ไทยก่อนนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับตามหนังสือนะครับนักศึกษาก็สามารถดูรายละเอียดได้จะมีอยู่ทั้งหมด3ตอนนะครับแต่ว่าขอนะครับในส่วนนี้ขอสรุปนะครับในส่วนของตอนที่1และตอนที่2ให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจก่อนนะครับก็คือนะครับเป็นพัฒนาการของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไทยในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับจนถึงก่อนนะครับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี2540นะครับซึ่งมีรายละเอียดนะครับที่น่าสนใจซึ่งนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจในเนื้อหานะครับดังต่อไปนี้นะครับซึ่งในส่วนของพัฒนาการของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไทยในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับก็เราเริ่มในสมัยรัชกาลที่5นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นยุคก่อกำเนิดของระบบราชการด้วยนะครับหลังจากที่พระองค์ได้ปฏิรูปนะครับโดยการรวมรวบรวมนะครับอำนาจของระบบเจ้าเมืองต่างๆนะครับมาที่ไว้ที่ส่วนกลางนะครับกลายเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เต็มรูปแบบนะครับหลังจากนั้นก็เกิดการกระทรวงทบวงกรมในส่วนกลางใช่ไหมครับแล้วก็เกิดมณฑลเทศาภิบาลเมืองอำเภอตำบลในระดับภูมิภาคนะครับแล้วก็ในส่วนของท้องถิ่นเองนะครับรัชกาลที่5ท่านมีพระราชองค์การนะครับซึ่งตอนนั้นก็คือเปรียบกับกฎหมายนะครับให้มีการจัดตั้งนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบแรกของประเทศไทยขึ้นมานะครับชื่อว่าสุขาภิบาล นะครับเรียกว่าสุขาภิบาลกรุงเทพก่อตั้งในปี2440ก็คืออยู่ตรงพระนครนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ขยายไปที่หัวเมืองนะครับนักศึกษาเด็ดว่าหัวเมืองแห่งแรกนะครับของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือสุขาภิบาลท่าฉลอมนะครับตอนนั้นขึ้นอยู่กับเมืองสมุทรสาครหรือเมืองมหาชัยนะครับแล้วก็เป็นการทดลองนะครับระหว่างส่วนกลางแล้วก็ส่วนกลางแล้วก็หัวเมืองนะครับแล้วก็จัดตั้งเป็นพระราชบัญญัตินะครับจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมืองรัตนโกสินทร์ศก127นะครับต่อมารัชกาลที่6นะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็สานต่อพระราชดำรินะครับของในหลวงรัชกาลที่5นะครับแล้วก็พระองค์เองนะครับก็ยังใช้ระบบสุขาภิบาลอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของรัชกาลที่6เองก็มีการจัดตั้งเมืองจำลองนะครับเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยในรูปแบบเทศบาลเรียกว่าดุสิตธานีนะครับแล้วก็มาถึงรัชกาลที่7นะครับก็มีการตั้งนะครับคณะกรรมการยกร่างนะครับกฎหมายสำคัญนะครับเรียกว่ากฎหมายประชาภิบาลนะครับนักศึกษาไปลองไปดูทำความเข้าใจซึ่งกฎหมายนี้เตรียมเพื่อที่จะนะครับรองรับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็การให้มีรัฐสภาที่มีตัวแทนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็คือให้เทศบาลเนี่ยเป็นสนามการเรียนรู้ของประชาชนก่อนเพื่อฟอร์มตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นจากนิตยสารนิวยอร์กไทม์นะครับซึ่งในหลวงรัชกาลที่7ท่านให้ไว้ก็คือเตรียมให้เทศบาลเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ก่อนหลังจากนั้นก็เกิดการปฏิวัติสยาม2475นะครับก็เลยนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับการปกครองนะครับก็ในส่วนนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นนะครับในช่วงต่างๆนะครับซึ่งนักศึกษาก็จะดูได้ว่าการปกครองท้องถิ่นนะครับการปกครองท้องถิ่นเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับรูปแบบของรัฐบาลนะครับในระดับชาตินะครับหรือในระดับส่วนกลางอย่างเช่นในยุคอมาตยาธิปไตยก็คือราชการเป็นใหญ่นะครับคำว่าราชการเป็นใหญ่ก็คือข้าราชการประจำนะครับมีอิทธิพลเหนือนะครับข้าราชการที่มาจากการเลือกตั้งนะครับช่วงนี้เราก็เรียกว่ายุคอมาตยาธิปไตยเริ่มตั้งแต่2475นะครับจนถึงพ.ศ. 2516นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2 3ช่วงนะครับซึ่งก็แต่ละช่วงก็ยังมีความสำคัญนะครับช่วงแรกมีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นนะครับซึ่งเทศบาลเป็นรูปแบบแรกของคณะราษฎรซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นทางการนะครับต่อมาก็จะเป็นยุคตลกร้ายนะครับซึ่งจะอยู่ในช่วงของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามคำว่าตลกร้ายหมายถึงว่ามีการจัดตั้งพระราชบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สุขาภิบาลเทศบาลอบต.อบจ.มากมายแต่ว่าไม่มีการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ช่วงที่3ก็คือยุคมืดก็คือในช่วงจอมพลสฤษดิ์กับจอมพลสนอมนะครับก็มีการยกเลิกการกระจายอำนาจทั้งหลายแล้วก็รวมศูนย์นะครับแล้วก็แต่งตั้งข้าราชการประจำเข้าไปดำรงตำแหน่งต่างๆนะครับอันนี้นักศึกษาก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็มายุคที่2ยุคประชาธิปไตยเบ่งบานก็คือการเรียกร้องประชาธิปไตยหลังเหตุการณ์14ตุลา2516นะครับนี่ก็จะมีรัฐธรรมนูญปี2517ให้มีการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นให้ท้องถิ่นมีการปกครองตนเองก็แล้วก็มีการตั้งกรุงเทพมหานครนะครับเป็นพรบจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในปี2518นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือยุคประชาธิปไตยครึ่งใบนะครับก็คือเป็นผลพวงมาจากรัฐบาลนะครับหลังเหตุการณ์
2119นะครับก็จะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2121คำว่าครึ่งใบก็คือมีระบบรัฐสภามีการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าผู้ที่เป็นนายกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงหมายถึงมาจากการเสนอชื่อของสภาอะไรเงี้ยรัฐธรรมนูญเนี่ยเปิดช่องให้มีการเอาคนนอกมาเป็นนายกได้มันก็จะส่งผลต่อการกระจายอำนาจนะครับว่าก็จะเหมือนกับเป็นเพียงวาทกรรมนะครับที่บอกว่ามีการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้มีนะครับหรือก็มีการจัดตั้งเมืองพัทยาขึ้นในปี2118ด้วยในช่วงนี้นะครับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบที่2นะครับใช้ระบบผู้จัดการเมืองนะครับก็คือใช้ระบบผู้จัดการเมืองซึ่งมาจากแนวคิดของสหรัฐอเมริกามาใช้ในการบริหารเมืองพัทยาในช่วงแรกนะครับปี2118จนถึงปี2142นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับของยุคนี้นะครับก็คือการเรียกร้องประชาธิปไตยหลังเหตุการณ์พฤษภาธมิน2535นะครับก็จะมีคณะกรรมการปฏิรูปประชาธิปไตยหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็นำไปสู่การปฏิรูปการเมืองนะครับโดยเฉพาะการจัดทำรัฐธรรมนูญปี2540ส่วนในท้องถิ่นหรือในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเองก็มีการเรียกร้องให้ประชาชนได้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรงนะครับแต่ว่าไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ก็เลยเกิดเป็นพรบสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในปี2537และมีการปฏิรูปนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารสภาจังหวัดเดิมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการกระจายอำนาจที่ค่อนข้างที่จะเป็นขั้นเป็นตอนนะครับในช่วงนี้เกิดขึ้นนะครับก็นักศึกษาคงจะทำความเข้าใจในช่วงพัฒนาการของการบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับตั้งแต่ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์จนถึงก่อนนะครับประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2540นะครับอย่างครบถ้วนแล้วนะครับก็ให้ไปอ่านเอกสารนะครับผมต่อไปนะครับก็มาถึงยุคหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540นะครับซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งบอกตรงๆว่าเป็นยุคทองของการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งมีสาระสำคัญอยู่3เรื่องซึ่งจะชวนเป็นประเด็นพูดคุยกันนะครับก็จะมีเรื่องหลักการปกครองตนเองของท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญนะครับมีกฎหมายเฉพาะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรับตัวของโครงสร้างการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปี2540อันนี้ก็ถ้าคนที่อยู่ในวงการท้องถิ่นหรือศึกษางานท้องถิ่นก็จะรู้นะครับว่ามาตรา78ของรัฐธรรมนูญฉบับปี2540เป็นบทบัญญัติซึ่งบังคับนะครับรัฐต้องกระจายอำนาจอันนี้เป็นถ้อยความที่สำคัญนะครับรัฐต้องคือบังคับให้รัฐต้องกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นพึ่งตนเองได้นะครับซึ่งไม่เคยมีรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้นะครับที่บัญญัติไว้ดังนั้นรัฐนะครับในฐานะที่เป็นรัฐบาลแบบรวมศูนย์อำนาจจะต้องกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นได้พึ่งตนเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นผลพวงนะครับทำให้ท้องถิ่นสามารถมีความเป็นอิสระนะครับมีการปกครองตนเองเพิ่มมากขึ้นในส่วนต่างๆนะครับแล้วก็ในหมวด9นะครับของรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ก็บัญญัติเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้โดยเฉพาะนะครับในหมวดที่9การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับส่วนในรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันซึ่งเราใช้อยู่ณขณะนี้ก็บัญญัติไว้ในนะครับหมวดที่14นะครับนักศึกษาดูได้ตั้งแต่มาตราที่นะครับ2249จนถึง2554นะครับก็จะถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่รองรับการกระจายอำนาจนะครับตั้งแต่40 50แล้วก็60นะครับหลักการสำคัญในรัฐธรรมนูญฉบับที่เกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆนะครับก็อันแรกนะครับก็คือหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นนะครับซึ่งก็กำหนดว่าให้รัฐเนี่ยนะครับให้อิสระแก่ท้องถิ่นนะครับให้ท้องถิ่นสามารถปกครองตนเองได้นะครับตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นแต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้หลักนะครับหลักอำนาจที่ประทับของรัฐก็คือรัฐเป็นใหญ่นะครับส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรซึ่งอยู่ในรัฐนะครับต้องเคารพหลักอำนาจที่ประทับของรัฐนะครับอันที่สองหลักการกำกับดูแลนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะต้องกำกับดูแลนะครับอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันอันที่สามนะครับหลักความสามารถในการจัดบริการสาธารณะคือท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจะต้องสามารถจัดทำบริการสาธารณะต่างๆนะครับตั้งแต่เกิดจนตายให้กับประชาชนได้นะครับแล้วก็สี่ก็คือองค์การนะครับก็คำว่าจัดองค์การหมายถึงว่า
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือนะครับมาจากที่มันยึดโยงกับประชาชนนะครับอย่างเช่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นเป็นต้นนะครับอันที่5การมีส่วนร่วมของประชาชนแน่นอนว่าการปกครองท้องถิ่นคือเหรียญนะครับ2ด้านก็คือ1การส่งเสริมการบริหารท้องถิ่นอันที่2ก็คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ต่อมานะครับหลังจากรัฐธรรมนูญปี2540ก็มีการตากฎหมายเฉพาะนะครับที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็ส่งเสริมการปกครองโดยเองของท้องถิ่นหลายฉบับนะครับฉบับแรกที่สำคัญที่นักศึกษาต้องรู้จักและทำความเข้าใจก็คือพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542อันนี้ถือว่าเป็นกฎหมายสำคัญซึ่งกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำความเข้าใจในส่วนของเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับอันที่2คือพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนะครับอันที่3คือพระราชบัญญัตินะครับว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นอันที่4นะครับก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อนะครับเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้วก็5นะครับก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นนะครับซึ่งก็เป็นกฎหมายเฉพาะนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับหลังจากนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญนะครับรองรับหลักการต่างๆก็มีการปรับปรุงกฎหมายนะครับซึ่งเรียกว่ากฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเคยมีแต่เดิมนะครับอย่างเช่นพ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศใช้เมื่อปี2537แต่ถ้ามีหลักการที่มันขัดกับรัฐธรรมนูญปี2540นะครับหรือหลังจากรัฐธรรมนูญปี2540ก็ต้องเปลี่ยนหลักการนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนกฎหมายหลายฉบับนะครับอย่างเช่นกฎหมายอบจให้นายกอบจมาจากนะครับการเลือกตั้งของประชาชนซึ่งปัจจุบันก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงทั้งหมดนะครับหรือกฎหมายว่าด้วยเทศบาลนะครับก็จะมีการใช้รูปแบบนายกเทศมนตรีแทนคณะเทศมนตรีนะครับหรือที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็ให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือยกเลิกสุขาภิบาล นะครับเพราะสุขาภิบาลเนี่ยจะมีนายอำเภอท้องที่หรือมีกำนันซึ่งเป็นข้าราชการประจำหรือตัวแทนของข้าราชการประจำเนี่ยมาประจำอยู่เขาก็เลยยกเลิกนะครับเพราะมันขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับก็ให้ยกเลิกสุขาภิบาลและยกฐานะสุขาภิบาลทั้งหมดเป็นเทศบาลตำบลในปี2542นะครับหรืออบต.ใช้รูปแบบนายกอบต.แทนประธานคณะกรรมการตำบลเดิมแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือกดให้กรุงเทพและเมืองพัทยานะครับมีผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งนะครับโดยตรงของประชาชนนะครับอันนี้ก็คือนะครับการปรับปรุงกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับของรัฐธรรมนูญครับหลังจากที่รับรู้รับทราบเกี่ยวกับพัฒนาการแล้วนะครับต่อมาก็มาถึงปัจจุบันนะครับมาควรที่จะทำความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะมีการนำเสนอใน2รูปใน2ประเด็นนะครับก็คือรูปแบบทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกับรูปแบบองค์กรปกครองส่วนรูปแบบพิเศษนะครับรูปแบบทั่วไปก็คือมีกฎหมายจัดตั้งนะครับแล้วก็ใช้ได้ทั่วไปนะครับก็คือถ้าท้องถิ่นไหนมีเงื่อนไขมีหลักเกณฑ์นะครับตามที่กฎหมายกำหนดก็สามารถจัดตั้งองค์กรนั้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นะครับก็มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับแล้วก็รูปแบบพิเศษนะครับก็คือมีกฎหมายของตนเองจัดตั้งโดยเฉพาะนะครับยกฐานะพื้นที่นั้นนะครับเป็นปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษและมีกฎหมายของตัวเองอย่างเช่นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยานะครับหรือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของรูปแบบทั่วไปองค์กรแรกที่ควรรู้จักนะครับก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยนะครับก็คืออันนี้ต้องอ้างอิงตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพุทธศักราช2540นะครับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับนี่นักศึกษาต้องไปดูพระราชบัญญัติจัดตั้งนะครับสาระสำคัญนะครับก็คือให้ทุกจังหวัดนะครับต้องเป็นจังหวัดนะจังหวัดก็คือราชการส่วนภูมิภาคซึ่งเราเรียนกันในส่วนของหน่วยที่3ใช่ไหมครับต้องเป็นจังหวัดก่อนแล้วพอเป็นจังหวัดปุ๊บก็สามารถจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้นะครับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเราเรียกว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับมี1คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับแล้วก็ค่อยมาแต่งตั้งคณะฝ่ายบริหารของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรองนายกนะครับเลขานุการนายกนะครับหรือที่ปรึกษานายกนะครับเราเรียกทีมนี้ว่าทีมคณะฝ่ายบริหารนะครับส่วนฝ่ายที่2นะครับฝ่ายสภาท้องถิ่นนะครับทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติก็คือด้านกฎหมายการกันกรองกฎหมายการพิจารณากฎหมายกฎหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกว่าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับจะต้องผ่านสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ความเห็นชอบสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับต่ำสุดมี24คนนะครับคือจังหวัดที่มีประชากรนะครับต่ำกว่านะครับต่ำกว่า 500,000 คนจะมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้24คนแต่ถ้ามากสุดก็คือเกิน2ล้านคนนะครับมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้48คนอันนี้ต้องไปดูเทียบจำนวนประชากรดังนั้นจำนวนสมาชิกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยสมาชิกสอบจเนี่ยจะมีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนของประชากรในแต่ละจังหวัดนะครับ

ศึกษาต้องไปดูดีๆนะครับแต่ทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงและก็คนที่ขับเคลื่อนงานนะครับงานประจำในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราเรียกว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับจำชื่อดีนะข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพราะเป็นรูปแบบเดียวที่ใช้คำว่าข้าราชการนะครับส่วนรูปแบบอื่นจะใช้คำว่าพนักงานนะครับมีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหัวหน้านะครับแล้วก็ปฏิบัติงานตามนโยบายหรือคำสั่งของฝ่ายบริหารนะครับสำหรับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนใหญ่จะเป็นการประสานแผนนะครับการติดตามนะครับควบคุมการดำเนินงานนะครับก็ดูได้จากพระราชบัญญัติจัดตั้งก็คือพรบ.อบจ.นะครับแล้วก็พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจนะครับซึ่งให้อำนาจหน้าที่อบจ.ส่วนการกำกับดูแลอบจ.นะครับเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในกิจการทั่วไปของอบจ.นะครับต่อไปเทศบาลเนี่ยครับต้องไปดูพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496นะครับก็คือตั้งตั้งแต่สมัยจอมพลป.นะครับแบ่งขนาดออกเป็น3รูปแบบนะครับก็คือเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองและก็เทศบาลนครมีอยู่3รูปแบบนะครับมีอยู่3ระดับฝ่ายบริหารนะครับเรียกว่านายกเทศมนตรีนะครับซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับแล้วก็สามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้นะครับถ้าเป็นเทศบาลตำบลได้2คนเทศบาลเมืองได้3คนเทศบาลนครได้4คนนะครับแล้วก็มีที่ปรึกษาได้นะครับมีเลขานุการได้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตามที่กฎหมายกำหนดฝ่ายสภาท้องถิ่นเราเรียกว่าสมาชิกสภาเทศบาลนะครับมีทั้งหมดนะครับถ้าเป็นเทศบาลตำบลมี12คนถ้าเป็นเทศบาลเมืองมี18คนถ้าเป็นเทศบาลนครมี24คนทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแบ่งเป็นเขตละ6คนนะครับฝ่ายข้าราชการประจำเราก็เรียกว่าพนักงานเทศบาลนะครับมีปลัดเทศบาลเป็นหัวหน้านะครับอำนาจหน้าที่ก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายจัดตั้งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นภารกิจต่างๆตั้งแต่เกิดนะครับจนตายไม่ว่าจะเป็นการเก็บขยะนะครับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมต่างๆลองไปดูได้นะครับแล้วก็การกำกับดูแลเทศบาลไปตามกฎหมายเทศบาลเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแต่บางทีมันเยอะในจังหวัดก็อาจจะมอบหมายให้นายอำเภอดูแลช่วยผู้ว่านะครับแล้วก็องค์กรสุดท้ายนะครับก็คือองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับอันนี้เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล2537นะครับก็คือต้องเป็นสภาตำบลก่อนและสภาตำบล นั้นนะมีงบประมาณมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดก็ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับฝ่ายบริหารเรียกว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนและก็แต่งตั้งทีมบริหารได้นะครับก็คือรองนายกได้2คนนะครับแล้วก็เลขานุการนายกได้1คนนะครับฝ่ายสภาเรียกว่าสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับอันนี้เพิ่งเปลี่ยนแปลงในปี2562นะครับมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเลือกตั้งนะครับไม่ใช่หมู่บ้านนะนักศึกษาดูดีๆเป็นเขตเลือกตั้งเขตละ1คนเท่านั้นนะครับแล้วก็ในตำบลก็จะแบ่งเป็นเขตเลือกตั้งนะครับแต่ว่ามีจำนวนขั้นต่ำที่สุดก็คือ6คนนะครับส่วนมากสุดเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนเขตเลือกตั้งฝ่ายข้าราชการประจำนะครับเราเรียกว่าหัวหน้าสูงสุดคือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับเป็นหัวหน้านะครับคุมงานกองต่างๆนะครับก็จะมีข้าราชการประจำอยู่อำนาจหน้าที่ก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับแล้วก็กฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้อำนาจอบต.ไว้นะครับส่วนการกำกับดูแลกิจการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล นะครับอบต.นะครับก็คือนายอำเภอนะครับจะเป็นคนควบคุมกำกับดูแลนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นทั่วไปครับครับต่อไปก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรูปแบบพิเศษนะครับในประเทศไทยก็มีอยู่แค่2รูปแบบนะครับซึ่งมีการจัดตั้งขึ้นก็คือกรุงเทพมหานครนะครับและก็เมืองพัทยานะครับกรุงเทพมหานครหรือเราเรียกว่ากทม.นะครับต้องไปดูกฎหมายหลักนะครับของการจัดตั้งกรุงเทพมหานครก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2542นะครับซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันนะครับผู้บริหารกรุงเทพมหานครนะครับเราเรียกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับไม่มีคำว่าจังหวัดนะเพราะกรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับแล้วก็สามารถแต่งตั้งคณะผู้บริหารนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับอาจจะเป็นตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้4คนนะครับที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดเลขานุการได้นะครับฝ่ายที่2เราเรียกว่าฝ่ายสภาท้องถิ่นนะครับเราเรียกว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นะครับมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตต่างๆของกรุงเทพมหานครนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นเขตเลือกตั้งนะครับซึ่งเขตเนี่ยนะครับเขตกับเขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะคล้ายคลึงกันแต่ว่าเขากำหนดเงื่อนไขว่าถ้าเขตไหนมีประชากรเกิน 150,000 คนนะครับแล้วก็มีเศษเขาสามารถให้นะครับตัวแทนได้เขตเพิ่มอีก1คนแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งแต่ละเขตก็บางทีอาจจะเขตจตุจักรมี
สกได้3คนก็ได้เพราะจำนวนประชากรเยอะอาจจะเทียบกับเขตเล็กๆนะครับอย่างเช่นเขตบางเขนอาจจะได้แค่สกได้คนเดียวแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นจำนวนสกของกรุงเทพมหานครขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรของแต่ละเขตนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นเขตเลือกตั้งนะครับต่อมาฝ่ายข้าราชการประจำเราเรียกว่าปลัดกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งดูแลนะครับภาพรวมของงานประจำนะครับก็จะมีข้าราชการปฏิบัติงานตามกองตามฝ่ายต่างๆนะครับแล้วก็แบ่งพื้นที่นะครับบริการออกเป็น50เขตนะครับมีผู้อำนวยการเขตซึ่งเป็นข้าราชการประจำขึ้นกับปลัดองค์ปลัดกรุงเทพมหานครนะครับเป็นหัวหน้านะครับทำหน้าที่บังคับบัญชาและให้บริการสาธารณะในเขตต่างๆมีอยู่50เขตนะครับแล้วก็มีสขสมาชิกสภาเขตมาจากการเลือกตั้งนะครับแต่เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อำนวยการเขตดังนั้นโครงสร้างของกรุงเทพมหานครเราต้องดูดีๆนะครับมันจะค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงนะครับมีทั้งข้าราชการประจำมีทั้งที่ปรึกษามีทั้งมาจากฝ่ายเลือกตั้งนะครับต่อไปอำนาจหน้าที่ต้องไปดูตามกฎหมายนะครับซึ่งอำนาจที่ของกรุงเทพมหานครค่อนข้างทำได้เยอะเหมาะสมกับการเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับแล้วก็มีกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจนะครับให้อำนาจแก่กรุงเทพมหานครนะครับเทียบเท่ากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็เทียบเท่ากับกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือเมืองหรือองค์กรปกครองหรือองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับในการให้อำนาจที่กรุงเทพมหานครนะครับและส่วนการกำกับดูแลงานทั่วไปของกรุงเทพมหานครนะครับเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกับส่วนกลางนะครับดังนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกกทมเนี่ยจะถูกควบคุมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสุดท้ายนะครับเมืองพัทยานะครับเมืองพัทยาเนี่ยต้องไปดูพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพุทธศักราช2542การศึกษาเมืองพัทยานักศึกษาไม่ต้องไปอ่านเยอะก็ได้ครับไปดูโครงสร้างหลักการอำนาจหน้าที่เดียวกับนะครับเทศบาลนครนะครับอะไรบ้างฝ่ายบริหารนะครับเมืองพัทยาก็คือนายกเมืองพัทยามาจากการเลือกตั้งเหมือนกับนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเลยนะครับแต่งตั้งทีมบริหารได้จำนวนเดียวกันกับเทศบาลนครคือรอง4คนนะครับฝ่ายสภาก็มี24คนเท่ากับเทศบาลนครนะครับข้าราชการประจำนะครับเรียกว่าปลัดเมืองพัทยานะครับดูฝ่ายต่างๆอำนาจหน้าที่ก็ดูที่กฎหมายจัดตั้งนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับเพราะเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในเชิงของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับโลกนะครับส่วนการกำกับดูแลเมืองพัทยาเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับระบุไว้เลยเพราะว่าขึ้นอยู่กับจังหวัดชลบุรีนะครับอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับดังนั้นการกำกับดูแลเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีครับ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับ

0: เริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับสร้างการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ับนักศึกษาเข้าสู่หน่วยที่7นะคะของชุดวิชา52314การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุขค่ะหน่วยนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนแล้วก็โรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะเนื้อหาของหน่วยนี้จะเยอะนิดนึงนะคะเพราะเป็นการควบรวมกันระหว่างหัวข้อใหญ่ๆ2หัวข้อได้แก่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนแล้วก็โรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด5ตอนนะคะโดย1ค่ะจะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะตอนที่2จะเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่สำคัญที่พบในประเทศไทยค่ะแล้วก็รวมถึงแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคนะคะส่วนที่3ตอนที่3นะคะจะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะตอนที่4นะคะจะเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่สำคัญแล้วก็พบในประเทศไทยรวมถึงแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคค่ะและสุดท้ายคือการเฝ้าระวังและแนวทางในการป้องกันและควบคุมทั้งโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและโรคติดต่ออุบัติใหม่

คะผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะก็จะสอดคล้องกับตอนแต่ละตอนนะคะโดยเราก็คาดหวังว่านักศึกษาจะสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนได้นะคะรวมถึงอธิบายเกี่ยวกับว่าโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่พบในประเทศไทยมีโรคอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีรายละเอียดยังไงสามารถป้องกันและควบคุมโรคได้ยังไงนะคะแล้วก็สามารถอธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่รวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่พบมากในประเทศไทยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะและสุดท้ายคือจะต้องอธิบายเกี่ยวกับเรื่องระบบการเฝ้าระวังและแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคทั้ง2กลุ่มได้นะคะเราจะมาเริ่มกันที่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนก่อนเลยนะคะโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะบางตำราจะใช้คำว่าโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนนะคะอันนี้นะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำเดียวกันก็คือ zoonosis นะคะหรือว่าเขาอาจจะใช้คำว่า zoonotic disease นะคะซึ่งคำนี้นะคะมันก็มีทั้งสัตว์และคนเนาะจะเห็นได้ว่ามันมีโรคที่อยู่ในกลุ่มของสัตว์แล้วก็โรคที่อยู่ในกลุ่มของคนนะคะแต่ zoonosis เนี่ยเราจะเป็นโรคที่ติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะแต่ว่าสัตว์เนี่ยจะต้องเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะโดยเฉพาะพวกสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าเนี่ยนะคะจะติดต่อระหว่างสัตว์ไปคนหรือคนไปยังสัตว์ติดต่อกันไปกันมายังไงก็ได้นะคะถือว่าเป็นซูโนซิสหมดค่ะการจำแนกประเภทของซูโนซิสนะคะมีการจำแนกได้แบบ5แบบนะคะอย่างแรกคือการจำแนกตามชนิดของเชื้อโรคนะคะอันนี้ก็จะง่ายหน่อยนะว่ามันเป็นแบคทีเรียเป็นไวรัสหรือเป็นปรสิตนะคะพวกตระกูลพยาธิต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการจำแนกเชื้อทั่วไปเบื้องต้นนะคะการจำแนกต่อมาคือการจำแนกตามวงจรชีวิตของเชื้อนะคะมันก็แบ่งย่อยไปถึง5ประเภทเลยนะคะมันมีทั้งแต่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนโดยตรงนะคะที่มีกระดูกสันหลังเพียงชนิดเดียวในวงจรนะคะต่อมาก็จะมีทั้งแบบที่จะมีสัตว์ที่เป็นมีกระดูกสันหลังมากกว่า1ชนิดนะคะในวงจรนะคะแบบที่2และแบบที่3นะคะคือจะมีทั้งสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังในวงจรค่ะแล้วส่วนที่4นะคะก็คือจะมีทั้งสัตว์และคนนะคะที่มีกระดูกสันหลังแล้วก็สิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะอย่างในตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นวงจรที่ต้องมีดินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะค่ะและสุดท้ายนะคะคือเป็นวงจรที่มีการติดต่อระหว่างสัตว์และคนประเภทอื่นๆที่นอกเหนือจาก4ชนิดนั้นค่ะทีนี้เรามาดูการจำแนกตามชนิดของสัตว์ก่อโรคนะคะก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าเราอาจจะแบ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ปีกสัตว์เคี้ยวเอื้องอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าอาจจะแบ่งตามชนิดที่จำเพาะลงไปเช่นสุนัขและแมวสัตว์ฟันแท้นะคะพวกตระกูลที่มีความน่าสนใจที่นำโรคได้เยอะนะคะโดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนก็คือสัตว์ป่าค่ะโดยเฉพาะสัตว์ค้างคาวเนี่ยนะคะจริงๆค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนาะที่เราแยกประเภทออกมาเพราะว่านำโรคเยอะมากค่ะต่อมานะคะเป็นการจำแนกตามวิธีการติดต่อของโรคค่ะไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสนะคะการบริโภคหรือการสัมผัสและบริโภคค่ะซึ่งวิธีการจำแนกแบบนี้นะคะจะเป็นวิธีที่เราใช้กันในหน่วยนี้ค่ะและสุดท้ายนะคะคือการจำแนกตามกลุ่มอาการนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเดินหายใจนะคะเกี่ยวกับพวกระบบสมองนะคะหรือว่าเยื่อสมองอักเสบนะคะทางเดินอาหารนะคะเกี่ยวกับเรื่องการมีไข้ออกผื่นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการมีไข้ค่ะไม่ทราบสาเหตุนะคะอันนี้ก็เป็นการจำแนกโรคนะคะตามประเภทกลุ่มอาการของโรคค่ะมาดูโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่สำคัญแล้วก็พบในประเทศไทยรวมถึงแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคนะคะเนื่องจากอย่างที่อาจารย์บอกแล้วนะคะว่าเราจะจำแนกประเภทของโรคเนี่ยตามวิธีการติดต่อของโรคนะคะเป็นจากการสัมผัสบริโภคแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือสัมผัสและบริโภคค่ะแต่เนื่องจากเนื้อหาของเรานะคะค่อนข้างเยอะนะคะอาจารย์ก็จะมาพูดสรุปคร่าวๆนะคะในเกี่ยวกับโรคโดยเฉพาะเรื่องการป้องกันและควบคุมนะคะการสัมผัสนะคะคือการติดต่อโดยตรงนะคะก็จะมีโรคหลักๆที่อาจารย์ยกตัวอย่างมา2โรคนะคะคือโรคพิษสุนัขบ้าและโรคไข้หวัดนกค่ะโรคพิษสุนัขบ้าก็จะเกิดจากการกัดข่วนแล้วก็เลียที่บาดแผลนะคะโดยตรงค่ะการป้องกันนะคะก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนนะคะรวมถึงการล้างแผลนะคะแล้วก็การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงค่ะโดยเฉพาะการเข้าไปยุ่งกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เราไม่รู้จักนะคะต่อมานะคะไข้หวัดนกนะคะจะติดต่อจาก
พวกการหายใจสูดดมเข้าไปนะคะอันนี้นะคะก็จะติดต่อจากผ่านจากสิ่งคัดหลั่งทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันนะคะอาจจะต้องใช้ตั้งแต่เรื่องการควบคุมในระบบฟาร์มสัตว์ปีกนะคะในผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสัตว์ปีกทั้งหลายนะคะก็จะต้องมีการป้องกันตัวเองนะคะให้สัมผัสกับสิ่งคัดหลั่งของสัตว์ปีกให้น้อยที่สุดนะคะรวมถึงการทำความสะอาดนะคะในส่วนต่อมานะคะเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนจากการบริโภคค่ะจากการบริโภคก็จะมี4กลุ่มโรคใหญ่นะคะก็คือเป็นซาโมเนลโลซิสนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าโรคซาโมเนลานะคะอันนี้จะเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดในบรรดาการติดเชื้อจากอาหารทั้งหมดนะคะเพราะมีการปนเปื้อนได้ง่ายมากค่ะเพราะฉะนั้นการป้องกันก็เลยจะยากด้วยนะคะเราจะเน้นเรื่องการป้องกันและลดการปนเปื้อนนะคะตั้งแต่ในวงจรของฟาร์มนะคะไล่มาถึงวงจรเกี่ยวกับเรื่องโรงเชือดนะคะลดการปนเปื้อนนะคะระหว่างสัตว์ไข่แล้วก็นมนะคะซึ่งจริงๆเราก็ถือว่าป้องกันยากค่ะแล้วก็เราจะต้องเน้นเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดมาตรการนะคะทางกฎหมายเพิ่มเติมค่ะต่อมาคือทิคิโนซิสนะคะโรคนี้นะคะจะเป็นโรคตัวอ่อนของพยาธิที่อยู่ในกล้ามเนื้อเนาะคนจะติดต่อจากการบริโภคเนื้อที่มีพยาธิฝังอยู่นะคะตัวอ่อนเนี่ยการควบคุมนะคะเราจะควบคุมในสัตว์เนี่ยจะทำได้ยากนะคะโดยเฉพาะพวกสัตว์ป่านะคะจะเป็นแหล่งโรคแหล่งรังโรคของโรคนี้นะคะเราจึงเน้นควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารนะคะอย่ารับประทานอาหารดิบนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัยของโรงเชือดค่ะไม่ให้แพร่กระจายโรคนี้มาสู่คนได้นะคะโรคต่อมาคือพยาธิตัวตืดนะคะหรือบางคนเรียกกันว่าพยาธิเมษาคูนะคะมันมีหลายชนิดค่ะขึ้นอยู่กับว่ามันไปอยู่ในสัตว์ชนิดไหนนะคะหลักๆก็จะเจอพวกตืดหมูหรือตืดวัวนะคะอันนี้นะคะก็จะป้องกันในสัตว์เนี่ยก็จะทำได้ยากนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ถ้าเทียบกับโรคอื่นก็ถือว่าไม่ยากนะคะแต่ทีเนี้ยเราต้องเน้นป้องกันที่ในตัวคนก็คือรับประทานอาหารที่สุกนะคะปรุงสุกแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการให้สุขศึกษานะคะแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ให้ถูกสุขาภิบาลค่ะโรคสุดท้ายของการบริโภคนะคะที่ติดต่อจากการบริโภคที่สำคัญคือพยาธิตัวจีดค่ะอันนี้นะคะตัวแก่เขาจะอยู่ในพวกสัตว์เลี้ยงค่ะโดยเฉพาะพวกสุนัขและแมวนะคะจะติดต่อจากการที่เขาอะค่ะสุนัขและแมวเนี่ยจะติดต่อจากการที่เราให้เขาทานอาหารดิบๆนะคะแล้วเขาก็จะได้รับพยาธิตัวจีดเข้าไปนะคะแล้วก็จะมาติดต่อสู่เราเนี่ยโดยอุบัติเหตุค่ะก็คือเราไม่ใช่โฮสต์หลักเนาะเพราะฉะนั้นนะคะการป้องกันเราจะต้องเน้นเรื่องการถ่ายพยาธินะคะในสัตว์นะคะสัตว์เลี้ยงของเรานะคะแล้วก็อย่าให้เขาทานอาหารพวกดิบๆค่ะต่อมานะคะคือกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่ติดได้ทั้งจากการสัมผัสแล้วก็การบริโภคเลยนะคะก็จะมี4โรคใหญ่ๆนะคะโรคแรกคือสเตปโตคอคคัสซูอีสนะคะโรคนี้จะเป็นโรคที่บางคนเรียกว่าโรคหูดับเพราะว่าจะทำให้ระบบประสาทของหูเนี่ยเสียหายนะคะแล้วก็หูดับไม่ได้ยินไปเลยนะคะโรคนี้นะคะจะเกิดจากการที่เรานะคะรับประทานเนื้อสุกรนะคะที่มีเชื้อแบคทีเรียสเตปโตคอคคัสซูอีสนะคะซึ่งเชื้อเนี่ยจริงๆเจอได้ง่ายในหมูอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเน้นเรื่องการป้องกันจากการที่ไม่รับประทานอาหารดิบนะคะหรืออาหารสุกๆดิบๆนะคะรับประทานเฉพาะอาหารที่ปรุงสุกโดยเฉพาะเนื้อหมูที่ปรุงสุกเท่านั้นนะคะแล้วก็ป้องกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขาอนามัยในฟาร์มนะคะโดยเฉพาะฟาร์มสุกรค่ะต่อมาคือแอนแท็กนะคะแอนแท็กก็เป็นการติดเชื้อทางแบคทีเรียนะคะติดต่อจากสัตว์ได้หลายชนิดนะคะโดยเฉพาะพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องนะคะโรคนี้นะคะมันจะติดต่อได้ทั้งจากการสัมผัสจากเชื้อนะคะการสัมผัสแบบจากการหายใจนะคะสปอร์เข้าไปนะคะหรือการบริโภคอาหารก็ได้นะคะมันจะมีรอยโรคที่สำคัญนะคะที่เราเรียกกันว่าแผลบุหรี่จี้นะคะนี่ก็จะเป็นรอยโรคที่สำคัญมากของโรคแอนแท็กนะคะการป้องกันโรคนี้นะคะเราเน้นทำลายเชื้อมันจะยากนะคะเพราะเชื้อมันสร้างสปอร์ได้แล้วมันค่อนข้างทนมากเลยค่ะเขาบอกว่าเชื้อนี้จะสามารถฆ่าทำลายล้างโรคได้นะคะเพราะฉะนั้นมันทนค่ะเราต้องเน้นเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันนะคะไม่ให้มันเกิดการแพร่ระบาดหรือไม่ให้ที่เราที่จะไปรับนะคะเพราะฉะนั้นมาตรการในการป้องกันนะคะเราจะเน้นตามพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ตามชายแดนนะคะก็จะมีทั้งการจัดการในพื้นที่ที่เคยระบาดแล้วแล้วก็ขณะเกิดการระบาดอยู่นะคะโรคที่3นะคะคือบูเซโลซิสค่ะ
โรคนี้นะคะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเช่นกันค่ะจะติดต่อพวกตระกูลสัตว์เคี้ยวเอื้องเหมือนกันนะคะอาจจะมีการปนเปื้อนได้เยอะหลากหลายทางนะคะรวมถึงการบริโภคเนื้อด้วยนะคะการควบคุมโรคนี้นะคะเราจะเน้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันไม่ให้โรคเนี่ยมันแพร่จากสัตว์มาสู่คนนะคะก็คือจะมีการตรวจที่เช็คที่ฟาร์มเลยนะคะตรวจที่โคนะคะก่อนที่จะเข้าสู่โรงเชือดนะคะถ้าเจอปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าสู่โรงเชือดแล้วทำลายทันทีนะคะไม่ให้มาติดคนนะคะโรคสุดท้ายนะคะ

Leptospirosis นะคะโรคนี้นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าโรคฉี่หนูนะคะจะเจอกันมากช่วงฝนตกน้ำท่วมนะคะโรคนี้นะคะจะเจอในสัตว์หลายชนิดนะคะโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทที่เรียกว่าหนูสัตว์ฟันแท้เงี้ยค่ะก็จะเจอได้เยอะนะคะโรคนี้นะคะมันมีอาการมันรักษาได้ค่ะแต่ว่าการควบคุมมันจะต้องวินิจฉัยโรคแล้วก็ต้องเน้นรักษาตั้งแต่แรกนะคะจะลดความรุนแรงของโรคได้นะคะการควบคุมโรคเรื่องไอ้โรคเนี้ยทำได้ยากนะคะเพราะมันมีสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคหลายชนิดมากนะคะโดยเฉพาะพวกสัตว์ฟันแท้หรือสัตว์ป่าพวกนี้รวมถึงมันมีการแพร่กระจายนะคะจากน้ำหรือว่าจากเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมหรือว่าการจัดการพวกนี้ลำบากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดการโดยการตัดวงจรนะคะกำจัดสัตว์พาหะโดยเฉพาะหนูนะคะแล้วก็เฝ้าระวังโรครวมทั้งมีการฉีดวัคซีนทั้งในคนและในสัตว์แล้วก็ให้สุขศึกษาค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่ทำงานในพื้นที่ที่สัมผัสกับน้ำนะคะก็ต้องใส่รองเท้าบูทหรือว่ามีการป้องกันตัวเองค่ะนะคะว่าโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะมันเป็นลักษณะยังไงนะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าการเฝ้าระวังโรคนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะการเฝ้าระวังโรคหลักๆเลยคือการตัดห่วงโซ่ของการติดเชื้อค่ะตัดแค่ห่วงเดียวหรือตัดหลายห่วงก็ได้นะคะทำให้มันเนี่ยวงจรมันไม่เป็นวงจรนะคะก็จะสามารถป้องกันโรคได้ค่ะแต่ว่าฟังดูง่ายนะคะแต่ว่าการปฏิบัติจริงอะค่ะค่อนข้างยากนะคะในประเทศไทยนะคะเราก็มีระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างสัตว์นะคะณตอนนี้นะคะเรามีเน้นอยู่ทั้งหมด5โรคค่ะโรคแรกนะคะคือโรคทิคิโนซิสนะคะโรคนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะระบบการเฝ้าระวังจะมีการพิจารณาที่ความเสี่ยงนะคะมีปัจจัยกำหนดนะคะว่าเป็นปัจจัยทางแบบไหนแล้วก็มีพฤติกรรมเสี่ยงนะคะรวมถึงเราจะต้องดูว่าเราจะต้องป้องกันยังไงนะคะแล้วก็มีเหตุผิดปกติและการระบาดเนี่ยมันส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นนะคะทีนี้อาจารย์จะมาเน้นพูดเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยกำหนดพฤติกรรมเสี่ยงและการป้องกันค่ะในโรคทิคิโนซิสนะคะปัจจัยกำหนดก็คือจะดูเกี่ยวกับเรื่องความชุกนะคะว่าแล้วก็ความชุกในสัตว์นะคะว่าเป็นหลังรังโรคเนี่ยแล้วก็การแพร่กระจายตามพื้นที่ว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะคะพฤติกรรมเสี่ยงแน่นอนอยู่แล้วนะคะโรคนี้เกิดจากการบริโภคอาหารสุกๆดิบๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันก็จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะแล้วก็ต้องให้ความรู้ค่ะต่อมาคือโรคพิษสุนัขบ้านะคะโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเราจะมีปัจจัยกำหนดว่าเกิดความเสี่ยงจากการที่ดูว่าสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคโดยเฉพาะสุนัขเนี่ยมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการแพร่ระบาดมาสู่คนหรือมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้พฤติกรรมเสี่ยงนะคะคือพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องการจัดการหลังจากได้รับปัจจัยเสี่ยงนะคะดูแลแผลไปล้างแผลถึง15นาทีหรือเปล่านะคะแล้วก็มีการใส่ยาฆ่าเชื้อไหมไปหาหมอรวมถึงฉีดวัคซีนหรือว่าเซรั่มหรือเปล่านะคะแล้วก็จะต้องมีพฤติกรรมการป้องกันโดยการฉีดวัคซีนทั้งในสัตว์ค่ะแล้วก็ในคนในกลุ่มเสี่ยงนะคะการป้องกันอย่างที่บอกนะคะเราจะต้องเน้นเรื่องการฉีดวัคซีนในสัตว์เป็นหลักนะคะโดยเฉพาะในสุนัขนะคะรวมถึงการทำหมันนะคะแล้วก็ไอ้พวกผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือว่าได้สัมผัสเชื้อนะคะก็จะต้องมีการล้างแผลนะคะแล้วก็มีการได้รับวัคซีนหรือเซรั่มหลังจากนั้นด้วยค่ะต่อมาคือการเฝ้าระวังโรคเลปโตสไปโรซิสนะคะอันนี้นะคะปัจจัยกำหนดความเสี่ยงคืออยู่ที่ภาวะว่าน้ำท่วมไหมนะคะมีการแพร่ระบาดมากน้อยแค่ไหนนะคะมีจำนวนคนที่เป็นแหล่งรังโรคมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ความชุกของสัตว์นะคะที่เป็นแหล่งรังโรคโดยเฉพาะหนูเนี่ยมีมากแค่ไหนรวมถึงมีการแพร่กระจายในรูปแบบไหนค่ะพฤติกรรมเสี่ยงนะคะคือการไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันค่ะโดยเฉพาะในคนกลุ่มเสี่ยงนะคะที่ต้องสัมผัสกับน้ำท่วมหรือว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำเช่นชาวนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมาคือการเฝ้าระวังโรคสเตปโตคอคคัสนะคะโรคนี้นะคะเราจะดูเกี่ยวกับเรื่องความชุกของโรคในสัตว์นะคะรวมถึงการแพร่กระจายตามพื้นที่นะคะพฤติกรรมเสี่ยงแน่นอนอยู่แล้วว่าโรคนี้เกิดจากการรับประทานนะคะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเสี่ยงคือการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆค่ะการเฝ้าระวังโรคบูเซโลซิสนะคะโรคนี้นะคะก็เราจะเน้นดูที่ความชุกของโรคนะคะแล้วก็การกระจายของพื้นที่เช่นกันค่ะโรคนี้นะคะมันมีทั้งการสัมผัสแล้วก็การรับประทานอาหารนะคะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเสี่ยงก็จะมีทั้ง2อย่างเลยนะคะการป้องกันก็จะเน้นเรื่องการให้ความรู้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงค่ะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูการเกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่กันค่ะโรคติดต่ออุบัติใหม่นะคะนักศึกษาน่าจะเคยได้ยินศัพท์คำนี้กันมาแล้วนะคะโดยเฉพาะช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือที่เราเรียกกันว่าโควิด-19

19นะคะอันนี้ค่ะก็คือโรคที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเชื้อใหม่นะคะอยู่ก็เกิดแล้วก็เกิดการแพร่ระบาดขึ้นมานะคะก็จะเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะรวมถึงโรคนะคะที่มันมีนะคะอยู่ก็เพิ่มสูงขึ้นมาเป็นประวัติการเลยนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงต่อจะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้เราก็จะนับเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่เหมือนกันค่ะในอดีตนะคะเราจะมีโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่ออุบัติซ้ำแต่ทีเนี้ยโรคติดต่ออุบัติซ้ำเนี่ยนิยามของเขาคือเคยเป็นมาแล้วเป็นโรคที่ระบาดแล้วแล้วก็หายไปแล้วก็อยู่กลับมาระบาดใหม่นะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยค่ะเขายุบนิยามของโรคติดต่ออุบัติซ้ำมาเป็นหนึ่งในนิยามของโรคติดต่ออุบัติใหม่นะคะฉะนั้นโรคติดต่ออุบัติใหม่ปัจจุบันจะแบ่งเป็น5กลุ่มใหญ่ๆค่ะอันดับแรกเลยคือเชื้อใหม่เลยไม่เคยมีเชื้อนี้ไม่เคยมีหรือว่าเป็นเชื้อที่กลายพันธุ์มาแล้วก็กลายเป็นเชื้อใหม่ได้ก็คือไม่เคยมีมาก่อนนะคะอันนี้โคโรนาไวรัสก็เป็นตัวนี้นะคะเชื้อใหม่ระบาดใหม่นะคะอุบัติใหม่อันนี้ไม่แปลก2ก็คือพื้นที่ใหม่ค่ะเช่นโรคซาร์สนะคะไม่เคยเข้ามาไทยนะคะถ้ามันมาแพร่ระบาดในไทยก็จะเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ในไทยนะคะเพราะเป็นพื้นที่ใหม่ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตระกูลฮ่องกงหรืออะไรงี้ใช่ไหมทีนี้ก็จะมาในพื้นที่ใหม่นะคะต่อมาคือโรคติดต่ออุบัติซ้ำนะคะเมื่อก่อนแยกเป็นอีกกลุ่มนึงตอนนี้เอามารวมแล้วค่ะแล้วก็ถัดมานะคะเป็นกลุ่มที่มาแรงมากนะคะคือเชื้อดื้อยาค่ะการดื้อยาปฏิชีวนะนะคะคือเวลาเราได้รับประทานยาปฏิชีวนะเราจะได้ยินคำบ่อยๆว่าเดี๋ยวดื้อยาเดี๋ยวดื้อยานะคะคือเวลาที่หมอสั่งให้เราทานยาปฏิชีวนะเนี่ยหรือแอนติไบโอติกเนี่ยเชื้อเนี่ยค่ะมันจะฆ่าได้เฉพาะเชื้อแบคทีเรียนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทานเนี่ยค่ะเราจะต้องทานให้ครบเขาจะบอกกินให้หมดนะกินให้ยาหมดนะคะเพราะถ้าเราทานไม่หมดเนี่ยค่ะเชื้อเนี่ยมันจะเกิดการดื้อยาเพราะมันได้รับยาไปนะคะแล้วก็มันไม่ตายแล้วมันก็เกิดวิวัฒนาการเนาะทำให้มันดื้อยาได้ก็จะเป็นกลุ่มโรคใหม่นะคะซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตค่ะต่อมานะคะที่สำคัญมากเลยคือการกระทำของมนุษย์ด้วยสารชีวภาพค่ะหรือการที่จะก่อสงครามโดยใช้สารชีวภาพนั่นเองนะคะอันนี้เราก็จะนับเป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะตัวอย่างโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่สำคัญนะคะอาจารย์ก็จะขอยกตัวอย่างมา2โรคนะคะคือไวรัสโคโรนา2019นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าโควิดเนาะแล้วก็โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางค่ะจริงๆแล้ว2โรคนี้ก็เป็นโคโรนาทั้งคู่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันค่ะโควิด-19 นะคะอันนี้ทุกคนต้องรู้จักกันอยู่แล้วเนอะเรารับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้มาเยอะมากนะคะอาจารย์จะขอเน้นในส่วนของการป้องกันนะคะการป้องกันโรคนี้นะคะเราจะเน้นกันที่การค้นหาผู้ป่วยค่ะค้นหาผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการนะคะเราต้องค้นหาเจอให้ได้เร็วที่สุดค่ะเพื่อทำการคัดแยกออกมานะคะแล้วก็รักษาแล้วก็ทำให้เขาหายนะคะเพราะว่าโรคนี้มันติดต่อง่ายมากแล้วมีการแพร่กระจายกันง่ายมากนะคะแล้วอย่างนึงคนที่ป่วยแล้วไม่แสดงอาการก็เยอะค่ะเพราะฉะนั้นต้องหาให้เจอและแยกออกมาแล้วก็รักษาเขาให้หายไม่ให้เกิดการแพร่กระจายต่อไปค่ะโรคต่อมานะคะคือทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือที่เราเรียกกันว่าโรคสเมอร์นะคะโรคนี้นะคะจะเป็นโรคที่จะพบเจอในโซนตะวันออกกลางนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องคนที่มีความเสี่ยงคือคนที่เข้าไปในพื้นที่นั้นนะคะหรือว่าการไปสัมผัสกับอูฐนะคะที่มีเป็นตัวเก็บกักโรคนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะการป้องกันโรคนี้นะคะเราจึงเริ่มกันที่การเฝ้าระวังกันที่สนามบินเลยนะคะหรือว่าการเฝ้าระวังกันที่ตม.นะคะให้คนที่ได้ไปแสวงบุญหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเวลาเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการตรวจก่อนเข้านะคะเพราะฉะนั้นโรคนี้เรายังไม่มีการพบในประเทศไทยนะคะเรามาดูกันที่ระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่นะคะเราจะการเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่เนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับคนหลายภาคส่วนมากนะคะเพราะฉะนั้นระบบเขาก็จะมีการแบ่งสิ่งสำคัญเป็นหลายส่วนเลยค่ะโดยส่วนแรกนะคะเราจะมาดูกันที่เครือข่ายการเฝ้าระวังโรคในคนและสัตว์ค่ะอันนี้จะสำคัญมากนะคะเพราะว่าโรคอุบัติใหม่นะคะประมาณ 70-80% นะคะเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์และคนนะคะเป็นโรคที่พบในคนและสัตว์หรือซูโนซิสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกันนะคะโดยจะต้องเน้นเรื่องการตรวจให้พบเชื้อนะคะก่อนที่จะเกิดการระบาดนะคะหรือว่าให้รวดเร็วต่อเหตุการณ์ไม่ให้เกิดการระบาดที่มากขึ้นไปนะคะโดยสิ่งนี้นะคะเราจะต้องอาศัยเครือข่ายหรือความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะคะเพื่อทำการเฝ้าระวังทั้งในคนและในสัตว์ค่ะรวมถึงมีการตรวจนะคะในระดับชาตินะคะเพื่อเฝ้าระวังโรคนี้เพื่อให้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความทันเวลาและมีความไวในการตรวจจับสิ่งผิดปกติค่ะเพราะว่าโรคติดต่ออุบัติใหม่นะคะเป็นโรคที่เรามีข้อมูลค่อนข้างน้อยมันเป็นโรคใหม่อ่ะเนาะเพราะฉะนั้นการ

ที่มีเครือข่ายและแลกเปลี่ยนข้อมูลจะเป็นสำคัญเป็นส่วนที่สำคัญมากนะคะโดยในการที่จะรับผิดชอบในเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์นะคะในประเทศไทยเราก็จะมอบหมายหน้าที่ให้กับกรมปศุสัตว์นะคะเขาก็จะทำการเฝ้าระวังโรคทั้งในสัตว์เลี้ยงแล้วก็ในสัตว์ในปศุสัตว์นะคะรวมถึงโรคสัตว์อุบัติใหม่ทั้งหลายนะคะที่จะสามารถติดต่อมายังคนได้นะคะทั้งเชิงรับแล้วก็เชิงรุกค่ะทีนี้นะคะในส่วนของในคนเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขค่ะเขาก็จะมีการดำเนินงานในการเฝ้าระวังโรคในคนเป็นหลักนะคะแล้วก็รวมประสานงานทั้งในภาครัฐและเอกชนค่ะโดยทั้งหมดนะคะจะมีการทำงานร่วมกันแล้วก็มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับทั้งห้องปฏิบัติการด้วยนะคะการเฝ้าระวังโรคแบบบูรณาการนะคะนอกจากเราจะต้องเน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากรด้วยนะคะในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าข้อมูลมันเป็นโรคใหม่มันมีข้อมูลใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการให้ความรู้นะคะแล้วก็ต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอสม.หรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขอื่นๆด้วยนะคะให้เน้นเกี่ยวกับเรื่องการเฝ้าระวังโรคได้ทันค่ะรวมถึงมีการสร้างระบบในการเชื่อมโยงแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลได้นะคะต่อมานะคะเราจะมาดูกันที่เครือข่ายห้องปฏิบัติการค่ะเนื่องจากเวลาเกิดโรคอุบัติใหม่เนี่ยค่ะมันจะเป็นเชื้อใหม่นะคะหรือว่าในสถานที่ใหม่ๆเนี่ยการตรวจวินิจฉัยยืนยันว่ามันเป็นเชื้อใหม่เนี่ยหรือมันเป็นเชื้ออะไรเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นห้องปฏิบัติการเลยมีบทบาทสำคัญค่ะแล้วเมื่อการตรวจในห้องปฏิบัติการเนี่ยแต่ละที่เนี่ยจะมีทั้งโรคในคนแล้วก็โรคในสัตว์ใช่ไหมคะแล้วโรคอุบัติใหม่เนี่ยมันจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการสร้างเครือข่ายนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลค่ะรวมถึงใช้ในการประเมินวิเคราะห์โอกาสที่จะมีการกระจายของเชื้อนะคะประเมินความสามารถและโอกาสของเชื้อโรคในการติดต่อข้ามสายพันธุ์หรือการกลายพันธุ์นะคะเพื่อจะเก็บเป็นฐานข้อมูลสำคัญค่ะเพราะฉะนั้นเครือข่ายในห้องปฏิบัติการก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่นะคะค่ะปัจจุบันนี้นะคะในประเทศไทยได้มีการจัดตั้งเครือข่ายของห้องปฏิบัติการโรคติดต่ออุบัติใหม่แล้วนะคะตรงตามหลักของตามกฎอนามัยระหว่างประเทศเลยค่ะซึ่งตรงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างสมาชิกขององค์กรอนามัยโลกนะคะแล้วเราก็มีแล้วค่ะในส่วนต่อมานะคะคือการสร้างความร่วมมือค่ะแล้วก็การเตรียมความพร้อมในการป้องกันแล้วก็การควบคุมการระบาดของสัตว์สู่คนแล้วก็การระบาดต่อเนื่องในคนนะคะทั้งในระดับชุมชนประเทศและนานาชาติค่ะตรงนี้นะคะเราจะต้องมีการเตรียมพร้อมหลายด้านเลยค่ะด้านแรกนะคะคือการเตรียมพร้อมด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะเราจะเน้นเรื่องการพัฒนาความร่วมมือนะคะโดยอาศัยความร่วมมือกับทุกกระทรวงหรือทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องเลยค่ะต่อมานะคะคือการเตรียมความพร้อมด้านการรักษานะคะอันนี้นะคะเราจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกรณีนะคะอย่างที่ผ่านมานะคะหน้ากากอนามัยก็ขาดแคลนวัคซีนก็ขาดแคลนนะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมตรงนี้จึงเป็นส่วนสำคัญค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังจำเป็นจะต้องสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับยาแล้วก็เวชภัณฑ์ที่จำเป็นนะคะที่จะต้องใช้นะคะในการระบาดเกี่ยวกับโรคต่างๆนะคะว่าตอนนี้เราจะต้องใช้ยาตัวไหนนะคะยาตัวไหนที่ใช้ได้ใช้ไม่ได้ผลแล้วนะคะเรามีปริมาณการสำรองมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราจะต้องไปซื้อเพิ่มที่ไหนนะคะรวมถึงนะคะเราจะต้องมีการเพิ่มการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นด้วยค่ะให้ทุกคนนะคะสามารถมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ต้องมีความยุติธรรมนะคะแล้วก็เราจะต้องเน้นเกี่ยวกับเรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการผลิตยาเองหรือว่าผลิตเวชภัณฑ์เองในประเทศของเราค่ะเป้าหมายหลักนะคะของการกลไกต่อมาคือการพัฒนากลไกความร่วมมือในการเตรียมพร้อมเพื่อเฝ้าระวังการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคค่ะโดยเป้าหมายนะคะหลักๆเลยเราจะเน้นเรื่องการสืบหาสาเหตุของการเกิดโรคนะคะโดยเราจะเน้นเรื่องการควบคุมการแพร่กระจายของโรคค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของบุคลากรสาธารณสุขสหวิชาชีพในศาสตร์สาขาต่างๆนะคะมาทำงานร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางด้านการแพทย์เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคสตอแพทย์เจ้าหน้าที่ห้องแลบห้องปฏิบัติการนักชีววิทยานะคะรวมถึงนักนิเวศวิทยานะคะที่จะมาทำงานสร้างเครือข่ายร่วมกันในการป้องกันค่ะตรงนี้นะคะนอกจากที่เราจะมาสร้างเครือข่ายทำงานร่วมกันเราจะต้องเน้นเกี่ยวกับเรื่องการสร้างระบบการฐานข้อมูลนะคะโดยเฉพาะงานวิจัยนะคะการพัฒนายาและวัคซีนใหม่ๆข้อมูลในการเชิงระบาดนะคะระดับเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยนะคะรวมถึงกลไกการจัดการโรคอย่างมีประสิทธิภาพค่ะแล้วเราก็ต้องเน้นเรื่องการฝึกอบรมบุคลากรนะคะให้มีความรู้ความสามารถที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ

ต่อมาคือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยจัดการความรู้และการจัดทำฐานข้อมูลโรคติดต่ออุบัติใหม่นะคะตรงนี้นะคะเราก็จะมีการร่วมกันนะคะทำการวิเคราะห์วางแผนสร้างความรู้ที่มีเป้าหมายและมีประโยชน์ในการคาดคะเนแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดการแพร่กระจายต่อไปในอนาคตค่ะรวมถึงเราจะต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ถ่ายทอดความรู้นะคะแล้วก็มีการต่อยอดความรู้ระหว่างเครือข่ายด้วยนะคะต่อมาเราจะมาดูกันที่การส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะนะคะเมื่อเกิดการแพร่ระบาดขึ้นมานะคะการสื่อสารจะเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะการสื่อสารสาธารณะนะคะเพราะว่ามันจะสามารถก่อให้เกิดพลังการขับเคลื่อนและการกระตุ้นรวมถึงจะสร้างความตระหนักให้กับประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันโรคกันในภาคส่วนทุกระดับนะคะทีนี้ค่ะการที่เราจะสื่อสารสาธารณะค่ะตัวสารน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะว่าตัวสารจะต้องมีความถูกต้องชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ค่ะสามารถส่งผ่านต่อมวลชนไปในระดับชาติระดับชุมชนและระหว่างบุคคลได้ไม่ผิดเพี้ยนนะคะทีนี้นะคะเวลาเกิดวิกฤตอะค่ะอย่างที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะการอยู่ในช่วงระบาดนะคะการสื่อสารนั้นนะคะจะต้องมีความระมัดระวังนะคะว่าต้องไม่ให้เกิดความตระหนักและการแตกตื่นนะคะจนทำให้เกิดปัญหาขึ้นหรือเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะแล้วก็เราจะต้องมีการกระบวนการสื่อสารเนี่ยผ่านทางสื่อมวลชนให้ทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะนี่ก็คือเนื้อหานะคะที่อาจารย์สรุปสั้นๆคร่าวๆมาอธิบายให้นักศึกษาฟังนะคะนักศึกษาสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ในหน่วยที่7นะคะการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและโรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะขอให้นักศึกษาโชคดีกับการสอบนะคะสวัสดีค่ะ

0: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

0: เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์ STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: มาเรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภาพมนตรีและผู้ช่วยศาสตราธิวิทย์วงศ์ทิพย
2: ์ครับอาจารย์ศิริศักดิ์ครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับท่านอาจารย์พงษ์รัตน์เครือกลิ่นรองประธานศาลอุทธรคดีชำนาญพิเศษแรงงานครับ
1: ในส่วนของตัววิธีการอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าถ้าเป็นระบบไต่สวนเนี่ยผู้พิพากษาสามารถที่จะเข้าไปค้นหาข้อเท็จจริงนี้การเข้าไปเนี่ยในทางปฏิบัติจริงๆมันจะไปในรูปแบบไหนฮะอาจารย
6: ์
1: ที่เห็นเป็นรูป
6: ในกระบวนการพิจารณาเนี่ยในกฎหมายจัดตั้งศาลแรงงานนะครับเขาจะให้อำนาจศาลในการที่จะเรียกพยานมาสืบได
1: ้
6: นะครับถ้าโจทก็ไม่อ้างพยานปากนี้จำเลยก็ไม่อ้างพยานปากนี้ศาลเห็นว่าพยานปากนี้น่าจะรู้เห็นข้อเท็จจริงแล้วจะมีผลทำให้ข้อเท็จจริงมันกระจ่างชัดว่าใครผิดใครถูกศาลมีอำนาจเรียกมาในคดีแพ่งสามัญนะครับส่วนใหญ่จะเป็นบทบาทของทนายโจทก์ทนายจำเลยในการซักความแต่ในคดีแรงงานเนี่ยกฎหมายจะกำหนดให้ศาลเนี่ยเป็นคนถามความเพราะสิ่งที่ทนายความกับพยานเตรียมกันมาซักซ้อมกันมาเนี่ยจะใช้ไม่ได้ในคดีแรงงานเพราะศาลจะเป็นคนซักเองศาลจะเป็นคนซักศาลซักจนเป็นที่พอใจแล้วศาลจึงจะเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายเนี่ยถามพยานดังนั้นไอ้เนี่ยคือระบบชัดๆของระบบไต่สวนไม่ให้เอาเหมือนก็ว่ามาเล่นละครกัน
1: สารสักก่อนด้วยนะ
6: สารสักก่อนเลยฮะอยากรู้อะไรถามไม่ต้องเรียงลำดับตามที่ตกลงกันมากับตัวทนายความอย่างที่เป็นต้นก็เป็นข้อดี
2: งั้นแสดงว่าเรื่องของการเบิกความในชั้นศาลนี่ก็แล้วแต่เลยถ้าเกิดผู้พิพากษาเกิดมีความสงสัยอะไรยังไงก็ถามได้เลย
6: โดยกระบวนการผมเล่าอย่างนี้นะครับเผื่อจะเห็นภาพก็คือว่าเวลาศาลออกบัลลังก์เนี่ยศาลก็จะออก3ท่านก็คือมีผู้พิพากษากลางใส่คุมเนี่ยครับนั่งตรงกลางแล้วก็มีผู้พิพากษาสมทบนายจ้างลูกจ้างนะครับในบัลลังก์เนี่ยขวามือของศาลก็จะเป็นฝั่งของโจทก
1: ์
6: ซ้ายมือก็จะเป็นฝั่งของจำเลยในการสืบพยานเนี่ยแต่ละฝ่ายก็ต้องแสดงให้อีกฝ่ายนึงและศาลทราบก่อนว่าจะสืบพยานปากใดบ้างเพื่อป้องกันการจู่โจมทางพยานก็ต้องยื่นบัญชีระบุพยานมาศาลก็จะรู้ว่าโจทก์เนี่ยจะสืบกี่ปากยังไงจำเลยจะสืบกี่ปากยังไงแต่ละฝ่ายก็จะรู้พยานของตัวเองเขาจะได้มีโอกาสในการหักล้างพยานอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับแล้วเวลาพอพยานมาเบิกความเนี่ยเราก็บางส่วนของการดำเนินคดีก็เหมือนคดีแพ่งเช่นจะต้องให้สาบานตนก่อนเบิกความนะเพื่อให้ยืนยันว่าเขาให้การต่อศาลด้วยความสัตย์จริงจริงนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยศาลก็จะเป็นคนถามความถ้าเป็นคดีแพ่งทั่วไปเนี่ยฝ่ายไหนนำสืบพยานเนี่ยฝ่ายนั้นจะซักถามพยานได้ก่อนแล้วอีกฝ่ายก็จะถามค้านเพื่อทำลายน้ำหนักนะแล้วฝ่ายที่อ้างพยานก็จะถามติงไอ้ระบบเนี่ยเป็นระบบคอมมอนลอว์เลยฮะเป็นระบบ cross examination ก็คือระบบของคอมมอนลอว์ที่จะใช้พิสูจน์ข้อเท็จจริง
1: อ
6: ันนี้คือแพ่งสามัญแต่ในคดีแรงงานนี่ไม่ใช
1: ่
6: พอพยานสาบานตนปุ๊บเนี่ยศาลก็จะซักเลยฮะพยานรู้เห็นกับเขายังไงแล้วตอนนั้นพยานไปเห็นเขาได้ยังไงในเมื่อพยานโน่นนี่นั่นเนี่ยศาลก็จะถามจนไปที่พอใจแล้วเนี่ยศาลก็จะเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายเนี่ยสามารถซักถามพยานได้เผื่อว่าศาลเนี่ยอาจจะซักถามข้อเท็จจริงบางมุมที่เราไม่ทรา
1: บ
6: และคู่ความเขาทราบเพื่อจะได้ข้อเท็จจริงกระจ่างชัดแล้วไม่ว่าจะเป็นพยานโจทก์หรือพยานจำเลยเนี่ยกระบวนพิจารณาก็จะเป็นแบบนี
1: ้นั่นแสดงว่ากระบวนพิจารณาความของศาลชำนาญพิเศษเนี่ยมันจะมีความแตกต่างอยู่กับศาลยุติธรรมบ้างใช่ไหม
6: ครับ
1: ขั้นลำดับขั้นของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาส่วนในศาลชำนาญนี่มันจะมีครบทั้ง3ศาลเหมือนกัน
6: ครับผมคือผมเรียนท่านอย่างนี้ครับอาจารย์คือสมัยก่อนเรามีความคิดอย่างนี้ฮะอย่างศาลพวกศาลชำนาญพิเศษเนี่ยเราเมื่อศาลชั้นต้นตัดสินแล้วเนี่ยเราจะใช้การฎีกาคืออุทธรณ์ก้าวกระโดดไปยังศาลฎีกาแล้วให้เฉพาะข้อกฎหมายพอศาลฎีกาตัดสินแล้วเนี่ยก็จบตรงนั้นนะเหตุผลก็เพราะว่าคดีชำนาญพิเศษเนี่ยเราต้องการให้เสร็จเร็วคือปัญหาของศาลในอดีตนะครับ สังคมคงทราบดีว่าเราก็สังคมอาจจะมองว่าศาลเนี่ยทำคดีล่าช้า นะครับแต่ว่าอันนั้นน่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เติม ED เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วผมเรียนทั้งหลายนี้เลยว่าเติม ED เรียบร้อยแล้วนี่เร็วอาจารย
0: ์
6: ในศาลชั้นต้นเนี่ยเขามีกรอบเวลาอาจารย
0: ์
6: 1ปีในศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเนี่ยเวลาที่ศาลชั้นต้นตัดสินปุ๊บเนี่ยอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษที่ผมรับผิดชอบดูแลอยู่เนี่ยเขากำหนดกรอบเวลาเลยอาจารย์6เดือนรับอุทธรณ์มาวันนี้นะต้องทำคดีให้เสร็จเนี่ยออกไปให้6เดือนแล้วในชั้นศาลฎีกาก็เหมือนกันฮะกำหนดกรอบเวลาแล้วว่าเข้าศาลฎีกาแล้วเนี่ยเวลาจะคดีจะเสร็จต้องเสร็จเท่าไหร
0: ่
6: เพราะฉะนั้นไอ้สมัยก่อนเนี่ยเราต้องการ2ศาลเพราะว่าเราต้องการให้มันเร็
0: ว
6: ครับพอต่อมาเราก็เกิดแนวความคิดใหม่ว่าไอ้คดีทั้งระบบของเราเนี่ยไม่ว่าศาลทั่วไปหรือศาลอุทธรณ์หรือศาลชำนาญพิเศษก็ตามเนี่ยให้ศาลชั้นต้นตัดสินแล้วเนี่ยเปิดโอกาสให้คู่ความเขารีวิวได
0: ้
6: เขาให้ศาลสูงกว่าเนี่ยทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจพอศาลอุทธรณ์ตัดสินอย่างไรแล้วเนี่ยโดยหลักเราให้จบตรงนี้เลยนะฮะเว้นแต่ว่าคู่ความยังไม่พอใจอาจจะขอฎีกาอันนี้เราจะใช้ระบบฎีกาอนุญาตหมายว่าศาลฎีกาเนี่ยก็จะสร้างกระบวนการในการมาตรวจสอบดูว่าคำตัดสินของศาลชั้นต้นก็ดีศาลอุทธรณ์ก็ดีเนี่ยมันยุติถูกต้องเป็นธรรมแล้ว
0: อ
6: ย่างนี้ศาลฎีกาก็จะไม่อนุญาตให้ฎีก
0: า
6: แต่ถ้ามันเป็นข้อกฎหมายใหม
0: ่
6: ข้อกฎหมายที่มันมีผลกระทบกระเทือนต่อประชาชนในสังคมเนี่ยศาลฎีกาซึ่งเป็นศาลสูงสุดควรจะวางหลักเนี่ยศาลฎีกาก็จะอนุญาตขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นบทบาทของศาลใช่ครับศาลฎีกาก็จะวางบทบาทเหมือนสากลนะครับ คือวางบทบาทของสังคมว่าสังคมควรจะเป็นอย่างไรส่วนไอ้คดีความยุติธรรมเฉพาะคดีเนี่ยว่าคดีนี้ใครควรแพ้ใครควรชนะเนี่ยก็ให้จบที่ศาลอุทธรณ
0: ์
6: มันก็เลยระบบใหม่มันก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าพอศาลอุทธรณ์ชำนาญพิเศษตัดสินแล้วศาลชำนาญพิเศษตัดสินแล้วเนี่ยก็จะอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ
0: ครับ
6: แล้วก็ไปศาลฎีกาโดยใช้ระบบอนุญาตแตกต่างไปจากเดิมครับ
0: แต่ก็หยิบเฉพาะบางเคสที่จะวางมาตรฐานให้กับสังคม
6: ใช่ครับใช่ครับ
0: คงเห็นกระบวนการทั้งหมดแล้วนะคร
6: ับ
0: ทีนี้ในส่วนของเมื่อไหร่ถึงจะเข้ามาสู่ศาลแรงงานมันจะแยกยังไงฮะว่ามันต้องเลือกเองหรือเปล่าครับอย่างเช่นว่าเราลูกจ้างหรือว่ามันเมื่อไหร่ถึงจะเข้ามาสู่ช่องทางนี้มาได้ไง
6: ศาลชำนาญพิเศษแต่ละแห่งเนี่ยเขาก็จะมีพระราชบัญญัติจัดตั้งเป็นวิของเขาวิธีวินาความในวิธีวินาความเขาก็จะกำหนดเขตอำนาจศาลอย่างเช่นคดีแรงงานเนี่ยก็จะอยู่ในมาตรา8พรบจัดตั้งศาลแรงงานเนี่ยเขาจะบอกว่าคดีพวกนี้เป็นคดีแรงงานถ้าไม่ใช่คดีพวกนี้ก็ต้องไปศาลอื่น
0: มีนิยามอย
6: ู่เขามีนิยามเลยครับอย่างเช่นว่าคดีแรงงานก็จะบอกเลยมาตรา8วงเล็บ1ก็บอกคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิตามสัญญาจ้างหรือข้อตรงเกี่ยวกับการจ้างคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายแรงงานสัมพันธ
0: ์
6: กฎหมายเงินทดแทนประกันสังคมเนี่ยเขาจะตีกรอบไปเลยฮะเป็นคนที่จะมาฟ้องคดีที่ศาลชำนาญเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าแต่ละศาลน่ะเขามีเขตอำนาจยังไงอย่างศาลแรงงานถ้าเป็นคดีแรงงานเนี่ยโดยทั่วไปก็มาฟ้องที่ศาลแรงงาน
2: ก็คือที่ศาลแรงงานที่เขาเรียกว่าเมื่อก่อนเรียกว่าศาลแรงงานกลางใช่ไหมคร
6: ับคือผมเรียนอย่างนี้ฮะคือเรามีศาลชั้นต้นเนี่ย10ศาลศาลแรงงานเน
0: ี่
6: ยวิธีคิดก็คือเราตั้งศาลแรงงานกลางไว้ที่กรุงเทพดีลคดีแรงงานส่วนกลางแล้วเราก็ตั้งศาลแรงงานภาคกระจาย9ภาคเพื่อที่ว่าคู่ความจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายแล้วเราก็แบ่งอย่างภาคหนึ่งเนี่ยเราก็ไปตั้งที่สระบุ
0: ร
6: ีก็จัดการกับคดีแรงงานในภาคกลางนะส่วนภาค2ก็ไปตั้งที่ชลบุ
0: ร
6: ีก็จัดการกับคดีแรงงานในฝั่งตะวันออกนะพวกชลบุ
0: ร
6: ีระยองฉะเชิงเทราก็ไปไม่มากรุงเทพฮะไปฟ้องศาลแรงงานภาค2ส่วนศาลแรงงานภาค3ก็ไปตั้งที่จังหวัดนครราชสีมาก็ดีลกับคดีแรงงานที่เกิดในภาคอีสานตอนล่างนะภาค4ก็ไปตั้งอุดรนะฮะก็ไปดีลกับคดีภาคอีสานตอนบน

0: ียบกันลูกค้าหน่อยนะฮะ
1: พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพุทธศักราช2522มาตรา8ศาลแรงงานมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. คดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 2. คดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมหรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 3. กรณีที่จะต้องใช้สิทธิทางศาลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์หรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 4. คดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมหรือของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 5. คดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างสืบเนื่องจากข้อพิพาทแรงงานหรือเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงานทั้งนี้ให้รวมถึงมูลละเมิดระหว่างลูกจ้างกับลูกจ้างที่เกิดจากการทำงานในทางการที่จ้างด้วย 6. ข้อพิพาทแรงงานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขอให้ศาลแรงงานชี้ขาดตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานและ 7. คดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลแรงงาน
2: ผู้หญิงรู้ได
3: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
4: ค่ะก็กลับมาพบกับพี่ออยพี่แนนกันอีกแล้วนะคะ
5: ค่ะพี่ออยคะวันนี้ก็มีเคสมาให้เราดูอีกแล้วค่ะพี่ออย
4: เกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนน
5: ซึ่งเราอาจจะได้พบเจอกันนะคะหรือว่าเราอาจจะเห็นคนรอบข้างนะคะขับรถไปขับรถมาเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเอ้ยเกิดอุบัติเหตุถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้นะคะเราจะแก้ปัญหากันยังไงไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ
6: มาแล้วครับหวานน้อยทั้งคู่ครับ
7: ว้าไม่ต้องรีบร้อนเลยขนาดนี้หรอกร้านเจ๊งไม่ได้อยู่ไปไหนเออถึงแล้ว
8: จอดแก้ว
9: เจ๊งครับ
10: แป๊บหน้าตังหูลึก
7: ว้าย
10: อยู่นี่ตกใจอะไรล่ะ
6: นี่ตังไหน
7: จ้าเจ๊
10: แล้วก็ระวังอย่าให้เป็นแบบที่ถนนใหญ่ล่ะเป็นหน้าสงสาร
6: ไป
10: แล้วไปต
11: ่อโวยวายเสียงดังอะไรกันจ๊ะกลัวเขาไม่รู้หรือไงว่ามาถึงร้านแล้วเนี่ยเนี่ยรู้ไหมลูกค้ามารอแล้วนะ
12: อุ้ยขอโทษนะคะขอคุยกับน้องเขาแป๊บนะคะอุ้ยดีจังเลยอ่ะมีลูกค้ามารอเนี่ยฉันไม่ทำบุญที่วัดมาเห็นไหมทำบุญเนี่ยเห็นผลทันตาเลย
11: อุ้ยตายแล้วสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะจ๊ะเออแล้วเมื่อกี้โวยวายอะไรกันอ่ะ
12: อ๋อก็ที่ถนนใหญ่อะสิมอเตอร์ไซค์อะตัดหน้ารถเก๋งแล้วก็ชนกันมอเตอร์ไซค์เละเลยสงสารผู้โดยสารอะที่ต้องมาพลอยรับกรรมไปด้วยอะ
13: ขนาดนั้นเลยเหรอน่าสงสารผู้โดยสารเนาะที่ไม่รู้อิโนอิเน่ด้วยอ่ะ
11: สงสารรถเก่งด้วยขับรถมือดีๆเนาะดวงมันจะเกิดอุบัติเหตุอ่ะ
12: เออแล้วแบบนี้ใครเป็นคนผิดล่ะ
13: นั่นน่ะสิ
11: ฉันว่ามอเตอร์ไซค์เพราะมอเตอร์ไซค์ไปตัดหน้าเขา
12: พี่ออยพี่แนนคะแล้วแบบนี้ใครเป็นคนผิดคะ
13: นั่นน่ะสิคะช่วยตอบหน่อยได้ไหมคะ
4: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีคำตอบค่ะ
5: ค่ะพี่ออยเรื่องนี้นะคะเขาก็มาเมาส์กันนะคะสาวๆนะคะคุณลอล่านะคะ ว่าเนี่ยมันเห็นเหตุการณ์
4: นี้ขึ้นมา
5: ใช่นะคะ
4: ก็เหตุการณ์นี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นกรณีที่ประมาทแน่นอนก็คือไม่ได้ตั้งใจในเมื่อประมาทแล้วเนี่ยมันมี2

0: ฝ่ายทีนี้ก็ต้องดูว่าใครประมาทใครประมาทก่อนใคร
1: ประมาทน้อย
0: ใช่หรือประมาทร่วมเงี้ยก็มาแชร์ความค่าเสียหายกัน
1: ค่ะทีนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นการเรียกค่าสินไหมทดแทนนะคะในกรณีที่ทำละเมิดนะคะ
0: เป็นเรื่องในทางแพ่งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะก็คือพอเรามาดูก่อนว่าใครประมาทมากประมาทน้อยใช่ไหมคะพี่ออยทีนี้ก็ต่างฝ่ายก็ต่างเรียกไปแต่ทีนี้เวลาเราเรียกค่าเสียหายนะคะเราสามารถเรียกอะไรได้บ้าง
0: เรียกค่าอะไรได้บ้าง
1: กฎหมายก็กำหนดเหมือนกันนะคะว่าถ้าในกรณีที่ประมาทนะคะแล้วทำให้เขาเนี่ยนะคะถึงแก่ความตายนะคะเสียชีวิตนั่นเองนะคะอันดับแรกเลยค่ะเรียกได้แน่นอนคือค่าปลงศพค่ะพี่ออย
0: ก็คือค่าทำศพ
1: ใช่ค่ะก็คือมีค่าจัดงานศพอย่างเงี้ยนะคะก็คือสามารถเรียกได้นะคะอันที่สองค่ะพี่ออยที่เรียกได้ก็คือค่าใช้จ่ายจำเป็นอย่างอื่นๆนะคะนะคะอันที่สามนะคะก็คือเป็นกรณีที่เป็นค่ารักษาพยาบาลเพราะว่าก่อนที่จะเสียชีวิตน่ะแน่นอนเขาต้องรักษาพยาบาลเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ได้ตายทันทีเน
1: า
0: ะ
1: อาจจะแบบเหมือนกับสมองฟกช้ำนะคะเข้าโรงพยาบาล3วัน8วันก่อนเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเรียกได้นะคะแล้วอันที่4นะคะที่เรียกได้นะคะเขาเรียกว่าค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทำมาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานนั้นได้นะคะก็คือที่ไม่ได้ไปทำงานนั่นแหละนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคนที่เราไปชนเขาแล้วเขาเสียชีวิตเนี่ยเขามีรายได้ทำมาหากินเนี่ยนะคะฉะนั้นเราก็ต้องเสียตรงนี้ด้วย
0: สำหรับครอบครัว
1: อย่างเงี้ยนะคะและอันสุดท้ายค่ะอันที่5นะคะในกรณีที่ทำให้ถึงตายนะคะก็คือค่าขาดไร้อุปการะก็คือถ้าบุคคลที่เราไปทำให้เขาตายเนี่ยนะคะเขามีทายาท
0: มีคนที่เขาต้องดูแล
1: นะคะเนี่ยเราก็ต้องเสียค่าขาดไร้อุปการะให้เขาด้วย
0: ซึ่งอันนี้ศาลจะเป็นคนกำหนดคร่าวๆ
1: ใช่ค่ะ
0: เงินเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะ
1: ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าเราเรียกบอกว่าเนี่ยฉันขอเรียกเลยนะร้อยล้านศาลไม่ได้ให้ร้อยล้าน
0: ได้แต่จะให้หรือเปล่า
1: เป็นอีกเรื่องนึงนะคะเพราะว่าในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนนะคะศาลจะใช้ดุลพินิจนะคะดูตามพฤติการนะคะแล้วก็ดูว่าประมาทมากประมาทน้อยแล้วก็ดูความเหมาะสมนะคะว่าคนที
0: ่
1: เป็นผู้ตายเนี่ยเขามีรายได้เท่าไหร่นะคะมีภาระเท่าไหร่นะคะไม่ใช่เรียกนึกจะเรียกก็เรียกไม่ได้นะคะพี่ออย
0: อาจจะไม่ได้นะ
1: คะ
0: นอกจากนี้เนี่ยยังเป็นเรื่องถ้าเกิดไม่ตายทันทีหรือว่าไม่ตายเนี่ยคือแค่แบบบาดเจ็บหรือว่าไม่สบายทุพพลภาพหรือพิการเนี่ยก็สามารถเรียกค่าขาดแรงงานได
1: ้
0: นะคะมีหลายอย่างเลยทีเดียว
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้นะคะคำตอบก็เป็นดังนี้ค่ะ
2: คุณพี่ทำทรงไหนคะ
3: เข้าร้านดีกว่า
2: ขอโทษด้วยนะคะที่ไม่รอนานเดี๋ยวสระใดก่อนไหมคะ
4: ทานให้อร่อยนะคะ
2: เชิญเชิญเข้าสระหลังร้านเลยค่ะ
5: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
6: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
7: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
8: สวัสดีครับ
7: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
8: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
7: อันนี้พระตื่นนอนใช่ไหมคะ
8: เชิญ
7: อาจารย์คะตอนนี้เนี่ยในสังคมไทยปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องการกล่าวพาดพิงถึงคนอื่นเนี่ยแหมรู้สึกว่าเป็นประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาพูดกันอยู่เรื่อยๆนะคะงั้นท่านผู้ชมก็เลยสงสัยถามมาว่ากรณีที่มีการกล่าวพาดพิงถึงคนอื่นเนี่ยค่ะมันพาดพิงแค่ไหนยังไงคะอาจารย์ถึงจะถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทเนี่ยค่ะอาจารย์คะ
8: ที่อาจารย์หยิบเรื่องนี้มาพูดเนี่ย
7: ค่ะ
8: เพราะสังคมเดี๋ยวนี้มันเป็นสังคมมือถือสังคมโซเชียล
7: ค่ะ
8: มันง่ายใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
8: สมัยก่อนเนี่ยเวลาเราพบปะกันพูดคุยกันเจอกันในงานทีงหรือสุมหัวกันทีงหนึ่ง
7: ค่ะ
8: เราค่อยนินทา
7: ใช่ค่ะ
8: เราค่อยว่ากล่าว
7: ค่ะ
8: แต่ถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวแล้วเราไปนินทาคนอื่นนี่เราบ้าไหมอาจารย
7: ์อันนั้น
8: ประสานแล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้อยู่คนเดียวนี่มันก็ด่าคนอื่นได้นะ
7: ค่ะ
8: อาจารย์ว่าด่าได้ไหมไม่เพราะเรามีโทรศัพท์มือถือ
7: ใช่ค่ะ
8: พอเราหยิบขึ้นมาปั้งอยากจะด่าอาจารย์สุจินตนาก็ด่า
7: ด่าด่าลง
8: ไปแล้วก็ส่งโพสต์เข้าไปในกลุ่มของหรือใน Facebook หรืออะไรของมสท.อะไรอาจารย์อยากจะด่าใครอาจารย์ก็ด่าได
7: ้ค่ะ
8: อยู่คนเดียวด่าคนอื่นได
7: ้อืมค่ะอาจารย์
8: ใช่ไหม
7: ใช่
8: แล้วด่าไม่ใช่ด่าได้ยินคนเดียวนะ
7: ค่ะ
8: ได้ยินทั้งโลกได้ยินทั้งประเทศได้ยินทั้งหมู่บ้านตำบลอำเภอ
7: ใช่นะฮะ
8: แล้วก็ทั้งอำเภอนี่ไม่คุยกับใครคุยกับเธอคนเดียวก็ ใช้ Facebook นี่ก็ได้ใช่ป่ะ
7: ใช่ค่ะอาจารย
8: ์เลิกคุยทั้งอำเภอใช่ไหมอาจารย์โดยใช้ Facebook คุย
7: ค่ะใช่ค่ะ
8: เพราะฉะนั้นสังคมปัจจุบันมันจึงเกิดการหมิ่นประมาทกันมากขึ้น
7: ค่ะ
8: เพราะมันมีอุปกรณ์พร้อมที่จะหาเรื่องชาวบ้านได้ตลอดเวลา
7: ใช่ค่ะ
8: สมัยก่อนอยากหาเรื่องชาวบ้านนี่ต้องเดินออกไปหาคนอื่นนะ
7: ค
8: ่
7: ะ
8: แล้วต้องไปด่ากันไปทะเลาะกัน
7: อ
8: ๋
7: อ
8: ใช่ไหม
7: ค่ะ
8: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้อง
7: ค่ะ
8: นะทีนี้อาจารย์ถามว่าแค่ไหน
7: แค่ไหน
8: คือถ้าอาจารย์เขียนอะไรสนุกสนานลื่นเริงบันเทิง
7: ค่ะ
8: ตลกโปกฮาไป
7: ค่ะ
8: ไม่มีใครเดือดร้อนไม่มีใครเสียหาย
7: ค่ะ
8: มีเรื่องตลกก็โพสต์ไปไลน์ไปมีภาพสวยๆงามๆก็โพสต์ไปวันนี้สวยสดงดงามจังเลยนะชีวิตดีดีชีวิตดีทำไมมันสวยสดงดงามแกก็บ้าไปคนเดียวไม่มีใครว่าเพราะไม่มีชาวบ้านเดือดร้อนใช่ไหมจ๊
7: ะ
8: วันนี้มากินข้าวถ่ายรูปน
7: ะ
8: วันนี้ประชุมถ่ายรูปแล้วก็ส่งมีใครเดือดร้อนไหม
7: ก็ไม่มีใครเดือดร้อนค่ะแต่ก็ถามว่าพาดพิงแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
8: โอ้ยอย่าไปพาดพิงคนอื่นนะสิถ้าพาดพิงแค่ไหนนี่ผมกำลังจะบอก
7: ค่ะ
8: ว่าอาจารย์ฟังเลยนะ
7: ค่ะอ๋อค่ะ
8: คือถ้าเราใส่ความคนอื่นต้องใส่ความนะ
7: ค่ะ
8: แปลว่าต้องใส่ความคนอื่นเนี่ยทำให้คนนั้นเนี่ยเสียชื่อเสียง
7: ค่ะ
8: มันเสียชื่อเสียงอ่ะโอ้ยเยนี่แย่งผัวชาวบ้าน
7: เสียชื่อเสียง
8: โอ้รู้ดี
7: ฮะ
8: กันลอด
7: อ๋อฮะ
8: โอ้ยยี่นี่มันโอ้โหเข้าที่ไหนวงแตกนะทำให้เขาถูกดูหมิ่น
7: ค่ะ
8: ทำให้เขาได้รับความเกลียดชังอย่างนี้ถือว่ามีความผิดฐานหมิ่นประมาทเป็นความผิดทางอาญาก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาททางแพ่งก็โดนด้วย
7: ค่ะ
8: แต่ถ้าอาจารย์บอกเอ้ย1ปีไม่สะใจว่ะลงเฟซลงไลน์โฆษณาประชาสัมพันธ์ไปเลย
7: ค่ะ
8: อาจารย์ว่ามั้ย
7: ค่ะ
8: โฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเฟซส่งไลน์ลงกลุ่มออกหนังสือพิมพ์ทีวีวิทยุโทรทัศน
7: ์อ๋อขนาดนั้นเลย
8: ทำให้เขาเสียชื่อเสียงเกียรติยศถูกดูหมิ่นถูกเกียรติชังโทษ2ปี
7: โอ้โหหนักเลย
8: นะฮะปรับ 200,000
7: โอ้โห
8: เพราะนั้นสนใจว่าแค่ไหนหมิ่นประมาทแล้วอยากจะติดคุกมากน้อยแค่ไหนก็เลือกเอาถ้าอยากจะติดคุกเบาๆก็แค่ด่ากันต่อหน้าว่ากันต่อหน้านินทากัน3คน4คน
7: อันนี้เบาหน่อย
8: เบาหน่อย
7: ท่านผู้ชมก็คงรับคำตอบแล้วนะคะกรณีที่จะถือว่าหมิ่นประมาทต้องเป็นการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3นะคะโดยประการที่น่าจะทำให้เขาเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังแต่ถ้าพูดถ้อยคำดีๆพูดถึงคนอื่นพาดพิงแต่พาดพิงดีๆแหมอาจารย์วันชัยตอนนี้แกหล่อใหญ่เลยนะอย่างนี้ไม่เป็นไรเพราะไม่ได้เสียชื่อเสียงนะคะอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
3: โอ้ไม

0: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
1: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
2: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
3: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
0: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

รายการกฎหมายเพื่อประชาชนแน่นด้วยสาระและความรู้เจาะลึกถึงแก่นช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาลกระบวนการพิจารณาทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งจากวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์ช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนำเสนอกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงหรือยังไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจโดยมีพี่ออยกับพี่แนนเป็นเทรนเนอร์ทางด้านกฎหมายคอยให้คำแนะนำค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายใครมีความทุกข์หาทางออกไม่ได้พบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุนวิสูตรนำเคสปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงจากทางบ้านมาไขข้อปัญหาเพื่อหาแนวทางไปจัดการกับชีวิตได้

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
3: ัน ไกลๆๆ
4: เอาอะไร
5: เอาเหมือนเดิมอันนึง
6: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
7: คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี
8: ่มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

0: ค่ะต่อไปนี้ก็จะเป็นหน่วยที่6นะคะก็จะมีอยู่2ทฤษฎีด้วยกันนะคะก็คือทฤษฎีการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมแล้วก็แบบเผชิญความจริงนะคะซึ่งท่านวิทยากรของเราก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.นิรนาถแสนสานะคะก็จะมาเล่าถึงสาระสำคัญของทฤษฎีให้นักศึกษาได้ฟังกันนะคะอาจารย์ช่วยเล่าในเรื่องของประวัติความมาของทฤษฎีสักนิดหนึ่งนะคะว่าเป็นไงบ้าง
1: ครับผมก็ความเป็นมาก็คือเกิดจากทฤษฎีการเรียนรู้ครับทฤษฎีการเรียนรู้นี่เราก็รู้แล้วว่าผู้ค้นพบนี่ก็จะเช่นพาฟลอฟนี่นะครับวัตสันโวเป้สกินเนอร์นะครับรวมทั้งเบนดูราซึ่งเราก็รู้จักดีเรื่องของตัวแบบทางสังคม
0: มีชื่อเสียงนะ
1: ใช่แล้วก็คอมโบครับ
0: ค
1: นเหล่านี้ก็พัฒนาทฤษฎีพฤติกรรมนิยมจนกลายเป็นคาวเซลลิ่งได้ด้วยครับก
0: ็
1: เป็นการปรึกษาเชิงพฤติกรรมนิยมเลยละครับครับผมครับ
0: แล้วธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมองมนุษย์ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอาจารย
1: ์เขาเชื่อนะครับว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาด้วยความว่างเปล่านะไม่ได้ดีไม่ได้เลว
0: กลางๆนะคะ
1: กลางๆครับแต่ที่สำคัญคือเขาเชื่อว่ามนุษย์คิดได้อย่างมีเหตุผลและเรียนรู้ที่จะสร้างพฤติกรรมใหม่ได้และที่สำคัญคือว่าคนเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกันด้วยครับครับผม
0: ก็คือก็มองว่าพฤติกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได
1: ้ครับเปลี่ยนได้โดยการเรียนรู้ครับ
0: แล้วเป้าหมายเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
1: เป้าหมายก็คือเราก็จะช่วยให้ผู้บริการนี่แหละได้เกิดการเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเนาะจากที่ไม่พึงประสงค์นะครับมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นแล้วก็เป็นทางการที่จะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยและที่เด่นๆคือเป้าหมายจะแก้ปัญหาเฉพาะที่ชัดเจนนะครับ
0: และเจาะจงนะ
1: ใช่แล้วก็มุ่งที่จะให้เขาทำได้สำเร็จด้วยใช
0: ้
1: ในชีวิตประจำวันได้ด้วย
0: ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ได้นะคะแล้วก็ขั้นตอนเป็นไงบ้างนะคะ
1: มี4ขั้นหลักๆนะครับ4ขั้นหลักๆนี่ก็คือขั้นที่1นี่เราจะต้องผู้ให้การปรึกษาจะต้องชวนระบุพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเป็นปัญหาอยู่ยังไงบ้างตอนนี้น
0: ะ
1: เช่นนอนตื่นสายทำงานไม่เสร็จไม่มีความสุขน
0: ะ
1: แล้วก็ขั้นที่2คือต้องตั้งเป้าตั้งเป้าให้ชัดๆว่าแล้วคุณต้องการจะเป็นยังไงพฤติกรรมใหม่ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเกิดยังไงเมื่อเห็นปัญหาแล้วเห็นเป้าที่ชัดแล้วก็เลือกเทคนิคละทีเนี้ยนะครับเลือกเทคนิควิธีการแล้วก็ประเมินและยุติครับ
0: ค่ะแล้วเทคนิคที่สำคัญล่ะคะมีอะไรบ้างนะคะอาจารย
1: ์เทคนิคสำคัญนี่ก็ถ้าทฤษฎีการเรียนรู้เราเน้นการเสริมแรงนะครับทำได้ให้แรงเสริมทางบวกนะครับอาจจะมีการลงโทษบ้างแต่เน้นทางบวกมากกว่านะครับและให้เรียนรู้จากตัวแบบที่ถูกต้องที่ดีงามอาจจะมีการถ้าเกิดมีความวิตกกังวลก็ลดความรู้สึกที่วิตกกังวลหวาดวิตกนั้นอย่างเป็นระบบรวมทั้งฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมครับ
0: อันนี้ก็จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาได้นะ
1: ค
0: ะค่ะต่อไปก็จะเป็นทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะคะ
1: ก
0: ็ขอเชิญอาจารย์ได้สรุปสาระสำคัญ
1: ทฤษฎีนี้ก็อยู่ในกลุ่มของพฤติกรรมนิยมเหมือนกันนะแต่ว่าถูกแยกออกมาเป็นเผชิญความจริงนะครับคนพบนี่ก็คือวิลเลียมกราเซอร์นะครับ
0: ก็มีชื่อเสียงเช่นกันนะ
1: ใช่ครับซึ่งเขามีมุมมองต่อธรรมชาติมนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ยสามารถคิดได้เหมือนกันนะแล้วก็เป็นไปในระดับจิตสำนึกนะไม่ใช่จิตไร้สำนึกหรือชาติญาณเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็จะมีความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมต้องการมีอิสระต้องการสุขสนันต์ต้องการความสำเร็จเพราะฉะนั้นเวลาเราให้การปรึกษาเนี่ยเราก็จะให้เกียรติเห็นคุณค่าแก่คนเหล่านั้นนะครับเป้าหมายสำคัญก็เหมือนการมองมนุษย์นั่นแหละครับว่าเราจะต้องชวนให้เขาชัดเจนในความต้องการตัวเองนะครับมีจิตใจที่เข้มแข็งกล้าเผชิญความจริงสามารถวางแผนแล้วก็เห็นคุณค่าตนเองจำแนกได้ด้วยว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วก
0: ็
1: เชื่อมั่นศรัทธาว่าฉันนำตนเองสู่การเปลี่ยนแปลงได
0: ้
1: แล้วก็ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะด้วยรวมทั้งเราพบว่าบางครั้งผู้รับการปรึกษาก็อาจจะแม้จะมีแผนแล้วอะไรแล้วไปทำแล้วไม่สำเร็จแล้วก็ต้องให้อภัยแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทุกวัน
0: ทำใหม่ได้นะคะ
1: ใช่ครับใช
0: ่แล้วขั้นตอนเป็นไงบ้างนะคะอาจารย์มี8ขั้นตอนใช่ไหม
1: ใช่ครับขั้นตอนการปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะเราแบ่งเป็น2รูปแบบนะรูปแบบแรกคือ8ขั้นส่วนรูปแบบที่2จะมี4ขั้นเรามาดู8ขั้นนี้ก่อนแต่ก็คงจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับซึ่งเราจะมีสาธิตตัวอย่างให้ดูด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แปดขั้นนี้ก็คือขั้นที่1ผู้การปรึกษากับผู้รับต้องเข้าไปเกี่ยวข้องไปพูดคุยกันเน้นการคุยพฤติกรรมปัจจุบันนะครับไม่เน้นอดีตมากแล้วก็ประเมินตนเองว่าฉันเป็นอยู่อย่างไรตอนนี้น
0: ะ
1: แล้วถ้าประเมินตนเองแล้วพบว่ามันมีบางสิ่งที่ต้องปรับก็ต้องกำหนดแผนว่าจะปรับตนเองและบางทีต้องมีสัญญาด้วยนะ
0: ใช่อันนี้สำคัญ
1: ใช่ใช่แล้วก็ให้การยอมรับรับฟังแบบไม่แก้ตัวถ้าหากว่าไม่สำเร็จนะครับที่สำคัญเราจะไม่ลงโทษนะเราจะพยายามให้กำลังใจเพื่อแก้ปัญหาครับ
0: ค่ะแล้วรูปแบบที่สองล่ะคะ
1: รูปแบบที่สองอ
0: ันนี้สำคัญเลยนะ
1: ใช่ซึ่งเราจะสาธิตให้ดูด้วยนะครับคือ WDEP 4ขั้นนี้นะครับขั้นแรกเนี่ยเวลาเราใช้คำปรึกษาใครเนี่ยเราจะชวนเขาเห็นความต้องการเขาก่อนว่าเขาต้องการอะไรชีวิตเกิดมาบทบาทหน้าที่เป็นนักเรียนคุณต้องการอะไรทำงานคุณต้องการอะไรแล้วมาสำรวจทิศทางการปฏิบัติตัวทุกวันนี้ซิว่าทำตัวแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้แล้วก็เข้าสู่การประเมินประเมินว่าถ้าทำตัวแบบนี้นะมันจะสำเร็จบรรลุตามที่ต้องการหรือเปล่าถ้าไม่นะถ้าไม่เราต้องวางแผนเพื่อที่จะแก้ไขตนเองแล้วก็ปฏิบัติตามแผนก็จะประสบความสำเร็จครับ
0: ค่ะค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทฤษฎีการประชุมความจริงนี้เราก็จะสาธิตให้ดูในสี่ขั้นตอนนี้นะครับ
0: ค่ะวันนี้เราก็จะมีการสาธิตด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ครับสวัสดีครับคุณก้อยครับเป็นไงบ้างเช้านี้เดินทางลำบากไหมครับ
0: ก็รถติดนะคะอาจารย์นะคะแต่ว่านัดอาจารย์ไว้แล้วก็ต้องมานะคะขอบคุณอาจารย์มากมากเลยนะคะ
1: ยินดีมากมากเลยครับเนาะวันนี้เราจะได้คุยกันเนาะว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงอะไรก็จะได้เล่าสู่กันฟังและประเด็นเหล่านี้เราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นความลับอ่ะน
0: ะ
1: เราจะช่วยดูแลกันนะครับเนา
0: ะ
1: ยินดีครับวันนี้มีอะไรยังไงเหรอครับคุณก้อยครับ
0: ก็รู้สึกกุ้มใจเนาะเพราะว่าเราก็อยากได้รถยนต์สักคันนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ไปทำงานก็ขึ้นรถเมย์ก็ลำบากนะ บางทีมันก็ร้อนอะไรหลายๆอย่างนะคะก็ทีเนี้ยมันก็ยังทำไม่ได้อะก็พยายามมาสักระยะหนึ่งละนะว่าทำไมถึงทำไม่ได
1: ้อยากได้รถยนต์สักคันหนึ่
0: ง
1: เป็นใหม่เลยไหมครับหรือว่าเป็นแค่มือสองก็พอได้หรือยังไงเป้าหมายตรงนี้ครับ
0: ก็ตอนนี้รถใหม่มันก็ไม่ได้แพงมาก
1: อ่ะครับผม
0: ค่ะก็คิดว่าก็

0: อยากจะได้รถใหม่นะคะ
1: อันนี้ความต้องการเราชัดเจนมากเลยเนา
0: ะ
1: การเดินทางลำบากการได้รถใหม่นี่จะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้น
0: ก็คิดว่าอย่างนั้นน่ะนะคะท
1: ี
0: เนี้ย
1: การใช้
0: การมีรถใหม่เนี่ยน
1: ั่
0: นหมายถึงว่าเราก็ต้องใช้เงินก้อนหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ตัวเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเก็บเงินได้เลยนะคะเพราะว่า
1: เก็บเงินไม่ได
0: ้ค่ะ
1: มันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะอะไรยังไงครับ
0: ก็เราเป็นคนชอบซื้อของ
1: ชอบซื้อของ
0: ค่ะเราเห็นอะไรแล้วก็อยากซื้อไปหมดโดยเฉพาะสมัยนี้มันซื้อของง่ายมาก
1: ใช่ใช
0: ่โดยเฉพาะของออนไลน์
1: ชอบออนไลน์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่คือเวลาเราไปห้างไปอะไรแล้วก็อยากได้อยู่แล้วแต่ว่าบางทีเราก็ตัดใจเราก็ไม่ค่อยไปและอย่างเราทำงานก็ไม่ค่อยมีเวลาไปห้างแต่ว่าเราก็ชอบที่จะดูสื่อต่างๆแล้วก็ร้านค้าออนไลน์อะไรอย่างเงี้ย
1: มันก็จูงใจ
0: ใช่ใช่
1: เห็นนั่นก็อยากได้เห็นนี่ก็อยากได้
0: ใช่มันสะดวกแล้วเราก็เป็นคนชอบแต่งตัวเน
1: า
0: ะ
1: แล้วทุกวันที่การซื้อตรงเนี้ยเป็นยังไงบ้างครับมีความถี่จำนวนปริมาณเงินเยอะใช้มากน้อยแค่ไหนยังไง
0: ซื้อเกือบทุกวันเลยค่ะอาจารย์
1: ซื้อเกือบทุกวัน
0: มันเหมือนเป็นเสพติดไปแล้วอ่ะเนาะพอก่อนนอนเอ๊ะเราจะซื้ออะไรดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะกดซึ่งมันง่ายนะคะอะไรแบบเนี้ยประมาณเนี้ยมันก็ห้ามใจตัวเองก็ไม่ได้สักที
1: เพราะฉะนั้นฟังดูก็เหมือนกับว่าเราต้องการอยากจะได้รถใหม่สักคันนึงอาจจะเป็นมือสองก็ได้แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือเรายังใช้จ่ายเงินแล้วมันเหมือนกับคุ้นเคยกับการเปิดดูแล้วก็เสพติดกับการซื้อของม
0: ัน
1: ลึกก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่มันน่าจะไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็ตัวเองก็มองว่าตัวเองก็ยังทำมันไม่สำเร็จเนาะอยากจะเก็บเงินเนี้ยพอมาดูทีเอาเงินมันไม่เหลือให้เก็บแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: มันถ้าประเมินถ้าเราประเมินตอนนี้เนาะถ้าเราจะลดการซื้อของลงเพื่อให้ได้ไปซื้อเป้าหมายเราคือรถ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ยังทำไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเราจะลดการซื้อของลงคิดว่าจะลดลงมากน้อยแค่ไหนยังไงถึงจะสามารถไปซื้อรถได้ครับคิดว่า
0: ก็คิดว่ามันจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอะไรมากำหนดให้เราสักอย่างว่าแนวทางนี้เราจะทำยังไงดีเนาะเราจะเตือนตัวเองยังไง
1: เราก็เลยมาคุยกันวันนี้เนาะ
0: ใช่
1: งั้นเราลองกำหนดซิว่าแนวทางหรือว่าเรียกว่าเป็นแผนการแล้วกันเนา
0: ะ
1: เป็นแผนที่เราจะออมเงินแผนที่เราจะลดการใช้จ่ายลงเพื่อที่จะได้ไปสู่เป้าหมายคือซื้อรถได
0: ้
1: ในลองบอกสิเรามีแนวทางยังไงบ้าง
0: ก็ตัวเองก็คิดว่าก่อนอื่นน่ะมันก็ต้องหักห้ามใจก่อนเนาะ
1: ครับ
0: เออ
1: สติเนาะ
0: ใช่
1: มีสติที่จะหักห้ามใจ
0: หักห้ามใจตัวเองก็มองว่าตรงเนี้ยมันยากนะ มันก็ดูจะยากอยู่นะการหักห้ามใจก็
1: ถ้าเป็นรูปธรรมหักห้ามใจเป็นยังไงครับ
0: อาจารย์
1: เช่นพอนึกอยากจะซื้อเช่นตกเย็นมาปุ๊บเราคุ้นเคยกับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแต
0: ่
1: หน้าที่เราคือหักห้ามใจเราจะทำตัวยังไงตอนนั้นเราจะห้ามยังไงและหรือมีวิธีอื่นที่เป็นรูปธรรมต่อจากห้ามใจยังไงบ้างครับ
0: ก็แต่เองคิดว่าอย่างนี้ดีไหมคะอาจารย์แทนที่เราจะไปดูรูปสินค้าเราอาจจะไปดูรถ
1: อ
0: ะไรนะภาพของรถที่
1: เราอยากได
0: ้นะคะดูเป็นยังไงศึกษารายละเอียดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยไม่นึกถึงสิ่งของดีไหมคะอาจารย์
1: เป็นการตั้งสติหักห้ามใจก็คือหันไปดูสิ่งที่เป้าหมายที่เราอยากจะทำเนาะแล้วเราก็นับจำนวนเงินที่ยังคงเหลืออยู่ในเราด้วยดีไหมสะสมเงินไปด้วยสะสมเงินไปด้วยดูว่าตอนนี้เรามีเงินอยู่เท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: หนึ่งหักห้ามใจสองดูเป้าหมายที่เราอยากจะไปให้ถึงคือรถสามมาดูเงินทองที่เรากำลังเก็บอยู่ที่ไม่ให้มันออกไปจากกระเป๋าเรา
0: ค่ะหมายถึงว่าเดือนหนึ่งตัวเองอาจจะต้องมาคิดว่า
1: ต้องออม
0: จะเก็บกี่บาท
1: ใช่
0: ดีไหมคะจัน
1: จะตั้งใจไว้ว่าจะเก็บได้ประมาณเท่าไหร่คิดว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์ดีครับ
0: ก็เงินเดือนก็ไม่ได้เยอะมากนะคะก็คิดว่าสัก 30%
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยนะคะ
1: แล้ว 30% นี้สะสมแล้วก็ไปอาจจะไม่ได้ซื้อทั้งหมด 100% แต่อาจจะดาวบางส่วนได้เนา
0: ะ
1: อยู่ในแผนตรงนี้ได้ไหมครับแผนว่าเราจะกี่เดือนหรือกี่ปีแล้วจะเดือนไหนยังไงตัดสินผลตอนนั้นนะครับถ้าแผนนี้เป็นไปได้ไหมครับ
0: ก็น่าจะได้นะคะแต่ว่าตัวเองอ่ะก็อยากที่จะดาวให้เยอะๆหน่อยไม่อยากเป็นหนี้นานเน
1: า
0: ะ
1: งั้นแสดงว่าแผนเราต้อง

0: แบบเก็บเงินเยอะหน่อย
1: ใช่ๆ
0: ลดการซื้อของลงตั้งสติดีๆแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้ไปตรงนั้นเนา
1: ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะเรามาลองเขียนเป็นแผนดีไหมครับว
1: ่า
0: เป็นข้อๆเลยดีกว่าเนาะเป็นข้อๆเลยว่าข้อที่1แผนที่เราจะทําเพื่อไปสู่เป้าหมายได้รถสักคันนึงการเดินทางก็สะดวกขึ้น1ทําอะไรนะครับ
1: ก็คือหักห้ามใจเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะหักห้ามใจนะคะแล้วก
0: ็2
1: ก็คือแบ่งสัดส่วนเน
0: า
1: ะ
0: แบ่งสัดส่วนตัวเงินเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะบัตรแบ่งสัดส่วนเงิน
0: 30% ใช่ไหมที่พูดตะกี้คร
1: ับ ค่ะใช่ค่ะ 30% นะคะอันที่3ก็คือ
0: ตัวจูงใจเราคือเป้าหมายเน
1: า
0: ะนึกถึงรถเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็อาจจะศึกษาข้อมูลรถอะไรนะ
0: ศ
1: ึ
0: กษาข้อมูลรถนะ
1: ค่ะค่ะข้อมูลรถแล้วก็ดูภาพดูอะไรบางทีเราอาจจะได้รถรุ่นใหม่ๆอะไรที่มันดีเพราะว่ากว่าเราจะเก็บเงินได้เราอาจจะไม่ได้มันอาจจะมีรุ่นใหม่ๆดีอะไรเงี้ยอ
0: าจจะเกินคาดหมายที่เราคิดไว้แต่แรกก็ได้เนาะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ซึ่งบางทีก็เราก็อยากได้รถที่มันดีกว่าที่เราคิดไว้นี่ด้วยเหมือนกันเนาะ
0: โอ้นะครับ
1: ค่ะ
0: สามข้อพอไหมครับมีอะไรอีกไหมเอ่ย
1: ก็เงินนี้มันก็น่าจะต้องเอาไปฝากธนาคาร
0: งั้นก็
1: ค่ะ
0: จะได้ไม่หยิบจับใช้สอยเร็วนะ
1: ต้องใช้ให้ยาก
0: ใช้ให้ยากหน่อยนึงเนาะ
1: ค่ะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะ
0: ก็มี4ข้อด้วยกันนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ทีนี้เรามาลงน้ำกันหน่อยไหม
1: ได้ค่ะอาจารย์มันก็จะได้เตือนสติ
0: เนาะเตือนสติเนาะนะครับเพื่อนก็ใน4ข้อนี้นะก็ให้กำลังใจนะครับแล้วก็เชื่อว่าคุณก้อยทำได้แน่ๆเลย
1: ได้ค่ะ
0: ใจเราจะต้องมั่นคงเข้มแข็งเนา
1: ะ
0: แล้วก็ออมไว้อย่างน้อย 30% แล้วก็ศึกษาข้อมูลดูรูปภาพเป็นตัวจูงใจเราแล้วเพื่อไม่ให้เงินมันออกไปใช้ง่ายนักมันไม่ใช่แบบเดี๋ยวก็โอนเดี๋ยวก็โอนก็ไปฝากไว้ในแบงค์ตรงนี
1: ้
0: ก็เชื่อว่าคุณก้อยทำได้แน่นอน
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: นะอันนี้จะลงนามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณก้อยประสบความสำเร็จแล้ววันหน้าเราจะได้มาคุยกันว่าไปถึงไหนอย่างไรนะคร
1: ับ ก็จะพยายามทำนะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็เห็นแนวทางนะคะ
0: ยินดีครับคุณก้อยครับโอกาสเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
1: คร
0: ับจากการเรียนศึกษาที่ท่านได้ชมไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับซึ่งในสถานการณ์จริงแล้วก็จะเห็นว่ามีผู้รับบริการที่เขาอาจจะมีพฤติกรรมนะครับที่ไม่พึงประสงค์แล้วเราก็จะชวนให้เขาได้เผชิญกับความจริงโดยเริ่มต้นจากหาความต้องการตัวเองให้เจอนะครับแล้วก็ย้อนดูการปฏิบัติตนของตัวเองในแต่ละวันแล้วก็ประเมินดูว่าสิ่งที่ปฏิบัตินั้นมันจะไปสู่เป้าหมายของเขาได้หรือไม่ซึ่งโดยจริงๆแล้วก็คือไม่ได้นั่นเองนะครับมันถึงได้เกิดปัญหาขึ้นเมื่อเขาปฏิบัติตัวแบบนี้ไม่บรรลุเป้าหมายจึงต้องมาวางแผนร่วมกันว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรและที่สำคัญอาจจะต้องมีการเขียนสัญญากันไว้ด้วยเพื่อจะได้มีเรียกว่าหลักประกันหลักฐานเป็นแรงเสริมให้ตนเองมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นๆเพราะฉะนั้นทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงก็ดีหรือแบบพฤติกรรมนิยมก็ดีนะครับเน้นไปที่พฤติกรรมที่สังเกตได้วัดได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนตนเองได้ครับต่อไปก็จะเป็นสาระสำคัญของทฤษฎีการปรึกษาแบบแอดเลอร์นะครับแล้วก็ทฤษฎีการปรึกษาแบบสั้นที่มุ่งเน้นคำตอบนะครับซึ่งผู้ที่จะบรรยายให้เราฟังและก็สาธิตด้วยนะครับคือรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทหญิงดร.สุขอรุณวงศ์ทิมครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะก็สำหรับทฤษฎีแรกที่จะพูดนะคะก็คือทฤษฎีการปรึกษาแบบแอดเลอร์นะคะทฤษฎีนี้ก็มีมุมมองมนุษย์แบบองค์รวมนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคลนะคะพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยก็มองว่าทุกคนเนี่ยเวลาแสดงพฤติกรรมออกมาเนี่ยก็จะมีเป้าหมายนะคะแล้วก็มีจุดประสงค์เช่นกันนะคะแล้วก็มองว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีปมด้อยแล้วก็รับรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีปมด้อยอยู่นะคะแล้วก็อยากจะแสวงหาปมเด่นนะคะอาจารย์นะคะแล้วก็มองว่าคนเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยจะต้องอยู่รวมกับคนอื่นนะคะ
0: เป็นส
1: ัง
0: คม
1: ไม่สามารถที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้นะคะค่ะ
0: ทีนี้ทฤษฎีนี้เป้าหมายน่าจะมีเนาะอาจารย์นะเป้าหมายสำคัญคืออะไรครับ
1: ใช่นะคะที่สำคัญก็คือต้องการให้คนเราเนี่ยได้สนใจในสังคมนะคะแล้วก็จะทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยเท่าเทียมกับผู้อื่นนะคะแล้วก็คือแล้วก็ที่สำคัญก็คือทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่สังคมนะคะเข้าใจแบบแผนชีวิตของตัวเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนแบบแผนชีวิตปรับเปลี่ยนเป้าหมายใน

0: ชีวิตว่าเป็นอย่างไรนะคะจริงๆแล้วก็คือเป็นทฤษฎีที่เน้นพฤติกรรมนั่นเองนะคะแล้วก็ให้ได้ตระหนักรู้แล้วก็เห็นคุณค่าในตนเองนะคะแล้วก็ไม่มองตัวเองในทางลบนะคะ
1: ก็คือไม่ด้อยแล้วสร
0: ้
1: างคุณค่าตัวเองให้มากขึ้นนะครับ
0: มองว่าตัวเองเนี่ยมีความกล้าที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆอย่างเงี้ยนะคะไม่มีความรู้สึกขาด
1: อันนั้นก็คือเป้าหมายนะครับ
0: ค่ะแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะคะเราสามารถที่จะเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตของเราใหม่ได้นะคะสำหรับเทคนิคเนี่ยก็จะมีชื่อที่แปลกๆเหมือนกันนะคะซึ่งนักศึกษาก็ควรจะไปอ่านเนาะแล้วก็ทำความเข้าใจในรายละเอียดนะคะว่าตัว
1: เทคนิคสำค
0: ั
1: ญม
0: ีอ
1: ะไรบ
0: ้
1: างเนาะครับเช่นอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
0: การหลีกเลี่ยงกับดักนะคะการเป็นตัวแบบการแสดงออกประหนึ่งว่าคะการมีสติรู้จักยับยั้งตนเองอันนี้คือตัวอย่างเทคนิคที่สำคัญเท่านั้น
1: ซึ่งอ่านอย่างเดียวอาจจะยังไม่เข้าใจ
0: ใช่
1: ต้องเข้าไปดูในรายละเอียด
0: ค่ะนะคะก็นักศึกษาก็ควรจะอ่านให้หลายๆรอบนะคะก็เป็นที่เทคนิคหนึ่งก็คือการกดปุ่มนะคะ
1: เพราะฉะนั้นของแอดเลอร์นี่ก็คือพยายามมีเป้าหมายให้คนมีคุณค่าในตนเองลดปมด้อยตนเองแล้วก็มีเป้าหมายปรับเปลี่ยนตนเองนะคร
0: ับ ค่ะก็ปรับเปลี่ยน
1: ครับต่อไปก็จะเป็นเทคนิคอีกเป็นทฤษฎีหนึ่งนะครับเป็นแบบสั้นที่มุ่งเน้นคำตอบชื่อนี้น่าจะเหมาะกับยุคสมัยนะครับ
0: ใช่
1: คือน่าจะใช้เวลาไม่เยอะในทฤษฎีนี้ครับสาระสำคัญเป็นไงครับ
0: ค่ะทฤษฎีนี้ก็มองว่าเวลามีปัญหาเนี่ยไม่ต้องสนใจปัญหามากนะคะสนใจว่าเราจะหาทางออกยังไงคำว่าทางออกก็คือคำตอบนั่นเองนะคะก็ยังมองมนุษย์ในเชิงบวกนะว่าเวลามีปัญหาเนี่ยเขาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองนะคะเขามีความสามารถมีแหล่งสนับสนุนพร้อมนะคะทีนี้เป้าหมายก็คือให้เขาเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนมุมมองนะคะก็คือประมาณว่ามองปัญหาในเชิงบวกว่าปัญหาเนี้ยมันแก้ได้นะมันสามารถเปลี่ยนการกระทำของเราได้นะคะอนาคตเนี้ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะเราเนี่ยต้องมีจุดแข็งนะคะแล้วก็ค้นหาแหล่งสนับสนุนนะคะของตัวเองนะคะแล้วหมายถึงว่าของเขานั่นแหละของผู้รับบริการแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้เพิ่มความหวังแล้วก็มองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็เน้นที่จะแก้ไขปัญหามากกว่าที่จะพูดว่าเอ๊ะปัญหาเนี้ยมันเกิดจากอะไรนะมีสาเหตุอย่างไรมีอดีตความเป็นมาอย่างไร
1: คือพุ่งเป้าไปเลยมีกำลังใจที่จะสู้เลยหาทางออกแล้วก็เชื่อมั่นในตนเองเนาะ
0: ใช้เวลาให้น้อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได
1: ้เทคนิคสำคัญมีอะไรบ้างครับ
0: ค่ะเทคนิคเนี้ยก็มีหลายเทคนิคเหมือนกันนะคะอาจารย์ชื่อก็แปลกๆซึ่งนักศึกษาก็จะต้องทำความเข้าใจนะคะอย่างเช่นคำถามปฏิหารวิธีการแก้ไขปัญหาที่เคยใช้ได้ผลคำชมนะคะคำถามเผชิญนะคะคำถามข้อยกเว้นการสร้างงานในครั้งแรกคำถามระดับขั้นนะคะการทำให้เป็นปกติการปรับจุดสนใจมาอยู่ที่ผู้รับบริการการตั้งข้อสังเกตแล้วก็สุดท้ายคือการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้รับบริการ
1: เทคนิคเหล่านี้เนี่ยมันก็มีคำที่น่าสนใจหลายคำเนา
0: ะ
1: ซึ่งนักศึกษาและผู้สนใจก็จะได้ดูตัวอย่าง
0: ใช่ค่ะ
1: เราจะแสดงสาธิตตัวอย่างของการให้การปรึกษาให้ท่านได้ชมกันนะครับว่าเทคนิคการปรึกษาแบบสั้นที่มุ่งเน้นคำตอบนะครับเป็นอย่างไรนะครับ
0: อาจารย์ก็จะสาธิตนะคะ
1: เดี๋ยวพวกเราไปชมกัน
0: ในช่วงต่อไปนะคะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณต้นวันนี้ดีใจมากเลยนะคะที่คุณต้นมาหาอาจารย์ตามนัดนะคะคุณต้นอยากจะเล่าเรื่องอะไรให้อาจารย์ฟังหรือเปล่าคะ
1: ครับก็ช่วงนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจคือที่ทำงานนี่เขาก็ตำหนิมาเยอะเลยว่าเราชอบเข้างานสายครับแล้วก
0: ็
1: บางทีก็มานั่งหลับช่วงเวลางานด้วยครับ
0: แล้วถ้าสมมุติว่าคือตอนนี้คุณต้นกังวลเรื่องนอนตื่นสายเนาะก็ทุกข์ใจอยู่นะคะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าสมมติว่าอาจารย์ถามว่าพรุ่งนี้เนี่ยความกังวลใจที่คุณต้นมีนะคะตื่นนอนมาเนี่ยมันหมดไปเนี่ยคุณต้นจะทำอะไรเป็นอันดับแรกคะ
1: โอ้ก็จะตั้งใจทำงานเป็นพนักงานที่ดีเนาะเพราะว่าการได้เข้างานให้ทันเวลาการตั้งใจทำงานเพื่อนร่วมงานก็คงจะชอบเนาะเราก็มีความสุขงานก็เดินหัวหน้างานก็คงจะไม่ตำหนิเราแบบทุกวันนี้ครับ

0: ก็แสดงว่าคุณต้นก็รู้ว่าการนอนตื่นสายก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะ
1: ครับ
0: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยคุณต้นทำยังไงนะคะถึงจะไม่นอนตื่นสาย
1: จริงๆผมก็คงจะต้องคือทุกวันนี้นะก็เพื่อนๆชอบสังสรรค
0: ์
1: ก็ไปกินเหล้ามั่งเที่ยวเตะกลางคืนกันบ้างเนี่ยครับมันก็ถ้าจะต้องไม่ให้ตื่นสายก็คงต้องนอนให้เร็วขึ้นก็จะต้องแบบไม่ไปกับเพื่อนนะครับ
0: ก็คือสาเหตุของการนอนตื่นสายก็คือการไปเที่ยวกลางคืน
1: ครับ
0: นะคะอันนี้ก็มันเป็นสิ่งที่เป็นสาเหตุของกันและกันนะคะทีเนี้ยทำยังไงดีละคะที่ตรงนี้เนี่ยคุณต้นเนี่ยอยากแก้ไขมันไหม
1: ใช่เลยครับตอนนี้เพราะว่าพอเราเที่ยวดึกพอเราตื่นสายงานการมันก็ถูกตำหนิไม่เสร็จอะไรเงี้ยครับก็อยากแก้ไข
0: ค่ะและตรงนี้จะกำหนดเป้าหมายยังไงดีคะเป้าหมายที่ต้องการที่อยากจะให้เป็นนะคะ
1: ก็คือถ้าพูดถึงวิธีการเนาะก็อยากจะแบบนอนให้เร็วขึ้นไม่ไปเที่ยวเตะกับเพื่อนแล้วนะครับแล้วก็ไปให้ทันเวลาทุกวัน
0: และคุณต้นช่วยบอกอาจารย์หน่อยสิคะว่าวันไหนที่คุณต้นไม่ไปเที่ยวข้างนอกกับเพื่
1: อ
0: นนะคะคุณต้นทำอะไรบ้างอะคะ
1: ก็มีเนาะบางทีเพื่อนไม่ชวนเราไม่ได้ชวนเพื่อนก
0: ็
1: ที่บ้านจริงๆที่บ้านก็มีสวนนะมีที่มีทางก็ชอบปลูกต้นไม้ก็มีผักครับมีต้นไม้มีผลไม้อยู่ก็คือทำสวนก็สนุกแล้วก็
0: ทำสวนแล้วดียังไงอะคะ
1: ก็เป็นการผ่อนคลายยามเย็นมีผักผลไม้ให้ได้กินครับแล้วก็ได้นอนเร็วขึ้นเช้ามันก็ไปทันงานครับ
0: ถ้าอย่างนั้นอาจารย์คิดว่าคุณต้นน่าจะแบบทำสวนให้มากขึ้นเนาะเพื่อที่จะไม่ต้องไปออกไปเที่ยวกลางคืนก
1: ับ
0: เพื่อนนะคะเวลาที่เพื่อนมาชวนก็อาจจะบอกว่าวันนี้เราต้องปลูกต้นนั้นต้นนี้อะไรเงี้ยกล้ามันจะตายแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ปฏิเสธเพื่อน
0: ปฏิเสธนะคะเพื่อหาเหตุผลที่จะทำให้ไม่ต้องออกไปเที่ยวกลางคืนนะคะอันนี้ก็ลองพยายามทำดูนะคะแต่อาจารย์เข้าใจคุณนะคะเพราะว่าคุณก็อยู่ในวัยนี้อ่ะเนาะบางทีก็อาจจะเหงานะคะก็ต้องการที่จะออกไปกับเพื่อนๆบ้างนะคะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะอันนี้ก็อาจารย์ก็คิดว่ามันสามารถที่จะหักห้ามใจได้นะคะแล้วก็ไปได้เป็นบางวันนะคะให้น้อยลงนะคะทีนี้การทำสวนตะกี้คุณต้นบอกว่าทำสวนมีประโยชน์ยังไงนะ
1: ก็เราได้ผ่อนคลายร่างกายแล้วก็ได้เคลื่อนไหวก็เหมือนออกกำลังกายในตัวมีพืชผักผลไม้กินแล้วก็ตกเย็นแล้วก็ได้หลับได้นอนตื่นเช้าแล้วก็ไม่สายแล้วครับก็มีประโยชน์ยาวไปถึงว่าที่ทำงานแล้วก
0: ็
1: คงจะไม่ตำหนิเราครับ
0: อ๋อจริงๆอาจารย์คิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีเนาะอย่างเช่นเราปลูกผักกินเองถูกไหมคะเราก็ไม่ต้องไปกินผักที่มีสารพิษนอนร่างกายแล้วก็ปลอดภัย
1: ร
0: ู้ไหมคะอันนี้ก็อาจารย์ก็อยากให้คุณทำต่อไปนะคะแต่ว่าในการเปลี่ยนการกระทำที่เราเคยชินมาระดับหนึ่งเนี่ย มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะ
1: ไม่ง่ายครับ
0: ไม่ง่ายเพราะว่าคุณก็ทำมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่คุณก็นึกถึงว่ามันมีประโยชน์นะถ้าเราเปลี่ยนแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนนิสัยแบบเนี้ยพฤติกรรมแบบเนี้ยเรื่องการงานของคุณจะเป็นยังไงนะคะ
1: ครับก็งานคงดีครับโอกาสของการที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานการชื่นชมเราบ้างก็น่าจะเกิดขึ้นครับ
0: แล้วเมื่อก่อนเป็นยังไงอะคะได้สองขั้นบ่อยไหม อ
1: ันนี้ไม่ได้หวังมากหรอกครับแค่เราไปทันงานงานเราไม่มีการผิดพลาดแล้วก็ได้รับความชมบ้างแล้วก็มีความสุขแล้ว
0: ก็ตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วอาจารย์คิดว่าคุณอาจจะโดยเนื้อแท้แล้วคุณก็คงไม่อยากไปหรอกแต่เนี่ยคุณอาจจะปฏิเสธเพื่อนไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะเกรงใจเพื่อนอย่างเงี้ยทีนี้ในเรื่องของการทำสวนเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุนะคะที่มีเป็นข้ออ้างนะคะแล้วก็เป็นข้ออ้างที่ดีเนาะมีประโยชน์ต่อตัวคุณเองต่อร่างกายต่อสุขภาพนะคะต่อคนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวได้ทานผักผลไม
1: ้
0: ที่คุณทานทำเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะ ก็อาจารย์ก็จะให้กำลังใจคุณนะคะอาจารย์ก็เชื่อว่าคุณทำได้เนาะเพราะว่าคุณก็ชอบทำสวนอยู่

0: แล้ว
1: ครับ
0: นะคะก็ทำให้มากขึ้นต่อไปนะคะอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะจากที่คุยกันมาทั้งหมดนี้คุณคิดว่าคุณพอจะมีทางออกบ้างไหมคะ
1: ครับคิดว่าทำได้นะครับคิดว่าทำได้แต่ว่าก็อาจจะไม่เต็มสิทธิ์เต็มร้อยนะครับอาจจะขาดอยู่บ้างเพราะว่าใจเราก็ยังบางทีก็อยากสนุกกับเพื่อนอยู่อะไรอย่างนี้ครับ
0: ถ้าในไม้บรรทัดเนี่ยมีเลข 0นี่คือมั่นใจมากที่สุดเลยนะคะเลข10นะคะคือมั่นใจมากเนี่ยคุณต้นคิดว่าตอนนี้คุณต้นมีความมั่นใจอยากที่จะทำสวนไม่ออกไปเที่ยวข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมากน้อยแค่ไหนลองบอกอาจารย์สิคะ
1: สักประมาณ7ครับ
0: ยังไม่ถึงสิบแล้วค่ะ
1: ยังเพราะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนครับลองดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูตัวเองอีกทีหนึ่งว่าอย่างน้อยก็7แหละครับคิดว่
0: า
1: ครับที่เหลือก็ค่อยๆพัฒนาไปครับ
0: อาจจะยังไม่เต็ม10เนาะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าถ้าเต็ม10เลยมันอาจจะดูเหมือนผิดปกติเนาะมันอาจจะเคยทำมาแล้วมันไม่ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรก็ยังดีกว่าคือจริงๆแล้ว7นี่ก็เยอะแล้วอาจารย์ก็ดีใจนะคะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวลองไปทำดูเนาะ คร
1: ั
0: ้งต่อไปกลับมาบอกนะคะว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: วัน
1: นี้ได้ข้อคิดครับ
0: ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้คุยกันนะคะยังไงมาเจอกันอีกนะคะ
1: ครับ
0: อาจารย์ก็จะอยู่ที่นี่นะคะแต่ว่าโทรมานัดก่อนนะคะ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากเคสที่อาจารย์ได้สาธิตนะคะทฤษฎีการปรึกษาแบบสั้นที่มุ่งเน้นคำตอบนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่าทฤษฎีเนี้ยเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับอดีตหรือว่าความเป็นมาของปัญหาหรือว่าความทุกข์ใจของเคสเลยนะคะเราสนใจว่าเอ๊ะปัญหาที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยเราจะหาคำตอบหรือว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรนะคะจริงๆแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นั่นเองนะคะอันนี้ก็เราจะพยายามใช้เวลาที่สั้นนะคะกระชับซึ่งจะเขาเรียกว่าตอบโจทย์นะคะในยุคปัจจุบันซึ่งไม่ต้องไปเสียเวลากับการขุดคุ้ยอดีตที่ทำให้เขาเกิดปัญหานั้นๆ นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างซึ่งอาจารย์คิดว่าถ้านักศึกษาได้นำไปใช้แล้วก็ฝึกฝนในการใช้เทคนิคต่างๆนักศึกษาก็จะเกิดความเชี่ยวชาญมาก

ดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญยพันธ์นะครับมาพบกับเรื่องสำคัญอีกหนึ่งตอนนะครับก็ว่าด้วยเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมนะครับการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและสมมติฐานการวิจัยทางรัฐศาสตร์นะครับมาดูก่อนนะครับอันแรกก็คือในการทบทวนนะครับวรรณกรรมนะครับกับการกำหนดตัวแปรนะครับนี่จะเป็นตอนแรกที่จะให้ผู้เรียนนะครับได้เกิดความเข้าใจนะครับเมื่อเราพูดถึงวรรณกรรมเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับทำไมเขาถึงใช้คำว่าวรรณกรรมนะครับทำไมเขาไม่ใช้คำตำราหรือหนังสือนะครับวรรณกรรมก็คือองค์ความรู้พอองค์ความรู้ไปปุ๊บเนี่ยหลายอย่างมากนะครับอาจจะเป็นรูปสื่อสิ่งพิมพ์ก็ได้หรือเป็นรูปแบบที่เป็นสื่อดิจิทัลบนออนไลน์ก็ได้นะครับเป็นสยามจดหมายเหตุก็ได้เป็นฐานข้อมูลก็ได้นะครับที่มันมีเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เนี่ยอย่างเป็นระเบียบในรูปแบบต่างๆนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้นะครับทั้งหมดเนี่ยเรารวมเรียกว่าวรรณกรรมนะครับจุดประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมก็คืออะไรนะครับอันแรกก็คือว่าเราต้องการให้นักวิจัยเนี่ยนะครับได้เกิดความเข้าใจนะครับในองค์ความรู้ว่าด้วยเรื่องแนวคิดทฤษฎีหลักการแล้วก็ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับในงานวิจัยชิ้นนั้นนะครับไม่งั้นนักวิจัยเองนะครับก็จะใช้ common sense นะครับในการทำการวิจัยนะครับการที่สองก็คือเราอ่านทบทวนวรรณกรรมไปเนี่ยนะครับเพื่อที่เราจะนำมากำหนดสมมติฐานการวิจัยโดยเฉพาะยิ่งในการวิจัยเชิงปริมาณนะครับผลจากการอ่านจะทำให้เราสามารถจะดึงมาได้ว่ามีตัวแปรไหนบ้างนะครับที่เราจะมากำหนดเป็นสมมติฐานการวิจัยนะครับแล้วก็ข้อสำคัญนะครับก็คือการทบทวนวรรณกรรมเราเนี่ยนะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงงานวิจัยเรากับคนอื่นก่อนหน้านั้นนะครับว่าเขาทำเรื่องอะไรไปแล้วบ้างนะครับเพื่อจะให้เกิดการต่อยอดนะครับในผลงานวิจัยนะครับจากบุคคลอื่นนะครับมาสู่เรานะครับที่จะทำวิจัยเรื่องนั้นให้เห็นข้อค้นพบนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับมาดูซิว่าครับว่าวรรณกรรมเนี่ยนะครับเราแบ่งเป็นกี่ประเภทนะครับวรรณกรรมมันไม่ใช่แค่หนังสืออย่างเดียวนะครับลองดูครับว่าโอ้โหมีเยอะมากนะมีหนังสือก็ใช่หนังสืออ้างอิงนะครับก็ใช่นะครับวารสารต่างๆจุลสารก็ใช่ข่าวสารต่างๆนะครับที่เป็นหน่วยของหน่วยงานราชการนะครับหนังสือพิมพ์นะครับก็ถือเป็นวรรณกรรมอันหนึ่งนะครับที่เราสามารถจะเอามาใช้ประกอบในการพิจารณาในการอ้างอิงนะครับได้นะครับหรือเอกสารประชุมสัมมนารายงานวิจัยนะครับวิทยานิพนธ์นะครับสารนิพนธ์นะครับหรือพวกเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรายงานประจำปีนะครับหรือรายงานการประชุมคำสั่งต่างๆนะครับหรือแม้ทั่งเอกสารในตามที่เก็บนิ้วของไมโครฟิล์มที่ต้องเอาเครื่องมาอ่านดูนะครับเป็นเช่นเอกสารที่ในที่มีระยะเวลาในการเก็บที่นานมากนะครับเป็นเช่นหนังสือพิมพ์ในอดีตเมื่อ 60-70 ปีที่แล้วซึ่งมันไม่รูปในรูปกระดาษนะครับแล้วก็มาอ่านในรูปแบบที่เป็นไมโครฟิล์มนะครับหรือเป็นรูปฐานข้อมูลก็ได้นะครับฐานข้อมูลก็จะเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมนะครับที่เราสามารถจะค้นหาหรือเป็นฐานข้อมูลที่ระบบออนไลน์นะครับซึ่งในห้องสมุดต่างๆก็จะมีฐานข้อมูลเนี่ยนะครับให้คนทั่วไปนะครับสามารถเข้ามาค้นคว้านะครับเป็นเช่นฐานข้อมูลไทยลิสต์นะครับฐานข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาพลไทยนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะศึกษาวิทยาพลต่างๆที่มีการทำวิจัยมาในระดับบัณฑิตศึกษานะครับเมื่อเราเข้าใจเรื่องวรรณกรรมแล้วนะครับเห็นนะครับว่าวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของการที่เราอ่านทบทวนวรรณกรรมก็คือเราจะได้ตัวแปรมานะครับตัวแปรเนี่ยเป็นจากการที่เราได้อ่านจากวรรณกรรมขึ้นมาตัวแปรก็คืออะไรตัวแปรก็คือลักษณะของแนวคิดนะครับที่เราจะสามารถนำมาวัดความผันแปรที่เกิดขึ้นได้พอฟังน่าจะงงไหมครับถ้าอย่างยกตัวอย่างเช่นตัวแปรเพศใช่ไหมเราก็นำมาวัดความผันแปรก็จะมี2 อย่างนะครับก็คือชายและหญิงนะครับโดยมาให้โค้ดรหัสเช่นชายเทียบเท่ากับรหัส1หญิงเทียบเท่ากับรหัส2นะครับแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าตัวแปรนะครับเห็นตัวอย่างตัวแปรเพศนะครับเห็นที่ยันยกตัวอย่างเนี้ยนะครับก็แบ่งเป็น2คุณลักษณะนะครับพอพูดถึงตัวแปรปุ๊บจะมีคุณลักษณะหรือศาสนานะครับจะแบบสอบถามก็จะมีให้คนติ๊กนะครับว่าเป็นพุทธคริสต์อิสลามอื่นๆนะครับก็แบ่งออกเป็นทั้งหมด4คุณลักษณะนะครับที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยนะครับได้ตอบนะครับถ้าเป็นตัวแปรในการวิจัยทางรัฐศาสตร์ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องการบริหารภาครัฐนั่นเองนะครับอย่างเช่นตัวแปรเรื่องของผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานตัวแปรเรื่องแบบธรรมาภิบาลตัวแปรเรื่อง PMQA ตัวแปรเรื่องความพึงพอใจเงี้ยนะครับอันนี้เป็นตัวแปรในการวิจัยทางรัฐศาสนศาสตร์นะครับหรือตัวแปรและแรงจูงใจนะครับก็ประกอบด้วยคุณลักษณะ
เช่นแรงจูงใจภายในแรงจูงใจภายนอกนะครับก็สอบถามเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเนี่ยเขาตอบนะครับว่าเขามีแรงจูงใจจากภายในภายนอกในเรื่องใดบ้างนะครับแล้วอยู่ในระดับเท่าไหร่นะครับมากที่สุดมากปานกลางน้อยที่สุดนะครับหรือตัวแปรประสิทธิผลการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็แยกเป็น5คุณลักษณะใช่ไหมครับเป็น5หล่อร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมทำร่วมรับประโยชน์ร่วมประเมินผลนะครับอันนี้เป็นการแบ่งคุณลักษณะนะครับงั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญนะครับที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับก่อนที่เราจะมาทำการวิจัยนะครับอันนั้นเราเรียกว่าการทบทวนวรรณกรรมนะครับโดยการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยเป็นการที่นักวิจัยเนี่ยนะครับต้องการศึกษาองค์ความรู้เรื่องนั้นนะครับอย่างเป็นระบบนะครับอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะเข้าถึงเนื้อหาต่างๆที่เก็บในรูปแบบต่างๆเป็นหนังสือก็ได้เป็นตำราก็ได้เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ก็ได้เป็นรายงานประจำปีก็ได้ฐานข้อมูลนะครับก็ได้นะครับยิ่งอ่านไปยิ่งทำให้เราเกิดความเข้าใจนะครับว่าในเรื่องที่ทำการวิจัยเนี่ยนะครับมันมีองค์ความรู้ที่เป็นแนวคิดทฤษฎีหลักการหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ใครบ้างที่ทำไว้นะที่ทำไว้นะครับหลังจากนั้นหลังจากอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาเนื้อหาจากเอกสารต่างๆนะครับอาจจะ7เล่ม8เล่ม15เล่ม20เล่มเอามาสังเคราะห์เพื่อมาสร้างเป็นตัวแปรในการวิจัยนะครับอย่างที่เราได้เคยเรียนรู้ไปนะครับก็มากำหนดเป็นตัวแปรโดยตัวแปรนั้นก็จะต้องมีกำหนดคุณลักษณะของที่จะวัดค่าความผันแปรของตัวแปรนั้นได้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้คือข้อสำคัญนะครับของการทบทวนวรรณกรรมและการกำหนดตัวแปรการวิจัยมาตามความรู้กันอีกตอนหนึ่งนะครับตอนนั้นว่าด้วยเรื่องของหลักการและวิธีการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยนะครับหรือที่เรียกว่า research framework นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับสำหรับในการวิจัยนะครับที่นักวิจัยนะครับจะต้องมาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยนะครับเพื่อที่จะเห็นภาพของการศึกษาในการวิจัยเนี่ยอยู่ในหน้าเดียวนะครับที่จะสื่อทำให้คนอ่านเองนะครับได้เกิดความเข้าใจในงานวิจัยนะครับของเราได้เป็นอย่างดีนะครับมาดูกันว่ากรอบแนวคิดการวิจัยคืออะไรนะครับกรอบแนวคิดก็คือการที่นักวิจัยเนี่ยนะครับเขาวาดแผนภูมินะครับเองเขาวาดนะครับวาดแผนภูมิเพื่ออะไรนะครับเพื่อเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรสระที่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับกับตัวแปรตามที่อยู่ฝั่งขวานะครับเป็นแผนภูมิที่แสดงเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเช่นตัวแปรฝั่งซ้ายคือแรงจูงใจตัวแปรฝั่งขวาเช่นผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานนะครับโดยกรอบแนวคิดในการวิจัยเนี่ยนะครับก็จะเป็นการโยงเห็นความสัมพันธ์ของตัวแปรนี่คือกรณีที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณนะครับแต่ถ้าเป็นในเชิงคุณภาพเนี่ยนักวิจัยก็จะวางกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆนะครับเข้ามาผูกโยงเข้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างทีหลังนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยเนี่ยก็สามารถทำได้ทั้งสองอย่างเชิงปริมาณก็ทำได้นะครับเชิงคุณภาพก็ทำได้นะครับการที่เราวาดกรอบแนวคิดเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้เราวางกรอบของการวิจัยนะครับได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับถ้าเป็นเชิงปริมาณก็เห็นตัวแปรทั้งหมดของการวิจัยถ้าเป็นเชิงคุณภาพก็เห็นคอนเซ็ปต์ทั้งหมดที่เราจะใช้ในงานวิจัยนะครับนั่นเองนะครับดูตัวอย่างสักอันนะครับนี่เป็นตัวอย่างของการวิจัยเชิงปริมาณนะครับการวิจัยเชิงปริมาณปุ๊บก็จะมีตัวแปรสระนะครับอยู่ฝั่งซ้ายที่เราคิดว่าตัวแปรนั้นน่าจะเป็นสาเหตุนะครับส่วนตัวแปรตามเนี่ยอยู่ฝั่งขวาซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นตัวแปรที่เป็นผลนะครับที่เกิดขึ้นนะครับสมมติตัวแปรตามที่นักวิจัยต้องการศึกษาคือผลสัมฤทธิ์ของการบริหารของกระทรวงพาณิชย์นะครับเราก็มาอ่านวรรณกรรมต่างๆนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเคาะว่าตัวแปรที่เราคิดว่าน่าจะเป็นเหตุที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานกระทรวงพาณิชย์เนี่ยประสบผลเนี่ยน่ามาจากปัจจัยใดบ้างนะครับผมก็1อาจจะมาพบเรื่องปัจจัยการบริหารเชิงยุทธศาสตร์2อาจจะมาพบเรื่องปัจจัยหลักธรรมาภิบาล3อาจจะมาค้นพบเรื่องปัจจัยเรื่อง PMQA 4มาค้นพบเรื่องปัจจัยด้านสมรรถนะของบุคลากรครับแล้วก็ลากหัวลูกศรนะครับจากทุกตัวแปรเนี่ยมาหาตัวแปรตามนะครับแบบนี้พอเรานำเสนอแบบนี้นะครับนักวิจัยแล้วก็ผู้อ่านการวิจัยก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนแล้วว่าในสกอบเขตของการวิจัยนะครับในการวิจัยเราเนี่ยเราจะศึกษาทั้งหมด5ตัวแปรนะครับเป็นอยู่ฝั่งซ้าย4ตัวแปรแล้วก็ฝั่งขวา1ตัวแปรแบบนี้นะครับเขาเรียกว่ากรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวอย่างของกรอบแนวคิดของการวิจัยเชิงคุณภาพทางและประสาทนะครับซึ่งนักวิจัยเองก็สามารถวาดกรอบแนวคิดได้นะครับแต่กรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยจะไม่ใช่เป็นตัวแปรนะครับแต่จะเป็นคอนเซ็ปต์ที่นักวิจัยเนี่ยนะครับจะศึกษานะครับอย่างเช่น
เราต้องการศึกษางานวิจัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องทิศทางการปฏิรูประบบราชการไทยในอนาคตนะครับอย่างเช่นใน20ปีข้างหน้านะครับหรือใน10ปีข้างหน้าการปฏิรูประบบราชการไทยในอนาคตเนี่ยควรจะออกมาเป็นหน้าตารูปแบบไหนนะครับเราก็บอกงั้นเราจะวางกรอบแนวคิดอันที่1 นะครับเราจะไปศึกษาคอนเซปต์ของการปฏิรูประบบราชการทั้งในประเทศไทยนะครับในแล้วก็ในต่างประเทศนะครับเพื่อดูว่าแนวคิดที่เป็นองค์ความรู้ในส่วนที่เป็นแนวคิดที่4หลักการมีอะไรบ้างอันที่2นะครับเราก็อาจจะไปศึกษาเรื่องของการปฏิรูประบบราชการนะครับในต่างประเทศนะครับว่าประเทศที่เป็นตัวอย่าง best practice นะครับของการปฏิรูประบบราชการเนี่ยนะครับเช่นในสหรัฐอเมริกาเองในสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษเองนะครับหรือในประเทศญี่ปุ่นเองหรือในสิงคโปร์เองก็มีการปฏิรูประบบราชการของภาครัฐเขาไปในทิศทางอย่างไรนะครับอันที่3ก็คือเราก็จะมาดูถึงสภาพแวดล้อมบริบทของระบบราชการไทยนะครับจะเห็นว่าเราวางแนวคิดไว้เนี่ยนะครับทั้งหมดในส่วนของ4แนวคิดนะครับแล้วเราคิดว่าแต่ละแนวคิดเนี่ยก็มีความสำคัญกันนะครับเราก็มาดูว่าเช่นแนวคิดการเป็นรูปเนี่ยกับสภาพแวดล้อมระบบราชการไทยเนี่ยเราได้ใช้แนวคิดที่เป็นองค์ความรู้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ไหมนะครับหรือมีบางอย่างแนวคิดบางอย่างเรายังไม่เคยใช้นะครับหรือในการรูปต่างประเทศเราก็สามารถเช็คจากแนวคิดได้ว่าเขาได้เอาแนวคิดที่เป็นองค์ความรู้ใดๆนะครับเข้ามาใช้ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจะอาจมาออกแบบว่าหลังจากที่เราศึกษาองค์ความรู้ที่เป็นแนวคิดแล้วไปดูในต่างประเทศแล้วมาดูของไทยแล้วก็ไปสู่ขั้นของการดีไซน์นะครับทิศทางของการปฏิรูประบบราชการในอนาคตแบบนี้นะครับก็เรียกว่าการวางกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับซึ่งไม่ได้เน้นในเชิงปริมาณสรุปได้ง่ายๆนะครับว่าการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยคือการที่นักวิจัยเนี่ยสื่อสารภาพแผนภูมิหนึ่งขึ้นมาเป็นแผนภูมิที่เห็นปุ๊บนะครับก็เกิดความเข้าใจทันทีนะครับในงานวิจัยของเรานะครับเราจะวางโครงร่างของการวิจัยของเราเนี่ยไว้ที่ตัวแปรไหนอันนั้นคือเป็นเรื่องของการกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณ

ในการศึกษานะครับแล้วแต่เรื่องมีความสัมพันธ์กันอย่างไรที่จะส่งผลสุดท้ายไปส่งผลต่อหัวข้อของเรานะครับที่เราต้องการศึกษานะครับนั่นทั้งหมดนะครับว่าด้วยเรื่องของหลักการและวิธีการสร้างกรอบการวิจัยมาตามความรู้อีกตอนหนึ่งนะครับตอนนี้ว่าด้วยวิธีการกำหนดสมมติฐานการวิจัยนะครับก่อนอื่นนะครับมาดูว่าเมื่อเราพูดคำนี้นะครับมันหมายถึงอะไรนะครับมาลองตามดูนะครับสมมติฐานการวิจัยก็คือข้อความที่นักวิจัยเนี่ยคาดการนะครับคาดการนั้นเรายังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับแต่เป็นคาดการต่อปัญหาการวิจัยนะครับแต่การคาดการเป็นการคาดการในเชิงเหตุและผลนะครับว่าอะไรน่าจะเป็นเหตุอะไรน่าจะเป็นผลตามมาแล้วสมมติฐานเหล่านี้นะครับเราจะอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับไป ทดสอบมันนะครับเราเรียกว่าทดสอบความจริงแท้ยิ่งงานวิจัยเรายิ่งทดสอบมากเท่าไหร่เรายิ่งหักล้างความเป็นเท็จแล้วก็พบความจริงมากขึ้นเท่านั้นนะครับนั้นในภาษาการวิจัยนะครับเราจะเรียกว่าเป็นการทดสอบความจริงแท้ของสมมติฐานที่นักวิจัยตั้งขึ้นนะครับจำให้แม่นนะครับสมมติฐานคือการคาดการณ์คำตอบนะครับยังไม่ใช่ความจริงนะครับคาดการณ์คำตอบว่าเอ๊ะแรงจูงใจน่าจะสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนะครับหรือภาครัฐเอาโครงการคนละครึ่งมาแล้วน่าจะส่งผลความพอใจมากคาดการณ์ในเขตนะครับยังไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะครับอันนี้แบบนี้เราเรียกว่าสมมติฐานการวิจัยนะครับนี่มีความสำคัญยังไงนะครับเอามาดูต่อมีความสำคัญยังไงอันที่หนึ่งนะครับมันทำให้เราคาดการณ์ต่อปัญหาการวิจัยเนี่ยอย่างเป็นระบบนะครับเพราะเราเอาตัวแปรเนี่ยมาผูกเข้าด้วยกันนะครับเรารู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนะครับแล้วก็ข้อสำคัญนะครับสมมติฐานเนี่ยนะครับเป็นการเอาตัวแปรสละมาผูกเชื่อมโยงกันกับตัวแปรตามนะครับทำให้เราเห็นความสัมพันธ์กันในเชิงตัวแปรในเชิงแนวคิดนะครับหลังนี้เราจะไปนำไปสู่การทดสอบว่าจริงแท้ไหมนะครับที่เรามาผูกโยง2เรื่องนี้เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือนะครับสำคัญสมมติฐานเนี่ยเมื่อนักวิจัยสร้างมาเสร็จแล้วนักวิจัยก็จะเอาสมมติฐานเนี่ยนะครับที่เราเขียนไว้เนี่ยนะครับเอาไปทำเป็นข้อคำถามในแบบสอบถามนะครับเพื่อจะมาทดสอบนะครับความจริงแท้ของคำตอบนะครับโดยไปถามกลุ่มตัวอย่างเพื่อช่วยตอบเราในตัวแปรสละและตัวแปรตามที่เราสงสัยในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะครับนั่นเองนะครับนี่มาดูรูปแบบของการกำหนดสมมติฐานในการวิจัยนะครับในการกำหนดรูปแบบสมมติฐานการวิจัยเนี่ยนะครับแบ่งได้เป็นรูปแบบสำคัญนะครับรูปแบบแรกคือเรียกว่าแบบอสัมมาตแบบอสัมมาตคือเป็นความสัมพันธ์ที่มีทิศทางจากเหตุไปหาผลนะครับคือจากตัวแปรสละที่ฝั่งซ้ายเช่นแรงจูงใจตัวแปรตามคือระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนอันนี้แบบนี้เรียกว่าอสัมมาตเป็นความสัมพันธ์ที่มีทิศทางไปในทางเดียวนะครับจากตัวแปรสละไปสู่ตัวแปรตามนะครับแบบที่2ก็คือแบบสมมาตรนะครับนี่อย่าปนกับอันแรกนะครับแบบสมมาตรคือ2ตัวเนี้ยไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับการที่นักวิจัยไม่สามารถบอกได้ว่า A เป็นเหตุหรือ A เป็นผลหรือ B เป็นเหตุ B เป็นผลนะเป็นเรื่องราวที่มันไม่เกี่ยวข้องกันนะครับนี่เรียกว่าความสัมพันธ์แบบสมมาตรซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยนักวิจัยก็ไม่นิยมเอาตัวแปรเหล่านี้นะครับมาเขียนในรูปแบบที่เป็นสมมติฐานการวิจัยนะครับที่นิยมมากก็คือแบบที่หนึ่งนะครับเป็นความสัมพันธ์แบบอสัมมาตนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการส่งต่อกันนะครับเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบ2ทิศทางนะครับก็คือตัวแปรฝั่งซ้ายนะครับก็มีผลต่อตัวแปรฝั่งขวาตัวแปรฝั่งขวาก็มีผลต่อตัวแปรฝั่งยิ่งการเจ็บป่วยยิ่งมากเห็นไหมครับก็ไม่มีแรงเรี่ยวแรงไปหารายได้ทำอาชีพความยากจนก็มีนะครับพอยากจนมาปุ๊บก็ไม่มีเงินรักษาก็กลับเป็นเจ็บป่วยอย่างเงี้ยนะครับมันไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลแบบนี้เราเรียกว่าส่งต่อซึ่งกันและกันนะครับนะครับยังมาดูรูปแบบการกำหนดสมมติฐานนะครับการกำหนดสมมติฐานเนี่ยก็ทำได้ตั้งแต่ตัวแปรตัวเดียวเลยนะครับอย่างเช่นรัฐบาลอยากจะรู้ว่าโครงการคนละครึ่งนะครับที่รัฐบาลเอามาใช้เนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยมีความพึงพอใจแค่ไหนนะครับถ้าผลจากการที่ประชาชนเนี่ยนิยมชมชอบในการใช้เห็นไหมเราก็ตั้งสมมติฐานได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการนำมาตรการทางเศรษฐกิจเช่นโครงการคนละครึ่งเนี่ยมาใช้อยู่ดับมากเห็นไหมครับและสุดท้ายเนี่ยเอาแบบสอบถามไปถามประชาชนและประชาชนจะให้คำตอบเรื่องความจริงแท้ของสมมติฐานที่เราตั้งมาว่าจริงไม่จริงนะครับอันนี้คือกรณีที่เป็นตัวแปรตัวเดียวนะครับหรือมาดูกรณีที่หลายตัวแปรนะครับถ้าเป็นหลายตัวแปรไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็เช่นตัวแปรสละ1ตัวตัวแปรตาม1ตัวนะครับตัวอย่างเช่นฝั่งซ้ายคือแรงจูงใจฝั่งขวา
เรื่องคนสำริดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกรณี

ของเช่น 2.1 นะครับเป็นต้นนะครับหรือเป็นรูปแบบที่ตัวแปรตามตัวเดียวนะมีตัวแปรสระเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่อาจจะมีตัวแปรที่1มีเรื่องแรงจูงใจตัวแปรที่2นะครับเป็นเรื่องของค่านิยม I am readyนะตัวแปรที่3นะเป็นเรื่องของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับแล้วตัวแปรตามเป็นเรื่องผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์นะครับเป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นลักษณะงานวิจัยที่จะมีความซับซ้อนนะครับมากกว่าในรูปแบบที่มีตัวแปรสระ1ตัวแล้วก็ตัวแปรตามนะครับ1ตัวนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็น่าสนใจเป็นรูปแบบที่ในการวิจัยเนี่ยเราศึกษาตัวแปรสระตัวเดียวนะครับแต่มีตัวแปรตามหลายตัวโดยทั่วไปงานวิจัยพวกนี้ก็จะเป็นงานวิจัยในเชิงที่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เรื่องผลกระทบนะครับเช่นผลกระทบจากการนำจากการนำนโยบายนะการกระตุ้นเศรษฐกิจมาใช้นะครับเนี่ยเราก็มาดูว่ามีผลอะไรบ้างที่ตามมานะครับหรือผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนะครับเนี่ยนะครับก็คือสถานการณ์โควิดเป็นตัวแปรสระผลกระทบที่ตามมาจะเป็นบวกเป็นลบก็แล้วแต่ก็จะเป็นตัวแปรตามที่1ตัวแปรตามที่2ตัวแปรตามที่1ด้านสาธารณสุขตัวแปรตามที่2ด้านเศรษฐกิจนะครับเงี้ยนะครับตัวแปรที่3ก็เป็นตัวแปรที่นักวิจัยจะสนใจคิดว่ามีผลกระทบเป็นด้านไหนบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับหรืออีกโมเดลนึงในการออกแบบการวิจัยนะครับหรือซับซ้อนมากสุดนะครับก็คือว่าตัวแปรเนี่ยผูกโยงความสัมพันธ์นะครับเช่นตัวแปร1ก็ส่งผลต่อตัวแปร2 2ก็ส่งผลต่อ3 1ก็ส่งผลต่อ4นะครับเป็นต้นอันนี้ก็เป็นลักษณะเป็นตัวแปรที่เรามีการเอาหลายๆตัวแปรมาเชื่อมโยงนะครับเข้าด้วยกันนะครับในเชิงเหตุและผลและนักวิจัยจะนำเอากรอบแนวคิดในการวิจัยเนี่ยนะครับไปทดสอบนะครับความจริงแท้ว่าเป็นไปตามภาพที่เราได้วางไว้นะครับหรือไม่นะครับนั่นคือการกำหนดสมมติฐานการวิจัยนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการคาดการคำตอบนะครับล่วงหน้านะครับอย่างเป็นระบบนะครับโดยการคาดการคำตอบล่วงหน้าเนี่ยนักวิจัยต้องการที่จะเอามาทดสอบโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อมาพิสูจน์อะไรครับความจริงแท้ว่าสมมติฐานนี้จริงไม่จริงนะครับจริงไม่จริงที่เราตั้งไว้นะครับเป็นการทำวิจัยเนี่ยมันจะทำให้นักวิจัยเนี่ยนะครับจะมีความเป็นกลางสูงในการที่จะไปคิดเองเองหรือไปมโนเองว่าเรื่องกอไก่เรื่องขอไข่มีความสำคัญกันประชาชนน่าจะพึงพอใจมากนะครับมโนไม่ได้นะครับการวิจัยคือเราจะพิสูจน์กันด้วยระเบียบวิธีการวิจัยนะครับด้วยความเป็นเหตุเป็นผลนะครับแล้วมาพิสูจน์กันว่าไม่จริงครับมาตามความรู้อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สำคัญก็คือเรื่องของการวัดตัวแปรนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าตัวแปรสระเราคืออะไรตัวแปรตามเราคืออะไรนี้ข้อสำคัญคือแล้วเราจะวัดยังไงนะครับที่จะรู้ว่าแต่ละตัวแปรเนี่ยนะครับมีผลออกมาเป็นอย่างไรนะครับโดยเฉพาะยิ่งในการวิจัยเชิงปริมาณนะครับมาติดตามเลยครับนะครับก่อนอื่นมาดูก่อนว่าเมื่อการวัดตัวพอพูดถึงเรื่องการวัดตัวแปรเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับแล้วเราจะวัดมันยังไงนะครับเพื่อใช้ในการวิจัยนะครับของในงานแต่ละชิ้นนะที่เราต้องการการวัดตัวแปรก็คือสิ่งที่นักวิจัยเนี่ยจะเอาตัวแปรเนี้ยนะครับมาขึงนะครับเพื่อมาดูว่าความผันแปรของคุณลักษณะตัวแปรเนี่ยนะครับมันจะสามารถทำให้เป็นรูปธรรมอะไรบ้างนะครับเป็นเช่นตัวแปรเพศใช่ไหมครับเราก็แยกเป็นคุณลักษณะ2 อย่างก็คือชายและหญิงนะครับถ้าใครติ๊กแบบสอบถามเป็นเพศชายเราก็ให้โค้ดรหัส1ใครติ๊กเพศหญิงเราก็ให้โค้ดเป็นรหัส2นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการวัดตัวแปรง่ายๆนะครับที่เรามักจะเห็นในแบบสอบถามนะครับมาลองตามรายละเอียดนะครับในบางเรื่องนะต่อนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นตัวแปรพวกทัศนคติตัวแปรพวกความพึงพอใจอะไรต่างๆนะครับที่เป็นลักษณะที่เป็นการวิจัยเชิงสำรวจหรือ survey researchนะครับเราจะพบเห็นว่าในแบบสอบถามเนี่ยนะครับข้อนิยมมักจะแบ่งออกเป็น5สเกลนะครับตามมาตรวัดของริกเกอร์นะครับมากที่สุดมากปานกลางน้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีข้อคำถามนะครับอย่างเช่นการให้บริการยิ้มแย้มแจ่มใสไหมโอเคครับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนที่ไปรับบริการก็ติ๊กเอานะครับการพูดจาสุภาพไหมมากที่สุดมากปานกลางน้อยหรือน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าวิธีการวัดตัวแปรนะครับนักวิจัยจะต้องเอาตัวแปรที่เราเขียนในกรอบแนวคิดเนี่ยมาหาทางวัดออกเป็นตัวเลขให้ได้นะครับเรียกว่าการแปลงลักษณะคุณลักษณะเนี่ยนะครับออกมาให้เป็นรูปธรรมนะครับที่สามารถจะวัดที่สามารถจะวัดได้นะครับตัวอย่างอย่างเช่นเราเห็นแบบสอบถามนะครับที่เราเห็นสเกลที่นิยมใช้เนี่ยมากที่สุดมากปานกลางน้อยที่สุดนะครับนักวิจัยก็จะมาให้คะแนน

ครับว่าถ้าใครตอบมากที่สุดเนี่ยนะครับเราก็เท่ากับ5คะแนนใครตอบมากเนี่ยก็เท่ากับ4คะแนนใครตอบปานกลางเนี่ยก็เท่ากับ3คะแนนใครตอบน้อยก็2คะแนนใครตอบน้อยที่สุด1คะแนนนะสมมุติว่ากลุ่มตัวอย่างคนที่1นะครับติ๊กไว้ว่าการให้บริการเนี่ยนะครับมีการยิ้มแย้มแจ่มใสไหมนะครับถ้าเขาคิดว่าเขาติ๊กมาอยู่ปานกลางเราก็ให้โค้ดเนี่ยนะครับเท่ากับ3นะกลุ่มตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งอีกคนหนึ่งนะครับมาติ๊กว่าอยู่มากเราก็ให้เท่ากับ4คะแนนนะครับแบบนี้นะครับนักวิจัยก็จะแปลผลจากการที่กลุ่มตัวอย่างติ๊กตอบจะแบบสอบถามเนี่ยให้ออกมาเป็นค่าคะแนนนะครับนั่นเองนะครับอันนี้นะครับเราเรียกว่าการวัดตัวแปรซึ่งนิยมใช้มากในการวิจัยเชิงสำรวจนะครับที่มีการใช้เครื่องมือพวกแบบสอบถามนะครับนี่มาดูตัวแปรเนี่ยที่สำคัญนะครับเราแบ่งตัวแปรยังไงนะครับเพราะแต่ละตัวแปรเนี่ยก็จะมีวิธีการวัดที่แตกต่างกันนะครับตัวแปรในระดับแรกนะครับที่เป็นตัวแปรพื้นฐานเรียกว่าตัวแปรประเภทกลุ่มหรือนามบัญญัติตัวแปรประเภทนี้นะครับแยกได้เพียงแค่กลุ่มเฉยๆเอามาบวกลบคูณหารอะไรไม่ได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวแปรเพศเราก็แยกเป็นชายกับหญิงนะครับภูมิลำเนาก็เป็นภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นะครับเนี่ยครับเราก็ให้โค้ดนะครับว่าภาคกลางเท่ากับ1ภาคเหนือเท่ากับ2ภาคอีสานเท่ากับ3ภาคใต้เท่ากับ4อันนี้แบบนี้แหละครับเราเรียกว่าวิธีการวัดแบบระดับกลุ่มนะครับระดับที่2สูงขึ้นไปนะครับเราเรียกว่าวิธีการวัดแบบจัดอันดับนะครับจัดอันดับคืออะไรเป็นการบอกความมากน้อยสูงต่ําได้นะครับจะเห็นนะครับตัวอย่างที่แบบสอบถามก็มีการถามเรื่องระดับการศึกษานะครับเช่นปวช.ต่ำกว่าปวช.ปวช.ปวส.ปริญญาตรีนะครับสูงกว่าปริญญาตรีนะครับเมื่อเราเห็นแบบสําข้อคําถามแบบนี้นะครับแสดงว่าตัวแปรนั้นเนี่ยเขากําลังการวัดจัดอันดับนะครับเพื่อดูอันดับมากน้อยของของตัวแปรนั้นนะครับว่ากลุ่มตัวอย่างเนี่ยอยู่ในระดับไหนนะครับอันนี้เราเรียกว่าจัดอันดับนะครับสูงขึ้นไปอีกนะครับเราเรียกว่าระดับช่วงเท่าหรือระดับอินเทอร์วัลหรือระดับอันตรภาคนะครับอันนี้คือหมายถึงว่าทุกช่วงของคุณลักษณะของตัวแปรเนี่ยมีตัวเลขที่เท่าๆกันอย่างเช่นอุณหภูมินะครับได้เห็นครับ30องศา31องศา32องศานะมีตัวเลขเท่ากันนะครับสามารถบวกลบได้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าช่วงเท่ามีช่วงห่างเท่าๆกันหรือถ้าไปดูในแบบสอบถามนะครับก็คือตัวแปรพวกความพึงพอใจความคิดเห็นต่างๆที่เราใช้มาตรวัดที่เป็นลิกเกอร์สเกลมากที่สุดมากปานกลางน้อยที่สุดนะครับในการวิจัยเนี่ยเราก็ถืออนุโลมโดยเป็นระดับช่วงเท่าเราก็เลยมาให้คำนิยามว่ามากสุดเท่ากับ5มากเท่ากับ4ปานกลางเท่ากับ3น้อยเท่ากับ2แล้วก็น้อยที่สุดเท่ากับ1นะครับระดับสูงสุดของตัวแปรเรียกว่าระดับอัตราส่วนนะครับซึ่งเป็นระดับที่มีคุณสมบัติของ1 2และ3ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบศูนย์สมบูรณ์อย่างเช่นน้ำหนัก0นะครับเนี่ยก็เป็นคือภาวะอะไรในน้ำหนักทั่วโลกเนี่ยเป็นมาตรวัดสากลความสูงก็เป็นมาตรวัดสากลนะครับอันนี้ตัวอย่างเรื่องของระดับอัตราส่วนซึ่งมักจะเป็นตัวแปรในทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับอย่างเช่นเรื่องอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยเป็นมาตรวัดที่เป็นรูปแบบอัตราส่วนนะครับถ้า0ก็คือหมายถึงว่าไม่มีชีพจรแล้วนะครับเป็นต้นนะครับถ้าจะมาให้เห็นภาพนะครับของ4ระดับเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับระดับของตัวแปรเนี่ยมี4ระดับนะครับพื้นฐานคือระดับกลุ่มเนี่ยก็จะแบ่งกลุ่มธรรมดานะครับชายหญิงภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นะครับเอามาบวกลบคูณหารอะไรไม่ได้เลยนะครับเราเพียงแค่สุบได้เฉยว่าเพศชายตอบมากี่คนกี่เปอร์เซ็นต์เพศหญิงกี่คนกี่เปอร์เซ็นต์สูงขึ้นมาจากอันดับเนี่ยนะครับจะมีคุณสมบัติก่อนหน้านั้นด้วยคือแบ่งกลุ่มได้แล้วก็สูงอันดับขึ้นไปคือสามารถที่จะจัดลำดับได้เช่นการศึกษาแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มนะครับแล้วภายใต้กลุ่มเนี้ยที่แบ่งออกเป็นต่ำกว่าปวช.ปวช.ปวส.นะปตรีสูงกว่าปตรีครับเราสามารถแสดงความมากน้อยสูงต่ำได้เป็นทั้งกลุ่มและแบ่งกลุ่มแล้วก็บอกอันดับได้ด้วยนะครับอันนี้จะมีติ๊กถูก2อันนะครับถัดไปคือช่วงเท่านะครับก็มีคุณสมบัติก่อนหน้านั้นแล้วก็แบ่งช่วงเท่าๆกันได้ด้วยนะครับเช่นอุณหภูมินะครับก็แบ่งได้นะครับ1สเกล1สเกล1สเกลแล้วก็อุณหภูมิ3องศาสูงกว่า2องศาเห็นมั้ยนะครับแล้วก็แต่ละช่วงห่างเท่าๆกันก็จะมีติ๊กถูก3ตัวนะครับแล้วก็ตัวแปรตัดส่วนจะมีคุณสมบัติก่อนหน้านั้นทั้งหมดเลยแล้วก็เพิ่มอีกอันนึงเค้าเรียกว่ามีศูนย์สมบูรณ์หรือศูนย์ธรรมชาติเป็นศูนย์ที่ไม่ที่นักวิจัยเนี่ยไม่ได้กำหนดเองนะครับเป็นศูนย์โดยธรรมชาตินะครับเช่นอัตราการเต้นของชีพจรเนี่ยนะครับความสูงน้ำหนักเนี่ยนะครับเป็นตัวแปรประเภทอัตราส่วนนะครับซึ่งมักจะเป็นตัวแปรทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับส่วนในทางรับประสาทเราก็จะเป็นตัวแปรอยู่ใน3ระดับแรก

นะครับระดับกลุ่มจัดอันดับตัวแปรแล้วก็เป็นตัวแปรช่วงเท่านะครับนั่นคือทั้งหมดนะครับว่าด้วยวิธีการวัดตัวแปรนะครับซึ่งที่สําคัญที่เราจะต้องนึกถึงเสมอว่าทุกตัวแปรเมื่อเราใส่ในกรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงปริมาณหรือเราในใส่สมมติฐานแล้วหน้าที่ของนักวิจัยคือจะต้องหาทางวัดตัวแปรนั้นออกมาเป็นตัวเลขให้ได้นะครับอันนี้หัวใจสําคัญนะครับการเป็นตัวเลขให้ได้คือการแบ่งคุณลักษณะของตัวแปรนะครับออกมานะครับให้เห็นอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับซึ่งเราก็ต้องรู้ก่อนว่าตัวแปรนั้นเนี่ยฐานะมันเป็นตัวแปรประเภทกลุ่มหรือเป็นตัวแปรจัดอันดับหรือเป็นตัวแปรช่วงเท่าหรือเป็นตัวแปรอัตราส่วนนะครับเราจะได้มาแยกแยะนะครับได้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของระดับของความดันชีพจรนะครับก็สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขนะครับได้นะครับความดันตัวต่ําเท่าไหร่ตัวสูงนะครับเท่าไหร่นะครับก็ออกมาเป็นวัดเป็นตัวเลขนะครับอันนี้ก็คือสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่นักวิจัยจะต้องแปลงตัวแปรให้ออกมาสามารถวัดได้เป็นรูปธรรมนะครับโดยเฉพาะในการวิจัยเชิงปริมาณครับ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ครับหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องของการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอนไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กับอีกฟากหนึ่งของอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องนะครับก็คืออัลกอริทึมของการเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอนมากนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น unsupervised learning นะครับข้อแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอนกับการเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอนก็คือทางด้านซ้ายนะครับดูจากแผนภาพนี้นะทางด้านซ้ายเนี่ยครับเราเรียกว่าเป็น supervised learning นะครับหรือว่าเป็น classification algorithm นะครับตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเรามีรูปภาพอยู่4รูปอะครับรูปภาพ2รูปแรกเนี่ยครับเราเฉลยว่าเป็นเป็ดนะครับเป็นดักนะครับส่วนอีก2รูปเนี่ยครับเราเฉลยว่ามันไม่ใช่เป็ดนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอนก็คือมันจะมีคำเฉลยอยู่ตรงดักกับ not duck ตรงนี้ครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวอย่างของตัวสายพันธุ์ดอกไอริสนะครับตัวคำเฉลยก็คือเซโตซาเวอร์ซีคัลเลอร์แล้วก็เวอร์เจนิก้านั่นเองนะครับสำหรับอันนี้ก็คืออัลกอริทึมนี้ก็สามารถที่จะสร้างสูตรคณิตศาสตร์หรือสามารถที่จะสร้างกลไกการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะ predict โมเดลออกมาได้ว่าถ้าเกิดว่ามันมีรูปภาพใหม่ขึ้นมาอีกรูปภาพหนึ่งเนี่ยครับเราจะใช้สูตรคณิตศาสตร์นั้นหรือวิธีการนั้นในการตัดสินว่าเป็นเป็ดหรือไม่ใช่เป็ดนะครับอันนี้ก็คือ supervised learning แตกต่างจากทางด้านขวาครับทางด้านขวาที่เราเรียกว่าเป็น unsupervised learning นะครับหรือเรียกในวันนี้เราจะเรียน clustering algorithm กันนะครับก็คือตัวรูปภาพทั้ง5รูปภาพตรงนี้ครับมันไม่มีคำเฉลยไม่ว่าจะเป็น not duck หรือ not duck ก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นอัลกอริทึมของเราเนี่ยครับมันจะทำได้แค่การจำแนกแยกแยะหรือการแบ่งกลุ่มว่ารูปภาพไหนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันบ้างรูปภาพไหนที่แตกต่างแล้วก็อยู่กลุ่มอื่นบ้างนะครับในตัวอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเขาจำแนกกันตัวอย่างนะครับอัลกอริทึมของเราจำแนกออกมาว่าไอ้3ตัวแรกตรงนี้ครับ3ตัวแรกตรงนี้ครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยที่ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นกลุ่มเป็ดหรือกลุ่มอะไรนะครับแต่ว่าตัวที่2ตรงนี้ครับเหมือนกับมันจะแตกต่างนะครับคือมันอาจจะไม่ได้มี2ขาชัดเจนก็จะมีหูชี้ๆออกมาก็จะแตกต่างจากเดิมก็จัดมันอยู่อีกกลุ่มนึงนะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยครับก็อาจจะแบบว่าเป็นสัตว์ตัวกลมๆไม่ได้มีระยางออกมาเป็นหัวเป็นหูชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะจัดมันอยู่อีกกลุ่มนึงเป็นต้นนะครับก็จะเห็นความแตกต่างครับว่า supervised learning เนี่ยครับชุดข้อมูลที่เรานำมาเรียนรู้เนี่ยมันมีคำเฉลยติดอยู่ส่วน unsupervised learning เนี่ยครับชุดข้อมูลที่เอามาเรียนรู้เนี่ยครับมันไม่มีคำเฉลยติดอยู่นะครับสำหรับในนี้ก็คือเราจะเขียนโปรแกรมเรื่อง unsupervised learning กันนะครับโอเคเริ่มต้นครับเราใช้ GoogleCollaboratory เหมือนเดิมนะครับในบล็อกแรกครับเนื่องจากว่ามันเป็น unsupervised learning เพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมจะเริ่มต้นจากการ synthesize หรือการสร้างชุดข้อมูลตัวอย่างขึ้นมานะครับเราจะไม่เริ่มต้นด้วยการใช้ชุดข้อมูล iris เหมือนตอนเราทำ supervised learning นะครับเบื้องต้นก็คือผมจะใช้ library ที่ชื่อ make blob ตรงนี้นะครับในการที่เราจะสร้างตัวSynthesize Dataset ออกมานะครับเราบอกว่าเราจะสร้าง Dataset ที่มี300หน่วยตัวอย่างนะครับแล้วก็ตรงนี้เราระบุได้ด้วยนะครับเราอยากให้มันสร้างหน่วยตัวอย่างออกมาเป็น3คลัสเตอร์คือ3กลุ่มนะครับโดยที่ตัวนี้ครับคลัสเตอร์ STD ตรงนี้ก็คือความกำกวมที่อยู่ในหน่วยตัวอย่างที่อยู่ในคลัสเตอร์ของเรานะครับจากนั้นผมก็จะปริ้นมันออกมาดูว่าตัวหน่วยตัวอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับผมลองกดปุ่มรันดูนะฮะโอเคตรงนี้ปริ้นออกมาแล้วนะครับเราบอกว่าสร้าง300หน่วยตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือ300หน่วยตัวอย่างที่เขาสร้างขึ้นนะครับ300หน่วยตัวอย่างก็จะยาวๆหน่อยนะครับ300หน่วยตัวอย่างนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวเลขนะครับตัวเลขที่เกิดขึ้นเป็น300หน่วยตัวอย่างมี2คอลัมน์นะครับถ้าเราจะจับหน่วยตัวอย่างเหล่านั้นลองมาปริ้นดูลองมาสร้างกราฟที่เป็นscatter plot ดูนะครับว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับก็จะพบว่า scatter plot ของเราหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือหน่วยตัวอย่างที่เราสังเคราะห์หรือสร้างมันขึ้นมานะครับฟีเจอร์1ตรงนี้คือคอลัมน์แรกฟีเจอร์2ก็คือคอลัมน์ที่2นะครับฟีเจอร์1คือคอลัมน์แรกตรงนี้นะครับคอลัมน์แรกแถวแรกตรงนี้นะครับฟีเจอร์2ก็คือคอลัมน์ที่2ตรงนี้นะครับได้มันกระจายออกมาเป็นแบบนี้นะครับย้อนหลังกลับไปอีกทีนึงครับเราบอกว่าเราจะสร้างหน่วยตัวอย่างออกเป็น3คลัสเตอร์ใช่ไหมครับ300หน่วยตัวอย่าง3คลัสเตอร์อันนี้ก็จะดูเหมือนเป็น3คลัสเตอร์นะครับมองดีๆนะครับอันนี้กลุ่มที่1อันนี้กลุ่มที่2อันนี้กลุ่มที่3นะครับแกล้งๆมันออกมาเป็น3คลัสเตอร์นะครับส่วนไอ้ความกำกวมตรงนี้มันปรับได้เดี๋ยวผมลองทดสอบนิดนึงก็แล้วกันนะครับ
ความกำกวมตรงนี้ครับ 3.0 3.0 3.0 ตรงนี้นะครับถ้าผมให้มันเล็กลงตัวอย่างเช่นให้ผมให้มันเป็น1 1 1แล้วผมลองกดปุ่มรันดูใหม่นะครับเพื่อให้มันสร้างหน่วยตัวอย่างใหม่นะครับแล้วพลอตกราฟใหม่นะฮะก็จะเห็นว่าหน่วยตัวอย่างมันเกาะกลุ่มกันมากขึ้นความกำกวมน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยครับเนื่องจากว่าเราจะสังเคราะห์หน่วยตัวอย่างขึ้นมาเพื่อทำคัสเตอร์ลิงอัลกอริทึมใช่ไหมครับเราก็อยากให้หน่วยตัวอย่างเนี่ยมันกำกวมหน่อยมันปนๆกันหน่อยนะครับเพื่อที่จะดูว่าอัลกอริทึมของเรามันฉลาดพอที่จะแยกแยะคัสเตอร์ได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมขอกลับไปเป็นความกำกวมระดับ 3.0 เหมือนเดิมนะครับโอเคผมกดปุ่มรันใหม่นะครับแล้วก็สร้างสแกตเตอร์พอตใหม่ให้แน่ใจว่ามันมีความกำกวมปรากฏอยู่นะครับโอเคนี่คืออันนี้คือหน่วยตัวอย่างของเราที่เราจะทำการวิเคราะห์กันในวันนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นครับเรากำลังจะใช้อัลกอริทึมที่เรียกว่า K-mean clustering K-mean clustering นะครับวิธีการของ K-mean clustering ในเอกสารประกอบการสอนมีวิธีการคำนวณด้วยมืออยู่แล้วนะครับว่าขั้นตอนมันเป็นอย่างไรซุ่ม cluster central หรือว่า cluster หรือว่าจุดกึ่งกลางของแต่ละ cluster ขึ้นมาแล้วเซนทอยจะย้ายไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าที่จะได้คลัสเตอร์เซนทอยที่ดีที่สุดนะครับในที่นี้เราบอกว่าเราใช้ k เท่ากับ3 k เท่ากับ3ก็แปลว่าเรากำลังจะให้กับอัลกอริทึมพยายามแบ่งกลุ่มหน่วยตัวอย่างเหล่านี้นะครับออกเป็น3กลุ่มดูซิว่าเขาจะแบ่งได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับโอเคผมกดปุ่มรันนะฮะโอเคได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้ครับจากหน่วยตัวอย่างที่กระจัดกระจายกันอยู่ข้างบนตรงนี้ครับเราใช้ K-mean clustering เราจะแบ่งกลุ่ม3แบ่งเป็น3กลุ่มนะครับเรากำหนดว่าแบ่งเป็น3กลุ่มได้หน้าตาแบบนี้ครับตัวกลุ่มแรกก็คือกลุ่มจุดสีเขียวกลุ่มที่2คือจุดสีเหลืองและกลุ่มที่3ก็คือจุดสีม่วงตัวกากบาทสีแดงคือจุดศูนย์กลางของแต่ละคลัสเตอร์นะครับจุดศูนย์กลางของแต่ละคลัสเตอร์มีความสำคัญใน K-mean clustering อันนี้ไปดูในเอกสารประกอบการสอนนะครับแล้วจุดศูนย์กลางของแต่ละคลัสเตอร์ตรงนี้แหละที่จะเราจะถอดมันออกไป

เป็นโมเดลในการตัดสินใจว่าถ้ามีหน่วยตัวอย่างใหม่มามันใกล้กับจุดศูนย์กลางไหนมากที่สุดเราก็บอกว่าหน่วยตัวอย่างใหม่นั้นเหล่านั้นเนี่ยครับเป็นกลุ่มนั้นเป็นต้นนะครับอันนี้ผมลองแก้ลองดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าให้เคมินคัสเซอริ่งแบ่งกลุ่มออกเป็น4กลุ่มบ้างหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคผมเปลี่ยนนะเป็น K เท่ากับ4นะครับอันนี้เรามี3กลุ่มนะครับผมกดปุ่มรันใหม่นะฮะโอเคอันนี้เคมินคัสเซอริ่งพยายามแบ่งกลุ่มให้เป็น4กลุ่มได้แบบนี้ครับกลุ่มนี้คือกลุ่มสีม่วงกลุ่มนี้คือกลุ่มสีฟ้ากลุ่มนี้คือกลุ่มสีเหลืองและกลุ่มนี้คือกลุ่มสีเขียวเป็น4กลุ่มนะครับเช่นนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปรับพารามิเตอร์ครับเป็น10กลุ่มก็ยังได้นะครับให้เคมินคัสเซอริ่งแบ่งเป็น10กลุ่มก็จะได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้นะฮะนี่คืออัลกอริทึมเคมินคัสเตอร์ลิงนะครับผมขออนุญาตกลับไปเป็น3กลุ่มเหมือนเดิมเนื่องจากว่าตอนที่เราสังเคราะห์หน่วยตัวอย่างออกมาเนี่ยครับเราหวังไว้ว่ามันจะเป็น3กลุ่มนะครับโอเคตรงนี้ครับจะเป็นการที่เรากำลังจะวาดนะครับวัดประสิทธิภาพของเคมินคัสเตอร์ลิงของเรานะครับเราบอกว่าไอ้ตัว K ตรงนี้ครับมันปรับได้ปรับเป็น3เป็น4เป็น5ได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้ว่ามันควรจะเป็นกี่กลุ่มเราก็ไม่สามารถที่เราจะระบุได้โดยตรงว่าตรงนี้มันเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับมันมีวิธีการอยู่นะครับสำหรับการทำการเรียนรู้ของเครื่องนะครับก็คือการใช้เราเรียกว่าเป็นวิธีการแบบเอลโบนะครับเอลโบก็คือว่าการวาดกราฟแบบนี้ครับแนวนอนตรงนี้คือจำนวนคัสเตอร์ที่เราบอกว่าเราจะแบ่งนะครับส่วนไอแนวตั้งตรงนี้ครับเราเรียกว่าเป็น width in cluster sum of square ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครับถ้าเราจะพูดให้ง่ายก็คือว่ามันเป็นการเกาะกลุ่มภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยครับมันมีความเกาะกลุ่มกันแน่นหนาแค่ไหนนะครับยิ่งน้อยครับยิ่งตรงนี้ยิ่งแกน y น้อยก็แปลว่ามันยิ่งเกาะกลุ่มกันมากนะครับอันนี้เวลาอ่านกราฟแบบนี้ครับบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็น1คัสเตอร์เนี่ยครับมันมีความเกาะกลุ่มกันน้อยขนาดนี้มันไม่แน่นถ้าเราแบ่งเป็น2คัสเตอร์นี่ครับในแต่ละคัสเตอร์แน่นขึ้นถ้าเราแบ่งเป็น3คัสเตอร์ในแต่ละคัสเตอร์ก็แน่นขึ้นอีกครับพอเราแบ่งเป็น4คัสเตอร์มันแน่นขึ้นก็จริงครับแต่มันแน่นขึ้นในระดับที่น้อยลงมากก็แปลว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราซอยคัสเตอร์ย่อยๆลงมาเรื่อยๆครับความแน่นของแต่ละกลุ่มจะมากขึ้นจนกระทั่งถึงจุดนึงครับเมื่อเราซอยย่อยเพิ่มขึ้นอีกมันจะแน่นขึ้นก็จริงครับแต่แน่นขึ้นในระดับที่น้อยลงก็แปลว่าการซอยย่อยตรงนี้ครับอาจจะมีค่าน้อยอาจจะมีค่าให้การแบ่งกลุ่มการเกาะกลุ่มกันน้อยลงนะครับเราก็เลยบอกว่ากราฟเนี่ยมันเหมือนเป็นข้อศอกเอลโบว์แปลว่าข้อศอกนะครับเราจะหาจุดที่ K ดีที่สุดก็คือจุดที่มันมีการที่มันเป็นข้อศอกอะครับตกลงมาเยอะๆแล้วพอถึงจุดนี้มันก็จะตกต่อไปก็จะตกน้อยลงแล้วนะครับตรงนี้ก็คือข้อศอกของเราอะครับแล้วก็บอกว่าอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยครับด้วยวิธีการเอลโบว์ก็เหมือนกับว่า number of cluster ที่ดีที่สุดคือเลข3นั่นเองนะครับทีนี้เราบอกว่าถ้าเราจะมาลองแบ่งกลุ่มด้วย iris ดูบ้างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเราใช้ชุดข้อมูล iris ผมโหลด iris ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ลองแบ่งกลุ่มของดอกไอริสดูนะครับนี่คือผลลัพธ์นะครับแบ่งกลุ่มออกเป็น3คัสเตอร์อย่างที่บอกครับถ้าเราใช้ชุดข้อมูลไอริสชุดข้อมูลไอริสมันจะมีคำเฉลยอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการนี้ครับในคลิปนี้ครับเราไม่ใช้คำเฉลยของดอกไอริสแต่เราจะลองให้เคมีนคัสเตอริงแบ่งกลุ่มดอกไอริสดูก็จะได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้นะครับเป็น3สายพันธุ์เหมือนเดิมนะครับด้วยวิธีการของเคมีนคัสเตอริงนะครับเราก็จะใช้วิธีการนี้ในการที่เราจะแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีการแบบที่มันไม่มีคำเฉลยนะครับแล้วเราก็จะสามารถจัดกลุ่มได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำ customer segmentation แบ่งกลุ่มกับลูกค้าแบ่งกลุ่มของความคิดเห็นของลูกค้าเป็นต้นนะครับหลังจากที่เราทราบวิธีการของตัว unsupervised learning หรือการเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอนมาแล้วนะครับแล้วก็เราลองทดลองใช้อัลกอริทึม K-mean clustering ในการที่เราจะแบ่งกลุ่มข้อมูลมาแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับเราจะมาดูวิธีการอื่นๆของการแบ่งกลุ่มข้อมูลหรือว่าการ clusteringบ้างนะครับว่ามันมีวิธีการอื่นๆบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็มีการมันเหมาะสมอย่างไรทำไมเราจะต้องเลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสมกับชุดข้อมูลของเรานะครับโอเคสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากการสร้างหน่วยตัวอย่างออกมา300หน่วยตัวอย่างเหมือนเดิมนะครับด้วยคลัสเตอร์ที่มันเป็น3คลัสเตอร์ดูเหมือนเป็น3กลุ่มนะครับแล้วก็มีความกำกวมอยู่ที่ระดับ 3.0 เหมือนเดิมนะครับผมก็ลองสแกตเตอร์ออกมาเหมือนเดิมนะครับสร้างหน่วยตัวอย่างเหมือนเดิมโอเคหน่วยตัวอย่างได้แบบนี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับจากนั้นครับในคลิปนี้ครับเราไม่ใช้เคมีนคัสเตอริงแต่เราจะใช้ตัวไฮราคีคอลคัสเตอริงหรือการแบ่งกลุ่มแบบลำดับชั้นนะครับด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มแบบลำดับชั้นเนี่ยครับก็จะมีวิธีการอันนี้อาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนของเรานะครับว่ามันมีวิธีการควบรวมการแบ่งกลุ่มอย่างไรนะครับแต่ว่าเบื้องต้นวิธีการแบบ hierarchical clustering เนี่ยก็คือการที่เรา

จะจับคู่หน่วยตัวอย่างที่มีความใกล้กันในทางในdistance นะครับที่มีระยะใกล้กันนะครับจับคู่กันไปเรื่อยๆจนกว่าที่มันจะได้เป็นคลัสเตอร์เดียวกันหมดนะครับโอเคผมจะลองใช้ไลบรารีที่ชื่อ linkageกับ F cluster นะครับในการที่เราจะจัดกลุ่มข้อมูลแบบ hierarchical clustering นะครับบรรทัดนี้เราบอกว่าเราจะใช้ distance threshold คือ40อันนี้คืออะไรเดี๋ยวให้ดูในกราฟอีกทีนึงเดี๋ยวให้ดูในผลลัพธ์อีกทีนึงครับแล้วแบ่งกลุ่มออกมานะฮะตัวกลุ่มที่เราใช้ที่เป็นผลลัพธ์ของการแบ่งเนี่ยครับจะอยู่ในตัวแปรที่ชื่อ cluster label นะครับ cluster label นะครับผลลัพธ์ออกมานะครับดูผลลัพธ์นี่คือกลุ่มที่เราแบ่งได้จากชุดข้อมูลที่เราสังเคราะห์ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือกลุ่มที่1กลุ่มที่4กลุ่มที่1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับดูว่าแต่ละกลุ่มมันเป็นอะไรเราบอกว่าเราจะให้แบ่งกลุ่มออกโดยใช้เทสโชเป็นเลข40นะครับทีนี้ถ้าเราจะเอาผลลัพธ์ไปใช้เราก็เอาผลลัพธ์ตรงนี้ไปใช้ได้เลยนะครับว่าแต่ละหน่วยตัวอย่างมีกลุ่มอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้เราอยากจะรู้ครับว่าวิธีการของการทำhierarchical clustering เนี่ยครับมันมีวิธีการอย่างไรนะครับผมก็เลยไปใช้ไลบรารีที่ชื่อ dendrogram ก็คือการวาด dendrogram นี่แหละครับว่ามันมีการจับคู่กันอย่างไรนะครับลองรันผลลัพธ์ดูนะฮะตอนวาด dendrogram ตรงนี้ครับมันจะวาดนานหน่อยนะครับโอเคตรงนี้จั่วหัวว่า hierarchical clustering dendrogram นะครับแนวนอนตรงนี้ครับมันคือหน่วยตัวอย่างแต่ละหน่วยนะครับแล้วหน่วยตัวอย่างแต่ละหน่วยจะถูกจับคู่กันไปเรื่อยๆนะครับจับคู่กันไปเรื่อยๆจนกว่าที่cluster หรือหน่วยตัวอย่างที่จับคู่กันนี่ครับจะถูกจับคู่กัน 100% หรือรวมกันเป็น cluster เดียวตัวอย่างเช่นเส้นข้างบนตรงนี้ครับก็คือหน่วยตัวอย่างทุกหน่วยตัวอย่างครับเส้นข้างบนตรงนี้ครับมันรวมหน่วยทุกหน่วยตัวอย่างถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเส้นข้างบนตรงนี้ก็คือมันเป็นคลัสเตอร์เดียวทุกหน่วยตัวอย่างอยู่ในคลัสเตอร์เดียวกันถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเส้นนี้ก็คือว่าคลัสเตอร์สีเขียวสีแดงและสีม่วงเนี่ยครับอยู่ในคลัสเตอร์เดียวกันแล้วคลัสเตอร์สีส้มก็อยู่คนละคลัสเตอร์ถูกไหมฮะตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเราใช้เส้นนี้มันก็จะแบ่งออกเป็น3เส้น1 2 3เส้นใช่มั้ยครับก็จะเป็น2กลุ่มนี้อยู่ในคลัสเตอร์เดียวกัน2กลุ่มนี้อยู่ในคลัสเตอร์เดียวกันกลุ่มนี้อยู่ในคลัสเตอร์เดียวกันแล้วก็2กลุ่มนี้อยู่ในคลัสเตอร์เดียวกันเป็นต้นนะครับก็คือการจับคู่กันไปเรื่อยๆครับจับคู่กันไปเรื่อยแล้วดูซิว่า distance ของเราระหว่างกลุ่มเนี่ยครับจะเป็นเท่าไหร่นะครับทีนี้เราบอกว่าตรงนี้ครับเราบอกว่าตอนที่เราคลัสเตอร์ครับเราใช้เทสโชเท่ากับ40 distance เท่ากับ40เนี่ย distance ตรงนี้ครับแกนนอน40ก็คือประมาณตรงนี้ฮะประมาณตรงนี้แถวๆตรงนี้ครับที่เมาส์ผมชี้อยู่ตรงนี้นะครับที่เมาส์ผมชี้อยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราลากเส้นตัดนะครับเราก็จะพบว่าอ๋อมันมีอยู่ทั้งหมด4คลัสเตอร์4นะครับ4หรือ4และตั้งแต่คลัสเตอร์ที่1ถึงคลัสเตอร์ที่4จะเห็นว่ามันไม่มีเลข5อยู่นะครับนี่ก็คือวิธีการของ hierarchical clustering นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับ hierarchical clustering ตัวสำคัญที่สุดเลยก็คือตัว threshold ตรงนี้ครับว่าเราจะใช้ threshold เท่าไหร่นะครับตอนนี้เราใช้ threshold เท่ากับ40ถ้าผมใช้ threshold เท่ากับ125บ้างก็เห็นว่าถ้าเราลากเส้นตรง125แนวนอนตรงนี้ครับมันจะตัดเส้นตรง2เส้นก็แปลว่าแบบแบ่งเป็น2คลัสเตอร์นั่นเองนะครับถ้าผมใช้ threshold เท่ากับ75นะครับ75ก็จะตัดเส้นตรงเส้นแนวตั้งครับทั้งหมด3เส้นก็แปลว่ามันก็จะแบ่งออกเป็น3คลัสเตอร์ตามเส้นแนวตั้งนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็คือ hierarchical clustering อ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราจะพล็อตกราฟนี้ออกมาเป็นคลัสเตอร์แต่ละคลัสเตอร์บ้างครับว่ามันแบ่งคลัสเตอร์หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้ตามโค้ดของบล็อกนี้นะฮะนี่คือผลลัพธ์ที่ได้จาก hierarchical clustering ซึ่งมี threshold เท่ากับthreshold เท่ากับ40ได้เป็น4คลัสเตอร์หน้าตาแบบนี้นะฮะ ก็จะเห็นว่า hierarchical clustering จะจับคู่ตามความใกล้เคียงของหน่วยตัวอย่างนะครับหน่วยตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกันมากกว่าหน่วยตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกันมากกว่านะครับมีระยะห่างระหว่างคลัสเตอร์นะครับที่threshold มันตัดอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือ hierarchical clusteringนะครับส่วนวิธีการอีกวิธีการหนึ่งนะครับขออนุญาตข้ามไปเป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งเราเรียกว่าวิธีการแบบ DB scan นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่แยบยลเช่นกันนะครับมีวิธีการคิดด้วยมืออยู่ในเอกสารการสอนอยู่แล้วเช่นกันนะครับ

โอเคเวลาเราจะใช้ DB สแกนเนี่ยครับเนื่องจากว่า DB สแกนเนี่ยครับมันมีลักษณะเฉพาะตัวของมันครับก็คือมันจะเป็นการแบ่งกลุ่มตามความหนาแน่นของหน่วยตัวอย่างนะครับตรงนี้เนี่ยครับในบล็อกเนี่ยครับผมใช้ไลบรารีที่ใช้ที่ชื่อ dbscan นะครับของ sklearn เช่นกันนะครับในการสร้างโมเดลที่ชื่อ dbscan ขึ้นมานะครับแล้วลองพลอตหน่วยตัวอย่างดูนะครับผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไรดูผลลัพธ์นะฮะได้เป็นแบบนี้นี่คือวิธีการสร้างคลัสเตอร์ลิงแบบ dbscan นะครับทีนี้ตัว dbscan มันจะแตกต่างหรือมีลักษณะเฉพาะตัวนิดนึงครับก็คือว่าอันนี้มันแบ่งออกเป็น4คลัสเตอร์คือคลัสเตอร์ number 0 1 2 3แล้วนะครับมันยังมีจุดสีดำที่เราเรียกว่า noise อยู่ครับใน dbscan นะครับ noise หมายความว่าเป็นหน่วยตัวอย่างที่มันไม่ถูกจัดกลุ่มให้อยู่ในคลัสเตอร์ไหนเลยซึ่งมันมี definition มันมีนิยามของมันอยู่ว่าทำไมเราถึงไม่จัดมันอยู่ในกลุ่มไหนเลยนะครับอันนี้อาจจะไปดูต่อในเอกสารการสอนของเรานะครับในขณะที่ถ้าจัดกลุ่มด้วยวิธีการ noise นะครับ dbscan เท่านั้นที่มี noise เป็นจุดสีดำโอเคทีนี้เราบอกว่างั้น dbscan มันเหมาะสมกับหน่วยตัวอย่างลักษณะแบบไหนนะครับก็เลยขออนุญาตสร้างหน่วยสร้างชุดข้อมูลใหม่ขึ้นมานิดนึงชุดข้อมูลใหม่ตรงนี้ผมสร้างให้มันดูสวยงามนิดนึงนะครับหน้าตามันจะสวยๆประมาณนี้นะครับนี่คือชุดข้อมูลใหม่นะฮะผมสร้างชุดข้อมูลใหม่ด้วยคำสั่ง make moon นะครับ make moon ก็คือเหมือนกับสร้างหน่วยตัวอย่างที่มันมีลักษณะเป็นเสี้ยวพระจันทร์นะครับ300หน่วยตัวอย่างนะครับมี noise10มีน้อยสักประมาณ 0.1 นะครับประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเรามองด้วยตาเปล่าครับเราบอกว่าเราถามว่าตัวscatter plot แบบนี้หน่วยตัวอย่างที่มันเรียงกันแบบนี้ครับถ้าเราแบ่งกลุ่มเนี่ยครับมันจะแบ่งได้กี่กลุ่มแล้วตรงไหนบ้างที่เป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3นะครับก็ผมก็เลยลองเปรียบเทียบดูครับด้วยอัลกอริทึม k-meanนะครับ k-mean แบ่งกลุ่มหน่วยตัวอย่างเสี้ยวพระจันทร์ได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้ครับก็คือว่าใช้ด้วยวิธีการ K-mean clustering มันจะไปสร้าง cluster centroid แล้วก็แบ่งกลุ่มได้แบบนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูดีๆก็คือว่าจากหน่วยตัวอย่างของเราครับมันมีลักษณะเป็นเสี้ยวพระจันทร์อยู่ครับเสี้ยวพระจันทร์อันแรกเป็นเสี้ยวพระจันทร์คว่ำมันน่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วเสี้ยวพระจันทร์ที่2เป็นเสี้ยวพระจันทร์หงายซึ่งมันก็น่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเช่นกันนะครับแต่ปรากฏว่า K-mean clustering มันทำให้เราไม่ได้ครับมันทำได้แค่แบบว่าซ้ายตรงนี้คือกลุ่มเดียวกันขวาตรงนี้คือกลุ่มเดียวกันนะครับถ้าอย่างนั้นเราลองใช้ตัว hierarchical clustering ดูบ้างนะฮะว่ามันแบ่งกลุ่มให้เราได้เท่าไหร่พยายามปรับเทสโชยังไงก็แล้วนะครับอันนี้ผมลองปรับมาแล้วนะครับได้แบบนี้ครับก็คือเป็นเดนโดแกรมแล้วเราใช้เทสโชเท่ากับ 7.5 เทสโช 7.5 คือตรงนี้นะฮะลองพลอตกราฟดูว่ากราฟจาก hierarchical clustering ได้แบบนี้นะฮะก็คือแบ่งกลุ่มออกเป็น3กลุ่มสีส้มสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินก็จะเห็นว่ามันไม่สามารถบ่งชี้ลักษณะของเสี้ยวพระจันทร์ได้จริงๆอะครับไม่ได้ถึงสุดท้ายครับกำลังจะมีปลายทางถ้าเราใช้ dbscan นะครับ dbscan ย่อมาจาก density based spatial clustering นะครับ with noise นะครับซึ่งอันนี้ครับมันสามารถทำได้จริงๆที่พูดชื่อ DB scan ให้ฟังก็เพราะว่า DB ตรงนี้ครับย่อมาจาก density base ใช่ไหมครับซึ่งเขาพยายามจะบอกจริงๆว่าอ๋อ density base ก็คือการแบ่งกลุ่มตามความหนาแน่นนะครับตรงไหนที่มันมีความหนาแน่นมันก็จะกระจายคลัสเตอร์นะครับออกไปตามความหนาแน่นนั้นๆนะครับก็จะพบว่าตัว DB scan สามารถศึกษาความเป็นเสี้ยวพระจันทร์ของหน่วยตัวอย่างได้จริงๆถึงแม้ว่าตรงหน่วยตัวอย่างสีส้มตรงนี้จะผิดพลาดไปบ้างนะครับเราอาจจะปรับตัวพารามิเตอร์ของ DB scan เพื่อให้มันศึกษาเพิ่มเติมตรงนี้แล้วก็แบ่งกลุ่มตรงนี้ให้ถูกต้องก็ได้นะครับแล้วก็มี noise อยู่บ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรูปเสี้ยวพระจันทร์ก็จะดูครบดูดีนะครับกว่าการแบ่งกลุ่มประเภทอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยครับด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มอัลกอริทึมการแบ่งกลุ่มแบบต่างๆเนี่ยครับมันก็จะมีลักษณะของการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยตัวอย่างต่างๆนะครับซึ่งเวลาไปเจอข้อมูลจริงๆเนี่ยครับก็อาจจะต้องมีการเลือกใช้หรือมีการทดลองนะครับเพื่อที่จะศึกษาหน่วยตัวอย่างให้ครบถ้วนครับด้วยวิธีการที่เราเปรียบเทียบอัลกอริทึมของการแบ่งกลุ่มคลัสเตอร์ลิงนะครับในคลิปนี้ครับก็จะนำไปสู่การที่เราจะเลือกใช้อัลกอริทึมที่ดีที่สุดในการที่เราจะปรับให้เหมาะสมกับหน่วยตัวอย่างที่เรากำลังทำงานด้วยอยู่ครับอย่างที่ทราบไปแล้วนะครับอัลกอริทึมของ Unsupervised Learning หรือการเรียนรู้แบบของเครื่องแบบไม่มีผู้สอนนะครับก็คืออัลกอริทึม

ของการทำคลัสเตอริงหรือการแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งสำหรับการแบ่งกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นจำพวกหนึ่งนะครับส่วนอีกจำพวกหนึ่งเนี่ยครับถูกรวบรวมให้อยู่ในอัลกอริทึมของการเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอนเช่นกันนะครับก็การสร้างกฎความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลนะครับหรือว่า association rule นะครับสำหรับคลิปนี้ครับเรากำลังจะมาดู association rule กันนะครับ association rule ก็คือกฎของความสัมพันธ์เช่นตัวฟีเจอร์หนึ่งครับค่าข้อมูลหนึ่งเนี่ยครับถ้าเราจะหาความสัมพันธ์ว่ามันสัมพันธ์กับฟีเจอร์อื่นหรือเปล่านะครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างคลาสสิกนะครับการที่เราเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเราหยิบขนมขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับแล้วเราบอกว่าไอ้ขนมที่เราหยิบตรงนี้ครับมันสัมพันธ์กับสินค้าชิ้นอื่นในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเปล่าก็จะเอาไปทำเป็นเรื่องของระบบแนะนำไปนะครับตัวอย่างเช่นเราอาจจะคุ้นเคยนะครับว่าถ้าเราไปหยิบสินค้าชิ้นหนึ่งในการช้อปปิ้งออนไลน์ก็จะพบว่าสินค้าชิ้นอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กับสินค้าที่เราหยิบเนี่ยครับมันจะถูกแนะนำขึ้นมาทันทีนะครับเราถามว่าอัลกอริทึมพวกนี้ครับมันสร้างขึ้นมาได้ด้วยวิธีการยังไงมันรู้ได้ยังไงว่าคนหยิบชิ้นที่1แล้วนะครับมันจะหยิบชิ้นที่2ที่3ที่4ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ขออนุญาตสร้าง dataset หน้าตาแบบนี้นะครับสำหรับในบล็อกแรกตรงนี้ครับผมสร้าง dataset ขึ้นมาเราบอกว่าอันนี้ก็คือตะกร้าสินค้าของแต่ละคนอันนี้คือตะกร้าที่1นะครับตะกร้าที่1เค้าหยิบนมหยิบขนมปังแล้วก็หยิบไข่อย่างนี้เป็นต้นนะครับตะกร้าที่2ครับหยิบขนมปังหยิบเนยแล้วก็หยิบแยมอย่างนี้เป็นต้นนะครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตะกร้าสุดท้ายนะครับผมสร้าง dataset นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ dataset เนี้ยครับผมขออนุญาต encoder มันคำว่า encoder ก็คือผมทำให้มันอยู่ในรูปแบบที่เราสามารถเอาไปวิเคราะห์ได้ต่อครับที่บอกคำว่าวิเคราะห์ได้ต่อก็แปลว่าในสเต็ปต่อๆไปครับเราจะโยน dataset เนี้ยครับเข้าไปวิเคราะห์ด้วย algorithm a priori นะครับซึ่งอันเนี้ยครับเอาพี่เอาที่ต้องการแบบนี้ครับก็คือตะกร้าที่1นี่คือตะกร้าที่1นะครับหยิบอะไรมันจะเป็น true นะครับไม่หยิบอะไรมันจะเป็น false อันนี้ data set นี้นะครับตัว data frame อันนี้จะมีความแตกต่างจากตัว array ข้างบนถูกไหมฮะอันนี้มันจะเป็นแค่บอกว่าหยิบอะไรแต่ตรงนี้มันจะเป็น true false นะครับว่าหยิบอะไรเป็น true หยิบอะไรเป็นไม่หยิบอะไรเป็น false นะครับโอเคผมขั้นตอนนี้เราเรียกว่าการ encoder มันนะครับใส่รหัสให้มันนะครับโอเคเราก็จะได้ผลลัพธ์เป็น data frame df นะครับได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้จากขั้นตอนที่1แล้วนะฮะโอเคขั้นตอนต่อไปครับหลังจากที่เราได้ df ครับผมเอา df ของเราเนี่ยครับมาใช้อัลกอริทึม a priori นะครับโดยที่ผมใช้ตัว library ที่ชื่อ a priori นะครับใน mlx10 นะครับโอเคแล้วก็บอกว่าใช้ min support เท่ากับ 0.4 นะครับ min support คืออะไรเดี๋ยวว่ากันต่อไปนะครับตัว priori จะสร้าง item set frequent item set ออกมานะครับ frequent item set หมายความว่าเป็น item ที่เกิดขึ้นคู่กันด้วยค่า support ต่างๆค่า support นี้อาจจะต้องไปดูในเอกสารการสอนมีคำอธิบายอยู่นะครับว่าค่า support คือเท่าไหร่ยิ่งมากแปลว่ายิ่งดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวอย่างเช่นตัวขนมปังตรงนี้ครับมีค่า support เท่ากับ 0.7ก็แปลว่าโอ้ยขนมปังเนี่ยครับมีแนวโน้มว่าจะถูกหยิบ 70% นะครับตัวเบสกับบัตเตอร์ตรงนี้ครับก็คือการที่เบสมันเกิดขึ้นคู่กับบัตเตอร์ก็คือการที่ขนมปังกับเนยมันจะอยู่ร่วมตะกร้าเดียวกันเนี่ยครับคือ 40% อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เราเรียกว่า frequent item setนะครับโอเคหลังจากนั้นครับ frequent item set มันยังไม่ใช่กฎความสัมพันธ์ของข้อมูลนะครับเราก็จะมาสร้าง association rule สร้างกฎความเอา frequent item set ข้างบนครับมาสร้างกฎความสัมพันธ์ของข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะพบว่าได้หน้าตากฎความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็นแบบนี้นะครับกฎความสัมพันธ์ของข้อมูลอันแรกนะครับตัวคอลัมน์แรกตรงนี้ครับเราเรียกว่าทางซ้ายของลูกศรแล้วทางคอนซีเควนต์ตรงนี้คือคนขวางลูกศรนะครับอันนี้คือเบรดชีสไปหาชีสก็แปลว่าถ้าลูกค้าคนนึงซื้อขนมปังแล้วก็มักจะซื้อชีสตรงนี้ถ้าลูกค้าซื้อขนมปังแล้วก็มักจะซื้อแยมตรงนี้บอกว่าถ้าซื้อแยมแล้วก็มักจะซื้อขนมปังอย่างนี้เป็นต้นนะครับด้วยค่าซัพพอร์ตและคอนฟิเดนซ์ต่างๆเหล่านี้นะครับโอเคตรงนี้ครับเราบอกว่าเราใช้คอนฟิเดนซ์มินเทสโชเท่ากับ 0.7 ก็แปลว่ามันจะโชว์เฉพาะคอนฟิเดนซ์มากกว่า 0.7 ขึ้นมานะครับ 0.7 ก็คือ 70% นะครับมีแนวโน้ม 70%นะครับตรงนี้อ่านเป็นภาษาเราท่านๆนะครับเราอ่านว่ามีแนวโน้มเท่ากับ 70% ในการที่ลูกค้าซื้อขนมปังแล้วจะไปซื้อชีสต่อ
เพราะนั้นตรงนี้ยิ่งมากยิ่งดียิ่งมากยิ่งแน่ใจนะครับโอเคอันนี้ก็คือลักษณะของกฎความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วเราก็สามารถถอดกฎความสัมพันธ์ของข้อมูลตรงนี้ไปทำแอปพลิเคชันแนะนำสินค้าได้นะครับโอเคอันนี้วิธีการแรกเราเรียกว่าวิธีการแบบอภิอริส่วนวิธีการที่สองเนี่ยครับเราเรียกว่าวิธีการแบบ FP Growth นะครับอันนี้ก็ไปดูในเอกสารประกอบการสอนด้วยได้ด้วยเช่นกันนะครับผมจะลองใช้ FP Growth ในการสร้างกฎความสัมพันธ์ของข้อมูลดูนะฮะว่าหน้าตากฎความสัมพันธ์ของข้อมูลจะเหมือนข้างบนไหมนะฮะก็พบว่าอันนี้คือ frequent item set และกฎความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้จากอัลกอริทึม FP Growth นะครับอันนี้ถ้าดูคลิปนะครับย้อนไปย้อนมาดูลองย้อนไปย้อนมาดูนะครับจะพบว่ากฎความสัมพันธ์ของข้อมูลเนี่ยครับลักษณะจะใกล้เคียงเหมือนกันกับที่ได้จากอัลกอริทึมอภิอริเลยจะแตกต่างกันที่ระดับ confidence หรือระดับช่วงความเชื่อมั่นตรงนี้ครับอาจจะมีบางกฎที่มีความเชื่อมั่นแตกต่างกันไปนะครับด้วยวิธีการแบบนี้นะครับอัลกอริทึมอภิอริและอัลกอริทึมแบบ FP Growth นะครับก็จะเป็นอัลกอริทึมที่เราสามารถสร้างกฎความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือ Association Rule นะครับแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับกับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นการแนะนำสินค้าไม่ว่าจะเป็นการแนะนำภาพยนตร์นะครับส่วนใหญ่ก็จะทำเป็น Recommendation System นะครับระบบแนะนำต่างๆนะครับก็เลือกใช้เราสามารถเลือกใช้ FP Code ก็ได้เราสามารถเลือกใช้ Aphi ก็ได้อันนี้แล้วแต่ว่าอัลกอริทึมไหนให้กฎความสัมพันธ์ที่สะท้อนความเป็นจริงมากกว่ากันนะครับแล้วเอาไปใช้งานได้ดีที่สุดนะครับครับด้วยอัลกอริทึมแบบ FP Growth แล้วก็อัลกอริทึมแบบ Aphi Ori นะครับเราสามารถที่จะเอา2อัลกอริทึมนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างกฎความสัมพันธ์ของข้อมูลนะครับซึ่งกฎความสัมพันธ์ของข้อมูลเนี่ยครับก็นิยมเอาไปใช้ในระบบ Recommendation System หรือระบบแนะนำสินค้าระบบแนะนำบริการนะครับหรืออาจจะเอาไปประยุกต์ใช้ในกิจการงานอื่นๆที่มันมีการหยิบสินค้าหรือหยิบไอเทมต่างๆคู่กัน

0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา54130เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่1นะครับสำหรับการสอนเสริมครั้งนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ตอนด้วยกันนะครับโดยตอนที่1 2และ3จะเป็นการสรุปเนื้อหาและประเด็นสำคัญในหน่วยที่1 2และ3และรายการตอนที่4ก็จะเป็นเรื่องของแบบฝึกปฏิบัติด้วยโจทย์นะครับสำหรับแบบทดสอบในหน่วยที่1 2และ3โดยมีรายละเอียดของรายการทั้ง4ตอนดังนี้นะครับตอนที่1จะเป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาสำคัญของหน่วยที่1เรื่องความรู้ทั่วไปในการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตอนที่2จะเป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาสำคัญของหน่วยที่2การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุและตอนที่3จะเป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาที่สำคัญในหน่วยที่3เรื่องการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียส่วนตอนที่4นะครับก็จะเป็นการฝึกปฏิบัติจากโจทย์ในแบบทดสอบหน่วยที่1 2 3นะครับนักศึกษาสามารถชมรายการย้อนหลังได้ที่ http://media.stou.ac.th จากนั้นเลือก e-tutorialและพิมพ์ชื่อชุดวิชาในการค้นหาก็คือ54130เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับต่อไปนี้ขอเชิญรับชมรายการตอนที่1ของรายการได้เลยครับในตอนที่1นะครับจะเป็นการบรรยายสรุปสาระสำคัญของหน่วยที่1เรื่องความรู้ทั่วไปในการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุดาวเลิศวิสุทธิไพบูลย์นะครับซึ่งเป็นผู้เขียนเนื้อหาของหน่วยนี้เองนะครับท่านจะมาบรรยายสรุปถึงสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุดาวเลิศวิสุทธิไพบูลย์นะครับในหน่วยที่1เนี่ยจะมีประเด็นที่สำคัญอะไรบ้างที่นักศึกษาควรทราบบ้างครับ
1: ค่ะก็สำหรับหน่วยที่1นะคะก็จะเป็นความรู้ที่เป็นพื้นฐานสำหรับหน่วยต่อๆไปนะคะนั้นโครงสร้างของหน่วยนี้เนี่ยหลักๆนะคะก็จะมีเนื้อหาประกอบด้วย4ตอนสำคัญนะคะตอนแรกนะคะจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแล้วก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องนะคะตอนที่2นะคะอันนี้ก็สำคัญนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เราก็จะได้ไปประสานติดต่อนะคะกรณีที่นักศึกษาต้องการความรู้อะไรต่างๆนะคะต้องการในการบริหารจัดการนะคะตอนที่3เป็นเรื่องแนวคิดและกลยุทธ์ในการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายนะคะตอนที่4จะเป็นเรื่องแนวทางการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการจัดสวัสดิการค่ะ
0: น่าสนใจเลยนะครับทั้ง4ตอนนี้นะครับจะเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของจป.
1: ใช่
0: ครับ
1: ค่ะเรามาดูเนื้อหาในตอนแรกกันเลยนะคะสาระสำคัญของตอนแรกเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องนะคะก็คือเรื่องแรกเป็นแนวคิดเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะคะแล้วก็เรื่องของนะจะเป็นเรื่องของบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะทีนี้ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมารู้ในเรื่องของนิยามแล้วก็ขอบเขตของงานนะคะโดยสรุปเนี่ยคำว่าอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยนะมาจาก2คำนะก็คืออาชีวอนามัยแล้วก็ความปลอดภัยนะคะอาชีวอนามัยเนี่ยหมายถึงการส่งเสริมและการบำรุงรักษาไว้ซึ่งระดับสูงสุดของสภาวะทางร่างกายนะจิตใจแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคมของคนทำงานในทุกๆอาชีพเลยนะคะอันนี้ก็เป็นนิยามขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ นะคะร่วมกับองค์การอนามัยโลกซึ่งเขาให้คำจำกัดความเอาไว้นะจะเห็นว่ามีคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือทั้งด้านร่างกายนะจิตใจแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีหรือเขาใช้คำว่า well-being นะคะ
0: แต่เป็นสังคมของคนทำงาน
1: ใช่
0: ไหมครับก็หมายถึงสังคมในการทำงานด้วยกันนะครับ
1: ของคนทำงานนะคะ
0: ค
1: และอีกคำหนึ่งก็คือความปลอดภัย
0: ครับ
1: นะหรือ safety นั่นเองนะคะก็จะหมายถึงสภาพที่ปราศจากภัยคุกคามนะไม่มีอันตรายแล้วก็ความเสี่ยงใดๆนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นโดยสรุปนะคะความหมายของทั้งสองคำก็คือการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพนะคะรวมถึงการป้องกันอันตรายแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพอนามัยเพื่อที่จะคงไว้ซึ่งสภาพร่างกายจิตใจที่สมบูรณ์แล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ประกอบอาชีพทุกอาชีพนะคะอันนี้ก็เป็นคำจำกัดความโดยรวมของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซึ่งจริงก็ถือว่าเป็นงานสาธารณสุขแขนงหนึ่งนะคะทีนี้จากที่กล่าวมาเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นว่างานอาชีพอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์นะคะเชื่อมโยงกันนะตามภาพนี้เลยทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาวะทางสังคมทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะของผู้ประกอบอาชีพนะคะทีนี้เรามาดูเป้าหมายนะคะการเป้าหมายนี้สำคัญก็คืองาน

0: การอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยเป้าหมายหลักๆ ก็คือเพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บจากการทำงานนะคะนอกจากการบาดเจ็บแล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของโรคนะพวกโรคจากการประกอบอาชีพนะคะแล้วก็สุดท้ายนะเป้าหมายที่สำคัญอีกอย่างก็คือการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพนะคะ
1: ซึ่งทั้งสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจและก็สังคมใช่ไหมครับ
0: ใช่นะต้องครอบคลุม
1: จากตรงนี้เราจะเห็นว่าเป้าหมายเนี่ยมันสอดคล้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเลย
0: นะคะทีนี้อันนี้สำคัญนะคะขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีอะไรบ้างนะคะหลักๆเลยเนี่ยอันนี้เป็นสากลนะคะก็คือเขาก็จะดูแลทั้ง5ประการตามนี้นะคะอันดับแรกก็คือการส่งเสริมและทำรงรักษาไว้นะส่งเสริมและทำรงรักษาไว้ซึ่งอะไรก็คือซึ่งสุขภาพร่างกายที่ดีนะสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะการป้องกันนะคะก็คือป้องกันไม่ให้เกิดการประสบอันตรายรวมทั้งโรคจากการประกอบอาชีพพวกนี้นะคะส่วนการปกป้องคุ้มครองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกขอบเขตหนึ่งนะคะขอบเขตอันนี้ก็คือปกป้องคุ้มครองจากการทำงานที่เสี่ยงอันตรายทั้งหลายนะจากความเสี่ยงต่างๆนะส่วนการจัดหรือ pressing เนี่ยอันนี้ก็คือหน้าที่ที่สำคัญของนักอาชีวอนามัยอย่างนึงเลยนะคะอาจารย
1: ์
0: ก็คือเราก็จะต้องมีการเหมือนกับที่เขาว่า put the right man on the right job อย่างเงี้ยนะคะเพราะคนเราแต่ละคนก็จะมีลักษณะส่วนบุคคลนะความถนัดอะไรต่างๆด้วยก็แตกต่างกันไปนะเราก็ต้องจัดให้เหมาะสมนะคะแล้วก็สุดท้ายนะขอบเขตในเรื่องของการปรับปรุงสภาพงานนะ
1: ครับ
0: หรือว่าเป็นการดัดแปลงหรือการปรับสภาพอ่ะนะคะจะเห็นว่าในอดีตเนี่ยที่มีการประสบอันตรายกันมากเพราะว่าคนทำงานเนี่ยต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพงาน อย่างเช่นเครื่องจักรเนี่ยปุ่มกดอยู่สูงเกินไปเขาก็ต้องขยิ่งหรือเอื้อมือไปบังคับ
1: ซึ่งไม่เหมาะสมกับการทำงาน
0: ใช่นะเพราะนานๆก็อาจจะทำให้เกิดความเมื่อยล้านะคะเกิดอาการปวดแล้วนอกจากนี้ก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วย
1: โอเคครับ
0: แต่อันนี้เราก็จะพองานช่วยใหม่ก็มีขอบเขตคือเข้าไปปรับดัดแปลงก็คือเอาปุ่มกดให้เหมาะสมกับขนาดร่างกายสัดส่วนร่างกายของเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือขอบเขตนะคะทีนี้จากที่กล่าวมาเราจะเห็นว่าขอบเขตกว้างขวางเพราะฉะนั้นความสำคัญก็ของงานชวนใหม่เนี่ยเราก็เห็นว่ามีความจำเป็นนะแน่นอนทั้งทางด้านมนุษยธรรมนะนอกจากนี้ก็ยังเป็นประโยชน์กับนายจ้างลูกจ้างแล้วก็ภาครัฐนะโดยสรุปเราก็เห็นว่าความสำคัญมีตั้งแต่ระดับบุคคลก็คือตัวเขาเอง
1: ผู้ปฏิบัติงาน
0: ใช่นะก็จะมีความปลอดภัยมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ดีนะคะแล้วก็ครอบครัวนะถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุครอบครัวก็ไม่ได้รับผลกระทบนะคะระดับสถานประกอบกิจการ
1: อ
0: ันนี้แน่นอนเพราะว่าคนเนี่ยถือว่าเป็นทรัพยากร
1: สำคัญ
0: นะเป็นทุนมนุษย์นะที่สำคัญเพราะนั้นถ้าคนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
1: ก็ทำให้ผลผลิตของสถานประกอบการดีด้วย
0: ใช่
1: สถานประกอบกิจการนะครับ
0: ลดความผิดพลาดในการทำงานต่างๆนะคะก็เป็นผลดีส่งผลต่อผลกำไรแล้วก็การแข่งขันกับองค์กรต่างๆนะคะสุดท้ายก็ผลดีทั้งหลายก็มาถึงในระดับประเทศชาตินะ ระดับสังคมก็คือ ประเทศชาติก็ไม่ได้มีปัญหาสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจจากค่าร
1: ักษาพยาบาล
0: รักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพอะไรต่างๆ
1: ทร
0: ั
1: พยากรมนุษย์ก็ดีด้วย ใช่ไหมครับประชาชนมีสุขภาพที่ดี
0: ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของสังคมแล้วก็เศรษฐกิจ
1: ครับ
0: เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นความสำคัญนะคะทีนี้ในการทำงานเนี่ยของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเราจะเห็นว่าถ้าจะทำให้ครบวงจรเลยเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าป้องกันอย่างเดียวนะก็ต้องมีการ

0: ส่งเสริมสุขภาพหรือการดูแลของเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเกี่ยวข้องกับบุคลากรหลายฝ่ายนะคะหลายฝ่ายตั้งแต่อันนี้เป็นบุคลากรหลักๆนะจริงๆอาจจะมีที
1: ่มากกว่านี้
0: มากกว่านี้ใช่แต่หลักๆเนี่ยก็จะมีด้วยกันอย่างเช่นอันดับแรกเลยนะ

0: ระดับก็จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันไป
1: ครับ
0: นะคะด้านต่อไปก็คือด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นบุคลากรที่มีหน้าที่ในการตรวจประเมินนะแล้วก็ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นกายภาพเคมีชีวภาพนะคะ
1: ครับ
0: หรือบางทีก็รวมเอางานทางด้านกายศาสตร์เข้าไปด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยนะงานทั้งหลายเนี่ยสำหรับบางประเทศนะคะเขาก็อาจจะมีบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะไปนะแต่สำหรับในประเทศไทยเราบางทีก็จะรวมงานเนี่ยเข้าไปในบทบาทของจบไปด้วยเลยนะคะแต่ถ้าต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็โอเคก็จะมีนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะต่อไปก็จะเป็นนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมนะคะก็ประกอบไปด้วยนักจิตวิทยา
1: เพราะในการทำงานเนี่ยบางทีจะมีความเครียดใช่ไหมครับเรื่องของเรื่องของสภาพจิตใจของคนทำงานนะครับ
0: การคือจริงๆเขาก็จะมีบทบาทอย่างที่อาจารย์ว่าเลยนะคะแล้วก็ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานอย่างเงี้ยนะคะการจัดการอบรมให้เหมาะสมกับลักษณะงานรวมทั้งการสร้างแรงจูงใจ
1: อันนี้สำคัญนะ
0: พวกนี้ใช่ลดความเครียดอย่างที่อาจารย์ว่า
1: ลดคล้ายๆกับเพื่อความทั้งเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุความปลอดภัยด้วยเนาะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีด้านอาชีวะนิรภัยนะคะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับวิศวกรความปลอดภัยนะแล้วก็นักอาชีวะนิรภัย
1: ครับ
0: นะซึ่งอันนี้เขาก็จะเน้นในเรื่องของการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมในการออกแบบเครื่องจักรกลต่างๆให้มีความปลอดภัย
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็นักกายศาสตร์นะคะอันนี้ก็เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างหนึ่งเลยบางที่เขาก็จะมีเฉพาะด้านนี้ขึ้นมาเลยก็จะดูแลในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานนะให้
1: เหมาะสมกับท่าทางในการทำงาน
0: ใช่นะทำงานได้อย่างสะดวกสบายมากที่สุดนะคะ
1: โอเค
0: นะหรือบางทีเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านปัจจัยมนุษย์อะไรเงี้ยนะที่สุดท้ายถ้าหากว่ามีผู้ปฏิบัติงานเนี่ยประสบอันตรายจากการทำงานนะคะอันนี้ก็จะมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็คือทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ได้แก่แพทย์อาชีวเวชศาสตร์หรือว่าแพทย์อาชีวอนามัยพยาบาลอาชีวอนามัยพวกนี้เนี
1: ่
0: ยแพทย์นี่ก็จะเกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของการวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาอะไรต่างๆนะคะแล้วปัจจุบันเขาก็จะมีทั้งเวชศาสตร์ในเชิงป้องกันด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของเวชศาสตร์ฟื้นฟูกรณีรักษาพยาบาลแล้วอาจจะมีความพิการอะไรต่างๆนะคะก็มีบุคลากรทางการฟื้นฟูอย่างเช่นนักกายภาพบำบัดอะไรต่างๆนะนักกิจกรรมบำบัดอันนี้เป็นต้นนะก็จะเห็นว่าครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันการส่งเสริมสุขภาพการรักษาแล้วก็การฟื้นฟูนะคะทีนี้สำหรับตอนแรกนะคะเนื้อหาในตอนแรกก็อย่างที่กล่าวมานะคะทีนี้มาดูเนื้อหาในตอนที่2นะจะเป็นในเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวใหม่และความปลอดภัยนะคะเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2เรื่องก็คือเรื่องแรกนะจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแล้วก็เรื่องที่2จะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศแล้วก็ระดับสากลนะคะระดับสากลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยนั้นเนี่ยนะคะหลักๆเลยถ้าเป็นราชการส่วนกลางนะคะก็จะมีตั้งแต่กระทรวงแรงงานนะ
1: อันนี้สำคัญเลย
0: สำคัญเป็นหน่วยงานหลัก
1: ใกล้ชิดเลยหลักๆ
0: ใช่
1: โอเคนะครับ
0: ก็จะมีหน่วยงานย่อยนะคะอาจารย์อย่างเช่นกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอันนี้สำคัญที่จปจะต้องติดต่อประสานนะรายละเอียดนักศึกษาไปดูในเอกสารการสอนนะซึ่งก็จะบอกบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานต่าง
1: ๆครับนะอันนี้นักศึกษาอาจจะไปอ่านเพิ่มเติมได
0: ้
1: เพราะมีบทบาทมากมายนะครับส่วนท้องถิ่นล่ะครับท่านอาจารย์ฮะ
0: ส่วนท้องถิ่นก็จะตั้งแต่ กรุงเทพมหานครนะเทศบาลนะหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ
1: อบจ.อบต.อะไร

0: วกนี้นะครับเทศบาลโอเคครับ
1: นะคะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศนะคะก็จะมี
0: มากมาย
1: สำคัญคือองค์การอนามัยโลกแล้วก็องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
0: อันนี้ตรงเลยนะคะ
1: อันนี้เป็นระดับสากล
0: ครับ
1: นะที่ตรงก็คือองค์การแรงงานระหว่างประเทศนี่แหละนะคะแล้วก็ขอหน่วยงานของประเทศ
0: ครับ
1: นะที่ส่วนมากเรามักจะนำมาเป็นต้นแบบอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานะคะอันนี
0: ้
1: เนี่ย3อันนี้นะเป็นหน่วยงานนี้เป็นของอเมริกาแล้วก็อาจจะมีประเทศอื่นๆนะอย่างเช่นสหราชอาณาจักรนะหรือว่าของหน่วยงานด้านความปลอดภัยของญี่ปุ่นของสิงคโปร์อะไรพวกเนี้ยนะ
0: บ
1: างท
0: ี
1: เราก็สามารถที่จะเข้าไปดูนะเอามาเป็นแนวทาง
0: สำหรับเรื่องเนี้ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยหน้าที่ต่างๆจะอยู่ใน
1: เอกสารการสอน
0: นะครับนักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมได้
1: ใช่นะคะทีนี้มาตอนที่3นะตอนที่3จะเป็นในเรื่องของแนวคิดและกลยุทธ์ในการจัดการด้านอาชีวไหนและความปลอดภัยนะคะเนื้อหาหลักๆ ก็จะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของความหมายความสำคัญแล้วก็หลักการจัดการนะคะต่อมาเรื่องที่2จะเป็นเรื่องแนวคิดในการจัดการด้านอาชีวไหนและความปลอดภัยนะคะแล้วก็อีกกลยุทธ์นึงก็คือกลยุทธ์การสร้างวิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์หรือว่าวิชั่นซีโร่นะคะทีนี้ในเรื่องของการจัดการนั้นเนี่ยนะคะการเนื่องจากชุดวิชาเนี่ยเราจะเน้นความสำคัญในเรื่องการจัดการเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทราบในเรื่องของว่ามันมีหลักการอะไรยังไงบ้างนะก่อนอื่นมาดูความหมายนะการจัดการคือกระบวนการเกี่ยวกับการวางแผนการจัดองค์การการจัดบุคลากรนะการเป็นผู้นำและการควบคุมนะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
0: ครับ
1: โดยความร่วมมือของพนักงานก็คือเน้นการมีส่วนร่วมพนักงานด้วยแล้วก็การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
0: อันนี้เน้นความประหยัด
1: ถูกต้องนะให้คุ้มค่าต่างๆ
0: คร
1: ับ
0: ครับตอบ
1: ก็จะมีองค์ประกอบ 5M ที่เป็นพื้นฐานการจัดการนะคะตั้งแต่ในเรื่องของบุคลากรคนนะในเรื่องของวัตถุดิบเครื่องจักรวิธีการแล้วก็ที่สำคัญก็คือเงินทุน
0: ประมาณนะครับ
1: โอเคอันนี้ก็คือองค์ประกอบสำคัญทีนี้ในกระบวนการจัดการนั้นเนี่ยก็จะมี8กิจกรรมหลักๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือตั้งแต่การทบทวนการเบื้องต้นเพื่อให้รู้สถานะปัจจุบันขององค์กรนะการวางแผนงานนะการดำเนินการตามแผนงานการประเมินผลนะการนำสิ่งที่ได้ไปใช้ประโยชน์แล้วก็การดำเนินการเนี่ยจะต้องมีการติดตามงานประสานงานแล้วก็ควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามแผนแบบน
0: ี้
1: นะมีการจัดการข้อมูลข่าวสารแล้วก็การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีรายละเอียดกระจายไปในแต่ละหน่วย
0: ครับ
1: นะคะเช่นในเรื่องของการดำเนินงาน
0: เพราะว่าหน่วยที่หนึ่งจะเป็นเหมือนหน่วยที่โปรยไปสู่เนื้อหาที่สำคัญนะครับ
1: เป็นพื้นฐานแล้วก็ให้เห็นภาพรวมนะคะของแต่ละหน่วยหน้าที่หลักของผู้บริหารนั้นเนี่ยนะจริงๆมีเยอะแยะมากมายแต่เราสามารถสรุปได้เป็นหลักๆ ก็คือบริหารงานบริหารคนนะแล้วก็มีการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็มีหน้าที่แก้ปัญหาของงานแล้วก็องค์กรนะ
0: ครับ
1: ทีนี้แนวคิดในการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยอันนี้สำคัญเพราะว่านักศึกษาก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยนะมันจะมีในเรื่องของเทคโนโลยีความก้าวหน้าอะไรต่างๆที่ทันสมัยเพราะฉะนั้นความเสี่ยงอันตรายเนี่ยก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วมีความซับซ้อนในเรื่องของหลักการจัดการด้านอาชีพใหม่เนี่ยก็ต่างจากอดีตเพราะอดีตเขาจะเน้นแก้ปัญหาในเรื่องของส่วนบุคคล
0: ครับ
1: นะในแต่ละบุคคลแต่ตอนนี้ก็จะมีการเน้นระบบการจัดการสมัยใหม
0: ่
1: ที่มีการควบคุมความสูญเสียนะการนำระบบการจัดการเข้ามาใช้ต่างๆนะระบบมาตรฐานสากลอะไรพวกนี้นะคะ

0: ทีนี้อีกกลยุทธ์หนึ่งนะที่ก็มีการส่งเสริมกันนะคะก็คือในเรื่องของวิชั่นซีโร่หรือกลยุทธ์การสร้างวิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในสถานประกอบกิจการต่างๆได้นะคะเพราะว่ากลยุทธ์นี้เขาก็จะเน้นภาวะผู้นำแล้วก็ความมุ่งมั่นของผู้บริหารทุกระดับในการสร้างวิสัยทัศน์ในเชิงป้องกันนะเน้นว่าเป็นเชิงป้องกันเครื่องมือของกลยุทธ์นี้เนี่ยเขาเรียกว่ากฎทอง7ประการ
1: ครับ
0: นะคะเพื่อที่จะมาสร้างให้เป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย
1: อันนี้จะมีอยู่ในรายละเอียดในหน่วยใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ที่บอกให้เรารู้ว่าวิชั่นซีโร่เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างใช่ไหมครับ
0: หลักๆองค์ประกอบของเขาก็จะมีด้วยกัน3เรื่องใหญ
1: ่ๆ
0: ก็คือทางด้านเซฟตี้ด้านความปลอดภัยด้านสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม
1: สอดคล้องเลยที่เราพูดกันเมื่อกี้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของ
0: กับนิยามเลยนะอาจารย
1: ์โรคจากการประกอบอาชีพเชิงสุขภาพแล้วก็มาสู่เรื่องของสังคม
0: ใช่
1: well-being การมีชีวิตในสังคมครับตอบ
0: ที่ดีเนา
1: ะ
0: โอเคกลุ่มเป้าหมายที่จะนำกลยุทธ์นี้ไปใช้เนี่ยนะคะก็เรียกว่าครอบคลุมทุกประเภทกิจการทุกขนาด
1: ครับ
0: นะ SME ก็ทำได้นะหรือสถานประกอบกิจการที่ยังไม่เคยมีระบบการจัดการใดๆก็ได้หรือมีระบบอื่นๆเรียบร้อยแล้วมีพวก ISO อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอยากจะเสริมความเข้มแข็งของระบบ
1: ก็
0: นำไป
1: ใช้ได้
0: ใช้ได้นะคะเครื่องมือก็มีด้วยกัน7หัวข้อใหญ่ๆนะเริ่มตั้งแต่การเป็นผู้นำและการให้ความมั่นนอนก็คือนายจ้างหรือผู้บริหารระดับสูงก็ต้องมีข้อผูกพันว่าจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้ไล่ลงมาเลยนะคะตามอันนี้อันนี้รายละเอียดก็อยู่ใน
1: ทั้งชี้บ่งอันตรายอะไรเงี้ยนะครับไปจนครบ
0: นะเป็นเครื่องมืออันนี้ทีนี้เรามาดูในเรื่องของตอนสุดท้ายนะตอนที่4แนวทางการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการจัดสวัสดิการแรงงาน
1: อันนี้สำคัญเลยครับ
0: ค่ะก็จะแบ่งออกเป็น
1: เรียนทฤษฎีมาละหรือเรียนองค์ความรู้มาละทีนี้เรามาจัดการยังไง
0: ใช่
1: ครับ
0: นะคะแบ่งออกเป็น2เรื่องตามชื่อตอนเลยนะคะเรามาดูตอนแรกนะก็คือการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็คือทำยังไงคือไม่ใช่ว่าทำประเดี๋ยวประดาวแล้วหายไปนะคะ
1: ไม่ได้เลย
0: นะเพราะนั้นอันดับแรกก็คือต้องมีผู้รับผิดชอบก็คือการตั้งองค์กรบริหารงานความปลอดภัยขึ้นมานะมีบุคลากรที่รับผิดชอบ
1: ครับ
0: มีการค้นหาสาเหตุของอันตราย
1: ครับ
0: นะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจความปลอดภัยหรือการวิเคราะห์งานอะไรต่าง
1: ครับ
0: การป้องกันและควบคุมความสูญเสียสาเหตุของอันตรายก
1: ็
0: คือพอเราเห็นจุดบกพร่องต่างก็ไปป้องกันและควบคุม
1: เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย
0: ใช่ก็คือการลดความสูญเสียแล้วก็การวัดประเมินผลการดำเนินงานนะการจะพัฒนางานไปได้เราก็ต้องมีการติดตามการวัดผลประเมินผลว่ามันเป็นไปตามเป้าหมายหรือเปล่าจะได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะอันนั้นก็จะทำให้เกิดระบบความปลอดภัยที่ยั่งยืน
1: ครับ
0: ทีนี้มาถึงเรื่องสุดท้ายนะก็คือแนวทางการจัดสวัสดิการแรงงาน
1: อันนี้เป็นสำคัญเลยนะในสถานประกอบกิจการนะครับเรื่องแรงงานสวัสดิการเนี่ยครับ
0: แล้วเป็นสิ่งที่ดึงดูดพนักงานด้วยนอกเหนือจากเงินเดือนอย่างเง
1: ี้
0: ยนะคะคือหลักๆเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ
1: ่ๆครับ
0: ก็คือสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดนะอันนี้ก็จะมีกฎกระทรวงซึ่งกำหนดในเรื่องอันนี้ไว้นะเรื่องสวัสดิการเอาไว้นะคะของแรงงานนะ
1: ครับ
0: ซึ่งสวัสดิการพื้นฐานเลยก็คืออย่างเช่นน้ำดื่มห้องส้วมนะสิ่งจำเป็นในการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาล
1: ซึ่งอันนี้จะมีกำหนดไว้ในกฎหมายหมดเลย
0: กำหนดไว้หมดเลย
1: จำนวนคนเท่าไรมีเท่าไรใช่ไหมครับมีจำนวนห้องน้ำห้องส้วมเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็นอกจากนี้ก็เป็นสวัสดิการที่นายจ้างอาจจะจัดให
1: ้
0: ตามความสมัครใจนะอย่างเช่นแล้วแต่เลยบางสถานประกอบกิจการเขาอาจจะ
1: มีไม่บังคับ
0: ไม่
1: ตามกฎหมาย
0: ใช่อาจจะมีชุดทำงานให้มีที่พัก ขอพักรถรับส่งพนักงานเงินโบนัสกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
1: อ
0: ันนี้ไม่ได้บังคับนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดพนักงาน
1: ใช่ใช่อันนี้หมายถึงว่าจะมาฟ้องร้องสถานประกอบกิจการไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เพราะว่าตรงนี้เป็นส่วนที่เขาคิดว่าเขาจะนอกเหนือจากกฎหมาย
0: ครับค่ะ
1: ครับครับจากที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุดาวนี่นะครับได้นำเสนอเนื้อหาสาระที่สำคัญมาแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะไปอ่านเพิ่มเติมได้ใช่ไหมครับในเรื่องของเอกสารการสอนนะครับ
0: ที่หนึ่ง
1: ครับทีนี้เราพูดกันตรงๆเนี่ยนะครับว่าในงานของจปหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเนี่ยหลักๆใหญ่ๆก็จะมีเรื่องของอาชีวอนามัยซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพ
0: ใช่
1: ไหมครับการดูแลโรคจากการประกอบอาชีพที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ยังมีเรื่องของความปลอดภัยซึ่งอาจจะเกิดจากการอุบัติเหตุในการทำงานหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่ายังไงครับสองงานนี้ต้องเป็นหน้าที่ของจปเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่นะแล้วก็เขาก็จะมีละเอียดที่กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเลยว่าจปแต่ละระดับถ้าว่ากันตามกฎหมายนะคะจปแต่ละระดับเนี่ยมีหน้าที่กี่ข้ออะไรบ้างในรายละเอียดอย่างที่อาจารย์เรียนให้ทราบแล้วนะคะว่าในเรื่องของการดูแลป้องกันอุบัติเหตุอาจจะต้องมีหน้าที่อะไรบ้างอย่างเช่นประเมินความเสี่ยงจัดการความเสี่ยงอะไรนะ
1: โอ้อันนี้จะมีรายละเอียดอีกเยอะเลยตอนนี้หน่วยที่1 นี่ถือว่าเป็นหน่วยที่โปรยให้เราได้เห็นภาพทั้งหมดนะครับนักศึกษาต้องให้ความสนใจและไปอ่านรายละเอียดที่ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาทหน้าที่ยังไงทั้งในทั้งต่างประเทศถูกไหมครับครับตอนนี้เราก็ได้รับทราบเนื้อหาสาระสำคัญนะครับที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุดาวเลิศวิสุทธิไพบูลย์นะครับซึ่งเป็นผู้เขียนเนื้อหาเนี้ยมานำเสนอให้เรานะครับขอให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำหรับตอนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของหน่วยที่2นะครับการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุนะครับซึ่งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิรดีศรีโอภาสนะครับซึ่งเป็นผู้เขียนหน่วยที่2ในเอกสารการสอนชุดวิชานี้นะครับจะมากล่าวสรุปสาระประเด็นสำคัญให้นักศึกษาได้รับทราบนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์อภิรดีครับ
2: สวัสดีค่ะท่านอาจารย
1: ์ครับ
2: ค่ะ
1: สำหรับในหน่วยที่2นี่นะครับท่านอาจารย์มีประเด็นสาระสำคัญอะไรไหมครับที่จะต้องให้นักศึกษาดูเป็นพิเศษนะครับสำหรับเนื้อหาที่สำคัญนะครับ
2: ค่ะสำหรับในหน่วยที่2ตอนที่2เนี้ยนะคะเราก็จะเป็นเรื่องของการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุแน่นอนนะคะนักศึกษาก็จะต้องรู้นะคะเกี่ยวกับแนวคิดของการเกิดอุบัติเหตุการสอบสวนอุบัติเหตุการวิเคราะห์อุบัติเหตุรวมไปถึงการประเมินค่าทางสถิติของอุบัติเหตุนะคะก็จะแบ่งออกเป็นหน่วยที่2เนี่ยแบ่งออกเป็น4ตอนด้วยกันค่ะทีนี้เรามาดูนะคะวัตถุประสงค์นะคะก็จะมีในเรื่องของอธิบายความหมายความสำคัญแล้วก็ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุหลักและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุและการบันทึกรายงานการสอบสวนซึ่งตรงนี้จะสามารถนำไปใช้ได้จริงนะคะในการทำงานนอกจากนี้นะคะเราก็ต้องสามารถอธิบายความสำคัญวัตถุประสงค์แล้วก็แนวทางนะคะในการวิเคราะห์อุบัติเหตุได้รวมไปถึงค่าทางสถิติของอุบัติเหตุซึ่งก็จะต้องสามารถคำนวณได้ด้วยนะคะเพื่อใช้ในการประเมินค่ะค่ะทีนี้เรามาดูตอนที่ 2.1 ของหน่วยที่2ก่อนแนวคิดของการเกิดอุบัติเหตุนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกันความหมายและความสำคัญทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสาเหตุและก็ประเภทของอุบัติเหตุวัตถุประสงค์ก็แน่นอนนะคะก็จะต้องอธิบายความหมายความสำคัญได้นะคะว่าอุบัติเหตุมีความหมายความสำคัญอย่างไรทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสาเหตุแล้วก็ประเภทของอุบัติเหตุได้แรกนะคะก็จะสมมุติสถานการณ์ก่อนจะเข้าใจได้ง่ายขึ้น
1: ครับท่านอาจารย์ช่วยขยายความนิดนึงครับ
2: ค่ะก็เรามาดูตัวอย่างนี้เลยค่ะสำหรับกรณีศึกษานี้นะคะอย่างเช่นนายดีเดินไปส่งเอกสารที่ฝ่ายบุคคลขณะเดินเนี่ยไปเหยียบน้ำที่หกลงบนพื้นค่ะเนื่องจากมองไม่เห็นก็เลยทำให้ลื่นล้มหัวเข่ากระแทกพื้นก็เกิดอาการฟกช้ำนะคะแฟ้มเอกสารเองก็ตกกระจายเอกสารก็มีความเสียหายจากเหตุการณ์นี้นะคะเราจะเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนายดีไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เกิดการลื่นล้ม นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือคาดคิดเราเรียกว่าแล้วทำให้เกิดความเสียหายด้วยเราเรียกว่าอุบัติเหตุหรืออักซิเดนต
1: ์ครับ
2: ค่ะกับอีกเหตุการณ์นึงนะคะก็คือเหตุการณ์เดียวในดีเนี่ยเดินไปส่งเอกสารเหมือนกันเลยลื่นแต่ไม่ล้มนะคะจะมีอาการเซเล็กน้อยแต่แฟ้มเอกสารยังคงถืออยู่ในมือไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นนะคะเพียงแค่ตกใจนะคะอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าเกือบจะเกิดอุบัติเหตุหรือเนียมิส
1: โอเคทีนี้ทุกคนก็คงจะต้องเวลารายงานก็ต้องเขียนให้ถูกต้องใช่ไหมครับว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเกือบเกิดอุบัติเหตุครับ
2: ค่ะในหลายๆสถานประกอบกิจการเขาก็จะเน้นทั้งคู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหรืออาจจะมีการสอบสวนเนียมิสด้วยนะคะได้ทั้งคู่ค่ะเอาละนะคะทีนี้เราไปดูทั้งสองเหตุการณ์นี้เราถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ใช่เรื่องปกติเราจะเรียกว่าอุบัติการนะคะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสียนะคะหรือเกือบจะเกิดอุบัติเหตุซึ่งไม่มีความสูญเสียแต่เหตุการณ์ทั้งคู่เนี่ยมันไม่ปกตินะคะก็จะสังเกตได้นะคะความสูญเสียอาจจะเป็นทรัพย์สินเสียหายก็ได้นะคะผลต่อร่างกายความเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งเกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม
1: ครับ
2: ค่ะอันนี้เราก็จะได้แยกกันออกนะคะว่าอันไหนคืออุบัติเหตุอันไหนคือเกือบจะเกิดอุบัติเหต
1: ุครับ
2: ค่ะทีนี้เราลองไปดูนะคะแน่นอนอุบัติเหตุทำให้เกิดความมีความสำคัญอย่างไรนะคะผลกระทบแน่ๆที่เราเห็นก็คือเมื่อมีความเสียหายก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานนะคะก็ร่างกายบาดเจ็บใช่ไหมคะต่างๆพวกนี้หรือแม้กระทั่งการเสียชีวิตผลกระทบต่อครอบครัวแน่นอนนะคะหัวหน้าครอบครัวอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ประสบเหตุนะคะถ้าเสียชีวิตไปเนี่ยครอบครัวก็จะขาดรายได้นะคะยิ่งถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เป็นรายได้หลักนะรวมไปถึงผู้ร่วมงานนะคะเพราะงานบางงานเนี่ยต้องอาศัยพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญงานหากมีอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในจากการทำงานต่างๆเหล่านี้เราก็จะสูญเสียนะคะผู้ร่วมงานที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญงานไปหรือแม้กระทั่งนายจ้างก็จะสูญเสียทรัพยากรบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญนั้นๆตลอดจนส่งผลกระทบในภาพรวมของประเทศชาติที่เราจะสูญเสียทั้งบุคลากรหรือว่าความเสียหายต่างๆที่ตามมา
1: ก็จะเห็นว่ามีผลกระทบเยอะมากนะครับในเรื่องอุบัติเหตุ
2: ค่ะทีนี้เราไปดูค่ะทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทฤษฎีนี้จะช่วยให้เราวิเคราะห์นะคะหรือมองภาพอุบัติเหตุได้ว่าเกิดจากอะไรบ้างแล้วเราจะได้ช่วยควบคุมป้องกันได
1: ้ครับ
2: ค่ะทฤษฎีแรกนะคะทฤษฎีโดมิโนทฤษฎีนี้จะได้รับการแพร่หลายเป็นยุคแรกๆเลยค่ะก็จะมีนะคะผู้คิดค้นทฤษฎีก็คือนะคะเฮอร์เบิร์ต W. ไฮริชนะคะก็คิดค้นทฤษฎีขึ้นมาโอ้นานมากแล้วค่ะอาจารย
1: ์โอเคครับ
2: ค่ะก็เริ่มแรกเลยเนี่ยนะคะเขาก็วิเคราะห์มาว่าศึกษารายงานการเกิดอุบัติเหตุจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้วพบว่ามากที่สุดเลยร้อยละ88จากการกระทำที่ไม่ปลอดภัยนะคะของผู้ปฏิบัติงานลองลงมาร้อยละ10ก็จะสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยและก็อีกร้อยละ2ก็จะเป็นเขตที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะโดยที่แบบเราไม่สามารถควบคุมได
1: ้ครับ
2: ค่ะแล้วก็จากทฤษฎีตรงนี้นะคะก็เลยมาเป็นนะคะพัฒนามาเป็นทฤษฎีโดมิโนนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าเหมือนกับการตั้งโดมิโนอะค่ะโดมิโนแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภูมิหลังของบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมซึ่งอาจจะมีภูมิหลังที่แตกต่างกันสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันก็จะทำให้นะคะโดมิโนตัวที่2ก็คือความผิดปกติของบุคคลซึ่งเป็นความผิดปกติต่างๆอาจจะเป็นทางร่างกายหรือว่าเกิดจากสภาพภูมิหลังที่ทำให้ความผิดปกติไปนะคะโดมิโนตัวที่3ก็จะเป็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยหรือรวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยด้วยและทั้ง3โดมิโนนี้นะคะถ้าหากโดมิโนล้มนะคะล้มทับลงมาก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เกิดการบาดเจ็บตามมาค่ะก็ตั้งแต่ภูมิหลังเลยถ้าเกิดมีความผิดปกติของภูมิหลังสภาพแวดล้อมก็จะส่งผลโดมิโนล้มไปเรื่อยๆค่ะ
1: ครับ
2: แล้วเราจะป้องกันได้อย่างไร
1: ครับ
2: ค่ะจากทฤษฎีนี้นะคะหากเราดึงโดมิโนตัวที่1ออกนะคะถ้าเราย้อนกลับไปเราดึงโดมิโนตัวที่1ออก นะคะสภาพภูมิหลังไม่ได้เกี่ยวข้องแต่หากเขามีความผิดปกติของบุคคลหรือมีการกระทำที่ไม่ปลอดภัยก็จะสามารถทำให้โดมิโนเนี่ยล้มจน

0: ให้เกิดอุบัติเหตุได้หรือแม้กระทั่งเราดึงโดมิโนตัวที่2ออกความผิดปกติเขาอาจจะมีความผิดปกติแต่เราก็ดูแลให้เขานะคะไม่ให้เกิดความผิดปกติเหล่านี้มากระทบกับการทำงานแต่นะคะโดมิโนหากมีเรื่องของการกระทำที่ไม่ปลอดภัยหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหากเราจะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุดึงโดมิโนตัวที่3ออกนะคะแม้ว่าเขาจะมีเรื่องของภูมิหลังหรือสภาพแวดล้อมที่มันบกพร่องไปหรือแม้กระทั่งมีความผิดปกติแต่หากมีการกระทำที่ปลอดภัยหรือจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็การบาดเจ็บตามมา
1: ครับ
0: ค่ะนะคะนอกจากทฤษฎีโดมิโนนี้เราก็ยังมีทฤษฎีปัจจัยมนุษย์ด้วยค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: ทฤษฎีปัจจัยมนุษย์เนี่ยนะคะเขาก็จะมองใน3ส่วนด้วยกันก็คือการรับภาระที่มากเกินไปการตอบสนองที่ไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็การกระทำที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยความผิดพลาดของมนุษย์นะคะที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมาได้ทฤษฎีต่อไปนะคะจะเป็นทฤษฎีอุบัติเหตุอุบัติการอันนี้ก็ถูกพัฒนาขึ้นโดยแดนปีเตอร์เซนซึ่งทฤษฎีนี้นะคะเขาก็จะพูดถึงในเรื่องของการรับภาระมากเกินไปจะคล้ายๆกับเมื่อกี้นะคะความไม่เหมาะสมในด้านการยศาสตร์ตลอดจนการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะคะจนไปถึงกับความล้มเหลวของระบบทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก็จะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็การบาดเจ็บความเสียหายตามมาค่ะแต่ละทฤษฎีเราจะเห็นว่าเขาก็จะมีความแตกต่างกันนะคะทฤษฎีที่4ก็จะเป็นทฤษฎีระบาดวิทยาทฤษฎีนี้เขาจะมองนะคะใน2ประเด็นหลักๆก็คือลักษณะเฉพาะก่อนการจัดการกับนะคะลักษณะเฉพาะของสถานการณ์ก่อนการจัดการก็อย่างดูการรับรู้ของบุคคลการตอบสนองของบุคคลนะคะแล้วก็สถานการณ์เป็นยังไงมีแรงกดดันจากผู้ร่วมงานไหมการให้ความสนใจของผู้บังคับบัญชาไหมนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยหากมีความบกพร่องนะคะหรือผิดปกติไปก็จะทำให้เกิดสถานการณ์นะคะที่จะทำไปสู่อุบัติเหตุได้นะคะอันนี้ทฤษฎีระบาดวิทยานะคะทฤษฎีที่5ก็จะเป็นทฤษฎีระบบก็จะพูดถึงนะคะในเรื่ององค์ประกอบต่างๆที่มีการปฏิสัมพันธ์กันนะคะที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานแนวคิดสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของบ็อบฟิเรนซ์นะคะบ็อบฟิเรนซ์ทฤษฎีระบบเขาจะมองในระบบนะคะการปฏิสัมพันธ์กันนะคะในเรื่องของบุคคลเครื่องจักรสิ่งแวดล้อมนะคะเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์กันเราก็จะมีการเก็บข้อมูลนะคะมีความเสี่ยงนะศึกษาเรื่องความเสี่ยงมีการตัดสินใจแล้วก็ทำให้เกิดการปฏิบัติงานหากการปฏิสัมพันธ์นั้นมีการผิดพลาดหรือบกพร่องไปนะคะก็จะทำให้กระทบต่อการปฏิบัติงานแล้วก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ค่ะ
1: ครับ
0: ทฤษฎีที่6เป็นทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุสวิตชิสโมเดลนะคะตามแนวคิดของศาสตราจารย์เจมส์รีเซนทฤษฎีนี้เขามองว่านะคะปัจจัยต่างๆเนี่ยมันจะมีข้อบกพร่องของแต่ละอันอยู่แล้วนะคะมีความผิดพลาดอยู่แล้วแต่ถ้าปัจจัยต่างๆเหล่านั้นมีข้อบกพร่องที่ตรงกันเลยนะคะเหมือนอย่างชีสเราจะเห็นว่าชีสเนี่ยมันจะมีรูนะคะที่ว่ามันจะไม่ได้เป็นแผ่นเรียบแต่ถ้ารูเหล่านั้นเนี่ยมาตรงกันเลยก็จะทำให้เกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุตามมาค่ะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้จะเห็นไหมคะว่าเรามีองค์กรสถานที่ทำงานซึ่งคนมาตรการการป้องกันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมันบกพร่องพร้อมกันไปเลยแล้วสอดคล้องกันก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะและทฤษฎีสุดท้ายนะคะทฤษฎีที่7จริงๆแล้วมีทฤษฎีเยอะมากนะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: อันนี้เราเลือกมา
1: ที่เรายกมาเฉยๆใช่ไหมครับที่เป็นทฤษฎีหลักๆ
0: ใช่ค่ะที่เราจะค่อนข้างรู้จักกันเนาะแล้วก็สำคัญสำคัญนะคะอย่างทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุจากหลายสาเหตุเขามองว่าทฤษฎีนี้นะคะมันไม่ได้มีสาเหตุเดียวนะคะอย่างเช่นช่างซ่อมบำรุงตกบันไดใช่ไหมคะถ้าเราไปมองว่าสาเหตุเดียวนะคะว่าอุบัติเหตุนะคะอาจจะเกิดจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัยนะคะหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็จะแก้แค่ตรงนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะคะมันมีหลายสาเหตุที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่างเงี้ยเราก็จะมองในเรื่องของไม่ใช่มอง

0: แต่การกระทำที่ไม่ปลอดภัยนะปีนบันไดชำรุดหรือว่าสภาพบันไดที่ชำรุดเราก็จะไปมองถึงว่าแล้วมีการระบบการจัดการความปลอดภัยที่ดีหรือเปล่า
1: ค่
0: ะก็จะมองหลายๆสาเหตุร่วมๆกันนะคะอย่างเช่นขาดการตรวจสอบบำรุงหัวหน้างานละเลยการควบคุมงานเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นจะได้แก้ไปให้ครอบคลุมทุกสาเหตุ
1: ครับ
0: ค่ะนะคะทีนี้เราลองมาดูสรุปสาเหตุดีไหมคะ
1: ดีครับดีครับทีนี้แสดงว่านักศึกษานี่จะต้องให้ความสนใจกับทฤษฎีต่างๆใช่ไหมครับโดยเฉพาะส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักกันไฮริชโดมิโนเป
0: ็
1: นทฤษฎีหนึ่งใช่ไหมก
0: ับ
1: ไอสวิชชีตด้วยนะครับซึ่งอันนี้ดังนั้นเพราะนั้นอันนี้สำคัญใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: โอเคต่อเลยครับ
0: หลายๆทฤษฎีค่ะเราก็ประยุกต์ใช้แล้วกันให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆนะคะเพราะว่าพอเข้ากับสถานการณ์เราก็จะได้เลือกวิธีการควบคุมป้องกันอุบัติเหตุได
1: ้ okay.
0: แต่อาจารย์ท่านอาจารย์คะเราก็จะมีประเด็นในการสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุด้วยนอกจากจะเรียนรู้ทฤษฎีแล้วเราลองมาดูนะคะอย่างสถาบันควบคุมความสูญเสียนานาชาติก็ได้สรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุไว้3สาเหตุ เราก็จะเป็นที่รู้กันค่อนข้างเยอะนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักๆในการที่จะหาสาเหตุแล้วก็ควบคุมป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุแรกนะคะก็จะเป็นสาเหตุขณะนั้นอันนี้ก็คือจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยขึ้นก็จะมีที่เรารู้จักกันดีเลยค่ะอาจารย
1: ์
0: unsafe act unsafe condition นะคะการกระทำที่ไม่ปลอดภัยสภาพการที่ไม่ปลอดภัยก็คือเรามองเห็นได้เลย
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็การที่เรามองเห็นในสาเหตุ unsafe act unsafe con ตรงนั้นเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูว่าเอ๊ะอะไรที่ทำให้เกิดการกระทำที่ไม่ปลอดภัยหรืออะไรที่ทำให้เกิดสภาพที่ไม่ปลอดภัยก็ย้อนกลับไปดูว่าสาเหตุพื้นฐานคืออะไรนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของบุคคลขาดความเชี่ยวชาญความรู้ความชำนาญนะคะหรือจะเป็นปัจจัยจากงานหัวหน้างานไม่ได้ควบคุมงานที่ดีไม่ได้ติดตามนิเทศงานหรือแม้กระทั่งการจัดสรรอุปกรณ์ต่างๆเครื่องจักร
1: ใช่
0: ที่ไม่เหมาะสมก็จะมีหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะสอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยมองไปถึงสาเหตุโดยตรงหรือสาเหตุขนาดนั้นเลยแล้วก็ย้อนกลับไปดูสาเหตุพื้นฐานด้วยนะคะจะได้แก้ไขได้ครอบคลุมทั้งหมดและสุดท้ายก็คือการขาดการควบคุมที่ดีทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมา
1: โอเคครับวันนี้เราได้ความรู้เยอะเลยนะครับแล้วคงจะต้องเอาไปปรับใช้ในการทำงานครับ
0: ค่ะเพราะอุบัติเหตุจริงๆแล้วเราหลีกเลี่ยงได้นะคะแต่ถ้าหากมันเกิดขึ้นจริงๆเราก็ต้องมีการหาวิธีการควบคุมป้องกัน
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้เราไปดูอุบัติเหตุนะคะว่าเขาจะแบ่งเป็นประเภทอะไรบ้างค่ะก็จะประเภทแรกเลยนะคะเราจะมี12ประเภทเยอะค่อนข้างเยอะนะคะการชนนะคะการชนโดยผู้ปฏิบัติงานถูกชนหรือกระแทกหรือแม้กระทั่งวัตถุนะคะถลายมาชนผู้ปฏิบัติงานนะเราเรียกการชนนะคะอันที่สองค่ะก็จะต่างกับเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ก็คือการชนโดยผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวไปเมื่อกี้เราจะไม่ได้เคลื่อนไหว
1: อยู่นิ่ง
0: ค่ะ
1: อันนี้มาชนเราใช่ไหมฮะ
0: ใช่นะคะ
1: ที่สองนี้เราเคลื่อนที่ไป
0: ค่ะไปชนกับวัตถุสิ่งของที่ขรุขระหรือมีความ
1: ขัดแย้ง
0: อันที่3นะคะสัมผัสกับสสารที่เป็นอันตรายเช่นสารเคมีสารละลายอะไรพวกนี้นะคะการอันที่4ประเภทที่4นะคะก็คือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ไปสัมผัสกับสสารเช่นการทำงานใกล้อุปกรณ์ที่มีประจุไฟฟ้าสูงพวกนี้นะคะสัมผัสความเย็นความร้อน
1: ครับ
0: ประเภทที่5ถูกดึงถูกรั้งนะคะก็ชิ้นส่วนหรืออวัยวะของร่างกายหรือชิ้นส่วนของเสื้อผ้าถูกดึงถูกรั้ง
1: อย่างเช่นที่มีเก็บผมดีๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใ
1: ช่เจอไหมครับที่ว่าดึงเครื่องจักรดึงเข้าไปเลย
0: ใช่ค่ะประเภทที่6การถูกแทงถูกทิ่มถูกตำนะคะประเภทที่7การถูกหนีบสำหรับเครื่องจักรหรือวัสดุที่มีเหมือนกับมีจุดที่จะถูกหนีบได
1: ้โอเคครับ
0: ค่ะประเภทที่8การตกลงบนพื้นนะคะบนพื้นในระดับเดียวกัน
1: ลื่น
0: การลื่นการสะดุด
1: ถลายอะไรพวกนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะประเภทที่9การตกลง สู่เบื้องล่างการตกลงนะคะก็คือตกลงจากที่สูงสู่พื้นล่างนะคะพื้นต่างระดับนะคะตกบันไดตกตึกตกต้นไม
1: ้
0: ค่ะประเภทที่10การออกแรงเกินกำลังนะคะก็เช่นยกของหนักเกินไปทำให้เกิดอาการเมื่อยล้า
1: อันนี้ละปะครับที่เป็นกายศาสตร์ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับโอเคครับ
0: ประเภทที่11เป็นปฏิกิริยาของร่างกายนะคะการที่ร่างกายเกิดความเครียดนะคะการทำงานด้วยท่าทางผิดธรรมชาติ
1: โอเค
0: อันนี้ก็เป็นประเด็นทางด้านกายศาสตร์เช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: และประเภทที่2ก็คือการรับสัมผัสที่เกินมาตรฐาน
1: ครับ
0: นะคะอันตรายต่างๆการสูดดมการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายก็จะเน้นพวกสารเคมีเสียงดังความร้อนพวกนี
1: ้ครับ
0: ค่ะรู้จักประเภทละนะคะของอุบัติเหตุ12ประเภทรู้จักเรื่องของสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะทีนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการสอบสวนอุบัติเหตุค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะจปวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพนะคะเราก็จะเป็นหลักๆเลยนะคะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าตามกฎหมายแล้วเนี่ยผู้ที่ทำหน้าที่สอบสวนอุบัติเหตุเบื้องต้นเลยก็คือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
1: โอเคครับ
0: ค่ะหัวหน้างานนะแต่ก็ต้องช่วยๆกัน
1: ครับ
0: เอาล่ะทีนี้เราไปดูการสอบสวนอุบัติเหตุนะคะการสอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยก็คือระบุหาสาเหตุพื้นฐานของการเกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บไม่ให้เกิดซ้ำอีกเพื่อหาทางควบคุมป้องกันนะคะก็เป็นการดำเนินตามกฎหมายค่ะอาจารย์มีระบุไว้นะคะของกฎกระทรวงนะคะแล้วก็เป็นใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุแล้วเราก็จะนำผลวิเคราะห์นี้ค่ะมาค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็นะคะในเรื่องของหามาตรการควบคุมป้องกันและสร้างขวัญกำลังใจสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรได้ด้วยค่ะวัตถุประสงค์ก็ทำตามกฎหมายนะคะแล้วก็ค้นหาสาเหตุพื้นฐานเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์อุบัติเหตุต่างก็หลักสำคัญสอบสวนเพื่อหาสาเหตุพื้นฐานเพื่อจะได้ควบคุมป้องกันได้ไม่ให้เกิดซ้ำอีก
1: โอเคครับ
0: ค่ะเอาละอุบัติเหตุที่จะสอบสวนแบ่งออกเป็น4ลักษณะด้วยกันนะคะก็คืออุบัติเหตุที่บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานก็คือหนักๆเลยอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บเล็กน้อยปฐมพยาบาลอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายแต่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับร่างกายแต่จะเป็นทรัพย์สินนะคะแล้วก็เนียมิสหรือเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุ
1: โอเคครับ
0: นะคะเราก็จะสอบสวนนะทีนี้ผู้ที่ทำหน้าที่สอบสวนก็อย่างที่บอกนะคะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกระดับไม่ว่าจะเป็นจปหัวหน้างานจปเทคนิคจปเทคนิคขั้นสูงจปวิชาชีพแล้วเราอาจจะมีคณะกรรมการสอบสวนพิเศษเข้ามาได้ด้วย
1: โอเคครับ
0: และแน่นอนนะคะเราจะต้องมีการตอบโต้เหตุการณ์อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวบรวมข้อมูลหลักฐานอาจจะใช้การสัมภาษณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ต้องมีเทคนิคในการสอบถามนะคะในการบันทึกว่าใครคือผู้บาดเจ็บนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ไหนนะถ้าเราจะไม่ง่ายก็ who where when why what how
1: โอ้จำได้ครับจำได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเราก็จะรวมทั้งหมดนี้ก็จะค่อนข้างจะครอบคลุมแล้วนะคะ
1: ที่เขาเรียกกันว่า 5W1H ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะทีนี้เทคนิคในการสอบสวนนะคะก็จะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุกำหนดวิธีการแก้ไขติดตามประเมินผลแล้วก็บันทึกรายงานค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะคะเวลาเจออุบัติเหตุใช่ไหมคะแล้วก็แน่นอนนะผู้พบเห็นเหตุการณ์แจ้งหัวหน้างานนะคะในพื้นที่นั้นจากนั้นหัวหน้างานเขาก็จะแจ้งไปยังทางบริหารและก็ไม่ลืมที่จะแจ้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพนะคะถ้ามีแล้วก็ไปยังหน่วยงานความปลอดภัยนะคะแล้วก็จะมีจปเทคนิคขั้นสูงต่างๆเนาะตามไม่มีหน่วยงานหรือมีหน่วยงานความปลอดภัยค่ะวิธีเขียนบันทึกรายงานอันนี้ก็มีตัวอย่างในเอกสารการสอนของเราน ะคะยกตัวอย่างให้ดูก็จะเป็นอุบัติเหตุนะที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะจากทางร่างกายก็จะมีรายละเอียดของผู้ประสบอุบัติเหตุมีความรุนแรงนะคะในแบบรายงานก็จะมีภาพประกอบได้ด้วยยิ่งดีนะคะเพราะว่าจะทำให้มองเห็นภาพชัด
1: เจนนะครับ
0: ค่ะแล้วก็มีการวิเคราะห์สาเหตุ เราก็จะดึงมานะคะหลักๆในส่วนสำคัญนะแล้วก็มีข้อเสนอแนะ

0: นี้ต้องมีติดไปด้วยนะคะสำหรับในการสอบสวนอุบัติเหตุค่ะทีนี้เราจะมาวิเคราะห์อุบัติเหตุค่ะอาจารย์
1: ครับ
0: ค่ะ เราจะวิเคราะห์อุบัติเหตุนะคะจะวิเคราะห์อย่างไรนะคะก็แน่นอนนะคะเราจำเป็นที่จะต้องทำตามกฎหมายใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ว่าจะสอบสวนก็ต้องมีการรายงานแล้วก็วิเคราะห์อุบัติเหตุไปด้วยเลยนะคะเอาละทีนี้เรามาดูนะคะเราจะวิเคราะห์อุบัติเหตุอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์หลายๆอย่างด้วยกันนะคะเราจะไปดูว่าเอ๊ะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีลักษณะการบาดเจ็บอย่างไรนะคะส่วนไหนของร่างกายได้รับการบาดเจ็บนะคะแหล่งที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างเช่นนะคะถ้าแหล่งที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บก็คือสิ่งที่ร่างกายได้รับอันตรายนะคะถ้ามีหลายแหล่งก็จะเป็นแหล่งสุดท้ายอย่างเช่นตกมากระแทกพื้นกระแทกโต๊ะแล้วตกมากระแทกโต๊ะกระแทกพื้นพื้นจะเป็นแหล่งสุดท้ายนะคะเราก็จะนับเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บนะแล้วก็อย่าลืมไปดูประเภทของอุบัติเหตุว่าถูกดึงถูกหนีบ
1: ที่เรากล่าวมาแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ12ประเภทวิเคราะห์สภาพที่เป็นอันตรายนะคะเกิดจากอะไรนะมืดเกินไปใช่ไหมคะพื้นเป็นหลุมเป็นบ่อ
1: โอเค
0: นะคะแล้วก็สิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะก็คือวัตถุหรือสสารหรือส่วนของสภาพที่เป็นอันตรายอย่างเช่นนะคะผู้ปฏิบัติงานเดินสะดุดขาโต๊ะหกล้มหัวเข่ากระแทกพื้นสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุก็คือขาโต๊ะค่ะแรงที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานนี้บาดเจ็บก็คือพื้นค่ะเงี้ยค่ะคือความแตกต่างของแหล่งกับของสิ่งนะคะแหล่งที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บกับสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้ยังมีส่วนของสิ่งด้วยบางอย่างก็ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุอาจจะมีส่วนประกอบย่อยนะคะอย่างเช่นบันไดเขาปีนขั้นบันไดไปใช่ไหมคะตกบันไดมาสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุคือบันไดแต่ส่วนของสิ่งนั้นก็คือขั้นบันไดชำรุดส่วนของบันไดก็คือขั้นบันไดอันนี้เราเรียกว่าส่วนของสิ่งนะคะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุค่ะแล้วก็มีอันเซฟแอ็กซ์เกิดขึ้นไหมมีสาเหตุพื้นฐานปัจจัยจากโคตรปัจจัยจากงานหรือเปล่านะคะก็มีตัวอย่างนะคะท่านอาจารย์มีตัวอย่างให้เราดูนะคะนักศึกษาไปศึกษาในหน่วยที่2ได้เลย
1: โอเค
0: นะคะว่าเราจะวิเคราะห์ตามนี้เลยค่ะไล่ไปเป็นข้อๆก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเอาละอันนี้ก็จะเป็นตารางสรุปนะคะทีนี้นะคะตารางสรุปทั้งหลายเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของหน่วยที่2
1: ครับ
0: นะคะนักศึกษาไปศึกษาได้เลยเอาละเมื่อเรามีการนะคะสอบสวนอุบัติเหตุไปแล้ววิเคราะห์แล้วเราก็จะมาดูค่าทางสถิติบ้างที่จะได้ใช้ได้ประเมินผลงานนะคะในการเกิดอุบัติเหตุว่าโอ้ตั้งแต่ทำแผนงานความปลอดภัยมานะคะมีสถิติอุบัติเหตุลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรนะคะค่าสถิตินะคะที่สำคัญนะคะที่เราจะกล่าวถึงอันแรกเลยนะคะก็จะเป็นนะคะอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานต่อลูกจ้าง 1,000 คน
1: ครับ
0: ค่ะอันนี้เราก็จะเป็นคำนวณนะคะโดยคิดเป็นอัตราต่อลูกจ้าง 1,000 คนนะคะก็จะมีตามสูตรนี้เลยค่ะท่านอาจารย์จำนวนรายที่ประสบอันตรายในช่วงเวลานั้นอ
1: ันนี้รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารการสอนหมดใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะอันนี้ไม่ยากค่ะเพียงแต่เราคิดฐานจาก 1,000 คนนะคะอันที่2นะคะก็จะเป็นอัตราตายเนื่องจากการทำงานต่อลูกจ้าง 100,000 คนเราจะสังเกตเห็นว่า2ค่าสถิตินี้ต่างกันนะคะในการประเมินเพราะว่าโอกาสที่ลูกจ้างจะเกิดการเสียชีวิตจะมีน้อยเพราะนั้นเขาจะคิดต่อ 100,000 นะคะแต่ถ้าเป็นอัตราการเจ็บปวดจะคิดต่อ 1,000 ให้ฐานเท่ากันเพื่อสำหรับใช้ในการเปรียบเทียบในแต่ละโรงงานหรือแต่ละแผนกได
1: ้
0: ค่ะแล้วนอกจากนี้ยังมีค่ะในเรื่องของIFR ISR ASI DII นะคะเรามีตัวอย่างให้นะคะอาจารย์นักศึกษาอาจจะสงสัยว่าIFR คืออะไรคะIFR คืออัตราความถี่การบาดเจ็บ
1: ครับ
0: นะคะ ISR ก็คืออัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บนะคะแล้วก็เฉลี่ยก็จะเป็นดัชนีความแรงโดยเฉลี่ยของการบาดเจ็บแล้วก็ดัชนีการบาดเจ็บพิการนะคะ
1: โอเคครับ
0: เราก็จะมีตัวอย่างให้ดูค่ะท่านอาจารย
1: ์
0: โดยอัตราความถี่ของการบาดเจ็บนะคะ IFR แล้วก็ ISR ในที่นี้เราจะใช้ฐานจาก1ล้านชั่วโมงการทำงานมาคิดนะคะถ้าเป็นของโอชาบางทีเขาจะใช้ 200,000 ก็ได
1: ้โอเคครับ
0: ค่ะแต่ว่าก็ดูตามสภาพของสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงงานค่อนข้างจะมีพนักงานค่อนข้างเยอะนะคะ
1: อันนี้นักศึกษาต้องไปปรับใช้เองนะครับ
0: ค่ะ
1: ด้วย
0: แต่เราก็สามารถใช้ฐานนี้ได้เลยเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกันนะคะ
1: ครับ
0: ความถี่ความรุนแรงนะคะต่างๆมีตัวอย่างให้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะ IFISR แล้วยังมี Safety Score เป็นการเปรียบเทียบโดยใช้ค่าสถิติ T-test ค่ะก็ใช้เปรียบเทียบกันได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของนะคะปีที่ผ่านมาปีปัจจุบันนะคะเป็นค่าสถิติที่เปรียบเทียบกันว่าอัตราการประสบอันตรายเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะเราจะไม่ดูเพียงตัวเลขเฉยๆเพราะว่ามันจะเปรียบเทียบกันแล้วไม่ค่อยชัดเจนจะใช้จากค่าสถิตินะคะนอกจากนี้นะคะยังมีค่าสถิติอีกมากมายนะคะท่านอาจารย
1: ์อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับครับจากทั้งหมดนี้ก็เป็นสาระสำคัญนะครับในตอนที่2เรื่องการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุนะครับที่ท่านอาจารย์อภิรดีได้บรรยายสรุปมานะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับนักศึกษาต้องศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารการสอนนะครับไม่ได้มีแค่นี้แต่นี่คือประเด็นสำคัญสาระสำคัญจริงๆนะครับ
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: วันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
5: ่เอาครูไปไหนอ่ะ
4: ไม่รู
5: ้เอาวันนี้ก็ไม่มีใครบ้านพระเจ้าม
6: าเร็ว
5: ลมวงไปซ้ำๆหน่อยนานแล
6: ้
5: ว
6: เอ
5: าสองไม้พี
7: ่น่ารัก
8: เมื่อไหร่จะเลิก
9: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
10: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ครับสำหรับตอนที่3ก็จะเป็นการสรุปประเด็นสาระที่สำคัญของหน่วยที่3นะครับการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียนะครับซึ่งวิทยากรคืออาจารย์ดร.วรวิทย์นาคแป้นนะครับจะมาสรุปเนื้อหารายละเอียดที่สำคัญนะครับ
11: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านอาจารย์ดร.วรวิทย
11: ์สวัสดีครับ
1: วันนี้ท่านอาจารย์จะมีประเด็นสำคัญใช่ไหมครับที่จะมาสรุปในเรื่องของการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียนะครับเรียนเชิญเลยครับ
11: ครับผมหรือว่าก็คือหน่วยที่3ของเรานั่นเองสำหรับเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับจะมีทั้งหมด3ตอนด้วยกัน
1: ครับ
11: ตอนที่1นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสูญเสียและความสำคัญของการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียครับ
1: ครับ
11: ส่วนตอนที่2จะเป็นสาเหตุและผลของความสูญเสีย
1: ครับ
11: ครับผมส่วนตอนสุดท้ายตอนสำคัญของหน่วยนี้เลยก็คือระบบในการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่เพื่อควบคุมความสูญเสียครับ
1: ครับ
11: ครับผมสำหรับตอนที่1หรือว่า ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ตอนที่1นะครับผมขอเกริ่นก่อนว่าความสูญเสียใดๆเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือว่าองค์กรทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมดังนั้นผู้บริหารทุกคนนะครับจึงจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อควบคุมความสูญเสียอย่างมีระบบโดยที่เน้นไปที่ตัวผู้บริหารและมีการมองเชิงระบบมากขึ้นนะครับ
7: ครับ
11: แต่ว่าสำหรับในงานอาชีวนามัยของเราเนี่ยมองความสูญเสียที่เกิดขึ้นหลักๆนะครับมาจากการเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่องค์กรจะต้องวางแผนควบคุมเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งไม่ได้มีสาเหตุมาจากการกระทำหรือว่าสภาพการที่ไม่ปลอดภัยเพียงอย่างเดียวแต่ต้นเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุอาจจะอยู่ลึกถึงในระดับนโยบายของการบริหารจัดการก็ว่าได้นะครับ
7: ครับครับ
11: สำหรับตอนที่1นี้นะครับก็จะมี2เรื่องด้วยกันก็เป็นความหมายและความสำคัญของการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียและการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่กับการควบคุมความสูญเสียนะครับ สำหรับ definition หรือว่าความหมายนะครับความสูญเสียในที่นี้จะหมายถึงความสูญเสียหรือว่าความสูญเปล่าของทรัพยากรต่างๆที่สามารถหลีกเลี่ยงได
7: ้
11: คำว่าทรัพยากรเนี่ยเราไม่ได้มองถึงการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บเพียงเท่านั้นเราครอบคลุมไปถึงทรัพยากรอื่นๆเช่นทรัพยากรมนุษย์เครื่องจักรอุปกรณ์แล้วก็ตัววัตถุดิบในการผลิตต่างๆเช่นกันซึ่งทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตเนี่ยถ้าทรัพยากรเหล่านี้ถูกทำให้เสียไปหรือถูกใช้ไปโดยสูญเปล่าโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆจะเป็นการสูญเสียที่ถือว่าการบริหารมีความล้มเหลวดังนั้นการควบคุมในระดับบริหารเนี่ยจะต้องเข้ามาจัดการในส่วนนี้เพื่อควบคุมความสูญเสียในส่วนนี้นะครับ
7: ครับ
11: ส่วนการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียอย่างที่ผมเกริ่นมาก็คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ loss control management จะเป็นการบริหารผสมผสานบูรณาการเอาทักษะในการบริหารจัดการและก็เทคนิคของกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการป้องกันความสูญเสียการลดความสูญเสียมาประยุกต์ใช้โดยองค์รวมนะครับเพื่อที่จะลดปริมาณความสูญเสียที่เป็นผลมาจากความเสี่ยงต่างๆภายในองค์กรซึ่งสับเซตย่อยของ definition คำว่า loss control management มันจะมีคำว่าการควบคุมความสูญเสียอยู่ในนั้นก็คือ loss control จะเป็นการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ทำให้ความสูญเปล่าของทรัพยากรเนี่ยต่ำที่สุดหรือในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยกิจกรรมจะครอบคลุมตั้งแต่ป้องกันไม่ให้เกิดการสัมผัสกับความเสี่ยงก็คือ prevention แล้วก็ลดความเสี่ยง reduction หรือการขจัดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงไปเลยหรือ elimination นะครับ
7: อ๋อเพราะฉะนั้นก็มันมีหลายระดับใช่ไหม
11: ใช่ครับ
7: ของการที่จะควบคุมความสูญเสีย
11: โอเคใช่ครับก็คือจะตรงกับคำกล่าวที่ว่ายิ่งลดยิ่งเราเนี่ยลดความสูญเสียเท่าไหร่ก็จะเป็นการเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กรหรือบริษัทได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับจากคำกล่าวนี้จะเห็นว่าความสูญเสียที่มีผลต่อธุรกิจแล้วก็ระบบการบริหารจัดการหากไม่มีการวางแผนหรือควบคุมความสูญเสียให้ดีแล้วเนี่ยองค์กรก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเกิดความเสียหายที่ไม่อาจประเมินมูลค่าได้เช่นกันนะครับนี่ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับ minimize loss is as much improvement as maximization of profit นะครับ
7: ครับ
11: ส่วนอย่างที่บอกก็คือในตอนนี้ผมกำลังพูดเรื่องความสูญเสียทุกคนก็ต้องมี mindset เกี่ยวกับความสูญเสียเกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาในองค์กรนะครับก็คือประการหนึ่งก็คือมันอาจจะส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ยกตัวอย่างเช่นหากโรงงานสารเคมีเกิดเหตุรั่วไหลขึ้นมาโอเคในส่วนแรกก็คือจะสูญเสียตัววัตถุดิบและตัวสารเคมีที่รั่วไหลออกมาแต่ถ้าในกรณีที่สารเคมีนั้นเป็นสารเคมีอันตรายแล้วก็ไวไฟจะเกิดเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นและคดีนี้ลามทุ่งไปยังแผนกอื่นส่วนอื่นทำให้ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งในตัวโรงงานเองบริษัทเองหรือว่าสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงเช่นกันนะครับทีนี้ในเรื่องที่2ของตอนนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่กับการควบคุมความสูญเสียแต่ก่อนที่เราจะไปสู่สมัยใหม่เนี่ยผมขอเท้าความของการบริหารความปลอดภัยในแบบดั้งเดิมก่อนในแบบดั้งเดิมนะครับก็คือเขาจะเน้นไปที่ตัวผู้ปฏิบัติงานเป็นประเด็นสำคัญจึงทำให้มองหาคนผิดเป็นหลักซึ่งทำให้เกิดข้อจำกัดที่ทำให้ไม่เกิดการควบคุมหรือว่าแก้ไขที่ต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้โดยตรงทำให้เกิดการแก้ไขที่ไม่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นดังนั้นเขาถึงนำการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือจะเน้นไปที่ตัวผู้บริหารมีการพัฒนาเครื่องมือต่างๆในการบริหารจัดการความปลอดภัยในด้านสมัยใหม่มากขึ้นมองเชิงระบบมากขึ้น ครับผมแล้วก็จะมีการเพิ่มการตรวจติดตามการวัดผลโดยใช้บุคคลที่3จะเป็น Third Party องค์กรข้างนอกหรือว่าแผนกอื่นมาติดตามวัดผลในการบริหารจัดการเข้ามานะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะตกยกผมจะขอยกตัวอย่างความแตกต่างระหว่างการบริหารความปลอดภัยแบบดั้งเดิมแล้วก็สมัยใหม่อย่างข้อที่1เนี่ยอย่างจะบอกว่าแบบดั้งเดิมน่ะจะมองว่างานด้านความปลอดภัยเป็นค่าใช้จ่าย
7: ใช่
11: เป็นคอสที่ต้องสูญเสียไป
7: ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการนะครับก็คือจะมองไปว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นดูแล้วมีค่าใช้จ่ายนะ
11: ใช่ทุกอย่างเลยต้องเป็นการออกเงินตลอดเลยงานด้านดันนั่นเซฟต
7: ี้ใช่ๆๆด้านเซฟตี
11: ้ใช่แต่ว่าทีเนี้ยในงานการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่อ่ะจะมองว่างานด้านเซฟตี้อ่ะเป็นการลงทุนเพราะอย่าลืมว่าเมื่อเราลงทุนแล้วเราต้องได้อินคัมเราคือไม่มีการสูญเสีย
7: ใช่
11: อย่างคำกล่าวที่บอกตั้งแต่ต้นก็คือการที่เราไม่มีการสูญเสียนั่นก็ถือว่าเรามีกำไรแล้ว
7: ใช่ๆ
11: ถูกไหมครับ
7: ครับใช่ๆ
11: ครับผม
7: อันนี้เห็นด้วยเลยเพราะว่าบางทีเราคิดมันต้องมองในระยะยาว
11: ใช่ครับ
7: นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นการสูญเสียทั้งนั้นเลยนะครับ
11: ใช่ครับ
7: จากอุบัติเหตุ
11: ครับผมซึ่งผมก็ได้ยกตัวอย่างทั้งมีหลายข้อด้วยกันอ่ะมีหน้านี้มี3ข้อและอันนี้เพิ่มอีกเป็น7ข้อก็คือจะขอให้นักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจเนี่ยกลับไปทบทวนดูว่าความแตกต่างของแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่แล้วทีนี้ จะได้เห็นว่าแบบสมัยใหม่เนี่ยมันสามารถบริหารจัดการแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าแบบดั้งเดิมอย่างไร
7: okay. อ
11: ย่างนี้นะครับ
7: ครับ
11: ครับผมทีนี้ข้อควรคำนึงนะครับในการบริหารจัดการแบบสมัยใหม่มีทั้งหมด4ประการด้วยกันข้อที่1ก็จะเป็นแนวคิดในการบริหารจัดการของสมัยใหม่นะครับเพื่อควบคุมความสูญเสียก็จะเป็นการบริหารงานที่เน้นบทบาทของผู้บริหารทุกคนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานโดยเน้นให้มีการขับเคลื่อนที่เป็นระบบหมุนสู่เป้าหมายเดียวกันก็คือการควบคุมความสูญเสียโดยมีแนวคิดและก็ปรัชญาดังนี้ครับก็คือ 1. มุ่งเน้นในเรื่องของระบบการบริหารงานในสายการบังคับบัญชาจะมองจากบนลงล่างตั้งแต่ระดับplant manager แล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติงานนะครับเป็นการแทงคำสั่งลงมาแล้วก็
7: แบบ vertical ใช่ไหมอาจารย์
11: ใช่ครับ
7: okay.
11: แล้วก็จะเป็นการมีระบบการบริหารจัดการที่ดีแล้วก็ระบบที่ประเมินผลวัดผลเชื่อถือได้สามารถบ่งบอกได้ถึงโอกาสและก็สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะมีการค้นหาแล้วก็จัดลำดับความสำคัญของความเป็นวิกฤตของปัญหาที่เกิดขึ้นว่าต้องทำอะไรก่อนหลังอย่างเงี้ยฮะก็เป็นการจัดลำดับความสำคัญโดยใช้ตัวอินดิเคเตอร์หรือว่าตัวชี้วัดต่างๆในการมาระบุว่าอะไรสำคัญมากกว่าแล้วก็มุ่งเน้นที่การป้องกันก่อนการเกิดปัญหามากกว่าเมื่อเกิดปัญหาแล้วแล้วเราไปแก้ไข
7: โอเคครับ
11: ครับผมแล้วก็การบริหารความสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของให้มองว่าการบริหารความสูญเสียเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการองค์รว
7: ม
11: ส่วนระบบที่2นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารระบบสารสนเทศถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารงานเพื่อควบคุมความสูญเสียก็คือเพื่อให้ผู้บริหารเนี่ยได้ใช้ในการกำหนดนโยบายการวางแผนงานแล้วก็ใช้ในการตัดสินใจด้วยนะครับโดยระบบสารสนเทศดังกล่าวจะต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบมีการจัดเก็บที่ดีมีระบบการป้องกันการสูญหายของข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่ายและต้องมีความทันสมัยอยู่เสมออันนี้อยากจะขอยกตัวอย่างเป็นระบบGHS ที่พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือว่าดูพวก Safety Data Sheet ได
7: ้
11: หรือว่าในทุกองค์กรในทุกหน่วยงานนะครับก็คือระบบสารสนเทศครอบคลุมไปทั้งหน่วยงานอย่างเงี้ยครับแล้วส่วนที่3ก็คือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในการบริหารการควบคุมความสูญเสียนะครับให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆหรืองานที่ปฏิบัติจะต้องมีการจัดทำเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยมีการกำหนดมาตรฐานหรือว่าควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยระบบจะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งสำหรับในการพัฒนามาตรฐานของการปฏิบัติงานนะครับอย่างเช่นนักศึกษาหรือว่าผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานเขาเรียกว่างานกอไก่แล้วก็จะกำหนดว่าการทำงานที่ถูกต้องของงานกอไก่เนี่ยมีทั้งหมด5สเต็ปด้วยกันก็คือเราลิสต์ไว้เลยว่า1 2 3 4 5ก็คือถ้าทำตามนี้5สเต็ปขั้นตอนนี้ก็จะเกิดการทำงานที่ปลอดภัยมากขึ้น
7: อันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของ SOP ไหม
11: ใช่ครับใช่ครับ
7: ใช่ไหมครับ
11: ใช่ครับ
7: โอเค
11: Safety Operation Procedure หร
7: ือ
11: ไม่ก็บางที่ก็จะเรียก WI Work Instruction
7: WI ใช่ไหมครับโอเค
11: ใช่ครับก็คืออย่างที่บอกก็คือมีงานก็คือก่อนที่จะทำเราจะมี what who when how often ครับผมจะมีงานอะไรบ้างที่ต้องทำใครเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็ตัวงานเนี่ยจะต้องดำเนินการเมื่อไหร่แล้วก็ความถี่ที่ต้องทำอย่างไรนี่คือส่วนที่ต้องพิจารณาในการคิดค้นหรือว่า create หรือว่าสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมา
7: คร
11: ับผมและอย่างที่บอกก็คือตัวระบบเนี่ยต้องมีการประเมินและวัดผลได้การประเมินงานเพื่อควบคุมความสูญเสียนะครับก็คือมุ่งเน้นมาตรฐานที่สามารถวัดได้สามารถตรวจสอบได้ว่าการทำงานหรือว่าตัวมาตรฐานสามารถควบคุมความสูญเสียหรือว่าป้องกันความสูญเสียได้มากน้อยเพียงไรแล้วก็เป็นตัวจับว่าการพฤติกรรมหรือว่า

condition หรือว่าสภาพการทางการทำงานต่ำกว่ามาตรฐานหรือเปล่าครับผมเพื่อจะได้พัฒนาข้อมูลต่อไปสำหรับในตอนที่2นะครับจะเป็นสาเหตุและผลของความสูญเสียผมเชื่อว่านักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจทุกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้ศึกษาในหน่วยที่2มาแล้วเกี่ยว

0: อุบัติเหตุได้เช่นกันนะครับผมก็จะขอยกออกมาไม่กี่ทฤษฎีหรอกถ้าเป็นหลักๆ ก็จะเป็นของแฟรงค์อีเบิร์ตที่เขาคิดค้นหรือว่าทำการวิจัยศึกษาค้นคว้าได้มาเป็นสัดส่วนในการเกิดอุบัติเหตุก็จะเป็นเลขหลักๆก็จะเป็น1 10 30 600อย่างเช่นในบางตำราจะเป็นการอธิบาย definition ของอัตราส่วนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ว่าในที่นี้ผมจะขออธิบายว่าในทุก600เหตุการณ์ที่ไม่เกิดการบาดเจ็บหรือเสียหายเนี่ยจะมีการเกิด30เหตุการณ์ที่ทำให้ทรัพย์สินเสียหายแล้วก็10เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็1เหตุการณ์ที่เป็นบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพหรือเสียชีวิตได้เลยทีนี้ตัวหลักๆเนี่ยข้อความสำคัญของสัดส่วนเนี่ยไม่ได้เป็นที่ตัวเลขตัวนี
1: ้
0: ก็คือจะสังเกตว่าตัวเลขเนี่ยเป็นตัวแทนของอุบัติเหตุและก็อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่จำนวนนะฮะที่ได้จากการรายงานไม่ได้จำนวนที่เกิดขึ้นจริงแต่ตามทฤษฎีอ่ะก็คือมีการแปลความมากมายอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วก็คือ1 10 30เนี่ยแต่ว่าเขาจะมุ่งเน้นไปที่เมื่อเกิดการเข้าใจผิดแล้วเนี่ยการมุ่งเน้นก็คือจะพยายามไปที่เหตุการณ์เพียงไม่กี่ครั้งที่เกิดบาดเจ็บความรุนแรงที่เกิดขึ้นแต่ว่าความจริงแล้วเขาต้องการให้มุ่งเน้นไปที่ตัว600ตัว30ตัว10ที่บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่รุนแรงแต่สามารถป้องกันได
1: ้
0: มากกว่านะครับก็คือในเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญอีกมากมายที่สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการควบคุมความสูญเสียได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติการณ์ที่ไม่มีการบาดเจ็บหรือเสียหายแต่อาจจะมีศักยภาพที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียสูงจึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะเหตุการณ์เหล่านี้สามารถป้องกันได
1: ้ไอ้ตรงนี้อาจจะต้องขยายความนิดนึงไหมอาจารย์ก็คือสรุปแล้วก็คืออุบัติการณ์นั้นอาจจะไม่มีการบาดเจ็บเสียหายหรอกแต่ว่าเป็นไงนะฮะ
0: อย่างที่บอกก็คือถ้าทุกคนเข้าใจสัดส่วนนี้แต่ว่าบางคนอ่ะเขาจะมองไปที่เลข1ตรงนี้ก็คือบาดเจ็บรุนแรงมองที่เราต้องไปแอคชั่นที่ตัวเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดบาดเจ็บรุนแรงแต่ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์บาดเจ็บรุนแรงอ่ะมันมาจากการบาดเจ็บเล็กน้อยบาดทรัพย์สินเสียหายซึ่งสามารถป้องกันได้ง่ายกว่า
1: ถ้าป้องกันส่วนนั้นมันก็จะไม่ไปถึงยอดของพีระมิด
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: เรากล่าวถึงความยากง่ายของการแก้ไขปัญหาด้วยซ้ำครับผมทีนี้ทฤษฎีของแฟรงค์อีเบิร์ตก็จะเกี่ยวพันถ้าพูดของแฟรงค์อีเบิร์ตแล้วจะไม่พูดของไฮริชก็ไม่ได
1: ้
0: ครับผมก็จะทฤษฎีดังกล่าวก็คืออธิบายว่าการบาดเจ็บและเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุเนี่ยอุบัติเหตุเกิดจะมาจากการกระทําที่ไม่ปลอดภัยหรือว่า unsafe acts แล้วก็การสภาพการที่ไม่ปลอดภัยก็คือ unsafe condition
1: ทฤษฎีนี้ที่เราเรียกทฤษฎีโดมิโนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: ใช่ครับก็คือส่วนการกระทําที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยมาจากความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานแล้วเดี๋ยวผมจะมีรูปของโดมิโนให้ดูอีกครั้งนึง
1: ครับ
0: แล้วก็ความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเป็นการสืบเนื่องจากภูมิหลังสังคมและสิ่งแวดล้อมก็คือเป็นการถอยออกไปโดมิโนตัวที่5ก็คือการบาดเจ็บและความเสียหายทีนี้เรามองถอยออกมาว่าก่อนที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
1: อ่
0: ะเป็นเรื่องของอุบัติเหต
1: ุ
0: แล้วถอยออกมาอีกก็จะเป็น unsafe act unsafe condition ถอยออกมาอีกก่อนที่จะเกิด unsafe act condition ก็จะเป็นความผิดปกติหรือความบกพร่องของบุคคลและเมื่อถอยมาสุดท้ายก็เป็นสภาพแวดล้อมทางสังคมหรือภูมิหลังของบุคคลซึ่งอาจารย์อภิรดีอาจจะเล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าเรามันเหมือนโดมิโนที่เราเล่นเกมกันนะครับถ้าเรายกตัวใหญ่ตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาเหตุการณ์ก็จะไม่ถึงโดมิโนตัวที่5หรือว่าการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุที่เราไม่ต้องการ
1: ใช่ใช่
0: ทีนี้ตัวทฤษฎีตัวนี้ครับอาจจะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงเพราะว่าอาจจะมองว่าผู้บริหารจะทำให้ผู้บริหารเข้าใจผิดว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความสับเพร่าหรือว่าความประมาทเลินเล่อตลอดจนความบกพร่องของผู้ปฏิบัติงานเป็นสาเหตุสำคัญเพราะว่าตัวทฤษฎีโดมิโนตัวนี้จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นหลักจึงทำให้ส่วนอุบัติเหตุหรือว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับตัวอุบัติเหตุหรือว่าสาเหตุของอุบัติเหตุได้โดยตรงทีนี้ทฤษฎีถัดไปนะครับก็คือเดี๋ยวนะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าตัวทฤษฎีโดมิโนมองข้ามว่ายึดถ้ายึดเอาตัวทฤษฎีโดมิโนเพียงอย่างเดียวก็จะเป็นการให้คำจำกัดความของอุบัติเหตุที่แคบเกินไปส่งผลให้การวิเคราะห์ถึงต้นเหตุของอุบัติเหตุเนี่ยถูกจำกัดจนไม่สามารถจัดทำมาตรการป้องกันการป้องกันมาตรการการป้องกันที่ครบถ้วนได้เพียงพอครับผ
1: ม
0: ทีนี้เมื่อมีโดมิโนก็มีคนที่อะแดปทฤษฎีของโดมิโนขึ้นมาเราเรียกว่าทฤษฎีแบบจำลองสาเหตุและผลของความสูญเสีย loss causation model นะครับก็คือมองภาพกว้างขึ้นมองการเป็นระบบมากขึ้นก
1: ็
0: คือมองว่าแบบจำลองเนี่ยได้อธิบายผลของความสูญเสียว่าเกิดขึ้นทั้งกับคนทรัพย์สินผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมซึ่ง

0: มีความแตกต่างกับทฤษฎีโดมิโนตรงที่ทุกๆขั้นตอนของเหตุและผลของอุบัติเหตุนั้นจะมีลูกศรหลายๆอันก็คือมาจากหลายๆสาเหตุด้วยกันไม่ได้มาจากผู้ปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วนอกจากนี้เขายังเปลี่ยนตัวสาเหตุขนาดนั้นที่เขาเรียกว่า unsafe act กับ unsafe condition เขาเอาตัวมาตรฐานมาจับเพราะว่าตัว unsafe act unsafe condition จะเป็น subjective ก็คือเป็นขึ้นอยู่กับผู้ที่ประเมินว่าอันเนี้ยปลอดภัยสิ่งนี้ไม่ปลอดภัยแต่ว่าเขาเอาตัวมาตรฐานมาจับปั๊บก็จะมีเกณฑ์ก็คือถ้าผู้ประเมินมีหลายๆคนก็จะใช้เกณฑ์ที่ตรงกันได้ครับผม
1: คือเหมือนกับเป็นการทำให้เกณฑ์มันเป็นเกณฑ์เดียวกัน
0: ใช่ใช่
1: โอเคครับ
0: ครับผมเขาเปลี่ยนเป็นคำว่า substandard acts แล้วก็ substandard condition
1: โอเค
0: ครับผมทีนี้อย่างที่เห็นนะครับก็จะมี5ส่วนด้วยกันก็คือมองจากทางขวาสุดนะครับจะเป็นความสูญเสียทั้งคนทรัพย์สินกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนจะมีลูกศรหลายๆอันเมื่อเราถอยออกมาก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติก็คือเป็นการสัมผัสกับพลังงานหรือว่าวัตถุที่ผิดปกติถอยออกมาอีกก็จะเป็นการปฏิบัติงานหรือสภาพการที่ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับแล้วถอยออกมาอีกก็เป็นปัจจัยจากคนแล้วก็จากงานแต่ว่าในส่วนสุดท้ายเนี่ยที่ถอยออกมาจะเป็นขาดการควบคุ
1: ม
0: ซึ่งอันนี้จะต่างกับของโดมิโนซึ่งการควบคุมเนี่ยจะมองอยู่ที่3ส่วนก็คือ 1. มีมาตรฐานไหม 2. ถ้ามีบังคับใช้ไหม 3. ถ้ามีแล้วมาตรฐานตัวนี้อัปเดตหรือเปล่าหลักๆมี3ส่วนแค่นี้เองในส่วนของการขาดการควบคุมนะครับทีนี้ในตอนที่3นะครับก็จะเป็นตอนที่สำคัญของหน่วยนี้ก็คือจะเล่าให้ฟังถึงระบบในการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่เพื่อควบคุมความสูญเสียก็จะมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันผมจะค่อยๆอธิบายให้ฟังเพราะว่าในตอนนี้สำคัญแต่ว่าจะมีตัวหนังสือเยอะก็อย่างที่1 นะครับเกี่ยวกับในการบริหารจัดการหรือว่าบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่นะครับจะเป็นเรื่องของกฎความจริง12 ข้อ
1: ต
0: ัวน่ะกฎความจริงพื้นฐาน12ประการของลุยส์อาร์เลนนะครับเขาจะเป็นบิดาแห่งการบริหารจัดการอย่างเงี้ยก็คือเขาจะบอกถึง1หลักการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นเมื่อเราเอานำกฎความปลอดภัยสมัยใหม่หรือว่าใหม่ๆเข้าไปในองค์กรเนี่ยถ้าเปลี่ยนน้อยการต่อต้านจะน้อยถ้าเปลี่ยนเยอะความต่อต้านจะเยอะแน่นอนเพราะว่าเขาเคยชินมันจะขัดกับความเคยชินของเขาที่เขาเคยทำทุกวัน
1: นะครับ
0: ผู้บริหารก็ต้องคำนึงในส่วนนี้ด้วยข้อที่2ก็คือการเสริมพฤติกรรมแน่นอนว่าการเสริมพฤติกรรมมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นอาจารย์ชอบแบบไหนฮะ
1: ก็ต้องชอบแบบเชิงบวก
0: เชิงบวกมี incentive เนาะมีเงินรางวัล
1: มีอะไรล่อใจ
0: ใช่แต่ว่าในทางลบบางทีก็ต้องใช้เพราะเป็นการใช้ไม้แข็งในการทำให้รู้ว่าม
1: ันก็จะ
0: การบริหารจัดการเราเอาจริง
1: ใช่มันจะกลายเป็นแบบเยาะแยะ
0: ใช่เราจะอ่อนเกินไปในการถ้าจะเชิงบวกอย่างเดียวส่วนข้อที่3ก็คือหลักการตอบสนองซึ่งกันและกันถ้าผมกับอาจารย์ต้องทำงานหนึ่งแล้วเราตกลงร่วมกันงานที่เกิดขึ้นจะเป็นไปได้ดีแต่ถ้าผมฟังแค่เสียงผมอย่างเดียวแล้วก็ทำอาจารย์ก็จะมีความรู้สึกขัดแย้งอยู่ในใจแต่ก็ต้องทำ มันจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราเป็นแบบ mutual interest ก็คือตอบสนองซึ่งกันและกันเห็นตรงกันความกฎความปลอดภัยนี้ก็จะประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการได้ดียิ่งขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็การทำงานให้ตรงจุดก็คือผู้ที่ปฏิบัติงานนั้นจริงๆอาจจะต้องเป็นคนที่ต้องคิดค้นหรือว่าเป็นคนที่ช่วยในการออกกฎความปลอดภัยในการทำงานนั้นด้วยเช่นกันเพราะว่าตัวผู้บริหารเองก็จะไม่ได้มีความรู้หรือว่าเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานนั้นโดยตรงกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานนั้นโดยตรงนะฮะแล้วก็การเป็นผู้นำตัวอย่างก็คือในหลักการนี้ถ้าผู้บริหารเห็นความสำคัญแน่นอนระดับล่างลงมาตั้งแต่เลเวลสับแมネจเมนต์ตั้งจนถึงผู้ปฏิบัติการก็ต้อง
1: ตาม
0: ทำนำมาใช้ด้วยเช่นกันเพราะเขาเป็นแบบอย่างที่ดีอยู่แล้วถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็หลักการแก้ที่ต้นตอแน่นอนว่าถ้าเราแก้ปัญหาที่ตรงจุดหรือว่าแก้สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่ตรงจุดก็จะทำให้อุบัติเหตุนั้นลดน้อยลงได้อย่างมากกว่าที่เราแก้
1: ที่เราบอกว่าแก้ที่ root cause ใช
0: ่ไหมใช่ใช่เพราะบางทีอุบัติเหตุเราไปแก้ที่ PPE อย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่
0: มันก็จะไม่ได้อันตรายก็ยังอยู
1: ่ยังอยู่ใช่ใช่
0: ครับผมทีนี้หลักการแก้สิ่งวิกฤตข้อที่7นะครับเราจะมองว่าเหตุการณ์เล็กๆนำไปสู่อุบัติเหตุใหญ่ๆอย่างเช่นการเกิดไฟไหม้ที่มาจากการไฟฟ้าลัดวงจรเพียงแค่ตัวเซอร์กิตลัดวงจรเพียงนิดเดียวแล้วก็ขาดระบบการป้องกันเกี่ยวกับไฟฟ้าลัดวงจรเพียงนิดเดียวเองอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามใหญ่โตได้ของทั้งบริษัทแล้วก็ข้อที่8เป็นหลักการผู้นำกลุ่มอย่าลืมว่าในคนหมู่มากจะมีไม่กี่คนหรอกที่ทุกคนฟังจะเป็นคีย์เพอร์เซนถ้าเรายึดหรือว่าซื้อใจkey person ได้หลักการบริหารที่จะนำไปใช้กับ

0: พนักงานทุกคน
1: ก็จะเป็นไปได้ง่าย
0: ใช่
1: ครับ
0: ใช่ครับหลักการที่9ก็คือหลักการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เวลาเราตั้งโครงการหรือว่าทำกิจกรรมทางด้านความปลอดภัยเมื่อเรามีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เราจะไม่หลุดเราจะรู้ว่าเราต้องบรรลุอะไรเป้าหมายเราคืออะไรแล้วก็ผลลัพธ์ที่เราต้องการคืออะไรครับผมแล้วก็หลักการบูรณาการอย่างที่บอกว่างานด้านความปลอดภัยเนี่ยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์มีทั้งด้านวิทยาศาสตร์ด้านการพูดตัวจปวิชาชีพเองที่ต้องนำไปใช้เนี่ยก็ต้องมีการโน้มน้าวความสนใจของพนักงานด้วยเช่นกันอย่าลืมว่าทั้งหมดเนี่ยต้องบูรณาการเข้าร่วมด้วยกัน
1: ครับ
0: แล้วก็หลักการข้อที่11นะครับก็คือหลักการการมีส่วนร่วมแน่นอนว่าจปวิชาชีพทำให้กฎความปลอดภัยเนี้ยแอคทีฟขึ้นมาด้วยตัวเองไม่ได้ต้องมีคนนำไปใช
1: ้
0: ทุกคนต้องมีส่วนร่วมแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นทั้งองค์กรเพื่อประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุมทั้งบริษัท
1: เพราะฉะนั้นหลักเรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ
0: ใช่ครับใช่ครับส่วนส่วนมากพนักงานทุกคนก็คืออยากจะมีส่วนร่วมตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโครงการหรือว่ากฎ
1: ไม่ใช่มาเป็นกลางๆแล้วก็มาอะไร
0: แล้วก็มาบังคับใช้ไม่เหมือนเป็นการบังคับย่อยเช่นกันแล้วก็หลักการพิจารณาที่หลายสาเหตุก็จะตรงกับ loss causation model เมื่อกี้ก็คือมาจากหลายสาเหตุด้วยกันอุบัติเหตุไม่ได้มาจากสาเหตุเดียวแล้วก็ยิงตรงมาเป็นความสูญเสียเลยเพราะทุกอย่างพันยับผสมกันแล้วก็รวมกันเป็นอุบัติเหตุแล้วก็ความสูญเสีย
1: โอเคครับ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ส่วนในส่วนที่สองนะครับก็คือในการเพื่อควบคุมความสูญเสียให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดก็จะมีแนวคิดในการดำเนินการทั้งหมด5ประการด้วยกันหรือว่า5ขั้นตอนด้วยกันก็จะคล้ายๆกับการประเมินความเสี่ยงก็คือขั้นตอนที่1จะเป็นการชี้บ่งความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดภายในองค์กรก็คือยิ่งค้นหาเยอะมากเท่าไหร่เราก็จะสามารถป้องกันอันตรายหรือว่าความสูญเสียได้มากเท่านั้น
1: ครับ
0: ครับผมที่สำคัญก็คือต้องมองหาปัญหาที่เป็นวิกฤตจริงๆ critical point หรือ critical problem ให้ได้ส่วนอันที่2ก็คือเป็นการประเมินผลความเสี่ยงในแต่ละความสูญเสียที่อาจขึ้นหลังจากข้อที่1นะครับหลังจากได้มีการค้นหาและชี้บ่งความสูญเสียหรือว่าโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียทั้งหมดก็มาประเมินความเสี่ยงในแต่ละองค์ประกอบหรือว่าองค์ความสูญเสียเนี่ยที่องค์กรจะต้องเผชิญให้ชัดเจนเพื่อจะทราบว่าเรื่องใดมีความเสี่ยงสูงปานกลางหรือว่าต่ำตามลำดับเราจะได้รู้ว่าต้องทำอะไรก่อนอะไรหลัง
1: อันนี้ก็เหมือนกับเป็นการจัดเขาเรียกอะไรจัดลำดับความเสี่ยงเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับแต่ว่านี่คือการบริหารเล่นระดับกว้างระดับการบริหารจัดการนะครับส่วนขั้นตอนที่3ก็คือเมื่อเรารู้ความเสี่ยงแล้วเรารู้ลำดับความเสี่ยงแล้วก็มาจัดทำแผนควบคุมจากการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเนี่ยก็มีการจัดทำแผนควบคุมซึ่งอยู่ในลักษณะการขจัดทิ้งการจัดการการยอมรับแล้วก็การถ่ายโอนความเสี่ยงนะครับส่วนขั้นที่4ก็คือการเมื่อเรานำวางแผนแล้วก็นำแผนไปสู่การปฏิบัตินำแผนว่าเราจะควบคุมความเสี่ยงหรือว่าที่จะให้เกิดความสูญเสียนั้นควบคุมได้อย่างไรครับผมส่วนขั้นตอนที่5ก็คือการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าแผนจะไม่สำเร็จได้เลยถ้าเราไม่ทำเป็นวงกลมเพราะเราต้องมีการปรับปรุงวัดผลแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อประยุกต์ใช้ในวงรอบถัดไป
1: ครับ
0: ผมทีนี้ผมขอยกตัวอย่างในเรื่องขั้นตอนของการจัดการหรือว่า treat เมื่อกี้เมื่อเรามีความสูญเสียแล้ววางแผนเรียบร้อยแล้วเราตัดสินใจว่าเราจะจัดการกับความสูญเสียนี้หรือว่าความเสี่ยงนี้ก็จะมีขั้นตอนอีก5ขั้นตอนเช่นกันในการพัฒนาโปรแกรมอันนี้จะย่อยลงมาก
1: ็
0: จะเป็นการระบุกิจกรรมโดยตรงเลยว่าเราจะควบคุมความสูญเสียนี้อย่างไรแล้วก็กำหนดมาตรฐานแล้วก็การวัดผลการดำเนินงานว่าเราสำเร็จตามที่กิจกรรมหรือว่าที่เราปฏิบัติหรือไม่แล้วก็ประเมินผลแล้วก็รวมถึงการยกย่องชมเชยและแก้ไขเพื่อให้กิจกรรมเนี่ยรันได้ต่อไปได
1: ้ครับ
0: ครับผมส่วนที่4ในเมื่อผมขอพูดอีกนิดนึงส่วนที่4ก็คือส่วนสำคัญคือแหล่งความสูญเสียในองค์กรที่เราต้องมองหลักๆมีทั้งหมด4แหล่งด้วยกันก็คือ1คน people ก็คือองค์ประกอบของคนก็คือมีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ผู้บริหารหัวหน้างานพนักงานผู้รับเหมาลูกค้ารวมถึงบุคคลอื่นๆที่มีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรเพราะคนเนี่ยสามารถมีการกระทำที่ต่ำกว่ามาตรฐานได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งอย่างที่บอกก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุครับผมส่วนที่สองคืออุปกรณ์ equipment ต่างๆไม่ว่าเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือต่างๆซึ่งเป็นแหล่งของความสูญเสียที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างรุนแรงเช่นการตัดอวัยวะขาดการเกิดไฟฟ้ารั่วที่เครื่องจักรทำให้ผู้ควบคุมถูกไฟฟ้าดูดได้เช่นกันส่วนที่สามก็คือ material หรือว่าวัสดุอาจจะรวมถึงวัตถุดิบต่างๆในกระบวนการผลิตพวกเคมีพันธุ์สารที่จะต้องใช้ในการผลิตซึ่งนับว่าเป็นแหล่งของความสูญเสียที่อาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บการเจ็บป่วยทรัพย์สินเสียหายเช่นการหกรั่วของสารเคมีประเภทกรดด่างที่มีการกัด

0: ร่อนแล้วก็ไฟไหม้เป็นต้นนะครับส่วนที่4ส่วนสุดท้ายแหล่งของความสูญเสียสุดท้ายก็คือสภาพแวดล้อมนี่จะหมายถึงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเช่นความร้อนแสงเสียงฝุ่นสารเคมีฟุ้งกระจายความสั่นสะเทือนและก็เชื้อโรคครับผมแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหน่วยที่3นะครับ
1: okay.
0: เกี่ยวกับการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย
1: ครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นสาระสำคัญนะครับในหน่วยที่เราเรียกว่าตอนที่3นะครับซึ่งเป็นหน่วยที่3นะครับการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียที่อาจารย์ดร.วรวิทย์นะครับได้มาบรรยายครับตอนนี้เรามาสู่ตอนที่4นะครับซึ่งเป็นการฝึกทำแบบทดสอบนะครับซึ่งต้องบอกนิดนึงว่าเป็นตัวอย่างของแบบทดสอบเท่านั้นเองของหน่วยที่1ถึงหน่วยที่3นะครับจากการที่เราได้รับฟังคำบรรยายนะครับจากวิทยากรทั้ง3หน่วยมาแล้วนะครับทั้ง3ตอนนะครับใน3หน่วยนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาถึงตอนที่4ตอนนี้เราจะลองมาเน้นการทำแบบฝึกหัดหรือเป็นลักษณะที่เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับอย่างของแนวการทำโจทย์เท่านั้นในช่วงที่1นี้นะครับเราก็จะมาเป็นแบบทดสอบนะครับของหน่วยที่1นะครับซึ่งมีตั้งแต่ข้อที่1ถึง8นะครับมีโจทย์ว่าอย่างไรบ้างครับท่านอาจารย์สุดาวครับ
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อคำถามนะของหน่วยที่1นะคะอย่างเช่นข้อแรกนะคะอาจจะเป็นว่างานอาชีวใหม่และความปลอดภัยมีเป้าหมายหลักเพื่ออะไร
1: ครับ
2: นะคะตัวเลือกที่1ก็คือควบคุมและระงับข้อพิพาทแรงงานตัวเลือกที่2ป้องกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน3ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างนะคะ4รณรงค์ให้นายจ้างจัดสภาพการจ้างตามมาตรฐานสากลแล้วก็5นะคะตัวเลือกที่5คุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทำงาน
1: อันนี้คือเป้าหมายนะครับนักศึกษาสังเกตโจทย์ดีๆนิดนึงเน้นคำว่าเป้าหมายหลักนะครับอย่าไปสับสนกับคำว่ามีวัตถุประสงค์อะไรไม่ใช่นะครับมันคือเป้าหมายหลักของงาน
2: ที่ท่านอาจารย์ดร.ศิริศักดิ์พูดก็คือ เป็นคีย์เวิร์ดเลย
1: ใช่ครับ
2: เป้าหมาย
1: อ่านโจทย์ต้องรู้จักในการวิเคราะห์โจทย์ดีๆนะครับโอเค
2: นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากพิจารณาแล้วเนี่ยเราเห็นว่าตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่2น
1: ะ
2: ป้องกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน
1: ซึ่งมันสอดคล้องเลยถ้าเจ็บป่วยก็เป็นอาชีวอนามัยถ้าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุก็เป็นความปลอดภัยใช่ไหมครับนั่นอันนี้ครอบคลุมเป้าหมายครับต่อไปครับ
2: ส่วนอื่นๆนี่ไม่ใช่นะคะเรื่องควบคุมและระงับข้อพิพาทแรงงานนี่เป็นเรื่องของแรงงานสัมพันธ์อะไรพวกนี้นะคะส่วนคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทำงานอันนี้ก็หลังจากเขาประสบอันตรายแล้วนะ
1: ใช่ครับ
2: ทีนี้ข้อ2นะคะตัวอย่างโจทย์ข้อที่2คือการดูแลผู้ประกอบอาชีพให้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความสามารถทางด้านร่างกายและจิตใจของแต่ละคนเนี่ยอยู่ในขอบเขตของงานอาชีวใหม่และความปลอดภัยในข้อใด
1: ครับ
2: นะคะก็จะมีตัวเลือกตั้งแต่การจัดpressing นะการป้องกัน prevention การส่งเสริม promotion การปกป้องคุ้มครอง protection แล้วก็การปรับสภาพของคนงานนะคะ adaptation of worker
1: ครับ
2: นะคะ
1: ข้อไหนถูกครับ
2: นะคะข้อไหนแต่ลองดูนะคะก็จะต้องตอบตัวเลือกที่1การจัด
1: ด้วยเหตุผล
2: ก็คือเราก็ต้องมีการ put the right man on the right job อย่างที่ว่า
1: ที่ท่านอาจารย์บรรยายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นตัวที่อยู่ในขอบเขตเลยของงานอาชีวอนามัยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับตัวเลือกอื่นไม่ใช่โดยเฉพาะข้อ5นี่ไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าการปรับสภาพของคนงานเราต้องปรับสภาพของงานไม่ใช่ของคน
1: เพราะว่าคนปรับคำว่ายากเนาะมันเป็นลักษณะคนครับ
2: ใช่ทีนี้ตัวอย่างข้อที่3นะคะการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ของใครตามกฎหมาย
1: อ
2: ันนี้ก็จะอยู่ในเนื้อหาในเรื่องที่เกี่ยวกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวเลือกตั้งแต่นักกายศาสตร์นะคะนักอาชีวะนิรภัยนักอาชีวะสุขศาสตร์หรือนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนั่นเองนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ

0: มาระดับวิชาชีพ
1: ครับ
0: แล้วก็ระดับบริหาร
1: ครับ
0: นะคะอันนี้ก็คำตอบที่ถูกต้องก็คือนะตัวเลือกที่4
1: ทีนี้จะมีประเด็นนิดนึงว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหารนักศึกษาจะงงไปสับสนว่าเอ๊ะพอเห็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวงเลยต่างกันใช่ไหมครับระหว่างบริหารกับวิชาชีพ
0: ใช่เพราะจริงๆเขาก็จะมีตั้งแต่ระดับบริหารระดับวิชาชีพระดับหัวหน้างานระดับเทคนิคระดับเทคนิคขั้นสูง
1: ซึ่งแต่ละคนจะมีบทบาทแตกต่างกันโอเคครับบริหารก็ต้องทำบริหารอย่างเดียวจะมาประเมินความเสี่ยงไม่น่าจะได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ก็จะมีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร
1: โอเคครับ
0: นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของพวกคปอด้วยนะคณะกรรมการความปลอดภัยนักศึกษาก็ต้องไปดู
1: บทบาทเพิ่มเติมอันนี้สำคัญใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: โอเคครับ
0: เพราะโจทย์อาจจะถามในประเด็น
1: อื่นนั้นด้วยนะครับที่ยกมาให้นี้เป็นเพียงตัวอย่าง
0: ตัวอย่าง
1: ต้องเน้นว่าเป็นตัวอย่างไม่ใช่ข้อสอบนะครับนักศึกษาให้ดูแนวลักษณะคำถามเพื่อที่จะไปใช้ในการเตรียมตัวสอบ
0: ค่ะนะมาดูตัวอย่างข้อที่4นะคะการแก้ไขสภาพความพิการและฝึกอาชีพที่เหมาะสมให้กับผู้ที่ประสบอันตรายแล้วเนี่ยนะเป็นบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทางด้านใดนะคะก็จะมีตั้งแต่ตัวเลือกนะคะด้านอาชีวนิรภัยด้านกายศาสตร์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะด้านแรงงานสัมพันธ์แล้วก็ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะต้องตอบในเรื่องของตัวเลือกที่3เวชศาสตร์ฟื้นฟู
1: เพราะมีเรื่องความพิการและฝึกอาชีพ
0: ใช่
1: ก็ต้องเป็นเรื่องเวชศาสตร์ฟื้นฟูครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุมาแล้ว
0: ใช่ครับเราก็จะได้ประสานงานได้ถูกนะคะ
1: ต่อไปเลยครับข้อที่5ครับ
0: ข้อที่5นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวใหม่และความปลอดภัยในข้อใดที่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็จะมีตั้งแต่กองคุ้มครองแรงงานกองความปลอดภัยแรงงานกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงานนะกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแล้วก็กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
1: โอ้ข้อนี้รู้เลยคีย์เวิร์ดถ้าอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องเกี่ยวกับสุขภาพก็ต้องเป็นข้อ
0: ตัวเลือกที่4นะเดิมเขาใช้คำว่าสำนักโรคจากการประกอบอาชีพแต่ตอนนี้ก็ปรับเป็นคำว่า
1: คือนักศึกษาต้องหมั่นติดตามนะครับเพราะว่าบางครั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงสลับชื่อกองกรมอะไรเงี้ยนะครับเราคอยดูครับต่อไปครับข้อที่ต่อไปครับ
0: ข้อ6นะหน่วยงานระหว่างประเทศที่มีบทบาทในการออกอนุสัญญาและข้อแนะต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการทำงานได้แก่ข้อใดนะคะก็จะมีตัวเลือกตั้งแต่ตัวเลือกที่1นะ ILO นะ ISO นะ SSE OSHA แล้วก็ ACJS นะเพราะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องถ้านักศึกษาเข้าไปอ่านนะรายละเอียดก็คือเอาอันนี้เป็น
1: ระวังมันจะมี2ประเภทของท่านอาจารย์ว่าหน่วยงานนานา
0: ระดับสากล
1: ระดับสากล
0: กับระดับประเทศ
1: ระหว่างประเทศใช่ไหมครับโอเค
0: ใช่ ILO ก็คือองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: นะคะส่วน2อันนี้เป็นของอเมริกานะนี่ของสหราชอาณา
1: ไปดูนะครับพวกนี้สำคัญ
0: ต่อไปเลยนะคะข้อที่7กลยุทธ์ในการสร้างวิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์นะมีการบูรณาการ3มิติได้แก่ความปลอดภัยด้าน well-being หรือความผาสุกในการทำงานนะบางคนเขาใช้ความเป็นอยู่ที่ดีในการทำงานนี้และด้านใดนะตัวเลือกก็จะมีตั้งแต่ด้านสังคมด้านผลผลิตด้านสุขภาพด้านสวัสดิการแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าตัวเลือกที่ถูกต้องคือด้านสุขภาพนะคะด้านสุขภาพ
1: ข้อสุดท้ายครับ
0: ข้อสุดท้ายนะการจัดสวัสดิการด้านนันทนาการในสถานประกอบกิจการได้แก่การดำเนินการในข้อใด
1: ครับ
0: คือการจัดสวัสดิการเนี่ยมันมีหลายด้าน
1: ครับ
0: นะคะตัวเลือกก็จะมีการจัดสถานเลี้ยงดูบุตรให้พนักงานนะการจัดห้องสมุดบุมอ่านหนังสือในที่ทำงานการบริการยาคลายเครียดในห้องรักษาพยาบาลการติดโปสเตอร์ด้านความปลอดภัยแล้วก็การจัดโครงการโรงงานสีขาวนะด้านนันทการคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้เพราะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือนะคะการจัดห้องสมุด หรือมุมอ่านหนังสือในที่ทำงาน
1: มันมีคำว่านันทนาการด้วยพักผ่อน
0: ใช
1: ่ครับ
0: อาจจะมีการไปทัศนศึกษาการจัดงานเลี้ยงอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะ
1: ครับ ครับตอนนี้เรามาต่อกันในช่วงที่2เลยนะครับก็จะเป็นตัวอย่างแบบฝึกปฏิบัตินะครับซึ่งนักศึกษาจะได้ใช้เป็นแนวในการเตรียมตรวจสอบครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูนะคะว่าจากที่เราเรียนทฤษฎีมาแล้วหรืออ่านหนังสือมาแล้วเนี่ยนะคะลองมาฝึกปฏิบัติกันดูว่าเราจะยังตอบคำถามได้อยู่หรือเปล่านะคะข้อแรกเลยค่ะจากเหตุการณ์ต่อไปนี้ข้อใดคือเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุหรือที่เราเรียกว่า near miss นะคะนักศึกษาลองดูสิคะข้อหนึ่งนายดำเดินสะดุดกล่องกระดาษที่วางขวางทางเดินล้มหัวเข่าถลอกข้อ2นายดำเดินสะดุดเหมือนกันนะคะแต่กล่องกระดาษฉีกขาดข้อ3นายดำเดินสะดุดกล่องกระดาษเซเล็กเล็กน้อยข้อ4นายดำเดินสะดุดกล่องกระดาษเช่นกันล้มหัวเข่าถลอกแล้วก็กล่องกระดาษฉีกขาดข้อ5นายดำเดินสะดุดกล่องกระดาษเสียหลักเดินเซเล็กน้อยแต่กล่องกระดาษฉีกขาดจากทั้ง5ตัวเลือกนักศึกษาลองทบทวนดูค่ะว่าข้อไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องว่าเหตุการณ์ใดคือเหตุการณ์ที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุนะคะจากตัวอย่างครั้งนี้เรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะความหมายของอุบัติเหตุก็จะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดหรือวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วทำให้เกิดนะคะความเสียหายนะคะอย่างเช่นเหตุการณ์ในดีนะคะที่เดินไปส่งเอกสารความเสียหายก็อาจจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินเสียหายหรือว่าร่างกายได้รับบาดเจ็บก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเราจะเรียกว่า near miss หรือเหตุการณ์ที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุ
1: ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือข้อ3นะคะเพราะว่าข้อ3เนี้ยในดำเดินสะดุดกล่องกระดาษแต่ว่าแค่เซเล็กน้อยเท่านั้นเอง
1: ไม่ถึงกับเกิดความเสียหายใดๆใช่ไหมครับ
2: ค่ะตกใจเล็กน้อยนี่เรายังไม่ถือว่าเสียหายนะคะแม้เราจะเรียกว่าใจหายก็ตามนะค่ะข้อต่อไปค่ะขั้นตอนการเกิดอุบัติเหตุลำดับแรกของทฤษฎีโดมิโนของไฮริชคือข้อใดนักศึกษาลองดูสิคะการกระทำที่ไม่ปลอดภัยความบกพร่องของบุคคลสภาพเครื่องจักรที่เป็นอันตรายสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายหรือภูมิหลังของบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคม
1: อันนี้ก็แสดงว่านักศึกษาจะต้องวิเคราะห์ให้เห็นว่าโดมิโนแต่ละแผ่นที่อยู่ตรงนั้นนะมันคืออะไรบ้างใช่ไหมครับต้องจำได้เนาะ
2: ค่ะก็ไม่ยากค่ะสำหรับข้อนี้นะคะมองปุ๊บเนี่ยนักศึกษาตอบได้ทันทีถ้าเราจำภาพของโดมิโนได้นะคะโดมิโนตัวแรกเลยก็ภูมิหลังของบุคคลนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมทางสังคมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ5เลย
1: ครับ
2: ผ่านมา2ข้อถูกทั้ง2ข้อเลยนะคะข้อต่อไปนะคะปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดพลาดของมนุษย์มี3ปัจจัยด้วยกันก็มีเรื่องของการรับภาระมากเกินไปการตอบสนองที่ไม่เหมาะสมและการกระทำที่ไม่เหมาะสมเป็นแนวคิดสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของทฤษฎีใด
1: อันนี้ที่ท่านย้ำไปแล้วว่าทุกทฤษฎีจะมีเขาเรียกก็จะมีจุดเด่นจุดอะไรที่เป็นสำคัญใช่ไหมครับ
2: ค่ะ เราลองมาดูซิจาก5ทฤษฎีนะคะที่เป็นตัวเลือกของเรานะคะเราจะเห็นได้ว่าทฤษฎีปัจจัยมนุษย์ใช่ไหมคะก็จะมี3ข้อนี้ตามคำถามที่ถามไปเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ2นะคะทฤษฎีปัจจัยมนุษย์ข้อต่อไปค่ะการเกิดเหตุการณ์ข้อใดไม่ต้องสอบสวนอุบัติเหตุก็จะมี5เหตุการณ์เหตุการณ์ที่1แอบงีบหลับนะคะขณะเข้ากะกลางคืนเหตุการณ์ที่2ถูกมีดคัตเตอร์บาดเหตุการณ์ที่3ถูกเศษไม้ทิ่มมือขณะเลื่อยไม้เหตุการณ์ที่4ลังเอกสารหล่นนะคะจากตู้ทำงานกระแทกศีรษะเหตุการณ์ที่5ลื่นล้มเสียหลักนะคะบนพื้นทางเดินเท่าที่อ่านดูนะคะเราก็มีลักษณะของอุบัติเหตุที่ต้องสอบสวนนะคะในเรื่องของการทำงานใช่ไหมคะก็จะเป็นอุบัติเหตุที่อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเป็นอุบัติเหตุที่อาจจะเสียหายต่อทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งเนียมิสแต่จาก5ข้อเมื่อกี
1: ้ต้อง
2: ก็ต้องตอบข้อ1 นะคะอันนี้ก็จะคงไม่ใช่อุบัติเหตุ นะคะท่านอาจารย
1: ์อันนี้
2: จะเป็นสอบสวนเรื่องของการทำงานแล้ว
1: ใช่ๆนะ ครับว่าทำไมถึงทำงานแล้วต้องงีบหลับใช่ไหมครับ
2: ค่ะงีบหลับในเวลาทำงานไม่ใช่อุบัติเหตุนะคะ
1: ครับ
2: ข้อต่อไปค่ะวัตถุประสงค์ของการสอบสวนอุบัติเหตุคือข้อใดนะคะเราก็มีตั้งแต่ค้นหาผู้กระทำผิดค้นหาสาเหตุค้นหาหลักฐานมัดตัวผู้กระทำผิด

0: แล้วก็หาผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือทั้งหมดทุกข้อเลยนะคะเราลองไปดูสิคะวัตถุประสงค์แน่นอนค่ะเราต้องสอบสวนอุบัติเหตุสาเหตุหลักๆเลยทำไมต้องสอบสวนอุบัติเหตุเรามีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาสาเหตุพื้นฐานสาเหตุที่แท้จริงอะค่ะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเพื่อการควบคุมป้องกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ2ค่ะเพราะว่าถ้าเราไปทำข้ออื่นค้นหาผู้กระทำผิดจะยิ่งเราจะยิ่งไม่เจอสาเหตุจริงๆของอุบัติเหตุนะคะก็จะทำให้โอ้แม้กระทั่งผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรืออะไรก็จะมีความหวาดกลัวนะคะเอาละค่ะข้อต่อไปค่ะผู้ปฏิบัติงานสะดุดขาโต๊ะหกล้มหัวเข่ากระแทกพื้นส่วนของสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุคือข้อใดนะคะเน้นนะคะส่วนของสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทีนี้เรามาดูค่ะสะดุดขาโต๊ะหรือเปล่านะคะพื้นขาโต๊ะหัวเข่าหรือว่าเท้าของผู้ปฏิบัติงานเองเราลองไปดูนะคะส่วนของสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุก็คือส่วนประกอบในสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นนะคะจากข้อนี้เราจะเห็นว่านะคะเขาสะดุดขาโต๊ะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุคือโต๊ะ
1: ครับ
0: ค่ะแต่ส่วนของขาโต๊ะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนของโต๊ะนั่นแหละก็คือขาโต๊ะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะเพราะฉะนั้นส่วนของสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุก็คือขาโต๊ะนั่นเอง
1: นี่นักศึกษาต้องระวังนะครับจะเห็นว่ามีตัวรวงอยู่ว่าโต๊ะกับขาโต๊ะเพราะนั้นจะต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับ
0: ค่ะค่ะอันนี้จะเริ่มเข้าสู่การคำนวณค่าสถิติแล้วนะคะบริษัทแห่งหนึ่งมีจำนวนชั่วโมงการทำงานของพนักงานนะคะในปี2550ละกันนะคะก็1ล้านชั่วโมงการทำงานแล้วในรอบปีดังกล่าวเนี่ยมีพนักงานประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน50รายนะคะหยุดงานรวม200วันนะคะ1สัปดาห์เนี่ยก็เรากำหนดให้1ปีนะคะถ้าจะมี52สัปดาห์ก็ลองคำนวณสิคะว่าอัตราความถี่ของการประสบอันตรายเนี่ยจะเป็นเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ก็จากดูสูตรมาใช่ไหมคะท่านอาจารย
1: ์เราก็ใช้สูตรใช่ไหมอาจารย์
0: ค่ะเราลองดูตัวเลือกนะคะแล้วเราลองไปดูสูตรจากสูตรของเรานะคะอัตราความถี่ก็คือจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บคูณ1ล้านชั่วโมงนะคะคูณ1ล้านแล้วก็หารด้วยจำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้นะคะพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บคือ50คนนะคะ50รายแล้วก็คูณด้วย1ล้านและจำนวนชั่วโมงการทำงานของพนักงานในบริษัทนี้นะคะทั้งหมดก็คือ1ล้านชั่วโมงการทำงานโอ้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบว่านะคะบริษัทแห่งนี้จะมีพนักงานบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน50รายต่อชั่วโมงการทำงานทุกๆ1ล้านชั่วโมงนะคะ
1: ซึ่งอันนี้นักศึกษาจะต้องแม่นยำเรื่องของจำนวนชั่วโมงที่เอามาใช้ในสูตรด้วยใช่มั้ยครับ
0: ค่ะ
1: โอเค
0: แต่อย่างแบบฝึกนี้ก็เขาระบุจำนวนชั่วโมงการทำงานมาแล้วก็จะง่ายขึ้นค่ะแล้วถ้าเป็นในเรื่องของนะคะข้อนี้ความถี่ก็จะตอบเป็นข้อ4นะคะ50รายแล้วถ้าเป็นในเรื่องของความรุนแรงนะคะอัตราความรุนแรงก็จะปรับสูตรนิดนึงค่ะท่านอาจารย์ก็จะนับจากจำนวนวันหยุดงานนะคะจากการบาดเจ็บคูณ1ล้านแล้วก็หารจำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมดก็ชั่วโมงการทำงานทั้งหมดของพนักงานก็คือ1ล้าน
1: ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นจำนวนวันหยุดงานที่โจทย์บอกมาคือ200เพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าบริษัทแห่งนี้จะมีพนักงานหยุดงานจากการบาดเจ็บนะคะจากการปฏิบัติงานเนี่ย200วันต่อทุกๆ1ล้านชั่วโมงการทำงาน
1: โอเคครับ
0: ค่ะนะคะตอบข้อ5ค่ะ
1: ครับ
0: ก็จะมีตัวลวงมาบ้างนะคะแต่ถ้าเราแม่นในเรื่องของสูตรที่1
1: ใช่
0: ค่ะเราก็จะสามารถทำโจทย์ได้เลยนะคะ
1: โอเค
0: ไม่ยากนะคะ
1: ไม่ยากครับ
0: ค่ะ
1: จากตรงนี้จะแสดงว่าให้นักศึกษานี้ต้องสนใจในเรื่องของสถิติที่ใช้คำนวณด้วยใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ในหน่วยนี้ครับ
0: คือเป็นสถิติที่ใช้บ่อยมาก
1: ครับอันนี้ต้องรู้นะครับต้องรู้ครับ
0: สำหรับงานของเราเนาะ
1: ครับต่อไปก็จะเป็นช่วงที่3กันนะครับก็จะเป็นแบบทดสอบหรือแบบฝึกปฏิบัตินะครับที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้ซิว่าเอ๊ะสิ่งประเด็นสำคัญเนี่ยมันจะออกมาเป็นในแนวข้อสอบยังไงนะครับเชิญเลยครับ
2: ใช่ครับขอบคุณครับอาจารย์สาริศักดิ์สำหรับข้อที่1

0: นะครับข้อใดกล่าวถึงความหมายของการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียหรือว่า loss control management ได้ถูกต้องที่สุด ก็ไก่ก็คือสิ่งที่ทุกองค์กรไม่พึงปรารถนาให้เกิดขึ้นขอไข่ยิ่งลดความสูญเสียได้มากเพียงใดยิ่งเพิ่มผลกำไรมากยิ่งขึ้นข้อควายความสูญเสียของทรัพยากรต่างๆที่สามารถหลีกเลี่ยงได้งองูการควบคุมอุบัติเหตุไปที่การกระทำที่ไม่ปลอดภัยและสภาพการที่ไม่ปลอดภัยและจอจานการผสมผสานบูรณาการเอาทักษะบริหารจัดการและเทคนิคต่างๆมาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะลดปริมาณความสูญเสียที่เป็นผลมาจากความเสี่ยง ข้อนี้ก็จะมุ่งหวังให้นักศึกษาและก็ผู้ที่สนใจเนี่ยเข้าใจถึงความหมายของคำว่าการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียนะครับถ้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นข้อจอจานนะครับก็จะรวมถึงการผสมผสานบูรณาการเอาทักษะต่างๆแล้วก็เทคนิคต่างๆมาประยุกต์ใช้เพื่อมุ่งหวังสิ่งเดียวเลยมุ่งหวังที่จะลดปริมาณความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น
1: ๆครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นเรื่องของการบูรณาการ
0: ใช่ครับ
1: นะครับเอาทักษะบริหารจัดการทั้งหมดเนี่ยและเทคนิคด้วยมารวมกัน
0: ใช่ครับ
1: โอเคครับ
0: ใช่ครับส่วนข้อที่2ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หลักการในการบริหารจัดการความปลอดภัยแบบสมัยใหม่
1: อันนี้นักศึกษาจะต้องเรียนรู้และเปรียบเทียบให้ได้กับแบบดั้งเดิมกับแบบสมัยใหม่เนี่ยมันมีความต่างกันยังไง
0: ใช่ครับ
1: อันนี้มีรายละเอียดใช่ไหมครับ
0: มีรายละเอียดอยู่ใน
1: เอกสารการสอน
0: ถูกต้องครับ
1: ครับ
0: ก็คือกอไก่ก็คือเน้นการแก้ไขที่ตัวผู้ปฏิบัติงานเป็นหลักเพราะมองว่าอุบัติเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจะเป็นผลมาจากผู้ปฏิบัติงานขอไข่มุ่งเน้นการแก้ไขโดยการจัดระบบการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียอย่างเป็นระบบและนำไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรคอควายเน้นในเรื่องของการป้องกันโดยมีการประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะมีการดำเนินการและวางแผนควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบงองูหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลด้านความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรจอจานบริหารโดยมองว่าการดำเนินงานด้านความปลอดภัยนั้นเป็นการลงทุนถ้าคนได้ติดตามส่วนที่ผมได้อธิบายเนื้อหาแล้วอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมได้หยิบยกขึ้นมายกตัวอย่างเป็นข้อหนึ่งเลยก็คืออย่างของข้อจอจานเนี่ยผมจะมองว่าเป็นการลงทุนอย่างเงี้ยถูกต้องเป็นเรื่องของสมัยใหม่แต่ถ้าข้อใดที่ไม่ใช่การบริหารจัดการความปลอดภัยแบบสมัยใหม่ก็ต้องตอบเป็นข้อกอไก่นะครับก็คือเน้นการแก้ไขที่ตัวบุคคลเป็นหลัก
1: ครับหลักการทำข้อสอบลักษณะนี้ก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าหลักการในการบริหารจัดการเป็นอะไร
0: ใช่
1: แล้วก็นอกเหนือจากนั้นมันคือไม่ใช่
0: ใช่ครับ
1: นั้น
0: ถูกต้องครับ
1: ดูคำโจทย์ดีๆนะครับเพราะตรงนี้โจทย์เขียนว่าไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: โอเคครับเชิญครับ
0: ข้อ3นะครับข้อใดเป็นข้อควรคำนึงสำหรับการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1: ครับ
0: ก็คือจะกอไก่จะเป็นการมองที่ความถี่บ่อยในการทำงานขอไข่งานหรือกิจกรรมที่จะต้องดำเนินงานขอควายเวลาในการดำเนินงานหรือกิจกรรมว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะงองูผู้รับผิดชอบในงานหรือกิจกรรมนั้นจอจานถูกทุกข้อ
1: ข้อไหนครับ
0: ข้อนี้ก็จะง่ายหน่อยเพราะว่ามีทุกข้อเลยคำตอบคือถูกทุกข้อนะครับที่ต้องคำนึงถึงในการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1: คือการทำโจทย์ลักษณะนี้อย่างน้อยที่สุดนี่นะครับเรารู้ว่ามี2ข้อละที่มันถูกต้องนี่นะครับเราก็จะไปตอบด้วยถูกข้อครับอันนี้ก็แต่ก็ระวังนะครับเพราะบางครั้งมันจะมีประเด็นของถูกทุกข้ออยู่แต่มันจะมีเพียง1ข้อที่ถูกเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องรู้พอสมควรไม่ใช่คิดว่าจะไปนั่งเดาอย่างเดียวไม่ได้นะครับ
0: okay. จะมุ่งไปที่คำตอบถูกทุกข้อทันทีที่เห็นโจทย์เลย
1: ไม่ใช่
0: ไม่มีทางแน่นอน
1: โอเคครับต่อไปครับ
0: ข้อที่4นะครับจากทฤษฎีโดมิโนของไฮริชนะครับโดมิโนตัวที่5เป็นตัวแทนของอะไรเมื่อกี้ผมแอบฟังของอาจารย์อภิรดีไปก็คือจะเป็นคำถามเกี่ยวกับโดมิโนเช่นกันแปลว่าทฤษฎีนี้สำคัญนักศึกษาจะต้องแม่นเลยนักศึกษาทางด้านอาชีวนามัยและความปลอดภัยจะต้องแม่นทฤษฎีของโดมิโนเลย
1: เวลาใครพูดมาโดมิโนเป็นของไฮริช
0: ใช่
1: โอเคครับ
0: นี่ต้องรู้เลยว่าตัวที่1หมายความว่าอะไรตัวที่2จนถึงตัวที่5เป็นอะไร
1: ใช่อันนี้ต้องจำให้ได
0: ้
1: ต้องบอกเลยต้องรู้แล้วเรียงลำดับให้ถูกด้วย
0: ถูกต้องครับทีนี้คำตอบของตัวที่5นะครับก็คือคอควายนะครับอุบัติเหตุ
1: โอเคครับ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ข้อที่5นะครับการที่ผู้บริหารแสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนตามกฎความปลอดภัยของบริษัทตรงกับหลักการใดในความจริงพื้นฐาน12ประการที่ผมได้อธิบายไปแล้ว
1: ครับ
0: ก็ไก่นะครับก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นก็คืออุบัติเหตุโดยส่วนใหญ่ ก็คือมาจากสาเหตุเพียงเล็กน้อยขอไข่นะครับก็คือการโน้มน้าวกลุ่มให้ตัดสินใจจะง่ายขึ้นถ้ามีผู้สนับสนุนอย่างน้อย1คนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอคอควายคนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะยึดถือใช้ผู้นำเป็นแบบอย่างงองงูการแก้ปัญหาจะมีประสิทธิผลมากกว่าถ้าแก้ปัญหาที่ต้นตอหรือว่ารากเหง้าของปัญหาจอจานพฤติกรรมเชิงบวกมีแนวโน้มที่จะต่อเนื่องหรือเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับการส่งเสริมอยู่เรื่อยๆอย่างที่บอกจากโจทย์ก็คือเราเน้นไปที่ตัวผู้บริหารตนเป็นแบบอย่างที่ดี
1: ครับ
0: ฉะนั้นคำตอบจะเป็นข้ออื่นไปไม่ได้เลยนอกจากคอควายก็คือคนส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มที่จะยึดถือผู้นำเป็นแบบอย่างแล้วก็ปฏิบัติตามอยู่แล้วนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องไปศึกษา12ประการนั้นให้เขาเรียกว่าให้ชัดเจน
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าตอบได้เพราะว่าข้อสอบก็จะอยู่ในส่วนที่บอกว่าตรงนี้เนี่ยจะอยู่ในส่วนไหนของ12ประการ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ใช่เลยครับข้อที่6นะครับข้อใดคือขั้นตอนแรกที่ควรทำเมื่อมีการนำระบบการจัดการเพื่อควบคุมความสูญเสียมาใช้
1: ครับ
0: กอไก่นะครับเป็นการประเมินผลความเสี่ยงในแต่ละความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นขอไข่เป็นการชี้บ่งความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดคอควายเป็นการจัดทำแผนควบคุมงองูเป็นการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องและจอจานเป็นการนำแผนไปสู่การปฏิบัติแน่นอนว่าเมื่อเราจะนำระบบการไปใช้เนี่ยขั้นตอนแรกต้องรู้ก่อนว่าเรามีความสูญเสียหรือว่าโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียอะไรบ้างขั้นตอนที่ทำคือการชี้บ่งความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดภายในองค์กรนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับข้อที่7ข้อสุดท้ายเป็นสิ่งที่ผมกล่าวไปแล้วว่าคือข้อใดคือแหล่งของความสูญเสีย
1: ครับ
0: ก็ไก่คือคนขอไข่คือวัตถุดิบในการผลิตคอควายสภาพแวดล้อมและงองูจอเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงข้อจอจานถูกทุกข
1: ้อ
0: เดาได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่ยากเลยอันนี
0: ้ก็คือแหล่งของความสูญเสียทั้งหมดมีทั้งหมด4แหล่งก็คือคนวัตถุดิบสภาพแวดล้อมแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆคำตอบก็คือถูกทุกข้อนะครับก็จะจบไปแล้วสำหรับแนวข้อสอบแล้วก็ในการนักศึกษาทดลองทำแล้วก็ฝึกปฏิบัติดูว่าสามารถหลังจากที่เรียนรู้ไปแล้วสามารถทำได้หรือเปล่า
1: ครับอันนี้ก็ต้องบอกนิดนึงนะครับอย่าลืมว่าไม่ใช่เห็นถูกทุกข้อวงทั้งหมดนะแต่บังเอิญที่ยกมานี้เป็นข้อที่อาจารย์ต้องการเน้นประเด็นแล้วก็ให้จำให้ได้ว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
0: ใช่ครับ
1: มันก็ถูกทุกข้อก็เลยมีเยอะหน่อย
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายนี้นะครับขอให้นักศึกษาไปทบทวนเนื้อหานะครับสิ่งที่ท่านอาจารย์นำมาเสนอนี้เป็นประเด็นสำคัญแต่ก็ต้องมีรายละเอียดอื่นๆที่เราจะทำให้เราเข้าใจเนื้อหานั้นได้ดียิ่งขึ้นไปทำแบบประเมินเราเรียกว่าเป็นแบบประเมินก่อน เรียนหน่วยนี้นะครับแล้วก็ศึกษาหน่วยนี้แล้วก็ไปทำแบบประเมินหลังเรียนด้วยซึ่งจะเป็นการตรวจสอบตัวเราเองว่าเรานั้นมีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมมากน้อยขนาดไหนอันไหนที่ไม่เข้าใจก็ไปอ่านทบทวนใหม่นะครับขอให้ทุกนักศึกษาทุกท่านนะครับประสบผลสำเร็จนะครับในการเรียนชุดวิชานี้โดยเฉพาะหน่วยที่3นี่นะครับก็คือการวิเคราะห์การบริหารนะครับ
0: เพื่อควบคุมความสูญเสีย
1: นะครับเพื่อควบคุมความสูญเสียต่อไปนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณมากครับอาจารย์สริศักดิ์

0: ือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี่
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047789

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นารีรัตน์ศิรสารขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมาร์ทกรีนรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกษตรสิ่งแวดล้อมในทุกมิติให้กับน้องๆและคุณผู้ชมได้ชมเพลิดเพลินกับสาระน่ารู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้อย่างเช่นเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในประเทศไทยคือเรื่องกัญชาซึ่งกฎหมายได้ปลดล็อกบางส่วนของกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดประเภทที่5ได้แก่ใบลำต้นเส้นใยกิ่งก้านและรากเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปดูแลรักษาสุขภาพมีข้อแม้สำคัญคือต้องเป็นผลิตผลที่ได้รับการอนุญาตการปลูกตามกฎหมายเท่านั้นเรามีเรื่องราวของกัญชาจากรองศาสตราจารย์ดร.บัญญัติเศรษฐิติคณบดีคณะนวัตกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยรังสิตผู้ที่ไปร่วมพูดคุยในวันนี้นะคะคืออาจารย์ดร.ธำรงเจตพัฒมุกอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ไปติดตามรับชมได้เลยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาดูการปลูกกัญชาครับแล้วก็เป็นการปลูกอย่างถูกกฎหมายครับและเป็นที่แรกของประเทศไทยครับวิทยากรในวันนี้ครับคือรองศาสตราจารย์ดร.บัญญัติเศรษฐิติครับอาจารย์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับอยากจะสอบถามอาจารย์เรื่องกับที่มาของการปลูกกัญชาของที่นี่ครับของนักวิทยาศาสตร์ครับ
2: ความเป็นไปเป็นมาว่ามาปลูกได้ยังไง
1: ใช่ครับอาจารย
2: ์คืออย่างนี้ครับคือก็เป็นนโยบายของท่านอธิการบดีนะฮะดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ครับท่านเล็งเห็นนะฮะว่ากัญชานี่น่าจะมีประโยชน์นะครับเพราะว่าสมัยก่อนหรือสมัยนู้นนะฮะนานมาแล้วกัญชาก็มันก็เป็นยานะฮะก็เป็นยาอยู่แล้วเป็นสมุนไพรอยู่แล้วเอ๊ะทำไมถึงไม่เอาอะไรประโยชน์เอามาใช้นะครับท่านก็เลยมีนโยบายให้คณะเภสัชนะฮะเภสัชเป็นคนวิจัยนะครับโดยครั้งแรกก็เอ๊ะไม่รู้จะเอากัญชามาจากไหนใช่ไหมมันผิดกฎหมายอยู
1: ่ใช
2: ่ไหมก็ไปขอที่ปปส.นะฮะท่านปปส.ก็ให้มานะครับก็40กิโลประมาณนี้นะฮะแล้วก็เอามารุ่นแรกมันก็เป็นกัญชาที่จับมาที่
1: จับ
2: คนผิดกฎหมายมาว่าอาจเป็นแท่งอาจเป็นแท่งพอได้มาใช่ไหมฮะทางเภสัชก็ค่อยไปแค่เอามาเอาส่วนนั้นส่วนนี้ไปสกัดสารนะฮะสารออกฤทธิ์ที่สำคัญท่านอธิการบดีก็เลยคิดว่าเอ๊ะเรามีคณะนวัตกรรมเกษตรทำไมเราไม่ปลูกเองนะฮะก็ท่านก็มีนโยบายมาทางเรานะฮะเราก็โอเคเริ่มจากที่ไม่รู้อะไรเลยก็เริ่มทำ
1: ค
2: ือ
1: ที่มาถึงปลูกจะไม่ครับเอามาปุ๊บมีสารสกัดค้างในใบมีเยอะเราเห็นว่าทำไมเราไม่ปลูกเองเลยในไหนว่าเรามีคณะนอกจากเกษตรอยู่แล้ว
2: ใช่ใช่
1: ที่เราที่มาของเมล็ดพันธุ์ด้วย
2: ใช่
1: ใช่ไหมคร
2: ับ ก็โอเคก็อย่างที่รู้กันว่าเราก็เริ่มปลูกนะฮะประมาณ2ปีที่แล้ว
1: ครับในส่วนของประเด็นของว่าการปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมายนะครับอาจารย์เราต้องเริ่มทำยังไงบ้างครับ
2: คือเริ่มทำเราหมายความว่าเราต้องขออนุญาต
1: ครับ
2: ขออนุญาตคือทางเภสัชที่เขาทำวิจัยกัญชาก็ขออนุญาตเหมือนกันนะเหมือนกันเขาก็ต้องมีใบอนุญาตให้ทำวิจัยได
1: ้
2: จะปลูกก็ต้องมีใบอนุญาตว่าให้ปลูกได้
1: จะเรื่องใหญ่กว่านะผมว่า
2: ใช่ใช่เขาจะถามเยอะนะครับว่าถามเยอะว่าเมล็ดพันธุ์มาจากไหนเราก็บอกมาจากของกลางนะครับปลูกเสร็จแล้วไปไหนทุกชิ้นทุกส่วนนะฮะไม่ว่าเศษอะไรทั้งเศษใบเศษรากเลือกต้องเก็บไว้หมดเพื่อจะเอาทำลายนะครับเพื่อจะทำลาย
1: นั้น
2: ใช่ใช่ใช่ทีนี้ตอนขออนุญาตก็ต้องมาตรวจสถานที
1: ่
2: ทางทีมของอย.ก็มาตรวจสถานที่นะครับนะฮะมีระบบความปลอดภัยเป็นยังไงมีกล้องวงจรปิดนะฮะมีไหมประตูเข้ามานี่มีอะไรมีแม่งกุญแจมีสแกนไหมใครจะเข้ามาต้องมีบันทึกนะครับมีบันทึกเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรนะมีสัญญาณการขโมยนะครับเนี่ยมีทุกอย่าง
1: ดูวุ่นวายเหมือนกันนะ
2: วุ่นวายมาก
1: จะเริ่มทำ
2: คือพอเราปลูกเสร็จเนี่ยผมจะต้องไปให้เภสัชใช่ไหม
1: ใช่
2: ก็ต้องมีอะไรนะคณะกรรมการนะฮะเอาใส่กล่องใส่กีบเนี่ยกรรมการมีตำรวจของมหาวิทยาลัยนะฮะ
1: ค
2: ุมไปเพื่อไปให้เภสัช
1: อ๋อคืออันนี้คือว่า
2: ปลอดภัยมากต้องปลอดภัย
1: คือเราต้องแท็กได้ว่าเอาเมล็ดพันธุ์จากไหนมา
2: ถูก
1: ไหมปลูกที่ไหน
2: ถูกต้อง
1: เก็บเกี่ยวยังไงมีใครเฝ้าคอยดูไหมรักษามันตลอด
2: เต็มที่เต็มที่
1: จนถึงว่าไปผลิตยาที่ไหน
2: ใช่
1: แล้วก็ สุดท้ายคือต้องไปใช้กับคนไข้คนไหนอะไรยังไงแท็กได้ตั้งแต่ต้นทางการนำไป
2: ครับแต่ที่คนไข้ยังทางเภสัชก็เป็นคนทำนะครับแต่ว่าเราก็ส่งไปให้เภสัชเภสัชเขาจะไปวิจัยต่อไปทดลองยังไงก็แล้วแต่เขาเพราะนั้นทุกชิ้นเนี่ยมันจะมีบันทึกหมดเราได้รับอนุญาตให้ปลูกปุ๊บเนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยเราทำวิจัยแล้วเนี่ยเพราะงานวิจัยศึกษาวิจัยแล้วทำไมเราไม่เอาความรู้เนี่ยที่เราทำอยู่นะให้นักศึกษาที่มาเรียนกับเราอ่ะเพราะเขาเป็นลูกมือเราใช่ไหมสมัยที่เราเรียนที่เกษตรก็เหมือนกันเนาะคือว่าถ้าลูกศิษย์ตามอาจารย์ไปเนี่ยโอ้ยกดกุฏิฮะจะได้ความรู้ไปด้วยไงอาจารย์ทำอะไรเด็กทำหรืออาจารย์ทำให้เด็กทำมันจะได้ติดความรู้จะได้ติดไปด้วยเพราะนั้นผมก็เลยใช้วิธีนี้งั้นเราเปิดวิชาเปิดวิชาเลย
1: เรียนไปด้วยกัน
2: เรียนไปด้วยกันนะฮะและให้เด็กมาเป็นลูกมือเรานะครับเพราะนั้นวิชาที่เปิดก็จะเป็นกลุ่มวิชากัญชาศาสตร
1: ์
2: กลุ่มวิชานี้เปิดขึ้นมาเป็นให้นักศึกษาเลือกแต่คนที่ไม่เลือกอันนี้ก็ได้นะเพราะว่าของเราเนี่ยตัดสูตรนวัตกรรมเกษตรเป็นเทคโนโลยีบัณฑิตนวัตกรรมเกษตรนะเราเรียนเกษตรทั่วไปนะฮะเรื่องดินเรื่องปุ๋ยเรื่องกีตะเรื่องแล้วแต่นะที่เรารู้อยู่เสร็จแล้วเราเอาเทคโนโลยีเข้าไปใส่เอา precision agriculture เข้าไปใส่เอา smart farm เข้าไปใส่
1: แล้วก็เลยผนวกกับกัญชาว่า
2: ใช่เป็น smart farm กัญชาเลยก็ได้นี่ตอนนี้เราก็ทำอยู่
1: คุณผู้ชมครับจากที่เราได้ฟังเรื่องของการปลูกกัญชานะครับว่าจะปลูกอย่างไรนะครับกัญชามีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับตอนนี้ครับผมเริ่มอยากรู้แล้วครับว่าการปลูกกัญชาอย่างถูกต้องและปลูกให้ปลอดภัยแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้เนี่ยเราทำยังไงได้บ้างครับในช่วงต่อไปครับเราไปรับชมกันเลยครับที่โรงเรียนกัญชาครับครับผมแล้วตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กันที่โรงเรียนปลูกกัญชานะครับอาจารย์ผมเพิ่งเห็นกัญชาเป็นครั้งแรกนะครับว่าเป็นหน้าตาเป็นยังไงครับเราเริ่มปลูกยังไงครับจากที่นี่ระบบปลูกยังไง
2: ระบบนี้ค่อนข้างจะอะไรนะเป็นนวัตกรรมหน่อย
1: นวัตกรรม
2: เราเรียกว่าเป็นสมาร์ทฟาร์มนะครับสมาร์ทฟาร์มกัญชาก็น่าจะเป็นแห่งแรกของเมืองไทยนะ
1: แน่นอนครับ
2: ปลูกงานทดลองนะครับในโรงนี้นะฮะสังเกตเห็นไหมฮะจะมีไฟนะครับจะมีไฟ LED ซึ่งเป็น full spectrum นะฮะเป็นไฟรุ่นใหม่นะครับเพราะว่ากัญชาเนี่ยเขาจะชอบแสงเยอะนะครับแสงเยอะถ้ายิ่งแสงมากเนี่ยตามด้วยปุ๋ยด้วยน้ำด้วยแล้วเขาจะโตไวมากนะครับอันนี้เป็นหลักการของการปลูกกัญชาเพราะในเนี้ยจะคุมอุณหภูมินะฮะคุมความชื้นนะครับคุมแสงและมีการคุมน้ำด้วยระบบน้ำนะฮะระบบน้ำอยู่ตรงนี้นะครับก็เราก็เริ่มปลูกตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดมา
1: อันดับแรกคือเริ่มเพาะเมล็ด
2: เริ่มเพาะเมล็ดก่อนนะครับหรือถ้าไม่เพาะเมล็ดเราสามารถปักชำนะฮะปักชำหรือโคลนนิ่งก็ได้นะฮะเพราะว่าเราปลูกมาปีที่2ขึ้นปีที่3แล้วเพราะนั้นรุ่นแรกๆเนี่ยฟอร์มไม่อย่างนี
1: ้
2: นะครับเราก็คัดเลือกพันธุ์มาได้ระดับนึงแล้วนะครับเราก็เอาเมล็ดเข้ามานะบางทีก็เอากิ่งพันธุ์เข้ามาบางส่วนก็ไปทำพ่อเลี้ยงเนื้อเยื
1: ่อ
2: แล้วก็เอาส่วนนั้นอ่ะมาปลูกต่อนะครับก็จากต้นเล็กนะฮะเมล็ดจะเป็นต้นอ่อนแล้วก็โตขึ้นมาช่วงที่เขาทำใบเยอะๆเสร็จแล้วก็จะมาออกดอกที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะออกดอกนะฮะจวนจะเก็บเกี่ยวแล้วเกือบจะได้ที่แล้วนะครับนะฮะในระบบที่เราทำอยู่นะฮะที่เป็นระบบน้ำที่ให้มาเป็นสปาลากนะ
1: ครับ
2: สังเกตดูนะฮะเราจะเห็นถังตรงนี้นะฮะ
1: ถังนี้ใช่ไหมครับ
2: นะถังนี้นะฮะ
1: ในนี้จะบรรจุได้อะไรบ้างครับจะมีน้ำ
2: นะจะมีน้ำที่เข้ามาในท่อนี
1: ้ครับ
2: นะน้ำกับปุ๋ยที่เข้ามาในท่อนี้นะครับยกนิดเดียวฮะแป๊บเดียวฮะนี่ฮะเนี่ยยกนิดหนึ่งคืออย่างนี้ให้ลากมันนะฮะ
1: คร
2: ับ ลากมันเนี่ยฮะ
1: อ๋อ
2: นะนี
1: ่ครับ
2: อันนี้วัสดุปลูก
1: ครับ
2: เป็นเพอร์ไลท์เวอร์มิโคไลท์นะมีแถมกาบมะพร้าวหน่อยนึง
1: ครับ
2: เพื่อให้รากเขายึดอยู
1: ่
2: นะฮะให้ต้นเขายึดอยู่นะฮะพอเห็นไหมฮะเราจะให้น้ำนะฮะน้ำเข้ามานะฮะเป็นจังหวะให้มันขึ้นมาท่วมรากพร้อมกับปุ๋ยที่เราทดสอบนะฮะ
1: ครับ
2: เสร็จแล้วก็พอได้เวลาก็ลดลงไป
1: อ๋อไอ้ตัวระบบนี้เราเรียกชื่อว่าอะไรนะครับอาจารย์ระบบนี้
2: ผมตั้งชื่อว่าสปาลาก
1: สปาลาก
2: ให้มันโดนน้ำหน่อยนึง
1: ครับ
2: แล้วก็ให้มันโดนอากาศหน่อยนึง
1: เพราะว่าเวลาที่ตั้งไว้
2: ใช่เพราะว่ามันต้องการออกซิเจน
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ระบบมันก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับก็เราสามารถควบคุมปุ๋ยได้นะครับจะให้เท่านั้นเท่านี้เราคุมได้เรามีอุปกรณ์ควบคุมอยู่ด้านนอก
1: คร
2: ับ แล้วต่อท่อเข้ามา
1: แล้วทีนี้ผมถามถึงว่าระยะเวลาตั้งแต่เราเพาะเมล็ดจนถึงมันออกดอกใช้เวลานานไหมครับ
2: ปกติแล้วประมาณ4เดือนขึ้นไป 4-5 เดือนประมาณนี
1: ้
2: บางพันธุ์ก็เร็วหน่อยนะครับถ้าพันธุ์ไทยสายพันธุ์ไทยแท้ๆต้อง6เดือนมันจะต้องผ่านช่วงที่วันสั้นผ่านหน้าหนาวนี่แสงน้อยนะครับมันถึงจะออกดอก
1: เพราะกัญชาเป็นพืชวันสั้น
2: ใช่ถูกต้องเพราะว่าช่วงนี
1: ้
2: ช่วงนี้ออกดอกน่าจะดีแล้วน่าจะได้ดอกเพราะว่าวันสั้นมันเริ่มตั้งแต่นู่นละพฤศจิกาธันว
1: า
2: เนี่ยช่วงนี้กุมภามีนานี่ถ้าเป็นพันธุ์ไทยเขาจะออกดอกละ
1: ครับผมจะถามเรื่องการเก็บเกี่ยวนะสุดท้ายแล้วเมื่อเราปลูกเรารู้ปุ๋ยแล้วเนี่ยเราจะเก็บเกี่ยวมันครับทำยังไงครับ
2: คือเราจะต้องดูที่ดอกมัน
1: ครับ
2: นะดูที่ดอกมันนะดูที่ต่อมไตโครมนะ
1: ต้องสังเกตจากต่อมไตโครมที่ดอกมันนะ
2: คนอะไรนะอยากจะรู้ใช่ไหมต้องเอาแว่นขยายมาแว่นส่องพระก็ได
1: ้จะเก็บได้หรือยัง
2: เราก็เอาแว่นส่องพระมาส่องเลยขยายสัก20เท่า
1: ครับ
2: ดูไอ้ต่อมไตโครมันนะ
1: ครับ
2: ที่ผมบอกว่าครั้งแรกเนี่ยมันจะใสๆเหมือนคริสต
1: ั
2: ลนะฮะเหมือนแมคานิกเหมือนน้ำค้างพอได้เวลานะมันจะเริ่มจากใสไปขุ่นขุ่นมันน้ำนมนะครับพอขุ่นน้ำนมสักกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะประมาณ 50-60%
1: ครับ
2: เก็บได
1: ้ครับ
2: หรือดูที่พิสติลมันไอ้เส้นเล็กๆเนี่ยบางอันจะเห็นอย่างนี้เราเห็นขาวๆใช่ไหมเส้นๆเนี่ยเหมือนเส้นขนขาวๆเนี่ยถ้าตัวนี้เปลี่ยนสีไปสีน้ำตาลเข้มเมื่อไหร่นะฮะเก็บเลย
1: อันนี้เป็นดัชนีชี้วัดได้เลยว่า
2: คร่าวๆ
1: มันจะเก็บได้เมื่อไหร่
2: ใช่เพราะว่าเก็บช่วงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยตัว THC จะสูงนะเก็บช่วงนี้นะCBD จะสูงนะถ้าเลยช่วงนี้ไปแล้วTSC จะน้อยลงมันมีงานวิจัยต่างประเทศมีเส้นกราฟอยู
1: ่
2: นะครับแต่ละสายพันธุ์บางทีเขาก็นับวันนะฮะบางคนก็อย่างที่ผมว่าดูจากดอกมาเลยนะครับเป็นตัวชี
1: ้โอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการของเราก็ได้รู้เรื่องแต่เรื่องของการจุดปลูกกัญชาเริ่มปลูกยังไงใช่ไหมครับแล้วก็เราดูแล้วว่าวิธีการปลูกนะครับเราพาคุณผู้ชมมาดูว่าต้นกัญชาเป็นยังไงนี่ครั้งแรกของผมเลยผมไม่เคยเห็นต้นกัญชามาก่อนเลยนะครับแล้วก็วันนี้ครับก็เนื้อหาสาระต้องขอบคุณอาจารย์บัญญัติมากนะครับที่ก็พาเรามาเยี่ยมชมนะฮะโรงเรียนกัญชาแห่งนี้นะครับก็คุณผู้ชมครับก็สามารถติดตามรายการช่วงต่อไปของเราได้เลยครับ
0: คุณผู้ชมคะช่วงต่อไปเรายังมีบทสัมภาษณ์จากหน่วยงานที่ทำเรื่องกัญชาอีกที่หนึ่งคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งมีวิทยากรคือเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีและร่วมพูดคุยกับอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัฒมุขอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปติดตามชมกันค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีครับซึ่งที่นี่ครับมีการคิดค้นสูตรตำรับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นกัญชาครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของอาหารหรือเป็นยาครับแล้ววันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากนะครับเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับผมก็อยากจะสอบถามว่าในการของที่มาของโรงพยาบาลอภัยภูเบศรนะครับเริ่มจากอะไรครับ
3: คือโรงพยาบาลเราเนี่ยนะครับก็เป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลนะครับคือเราก็ให้การบริการประชาชนทั่วไปด้วยแพทย์แผนปัจจุบันนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเนี่ยเรียกว่ามีจุดเด่นก็คือเรามีการแพทย์แผนไทยด้วยนะครับซึ่งก็

0: เนี่ยก็ได้รับนโยบายมาจากทางกระทรวงนะครับว่าอยากให้พัฒนาเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกัญชานะครับแล้วก็ทำเป็นทางโรงพยาบาลเนี่ยก็เลยได้ทำเป็นโมเดลขึ้นมาอภัยภูเบศโมเดลนะครับซึ่งก็เราเริ่มตั้งแต่การนำกัญชาเนี่ยมาใช้ทางการนะครับแต่ว่าคือเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้แบบสกัดอย่างเดียวก็คือเราเริ่มตั้งแต่ปลูกนะครับก็ตั้งแต่เพาะปลูกหาปริมาณที่เหมาะสมนะฮะของสารแล้วก็ทำมาสกัดเป็นยาใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็จ่ายในใช้ในคนไข้ที่เป็นเหมือนพวกมะเร็งระยะสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: นี่คือเป็นระยะแรกของการทดลองของกัญชา
0: ใช่ก็คือทำเอากัญชามาทำเป็นยา
1: ครับตั้งแต่การปลูก
0: เป็นน้ำมันกัญชา
1: จนถึงการติดเป็นผลิตภัณฑ์ออกมา
0: ใช่ฮะคือแปรรูปเป็นยานะครับ
1: ผมอยากรู้ว่าในการแปรรูปของเรานะครับมีอะไรบ้างของกัญชาครับ
0: คือตอนนี้ครับก็อย่างที่บอกคืออย่างกัญชา1ต้นเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ส่วนดอกนะฮะนำมาสกัดนะครับด้วยเครื่องมือนะครับพิเศษนิดนึงนะครับก็เอามาทำเป็นเหมือนน้ำมันกัญชานะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นยานะก็คือแทนที่เราจะใช้ดอกอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะมีส่วนประกอบเขาเรียกว่าสูตรยาน้ำมันกัญชาทั้ง5ก็คือใช้รากต้นใบดอกอะไรเงี้ยครับคือใช้รวมๆกันอันนี้คือเราก็ต้องบอกว่าเราได้สูตรตำรับมาจากหมอพื้นบ้านนะครับแล้วเราก็เอามา สรุปแล้วก็ทำมาเป็นยา
1: ครับเพราะผมเคยได้ยินนิดหนึ่งว่าน้ำมันตัวสารอะริธเนี่ยมันอยู่มากในดอกใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับมากที่สุดก็
1: อยู่ที่ดอกครับแล้วโปรดักต์ที่เราคือมีน้ำมันทั้ง5นี่คือยังไงนะคร
0: ับ ก็คือเราใช้รากต้นใบนะครับแล้วก็ดอกเล็กน้อยนะครับก็คือทำมาเป็นน้ำมันกัญชาทั้ง5ก็คือต้องบอกว่าคล้ายๆว่าสูตรพื้นบ้านนะครับไอ้สูตรแรกที่เราทำเนี่ยก็จะเรียนแบบคล้ายๆเหมือนยาของฝรั่งคือเมืองนอกเขามีอยู่แล้วเราไม่ได้ทำเป็นคนแรกเมืองนอกเขามีอยู่แล้วนะครับเราก็ทำซึ่งก็ทำเป็นยานะครับแล้วก็ทีนี้พอเราทำมาถึงจุดนึงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกคือมันเป็นโมเดลใหญ่ใช่ไหมทำบัญญาแล้วก็พยายามจะพัฒนาขึ้นมาก็คือลองใช้กับอาหารบ้างนะแทนที่ใบหรือส่วนต้นเราจะโยนทิ้งไปใช่ไหมเราใช้แต่ดอกทำยาแล้วก็อย่างเริ่มต้นด้วยนำใบเนี่ยเอามาลองทำเป็นสูตรอาหารดูนะเอามาใส่อาหารซึ่งอาหารเนี่ยที่โรงพยาบาลทำเนี่ยนะครับที่อภัยภูเบศเดชสปาเนี่ยก็เป็นร้านอาหารของโรงพยาบาลนะครับก็คือให้ประชาชนภายนอกเข้ามาบุคลากรพักเที่ยงก็มากินได้แล้วก็มีเซอร์วิสต่างๆพวกเกี่ยวกับสปาโดยใช้ภูมิปัญญาไทยใช้การแพทย์แผนไทยทีนี้เนี่ยที่สปาแห่งเนี้ยเขาก็จริงๆเขาก็ทำเมนูสมุนไพรมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลยลองให้เขาลองพัฒนาเอากัญชาเนี่ยมาลองปรับปรุงเข้าสู่เมนูอาหาร
1: นี้อยากรู้ว่าสรรพคุณในต้นของกัญชาเนี่ยเวลาเรามาทานเนี่ยมันมีสรรพคุณอะไรบ้างครับ
0: อย่างนี้ครับอาจจะต้องแยกประเด็นกันนิดนึง คือยาเนี่ยคือเราก็เน้นรักษาโรคเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนเวลาเราเอามาทำเป็นอาหารเนี่ยจุดมุ่งหมายที่แท้จริงเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการส่งเสริมสุขภาพเฉยๆไม่ได้เน้นการรักษาโรคสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือตัวกัญชาเนี่ยเขาก็จะมีสารออกฤทธิ์ที่คล้ายๆผงชูรสธรรมชาติ
1: ก็ตัว CBD
0: ไม่ใช่ครับมันจะเป็นพวกคล้ายๆกลุ่มสารกลูตาเมต
1: กลูตาเมต
0: คือคล้ายๆผงชูรสถ้านำมาใส่อาหารแล้วอาหารก็จะอร่อยขึ้น
1: เหมือนโซเดียมโมโนกลูตาเมตคือผงชูรส
0: ใช่ใช่ครับใช่แต่ว่าเป็นกลูตาเมตจากธรรมชาตินะเราไม่ได้ใส่
1: เราใส่ผงชูรสสังเคราะห์กลายเป็นว่าเราใส่ผงชูรสธรรมชาติที่กัญชา
0: ใช่ก็คือสารของเขาอะนะครับเวลาเราต้มหรือผ่านความร้อนต้องบอกงี
1: ้
0: ผ่านความร้อนมาเนี่ยนะครับก็จะมีการชูรสได้นะครับ
1: ถ้าเป็นอย่างนี้อนาคตของการพัฒนาเรื่องของกัญชาเนี่ยทางโรงพยาบาลมีคิดว่ายังไงครับวางแผนว่ายังไงบ้างครับ
0: คือด้วยความที่เราเป็นหน่วยงานที่เป็นโรงพยาบาล นะครับเราก็คงอาจจะโฟกัสในเรื่องของการใช้กับผู้ป่วยมากกว่านะครับยาที่เราทำเนี่ยก็อาจจะต้องพัฒนาตัวยาให้มันมีความบริสุทธิ์มากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็คือเหมือนอัปเกรดนะฮะเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมานะครับก็จะประมาณนั้นครับ
1: คราวนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาให้ความรู้กับทางรายการของเรา
0: ครับ
1: แล้วก็ได้ความรู้เรื่องกัญชาเยอะมากนะครับเกี่ยวกับการพัฒนานะครับตั้งแต่สูตรอาหารแล้วก็ยาต่างๆนะครับ
2: คุณผู้ชมคะกัญชานอกจากจะนำมาสกัดเป็นยาแล้วทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรยังเป็นหน่วยงานแรกที่นำใบกัญชามาประกอบเป็นเมนูอาหารเพื่อเป็นทางเลือกสุขภาพรูปแบบใหม่โดยเจาะเฉพาะคนรักสุขภาพ

0: มีเมนูอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันค่ะ
1: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นหน่วยงานที่นำร่องด้านการพัฒนากัญชาและใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการแพทย์และการเพิ่มมูลค่าในอนาคตจากส่วนที่ปลดล็อกโดยเริ่มจากการพัฒนาเมนูกัญชาเป็นอาหารเริ่มจาก4เมนูได้แก่รื่นเริงบันเทิงยำเติมเต็มทุกคำสุขล้นทุกเวลาโดยใช้ใบกัญชา5ใบต่อ1จานค่ะเล้งแซ่บซดเพลินช่วยเจริญอาหารโดยใช้ใบกัญชา 1-2 ใบต่อจานกระเพราสุกใจกินมื้อไหนก็ไม่เบื่อใช้ใบกัญชา 1-2 ใบต่อจานขนมปังคิกคักกินเสริมเวลาพักแล้วจะรักทุกคำใช้2ใบต่อจานค่ะเพื่อเป็นทางเลือกอาหารเพื่อสุขภาพเมนูเหล่านี้จัดจำหน่ายที่อภัยภูเบศรเดสปาค่ะอีกสถานที่หนึ่งที่มีอาหารปรุงจากสมุนไพรและใบกัญชาเป็นที่นิยมและแหล่งนัดพบของบรรดานักชิมกัญชาคือที่บ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรปราจีนบุรีมีมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์จุดเด่นก็คือนำเมนูสมุนไพรต่างๆมาทำเป็นเมนูอาหารรวมทั้งอาหารจากใบกัญชาเช่นเมนูเทมปุระแปะยิ้มต้มแซ่บซดเพลินผัดกระเพราสุกใจไข่เจียวมีกันพิซซ่าอารมณ์ดีขนมปังคิกคักนอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มที่ชื่อว่าชาไทยล้านลาค่ะโดยมีส่วนผสมดังนี้คือน้ำแข็งก้อนเล็กๆ1แก้วน้ำเชื่อม1ช็อตน้ำส้ม1ช็อตและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือน้ำใบกัญชาปั่น1ช็อตค่ะโซดา1ขวดเล็กเวลาผสมให้เติมน้ำเชื่อมผสมในแก้วน้ำแข็งตามด้วยน้ำส้มและน้ำโซดาสุดท้ายค่ะเทน้ำใบกัญชาปั่นลงไปคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วดื่มได้เลยค่ะโอ้โหรสชาตินั้นชื่นใจเลยใช่ไหมล่ะคะเมนูอาหารเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้ที่สนใจเรื่องกัญชานำไปเป็นทางเลือกในการแปรรูปกัญชาต่อไปในอนาคตค่ะ
2: เราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยเราก็มาดูในเรื่องของกัญชานะคะซึ่งก็เป็นพืชสมุนไพรอย่างนึงนะคะที่ตอนนี้เนี่ยได้รับความนิยมความสนใจอย่างมากเลยนะคะซึ่งกัญชาเนี่ยก็เป็นพืชชนิดนึงนะคะที่เรียกว่าในประเทศไทยเนี่ยมีความหลากหลายนะคะแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีการปลูกกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของการปลูกหรือการนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆเนี่ยต้องคำนึงถึงความถูกต้องการใช้ที่ถูกต้องด้วยนะคะการปลูกที่เหมาะสมนะคะอันนี้สำคัญมากเนาะอย่างที่เราไปดูเรื่องของการปลูกมีระบบการปลูกที่ดีนะคะทำให้ได้สารสำคัญที่มากแล้วก็ไม่มีการปนเปื้อนต่างๆเข้าไปอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงถ้าเราอยากจะปลูกเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะอันนี้ก็สำคัญเนาะแล้วก็อีกสิ่งนึงก็คือการนำมาใช้ประโยชน์นั่นเองนะคะเราบอกว่าเราก็มีการบริโภคกันอยู่แล้วด้วยเนาะถ้าในอดีตที่เราบอกเอามาใช้ในภูมิปัญญาต่างๆนะคะเรื่องของใส่ในอาหารต่างๆเนี่ยเราก็มีอยู่ด้วยนะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีงานวิจัยออกมามากมายนะคะที่นำมาใช้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของยาเรื่องของอาหารต่างๆนะคะยังไงก็ตามเราก็ต้องคำนึงถึงเหมือนกันเรื่องของความปลอดภัยนะคะอย่างที่คุณหมอนะกล่าวไว้ว่าจะต้องทานให้อย่างเหมาะสมด้วยไม่มากเกินไปนะคะอย่างที่คุณหมอบอกว่ากะเพรา1จานเนาะใส่สักครึ่งใบก็พออะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องคำนึงถึงตรงนี้เพื่อสุขภาพของเราเองนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าใช้เป็นยาก็ต้องใช้ตามแพทย์สั่งด้วยนะคะอันนี้ก็สำคัญเนาะเพื่อไม่ให้เราเนี่ยใช้แบบเรียกว่าไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีกันแน่นะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็ใช้แบบเขาบอกว่าดีใช้กันไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าความมีโทษของเขาเนี่ยมันก็มีอยู่ด้วยเหมือนกันแฝงอยู่ในนั้นเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะต้องระวังพึงระวังนะคะใช้ให้ถูกต้องใช้ให้เหมาะสมนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีส่วนนึงค่ะนี่นะคะเป็นเมนูพิซซ่านะคะส่วนผสมคือใบกัญชานั่นเองนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วกัญชาเนี่ยใช้ได้ทุกส่วนนะคะของต้นเนาะรากดอกผลใบอย่างวันนี้ก็เป็นใบนะคะจะเห็นในเมนูของพิซซ่าวันนี้นั่นเองนะคะก็ลองไปหาชิมหาทานกันดูนะคะก็เพื่อดูแลเรื่องสุขภาพโดยใช้สมุนไพรนะคะ
0: คุณผู้ชมคะรายการในวันนี้เป็นเรื่องราวดีๆส่วน

หนึ่งของกัญชาเท่านั้นนะคะยังมีรายละเอียดที่เราต้องศึกษากันต่อไปในโอกาสหน้ารายการ Smart Green ยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายที่จะมานำเสนอในครั้งต่อไปค่ะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยที่ Facebook Fanpage STOU Channel รวมถึงรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube และ Facebook STOU Channel เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
5: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
4: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
6: ว้าว
7: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
4: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
8: เรียนมสท.ได้เหรอ
9: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับท่านนักศึกษาและท่านผู้ชมมาพบกับรายการเพื่อการศึกษานะครับในหน่วยที่7นะครับปัญหาและความท้าทายของนโยบายต่างประเทศในโลกร่วมสมัยโอ้ในชื่อนี้ก็มีความน่าสนใจอยู่แล้วนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในหน่วยนี้นะครับผมจะมาพูดนะครับบรรยายให้พวกเราฟังนะครับสัก3เรื่องนะครับ3ตอนนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของแนวคิดทฤษฎีในการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะครับเรื่องที่2เรามาพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์นะครับนโยบายต่างประเทศและเรื่องที่สรรหาและความท้าทายของนโยบายต่างประเทศร่วมสมัยในตอนที่3เนี่ยผมจะพูดถึงวิกฤตการณ์ที่สำคัญนะครับแล้วก็มาในเชิงวิเคราะห์ด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งผมอาจจะยกตัวอย่างนะครับที่สำคัญตอนนี้ก็คือวิกฤตการณ์ยูเครนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังเป็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นปัญหานะครับเราจะมารู้กันว่าปัญหาของยูเครนเนี่ยมันมีปัญหาอย่างไรแล้วก็มีการวิเคราะห์กันอย่างไรนะครับเราไปตอนที่1นะครับตอนที่1ในเรื่องของความสำคัญของนโยบายต่างประเทศนโยบายต่างประเทศมีความสำคัญครับมีความสำคัญอย่างไรนโยบายต่างประเทศเนี่ยฮะเป็นนโยบายของรัฐที่ทำกำหนดไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางทำให้เกิดการกระทำมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญนะครับคือเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนของรัฐตนเองขีดเส้นใต้ไปเลยครับนโยบายต่างประเทศไม่ใช่นโยบายที่ทำอะไรไปเรื่อยๆไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปทำอย่างนู้นทีอย่างนี้ทีไปเยือนต่างประเทศอย่างนั้นทีอย่างนี้ทีนะครับแต่นโยบายต่างประเทศมีความสำคัญอย่างที่ผมบอกก็คือต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนของรัฐบาลของรัฐนั้นๆเองซึ่ง2 อย่าง2ประการที่เป็นวัตถุประสงค์ของนโยบายต่างประเทศเนี่ยนะฮะมีความสำคัญแล้วมันครอบคลุมจะแทบทุกเรื่องนะครับที่รัฐไปติดต่อกับต่างประเทศหรือต่างประเทศมาติดต่อกับเราก็ถือจะต้องมีนโยบายต่างประเทศทั้งรุกและรับนะครับโอเคละนี่คือความสำคัญของนโยบายต่างประเทศเรามาดูครับนิดนึงครับว่าวัตถุประสงค์ของนโยบายต่างประเทศเนี่ยในการรักษาผลประโยชน์ของชาติในการที่จะรักษาประชาชนของประเทศนั้นๆเนี่ยประการแรกเลยครับนโยบายต่างประเทศเราต้องรักษาเอกราชอันนี้ถือว่ามีความสำคัญสูงสุดของประเทศทุกประเทศฮะในการดำเนินนโยบายต่างประเทศประการแรกคือจะต้องรักษาเอกราชและอธิปไตยอันนี้ถือว่ายอมใครไม่ได้เราไปเจริญความสำคัญกับประเทศนั้นหรือประเทศนั้นมาเจริญความสัมพันธ์กับเราหรือดำเนินความสัมพันธ์กับเราหรือมีนโยบายต่างประเทศกับเราเนี่ยอันแรกจะต้องรักษาเอกราชและอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยก็คืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศไม่ให้มีการแทรกแซงนะครับต้องรักษาเอกราชนี้ถือเป็นหัวใจที่สำคัญเลยนะผมดึงขึ้นเป็นประการแรกก็อยู่บนหัวเลยฮะว่าจะต้องรักษาเอกราชอธิปไตยไว้ประการที่สองฮะจะต้องรักษาความมั่นคงทีนี้ความมั่นคงเราก็ให้คำนิยามเรื่องของความมั่นคงไปหลายรูปแบบเลยผมขออนุญาตพูดถึงความมั่นคงในระดับที่เรียกว่าระหว่างประเทศในระดับรัฐคือระดับประเทศแล้วก็ในระดับที่เรียกว่าเป็นปัจเจกบุคคลหรือในระดับที่เรียกว่าความมั่นคงแห่งมนุษย์ซึ่งทั้ง3อันเนี่ยมันเกี่ยวพันกันเกี่ยวโยงกันแน่นอนแล้วแต่ว่าเราจะมองในมุมมองไหนเราจะเอาอะไรมามองนะครับเพราะนั้นวัตถุประสงค์ของนโยบายต่างประเทศถ้ามองในแง่การรักษาความมั่นคงเนี่ยถ้ารักษาความมั่นคงระหว่างประเทศคือเราดูระบบระหว่างประเทศเป็นสำคัญครับทุกประเทศรักษาเอกราชอธิปไตยของตนเองไว้แล้วก็ต้องการความมั่นคงต้องการความมั่นใจว่าอย่าเราอยู่ในระบบระหว่างประเทศแล้วเราดำเนินนโยบายต่างประเทศกับประเทศนั้นประเทศนี้หรือกลุ่มประเทศนั้นประเทศนี้เราจะต้องมีความมั่นคงเราต้องรักษาความมั่นคงอันนี้คือในเรื่องของระบบระหว่างประเทศถ้ารักษาความมั่นคงในระบบระหว่างรัฐก็คือเราอาจจะเป็นในเรื่องของทวิภาคีหรือพหุภาคีแล้วแต่ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศเนี่ยเราต้องรักษาความมั่นคงเรารักษาความมั่นคงของประเทศในเรื่องของนโยบายทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมของประเทศเราไปเจรจาอะไรกับใครแล้วแต่ต่างประเทศเราจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของต่างๆเหล่านี้ผู้นำประเทศพูดกันง่ายๆจะต้องรักษาตรงนี้ไว้เป็นสำคัญส่วนประการที่ผมจะบอกว่าในเรื่องของการรักษาความมั่นคงในเรื่องของความเป็นมนุษย์หรือระบบความมั่นคงแห่งมนุษย์อันนี้มันเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกันเรียกว่าจะเป็นยูนิเวอร์ซัลนะครับเป็นค่านิยมที่มันเป็นสากลในเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์นี่มันเกี่ยวข้องอะไรได้บ้างถ้าเกี่ยวข้องกับมนุษย์ปัจเจกบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมของรัฐของประเทศหรือของโลกเนี่ยนะฮะ
เอายกตัวอย่างง่ายๆถ้าเกิดความมั่นคงของมนุษย์มันต้องเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินใช่ไหมของมนุษย์ทุกคนเราจะเดินทางไปถนนหนทางเราจะเดินทางไปต่างประเทศเราจะไปที่ไหนอย่างไรต้องมีในการหลักประกันสิทธิความเป็นมนุษย์นะในเรื่องของความเสรีภาพนะครับในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์บลาบลาบลาอะไรไปเรื่องของความมั่นคงถ้าเรื่องของรักษาความมั่นคงแห่งมนุษย์นะครับประการที่สำคัญยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเรื่องส่วนของสุขภาพเนี่ยอย่างที่โรคระบาดโควิดเนี่ยที่กำลังโด่งดังนะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยความมั่นคงของมนุษย์ตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญเพราะเรื่องของสุขอนามัยของมนุษย์มันมีผลกระทบกับประเทศมีผลกระทบต่อระหว่างประเทศหรือระบบระหว่างประเทศเราก็จะเห็นเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับในเรื่องของความสับสนวุ่นวายเรื่องของการแย่งวัคซีนในเรื่องของการที่จะกันไม่ให้คนเดินทางหรือต้องการป้องกันโรคต่างๆเพราะมันมีผลกระทบกับมนุษย์มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอันนี้รัฐจะต้องดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เข้มแข็งบางประเทศดำเนินนโยบายแบบก้าวร้าวเลยด้วยซ้ำโอเคละโอเคอันนั้นคือประการที่2ในเรื่องของวัตถุประสงค์การของนโยบายต่างประเทศวัตถุประสงค์ประการที่3คือส่งเสริมอุดมการณ์ของชาติในอดีตนโยบายต่างประเทศนี่เป็นเสมือนกับการที่เราจะต้องปกป้องรักษาอุดมการณ์ของประเทศเช่นเมื่อก่อนในยุคสงครามเย็นเนาะในช่วงสงครามเย็นเนี่ยประเทศที่เป็นเสรีนิยมหรือประเทศที่ฝักใฝ่ประชาธิปไตยกับประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยต่อสู้กันเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันประเทศต่างๆก็ดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ค่อนข้างจะแข็งแรงแข็งแกร่งก้าวร้าวนะครับระหว่างกันนะครับแต่ในพันธมิตรหรือในแนวร่วมที่มีอุดมการณ์เหมือนกันก็จะมีการดำเนินนโยบายต่างประเทศอีกลักษณะนึงนะครับเป็นต้นเพราะนั้นนโยบายต่างประเทศในสภาวะปัจจุบันเนี่ยในการส่งเสริมอุดมการณ์ของชาติก็คือเอาส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยส่งเสริมความ อุดมการณ์ของชาติความสมัครสมานสามัคคีความรักษาซึ่งเกียรติภูมิของประเทศรักษาเอกอัตลักษณ์แล้วแต่อุดมการณ์ของชาตินั้นๆเป็นอย่างไรเราก็ไปดูนะครับนโยบายต่างประเทศจะต้องรักษาตัวนี้ไว้ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของนโยบายต่างประเทศแน่นอนนะครับส่วนประการถัดมานะครับส่งเสริมความกินดีอยู่ดีอันนี้เป็นเรื่องปกติเราไปดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรกับใครก็แน่นอนว่าส่งเสริมความกินดีอยู่ดีนะครับให้ปรับไม่เฉพาะในประเทศอาจจะเป็นภูมิภาคหรือในระดับระหว่างประเทศเลยนะครับอันนี้ก็ต้องส่งเสริมแล้วก็ดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นคุณได้เรียกว่าวินวินนะครับทุกประเทศได้ผลประโยชน์ร่วมกันอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในการตกลงในการดำเนินนโยบายต่างประเทศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เดี๋ยวเราไปดูในตอนปัจจัยที่มีผลต่อการนโยบายต่างประเทศนะครับทีนี้ประการถัดมาก็คือส่งเสริมในเรื่องของเกียรติภูมิเรื่องของอุดมการณ์เกียรติภูมิเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับมันแน่นอนว่าประเทศแต่ละประเทศก็มีอุดมการณ์มีเกียรติภูมิมีศักดิ์มีเสียพูดกันง่ายๆแล้วนโยบายต่างประเทศไม่ใช่เราไปปุ๊บเราไปเสียทั้งเกียรติภูมิเสียทั้งศักดิ์ศรีเสียทั้งอุดมการณ์อันนั้นอย่าไปอยู่ประเทศนะครับไม่ต้องไปดำเนินนโยบายต่างประเทศเพราะนโยบายต่างประเทศที่ไปจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมพูดถึงนะครับถัดมาก็พูดถึงเรื่องของแสวงหาอำนาจอันนี้เป็นนี่อีกหนึ่งของการดำเนินนโยบายต่างประเทศแน่นอนประเทศที่ดำเนินนโยบายต่างประเทศแล้วต้องการแสวงหาอำนาจโอเคละเขาไม่ได้พูดตรงๆว่าฉันมาเจรจากับเธอฉันจะมาแสวงหาอำนาจกับเธอหรือฉันจะมาได้ประโยชน์อะไรจากประเทศนั้นๆนะครับเขาไม่พูดโดยตรงอันนี้เป็นเรื่องของการทูตเรื่องของการดำเนินนโยบายต่างประเทศแต่แน่นอนในหลายๆประเทศซึ่งมีนโยบายต่างประเทศที่ก้าวร้าวนะครับหลายประเทศก็มีนะครับในอดีตที่ผ่านมาจากที่เราศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาก็แน่นอนก็มีในทำนองนี้อยู่นะครับในอดีตนะครับก้าวร้าวในที่นี้ในเรื่องของอำนาจที่จะแสวงหาผลประโยชน์ในเรื่องการเข้าไปยึดครองดินแดนหรือเข้าไปทำสงครามนะครับก็มีนะครับส่วนประการสุดท้ายของวัตถุประสงค์ของนโยบายต่างประเทศก็คือการส่งเสริมสันติภาพและความสงบสุขเรียบร้อยอันนี้ถือว่าเป็นในระบบระหว่างประเทศที่เราจะดำเนินการกันนะครับก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องส่งเสริมสันติภาพและความสงบสุขเรียบร้อยเพราะมนุษย์ก็หวังนะครับว่าเราจะสามารถจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติถ้าไม่มีใครหรือประเทศใดนะครับมาเขาเรียกว่ามารุกรานอันแรกเลยที่ผมจั่วหัวไว้เลยเรื่องของรักษาเอกราชถ้ามีใครลุกรานเอกราชและอธิปไตยอันนี้ก็แน่นอนก็เราจะมุ่งส่งเสริมสันติภาพความสงบสุขเรียบร้อยนะครับทีนี้ในเรื่องของนโยบายต่างประเทศมันมีทิศทางของมันอยู่ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศนะฮะมันมีทิศทางของมันอยู่เช่นมันมีหลายช่วงนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีหลายช่วงและแต่ละช่วงเนี่ยมันก็มี
นโยบายต่างประเทศก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยอ่ะมันมีด้วยกันคร่าวๆพอสังเกตได้ก็คือเรื่องของการฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแน่นอนอย่างเช่นยกตัวอย่างประเทศไทยประเทศไทยเราไม่บอกว่าเราเป็นเสรีประชาธิปไตยแต่เราก็ไม่เอาคอมมิวนิสต์เนาะอันนั้นเราก็ฝักจะฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไหมมันก็ไกลๆอ่ะแต่เราไม่บอกนะครับแต่เราหรือประเทศบางประเทศก็แน่นอนก็เข้าร่วมเป็นแนวร่วมเลยเช่นเสรีนิยมหรือประชาธิปไตยอีกฝ่ายนึงก็เป็นอุดมการแบบคอมมิวนิสต์ก็แยกกันไปเลยอันนี้ประเทศที่ฝักใฝ่ก็มีนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับในยุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออกในอดีตในช่วงสมัยสงครามเย็นอันนี้ก็มีนโยบายต่างประเทศที่เห็นได้แล้วว่าฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทิศทางของนโยบายต่างประเทศประการที่2คือไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคือไม่เอาทั้ง2ประเทศละไม่เอาทั้งโอ้ยที่บอกในอดีตนะนี่ไม่เอาทั้งเสรีนิยมไม่เอาทั้งคอมมิวนิสต์ถึงแม้เราจะเอาเสรีนิยมแต่ก็เอาเป็นประเทศที่3คือประเทศที่เป็นกลางแล้วกันนะครับนโยบายแบบเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพราะถ้าเกิดเราไปฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเป้าหมายของอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาจะมาโจมตีเรานะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์อย่างนะครับของประเทศแต่ละประเทศนะครับการที่เกิดนโยบายแบบไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเกิดขึ้นมีนโยบายอีกประเภทนึงนะครับที่ทางของนโยบายคือโดดเดี่ยวเลยเราไม่ยุ่งกับใครเลยนะครับมีอยู่ในช่วงหนึ่งคือสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีนโยบายแบบโดดเดี่ยวตัวเอง isolation นะครับไม่ยุ่งกับประเทศอื่นเลยนะครับว่าจะทำอย่างไรและสุดท้ายนโยบายสุดท้ายก็คือในเรื่องของรอบทิศทางก็คือนโยบายที่เอาทุกประเทศเลยนะครับในเรื่องของรอบทิศทางว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของในตอนแรกนะครับครับในตอนที่2จะมาพูดถึงในเรื่องของทฤษฎีในการกำหนดนโยบายต่างประเทศซึ่งจะพูดในคร่าวๆนะครับผมยกตัวอย่างนะครับสัก3ทฤษฎีซึ่งใน3ทฤษฎีนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการที่เราจะมองนะครับนโยบายต่างประเทศอย่างไรและมีอะไรเป็นตัวกำหนดนะครับนโยบายต่างประเทศได้บ้างนะครับทฤษฎีแรกพูดถึงเรื่องของการกระทำปฏิกิริยาและปฏิสัมพันธ์ action reaction และ interactionmethod นะครับนี่เป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะครับในการกำหนดนโยบายต่างประเทศเราอย่าลืมนะครับว่าในการกำหนดนโยบายต่างประเทศเนี่ยมันเหมือนกับที่เรามีกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปนะครับเมื่อมีการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับว่าวัตถุประสงค์ของการกำหนดนโยบายต่างประเทศมีอะไรบ้างมี 5 6 7ประการไม่ว่าเราจะมีวัตถุประสงค์อย่างไรแน่นอนมันจะนำมาออกแสดงออกซึ่งพฤติกรรมหรือการกระทำของรัฐนั้นๆกับอีกรัฐหนึ่งนะครับเพราะนั้นเมื่อมีการกระทำระหว่างรัฐผมยกตัวอย่างรัฐ A กับรัฐ B เมื่อรัฐ A มีการกระทำหรือมีการดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบใดทิศทางเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าจะฝักฝ่ายฝ่ายหนึ่งฝ่ายได้ไม่ฝักฝ่ายฝ่ายหนึ่งฝ่ายได้ใจโดดเดี่ยวหรือจะเอาแบบรอบทิศทางคือเอามารวบรวมกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันแสดงออกมาซึ่งการกระทำหรือนโยบายต่างประเทศในนั้นๆเนี่ยออกไปแน่นอนมันจะต้องมีreaction กลับมาของรัฐ B ที่มีผลตอบสนองกลับมากับนโยบายต่างประเทศของรัฐ A ที่มี action แรกออกไปแน่นอนครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยถ้าคิดถึงรัฐเนี่ยเป็นปัจเจกบุคคลหรือเป็นบุคคลเป็นเราๆท่านๆเป็นตัวท่านผู้ที่สนใจหรือนักศึกษาเนี่ยลองคิดว่ารัฐ A ก็คือนายกรัฐ B ก็คือนายขอเมื่อรัฐ A หรือนายกเนี่ยมีการทำการกระทำอย่างหนึ่งอย่างไรกับรัฐ B หรือนายขอเนี่ยแน่นอนรัฐนายขอก็ต้องมีสิ่งปฏิกิริยาตอบกลับและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันมีด้วยกัน2มิติ

คือไม่รักกันก็เกลียดกันไม่ร่วมมือกันก็ขัดแย้งกันอันนี้เป็นเรื่องปกติมีแค่2นี้ครับมี2อย่างนะครับเมื่อมี action ก็ต้องมี reaction กลับมาและเมื่อมี reaction กลับมาแล้วปฏิกิริยาปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนะมันจะออกมาเป็นลักษณะใดแนวทางใดอันนี้ก็จะเป็น1ทฤษฎีในการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะครับมองถึงเรื่องปฏิสัมพันธ์อะไรต่างๆมองถึงพฤติกรรมต่างๆของรัฐนั้นๆนะครับซึ่งแสดงออกแล้วก็มีวิเคราะห์ถึงเรื่องของพฤติกรรมที่จะต้องreaction กลับมาก็คือมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมาหรือมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างไรนะครับนั่นคือทฤษฎีในการคิดในการวิเคราะห์ในการกำหนดนโยบายต่างประเทศในทฤษฎีแรกทฤษฎีที่2ที่จะพูดถึงก็คือการตัวนำเข้าและตัวผลิตผลอันนี้จะมองในเชิงระบบมองระบบของการกำหนดนโยบายต่างประเทศเนี่ยแน่นอนว่าจะออกไปปลายทางซึ่งเป็นตัวผลิตผลได้เนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าตัวนำเข้าหรืออินพุตเข้าไปในระบบอินพุตคืออะไรอินพุตมันมีต่างๆมากมายมันเป็นเรื่องที่จะมองในตัวระบบในตัวระบบในที่นี้คืออะไรเราต้องมองในลักษณะของทฤษฎีนี้เป็นเหมือนกับอวัยวะต่างๆหรือระบบต่างๆที่ทำงานสอดรับสอดคล้องกันในแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะครับเพื่อให้ออกมาเป็นระบบทั้งหมดทั้งมวลในการกำหนดนโยบายต่างประเทศดังนั้นปัจจัยในตัวนำเข้าในอินพุตเนี่ยมีอะไรได้บ้างมีเยอะไปหมดถ้าจะมองในเชิงทฤษฎีระบบนะครับทฤษฎีระบบคนหนึ่งซึ่งมีความสำคัญก็เดวิดอิสตันเนี่ยเอาทฤษฎีระบบเนี่ยไปวิเคราะห์ไม่ว่าในเรื่องของการกำหนดนโยบายต่างประเทศในการตัดสินใจทางการเมืองหรือในเรื่องของพฤติการทางการเมืองหรือกระบวนการทางการเมืองก็จะใช้ทฤษฎีนี้ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ว่าจะเหมือนกับยาพาราครอบคลุมนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้อินพุตมีอะไรบ้างตัวนำเข้าเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นเรื่องของข้อมูลเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะครับเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆนะครับเรื่องของปัจจัยอะไรต่างๆที่เข้ามาทั้งตัวผู้นำทั้งตัวฝ่ายต่างๆมันเป็นข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลที่ผมบอกในการที่จะเข้าไปในการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะครับมีทั้งข้อเรียกร้องมีทั้งข้อสนับสนุนในการที่จะดำเนินการอะไรต่างๆนะครับถือว่าเป็นข้อมูลที่จะต้องนำเข้าไปในตัวระบบแล้วระบบการในการกำหนดนโยบายต่างประเทศมันก็เป็นกิจกรรมทางการเมืองเป็นกระบวนการทางการเมืองในการกำหนดนโยบายต่างประเทศมันเกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่แล้วฮะมันต้องคำนึงถึงตรงนี้ไว้นะครับแล้วกระบวนการทางการเมืองมีอะไรบ้างแน่นอนมันมีขั้นตอนในการพิจารณาขั้นตอนในการกำหนดในการตอนในการวางแผนรับนะครับในส่วนนี้ทั้งหลายองคาพยพในอยู่ในส่วนนี้และเมื่อถึงสุดท้ายในการที่กระบวนการนะครับทางการเมืองดำเนินการมันก็จะออกมาเป็นเอาท์พุตหรือตัวที่มันเป็นปัจจัยนำออกหรือตัวที่มันเป็นผลิตผลออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นอะไรได้บ้างก็แน่นอนมันต้องออกมาเป็นตัวนโยบายและนโยบายต่างประเทศมันก็ออกมาจากกิจกรรมหรือกระบวนการทางการเมืองที่มีการกำหนดไว้แล้วนะครับก็ออกมาเป็นตัวนโยบายอันนี้นะครับก็คือที่เราจะนำมาในการวิเคราะห์นะครับในตัวนโยบายต่างประเทศแน่นอนเมื่อนโยบายต่างประเทศไปแล้วนะครับบางทีทฤษฎีนะครับมันทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีใดหรือทฤษฎีเดียวไม่สามารถที่จะไปอธิบายปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดมันบางทีอาจจะต้องมีหลายๆทฤษฎีในการวิเคราะห์เหตุการณ์หนึ่งนะครับที่จะต้องอาศัยหลายๆทฤษฎีมาอธิบายเพราะแต่ละทฤษฎีก็มีจุดเน้นจุดเด่นนะครับในการวิเคราะห์นะครับซึ่งแน่นอนในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันมีหลายเหตุการณ์หลายปัจจัยหลายองค์ประกอบหลายพฤติกรรมหลายกระบวนการที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นแต่ละทฤษฎีก็มีจุดเด่นจุดด้อยนะครับเพราะนั้นบางครั้งมันจะต้องอาศัยหลายๆทฤษฎีในการวิเคราะห์นะครับอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่2นะครับในการกำหนดนโยบายต่างประเทศทฤษฎีที่3พูดถึงในเรื่องของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในระบบรัฐบาล governmental politicsอันนี้จะมองถึงในเรื่องของแน่นอนว่าในการกำหนดนโยบายต่างประเทศรัฐมีการเมืองภายในรัฐในระบบรัฐบาลเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับว่าในระบบรัฐบาลในระบบการปกครองเนี่ยมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในระบบประธานาธิบดีระบบรัฐสภามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือในระบบที่เรียกว่ากึ่งประธานาธิบดีก็ตามหรือในแม้กระทั่งในระบบเผด็จการไม่ว่าจะเป็นเผด็จการแบบคอมมิวนิสต์เผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนิยมหรือเผด็จการแบบสมบูรยานาสิทธิราชเนี่ยแต่ละการเมืองภายในระบบรัฐบาลมีผลต่อการกำ

ฎนโยบายเพราะแต่ละระบอบการเมืองเนี่ยมันก็จะเอื้อให้กับกลุ่มต่างๆเอื้อให้กับ หน่วยต่างๆหรือสถาบันต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการในอำนาจในการตัดสินใจหรือไม่อย่างไร ผมยกตัวอย่างในระบอบประชาธิปไตยนะครับเอาในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยในตัวการกำหนดนโยบายแน่นอนว่าอยู่ในฝ่ายบริหารตัวนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขของฝ่ายบริหารในการกำหนดนโยบายนะครับที่สำคัญครับดังนั้นการเมืองในระบบรัฐบาลจึงมีความสำคัญนะครับในการกำหนดนโยบายต่างประเทศอย่างที่บอกก็คือมีส่วนสำคัญการเมืองมันเกี่ยวข้องกับทุกส่วนนะครับภายในรัฐนะครับภายในระบบรัฐบาลที่มีผลต่อนโยบายต่างประเทศนั้นๆ นะครับทีนี้ในเรื่องของการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศในเชิงระบบก็ดูจากแผนภูมิที่เห็นนะครับก็จะเห็นในเรื่องของการที่มองถึงในเรื่องของforeign policy inputs นะครับหรือตัวปัจจัยนำเข้านะครับในนโยบายต่างประเทศเนี่ยมีอะไรนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับข้อมูลต่างๆเอกสารต่างๆสภาพสถานการณ์ต่างๆแม้กระทั่งตัวผู้นำเองนะครับภูมิหลังต่างๆที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศเป็นส่วนที่เป็นปัจจัยนำเข้าเข้าไปขอเข้าเข้าไปปุ๊บก็จะเรื่องของกระบวนการนะครับที่นำเข้าสู่การกำหนดนโยบายต่างประเทศนะครับเมื่อกำหนดนโยบายนี้เป็นกระบวนการนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของตัวที่เป็นผลผลิตนะครับหรือ output ออกมามีอะไรนะครับนโยบายต่างประเทศแน่นอนว่าตัวนโยบายต่างประเทศเนี่ยมันมีผลนะครับทั้งบวกและลบแน่นอนว่าวัตถุประสงค์การกำหนดนโยบายต่างประเทศอย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับ4567ประการดังนั้นนะครับเมื่อมีตัวนโยบายออกมาแล้วจากตัวกระบวนการแน่นอนว่ามันก็จะเข้าไปสู่กระบวนการของเรียกว่า Foreign Policy Impact Outcomes ก็คือมีผลกระทบนะครับจากตัวนโยบายต่างประเทศที่กระทําไปอย่างที่ผมบอกแล้วฮะถ้าให้มองถึงนโยบายต่างประเทศก็เหมือนรัฐ A รัฐ B รัฐ A มีนโยบายต่างประเทศไปถึงรัฐ B รัฐ B แน่นอนว่าผลกระทบที่จะต้องเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรถ้ามองในเรื่องของระหว่างประเทศหรือพหุภาคีจะเป็นอย่างไรหรือนมองในระดับทวิภาคีระหว่างกันเนี่ยจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องคำนึงถึงในการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเชิงระบบและแน่นอนมันก็จะมีผลย้อนกลับมานะครับกลับเข้ามาใหม่ทีนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศมีอยู่ด้วยกัน4ประการนะฮะ4ปัจจัยด้วยกันปัจจัยประการแรกก็คือปัจจัยสภาพแวดล้อมของการตัดสินใจอันนี้เป็นเรื่องของการรับรู้นะครับเป็นเรื่องของการรับรู้ที่ผู้นำจะต้องรับรู้เรื่องข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆนะครับสถานการณ์ต่างๆปัจจัยประการที่2ก็คือปัจจัยทางจิตวิทยาอันนี้แน่นอนนะฮะเมื่อกี้ที่พูดถึงไปแล้วนะครับในหน่วยอื่นนะครับก็พูดถึงเรื่องของผู้นำกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศซึ่งมีผลนะครับในทางจิตวิทยาของตัวผู้นำนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขัดเกลาทางสังคมในเรื่องของภูมิหลังในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของสถาบันการศึกษาในเรื่องของสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆซึ่งมีผลทางจิตวิทยาของผู้นำในการกำหนดนโยบายต่างประเทศปัจจัยประการที่3คือปัจจัยระหว่างประเทศอันนี้ต้องมองในเรื่องของตัวระบบระหว่างประเทศว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างอย่างเช่นในช่วงยุคสงครามเย็นเนี่ยโครงสร้างของรัฐต่างๆหรือระบบระหว่างประเทศนี่เป็นอย่างไรหรือในปัจจุบันที่เป็นยุคที่เรายุคโลกาภิวัตน์แล้วไม่ได้มองเรื่องของความแตกต่างทางอุดมการณ์ทางการเมืองว่าเธอเป็นเสรีนิยมเธอเป็นประชาธิปไตยฉันเป็นคอมมิวนิสต์เราติดต่อด้วยกันไม่ได้เราตัดความสัมพันธ์กันเราเป็นอริระหว่างกันในปัจจุบันมันไม่ใช่ไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วนะครับเพราะนั้นปัจจัยระหว่างประเทศในยุคในแต่ละสมัยก็มีผลต่างๆนะครับในการกำหนดนโยบายต่างประเทศอย่างปัจจุบันเนี่ยเราบอกแล้วฮะอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวอุปสรรคหรือเป็นตัวปัญหาอีกต่อไปเธอจะมีระบบการปกครองแบบไหนอย่างไรเธอจะมีความเชื่อแบบไหนอย่างไรถ้าติดต่อมีความดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยกันได้ก็ได้ผลประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ก็จบนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยระหว่างประเทศที่ต้องมาคำนึงถึงในแต่ละยุคในแต่ละช่วงในแต่ละสมัยในแต่ละระบบปัจจัยประการสุดท้ายประการที่4คือปัจจัยภายในประเทศอันนี้ก็แน่นอนเป็นปัจจัยที่เมื่อกี้ที่บอกว่ามีทฤษฎีเรื่องของการเมืองในระบบรัฐบาลที่เป็นตัวผลักดันนะครับว่าปัจจัยภายในประเทศที่จะต้องคำนึงถึงมีอะไรบ้างและวัตถุประสงค์ของการกำหนดนโยบายต่างประเทศที่ออกไปนั้นมีความสำคัญอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยภายในประเทศที่จะต้องคำนึงถึงนะครับที่เป็นตัวส่งเสริมส่งผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: จัดแถวหนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกเอา

0: ว่าชายมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
2: คร
1: ับ ท่านโทรมาพอดี
3: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
6: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
7: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
8: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
9: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
10: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
9: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 5477 88

พราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ครับวันนี้นะครับเราจะมาพบกับรายการนะครับส่วนของชุดวิชานะครับ33201การบริหารราชการไทยนะครับซึ่งในส่วนแรกนะครับเราจะมาทำความเข้าใจในส่วนของพัฒนาการของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไทยก่อนนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับตามหนังสือนะครับนักศึกษาก็สามารถดูรายละเอียดได้จะมีอยู่ทั้งหมด3ตอนนะครับแต่ว่าขอนะครับในส่วนนี้ขอสรุปนะครับในส่วนของตอนที่1และตอนที่2ให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจก่อนนะครับก็คือนะครับเป็นพัฒนาการของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไทยในยุคสมบูรณนายาสิทธิราชนะครับจนถึงก่อนนะครับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี2540นะครับซึ่งมีรายละเอียดนะครับที่น่าสนใจซึ่งนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจในเนื้อหานะครับดังต่อไปนี้นะครับซึ่งในส่วนของพัฒนาการของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไทยในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับก็เราเริ่มในสมัยรัชกาลที่5นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นยุคก่อกำเนิดของระบบราชการด้วยนะครับหลังจากที่พระองค์ได้ปฏิรูปนะครับโดยการรวบรวมนะครับอำนาจของระบบเจ้าเมืองต่างๆนะครับมาที่ไว้ที่ส่วนกลางนะครับกลายเป็นระบบสมบูรณาสิทธิราชเต็มรูปแบบนะครับหลังจากนั้นก็เกิดการกระทรวงทบวงกรมในส่วนกลางใช่ไหมครับแล้วก็เกิดมณฑลเทศาภิบาลเมืองอำเภอตำบลในระดับภูมิภาคนะครับแล้วก็ในส่วนของท้องถิ่นเองนะครับรัชกาลที่5ท่านมีพระราชองค์การนะครับซึ่งตอนนั้นก็คือเปรียบกับกฎหมายนะครับให้มีการจัดตั้งนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบแรกของประเทศไทยขึ้นมานะครับชื่อว่าสุขาภิบาลนะครับเรียกว่าสุขาภิบาลกรุงเทพก่อตั้งในปี2440ก็คืออยู่ตรงพระนครนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ขยายไปที่หัวเมืองนะครับนักศึกษาต้องสังเกตว่าหัวเมืองแห่งแรกนะครับของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือสุขาภิบาลท่าฉลอมนะครับตอนนั้นขึ้นอยู่กับเมืองสมุทรสาครหรือเมืองมหาชัยนะครับแล้วก็เป็นการทดลองนะครับระหว่างส่วนกลางแล้วก็ส่วนกลางแล้วก็หัวเมืองนะครับแล้วก็จัดตั้งเป็นพระราชบัญญัตินะครับจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมืองรัตนโกสินทร์ศก127นะครับต่อมารัชกาลที่6นะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็สานต่อพระราชดำรินะครับของในหลวงรัชกาลที่5นะครับแล้วก็พระองค์เองนะครับก็ยังใช้ระบบสุขาภิบาลอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของรัชกาลที่6เองก็มีการจัดตั้งเมืองจำลองนะครับเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยในรูปแบบเทศบาลเรียกว่าดุสิตธานีนะครับแล้วก็มาถึงรัชกาลที่7นะครับก็มีการตั้งนะครับคณะกรรมการยกร่างนะครับกฎหมายสำคัญนะครับเรียกว่ากฎหมายประชาภิบาลนะครับนักศึกษาไปลองไปดูทำความซึ่งกฎหมายนี้เตรียมเพื่อที่จะนะครับรองรับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็การให้มีรัฐสภาที่มีตัวแทนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็คือให้เทศบาลเนี่ยเป็นสนามการเรียนรู้ของประชาชนก่อนเพื่อฟอร์มตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นจากนิตยสารนิวยอร์กไทม์นะครับซึ่งในหลวงรัชกาลที่7ท่านให้ไว้ก็คือเตรียมให้เทศบาลเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ก่อนหลังจากนั้นก็เกิดการปฏิวัติสยาม2475นะครับก็เลยนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับการปกครองนะครับก็ในส่วนนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นนะครับในช่วงต่างๆนะครับซึ่งนักศึกษาก็จะดูได้ว่าการปกครองท้องถิ่นนะครับการปกครองท้องถิ่นเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับรูปแบบของรัฐบาลนะครับในระดับชาตินะครับหรือในระดับส่วนกลางอย่างเช่นในยุคอมัตยาธิปไตยก็คือราชการเป็นใหญ่นะครับคำว่าราชการเป็นใหญ่ก็คือข้าราชการประจำนะครับมีอิทธิพลเหนือนะครับข้าราชการที่มาจากการเลือกตั้งนะครับช่วงนี้เราก็เรียกว่ายุคอมัตยาธิปไตยเริ่มตั้งแต่2475นะครับจนถึงพ.ศ. 2516นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับซึ่งก็แต่ละช่วงก็ยังมีความสำคัญนะครับช่วงแรกมีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นนะครับซึ่งเทศบาลเป็นรูปแบบแรกของคณะราษฎรซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นทางการนะครับต่อมาก็จะเป็นยุคตลกร้ายนะครับซึ่งจะอยู่ในช่วงของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามคำว่าตลกร้ายหมายถึงว่ามีการจัดตั้งพระราชบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สุขาภิบาลเทศบาลอบต.อบจ.มากมายแต่ว่าไม่มีการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ช่วงที่3ก็คือยุคมืดก็คือในช่วงจอมพลสฤษดิ์กับจอมพลสนมนะครับก็มีการยกเลิกการกระจายอำนาจทั้งหลายแล้วก็รวมศูนย์นะครับแล้วก็แต่งตั้งข้าราชการประจำเข้าไปดำรงตำแหน่งต่างๆนะครับอันนี้นักศึกษาก็
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็มายุคที่2ยุคประชาธิปไตยเบ่งบานก็คือการเรียกร้องประชาธิปไตยหลังเหตุการณ์14ตุลา2516นะครับนี่ก็จะมีรัฐธรรมนูญปี2517ให้มีการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นให้ท้องถิ่นมีการปกครองตนเองก็แล้วก็มีการตั้งกรุงเทพมหานครนะครับเป็นพรบจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในปี2518นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือยุคประชาธิปไตยครึ่งใบนะครับก็คือเป็นผลพวงมาจากรัฐบาลนะครับหลังเหตุการณ์2119นะครับก็จะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2121คำว่าครึ่งใบก็คือมีระบบรัฐสภามีการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าผู้ที่เป็นนายกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงหมายถึงมาจากการเสนอชื่อของสภาอะไรเงี้ยรัฐธรรมนูญเนี่ยเปิดช่องให้มีการเอาคนนอกมาเป็นนายกได้มันก็จะส่งผลต่อการกระจายอำนาจนะครับว่าก็จะเหมือนกับเป็นเพียงวาทกรรมนะครับที่บอกว่ามีการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้มีนะครับหรือก็มีการจัดตั้งเมืองพัทยาขึ้นในปี2118ด้วยในช่วงนี้นะครับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบที่2นะครับใช้ระบบผู้จัดการเมืองนะครับก็คือใช้ระบบผู้จัดการเมืองซึ่งมาจากแนวคิดของสหรัฐอเมริกามาใช้ในการบริหารเมืองพัทยาในช่วงแรกนะครับปี2118จนถึงปี2142นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับของยุคนี้นะครับก็คือการเรียกร้องประชาธิปไตยหลังเหตุการณ์พฤษภาธมิน2535นะครับก็จะมีคณะกรรมการปฏิรูปประชาธิปไตยหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็นำไปสู่การปฏิรูปการเมืองนะครับโดยเฉพาะการจัดทำรัฐธรรมนูญปี2540ส่วนในท้องถิ่นหรือในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเองก็มีการเรียกร้องให้ประชาชนได้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรงนะครับแต่ว่าไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ก็เลยเกิดเป็นพรบสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในปี2537และมีการปฏิรูปนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารสภาจังหวัดเดิมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการกระจายอำนาจที่ค่อนข้างที่จะเป็นขั้นเป็นตอนนะครับในช่วงนี้เกิดขึ้นนะครับก็นักศึกษาคงจะทำความเข้าใจในช่วงพัฒนาการของการบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับตั้งแต่สมบูรณาสิทธิราชย์จนถึงก่อนนะครับประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2540นะครับอย่างครบถ้วนแล้วนะครับก็ให้ไปอ่านเอกสารนะครับผมต่อไปนะครับก็มาถึงยุคหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540นะครับซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งบอกตรงๆว่าเป็นยุคทองของการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งมีสาระสำคัญอยู่3เรื่องซึ่งจะชวนเป็นประเด็นพูดคุยกันนะครับก็จะมีเรื่องหลักการปกครองตนเองของท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญนะครับมีกฎหมายเฉพาะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรับตัวของโครงสร้างการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปี2540อันนี้ก็ถ้าคนที่อยู่ในวงการท้องถิ่นหรือศึกษางานท้องถิ่นก็จะรู้นะครับว่ามาตรา78ของรัฐธรรมนูญฉบับปี2540เป็นบทบัญญัติซึ่งบังคับนะครับรัฐต้องกระจายอำนาจอันนี้เป็นถ้อยความที่สำคัญนะครับรัฐต้องคือบังคับให้รัฐต้องกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นพึ่งตนเองได้นะครับซึ่งไม่เคยมีรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้นะครับที่บัญญัติไว้ดังนั้นรัฐนะครับในฐานะที่เป็นรัฐบาลแบบรวมศูนย์อำนาจจะต้องกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นได้พึ่งตนเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นผลพวงนะครับทำให้ท้องถิ่นสามารถมีความเป็นอิสระนะครับมีการปกครองตนเองเพิ่มมากขึ้นในส่วนต่างๆนะครับแล้วก็ในหมวด9นะครับของรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ก็บัญญัติเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้โดยเฉพาะนะครับในหมวดที่9การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับส่วนในรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันซึ่งเราใช้อยู่ณขณะนี้ก็บัญญัติไว้ในนะครับหมวดที่14นะครับนักศึกษาดูได้ตั้งแต่มาตราที่

นะครับ 2,249 จนถึง2554นะครับก็จะถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่รองรับการกระจายอำนาจนะครับตั้งแต่40 50แล้วก็60นะครับหลักการสำคัญในรัฐธรรมนูญฉบับที่เกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆนะครับก็อันแรกนะครับก็คือหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นนะครับซึ่งก็กำหนดว่าให้รัฐเนี่ยนะครับให้อิสระแก่ท้องถิ่นนะครับให้ท้องถิ่นสามารถปกครองตนเองได้นะครับตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นแต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้หลักนะครับหลักอำนาจที่ประทายของรัฐก็คือรัฐเป็นใหญ่นะครับส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่อยู่ในรัฐนะครับต้องเคารพหลักอำนาจที่ประทายของรัฐนะครับอันที่สองหลักการกำกับดูแลนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะต้องกำกับดูแลนะครับอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันอันที่สามนะครับหลักความสามารถในการจัดบริการสาธารณะคือท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจะต้องสามารถจัดทำบริการสาธารณะต่างๆนะครับตั้งแต่เกิดจนตายให้กับประชาชนได้นะครับแล้วก็สี่ก็คือจัดองค์การนะครับก็คำว่าจัดองค์การหมายถึงว่าผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือนะครับมาจากที่มันยึดโยงกับประชาชนนะครับอย่างเช่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นเป็นต้นนะครับอันที่5การมีส่วนร่วมของประชาชนแน่นอนว่าการปกครองท้องถิ่นคือเหรียญนะครับ2ด้านก็คือ1การส่งเสริมการบริหารท้องถิ่นอันที่2ก็คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับในการเข้ามาตรวจสอบในการเข้ามาระดมความคิดเห็นร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกันในท้องถิ่นแล้วก็สุดท้ายก็คือหลักควบคุมพนักงานประจำส่วนท้องถิ่นนี้คือหลักข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับจะต้องมีมาตรฐานและมีหลักการกำกับดูแลที่เป็นธรรมนะครับแล้วก็เป็นของตัวเองนะครับไม่ต้องขึ้นกับกพ.หรือส่วนกลางนะครับต่อมานะครับหลังจากรัฐธรรมนูญปี2540ก็มีการตากฎหมายเฉพาะนะครับที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองเพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็ส่งเสริมการปกครองโดยในของท้องถิ่นหลายฉบับนะครับฉบับแรกที่สำคัญที่นักศึกษาต้องรู้จักและทำความเข้าใจก็คือพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542อันนี้ถือว่าเป็นกฎหมายสำคัญซึ่งกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำความเข้าใจในส่วนของเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับอันที่2คือพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนะครับอันที่3คือพระราชบัญญัตินะครับว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นอันที่4นะครับก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อนะครับเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและก็5นะครับก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นนะครับซึ่งก็เป็นกฎหมายเฉพาะนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับหลังจากนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญนะครับรองรับหลักการต่างๆก็มีการปรับปรุงกฎหมายนะครับซึ่งเรียกว่ากฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเคยมีแต่เดิมนะครับอย่างเช่นพ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศใช้เมื่อปี2537แต่ถ้ามีหลักการที่มันขัดกับรัฐธรรมนูญปี2540นะครับหรือหลังจากรัฐธรรมนูญปี2540ก็ต้องเปลี่ยนหลักการนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนกฎหมายหลายฉบับนะครับอย่างเช่นกฎหมายอบจ.ให้นายกอบจ.มาจากนะครับการเลือกตั้งของประชาชนซึ่งปัจจุบันก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงทั้งหมดนะครับหรือกฎหมายว่าด้วยเทศบาลนะครับก็จะมีการใช้รูปแบบนายกเทศมนตรีแทนคณะเทศมนตรีนะครับหรือที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็ให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือยกเลิกสุขาภิบาล นะครับเพราะสุขาภิบาลเนี่ยจะมีนายอำเภอท้องที่หรือมีกำนันซึ่งเป็นข้าราชการประจำมาหรือตัวแทนของข้าราชการประจำเนี่ยมาประจำอยู่เขาก็เลยยกเลิกนะครับเพราะมันขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับก็ให้ยกเลิกสุขาภิบาลและยกฐานะสุขาภิบาลทั้งหมดเป็นเทศบาลตำบลในปี2542นะครับหรืออบต.ใช้รูปแบบนายกอบต.แทนประธานคณะกรรมการตำบลเดิมแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือกดให้กรุงเทพและเมืองพัทยานะครับมีผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งนะครับโดยตรงของประชาชนนะครับอันนี้ก็คือนะครับการปรับปรุงกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมนูญครับหลังจากที่รับรู้รับทราบเกี่ยวกับพัฒนาการแล้วนะครับต่อมาก็มาถึงปัจจุบันนะครับมาควรที่จะทำความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะมีการนำเสนอใน2รูปใน2ประเด็นนะครับก็คือรูปแบบทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกับรูปแบบ
องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับรูปแบบทั่วไปก็คือมีกฎหมายจัดตั้งนะครับแล้วก็ใช้ได้ทั่วไปนะครับก็คือถ้าท้องถิ่นไหนมีเงื่อนไขมีหลักเกณฑ์นะครับตามที่กฎหมายกำหนดก็สามารถจัดตั้งองค์กรนั้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นะครับก็มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับแล้วก็รูปแบบพิเศษนะครับก็คือมีกฎหมายของตนเองจัดตั้งโดยเฉพาะนะครับยกฐานะพื้นที่นั้นนะครับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษและมีกฎหมายของตัวเองอย่างเช่นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยานะครับหรือพระราชบัญญัติ

0: สาระสำคัญนะครับก็คือให้ทุกจังหวัดนะครับต้องเป็นจังหวัดนะจังหวัดก็คือราชการส่วนภูมิภาคซึ่งเราเรียนกันในส่วนของหน่วยที่3ใช่ไหมครับต้องเป็นจังหวัดก่อนแล้วพอเป็นจังหวัดปุ๊บก็สามารถจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้นะครับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเราเรียกว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับมี1คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับแล้วก็ค่อยมาแต่งตั้งคณะฝ่ายบริหารของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรองนายนะครับเลขานุการนายกนะครับหรือที่ปรึกษานายกนะครับเราเรียกทีมนี้ว่าทีมคณะฝ่ายบริหารนะครับส่วนฝ่ายที่2นะครับฝ่ายสภาท้องถิ่นนะครับทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติก็คือด้านกฎหมายการกันกรองกฎหมายการพิจารณากฎหมายกฎหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกว่าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับจะต้องผ่านสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ความเห็นชอบสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับต่ำสุดมี24คนนะครับคือจังหวัดที่มีประชากรนะครับต่ำกว่านะครับต่ำกว่า 500,000 คนจะมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้24คนแต่ถ้ามากสุดก็คือเกิน2ล้านคนนะครับมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้48คนอันนี้ต้องไปดูเทียบจำนวนประชากรดังนั้นจำนวนสมาชิกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยสมาชิกสอบจเนี่ยจะมีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนของประชากรในแต่ละจังหวัดนะครับนักศึกษาต้องไปดูดีๆนะครับแต่ทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงและก็คนที่ขับเคลื่อนงานนะงานประจำในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราเรียกว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับจำชื่อดีนะข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพราะเป็นรูปแบบเดียวที่ใช้คำว่าข้าราชการนะครับส่วนรูปแบบอื่นจะใช้คำว่าพนักงานนะครับมีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหัวหน้านะครับแล้วก็ปฏิบัติงานตามนโยบายหรือคำสั่งของฝ่ายบริหารนะครับสำหรับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนใหญ่จะเป็นการประสานแผนนะครับการติดตามนะครับควบคุมการดำเนินงานนะครับก็ดูได้จากพระราชบัญญัติจัดตั้งก็คือพรบ.อบจ.นะครับแล้วก็พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจนะครับซึ่งให้อำนาจหน้าที่อบจ.ส่วนการกำกับดูแลอบจ.นะครับเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในกิจการทั่วไปของอบจ.นะครับต่อไปเทศบาลเทศบาลเนี่ยครับต้องไปดูพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496นะครับก็คือตั้งตั้งแต่สมัยจอมพลป.นะครับแบ่งขนาดออกเป็น3รูปแบบนะครับก็คือเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองและก็เทศบาลนครมีอยู่3รูปแบบนะครับมีอยู่3ระดับฝ่ายบริหารนะครับเรียกว่านายกเทศมนตรีนะครับซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับแล้วก็สามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้นะครับถ้าเป็นเทศบาลตำบลได้2คนเทศบาลเมืองได้3คนเทศบาลนครได้4คนนะครับแล้วก็มีที่ปรึกษาได้นะครับมีเลขานุการได้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตามที่กฎหมายกำหนดฝ่ายสภาท้องถิ่นเราเรียกว่าสมาชิกสภาเทศบาลนะครับมีทั้งหมดนะครับถ้าเป็นเทศบาลตำบลมี12คนถ้าเป็นเทศบาลเมืองมี18คนถ้าเป็นเทศบาลนครมี24คนทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแบ่งเป็นเขตละ6คนนะครับฝ่ายข้าราชการประจำเราก็เรียกว่าพนักงานเทศบาลนะครับมีปลัดเทศบาลเป็นหัวหน้านะครับอำนาจหน้าที่ก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายจัดตั้งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นภารกิจต่างๆตั้งแต่เกิดนะครับจนตายไม่ว่าจะเป็นการเก็บขยะนะครับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมต่างๆลองไปดูได้นะครับแล้วก็การกำกับดูแลเทศบาลไปตามกฎหมายเทศบาลเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแต่บางทีมันเยอะในจังหวัดก็อาจจะมอบหมายให้นายอำเภอดูแลช่วยผู้ว่านะครับแล้วก็องค์กรสุดท้ายนะครับก็คือองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับอันนี้เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล2537นะครับก็คือต้องเป็นสภาตำบลก่อนและสภาตำบล นั้นนะครับมีงบประมาณมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดก็ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับฝ่ายบริหารเรียกว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนและก็ตั้งทีมบริหารได้นะครับก็คือรองนายกได้2คนนะครับแล้วก็เลขานุการนายกได้1คนนะครับฝ่ายสภาเรียกว่าสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับอันนี้เพิ่งเปลี่ยนแปลงในปี2562นะครับมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเลือกตั้งนะครับไม่ใช่หมู่บ้านนะนักศึกษาดูดีๆเป็นเขตเลือกตั้งเขตละ1คนเท่านั้นนะครับแล้วก็ในตำบลก็จะแบ่งเป็นเขตเลือกตั้งนะครับแต่ว่ามีจำนวนขั้นต่ำที่สุดก็คือ6คนนะครับส่วนมากสุดเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนเขตเลือกตั้งฝ่ายข้าราชการประจำนะครับเราเรียกว่าหัวหน้าสูงสุดคือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับเป็นหัวหน้านะครับคุมงานกองต่างๆนะครับก็จะมีข้าราชการประจำอยู่อำนาจหน้าที่ก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับแล้วก็กฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้อำนาจอบต.ไว้นะครับส่วนการกำกับดูแลกิจไปขององค์การบริหารส่วนตำบล นะครับอบต.นะครับก็คือนายอำเภอนะครับจะเป็นคนควบคุมกำกับดูแลนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นทั่วไปครับ
1: ก
0: ครับต่อไปก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรูปแบบพิเศษนะครับในประเทศไทยก็มีอยู่แค่2รูปแบบ

แบบนะครับซึ่งมีการจัดตั้งขึ้นก็คือกรุงเทพมหานครนะครับและก็เมืองพัทยานะครับกรุงเทพมหานครหรือเราเรียกว่ากทม.นะครับต้องไปดูกฎหมายหลักนะครับของการจัดตั้งกรุงเทพมหานครก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2542นะครับซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันนะครับผู้บริหารกรุงเทพมหานครนะครับเราเรียกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับไม่มีคำว่าจังหวัดนะเพราะกรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับแล้วก็สามารถแต่งตั้งคณะผู้บริหารนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับอาจจะเป็นตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้4คนนะครับที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดเลขานุการได้นะครับฝ่ายที่2เราเรียกว่าฝ่ายสภาท้องถิ่นนะครับเราเรียกว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกนะครับมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตต่างๆของกรุงเทพมหานครนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นเขตเลือกตั้งนะครับซึ่งเขตเนี่ยนะครับเขตกับเขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะคล้ายคลึงกันแต่ว่าเขากำหนดเงื่อนไขว่าถ้าเขตไหนมีประชากรเกิน 150,000 คนนะครับแล้วก็มีเศษเขาสามารถให้นะครับตัวแทนได้เขตเพิ่มอีก1คนแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งแต่ละเขตก็บางทีอาจจะเขตจะดูจักมีสกได้3คนก็ได้เพราะจำนวนประชากรเยอะอาจจะเทียบกับเขตเล็กๆนะครับอย่างเช่นเขตบางเขนอาจจะได้แค่สกได้คนเดียวแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นจำนวนสกของกรุงเทพมหานครขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรของแต่ละเขตนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นเขตเลือกตั้งนะครับต่อมาฝ่ายข้าราชการประจำเราเรียกว่าปลัดกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งดูแลนะครับภาพรวมของงานประจำนะครับก็จะมีข้าราชการปฏิบัติงานการกองตามฝ่ายต่างๆนะครับแล้วก็แบ่งพื้นที่นะครับบริการออกเป็น50เขตนะครับมีผู้อำนวยการเขตซึ่งเป็นข้าราชการประจำขึ้นกับปลัดองค์ปลัดกรุงเทพมหานครนะครับเป็นหัวหน้านะครับทำหน้าที่บังคับบัญชาและให้บริการสาธารณะในเขตต่างๆมีอยู่50เขตนะครับแล้วก็มีสขสมาชิกสภาเขตมาจากการเลือกตั้งนะครับแต่เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อำนวยการเขตดังนั้นโครงสร้างของกรุงเทพมหานครเราต้องดูดีๆนะครับมันจะค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับมีทั้งข้าราชการประจำมีทั้งที่ปรึกษามีทั้งมาจากฝ่ายเลือกตั้งนะครับต่อไปอำนาจหน้าที่ต้องไปดูตามกฎหมายนะครับซึ่งอำนาจที่ของกรุงเทพมหานครค่อนข้างทำได้เยอะเหมาะสมกับการเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับแล้วก็มีกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจนะครับให้อำนาจแก่กรุงเทพมหานครนะครับเทียบเท่ากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็เทียบเท่ากับกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือเมืองหรือองค์กรปกครองหรือองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับในการให้อำนาจที่กรุงเทพมหานครนะครับและส่วนการกำกับดูแลงานทั่วไปของกรุงเทพมหานครนะครับเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกับส่วนกลางนะครับดังนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกกทม.เนี่ยจะถูกควบคุมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสุดท้ายนะครับเมืองพัทยานะครับเมืองพัทยาเนี่ยต้องไปดูพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพุทธศักราช2542การศึกษาเมืองพัทยานักศึกษาไม่ต้องไปอ่านเยอะก็ได้ครับไปดูโครงสร้างหลักการอำนาจหน้าที่เดียวกับนะครับเทศบาลนครนะครับอะไรบ้างฝ่ายบริหารนะครับเมืองพัทยาก็คือนายกเมืองพัทยามาจากการเลือกตั้งเหมือนกับนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเลยนะครับแต่งตั้งทีมบริหารได้จำนวนเดียวกันกับเทศบาลนครคือรอง4คนนะครับฝ่ายสภามี24คนเท่ากับเทศบาลนครนะครับข้าราชการประจำนะครับเรียกว่าปลัดเมืองพัทยานะครับดูฝ่ายต่างๆอำนาจหน้าที่ก็ดูที่กฎหมายจัดตั้งนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับเพราะเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในเชิงของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับโลกนะครับส่วนการกำกับดูแลเมืองพัทยาเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับระบุไว้เลยเพราะว่าขึ้นอยู่กับจังหวัดชลบุรีนะครับอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับดังนั้นการกำกับดูแลเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีครับ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ับนักศึกษาเข้าสู่หน่วยที่7นะคะของชุดวิชา52314การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุขค่ะหน่วยนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนแล้วก็โรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะเนื้อหาของหน่วยนี้จะเยอะนิดนึงนะคะเพราะเป็นการควบรวมกันระหว่างหัวข้อใหญ่ๆ2หัวข้อได้แก่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนแล้วก็โรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด5ตอนนะคะโดยตอนที่1ค่ะจะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะตอนที่2จะเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่สำคัญที่พบในประเทศไทยค่ะแล้วก็รวมถึงแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคนะคะส่วนที่3ตอนที่3นะคะจะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะตอนที่4นะคะจะเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่สำคัญแล้วก็พบในประเทศไทยรวมถึงแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคค่ะและสุดท้ายคือการเฝ้าระวังและแนวทางในการป้องกันและควบคุมทั้งโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและโรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะก็จะสอดคล้องกับตอนแต่ละตอนนะคะโดยเราก็คาดหวังว่านักศึกษาจะสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนได้นะคะรวมถึงอธิบายเกี่ยวกับว่าโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่พบในประเทศไทยมีโรคอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีรายละเอียดยังไงสามารถป้องกันและควบคุมโรคได้ยังไงนะคะแล้วก็สามารถอธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่รวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่พบมากในประเทศไทยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะและสุดท้ายคือจะต้องอธิบายเกี่ยวกับเรื่องระบบการเฝ้าระวังและแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคทั้ง2กลุ่มได้นะคะเราจะมาเริ่มกันที่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนก่อนเลยนะคะโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะบางตำราจะใช้คำว่าโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนนะคะอันนี้นะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำเดียวกันก็คือ zoonosis นะคะหรือว่าเขาอาจจะใช้คำว่า zoonotic disease นะคะซึ่งคำนี้นะคะมันก็มีทั้งสัตว์และคนเนาะจะเห็นได้ว่ามันมีโรคที่อยู่ในกลุ่มของสัตว์แล้วก็โรคที่อยู่ในกลุ่มของคนนะคะแต่ zoonosis เนี่ยเราจะเป็นโรคที่ติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะแต่ว่าสัตว์เนี่ยจะต้องเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะโดยเฉพาะพวกสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าเนี่ยนะคะจะติดต่อระหว่างสัตว์ไปคนหรือคนไปยังสัตว์ติดต่อกันไปกันมายังไงก็ได้นะคะถือว่าเป็นซูโนซิสหมดค่ะการจำแนกประเภทของซูโนซิสนะคะมีการจำแนกได้แบบ5แบบนะคะอย่างแรกคือการจำแนกตามชนิดของเชื้อโรคนะคะอันนี้ก็จะง่ายหน่อยนะว่ามันเป็นแบคทีเรียเป็นไวรัสหรือเป็นปรสิตนะคะพวกตระกูลพยาธิต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการจำแนกเชื้อทั่วไปเบื้องต้นนะคะการจำแนกต่อมาคือการจำแนกตามวงจรชีวิตของเชื้อนะคะมันก็แบ่งย่อยไปถึง5ประเภทเลยนะคะมันมีทั้งแต่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนโดยตรงนะคะที่มีกระดูกสันหลังเพียงชนิดเดียวในวงจรนะคะต่อมาก็จะมีทั้งแบบที่จะมีสัตว์ที่เป็นมีกระดูกสันหลังมากกว่า1ชนิดนะคะในวงจรนะคะแบบที่2และแบบที่3นะคะคือจะมีทั้งสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังในวงจรค่ะแล้วส่วนที่4นะคะก็คือจะมีทั้งสัตว์และคนนะคะที่มีกระดูกสันหลังแล้วก็สิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะอย่างในตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นวงจรที่ต้องมีดินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะค่ะและสุดท้ายนะคะคือเป็นวงจรที่มีการติดต่อระหว่างสัตว์และคนประเภทอื่นๆที่นอกเหนือจาก4ชนิดนั้นค่ะทีนี้เรามาดูการจำแนกตามชนิดของสัตว์ก่อโรคนะคะก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าเราอาจจะแบ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ปีกสัตว์เคี้ยวเอื้องอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าอาจจะแบ่งตามชนิดที่จำเพาะลงไปเช่นสุนัขและแมวสัตว์ฟันแท้นะคะพวกตระกูลที่มีความน่าสนใจที่นำโรคได้เยอะนะคะโดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนก็คือสัตว์ป่าค่ะโดยเฉพาะสัตว์ค้างคาวเนี่ยนะคะจริงๆค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนาะที่เราแยกประเภทออกมาเพราะว่านำโรคเยอะมากค่ะต่อมานะคะเป็นการจำแนกตามวิธีการติดต่อของโรคค่ะไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสนะคะการบริโภคหรือการสัมผัสและบริโภคค่ะซึ่งวิธีการจำแนกแบบนี้นะคะจะเป็นวิธีที่เราใช้กันในหน่วยนี้ค่ะและสุดท้ายนะคะคือการจำแนกตามกลุ่มอาการนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเดินหายใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องพวกระบบสมองนะคะหรือว่าเยื่อสมองอักเสบนะคะทางเดินอาหารนะคะเกี่ยวกับเรื่องการมีไข้ออกผื่นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการมีไข้ค่ะไม่ทราบสาเหตุนะคะอันนี้ก็เป็นการจำแนกโรคนะคะตามประเภทกลุ่มอาการของโรคค่ะเรา
ามาดูโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่สำคัญแล้วก็พบในประเทศไทยรวมถึงแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคนะคะเนื่องจากอย่างที่อาจารย์บอกแล้วนะคะว่าเราจะจำแนกประเภทของโรคเนี่ยตามวิธีการติดต่อของโรคนะคะเป็นจากการสัมผัสบริโภคแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือสัมผัสและบริโภคค่ะแต่เนื่องจากเนื้อหาของเรานะคะค่อนข้างเยอะนะคะอาจารย์ก็จะมาพูดสรุปคร่าวๆนะคะในเกี่ยวกับโรคโดยเฉพาะเรื่องการป้องกันและควบคุมนะคะการสัมผัสนะคะคือการติดต่อโดยตรงนะคะก็จะมีโรคหลักๆที่อาจารย์ยกตัวอย่างมา2โรคนะโรคพิษสุนัขบ้าและโรคไข้หวัดนกค่ะโรคพิษสุนัขบ้าก็จะเกิดจากการกัดขวนแล้วก็เลียที่บาดแผลนะคะโดยตรงค่ะการป้องกันนะคะก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนนะคะรวมถึงการล้างแผลนะคะแล้วก็การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงค่ะโดยเฉพาะการเข้าไปยุ่งกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เราไม่รู้จักนะคะต่อมานะคะไข้หวัดนกนะคะจะติดต่อจากพวกการหายใจสูดดมเข้าไปนะคะอันนี้นะคะก็จะติดต่อจากผ่านจากสิ่งคัดหลั่งทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันนะคะอาจจะต้องใช้ตั้งแต่เรื่องการควบคุมในระบบฟาร์มสัตว์ปีกนะคะในผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสัตว์ปีกทั้งหลายนะคะก็จะต้องมีการป้องกันตัวเองนะคะให้สัมผัสกับสิ่งคัดหลั่งของสัตว์ปีกให้น้อยที่สุดนะคะรวมถึงการทำความสะอาดนะคะในส่วนต่อมานะคะเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนจากการบริโภคค่ะจากการบริโภคก็จะมี4กลุ่มโรคใหญ่นะคะก็คือเป็นซาโมเนลโลซิสนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าโรคซาโมเนลานะคะอันนี้จะเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดในบรรดาการติดเชื้อจากอาหารทั้งหมดนะคะเพราะมีการปนเปื้อนได้ง่ายมากค่ะเพราะฉะนั้นการป้องกันก็เลยจะยากด้วยนะคะเราจะเน้นเรื่องการป้องกันและลดการปนเปื้อนนะคะตั้งแต่ในวงจรของฟาร์มนะคะไล่มาถึงวงจรเกี่ยวกับเรื่องลงเชือดนะคะลดการปนเปื้อนนะคะระหว่างสัตว์ไข่แล้วก็นมนะคะซึ่งจริงๆเราก็ถือว่าป้องกันยากค่ะแล้วก็เราจะต้องเน้นเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดมาตรการนะคะทางกฎหมายเพิ่มเติมค่ะต่อมาคือทิคิโนซิสนะคะโรคนี้นะคะจะเป็นโรคตัวอ่อนของพยาธิที่อยู่ในกล้ามเนื้อเนาะควรจะติดต่อจากการบริโภคเนื้อที่มีพยาธิฝังอยู่นะคะตัวอ่อนเนี่ยการควบคุมนะคะเราจะควบคุมในสัตว์เนี่ยจะทำได้ยากนะคะโดยเฉพาะพวกสัตว์ป่านะคะจะเป็นแหล่งโรคแหล่งรังโรคของโรคนี้นะคะเราจึงเน้นควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารนะคะอย่ารับประทานอาหารดิบนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัยของโรงเชือดค่ะไม่ให้แพร่กระจายโรคนี้มาสู่คนได้นะคะโรคต่อมาคือพยาธิตัวตืดนะคะหรือบางคนเรียกกันว่าพยาธิเมษาคูนะคะมันมีหลายชนิดค่ะขึ้นอยู่กับว่ามันไปอยู่ในสัตว์ชนิดไหนนะคะหลักๆก็จะเจอพวกตืดหมูหรือตืดวัวนะคะอันนี้นะคะก็จะป้องกันในสัตว์เนี่ยก็จะทำได้ยากนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ถ้าเทียบกับโรคอื่นก็ถือว่าไม่ยากนะคะแต่ทีเนี้ยเราต้องเน้นป้องกันที่ในตัวคนก็คือรับประทานอาหารที่สุกนะคะปรุงสุกแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการให้สุขศึกษานะคะแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ให้ถูกสุขาภิบาลค่ะโรคสุดท้ายของการบริโภคนะคะที่ติดต่อจากการบริโภคที่สำคัญคือพยาธิตัวจี๊ดค่ะอันนี้นะคะตัวแก่เขาจะอยู่ในพวกสัตว์เลี้ยงค่ะโดยเฉพาะพวกสุนัขและแมวนะคะจะติดต่อจากการที่เขาอะค่ะสุนัขและแมวเนี่ยจะติดต่อจากการที่เราให้เขาทานอาหารดิบๆนะคะแล้วเขาก็จะได้รับพยาธิตัวจี๊ดเข้าไปนะคะแล้วก็จะมาติดต่อสู่เราเนี่ยโดยอุบัติเหตุค่ะก็คือเราไม่ใช่โฮสต์หลักเนาะเพราะฉะนั้นนะคะการป้องกันเราจะต้องเน้นเรื่องการถ่ายพยาธินะคะในสัตว์นะคะโดยเฉพาะในสัตว์เลี้ยงของเรานะคะแล้วก็อย่าให้เขาทานอาหารพวกดิบๆค่ะต่อมานะคะคือกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่ติดได้จากทั้งจากการสัมผัสแล้วก็การบริโภคเลยนะคะก็จะมี4โรคใหญ่ๆนะคะโรคแรกคือสเตปโตคอคคัสซูอีสนะคะโรคนี้จะเป็นโรคที่บางคนเรียกว่าโรคหูดับเพราะว่าจะทำให้ระบบประสาทของหูเนี่ยเสียหายนะคะแล้วก็หูดับไม่ได้ยินไปเลยนะคะโรคนี้นะคะจะเกิดจากการที่เรานะคะรับประทานเนื้อสุกรนะคะที่มีเชื้อแบคทีเรียสเตปโตคอคคัสซูอีสนะคะซึ่งเชื้อเนี่ยจริงๆเจอได้ง่ายในหมูอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเน้นเรื่องการป้องกันจากการที่ไม่รับประทานอาหารดิบนะคะหรืออาหารสุกๆดิบๆนะคะรับประทานเฉพาะอาหารที่ปรุงสุกโดยเฉพาะเนื้อหมูที่ปรุงสุกเท่านั้นนะคะแล้วก็ป้องกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขะอนามัยในฟาร์มนะคะโดยเฉพาะฟาร์มสุกรค่ะต่อมาคือแอนแทกนะคะแอนแทกก็เป็นการติดเชื้อทีเลียนะคะติดต่อจากสัตว์ได้หลายชนิดนะคะโดยเฉพาะพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องนะคะโรคนี้นะคะมันจะติดต่อได้ทั้งจากการสัมผัสจากเชื้อนะคะการ

สัมผัสแบบจากการหายใจนะคะสปอร์เข้าไปนะคะหรือการบริโภคอาหารก็ได้นะคะมันจะมีรอยโรคที่สำคัญนะคะที่เราเรียกกันว่าแผลบุหรี่จี้นะคะนี่ก็จะเป็นรอยโรคที่สำคัญมากของโรคแอนแท็กนะคะการป้องกันโรคนี้นะคะเราเน้นทำลายเชื้อมันจะยากนะคะเพราะเชื้อมันสร้างสปอร์ได้แล้วมันค่อนข้างทนมากเลยค่ะเขาบอกว่าเชื้อนี้จะสามารถฆ่าทำลายล้างโรคได้นะคะเพราะฉะนั้นมันทนค่ะเราต้องเน้นเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันนะคะไม่ให้มันเกิดการแพร่ระบาดหรือไม่ให้ที่ที่จะไปรับนะคะเพราะฉะนั้นมาตรการในการป้องกันนะคะเราจะเน้นตามพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ตามชายแดนนะคะก็จะมีทั้งการจัดการในพื้นที่ที่เคยระบาดแล้วก็ขณะเกิดการระบาดอยู่นะคะโรคที่3นะคะคือบูเซโลซิสค่ะโรคนี้นะคะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเช่นกันค่ะจะติดต่อพวกตระกูลสัตว์เคี้ยวเอื้องเหมือนกันนะคะอาจจะมีการปนเปื้อนได้เยอะหลากหลายทางนะคะรวมถึงการบริโภคเนื้อด้วยนะคะการควบคุมโรคนี้นะคะเราจะเน้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันไม่ให้โรคเนี่ยมันแพร่จากสัตว์มาสู่คนนะคะก็คือจะมีการตรวจที่เช็คที่ฟาร์มเลยนะคะตรวจที่โคนะคะก่อนที่จะเข้าสู่โรงเชือดนะคะถ้าเจอปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าสู่โรงเชือดแล้วทำลายทันทีนะคะไม่ให้มาติดคนนะคะโรคสุดท้ายนะคะเลปโตสไปโรซิสนะคะโรคนี้นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าโรคฉี่หนูนะคะจะเจอกันมากช่วงฝนตกน้ำท่วมนะคะโรคนี้นะคะจะเจอในสัตว์หลายชนิดนะคะโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทที่เรียกว่าหนูสัตว์ฟันแท้เนี่ยค่ะก็จะเจอได้เยอะนะคะโรคนี้นะคะมันมีอาการมันรักษาได้ค่ะแต่ว่าการควบมันจะต้องวินิจฉัยโรคแล้วก็ต้องเน้นรักษาตั้งแต่แรกๆนะคะจะลดความรุนแรงของโรคได้นะคะการควบคุมโรคเรื่องไอ้โรคเนี้ยทำได้ยากนะคะเพราะมันมีสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคหลายชนิดมากนะคะโดยเฉพาะพวกสัตว์ฟันแท้หรือสัตว์ป่าพวกเนี้ยรวมถึงมันมีการแพร่กระจายนะคะจากน้ำหรือว่าจากเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมหรือว่าการจัดการพวกนี้ลำบากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดการโดยการตัดวงจรนะคะกำจัดสัตว์พาหะโดยเฉพาะหนูนะคะแล้วก็เฝ้าระวังโรครวมทั้งมีการฉีดวัคซีนทั้งในคนและในสัตว์แล้วก็ให้สุขศึกษาค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่ทำงานในพื้นที่ที่สัมผัสกับน้ำนะคะก็ต้องใส่รองเท้าบูทหรือว่ามีการป้องกันตัวเองค่ะแล้วนะคะว่าโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะมันเป็นลักษณะยังไงนะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าการเฝ้าระวังโรคนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะการเฝ้าระวังโรคหลักๆเลยคือการตัดห่วงโซ่ของการติดเชื้อค่ะตัดแค่ห่วงเดียวหรือตัดหลายห่วงก็ได้นะคะทำให้มันเนี่ยวงจรมันไม่เป็นวงจรนะคะก็จะสามารถป้องกันโรคได้ค่ะแต่ว่าฟังดูง่ายนะคะแต่ว่าการปฏิบัติจริงอะค่ะค่อนข้างยากนะคะในประเทศไทยนะคะเราก็มีระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะณตอนนี้นะคะเรามีเน้นอยู่ทั้งหมด5โรคค่ะโรคแรกนะคะคือโรคทิคิโนซิสนะคะโรคนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะระบบการเฝ้าระวังจะมีการพิจารณาที่ความเสี่ยงนะคะมีปัจจัยกำหนดนะคะว่าเป็นปัจจัยทางแบบไหนแล้วก็มีพฤติกรรมเสี่ยงนะคะรวมถึงเราจะต้องดูว่าเราจะต้องป้องกันยังไงนะคะแล้วก็มีผิดปกติแล้วการระบาดเนี่ยมันส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นนะคะทีนี้อาจารย์จะมาเน้นพูดเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยกำหนดพฤติกรรมเสี่ยงและการป้องกันค่ะในโรคทิคิโนซิสนะคะปัจจัยกำหนดก็คือจะดูเกี่ยวกับเรื่องความชุกนะคะว่าแล้วก็ความชุกในสัตว์นะคะว่าเป็นแหล่งรังโรคเนี่ยแล้วก็การแพร่กระจายตามพื้นที่ว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะคะพฤติกรรมเสี่ยงแน่นอนอยู่แล้วนะคะโรคนี้เกิดจากการบริโภคอาหารสุกๆดิบๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันก็จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะแล้วก็ต้องให้ความรู้ค่ะต่อมาคือโรคพิษสุนัขบ้านะคะพิษสุนัขบ้าเนี่ยเราจะมีปัจจัยกำหนดว่าเกิดความเสี่ยงจากการที่ดูว่าสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคโดยเฉพาะสุนัขเนี่ยมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการแพร่ระบาดมาสู่คนหรือมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้พฤติกรรมเสี่ยงนะคะคือพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องการจัดการหลังจากได้รับปัจจัยเสี่ยงนะคะดูแลแผลไปล้างแผลถึง15นาทีหรือเปล่านะคะแล้วก็มีการใส่ยาฆ่าเชื้อไหมไปหาหมอรวมถึงฉีดวัคซีนหรือว่าเซรั่มหรือเปล่านะคะแล้วก็จะต้องมีพฤติกรรมการป้องกันโดยการฉีดวัคซีนทั้งในสัตว์ค่ะแล้วก็ในคนในกลุ่มเสี่ยงนะคะการป้องกันอย่างที่บอกนะคะเราจะต้องเน้นเรื่องการฉีดวัคซีนในสัตว์เป็นหลักนะคะโดยเฉพาะในสุนัขนะคะรวมถึงการทำหมันนะคะแล้วก็ไอ้พวกผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือว่าได้สัมผัสเชื้อนะคะก็จะต้องมีการล้างแผลนะคะแล้วก็มีการได้รับวัคซีนหรือเซรั่มหลังจากนั้นด้วยค่ะ
ต่อมาคือการเฝ้าระวังโรคเลปโตสไปโรซิสนะคะอันนี้นะคะปัจจัยกำหนดความเสี่ยงคืออยู่ที่ภาวะว่าน้ำท่วมไหมนะคะมีการแพร่ระบาดมากน้อยแค่ไหนนะคะมีจำนวนคนที่เป็นแหล่งรังโรคมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ความชุกของสัตว์นะคะที่เป็นแหล่งรังโรคโดยเฉพาะหนู

เนี่ยมีมากแค่ไหนรวมถึงมีการแพร่กระจายในรูปแบบไหนคะพฤติกรรมเสี่ยงนะคะคือการไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันค่ะโดยเฉพาะในคนกลุ่มเสี่ยงนะคะที่ต้องสัมผัสกับน้ำท่วมหรือว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำเช่นชาวนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมาคือการเฝ้าระวังโรคสเตปโตคอคคัสนะคะโรคนี้นะคะเราจะดูเกี่ยวกับเรื่องความชุกของโรคในสัตว์นะคะรวมถึงการแพร่กระจายตามพื้นที่นะคะพฤติกรรมเสี่ยงแน่นอนอยู่แล้วว่าโรคนี้เกิดจากการรับประทานนะคะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเสี่ยงคือการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆค่ะการเฝ้าระวังโรคบูเซโลซิสนะคะโรคนี้นะคะก็เราจะเน้นดูที่ความชุกของโรคนะคะแล้วก็การกระจายของพื้นที่เช่นกันค่ะโรคนี้นะคะมันมีทั้งการสัมผัสแล้วก็การรับประทานอาหารนะคะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเสี่ยงก็จะมีทั้ง2อย่างเลยนะคะการป้องกันก็จะเน้นเรื่องการให้ความรู้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงค่ะที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูการเกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่กันค่ะโรคติดต่ออุบัติใหม่นะคะนักศึกษาน่าจะเคยได้ยินศัพท์คำนี้กันมาแล้วนะคะโดยเฉพาะช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือที่เราเรียกกันว่าโควิด-19นะคะอันนี้ค่ะก็คือโรคที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเชื้อใหม่นะคะอยู่ก็เกิดแล้วก็เกิดการแพร่ระบาดขึ้นมานะคะก็จะเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะรวมถึงโรคนะคะที่มันมีนะคะอยู่ก็เพิ่มสูงขึ้นมาเป็นประวัติการเลยนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงต่อจะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้เราก็จะนับเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่เหมือนกันค่ะในอดีตนะคะเราจะมีโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่ออุบัติซ้ำแต่ทีเนี้ยโรคติดต่ออุบัติซ้ำเนี่ยนิยามของเขาคือเคยเป็นมาแล้วเป็นโรคที่ระบาดแล้วแล้วก็หายไปแล้วก็อยู่ๆกลับมาระบาดใหม่นะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยค่ะเขายุบนิยามของโรคติดต่ออุบัติซ้ำมาเป็นหนึ่งในนิยามของโรคติดต่ออุบัติใหม่นะคะเพราะฉะนั้นโรคติดต่ออุบัติใหม่ปัจจุบันจะแบ่งเป็น5กลุ่มใหญ่ๆค่ะอันดับแรกเลยคือเชื้อใหม่เลยไม่เคยมีเชื้อนี้ไม่เคยมีหรือว่าเป็นเชื้อที่กลายพันธุ์มาแล้วก็กลายเป็นเชื้อใหม่ได้ก็คือไม่เคยมีมาก่อนนะคะอันนี้โคโรนาไวรัสก็เป็นตัวนี้นะคะเชื้อใหม่ระบาดใหม่นะคะอุบัติใหม่อันนี้ไม่แปลก2ก็คือพื้นที่ใหม่ค่ะเช่นโรคซาร์สนะคะไม่เคยเข้ามาไทยนะคะถ้ามันมาแพร่ระบาดในไทยก็จะเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ในไทยนะคะเพราะเป็นพื้นที่ใหม่ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตระกูลฮ่องกงหรืออะไรงี้ใช่ไหมทีนี้ก็จะมาในพื้นที่ใหม่นะคะต่อมาคือโรคติดต่ออุบัติซ้ำนะคะเมื่อก่อนแยกไปอีกกลุ่มนึงตอนนี้เอามารวมแล้วค่ะแล้วก็ถัดมานะคะเป็นกลุ่มที่มาแรงมากนะคะคือเชื้อดื้อยาค่ะการดื้อยาปฏิชีวนะนะคะคือเวลาเราได้รับประทานยาปฏิชีวนะเราจะได้ยินคำบ่อยๆว่าเดี๋ยวดื้อยาเดี๋ยวดื้อยานะคะคือเวลาที่หมอสั่งให้เราทานยาปฏิชีวนะเนี่ยหรือโรติกเนี่ยเชื้อเนี่ยค่ะมันจะฆ่าได้เฉพาะเชื้อแบคทีเรียนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทานเนี่ยค่ะเราจะต้องทานให้ครบเขาจะบอกกินให้หมดนะกินให้ยาหมดนะคะเพราะถ้าเราทานไม่หมดเนี่ยค่ะเชื้อเนี่ยมันจะเกิดการดื้อยาเพราะมันได้รับยาไปนะคะแล้วก็มันไม่ตายแล้วมันก็เกิดวิวัฒนาการเนาะทำให้มันดื้อยาได้ก็จะเป็นกลุ่มโรคใหม่นะคะซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตค่ะต่อมานะคะที่สำคัญมากเลยคือการกระทำของมนุษย์ด้วยสารชีวภาพค่ะหรือการที่จะก่อสงครามโดยใช้สารชีวภาพนั่นเองนะคะอันนี้เราก็จะนับเป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะตัวอย่างโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่สำคัญนะคะอาจารย์ก็จะขอยกตัวอย่างมา2โรคนะคะคือไวรัสโคโรนา2019นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าโควิดเนาะแล้วก็โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางค่ะจริงๆแล้ว2โรคนี้ก็เป็นโคโรนาทั้งคู่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันค่ะโควิด-19 นะคะอันนี้ทุกคนต้องรู้จักกันอยู่แล้วเนอะเรารับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้มาเยอะมากนะคะอาจารย์จะขอเน้นในส่วนของการป้องกันนะคะการป้องกันโรคนี้นะคะเราจะเน้นกันที่การค้นหาผู้ป่วยค่ะค้นหาผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการนะคะเราต้องค้นหาเจอให้ได้เร็วที่สุดค่ะเพื่อทำการคัดแยกออกมานะคะแล้วก็รักษาแล้วก็ทำให้เขาหายนะคะเพราะว่าโรคเนี้ยมันติดต่อง่ายมากแล้วมีการแพร่กระจายกันง่ายมากนะคะแล้วอย่างนึงคนที่ป่วยแล้วไม่แสดงอาการก็เยอะค่ะเพราะฉะนั้นต้องหาให้เจอและแยกออกมาแล้วก็รักษาเขาให้หายไม่ให้เกิดการแพร่กระจายต่อไปค่ะโรคต่อมานะคะคือทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือที่เราเรียกกันว่าโรคเมอร์นะคะโรคนี้นะคะจะเป็นโรคที่จะพบเจอในโซนตะวันออกกลางนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องคนที่มีความเสี่ยงคือคนที่เข้าไปในพื้นที่นั้นนะคะหรือว่าการไปสัมผัสกับอูฐนะคะที่มีเป็นตัวเก็บกักโรคนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะการป้องกันโรคนี้นะคะเราจึงเริ่มกันที่การเฝ้าระวังกันที่สนามบินเลยนะคะหรือว่าการเฝ้าระวังกันที่ตม.นะคะให้คนที่ได้ไปแสวงบุญหรือเดินทางไปในพื้นที่

อย่างเนี่ยเวลาเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการตรวจก่อนเข้านะคะเพราะฉะนั้นโรคนี้เรายังไม่มีการพบในประเทศไทยนะคะเรามาดูกันที่ระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่นะคะเราจะการเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่เนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับคนหลายภาคส่วนมากนะคะเพราะฉะนั้นระบบเขาก็จะมีการแบ่งสิ่งสำคัญเป็นหลายส่วนเลยค่ะโดยส่วนแรกนะคะเราจะมาดูกันที่เครือข่ายการเฝ้าระวังโรคในคนและสัตว์ค่ะอันนี้จะสำคัญมากนะคะเพราะว่าโรคอุบัติใหม่นะคะประมาณ 70-80% นะคะเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์และคนนะคะเป็นโรคที่พบในคนและสัตว์หรือซูโนซิสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกันนะคะโดยจะต้องเน้นเรื่องการตรวจให้พบเชื้อนะคะก่อนที่จะเกิดการระบาดนะคะหรือว่าให้รวดเร็วต่อเหตุการณ์ไม่ให้เกิดการระบาดที่มากขึ้นไปนะคะโดยสิ่งนี้นะคะเราจะต้องอาศัยเครือข่ายหรือความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะคะเพื่อทำการเฝ้าระวังทั้งในคนและในสัตว์ค่ะรวมถึงมีการตั้งศูนย์นะคะในระดับชาตินะคะเพื่อเฝ้าระวังโรคนี้เพื่อให้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความทันเวลาและมีความไวในการตรวจจับสิ่งผิดปกติค่ะเพราะว่าโรคติดต่ออุบัติใหม่นะคะเป็นโรคที่เรามีข้อมูลค่อนข้างน้อยมันเป็นโรคใหม่อ่ะเนาะเพราะฉะนั้นการที่มีเครือข่ายและแลกเปลี่ยนข้อมูลจะเป็นส่วนที่สำคัญมากนะคะโดยในการที่จะรับผิดชอบในเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์นะคะในประเทศไทยเราก็จะมอบหมายหน้าที่ให้กับกรมปศุสัตว์นะคะเขาก็จะทำการเฝ้าระวังโรคทั้งในสัตว์เลี้ยงแล้วก็ในสัตว์ในปศุสัตว์นะคะรวมถึงโรคสัตว์อุบัติใหม่ทั้งหลายนะคะที่จะสามารถติดต่อมายังคนได้นะคะทั้งเชิงรับแล้วก็เชิงรุกค่ะทีนี้นะคะในส่วนของในคนเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขค่ะเขาก็จะมีการดำเนินงานในการเฝ้าระวังโรคในคนเป็นหลักนะคะแล้วก็รวมประสานงานทั้งในภาครัฐและเอกชนค่ะโดยทั้งหมดนะคะจะมีการทำงานร่วมกันแล้วก็มีการเชื่อมโยงข่ายกับทั้งห้องปฏิบัติการด้วยนะคะการเฝ้าระวังโรคแบบบูรณาการนะคะนอกเราจะต้องเน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากรด้วยนะคะในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าข้อมูลมันเป็นโรคใหม่มันมีข้อมูลใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการให้ความรู้นะคะแล้วก็ต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอสม.หรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขอื่นๆด้วยนะคะให้เน้นเกี่ยวกับเรื่องการเฝ้าระวังโรคได้ทันค่ะรวมถึงมีการสร้างระบบในการเชื่อมโยงแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลได้นะคะต่อมานะคะเราจะมาดูกันที่เครือข่ายห้องปฏิบัติการค่ะเนื่องจากเวลาเกิดโรคอุบัติใหม่เนี่ยค่ะมันจะเป็นเชื้อใหม่นะคะหรือว่าในสถานที่ใหม่ๆเนี่ยการตรวจวินิจฉัยยืนยันว่ามันเป็นเชื้อใหม่เนี่ยหรือว่ามันเป็นเชื้ออะไรเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นห้องปฏิบัติการเลยมีบทบาทสำคัญค่ะแล้วเมื่อการตรวจในห้องปฏิบัติการเนี่ยแต่ละที่เนี่ยจะมีทั้งโรคในคนแล้วก็โรคในสัตว์ใช่ไหมคะแล้วโรคอุบัติใหม่เนี่ยมันจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการสร้างเครือข่ายนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลค่ะรวมถึงใช้ในการประเมินวิเคราะห์โอกาสที่จะมีการกระจายของเชื้อนะคะประเมินความสามารถและโอกาสของเชื้อโรคในการติดต่อข้ามสายพันธุ์หรือการกลายพันธุ์นะคะเพื่อจะเก็บเป็นฐานข้อมูลสำคัญค่ะเพราะฉะนั้นเครือข่ายในห้องปฏิบัติการก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่นะคะค่ะปัจจุบันนี้นะคะในประเทศไทยได้มีการจัดตั้งเครือข่ายของห้องปฏิบัติการโรคติดต่ออุบัติใหม่แล้วนะคะตรงตามหลักของตามกฎอนามัยระหว่างประเทศเลยค่ะซึ่งตรงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างสมาชิกขององค์กรอนามัยโลกนะคะแล้วเราก็มีแล้วในส่วนต่อมานะคะคือการสร้างความร่วมมือค่ะแล้วก็การเตรียมความพร้อมในการป้องกันแล้วก็การควบคุมการระบาดของสัตว์สู่คนแล้วก็การระบาดต่อเนื่องในคนนะคะทั้งในระดับชุมชนประเทศและนานาชาติค่ะตรงนี้นะคะเราจะต้องมีการเตรียมพร้อมหลายด้านเลยค่ะด้านแรกนะคะคือการเตรียมพร้อมด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะเราจะเน้นเรื่องการพัฒนาความร่วมมือนะคะโดยอาศัยความร่วมมือกับทุกกระทรวงหรือทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องเลยค่ะต่อมานะคะคือการเตรียมความพร้อมด้านการรักษานะคะอันนี้นะคะเราจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกรณีนะคะอย่างที่ผ่านมานะคะหน้ากากอนามัยก็ขาดแคลนวัคซีนก็ขาดแคลนนะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมตรงนี้จึงเป็นส่วนสำคัญค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังจำเป็นจะต้องสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับยาแล้วก็เวชภัณฑ์ที่จำเป็นนะคะที่ต้องใช้นะคะในการระบาดเกี่ยวกับโรคต่างๆนะคะว่าตอนนี้เราจะต้องใช้ยาตัวไหนนะคะยาตัวไหนที่ใช้ได้ใช้ไม่ได้ผลแล้วนะคะเรามีปริมาณการสำรองมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราจะต้องไปซื้อเพิ่มที่ไหนนะคะรวมถึงนะคะเราจะต้องมีการเพิ่มการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นด้วยค่ะให้ทุกคนนะคะสามารถมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ต้องมีความยุติธรรมนะคะแล้วก็เราจะต้องเน้นเกี่ยวกับเรื่อง

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการผลิตยาเองหรือว่าผลิตเวชภัณฑ์เองในประเทศของเราด้วยค่ะเป้าหมายหลักนะคะของการกลไกต่อมาคือการพัฒนากลไกความร่วมมือในการเตรียมพร้อมเพื่อเฝ้าระวังการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคค่ะโดยเป้าหมายนะคะหลักๆเลยเราจะเน้นเรื่องการสืบหาสาเหตุของการเกิดโรคนะคะโดยเราจะเน้นเรื่องการควบคุมการแพร่กระจายของโรคค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของบุคลากรสาธารณสุขสหวิชาชีพในศาสตร์สาขาต่างๆนะคะมาทำงานร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางด้านการแพทย์เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่ห้องแลบห้องปฏิบัติการนักชีววิทยานะคะรวมถึงนักนิเวศวิทยานะคะที่จะมาทำงานสร้างเครือขายร่วมกันในการป้องกันค่ะตรงนี้นะคะนอกจากที่เราจะมาสร้างเครือข่ายทำงานร่วมกันเราจะต้องเน้นเกี่ยวกับเรื่องการสร้างระบบการฐานข้อมูลนะคะโดยเฉพาะงานวิจัยนะคะการพัฒนายาวัคซีนใหม่ๆข้อมูลในการเชิงระบาดนะคะระดับเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยนะคะรวมถึงกลไกการจัดการโรคอย่างมีประสิทธิภาพค่ะแล้วเราก็ต้องเน้นเรื่องการฝึกอบรมบุคลากรนะคะให้มีความรู้ความสามารถที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะต่อมาคือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยจัดการความรู้และการจัดทำฐานข้อมูลโรคติดต่ออุบัติใหม่นะคะตรงนี้นะคะเราก็จะมีการร่วมกันนะคะทำการวิเคราะห์วางแผนสร้างความรู้ที่มีเป้าหมายและมีประโยชน์ในการคาดคะเนแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดการแพร่กระจายต่อไปในอนาคตค่ะรวมถึงเราจะต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ถ่ายทอดความรู้นะคะแล้วก็มีการต่อยอดความรู้ระหว่างเครือข่ายด้วยนะคะต่อมาเราจะมาดูกันที่การส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะนะคะเมื่อเกิดการแพร่ระบาดขึ้นมานะคะการสื่อสารจะเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะการสื่อสารสาธารณะนะคะเพราะว่ามันจะสามารถก่อให้เกิดพลังการขับเคลื่อนและการกระตุ้นรวมถึงจะสร้างความตระหนักให้กับประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันโรคกันในภาคส่วนทุกระดับนะคะทีนี้ค่ะการที่เราจะสื่อสารสาธารณะค่ะตัวสารน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะว่าตัวสารจะต้องมีความถูกต้องชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ค่ะสามารถส่งผ่านต่อมวลชนไปในระดับชาติระดับชุมชนและระหว่างบุคคลได้ไม่ผิดเพี้ยนนะคะทีนี้นะคะเวลาเกิดวิกฤตอะค่ะอย่างที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะการอยู่ในช่วงระบาดนะคะการสื่อสารนั้นนะคะจะต้องมีความระมัดระวังนะคะว่าต้องไม่ให้เกิดความตระหนักและการแตกตื่นนะคะจนทำให้เกิดปัญหาขึ้นหรือเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะแล้วก็เราจะต้องมีการกระบวนการสื่อสารเนี่ยผ่านทางสื่อมวลชนให้ทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะนี่ก็คือเนื้อหานะคะที่อาจารย์สรุปสั้นๆคร่าวๆมาอธิบายให้นักศึกษาฟังนะคะนักศึกษาสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ในหน่วยที่7นะคะการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและโรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะขอให้นักศึกษาโชคดีกับการสอบนะคะสวัสดีค่ะ

0: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องแนวคิดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตอนที่1นะครับก็คือเรื่องของความหมายความสำคัญและความเป็นมากันนะครับว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทำไมถึงมีความสำคัญและจำเป็นนะครับกับพวกเราทุกคนนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าอันแรกเนี่ยเราจะทำให้เราได้อาหารชนิดใหม่ขึ้นมานะครับในส่วนของอาหารชนิดใหม่เนี่ยก็จะทำให้เราได้ในสิ่งที่จะตอบโจทย์นะครับเพราะว่าอาหารอาจจะไม่ใช่แค่สิ่งที่เรานำสู่ร่างกายเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องของการเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนทำให้คนมีสุขภาพสุขภาวะที่ดีด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของการตอบในเรื่องวิถีชีวิตของการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันด้วยนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพนะครับทุกคนก็อยากได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพนะครับฉะนั้นในสิ่งที่เราพัฒนาหรือว่าในสิ่งที่เราปรับปรุงเนี้ยก็ทำไปเพื่อตอบสนองกับผู้บริโภคนั่นเองนะครับในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีความคงที่นะครับแล้วมีการตอบสนองกับผู้บริโภคประเด็นถัดมาก็เป็นเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสินค้าเกษตรเป็นจำนวนมากนะครับเรามีไม่ว่าจะเป็นข้าวยางอ้อยมันปาล์มหรือว่าจะเป็นปศุสัตว์นะครับการที่เราแปรรูปหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับให้กับตัวของสินค้าเกษตรนะครับโดยการที่เราใช้เทคโนโลยีแปรรูปที่มีความเหมาะสมนะครับเหมาะสมทั้งกับตัวเกษตรกรและเหมาะสมทั้งกับเรื่องของผู้บริโภคนะครับเพื่อทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็รูปแบบที่ตอบสนองนะครับในประเด็นถัดมาก็คือเรื่องของคุณภาพนะครับก็ให้มีความสอดคล้องกับวิธีการใช้งานนะครับหรือว่าเป้าหมายของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มแต่ละคนนั่นเองนะครับอันถัดมาก็จะเป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะครับมีความทันสมัยเราจะเห็นว่าจริงๆบรรจุภัณฑ์เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ นะครับที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญเพราะว่าปัจจุบันในประเทศไทยมีกลุ่มผู้บริโภคในกลุ่มผู้สูงอายุเราจะเห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะมีปัญหามีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้บรรจุภัณฑ์ฉะนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับให้ตอบสนองแล้วก็เอื้อต่อการใช้งานรวมหนึ่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนกระแสเรื่องความยั่งยืนก็จะย้อนกลับมาหาตัวของกระบวนการผลิตและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นะครับให้สามารถที่จะตอบสนองแล้วก็ลดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยต้องเหมาะสมนะครับคำว่าเหมาะสมเนี่ยอาจจะต้องดูว่าจุดหมายปลายทางเราต้องการพัฒนาตัวสินค้าหรือบริการนั้นให้ใครโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยผลิตภัณฑ์นั้นถ้าสมมติว่าผู้บริโภคอาจจะไม่ได้มีความต้องการที่จะได้เทคโนโลยีที่สูงมากเกินไปเนี่ยเทคโนโลยีที่สูงมากเกินไปจะเกิดเรื่องของต้นทุนที่มากขึ้นนะครับฉะนั้นคำว่าเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมจึงกลับมาตอบสนองว่าผู้บริโภคแต่ละกลุ่มนะครับแต่ละคนก็อาจจะมีความต้องการที่แตกต่างกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือเรื่องการให้ความสำคัญเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่สะอาดนะครับไม่ก่อให้เกิดเศษเหลือหรือการที่ผลิตคาร์บอนมากจนเกินไปนั่นเองเรามาดูปัจจัยนะครับที่สนับสนุนบ้างว่าอุตสาหกรรมอาหารที่จะนำไปสู่ความสำเร็จเนี่ยปัจจัยที่สนับสนุนหรือปัจจัยที่ส่งเสริมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งก็คือจำนวนของประชากรในปัจจุบันเราจะเห็นว่าเรามีผู้บริโภคหรือประชากรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของประชากรในกลุ่มผู้สูงวัยนะครับในกลุ่มนี้ก็จะมีความต้องการที่มีความหลากหลายนะครับแล้วมีความละเอียดอ่อนในการที่จะออกแบบนะครับฉะนั้นผู้บริโภคแต่ละกลุ่มก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันไปอย่างกลุ่มคนที่วัยทำงานนะครับแต่จะต้องการออกกำลังกายต้องการกล้ามเนื้อก็ต้องการผลิตภัณฑ์อาหารอีกลักษณะหนึ่งเป็นต้นนะครับเราจะเห็นว่าโอกาสในเรื่องของการที่เราจะนำไปสู่เรื่องความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีมากมายเลยนะครับอันที่สองก็คือความหลากหลายทางชีวภาพนะครับประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในด้านของมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากนะครับและเราก็มีสินค้าเกษตรที่มีความหลากหลายนะครับทั้งในแง่ของชนิดและในแง่ของรูปแบบนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดเด่นหรือว่าจุดสำคัญที่จะทำให้อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากๆนะครับอันถัดมาก็คือเรื่องของค่าแรงนะครับแล้วก็การจ้างงานในปัจจุบันเราจะเห็นว่าจริงๆในการจ้างงานในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยยังคงมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่หลายประเทศนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยก็มีการที่จะมีการสร้างงานเนาะในเรื่องของการแปรรูปในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มในการแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่มก็จะทำให้สู่เรื่องของการจ้างงานนะครับมีการจ้างงานแล้วก็มีรายได้เกิดขึ้นในท้องถิ่นชุมชนอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนที่ได้รับการจ้างงานเหล่านั้นและรวมถึงครอบครัวของเขาด้วยนะครับท้ายที่สุดก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่มีความสะอาด
ะครับเพราะปัจจุบันเราจะเห็นว่าเรื่องกระแสเรื่องของ climate change นะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญนะครับดังนั้นเทคโนโลยีที่ใช้ก็จึงมีความสำคัญและจำเป็นในการที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับจากอดีตนะครับเราจะพูดถึงในเรื่องการทำธุรกิจเนี่ยเราจะพูดเพียงแต่ single bottom line หรือว่าแนวคิดที่เน้นในเรื่องของกำไรสุทธิเป็นสำคัญนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเนื่องจากมีการให้ความสำคัญกับเรื่องของการอยู่ร่วมกันและรวมถึงเรื่องความยั่งยืนมากขึ้นนะครับดังนั้นโมเดลของการทำงานธุรกิจในปัจจุบันจึงก้าวข้ามมาสู่เรื่องของ triple bottom line หรือว่าไตรกำไรสุทธินั่นเองนะครับก็จะประกอบไปด้วย 1. นะครับให้มองความสำคัญของโลกเราที่เราอยู่ด้วยกันนะครับก็คือ planet ประเด็นที่2ก็คือตัวของ people ก็คือคนที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ของอาหารทั้งหมดนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของ profit นะครับที่เราจะสามารถนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจต่อไปได้ร่วมกันนะครับครับในตอนที่2นะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องการออกแบบและเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารกันนะครับมาดูในส่วนแรกนะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีการพัฒนาตั้งแต่ระดับย่อยนะครับหรือระดับเล็กที่สุดก็คือในระดับของสูตรของตัวอาหารนะครับหรือในระดับของครัวเรือนนะครับเราจะเห็นว่าในจังหวัดต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งจังหวัดที่สำคัญยกตัวอย่างเช่นจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเราจะเห็นว่าเพชรบุรีจะมีขนมหวานนะครับหรือขนมไทยนะครับในสูตรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่บุญล้นนะครับหรือจะเป็นแม่ละเมียดหรือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเห็นว่าจุดต่างๆเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับของสูตรหรือระดับของครัวเรือนนะครับหลังจากที่ครัวเรือนเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาก็มีการพัฒนากันว่าบ้านนี้ครอบครัวนี้สูตรนี้แกงนี้ของบ้านนี้อร่อยนะครับก็จะมีการขยายหรือมีการพูดกรอกพูดต่อๆกันในชุมชนว่าบ้านนี้ทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้อร่อยนะครับก็จะมีการอาจจะยกให้บ้านเนี้ยเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมีความสำคัญนะครับเขาก็จะให้แล้วว่าอาจจะทดลองไปเลี้ยงในระดับที่ใหญ่ขึ้นเช่นจัดงานในชุมชนจัดงานวัดถ้าในต่างจังหวัดนะครับทีนี้ในจุดตรงนั้นเนี่ยก็เป็นการยกระดับว่าจากเราทำกันกินภายในครอบครัวหรือครัวเรือนเนี่ยก็นำไปสู่การขยายนะครับวิธีการทำงานในระดับที่สูงขึ้นนะครับอาจจะมีการใช้หม้อเบอร์ใหญ่ขึ้นอาจจะมีการใช้เครื่องมือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในระดับของชุมชนทีนี้มาดูในระดับของอุตสาหกรรมหลังจากที่เราได้สูตรในระดับของครัวเรือนนะครับถ้าในระดับอุตสาหกรรมจริงๆก็คือใช้โดยพ่อครัวหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าเชฟนะครับนั่นเองพอเชฟทำอาหารเหล่านั้นได้ดีนะครับก็จะมีการถอดแบบนะครับหรือมีการขยายการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับของโรงงานขนาดเล็กนะครับโรงงานขนาดเล็กอย่างถ้าเราเปรียบเทียบในชุมชนก็คืออาจจะเป็นในลักษณะของครัวหรือโรงครัวของวัดหรือโรงเรียนนะครับแต่ในโรงงานเนี่ยที่มีขนาดเล็กเช่นโรงงานที่เป็น SME นะครับก็คือ Small and Medium Enterprise นะครับอันนี้คือโรงงานขนาดเล็กอาจจะมีการใช้เตาใช้หม้อหรือว่าใช้ภาชนะในระดับที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็สามารถทำขายในชุมชนหรือทำขายที่เป็นของฝากอันนี้ก็มีการผลิตในระดับของอุตสาหกรรมในขั้นต้นนะครับฉะนั้นเราจะเห็นว่าในประเทศไทยเองเนี่ยมีการผลิตในระดับของสูตรและก็ขยายมาสู่โรงงานขนาดเล็กเนี่ยจำนวนมากตั้งแต่ภาคเหนือจนกระทั่งภาคใต้นะครับเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นไม่ว่าจะเป็นโอท็อปหรือวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นจำนวนมากฉะนั้นเราจะคุ้นเคยกับเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับของสูตรอุตสาหกรรมหรือว่าโรงงานขนาดเล็กเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวแตนไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไส้อั่วนะครับหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางภาคกลางก็อาจจะเป็นในเรื่องของการแปรรูปไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหรือว่าจะเป็นขนมไทยนะครับพอหลังจากที่สเกลหรือว่าระดับของโรงงานขนาดเล็กเนี่ยมันอาจจะมีการใช้งานนะครับหรือมีผู้บริโภคเขาสนใจมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมจะทำก็คือเรื่องของการขยายการผลิตไปสู่ในระดับของขนาดใหญ่ขึ้นในระดับของภาคอุตสาหกรรมดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีมุมมองหรือมีวิธีการในเรื่องของการเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็ในเรื่องของเครื่องจักรเนี่ยเข้ามาใช้มากขึ้นนะครับบางครั้งเราอาจจะเคยใช้ครก
ที่บ้านในการทำพริกแกงนะครับพริกแกงก็อาจจะถูกผลิตขึ้นมานะครับในโรงงานขนาดเล็กแล้วพอโรงงานขนาดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็อาจจะมีเรื่องของการใช้เครื่องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหม้อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในการที่จะบดตัวพริกนะครับบดในเรื่องของหอมกระเทียมใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนำไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมทีนี้ในมุมมองภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายครั้งในโรงงานเดียวอาจจะไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบดังนั้นเนี่ยทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาจะทำแกงขึ้นมาใส่ถุงรีทอร์ตพาวช์นะครับโรงงานอาจจะไม่ได้ผลิตทุกอย่างเองหมดยกตัวอย่างเช่นกะทินะครับกะทิเราอาจจะมีการนำเข้ามาจากซัพพลายเออร์หรือว่าผู้ผลิตตัวของวัตถุดิบตัวของกะทิให้เรานะครับแต่เรามีหน้าที่ในการนำกะทินั้นมาผสมกับเครื่องแกงแล้วก็เนื้อสัตว์หรือรวมถึงผักเนี่ยในโรงงานของเราเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการขยายหรือว่าการทำงานในระดับของการผลิตภาคอุตสาหกรรมนั่นเองฉะนั้นเราจะเห็นว่าตั้งแต่ระดับของสูตรนะครับที่เราทำรับประทานในครัวเรือนนำมาสู่การขยายในโรงงานขนาดเล็กนะครับแล้วก็การผลิตในระดับของอุตสาหกรรมเนี่ยจะเกิดการทำงานอาจจะไม่ใช่แค่จบในโรงงานแล้วนะครับไม่ได้จบในครัวเรือนขนาดเล็กแล้วแต่มีการเชื่อมมีการส่งต่อมีการที่จะพัฒนาต่อยอดหรือการส่งมอบระหว่างซัพพลายเออร์หรือว่าผู้ผลิตซึ่งกันและกันทำให้เกิดการใช้งานทำให้เกิดการจ้างงานทำให้เกิดเครือข่ายของการทำงานในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมมีการใช้วัตถุดิบต่างๆการสร้างมูลค่าเพิ่มต่างๆมากมายนั้นเราจะเห็นว่าในการพัฒนาเทคโนโลยีตรงนี้สิ่งสำคัญก็คือขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางว่าเราต้องการที่จะตอบสนองกับผู้บริโภคนะครับหรือตลาดในขนาดประมาณไหนนะครับเล็กหรือใหญ่หรือครัวเรือนของฝากหรือจะเป็นสินค้าในระดับอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับสิ่งที่ตามมาด้วยก็คือเรื่องของมาตรฐานเราจะเห็นว่าการผลิตในระดับครัวเรือนนะครับหรือในระดับสูตรเนี่ยอาจจะยังไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องขอเครื่องหมายมาตรฐานอย่างเช่นอย.นะครับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับในโรงงานขนาดเล็กนะครับอาจจะมีการจำหน่ายเป็นของฝากที่อยู่ในหน้าร้านก็อาจจะมีบางผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องขอบางผลิตภัณฑ์อาจจะยังไม่จำเป็นต้องขออย.เป็นต้นนะครับแต่ในการผลิตในระดับของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องขอเครื่องหมายอย.นะครับหรือขอเครื่องหมายอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรากลับมาดูว่าในเรื่องขององค์ประกอบที่สำคัญนะครับของการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างอย่างแรกที่เป็นการที่เราจะต้องทำให้ได้นะครับก็คือการติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกก็คือสิ่งที่เราออกแบบมาจะต้องสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคนั่นเองฉะนั้นหลักใหญ่ที่สำคัญก็คือเรื่องของการออกแบบโดยการใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลางนะครับเราอาจจะได้ยินคำนี้มากขึ้นนะครับในหน่วยต่อๆไปก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งหรือความคิดเชิงออกแบบนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมีการพูดในหน่วยถัดๆไปนะครับถามว่าทำไมจะต้องเริ่มจากความพึงพอใจถ้าเราพัฒนาของขึ้นมาหนึ่งอย่างแต่ของนั้นไม่เป็นที่ต้องการไม่เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าแล้วอย่างอื่นก็อาจจะไม่มีความจำเป็นต้องทำต่อนะครับฉะนั้นในจุดแรกก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เราทำขึ้นมานั้นสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคนะครับเมื่อเราสามารถทราบได้แล้วพัฒนาได้แล้วสิ่งที่จะต้องพัฒนาหรือว่าทำต่อไปก็คือเราจะทำอย่างไรให้สิ่งที่เป็นพึงพอใจเนี่ยมันเป็นแค่คอนเซปต์หรือแนวคิดแค่นั้นเองนะครับนำไปสู่เรื่องของสเต็ปหรือขั้นตอนถัดไปก็คือการศึกษาความเป็นไปได้นะครับว่าตัวของแนวคิดหรือตัวผลิตภัณฑ์ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยทำอย่างไรมันถึงจะจับต้องได้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักครู่ก็คือเราเริ่มตั้งแต่ระดับสูตรนะครับขนาดเล็กที่สุดก็คือระดับสูตรระดับรองลงมาก็คือโรงงานขนาดเล็กแล้วก็ระดับใหญ่ขึ้นมาคือในระดับอุตสาหกรรมฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเราเริ่มนะครับในระดับที่เป็นสูตรแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นสามารถทำขึ้นมาได้จริงจับต้องได้จริงหรือเปล่ามีรูปร่างหน้าตามีเทคโนโลยีแค่ไหนนะครับแล้วก็มีรสชาติเป็นอย่างไรคุณภาพมาตรฐานขั้นต้นเป็นอย่างไรบ้างฉะนั้นความเป็นไปได้ที่สำคัญ2เรื่องนะครับที่เราต้องให้มุมมองที่สำคัญก็คืออันแรกความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคนะครับก็คือทำจริงได้ไหมทำแล้วหน้าตาเป็นยังไงมาตรฐานพอได้หรือเปล่าอันที่สองก็คือความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์นะครับสิ่งที่ทำขึ้นมาแล้วต้นทุนสามารถแข่งขันได้สู้ได้กับคู่แข่งที่เรากำลังจะทำอยู่หรือเปล่านะครับพอมาในจุดที่สามนะครับสิ่งที่สำคัญอีกไม่แพ้กันก็คือเรื่องของความคุ้มค่าหรือความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจนะครับว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดตั้งแต่เราตอบสนองผู้คนได้
เราทำจริงได้สุดท้ายแล้วมีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจจริงไหมคุ้มค่าไหมที่เราจะลงทุนในโครงการนี้นะครับฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาก็ต้องมีความสามารถในการ

ก็คงไปต่อไม่ได้และที่สำคัญอีกอันนึงก็คือต้องเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนี่คือองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาของที่มาตอบโจทย์ทำได้จริงและไปสู่เชิงธุรกิจได้นั่นเองครับเราก็มาต่อกันนะครับในเรื่องของสิ่งที่จะทำให้โครงการหรือสิ่งที่จะทำให้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยนำไปสู่ความสำเร็จนะครับเราก็มาแบ่งเป็น 2-3 ส่วนนะครับประเด็นแรกก็คือเรามาดูว่ากลไกที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นประสบความสำเร็จในระดับมหภาคนะครับภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าระดับแมโครนะครับสิ่งที่สำคัญก็คืออันที่1เรื่องของนโยบายประเทศนะครับว่านโยบายประเทศมีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้างในช่วงเวลานั้นหรือณเวลานั้นหน่วยงานไหนที่เป็นคนดูแลนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการขอ BOI นะครับหรือการส่งเสริมการลงทุนนะครับอาจจะมีมาตรการในเรื่องของภาษีมาตรการในเรื่องของการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถทำพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วได้ส่วนลดหย่อนภาษีอย่างนี้เป็นต้นในเรื่องของการนำเข้าเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีนะครับหรือเรื่องของการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่นะครับอย่างนโยบายในช่วงของรัฐบาลที่ผ่านมาหรือจนกระทั่งปัจจุบันก็จะมีการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ BCG โมเดล B ก็คือ Bio ก็คือชีวภาพนะครับ C ก็คือ Circular นะครับก็คือเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็ Green ก็คือเศรษฐกิจสีเขียวนะครับนี่คือ BCG ฉะนั้นถ้าผู้ประกอบการสามารถที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องของ BCG โมเดลก็อาจจะมีมาตรการในเรื่องภาษีขึ้นไปส่งเสริมสนับสนุนหรือมีมาตรการเงินกู้ต่างๆนะครับของธนาคารของภาครัฐหรือสถาบันการเงินของภาครัฐนะครับที่จะมาส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถทำในมิตินโยบายเนี่ยได้นำไปสู่ความสำเร็จมากขึ้นในการดำเนินการธุรกิจในเชิงของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของระบบนิเวศของนวัตกรรมนะครับนอกเหนือจากมาตรการในเรื่องของเชิงนโยบายหรือการส่งเสริมต่างๆของภาครัฐแล้วนะครับในส่วนที่2ก็คือว่าถ้าเรามีความร่วมมืออย่างที่เรียนเมื่อสักครู่คือว่าถ้าเราทำขนาดเล็กเราคงทำคนเดียวได้ไม่ได้มีปัญหานะครับสามารถจบได้ที่เราเองตั้งแต่ระดับสูตรหรือระดับของการผลิตในระดับที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กแต่เมื่อเราต้องการผลิตในอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่สิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของการทำงานบนความร่วมมือหรือเครือข่ายความร่วมมือนะครับซึ่งอาจจะมีทั้งส่วนของภาควิชาการนะครับเช่นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยต่างๆนะครับหน่วยงานภาครัฐนะครับหรือว่าภาคธุรกิจด้วยกันที่อาจจะเกื้อหนุนสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันในการที่จะพัฒนานะครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าโมเดลของนวัตกรรมของเราเนี่ยให้นำไปสู่การทำงานจริงแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นย่านนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเป็นต้นนะครับหรือว่าจะเป็นพื้นที่ระบบนิเวศต่างๆของสวทช.นะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าไปอยู่ในบริเวณของอุทยานวิทยาศาสตร์ก็สามารถมีส่วนลดหย่อนภาษีให้กับผู้ประกอบการในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของวิจัยและพัฒนาได้นะครับประเด็นที่3ก็คือเรื่องการลงทุนและกฎกติกาต่างๆนะครับเราจะเห็นว่ามาตรการของภาครัฐพอมีนโยบายเหล่านั้นออกมาเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะครับหรือว่าจะเป็นหน่วยงานกรมสรรพากรต่างๆเนี่ยนะครับหรือกรมสรรพสามิตเนี่ยก็อาจจะมีมาตรการประโยชน์ทางภาษีต่างๆนะครับที่จะส่งเสริมสนับสนุนหรือว่ามีมาตรการส่วนลดหย่อนภาษีให้กับผู้ประกอบการนะครับซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนลดหย่อนภาษีนั่นคือส่วนลดจ่ายก็ทำให้ผู้ประกอบการมีแต้มต่อนะครับหรือว่ามีโอกาสในการที่จะประสบความสำเร็จง่ายขึ้นเนื่องจากมีต้นทุนในการพัฒนาที่ถูกลงนะครับแล้วก็มีมาตรฐานหรือว่ากฎกติกาต่างๆที่เอื้อต่อการพัฒนายกตัวอย่างเช่นการขึ้นทะเบียนสินค้านวัตกรรมนะครับอันนี้ก็เป็น fast track ที่จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะนำสินค้าที่มีความเป็นนวัตกรรมนะครับหรือผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะขอเข้าไปในช่องทางนี้นะครับผ่านมาตรการต่างๆที่ภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีโอกาสในการสร้างนวัตกรรมมากขึ้นนั่นเองนะครับอันถัดมานอกจากประเด็นทางด้านระดับมหภาคแล้วเรามาดูในเรื่องของกลไกสนับสนุนความสำเร็จในระดับจุลภาคกันบ้างนะครับในระดับจุลภาคก็อาจจะเล็กลงมานิดนึงนะครับเราก็มาดูว่าสิ่งสำคัญเราต้องมาดูว่าคนที่จะทำงานหรือที่จะทำงานในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งสำคัญอันดับต้นๆอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของ

mindset นะครับนั่นก็คือเรื่องของระดับวิธีคิดทำอย่างไรเราถึงจะมีวิธีคิดที่เราเข้าใจนะครับตัวของโจทย์นะครับหรือผู้บริโภคของเราว่าเขามีวิธีคิดอย่างไรนะครับไม่ใช่บอกว่าเรามีแต่ของเราพัฒนาขึ้นมาแล้วยังไงเขาก็ต้องซื้อเราอันนี้ใน20ปีที่ผ่านมาอาจจะพูดแบบนี้ได้นะครับแต่ในปัจจุบันเป็นไงครับเราจะเห็นว่าในตลาดจริงๆมีสินค้ามากมายคำถามแรกก็คือทำไมเขาต้องซื้อของเรานะครับถ้าเราตอบคำถามเหล่านี้ได้เราจะเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นว่า mindset อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็น mindset ของผู้ประกอบการหรือ mindset ที่เอาผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางในการที่เราจะพัฒนาสินค้าหรือบริการต่างๆที่มีความเป็นนวัตกรรมขึ้นมาเมื่อเรามีวิธีคิดอย่างนี้แล้วเราอาจจะยังขาดในบางเรื่องนะครับเราอาจจะไม่ได้ครบทุกเรื่องแต่สิ่งที่เราต้องเติมก็คือเรื่องของ knowledge set นะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าผู้บริโภคเขาต้องการสินค้าหรือบริการในลักษณะนี้สิ่งเราต้องทำก็คือว่าเราจะต้องหาความรู้เพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่เราจะทำว่าความรู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันนะครับในอุตสาหกรรมอาหารก็จะมีเรื่องของการให้ความสำคัญกับเรื่องของ plant-based proteinนะครับสมมุติเป็น plant-based meat นะครับตอนนี้ก็คือเป็นเนื้อที่พัฒนาจากโปรตีนพืชนะครับเรารู้แล้วว่าผู้บริโภคเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมรู้แล้วว่าผู้บริโภคเขามีความสนใจในเรื่องของ vegetarian นะครับหรือว่าเป็นผู้บริโภคที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์นะครับแต่องค์ความรู้ที่เรามีเนี่ยเราก็ต้องลงไปลึกกว่านี้อีกว่าผู้ที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยเขาอาจจะบริโภคอะไรอยู่บ้างเขาติดขัดเรื่องอะไรอยู่บ้างสิ่งที่เขาขาดอะไรอยู่บ้างเช่นความอร่อยยังไม่ได้เรื่องของราคาอาจจะยังสูงอยู่เราจะทำยังไงได้บ้างอันนี้คือเรื่องขององค์ความรู้นะครับความอร่อยเกิดจากอะไรนอกเหนือจากรสชาติเป็นเรื่องของเนื้อสัมผัสนะครับเป็นเรื่องของกลิ่นรสอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ plant based meat หรือว่าตัวของผลิตภัณฑ์เนื้อที่มาจากโปรตีนพืชเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรก็ทำให้เราต้องเติมชุดความรู้หรือว่า knowledge set อย่างนี้เข้าไปนะครับถัดมาก็คือเป็นเรื่องของหลังจากที่เรามีความรู้แล้วเราต้องลงมือทำจริงนะครับนั่นก็คือ skill set นะครับหรือชุดของทักษะที่เราควรจะต้องมีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตตัวของโปรตีนพืชนะครับที่มีความเหมาะสมกับเรื่องที่จะนำมาใช้เป็น plant based meat product นั่นเองว่าหน้าตาหรือรูปร่างของโปรตีนที่เราจะใช้หน้าตามันจะต้องเป็นแบบนี้โครงสร้างเป็นยังไงนะครับแล้วรสชาติควรจะเกิดยังไงนี่คือทักษะที่เราจะต้องมาในเรื่องของการพัฒนาตัวของผลิตภัณฑ์นะครับและสุดท้ายนะครับในเรื่องของ tool set ก็คือเรื่องของเครื่องมือนะครับที่เราจะใช้ในเรื่องของการพัฒนาว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างในการที่จะช่วยเราในเรื่องของการทำความเข้าใจเรื่องทดสอบผู้บริโภคเรื่องการทดสอบตลาดเรื่องของการทดสอบตัวผลิตภัณฑ์นะครับนี่คือสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบร่วมในการที่เราจะนำไปสู่เรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์1ตัวให้ประสบความสำเร็จให้ได้นะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่ภาพใหญ่ที่เป็นระดับมหภาคโยงมาถึงเรื่องของจุลภาคที่เราจะต้องมีวิธีคิดองค์ความรู้ทักษะรวมถึงเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือวิธีการที่จะทำให้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรานั้นไปสู่เป้าหมายที่มีความสำเร็จมากขึ้นอย่างไรได้บ้างนะครับโดยเมื่อเรามาดูถึงระดับทักษะที่สำคัญนะครับของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในยุคปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าสิ่งสำคัญอันดับเริ่มต้นก็คือเรื่องของการออกแบบดังนั้นการออกแบบเป็นทักษะที่สำคัญแทบจะใช้ในทุกอาชีพนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการออกแบบคือจุดเริ่มต้นคือกระดุมเม็ดแรกที่สำคัญในการที่เรานำไปสู่การพัฒนาทุกเรื่องถ้าเราย้อนกลับไปเรื่องของหลักการนะครับที่สำคัญของการออกแบบก็คือเรื่องของการพัฒนาคือเรื่องเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะครับฉะนั้นการเข้าใจก็คือเรื่องของการที่เราจะออกแบบได้เราต้องเข้าใจก่อนว่าลูกค้าผู้บริโภคของเรามีข้อจำกัดมีปัญหาอุปสรรคอะไรถ้าเรียกภาษาอังกฤษก็คือ pain point นะครับแล้วเมื่อมี pain point แล้วเราจะหาทางออกหาคำตอบหรือหาสิ่งที่ใช่สำหรับเขาได้อย่างไรนั่นคือการออกแบบนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าสิ่งที่เป็นข้อจำกัดถูกปลดล็อกถูกแก้ไขถูกนำเสนอสิ่งที่ดีกว่านะครับด้วยกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเราก็ต้องกลับมาดูว่าแล้วเทคโนโลยีแบบไหนนะครับวิธีการอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับเงื่อนไขการทำงานลักษณะนี้นะครับแล้วเราจะนำสิ่งเหล่านี้ไปสู่ธุรกิจหรือไปสู่เรื่องของการเข้าไปเรื่องของการสร้างเงื่อนไขทางธุรกิจได้อย่างไรเพื่อทำให้ธุรกิจนี้
นำไปสู่การตอบสนองผู้บริโภคอย่างยั่งยืนนั่นเอง

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอแผนทำวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสท.ได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
0: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: ครับสวัสดีครับเราก็มาพูดคุยกันวันนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทยนะครับสำหรับหน่วยนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในภาพรวมตั้งแต่อดีตปัจจุบันนะครับแล้วก็จะนำไปสู่เรื่องของอนาคตนะครับที่เราจะทำงานในภาพนี้นะครับคำถามว่าทำไมเราถึงต้องพูดถึงอดีตก่อนนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ทุกอย่างจะเป็นตัวช่วยเราในเรื่องของการทำความเข้าใจว่าทำไมเราถึงจะต้องไปสู่อนาคตในรูปแบบที่อาจจะคล้ายๆเดิมหรืออาจจะต่างออกไปนะครับประวัติศาสตร์จะเป็นบทเรียนนะครับที่สำคัญในการที่เราจะนำไปสู่การพัฒนาสู่อนาคตนั่นเองนะครับมาดูในส่วนแรกนะครับเป็นเรื่องของความสำคัญแล้วก็บทบาทของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะครับเราจะเห็นว่าจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราจะมีว่าอาหารมีความแตกต่างกันไปตามความต้องการนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจริงๆถ้ามองในด้านของขวามือสุดเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับทารกคลอดก่อนกำหนดเมื่อนิยามคำว่าคลอดก่อนกำหนดคือเขาอาจจะยังไม่อายุไม่ครบครรภ์นะครับยังไม่ได้ครบ9เดือนฉะนั้นความต้องการที่จะต้องการสารอาหารที่มาจากครรภ์ของมารดาก็ยังต้องมีอยู่แต่เมื่อทารกคลอดก่อนกำหนดแสดงว่าสารอาหารที่เขาจะได้รับจากภายนอกเนี่ยจะต้องเติมเข้ามาให้เพียงพอกับสิ่งที่เขาจะได้รับจากคันมารดาในช่วงเวลาที่หายไปนี่คือความจำเป็นละ นะครับที่มีความชัดเจนว่าขาดไม่ได้นะครับย้อนกลับมาตัวที่2ก็คือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับสำหรับทารกคำว่าอาหารเสริมสำหรับทารกหมายความว่าทารกคลอดครบ9เดือนนะครับตามขอบเขตของการตั้งครรภ์ตามปกติแต่เราสามารถมีผลิตภัณฑ์เสริมให้กับเขาได้นะครับในกรณีนี้แตกต่างกับประเด็นแรกนะครับแสดงว่าทารกมีการอยู่ในอายุครรภ์ครบตามกำหนดแต่ว่าเมื่อคลอดออกมาแล้วอาจจะมีความต้องการในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เพื่อจะเสริมในสิ่งที่น้ำนมจากมารดาอาจจะมีความจำเป็นที่ได้ครบหรือไม่ครบหรือมารดาบางท่านอาจจะมีน้ำนมให้ไม่เพียงพออย่างนี้เป็นต้นนะครับประเด็นถัดมาเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันนี้ก็จากเสริมอาหารสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับที่อาจจะเป็นวัยทำงานนะครับหรือผู้ใหญ่นะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ใหญ่ในปัจจุบันก็อาจจะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมนะครับเป็นวิตามินซีเป็นวิตามินชนิดต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของโปรตีนก็ตามแล้วเราจะเห็นว่าความจำเป็นหรือความต้องการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ละคนแต่ละกลุ่มแต่ละเป้าหมายก็มีแตกต่างกันไปท้ายที่สุดก็คืออาหารทั่วไปที่เราได้รับอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับอาหารกล่องอาหารที่เป็นจานเดียวหรือแม้กระทั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือจะเป็นอาหารอื่นๆก็ตามนะครับข้าวราดเราจะเห็นว่าในแต่ละกลุ่มของผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีความแตกต่างกันไปตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคนะครับนั่นเองเนาะจะนำมาซึ่งสาเหตุว่าทำไมเราถึงจะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพราะว่าสิ่งที่สำคัญอันนึงก็คือว่าผู้บริโภคเองมีความต้องการที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็วงจรของการผลิตก็จะมีความแตกต่างกันเนาะในเรื่องของกระบวนการผลิตเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไปทั้งในเรื่องของฤดูกาลทั้งในเรื่องของความสามารถในการผลิตเครื่องจักรนะครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการจัดการหรือลดต้นทุนในบางเงื่อนไขนะครับเพื่อทำให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะพัฒนาหรือว่าแข่งขันได้นั่นเองประเด็นถัดมานะครับของสาเหตุของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็คือเรื่องของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์หลายๆตัวที่เราเคยพบมาในอดีตปัจจุบันอาจจะไม่มีอยู่แล้วนะครับอย่างเราไปเดินในร้านสะดวกซื้อสินค้าบางตัวเราอาจจะเคยเห็นแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วจากตลาดคำถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าสินค้าทุกตัวมีวงจรชีวิตของเขานะครับมีเกิดขึ้นนะครับตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็คือมีช่วงของการนำเข้าสู่ตลาดมีช่วงของการเติบโตอิ่มตัวแล้วก็ถดถอยนั่นเองนะครับฉะนั้นสินค้าในกลุ่มที่ถูกเอาออกไปจากตลาดเพราะว่ามันถดถอยไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องการมีสินค้าในกลุ่มหรือว่าในผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆเข้ามาทดแทนนั่นเองเพื่อทำใหผู้ประกอบการยังมีความสามารถในการแข่งขันได้อยู่นะครับในตลาดกลุ่มนั้นๆอันถัดมาก็คือเป็นเรื่องของวงจรของการเติบโตทางเทคโนโลยีเราจะเห็นว่ารอบตัวเราตอนนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิตอลนะครับที่เราเล่นdevice หรือว่าอุปกรณ์มือถือต่างๆเนี่ยก็เป็นดิจิตอลเทคโนโลยีตัวหนึ่งนะครับสิ่งที่อาจจะมาในปัจจุบันที่เราเริ่มเห็นในปี2ปีนี้ก็คือเรื่องของ AI นะครับหรือ artificial intelligenceนะครับหรือว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับเราจะเห็นว่าตัวของปัญญาประดิษฐ์เริ่มเข้ามานะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ชีวิตของมนุษย์มากขึ้นนะครับน้องๆบางคนอาจจะใช้ AI ในการหาคำตอบใหม่ๆให้กับตัวเองหาคำตอบในเรื่องของการเรียนหาแก้ปัญหาคณิตศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นเทคโนโลยีพวกนี้จะมีผลต่อเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพราะผู้บริโภคเขาก็พยายามที่จะค้นหาพยายามที่จะตอบสนองกับวิธีการในการใช้ชีวิตใหม่ๆของเขานะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของแผนงานของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อความสมบูรณ์ของเขาเนี่ยในวิธีการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ต้องมีการวางแผนนะครับเพื่อทำให้งานเนี่ยดำเนินหน้าต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองเพื่อทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากที่สุดนะครับมาดูว่าบทบาทนะครับของการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีต่อการพัฒนาประเทศมากน้อยแค่ไหนนะครับในบทบาทเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสินค้าเกษตรเป็นจำนวนมากนะครับแล้วเราก็มีการแปรรูปนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเป็นจำนวนมากและเราก็ชื่อว่าเป็นครัวของโลกนะครับในบทบาทของภาครัฐนะครับมาดูประเด็นแรกของภาครัฐเนี่ยก็จะมีบทบาทในเรื่องของการกำหนดนโยบายนะครับยุทธศาสตร์ว่าในการที่เราจะเป็นครัวของโลกเนี่ยเราจะต้องดำเนินการเราจะต้องมีแนวทางเราจะต้องมีมาตรการอะไรบ้างในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการพัฒนาตัวของวัตถุดิบการแปรรูปหรือรวมถึงการส่งออก นะครับก็กลับมาที่เรื่องของการกำหนดแนวทางต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการสนับสนุนเรื่องของงบประมาณสนับสนุนเรื่องของทรัพยากรรวมถึงเรื่องของบุคลากรทางภาครัฐนะครับหรือมหาวิทยาลัยในการที่จะผลิตบุคคลออกมาเพื่อจะตอบสนองกับแนวทางการพัฒนาประเทศในบทบาทที่เราจะเป็นครัวของโลกนะครับแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมนะครับมหาวิทยาลัยนะครับหรือสถาบันวิจัยต่างๆเพื่อจะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเกื้อหนุนให้กับภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนเนี่ยดำเนินกิจกรรมในส่วนของการเป็นครัวของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพในบทบาทของภาคเอกชนเองก็มีความสำคัญครับแล้วก็สามารถที่จะนำไปสู่เรื่องการตอบสนองต่อตลาดแล้วก็ลูกค้าเนื่องจากรัฐเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของมาตรการต่างๆหรือนโยบายต่างๆเพื่อจะสนับสนุนให้เอกชนนั้นทำงานได้แต่ภาคเอกชนก็มีความสำคัญมากๆในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการสร้างนะครับหรือพัฒนาตัวสินค้าขึ้นมานั่นคือเอกชนก็ต้องมีการลงทุนในเรื่องของการวิจัยและพัฒนานะครับเพื่อที่จะสร้างตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับนวัตกรรมใหม่ๆที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งแตกต่างจากบริษัทอื่นๆในประเทศเราเองหรือแม้กระทั่งในต่างประเทศก็ตามเพราะว่าของหลายบริษัทก็อาจจะมีการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆด้วยนะครับในภูมิภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปหรืออเมริกาเป็นต้นนะครับฉะนั้นในการที่เราจะขยายตลาดในประเทศหรือว่าในต่างประเทศเองก็แล้วแต่เนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องมีการใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆเนี่ยเข้ามาสนับสนุนการทำงานของภาคเอกชนดังนั้นเอกชนก็ต้องมีการลงทุนในส่วนต่างๆเหล่านี้มากขึ้นนะครับจากภาพนี้นะครับเรามาดูเรื่องของระบบการผลิตอาหารที่มีมุ่งเน้นความยั่งยืนนะครับเราเห็นว่าแกนหรือว่าแก่นของมันเนี่ยเป็นเรื่องของอาหารหรือโภชนาการที่มีการตอบสนองกับผู้บริโภคเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วอาหารอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่แค่นำสู่ร่างกายแต่นำไปถึงเรื่องของการสร้างสุขภาวะนะครับให้กับผู้คนในชุมชนในสังคมในประเทศนั้นๆ นะครับเมื่อเรามองในประเด็นนี้ก็จะเริ่มเห็นความสำคัญว่าอาหารทำหน้าที่ได้มากกว่าเรื่องของแค่สิ่งที่ทำให้เราอิ่มท้องนะครับสิ่งที่เราทานเข้าไปทุกวันก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนในวงที่สองก็คือว่าเมื่ออาหารเข้าไปเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้คนก็เป็นสิ่งหรือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะขับเคลื่อนปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมที่มีนโยบายที่ไปสนับสนุนในมิติต่างๆนั่นเองนะครับเพราะเราจะเห็นว่าอาหารหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสตรีทฟู้ดนะครับหรืออาหารที่ขายตามท้องถนนเนี่ยต่างประเทศเวลาเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยเขาก็จะสนใจเรื่องของอาหารที่มีความเป็นวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยขนมไทยนะครับหรือวัฒนธรรมการกินต่างๆก็จะส่งเสริมสนับสนุนทำให้การท่องเที่ยวหรือว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของเราดีขึ้นนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันตัวของอาหารเองเมื่อเราบริหารจัดการได้อาจจะยังไม่ดีเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งจากของเสียนะครับแล้วก็เรื่องของการผลิตคาร์บอนในชั้นบรรยากาศด้วยนะครับย้อนกลับมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบของการผลิตอาหารทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำฉะนั้นทำอย่างไรเราถึงจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าผลิตอาหารที่นำไปสู่ความยั่งยืนมากขึ้นนั่นเองและในมิติของการทำงานในสังคมเราจะเห็นว่าภาคเอกชนไม่สามารถที่จะทำงานเพียงคนเดียวได้นะครับก็มีความจำเป็นที่ภาครัฐจะต้องออกนโยบายที่ส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็มีมาตรการต่างๆที่เอื้อให้กับเอกชนสามารถทำงานได้โดยมีภาควิชาการนะครับเป็นคนที่จะพัฒนาองค์ความรู้นะครับหรือว่าทักษะต่างๆเข้ามาสร้างแรงงานเข้าไปตอบสนองภาคเอกชนรวมถึงเรื่องของเอกชนเองก็มีบทบาทในการที่จะสร้างตัวของสินค้าหรือบริการเข้ามาตอบสนองประชาชนหรือรวมถึงมีการจ้างงานอีกด้วยนะครับครับในตอนที่2นะครับเราก็มาดูเรื่องของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเราจะทำให้เราเห็นว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีความเป็นมาอย่างไรนะครับฉะนั้นในสิ่งที่เราพัฒนาการที่เราเกิดขึ้นมาในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อันนี้อาจจะเป็นเฟสแรกๆนะครับในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เรื่องของการจำแนกและการคัดเลือกโอกาสนะครับการริเริ่มโครงการนะครับการสร้างและการคัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์นะครับรวมถึงการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์และการทดสอบจะสังเกตว่า4ขั้นตอนแรกเนี่ยเป็น4ขั้นตอนที่เราเน้นในเรื่องของการหาความต้องการของผู้บริโภคหาโอกาสทางธุรกิจซึ่ง4ขั้นตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้เป็นตัวผลิตภัณฑ์เลย เป็นแค่แนวคิดทั้งหมดเป็นแค่ไอเดียทั้งหมดนี่คือสิ่งที่4ขั้นตอนแรกทำให้เราเห็นว่าแนวคิดเหล่านี้มีความเป็นไปได้จริงไหมในเชิงธุรกิจแนวคิดเหล่านี้มีความเป็นไปได้ไหมในการที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะครับและเริ่มนำไอเดียคอนเซปต์หรือว่าแนวคิดเหล่านี้มาสู่การลงมือพัฒนาในขั้นตอนที่5ก็คือการพัฒนานั่นคือไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสูตรของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนากระบวนการผลิตนะครับเราจะเห็นว่าการผลิตมันมีตั้งแต่ในระดับของสูตรหรือครัวเรือนนะครับในระดับของอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ดังนั้นการพัฒนากระบวนการผลิตก็มีความจำเป็นนะครับขึ้นอยู่กับขนาดขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางว่าเราต้องการพัฒนาไปให้กับขนาดตลาดเล็กหรือใหญ่แค่ไหนและในขั้นตอนที่6กับ7ก็คือเรื่องของการนำไปสู่ตลาดแล้วนะครับก็คือ6เนี่ยนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดแล้วก็วางแผนการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดโดยที่7เนี่ยเป็นเรื่องของการจัดการวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ก็คือ product life cycle management ทำอย่างไรเราถึงจะทำให้ product ที่เราหรือผลิตภัณฑ์ที่เราออกมาเนี่ยทำให้เขาสามารถอยู่ในตลาดได้นานขึ้นนะครับเพราะการที่ผลิตภัณฑ์บางตัวที่มีความสามารถในการอยู่ในตลาดได้นานขึ้นก็ทำให้ต้นทุนในการพัฒนาตัวสินค้าใหม่ๆถูกลงนะครับยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่เป็นโคล่าเนี่ยในท้องตลาดเราจะเห็นว่าตั้งแต่เราเป็นเด็กจนกระทั่งถึงปัจจุบันเราก็ยังเห็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่แสดงว่าไลฟ์ไซเคิลหรือว่าตัววงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของแต่ละตัวอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเร็วเสมอไปนะครับผลิตภัณฑ์บางตัวก็จะนานได้ในยุคที่2นะครับเราจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยจากเดิมเนี่ยเราอาจจะมีการพัฒนาโดยการใช้การตัดสินใจโดยเราเองนะครับคิดโดยเราเองไต่ตองโดยเราเองและก็ตัดสินใจโดยเราเองแต่ในทางธุรกิจเนี่ยอาจจะเป็นความเสี่ยงเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่เราประเมินสิ่งที่เราตัดสินใจเนี่ยมันอาจจะขึ้นอยู่กับเรามากเกินไปนะครับดังนั้นจึงมีการพัฒนากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยโดยการใช้ก็เรียกว่ากระบวนการ state gate นะครับชื่อจะเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงเนาะ state gate state ก็คือเป็นขั้นตอนส่วน gate ก็คือเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจนะครับ state gate เนาะในจุดต่างๆถ้าเราคิดเปรียบเทียบก็เหมือนกับประตูน้ำเวลาน้ำมาเวลาฝนตกเป็นไงครับน้ำก็จะไหลมาที่ในคลองชลประทานเราก็เห็นว่ามีประตูน้ำคอยเปิดปิดตรงเนี้ยณจุดนั้นๆเนี่ยสเตจก็เป็นเหมือนขั้นตอนว่ามาถึงประตูที่1แล้วนะครับเกตตรงเนี้ยก็เป็นเหมือนกับประตูว่าเราจะดึงปล่อยน้ำมากปล่อยน้ำน้อยนั่นเองนะครับก็จะมีเกตหรือการตัดสินใจอยู่3แบบก็คือ1คือไม่ไปต่อ2คือให้ไปต่อได้3คือรอก่อนคำว่ารอก่อนเนี่ยมันก็มีนัยยะของมันอยู่ก็คือรออะไรรอข้อมูลที่ชัดเจนรอการตัดสินใจที่มาจากการเห็นข้อมูลที่ชัดขึ้นนั่นเองนะครับฉะนั้นตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยขั้นตอนคล้ายกันเพียงแต่เมื่อเรามีตัวของ state gate เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเช่นเรื่องของการสำรวจนะครับหรือการประเมินโอกาสทางธุรกิจเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอกาสทางธุรกิจมีจริงไหมมีจริงเรามีหลักฐานเรามีข้อมูลอะไรขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าสิ่งตรงนี้มีโอกาสในการดำเนินธุรกิจไปได้อันที่2คือหลังจากที่เราชัดเจนแล้วว่าสิ่งนี้มีโอกาสทางธุรกิจนะครับเราก็มาดูว่าในเรื่องของขอบเขตของสินค้าหรือบริการที่เราจะพัฒนาขึ้นทำไมถึงคิดว่าจะไปได้ทำไมถึงคิดว่าจะมีลูกค้าสนใจในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ขั้นตอนนี้ไปได้ไปต่อทั้งคู่ก็จะนำไปสู่สเต็ปหรือขั้นตอนที่3ก็คือประเมินแล้วว่าตัวของเสียงจากผู้บริโภคภาษาอังกฤษก็อาจจะเรียกว่า VOC เนาะ Voice of Customer ก็คือลูกค้าเขาเห็นด้วยไหมถ้าลูกค้าเขาเห็นด้วยก็ไปต่อเลยนะครับก็คือเรื่องของการประเมินในเรื่องของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็กระบวนการว่ามันมีความเป็นไปได้ในการทำงานในการผลิตตัวสินค้าที่ขึ้นมาจริงนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดนั่นคือเครื่องมือในการออกแบบผลิตภัณฑ์และนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดนั่นเองจากกระบวนการของ state gate จะเห็นว่ามีความแตกต่างจากขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมในส่วนที่เป็นการตัดสินใจทำอย่างไรเราถึงจะมีเกณฑ์การตัดสินใจที่ชัดเจนนอกเหนือจากการตัดสินใจที่ชัดเจนแล้วในอนาคตเมื่อเราทำโปรเจกต์นี้ไปแล้วเราสามารถย้อนกลับมาดูได้ว่าณวันนั้นณวันเวลานั้นที่ผ่านไปแล้วเนี่ยทำไมโปรเจกต์นี้ประสบความสำเร็จทำไมโปรเจกต์นี้ถึงไม่ประสบความสำเร็จเราสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้มาตรวจสอบย้อนกลับนะครับหรือการทำKM หรือ knowledge management หรือการจัดการความรู้ในอนาคตได้ว่าทำไมบริษัทถึงมีสินค้าที่ ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จนะครับนั่นคือบทเรียนครับในตอนที่ผ่านมาเราก็พูดไปแล้วนะครับเรื่องของกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอดีตนะครับมาสู่ปัจจุบันเราจะเห็นว่าความต่างของอดีตก็คือเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะใช่นะครับแต่พอปัจจุบันเราเริ่มเห็นว่ามันมีเงื่อนไขมีเกณฑ์มีไครทีเรียในการที่เรามาช่วยเราในเรื่องของการคัดกรองตัดสินใจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นหรือการลดความเสี่ยงทางธุรกิจมากขึ้นนั่นเองนะครับพอมาดูว่าแล้วจากปัจจุบันจะนำเราไปสู่อนาคตเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเราจะเห็นว่าในปัจจุบันเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะเริ่มมุ่งเน้นเรื่องของการตอบสนองกับผู้บริโภคมากขึ้นนะครับมองในเรื่องของนวัตกรรมในประเภทต่างๆนะครับก็สามารถแบ่งประเภทของนวัตกรรมได้ก็เรียกนวัตกรรม10แบบนะครับโดยสามารถจัดเป็น3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มแรกนะครับเรื่องของการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่สร้างคุณค่าที่มอบให้กับผู้บริโภคหรือลูกค้าของเราและก็สุดท้ายก็คือการจัดองค์ประกรอบภายในองค์กรของเราเพื่อทำให้ตอบสนองกับผู้บริโภคนั่นเองมาดูในแต่ละแบบนะครับก็คือนวัตกรรม10แบบเนี้ยมีความแตกต่างกันนะครับมาดูในแบบแรกก็คือแบบที่สร้างประสบการณ์นะครับก็คือแบบแรกของการสร้างประสบการณ์ก็คือสร้างความผูกพันกับลูกค้าทำอย่างไรให้นวัตกรรมของเราเนี่ยเน้นในเรื่องของการสร้างความผูกพันนะครับเพื่อทำให้ลูกค้ายังคงอยู่กับเรานะครับลูกค้ามีความจงรักภักดีกับสินค้ากับตราสินค้าหรือว่ากับแบรนด์ของเรานั่นเองนะครับในกลุ่มที่2ก็จะโยงมากับประเด็นที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของประสบการณ์เนี่ยตราสินค้าหรือแบรนด์เนี่ยในปัจจุบันมีความสำคัญมากนะครับลูกค้าบางคนอาจจะไม่ได้เลือกที่ตัวสินค้าเป็นอย่างเดียวแต่เลือกที่ตัวของแบรนด์หรือตัวของตราสินค้าได้ว่าสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นสร้างความจดจำสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้หรือเปล่านะครับโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มที่มีตราภาษาอังกฤษเรียกว่าแบรนด์ลอยัลตี้นะครับหรือการจงรักภักดีต่อตราสินค้ามากขึ้นนั่นเองนะครับอันถัดมาก็เป็นเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับเราจะเห็นว่าสินค้าในปัจจุบันอาจจะไม่ใช่อยู่ในสินค้าที่ขายแบบหน้าร้านเพียงอย่างเดียวนะครับหรือเรียกว่าออฟไลน์ปัจจุบันเราจะเห็นว่าช่องทางการจัดจำหน่ายมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับมีออนไลน์และก็มีออนไลน์นะครับแบบออนไลน์เราจะเห็นว่ามีแพลตฟอร์มต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่มาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มีผู้ประกอบการหลายๆรายก็พยายามจะพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์ของตัวเองด้วยนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นว่าในช่วงของการเกิดโรคระบาดโควิดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่องทางการจัดจำหน่ายมีบทบาทเป็นอย่างมากนะครับต่อการสร้างประสบการณ์แล้วก็การสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคว่าทำอย่างไรตัวสินค้านั้นถึงจะได้มาถึงมือของเขานะครับเราจะเห็นว่าบางแพลตฟอร์มเนี่ยตอนนี้เรียกว่าดับเบิลเดย์เนาะอย่างวันที่6เดือน6นะครับหรือ7เดือน7เนี่ยเราจะเห็นว่ามีการจัดโปรโมชั่นนะครับดังนั้นลูกค้าก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้รู้ว่าในสินค้ารายการเดียวกันเนี่ยแพลตฟอร์มไหนขายราคาที่ถูกที่สุดนี่คือสิ่งที่สะท้อนกลับมาว่าทำยังไงเราถึงจะทำให้สินค้าเราไปอยู่ในใจนะครับอยู่ในสิ่งที่ผู้บริโภคเขาคิดถึงเราได้นะครับในราคาในเงื่อนไขที่เขาสามารถที่จะเลือกเราเป็นระดับต้นๆได้อันถัดมาก็คือการบริการนะครับสินค้าบางงานนะครับอาจจะไม่ได้เน้นที่ตัวของสินค้าเป็นอย่างเดียวแต่เน้นในเรื่องของการบริการผลิตภัณฑ์อาหารก็เช่นกันนะครับเราจะเห็นว่ามีสินค้าบางตัวเนี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องของตัวสินค้าแต่เน้นในเรื่องของบริการนะครับเช่นว่าในอาหารบริการยกตัวอย่างเช่นในห้างสรรพสินค้าเนี่ยมีอาหารบริการเกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วก็ช่วงโควิดเองก็มี delivery นะครับนี่คือรูปแบบของการบริการและร้านสะดวกซื้อเองก็มีเมื่อก่อนก็จะเป็นแค่ตัวร้านเดี๋ยวนี้มีบริการด้วยในการที่จะ delivery มาส่งที่บ้านของเรานั่นคือทั้งหมดของ4

ปัจจัยเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคนั่นเองนะครับแต่ประสบการณ์ที่ดีจะเกิดขึ้นโดยตัวเองก็อาจจะเป็นเรื่องยากนะครับเราก็ต้องมาดูว่าคุณค่าหรือสิ่งที่มีในตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยทำอย่างไรตัวของสินค้าเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้การบริการหรือภายใต้การสร้างประสบการณ์ภายใต้แบรนด์ให้กับลูกค้านั้นได้รับความพึงพอใจมากที่สุดฉะนั้นเราจะเคยได้ยินคำว่าสินค้าที่ดีมันขายตัวมันเองได้นั่นคือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆว่าทำอย่างไรสินค้าเราถึงมีศักยภาพสินค้าเรามีคุณภาพที่ดีมีประสิทธิภาพที่ดีนะครับแล้วก็ระบบของผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถสนับสนุนเพราะบางทีตัวสินค้าเนี่ยจะใช้เดี่ยวๆไม่ได้มันอาจจะต้องไปร่วมกับองค์ประกอบอื่นเพื่อทำให้ตัวของสินค้าเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นนี่คือคุณค่าที่เราจะมอบให้กับลูกค้านั่นเองกลุ่มที่3ก็คือการจัดองค์ประกอบภายในขององค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการโครงสร้างเครือข่ายแล้วก็รูปแบบการทำกำไร4องค์ประกอบเนี้ยเป็นเงื่อนไขในองค์กรธุรกิจสมัยใหม่นะครับที่จะทำให้เกิดการสร้างหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นนวัตกรรมแล้วก็ตอบโจทย์นะครับในเรื่องของการทำงานมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เราดูคอนเทนต์หรือดูภาพยนตร์กันชื่ออาจจะขออนุญาตเอ่ยชื่อเป็น Netflix นะครับเราก็จะเห็นว่ารูปแบบของการนำเสนอสินค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิธีการในการทำของผลิตภัณฑ์เนี่ยจากเดิมที่เราต้องดูใน CD ที่เป็นแผ่นมาอยู่ในรูปของ Subscription หรือเป็นในเรื่องของออนไลน์นะครับทีนี้รูปแบบในการเก็บเงินเนี่ยเขาก็ไม่ได้เก็บทีละเรื่องแต่เขาเก็บเป็นอะไรครับเป็น Subscription ก็คือจ่ายเหมาไปเลยถามว่านี่คือรูปแบบของการเก็บเงินรูปแบบของการทำกำไรที่แตกต่างกันซึ่งก็อยู่ที่วิธีการในการจัดการวิธีการในการตอบสนองเพราะคำถามว่าถ้า Netflix เปลี่ยนวิธีการเก็บเงินจาก Subscription มาเป็นจ่ายทีละเรื่องผมคิดว่าผู้บริโภคเองก็อาจจะมีคำถามว่าตกลงจะดูหรือไม่ดูดีถ้าเกิดจ่ายทีละเรื่องอันนี้คือเงื่อนไขของวิธีการในการเก็บเงินนั่นเองนะครับก็นำมาสู่เรื่องของการสร้างกำไรแล้วก็เรื่องของการตอบสนองในรูปแบบการบริการที่จะเข้าไปสร้างความพึงพอใจบริโภคมากที่สุดมาดูว่างว่าในปัจจุบันนะครับที่จะนำไปสู่อนาคตเนี่ยกระบวนการในการพัฒนาตัวของนวัตกรรมเริ่มมีความซับซ้อนเริ่มมีการตอบสนองที่เปลี่ยนไปนะครับเราจะเห็นว่าเป้าหมายที่สำคัญก็คือเรื่องของการทำการเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งก็คือ consumer insight เนี่ยก็จะเริ่มเกิดขึ้นจากตรงนี้ว่าทำยังไงเราถึงจะมีความเข้าใจในความต้องการที่ซับซ้อนในความต้องการที่อยากได้อะไรบางอย่างที่ผู้บริโภคเองบางทีก็ตอบไม่ได้ว่าเขาอยากได้อะไรเน้นนะครับผู้บริโภคตอบไม่ได้ว่าอยากได้อะไรแต่เราเป็นหน้าที่ของคนพัฒนาว่าทำอย่างไรเราถึงจะต้องการความต้องการที่ลึกซึ้งแบบนั้นออกมาได้นะครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งที่เราเข้าใจผู้บริโภคเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าปัญหามันเกิดจากอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเห็นว่าวันนี้การบริโภคของผู้บริโภคเนี่ยเริ่มมีความเปลี่ยนไปนะครับมีกลุ่มต่างๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีการบริโภคแบบเฉพาะเช่นต้องการลดน้ำหนักต้องการเรื่องของคีโตต้องการ IF ต้องการแค่คลีนฟู้ดอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นความต้องการลึกๆของเขาต้องการอะไรกันแน่ต้องการสุขภาพดีต้องการดูดีสุขภาพดีกับดูดีอาจจะไม่เท่ากันฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจถึงสาเหตุหรือปัจจัยปัญหาที่ผู้บริโภคประสบอยู่เขาอาจจะไม่มีตัวเลือกเขาอาจจะไม่มีตัวที่เข้ามาตอบสนองในสิ่งที่เขาต้องการได้นั่นคือเมื่อเราลงไปทำความเข้าใจปัญหาเราจะนำไปสู่เรื่องของการหาแนวทางในการแก้ไขหรือในการหาโซลูชันนั่นเองว่าแล้วผลิตภัณฑ์หรือบริการที่น่าจะตอบสนองกับเงื่อนไขการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยน่าจะเป็นอะไรถ้ามีคนตอบสนองสิ่งนั้นได้ไหมครับเขาก็จะซื้อในสินค้าตัวนั้นเพราะเข้ามาตอบโจทย์เขาได้และเหนือกว่านั้นก็คือเรื่องของการมี business model หรือว่าการมีโมเดลธุรกิจที่สามารถตอบสนองหรือสามารถเข้ามาทำงานร่วมกับสิ่งที่เป็นความต้องการของเขาแล้วนะครับว่าจะทำยังไงเขาถึงจะเข้าถึงตัวสินค้านี้ได้เพราะบางทีสินค้าดีแต่หาไม่เจอสินค้าดีแต่ซื้อซ้ำแล้วอาจจะไม่เจอกันนะครับหรือรูปแบบการขายอาจจะไม่ตอบสนองกับผู้บริโภคนั่นเองนี่คือสิ่งที่การพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยถึงเข้ามาในทิศทางของการตอบสนองผู้คนมากขึ้นกระบวนการหนึ่งที่นำมาใช้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการพัฒนานวัตกรรมก็คือ design thinking นะครับก็คือกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

0: ครับในการใช้ความคิดเชิงออกแบบเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเริ่มมีการย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นะครับแผนภาพสักครู่ก็คือเพื่อทำความเข้าใจในผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายว่าในลึกๆแล้วเนี่ยผู้บริโภคมีประเด็นมีความคาดหวังกับสิ่งที่เขาต้องการอะไรบ้างมาตรฐานกับความคาดหวังอาจจะไม่เท่ากันเราจะเห็นว่าเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราก็คิดว่าโรงพยาบาลมีมาตรฐานเท่ากันหมดนะครับเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขก็มีการควบคุมคุณภาพในเรื่องการให้รักษาบริการนะครับรักษาพยาบาลต่างๆแต่ความคาดหวังเวลาที่เราไปโรงพยาบาลรัฐแล้วเรารอ2ชั่วโมงกับเวลาที่เราไปโรงพยาบาลเอกชนแล้วเรารอ2ชั่วโมงผมคิดว่าเราคงมีความคาดหวังไม่เท่ากันเพราะว่าโรงพยาบาลเอกชนเราก็ยินดีที่จะจ่ายกับราคานี้แต่นั้นเราก็เลยไม่ต้องไม่ได้อยากที่จะคอยนานนั่นคือความคาดหวังที่ผู้บริโภคมีต่อการให้บริการนั่นเองแล้วในสเต็ปถัดไปก็คือเรื่องของการเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าผู้บริโภคมีปัญหามีเงื่อนไขในการดำเนินชีวิตแบบนี้นะครับมาดูว่าแล้วปัญหาที่เขาพบอยู่สิ่งที่เขาประสบอยู่และสิ่งที่เขาใช้ทุกวันเนี่ยทำไมมันถึงไม่ตอบโจทย์ทำไมมันถึงทำให้คุณภาพชีวิตเขายังไม่ดีพอเราจะทำยังไงเพื่อทำให้เราตอบสนองเขาได้มากขึ้นตอบสนองเขาได้ดีขึ้นนั่นคือนำไปสู่สเต็ปที่3ก็คือเรื่องของการออกแบบทางเลือกหรือ ideate นะครับเพื่อทำให้เราเห็นว่าทางเลือกเนี้ยเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับปัญหาเหมาะสมกับเงื่อนไขการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็นำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะครับที่จะตอบโจทย์หรือว่าตอบสนองการทำงานของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสุดท้ายนำไปสู่การทดสอบหรือการเทสว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการเนี้ยเข้าไปตอบสนองได้จริงไหมนะครับก่อนที่เราจะทำการขยายวิธีการทำงานไปสู่ภาคของธุรกิจมากขึ้นนั่นเอง
1: เมื่อความรู้จากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์คือศาสตร์แห่งการเรียนรู้ทั้งมวลที่มุ่งให้มนุษย์สามารถดำเนินชีวิตภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆได้อย่างมีคุณภาพหากท่านเป็นผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมของบุคคลครอบครัวและชุมชนตลอดจนดำเนินธุรกิจด้านอาหารและโภชนาการสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ววันนี้สอบถามโทร02504-7788อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
3: จากการศึกษาหลักสูตรสาขามนุษยนิเวศศาสตร์ทำให้เราได้รับองค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสมดุลในเรื่องของการพัฒนาครอบครัวและเด็กเนี่ยนะคะรวมทั้งสังคมเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ทำให้เราได้มองสิ่งรอบๆตัวเราอย่างมีความหมายและสามารถไปพัฒนาใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: วันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
5: ่เอาครูไปไหนอ่ะ
4: ไม่รู
5: ้เอาวันนี้ก็ไม่มีใครบ้านสักแก้วมาเร็วลมบกเลยซ้ำๆหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่
6: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
7: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504

ครับสวัสดีครับก็เรามาเจอกันในหน่วยที่3นะครับเป็นเรื่องเทคโนโลยีสร้างความพลิกผันเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับทีนี้เราจะมาดูว่าในหน่วยที่1ซึ่งเราพูดในภาพเริ่มต้นนะครับของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วว่าเรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปทำไมนะครับหน่วยที่2มาพูดถึงเรื่องของกระบวนการนะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันจนถึงอนาคตนี้ในหน่วยที่3เนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่จะเข้ามาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากขึ้นนะครับว่าเราจะมีแนวทางหรือมีเทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับที่จะทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นมีความสมบูรณ์หรือมีความที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้นนั่นเองนะครับมาดูในตอนแรกนะครับก็คือความสำคัญของเทคโนโลยีด้านอาหารต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเนื่องจากวิชานี้นะครับเป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารดังนั้นเทคโนโลยีที่สำคัญก็คือเทคโนโลยีทางด้านอาหารนั่นเองนะครับมาดูเทคโนโลยีอาหารนะครับในแบบดั้งเดิมนะครับว่าในกระบวนการแปรรูปอาหารเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับสามอันหลักๆก็คืออันที่1ใช้เทคโนโลยีแปรรูปโดยใช้อุณหภูมิสูงแบบที่2ก็คือการแปรรูปโดยใช้อุณหภูมิต่ำและก็แบบที่3ก็คือการแปรรูปโดยกระบวนการหมักนะครับเรามาดูแบบแรกก่อนนะครับก็คือกระบวนการแปรรูปโดยใช้อุณหภูมิสูงเรามีเป้าหมายอะไรบ้างนะครับในการที่เราจะใช้อุณหภูมิสูงแบบแรกก็คือแบบการทำแห้งนั่นคือเป้าหมายชัดเจนนะครับชื่อก็คือเราต้องการทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นแห้งทำแห้งไปทำไมก็คือต้องการให้น้ำมันหายไปน้ำมันลดลงจนกระทั่งผลิตภัณฑ์นั้นมีความแห้งแล้วก็มีความปลอดภัยหรือมีการเสื่อมเสียที่ช้าลงหรืออาจจะเสื่อมเสียได้น้อยมากนะครับนั่นคือการทำแห้งเราจะเห็นว่ามีผักผลไม้แห้งนะครับมีเนื้อสัตว์แห้งมีอาหารทะเลแห้งนี้เป็นต้นเราจะเห็นรอบตัวเราเยอะมากนะครับแบบที่2ก็คือแบบทำให้ข้นนะครับก็คือเราอาจจะเอาน้ำออกบางส่วนนะครับแล้วทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีความข้นหรือมีความคงตัวมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นนมข้นหวานอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือนมข้นจืดนะครับแบบที่3ก็คือเราใช้อุณหภูมิสูงแต่จะมีระดับที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ก็คือแบบแรกเรียกว่าแบบ pasteurization หรือการทำ pasteurize นะครับแบบนี้หลักๆ ก็คืออุณหภูมิจะอยู่ในช่วงประมาณ60ขึ้นไปถึงประมาณ80องศาเซลเซียสนะครับเมื่ออุณหภูมิต่างไปก็อาจจะมีผลกับระยะเวลาที่ใช้ด้วยนะครับตรงนี้ pasteurize วัตถุประสงค์หลักๆ ก็คือต้องการจะฆ่าเชื้อในกลุ่มที่ก่อโรคนะครับฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอีโคไลอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ทำให้เกิดเชื้อก่อโรคนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นเราจะเห็นพวกอะไรครับน้ำผลไม้นะครับหรือจะเป็นนมจืดธรรมดานะครับที่ผ่านกระบวนการพาสเซอร์ไลซ์นะครับก็จะบรรจุในขวดนะครับหรือในถุงก็แล้วแต่นะครับก็จะเก็บในตู้เย็นนะครับยังมีความจำเป็นต้องเก็บในตู้เย็นเพราะว่ายังมีเชื้อจุลินทรีย์อื่นอยู่นะครับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบ sterilization นะครับก็คือแบบอันนี้คือฆ่าทุกเชื้อนะครับก็จะมีอายุการเก็บที่นานขึ้นนะครับปกติก็อยู่ประมาณ6เดือนถึงปีหนึ่งนะครับขึ้นกับผลิตภัณฑ์แต่บางผลิตภัณฑ์ก็อาจจะเก็บได้เกือบ2ปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับแบบแรกก็คือแบบที่ใช้อุณหภูมิสูงผ่านไปแล้วนะครับแบบที่2ก็คือการใช้อุณหภูมิต่ำนะครับเราเห็นว่ามีทั้งแบบแช่เย็นและแบบแช่แข็งแบบแช่เย็นอันนี้ก็คืออุณหภูมิประมาณ4ถึงประมาณ10องศาเซลเซียสนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มของผักผลไม้นะครับแล้วก็มีเนื้อสัตว์หรืออาหารทะเลนะครับเพื่อที่จะเก็บรักษาให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีอายุการเก็บยาวนานขึ้นนะครับอันนี้ก็แบบแช่เย็นแต่บางผลิตภัณฑ์อาจจะใช้เย็นมากไม่ได้นะครับก็อาจจะมีลักษณะของความเสียหายเกิดขึ้นด้วยนะครับอย่างเช่นเราเอากล้วยไปเก็บไว้ในตู้เย็นจะเห็นว่ามันสีจะคล้ำนะครับอันนี้ก็เป็นความเสียหายจากการแช่เย็นที่ใช้อุณหภูมิต่ำเกินไปนะครับอีกแบบหนึ่งเรียกว่าแบบแช่แข็งนะครับเราเห็นสินค้าแช่แข็งเนี่ยจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าเยอะเลยนะครับในกลุ่มที่เป็นผักผลไม้หรือเป็นอาหารทะเลปลาปลาหมึกนะครับแช่แข็งกุ้งแช่แข็งนี้เป็นต้นไก่แช่แข็งนะครับเยอะมากเลยก็จะเป็นการใช้อุณหภูมิทั้งคู่นะครับทั้งอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำนะครับอีกวิธีการนึงก็คือการแปรรูปโดยใช้กระบวนการหมักนะครับก็จะมีทั้งการหมักในระดับอุตสาหกรรมก็คืออย่างเช่นน้ำปลาซอสเต้าเจี้ยวอย่างเงี้ยนะครับเป็นการหมักในระดับของอุตสาหกรรมนะครับอีกแบบนึงก็คือเป็นการสกัดแยกแล้วก็การทำให้บริสุทธิ์นะครับพวกนี้เป็นเรื่องของการหมักแบบมีวัตถุประสงค์ที่ค่อนข้างเฉพาะนะครับมีการต้องการที่จะคัดแยกนะครับอะไรออกมาที่มีอย่างเช่นสารสำคัญ
นะครับหรือต้นทางที่นำไปสู่การผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องการหมักในมีความเฉพาะเจาะจงนะครับอีกประเภทหนึ่งที่เราอาจจะพูดถึงก็คืออาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของกระบวนการแปรรูปนะครับหรือว่า process แต่เราใช้ในเรื่องของวัตถุเจือปนอาหารหรือเรียกว่า food additive นะครับหรือ food ingredient เนี่ยเข้ามาช่วยในการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสสีสันหรือเรื่องของการยืดอายุการเก็บรักษาเช่นการใช้กรดนะครับหรือการใช้สารเคมีบางชนิดนะครับเพื่อที่จะจัดการกับจุลินทรีย์นะครับหรือลดค่าปริมาณน้ำอิสระที่อยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารลงมานะครับเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีประโยชน์หรือว่ามีอายุการเก็บที่เหมาะสมมากขึ้นกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนั่นเองนะครับครับในตอนแรกนะครับเราก็พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านอาหารนะครับที่เราคุ้นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้อุณหภูมิสูงการใช้อุณหภูมิต่ำนะครับหรือว่าจะเป็นการหมักนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้มาตั้งแต่นานแล้วนะครับรอบตัวแล้วประเทศไทยก็มีการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มายาวนานทีนี้ในตอนนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านอาหารสมัยใหม่นะครับแล้วก็เทคโนโลยีสร้างความพลิกผันที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วทำไมถึงจำเป็นต้องใช้นะครับมาดูสาเหตุสำคัญที่เราจะต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็เทคโนโลยีที่สร้างความพลิกผันกันก่อนนะครับว่าทำไมเราถึงจะต้องใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือเรามีประชากรที่เกิดขึ้นเนี่ยมากขึ้นทุกวันนะครับมีประชากรเกิดขึ้นทุกวันและประชากรที่เกิดขึ้นนะครับแล้วประชากรปัจจุบันในทางกลับกันคือประชากรที่เราเสียชีวิตเนี่ยก็น้อยลงนะครับอัตราการเสียชีวิตเนี่ยน้อยลงฉะนั้นเทียบแล้วก็คือตอนนี้เรามีประชากรในโลกเนี่ยสะสมเนี่ยมากขึ้นทุกวันมากขึ้นทุกวันมากขึ้นทุกวันและแน่นอนว่าเมื่อเรามีประชากรมากขึ้นทุกวันการใช้หรือการบริโภคอาหารก็มีความจำเป็นต้องมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนั่นคือสาเหตุสำคัญว่าทำไมเราถึงจะต้องเลือกหรือจะต้องมีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการทำให้อาหารเรามีคุณภาพที่ดีมีประสิทธิภาพที่ตอบสนองผู้คนมากขึ้นนั่นเองประเด็นที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกนะครับเราจะเห็นว่า climate change นะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเรื่องของปริมาณผลผลิตนะครับวัตถุดิบต่างๆในการผลิตอาหารนะครับและส่งผลต่อเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเพราะว่าปริมาณอาหารหรือรวมถึงคุณภาพของอาหารเนี่ยน้อยลงไปเมื่อคุณภาพและปริมาณน้อยลงเป็นไงครับก็จะส่งผลให้ประชาชนหรือว่าประชากรโลกบางส่วนที่เขาไม่มีกำลังนะครับหรือมีความสามารถทางธุรกิจหรือทางเศรษฐกิจน้อยเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงอาหารที่ดีมีคุณภาพนั่นคือสาเหตุที่สำคัญว่าทำไมเราถึงจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้อาหารนั้นมีปริมาณที่เพียงพอต่อการบริโภคเพราะถ้าไม่งั้นอาหารก็จะมีราคาสูงขึ้นและคนกลุ่มหนึ่งก็จะไม่ได้รับอาหารที่ดีมีคุณภาพนั่นเองอันถัดมาก็คือมีปริมาณขยะอาหารและการสูญเสียอาหารเนี่ยมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในการที่เราผลิตอาหารเนี่ยเมื่อเราใช้เทคโนโลยีนี่ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับความต้องการนะครับก็จะมีความสูญเสียเกิดขึ้นในตลอดห่วงโซ่อุปทานไม่ว่าจะเป็นในฟาร์มนะครับในระหว่างการขนส่งในระหว่างการตัดแต่งที่โรงงานอุตสาหกรรมระหว่างการแปรรูปนะครับหรือรวมถึงการขนส่งหลังจากที่แปรรูปเสร็จแล้วก็จะมีความเสียหายในระหว่างการขนส่งเช่นตกหล่นกระทบหรือทับกันของสินค้านั่นเองนี่คือความเสียหายในระหว่างการจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานนะครับของการจัดการเรื่องของอาหารข้อสุดท้ายก็เป็นเรื่องของปัจจัยทางด้านการแข่งขันในเชิงธุรกิจนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยก็นำมาซึ่งการจัดการเรื่องของต้นทุนการจัดการเรื่องของการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรื่องของการสร้างแต้มต่อทางธุรกิจก็จะทำให้ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมเนี่ยมีความได้เปรียบนะครับหรือมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงกว่าคู่แข่งนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับรายอื่นๆฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือการที่เรามีเทคโนโลยีสมัยใหม่เทคโนโลยีที่มีความพลิกผันเนี่ยก็ทำให้เกิดความใหม่นะครับสร้างผลกระทบที่ทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารเราสามารถเข้าไปตอบโจทย์ในการทำงานหรือผู้คนได้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็มาดูเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับเทคโนโลยีเรื่องของปัญญาประดิษฐ์น
ะครับหรือ artificial intelligence นะครับคำย่อก็คือ AI นะครับผมคิดว่าหลายๆท่านคงคุ้นเคยกับคำนี้อยู่แล้วนะครับมาดูว่าการประยุกต์ใช้ AI ในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับในการประยุกต์ใช้อันดับแรกก็คือเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเราสามารถที่จะนำ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับจากแหล่งข้อมูลที่เรามีหรือแม้กระทั่งในโซเชียลมีเดียหรือเรียกว่าเป็นโซเชียลลิสติ้งนะครับว่าเราสามารถที่จะใช้ AI มาประมวลผลนะครับว่าตอนนี้ผู้บริโภคเขาพูดคุยอะไรกันนะครับเขาสนใจเรื่องอะไรกันอยู่นะครับแล้วสามารถนำตัวของ AI เนี่ยมาประเมินหรือว่ามาทดลองในการพัฒนาสูตรของอาหารเสมือนจริงได้ด้วยนะครับจากการพัฒนาตรงนี้เราสามารถที่จะทำให้เห็นว่า AI สามารถเข้าไปดึงข้อมูลของผู้บริโภคนำไปสู่การออกแบบสูตรอาหารที่มีความใกล้เคียงนะครับกับที่มีความเสมือนจริงได้มากขึ้นครับอันถัดมามาดูเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปรรูปสมัยใหม่นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของการใช้ high pressure processing นะครับหรือว่าการใช้การแปรรูปโดยการใช้ความดันสูงนะครับจากเดิมที่เรามีการใช้อุณหภูมิสูงนะครับเพียงอย่างเดียวเนี่ยอุณหภูมิสามารถทำลายตัวของจุลินทรีย์นะครับหรือเซลล์ของจุลินทรีย์ได้เพื่อทำให้จุลินทรีย์ก็เป็นสาเหตุสำคัญของการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์อาหารนะครับดังนั้นในการที่เราใช้ high pressure หรือว่าการใช้แรงดันสูงนะครับสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการที่ความดันนั้นไปส่งผลกระทบต่อเซลล์นะครับของตัวของจุลินทรีย์ก็ทำให้จุลินทรีย์เกิดเซลล์ที่มันเสียหายนะครับเมื่อเกิดความเสียหายก็ทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถที่จะเจริญต่อไปได้นะครับหรืออาจจะเสียหรือตายไปเลยนะครับก็ทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีอายุการเก็บที่ยาวนานขึ้นนะครับแต่ high pressure เนี่ยก็ยังมีประเด็นที่เรื่องของการผลิตที่อาจจะยังไม่ต่อเนื่อง 100% นะครับก็ยังมีลักษณะของ semi continuous หรือว่าอาจจะกึ่งต่อเนื่องอยู่นะครับก็อยู่ในช่วงของการพัฒนาวิธีการแปรรูปแบบที่2ก็คือ ohmic heating นะครับ process ก็คือเรื่องของการใช้เรื่องของกระแสไฟฟ้านะครับที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยตัวที่2นะครับก็เป็นเรื่องของการแปรรูปโดยการใช้ตัวของกระแสไฟฟ้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะครับแล้วก็อันที่3คือ pulse electric field processing นะครับก็คือเรื่องของการใช้กระแสไฟฟ้าแต่เป็นคนละลักษณะของแบบที่เป็นโอมิกเพราะโอมิกจะเน้นเรื่องของความต่างศักย์นะครับไฟฟ้าตัวของ pulse electric ที่จะเน้นเรื่องของกระแสนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการแปรรูปสมัยใหม่นะครับที่อาจจะการแปรรูปโดยลักษณะพวกนี้สังเกตดูว่าไม่ได้ใช้ความร้อนที่ค่อยๆแพร่เข้าหาตัวผลิตภัณฑ์โดยตรงนะครับแต่ใช้ความดันหรือใช้กระแสไฟฟ้าซึ่งมีอำนาจในการเข้าถึงตัวของผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งก็จะมีผลในเรื่องของการฆ่าเชื้อมีผลในเรื่องของการเก็บรักษานะครับเพราะอะไรครับไฮเพรสเชอร์เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ความร้อนเมื่อไม่ใช้ความร้อนสารให้กลิ่นสารให้รสนะครับหรือสารสำคัญต่างๆเป็นคุณค่าทางโภชนาการหลายชนิดก็อาจจะไม่ได้สูญเสียไปในเรื่องของกระบวนการแปรรูปนะครับแบบเดิมที่เราเคยใช้ที่เป็นอุณหภูมิสูงนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วก็มาในตอนที่3นะครับตอนนี้จะต่อเนื่องจาก2ตอนแรกนะครับในตอนแรกเนี่ยเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านอาหารนะครับที่นำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนั่นเองนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เรามีความคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับจากวิชาอื่นๆที่เราเคยเจอในส่วนของตอนที่2นะครับเราจะเห็นเรื่องของเทคโนโลยีที่สร้างความพลิกผันนะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาใช้กับตัวของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยตรงนะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องการแปรรูปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ความดันสูงนะครับเรื่องของการใช้ความต่างศักย์หรือว่าการใช้กระแสไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในตอนนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้บริโภคแล้วก็การตลาดสมัยใหม่นะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญของภาคธุรกิจนะครับดังนั้นถึงไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตลาดในยุคต่างๆที่ผ่านมาในยุคแรกเนี่ยในการตลาด 1.0 เนี่ยจะเห็นว่าเขาเน้นในเรื่องของการผลิตสินค้าอะไรก็ได้นะครับให้มีคุณภาพฉะนั้นในยุคแรกที่เรามีรถยนต์คันแรกเนี่ยไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องทำอะไรมากทำให้คันแรกกับคันที่2เนี่ยมีมาตรฐานที่เท่าๆกันก็มีคนซื้อของละต่อให้สีอะไรก็ตามก็มีคนซื้อนะครับพอถัดมาในยุคที่2เริ่มมีคนผลิตเริ่มมีบริษัทมากกว่า1แห่ง
เราก็ต้องเริ่มให้ความสำคัญกับลูกค้าแล้วนะครับไม่ใช่มีสีเดียวอาจจะมีมากกว่า1สีมี2สี3สียุคแรกสังเกตรถจะเป็นสีดำนะครับคนก็ซื้อหมดพอยุคที่2เนี่ยสีขาวสีแดงนะครับก็เริ่มมามากขึ้นก็ตอบสนองกับลูกค้านะครับโดยลูกค้านั้นเป็นศูนย์กลางในยุคถัดมายุคที่3นะครับก็คือเป็นเรื่องของการตลาดที่สร้างมูลค่าให้ผู้คนในสังคมนะครับคนก็เริ่มมองเห็นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญสำหรับเรื่องของธุรกิจเนี่ยการตลาด 3.0 เนี่ยมีหน้าตาเป็นแบบไหนอะไรที่มันเป็นมูลค่าที่ทำให้คนรู้สึกว่า

จะต้องจ่ายกับสิ่งนั้นนะครับแล้วก็มาในยุคที่4เราจะเริ่มเห็นว่ายุคของ .com ยุคของดิจิตอลยุคของการตลาดออนไลน์เริ่มเข้ามานะครับในการตลาด 4.0 การค้าขายบนโลกออนไลน์เริ่มมีให้เราเห็นมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังเป็นช่วงเริ่มๆนะครับก็มีบางบริษัททำได้บางบริษัทอาจจะยังทำ

VR ในการที่จะไม่ต้องทำห้องต้นแบบไม่ต้องทำบ้านต้นแบบแล้วแต่สามารถให้ลูกค้านั้นดูบ้านจาก AR VR ได้นะครับมาสู่ยุคปัจจุบันที่เป็น 6.0 นะครับเราจะเห็นว่าการตลาดนั้นอยู่บนโลกดิจิตอลแบบสมบูรณ์แบบแล้วก็เริ่มมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของกระบวนการในการทำงานนะครับเพราะ AI สามารถเข้ามาสร้างตัวของคลิปเข้ามาสร้างตัวของภาพเข้ามาสร้างตัวของคอนเทนต์ต่างๆได้มากขึ้นนั่นคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการที่เราสามารถนำ AI นะครับหรือเทคโนโลยีในสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาผสมผสานกับเรื่องของการตลาดนะครับเราจะเห็นว่าในการตลาดเชิงประสาทวิทยาหรือว่า Neuro Marketing เนี่ยเริ่มมีการนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาใช้มากขึ้นเราจะเห็นว่าแพลตฟอร์มบางอันเช่น TikTok นะครับถ้าเทียบกับ Facebook Line นะครับเราจะเห็นว่าในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมีความแตกต่างกันแพลตฟอร์มที่มีความรับความสนใจแล้วก็ได้รับความผมใช้คำว่าอะไรติดมากกว่าก็คือ TikTok เพราะอะไรครับมันเป็นภาพเคลื่อนไหวมันกระตุ้นอารมณ์นะครับมันเข้าไปถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคมากขึ้นนี่คือสิ่งที่สำคัญว่าทำไมแพลตฟอร์มบางอันถึงได้รับความสนใจแล้วก็โฆษณาก็จะเข้าไปหาช่องทางหรือแพลตฟอร์มทั้งนั้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งนึงที่Neuro Marketing เริ่มถูกนำมาใช้นะครับแล้วก็มีการเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวของลูกค้าในที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบน device อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือแม้กระทั่งในเชลฟ์ในห้างสรรพสินค้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเทคนิคพวกนี้ก็บริษัทขนาดใหญ่ก็มีการนำมาใช้ในตัวของการสร้างสิ่งเร้าต่างๆในกระบวนการเหล่านี้มากขึ้นนะครับและแน่นอนว่าการประยุกต์ใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็เริ่มมีการนำมาใช้กับเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็เรื่องของการตลาดดิจิตอลมากขึ้นนะครับอย่างที่เรียนก็คือว่าผู้บริโภคแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปทั้งในเชิงพฤติกรรมแล้วก็ความพึงพอใจดังนั้นรูปแบบของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อาจจะตรงใจกับผู้บริโภคนั้นก็มีความแตกต่างกันนะครับเราจะเห็นว่าเวลาที่เราใช้ AI นะครับในการ Gen AI ที่เราเล่นเองเนี่ยเราจะเห็นว่าพอเวลาเราใช้คำหรือพร้อมที่เราใช้แตกต่างกันเนี่ยก็จะทำให้ภาพหรือคลิปที่ออกมาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับของเพื่อนที่นั่งติดกันที่นั่งใช้พร้อมคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนนะครับสิ่งที่ต่างก็คือบริบทนะครับหรือคอนเท็กซ์ของการใช้พร้อมนั่นเองนั่นคือจุดเด่นของ AI นะครับในวันนี้ที่เราสามารถที่จะใช้พร้อมที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับนั่นก็โยงกลับมาถึงเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ว่า AI เนี่ยเข้ามาเรื่องของการวิเคราะห์พฤติกรรมวิเคราะห์ความต้องการแล้วก็นำไปสู่เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงแน่นอนว่าพอเราใช้ AI เข้ามาช่วยมันเป็นการลดเวลาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลงไปในหลายๆขั้นตอนนะครับในหลายขั้นตอนนี้แทบจะไม่ต้องใช้คนได้เลยนะครับเราสามารถใช้ AI มาช่วยในเรื่องของการประเมินหรือในช่วยในการออกแบบแสดงว่านักออกแบบเองก็ต้องมีการปรับตัวเนาะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องใช้นักออกแบบในทุกๆจุดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับอันถัดมาก็เป็นเรื่องของการcustomer relationship นะครับหรือการให้บริการลูกค้านะครับหรือความสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยเราสามารถใช้แชทบอทนะครับที่เป็น AI เนี่ยตอบสนองลูกค้าได้ตลอด24ชั่วโมงเมื่อก่อนเราอาจจะต้องมีบุคลากรหรือว่ามีคนเนี่ยเข้าไปตอบลูกค้าเนี่ยเข้าเวรกัน24ชั่วโมงตอนนี้อาจจะลดลงแล้วเราใช้แชทบอทที่เป็น AI เนี่ยเข้ามาช่วยตอบคำถามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำถามที่เป็นคำถามประจำนะครับเราสามารถเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาหรือโยนไปให้อีกแผนกหนึ่งที่มีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าในเชื่อเรื่องของการให้คำแนะนำกับลูกค้าหรือเรื่องคำแนะนำในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะครับหลังจากที่เราได้ในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลการออกแบบผลิตภัณฑ์เรื่องของการบริการเราก็จะเริ่มมีข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นก็ทำให้เราสามารถนำไปสู่การวิเคราะห์ผู้บริโภคในเชิงลึกมากขึ้นเพราะอะไรครับพอมันใหญ่มากปุ๊บเนี่ยความสามารถของมนุษย์ธรรมดาก็อาจจะมีจำกัดนะครับแต่ว่า AI มันสามารถที่จะประมวลผลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็นำไปสู่การตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เราพูดถึงเรื่องของในหน่วยที่แล้วพูดถึงเรื่องของโครงการที่อาจจะมีการพัฒนาโดยใช้ State Gate อย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราทำ State Gate ไปเรื่อยๆหลายๆโครงการเข้าไปเราสามารถมีจำนวนของฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเราสามารถเอา AI เข้ามาประมวลผลเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจได้ว่าแล้วถ้าเป็นโปรเจกต์ที่เรากำลังจะทำเนี่ยโอกาสของความสำเร็จหรือความล้มเหลวเนี่ยมีสักเท่าไหร่นะครับโดยการใช้ AI เข้ามามีนเป็นเครื่องมือในการช่วย
ดังนั้นในอนาคต AI จะเป็น

0: เครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับเป็น Frontier Company นะครับก็คือเป็นองค์กรแห่งอนาคตนะครับที่จะนำมาสู่การใช้เรื่องของการเอา AI มาเป็นเหมือนกับเครื่องทุ่นแรงหรือว่าเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่สนับสนุนการทำงานของบุคลากรเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกประเด็นหนึ่งที่ AI จะเข้ามาช่วยก็คือเรื่องของการสร้างเนื้อหาและการจัดการเราจะเห็นว่าตอนนี้เราสามารถใช้ Generative AI เนี่ยเข้ามาช่วยเขียนสคริปต์ช่วยเขียนเนื้อหาหรือแม้กระทั่งเรื่องของคำที่เป็น Product Concept หรือแนวคิดผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนะครับจากข้อมูลที่เราเก็บมายกตัวอย่างเช่นการทำข้อมูลในเชิงของ Qualitative นะครับหรือว่าการทำข้อมูลในเชิงคุณภาพเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องหาวิธีการในการสรุปหรือการถอดข้อมูลออกมาจากผู้บริโภคเนี่ยยากมากนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถโยนเข้าไปให้ AI สามารถสรุปเนื้อหาที่เราไปได้ข้อมูลจากผู้บริโภคมาเนี่ยทำให้การสรุปความนั้นเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้นะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์นะครับก็ยังทำให้การจัดการลูกค้าสัมพันธ์นั้นง่ายขึ้นก็คือ Customer Relationship Management เราจะรู้ว่าลูกค้าแต่ละประเภทเราควรจะจัดการเราควรจะส่งข้อมูลเราควรจะส่งแคมเปญเราควรจะส่งโปรโมชั่นอะไรไปให้ลูกค้าแต่ละกลุ่มในแต่ละช่วงเวลานั่นคือสิ่งที่ AI สามารถช่วยเราได้ในเรื่องการออกแบบแล้วก็เรื่องแคมเปญการตลาดก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราเข้าใจลูกค้านำมาสู่การสร้างนะครับเรื่องของแคมเปญการตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นเรื่องของคอนเทนต์สำหรับการแนะนำร้านอาหารคอนเทนต์สำหรับการแนะนำเมนูต่างก็ทำให้ลูกค้าเกิดการได้รับการกระตุ้นนะครับเพื่อทำให้เขามีความสนใจในเรื่องของการเข้ามาใช้บริการที่ร้านหรือเข้ามาใช้บริการกับตัวของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เรามีนั่นเองและสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการบริการและการจัดการคำสั่งซื้อในการที่เรามีคำสั่งซื้อมากๆเนี่ยการเรียงลำดับการจัดการการแบ่งกลุ่มทั้งหมดเนี่ย AI สามารถช่วยเราในเรื่องของการตอบคำถามsorting หรือว่าการเรียงลำดับข้อมูลและการตอบสนองแชทบอทต่างๆให้กับลูกค้าเนี่ยได้อย่างทันท่วงทีนะครับก็จะทำให้การจัดการหลังบ้านเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองทั้งหมดที่พูดมาก็คือเป็นการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการในเรื่องของการตลาดดิจิตอลนะครับ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
3: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
4: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
5: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
6: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
7: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
6: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
8: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
9: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
10: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
11: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
2: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: ลุงเป็นคนอุบลครับผมหมูยอที่นั่นอร่อยมากนะครับอยากจะพัฒนาอาหารสูตรดั้งเดิมให้มันขึ้นก็ได้มสท.นี่แหละที่เข้ามาเติมเต็มความรู้ส่วนนี้ให้กับลุงเขาสอนด้านโภชนาการชุมชนเอามาประยุกต์ใช้ใครๆก็เรียนได้ใครๆก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ครับหมูยออุบลธรรมดาธรรมดาของลุงทุกวันนี้ก็กลายเป็นสินค้าขายดีเป็นโอท็อประดับชาติไปแล้ว
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
14: เอ้า
13: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
14: เฮ้ย
13: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
14: อาจารย์สวัสดีครับ
13: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
15: ส ารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
16: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
17: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
18: โรคนี้รักษาหาย
17: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
19: ว้าวเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยค่ะ
17: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
20: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
21: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์จะมากล่าวถึงหน่วยที่4เรื่องการวางแผนงานและบริหารโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับตอนที่1จะของหลักการของการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคำว่าโครงการมีความหมายว่าอย่างไรนะคะสำหรับโครงการก็จะเป็นกระบวนการทำงานที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลายๆกิจกรรมโดยแต่ละกิจกรรมเนี่ยจะมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกิจกรรมนั้นๆรวมถึงเราจะต้องดำเนินกิจกรรมของโครงการตามลำดับหรือตามความสัมพันธ์ของกิจกรรมเหล่านั้นเพื่อให้โครงการเสร็จลุล่วงนะคะโดยที่กิจกรรมทั้งหลายนะเราจะต้องทำทุกกิจกรรมพร้อมๆกันไปอาจจะมีกิจกรรมที่1กิจกรรมที่2 3 4 5แต่อาจจะสามารถทำพร้อมๆกันได้เช่นกิจกรรมที่1และ2ทำพร้อมกันได้ก่อนที่จะไปทำกิจกรรมที่3 4และ5นะคะมันมีความสัมพันธ์กันอยู่ต้องทำทุกกิจกรรมนะคะแล้วก็สำหรับการวางแผนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะเป็นแผนงานย่อยหนึ่งของแผนงานหลักในของบริษัทและใช้คำว่าการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์แทนการวางแผนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีความกระชับขึ้นกล่าวก็คือการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์จัดเป็นโครงการย่อยๆโครงการหนึ่งในโครงการใหญ่ทั้งหมดของบริษัทดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะตัวอย่างนี้เป็นแผนงานของบริษัทโดยบริษัทชื่อว่าบริษัท V-Good จำกัดจะมีโครงการย่อยๆอยู่ภายใต้แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามจะมีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มองุ่นผสมคอลลาเจนหรือเป็นน้ำทับทิมผสมแอลคาทินีนแล้วก็ตัวที่3จะเป็นน้ำผลไม้รวมผสมวิตามินแล้วก็กรดอะมิโนจะสังเกตได้ว่าในแผนงานหนึ่งจะมีโครงการย่อยๆได้หลายๆโครงการถัดมาคุณลักษณะของโครงการนะคะ โครงการจะมีความแตกต่างจากงานประจำที่ทำอยู่เพราะว่าโครงการจะมีกรอบระยะเวลาของการเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดของโครงการและโครงการจะมีวัตถุประสงค์เฉพาะนะคะสำหรับโครงการนั้นๆแล้วก็มีการวางแผนงานมีการใช้ทรัพยากรแล้วก็งบประมาณเพื่อการลงทุนด้วยต่างจากการทำงานปกติซึ่งเราจะทำในแต่ละวันโดยที่อาจจะไม่ได้มีวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับงานในวันนั้นๆแต่ว่าทำเพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรนะคะและไม่มีกรอบระยะเวลาที่แน่นอนคุณลักษณะสำคัญของโครงการต่อเนื่องมาอีกอย่างหนึ่งก็คือโครงการต้องได้รับการวิเคราะห์และประเมินผลโดยอิสระนะคะทำให้เกิดผลลัพธ์บางอย่างขึ้นเช่นได้ตัวสินค้าออกมาพัฒนาสู่ตลาดใหม่ผลลัพธ์ของโครงการมักจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรืออาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เก่าที่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นจากความหมายของโครงการคราวนี้เรามาดูความหมายของการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะจะหมายถึงการวางแผนกิจกรรมทั้งหมดในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเริ่มตั้งแต่การกำหนดของโครงการไปจนกระทั่งโครงการเสร็จสิ้นและมีการประเมินผลโครงการกล่าวก็คือความหมายจะคล้ายๆกับความหมายของโครงการแต่ว่าเจาะจงลงไปในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนั่นเองในการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะจะประกอบด้วยกิจกรรมการวางกลยุทธ์การจัดองค์กรการพัฒนาแนวความคิดการออกแบบการสร้างสรรค์และประเมินผลิตภัณฑ์ความสำคัญของการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะมีความสำคัญอย่างไรข้อแรกเลยจะทำให้เราทราบถึงทิศทางในการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารช่วยลดการสูญเสียจากการทำงานซ้ำซ้อนเพราะว่าอาจจะมีกิจกรรมหลายๆอย่างต้องทำไปพร้อมๆกันเราก็สามารถจัดได้ว่ากิจกรรมไหนเป็นกิจกรรมที่ควรจะทำและงานไหนเป็นกิจกรรมที่มีความซ้ำซ้อนก็สามารถลดทอนออกไปได้ช่วยลดความไม่แน่นอนลงช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทำให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆดีขึ้นนะคะนอกจากนั้นยังช่วยปรับปรุงและติดตามควบคุมงานต่างๆให้เป็นไปตามกำหนดการของโครงการได้บริหารเวลาได้ดีขึ้นทั้งนี้ยังช่วยผู้บริหารในการเตรียมรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและความยุ่งยากที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตลอดจนป้องกันการขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงานนะคะอย่างเช่นตัวอย่างของที่ผ่านมาเรามีสถานการณ์เรื่องของโควิด-19หรือโควิด-19ถ้าเกิดว่าเราไม่มีการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่พร้อมผู้บริหารอาจจะไม่สามารถเตรียมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเช่นอาจจะเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารนะคะมีสาขาหลายๆร้านพอเกิดโควิดปุ๊บอาจจะต้องมีการปิดสาขาหลายๆที่หรือมีการชะลอของลูกค้าที่จะเข้าร้านนะคะเนื่องจากข้อกำหนดต่างๆถ้ามีการวางแผนพัฒนาที่ดีผู้บริหารอาจจะการมีการปรับเปลี่ยนแนวทางนะคะในการให้บริการลูกค้าเช่นอาจจะจัดส่งเป็น delivery แทนนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะทำไปเพื่ออะไรข้อที่1ก็คือเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่วัดได้ข้อที่2ก็คือเป็นการแปลงความต้องการต่างๆนะคะให้ปรากฏอยู่ในแผนงานหรือโครงการนั่นเองและข้อที่3เพื่อกำหนดกิจกรรมต่างๆที่จะต้องดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการส่วนข้อที่4นะคะเพื่อกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของแต่ละกิจกรรมรวมถึงของโครงการทั้งโครงการเลยเพราะว่าโดยปกติแล้วโครงการจะต้องมีกำหนดระยะเวลาเช่นจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารภายในระยะเวลา3เดือนนะใน3เดือนจะต้องทำให้เสร็จแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆภายในโครงการนั้นๆดังนั้นเราก็จะต้องบริหารเวลาของแต่ละกิจกรรมให้ดีด้วยเพื่อให้เสร็จทันตามกำหนดการนะคะข้อที่5ของวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อกำหนดทรัพยากรที่ต้องใช้หรือว่าเราต้องจัดหาเพิ่มเช่นอาจจะต้องมีการจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วก็ข้อที่6นะคะเพื่อเป็นแนวทางและพื้นฐานในการประเมินติดตามและควบคุมโครงการแล้วก็รายงานผลเปรียบเทียบผลได้อย่างชัดเจนสำหรับส่วนประกอบของแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะเรามาดูกันว่าประกอบด้วยอะไรบ้างอันดับแรกนะคะของแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจะต้องมีตัววัตถุประสงค์ของแผนงานนั่นเองมีระเบียบวาระนะคะมีตารางกำหนดการของกิจกรรมต่างๆมีงบประมาณนะว่าต้องใช้งบประมาณเท่าใดมีทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรของเงินทุนเครื่องจักรแรงงานต่าง มีหน่วยงานและผู้ร่วมงานที่เราต้องเซตอัพหรือว่าจัดตั้งขึ้นมามีนโยบายนะคะในการทำงานมีกระบวนการดำเนินงานและสุดท้ายต้องมีมาตรฐานด้วยค่ะสำหรับตอนที่1 นะคะก็จะสรุปได้ว่าความหมายของโครงการก็คือเป็นแผนงานหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่ต้องดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะโดยมีกิจกรรมต่างๆที่จะต้องทำทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันมีระยะเวลาเริ่มต้นมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีจุดสิ้นสุดของโครงการเพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์จากตัวโครงการเองก็จะมีตัวแผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งก็สอดคล้องอาจจะเป็นแผนงานย่อยในตัวโครงการหนึ่งๆนะคะที่เราจะต้องทำให้สำเร็จเพื่อให้ได้อาจจะได้เป็น product เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาสู่ตลาดนะคะสำหรับตอนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของการออกแบบแนวคิดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะมาดูความสำคัญกันก่อนว่าทำไมเราต้องมีการออกแบบแนวคิดนะคะทั้งนี้เพื่อการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงกล่าวก็คือเป็น consumer centric innovation นั่นเองถ้าเกิดเราสามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคอย่างแท้จริงได้มีโอกาสสูงที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามีความพึงพอใจแล้วก็กลับมาใช้สินค้าของเราซ้ำๆนะคะการออกแบบแนวคิดหรือว่า conceptual design นะคะมีความหมายว่าอย่างไรมันเป็นขั้นตอนแรกๆของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยวิธีการต่างๆจะมีหลายๆวิธีนะคะในการพัฒนาแนวความคิดขึ้นมาทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านั่นเองสำหรับรูปแบบของการออกแบบแนวคิดนะคะจะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันหลักๆเลยก็คืออันแรกนะคะเป็นการออกแบบแนวคิดที่ขับเคลื่อนโดยตลาดหรือว่า market driven concept design นะคะการออกแบบแนวคิดแบบนี้จะเป็นการแปลงความชอบของผู้บริโภคในรูปของคุณภาพผลิตภัณฑ์มาใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะทราบว่าผู้บริโภคมีความห่วงใยสุขภาพหรือต้องการฟิตให้มีหุ่นที่ดีนะคะมีการเสริมโปรตีนเข้ามาไปในผลิตภัณฑ์อันนี้จะเป็นการใช้การขับเคลื่อนโดยตลาดเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาส่วนแบบที่2นะคะของการออกแบบแนวคิดก็คือเป็นการออกแบบแนวคิดที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนั่นเองหรือว่าเทคโนโลยี driven concept designการออกแบบแบบนี้จะเป็นการออกแบบแนวคิดที่อาศัยการออกแบบกระบวนการผลิตหรือ process design ใหม่ๆอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีอยู่ในโรงงานหรือว่าในสายการผลิตเพื่อมาสำรวจเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีเทคโนโลยีในการทำแห้งผลิตภัณฑ์แบบใหม่ๆหรือว่าเราอาจจะมีเทคโนโลยีในการแช่แข็งแบบใหม่ๆที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะหรือมีเทคโนโลยีไฮโดรคลอไรด์ต่างๆการใช้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ก็จะนำมาซึ่งแนวคิดใหม่ๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นรูปแบบของการออกแบบแนวคิดแบบที่2 ส่วนรูปแบบของการออกแบบแนวคิดอื่นๆอาจจะเป็นการใช้ทั้งตลาดแล้วก็เทคโนโลยีร่วมกันไปนะคะหาจุดที่เหมาะสมทั้งนี้จากรูปแบบของการออกแบบแนวคิดก็เลยทำให้เกิดนวัตกรรมของสินค้าหรือบริการขึ้นนะคะมาจากการออกแบบแนวคิดนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีหรือว่าทางด้านการตลาดใช่ไหมคะทั้งนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของ market pull ก็คือจากฝั่งของตลาดแล้วก็ทางด้านของเทคโนโลยี push ในการที่เราสร้างนวัตกรรมก็ต้องดูว่าเราจะใช้จุดไหนระหว่าง market pull แล้วก็เทคโนโลยี push ซึ่งจะทำให้เกิดนวัตกรรมขึ้นมานั่นเองการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบต่างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งสำคัญเลยนะคะก็คือต้องไม่ลืมความต้องการของผู้บริโภคใช้ consumer centric หรือผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานั่นเองมาดูกันนะคะว่าในการสร้างนวัตกรรมนะคะมีรูปแบบโมเดลแบบใดบ้างโมเดลแบบแรกก็คือเป็นแบบจำลองแบบควบคู่ที่เรียกว่า coupling model โมเดลแบบนี้เป็นแนวคิดที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างแนวคิดพื้นฐานของเทคโนโลยี push และ market pull หาจุดที่เหมาะสมก็เลยเรียกว่าหาเป็นแบบควบคู่นั่นเองนะคะ แบบที่2ก็คือแบบบูรณาการหรือว่า integration model แบบนี้ทีมปฏิบัติการร่วมของฝ่ายและวิจัยฝ่ายวิจัยและพัฒนาฝ่ายการตลาดฝ่ายการ

ริตและฝ่ายอื่นๆในองค์กรที่เกี่ยวข้องก็จะมาร่วมกันทำงานบูรณาการให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นแบบที่3ก็คือเป็นแนวคิดแบบเครือข่ายร่วมและรวมระบบหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า System Integrating and Network Model แนวคิดในการสร้างนวัตกรรมแบบนี้จะพิจารณานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเป็นชุดเป็นขั้นตอนมีการพัฒนาไปพร้อมๆกันเป็นระบบย่อยๆและระบบย่อยๆจะรวมกันเป็นระบบที่ใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้อาศัยการร่วมมือกันแล้วก็ทำงานเป็นชุดๆเป็นขั้นตอนซึ่งในของลักษณะของเครือข่ายร่วมแล้วก็แบบรวมระบบเนี่ยอาจจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยเช่นอาจจะใช้ลักษณะของเป็น Fuzzy System หรือว่า Artificial Net Intelligence เข้ามาช่วยด้วยก็ได้นะคะมีการแบ่งเป็นโมดูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาหรือว่านวัตกรรมนวัตกรรมขึ้นมาแบบสุดท้ายก็คือเป็นนวัตกรรมแบบเปิดหรือว่า Open Innovation นะคะแบบนี้จะเป็นนวัตกรรมที่เปิดกว้างทางความคิดไม่ให้จำกัดเฉพาะกิจกรรมภายในบริษัทดังนั้นอาจจะมีการที่บริษัทเชิญบุคคลภายนอกหรือว่าติดต่อกับหน่วยงานภายนอกเช่นมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานวิจัยจากสถาบันของสถาบันวิจัยแห่งชาติอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือหน่วยงานของรัฐมาช่วยกันนะคะในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นเพราะว่าจะได้มีไอเดียที่หลากหลายมากขึ้นนอกจากภายในองค์กรเท่านั้นคราวนี้มาดูขั้นตอนการออกแบบแนวคิดกันนะคะหลังจากที่เรารู้โมเดลในการออกแบบแนวคิดรวมถึงนวัตกรรมแบบต่างๆนะคะขั้นตอนในการออกแบบแนวคิดก็เริ่มตั้งแต่ขั้นที่1ค่ะคือการทำความเข้าใจปัญหาแล้วก็โอกาสขั้นที่2ก็คือการค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อโอกาสขั้นที่3เป็นการระดมความคิดและสร้างแนวความคิดขั้นที่4การประเมินแนวคิดและการหาวิธีการแก้ไขปัญหาและสุดท้ายเป็นการเริ่มดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแนวคิดที่เราคัดสรรมาแล้วว่าน่าจะดีที่สุดในการทำความเข้าใจปัญหาหรือโอกาสนะคะนักศึกษาก็ควรจะหาซิว่าอะไรเป็นเพนพอยต์นะคะเป็นเพนพอยต์หรือจุดที่ต้องการได้รับการปรับปรุงหรือเสริมเข้าไปในตัวโปรดักต์ใหม่เพราะว่าจะเป็นการตอบสนองความต้องการหรือจุดที่ผู้บริโภคอาจจะมีความรู้สึกว่าตรงนี้ยังไม่ใช่ยังได้รับการพัฒนาได้ดีขึ้นนะคะก็จะนำมาซึ่งข้อแรกก็คือการทำความเข้าใจปัญหาและโอกาสนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆนะจากนั้นเราก็ค้นหาแนวทางอย่างที่บอกไปแล้วจากปัญหานะคะจูเพนพอยต์เราทำคัสโตเมอร์อินไซต์ให้เข้าใจตัวลูกค้ามากขึ้นก็จะเห็นถึงแนวทางหรือปัญหาที่จะตอบสนองเราก็จะมาเข้าสู่ข้อที่3ที่จะพูดในรายละเอียดลงไปนะคะก็คือวิธีการในการออกแบบแนวคิดมีหลายแบบด้วยกันเลยแบบแรกก็คือการระดมสมองหรือว่า brainstorming แบบนี้สมาชิกในกลุ่มก็จะมีประมาณ 5-10 คนมีคนที่เป็น moderator นะคะที่ดำเนินกิจกรรมมีระยะเวลาในการระดมสมองประมาณ 15 นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะให้ได้แนวคิดจากการระดมสมองให้มากนะคะหลายๆแนวคิดเลยแบบที่2ก็คือเป็นการระดมสมองแบบการคิดตรงข้ามแบบนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างการระดมสมองกับเทคนิคที่เรียกว่า reversing หรือการคิดตรงข้ามอาศัยหลักการคิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามทำในลำดับที่ตรงกันข้ามเช่นแบบปกติที่เราระดมสมองกันมาอาจจะบอกว่าเราจะทำการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรนะคะทำการแก้ไขจุดอ่อนจุดข้อบกพร่องในตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างไรบ้างแต่การคิดแบบ reverse brainstorming อาจจะเป็นบอกว่าจะทำยังไงให้มันแย่ลงนะทำไงให้มันแบบไม่ดีทั้งนี้มันอาจจะดูแปลกๆแต่ว่ามันจะนำมาซึ่งไอเดียใหม่ๆได้ว่าอ้าวถ้าเกิดว่ามันแย่ลงแล้วเราจะมีการป้องกันการแย่หรือปัญหาที่จะหนักหน่วงอย่างนั้นได้อย่างไรจากตัวผลิตภัณฑ์ถัดมาเป็นแบบที่3ในการสร้างแนวความคิดก็คือแผนที่ความคิดหรือว่า mind map mind map แบบนี้จะใส่ข้อความไว้ตรงกลางเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วแตกกิ่งก้านออกมาเป็นข้อกำหนดในผลิตภัณฑ์นั้นๆข้อพึงระวังก็คือว่าการที่เราแตกข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ออกมามากมายในบางครั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะไม่สามารถตอบข้อกำหนดทั้งหมดได้นะเพราะข้อกำหนดมีมากมายเราอาจจะต้องให้ความสำคัญกับข้อกำหนดบางอย่างที่คิดว่ามีความสำคัญจริงๆในการที่จะใส่เข้าไปเพื่อจะสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นมาแนวคิด

คิดแบบถัดไปก็นะคะก็คือจะพัฒนาโดยใช้วิธี635วิธีนี้จะประกอบด้วยคน6คนนั่งเป็นวงกลมแต่ละคนนะคะจะทำการเขียนไอเดียหรือแนวคิด3อย่างขึ้นมาแต่บางครั้งก็อาจจะมีมากกว่า3อย่างก็ได้นะคะแต่ในหลักการตามชื่อ635ก็จะเป็นไอเดีย3อย่างสำหรับการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาแนวคิดตอบโจทย์ลูกค้าภายในเวลา5นาทีแต่ละคนต้องเขียนไอเดียออกมาแล้วก็จะเกิดความคิดใหม่ๆเราจะทำอย่างนี้ค่ะจากคนแรกแล้ววนไปทางซ้ายนะคนแรกเขียน3ไอเดียส่งต่อให้คนที่2ทางด้านซ้ายมือคิดเพิ่มไปอีก3ไอเดียวนไปเรื่อยๆนะคะแต่ละคนคิดภายใน5นาทีถ้าเราทำแบบนี้6รอบเราจะได้แนวคิดใหม่ๆ108แนวคิดนั่นเองแบบสุดท้ายก็คือที่นำมาเสนอในวันนี้ในการสร้างแนวคิดก็คือการคิดแบบนอกกรอบหรือว่า lateral thinking การคิดนอกกรอบนะคะจะเป็นการคิดแนวข้างเป็นวิธีที่ตรงกันข้ามกับการคิดในแนวดิ่งหรือว่า vertical thinking แบบวิธีแบบนี้จะทำให้ได้ความคิดใหม่ๆเป็นการท้าทายสมมติฐานเดิมๆถ้าเราเปรียบเทียบโดยดูจากในแผนภาพเราจะเห็นว่าการคิดแบบแนวตั้งเนี่ยเราจะอาศัยการเริ่มต้นปัญหาด้วยความรู้องค์ความรู้ที่มีอยู่จากนั้นเนี่ยเราอาศัยกระบวนการคิดแบบเดิมๆนะคะกระบวนการคิดแบบเป็นตามลำดับเป็นขั้นตอนแล้วได้ออกมาเป็นคำตอบเดียวแต่สำหรับการคิดแบบนอกกรอบนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยปัญหาหรือความเริ่มต้นที่ปัญหาจากความรู้ที่มีอยู่ก็จริงแต่ว่าเราจะมีการเชื่อมโยงนะคะเรียกว่า free associate มีการระดมสมองแบบคิดที่ไม่ปิดกั้นมีความคิดไม่ปิดกั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้เราได้ผลลัพธ์ใหม่ๆที่เป็นการแก้ปัญหาที่หลากหลายขึ้นอาจจะไม่ใช่แค่ผลลัพธ์เดียววิธีการนี้อย่างที่เห็นในปัจจุบันนะคะอย่างเช่นวิวัฒนาการของการเกิดรถไฟฟ้าขึ้นนะคะหรือการพัฒนาโปรตีนแบบใหม่ๆจากทั้งพืชและสัตว์นะคะหรือแม้กระทั่งเชื้อราลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดจากความคิดนอกกรอบได้เพราะว่าคิดจากสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีตนะคะสำหรับตอนที่2นะคะอาจารย์ก็กล่าวไปหมดแล้วในเรื่องของการออกแบบแนวคิดนะว่าการออกแบบแนวคิดเนี่ยมีเทคนิคหลายๆอย่างนะคะรวมถึงอาจจะใช้เป็นลักษณะของ market driven หรือเทคโนโลยี driven ก็ได้แล้วการสร้างหรือสร้างพัฒนาแนวคิดออกมาก็จะมีลู่หลายวิธีซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนักศึกษาอาจจะศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบนะคะค่ะสำหรับตอนที่3นะคะเป็นเรื่องของการกระบวนการวางแผนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะมาดูขั้นตอนหลักของการวางแผนโครงการกันก็จะประกอบด้วยการกำหนดโครงการอันที่2เป็นการวิเคราะห์และประเมินโครงการและ3การดำเนินงานตามโครงการนั่นเองส่วนในสไลด์หน้านี้จะเป็นรายละเอียดย่อยในแต่ละส่วนตั้งแต่การกำหนดโครงการที่เริ่มตั้งแต่การค้นหาโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างและคัดคิดผลิตภัณฑ์มาจนถึงการพัฒนาความคิดและการสร้างข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ในส่วนที่2ของการวิเคราะห์และประเมินโครงการจะประกอบด้วยการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการอนุมัติโครงการและส่วนสุดท้ายการดำเนินการตามโครงการนะคะจะประกอบด้วยการพัฒนากระบวนการผลิตการพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการขยายการผลิตนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดทั้งนี้ส่วนของการกำหนดโครงการได้กล่าวไปแล้วในส่วนของตอนที่2นะคะเราก็จะกล่าวถึงของการวิเคราะห์และประเมินโครงการในการวิเคราะห์และการประเมินโครงการจะเป็นตัวช่วยในการลดความเสี่ยงของความล้มเหลวของการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการหรือว่านักพัฒนาผลิตภัณฑ์ควรจะดำเนินการรวบรวมจากข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องนำมาพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนว่ามีความเป็นไปได้มากหรือน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแนวคิดเมื่อเขียนเป็นรายงานผลการวิเคราะห์ออกมาเราอาจจะเรียกว่าเป็นแผนธุรกิจได้ทั้งนี้ในชื่อรายกลุ่มที่เราควรจะทำการวิเคราะห์และประเมินนะคะจะประกอบด้วย1ตั้งแต่ก็คือชื่อของธุรกิจ2ความเป็นไปได้ทางการตลาด3ทางเทคนิคความเป็นไปได้ทางการเงินการบริหารสิ่งแวดล้อมและสภาวะภายนอกแล้วมาสู่ความเสี่ยงและผลประโยชน์ปิดท้ายด้วยการประเมินความเป็นไปได้โดยภาพรวมมาไล่ดูตั้งแต่ตัวแรกก็คือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาดนะคะอาจจะมีวิธีการหลายๆอย่างเช่นการสำรวจคุณภาพ

าพผลิตภัณฑ์ในตลาดเราอาจจะใช้แบบสำรวจผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วดังตัวอย่างนะคะหรือการสำรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม่ก็อาจจะใช้แบบสำรวจเรื่องของเซนเซอรี่ต่างๆนะคะเช่นลักษณะปรากฏสีกลิ่นนะคะเป็นต้นอาจจะมีการทำการสำรวจขนาดและขนาดของตลาดแล้วก็มูลค่าของตลาดด้วยโดยใช้แบบสอบถามต่างๆนะคะดังภาพหรือมีการวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดแล้วก็การแข่งขันเช่นดูซิว่าสัดส่วนของตลาดควรจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์จากจำนวนผู้ผลิตที่ว่าอาจจะมีมากน้อยหรือรายเดียวทั้งนี้ขึ้นกับผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังพิจารณาหรือพัฒนานะคะถัดมาเป็นความเป็นไปได้ทางเทคนิคควรจะต้องพิจารณาเรื่องใดบ้างก็คือตั้งแต่กระบวนการผลิตวัตถุดิบนะคะต้องใช้วัตถุดิบประเภทไหนชนิดใดแหล่งวัตถุดิบมาจากที่ไหนปริมาณเท่าใดแรงงานแล้วก็ระดับความชำนาญที่ต้องใช้อุปกรณ์วัสดุที่ต้องใช้ตารางการผลิตต้นทุนของการผลิตข้อกำหนดต่างๆของอย.แล้วก็ทางกฎหมายด้วยความเป็นไปได้ทางการบริหารก็จะประกอบด้วย2ส่วนก็คือส่วนแรกจะเป็นการจัดเตรียมงานด้านการจัดองค์กรในระยะเวลาก่อนการดำเนินงานจริงๆนะคะซึ่งตรงนี้ต้องพิจารณาในเรื่องของกิจกรรมย่อยของโครงการเช่นการก่อสร้างการติดตั้งเครื่องจักรการกำหนดการนะคะและอีกส่วนนึงเมื่อเราดำเนินงานไปแล้วเราก็ต้องพิจารณาล่วงหน้าว่าจะเลือกรูปแบบขององค์กรเป็นแบบใดจัดรูปแบบบริหารสายงานอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นด้านการบริหารนะคะถัดมาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินก็จะดูค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าสตาร์ทอัพคอสซึ่งรวมเงินลงทุนเริ่มต้นเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็ความต้องการของเงินทุนแหล่งเงินทุนมาจากไหนอันที่2ก็คือเป็น operating cost หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่จะมาใช้หมุนเวียนในการทำธุรกิจนั่นเองนะคะเราควรจะวิเคราะห์รายได้แล้วก็กำไรที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดด้วยนะคะโดยทั้งนี้เนี่ยก็จะมีการกำหนดราคาขายซึ่งมี2วิธีการคือจากต้นทุนก็ได้หรือเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดควรจะมีการวางแผนทางการเงินก็คือ financial planning ด้วยในระยะเวลาตั้งแต่รายเดือนเป็นระยะเวลา 1-3 ปีทำเป็นกระแสเงินสดขึ้นมารวมถึงควรจะทำรูปแบบของบัญชีกำไรขาดทุนขึ้นมาด้วยเช่นกันเพื่อดูซิว่าในระยะเวลา3ปีแรกของโครงการนะคะจะมีคาดการผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรนะคะการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินสิ่งหนึ่งที่ทำกันก็คือการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในแต่ละปีด้วยก็ว่าเราลงทุนไปกับรายรับที่เกิดขึ้นนะคะจะมีความสมดุลเราควรจะผลิตสินค้าในปริมาณเท่าใดที่จะทำให้เกิดจุดคุ้มทุนของต้นทุนที่ลงไปแล้วก็รายรับที่ได้ทั้งนี้ในการคำนวณ นะคะสไลด์นี้จะเป็นตัวอย่างซึ่งเราจะหาจำนวนที่ผลิตเนี่ยจากค่าของตัวแปรก็คือต้นทุนผันต้นทุนคงที่หารด้วยราคาขายลบด้วยต้นทุนผันแปรต่อหน่วยนั่นเองนะคะรายละเอียดนักศึกษาสามารถศึกษาได้ในหนังสือซึ่งจากสไลด์นี้จะเห็นได้ว่าจุดคุ้มทุนเนี่ยจะเป็นจุดที่รายรับรวมเท่ากับต้นทุนผันแปรรวมนั่นเองในการขั้นตอนถัดมาหลังจากที่เราประเมินในด้านต่างๆมาแล้วเราก็ต้องมาประเมินความเสี่ยงของโครงการด้วยซึ่งความเสี่ยงจะหมายถึงเหตุการณ์หรือความไม่แน่นอนในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอาจจะเป็นบวกหรือเป็นลบกับโครงการก็ได้นะคะในความเสี่ยงเนี่ยมันก็จะมีตัวความเสี่ยงที่อยู่ในการบริหารความเสี่ยงความเสี่ยงจะหมายถึงสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้นั่นเองปัจจัยของความเสี่ยงมีทั้งภายนอกและภายในสามารถศึกษาได้นะคะอย่างเช่นในตัวอย่างตารางนี้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของโครงการก็จะมีการกำหนดวัตถุประสงค์การระบุความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงการวางแผนการรับมือแล้วก็ควบคุมติดตามนั่นเองถัดมานะคะเรามาดูในเรื่องของการดำเนินการตามโครงการนะคะก็จะเริ่มด้วยการจัดสรรทรัพยากรของโครงการการจัดซื้อวัสดุการก่อสร้างติดตั้งสายการผลิตการติดต่อเรื่องของเงินกู้การจัดรูปแบบขององค์กรการดำเนินการทำโครงการแล้วก็การปิดโครงการในนี้ขอแทรกในเรื่องของหัวข้อที่6นะคะก็เรื่องของการสร้างตารางกำหนดการนะคะซึ่งจะมีการใช้เครื่องมือต่างๆเช่นแผนภูมิแกนนะก็จะมีหน้าตาดังภาพมีการวางตารางโครงการซึ่งก็จะมีทั้งการวิเคราะห์สายงานวิกฤตแล้วก็เทคนิคการทบทวนและประเมินโครงการข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงการก็จะมีทั้งการวิเคราะห์สายงานวิกฤตแล้วก็เทคนิค

การทบทวนและประเมินโครงการทั้ง2เทคนิคนี้ช่วยในการวางแผนโครงการทำให้สามารถวางแผนโครงการได้เสร็จทันตามกำหนดการส่วนรายละเอียดเครื่องมือต่างๆก็คือเราต้องสร้างแผนภาพเครือข่ายโครงการขึ้นมาก่อนซึ่งจะมีตัวลูกศรแทนกิจกรรมแล้วก็วงกลมแทนจุดเหตุการณ์นั่นเองข้อมูลในรายละเอียดในการสร้างนะคะก็คือเราจะต้องสร้างแผนงานขึ้นมาให้ได้แล้วก็วิเคราะห์สายงานวิกฤตเพื่อดูซิว่างานใดกิจกรรมใดเป็นกิจกรรมวิกฤตบ้างซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีอยู่ทั้งหมด3ขั้นตอนก็คือการหาระยะเวลาเริ่มต้นที่เร็วที่สุดการเสร็จสิ้นกิจกรรมที่ช้าที่สุดแล้วก็หากิจกรรมวิกฤตนั่นเองแต่จากในแผนภาพที่อาจารย์ให้นะคะเราก็มีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีจุดสิ้นสุดของโครงการในการคำนวณจะต้องมีสูตรในการคำนวณก็ขอให้นิสิตศึกษาจากในหนังสือนะคะเพิ่มเติมจากนั้นพอได้เรียบร้อยแล้วว่ากิจกรรมใดต้องดำเนินการช่วงใดบ้างเราก็จะมาสร้างตารางการดำเนินงานเพื่อให้สามารถบาลานซ์ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานก็คือคนนั่นเองนะคะให้เหมาะสมจากตอนที่3นี้นะคะก็จะเป็นการที่เราพยายามวางแผนกิจกรรมต่างๆตั้งแต่ต้นจนจบเลยให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดการมีการใช้ตารางการวางแผนการดำเนินงานมาช่วยนะคะ

0: จากการศึกษาหลักสูตรสาขามนุษยนิเวศศาสตร์ทำให้เราได้รับองค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสมดุลในเรื่องของการพัฒนาครอบครัวและเด็กเนี่ยนะคะรวมทั้งสังคมเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ทำให้เราได้มองสิ่งรอบๆตัวเราอย่างมีความหมายและสามารถไปพัฒนาใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
5: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

าแต่งภาพได้แค่แต่งภาพสวยแต่มันจะมีสักกี่คนน่ะที่มันแต่งแล้วรู้สึกสวยให้ตายยังไงก็ขายไม่ได้อาจารย์รับประกันแต่ถ้าสวยแล้วรู้สึกรวยเละ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Life is Technology นะครับเทคโนโลยีเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนก็เรียนรู้ได้เพื่อชีวิตที่ดีกว่านะครับวันนี้ขอต้อนรับวิทยากรนะครับที่จะมาให้ความรู้ในรายการนะครับซึ่งจะพูดถึงวิดีโอนะครับคุณชานนท์ดุสิตธรรมกุลจาก P Sky ครับที่ P Sky เนี่ยสอนอะไรฮะช่วงนี
1: ้เราสอนให้รู้จักการทำกราฟิกการตัดต่อวิดีโอ
0: ทำไมยุคนี้นะครับคนเราถึงชอบวิดีโออ่ะ
1: อาจารย์คิดว่าจริงๆคนชอบวิดีโอมานานมากแล้วนะแต่พอยุคนี้มันเหมือนกับคนทำง่ายขึ้นเข้าถึงคนง่ายขึ้นและที่สำคัญวิดีโอเนี่ยมันสื่อสารด้วยภาพและเสียงพอมาทั้งภาพและเสียงเนี่ยคนมันรู้สึกว่าจดจำได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายและรู้สึกได้ง่ายคือเอาอย่างนี้อาจารย์แนะนำทุกในคลาสทั้งหมดเวลาแต่งภาพตอนนี้ใครๆก็แต่งภาพได้ใครๆก็แต่งภาพสวยแต่มันจะมีสักกี่คนน่ะที่มันแต่งแล้วรู้สึกมันคนละอย่างกันนะสวยกับรู้สึก
0: ดูยังไงฮะอาจารย
1: ์มันเหมือนเราเจอผู้หญิงสวยอ่ะพอเราเจอผู้หญิง
0: สวย
1: เฮ้ยทำไมสวยจังเราก็ดูเอ้ยแต่เรากลับไม่ไปจีบเขานะแต่ผู้หญิงบางคนน่ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สวยธรรมดาเลยแต่ทำไมเรารู้สึกชอบเลยต้องจีบเขารู้สึกด้วยอะไรรู้สึกด้วยการกระทำของเขาคำพูดของเขากิริยาของเขาบุคลิกของเขามันเหมือนกับการแต่งภาพของเราเนี่ยแหละสวยให้ตายยังไงก็ขายไม่ได้อาจารย์รับประกันแต่ถ้าสวยแล้วรู้สึกรวยเละ
0: แล้วเอาตรงเอาอะไรมาวัดครับว่าภาพนี้หนึ่งภาพนะครับเกิดภาพขึ้นมาหนึ่งภาพแล้วเนี่ยสวยแล้วเรารู้สึกอินไปกับภาพภาพนั้น
1: ความรู้สึกเนี่ยมันอยู่ที่คอนเซปต์คนทำว่าอยากเขาไปรู้สึกทางไหนก่อนสมมติอยากเขารู้สึกเฮ้ยต้องซื้อแล้ววะโดยการรู้สึกกลัวแต่งภาพให้รู้สึกกลัวเฮ้ยถ้าเราไม่ซื้อของชนิดนี้มีปัญหากับเราแน่นอนดีกว่าภาพสวยเยอะแยะมากมาย
0: แสดงว่าไอ้ตัววิดีโอที่เราสอนคนอื่นไปให้สามารถที่จะฝึกหรือทำเนี่ยนะครับมีผลต่อการซื้อขายขนาดนั้นทีเดียว
1: อาจารย์ให้เป็นประมาณ 80% เลยนะ
0: คือพอเห็นวิดีโอแล้วเนี่ยทุกคนก็มีแรงจูงใจหรือว่ามีความสนใจในสินค้าประเภทนั้น
1: ๆในการตัดสินใจซื้อของคนใช
0: ่ถ้าเกิดอยากจะทำวิดีโอแล้วเนี่ยผมควรเริ่มต้นยังไง
1: อันดับแรกนะต้องถามก่อนว่าจะขายอะไรก่อน
0: หมายถึงว่าผมมีสินค้าอะไรใช่ไหม
1: ยกตัวอย่างเช่นคนที่ทำสินค้าสมมติยกตัวอย่างเช่นขายกระดาษเนี่ยขายกระดาษเนี่ยอันดับแรกเลยนะจะทำวิดีโอคลิปหนึ่งนะเข้าใจตัวเองก่อนเข้าใจสินค้าตัวเองก่อนว่าสินค้าของเราเนี่ยมันเด่นอะไรแล้วมันเข้าใจตัวเองเสร็จแล้วค่อยทำวิดีโอนะไม่ใช่ต้องทำวิดีโอแต่แล้วค่อยแบบไปเข้าใจตัวเองไม่ใช่พอเข้าใจตัวเองแล้วว่าเราจะสื่อสารอะไรในคลิปนี้หนึ่งคือคอนเซปต์จำไว้เลยคอนเซปต์ว่าคนดูจบแล้วเขารู้สึกยังไงมันหมายถึงอย่างที่อาจารย์บอกตอนแรกว่าความรู้สึกเพราะฉะนั้นในคลาสอาจารย์จะเน้นความรู้สึกเสมอพอหนึ่งพอคุณรู้ว่าความรู้สึกจะเป็นยังไงดูแล้วรู้สึกเศร้าดูแล้วรู้สึกสนุกดูแล้วรู้สึกเชื่อถืออ่ะพอได้คอนเซปต์แล้วนะต่อมาหาตัวอย่าง
0: ตัวอย่างหมายถึง
1: reference
0: หมายถึงว่าเราไปดูของคนอื่น
1: ถูกต้อง
0: ไปดูเป็นแนวทาง
1: อย่างนี้ครับมันไม่มีทางหรอกที่จะแบบนั่งเฉยๆแล้วคิดออกมาเป็นฉากๆได้มันเป็นไปไม่ได้เลยอาจารย์บอกเลยมันถึงเป็นไปได้ก็นานมากๆเสียเวลา
0: ครับ
1: อาจารย์แนะนำว่าให้ไปดูหนึ่งเลยนะให้ไปดูตัวอย่างของคนที่วิดีโอที่เราชอบพอเราได้คอนเซปต์ได้ตัวอย่างแล้วเนี่ยหลายๆคลิปเอ้ยทำไมคลิปนี้ถ่ายสวยจังทำไมคลิปนี้พูดเพราะจังใช้คำพูดกระชับและเข้าใจคลิปนี้เล่าเรื่องดีจังเลยเอาส่วนดีของแต่ละคลิปเนี่ยเรามารวมกันเท่านั้นเองพอเราได้ reference หรือ concept แล้วนะครับหนึ่งคืออะไรนะ concept แล้วใช่ไหมสองต่อมาเรามี reference ตัวอย่างแล้วทีนี้เราต้องมีอะไรเอ่ย storyboard ของเราถูกไหมนะครับ storyboard เนี่ยจะเขียนได้ต่อเมื่อเสียงเสร็จ
0: หมายถึงเสียงอะไรครับ
1: sound ของวิดีโอนั้นถ้าคุณไม่มี sound ก่อนเนี่ยคุณจะไม่เข้าใจเลยว่าภาพจะดำเนินรายการหรือดำเนิน mood ยังไงในการนำคลิปพอได้คลิปได้ตัวอย่างเอาทวนใหม่1ได้คอนเซ็ปต
0: ์ได้คอนเซ็ปต์มาก่อน
1: 2ได้ reference แล้ว3ไปหาซาวมาลอง mood and tone ซาวเป็นอย่างงี้คอนเซ็ปต์สีซาวรูปทรงครบหมดแล้ว
0: ครับ
1: 4คือร่างสตอรี่บอร์ดอาจารย์บอกเลยว่าที่อาจารย์พูดมาเนี่ยคือ1 2 3 4ถูกมั้ยไอ้ที่คนที่เขาทำคลิปแล้วมีปัญหาคือเขาไม่ยอมไล
0: ่
1: คือแบบประมาณว่าชอบแบบ4แล้วไป2แล้วก็ไม่ต้องมากลับมาแก้1
0: หมายความว่าบางคนนี่อาจจะใช้วิธีการลัดขั้นตอนใช่ไหมกลับไปกลับมา
1: ใช่แล้วครับแล้วก็มันก็เลยแบบงานออกมาทุกนี้เลยแบบว่ากลายเป็นแบบเป็นคลิปที่ดูไม่มีใครดูหรือแบบเท่าไหร่เพราะว่าความปันดี้ในขั้นตอนแรกหรือเบสิกมันไม่แน่นพอมันมีสตอรี่บอร์ดขึ้นมาหมายความว่าถ้าเราจะแก้ไขซีนไหนเราก็สามารถแก้ที่สตอรี่บอร์ดได
0: ้ครับผม
1: หลังจากทำสตอรี่บอร์ดเสร็จปุ๊บประชุมกับทีมงานดูก่อนว่าเราประมาณนี้ได้ไหมพอเสร็จก็ดำเนินการถ่ายทำและตัดต่อ
0: ครับแล้วอาจารย์ครับถ้าเกิดเราสนใจที่จะทำได้คอนเซปต์อย่างที่อาจารย์บอกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยากจะลงมือทำเราจะใช้อุปกรณ์อะไรดีในการถ่ายทำก่อนนะ
1: มือถือตัวเองเลยแหละ
0: สมาร์ทมือถือมันทำได้เหรอ
1: ได้สบายมาก
0: อ่ะพอมีมือถือแล้วถ่ายได้แล้วอาจารย์ตัดต่อไงดี
1: แอปฟรีและแอปเสียเงินเอาแอปฟรีไปก่อน
0: สำหรับมือสมัครเล่นเอาใช้แอปฟรี
1: แอปฟรีดีกว่าแล้วก็แอปนี้อาจารย์เทสมาแล้วว่าครอบคลุม
0: คร
1: อบคลุมทุกฟังก์ชัน
0: บอกชื่อได้ไหม
1: ได้เลย
0: ชื่อว่า
1: คายมาสเตอร
0: ์คายมาสเตอร์นะเดี๋ยวเราไปดูนะว่าคายมาสเตอร์เป็นยังไงช่วงแอปน่ารู้นะครับที่พวกเราเองเนี่ยสามารถเป็นผู้ที่จะมืออาชีพได้นะครับจากการเรียนรู้จากการใช้แอปพลิเคชันนะครับซึ่งช่วงที่แล้วเนี่ยเราได้บอกว่ามีแอปตัวนึงที่จะทำให้เราเป็นมืออาชีพนะครับในการตัดต่อวิดีโอนะครับก็คือชื่อว่าคลายมาสเตอร์นะครับหลายๆคนเนี่ยเคยใช้แอปพลิเคชันมาหลายแอปพลิเคชันแล้วนะครับแต่ว่ายุคนี้เนี่ยง่ายกว่ายุคก่อนๆนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราตัดต่อวิดีโอเนี่ยจะต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับรูปจอใหญ่ๆเนี่ยนะครับแต่ปัจจุบันนี้เพียงแค่เรามีมือถือเดี๋ยวเซก่อนนะนะครับเรามีมือถือเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นมืออาชีพในการตัดต่อได้แล้วไม่จำกัดด้วยว่าจะเป็นมือถือรุ่นไหนนะครับเพียงแต่ว่าให้ศักยภาพของมือถือนั้นเพียงพอกับการใช้งานเท่านั้นเองนะครับวันนี้จะมาพูดถึงแอปตัวนึงที่ชื่อว่าคายมาสเตอร์นะครับก็คือเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับสามารถตัดต่อได้เพียบเท่ากับคอมพิวเตอร์เลยทีเดียวนะครับมันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับใครที่ต้องการที่จะใช้แอปพลิเคชัน Cly Master นะครับก็เพียงแต่เข้าไปที่ App Store หรือ Play Store นะครับแล้วก็ไปพิมพ์คำว่า Cly Master นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดหน้าตาของแอปพลิเคชันก็เหมือนดังภาพเลยนะครับเมื่อเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าต่างในลักษณะที่ให้เราสร้างโปรเจกต์ได้นะครับก็คือพอเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับหน้าต่างก็จะเป็นหน้าจอฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับก็เป็นเมนูนะครับเมนูนี่ง่ายมากเลยนะครับเอาไว้สำหรับที่จะควบคุมนะครับการตัดต่อฝั่งขวามือด้านบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นฝั่งที่เรียกทรัพยากรที่จะนำมาใช้ในการตัดต่อนะครับแล้วก็ข้างล่างสุดเลยนะครับเป็นไทม์ไลน์นะครับที่เอาไว้สำหรับการตัดต่อเลยนะครับซึ่งในไทม์ไลน์เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มนะครับทรัพยากรที่จะนำไปใช้ในการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะครับเสียงวิดีโอนะครับรวมไปถึงนะครับตัวอักษรหรือว่าข้อความต่างๆได้ด้วยนะครับขั้นตอนในเรื่องของการใช้งานเดี๋ยวเรามาดูกันครับพอเปิดเข้ามาเนี่ยนะครับเจอหน้าจอในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำในการตัดต่อก็คือเริ่มต้นจากการเลือกที่คลิปนะครับกดเมนูฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับก็จะปรากฏขึ้นมาว่าเราสามารถที่จะย้อนกลับไปได้นะครับเราสามารถที่จะขยายวิดีโอเนี่ยให้เต็มหน้าจอได้นะครับเราสามารถที่จะลบคลิปวิดีโอนั้นได้นะครับเมื่อเราต้องการที่จะตัดคลิปนะครับเราสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกเลยเนี่ยให้เราใช้นิ้วนะครับจิ้มไปที่คลิปวิดีโอแล้วมันจะเกิดเป็นเส้นขอบสีเหลืองนะครับหลังจากนั้นนะครับเรากดลงไปแรงๆนะครับที่หัวคลิปซึ่งจะมีความหนาอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เลื่อนถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับคลิปก็จะมีความยาวที่สั้นลงไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องการที่จะใส่นะครับเอฟเฟกต์ต่างๆในระหว่างที่แสดงคลิปไปเนี่ยยกตัวอย่างตรงนี้นะครับเราจะเป็นที่จะต้องมีการตัดเพื่อแบ่งคลิปก่อนนะครับในการตัดเพื่อแบ่งคลิปเนี่ยก็ให้กดไปที่คลิปนะครับแล้วเลือกที่รูปของกรรไกรนะครับแล้วก็ใช้คำว่าสปิทหรือการแบ่งคลิปนั่นเองนะครับพอแบ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะเกิดคลิปอยู่2ส่วนนะครับเราก็สามารถที่จะกดลงไปนะครับบนคลิปแล้วก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มเติมนะครับในส่วนของ transition ได้นะครับหลังจากที่เราสามารถที่จะเพิ่ม transition ของตัวคายมาสเตอร์ได้แล้วใครที่ต้องการที่จะเพิ่มนะครับรูปภาพก็สามารถที่จะทำได้นะครับซึ่งรูปภาพที่เราจะเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะครับก็คือมันจะเป็นเลเยอร์ใหม่ที่แทรกเข้าไปนะครับเราสามารถเลือกที่เลเยอร์นะครับหลังจากนั้นเลือกที่ตัวคลังสื่อหรือตัวมีเดียนะครับก็จะมีรูปภาพนะครับให้เราสามารถเลือกไปใช้ได้ก็จะเห็นว่ารูปภาพที่เราเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราใช้งานได้ยกตัวอย่างเช่นอยากจะย่อนะครับก็จะมีอยู่ที่มุมด้านขวามือซ้ายนะครับขวามือล่างนะครับก็สามารถที่จะกดย่อขยายได้เลื่อนตำแหน่งได้นะครับหรือสามารถที่จะปรับแต่งในส่วนอื่นๆได้อีกนะครับยกตัวอย่างตรงนี้นะครับอยากจะเพิ่มนะครับแอนิเมชันตอนที่วิดีโอ
2: เข้ามานะครับก็สามารถที่จะกด in animation นะครับแล้วก็เลือกในส่วนตรงนี้นะครับผมเลือกที่เป็น fade in นะครับพอ fade in ได้แล้วนะครับถ้าต้องการที่จะให้ fade out นะครับก็เลือกในฝั่งที่เป็น out animation นะครับเราก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันส่วนว่าเราจะเลือกใช้ animation ตัวไหนนะครับขึ้นอยู่กับเราแล้วเราก็สามารถที่จะกำหนดระยะเวลาของ animation ได้ด้วยนะครับซึ่งอยู่ข้างล่างตอนที่เราเลือกนะครับมีหน่วยเป็นวินาที1วินาที 1.5 วินาทีหรือ2วินาทีนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเฟสที่ขึ้นรวดเร็วหรือช้าลงเท่านั้นเองส่วนใหญ่แล้วตัดต่อบนมือถือนะครับก็จะใช้ฟังก์ชันง่ายๆประมาณนี้หลังจากที่เราสามารถเพิ่มนะครับคลิปภาพหรือว่าคลิปวิดีโอนะครับเสริมเข้าไปได้แล้วเนี่ยนะครับในฟังก์ชันของเลเยอร์เนี่ยนะครับเรายังสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆได้อีกมากมายเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นเราสามารถที่จะเพิ่มข้อความเข้าไปได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมสามารถที่จะเพิ่มข้อความว่า Happy Day นะครับพอเพิ่มพิมพ์ตัวหนังสือเข้าไปนะครับก็จะปรากฏเป็นข้อความที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วเราก็สามารถที่จะย่อขยายนะครับหรือว่าเลือกตำแหน่งต่างๆได้ทำได้เช่นเดียวกันกับรูปภาพนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะกำหนดเอฟเฟกต์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับข้อความได้เช่นเดียวกันนะครับบางคนเนี่ยชอบให้ข้อความได้มีอาการแบบสั่นๆก็ได้นะครับสามารถที่จะเลือกใช้เอฟเฟกต์เหล่านี้ได้นะครับส่วนความยาวของการแสดงข้อความนะครับคล้ายๆกันนะครับก็สามารถที่จะเลื่อนหัวหรือเลื่อนท้ายได้นะครับฟังก์ชันต่อไปที่อยากจะแนะนำนะครับที่ Kai Master ทำได้ก็คือการเพิ่มเสียงเข้าไปนะครับซึ่งเสียงที่เราเพิ่มเข้าไปเนี่ยมีหลายรูปแบบด้วยกันบางคนเนี่ยอาจจะเลือกที่จะอัดเสียงสำหรับบรรยายคลิปวิดีโอก็สามารถที่จะทำได้นะครับก็กดตรงรูปไมโครโฟนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะบันทึกเสียงของเราไปได้เลยนะครับเสียงที่เราบันทึกเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะเกิดเป็นอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับให้เราสามารถที่จะนำมาใช้ในการบรรยายเพื่อที่จะเสริมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างตรงนี้นะครับผมก็ทดสอบอัดเสียงนะครับบรรยายในเรื่องของการใช้งานนะครับตัวแอปพลิเคชัน Kai Master เวลาที่อัดไปนะครับตัวหน้าต่างโปรแกรมเนี่ยนะครับก็จะแสดงนะครับคลื่นเสียงให้เราเห็นว่าขณะนี้มีการบันทึกเสียงอยู่นะครับเสียงที่ได้จากการบันทึกนะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับก็จะเกิดมาเป็นอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับให้เราสามารถที่จะเลือกที่จะตัดต่อหรือจะเพิ่มเติมในส่วนรายละเอียดต่างๆได้นะครับหลังจากที่เราสามารถที่จะบรรยายเสียงได้แล้วนะครับก็ยังมีฟังก์ชันนะครับสำหรับการเพิ่มเติมเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับหรือเสียงเพลงเพื่อให้ตัวคลิปวิดีโอที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะกดเพิ่มไปที่ในส่วนของออดิโอได้เลยนะครับเมื่อเราตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คว่าคลิปวิดีโอที่เราทำการตัดต่อไปเนี่ยสมบูรณ์แล้วสามารถที่จะเผยแพร่ได้แล้วนะครับเราสามารถที่จะส่งออกนะครับคลิปวิดีโอนะครับโดยการกดปุ่มส่งออกก็จะมีฟังก์ชันให้เราเลือกว่าเราจะเลือกส่งออกวิดีโอเนี่ยคุณภาพระดับใดนะครับยกตัวอย่างตรงนี้นะครับผมก็จะเลือกส่งออกวิดีโอเนี่ยเป็น Full HD สูงที่สุดนะครับก็กด Export ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการเลือกใช้แอปพลิเคชันเพื่อการตัดต่อที่จะเป็นมืออาชีพนะครับเราสามารถที่จะฝึกทักษะของเราได้นะครับโดยการเลือกใช้แอปพลิเคชันต่างๆไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อนะครับหรือว่าใครมีฝีมือมากกว่านั้นสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดต่อก็สามารถพัฒนาทักษะของตัวเองให้เป็นมืออาชีพได้ครับ
0: แล้วถ้าเกิดอยากจะทำงานที่มันดีขึ้นเหรอฮะง่ายขึ้นเพราะบนมือถือเนี่ยมันทำงานยากอาจารย์มีโปรแกรมอื่นแนะนำอีกไหม
1: ถ้าภาพเป็นคอมพิวเตอร์ก็จะเป็น Adobe Premiere Sony Vegas Final Cut Pro ได้หมดอาจารย์บอกก่อนว่าทุกโปรแกรมไม่มีอะไรที่มันแตกต่างกันเพราะว่ามันแค่ตัดและต่อเข้าใจคอนเซ็ปต์ไหม
0: ครับคอนเซ็ป
1: ต์โปรแกรมมันทำหน้าที่แค่ตัดกับต่อคลิปจะดีไม่ดีอยู่ที่คุณโปรแกรมมันแค่ตัวแบบ
0: ฟังแล้วรู้สึกกดดันนะถ้าเกิดออกมาไม่ดีนะครับอย่างเทปรายการเทปนี้นะครับเราต้องอยู่ที่เราแล้วนะครับนะครับวันนี้ได้กูรูมานะครับแสดงว่าเราต้องทำให้มันถึงที่สุดนะครับคราวนี้อาจารย์ครับคือถ้าเกิดผมสนใจที่จะทำคลิปวิดีโอแล้วคราวนี้อาจารย์พอจะมีเทคนิคในเรื่องของการคัดเลือกไอ้ตัวเนื้อหาไหมว่าเฮ้ยคุณต้องเลือกแบบนี้นะแล้วเรื่องของคุณมันจะน่าสนใจ
1: โอเคก็ถ้าเป็นเรื่องพวกนี้นะครับหนึ่งคืออย่าฮาร์ดเซลจนเกินไปนะ
0: คือหมายความว่า
1: ทำคลิปฮาร์ดเซลคือทำคลิปขายของทำคลิปอย่างหน้าข่าวที่แบบพูดไปตรงๆเขาไม่เข้าเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะมันรู้สึกว่ามันโดนโฆษณาโดนขายของ
0: ครับ
1: คลิปฮาร์ดเซลอาจารย์แนะนำว่าให้เลี่ยง ทำได้แต่ไม่ต้องเยอะคลิปที่คนทำคือ value content ที่มันให้ความรู้หรือมันเกี่ยวข้องกับสินค้าของคุณ
0: เน้นนะครับให้ความรู้แล้วก็เกี่ยวข้องกับสินค้าแล้วพอได้แบบนี้มาแล้วเนี่ย มีวิธีที่จะนำเสนอให้มันสะดุดนอกจากที่เราขายตัวผลิตภัณฑ์ที่มันตรงกับความต้องการแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมฮะ
1: หนึ่งเลยคือช่วงแรกเนี่ยให้พูดในสิ่งที่ลูกค้าได้รับเลยนะครับอาจารย์จะบอกลูกศิษย์เสมอว่าส่วนใหญ่ชอบติดกับดักง่ายๆว่าชอบพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดอ่ะชอบพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดไปเรื่อยๆแต่ไม่ยอมพูดในสิ่งที่ลูกค้าอยากฟังซึ่งมันผิดมากลูกค้าอยากฟังในสิ่งที่เขาอยากฟังแต่เราอ่ะคนทำสื่อชอบไปทำในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดมันก็เลยกลายเป็นแบบเลื่อนหนีเหมือนกราฟิกเวลาสอนเนี่ยล
0: ู
1: กค้าก็จะบอกเอ้ยทีมฉันดีนะผลิตภัณฑ์ฉันดีนะให้เงินมันสิบข้อต้องอยู่ในแผ่นเดียวมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะหยุดอ่านแต่ถ้าพูดในสิ่งที่เขาอยากฟังขึ้นมามันจะละลื่นหูกันเยอะนั่นเองแล้วก็

0: ันไม่เห็นภาพในบางสินค้าง
1: านวิดีโอที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจารย์ครับเอาไปเผยแพร่ตามช่องทางไหน
0: อาจารย์ก็แนะนำว่ามันก็หลักอยู่2เจ้าแหละเจ้าใหญ่ YouTube กับ Facebook ถูกไหม
1: คือส่วนใหญ่คลิปวิดีโอที่เผยแพร่อยู่ทาง Facebook นะครับก็จะอยู่บนไทม์ไลน์เนาะแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะใช้พฤติกรรมในการเลื่อนสไลด์ดูนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว YouTube เหมือนที่อาจารย์บอกก็คือคนตั้งใจเข้าไปดูแล้วล่ะดังนั้นไม่ว่าจะมีความน่าสนใจระดับไหนเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะดูอยู่แล้ว
0: ใช่ครับทีนี้มันจะมีข้อควรระวังอย่างนึงในการทํา2เจ้าเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทําของ YouTube เสร็จแล้วอัพขึ้น Facebook ได้อย่างเงี้ยผิดถามว่าทําไมมันผิดเพราะพฤติกรรมมันต่างกันเนี่ยคนเล่น YouTube เนี่ยเค้าเปิดเสียงมั้ย
1: คนเล่น YouTube เค้าเปิดเสียงมั้ย
0: เปิดอยู่แล้วสนั่นแต่แล้วคนเล่น Facebook เล่นในมือถือเปิดมั้ย
1: น้อย
0: ครั้งเพราะฉะนั้นความแตกต่างของการนําคลิประหว่าง YouTube กับ Facebook อยู่ที่อะไรสับไตเติ้ลสำคัญที่สุดคือซับไตเติ้ลคือถ้าทำคลิปออกมาดีทำใน Facebook ไม่ใส่ซับไตเติ้ลเลื่อนทิ้งคนไม่อ่านเปิดเสียงไม่ได้
1: เก็บเทคนิคตรงนี้ไว้นะคือซับไตเติ้ลนะครับ
0: แล้วก็คนดูใน YouTube มันง่ายเพราะคนได้กดมาหาเราถูกไหมแต่ Facebook คือสิ่งที่เราต้องทำให้เขาหยุดกับเราพฤติกรรมมันต่างกันแล้วก็นิดนึงอาจารย์แถมให้เรื่องของ Facebook คือมันดีเทลมันจะเยอะตรงที่ Facebook เรามีเวลาอยู่แค่วิเดียวหมายความว่าวิเดียวเนี่ยคือช่วงสตาร์ทน่ะวิเดียวเวลาคนเลื่อนเนี่ยถ้ามันเลยวิแล้วเขาไม่หยุดดูเราเนี่ยหรือ Facebook เนี่ยถ้ามันไม่หยุดเกิน3วิมันจะไม่นับ1วิวนี่คือ Facebook ถูกไหมครับถ้าเราค้างไว้1 2 3มันนับ1วิวเพราะฉะนั้นทำคลิปวิดีโอสมัยนี้มันจะไม่ใช่แบบเปิดด้วยรายการเรื่อยๆอลังแบบว่าเนิบๆมามันไม่ใช่ยุคนี้คืออะไรที่ดีที่สุดในคลิปเอามาออกวิแรกมันเป็นช่วงปล่อยหมัดแรงที่สุดไว้วิแรกสูตรของอาจารย์ในการทำคลิปวิดีโอเลยขึ้น1เขาเรียกว่าเริ่มให้รุนแรงที่สุดเริ่มให้รุนแรงที่สุดและจบให้สง่างามที่สุด
1: คำว่าเริ่มให้รุนแรงนี่คือยังไงครับ
0: ก็คือว่าคลิปนั้นน่ะหัวใจของคลิปมันอยู่ตรงไหนเอาออกมาก่อนคำไหนที่คนดูรู้สึกว่าต้องหยุดแน่นอนเอาออกมาก่อนถ้ามันไม่มีใช้ข้อความเอา ถ้ามันแบบโอ้ที่คลิปมันดูแบบธรรมดาใช้ข้อความเอาข้อความที่มันรู้สึกว่าเขาต้องหยุดดูแน่นอน
1: ไม่ต้องรออารัมพบทหรือว่าเกิดนามเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
0: ไม่ต้องทำไม่ได้นะ
1: คือถ้าจะขายสินค้าก็คือต้องบอกเลยว่า
0: ต้องตรงใช่เขาได้ประโยชน์อะไรจากคลิปเราเขาได้ประโยชน์อะไรจากสินค้าเราคุณต้องบอกตั้งแต่หัววันตั้งแต่วิแรกเลย
1: ผมเห็นแอบไปดูคลิปของอาจารย์หลายคลิปเลยมีการทำโมชั่นกราฟิกไอตัวโมชั่นกราฟิกเองเนี่ยมาช่วยเสริมให้วิดีโอน่าสนใจยังไงครับ
0: ยกระดับครับ
1: อาจารย์ใช้อะไรทำโมชั่นกราฟิก
0: After Effect
1: โอ้ผมเห็นหลายคลิปนะครับที่ของอาจารย์ทำนะครับก็จะมีการใช้การเคลื่อนไหวของไอ้ตัวโมชั่นกราฟิกคราวนี้อาจารย์ครับถ้าเกิดมือสมัครเล่นทั่วๆไปเนี่ยทำแบบนี้ได้ไหมอ่ะ
0: แนะนำให้ซื้อเลยครับ
1: ไปซื้อหมายถึงว่าเขามีขาย
0: มีขายเยอะมาก คือเดี๋ยวนี้โมชั่นกราฟิกบางคนมองเป็นเรื่องยากนะเฮ้ยมันยากมันทำไม่ได้หรอก คือจะบอกยุคนี้เป็นยุคที่แบบ how to ก็เยอะของฟรีก็เยอะของเสียเงินก็เยอะเพราะฉะนั้นบางทีอาจารย์สอนลูกศิษย์อ่ะคือมันไม่จำเป็นต้องมานั่งทำเริ่มหนึ่งใหม่หรอกมันซื้อมาแต่แก้ให้เป็นก็พอเท่านั้นเองไม่ต้องมันไม่เสียหนึ่งไม่เสียเวลาลดต้นทุนเยอะมากแล้วคุณก็แก้เป็นจบ
1: คราวนี้พอแนะนำได้ไหมครับว่าถ้าเกิดผมสนใจในเรื่องของไอ้โปรโมชั่นกราฟิกเนี่ยผมจะไปหาได้ที่ไหน
0: videohive.net
1: videohive.net นะครับแล้วเสียงอาจารย์พอมีแนะนำไหม
0: ในนั้นน่ะมีหมดแต่จริงๆอาจารย์มีเว็บเสียงให้อยู่แบบเยอะมากนะเว็บฟรีอ่ะที่เป็นเกี่ยวกับเสียงทั้งจาเมนโดเบนซาว YouTube เนี่ยมีหมด YouTube ก็จะมีช่องที่เป็นสตูดิโอผู้สร้างสำหรับซัพพอร์ตคนที่ทำคลิปลง YouTube อยู่แล้วเขาจะมีให้มาเยอะมากเป็นเพลงฟรีนะครับ
1: แล้วอาจารย์ครับช่วงสุดท้ายนี่ก็คือว่าถ้าเกิดนักศึกษาหรือคนที่มาดูรายการแล้วเนี่ยทำวิดีโอเก่งแล้วเขาจะเอาไปทำอะไรต่อในชีวิตดี
0: ไม่มีวันอดตาย
1: นะครับ
0: ใช้คำ
1: คือสามารถเอาไปทำช่องได้ไหม
0: ช่องเนี่ยมันจิ๊บๆมากทำช่องก็ได้รับผลิตรายการก็ได้รับผลิตสื่อก็ได้เพราะอาจารย์คิดว่าสื่อมันไม่มีวันตายอ่ะไม่ว่ายุคไหนมันก็ยังต้องอยู่เขาต้องพึ่งสื่อไม่ว่าจะเป็นกราฟิกไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเขาต้องพึ่งหมดแล้วก็แถมให้เรื่องนึงเรื่องของคีปคาแรคเตอร
1: ์
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากคือบางสินค้าหรือบางคนเนี่ยเขาทำกราฟิกแล้วเขาไม่เคยคีปคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ในที่นี้คืออะไรสีคุณมีสีประจำตัวเองหรือยังและสมมุติใช้สีน้ำเงินเนี่ยอาจารย์ใช้สีน้ำเงินสีฟ้าก็ต้องเป็นคีปสีฟ้าตลอดนะครับหรือแม้แต่รูปทรงบางคนชอบแนวสามเหลี่ยมก็ต้องเป็นสามเหลี่ยมตลอดแต่บางแบรนด์หลายๆที่ดูที่เป็นลูกศิษย์ที่มันเอ๊ะทำไมคุณไม่คีปสีเลยแล้วถ้าเขาเลื่อนมาดูคู่แข่งเขาจะจำคุณได้ไหมว่าคุณเป็นใครอันนี้คือข้อควรระวัง
1: หลังจากที่ได้วิดีโอนะครับมีช่องของตนเองแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์จำเป็นไหมที่เราจะต้องนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปสร้างเว็บไซต์อีก
0: อาจารย์ว่าสำคัญมาก
1: มันต่างอะไรกับการที่เรามีแค่

0: Facebook อ่ะครับ
1: มันต่างอย่างสุดขั้วเลยนะ Facebook คือสิ่งที่เชิงลุกFacebook คือเชิงลุกเด้งนั่งๆอยู่โฆษณาเด้งหาคุณแต่เว็บไซต์คือเชิงลับเชิงลับคือคนเขากดมาหาคุณถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบางทีมันแล้วพฤติกรรมคนเข้าเว็บไซต์ตัวนี้ไม่ได้อยู่นานหรือว่ากดหน้าอื่นต่อเขาจะเข้ามาทีเดียวแล้วถ้าเกิดเขาเลื่อนดูแล้วมันไม่มีอะไรเขาจะออกไปเลยเพราะฉะนั้นการทำเว็บไซต์มันก็จะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งว่าทำยังไงให้คนอยู่แล้วเขาซื้อเลยคุณก็ต้องมีปุ่มที่มันแบบ conversation กันกับลูกค้า
0: คราวนี้นะครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับอยากจะให้อาจารย์เนี่ยให้แรงบันดาลใจสำหรับคนที่อยากจะฝึกทำวิดีโอนะครับว่าเขาควรจะเริ่มต้นอย่างไรทำอย่างไรแล้วก็เรียนรู้อย่างไรเพื่อให้ได้เป็นมืออาชีพอย่างอาจารย์ณวันนี
1: ้จริงๆมันเป็นเทคนิคที่ไม่ใช่แค่ทำคลิปอย่างเดียวนะในทุกๆเรื่องคือดูฟังจำจด4จตุรเทพ
0: ครับ
1: ดูฟังจำ
0: ครับ
1: ถ้าไม่จดนี่จบเลยนะต้องจดด้วยต้องจดด้วยจดให้เป็นนิสัยนะครับดูฟังจำจดอาจารย์คิดว่ามันจะเรียนรู้ได้ไวมากเท่านั้นเองนะครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยมีทั้งสื่อที่เป็นด้านบวกและด้านลบอาจารย์มีวิธีการคัดกรองการใช้สื่อยังไงครับ
1: คือพอมันมีสื่อด้านบวกและด้านลบมาอย่างเงี้ยผมคิดว่าเราจะไปห้ามคนทำไม่ได้แต่เราห้ามคนดูได้หมายความว่าคนดูคือตัวเราอะคือเราไม่สามารถไปหยุดให้เขาทำสื่อไม่ดีได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้อยู่ที่ตัวเราว่าเราจะดูสื่อแล้วเราจะวิเคราะห์คัดกรองยังไงมากกว่าเพราะนั้นก็ง่ายๆคืออย่าเพิ่งไปว่าอะไรหรือแชร์อะไรที่มันแบบทันทีนะตอนที่เห็นก็ใช้สติแล้ววิจารณญาณให้ดีเท่านั้นเอง
0: หมายความว่าภาระต่อไปนี้เนี่ยนะครับก็คงจะตกอยู่ที่ผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะครับว่าจะเลือกรับสื่อได้อย่างไรนะครับแล้วก็อาจารย์ครับแนวโน้มในอนาคตนะสื่อที่พวกเรากำลังนั่งเห็นอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันจะไปทิศทางยังไงครับ
1: อาจารย์ว่ามันจะยิ่งสู้กันหนักขึ้นเรื่อยๆทั้งธุรกิจและพฤติกรรมพฤติกรรมคนสมัยนี้จะเป็นการที่แบบไปดูของจริงในห้างแต่กลับมาซื้อออนไลน์มันหมายความว่าธุรกิจไหนก็ตามที่ยังไม่เข้าออนไลน์หรือยังไม่เข้าออนไลน์เต็มระบบ
0: ครับ
1: คิดว่าอนาคตต้องทำหรือตอนนี้ต้องรีบทำแล้วไม่งั้นจะไม่ทันเขาแล้วก็ในทุกๆธุรกิจอาจารย์คิดว่าต้องออนไลน์หมดแล้วตอนเนี้ย
0: ครับผมก็เชื่อว่านะครับท่านผู้ชมทุกท่านก็คงจะได้รับความรู้นะครับแล้วก็ประสบการณ์ของอาจารย์ที่มาถ่ายทอดให้กับพวกเราในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนนะครับจะเอาเทคนิคดีๆเหล่านี้นะครับไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ทำคลิปที่เก่งมากยิ่งขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับที่เสียสละเวลานะครับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สื่อมันไม่มีวันตายอ่ะไม่ว่ายุคไหนมันก็ยังต้องอยู่เขาต้องพึ่งสื่อไม่ว่าจะเป็นกราฟิกไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเขาต้องพึ่งหมด

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
4: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
6: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
7: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
7: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
9: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
6: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
10: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
11: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิต

0: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับประดิษฐ์ศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ค่ะท็อปจะเป็นหน่วยที่6นะคะก็จะมีอยู่2ทฤษฎีด้วยกันนะคะก็คือทฤษฎีการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมแล้วก็แบบเผชิญความจริงนะคะซึ่งท่านวิทยากรของเราก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.นิรนาแสนสานะคะก็จะมาเล่าถึงสาระสำคัญของทฤษฎีให้นักศึกษาได้ฟังกันนะคะอาจารย์ช่วยเล่าในเรื่องของประวัติความมาของทฤษฎีสักนิดหนึ่งนะคะว่าเป็นไงบ้าง
1: ครับผมก็ความเป็นมาก็คือเกิดจากทฤษฎีการเรียนรู้ครับทฤษฎีการเรียนรู้นี่เราก็รู้แล้วว่าผู้ค้นพบนี่ก็จะเช่นพาฟลอฟนี่นะครับวัตสันโวเป้สกินเนอร์นะครับรวมทั้งแบนดูราซึ่งเราก็รู้จักดีเรื่องของตัวแบบทางสังคม
0: มีชื่อเสียงนะ
1: ใช่แล้วก็คอมโบครับ
0: ค
1: นเหล่านี้ก็พัฒนาทฤษฎีพฤติกรรมนิยมจนกลายเป็นคาวเซลลิ่งได้ด้วยครับก
0: ็
1: เป็นการปรึกษาเชิงพฤติกรรมนิยมเลยละครับครับผมครับ
0: แล้วธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมองมนุษย์ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอาจารย
1: ์เขาเชื่อนะครับว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาด้วยความว่างเปล่านะไม่ได้ดีไม่ดีเล
0: วกลางๆนะคะ
1: กลางๆครับแต่ที่สำคัญคือเขาเชื่อว่ามนุษย์คิดได้อย่างมีเหตุผลและเรียนรู้ที่จะสร้างพฤติกรรมใหม่ได้และที่สำคัญคือว่าคนเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกันด้วยครับครับผม
0: ก็คือก็มองว่าพฤติกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได
1: ้ครับเปลี่ยนได้โดยการเรียนรู้ครับ
0: แล้วเป้าหมายเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
1: เป้าหมายก็คือเราก็จะช่วยให้ผู้รับบริการนี่แหละได้เกิดการเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเนาะจากที่ไม่พึงประสงค์ให้พึงประสงค์นะครับมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นแล้วก็เป็นทางการที่จะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยและที่เด่นๆคือเป้าหมายจะแก้ปัญหาเฉพาะที่ชัดเจนนะครับ
0: และเจาะจงนะ
1: ใช่แล้วก็มุ่งที่จะให้เขาทำได้สำเร็จด้วยใช
0: ้
1: ในชีวิตประจำวันได้ด้วย
0: ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ได้นะคะแล้วก็ขั้นตอนเป็นไงบ้างนะคะ
1: มี4ขั้นหลักๆนะครับ4ขั้นหลักๆนี่ก็คือขั้นที่1นี่เราจะต้องผู้ให้การปรึกษาจะต้องชวนระบุพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเป็นปัญหาอยู่ยังไงบ้างตอนนี้น
0: ะ
1: เช่นนอนตื่นสายทำงานไม่เสร็จไม่มีความสุขน
0: ะ
1: แล้วก็ขั้นที่2คือต้องตั้งเป้าตั้งเป้าให้ชัดๆว่าแล้วคุณต้องการจะเป็นยังไงพฤติกรรมใหม่ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเกิดยังไงเมื่อเห็นปัญหาแล้วเห็นเป้าที่ชัดแล้วก็เลือกเทคนิคละทีเนี้ยนะครับเลือกเทคนิควิธีการแล้วก็ประเมินและยุติครับ
0: ค่ะแล้วเทคนิคที่สำคัญล่ะคะมีอะไรบ้างนะคะอาจารย
1: ์เทคนิคสำคัญนี่ก็ถ้าทฤษฎีการเรียนรู้เราเน้นการเสริมแรงนะครับทำได้ให้แรงเสริมทางบวกนะครับอาจจะมีการลงโทษบ้างแต่เน้นทางบวกมากกว่านะครับและให้เรียนรู้จากตัวแบบที่ถูกต้องที่ดีงามอาจจะมีการถ้าเกิดมีความวิตกกังวลก็ลดความรู้สึกที่วิตกกังวลหวาดวิตกนั้นอย่างเป็นระบบรวมทั้งฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมครับ
0: อันนี้ก็จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาได้นะ
1: ค
0: ะค่ะต่อไปก็จะเป็นทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะคะ
1: ก
0: ็ขอเชิญอาจารย์ได้สรุปสาระสำคัญ
1: ทฤษฎีนี้ก็อยู่ในกลุ่มของพฤติกรรมนิยมเหมือนกันนะแต่ว่าถูกแยกออกมาเป็นเผชิญความจริงนะครับคนพบนี่ก็คือวิลเลียมกราเซอร์นะครับ
0: ก็มีชื่อเสียงเช่นกันนะ
1: ใช่ครับซึ่งเขามีมุมมองต่อธรรมชาติมนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ยสามารถคิดได้เหมือนกันนะแล้วก็เป็นไปในระดับจิตสำนึกนะไม่ใช่จิตไร้สำนึกหรือชาติญาณเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็จะมีความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมต้องการมีอิสระต้องการสุขสนันต์ต้องการความสำเร็จเพราะฉะนั้นเวลาเราให้การปรึกษาเนี่ยเราก็จะให้เกียรติเห็นคุณค่าแก่คนเหล่านั้นนะครับเป้าหมายสำคัญก็เหมือนการมองมนุษย์นั่นแหละครับว่าเราจะต้องชวนให้เขาชัดเจนในความต้องการตัวเองนะครับมีจิตใจที่เข้มแข็งกล้าเผชิญความจริงสามารถวางแผนแล้วก็เห็นคุณค่าตนเองจำแนกได้ด้วยว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วก
0: ็
1: เชื่อมั่นศรัทธาว่าฉันนำตนเองสู่การเปลี่ยนแปลงได
0: ้
1: แล้วก็ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะด้วยรวมทั้งเราพบว่าบางครั้งผู้รับการปรึกษาก็อาจจะแม้จะมีแผนแล้วอะไรแล้วไปทำแล้วไม่สำเร็จเราก็ต้องให้อภัยแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทุกวัน
0: ใหม่ได้นะคะ
1: ใช่ครับใช
0: ่แล้วขั้นตอนเป็นไงบ้างนะคะอาจารย์มี8ขั้นตอนใช่
1: ครับขั้นตอนการปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะเราแบ่งเป็น2รูปแบบนะรูปแบบแรกคือ8ขั้นส่วนรูปแบบที่2จะมี4ขั้นเรามาดู8ขั้นนี้ก่อนแต่ก็คงจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับซึ่งเราจะมีสาธิตตัวอย่างให้ดูด้วยนะ
0: ครับใช่
1: ๆๆ8ขั้นนี้ก็คือขั้นที่1ผู้การปรึกษากับผู้รับต้องเข้าไปเกี่ยวข้องไปพูดคุยกันเน้นการคุยพฤติกรรมปัจจุบันนะครับไม่เน้นอดีตมากแล้วก็ประเมินตนเองว่าฉันเป็นอยู่อย่างไรตอนนี้น
0: ะ
1: แล้วถ้าประเมินตนเองแล้วพบว่ามันมีบางสิ่งที่ต้องปรับก็ต้องกำหนดแผนว่าจะปรับตนเองและบางทีต้องมีสัญญาด้วยนะ
0: ใช่อันนี้สำคัญ
1: ใช่ใช่แล้วก็ให้การยอมรับรับฟังแบบไม่แก้ตัวถ้าหากว่าไม่สำเร็จนะครับที่สำคัญเราจะไม่ลงโทษนะเราจะพยายามให้กำลังใจเพื่อแก้ปัญหาครับ
0: ค่ะแล้วรูปแบบที่2ล่ะคะ
1: รูปแบบที่2
0: อันนี้สำคัญเลยนะ
1: ใช่ซึ่งเราจะสาธิตให้ดูด้วยนะครับคือ WDEP 4ขั้นนี้นะครับขั้นแรกเนี่ยเวลาเราใช้คำปรึกษาใครเนี่ยเราจะชวนเขาเห็นความต้องการเขาก่อนว่าเขาต้องการอะไรชีวิตเกิดมาบทบาทหน้าที่เป็นนักเรียนคุณต้องการอะไรทำงานคุณต้องการอะไรแล้วมาสำรวจทิศทางการปฏิบัติตัวทุกวันนี้ซิว่าทำตัวแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้แล้วก็เข้าสู่การประเมินประเมินว่าถ้าทำตัวแบบนี้นะมันจะสำเร็จบรรลุตามที่ต้องการหรือเปล่าถ้าไม่นะถ้าไม่เราต้องวางแผนเพื่อที่จะแก้ไขตนเองแล้วก็ปฏิบัติตามแผนก็จะประสบความสำเร็จครับ
0: ค่ะค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทฤษฎีการเผชิญความจริงนี้เราก็จะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูในสี่ขั้นตอนนี้นะครับ
0: ค่ะวันนี้เราก็จะมีการสาธิตด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ครับสวัสดีครับคุณก้อยครับเป็นไงบ้างเช้านี้เดินทางลำบากไหมครับ
0: ก็รถติดนะคะอาจารย์นะคะแต่ว่านัดอาจารย์ไว้แล้วก็ต้องมานะคะขอบคุณอาจารย์มากมากเลยนะคะ
1: ยินดีมากมากเลยครับเนาะวันนี้เราจะได้คุยกันเนาะว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงอะไรก็จะได้เล่าสู่กันฟังและประเด็นเหล่านี้เราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นความลับอ่ะน
0: ะ
1: เราจะช่วยดูแลกันนะครับเนา
0: ะ
1: ยินดีครับวันนี้มีอะไรยังไงเหรอครับคุณก้อยครับ
0: ก็รู้สึกกุ้มใจเนาะเพราะว่าเราก็อยากได้รถยนต์สักคันนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ไปทำงานก็ขึ้นรถเมย์ก็ลำบากนะ บางทีมันก็ร้อนอะไรหลายๆอย่างนะคะก็ทีเนี้ยมันก็ยังทำไม่ได้อะก็พยายามมาสักระยะหนึ่งละนะว่าทำไมถึงทำไม่ได
1: ้อยากได้รถยนต์สักคันหนึ่
0: ง
1: เป็นใหม่เลยไหมครับหรือว่าเป็นแค่มือสองก็พอได้หรือยังไงเป้าหมายตรงนี้ครับ
0: ก็ตอนนี้รถใหม่มันก็ไม่ได้แพงมาก
1: อ่ะครับผม
0: ค่ะก็คิดว่าก็อยากจะได้รถใหม่

0: คะ
1: อันนี้ความต้องการเราชัดเจนมากเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: การเดินทางลำบากการได้รถใหม่นี่จะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้น
0: ก็คิดว่าอย่างนั้นน่ะนะคะ
1: ครับ
0: ทีเนี้ย
1: การใช้
0: การมีรถใหม่เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราก็ต้องใช้เงินก้อนหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ตัวเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเก็บเงินได้เลยนะคะเพราะว่า
1: เก็บเงินไม่ได
0: ้ค่ะ
1: มันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะอะไรยังไงครับ
0: ก็เราเป็นคนชอบซื้อของ
1: ชอบซื้อของ
0: ค่ะเราเห็นอะไรแล้วก็อยากซื้อไปหมดโดยเฉพาะสมัยนี้มันซื้อของง่ายมาก
1: ใช่ใช
0: ่โดยเฉพาะของออนไลน์
1: ชอบออนไลน์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่คือเวลาเราไปห้างไปอะไรแล้วก็อยากได้อยู่แล้วแต่ว่าบางทีเราก็ตัดใจเราก็ไม่ค่อยไปและอย่างเราทำงานก็ไม่ค่อยมีเวลาไปห้างแต่ว่าเราก็ชอบที่จะดูสื่อต่างๆแล้วก็ร้านค้าออนไลน์อะไรอย่างเงี้ย
1: มันก็จูงใจ
0: ใช่ใช่
1: เห็นนั่นก็อยากได้เห็นนี่ก็อยากได้
0: ใช่มันสะดวกแล้วเราก็เป็นคนชอบแต่งตัวเน
1: า
0: ะ
1: แล้วทุกวันที่การซื้อตรงเนี้ยเป็นยังไงบ้างครับมีความถี่จำนวนปริมาณเงินเยอะใช้มากน้อยแค่ไหนยังไง
0: ซื้อเกือบทุกวันเลยค่ะอาจารย์
1: ซื้อเกือบทุกวัน
0: มันเหมือนเป็นเสพติดไปแล้วอะเนาะพอก่อนนอนเอ๊ะเราจะซื้ออะไรดีเนาะ อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะกดซึ่งมันง่ายนะคะอะไรแบบเนี้ยมันก็ห้ามใจตัวเองก็ไม่ได้สักที
1: เพราะฉะนั้นฟังดูก็เหมือนกับว่าเราต้องการอยากจะได้รถใหม่สักคันนึงอาจจะเป็นมือสองก็ได้แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือเรายังใช้จ่ายเงินแล้วมันเหมือนกับคุ้นเคยกับการเปิดดูแล้วก็เสพติดกับการซื้อของมันลึกก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่มันน่าจะไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็ตัวเองก็มองว่าตัวเองก็ยังทำมันไม่สำเร็จเนาะอยากจะเก็บเงินเนี้ยพอมาดูทีเอ้าเงินมันไม่เหลือให้เก็บแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: มันถ้าเราประเมินตอนนี้เนาะถ้าเราจะลดการซื้อของลงเพื่อให้ได้ไปซื้อเป้าหมายเราคือรถ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ยังทำไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเราจะลดการซื้อของลงคิดว่าจะลดลงมากน้อยแค่ไหนยังไงถึงจะสามารถไปซื้อรถได้ครับคิดว่า
0: ก็คิดว่ามันจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอะไรมากำหนดให้เราสักอย่างว่าแนวทางนี้เราจะทำยังไงดีเนาะเราจะเตือนตัวเองยังไง
1: เราก็เลยมาคุยกันวันนี้เนาะ
0: ใช่
1: งั้นเราลองกำหนดซิว่าแนวทางหรือว่าเรียกว่าเป็นแผนการแล้วกันเนา
0: ะ
1: เป็นแผนที่เราจะออมเงินแผนที่เราจะลดการใช้จ่ายลงเพื่อที่จะได้ไปสู่เป้าหมายคือซื้อรถได
0: ้
1: ในลองบอกสิครับว่าเรามีแนวทางยังไงบ้าง
0: ก็ตัวเองก็คิดว่าก่อนอื่นน่ะมันก็ต้องหักห้ามใจก่อนเนาะ
1: ครับ
0: เออ
1: สติเนาะ
0: ใช่
1: มีสติที่จะหักห้ามใจ
0: หักห้ามใจตัวเองก็มองว่าตรงเนี้ยมันยากนะ มันก็ดูจะยากอยู่นะการหักห้ามใจก็
1: ถ้าเป็นรูปธรรมหักห้ามใจเป็นยังไงครับ
0: อาจารย์
1: เช่นพอนึกอยากจะซื้อเช่นตกเย็นมาปุ๊บเราคุ้นเคยกับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแต่หน้าที่เราคือหักห้ามใจเราจะทำตัวยังไงตอนนั้นเราจะห้ามยังไงและหรือมีวิธีอื่นที่เป็นรูปธรรมต่อจากห้ามใจยังไงบ้างครับ
0: ก็แต่เองคิดว่าอย่างนี้ดีไหมคะอาจารย์แทนที่เราจะไปดูรูปสินค้าเราอาจจะไปดูรถ
1: อ
0: ย่างเงี้ยนะภาพของรถที่
1: เราอยากได
0: ้นะคะดูเป็นยังไงศึกษารายละเอียดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยไม่นึกถึงสิ่งของดีไหมคะอาจารย์
1: เป็นการตั้งสติหักห้ามใจก็คือหันไปดูสิ่งที่เป้าหมายที่เราอยากจะทำเนาะแล้วเราก็นับจำนวนเงินที่ยังคงเหลืออยู่ในเราด้วยดีไหมสะสมเงินไปด้วยสะสมเงินไปด้วยดูว่าตอนนี้เรามีเงินอยู่เท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: หนึ่งหักห้ามใจสองดูเป้าหมายที่เราอยากจะไปให้ถึงคือรถสามมาดูเงินทองที่เรากำลังเก็บอยู่ที่ไม่ให้มันออกไปจากกระเป๋าเรา
0: ค่ะหมายถึงว่าเดือนหนึ่งตัวเองอาจจะต้องมาคิดว่า
1: ต้องออม
0: จะเก็บกี่บาท
1: ใช่
0: ดีไหมคะอาจารย์
1: จะตั้งใจไว้ว่าจะเก็บได้ประมาณเท่าไหร่คิดว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์ดีครับ
0: ก็เงินเดือนก็ไม่ได้เยอะมากนะคะก็คิดว่าสัก 30%
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยนะคะ
1: แล้ว 30% นี้สะสมแล้วก็ไปอาจจะไม่ได้ซื้อทั้งหมด 100% แต่อาจจะดาวบางส่วนได้เนาะ
0: ค่ะ
1: อยู่ในแผนตรงนี้ได้ไหมครับแผนว่าเราจะกี่เดือนหรือกี่ปีแล้วจะเดือนไหนยังไงตัดสินผลตอนนั้นนะครับถ้าแผนเป็นไปได้ไหมครับ
0: ก็น่าจะได้นะคะแต่ว่าตัวเองอ่ะก็อยากที่จะดาวให้เยอะๆหน่อย
1: โอเค
0: ไม่อยากเป็นหนี้นานเน
1: า
0: ะ
1: งั้นแสดงว่าแผนเราต้องแบบเก็บเงินเ

0: หน่อย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ลดการซื้อของลงตั้งสติดีๆแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้ไปตรงนั้นเนา
1: ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะเรามาลองเขียนเป็นแผนดีไหมครับว
1: ่
0: าเป็นข้อๆเลยดีกว่าเนาะเป็นข้อๆเลยว่าข้อที่หนึ่งแผนที่เราจะทำเพื่อไปสู่เป้าหมายได้รถสักคันหนึ่งการเดินทางก็สะดวกขึ้นหนึ่งทำอะไรนะครับ
1: ก็คือหักห้ามใจเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะหักห้ามใจนะคะแล้วก
0: ็สอง
1: ก็คือแบ่งสัดส่วนเน
0: า
1: ะ
0: แบ่งสัดส่วนตัวเงินเนาะ
1: ค่ะบัตรแบ่งสัดส่วนเงิน
0: 30% ใช่ไหมที่พูดตะกี้คร
1: ับ
0: ค
1: ่ะใช่ค่ะ 30% นะคะอันที่3ก็คือ
0: ตัวจูงใจเราคือเป้าหมายเน
1: า
0: ะนึกถึงรถเนาะ
1: ใช่ก็อาจจะศึกษาข้อมูลรถ
0: ศึกษาข้อมูลรถนะ
1: ค่ะค่ะข้อมูลรถแล้วก็ดูภาพดูอะไรบางทีเราอาจจะได้รถรุ่นใหม่ๆอะไรที่มันดีเพราะว่ากว่าเราจะเก็บเงินได้เราอาจจะไม่ได้มันอาจจะมีรุ่นใหม่ๆดีอะไรเงี้ย
0: จะเกิดคาดหมายที่เราคิดไว้แต่แรกก็ได้เนาะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ซึ่งบางทีก็เราก็อยากได้รถที่มันดีกว่าที่เราคิดไว้นี่ด้วยเหมือนกันเนาะ
0: โอ้นะครับ
1: ค่ะ
0: สามข้อพอไหมครับมีอะไรอีกไหมเอ่ย
1: ก็เงินนี้มันก็น่าจะต้องเอาไปฝากธนาคาร
0: งั้นก็จะได้ไม่หยิบจับใช้สอยเร็วนะ
1: ต้องใช้ให้ยาก
0: ใช้ให้ยากหน่อยนึงเนาะ
1: ค่ะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะ
0: ก็มี4ข้อด้วยกันนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ทีนี้เรามาลงน้ำกันหน่อยไหม
1: ได้ค่ะอาจารย์มันก็จะได้เตือนสติ
0: เตือนสติเนาะนะครับเพื่อนก็ใน4ข้อนี้นะก็ให้กำลังใจนะครับแล้วก็เชื่อว่าคุณก้อยทำได้แน่ๆเลย
1: ได้ค่ะ
0: ใจเราจะต้องมั่นคงเข้มแข็งเนา
1: ะ
0: แล้วก็ออมไว้อย่างน้อย 30%
1: ค่ะ
0: แล้วก็ศึกษาข้อมูลดูรูปภาพเป็นตัวจูงใจเรา
1: ค่ะ
0: แล้วเพื่อไม่ให้เงินมันออกไปใช้ง่ายนักมันไม่ใช่แบบเดี๋ยวก็โอนเดี๋ยวก็โอนก็ไปฝากไว้ในแบงก์ตรงนี้
1: ค่ะ
0: ก็เชื่อว่าคุณก้อยทำได้แน่นอน
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: นะอันนี้จะลงนามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณก้อยประสบความสำเร็จแล้ววันหน้าเราจะได้มาคุยกันว่าไปถึงไหนอย่างไรนะครับ
1: ก็จะพยายามทำนะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็เห็นแนวทางนะคะ
0: ยินดีครับคุณก้อยครับมีโอกาสเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับครับจากการเรียนศึกษาที่ท่านได้ชมไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับซึ่งในสถานการณ์จริงแล้วก็จะเห็นว่ามีผู้รับบริการที่เขาอาจจะมีพฤติกรรมนะครับที่ไม่พึงประสงค์แล้วเราก็จะชวนให้เขาได้เผชิญกับความจริงโดยเริ่มต้นจากหาความต้องการตัวเองให้เจอนะครับแล้วก็ย้อนดูการปฏิบัติตนของตัวเองในแต่ละวันแล้วก็ประเมินดูว่าสิ่งที่ปฏิบัตินั้นมันจะไปสู่เป้าหมายของเขาได้หรือไม่ซึ่งโดยจริงๆแล้วก็คือไม่ได้นั่นเองนะครับมันถึงได้เกิดปัญหาขึ้นเมื่อเขาปฏิบัติตัวแบบนี้ไม่บรรลุเป้าหมายจึงต้องมาวางแผนร่วมกันว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรและที่สำคัญอาจจะต้องมีการเขียนสัญญากันไว้ด้วยเพื่อจะได้มีเรียกว่าหลักประกันหลักฐานเป็นแรงเสริมให้ตนเองมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นๆแม้ทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงก็ดีหรือแบบพฤติกรรมนิยมก็ดีนะครับเน้นไปที่พฤติกรรมที่สังเกตได้วัดได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนตนเองได้ครับต่อไปก็จะเป็นสาระสำคัญของทฤษฎีการปรึกษาแบบแอดเลอร์นะครับแล้วก็ทฤษฎีการปรึกษาแบบสั้นที่มุ่งเน้นคำตอบนะครับซึ่งผู้ที่จะบรรยายให้เราฟังและก็สาธิตด้วยนะครับคือรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทหญิงดร.สุขอรุณวงศ์ทิมครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะก็สำหรับทฤษฎีแรกที่จะพูดนะคะก็คือทฤษฎีการปรึกษาแบบแอดเลอร์นะคะทฤษฎีนี้ก็มีมุมมองมนุษย์แบบองค์รวมนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคลนะคะพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยก็มองว่าทุกคนเนี่ยเวลาแสดงพฤติกรรมออกมาเนี่ยก็จะมีเป้าหมายนะคะแล้วก็มีจุดประสงค์เช่นกันนะคะแล้วก็มองว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีปมด้อยแล้วก็รับรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีปมด้อยอยู่นะคะแล้วก็อยากจะแสวงหาปมเด่นนะคะอาจารย์นะคะแล้วก็มองว่าคนเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยจะต้องอยู่รวมกับคนอื่นนะคะ
0: เป
1: ็
0: นส
1: ัง
0: คม
1: ไม่สามารถที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้นะคะค่ะ
0: ทฤษฎีนี้เป้าหมายน่าจะมีเนาะอาจารย์นะ
1: ใช่
0: เป้าหมายสำคัญคืออะไรครับ
1: ใช่นะคะที่สำคัญก็คือต้องการให้คนเราเนี่ยได้สนใจในสังคมนะคะแล้วก็จะทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยเท่าเทียมกับผู้อื่นนะคะแล้วก็คือแล้วก็ที่สำคัญก็คือทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่สังคมนะคะเข้าใจแบบแผนชีวิตของตัวเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนแบบแผนชีวิต รับเปลี่ยนเป้าหมายในชีวิตว่าเป็นอย่างไรนะคะจริงๆแล้วก็คือเป็นทฤษฎีที่เน้นพฤติกรรมนั่นเองนะคะแล้วก็ให้ได้ตระหนักรู้แล้วก็เห็นคุณค่าในตนเองนะคะแล้วก็ไม่มองตัวเองในทางลบนะคะ
0: ก็คือไม่ด้อยแล้วสร
1: ้
0: างคุณค่าตัวเองให้มากขึ้นนะครับ
1: มองว่าตัวเองเนี่ยมีความกล้าที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆอย่างเงี้ยนะคะไม่มีความรู้สึกขาด
0: อันนั้นก็คือเป้าหมายนะครับ
1: ค่ะแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะคะเราสามารถที่จะเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตของเราใหม่ได้นะคะสำหรับเทคนิคเนี่ยก็จะมีชื่อที่แปลกๆเหมือนกันนะคะซึ่งนักศึกษาก็ควรจะไปอ่านเนาะแล้วก็ทำความเข้าใจในรายละเอียดนะคะว่าตัว
0: เทคนิคสำคัญ
1: ใช่ใช่
0: นะคะใช่อะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
1: การหลีกเลี่ยงกับดักนะคะการเป็นตัวแบบการแสดงออกประหนึ่งว่านะคะการมีสติรู้จักยับยั้งตนเองอ
0: ัน
1: นี้คือตัวอย่างเทคนิคที่สำคัญเท่านั้น
0: ซึ่งอ่านอย่างเดียวอาจจะยังไม่เข้าใจ
1: ใช่
0: ต้องเข้าไปดูในรายละเอียด
1: ค่ะนะคะก็นักศึกษาก็ควรจะอ่านให้หลายๆรอบนะคะก็เป็นที่เทคนิคหนึ่งก็คือการกดปุ่มนะคะ
0: เพราะฉะนั้นของแอดเลอร์นี่ก็คือพยายามมีเป้าหมายให้คนมีคุณค่าในตนเองลดปมด้อยตนเองแล้วก็มีเป้าหมายปรับเปลี่ยนตนเองนะคร
1: ับ ก็ปรับเปลี่ยน
0: ครับต่อไปก็จะเป็นเทคนิคอีกเป็นทฤษฎีหนึ่งนะครับเป็นแบบสั้นที่มุ่งเน้นคำตอบชื่อนี้น่าจะเหมาะกับยุคสมัยนะครับ
1: ใช่
0: คือน่าจะใช้เวลาไม่เยอะในทฤษฎีนี้ครับสาระสำคัญเป็นไงครับ
1: ค่ะทฤษฎีนี้ก็มองว่าเวลามีปัญหาเนี่ยไม่ต้องสนใจปัญหามากนะคะสนใจว่าเราจะหาทางออกยังไงคำว่าทางออกก็คือคำตอบนั่นเองนะคะก็ยังมองมนุษย์ในเชิงบวกนะว่าเวลามีปัญหาเนี่ยเขาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองนะคะเขามีความสามารถมีแหล่งสนับสนุนพร้อมนะคะทีนี้เป้าหมายก็คือให้เขาเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนมุมมองนะคะก็คือประมาณว่ามองปัญหาในเชิงบวกว่าปัญหาเนี่ยมันแก้ได้นะมันสามารถเปลี่ยนการกระทำของเราได้นะคะอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะเราเนี่ยต้องมีจุดแข็งนะคะแล้วก็ค้นหาแหล่งสนับสนุนนะคะของตัวเองนะคะแล้วหมายถึงว่าของเขานั่นแหละของผู้รับบริการแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้เพิ่มความหวังแล้วก็มองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็เน้นที่จะแก้ไขปัญหามากกว่าที่จะพูดว่าเอ๊ะปัญหาเนี้ยมันเกิดจากอะไรนะมีสาเหตุอย่างไรมีอดีตความเป็นมาอย่างไร
0: คือพุ่งเป้าไปเลยมีกำลังใจที่จะสู้เลยหาทางออกแล้วก็เชื่อมั่นในตนเองเนาะ
1: ใช้เวลาให้น้อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได
0: ้เทคนิคสำคัญมีอะไรบ้างครับ
1: ค่ะเทคนิคเนี้ยก็มีหลายเทคนิคเหมือนกันนะคะอาจารย์ชื่อก็แปลกๆซึ่งนักศึกษาก็จะต้องทำความเข้าใจนะคะอย่างเช่นคำถามปฏิหารวิธีการแก้ไขปัญหาที่เคยใช้ได้ผล คำชมนะคะคำถามเผชิญนะคะคำถามข้อยกเว้นการสร้างงานในครั้งแรกคำถามระดับขั้นนะคะการทำให้เป็นปกติการปรับจุดสนใจมาอยู่ที่ผู้รับบริการการตั้งข้อสังเกตแล้วก็สุดท้ายคือการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้รับบริการ
0: เทคนิคเหล่านี้เนี่ยมันก็มีคำที่น่าสนใจหลายคำเนา
1: ะ
0: ซึ่งนักศึกษาและผู้สนใจก็ดูตัวอย่าง
1: ใช่ค่ะ
0: เราจะแสดงสาธิตตัวอย่างของการให้การปรึกษาให้ท่านได้ชมกันนะครับว่าเทคนิคการปรึกษาแบบสั้นที่มุ่งเน้นคำตอบนะครับเป็นอย่างไรนะครับ
1: อาจารย์ก็จะสาธิตนะคะ
0: เดี๋ยวพวกเราไปชมกัน
1: ในช่วงต่อไปนะคะ
0: ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณต้นวันนี้ดีใจมากเลยนะคะที่คุณต้นมาหาอาจารย์ตามนัดนะคะคุณต้นอยากจะเล่าเรื่องอะไรให้อาจารย์ฟังหรือเปล่าคะ
0: ครับก็ช่วงนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจคือที่ทำงานนี่เขาก็ตำหนิมาเยอะเลยว่าเราชอบเข้างานสายครับแล้วก
1: ็
0: บางทีก็มานั่งหลับช่วงเวลางานด้วยครับ
1: แล้วถ้าสมมติว่าคือตอนนี้คุณต้นกังวลเรื่องนอนตื่นสายเนาะก็ทุกข์ใจอยู่นะคะแล้วถ้าสมมติว่าอาจารย์ถามว่าพรุ่งนี้เนี่ยความกังวลใจที่คุณต้นมีนะคะตื่นนอนมาเนี่ยมันหมดไปเนี่ยคุณต้นจะทำอะไรเป็นอันดับแรกคะ
0: โอ้ก็จะตั้งใจทำงานเป็นพนักงานที่ดีเนาะเพราะว่าการได้เข้างานให้ทันเวลาการตั้งใจทำงานเพื่อนร่วมงานก็คงจะชอบเนาะเราก็มีความสุขงานก็เดิน หัวหน้างานก็คงจะไม่ตำหนิเราแบบทุกวันนี้ครับ
1: ก็แสดงว่า

0: คุณต้นก็รู้ว่าการนอนตื่นสายก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะ
1: ครับ
0: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยคุณต้นทำยังไงนะคะถึงจะไม่นอนตื่นสาย
1: จริงๆผมก็คงจะต้องคือทุกวันนี้นะก็ เพื่อนๆชอบสังสรรค
0: ์
1: ก็ไปกินเหล้ามั่งเที่ยวเตะกลางคืนกันบ้างเนี่ยครับ มันก็ถ้าจะต้องไม่ให้ตื่นสายก็คงต้องนอนให้เร็วขึ้นก็จะต้องแบบไม่ไปกับเพื่อนนะครับ
0: ก็คือสาเหตุของการนอนตื่นสายก็คือการไปเที่ยวกลางคืนนะคะอันนี้ก็มันเป็นสิ่งที่เป็นสาเหตุของการและกันนะคะทีนี้ทำยังไงดีล่ะคะที่ตรงนี้เนี่ยคุณต้นเนี่ยอยากแก้ไขมันไหม
1: ใช่เลยครับตอนนี้เพราะว่าพอเราเที่ยวดึกพอเราตื่นสายงานการมันก็ถูกตำหนิไม่เสร็จอะไรเงี้ยครับก็อยากแก้ไข
0: ค่ะแล้วตรงนี้จะกำหนดเป้าหมายยังไงดีคะเป้าหมายที่ต้องการที่อยากจะให้เป็นนะคะ
1: ก็คือถ้าพูดถึงวิธีการเนาะก็อยากจะแบบนอนให้เร็วขึ้นไม่ไปเที่ยวเตะกับเพื่อนแล้วนะครับแล้วก็ไปให้ทันเวลาทุกวัน
0: แล้วคุณต้นช่วยบอกอาจารย์หน่อยสิคะว่าวันไหนที่คุณต้นไม่ไปเที่ยวข้างนอกกับเพื่
1: อ
0: นนะคะคุณต้นทำอะไรบ้างอะคะ
1: ก็มีเนาะบางทีเพื่อนไม่ชวนเราเราไม่ได้ชวนเพื่อนก็ที่บ้านจริงๆที่บ้านก็มีสวนนะมีที่มีทางก็ชอบปลูกต้นไม้ก็มีผักครับมีต้นไม้มีผลไม้อยู่ก็คือทำสวนก็สนุก
0: แล้วก็ทำสวนแล้วดียังไงอะคะ
1: ก็เป็นการผ่อนคลายยามเย็นมีผักผลไม้ให้ได้กินครับแล้วก็ได้นอนเร็วขึ้นเช้ามันก็ไปทันงานครับ
0: ถ้าอย่างนั้นอาจารย์คิดว่าคุณต้นน่าจะแบบทำสวนให้มากขึ้นเนาะเพื่อที่จะไม่ต้องไปออกไปเที่ยวกลางคืนก
1: ับ
0: เพื่อนนะคะ
1: ค
0: เวลาที่เพื่อนมาชวนก็อาจจะบอกว่าวันนี้เราต้องปลูกต้นนั้นต้นนี้อะไรเงี้ยกล้ามันจะตายแล้วหรือรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ปฏิเสธเพื่อน
0: ปฏิเสธนะคะเพื่อหาเหตุผลที่จะทำให้ไม่ต้องออกไปเที่ยวกลางคืน
1: ค
0: นะคะอันนี้ก็ลองพยายามทำดูนะคะ
1: ค
0: แต่อาจารย์เข้าใจคุณนะคะเพราะว่าคุณก็อยู่ในวัยนี้อ่ะเนาะบางทีก็อาจจะเหงานะคะก็ต้องการที่จะออกไปกับเพื่อนๆบ้างนะคะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะอันนี้อาจารย์ก็คิดว่ามันสามารถที่จะหักห้ามใจได้นะคะแล้วก็ไปได้เป็นบางวันนะคะให้น้อยลงนะคะทีนี้การทำสวนตะกี้คุณต้นบอกว่าทำสวนมีประโยชน์ยังไงนะ
1: ก็เราได้ผ่อนคลายร่างกายแล้วก็ได้เคลื่อนไหวก็เหมือนออกกำลังกายในตัวมีพืชผักผลไม้กินแล้วก็ตกเย็นเราก็ได้หลับได้นอนตื่นเช้าเราก็ไม่สายแล้วครับก็มีประโยชน์ยาวไปถึงว่าที่ทำงานแล้วก
0: ็
1: คงจะไม่ตำหนิเราครับ
0: อ๋อจริงๆอาจารย์คิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีเนาะอย่างเช่นเราปลูกผักกินเองถูกไหมคะเราก็ไม่ต้องไปกินผักที่มีสารพิษนอนร่างกายแล้วก็ปลอดภัยถูกไหมคะอันนี้ก็อาจารย์ก็อยากให้คุณทำต่อไปนะคะแต่ว่าในการเปลี่ยนการกระทำที่เราเคยชินมาระดับหนึ่งเนี่ย มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะ
1: ไม่ง่ายครับ
0: ไม่ง่ายเพราะว่าคุณก็ทำมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่คุณก็นึกถึงว่ามันมีประโยชน์นะถ้าเราเปลี่ยนแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนนิสัยแบบเนี้ยพฤติกรรมแบบเนี้ยเรื่องการงานของคุณจะเป็นยังไงนะคะ
1: ครับก็งานคงดีครับโอกาสของการที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานการชื่นชมเราบ้างก็น่าจะเกิดขึ้นครับ
0: แล้วเมื่อก่อนเป็นยังไงอะคะได้สองขั้นบ่อยไหม
1: อันนั้นไม่ได้หวังมากหรอกครับก็แค่เราไปทันงานเราไม่มีการผิดพลาดแล้วก็ได้รับความชมบ้างแล้วก็มีความสุขละ
0: ก็ตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วอาจารย์คิดว่าคุณอาจจะโดยเนื้อแท้แล้วคุณก็คงไม่อยากไปหรอกแต่เนี่ยคุณอาจจะปฏิเสธเพื่อนไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะเกรงใจเพื่อนอย่างเงี้ยทีนี้ในเรื่องของการทำสวนเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุนะคะที่มีเป็นข้ออ้างนะคะแล้วก็เป็นข้ออ้างที่ดีเนาะมีประโยชน์ต่อตัวคุณเองต่อร่างกายต่อสุขภาพนะคะต่อคนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวได้ทานผักผลไม้ที่คุณทานทำเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะ ก็อาจารย์ก็จะให้กำลังใจคุณนะคะอาจารย์ก็เชื่อว่าคุณทำได้เนาะเพราะว่าคุณก็ชอบทำสวนอยู่แล้วนะคะ

0: ก็ทำให้มากขึ้นต่อไปนะคะอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะจากที่คุยกันมาทั้งหมดนี้คุณคิดว่าคุณพอจะมีทางออกบ้างไหมคะ
1: ครับคิดว่าทำได้นะครับคิดว่าทำได้แต่ว่าก็อาจจะไม่เต็มสิบเต็มร้อยนะครับอาจจะขาดอยู่บ้างเพราะว่าใจเราก็ยังบางทีก็อยากสนุกกับเพื่อนอยู่อะไรเงี้ยครับ
0: ถ้าในไม้บรรทัดเนี่ยมีเลขศูนย์เลขศูนย์นี่คือมั่นใจมากที่สุดเลยนะคะเลขสิบนะคะคือมั่นใจมากเนี่ยคุณต้นคิดว่าตอนนี้คุณต้นมีความมั่นใจอยากที่จะทำสวนไม่ออกไปเที่ยวข้างนอกอะไรเงี้ยนะคะมากน้อยแค่ไหนลองบอกอาจารย์สิคะ
1: สักประมาณ7ครับ
0: ยังไม่ถึง10แล้วค่ะ
1: ยังเพราะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนครับลองดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูตัวเองอีกทีนึงว่าอย่างน้อยก็7ละครับคิดว่
0: า
1: ครับที่เหลือก็ค่อยๆพัฒนาไปครับ
0: อาจจะยังไม่เต็ม10เนาะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าถ้าเต็ม10เลยมันอาจจะดูเหมือนผิดปกติเนาะมันอาจจะเคยทำมาแล้วมันไม่ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรก็ยังดีกว่าคือจริงๆแล้ว7นี่ก็เยอะแล้วอาจารย์ก็ดีใจนะนะคะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวลองไปทำดูเนาะ
1: คร
0: ั้งต่อไปกลับมาบอกนะคะว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: วัน
1: นี้ได้ข้อคิดครับ
0: ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้คุยกันนะคะยังไงมาเจอกันอีกนะคะ
1: ครับ
0: อาจารย์ก็จะอยู่ที่นี่นะคะแต่ว่าโทรมานัดก่อนนะคะ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากเคสที่อาจารย์ได้สาธิตนะคะทฤษฎีการปรึกษาแบบที่มุ่งเน้นคำตอบนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่าทฤษฎีเนี้ยเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับอดีตหรือว่าความเป็นมาของปัญหาหรือว่าความทุกข์ใจของเคสเลยนะคะเราสนใจว่าเอ๊ะปัญหาที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยเราจะหาคำตอบหรือว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรนะคะจริงๆแล้วอ่ะก็ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นั่นเองนะคะอันนี้ก็เราจะพยายามใช้เวลาที่สั้นนะคะกระชับซึ่งจะเขาเรียกว่าตอบโจทย์นะคะในยุคปัจจุบันซึ่งไม่ต้องไปเสียเวลากับการขุดคุ้ยอดีตที่ทำให้เขาเกิดปัญหานั้นๆ นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างซึ่งอาจารย์คิดว่าถ้านักศึกษาได้นำไปใช้แล้วก็ฝึกฝนในการใช้เทคนิคต่างๆนักศึกษาก็จะเกิดความเชี่ยวชาญมาก

ดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญยพันธ์นะครับมาพบกับเรื่องสำคัญอีกหนึ่งตอนนะครับก็ว่าด้วยเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมนะครับการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและสมมติฐานการวิจัยทางรัฐศาสตร์นะครับมาดูก่อนนะครับอันแรกก็คือในการทบทวนนะครับวรรณกรรมนะครับกับการกำหนดตัวแปรนะครับนี่จะเป็นตอนแรกที่จะให้ผู้เรียนนะครับได้เกิดความเข้าใจนะครับเมื่อพอเราพูดถึงวรรณกรรมเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับทำไมเขาถึงใช้คำว่าวรรณกรรมนะทำไมเขาไม่ใช้คำตำราหรือหนังสือนะครับวรรณกรรมก็คือองค์ความรู้พอองค์ความรู้ไปปุ๊บเนี่ยหลายอย่างมากนะครับอาจจะเป็นรูปสื่อสิ่งพิมพ์ก็ได้หรือเป็นรูปแบบที่เป็นสื่อดิจิทัลบนออนไลน์ก็ได้นะครับเป็นสยามจดหมายเหตุก็ได้เป็นฐานข้อมูลก็ได้นะครับที่มันมีเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เนี่ยอย่างเป็นระเบียบในรูปแบบต่างๆนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้นะครับทั้งหมดเนี่ยเรารวมเรียกว่าวรรณกรรมนะครับจุดประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมก็คืออะไรนะครับอันแรกก็คือว่าเราต้องการให้นักวิจัยเนี่ยนะครับได้เกิดความเข้าใจนะครับในองค์ความรู้ว่าด้วยเรื่องแนวคิดชี้หลักการแล้วก็ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับในงานวิจัยชิ้นนั้นนะครับไม่งั้นนักวิจัยเองนะครับก็จะใช้ common sense นะครับในการทำการวิจัยนะครับการที่สองก็คือเราอ่านทบทวนวรรณกรรมไปเนี่ยนะครับเพื่อที่เราจะนำมากำหนดสมมติฐานการวิจัยโดยเฉพาะยิ่งในการวิจัยเชิงปริมาณนะครับผลจากการอ่านจะทำให้เราสามารถจะดึงมาได้ว่า

มีตัวแปรไหนบ้างนะครับที่เราจะมากำหนดเป็นสมมติฐานการวิจัยนะครับแล้วก็ข้อสำคัญนะครับก็คือการทบทวนวรรณกรรมเราเนี่ยนะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงงานวิจัยเรากับคนอื่นก่อนหน้านั้นนะครับว่าเขาทำเรื่องอะไรไปแล้วบ้างนะครับนะครับเพื่อจะให้เกิดการต่อยอดนะครับในผลงานวิจัยนะครับจากบุคคลอื่นนะครับมาสู่เรานะครับที่จะทำวิจัยเรื่องนั้นให้เห็นข้อค้นพบนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับมาดูซิว่าครับว่าวรรณกรรมเนี่ยนะครับเราแบ่งเป็นกี่ประเภทนะครับวรรณกรรมมันไม่ใช่แค่หนังสืออย่างเดียวนะครับลองดูครับว่าโอ้โหมีเยอะมากนะมีหนังสือก็ใช่หนังสืออ้างอิงนะครับก็ใช่นะครับวารสารต่างๆจุลสารก็ใช่ข่าวสารต่างๆนะครับที่เป็นหน่วยของหน่วยราชการนะครับหนังสือพิมพ์นะครับก็ถือเป็นวรรณกรรมอันหนึ่งนะครับที่เราสามารถจะมาใช้ประกอบในการพิจารณาในการอ้างอิงนะครับได้นะครับหรือเอกสารประชุมสัมมนารายงานวิจัยนะครับวิทยานิพนธ์นะครับสารนิพนธ์นะครับหรือพวกเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรายงานประจําปีนะครับหรือรายงานการประชุมคําสั่งต่างๆนะครับหรือแม้ทั้งเอกสารในตามที่เก็บนิ้วของไมโครฟิล์มที่ต้องเอาเครื่องมาอ่านดูนะครับเช่นเอกสารที่ในที่มีระยะเวลาในการเก็บที่นานมากนะครับอย่างเช่นหนังสือพิมพ์ในอดีตเมื่อ60 70ปีที่แล้วซึ่งมันไม่ได้อยู่ในรูปกระดาษนะครับแล้วก็มาอ่านในรูปแบบที่เป็นไมโครฟิล์มนะครับหรือเป็นรูปฐานข้อมูลก็ได้นะครับฐานข้อมูลก็จะเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมนะครับที่เราสามารถจะค้นหาหรือเป็นฐานข้อมูลที่ระบบออนไลน์นะครับซึ่งในห้องสมุดต่างๆก็จะมีฐานข้อมูลเนี่ยนะครับให้บุคคลทั่วไปนะครับสามารถเข้ามาค้นคว้านะครับอย่างเช่นฐานข้อมูลไทยลิสต์นะครับฐานข้อมูลเกี่ยวกับวิทยพลไทยนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะศึกษาวิทยพลต่างๆที่มีการทําวิจัยมาในระดับบัณฑิตศึกษานะครับเมื่อเราเข้าใจเรื่องวรรณกรรมแล้วนะครับเห็นนะครับว่าวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของการที่เราอ่านทบทวนวรรณกรรมก็คือเราจะได้ตัวแปรมานะครับตัวแปรเนี่ยเป็นผลที่จากการที่เราได้อ่านจากวรรณกรรมขึ้นมาตัวแปรก็คืออะไรตัวแปรก็คือลักษณะของแนวคิดนะครับที่เราจะสามารถนํามาวัดความผันแปรที่เกิดขึ้นได้พอฟังน่าจะงงไหมครับถ้าอย่างยกตัวอย่างเช่นตัวแปรเพศใช่มั้ยเราก็นํามาวัดความผันแปรก็จะมี2อย่างนะครับก็คือชายและหญิงนะครับโดยมาให้โค้ดรหัสเช่นชายเทียบเท่ากับรหัส1หญิงเทียบเท่ากับรหัส2นะครับแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าตัวแปรนะครับเห็นตัวอย่างตัวแปรเพศนะครับเช่นยกตัวอย่างเนี้ยนะครับก็แบ่งเป็น2คุณลักษณะนะครับพอพูดถึงตัวแปรปุ๊บจะมีคุณลักษณะหรือศาสนานะครับจะแบบสอบถามก็จะมีให้คนติ๊กนะครับว่าเป็นพุทธคริสต์อิสลามอื่นๆนะครับก็แบ่งออกเป็นทั้งหมด4คุณลักษณะนะครับที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยนะครับได้ตอบนะครับถ้าเป็นตัวแปรในการวิจัยทางรัฐศาสตร์ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องการบริหารภาครัฐนั่นเองนะครับอย่างเช่นตัวแปรเรื่องของผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานตัวแปรเรื่องแบบธรรมาภิบาลตัวแปรเรื่อง PMQA ตัวแปรเรื่องความพึงพอใจเงี้ยนะครับอันนี้เป็นตัวแปรในการวิจัยทางรัฐศาสนศาสตร์นะครับนะครับหรือตัวแปรและแรงจูงใจนะครับก็ประกอบด้วยคุณลักษณะเช่นแรงจูงใจภายในแรงจูงใจภายนอกนะครับก็สอบถามเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเนี่ยเขาตอบนะครับว่าเขามีแรงจูงใจจากภายในภายนอกในเรื่องใดบ้างนะครับแล้วอยู่ในระดับเท่าไหร่นะครับมากที่สุดมากปานกลางน้อยที่สุดนะครับหรือตัวแปรประสิทธิผลการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็แยกเป็น5คุณลักษณะใช่มั้ยครับเป็น5หล่อร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมทำร่วมรับประโยชน์ร่วมประเมินผลนะครับอันนี้เป็นการแบ่งคุณลักษณะนะครับงั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญนะครับที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับก่อนที่เราจะมาทำการวิจัยนะครับอันนั้นเราเรียกว่าการทบทวนวรรณกรรมนะครับโดยการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยเป็นการที่นักวิจัยเนี่ยนะครับต้องการศึกษาองค์ความรู้เรื่องนั้นนะครับอย่างเป็นระบบนะครับอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะเข้าถึงเนื้อหาต่างๆที่เก็บในรูปแบบต่างๆเป็นหนังสือก็ได้เป็นตำราก็ได้เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ก็ได้เป็นรายงานประจำปีก็ได้ฐานข้อมูลนะครับก็ได้ครับยิ่งอ่านไปยิ่งทำให้เราเกิดความเข้าใจนะครับว่าในเรื่องที่ทำทางการวิจัยเนี่ยนะครับมันมีองค์ความรู้ที่เป็นแนวคิดทฤษฎีหลักการหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ใครบ้างที่ทำไว้นะที่ทำไว้นะครับหลังจากนั้นหลังจากอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาเนื้อหาจากเอกสารต่างๆนะครับอาจจะ7เล่ม8เล่ม15เล่ม20เล่มเอามาสังเคราะห์เพื่อมาสร้างเป็นตัวแปรในการวิจัยนะครับอย่างที่เราได้เคยเรียนรู้ไปนะครับก็มากำหนดเป็นตัวแปรนั้นก็จะต้องมีกำหนดคุณลักษณะของที่จะวัดค่าความผันแปรของตัวแปรนั้นได้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้คือข้อสำคัญนะครับของการทบทวน

นกรรมและการกำหนดตัวการวิจัยมาตามความรู้กันอีกตอนหนึ่งนะครับตอนนั้นว่าด้วยเรื่องของหลักการและวิธีการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยนะครับหรือที่เรียกว่า research framework นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับสำหรับในการวิจัยนะครับที่นักวิจัยนะครับจะต้องมาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยนะครับเพื่อที่จะเห็นภาพของการศึกษาในการวิจัยเนี่ยอยู่ในหน้าเดียวนะครับที่จะสื่อทำให้คนอ่านเองนะครับได้เกิดความเข้าใจในงานวิจัยนะครับของเราได้เป็นอย่างดีนะครับมาดูกันว่ากรอบแนวคิดการวิจัยคืออะไรนะครับกรอบแนวคิดก็คือการที่นักวิจัยเนี่ยนะครับเขาวาดแผนภูมินะครับเองเขาวาดนะครับวาดแผนภูมิเพื่ออะไรนะครับเพื่อเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรสระที่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับกับตัวแปรตามที่อยู่ฝั่งขวานะครับเป็นแผนภูมิที่แสดงเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเช่นตัวแปรฝั่งซ้ายคือแรงจูงใจตัวแปรฝั่งขวาเช่นผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานนะครับโดยกรอบแนวคิดในการวิจัยเนี่ยนะครับก็จะเป็นการโยงเห็นความสัมพันธ์ของตัวแปรนี่คือกรณีที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณนะครับแต่ถ้าเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยนักวิจัยก็จะวางกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆนะครับเข้ามาผูกโยงเข้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างทีหลังนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยเนี่ยก็สามารถทำได้ทั้งสองอย่างเชิงปริมาณก็ทำได้นะครับเชิงคุณภาพก็ทำได้นะครับการที่เราวาดกรอบแนวคิดเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้เราวางกรอบของการวิจัยนะครับได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับถ้าเป็นเชิงปริมาณก็เห็นตัวแปรทั้งหมดของการวิจัยถ้าเป็นเชิงคุณภาพก็เห็นคอนเซปต์ทั้งหมดที่เราจะใช้ในงานวิจัยนะครับนั่นเองนะครับดูตัวอย่างสักอันนะครับนี่เป็นตัวอย่างของการวิจัยเชิงปริมาณนะครับการวิจัยเชิงปริมาณปุ๊บก็จะมีตัวแปรสระนะครับอยู่ฝั่งซ้ายที่เราคิดว่าตัวแปรนั้นน่าจะเป็นสาเหตุนะครับส่วนตัวแปรตามเนี่ยอยู่ฝั่งขวาซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นตัวแปรที่เป็นผลนะครับที่เกิดขึ้นนะครับสมมติตัวแปรตามที่นักวิจัยต้องการศึกษาคือผลสัมฤทธิ์ของการบริหารของกระทรวงพาณิชย์นะครับเราก็มาอ่านวรรณกรรมต่างๆนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเคาะว่าตัวแปรที่เราคิดว่าน่าจะเป็นเหตุที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานกระทรวงพาณิชย์เนี่ยประสบผลเนี่ยน่ามาจากปัจจัยใดบ้างนะครับผลก็หนึ่งอาจจะมาพบเรื่องปัจจัยการบริหารเชิงยุทธศาสตร์สองอาจจะมาพบเรื่องปัจจัยหลักธรรมาภิบาลสามอาจจะมาค้นพบเรื่องปัจจัยเรื่อง PMQA สี่มาค้นพบเรื่องปัจจัยด้านสมรรถนะของบุคลากรครับแล้วก็ลากหัวลูกศรนะครับจากทุกตัวแปรเนี่ยมาตัวแปรตามนะครับแบบนี้พอเรานำเสนอแบบนี้นะครับนักวิจัยแล้วก็ผู้อ่านการวิจัยก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนแล้วว่าในขอบเขตของการวิจัยนะครับในการวิจัยเราเนี่ยเราจะศึกษาทั้งหมด5ตัวแปรนะครับเป็นอยู่ฝั่งซ้าย4ตัวแปรแล้วก็ฝั่งขวา1ตัวแปรแบบนี้นะครับเขาเรียกว่ากรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวอย่างของกรอบแนวคิดของการวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐศาสตร์นะครับซึ่งนักวิจัยเองก็สามารถวาดกรอบแนวคิดได้นะครับแต่กรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยจะไม่ใช่เป็นตัวแปรนะครับแต่จะเป็นคอนเซปต์ที่นักวิจัยเนี่ยนะครับจะศึกษานะครับอย่างเช่นเราต้องการศึกษางานวิจัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องทิศทางการปฏิรูประบบราชการไทยในอนาคตนะครับอย่างเช่นใน20ปีข้างหน้านะครับหรือใน10ปีข้างหน้าการปฏิรูประบบราชการไทยในอนาคตเนี่ยควรจะออกมาเป็นหน้าตารูปแบบไหนนะครับเราก็บอกว่างั้นเราจะวางกรอบแนวคิดอันที่1นะครับเราจะไปศึกษาคอนเซปต์ของการปฏิรูประบบราชการทั้งในประเทศไทยนะครับในแล้วก็ในต่างประเทศนะครับเพื่อดูว่าแนวคิดที่เป็นองค์ความรู้ในส่วนที่เป็นแนวคิดที่4หลักการมีอะไรบ้างอันที่2นะครับเราก็อาจจะไปซื้อเรื่องของการไปรูประบบราชการนะครับในต่างประเทศนะครับว่าประเทศที่เป็นตัวอย่าง best practice นะครับของการรูประบบราชการเนี่ยนะครับเช่นในสหรัฐอเมริกาเองในสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษเองนะครับหรือในประเทศญี่ปุ่นเองหรือในสิงคโปร์เองก็มีการรูประบบราชการของภาครัฐเขาไปในทิศทางอย่างไรนะครับอันที่3ก็คือเราก็จะมาดูถึงสภาพแวดล้อมบริบทของระบบราชการไทยนะครับจะเห็นว่าเราวางแนวคิดไว้เนี่ยนะครับทั้งหมดในส่วนของ4แนวคิดนะครับเราคิดว่าแต่ละแนวคิดเนี่ยก็มีความสำคัญกันนะครับเราก็มาดูว่าเช่นแนวคิดการเป็นรูปเนี่ยกับสภาพแวดล้อมระบบราชการไทยเนี่ยเราได้ใช้แนวคิดที่เป็นองค์ความรู้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ไหมนะครับหรือมีบางอย่างแนวคิดบางอย่างเรายังไม่เคยใช้นะครับหรือในการรูปต่างประเทศเราก็สามารถเช็คจากแนวคิดได้ว่าเขาได้เอาแนวคิดที่เป็นองค์ความรู้ใดๆนะครับเข้ามาใช้ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจะอาจมาออกแบบว่าหลังจากที่เราศึกษาองค์ความรู้ที่เป็นแนวคิดแล้วไปดูในต่างประเทศแล้วมาดูของไทยแล้วก็ไปสู่ขั้นของการดีไซน์นะครับทิศทางของการไปรูประบบราชการนี่นะ

บทแบบนี้นะครับก็เรียกว่าการวางกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับซึ่งไม่ได้เน้นในเชิงปริมาณสรุปได้ง่ายๆนะครับว่าการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยคือการที่นักวิจัยเนี่ยสื่อสารภาพแผนภูมิหนึ่งขึ้นมาเป็นแผนภูมิที่เห็นปุ๊บนะครับก็เกิดความเข้าใจทันทีนะครับว่าในงานวิจัยของเรานะครับเราจะวางโครงร่างของการวิจัยของเราเนี่ยไว้ที่ตัวแปรไหนอันนั้นเกิดเป็นเรื่องของการกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณตัวแปรศาสตร์เราคืออะไรตัวแปรตามเราคืออะไรนะครับแต่ถ้าเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยก็เป็นการวางคอนเซปต์นะครับว่าเราจะวางกรอบแนวคิดยังไงในการศึกษานะครับแล้วแต่เรื่องมีความสัมพันธ์กันอย่างไรที่จะส่งผลสุดท้ายไปส่งผลต่อหัวข้อของเรานะครับที่เราต้องการศึกษานะครับนั่นทั้งหมดนะครับว่าด้วยเรื่องของหลักการและวิธีการสร้างกรอบการวิจัยมาตามความรู้อีกตอนหนึ่งนะครับตอนนี้ว่าด้วยวิธีการกำหนดสมมติฐานการวิจัยนะครับก่อนอื่นนะครับมาดูว่าเมื่อเราพูดคำนี้นะครับมันหมายถึงอะไรนะครับมาลองตามดูนะครับสมมติฐานการวิจัยก็คือข้อความที่นักวิจัยเนี่ยคาดการนะครับคาดการนั้นเรายังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับแต่เป็นคาดการต่อปัญหาการวิจัยนะครับแต่การคาดการเป็นการคาดการในเชิงเหตุและผลนะครับว่าอะไรน่าจะเป็นเหตุอะไรน่าจะเป็นผลตามมาแล้วสมมติฐานเหล่านี้นะครับเราจะอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับไป ทดสอบมันนะครับเราเรียกว่าทดสอบความจริงแท้ยิ่งงานวิจัยเรายิ่งทดสอบมากขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งหักล้างความเป็นเท็จแล้วก็พบความจริงมากขึ้นเท่านั้นนะครับนั้นในภาษาการวิจัยนะครับเราจะเรียกว่าเป็นการทดสอบความจริงแท้ของสมมติฐานที่นักวิจัยตั้งขึ้นนะครับจำให้แม่นนะครับสมมติฐานคือการคาดการคำตอบนะครับยังไม่ใช่ความจริงนะครับคาดการคำตอบว่าแรงจูงใจน่าจะสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนะครับหรือภาครัฐเอาโครงการคนละครึ่งมาแล้วน่าจะส่งผลความพอใจมากคาดการณ์เฉยๆนะครับยังไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะครับอันนี้แบบนี้เราเรียกว่าสมมติฐานการวิจัยนะครับนี่มีความสำคัญยังไงนะครับมาดูต่อมีความสำคัญยังไงอันที่หนึ่งนะครับมันทำให้เราคาดการต่อปัญหาการวิจัยเนี่ยอย่างเป็นระบบนะครับเพราะเราเอาตัวแปรเนี่ยมาผูกเข้าด้วยกันนะครับเรารู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนะครับแล้วก็ข้อสำคัญนะครับสมมติฐานเนี่ยนะครับเป็นการเอาตัวแปรสระมาผูกเชื่อมโยงกันกับตัวแปรตามนะครับทำให้เราเห็นความสัมพันธ์กันในเชิงตัวแปรในเชิงแนวคิดนะครับหลังนี้เราจะไปนำไปสู่การทดสอบว่าจริงแท้ไหมนะครับที่เรามาผูกโยง2เรื่องนี้เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือนะครับสำคัญสมมติฐานเนี่ยเมื่อนักวิจัยสร้างมาเสร็จแล้วนักวิจัยก็จะเอาสมมติฐานเนี่ยนะครับที่เราเขียนไว้เนี่ยนะครับเอาไปข้อคำถามในแบบสอบถามนะครับเพื่อจะมาทดสอบนะครับความจริงแท้ของคำตอบนะครับโดยไปถามกลุ่มตัวอย่างเพื่อช่วยตอบเราในตัวแปรสระและตัวแปรตามที่เราสงสัยในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะครับนั่นเองนะครับนี่มาดูรูปแบบของการกำหนดสมมติฐานในการวิจัยนะครับในการกำหนดรูปแบบสมมติฐานการวิจัยเนี่ยนะครับแบ่งได้เป็นรูปแบบสำคัญนะครับรูปแบบแรกคือเรียกว่าแบบอัสมาสแบบอัสมาสคือเป็นความสัมพันธ์ที่มีทิศทางจากเหตุไปหาผลนะครับคือจากตัวแปรสระที่ฝั่งซ้ายเช่นแรงจูงใจตัวแปรตามคือระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเงี้ยแบบนี้เรียกว่าอัสมาสเป็นความสัมพันธ์ที่มีทิศทางไปในทางเดียวนะครับจากตัวแปรสระไปสู่ตัวแปรตามนะครับแบบที่2ก็คือแบบสมมาตรนะครับนี่อย่าปนกับอันแรกนะครับแบบสมมาตรคือ2ตัวเนี้ยไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับการที่นักวิจัยไม่สามารถบอกได้ว่า A เป็นเหตุหรือ A เป็นผลหรือ B เป็นเหตุ B เป็นผลนะเป็นเรื่องราวที่มันไม่เกี่ยวข้องกันนะครับนี่เรียกว่าความสัมพันธ์แบบสมมาตรซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยนักวิจัยก็ไม่นิยมเอาตัวแปรเหล่านี้นะครับมาเขียนในรูปแบบที่เป็นสมมติฐานการวิจัยนะครับที่นิยมมากก็คือแบบที่1นะครับเป็นความสัมพันธ์แบบอสัมมาตนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการส่งต่อกันนะครับเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบ2ทิศทางนะครับก็คือตัวแปรฝั่งซ้ายนะครับก็มีผลต่อตัวแปรฝั่งขวาตัวแปรฝั่งขวาก็มีผลต่อตัวแปรฝั่งซ้ายนะยิ่งการเจ็บป่วยยิ่งมากเห็นมั้ยครับก็ไม่มีแรงเรี่ยวแรงไปหารายได้ทําอาชีพความยากจนก็มีนะครับพอยากจนมาปุ๊บก็ไม่มีเงินรักษาก็กลับเป็นเจ็บป่วยอย่างเงี้ยนะครับมันไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลแบบนี้เราเรียกว่าส่งต่อซึ่งกันและกันนะครับนี่มาดูรูปแบบการกำหนดสมมติฐานนะครับการกำหนดสมมติฐานเนี่ยก็ทำได้ตั้งแต่ตัวแปรตัวเดียวเลยนะครับอย่างเช่นรัฐบาลอยากจะรู้ว่าโครงการคนละครึ่งนะครับที่รัฐบาลเอามาใช้เนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยมีความพึงพอใจแค่ไหนนะครับถ้าผลจาก
การที่

ประชาชนเนี่ยนิยมชมชอบในการใช้เห็นไหมเราก็ตั้งสมมติฐานได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการนํามาตรการทางเศรษฐกิจเช่นโครงการคนละครึ่งเนี่ยมาใช้อยู่ระดับมากนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเอาแบบสอบถามไปถามประชาชนและประชาชนจะให้คําตอบเรื่องความจริงแท้ของสมมติฐานที่เราตั้งมา

หนึ่งตัวตัวแปรตามหนึ่งตัวนะครับตัวอย่างเช่นฝั่งซ้ายคือแรงจูงใจฝั่งขวาเรื่องผลสัมฤทธิ์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกรณีของเช่น 2.1 นะครับเป็นต้นนะครับหรือเป็นรูปแบบที่ตัวแปรตามตัวเดียวนะมีตัวแปรสระเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่อาจจะมีตัวแปรที่1มีเรื่องแรงจูงใจตัวแปรที่2นะครับเป็นเรื่องของค่านิยม I am readyนะตัวแปรที่3นะเป็นเรื่องของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับแล้วตัวแปรตามเป็นเรื่องผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์นะครับเป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นลักษณะงานวิจัยที่จะมีความซับซ้อนนะครับมากกว่าในรูปแบบที่มีตัวแปรสระ1ตัวแล้วก็ตัวแปรตามนะครับ1ตัวนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็น่าสนใจเป็นรูปแบบที่ในการวิจัยเนี่ยเราศึกษาตัวแปรสระตัวเดียวนะครับแต่มีตัวแปรตามหลายตัวโดยทั่วไปงานวิจัยพวกนี้ก็จะเป็นงานวิจัยในเชิงที่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เรื่องผลกระทบนะครับเช่นผลกระทบจากการนำจากการนำนโยบายนะการกระตุ้นเศรษฐกิจมาใช้นะครับเนี่ยเราก็มาดูว่ามีผลอะไรบ้างที่ตามมานะครับหรือผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนะครับเนี่ยนะครับก็คือสถานการณ์โควิดเป็นตัวแปรสระผลกระทบที่ตามมาจะเป็นบวกเป็นลบก็แล้วแต่ก็จะเป็นตัวแปรตามที่1ตัวแปรตามที่2ตัวแปรตามที่1ด้านสาธารณสุขตัวแปรตามที่2ด้านเศรษฐกิจนะครับเงี้ยนะครับตัวแปรที่3ก็เป็นตัวแปรที่นักวิจัยคิดว่ามีผลกระทบเป็นด้านไหนบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับหรืออีกโมเดลหนึ่งในการออกแบบการวิจัยนะครับหรือซับซ้อนมากสุดนะครับก็คือว่าตัวแปรเนี่ยผูกโยงความสัมพันธ์นะครับเช่นตัวแปร1ก็ส่งผลต่อตัวแปร2 2ก็ส่งผลต่อ3 1ก็ส่งผลต่อ4นะครับเป็นต้นอันนี้ก็เป็นลักษณะเป็นตัวแปรที่เรามีการเอาหลายๆตัวแปรมาเชื่อมโยงนะครับเข้าด้วยกันนะครับในเชิงเหตุและผลและนักวิจัยจะนำเอากรอบแนวคิดในการวิจัยเนี่ยนะครับไปทดสอบนะครับความจริงแท้ว่าเป็นไปตามภาพที่เราได้วางไว้นะครับหรือไม่นะครับนั่นคือการกำหนดสมมติฐานการวิจัยนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการคาดการคำตอบนะครับล่วงหน้านะครับอย่างเป็นระบบนะครับโดยการคาดการคำตอบล่วงหน้าเนี่ยนักวิจัยต้องการที่จะเอามาทดสอบโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อมาพิสูจน์อะไรครับความจริงแท้ว่าสมมติฐานนี้จริงไม่จริงนะครับจริงไม่จริงที่เราตั้งไว้นะครับเป็นการทำวิจัยเนี่ยมันจะทำให้นักวิจัยเนี่ยนะครับจะมีความเป็นกลางสูงในการที่จะไปคิดเองเองหรือไปมโนเองว่าเรื่องกอไก่เรื่องขอไข่มีความสำคัญกันประชาชนน่าจะพึงพอใจมากนะครับมโนไม่ได้นะครับการวิจัยคือเราจะพิสูจน์กันด้วยระเบียบวิธีการวิจัยนะครับด้วยความเป็นเหตุเป็นผลนะครับแล้วมาพิสูจน์กันว่าไม่จริงครับมาตามความรู้อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สำคัญก็คือเรื่องของการวัดตัวแปรนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าตัวแปรสระเราคืออะไรตัวแปรตามเราคืออะไรนี้ข้อสำคัญคือแล้วเราจะวัดยังไงนะครับที่จะรู้ว่าแต่ละตัวแปรเนี่ยนะครับมีผลออกมาเป็นอย่างไรนะครับโดยเฉพาะยิ่งในการวิจัยเชิงปริมาณนะครับมาติดตามเลยครับนะครับก่อนอื่นมาดูก่อนว่าเมื่อการวัดตัวพอพูดถึงเรื่องการวัดตัวแปรเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับแล้วเราจะวัดมันยังไงนะครับเพื่อใช้ในการวิจัยนะครับของในงานแต่ละชิ้นนะที่เราต้องการการวัดตัวแปรก็คือสิ่งที่นักวิจัยเนี่ยจะเอาตัวแปรเนี้ยนะครับมาขึงนะครับเพื่อมาดูว่าความผันแปรของคุณลักษณะตัวแปรเนี่ยนะครับมันจะสามารถทำให้เป็นรูปธรรมอะไรบ้างนะครับเป็นเช่นตัวแปรเพศใช่ไหมครับเราก็แยกเป็นคุณลักษณะ2 อย่างก็คือชายและหญิงนะครับถ้าใครติ๊กแบบสอบถามเป็นเพศชายเราก็ให้โค้ดรหัส1ใครติ๊กเพศหญิงเราก็ให้โค้ดเป็นรหัส2นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการวัดตัวแปรง่ายๆนะครับที่เรามักจะเห็นในแบบสอบถามนะครับมาลองตามรายละเอียดนะครับในบางเรื่องนะต่อนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นตัวแปรพวกทัศนคติตัวแปรพวกความพึงพอใจอะไรต่างๆนะครับที่เป็นลักษณะที่เป็นการวิจัยเชิงสำรวจหรือ survey research นะครับเราจะพบเห็นว่าในแบบสอบถามเนี่ยนะครับข้อนิยมมักจะแบ่งออกเป็น5 scale นะครับตามมาตรวัดของ Likert นะครับมากที่สุดมากปานกลางน้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีข้อคำถามนะครับอย่างเช่นการให้บริการยิ้มแย้มแจ่มใสไหมโอเคครับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนที่ไปรับบริการก็ติ๊กเอานะครับการพูดจาสุภาพไหมมากที่สุดมากปานกลางน้อยหรือน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าวิธีการวัดตัวแปรนะครับนักวิจัยจะต้องเอาตัวแปรที่เราเขียนในกรอบแนวคิดเนี่ยมาหาทางวัดออกเป็นตัวเลขให้ได้นะครับเรียกว่าการแปลงลักษณะคุณลักษณะเนี่ยนะครับออกมาให้เป็นรูปธรรมนะครับที่สามารถจะวัด
ที่สามารถจะวัดได้นะครับตัวอย่างอย่างเช่น

เราเห็นแบบสอบถามไหมครับที่เราเห็นสเกลที่นิยมใช้เนี่ยมากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดนะครับนักวิจัยก็จะมาให้คะแนนนะครับว่าถ้าใครตอบมากที่สุดเนี่ยนะครับเราก็เท่ากับ5คะแนนใครตอบมากเนี่ยก็เท่ากับ4คะแนนใครตอบปานกลางเนี่ยก็เท่ากับ3คะแนนใครตอบน้อยก็2คะแนนใครตอบน้อยที่สุด1คะแนนนะสมมุติว่ากลุ่มตัวอย่างคนที่1นะครับติ๊กไว้ว่าการให้บริการเนี่ยนะครับมีการยิ้มแย้มแจ่มใสไหมนะครับถ้าเขาคิดว่าเขาติ๊กมาปานกลางเราก็ให้โค้ดเนี่ยนะครับเท่ากับ3นะกลุ่มตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งอีกคนหนึ่งนะครับมาติ๊กว่าอยู่มากเราก็ให้เท่ากับ4คะแนนนะครับแบบนี้นะครับนักวิจัยก็จะแปลผลจากการที่กลุ่มตัวอย่างติ๊กตอบในแบบสอบถามเนี่ยให้ออกมาเป็นค่าคะแนนนะครับนั่นเองนะครับอันนี้นะครับเราเรียกว่าการวัดตัวแปรซึ่งนิยมใช้มากในการวิจัยเชิงสำรวจนะครับที่มีการใช้เครื่องมือพวกแบบสอบถามนะครับนี่มาดูตัวแปรเนี่ยที่สำคัญนะครับเราแบ่งตัวแปรยังไงนะครับเพราะแต่ละตัวแปรเนี่ยก็จะมีวิธีการวัดที่แตกต่างกันนะครับตัวแปรในระดับแรกนะครับที่เป็นตัวแปรพื้นฐานเรียกว่าตัวแปรประเภทกลุ่มหรือนามบัญญัติตัวแปรประเภทนี้นะครับแยกได้เพียงแค่กลุ่มเฉยๆเอามาบวกลบคูณหารอะไรไม่ได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวแปรเพศเราก็แยกเป็นชายกับหญิงนะครับภูมิลำเนาก็เป็นภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นะครับเนี่ยครับเราก็มาให้โค้ดนะครับว่าภาคกลางเท่ากับ1ภาคเหนือเท่ากับ2ภาคอีสานเท่ากับ3ภาคใต้เท่ากับ4อันนี้แบบนี้นะครับเราเรียกว่าวิธีการวัดแบบระดับกลุ่มนะครับระดับที่2สูงขึ้นไปนะครับเราเรียกว่าวิธีการวัดแบบจัดอันดับนะครับจัดอันดับคืออะไรเป็นการบอกความมากน้อยสูงต่ําได้นะครับจะเห็นนะครับตัวอย่างที่แบบสอบถามก็มีการถามเรื่องระดับการศึกษานะครับเช่นปวช.ต่ำกว่าปวช.ปวช.ปวส.ปริญญาตรีนะครับสูงกว่าปริญญาตรีนะครับเมื่อเราเห็นแบบสอบถามข้อคําถามแบบนี้นะครับแสดงว่าตัวแปรนั้นเนี่ยเขากําลังการวัดจัดอันดับนะครับเพื่อดูอันดับมากน้อยของของตัวแปรนั้นนะครับว่ากลุ่มตัวอย่างเนี่ยอยู่ในระดับไหนนะครับอันนี้เราเรียกว่าจัดอันดับนะครับสูงขึ้นไปอีกนะครับเราเรียกว่าระดับช่วงเท่าหรือระดับอินเทอร์วัลหรือระดับอันตรภาคนะครับอันนี้คือหมายถึงว่าทุกช่วงของคุณลักษณะของตัวแปรเนี่ยมีตัวเลขที่เท่าๆกันอย่างเช่นอุณหภูมินะครับได้เห็นครับ30องศา31องศา32องศานะมีตัวเลขเท่ากันนะครับสามารถบวกลบได้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าช่วงเท่ามีช่วงห่างเท่าๆกันหรือถ้าไปดูในแบบสอบถามนะครับก็คือตัวแปรพวกความพึงพอใจความคิดเห็นต่างๆที่เราใช้มาตรวัดที่เป็น Likert scale มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดนะครับในการวิจัยเนี่ยเราก็ถืออนุโลมโดยเป็นระดับช่วงเท่าเราก็เลยมาให้คำนิยามว่ามากที่สุดเท่ากับ5มากเท่ากับ4ปานกลางเท่ากับ3น้อยเท่ากับ2แล้วก็น้อยที่สุดเท่ากับ1นะครับระดับสูงสุดของตัวแปรเรียกว่าระดับอัตราส่วนนะครับซึ่งเป็นระดับที่มีคุณสมบัติของ1 2และ3ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบศูนย์สมบูรณ์อย่างเช่นน้ำหนัก0นะครับเนี่ยก็เป็นคือภาวะอะไรในน้ำหนักทั่วโลกเนี่ยเป็นมาตรวัดสากลความสูงก็เป็นมาตรวัดสากลนะครับอันนี้ตัวอย่างเรื่องของระดับอัตราส่วนซึ่งมักจะเป็นตัวแปรในทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับอย่างเช่นเรื่องอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยเป็นมาตรวัดที่เป็นรูปแบบอัตราส่วนนะครับถ้า0ก็คือหมายถึงว่าไม่มีชีพจรแล้วนะครับเป็นต้นนะครับถ้าจะมาให้เห็นภาพนะครับของ4ระดับเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับระดับของตัวแปรเนี่ยมี4ระดับนะครับพื้นฐานคือระดับกลุ่มเนี่ยก็จะแบ่งกลุ่มธรรมดานะครับชายหญิงภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นะครับเอามาบวกลบคูณหารอะไรไม่ได้เลยนะครับเราเพียงแค่สุบได้เฉยว่าเพศชายตอบมากี่คนกี่เปอร์เซ็นต์เพศหญิงกี่คนกี่เปอร์เซ็นต์สูงขึ้นมาจากอันดับเนี่ยนะครับจะมีคุณสมบัติก่อนหน้านั้นด้วยคือแบ่งกลุ่มได้แล้วก็สูงอันดับขึ้นไปคือสามารถที่จะจัดลำดับได้เช่นการศึกษาแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มนะครับแล้วภายใต้กลุ่มเนี้ยที่แบ่งออกเป็นต่ำกว่าปวช.ปวช.ปวส.นะปตรีสูงกว่าปตรีครับเราสามารถแสดงความมากน้อยสูงต่ำได้เป็นทั้งกลุ่มและแบ่งกลุ่มแล้วก็บอกอันดับได้ด้วยนะครับมันจะมีติ๊กถูก2อันนะครับถัดไปคือช่วงเท่านะครับก็มีคุณสมบัติก่อนหน้านั้นแล้วก็แบ่งช่วงเท่าๆกันได้ด้วยนะครับเช่นอุณหภูมินะครับก็แบ่งได้นะครับ1สเกล1สเกล1สเกลแล้วก็อุณหภูมิ3องศาสูงกว่า2องศานะนะครับในช่วงห่างเท่าๆกันก็จะมีติ๊กถูก3ตัวนะครับแล้วก็ตัวแปรตัดส่วนจะมีคุณสมบัติก่อนหน้านั้นทั้งหมดเลยแล้วก็เพิ่มอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่ามีศูนย์สมบูรณ์หรือศูนย์ธรรมชาติเป็นศูนย์ที่ไม่ที่นักวิจัยเนี่ยไม่ได้กำหนดเองนะครับเป็นศูนย์โดยธรรมชาตินะครับเช่นอัตราการเต้นของชีพจรเนี่ยนะครับความสูงน้ำหนักเนี่ยนะครับเป็น
ตัวแปรประเภทอัตราส่วนนะครับซึ่งมักจะเป็นตัวแปรทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับส่วนในทางรัฐประศาสตร์เราก็จะเป็นตัวแปรอยู่ใน3ระดับแรกนะครับระดับกลุ่มจัดอันดับตัวแปรแล้วก็เป็นตัวแปรช่วงเท่านะครับนั่นคือทั้งหมดนะครับว่าด้วยวิธีการวัดตัวแปรนะครับซึ่งที่สำคัญที่เราจะต้องนึกถึงเสมอว่าทุกตัวแปรเมื่อเราใส่ในกรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงปริมาณหรือเราในใส่สมมติฐานแล้วหน้าที่ของนักวิจัยคือจะต้องหาทางวัดตัวแปรนั้นออกมาเป็นตัวเลขให้ได้นะครับอันนี้หัวใจสำคัญนะครับการเป็นตัวเลขให้ได้คือการแบ่งคุณลักษณะของตัวแปรนะครับออกมานะครับให้เห็นอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับซึ่งเราก็ต้องรู้ก่อนว่าตัวแปรนั้นเนี่ยฐานะมันเป็นตัวแปรประเภทกลุ่มหรือเป็นตัวแปรจัดอันดับหรือเป็นตัวแปรช่วงเท่าหรือเป็นตัวแปรอัตราส่วนนะครับเราจะได้มาแยกแยะนะครับได้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของระดับของความดันชีพจรนะครับก็สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขนะครับได้นะครับว่าโอเคความดันตัวต่ำเท่าไหร่ตัวสูงนะครับเท่าไหร่นะครับก็ออกมาเป็นวัดเป็นตัวเลขนะครับอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่นักวิจัยจะต้องแปลงตัวแปรให้ออกมาสามารถวัดได้เป็นรูปธรรมนะครับโดยเฉพาะในการวิจัยเชิงปริมาณครับ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504 7788

ครับหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องของการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอนไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กับอีกฟากหนึ่งของอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องนะครับก็คืออัลกอริทึมของการเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอนมากนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น unsupervised learning นะครับข้อแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอนกับการเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอนก็คือทางด้านซ้ายนะครับดูจากแผนภาพนี้นะทางด้านซ้ายเนี่ยครับเราเรียกว่าเป็น supervised learning นะครับหรือว่าเป็น classification algorithm นะครับตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเรามีรูปภาพอยู่4รูปอะครับรูปภาพ2รูปแรกเนี่ยครับเราเฉลยว่าเป็นเป็ดนะครับเป็นดักนะครับส่วนอีก2รูปเนี่ยครับเราเฉลยว่ามันไม่ใช่เป็ดนะครับเพราะนั้นลักษณะของอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้คือมันจะมีคำเฉลยอยู่ตรงดักกับ not duck ตรงนี้ครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวอย่างของตัวสายพันธุ์ดอกไอริสนะครับตัวคำเฉลยก็คือเซโตซ่าเวอร์ซีคัลเลอร์แล้วก็เวอร์เจนิก้านั่นเองนะครับสำหรับอันนี้ก็คืออัลกอริทึมนี้ก็สามารถที่จะสร้างสูตรคณิตศาสตร์หรือสามารถที่จะสร้างกลไกการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะ predict โมเดลออกมาได้ว่าถ้าเกิดว่ามันมีรูปภาพใหม่ขึ้นมาอีกรูปภาพนึงเนี่ยครับเราจะใช้สูตรคณิตศาสตร์นั้นหรือวิธีการนั้นในการตัดสินว่าเป็นเป็ดหรือไม่ใช่เป็ดนะครับอันนี้ก็คือ supervised learning แตกต่างจากทางด้านขวาครับทางด้านขวาที่เราเรียกว่าเป็น unsupervised learning นะครับหรือเรียกในวันนี้เราจะเรียน clustering algorithm กันนะครับก็คือตัวรูปภาพทั้ง5รูปภาพตรงนี้ครับมันไม่มีคำเฉลยไม่ว่าจะเป็น not duck หรือ not duck ก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นอัลกอริทึมของเราเนี่ยครับมันจะทำได้แค่การจำแนกแยกแยะหรือการแบ่งกลุ่มว่ารูปภาพไหนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันบ้างรูปภาพไหนที่แตกต่างแล้วก็อยู่กลุ่มอื่นบ้างนะครับในตัวอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเขาจำแนกกันตัวอย่างนะครับอัลกอริทึมของเราจำแนกออกมาว่าไอ้สามตัวแรกตรงนี้ครับสามตัวแรกตรงนี้ครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยที่ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นกลุ่มเป็ดหรือกลุ่มอะไร

นะครับแต่ว่าตัวที่2ตรงนี้ครับเหมือนกับมันจะแตกต่างนะครับคือมันอาจจะไม่ได้มี2ขาชัดเจนแล้วก็มันก็จะมีหูชี้ๆออกมาก็จะแตกต่างจากเดิมก็จัดมันอยู่อีกกลุ่มนึงนะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยครับก็อาจจะแบบว่าเป็นสัตว์ตัวกลมๆไม่ได้มีระยางออกมาเป็นหัวเป็นหูชัดเจนนะครับเพราะนั้นก็จะจัดมันอยู่อีกกลุ่มนึงเป็นต้นนะครับก็จะเห็นความแตกต่างครับว่า supervised learning เนี่ยครับชุดข้อมูลที่เรานำมาเรียนรู้เนี่ยมันมีคำเฉลยติดอยู่ส่วนอัน supervised learning นะครับชุดข้อมูลที่เอามาเรียนรู้เนี่ยครับมันไม่มีคำเฉลยติดอยู่นะครับสำหรับในนี้ก็คือเราจะเขียนโปรแกรมเรื่องอัน supervised learning กันนะครับโอเคเริ่มต้นครับเราใช้ Google Collaboratory เหมือนเดิมนะครับในบล็อกแรกครับเนื่องจากว่ามันเป็นอันซูเปอร์ไวส์เลิร์นนิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมจะเริ่มต้นจากการซินติไซส์หรือการสร้างชุดข้อมูลตัวอย่างขึ้นมานะครับเราจะไม่เริ่มต้นด้วยการใช้ชุดข้อมูล Iris เหมือนตอนเราทำซูเปอร์ไวส์เลิร์นนิ่งนะครับเบื้องต้นก็คือผมจะใช้ไลบรารีที่ชื่อMake Blob ตรงนี้นะครับในการที่เราจะสร้างตัวSynthesize Dataset ออกมานะครับเราบอกว่าเราจะสร้างdataset ที่มี300หน่วยตัวอย่างนะครับแล้วก็ตรงนี้เราระบุได้ด้วยนะครับเราอยากให้มันสร้างหน่วยตัวอย่างออกมาเป็น3คลัสเตอร์คือ3กลุ่มนะครับโดยที่ตัวนี้ครับคลัสเตอร์ STD ตรงนี้ก็คือความกำกวมที่อยู่ในหน่วยตัวอย่างที่อยู่ในคลัสเตอร์ของเรานะครับจากนั้นผมก็จะปริ้นมันออกมาดูว่าตัวหน่วยตัวอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับผมลองกดปุ่มรันดูนะฮะโอเคตรงนี้ปริ้นออกมาแล้วนะครับเราบอกว่าสร้าง300หน่วยตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือ300หน่วยตัวอย่างที่เขาสร้างขึ้นนะครับ300หน่วยตัวอย่างก็จะยาวๆหน่อยนะครับ300หน่วยตัวอย่างนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวเลขนะครับตัวเลขที่เกิดขึ้นเป็น300หน่วยตัวอย่างมี2คอลัมน์นะครับถ้าเราจะจับหน่วยตัวอย่างเหล่านั้นลองมาปริ้นดูลองมาสร้างกราฟที่เป็นสแกตเตอร์พลอตดูนะครับว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับก็จะพบว่าสแกตเตอร์พลอตของเราหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือหน่วยตัวอย่างที่เราสังเคราะห์หรือสร้างมันขึ้นมานะครับฟีเจอร์1ตรงนี้คือคอลัมน์แรกฟีเจอร์2ก็คือคอลัมน์ที่2นะครับฟีเจอร์1คือคอลัมน์แรกตรงนี้นะครับคอลัมน์แรกแถวแรกตรงนี้นะครับฟีเจอร์2ก็คือคอลัมน์ที่2ตรงนี้นะครับได้มันกระจายออกมาเป็นแบบนี้นะครับย้อนหลังกลับไปอีกทีนึงครับเราบอกว่าเราจะสร้างหน่วยตัวอย่างออกเป็น3คลัสเตอร์ใช่ไหมครับ300หน่วยตัวอย่าง3คลัสเตอร์อันนี้ก็จะดูเหมือนเป็น3คลัสเตอร์นะครับมองดีๆนะครับอันนี้กลุ่มที่1อันนี้กลุ่มที่2อันนี้กลุ่มที่3นะครับแกล้งๆมันออกมาเป็น3คลัสเตอร์ส่วนไอ้ความกำกวมตรงนี้มันปรับได้เดี๋ยวผมลองทดสอบนิดนึงก็แล้วกันนะครับความกำกวมตรงนี้ครับ 3.0 ตรงนี้นะครับถ้าผมให้มันเล็กลงตัวอย่างเช่นให้ผมให้มันเป็น1 1 1แล้วผมลองกดปุ่มรันดูใหม่นะครับเพื่อให้มันสร้างหน่วยตัวอย่างใหม่นะครับแล้วพลอตกราฟใหม่นะฮะก็จะเห็นว่าหน่วยตัวอย่างมันเกาะกลุ่มกันมากขึ้นความกำกวมน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยครับเนื่องจากว่าเราจะสังเคราะห์หน่วยตัวอย่างขึ้นมาเพื่อทำคลัสเตอร์ลิงอัลกอริทึมใช่ไหมครับเราก็อยากให้หน่วยตัวอย่างเนี่ยมันกำกวมหน่อยมันปนกันหน่อยนะครับเพื่อที่จะดูว่าอัลกอริทึมของเรามันฉลาดพอที่จะแยกแยะคลัสเตอร์ได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมขอกลับไปเป็นความกำกวมระดับ 3.0 เหมือนเดิมนะครับโอเคผมกดปุ่มรันใหม่นะครับแล้วก็สร้างสแกตเตอร์พลอตใหม่ให้แน่ใจว่ามันมีความกำกวมปรากฏอยู่นะครับโอเคนี่คืออันนี้คือหน่วยตัวอย่างของเราที่เราจะทำการวิเคราะห์กันในวันนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นครับเรากำลังจะใช้อัลกอริทึมที่เรียกว่า K-mean clustering นะครับวิธีการของ K-mean clustering ในเอกสารประกอบการสอนมีวิธีการคำนวณด้วยมืออยู่แล้วนะครับว่าขั้นตอนมันเป็นอย่างไรซุ่มคลัสเตอร์เซนทรอยด์หรือว่าคลัสเตอร์หรือว่าจุดกึ่งกลางของแต่ละคลัสเตอร์ขึ้นมาแล้วคลัสเตอร์เซนทรอยด์จะย้ายไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าที่จะได้คลัสเตอร์เซนทรอยด์ที่ดีที่สุดนะครับในที่นี้เราบอกว่าเราใช้ k เท่ากับ3ก็แปลว่าเรากำลังจะให้กับอัลกอริทึมพยายามแบ่งกลุ่มหน่วยตัวอย่างเหล่านี้นะครับออกเป็น3กลุ่มดูซิว่าเขาจะแบ่งได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับโอเคผมกดปุ่มรันนะฮะโอเคได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้ครับ j
จากหน่วยตัวอย่างที่กระจัดกระจายกันอยู่ข้างบนตรงนี้ครับเราใช้เคมีนคลัสเตอร์ริงเราจะแบ่งกลุ่ม3แบ่งเป็น3กลุ่มนะครับเรากำหนดว่าแบ่งเป็น3กลุ่มได้หน้าตาแบบนี้ครับตัวกลุ่มแรกก็คือกลุ่มจุดสีเขียวกลุ่มที่2คือจุดสีเหลืองและกลุ่มที่3ก็คือจุดสีม่วงตัวกากบาทสีแดงคือจุดศูนย์กลางของแต่ละคลัสเตอร์นะครับจุดศูนย์กลางของแต่ละคลัสเตอร์

ความสำคัญในเคมีนคลัสเตอร์ลิงอันนี้ไปดูในเอกสารประกอบการสอนนะครับแล้วจุดศูนย์กลางของแต่ละคลัสเตอร์ตรงนี้แหละที่จะเราจะถอดมันออกไปเป็นโมเดลในการตัดสินใจว่าถ้ามีหน่วยตัวอย่างใหม่มามันใกล้กับจุดศูนย์กลางไหนมากที่สุดเราก็บอกว่าหน่วยตัวอย่างใหม่นั้นเหล่านั้นเนี่ยครับเป็นกลุ่มนั้นเป็นต้นนะครับอันนี้ผมลองแก้ลองดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าให้เคมีนคลัสเตอร์ลิงแบ่งกลุ่มออกเป็น4กลุ่มบ้างหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคผมเปลี่ยนนะเป็น K เท่ากับ4นะครับอันนี้เรามี3กลุ่มนะครับผมกดปุ่มรันใหม่นะฮะโอเคอันนี้เคมีนคลัสเตอร์ลิงพยายามแบ่งกลุ่มให้เป็น4กลุ่มได้แบบนี้ครับกลุ่มนี้คือกลุ่มสีม่วงกลุ่มนี้คือกลุ่มสีฟ้ากลุ่มนี้คือกลุ่มสีเหลืองและกลุ่มนี้คือกลุ่มสีเขียวเป็น4กลุ่มนะครับเช่นนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปรับพารามิเตอร์ครับเป็น10กลุ่มก็ยังได้นะครับให้เคมีนคลัสเตอร์ลิงแบ่งเป็น10กลุ่มก็จะได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้นะฮะนี่คืออัลกอริทึมเคมีนคลัสเตอร์ลิงนะครับผมขออนุญาตกลับไปเป็น3กลุ่มเหมือนเดิมเนื่องจากว่าตอนที่เราสังเคราะห์หน่วยตัวอย่างออกมาเนี่ยครับเราหวังไว้ว่ามันจะเป็น3กลุ่มนะครับโอเคตรงนี้ครับจะเป็นการที่เรากำลังจะวาดนะครับวัดประสิทธิภาพของเคมีนคลัสเตอร์ลิงของเรานะครับเราบอกว่าไอ้ตัว K ตรงนี้ครับมันปรับได้ปรับเป็น3เป็น4เป็น5ได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้ว่ามันควรจะเป็นกี่กลุ่มเราก็ไม่สามารถที่เราจะระบุได้โดยตรงว่าตรงนี้มันเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับมันมีวิธีการอยู่นะครับสำหรับการทำการเรียนรู้ของเครื่องนะครับก็คือการใช้เราเรียกว่าเป็นวิธีการแบบเอลโบนะครับเอลโบก็คือว่าการวาดกราฟแบบนี้ครับแนวนอนตรงนี้คือจำนวนคลัสเตอร์ที่เราบอกว่าเราจะแบ่งนะครับส่วนไอแนวตั้งตรงนี้ครับเราเรียกว่าเป็น width in cluster sum of square ซึ่งจริงๆเนี่ยครับถ้าเราจะพูดให้ง่ายก็คือว่ามันเป็นการเกาะกลุ่มภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยครับมันมีความเกาะกลุ่มกันแน่นหนาแค่ไหนนะครับยิ่งน้อยครับยิ่งตรงนี้ยิ่งแกน y น้อยก็แปลว่ามันยิ่งเกาะกลุ่มกันมากนะครับอันนี้เวลาอ่านกราฟแบบนี้ครับบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็น1คลัสเตอร์เนี่ยครับมันมีความเกาะกลุ่มกันน้อยขนาดนี้มันไม่แน่นถ้าเราแบ่งเป็น2คลัสเตอร์นี่ครับในแต่ละคลัสเตอร์แน่นขึ้นถ้าเราแบ่งเป็น3คลัสเตอร์ในแต่ละคลัสเตอร์ก็แน่นขึ้นอีกครับพอเราแบ่งเป็น4คลัสเตอร์มันแน่นขึ้นก็จริงครับแต่มันแน่นขึ้นในระดับที่น้อยลงมากก็แปลว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราซอยคลัสเตอร์ย่อยๆลงมาเรื่อยๆครับความแน่นของแต่ละกลุ่มจะมากขึ้นจนกระทั่งถึงจุดๆนึงครับเมื่อเราซอยย่อยเพิ่มขึ้นอีกมันจะแน่นขึ้นก็จริงครับแต่แน่นขึ้นในระดับที่น้อยลงก็แปลว่าการซอยย่อยตรงนี้ครับอาจจะมีค่าน้อยอาจจะมีค่าให้การแบ่งกลุ่มการเกาะกลุ่มกันน้อยลงนะครับเราก็เลยบอกว่ากราฟเนี่ยมันเหมือนเป็นข้อศอกเอลโบแปลว่าข้อศอกนะครับเราจะหาจุดที่ K ดีที่สุดก็คือจุดที่มันมีการที่มันเป็นข้อศอกอะครับตกลงมาเยอะๆแล้วพอถึงจุดนี้มันก็จะตกต่อไปก็จะตกน้อยลงแหละนะครับตรงนี้ก็คือข้อศอกของเราอะครับเราก็บอกว่าอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยครับด้วยวิธีการเอลโบก็เหมือนกับว่า number of cluster ที่ดีที่สุดคือเลข3นั่นเองนะครับทีนี้เราบอกว่าถ้าเราจะมาลองแบ่งกลุ่มด้วย iris ดูบ้างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเราใช้ชุดข้อมูล iris ผมโหลด iris ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ลองแบ่งกลุ่มของดอกไอริสดูนะครับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับแบ่งกลุ่มออกเป็น3คลัสเตอร์อย่างที่บอกครับถ้าเราใช้ชุดข้อมูลไอริสมันจะมีคำเฉลย อยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการนี้ครับในคลิปนี้ครับเราไม่ใช้คำเฉลยของดอกไอริสแต่เราจะลองให้เคมีนคลัสเตอร์ลิงแบ่งกลุ่มดอกไอริสดูก็จะได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้นะครับเป็น3สายพันธุ์เหมือนเดิมนะครับด้วยวิธีการของเคมีนคลัสเตอร์ลิงนะครับเราก็จะใช้วิธีการนี้ในการที่เราจะแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีการแบบที่มันไม่มีคำเฉลยนะครับแล้วเราก็จะสามารถจัดกลุ่มได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำ customer segmentation แบ่งกลุ่มกับลูกค้าแบ่งกลุ่มของความคิดเห็นของลูกค้าเป็นต้นนะครับหลังจากที่เราทราบวิธีการของตัว unsupervised learning หรือการเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอนมาแล้วนะครับแล้วก็เราลองทดลองใช้อัลกอริทึม K-mean clustering ในการที่เราจะแบ่งกลุ่มข้อมูลมาแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับเราจะมาดูวิธีการอื่นๆของการแบ่งกลุ่มข้อมูลหรือว่าการ clusteringบ้างนะครับว่ามันมีวิธีการอื่นๆบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็มีการมันเหมาะสมอย่างไรทำไมเราจะต้องเลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสมกับชุดข้อมูลของเรานะครับโอเคสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากการสร้างหน่วยตัวอย่างออกมา300หน่วยตัวอย่างเหมือนเดิมนะครับด้วยคลัสเตอร์ที่มันเป็น3คลัสเตอร์ดูเหมือนเป็น3กลุ่มนะครับแล้วก็มีความกำกวมอยู่ที่ระดับ 3.0 เหมือนเดิมนะครับผมก็ลองสแกตเตอร์ออกมาเหมือนเดิมนะครับสร้างหน่วยตัวอย่างเหมือนเดิมโอเคหน่วยตัวอย่างได้แบบนี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับจากนั้นครับในคลิปนี้ครับเราไม่ใช้เคมีนคลัสเตอร์ลิงแต่เราจะใช้ตัวไฮราคีคอลคลัสเตอร์ลิงหรือการแบ่งกลุ่มแบบลำดับชั้นนะครับด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มแบบลำดับชั้นเนี่ยครับก
็จะมีวิธีการอันนี้อาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนของเรานะครับว่ามันมีวิธีการควบรวมการแบ่งกลุ่มอย่างไรนะครับแต่ว่าเบื้องต้นวิธีการแบบ hierarchical clustering เนี่ยก็คือการที่เราจะจับคู่หน่วยตัวอย่างที่มีความใกล้กันในทางใน distance นะครับที่มีระยะใกล้กันนะครับจับคู่กันไปเรื่อยๆจนกว่าที่มันจะได้เป็นคลัสเตอร์เดียวกันหมดนะครับโอเคผมจะลองใช้library ที่ชื่อ linkage กับ f cluster นะครับในการที่เราจะจัดกลุ่มข้อมูลแบบ hierarchical clustering นะครับบรรทัดนี้เราบอกว่าเราจะใช้ distance threshold คือ40อันนี้คืออะไรเดี๋ยวให้ดูในกราฟอีกทีนึงเดี๋ยวให้ดูในผลลัพธ์อีกทีนึงนะครับแล้วแบ่งกลุ่มออกมานะฮะตัวกลุ่มที่เราใช้ที่เป็นผลลัพธ์ของการแบ่งเนี่ยครับจะอยู่ในแปลที่ชื่อ cluster label นะครับ cluster label นะครับผลลัพธ์ออกมานะครับดูผลลัพธ์นี่คือกลุ่มที่เราแบ่งได้จากชุดข้อมูลที่เราสังเคราะห์ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือกลุ่มที่1กลุ่มที่4กลุ่มที่1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับดูว่าแต่ละกลุ่มมันเป็นอะไรเราบอกว่าเราจะให้แบ่งกลุ่มออกโดยใช้เทสโชเป็นเลข40นะครับทีนี้ถ้าเราจะเอาผลลัพธ์ไปใช้เราก็เอาผลลัพธ์ตรงนี้ไปใช้ได้เลยนะครับว่าแต่ละหน่วยตัวอย่างมีกลุ่มอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้เราอยากจะรู้ครับว่าวิธีการของการทำhierarchical clustering เนี่ยครับมันมีวิธีการอย่างไรนะครับผมก็เลยไปใช้ไลบรารีที่ชื่อ dendrogram ก็คือการวาด dendrogram นี่แหละครับว่ามันมีการจับคู่กันอย่างไรนะครับลองรันผลลัพธ์ดูนะฮะตอนวาด dendrogram ตรงนี้ครับมันจะวาดนานหน่อยนะครับโอเคตรงนี้จั่วหัวว่า hierarchical clustering dendrogram นะครับแนวนอนตรงนี้ครับมันคือหน่วยตัวอย่างแต่ละหน่วยนะครับแล้วหน่วยตัวอย่างแต่ละหน่วยจะถูกจับคู่กันไปเรื่อยๆนะครับจับคู่กันไปเรื่อยๆจนกว่าที่คลัสเตอร์หรือหน่วยตัวอย่างที่จับคู่กันนี่ครับจะถูกจับคู่กัน 100% หรือรวมกันเป็นคลัสเตอร์เดียวตัวอย่างเช่นเส้นข้างบนตรงนี้ครับก็คือหน่วยตัวอย่างทุกหน่วยตัวอย่างครับเส้นข้างบนตรงนี้ครับมันรวมหน่วยตัวอย่างทุกหน่วยตัวอย่างถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเส้นข้างบนตรงนี้ก็คือมันเป็นคลัสเตอร์เดียวทุกหน่วยตัวอย่างอยู่ในคลัสเตอร์เดียวกันถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเส้นนี้ก็คือว่าคลัสเตอร์สีเขียวสีแดงและสีม่วงเนี่ยครับอยู่ในคลัสเตอร์เดียวกันแล้วคลัสเตอร์สีส้มก็อยู่คนละคลัสเตอร์ถูกไหมฮะตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเราใช้เส้นนี้มันก็จะแบ่งออกเป็น3เส้น1 2 3เส้นใช่ไหมครับก็จะเป็น2กลุ่มนี้อยู่ในคลัสเตอร์เดียวกัน2กลุ่มนี้อยู่ในคลัสเตอร์เดียวกันกลุ่มนี้อยู่ในคลัสเตอร์เดียวกันแล้วก็2กลุ่มนี้อยู่ในคลัสเตอร์เดียวกันเป็นต้นนะครับก็คือการจับคู่กันไปเรื่อยๆครับจับคู่กันไปเรื่อยๆแล้วดูซิว่า distance ของเราระหว่างกลุ่มนี้ครับจะเป็นเท่าไหร่นะครับทีนี้เราบอกว่าตรงนี้ครับเราบอกว่าตอนที่เราคลัสเตอร์ครับเราใช้เทสโชเท่ากับ40 distance เท่ากับ40เนี่ย distance ตรงนี้ครับแกนนอน40ก็คือประมาณตรงนี้ฮะประมาณตรงนี้แถวๆตรงนี้ครับที่เมาส์ผมชี้อยู่ตรงนี้นะครับที่เมาส์ผมชี้อยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราลากเส้นตัดนะครับเราก็จะพบว่าอ๋อมันมีอยู่ทั้งหมด4คลัสเตอร์4นะครับ4หรือ4และตั้งแต่คลัสเตอร์ที่1ถึงคลัสเตอร์ที่4จะเห็นว่ามันไม่มีเลข5อยู่นะครับนี่ก็คือวิธีการของ hierarchical clustering นะครับเพราะนั้นตรงนี้ครับ hierarchical clustering ตัวสำคัญที่สุดเลยก็คือตัว threshold ตรงนี้ครับว่าเราจะใช้ threshold เท่าไหร่นะครับตอนนี้เราใช้ threshold เท่ากับ40ถ้าผมใช้ threshold เท่ากับ125บ้างก็จะเห็นว่าถ้าเราลากเส้นตรง125แนวนอนตรงนี้ครับมันจะตัดเส้นตรง2เส้นก็แปลว่าแบบแบ่งเป็น2คลัสเตอร์นั่นเองนะครับถ้าผมใช้ threshold เท่ากับ75นะครับ75ก็จะตัดเส้นตรงเส้นแนวตั้งครับทั้งหมด3เส้นก็แปลว่ามันก็จะแบ่งออกเป็น3คลัสเตอร์ตามเส้นแนวตั้งนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็คือ hierarchical clustering อ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราจะพล็อตกราฟนี้ออกมาเป็นคลัสเตอร์แต่ละคลัสเตอร์บ้างครับว่ามันแบ่งคลัสเตอร์หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้ตามโค้ดของบล็อกนี้นะฮะนี่คือผลลัพธ์ที่ได้จาก hierarchical clustering ซึ่งมี threshold เท่ากับ threshold เท่ากับ40ได้เป็น4คลัสเตอร์หน้าตาแบบนี้นะฮะ ก็จะเห็นว่า hierarchical clustering จะจับคู่ตามความใกล้เคียงของหน่วยตัวอย่างนะครับหน่วยตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกันมากกว่าหน่วยตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกันมากกว่านะครับมีระยะห่างระหว่างคลัสเตอร์นะครับที่เทสโชมันตัดอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือ hierarchical clustering นะครับ
ส่วนวิธีการอีกวิธีการหนึ่งนะครับขออนุญาตข้ามไปเป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งเราเรียกว่าวิธีการแบบ DB scan นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่แยบยลเช่นกันนะครับมีวิธีการคิดด้วยมืออยู่ในเอกสารการสอนอยู่แล้วเช่นกันนะครับโอเคเวลาเราจะใช้ DB scan เนี่ยครับเนื่องจากว่า DB scan เนี่ยครับมันมีลักษณะเฉพาะตัวของมันนะครับก็คือมันจะเป็นการแบ่งกลุ่มตามความหนาแน่นของหน่วยตัวอย่างนะครับตรงนี้เนี่ยครับในบล็อกเนี่ยครับผมใช้ไลบรารีที่ใช้ที่ชื่อ DB scan นะครับของ SKLearn เช่นกันนะครับในการสร้างโมเดลที่ชื่อ DB scan ขึ้นมานะครับแล้วลองพลอตหน่วยตัวอย่างดูนะครับผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไรดูผลลัพธ์นะฮะได้เป็นแบบนี้นี่คือวิธีการสร้างคลัสเตอริงแบบ DB scan นะครับทีนี้ตัว DB scan มันจะแตกต่างหรือมีลักษณะเฉพาะตัวนิดนึงครับก็คือว่าอันนี้มันแบ่งออกเป็น4คลัสเตอร์คือคลัสเตอร์ number 0 1 2 3แล้วนะครับมันยังมีจุดสีดำที่เราเรียกว่า noise อยู่ครับใน DB scan นะครับ noise หมายความว่าเป็นหน่วยตัวอย่างที่มันไม่ถูกจัดกลุ่มให้อยู่ในคลัสเตอร์ไหนเลยซึ่งมันมี definition มันมีนิยามของมันอยู่ว่าทำไมเราถึงไม่จัดมันอยู่ในกลุ่มไหนเลยนะครับอันนี้อาจจะไปดูต่อในเอกสารการสอนของเรานะครับในขณะที่ถ้าจัดกลุ่มด้วยวิธีการอื่นไม่มี noise นะครับ DB scan เท่านั้นที่มี noise เป็นจุดสีดำโอเคทีนี้เราบอกว่างั้น DB scan มันเหมาะสมกับหน่วยตัวอย่างลักษณะแบบไหนนะครับก็เลยขออนุญาตสร้างหน่วยสร้างชุดข้อมูลใหม่ขึ้นมานิดนึงชุดข้อมูลใหม่ตรงนี้ผมสร้างให้มันดูสวยงามนิดนึงนะครับหน้าตามันจะสวยๆประมาณนี้นะครับนี่คือชุดข้อมูลใหม่นะฮะผมสร้างชุดข้อมูลใหม่ด้วยคำสั่ง make moons นะครับ make moon ก็คือเหมือนกับสร้างหน่วยตัวอย่างที่มันมีลักษณะเป็นเสี้ยวพระจันทร์นะครับ300หน่วยตัวอย่างนะครับมี noiseมีน้อยสักประมาณ 0.1 นะครับประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเรามองด้วยตาเปล่าครับเราบอกว่าเราถามว่าตัวสแกตเตอร์พลอตแบบนี้หน่วยตัวอย่างที่มันเรียงกันแบบนี้ครับถ้าเราแบ่งกลุ่มเนี่ยครับมันจะแบ่งได้กี่กลุ่มแล้วเป็นแล้วตรงไหนบ้างที่เป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3นะครับก็ผมก็เลยลองเปรียบเทียบดูครับด้วยอัลกอริทึม K-meansนะครับ K-meansแบ่งกลุ่มหน่วยตัวอย่างเสี้ยวพระจันทร์ได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้ครับก็คือว่าใช้ด้วยวิธีการ K-mean clustering มันจะไปสร้าง cluster centroid แล้วก็แบ่งกลุ่มได้แบบนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูดีๆก็คือว่าจากหน่วยตัวอย่างของเราครับมันมีลักษณะเป็นเสี้ยวพระจันทร์อยู่ครับเสี้ยวพระจันทร์อันแรกเป็นเสี้ยวพระจันทร์คว่ำมันน่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วเสี้ยวพระจันทร์ที่2เป็นเสี้ยวพระจันทร์หงายซึ่งมันก็น่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเช่นกันนะครับแต่ปรากฏว่า K-mean clustering มันทำให้เราไม่ได้ครับมันทำได้แค่แบบว่าซ้ายตรงนี้คือกลุ่มเดียวกันขวาตรงนี้คือกลุ่มเดียวกันนะครับถ้าอย่างนั้นเราลองใช้ตัว hierarchical clustering ดูบ้างนะฮะว่ามันแบ่งกลุ่มให้เราได้เท่าไหร่พยายามปรับเทสโชว์ยังไงก็แล้วนะครับอันนี้ผมลองปรับมาแล้วนะครับได้แบบนี้ครับก็คือเป็นเดนโดแกรมแล้วเราใช้เทสโชว์เท่ากับ 7.5 เทสโชว์ 7.5 คือตรงนี้นะฮะลองพลอตกราฟดูว่ากราฟจาก hierarchical clustering ได้แบบนี้นะฮะก็คือแบ่งกลุ่มออกเป็น3กลุ่มสีส้มสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินก็จะเห็นว่ามันไม่สามารถบ่งชี้ลักษณะของเสี้ยวพระจันทร์ได้จริงๆอะครับไม่ได้ถึงสุดท้ายครับกำลังจะมีปลายทางถ้าเราใช้ DB scan นะครับ DB scan ย่อมาจาก density based spatial clustering นะครับ with noise นะครับซึ่งอันนี้ครับมันสามารถทำได้จริงๆที่พูดชื่อ DB scan ให้ฟังก็เพราะว่า DB ตรงนี้ครับย่อมาจาก density based ใช่ไหมครับซึ่งเขาพยายามจะบอกจริงๆว่าอ๋อ density based ก็คือการแบ่งกลุ่มตามความหนาแน่นนะครับตรงไหนที่มันมีความหนาแน่นมันก็จะกระจายคลัสเตอร์นะครับออกไปตามความหนาแน่นนั้นๆ นะครับก็จะพบว่าตัว DB scan สามารถศึกษาความเป็นเสี้ยวพระจันทร์ของหน่วยตัวอย่างได้จริงๆถึงแม้ว่าตรงหน่วยตัวอย่างสีส้มตรงนี้จะผิดพลาดไปบ้างนะครับเราอาจจะปรับตัวพารามิเตอร์ของ DB scan เพื่อให้มันศึกษาเพิ่มเติมตรงนี้แล้วก็แบ่งกลุ่มตรงนี้ให้ถูกต้องก็ได้นะครับแล้วก็มี noise อยู่บ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรูปเสี้ยวพระจันทร์ก็จะดูครบดูดีนะครับกว่าการแบ่งกลุ่มประเภทอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยครับด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มอัลกอริทึมการแบ่งกลุ่มแบบต่างๆเนี่ยครับมันก็จะมีลักษณะของการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยตัวอย่างต่างๆนะครับซึ่งเวลาไปเจอข้อมูลจริงๆเนี่ยครับก็อาจจะต้องมีการเลือกใช้หรือมีการทดลองนะครับเพื่อที่จะศึกษาหน่วยตัวอย่างให้ครบถ้วนครับด้วยวิธีการที่เราเปรียบเทียบ
อัลกอริทึมของการแบ่งกลุ่มคลัสเตอร์ลิงนะครับในคลิปนี้ครับก็จะนำไปสู่การที่เราจะเลือกใช้อัลกอริทึมที่ดีที่สุดในการที่เราจะปรับให้เหมาะสมกับหน่วยตัวอย่างที่เรากำลังทำงานด้วยอยู่ครับอย่างที่ทราบไปแล้วนะครับอัลกอริทึมของอันซูเปอร์ไวส์เลิร์นนิ่งหรือการเรียนรู้แบบของเครื่องแบบไม่มีผู้สอนนะครับก็คืออัลกอริทึมของการทำคลัสเตอร์ลิงหรือการแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งสำหรับการแบ่งกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นจำพวกหนึ่งนะครับส่วนอีกจำพวกหนึ่งเนี่ยครับถูกรวบรวมให้อยู่ในอัลกอริทึมของการเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอนเช่นกันนะครับก็คือการสร้างกฎความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลนะครับหรือว่า association rule นะครับสำหรับคลิปนี้ครับเรากำลังจะมาดู association rule กันนะครับ association rule ก็คือกฎของความสัมพันธ์เช่นตัวฟีเจอร์หนึ่งนะครับค่าข้อมูลหนึ่งเนี่ยครับถ้าเราจะหาความสัมพันธ์ว่ามันสัมพันธ์กับฟีเจอร์อื่นหรือเปล่านะครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างคลาสสิกนะครับการที่เราเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเราหยิบขนมขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับแล้วเราบอกว่าไอ้ขนมที่เราหยิบตรงนี้ครับมันสัมพันธ์กับสินค้าชิ้นอื่นในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเปล่าก็จะเอาไปทำเป็นเรื่องของระบบแนะนำไปนะครับตัวอย่างเช่นเราอาจจะคุ้นเคยนะครับว่าถ้าเราไปหยิบสินค้าชิ้นหนึ่งในการช้อปปิ้งออนไลน์ก็จะพบว่าสินค้าชิ้นอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กับสินค้าที่เราหยิบเนี่ยครับมันจะถูกแนะนำขึ้นมาทันทีนะครับเราถามว่าอัลกอริทึมพวกนี้ครับมันสร้างขึ้นมาได้ด้วยวิธีการยังไงมันรู้ได้ยังไงว่าคนหยิบชิ้นที่หนึ่งแล้วนะครับมันจะหยิบชิ้นที่สองที่สามที่สี่ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ขออนุญาตสร้างดัตเตอร์เซตหน้าตาแบบนี้นะครับสำหรับในบล็อกแรกตรงนี้ครับผมสร้าง data set ขึ้นมาเราบอกว่าอันนี้ก็คือตะกร้าสินค้าของแต่ละคนอันนี้คือตะกร้าที่1นะครับตะกร้าที่1เขาหยิบนมหยิบขนมปังแล้วก็หยิบไข่อย่างนี้เป็นต้นนะครับตะกร้าที่2ครับหยิบขนมปังหยิบเนยแล้วก็หยิบแยมอย่างนี้เป็นต้นนะครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตะกร้าสุดท้ายนะครับผมสร้าง data set นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ data set เนี้ยครับผมขออนุญาต encoder มันคำว่า encoder ก็คือผมทำให้มันอยู่ในรูปแบบที่เราสามารถเอาไปวิเคราะห์ได้ต่อครับที่บอกคำว่าวิเคราะห์ได้ต่อก็แปลว่าในสเต็ปต่อๆไปครับเราจะโยน data set เนี้ยครับเข้าไปวิเคราะห์ด้วยอัลกอริทึมอะพริออรินะครับซึ่งอันเนี้ยครับเอาพี่เอาที่ต้องการแบบนี้ครับก็คือตะกร้าที่1นี่คือตะกร้าที่1นะครับหยิบอะไรมันจะเป็น true นะครับไม่หยิบอะไรมันจะเป็น false อันนี้ data set นี้นะครับตัว data frame อันนี้จะมีความแตกต่างจากตัว array ข้างบนถูกไหมฮะอันนี้มันจะเป็นแค่บอกว่าหยิบอะไรแต่ตรงนี้มันจะเป็น true false นะครับว่าหยิบอะไรเป็น true หยิบอะไรเป็นไม่หยิบอะไรเป็น false นะครับโอเคผมขั้นตอนนี้เราเรียกว่าการ encoder มันนะครับใส่รหัสให้มันนะครับโอเคเราก็จะได้ผลลัพธ์เป็น data frame df นะครับได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้จากขั้นตอนที่1แล้วนะฮะโอเคขั้นตอนต่อไปครับหลังจากที่เราได้ df ครับผมเอา df ของเราเนี่ยครับมาใช้อัลกอริทึมอะพริออรินะครับโดยที่ผมใช้ตัว library ที่ชื่ออะพริออรินะครับใน mlx 10นะครับโอเคแล้วก็บอกว่าใช้ min support เท่ากับ4นะครับ min support คืออะไรเดี๋ยวว่ากันต่อไปนะครับตัวอะพริออริจะสร้างitem set frequent item set ออกมานะครับ frequent item set หมายความว่าเป็น item ที่เกิดขึ้นคู่กันด้วยค่า support ต่างๆค่า support นี้อาจจะต้องไปดูในเอกสารการสอนมีคำอธิบายอยู่นะครับว่าค่า support คือเท่าไหร่ยิ่งมากแปลว่ายิ่งดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวอย่างเช่นตัวขนมปังตรงนี้ครับมีค่า support เท่ากับ 0.7 ก็แปลว่าโอ้ยขนมปังเนี่ยครับมีแนวโน้มว่าจะถูกหยิบ 70% นะครับตัว base กับ butter ตรงนี้ครับก็คือการที่เบสมันเกิดขึ้นคู่กับบัตเตอร์ก็คือการที่ขนมปังกับเนยมันจะอยู่ร่วมตะกร้าเดียวกันเนี่ยครับคือ 40% อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เราเรียกว่า frequent item set นะครับโอเคหลังจากนั้นครับ frequent item set มันยังไม่ใช่กฎความสัมพันธ์ของข้อมูลนะครับเราก็จะมาสร้าง association rule สร้างกฎความเอา frequent item set ข้างบนครับมาสร้างกฎความสัมพันธ์ของข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะพบว่าได้หน้าตากฎความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็นแบบนี้นะครับกฎความสัมพันธ์ของข้อมูลอันแรกนะครับตัวคอลัมน์แรกตรงนี้ครับเราเรียกว่าทางซ้ายของลูกศรแล้วทาง consequence ตรงนี้คือคนขวางลูกศร นะครับอันนี้คือ blade sheet ไปหา sheet ก็แปลว่าถ้าลูกค้าคนนึงซื้อขนมปังแล้วก็มักจะซื้อชีสตรงนี้ถ้าลูกค้าซื้อขนมปังแล้วก็มักจะซื้อแยมตรงนี้บอกว่าถ้าซื้อแยมแล้วก็มักจะซื้อขนมปังอย่างนี้เป็นต้นนะครับด้วยค่าซัพพอร์ตและคอนฟิเดนซ์ต่างๆเหล่านี้นะครับโอเคตรงนี้ครับเราบอกว่าเราใช้คอนฟิเดนซ์มินเทชโชเท่ากับ 0.7 ก็แปลว่ามันจะโชว์เฉพาะคอนฟิเดนซ์มากกว่า 0.7 ขึ้นมานะครับ 0.7 ก็คือ 70% นะครับมีแนวโน้ม 70%
นะครับตรงนี้อ่านเป็นภาษาเราท่านๆนะครับเราอ่านว่ามีแนวโน้มเท่ากับ 70% ในการที่ลูกค้าซื้อขนมปังแล้วจะไปซื้อชีสต่อเพราะนั้นตรงนี้ยิ่งมากยิ่งดียิ่งมากยิ่งแน่ใจนะครับโ

คอันนี้ก็คือลักษณะของกฎความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วเราก็สามารถถอดกฎความสัมพันธ์ของข้อมูลตรงนี้ไปทำแอปพลิเคชันแนะนำสินค้าได้นะครับโอเคอันนี้วิธีการแรกเราเรียกว่าวิธีการแบบอภิอริส่วนวิธีการที่2เนี่ยครับเราเรียกว่าวิธีการแบบ FP Growth นะครับอันนี้ก็ไปดูในเอกสารประกอบการสอนด้วยได้ด้วยเช่นกันนะครับผมจะลองใช้ FP Growth ในการสร้างกฎความสัมพันธ์ของข้อมูลดูนะฮะว่าหน้าตากฎความสัมพันธ์ของข้อมูลจะเหมือนข้างบนไหมนะฮะก็พบว่าอันนี้คือ frequent item set และกฎความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้จากอัลกอริทึม FP Growth นะครับอันนี้ถ้าดูคลิปนะครับย้อนไปย้อนมาดูลองย้อนไปย้อนมาดูนะครับจะพบว่ากฎความสัมพันธ์ของข้อมูลเนี่ยครับลักษณะจะใกล้เคียงเหมือนกันกับที่ได้จากอัลกอริทึมอภิอริเลยจะแตกต่างกันที่ระดับ confidence หรือระดับช่วงความเชื่อมั่นตรงนี้ครับอาจจะมีบางกฎที่มีความเชื่อมั่นแตกต่างกันไปนะครับด้วยวิธีการแบบนี้นะครับอัลกอริทึมอภิอริและอัลกอริทึมแบบ FP Growth นะครับก็จะเป็นอัลกอริทึมที่เราสามารถสร้างกฎความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือ Association Rule นะครับแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับกับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นการแนะนำสินค้าไม่ว่าจะเป็นการแนะนำภาพยนตร์นะครับส่วนใหญ่ก็จะทำเป็น Recommendation System นะครับระบบแนะนำต่างๆนะครับก็เลือกใช้เราสามารถเลือกใช้ FP Code ก็ได้เราสามารถเลือกใช้ API ID ก็ได้อันนี้แล้วแต่ว่าอัลกอริทึมไหนให้กฎความสัมพันธ์ที่สะท้อนความเป็นจริงมากกว่ากันนะครับแล้วเอาไปใช้งาน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นารีรัตน์ศิรสารขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมาร์ทกรีนรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกษตรสิ่งแวดล้อมในทุกมิติให้กับน้องๆและคุณผู้ชมได้ชมเพลิดเพลินกับสาระน่ารู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้อย่างเช่นเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในประเทศไทยคือเรื่องกัญชาซึ่งกฎหมายได้ปลดล็อกบางส่วนของกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดประเภทที่5ได้แก่ใบลำต้นเส้นใย

0: กิ่งก้านและรากเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปดูแลรักษาสุขภาพมีข้อแม้สำคัญคือต้องเป็นผลิตผลที่ได้รับการอนุญาตการปลูกตามกฎหมายเท่านั้นเรามีเรื่องราวของกัญชาจากรองศาสตราจารย์ดร.บัญญัติเศรษฐิติคณบดีคณะนวัตกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยรังสิตผู้ที่ไปร่วมพูดคุยในวันนี้นะคะคืออาจารย์ดร.ธำรงเจตพัฒมุกอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ไปติดตามรับชมได้เลยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาดูการปลูกกัญชาครับแล้วก็เป็นการปลูกอย่างถูกกฎหมายครับและเป็นที่แรกของประเทศไทยครับวิทยากรในวันนี้ครับคือรองศาสตราจารย์ดร.บัญญัติเศรษฐิติครับอาจารย์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับอยากจะสอบถามอาจารย์เรื่องกับที่มาของการปลูกกัญชาของที่นี่ครับของนวัตกรรมเกษตร
2: ความเป็นไปนะว่ามาปลูกได้ยังไง
1: ใช่อาจารย์ครับ
2: คืออย่างนี้ครับคือก็เป็นนโยบายของท่านอธิการบดีนะฮะดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ครับท่านเล็งเห็นนะฮะว่ากัญชานี่น่าจะมีประโยชน์นะครับเพราะว่าสมัยก่อนหรือสมัยนู้นนะฮะนานมาแล้วกัญชาก็มันก็เป็นยานะฮะก็เป็นยาอยู่แล้วเป็นสมุนไพรอยู่แล้วเอ๊ะทำไมถึงไม่เอาอะไรประโยชน์เอามาใช้นะครับท่านก็เลยมีนโยบายให้คณะเภสัชนะฮะเภสัชเป็นคนวิจัยนะครับโดยครั้งแรกก็เอ๊ะไม่รู้จะเอากัญชามาจากไหนใช่ไหมว่าผิดกฎหมายอยู
1: ่ใช
2: ่ครับก็ไปขอที่ปปส.นะฮะท่านปปส.ก็ให้มานะครับก็40กิโลประมาณนี้นะฮะแล้วก็เอามารุ่นแรกมันก็เป็นกัญชาที่จับมาที่
1: จ
2: ับ คนผิดกฎหมายมาว่าอาจเป็นแท่งอาจเป็นแท่งพอได้มาใช่ไหมฮะทางเภสัชก็ค่อยไปแค่มาเอาส่วนนั้นส่วนนี้ไปสกัดสารนะฮะสารออกฤทธิ์ที่สำคัญท่านที่กาบดีก็เลยคิดว่าเอ๊ะเรามีคณะนวัตกรรมเกษตรทำไมเราไม่ปลู
1: กเอง
2: นะฮะก็ท่านก็มีนโยบายมาทางเรานะฮะเราก็โอเคเริ่มจากที่ไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเริ่มทำ
1: คือที่มาหมายถึงปลูกใช่ไหมครับเอามาปุ๊บมีสารตกค้างในใบมีเยอะเราเห็นว่าทำไมเราไม่ปลูกเองเลยในไหนว่าเรามีคณะนวัตกรรมเกษตรอยู่แล้ว
2: ใช่ใช่
1: ที่เราที่มาของเมล็ดพันธุ์ด้วย
2: ใช่
1: ใช่ไหมคร
2: ับ ก็โอเคก็อย่างที่รู้กันว่าเราก็เริ่มปลูกนะฮะประมาณ2ปีที่แล้ว
1: ครับในส่วนของประเด็นของว่าการปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมายนะครับอาจารย์เราต้องเริ่มทำยังไงบ้างครับ
2: คือเริ่มทำเราต้องขออนุญาต
1: ครับ
2: ขออนุญาตคือทางเภสัชที่เขาทำวิจัยกัญชาก็ขออนุญาตเหมือนกันนะเหมือนกันเขาก็ต้องมีใบอนุญาตให้ทำวิจัยได
1: ้
2: จะปลูกก็ต้องมีใบอนุญาตว่าให้ปลูกได้
1: จะเรื่องใหญ่กว่านะผมว่า
2: ใช่ใช่เขาจะถามเยอะนะครับว่าถามเยอะว่าเมล็ดพันธุ์มาจากไหนเราก็บอกมาจากของกลางนะครับปลูกเสร็จแล้วไปไหนทุกชิ้นทุกส่วนนะฮะไม่ว่าเศษอะไรทั้งเศษใบเศษรากเลือกต้องเก็บไว้หมดเพื่อจะเอาทำลายนะครับเพื่อจะทำลาย
1: นั้นที่ไหน
2: ใช่ใช่ใช่ทีนี้ตอนขออนุญาตก็ต้องมาตรวจสถานที
1: ่
2: ทางทีมของอย.ก็มาตรวจสถานที่นะครับนะฮะมีระบบความปลอดภัยเป็นยังไงมีกล้องวงจรปิดนะฮะมีไหมประตูเข้ามานี่มีอะไรมีเป็นแม่กุญแจมีสแกนไหมใครจะเข้ามาต้องมีบันทึกนะครับมีบันทึกเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรนะมีสัญญาณการขโมยนะครับเนี่ยมีทุกอย่าง
1: ดูวุ่นวายเหมือนกันนะ
2: วุ่นวายมาก
1: จะเริ่มทำ
2: คือพอเราปลูกเสร็จเนี่ยผมจะต้องไปให้เภสัชใช่ไหม
1: ใช่
2: ก็ต้องมีอะไรนะคณะกรรมการนะฮะเอาใส่กล่องใส่หีบเนี่ยกรรมการมีตำรวจของมหาวิทยาลัยนะฮะ
1: ค
2: ุมไปเพื่อไปให้เภสัช
1: อ๋อคืออันนี้คือว่า
2: ปลอดภัยมากต้องปลอดภัย
1: คือเราต้องแท็กได้ว่าเอาเมล็ดพันธุ์จากไหนมาใช่ไหมปลูกที่ไหน
2: ถูกต้อง
1: เก็บเกี่ยวยังไงมีใครเฝ้าคอยดูไหมรักษามันตลอด
2: เต็มที่เต็มที่
1: จนถึงว่าไปผลิตยาที่ไหน
2: ใช่
1: แล้วก็ต้องสุดท้ายคือต้องไปใช้กับคนไข้คนไหนอะไรยังไงแท็กได้ตั้งแต่ต้นการนำไป
2: ครับแต่ที่คนไข้ยังทางเภสัชก็เป็นคนทำนะฮะ
1: แ
2: ต่
1: ว่
2: าเราก็ส่งไปให้เภสัชเขาจะไปวิจัยต่อไปทดลองยังไงก็แล้วแต่เขาเพราะนั้นทุกชิ้นเนี่ยมันจนมีบันทึกหมดเราได้รับอนุญาตให้ปลูกปุ๊บเนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยเราทำวิจัยแล้วเนี่ยเพราะว่างานวิจัยศึกษาวิจัยแล้วทำไมเราไม่เอาความรู้เนี่ยที่เราทำอยู่นะให้นักศึ
1: กษา
2: ที่มาเรียนกับเราอ่ะเพราะเขาเป็นลูกมือเราใช่ไหมสมัยที่เราเรียนที่เกษตรก็เหมือนกันเนาะคือว่าถ้าลูกศิษย์ตามอาจารย์ไปเนี่ยโอ้ยก้นกุฏิจะได้ความรู้ไปด้วยไงอาจารย์ทำอะไรเด็กทำหรืออาจารย์ทำอะไร

0: เด็กให้เด็กทำมันจะได้ติดความรู้จะได้ติดไปด้วยเพราะนั้นผมก็เลยใช้วิธีนี้งั้นเราเปิดวิชาเลยเปิดวิชาเลย
1: เรียนไปด้วยกัน
0: เรียนนะฮะแล้วให้เด็กมาเป็นลูกมือเรานะครับเพราะนั้นวิชาที่เปิดก็จะเป็นกลุ่มวิชากัญชาศาสตร
1: ์
0: กลุ่มวิชานี้เปิดขึ้นมาเป็นให้นักศึกษาเลือกแต่คนที่ไม่เลือกอันนี้ก็ได้นะเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรเป็นเทคโนโลยีบัณฑิตนวัตกรรมเกษต
1: ร
0: เราเรียนเกษตรทั่วไปนะฮะเรื่องดินเรื่องปุ๋ยเรื่องกีตะเรื่องแล้วแต่นะที่เรารู้อยู่เสร็จแล้วเราเอาเทคโนโลยีเข้าไปใส
1: ่
0: เอา precision agriculture เข้าไปใส
1: ่
0: เอา smart farm เข้าไปใส
1: ่แล้วก็เลยผนวกกับกัญชาว่า
0: ใช่เป็น smart farm กัญชาเลยก็ได้นี่ตอนนี้เราก็ทำอยู่
1: คุณผู้ชมครับจากที่เราได้ฟังเรื่องของการปลูกกัญชานะครับว่าจะปลูกอย่างไรนะครับกัญชามีประโยชน์ยังไงบ้างครับตอนนี้ครับผมเริ่มอยากรู้แล้วครับว่าการปลูกกัญชาอย่างถูกต้องและปลูกให้ปลอดภัยแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้เนี่ยเราทำยังไงได้บ้างครับในช่วงต่อไปครับเราไปรับชมกันเลยครับที่โรงเรียนกัญชาครับครับผมแล้วตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กันที่โรงเรียนปลูกกัญชาใช่ครับอาจารย์ผมเพิ่งเห็นกัญชาเป็นครั้งแรกนะครับว่าเป็นหน้าตาเป็นยังไงครับ เราเริ่มปลูกยังไงครับอาจารย์ที่นี่ระบบปลูกยังไง
0: ระบบนี้ค่อนข้างจะอะไรนะเป็นนวัตกรรมหน่อย
1: นวัตกรรม
0: เราเรียกว่าเป็นสมาร์ทฟาร์มนะครับสมาร์ทฟาร์มกัญชาก็น่าจะเป็นแห่งแรกของเมืองไทยนะ
1: แน่นอนครับอาจารย
0: ์ปลูกงานทดลองนะครับในโรงนี้นะฮะสังเกตเห็นไหมฮะจะมีไฟนะคร
1: ับ
0: จะมีไฟ LED ซึ่งเป็น full spectrum นะฮะเป็นไฟรุ่นใหม่นะครับเพราะว่ากัญชาเนี่ยเขาจะชอบแสงเยอะนะครับแสงเยอะถ้ายิ่งแสงมากเนี่ยตามด้วยปุ๋ยด้วยน้ำด้วยแล้วเขาจะโตไวมากนะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นหลักการของการปลูกกัญชาเพราะในเนี้ยจะคุมอุณหภูมินะฮะคุมความชื้นนะครับคุมแสงและมีการคุมน้ำด้วยระบบน้ำนะฮะระบบน้ำอยู่ตรงนี้นะครับก็เราก็เริ่มปลูกตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดมา
1: อันดับแรกคือเริ่มเพาะเมล็ด
0: เริ่มเพาะเมล็ดก่อนนะครับหรือถ้าไม่เพาะเมล็ดเราสามารถปักชำนะปักชำหรือโคนนิ่งก็ได้นะฮะเพราะว่าเราปลูกมาปีที่2ขึ้นปีที่3แล้วเพราะนั้นรุ่นแรกๆเนี่ยฟอร์มไม่อย่างนี
1: ้
0: นะครับเราก็คัดเลือกพันธุ์มาได้ระดับนึงแล้วนะครับเราก็เอาเมล็ดเข้ามานะบางทีก็เอากิ่งพันธุ์เข้ามาบางส่วนก็ไปทำพ่อเลี้ยงเนื้อเยื
1: ่อ
0: แล้วก็เอาส่วนนั้นอ่ะมาปลูกต
1: ่อ
0: นะครับก็จากต้นเล็กนะฮะเมล็ดจะเป็นต้นอ่อนแล้วก็โตขึ้นมาช่วงที่เขาทำใบเยอะๆเสร็จแล้วก็จะมาออกดอกที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะออกดอกนะฮะจวนจะเก็บเกี่ยวแล้วเกือบจะได้ที่แล้วนะครับนะฮะในระบบที่เราทำอยู่นะฮะที่เป็นระบบน้ำที่ให้มาเป็นสปาลากนะ
1: ครับ
0: สังเกตดูนะฮะเราจะเห็นถัง
1: ตรงนี้นะฮะถังนี้ใช่ไหมครับ
0: นะถังนี้นะฮะ
1: ในนี้จะบรรจุได้อะไรบ้างครับจะมีน้ำ
0: นะจะมีน้ำที่เข้ามาในท่อนี
1: ้ครับ
0: นะน้ำกับปุ๋ยที่เข้ามาในท่อนี้นะครับยกที่เดียวฮะแป๊บเดียวฮะเนี่ยยกหนึ่งคืออย่างนี้ให้ลากมันนะฮะ
1: คร
0: ับ ลากมันเนี่ยฮะ
1: อ๋อ
0: ครับอันนี้วัสดุปลูก
1: ครับ
0: เป็นเพอร์ไลท์เพอร์มิโคไลท์นะมีแถมกามาพร้าวหน่อยหนึ่งเพื่อให้รากเขายึดอยู
1: ่
0: นะฮะให้ต้นเขายึดอยู่นะฮะพอเห็นไหมฮะเราจะให้น้ำนะฮะน้ำเข้ามานะฮะเป็นจังหวะให้มันขึ้นมาท่วมรากพร้อมกับปุ๋ยที่เราทดสอบนะฮะเสร็จแล้วก็พอได้เวลาก็ลดลงไป
1: อ๋อไอตัวระบบนี้เราเรียกชื่อว่าอะไรนะครับอาจารย์ระบบนี
0: ้ผมตั้งชื่อว่าสปาราก
1: สปาราก
0: ให้มันโดนน้ำหน่อยนึง
1: ครับ
0: แล้วก็ให้มันโดนอากาศหน่อยนึง
1: เพราะว่าเวลาที่ตั้งไว้
0: ใช่เพราะว่ามันต้องการออกซิเจน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ระบบมันก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร
1: ่
0: นะครับก็เราสามารถควบคุมปุ๋ยได้นะครับจะให้เท่านั้นเท่านี้เราคุมได้เรามีอุปกรณ์ควบคุมอยู่ด้านนอก
1: คร
0: ับ และต่อท่อเข้ามา
1: แล้วทีนี้ผมถามถึงว่าระยะเวลาตั้งแต่เราเพาะเมล็ดจนถึงมันออกดอกนี่ใช้เวลานานไหมครับ
0: ปกติแล้วประมาณ4เดือนขึ้นไป 4-5 เดือนประมาณนี
1: ้
0: บางพันธุ์ก็เร็วหน่อยนะครับถ้าพันธุ์ไทยสายพันธุ์ไทยแท้ๆต้อง6เดือนมันจะต้องผ่านช่วงที่วันสั้นผ่านหน้าหนาวนี่แสงน้อยนะครับมันถึงจะออกดอก
1: เพราะกัญชาเป็นพืชวันสั้น
0: ใช่ถูกต้องเพราะว่าช่วงนี้ออกดอกน่าจะดีแล้วน่าจะได้ดอกเพราะว่าวันสั้นมันเริ่มตั้งแต่นู่นแล้วพฤศจิกาธันว
1: า
0: เนี่ยช่วงนี้กุมภามีนาเนี่ยถ้าเป็นพันธุ์ไทยเขาจะออกดอกละ
1: ครับผมจะถามเรื่องการเก็บเกี่ยวนะสุดท้ายแล้วเมื่อเราปลูกเรารู้ปุ๋ยแล้วเนี่ยเราจะเก็บเกี่ยวมันครับทำยังไงครับ
0: คือเราจะต้องดูที่ดอกมัน
1: ครับ
0: นะดูที่ดอกมันนะดูที่ต่อมไตโครมนะฮะ
1: ต้องสังเกตจากต่อมไตโครมที่ดอกมันนะ
0: คนอะไรนะ

0: อยากจะรู้ใช่ไหมต้องเอาแว่นขยายมาแว่นส่องพระก็ได้
1: จะเก็บได้หรือยัง
0: ครับแล้วก็เอาแว่นส่องพระมาส่องเลยขยายสัก20เท่า
1: ครับ
0: ดูไอ้ต่อมไตโครมันนะ
1: ครับ
0: ที่ผมบอกว่าครั้งแรกเนี่ยมันจะใสๆ
1: ครับ
0: มันคริสต
1: ั
0: ลนะฮะเหมือนแมคานิกเหมือนน้ำค้างพอได้เวลานะมันจะเริ่มจากใสไปขุ่นขุ่นมันน้ำนมนะครับพอขุ่นน้ำนมสักกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะประมาณ 50-60%
1: ครับ
0: เก็บได
1: ้ครับ
0: หรือดูที่พิสติลมันไอ้เส้นเล็กๆเนี่ยบางอันจะเห็นอย่างนี้เราเห็นขาวๆใช่ไหมเส้นๆเนี่ยเหมือนเส้นขนขาวๆเนี่ยถ้าตัวนี้เปลี่ยนสีไปสีน้ำตาลเข้มเมื่อไหร่นะฮะเก็บเลย
1: อันนี้เป็นดัชนีชีวัดได้เลยว่า
0: คร่าวๆ
1: มันจะเก็บได้เมื่อไหร่
0: ใช่เพราะว่าเก็บช่วงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยตัว THC จะสูงนะเก็บช่วงนี้นะ CBD จะสูงนะถ้าเลยช่วงนี้ไปแล้ว THC จะน้อยลงมันมีงานวิจัยต่างประเทศมีเส้นกราฟอยู
1: ่
0: นะครับแต่ละสายพันธุ์บางทีเขาก็นับวันนะฮะบางคนก็อย่างที่ผมว่าดูจากดอกมาเลยนะครับเป็นตัวชี
1: ้โอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการของเราก็ได้รู้เรื่องแต่เรื่องของการจุดปลูกกัญชาเริ่มปลูกยังไงใช่ไหมครับแล้วก็เราดูแล้วว่าวิธีการปลูกนะครับเราพาคุณผู้ชมมาดูว่าต้นกัญชาเป็นยังไงนี่ครั้งแรกของผมเลยผมไม่เคยเห็นต้นกัญชามาก่อนเลยนะครับแล้วก็วันนี้ครับก็เนื้อหาสาระต้องขอบคุณอาจารย์บัญญัติมากนะครับที่ก็พาเรามาเยี่ยมชมนะฮะโรงเรียนกัญชาแห่งนี้นะครับก็คุณผู้ชมครับก็สามารถติดตามรายการช่วงต่อไปของเราได้เลยครับ
2: คุณผู้ชมคะช่วงต่อไปเรายังมีบทสัมภาษณ์จากหน่วยงานที่ทำเรื่องกัญชาอีกที่หนึ่งคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งมีวิทยากรคือเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีและร่วมพูดคุยกับอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัฒมุขอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปติดตามชมกันค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีครับซึ่งที่นี่ครับมีการคิดค้นสูตรตำรับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นกัญชาครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของอาหารหรือเป็นยาครับแล้ววันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากนะครับเภสัชกรณัฐนัยมุสิกวงศ์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับผมก็อยากจะสอบถามว่าในการของที่มาของโรงพยาบาลอภัยภูเบศรนะครับเริ่มจากอะไรครับ
3: คือโรงพยาบาลเราเนี่ยนะครับก็เป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลนะครับคือเราก็ให้การบริการประชาชนทั่วไปด้วยแพทย์แผนปัจจุบันนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเนี่ยเรียกว่ามีจุดเด่นก็คือเรามีการแพทย์แผนไทยด้วยนะครับซึ่งก็การนำพวกสมุนไพรมาใช้นะครับอันนี้คือโดยทั่วไปนะครับก็คือมีการผสมผสานทีนี้เนี่ยก็ประมาณสักปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเราเนี่ยก็ได้รับนโยบายมาจากทางกระทรวงนะครับว่าอยากให้พัฒนาเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกัญชานะครับ แล้วก็ทำเป็นทางโรงพยาบาลเนี้ยก็เลยได้ทำเป็นโมเดลขึ้นมาอภัยภูเบศรโมเดลนะครับซึ่งก็เราเริ่มตั้งแต่การนำกัญชาเนี่ยมาใช้ทางการแพทย์นะครับแต่ว่าคือเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้แบบสกัดอย่างเดียวก็คือเราเริ่มตั้งแต่ปลูกนะครับก็ตั้งแต่เพาะปลูกหาปริมาณที่เหมาะสมนะฮะของสารแล้วก็ทำมาสกัดเป็นยาใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็จ่ายในใช้ในคนไข้ที่เป็นเหมือนพวกมะเร็งระยะสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: นี่คือเป็นระยะแรกของการทดลองของกัญชา
3: ใช่ก็คือทำเอากัญชามาทำเป็นยา
1: เริ่มตั้งแต่การปลูก
3: เป็นน้ำมันกัญชา
1: จนถึงการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกมา
3: ใช่ฮะคือแปรรูปเป็นยาครับ
1: ผมอยากรู้ว่าในการแปรรูปของเราเนี่ยครับมีอะไรบ้างของกัญชาครับ
3: คือตอนนี้ครับก็อย่างที่บอกคืออย่างกัญชา1ต้นเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ส่วนดอกนะครับนำมาสกัดนะครับด้วยเครื่องมือนะครับพิเศษนิดนึงนะครับก็เอามาทำเป็นเหมือนน้ำมันกัญชานะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นยานะก็คือแทนที่เราจะใช้ดอกอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะมีส่วนประกอบเขาเรียกว่าสูตรยาน้ำมันกัญชาทั้ง5ก็คือใช้รากต้นใบดอกอะไรเงี้ยครับคือใช้รวมๆกันอันนี้คือเราก็ต้องบอกว่าเราได้สูตรตำรับมาจากหมอพื้นบ้านนะครับแล้วเราก็เอามาสรุปแล้วก็ทำมาเป็นยา
1: ครับเพราะผมเคยได้ยินนิดหนึ่งว่าน้ำมันตัวสารออริสเนี่ยมันอยู่มากในดอกใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ครับมากที่สุดก็อยู่ที่ดอก
1: ครับแล้วโปรดักที่เราคือมีน้ำมันทั้ง5นี่คือยังไงนะคร
3: ับ ก็คือเราใช้รากต้นใบ

0: นะครับแล้วก็ดอกเล็กน้อยนะครับก็คือทำมาเป็นน้ำมันกัญชาทั้ง5ก็คือต้องบอกว่าคล้ายๆว่าสูตรพื้นบ้านนะครับไอ้สูตรแรกที่เราทำเนี่ยก็จะเรียนแบบคล้ายๆเหมือนยาของฝรั่ง
1: ค
0: ือเมืองนอกเขามีอยู่แล้วเราไม่ได้ทำเป็นคนแรก
1: ใช่ครับ
0: เมืองนอกเขามีอยู่แล
1: ้
0: วนะครับเราก็ทำซึ่งก็ทำเป็นยานะครับแล้วก็ทีนี้พอเราทำมาถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกคือมันเป็นโมเดลใหญ่ใช่ไหมทำเป็นยาแล้วก็พยายามจะพัฒนา

0: เอามาลองทำเป็นสูตรอาหารดูนะเอามาใส่อาหารซึ่งอาหารเนี่ยที่โรงพยาบาลทำเนี่ยนะครับที่อภัยภูเบศรเดชสปาเนี่ยก็เป็นร้านอาหารของโรงพย
1: า
0: บาลนะครับก็คือให้ประชาชนภายนอกเข้ามาบุคลากรพักเที่ยงก็มากินได้แล้วก็มีเซอร์วิสต่างๆพวกเกี่ยวกับสปาโดยใช้ภูมิปัญญาไทยใช้การแพทย์แผนไทยทีนี้เนี่ยที่สปาแห่งเนี้ยเขาก็จริงๆเขาก็ทำเมนูสมุนไพรมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลยลองให้เขาลองพัฒนาเอากัญชาเนี่ยมาลองปรับปรุงเข้าสู่เมนูอาหาร
1: นี้แต่รู้ว่าสรรพคุณในต้นของกัญชาเนี่ยเวลาเรามาทานเนี่ยมันมีสรรพคุณอะไรบ้างครับ
0: อย่างนี้ครับอาจจะต้องแยกประเด็นกันนิดนึงคือยาเนี่ยคือเราก็เน้นรักษาโรคเนาะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ส่วนเวลาเราเอามาทำเป็นอาหารเนี่ยจุดมุ่งหมายที่แท้จริงเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการส่งเสริมสุขภาพเฉยๆไม่ได้เน้นการรักษาโรคสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือตัวกัญชาเนี่ยเขาก็จะมีสารออกฤทธิ์ที่คล้ายๆผงชูรสธรรมชาติ
1: ก็ตัว CBD
0: ไม่ใช่ครับมันจะเป็นพวกคล้ายๆกลุ่มสารกลูตาเมต
1: กลูตาเมต
0: คือคล้ายๆผงชูรสถ้านำมาใส่อาหารแล้วอาหารก็จะอร่อยขึ้น
1: เหมือนโซเดียมโมโนกลูตาเมตคือผงชูรส
0: ใช่ๆครับใช่แต่ว่าเป็นกลูตาเมตจากธรรมชาตินะเราไม่ได้ใส่หยอกเข้าไป
1: ผงชูรสสังเคราะห์กลายเป็นว่าเราใส่ผงชูรสธรรมชาติที่เป็นชา
0: ใช่ก็คือสารของเขาอะนะครับเวลาเราต้มหรือผ่านความร้อนต้องบอกงี
1: ้
0: ผ่านความร้อนมาเนี่ยนะครับก็จะมีการชูรสได้นะครับ
1: ถ้าเป็นอย่างนี้อนาคตของการพัฒนาเรื่องของกัญชาเนี่ยทางโรงพยาบาลมีว่ายังไงครับวางแผนว่ายังไงบ้างครับ
0: คือด้วยความที่เราเป็นหน่วยงานที่เป็นโรงพยาบาลนะครับเราก็คงอาจจะโฟกัสในเรื่องของการใช้กับผู้ป่วยมากกว่านะครับยาที่เราทำเนี่ยก็อาจจะต้องพัฒนาตัวยาให้มันมีความบริสุทธิ์มากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็คือเหมือนอัปเกรดนะฮะเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมานะครับก็จะประมาณนั้นครับ
1: คราวนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาให้ความรู้กับทางรายการของเรา
0: ครับ
1: แล้วก็ได้ความรู้เรื่องกัญชาเยอะมากนะครับเก
0: ี่ยวกับ
1: การพัฒนานะครับตั้งแต่สูตรอาหารแล้วก็ยาต่างๆนะครับ
2: คุณผู้ชมคะกัญชานอกจากจะนำมาสกัดเป็นยาแล้วทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรยังเป็นหน่วยงานแรกที่นำใบกัญชามาประกอบเป็นเมนูอาหารเพื่อเป็นทางเลือกสุขภาพรูปแบบใหม่โดยเจาะเฉพาะคนรักสุขภาพมีเมนูอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันค่ะ
3: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นหน่วยงานที่นำร่องด้านการพัฒนากัญชาและใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการแพทย์และการเพิ่มมูลค่าในอนาคตจากส่วนที่ปลดล็อกโดยเริ่มจากการพัฒนาเมนูกัญชาเป็นอาหารเริ่มจาก4เมนูได้แก่รื่นเริงบันเทิงยำเติมเต็มทุกคำสุขล้นทุกเวลาโดยใช้ใบกัญชา5ใบต่อ1จานค่ะเล้งแซ่บซดเพลินช่วยเจริญอาหารโดยใช้ใบกัญชา 1-2 ใบต่อจานกระเพราสุกใจกินมื้อไหนก็ไม่เบื่อใช้ใบกัญชา 1-2 ใบต่อจานขนมปังคิกคักกินเสริมเวลาพักแล้วจะรักทุกคำใช้2ใบต่อจานค่ะเพื่อเป็นทางเลือกอาหารเพื่อสุขภาพเมนูเหล่านี้จัดจำหน่ายที่อภัยภูเบศรเดสปาค่ะอีกสถานที่หนึ่งที่มีอาหารปรุงจากสมุนไพรและใบกัญชาเป็นที่นิยมและแหล่งนัดพบของบรรดานักชิมกัญชาคือที่บ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรปราจีนบุรีมีมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์จุดเด่นก็คือนำเมนูสมุนไพรต่างๆมาทำเป็นเมนูอาหารรวมทั้งอาหารจากใบกัญชาเช่นเมนูเทมปุระแปะยิ้มต้มแซ่บซดเพลินผัดกระเพราสุกใจไข่เจียวมีกันพิซซ่าอารมณ์ดีขนมปังคิกคักนอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มที่ชื่อว่าชาไทยล้านลาค่ะโดยมีส่วนผสมดังนี้คือน้ำแข็งก้อนเล็กๆ1แก้วน้ำเชื่อม1ช็อตน้ำส้ม1ช็อตและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือน้ำใบกัญชาปั่น1ช็อตค่ะโซดา1ขวดเล็กเวลาผสมให้เติมน้ำเชื่อมผสมในแก้วน้ำแข็งตามด้วยน้ำส้มและน้ำโซดาสุดท้ายค่ะเทน้ำใบกัญชาปั่นลงไปคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วดื่มได้เลยค่ะโอ้โหรสชาตินั้นชื่นใจเลยใช่ไหมล่ะคะเมนูอาหารเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้ที่สนใจเรื่องกัญชานำไปเป็นทางเลือกในการแปรรูปกัญชาต่อไปในอนาคตค่ะ
2: เราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยเราก็มา

0: ดูในเรื่องของกัญชานะคะซึ่งก็เป็นพืชสมุนไพรอย่างนึงนะคะที่ตอนนี้เนี่ยได้รับความนิยมความสนใจอย่างมากเลยนะคะซึ่งกัญชาเนี่ยก็เป็นพืชชนิดนึงนะคะที่เรียกว่าในประเทศไทยเนี่ยมีความหลากหลายนะคะแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีการปลูกกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของการปลูกหรือการนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆเนี่ยต้องคำนึงถึงความถูกต้องการใช้ที่ถูกต้องด้วยนะคะการปลูกที่เหมาะสมนะคะอันนี้สำคัญมากเนาะอย่างที่เราไปดูเรื่องของการปลูกมีระบบการปลูกที่ดีนะคะทำให้ได้สารสำคัญที่มากแล้วก็ไม่มีการปนเปื้อนต่างๆเข้าไปอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงถ้าเราอยากจะปลูกต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะอันนี้ก็สำคัญเนาะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือการนำมาใช้ประโยชน์นั่นเองนะคะเราบอกว่าเออเราก็มีการบริโภคกันอยู่แล้วด้วยเนาะถ้าในอดีตที่เราบอกเอามาใช้ในเรื่องของภูมิปัญญาต่างๆนะคะเรื่องของใส่ในอาหารต่างๆเนี่ยเราก็มีอยู่ด้วยนะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีงานวิจัยออกมามากมายนะคะที่นำมาใช้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของยาเรื่องของอาหารต่างๆนะคะยังไงก็ตามเราก็ต้องคำนึงถึงเหมือนกันเรื่องของความปลอดภัยนะคะอย่างที่คุณหมอนะกล่าวไว้ว่าจะต้องทานให้อย่างเหมาะสมด้วยไม่มากเกินไปนะคะอย่างที่คุณหมอบอกว่ากะเพรา1จานเนาะใส่สักครึ่งใบก็พออะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องคำนึงถึงตรงนี้เพื่อสุขภาพของเราเองนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าใช้เป็นยาก็ต้องใช้ตามแพทย์สั่งด้วยนะคะอันนี้ก็สำคัญเนาะเพื่อไม่ให้เราเนี่ยใช้แบบเรียกว่าไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีกันแน่นะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็ใช้แบบเขาบอกว่าดีอ่ะใช้กันไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าความมีโทษของเขาเนี่ยมันก็มีอยู่ด้วยเหมือนกันแฝงอยู่ในนั้นเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะต้องระวังพึงระวังนะคะใช้ให้ถูกต้องใช้ให้เหมาะสมนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีส่วนนึงค่ะนี่นะคะเป็นเมนูพิซซ่านะคะส่วนผสมคือใบกัญชานั่นเองนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วกัญชาเนี่ยใช้ได้ทุกส่วนนะคะของต้นเนาะรากดอกผลใบอย่างวันนี้ก็เป็นใบนะคะจะเห็นในเมนูของพิซซ่าวันนี้นั่นเองนะคะก็ลองไปหาชิมหาทานกันดูนะคะก็เพื่อดูแลเรื่องสุขภาพโดยใช้สมุนไพรนะคะ
1: คุณผู้ชมคะรายการในวันนี้เป็นเรื่องราวดีๆส่วนหนึ่งของกัญชาเท่านั้นนะคะยังมีรายละเอียดที่เราต้องศึกษากันต่อไปในโอกาสหน้ารายการสมาร์ทกรีนยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายที่จะมานำเสนอในครั้งต่อไปค่ะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยที่ Facebook Fanpage STOU Channel รวมถึงรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube และ Facebook STOU Channel เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเรารู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียน

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับท่านนักศึกษาและท่านผู้ชมมาพบกับรายการเพื่อการศึกษานะครับในหน่วยที่7นะครับปัญหาและความท้าทายของนโยบายต่างประเทศในโลกร่วมสมัยโอ้ในชื่อนี้ก็มีความน่าสนใจอยู่แล้วนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในหน่วยนี้นะครับผมจะมาพูดนะครับบรรยายให้พวกเราฟังนะครับสัก3เรื่องนะครับ3ตอนนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของแนวคิดทฤษฎีในการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะครับเรื่องที่2เรามาพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์นะครับนโยบายต่างประเทศและเรื่องที่3ปัญหาและความท้าทายของนโยบายต่างประเทศร่วมสมัยในตอนที่3เนี่ยผมจะพูดถึงวิกฤตการณ์ที่สำคัญนะครับแล้วก็มาในเชิงวิเคราะห์ด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งผมอาจจะยกตัวอย่างนะครับที่สำคัญตอนนี้ก็คือวิกฤตการณ์ยูเครนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังเป็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นปัญหานะครับเราจะมารู้กันว่าปัญหาของยูเครนเนี่ยมันมีปัญหาอย่างไรแล้วก็มีการวิเคราะห์กันอย่างไรนะครับเราไปตอนที่1นะครับตอนที่1ในเรื่องของความสำคัญของนโยบายต่างประเทศนโยบายต่างประเทศมีความสำคัญครับมีความสำคัญอย่างไรนโยบายต่างประเทศเนี่ยฮะเป็นนโยบายของรัฐที่ทำกำหนดไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางทำให้เกิดการกระทำมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญนะครับคือเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนของเราเองขีดเส้นใต้ไปเลยครับนโยบายต่างประเทศไม่ใช่นโยบายที่ทำอะไรไปเรื่อยๆไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปทำอย่างนู้นทีอย่างนี้ทีไปเยือนต่างประเทศอย่างนั้นทีอย่างนี้ทีนะครับแต่นโยบายต่างประเทศมีความสำคัญอย่างที่ผมบอกก็คือต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนของรัฐบาลของรัฐนั้นๆเองซึ่ง2 อย่าง 2 ประการที่เป็นวัตถุประสงค์ของนโยบายต่างประเทศเนี่ยนะฮะมีความสำคัญและมันครอบคลุมจะแทบทุกเรื่องนะครับที่รัฐไปติดต่อกับต่างประเทศหรือต่างประเทศมาติดต่อกับเราก็ถือจะต้องมีนโยบายต่างประเทศทั้งรุกและรับนะครับโอเคละนี่คือความสำคัญของนโยบายต่างประเทศเรามาดูครับนิดนึงครับว่าวัตถุประสงค์ของนโยบายต่างประเทศเนี่ยในการรักษาผลประโยชน์ของชาติในการที่จะรักษาประชาชนของประเทศนั้นๆเนี่ยประการแรกเลยครับนโยบายต่างประเทศเราต้องรักษาเอกราชอันนี้ถือว่ามีความสำคัญสูงสุดของประเทศทุกประเทศฮะในการดำเนินนโยบายต่างประเทศประการแรกคือจะต้องรักษาเอกราชและอธิปไตยอันนี้ถือว่ายอม

ใครไม่ได้เราไปเจริญความสัมพันธ์กับประเทศนั้นหรือประเทศนั้นมาเจริญความสัมพันธ์กับเราหรือดำเนินความสัมพันธ์กับเราหรือมีนโยบายต่างประเทศกับเราเนี่ยอันแรกจะต้องรักษาเอกราชและอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยก็คืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศไม่ให้มีการแทรกแซงนะครับต้องรักษาเอกราชนี้ถือเป็นหัวใจที่สำคัญเลยนะผมดึงขึ้นเป็นประการแรกก็อยู่บนหัวเลยฮะว่าจะต้องรักษาเอกราชอธิปไตยไว้ประการที่สองฮะจะต้องรักษาความมั่นคงทีนี้ความมั่นคงเราก็ให้คำนิยามเรื่องของความมั่นคงไปหลายรูปแบบเลยผมขออนุญาตพูดถึงความมั่นคงในระดับที่เรียกว่าระหว่างประเทศในระดับรัฐคือระดับประเทศแล้วก็ในระดับที่เรียกว่าเป็นปัจเจกบุคคลหรือในระดับที่เรียกว่าความมั่นคงแห่งมนุษย์ซึ่งทั้ง3อันเนี่ยมันเกี่ยวพันกันเกี่ยวโยงกันแน่นอนแล้วแต่ว่าเราจะมองในมุมมองไหนเราจะเอาอะไรมามองนะครับเพราะนั้นวัตถุประสงค์ของนโยบายต่างประเทศถ้ามองในแง่การรักษาความมั่นคงเนี่ยถ้ารักษาความมั่นคงระหว่างประเทศคือเราดูระบบระหว่างประเทศเป็นสำคัญครับทุกประเทศรักษาเอกราชอธิปไตยของตนเองไว้แล้วก็ต้องการความมั่นคงต้องการความมั่นใจว่าอย่าเราอยู่ในระบบระหว่างประเทศแล้วเราดำเนินนโยบายต่างประเทศกับประเทศนั้นประเทศนี้หรือกลุ่มประเทศนั้นประเทศนี้เราจะต้องมีความมั่นคงเราต้องรักษาความมั่นคงอันนี้คือในเรื่องของระบบระหว่างประเทศถ้ารักษาความมั่นคงในระบบระหว่างรัฐก็คือเราอาจจะเป็นในเรื่องของทวิภาคีหรือพหุภาคีแล้วแต่ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศเนี่ยเราต้องรักษาความมั่นคงเราต้องรักษาความมั่นคงของประเทศในเรื่องของนโยบายทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมของประเทศเราไปเจรจาอะไรกับใครแล้วแต่ต่างประเทศเราจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของต่างๆเหล่านี้ผู้นำประเทศพูดกันง่ายๆจะต้องรักษาตรงนี้ไว้เป็นสำคัญส่วนประการที่ผมจะบอกว่าในเรื่องของการรักษาความมั่นคงในเรื่องของความเป็นมนุษย์หรือระบบความมั่นคงแห่งมนุษย์อันนี้มันเกี่ยวโยงกันเลยเรียกว่าจะเป็น universal ก็ว่าได้นะครับเป็นค่านิยมที่มันเป็นสากลในเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์นี่มันเกี่ยวข้องอะไรได้บ้างถ้าเกี่ยวข้องกับมนุษย์ปัจเจกบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมของรัฐของประเทศหรือของโลกเนี่ยนะฮะเอายกตัวอย่างง่ายๆถ้าเกิดความมั่นคงของมนุษย์มันต้องเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินใช่ไหมของมนุษย์ทุกคนเราจะเดินทางไปถนนหนทางเราจะเดินทางไปต่างประเทศเราจะไปที่ไหนอย่างไรต้องมีในการหลักประกันสิทธิความเป็นมนุษย์นะในเรื่องของความเสรีภาพนะครับในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์บลาบลาบลาอะไรไปเรื่องของความมั่นคงถ้าในเรื่องของรักษาความมั่นคงแห่งมนุษย์นะครับประการที่สำคัญยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเรื่องสุขของสุขภาพเนี่ยอย่างที่โรคระบาดโควิดเนี่ยที่กำลังโด่งดังนะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยความมั่นคงของมนุษย์ตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญเพราะเรื่องของสุขาอนามัยมนุษย์มันมีผลกระทบกับประเทศมีผลกระทบต่อระหว่างประเทศหรือระบบระหว่างประเทศเราก็จะเห็นเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับในเรื่องของความสับสนวุ่นวายเรื่องของการแย่งวัคซีนในเรื่องของการที่จะกันไม่ให้คนเดินทางหรือต้องการป้องกันโรคต่างๆเพราะมันมีผลกระทบกับมนุษย์มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอันนี้รัฐจะต้องดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เข้มแข็งบางประเทศดำเนินนโยบายแบบก้าวร้าวเลยด้วยซ้ำโอเคละโอเคอันนั้นคือประการที่2ในเรื่องของวัตถุประสงค์การของนโยบายต่างประเทศวัตถุประสงค์ประการที่3คือส่งเสริมอุดมการณ์ของชาติในอดีตนโยบายต่างประเทศนี่เป็นเหมือนกับการที่เราจะต้องปกป้องรักษาอุดมการณ์ของประเทศเช่นเมื่อก่อนในยุคสงครามเย็นเนาะในช่วงสงครามเย็นเนี่ยประเทศที่เป็นเสรีนิยมหรือประเทศที่ฝักใฝ่ประชาธิปไตยกับประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยต่อสู้กันเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันประเทศต่างๆก็ดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ค่อนข้างจะแข็งแรงแข็งแกร่งก้าวร้าวนะครับระหว่างกันนะครับแต่ในพันธมิตรหรือในแนวร่วมที่มีอุดมการณ์เหมือนกันก็จะมีการดำเนินนโยบายต่างประเทศอีกลักษณะหนึ่งนะครับเป็นต้นเพราะนั้นนโยบายต่างประเทศในสภาวะปัจจุบันเนี่ยในการส่งเสริมอุดมการณ์ของชาติก็คือเราส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยส่งเสริมความ อุดมการณ์ของชาติความสมัครสมานสามัคคีความรักษาซึ่งเกียรติภูมิของประเทศรักษาเอกอัตลักษณ์แล้วแต่อุดมการณ์ของชาตินั้นๆเป็นอย่างไรเราก็ไปดูนะครับนโยบายต่างประเทศจะต้องรักษาตัวนี้ไว้ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของนโยบายต่างประเทศแน่นอนนะครับส่วนประการถัดมานะครับส่งเสริมความกินดีอยู่ดีอันนี้เป็นเรื่องปกติเราไปดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรกับใครก็แน่นอนว่าส่งเสริมความกินดีอยู่ดีนะครับให้ปรับไม่เฉพาะในประเทศอาจจะเป็นภูมิภาคหรือในระดับระหว่างประเทศเลย
นะครับอันนี้ก็ต้องส่งเสริมแล้วก็นำดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นคุณได้เรียกว่าวินวินนะครับทุกประเทศได้ผลประโยชน์ร่วมกันอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในการตกลงในการดำเนินนโยบายต่างประเทศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เดี๋ยวเราไปดูในตอนปัจจัยที่มีผล

ต่อการนโยบายต่างประเทศนะครับทีนี้ประการถัดมาก็คือส่งเสริมในเรื่องของเกียรติภูมิเรื่องของอุดมการณ์เกียรติภูมิเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับมันแน่นอนว่าประเทศแต่ละประเทศก็มีอุดมการณ์มีเกียรติภูมิมีศักดิ์มีเสียพูดกันง่ายๆแล้วนโยบายต่างประเทศไม่ใช่เราไปปุ๊บเราไปเสียทั้งเกียรติภูมิเสียทั้งศักดิ์ศรีเสียทั้งอุดมการณ์อันนั้นอย่าไปอยู่ประเทศนะครับไม่ต้องไปดำเนินนโยบายต่างประเทศเพราะนโยบายต่างประเทศที่ไปจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมพูดถึงนะครับถัดมาก็พูดถึงเรื่องของแสวงหาอำนาจอันนี้เป็นนี่อีกหนึ่งของการดำเนินนโยบายต่างประเทศแน่นอนประเทศที่ดำเนินนโยบายต่างประเทศแล้วต้องการแสวงหาอำนาจโอเคละเขาไม่ได้พูดตรงๆว่าฉันมาเจรจากับเธอฉันจะมาแสวงหาอำนาจกับเธอหรือฉันจะมาได้ประโยชน์อะไรจากประเทศนั้นๆนะครับเขาไม่พูดโดยตรงอันนี้เป็นเรื่องของการทูตเรื่องของการดำเนินนโยบายต่างประเทศแต่แน่นอนในหลายๆประเทศซึ่งมีนโยบายต่างประเทศที่ก้าวร้าวนะครับหลายประเทศก็มีนะครับในอดีตที่ผ่านมาจากเราศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาก็แน่นอนก็มีในทำนองนี้อยู่นะครับในอดีตนะครับก้าวร้าวในที่นี้ในเรื่องของอำนาจที่จะแสวงหาผลประโยชน์ในเรื่องการเข้าไปยึดครองดินแดนหรือเข้าไปทำสงครามนะครับก็มีส่วนประการสุดท้ายของวัตถุประสงค์ของนโยบายต่างประเทศก็คือการส่งเสริมสันติภาพและความสงบสุขเรียบร้อยอันนี้ถือว่าเป็นในระบบระหว่างประเทศที่เราจะดำเนินการกันนะครับก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องส่งเสริมสันติภาพและความสงบสุขเรียบร้อยเพราะมนุษย์ก็หวังนะครับว่าเราจะสามารถจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติถ้าไม่มีใครหรือประเทศใดนะครับมาเขาเรียกว่ามารุกรานอันแรกเลยที่ผมจั่วหัวไว้เลยเรื่องของรักษาเอกราชถ้ามีใครลุกรานเอกราชและอธิปไตยอันนี้ก็แน่นอนก็เราจะมุ่งส่งเสริมสันติภาพความสงบสุขเรียบร้อยนะครับทีนี้ในเรื่องของนโยบายต่างประเทศทิศทางของมันอยู่ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศนะฮะมันมีทิศทางของมันอยู่เช่นมันมีหลายช่วงนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันมีหลายช่วงและแต่ละช่วงเนี่ยมันก็มีนโยบายต่างประเทศก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยอ่ะมันมีด้วยกันคร่าวๆพอสังเกตได้ก็คือเรื่องของการฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแน่นอนอย่างเช่นยกตัวอย่างประเทศไทยเราไม่บอกว่าเราเป็นเสรีประชาธิปไตยแต่เราก็ไม่เอาคอมมิวนิสต์เนาะเพราะนั้นเราก็ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไหมมันก็ไกลๆอ่ะแต่เราไม่บอกนะครับแต่เราหรือประเทศบางประเทศก็แน่นอนก็เข้าร่วมเป็นแนวร่วมเลยเช่นเสรีนิยมหรือประชาธิปไตยอีกฝั่งนึงก็เป็นอุดมการแบบคอมมิวนิสต์ก็แยกกันไปเลยอันนี้ประเทศที่ฝักใฝ่ก็มีนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับในยุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออกในอดีตในช่วงสมัยสงครามเย็นอันนี้ก็มีนโยบายต่างประเทศที่เห็นได้แล้วว่าฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทิศทางของนโยบายต่างประเทศประการที่2คือไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคือไม่เอาทั้ง2ประเทศละไม่เอาทั้งโอ้ยที่บอกในอดีตนะนี่ไม่เอาทั้งเสรีนิยมไม่เอาทั้งคอมมิวนิสต์ถึงแม้เราจะเอาเสรีนิยมแต่ก็เอาเป็นประเทศที่3คือประเทศที่เป็นกลางแล้วกันนะครับนโยบายแบบเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพราะถ้าเกิดเราไปฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเป้าหมายของอีกฝ่ายนึงที่เขาจะมาโจมตีเรานะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์อย่างนะครับของประเทศแต่ละประเทศนะครับการที่เกิดนโยบายแบบไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเกิดขึ้นมีนโยบายอีกประเภทนึงนะครับทิศทางของนโยบายคือโดดเดี่ยวเลยเราไม่ยุ่งกับใครเลยนะครับมีอยู่ในช่วงหนึ่งคือสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยก็จะมีนโยบายแบบโดดเดี่ยวตัวเอง isolation นะครับไม่ยุ่งกับประเทศอื่นเลยนะครับว่าจะทำอย่างไรและสุดท้ายนโยบายสุดท้ายก็คือในเรื่องของรอบทิศทางก็คือนโยบายที่เอาทุกประเทศเลยนะครับในเรื่องของรอบทิศทางว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของในตอนแรกนะครับครับในตอนที่2จะมาพูดถึงในเรื่องของทฤษฎีในการกำหนดนโยบายต่างประเทศซึ่งจะพูดในคร่าวๆนะครับผมยกตัวอย่างนะครับสัก3ทฤษฎีซึ่งใน3ทฤษฎีนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการที่เราจะมองนะครับนโยบายต่างประเทศอย่างไรและมีอะไรเป็นตัวกำหนดนะครับนโยบายต่างประเทศได้บ้างนะครับทฤษฎีแรกพูดถึงเรื่องของการกระทำปฏิกิริยาและปฏิสัมพันธ์ action reaction และ interactionเมธอดนะครับนี่เป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะครับในการกำหนดนโยบายต่างประเทศแล้วอย่าลืมนะครับว่าในการกำหนดนโยบายต่างประเทศเนี่ยมันเหมือนกับที่เรามีกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปนะครับเมื่อมีการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับว่าวัตถุประสงค์ของการกำหนดนโยบายต่างประเทศมีอะไรบ้างมี5 6 7ประการไม่ว่าเราจะมีวัตถุประสงค์อย่างไรแน่นอนมันจะนำ

มาออกแสดงออกซึ่งพฤติกรรมหรือการกระทำของรัฐนั้นๆกับอีกรัฐหนึ่งนะครับเพราะนั้นเมื่อมีการกระทำระหว่างรัฐผมยกตัวอย่างรัฐ A กับรัฐ B เมื่อรัฐ A มีการกระทำหรือมีการดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบใดทิศทางเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าจะฝักฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ฝักฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใจโดดเดี่ยวหรือจะเอาแบบรอบทิศทางคือเอามารวบรวมกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันแสดงออกมาซึ่งการกระทำหรือนโยบายต่างประเทศในนั้นๆเนี่ยออกไปแน่นอนมันจะต้องมี reaction กลับมาของรัฐ B ที่มีผลตอบสนองกลับมากับนโยบายต่างประเทศของรัฐ A ที่มี action แรกออกไปแน่นอนครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยถ้าคิดถึงรัฐเนี่ยเป็นปัจเจกบุคคลหรือเป็นบุคคลเป็นเราท่านๆเป็นตัวท่านผู้ที่สนใจหรือนักศึกษาเนี่ยลองคิดว่ารัฐ A ก็คือนายกนี่ก็คือนายขอเมื่อรัฐ A หรือนายกเนี่ยมีการทำการกระทำอย่างหนึ่งอย่างไรกับรัฐ B หรือนายขอเนี่ยแน่นอนนายขอก็ต้องมีสิ่งปฏิกิริยาตอบกลับและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันมีด้วยกัน2มิติคือไม่รักกันก็เกลียดกันไม่ร่วมมือกันก็ขัดแย้งกันอันนี้เป็นเรื่องปกติมีแค่2นี้ครับมี2อย่างนะครับเมื่อมี action ก็ต้องมี reaction กลับมาและเมื่อมี reaction กลับมาแล้วปฏิกิริยาปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนะมันจะออกมาเป็นลักษณะใดแนวทางใดอันนี้ก็จะเป็น1ทฤษฎีในการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะครับมองถึงเรื่องปฏิสัมพันธ์อะไรต่างๆมองถึงพฤติกรรมต่างๆของรัฐนั้นๆนะครับซึ่งแสดงออกแล้วก็มีวิเคราะห์ถึงเรื่องของพฤติกรรมที่จะต้อง reaction กลับมาก็คือมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมาหรือมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างไรนะครับนั่นคือทฤษฎีในการคิดในการวิเคราะห์ในการกำหนดนโยบายต่างประเทศในทฤษฎีแรกที่ทฤษฎีที่2ที่จะพูดถึงก็คือการตัวนำเข้าและตัวผลิตผลอันนี้จะมองในเชิงระบบมองระบบของการกำหนดนโยบายต่างประเทศเนี่ยแน่นอนว่าจะออกไปปลายทางซึ่งเป็นตัวผลิตผลได้เนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าตัวนำเข้าหรืออินพุตเข้าไปในระบบอินพุตคืออะไรอินพุตมันมีต่างๆมากมายมันเป็นเรื่องที่จะมองในตัวระบบในตัวระบบในที่นี้คืออะไรเราต้องมองในลักษณะของทฤษฎีนี้เป็นเหมือนกับอวัยวะต่างๆหรือระบบต่างๆที่ทำงานสอดรับสอดคล้องกันในแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะครับเพื่อให้ออกมาเป็นระบบทั้งหมดทั้งมวลในการกำหนดนโยบายต่างประเทศดังนั้นปัจจัยในตัวนำเข้าในอินพุตนี่มีอะไรได้บ้างมีเยอะไปหมดถ้าจะมองในเชิงทฤษฎีระบบนะครับทฤษฎีระบบคนหนึ่งซึ่งมีความสำคัญก็เดวิดอิสตันเนี่ยเอาทฤษฎีระบบเนี่ยไปวิเคราะห์ไม่ว่าในเรื่องของการกำหนดนโยบายต่างประเทศในการตัดสินใจทางการเมืองหรือในเรื่องของพฤติการทางการเมืองหรือกระบวนการทางการเมืองก็จะใช้ทฤษฎีนี้ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ว่าจะเหมือนกับยาพาราครอบคลุมนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้อินพุตมีอะไรบ้างตัวนำเข้าเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นเรื่องของข้อมูลเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะครับเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆนะครับเรื่องของปัจจัยอะไรต่างๆที่เข้ามาทั้งตัวผู้นำทั้งตัวฝ่ายต่างๆมันเป็นข้อมูลทั้งหมดที่ผมบอกในการที่จะเข้าไปในการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะครับมีทั้งข้อเรียกร้องมีทั้งข้อสนับสนุนในการที่จะดำเนินการอะไรต่างๆนะครับถือว่าเป็นข้อมูลที่จะต้องนำเข้าไปในตัวระบบแล้วระบบการในการกำหนดนโยบายต่างประเทศมันก็เป็นกิจกรรมทางการเมืองเป็นกระบวนการทางการเมืองในการกำหนดนโยบายต่างประเทศมันเกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่แล้วฮะมันต้องคำนึงถึงตรงนี้ไว้นะครับแล้วกระบวนการทางการเมืองมีอะไรบ้างแน่นอนมันมีขั้นตอนในการพิจารณาขั้นตอนในการกำหนดในการตอนในการวางแผนบลาบลาบลานะครับในส่วนนี้ทั้งหลายองคาพยพในอยู่ในส่วนนี้และเมื่อถึงสุดท้ายในการที่กระบวนการนะครับทางการเมืองดำเนินการมันก็จะออกมาเป็นเอาท์พุตoutput หรือตัวที่มันเป็นปัจจัยนำออกหรือตัวที่มันเป็นผลิตผลออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นอะไรได้บ้างก็แน่นอนมันต้องออกมาเป็นตัวนโยบายและนโยบายต่างประเทศมันก็ออกมาจากกิจกรรมหรือกระบวนการทางการเมืองที่มีการกำหนดไว้แล้วนะครับก็ออกมาเป็นตัวนโยบายอันนี้นะครับก็คือที่เราจะนำมาในการวิเคราะห์นะครับในตัวนโยบายต่างประเทศแน่นอนเมื่อนโยบายต่างประเทศไปแล้วนะครับบางทีทฤษฎีนะครับมันทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีใดหรือทฤษฎีเดียวไม่สามารถที่จะไปอธิบายปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดมันบางทีอาจจะต้องมีหลายๆทฤษฎีในการวิเคราะ

เหตุการณ์หนึ่งนะครับที่จะต้องอาศัยทฤษฎีมาอธิบายเพราะแต่ละทฤษฎีก็มีจุดเน้นจุดเด่นนะครับในการวิเคราะห์นะครับซึ่งแน่นอนในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันมีหลายเหตุการณ์หลายปัจจัยหลายองค์ประกอบหลายพฤติกรรมหลายกระบวนการที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นแต่ละทฤษฎีก็มีจุดเด่นจุดด้อยนะครับเพราะนั้นบางครั้งมันจะต้องอาศัยหลายๆทฤษฎีในการวิเคราะห์นะครับอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่2นะครับในการกําหนดนโยบายต่างประเทศทฤษฎีที่3พูดถึงในเรื่องของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในระบบรัฐบาล governmental politics อันนี้จะมองถึงในเรื่องของแน่นอนว่าในการกำหนดนโยบายต่างประเทศรัฐมีการเมืองภายในรัฐในระบบรัฐบาลเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับว่าในระบบรัฐบาลในระบบการปกครองเนี่ยมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในระบบประธานาธิบดีระบบรัฐสภามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือในระบบที่เรียกว่ากึ่งประธานาธิบดีก็ตามหรือในแม้กระทั่งในระบบเผด็จการไม่ว่าจะเป็นเผด็จการแบบคอมมิวนิสต์เผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนิยมหรือเผด็จการแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยแต่ละการเมืองภายในระบบรัฐบาลมีผลต่อการกำหนดนโยบายเพราะแต่ละระบบการเมืองเนี่ยมันก็จะเอื้อให้กับกลุ่มต่างๆเอื้อให้กับ หน่วยต่างๆหรือสถาบันต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการในอำนาจในการตัดสินใจหรือไม่อย่างไร ผมยกตัวอย่างในระบบประชาธิปไตยนะครับเอาในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยในตัวการกำหนดนโยบายแน่นอนว่าอยู่ในฝ่ายบริหารตัวนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขของฝ่ายบริหารในการกำหนดนโยบายนะครับที่สำคัญครับดังนั้นการเมืองในระบบรัฐบาลจึงมีความสำคัญนะครับในการกำหนดนโยบายต่างประเทศอย่างที่บอกก็คือมีส่วนสำคัญการเมืองมันเกี่ยวข้องกับทุกส่วนนะครับภายในรัฐนะครับภายในระบบรัฐบาลที่มีผลต่อนโยบายต่างประเทศนั้นๆ นะครับทีนี้ในเรื่องของการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศในเชิงระบบก็ดูจากแผนภูมิที่เห็นนะครับก็จะเห็นในเรื่องของการที่มองถึงในเรื่องของforeign policy inputs นะครับหรือตัวปัจจัยนำเข้านะครับในนโยบายต่างประเทศเนี่ยมีอะไรนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับข้อมูลต่างๆเอกสารต่างๆสภาพสถานการณ์ต่างๆแม้กระทั่งตัวผู้นำเองนะครับภูมิหลังต่างๆที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศเป็นส่วนที่เป็นปัจจัยนำเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บก็จะเรื่องของกระบวนการนะครับที่นำเข้าสู่การกำหนดนโยบายต่างประเทศนะครับเมื่อกำหนดนโยบายนี่เป็นกระบวนการนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของตัวที่เป็นผลผลิตนะครับหรือเอาท์พุตออกมามีอะไรนะครับนโยบายต่างประเทศแน่นอนว่าตัวนโยบายต่างประเทศเนี่ยมันมีผลนะครับทั้งบวกและลบแน่นอนว่าวัตถุประสงค์การกำหนดนโยบายต่างประเทศอย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับมีอยู่4 5 6 7ประการดังนั้นนะครับเมื่อมีตัวนโยบายออกมาแล้วจากตัวกระบวนการแน่นอนว่ามันก็จะเข้าไปสู่กระบวนการของเรียกว่า Foreign Policy Impact Outcomes ก็คือมีผลกระทบนะครับจากตัวนโยบายต่างประเทศที่กระทำไปอย่างที่ผมบอกแล้วฮะถ้าให้มองถึงนโยบายต่างประเทศก็เหมือนรัฐ A รัฐ B รัฐ A มีนโยบายต่างประเทศไปถึงรัฐ B รัฐ B แน่นอนว่าผลกระทบที่จะต้องเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรถ้ามองในเรื่องของระหว่างประเทศหรือพหุภาคีจะเป็นอย่างไรหรือนมองในระดับทวิภาคีระหว่างกันเนี่ยจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องคำนึงถึงในการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเชิงระบบและแน่นอนมันก็จะมีผลย้อนกลับมานะครับกลับเข้ามาใหม่ทีนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศมีอยู่ด้วยกัน4ประการนะฮะ4ปัจจัยด้วยกันปัจจัยประการแรกก็คือปัจจัยสภาพแวดล้อมของการไต่อันนี้เป็นเรื่องของการรับรู้นะครับเป็นเรื่องของการรับรู้ที่ผู้นำจะต้องรับรู้เรื่องข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆนะครับสถานการณ์ต่างๆปัจจัยประการที่2ก็คือปัจจัยทางจิตวิทยาอันนี้แน่นอนนะฮะเมื่อกี้ที่พูดถึงไปแล้วนะครับในหน่วยอื่นนะครับก็พูดถึงเรื่องของผู้นำกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศซึ่งมีผลนะครับในทางจิตวิทยาของตัวผู้นำนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขัดเกลาทางสังคมในเรื่องของภูมิหลังในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของสถาบันการศึกษาในเรื่องของสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆซึ่งมีผลทางจิตวิทยาของผู้นำในการกำหนดนโยบายต่างประเทศปัจจัยประการที่3คือปัจจัยระหว่างประเทศอันนี้ต้องมองในเรื่องของตัวระบบระหว่างประเทศว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างอย่างเช่นในช่วงยุคสงครามเย็นเนี่ยโครงสร้างของรัฐต่างๆหรือระบบระหว่างประเทศนี่เป็นอย่างไรหรือในปัจจุบันที่เป็นยุคที่เรายุคโลกาภิวัตน์แล้วไม่ได้มองเรื่อง

ของความแตกต่างทางอุดมการทางการเมืองว่าเธอเป็นเสรีนิยมเธอเป็นประชาธิปไตยฉันเป็นคอมมิวนิสต์เราติดต่อด้วยกันไม่ได้เราตัดความสัมพันธ์กันเราเป็นอริระหว่างกันในปัจจุบันมันไม่ใช่ไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วนะครับเพราะนั้นปัจจัยระหว่างประเทศในยุคในแต่ละสมัยก็มีผลต่างๆนะครับในการกำหนดนโยบายต่างประเทศอย่างปัจจุบันเนี่ยเราบอกแล้วฮะอุดมการทางการเมืองที่แตกต่างกันไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวอุปสรรคหรือเป็นตัวปัญหาอีกต่อไปเธอจะมีระบอบการปกครองแบบไหนอย่างไรเธอจะมีความเชื่อแบบไหนอย่างไรถ้าติดต่อมีความดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยกันได้ก็ได้ผลประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ก็จบนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยระหว่างประเทศที่ต้องมาคำนึงถึงในแต่ละยุคในแต่ละช่วงในแต่ละสมัยในแต่ละระบบปัจจัยประการสุดท้ายประการที่4คือปัจจัยภายในประเทศอันนี้ก็แน่นอนเป็นปัจจัยที่เมื่อกี้ที่บอกว่ามีทฤษฎีเรื่องของการเมืองในระบบรัฐบาลที่เป็นตัวผลักดันนะครับว่าปัจจัยภายในประเทศที่จะต้องคำนึงถึงมีอะไรบ้างและวัตถุประสงค์ของการกำหนดนโยบายต่างประเทศที่ออกไปนั้นมีความสำคัญอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยภายในประเทศที่จะต้องคำนึงถึงนะครับที่เป็นตัวส่งเสริมส่งผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศครับ

0: ักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: จัดแถวเด็ก
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
2: คร
1: ับท่านโทรมาพอดี
3: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ

0: พลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
1: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
5: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
9: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ครับวันนี้นะครับเราจะมาพบกับรายการนะครับส่วนของชุดวิชานะครับ33201การบริหารราชการไทยนะครับซึ่งในส่วนแรกนะครับเราจะมาทำความเข้าใจในส่วนของพัฒนาการของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไทยก่อนนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับตามหนังสือนะครับนักศึกษาก็สามารถดูรายละเอียดได้จะมีอยู่ทั้งหมด3ตอนนะครับแต่ว่าขอนะครับในส่วนนี้ขอสรุปนะครับในส่วนของตอนที่1และตอนที่2ให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจก่อนนะครับก็คือนะครับเป็นพัฒนาการของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไทยในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับจนถึงก่อนนะครับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี2540นะครับซึ่งมีรายละเอียดนะครับที่น่าสนใจซึ่งนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจในเนื้อหานะครับดังต่อไปนี้นะครับซึ่งในส่วนของพัฒนาการของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไทยในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับก็เราเริ่มในสมัยรัชกาลที่5นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นยุคก่อกำเนิดของระบบราชการด้วยนะครับหลังจากที่พระองค์ได้ปฏิรูปนะครับโดยการรวมรวบรวมนะครับอำนาจของระบบเจ้าเมืองต่างๆนะครับมาที่ไว้ที่ส่วนกลางนะครับกลายเป็นระบบสมบูรณาสิทธิราชเต็มรูปแบบนะครับหลังจากนั้นก็เกิดการกระทรวงทบวงกรมในส่วนกลางใช่ไหมครับแล้วก็เกิดมณฑลเทศาภิบาลเมืองอำเภอตำบลในระดับภูมิภาคนะครับแล้วก็ในส่วนของท้องถิ่นเองนะครับรัชกาลที่5ท่านมีพระราชองค์การนะครับซึ่งตอนนั้นก็คือเปรียบกับกฎหมายนะครับให้มีการจัดตั้งนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบแรกของประเทศไทยขึ้นมานะครับชื่อว่าสุขาภิบาลนะครับเรียกว่าสุขาภิบาลกรุงเทพก่อตั้งในปี2440ก็คืออยู่ตรงพระนครนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ขยายไปที่หัวเมืองนะครับนักศึกษาต้องสังเกตว่าหัวเมืองแห่งแรกนะครับของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือสุขาภิบาลท่าฉลอมนะครับตอนนั้นขึ้นอยู่กับเมืองสมุทรสาครหรือเมืองมหาชัยนะครับแล้วก็เป็นการทดลองนะครับระหว่างส่วนกลางแล้วก็ส่วนกลางแล้วก็หัวเมืองนะครับแล้วก็จัดตั้งเป็นพระราชบัญญัตินะครับจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมืองรัตนโกสินทร์ศก127นะครับต่อมารัชกาลที่6นะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็สานต่อพระราชดำรินะครับของในหลวงรัชกาลที่5นะครับแล้วก็พระองค์เองนะครับก็ยังใช้ระบบสุขาภิบาลอยู่นะครับแต่ว่าใน

่อนของรัชกาลที่6เองก็มีการจัดตั้งเมืองจำลองนะครับเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยในรูปแบบเทศบาลเรียกว่าดุสิตธานีนะครับแล้วก็มาถึงรัชกาลที่7นะครับก็มีการตั้งนะครับคณะกรรมการยกร่างนะครับกฎหมายสำคัญนะครับเรียกว่ากฎหมายประชาภิบาล นะครับนักศึกษาไปลองไปดูทำความเข้าใจซึ่งกฎหมายนี้เตรียมเพื่อที่จะนะครับรองรับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็การให้มีรัฐสภาที่มีตัวแทนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็คือให้เทศบาลเนี่ยเป็นสนามการเรียนรู้ของประชาชนก่อนเพื่อฟอร์มตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นจากนิตยสารนิวยอร์กไทม์นะครับซึ่งในหลวงรัชกาลที่7ท่านให้ไว้ก็คือเตรียมให้เทศบาลเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ก่อนหลังจากนั้นก็เกิดการปฏิวัติสยาม2475นะครับก็เลยนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับการปกครองนะครับก็ในส่วนนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นนะครับในช่วงต่างๆนะครับซึ่งนักศึกษาก็จะดูได้ว่าการปกครองท้องถิ่นนะครับการปกครองท้องถิ่นเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับรูปแบบของรัฐบาลนะครับในระดับชาตินะครับหรือในระดับส่วนกลางอย่างเช่นในยุคอมัตยาธิปไตยก็คือราชการเป็นใหญ่นะครับคำว่าราชการเป็นใหญ่ก็คือข้าราชการประจำนะครับมีอิทธิพลเหนือนะครับข้าราชการที่มาจากการเลือกตั้งนะครับช่วงนี้เราก็เรียกว่ายุคอมัตยาธิปไตยเริ่มตั้งแต่2475นะครับจนถึงพ.ศ. 2516นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับซึ่งก็แต่ละช่วงก็ยังมีความสำคัญนะครับช่วงแรกมีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นนะครับซึ่งเทศบาลเป็นรูปแบบแรกของคณะราษฎรซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นทางการนะครับต่อมาก็จะเป็นยุคตลกร้ายนะครับซึ่งจะอยู่ในช่วงของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามคำว่าตลกร้ายหมายถึงว่ามีการจัดตั้งพระราชบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สุขาภิบาลเทศบาลอบต.อบจ.มากมายแต่ว่าไม่มีการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ช่วงที่3ก็คือยุคมืดก็คือในช่วงจอมพลสฤษดิ์กับจอมพลสนมนะครับก็มีการยกเลิกการกระจายอำนาจทั้งหลายแล้วก็รวมศูนย์นะครับแล้วก็แต่งตั้งข้าราชการประจำเข้าไปดำรงตำแหน่งต่างๆนะครับอันนี้นักศึกษาก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็มายุคที่2ยุคประชาธิปไตยเบ่งบานก็คือการเรียกร้องประชาธิปไตยหลังเหตุการณ์14ตุลา2516นะครับนี่ก็จะมีรัฐธรรมนูญปี2517ให้มีการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นให้ท้องถิ่นมีการปกครองตนเองก็แล้วก็มีการตั้งกรุงเทพมหานครนะครับเป็นพรบจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในปี2518นะครับและก็สุดท้ายก็คือยุคประชาธิปไตยครึ่งใบนะครับก็คือเป็นผลพวงมาจากรัฐบาลนะครับหลังเหตุการณ์2119นะครับก็จะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2121คำว่าครึ่งใบก็คือมีระบบรัฐสภามีการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าผู้ที่เป็นนายกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงหมายถึงมาจากการเสนอชื่อของสภาอะไรเงี้ยรัฐธรรมนูญเนี่ยเปิดช่องให้มีการเอาคนนอกมาเป็นนายกได้มันก็จะส่งผลต่อการกระจายอำนาจนะครับว่าก็จะเหมือนกับเป็นเพียงวาทกรรมนะครับที่บอกว่ามีการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีนะครับหรือก็มีการจัดตั้งเมืองพัทยาขึ้นในปี2518ด้วยในช่วงนี้นะครับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบที่2นะครับใช้ระบบผู้จัดการเมืองนะครับก็คือใช้ระบบผู้จัดการเมืองซึ่งมาจากแนวคิดของสหรัฐอเมริกามาใช้ในการบริหารเมืองพัทยาในช่วงแรกนะครับปี2518จนถึงปี2142นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับของยุคนี้นะครับก็คือการเรียกร้องประชาธิปไตยหลังเหตุการณ์พฤษภาธมิน2535นะครับก็จะมีคณะกรรมการปฏิรูปประชาธิปไตยหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็นำไปสู่การปฏิรูปการเมืองนะครับโดยเฉพาะการจัดทำรัฐธรรมนูญปี2540ส่วนในท้องถิ่นหรือในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเองก็มีการเรียกร้องให้ประชาชนได้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรงนะครับแต่ว่าไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ก็เลยเกิดเป็นพรบสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในปี2537และมีการปฏิรูปนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารสภาจังหวัดเดิมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการกระจายอำนาจที่ค่อนข้างที่จะเป็นขั้นเป็นตอนนะครับในช่วงนี้เกิดขึ้นนะครับก็นักศึกษาคงจะทำความเข้าใจในช่วงพัฒนาการของการบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับตั้งแต่ยุคสมบูรณาสิทธิราชจนถึงก่อนนะครับประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2540นะครับอย่างครบถ้วนแล้วนะครับก็ให้ไปอ่านเอกสารเติมนะครับผมต่อไปนะครับก็มาถึงยุคหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540นะครับซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งบอกตรงๆว่าเป็นยุคทองของการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งมีสาระสำคัญอยู่3เรื่อง

ซึ่งจะชวนเป็นประเด็นพูดคุยกันนะครับก็จะมีเรื่องหลักการปกครองตนเองของท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญนะครับมีกฎหมายเฉพาะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรับตัวของโครงสร้างการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปี2540อันนี้ก็ถ้าคนที่อยู่ในวงการท้องถิ่นสางานท้องถิ่นก็จะรู้นะครับว่ามาตรา78ของรัฐธรรมนูญฉบับปี2540เป็นบทบัญญัติซึ่งบังคับนะครับรัฐต้องกระจายอำนาจอันนี้เป็นถ้อยความที่สำคัญนะครับรัฐต้องคือบังคับให้รัฐต้องกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นพึ่งตนเองได้นะครับซึ่งไม่เคยมีรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้นะครับที่บัญญัติไว้ดังนั้นรัฐนะครับในฐานะที่เป็นรัฐบาลแบบรวมศูนย์อำนาจจะต้องกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นได้พึ่งตนเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นผลพวงนะครับทำให้ท้องถิ่นสามารถมีความเป็นอิสระนะครับมีการปกครองตนเองเพิ่มมากขึ้นในส่วนต่างๆนะครับแล้วก็ในหมวด9นะครับของรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ก็บัญญัติเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้โดยเฉพาะนะครับในหมวดที่9การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับส่วนในรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันซึ่งเราใช้อยู่ณขณะนี้ก็บัญญัติไว้ในนะครับหมวดที่14นะครับนักศึกษาดูได้ตั้งแต่มาตราที่นะครับ2249จนถึง2544นะครับก็จะถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่รองรับการกระจายอำนาจนะครับตั้งแต่40 50แล้วก็60นะครับหลักการสำคัญในรัฐธรรมนูญฉบับที่เกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆนะครับก็อันแรกนะครับก็คือหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นนะครับซึ่งก็กำหนดว่าให้รัฐเนี่ยนะครับให้อิสระแก่ท้องถิ่นนะครับให้ท้องถิ่นสามารถปกครองตนเองได้นะครับตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นแต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้หลักนะครับหลักอำนาจอธิปไตยของรัฐก็คือรัฐเป็นใหญ่นะครับส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรซึ่งอยู่ในรัฐนะครับต้องเคารพหลักอำนาจอธิปไตยของรัฐนะครับอันที่2หลักการกำกับดูแลนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะต้องกำกับดูแลนะครับอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันอันที่3นะครับหลักความสามารถในการจัดบริการสาธารณะคือท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจะต้องสามารถจัดทำบริการสาธารณะต่างๆนะครับตั้งแต่เกิดจนตายให้กับประชาชนได้นะครับแล้วก็4ก็คือจัดองค์การนะครับก็คำว่าจัดองค์การหมายถึงว่าผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือนะครับมาจากที่มันยึดโยงกับประชาชนนะครับอย่างเช่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นเป็นต้นนะครับอันที่5การมีส่วนร่วมของประชาชนแน่นอนว่าการปกครองท้องถิ่นคือเหรียญนะครับ2ด้านก็คือ1การส่งเสริมการบริหารท้องถิ่นอันที่2ก็คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับในการเข้ามาตรวจสอบในการเข้ามาระดมความคิดเห็นร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกันในท้องถิ่นแล้วก็สุดท้ายก็คือหลักควบคุมพนักงานประจำส่วนท้องถิ่นนี้คือหลักข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับจะต้องมีมาตรฐานและมีหลักการกำกับดูแลที่เป็นธรรมนะครับแล้วก็เป็นของตัวเองนะครับไม่ต้องขึ้นกับกพ.หรือส่วนกลางนะครับต่อมานะครับหลังจากรัฐธรรมนูญปี2540ก็มีการตรากฎหมายเฉพาะนะครับที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็ส่งเสริมการปกครองโดยของท้องถิ่นหลายฉบับนะครับฉบับแรกที่สำคัญที่นักศึกษาต้องรู้จักและทำความเข้าใจก็คือพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542อันนี้ถือว่าเป็นกฎหมายสำคัญซึ่งกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำความเข้าใจในส่วนของเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับอันที่2คือพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนะครับอันที่3คือพระราชบัญญัตินะครับว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นอันที่4นะครับก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อนะครับเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและก็5นะครับก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นนะครับซึ่งก็เป็นกฎหมายเฉพาะนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับหลังจากนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญนะครับรองรับหลักการต่างๆก็มีการปรับปรุงกฎหมายนะครับซึ่งเรียกว่ากฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเคยมีแต่เดิมนะครับอย่างเช่นพรบ.องค์ส่วนตำบลประกาศใช้เมื่อปี2537แต่ถ้ามีหลักการที่มันขัดกับรัฐธรรมนูญปี2540นะครับหรือหลังจากรัฐธรรมนูญปี2540ก็ต้องเปลี่ยนหลักการนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนกฎหมายหลายฉบับนะครับอย่างเช่นกฎหมายอบจ.ให้นายกอบจ.มาจากนะครับการเลือกตั้งของประชาชนซึ่งปัจจุบันก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงทั้งหมดนะครับหรือกฎหมายว่าด้วยเทศบาลนะครับก็จะมีการใช้รูปแบบนายกเทศมนตรีแทนคณะเทศมนตรีนะครับหรือที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็ให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือยกเลิกสุขาภิบาลนะครับเพราะสุขาภิบาลเนี่ยจะมีนายอำเภอท้องที่หรือมีกำนันซึ่งเป็น

ข้าราชการประจำมาหรือตัวแทนของข้าราชการประจำเนี่ยมาประจำอยู่เขาก็เลยยกเลิกนะครับเพราะมันขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับก็ให้ยกเลิกสุขาภิบาลและยกฐานะสุขาภิบาลทั้งหมดเป็นเทศบาลตำบลในปี2542นะครับหรืออบต.ใช้รูปแบบนายกอบต.แทนประธานคณะกรรมการตำบลเดิมแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือกดให้กรุงเทพและเมืองพัทยานะครับมีผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งนะครับโดยตรงของประชาชนนะครับอันนี้ก็คือนะครับการปรับปรุงกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญครับหลังจากที่รับรู้รับทราบเกี่ยวกับพัฒนาการแล้วนะครับต่อมาก็มาถึงปัจจุบันนะครับมาควรที่จะทำความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะมีการนำเสนอในสองรูปในสองประเด็นนะครับก็คือรูปแบบทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกับรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับรูปแบบทั่วไปก็คือมีกฎหมายจัดตั้งนะครับแล้วก็ใช้ได้ทั่วไปนะครับก็คือถ้าท้องถิ่นไหนมีเงื่อนไขมีหลักเกณฑ์นะครับตามที่กฎหมายกำหนดก็สามารถจัดตั้งองค์กรนั้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นะครับก็มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับแล้วก็รูปแบบพิเศษนะครับก็คือมีกฎหมายของตนเองจัดตั้งโดยเฉพาะนะครับยกฐานะพื้นที่นั้นนะครับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษและมีกฎหมายของตัวเองอย่างเช่นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยานะครับหรือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของรูปแบบทั่วไปองค์กรแรกที่ควรรู้จักนะครับก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยนะครับก็คืออันนี้ต้องอ้างอิงตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพุทธศักราช2540นะครับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับนี่นักศึกษาต้องไปดูพระราชบัญญัติจัดตั้งนะครับสาระสำคัญนะครับก็คือให้ทุกจังหวัดนะครับต้องเป็นจังหวัดนะจังหวัดก็คือราชการส่วนภูมิภาคซึ่งเราเรียนกันในส่วนของหน่วยที่3ใช่ไหมครับต้องเป็นจังหวัดก่อนแล้วพอเป็นจังหวัดปุ๊บก็สามารถจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้นะครับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเราเรียกว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับมี1คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับแล้วก็ค่อยมาแต่งตั้งคณะฝ่ายบริหารของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรองนายกนะครับเลขานุการนายกนะครับหรือที่ปรึกษานายกนะครับแล้วเรียกทีมนี้ว่าทีมคณะฝ่ายบริหารนะครับส่วนฝ่ายที่2นะครับฝ่ายสภาท้องถิ่นนะครับทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติก็คือด้านกฎหมายการกันกรองกฎหมายการพิจารณากฎหมายกฎหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกว่าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับจะต้องผ่านสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ความเห็นชอบสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับต่ำสุดมี24คนนะครับคือจังหวัดที่มีประชากรนะครับต่ำกว่านะครับต่ำกว่า 500,000 คนจะมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้24คนแต่ถ้ามากสุดก็คือเกิน2ล้านคนนะครับมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้48คนอันนี้ต้องไปดูเทียบจำนวนประชากรดังนั้นจำนวนสมาชิกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยสมาชิกสอบจเนี่ยจะมีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนของประชากรในแต่ละจังหวัดนะครับนักศึกษาต้องไปดูดีๆนะครับแต่ทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงและก็คนที่ขับเคลื่อนงานนะงานประจำในองค์การบริหารเราเรียกว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับจำชื่อดีนะข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพราะเป็นรูปแบบเดียวที่ใช้คำว่าข้าราชการนะครับส่วนรูปแบบอื่นจะใช้คำว่าพนักงานนะครับมีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหัวหน้านะครับแล้วก็ปฏิบัติงานตามนโยบายหรือคำสั่งของฝ่ายบริหารนะครับสำหรับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนใหญ่จะเป็นการประสานแผนนะครับการติดตามนะครับควบคุมการดำเนินงานนะครับก็ดูได้จากพระราชบัญญัติจัดตั้งก็คือพรบ.อบจ.นะครับแล้วก็พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจนะครับซึ่งให้อำนาจหน้าที่อบจ.ส่วนการกำกับดูแลอบจ.นะครับเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในกิจการทั่วไปของอบจ.นะครับต่อไปเทศบาลเนี่ยครับต้องไปดูพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496นะครับก็คือตั้งตั้งแต่สมัยจอมพลป.นะครับแบ่งขนาดออกเป็น3รูปแบบนะครับก็คือเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองและก็เทศบาลนครมีอยู่3รูปแบบนะครับมีอยู่3ระดับฝ่ายบริหารนะครับเรียกว่านายกเทศมนตรีนะครับซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับแล้วก็สามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้นะครับถ้าเป็นเทศบาลตำบลได้2คนเทศบาลเมืองได้3คนเทศบาลนครได้4คนนะครับแล้วก็มีที่ปรึกษาได้นะครับมีเลขานุการได้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตามที่กฎหมายกำหนดฝ่ายสภาท้องถิ่นเราเรียกว่าสมาชิกสภาเทศบาลนะครับมีทั้งหมดนะครับถ้าเป็นเทศบาลตำบลมี12คนถ้าเป็นเทศบาลเมืองมี18คนถ้าเป็นเทศบาลนครมี24คนทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแบ่งเป็นเขตละ6คนนะครับฝ่ายข้าราชการประจำเราก็เรียกว่าพนักงานเทศบาลนะครับ
มีปลัดเทศบาลเป็นหัวหน้านะครับอำนาจหน้าที่ก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายจัดตั้งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นภารกิจต่างๆตั้งแต่เกิดนะครับจนตายไม่ว่าจะเป็นการเก็บขยะนะครับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมต่างๆลองไปดูได้นะครับแล้วก็การกำกับดูแลเทศบาลไปตามกฎหมายเทศบาลเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแต่บางทีมันเยอะในจังหวัดก็อาจจะมอบหมายให้นายอำเภอดูแลช่วยผู้ว่านะครับแล้วก็องค์กรสุดท้ายนะครับก็คือองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับอันนี้เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร

อนุการนายกได้1คนนะครับฝ่ายสภาเรียกว่าสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับอันนี้เพิ่งเปลี่ยนแปลงในปี2562นะครับมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเลือกตั้งนะครับไม่ใช่หมู่บ้านนะนักศึกษาดูดีๆเป็นเขตเลือกตั้งเขตละ1คนเท่านั้นนะครับแล้วก็ในตำบลก็จะแบ่งเป็นเขตเลือกตั้งนะครับแต่ว่ามีจำนวนขั้นต่ำที่สุดก็คือ6คนนะครับส่วนมากสุดเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนเขตเลือกตั้งฝ่ายข้าราชการประจำนะครับเราเรียกว่าหัวหน้าสูงสุดคือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับเป็นหัวหน้านะครับคุมงานกองต่างๆนะครับก็จะมีข้าราชการประจำอยู่อำนาจหน้าที่ก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับแล้วก็กฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้อำนาจอบต.ไว้นะครับส่วนการกำกับดูแลกิจการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล นะครับอบต.นะครับก็คือนายอำเภอนะครับจะเป็นคนควบคุมกำกับดูแลนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นทั่วไปครับครับต่อไปก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรูปแบบพิเศษนะครับในประเทศไทยก็มีอยู่แค่2รูปแบบนะครับซึ่งมีการจัดตั้งขึ้นก็คือกรุงเทพมหานครนะครับและก็เมืองพัทยานะครับกรุงเทพมหานครหรือเราเรียกว่ากทม.นะครับต้องไปดูกฎหมายหลักนะครับของการจัดตั้งกรุงเทพมหานครก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2542นะครับซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันนะครับผู้บริหารกรุงเทพมหานครนะครับเราเรียกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับไม่มีคำว่าจังหวัดนะเพราะกรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับแล้วก็สามารถคณะผู้บริหารนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับอาจจะเป็นตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้4คนนะครับที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดเลขานุการได้นะครับฝ่ายที่2เราเรียกว่าฝ่ายสภาท้องถิ่นนะครับเราเรียกว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกนะครับมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตต่างๆของกรุงเทพมหานครนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นเขตเลือกตั้งนะครับซึ่งเขตเนี่ยนะครับเขตกับเขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะคล้ายคลึงกันแต่ว่าเขากำหนดเงื่อนไขว่าถ้าเขตไหนมีประชากรเกิน 150,000 คนนะครับแล้วก็มีเศษเขาสามารถให้นะครับตัวแทนได้เขตเพิ่มอีก1คนแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งแต่ละเขตก็บางทีอาจจะเขตจะดูจักมีสกได้3คนก็ได้เพราะจำนวนประชากรเยอะอาจจะเทียบกับเขตเล็กๆนะครับอย่างเช่นเขตบางเขนอาจจะได้แค่สกได้คนเดียวแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นจำนวนสกของกรุงเทพมหานครขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรของแต่ละเขตนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นเขตเลือกตั้งนะครับต่อมาฝ่ายข้าราชการประจำเราเรียกว่าปลัดกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งดูแลนะครับภาพรวมของงานประจำนะครับก็จะมีข้าราชการปฏิบัติงานการกองตามฝ่ายต่างๆนะครับแล้วก็แบ่งพื้นที่นะครับบริการออกเป็น50เขตนะครับมีผู้อำนวยการเขตซึ่งเป็นข้าราชการประจำขึ้นกับปลัดองค์ปลัดกรุงเทพมหานครนะครับเป็นหัวหน้านะครับทำหน้าที่บังคับบัญชาและให้บริการสาธารณะในเขตต่างๆมีอยู่50เขตนะครับแล้วก็มีสขสมาชิกสภาเขตมาจากการเลือกตั้งนะครับแต่เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อำนวยการเขตดังนั้นโครงสร้างของกรุงเทพมหานครเราต้องดูดีๆนะครับมันจะค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับมีทั้งข้าราชการประจำมีทั้งที่ปรึกษามีทั้งมาจากฝ่ายเลือกตั้งนะครับต่อไปอำนาจหน้าที่ต้องไปดูตามกฎหมายนะครับซึ่งอำนาจที่ของกรุงเทพมหานครค่อนข้างทำได้เยอะเหมาะสมกับการเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับแล้วก็มีกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจนะครับให้อำนาจแก่กรุงเทพมหานครนะครับเทียบเท่ากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็เทียบเท่ากับกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือเมืองหรือองค์กรปกครองหรือองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับในการให้อำนาจที่กรุงเทพมหานครนะครับและส่วนการกำกับดูแลงานทั่วไปของกรุงเทพมหานครนะครับเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกับส่วนกลางนะครับดังนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกกทม.เนี่ยจะถูกควบคุมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสุดท้ายนะครับเมืองพัทยานะครับเมืองพัทยาเนี่ยต้องไปดูพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพุทธศักราช2542การศึกษาเมืองพัทยานักศึกษาไม่ต้องไปอ่านเยอะก็ได้ครับไปดูโครงสร้างหลักการอำนาจหน้าที่เดียวกับนะครับเทศบาลนครนะครับอะไรบ้างฝ่ายบริหารนะครับเมืองพัทยาก็คือนายกเมืองพัทยามาจากการเลือกตั้งเหมือนกับนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเลยนะครับแต่งตั้งทีมบริหารได้จำนวนเดียวกันกับเทศบาลนครคือรอง4คนนะครับฝ่ายสภาก็มี24คนเท่ากับ
เทศบาลนครนะครับข้าราชการประจำนะครับเรียกว่าปลัดเมืองพัทยานะครับดูฝ่ายต่างๆอำนาจหน้าที่ก็ดูที่กฎหมายจัดตั้งนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับเพราะเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครอง

องส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในเชิงของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับโลกนะครับส่วนการกำกับดูแลเมืองพัทยาเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับระบุไว้เลยเพราะว่าขึ้นอยู่กับจังหวัดชลบุรีนะครับอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับดังนั้นการกำกับดูแลเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีครับ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ยินดีต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่หน่วยที่7นะคะของชุดวิชา52314การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุขค่ะหน่วยนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนแล้วก็โรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะเนื้อหาของหน่วยนี้จะเยอะนิดนึงนะคะเพราะเป็นการควบรวมกันระหว่างหัวข้อใหญ่ๆ2หัวข้อได้แก่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนแล้วก็โรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด5ตอนนะคะโดยตอนที่1ค่ะจะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะตอนที่2จะเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่สำคัญที่พบในประเทศไทยค่ะแล้วก็รวมถึงแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคนะคะส่วนที่3ตอนที่3นะคะจะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะตอนที่4นะคะจะเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่สำคัญแล้วก็พบในประเทศไทยรวมถึงแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคค่ะและสุดท้ายคือการเฝ้าระวังและแนวทางในการป้องกันและควบคุมทั้งโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและโรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะก็จะสอดคล้องกับตอนแต่ละตอนนะคะโดยเราก็คาดหวังว่านักศึกษาจะสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนได้นะคะรวมถึงอธิบายเกี่ยวกับว่าโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่พบในประเทศไทยมีโรคอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีรายละเอียดยังไงสามารถป้องกันและควบคุมโรคได้ยังไงนะคะแล้วก็สามารถอธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่รวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่พบมากในประเทศไทยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะและสุดท้ายคือจะต้องอธิบายเกี่ยวกับเรื่องระบบการเฝ้าระวังและแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคทั้ง2กลุ่มได้นะคะเราจะมาเริ่มกันที่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนก่อนเลยนะคะโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะบางตำราจะใช้คำว่าโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนนะคะอันนี้นะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำเดียวกันก็คือ zoonosis นะคะหรือว่าก็อาจจะใช้คำว่า zoonotic disease นะคะซึ่งคำนี้นะคะมันก็มีทั้งสัตว์และคนเนาะจะเห็นได้ว่ามันมีโรคที่อยู่ในกลุ่มของสัตว์แล้วก็โรคที่อยู่ในกลุ่มของคนนะคะแต่ zoonosis เนี่ยเราจะเป็นโรคที่ติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะแต่ว่าสัตว์เนี่ยจะต้องเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันนะคะโดยเฉพาะพวกสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าเนี่ยนะคะจะติดต่อระหว่างสัตว์ไปคนหรือคนไปยังสัตว์ติดต่อกันไปกันมายังไงก็ได้นะคะถือว่าเป็นซูโนซิสหมดค่ะการจำแนกประเภทของซูโนซิสนะคะมีการจำแนกได้แบบ5แบบนะคะอย่างแรกคือการจำแนกตามชนิดของเชื้อโรคนะคะอันนี้ก็จะง่ายหน่อยนะว่ามันเป็นแบคทีเรียเป็นไวรัสหรือเป็นปรสิตนะคะพวกตระกูลพยาธิต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการจำแนกเชื้อทั่วไปเบื้องต้นนะคะการจำแนกต่อมาคือการจำแนกตามวงจรชีวิตของเชื้อนะคะมันก็แบ่งย่อยไปถึง5ประเภทเลยนะคะมันมีทั้งแต่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนโดยตรงนะคะที่มีกระดูกสันหลังเพียงชนิดเดียวในวงจรนะคะต่อมาก็จะมีทั้งแบบที่จะมีสัตว์ที่เป็นมีกระดูกสันหลังมากกว่า1ชนิดนะคะในวงจรนะคะแบบที่2และแบบที่3นะคะคือจะมีทั้งสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังในวงจรค่ะแล้วส่วนที่4นะคะก็คือจะมีทั้งสัตว์และคนนะคะที่มีกระดูกสันหลังแล้วก็สิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะอย่างในตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นวงจรที่ต้องมีดินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะค่ะและสุดท้ายนะคะคือเป็นวงจรที่มีการติดต่อระหว่างสัตว์และคนประเภทอื่นๆที่นอกเหนือจาก4ชนิดนั้นค่ะทีนี้เรามาดูการจำแนกตามชนิดของสัตว์ก่อโรคนะคะก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าเราอาจจะแบ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ปีกสัตว์เคี้ยวเอื้องอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าอาจจะแบ่งตามชนิดที่จำเพาะลงไปเช่นสุนัขและแมวสัตว์ฟันแท้นะคะพวกตระกูลที่มีความน่าสนใจที่นำโรคได้เยอะนะคะโดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนก็คือสัตว์ป่าค่ะโดยเฉพาะสัตว์ค้างคาวเนี่ยนะคะจริงๆค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนาะที่เราแยกประเภทออกมาเพราะว่านำโรคเยอะมากค่ะต่อมานะคะเป็นการจำแนกตามวิธีการติดต่อของโรคค่ะไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสนะคะการบริโภคหรือการสัมผัสและบริโภคค่ะซึ่งวิธีการจำแนกแบบนี้นะคะจะเป็นวิธีที่เราใช้กันในหน่วยนี้ค่ะและสุดท้ายนะคะคือการจำแนกตามกลุ่มอาการนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเดินหายใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องพวกระบบสมองนะคะหรือว่าเยื่อสมองอักเสบนะคะทางเดินอาหารนะคะเกี่ยวกับเรื่องการมีไข้ออกผื่นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการมีไข้ค่ะไม่ทราบสาเหตุนะคะอันนี้ก็เป็นการจำแนกโรคนะคะตามประเภทกลุ่มอาการของโรคค่ะมาดูโรค
ติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่สำคัญแล้วก็พบในประเทศไทยรวมถึงแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคนะคะเนื่องจากอย่างที่อาจารย์บอกแล้วนะคะว่าเราจะจำแนกประเภทของโรคเนี่ยตามวิธีการติดต่อของโรคนะคะเป็นจากการสัมผัสบริโภคแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือสัมผัสและบริโภคค่ะแต่เนื่องจากเนื้อหาของเรานะคะค่อนข้างเยอะนะคะอาจารย์ก็จะมาพูดสรุปคร่าวๆนะคะในเกี่ยวกับโรคโดยเฉพาะเรื่องการป้องกันและควบคุมนะคะการสัมผัสนะคะคือการติดต่อโดยตรงนะคะก็จะมีโรคหลักๆที่อาจารย์ยกตัวอย่างมา2โรคนะคะคือโรคพิษสุนัขบ้าและโรคไข้หวัดนกค่ะโรคพิษสุนัขบ้าก็จะเกิดจากการกัดข่วนแล้วก็เลียที่บาดแผลนะคะโดยตรงค่ะการป้องกันนะคะก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนนะคะรวมถึงการล้างแผลนะคะแล้วก็การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงค่ะโดยเฉพาะการเข้าไปยุ่งกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เราไม่รู้จักนะคะต่อมานะคะไข้หวัดนกนะคะจะติดต่อจากพวกการหายใจสูดดมเข้าไปนะคะอันนี้นะคะก็จะติดต่อจากผ่านจากสิ่งคัดหลั่งทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันนะคะอาจจะต้องใช้ตั้งแต่เรื่องการควบคุมในระบบฟาร์มสัตว์ปีกนะคะในผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสัตว์ปีกทั้งหลายนะคะก็จะต้องมีการป้องกันตัวเองนะคะให้สัมผัสกับสิ่งคัดหลั่งของสัตว์ปีกให้น้อยที่สุดนะคะรวมถึงการทำความสะอาดนะคะในส่วนต่อมานะคะเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนการบริโภคค่ะจากการบริโภคก็จะมี4กลุ่มโรคใหญ่นะคะก็คือเป็นซาโมเนลโลซิสนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าโรคซาโมเนลล่านะคะอันนี้จะเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดในบรรดาการติดเชื้อจากอาหารทั้งหมดนะคะเพราะมีการปนเปื้อนได้ง่ายมากค่ะเพราะฉะนั้นการป้องกันก็เลยจะยากด้วยนะคะเราจะเน้นเรื่องการป้องกันและลดการปนเปื้อนนะคะตั้งแต่ในวงจรของฟาร์มนะคะไล่มาถึงวงจรเกี่ยวกับเรื่องโรงเชือดนะคะลดการปนเปื้อนนะคะระหว่างสัตว์ไข่แล้วก็นมนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าป้องกันยากค่ะแล้วก็เราจะต้องเน้นเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดมาตรการนะคะทางกฎหมายเพิ่มเติมค่ะต่อมาคือทิคิโนซิสนะคะโรคนี้นะคะจะเป็นโรคตัวอ่อนของพยาธิที่อยู่ในกล้ามเนื้อเนาะควรจะติดต่อจากการบริโภคเนื้อที่มีพยาธิฝังอยู่นะคะตัวอ่อนเนี่ยการควบคุมนะคะเราจะควบคุมในสัตว์เนี่ยจะทำได้ยากนะคะโดยเฉพาะพวกสัตว์ป่านะคะจะเป็นแหล่งโรคแหล่งรังโรคของโรคนี้นะคะเราจึงเน้นควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารนะคะอย่ารับประทานอาหารดิบนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัยของโรงเชือดค่ะไม่ให้แพร่กระจายโรคนี้มาสู่คนได้นะคะโรคต่อมาคือพยาธิตัวตืดนะคะหรือบางคนเรียกกันว่าพยาธิเมษาคูนะคะมันมีหลายชนิดค่ะขึ้นอยู่กับว่ามันไปอยู่ในสัตว์ชนิดไหนนะคะหลักๆก็จะเจอพวกตืดหมูหรือตืดวัวนะคะอันนี้นะคะก็จะป้องกันในสัตว์เนี่ยก็จะทำได้ยากนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ถ้าเทียบกับโรคอื่นก็ถือว่าไม่ยากนะคะแต่ทีเนี้ยเราต้องเน้นป้องกันที่ในตัวคนก็คือรับประทานอาหารที่สุกนะคะปรุงสุกแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการให้สุขศึกษานะคะแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ให้ถูกสุขาภิบาลค่ะโรคสุดท้ายของการบริโภคนะคะที่ติดต่อจากการบริโภคที่สำคัญคือพยาธิตัวจี๊ดค่ะอันนี้นะคะตัวแก่เขาจะอยู่ในพวกสัตว์เลี้ยงค่ะโดยเฉพาะพวกสุนัขและแมวนะคะจะติดต่อจากการที่เขาอะค่ะสุนัขและแมวเนี่ยจะติดต่อจากการที่เราให้เขาทานอาหารดิบๆนะคะแล้วเขาก็จะได้รับพยาธิตัวจี๊ดเข้าไปนะคะแล้วก็จะมาติดต่อสู่เราเนี่ยโดยอุบัติเหตุค่ะก็คือเราไม่ใช่โฮสต์หลักเนาะเพราะฉะนั้นนะคะการป้องกันเราจะต้องเน้นเรื่องการถ่ายพยาธินะคะในสัตว์นะคะโดยเฉพาะในสัตว์เลี้ยงของเรานะคะแล้วก็อย่าให้เขาทานอาหารพวกดิบๆค่ะต่อมานะคะคือกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่ติดได้ทั้งจากการสัมผัสแล้วก็การบริโภคเลยนะคะก็จะมี4โรคใหญ่ๆนะคะโรคแรกคือสเตปโตคอคคัสซูอีสนะคะโรคนี้จะเป็นโรคที่บางคนเรียกว่าโรคหูดับเพราะว่าจะทำให้ระบบประสาทของหูเนี่ยเสียหายนะคะแล้วก็หูดับไม่ได้ยินไปเลยนะคะโรคนี้นะคะจะเกิดจากการที่เรานะคะรับประทานเนื้อสุกรนะคะที่มีเชื้อแบคทีเรียสเตปโตคอคคัสซูอีสนะคะซึ่งเชื้อเนี่ยจริงๆเจอได้ง่ายในหมูอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเน้นเรื่องการป้องกันจากการที่ไม่รับประทานอาหารดิบนะคะหรืออาหารสุกๆดิบๆนะคะรับประทานเฉพาะอาหารที่ปรุงสุกโดยเฉพาะเนื้อหมูที่ปรุงสุกเท่านั้นนะคะแล้วก็ป้องกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัยในฟาร์มนะคะโดยเฉพาะฟาร์มสุกรค่ะ
ต่อมาคือแอนแทกนะคะแอนแทกก็เป็นการติดเชื้อทางแบคทีเรียนะคะติดต่อจากสัตว์ได้หลายชนิดนะคะโดยเฉพาะพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องนะคะโรคนี้นะคะมันจะติดต่อได้ทั้งจากการสัมผัสจากเชื้อนะคะการสัมผัสแบบจากการหายใจนะคะสปอร์เข้าไปนะคะหรือการบริโภคอาหารก็ได้นะคะมันจะมีรอยโรคที่สำคัญนะคะที่เราเรียกกันว่าแผลบุหรี่จี้นะคะนี่ก็จะเป็นรอยโรคที่สำคัญมากของโรคแอนแท็กนะคะการป้องกันโรคนี้นะคะเราเน้นทำลายเชื้อมันจะยากนะคะเพราะเชื้อมันสร้างสปอร์ได้แล้วมันค่อนข้างทนมากเลยค่ะเขาบอกว่าเชื้อนี้จะสามารถฆ่าทำลายล้างโรคได้นะคะเพราะฉะนั้นมันทนค่ะเราต้องเน้นเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันนะคะไม่ให้มันเกิดการแพร่ระบาดหรือไม่ให้ที่เราที่จะไปรับนะคะเพราะฉะนั้นมาตรการในการป้องกันนะคะเราจะเน้นตามพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ตามชายแดนนะคะก็จะมีทั้งการจัดการในพื้นที่ที่เคยระบาดแล้วแล้วก็ขณะเกิดการระบาดอยู่นะคะโรคที่3นะคะคือบูเซโลสค่ะโรคนี้นะคะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเช่นกันค่ะจะติดต่อพวกตระกูลสัตว์เคี้ยวเอื้องเหมือนกันนะคะอาจจะมีการปนเปื้อนได้เยอะหลากหลายทางนะคะรวมถึงการบริโภคเนื้อด้วยนะคะการควบคุมโรคนี้นะคะเราจะเน้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันไม่ให้โรคเนี่ยมันแพร่จากสัตว์มาสู่คนนะคะก็คือจะมีการตรวจที่เช็คที่ฟาร์มเลยนะคะตรวจที่โคนะคะก่อนที่จะเข้าสู่โรงเชือดนะคะถ้าเจอปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าสู่โรงเชือดแล้วทำลายทันทีนะคะไม่ให้มาติดคนนะคะโรคสุดท้ายนะคะ Leptospirosis นะคะโรคนี้นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าโรคฉี่หนูนะคะจะเจอกันมากช่วงฝนตกน้ำท่วมนะคะโรคนี้นะคะจะเจอในสัตว์หลายชนิดนะคะโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทที่เรียกว่าหนูสัตว์ฟันแท้เงี้ยค่ะก็จะเจอได้เยอะนะคะโรคนี้นะคะมันมีอาการมันรักษาได้ค่ะแต่ว่าการคุกมันจะต้องวินิจฉัยโรคแล้วก็ต้องเน้นรักษาตั้งแต่แรกนะคะจะลดความรุนแรงของโรคได้นะคะการควบคุมโรคเรื่องไอ้โรคเนี้ยทำได้ยากนะคะเพราะมันมีสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคหลายชนิดมากนะคะโดยเฉพาะพวกสัตว์ฟันแท้หรือสัตว์ป่าพวกเนี้ยรวมถึงมันมีการแพร่กระจายนะคะจากน้ำหรือว่าจากเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมหรือว่าการจัดการพวกนี้ลำบากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดการโดยการตัดวงจรนะคะกำจัดสัตว์พาหะโดยเฉพาะหนูนะคะแล้วก็เฝ้าระวังโรครวมทั้งมีการฉีดวัคซีนทั้งในคนและในสัตว์แล้วก็ให้สุขศึกษาค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่ทำงานในพื้นที่ที่สัมผัสกับน้ำนะคะก็ต้องใส่รองเท้าบูทหรือว่ามีการป้องกันตัวเองค่ะนะคะว่าโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะมันเป็นลักษณะยังไงนะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าการเฝ้าระวังโรคนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะการเฝ้าระวังโรคหลักๆเลยคือการตัดห่วงโซ่ของการติดเชื้อค่ะตัดแค่ห่วงเดียวหรือตัดหลายห่วงก็ได้นะคะทำให้มันเนี่ยวงจรมันไม่เป็นวงจรนะคะก็จะสามารถป้องกันโรคได้ค่ะแต่ว่าฟังดูง่ายนะคะแต่ว่าการปฏิบัติจริงอะค่ะค่อนข้างยากนะคะในประเทศไทยนะคะเราก็มีระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะณตอนนี้นะคะเรามีเน้นอยู่ทั้งหมด5โรคค่ะโรคแรกนะคะคือโรคทิคิโนซิสนะคะโรคนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะระบบการเฝ้าระวังจะมีการพิจารณาที่ความเสี่ยงนะคะมีปัจจัยกำหนดนะคะว่าเป็นปัจจัยทางแบบไหนแล้วก็มีพฤติกรรมเสี่ยงนะคะรวมถึงเราจะต้องดูว่าเราจะต้องป้องกันยังไงนะคะแล้วก็มีเหตุผิดปกติแล้วการระบาดเนี่ยมันส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นนะคะทีนี้อาจารย์จะมาเน้นพูดเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยกำหนดพฤติกรรมเสี่ยงและการป้องกันค่ะในโรคทิคิโนซิสนะคะปัจจัยกำหนดก็คือจะดูเกี่ยวกับเรื่องความชุกนะคะว่าแล้วก็ความชุกในสัตว์นะคะว่าเป็นหลังรังโรคเนี่ยแล้วก็การแพร่กระจายตามพื้นที่ว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะคะพฤติกรรมเสี่ยงแน่นอนอยู่แล้วนะคะโรคนี้เกิดจากการบริโภคอาหารสุกๆดิบๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันก็จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะแล้วก็ต้องให้ความรู้ค่ะต่อมาคือโรคพิษสุนัขบ้านะคะโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเราจะมีปัจจัยกำหนดว่าเกิดความเสี่ยงจากการที่ดูว่าสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคโดยเฉพาะสุนัขเนี่ยมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการแพร่ระบาดมาสู่คนหรือมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้พฤติกรรมเสี่ยงนะคะคือพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องการจัดการหลังจากได้รับปัจจัยเสี่ยงนะคะดูแลแผลไปล้างแผลถึง15นาทีหรือเปล่านะคะแล้วก็มีการใส่ยาฆ่าเชื้อไหมไปหาหมอรวมถึงฉีดวัคซีนหรือว่าเซรั่มหรือเปล่านะคะแล้วก็จะต้องมีพฤติกรรมการป้องกันโดยการฉีดวัคซีนทั้งในสัตว์ค่ะแล้วก็ในคนในกลุ่มเสี่ยงนะคะการป้องกันอย่างที่บอกนะคะเราจะต้องเน้นเรื่องการฉีดวัคซีนในสัตว์เป็นหลักนะคะโดยเฉพาะในสุนัขนะคะรวมถึงการทำหมันนะคะแล้วก็ไอ้พวกผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือว่าได้สัมผัสเชื้อนะคะก็จะต้องมีการล้างแผลนะคะแล้วก็มีการได้รับวัคซีนหรือเซรั่มหลังจากนั้นด้วยค่ะ
ต่อมาคือการเฝ้าระวังโรคเลปโตสไปโรซิสนะคะอันนี้นะคะปัจจัยกำหนดความเสี่ยงที่ภาวะว่าน้ำท่วมไหมนะคะมีการแพร่ระบาดมากน้อยแค่ไหนนะคะมีจำนวนคนที่เป็นแหล่งรังโรคมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ความชุกของสัตว์นะคะที่เป็นแหล่งรังโรคโดยเฉพาะหนูเนี่ยมีมากแค่ไหนรวมถึงมีการแพร่กระจายในรูปแบบไหนค่ะพฤติกรรมเสี่ยงนะคะคือการไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันค่ะโดยเฉพาะในคนกลุ่มเสี่ยงนะคะที่ต้องสัมผัสกับน้ำท่วมหรือว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำเช่นชาวนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมาคือการเฝ้าระวังโรคสเตปโตคอคคัสนะคะโรคนี้นะคะเราจะดูเกี่ยวกับเรื่องความชุกของโรคในสัตว์นะคะรวมถึงการแพร่กระจายตามพื้นที่นะคะพฤติกรรมเสี่ยงแน่นอนอยู่แล้วว่าโรคนี้เกิดจากการรับประทานนะคะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเสี่ยงคือการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆค่ะการเฝ้าระวังโรคบูเซโลซิสนะคะโรคนี้นะคะก็เราจะเน้นดูที่ความชุกของโรคนะคะแล้วก็การกระจายของพื้นที่เช่นกันค่ะโรคนี้นะคะมันมีทั้งการสัมผัสแล้วก็การรับประทานอาหารนะคะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเสี่ยงก็จะมีทั้ง2อย่างเลยนะคะการป้องกันก็จะเน้นเรื่องการให้ความรู้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงค่ะที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูการเกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่กันค่ะโรคติดต่ออุบัติใหม่นะคะนักศึกษาน่าจะเคยได้ยินศัพท์คำนี้กันมาแล้วนะคะโดยเฉพาะช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือที่เราเรียกกันว่าโควิด-19 นะคะอันนี้ค่ะก็คือโรคที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเชื้อใหม่นะคะอยู่ก็เกิดแล้วก็เกิดการแพร่ระบาดขึ้นมานะคะก็จะเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะรวมถึงโรคนะคะที่มันมีนะคะอยู่ก็เพิ่มสูงขึ้นมาเป็นประวัติการณ์เลยนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงต่อจะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้เราก็จะนับเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่เหมือนกันค่ะในอดีตนะคะเราจะมีโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่ออุบัติซ้ำแต่ทีเนี้ยโรคติดต่ออุบัติซ้ำเนี่ยนิยามของเขาคือเคยเป็นมาแล้วเป็นโรคที่ระบาดแล้วแล้วก็หายไปแล้วก็อยู่กลับมาระบาดใหม่นะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยค่ะเขายุบนิยามของโรคติดต่ออุบัติซ้ำมาเป็นหนึ่งในนิยามของโรคติดต่ออุบัติใหม่นะคะเพราะฉะนั้นโรคติดต่ออุบัติใหม่ปัจจุบันจะแบ่งเป็น5กลุ่มใหญ่ๆค่ะอันดับแรกเลยคือเชื้อใหม่เลยไม่เคยมีเชื้อนี้ไม่เคยมีหรือว่าเป็นเชื้อที่กลายพันธุ์มาแล้วก็กลายเป็นเชื้อใหม่ได้ก็คือไม่เคยมีมาก่อนนะคะอันนี้โคโรนาไวรัสก็เป็นตัวนี้นะคะเชื้อใหม่ระบาดใหม่นะคะอุบัติใหม่อันนี้ไม่แปลก2ก็คือพื้นที่ใหม่ค่ะเช่นโรคซาร์สนะคะไม่เคยเข้ามาไทยนะคะถ้ามันมาแพร่ระบาดในไทยก็จะเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ในไทยนะคะเพราะเป็นพื้นที่ใหม่ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตระกูลฮ่องกงหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ก็จะมาในพื้นที่ใหม่นะคะต่อมาคือโรคติดต่ออุบัติซ้ำนะคะเมื่อก่อนแยกเป็นกลุ่มนึงตอนนี้เอามารวมแล้วค่ะแล้วก็ถัดมานะคะเป็นกลุ่มที่มาแรงมากนะคะคือเชื้อดื้อยาค่ะการดื้อยาปฏิชีวนะนะคะคือเวลาเราได้รับประทานยาปฏิชีวนะเราจะได้ยินคําบ่อยๆว่าเดี๋ยวดื้อยาเดี๋ยวดื้อยานะคะคือเวลาที่หมอสั่งให้เราทานยาปฏิชีวนะเนี่ยหรือแอนติไบโอติกเนี่ยเชื้อเนี่ยค่ะมันจะฆ่าได้เฉพาะเชื้อแบคทีเรียนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทานเนี่ยค่ะเราจะต้องทานให้ครบเขาจะบอกกินให้หมดนะกินให้ยาหมดนะคะเพราะถ้าเราทานไม่หมดเนี่ยค่ะเชื้อเนี่ยมันจะเกิดการดื้อยาเพราะมันได้รับยาไปนะคะแล้วก็มันไม่ตายแล้วมันก็เกิดวิวัฒนาการเนาะทำให้มันดื้อยาได้ก็จะเป็นกลุ่มโรคใหม่นะคะซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตค่ะต่อมานะคะที่สำคัญมากเลยคือการกระทำของมนุษย์ด้วยสารชีวภาพค่ะหรือการที่จะก่อสงครามโดยใช้สารชีวภาพนั่นเองนะคะอันนี้เราก็จะนับเป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะตัวอย่างโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่สำคัญนะคะอาจารย์ก็จะขอยกตัวอย่างมา2โรคนะคะคือไวรัสโคโรนา2019นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าโควิดเนาะแล้วก็โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางค่ะจริงๆแล้ว2โรคนี้ก็เป็นโคโรนาทั้งคู่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันค่ะโควิด-19 นะคะอันนี้ทุกคนต้องรู้จักกันอยู่แล้วเนอะเรารับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้มาเยอะมากนะคะอาจารย์จะขอเน้นในส่วนของการป้องกันนะคะการป้องกันโรคนี้นะคะเราจะเน้นกันที่การค้นหาผู้ป่วยค่ะค้นหาผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการนะคะเราต้องค้นหาเจอให้ได้เร็วที่สุดค่ะเพื่อทำการคัดแยกออกมานะคะแล้วก็รักษาแล้วก็ทำให้เขาหายนะคะเพราะว่าโรคนี้มันติดต่อง่ายมากแล้วมีการแพร่กระจายกันง่ายมากนะคะแล้วอย่างนึงคนที่ป่วยแล้วไม่แสดงอาการก็เยอะค่ะเพราะฉะนั้นต้องหาให้เจอและแยกออกมาแล้วก็รักษาเขาให้หายไม่ให้เกิดการแพร่กระจายต่อไปค่ะ
โรคต่อมานะคะคือทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือที่เราเรียกกันว่าโรคสเมอร์นะคะโรคนี้นะคะจะเป็นโรคที่จะพบเจอในโซนตะวันออกกลางนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องคนที่มีความเสี่ยงคือคนที่เข้าไปในพื้นที่นั้นนะคะหรือว่าการไปสัมผัสกับอูฐนะคะที่มีเป็นตัวกักโรคนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะการป้องกันโรคนี้นะคะเราจึงเริ่มกันที่การเฝ้าระวังกันที่สนามบินเลยนะคะหรือว่าการเฝ้าระวังกันที่ตม.นะคะให้คนที่ได้ไปแสวงบุญหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเวลาเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการตรวจก่อนเข้านะคะเพราะฉะนั้นโรคนี้เรายังไม่มีการพบในประเทศไทยนะคะเรามาดูกันที่ระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่นะคะเราจะการเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่เนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับคนหลายภาคส่วนมากนะคะเพราะฉะนั้นระบบเขาก็จะมีการแบ่งสิ่งสำคัญเป็นหลายส่วนเลยค่ะโดยส่วนแรกนะคะเราจะมาดูกันที่เครือข่ายการเฝ้าระวังโรคในคนและสัตว์ค่ะอันนี้จะสำคัญมากนะคะเพราะว่าโรคอุบัติใหม่นะคะประมาณ 70-80% นะคะเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์และคนนะคะเป็นโรคที่พบในคนและสัตว์หรือซูโนซิสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกันนะคะโดยจะต้องเน้นเรื่องการตรวจให้พบเชื้อนะคะก่อนที่จะเกิดการระบาดนะคะหรือว่าให้รวดเร็วต่อเหตุการณ์ไม่ให้เกิดการระบาดที่มากขึ้นไปนะคะโดยสิ่งนี้นะคะเราจะต้องอาศัยเครือข่ายหรือความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะคะเพื่อทำการเฝ้าระวังทั้งในคนและในสัตว์ค่ะรวมถึงมีการตั้งศูนย์นะคะในระดับชาตินะคะเพื่อเฝ้าระวังโรคนี้เพื่อให้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความทันเวลาและมีความไวในการตรวจจับสิ่งผิดปกติค่ะเพราะว่าโรคติดต่ออุบัติใหม่นะคะเป็นโรคที่เรามีข้อมูลค่อนข้างน้อยมันเป็นโรคใหม่อ่ะเนาะเพราะฉะนั้นการที่มีเครือข่ายและแลกเปลี่ยนข้อมูลจะเป็นสำคัญเป็นส่วนที่สำคัญมากนะคะโดยในการที่จะรับผิดชอบในเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์นะคะในประเทศไทยเราก็จะมอบหมายหน้าที่ให้กับกรมปศุสัตว์นะคะเขาก็จะทำการเฝ้าระวังโรคทั้งในสัตว์เลี้ยงแล้วก็ในสัตว์ในปศุสัตว์นะคะรวมถึงโรคสัตว์อุบัติใหม่ทั้งหลายนะคะที่จะสามารถติดต่อมายังคนได้นะคะทั้งเชิงรับแล้วก็เชิงรุกค่ะทีนี้นะคะในส่วนของในคนเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขค่ะเขาก็จะมีการดำเนินงานในการเฝ้าระวังโรคในคนเป็นหลักนะคะแล้วก็รวมประสานงานทั้งในภาครัฐและเอกชนค่ะโดยทั้งหมดนะคะจะมีการทำงานร่วมกันแล้วก็มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับทั้งห้องปฏิบัติการด้วยนะคะการเฝ้าระวังโรคแบบบูรณาการนะคะนอกจากเราจะต้องเน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากรด้วยนะคะในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าข้อมูลมันเป็นโรคใหม่มันมีข้อมูลใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการให้ความรู้นะคะแล้วก็ต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอสม.หรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขอื่นๆด้วยนะคะให้เน้นเกี่ยวกับเรื่องการเฝ้าระวังโรคได้ทันค่ะรวมถึงมีการสร้างระบบในการเชื่อมโยงแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลได้นะคะต่อมานะคะเราจะมาดูกันที่เครือข่ายห้องปฏิบัติการค่ะเนื่องจากเวลาเกิดโรคอุบัติใหม่เนี่ยค่ะมันจะเป็นเชื้อใหม่นะคะหรือว่าในสถานที่ใหม่ๆเนี่ยการตรวจวินิจฉัยยืนยันว่ามันเป็นเชื้อใหม่เนี่ยหรือมันเป็นเชื้ออะไรเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นห้องปฏิบัติการเลยมีบทบาทสำคัญค่ะแล้วเมื่อการตรวจในห้องปฏิบัติการเนี่ยแต่ละที่เนี่ยจะมีทั้งโรคในคนแล้วก็โรคในสัตว์ใช่ไหมคะแล้วโรคอุบัติใหม่เนี่ยมันจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการสร้างเครือข่ายนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลค่ะรวมถึงใช้ในการประเมินวิเคราะห์โอกาสที่จะมีการกระจายของเชื้อนะคะประเมินความสามารถและโอกาสของเชื้อโรคในการติดต่อข้ามสายพันธุ์หรือการกลายพันธุ์นะคะเพื่อจะเก็บเป็นฐานข้อมูลสำคัญค่ะเพราะฉะนั้นเครือข่ายในห้องปฏิบัติการก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่นะคะค่ะปัจจุบันนี้นะคะในประเทศไทยได้มีการจัดตั้งเครือข่ายของห้องปฏิบัติการโรคติดต่ออุบัติใหม่แล้วนะคะตรงตามหลักของตามกฎอนามัยระหว่างประเทศเลยค่ะซึ่งตรงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างสมาชิกขององค์กรอนามัยโลกนะคะแล้วเราก็มีแล้วค่ะในส่วนต่อมานะคะคือการสร้างความร่วมมือค่ะแล้วก็การเตรียมความพร้อมในการป้องกันแล้วก็การควบคุมการระบาดของสัตว์สู่คนแล้วก็การระบาดต่อเนื่องในคนนะคะทั้งในระดับชุมชนประเทศและนานาชาติ

ค่ะตรงนี้นะคะเราจะต้องมีการเตรียมพร้อมหลายด้านเลยค่ะด้านแรกนะคะคือการเตรียมพร้อมด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะเราจะเน้นเรื่องการพัฒนาความร่วมมือนะคะโดยอาศัยความร่วมมือกับทุกกระทรวงหรือทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องเลยค่ะต่อมานะคะคือการเตรียมความพร้อมด้านการรักษานะคะอันนี้นะคะเราจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกรณีนะคะอย่างที่ผ่านมานะคะหน้ากากอนามัยก็ขาดแคลนวัคซีนก็ขาดแคลนนะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมตรงนี้จึงเป็นส่วนสำคัญค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังจำเป็นจะต้องสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับยาแล้วก็เวชภัณฑ์ที่จำเป็นนะคะที่จะต้องใช้นะคะในการระบาดเกี่ยวกับโรคต่างๆนะคะว่าตอนนี้เราจะต้องใช้ยาตัวไหนนะคะยาตัวไหนที่ใช้ได้ใช้ไม่ได้ผลแล้วนะคะเรามีปริมาณการสำรองมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราจะต้องไปซื้อเพิ่มที่ไหนนะคะรวมถึงนะคะเราจะต้องมีการเพิ่มการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นด้วยค่ะให้ทุกคนนะคะสามารถมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ต้องมีความยุติธรรมนะคะแล้วก็เราจะต้องเน้นเกี่ยวกับเรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการผลิตยาเองหรือว่าผลิตเวชภัณฑ์เองในประเทศของเราด้วยค่ะเป้าหมายหลักนะคะของการกลไกต่อมาคือการพัฒนากลไกความร่วมมือในการเตรียมพร้อมเพื่อเฝ้าระวังการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคค่ะโดยเป้าหมายนะคะหลักๆเลยเราจะเน้นเรื่องการสืบหาสาเหตุของการเกิดโรคนะคะโดยเราจะเน้นเรื่องการควบคุมการแพร่กระจายของโรคค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของบุคลากรสาธารณสุขสหวิชาชีพในศาสตร์สาขาต่างๆนะคะมาทำงานร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางด้านการแพทย์เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคสตอแพทย์เจ้าหน้าที่ห้องแลบห้องปฏิบัติการนักชีววิทยานะคะรวมถึงนักนิเวศวิทยานะคะที่จะมาทำงานสร้างเครือข่ายร่วมกันในการป้องกันค่ะตรงนี้นะคะนอกจากที่เราจะมาสร้างเครือข่ายทำงานร่วมกันเราจะต้องเน้นเกี่ยวกับเรื่องการสร้างระบบการฐานข้อมูลนะคะโดยเฉพาะงานวิจัยนะคะการพัฒนายาและวัคซีนใหม่ๆข้อมูลในการเชิงระบาดนะคะระดับเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยนะคะรวมถึงกลไกการจัดการโรคอย่างมีประสิทธิภาพค่ะแล้วเราก็ต้องเน้นเรื่องการฝึกอบรมบุคลากรนะคะให้มีความรู้ความสามารถที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะต่อมาคือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยจัดการความรู้และการจัดทำฐานข้อมูลโรคติดต่ออุบัติใหม่นะคะตรงนี้นะคะเราก็จะมีการร่วมกันนะคะทำการวิเคราะห์วางแผนสร้างความรู้ที่มีเป้าหมายและมีประโยชน์ในการคาดคะเนแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดการแพร่กระจายต่อไปในอนาคตค่ะรวมถึงเราจะต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ถ่ายทอดความรู้นะคะแล้วก็มีการต่อยอดความรู้ระหว่างเครือข่ายด้วยนะคะต่อมาเราจะมาดูกันที่การส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะนะคะเมื่อเกิดการแพร่ระบาดขึ้นมานะคะการสื่อสารจะเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะการสื่อสารสาธารณะว่ามันจะสามารถก่อให้เกิดพลังการขับเคลื่อนและการกระตุ้นรวมถึงจะสร้างความตระหนักให้กับประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันโรคกันในภาคส่วนทุกระดับนะคะทีนี้ค่ะการที่เราจะสื่อสารสาธารณะค่ะตัวสารน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะว่าตัวสารจะต้องมีความถูกต้องชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ค่ะสามารถส่งผ่านต่อมวลชนไปในระดับชาติระดับชุมชนและระหว่างบุคคลได้ไม่ผิดเพี้ยนนะคะทีนี้นะคะเวลาเกิดวิกฤตอะค่ะอย่างที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะการอยู่ในช่วงระบาดนะคะการสื่อสารนั้นนะคะจะต้องมีความระมัดระวังนะคะว่าต้องไม่ให้เกิดความตระหนักและการแตกตื่นนะคะจนทำให้เกิดปัญหาขึ้นหรือเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะแล้วก็เราจะต้องมีการกระบวนการสื่อสารเนี่ยผ่านทางสื่อมวลชนให้ทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะนี่ก็คือเนื้อหานะคะที่อาจารย์สรุปสั้นๆคร่าวๆมาอธิบายให้นักศึกษาฟังนะคะนักศึกษาสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ในหน่วยที่7นะคะการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและโรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะขอให้นักศึกษาโชคดีกับการสอบนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยครั้งที่64ณชั้น8อาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยอุปนายกสภาสถาบันพร้อมทั้งอธิการบดีสถาบันและคณะเฝ้าทูลอองพระบาทและเข้าประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพิจารณาข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบันรายการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ใช้จ่ายในปีงบประมาณ2569ถึง2570การขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์การเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยประจำปีการศึกษา2568เวลา 17:39 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดประวัตินิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์พระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงคมทรงศีลมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นประธานจุดเทียนชัยพระสงฆ์สิบรูปเจริญคาถาจุดเทียนชัยและเจริญชัยมงคลคาถาพระสงฆ์ห้ารูปนั่งปรกอธิษฐานจิตและพระสงฆ์สี่รูปสวดภาณวานพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชจัดสร้างโดยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยในวาระครบ30ปีแห่งการสถาปนาและครบ60ปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยมีขนาดหน้าตักกว้าง5นิ้วความสูงองค์พระ21เซนติเมตรความสูงรวมพังพาน39เซนติเมตรเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกประกอบด้วยมวลสารมงคลที่มีความงดงามทางพุทธศิลป์และเปี่ยมด้วยความหมายทางธรรมแห่งการปกปักคุ้มครองสะท้อนถึงความร่มเย็นเป็นสุขความมั่นคงเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวออร์โธปิดิกได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามพระพุทธรูปดังกล่าวมีความหมายว่าพระพุทธรูปปางนาคปรกซึ่งประทานสิริมงคลแก่การแพทย์อันบริสุทธิ์สะอาดและพระราชทาน

ราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทประดับที่ผ้าทิพย์พระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลองค์พระพุทธรูปประทับขัดสมาธิราบบนบัลลังก์ดอกบัวแสดงถึงความสงบวิเวกและการบรรลุธรรมขั้นสูงพญามุจลินนาคราชขดลำตัวซ้อนกันเป็นฐานรองรับองค์พระลำตัวพญานาคเรียงประสานกันเป็นลวดลายสื่อถึงพลังแห่งความดีและการคุ้มครองที่แผ่ขยายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหนือองค์พระมีพญามุจลินนาคราช7 เศียรแผ่พังพานปกคลุมเหนือพระเศียรเพื่อปกป้องจากลมฝนและพยันตรายทั้งปวงสะท้อนถึงการปกปักรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้พ้นจากอุปสรรคด้านหลังพระพุทธรูปประดับสัญลักษณ์ธรรมจักรและอักษรแทนโพชฌงค์7อันเป็นธรรมเครื่องตรัสรู้7ประการได้แก่สติธรรมาวิจยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชามี5แบบได้แก่สีแดง31องค์สีน้ำตาลสีขาวสีเขียวและสีฟ้าอย่างละ60องค์ส่วนพระขนาดห้อยคอมี4แบบคือเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อสามกษัตริย์และเนื้อทองแดงผู้สนใจติดต่อที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์02-716-5436-7หรือ09-7231-2880ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อตลอดจนส่งเสริมการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการทางการแพทย์และการเรียนการสอนด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรม To Be No. 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดอ่างทองวันนี้เวลา 20:32 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนวิเศษชัยชาญตันติวิทยาภูมิอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเป็นโรงเรียนประจำอำเภอปัจจุบันมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6จำนวน 1,467 คนในการนี้ทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์1และศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์1ของโรงเรียนพร้อมทั้งทอดพระเนตรกิจกรรมของสมาชิกทวีนัมเบอร์วันอาทิการสร้างลวดลายผ้ารวงทองผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดอ่างทองโคดดิ้งกิจกรรมสร้างสุขและสร้างรายได้ให้สมาชิกซึ่งได้ออกแบบภาพพิมพ์แบบซับลิเมชันและใช้โปรแกรมแคนวาออกแบบภาพตกแต่งผลิตภัณฑ์ของใช้เช่นแก้วน้ำการประดิษฐ์เครื่องประดับศิราภรณ์และถนิมพิมพ์ภาภรณ์การปั้นตุ๊กตาชาววังและประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลาโดยศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันมีบริการให้การปรึกษาทั้ง walk in และ phone in เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเช้าพักกลางวันและหลังเลิกเรียนมีสมาชิก To Be No. 1เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความสนใจและความถนัดทั้งนี้ผลสำเร็จของชมรม To Be No. 1สมาชิกได้แสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจได้เป็นคนเก่งและคนดีมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาและได้รับการยอมรับในสังคมส่วนแกนนำได้ฝึกการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำกล้าแสดงออกรู้จักรับฟังความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตยจากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดอ่างทองที่ดำเนินโครงการมาเป็นเวลา24ปีส่งผลให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เกิดค่านิยมที่ถูกต้องมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองรวมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนปัจจุบันมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันอายุ6-24ปีจำนวน 58,976 คนคิดเป็นร้อยละ 98.52 มีอำเภอทูบีนัมเบอร์วันครบทุกอำเภอมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา56แห่งในชุมชน278แห่งในสถานประกอบการ18แห่งในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน1แห่งในเรือนจำ1แห่งและในสำนักงานคุมประพฤติ1แห่งโอกาสนี้พระราชทานเข็มทิศระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ To Be No. 1
จากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทองรวมทั้งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทองเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นเลิกเสพและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างถาวรทำพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดอ่างทองที่นอกจากสมาชิกของโรงเรียนนี้ยังมีสมาชิกจากสถานศึกษาในพื้นที่เช่นโรงเรียนสตรีอ่างทองวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองและโรงเรียนโพทองจินดามณีต่อจากนั้นทรงยืนแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาร่วมกับสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันแล้วทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันซึ่งเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่16ร่วมกับแสดงคอนเสิร์ตด้วยโดยจังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดทองเป็นปีที่2สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดอ่างทองเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศรุ่นที่4จำนวน2คนรุ่นที่8จำนวน2คนและรุ่นที่15จำนวน1คนได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจำนวน2คนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจำนวน1คนและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันจำนวน1คน

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลสมเด็จประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังเวลา 19:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานกรมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างอันหนึ่งในเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยวันนี้นายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรูปเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เวลา 9:20 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไ

ลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรพระราชทานณวัดสุจิตธรรมารามอำเภอบางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามแก่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อต้นพระศรีมหาโพธิปริสถานณที่แห่งใดเปรียบดังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับณที่แห่งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพสักการะบูชาวัดสุจิตธรรมารามสังกัดคณะสงฆ์นิกายธรรมยุทธเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งชื่อวัดเพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์สกุลสุจิตารมผู้ถวายที่ดินเพื่อจัดสร้างวัดเมื่อปี2520ปัจจุบันมีพระเทพเมธีวชิรดีโลกภัยจิตอุตตมธรรมโมดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและเป็นวิทยากรเผยแผ่หลักสูตรธรรมะพระราชทานธรรมะนาวาวังภายใต้โครงการพระราชดำริธรรมะนาวาวังในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยวัดเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่หลักสูตรธรรมะพระราชทานธรรมะนาวาวังตั้งแต่ปี2567เพื่อให้สาธุชนผู้ใฝ่ธรรมและผู้มีความทุกข์ที่ไม่สามารถหาที่พึ่งทางใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักสัจศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์และนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2569วันนี้ที่โรงแรมเวลาดีอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติสู่โรงพยาบาลรมณียสถานตามศาสตร์พระราชากรีนฮอสพิทอลโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลผู้แทนหน่วยแพทย์อาสาผู้อำนวยการโรงพยาบาลและบุคลากรจากโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติทั้ง11แห่งรวมถึงภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า200คนการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ11แห่งภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพของประเทศให้มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการมุ่งให้เป็นโรงพยาบาลรมณียสถานกรีนฮอสพิทอลจีเป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าการรักษาพยาบาลแต่เป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาวะของประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริงมีความร่มรื่นทันสมัยสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนและสามารถดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายวันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวานวิทย์1อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแห่งแรกที่ได้รับพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้ายโรงเรียนพร้อมพระราชทานชื่อโรงเรียนว่าสังวานวิทย์1ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบไปกลับมีนักเรียน203คน

คนครูและบุคลากร22คนมีนายศักกายภาสุธรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมนำพัฒนาศักยภาพครูในการมอบองค์ความรู้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณแก่เด็กโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีชมรมสารพัดช่างที่ได้รับจากเย็บผ้าและเครื่องปริ้นพระราชทานเพื่อฝึกทักษะการปักเย็บและสกรีนเครื่องแต่งกายต่างๆเป็นพื้นฐานความรู้ให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงและชมรมดนตรีศิลป์สังวาลได้รับการจัดสรรงบประมาณพระราชทานในการจัดซื้อเครื่องดนตรีตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ดนตรีพื้นถิ่นเช่นการเล่นโปงลางอันเป็นอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้คงอยู่สืบไปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมรณได้ประชานุเคราะห์27อำเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสถาศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน689คนมีครูและบุคลากร99คนมีนายสันติสกุลเดชเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนด้านการเรียนการสอนดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยประเมินระดับปัญหาของเด็กและแต่ละกลุ่มแก้ไขด้วยการสอนเสริมและจัดให้มีแกนนำประจำหอพักแบบรุ่นพี่สอนน้องท่านยังมีกิจกรรมจากสารที่รับเอาไม้ไผ่จากชุมนุมจากชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากสารอาทิกระเป๋าที่รองแก้วช่วยฝึกสมาธิความอดทนและกิจกรรมชุมนุมอื่นๆที่มูลนิธิให้การสนับสนุนเครื่องมือพระราชทานเช่นเครื่องตัดสติ๊กเกอร์เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติและจากเย็บผ้าสามารถผลิตชิ้นงานมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและจำหน่ายสร้างรายได้เสริมแก่นักเรียนนอกจากนี้โรงเรียนยังให้ความสำคัญในด้านสุขภาพสนับสนุนให้มีทีมกีฬามวยปล้ำเพื่อให้เด็กหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันสุราษฎร์ธานีเกมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41ประจำปี2569และมีนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยU17เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนยูทเกมประจำปี2569ด้วยโอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมห้อง AI Club พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นในการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมโดยยึดหลักความเป็นธรรมความโปร่งใสความปลอดภัยและเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสังคมจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทสหยูเนียนจำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้แก่วัดรัชดาทิฏฐานวัดบางนานอกวัดปฐุมมนารามวัดศรีเอี่ยมวัดกำแพงบางแวกกรุงเทพมหานครวัดใหญ่บางปรากฏวัดสุขันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์เสด็จประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท AIA จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดสว่างบารีรัตนารามวัดละอ่อวัดบ่อแก้ววัดลัทธิวนา
ารามวัดปรือคันวัดมหาพุทธา

ามณวัดโนนเพกสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ทัพเรือภาคที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบริษัทนอตบริกจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรุ่นที่12และบริษัท CS and Agrosys จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางนาในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยชุมนุมสหกรณ์ทางทหารชุมนุมสหกรณ์ทหารจำกัดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอบริษัทโคนิกเอนจิเนียริ่งจำกัดและมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลร้องบัวแดงจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวายจังหวัดสงขลาสมาคมนุบาศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยบริษัทสหยูเนียนจำกัดมหาชนบริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัดคณะผู้บริหารและบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: สน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: ค่ะต่อไปนี้ก็จะเป็นหน่วยที่6นะคะก็จะมีอยู่2ทฤษฎีด้วยกันนะคะก็คือทฤษฎีการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมแล้วก็แบบเผชิญความจริงนะคะซึ่งท่านวิทยากรของเราก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.นิรนาถแสนสานะคะก็จะมาเล่าถึงสาระสำคัญของทฤษฎีให้นักศึกษาได้ฟังกันนะคะอาจารย์ช่วยเล่าในเรื่องของประวัติความมาของทฤษฎีสักนิดหนึ่งนะคะว่าเป็นไงบ้าง
1: ครับผมก็ความเป็นมาก็คือเกิดจากทฤษฎีการเรียนรู้ครับทฤษฎีการเรียนรู้นี่เราก็รู้แล้วว่าผู้ค้นพบนี่ก็จะเช่นพาฟลอฟนี่นะครับวัตสันโวเป้สกินเนอร์นะครับรวมทั้งเบนดูราซึ่งเราก็รู้จักดีเรื่องของตัวแบบทางสังคม
0: มีชื่อเสียงนะ
1: ใช่แล้วก็คอมโบครับ
0: ค
1: นเหล่านี้ก็พัฒนาทฤษฎีพฤติกรรมนิยมจนกลายเป็นคาวเซลลิ่งได้ด้วยครับก
0: ็
1: เป็นการปรึกษาเชิงพฤติกรรมนิยมเลยละครับครับผมครับ
0: แล้วธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมองมนุษย์ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอาจารย
1: ์เขาเชื่อนะครับว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาด้วยความว่างเปล่านะไม่ได้ดีไม่ได้เลว
0: กลาง
1: ๆนะกลางๆครับแต่ที่สำคัญคือเขาเชื่อว่ามนุษย์คิดได้อย่างมีเหตุผลและเรียนรู้ที่จะสร้างพฤติกรรมใหม่ได้และที่สำคัญว่าคนเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกันด้วยครับครับผม
0: ก็คือก็มองว่าพฤติกรรมสามารถเปลี่ยนแปลง
1: ได้ครับเปลี่ยนได้โดยการเรียนรู้ครับ
0: แล้วเป้าหมายเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
1: เป้าหมายก็คือเราก็จะช่วยให้ผู้รับบริการนี่แหละได้เกิดการเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเนาะจากที่ไม่พึงประสงค์ให้พึงประสงค์นะครับมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นแล้วก็เป็นทางการที่จะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยและที่เด่นๆคือเป้าหมายจะแก้ปัญหาเฉพาะที่ชัดเจนนะครับ
0: และเจาะจงนะ
1: ใช่แล้วก็มุ่งที่จะให้เขาทำได้สำเร็จด้วยใช
0: ้
1: ในชีวิตประจำวันได้ด้วย
0: ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ได้นะคะแล้วก็ขั้นตอนเป็นไงบ้างนะคะ
1: มี4ขั้นหลักๆนะครับ4ขั้นหลักๆนี่ก็คือขั้นที่1นี่เราจะต้องผู้ให้การปรึกษาจะต้องชวนระบุพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเป็นปัญหาอยู่ยังไงบ้างตอนนี้น
0: ะ
1: เช่นนอนตื่นสายทำงานไม่เสร็จไม่มีความสุขน
0: ะ
1: แล้วก็ขั้นที่2คือต้องตั้งเป้าตั้งเป้าให้ชัดๆว่าแล้วคุณต้องการจะเป็นยังไงพฤติกรรมใหม่ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเกิดยังไงเมื่อเห็นปัญหาแล้วเห็นเป้าที่ชัดแล้วก็เลือกเทคนิคละทีเนี้ยนะครับเลือกเทคนิควิธีการแล้วก็ประเมินและยุติครับ
0: ค่ะแล้วเทคนิคที่สำคัญล่ะคะมีอะไรบ้างนะคะอาจารย
1: ์เทคนิคสำคัญนี่ก็ถ้าทฤษฎีการเรียนรู้เราเน้นการเสริมแรงนะครับทำได้ให้แรงเสริมทางบวกนะครับอาจจะมีการลงโทษบ้างแต่เน้นทางบวกมากกว่านะครับและให้เรียนรู้จากตัวแบบที่ถูกต้องที่ดีงามอาจจะมีการถ้าเกิดมีความวิตกกังวลก็ลดความรู้สึกที่วิตกกังวลหวาดวิตกนั้นอย่างเป็นระบบรวมทั้งฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมครับ
0: อันนี้ก็จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาได้นะ
1: ค
0: ะค่ะต่อไปก็จะเป็นทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะคะ
1: ครับ
0: ขอเชิญอาจารย์ได้สรุปสาระสำคัญสักนิด
1: ทฤษฎีนี้ก็อยู่ในกลุ่มของพฤติกรรมนิยมเหมือนกันนะแต่ว่าถูกแยกออกมาเป็นเผชิญความจริงนะครับคนพบนี่ก็คือวิลเลียมกลาเซอร์นะครับ
0: ก็มีชื่อเสียงเช่นกันนะ
1: ใช่ครับซึ่งเขามีมุมมองต่อธรรมชาติมนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ยสามารถคิดได้เหมือนกันนะแล้วก็เป็นไปในระดับจิตสำนึกนะไม่ใช่จิตไร้สำนึกหรือชาติญาณเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็จะมีความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมต้องการสุขสนันต์ต้องการความสำเร็จเพราะฉะนั้นเวลาเราให้การปรึกษาเนี่ยเราก็จะให้เกียรติเห็นคุณค่าแก่คนเหล่านั้นนะครับเป้าหมายสำคัญก็เหมือนการมองมนุษย์นั่นแหละครับว่าเราจะต้องชวนให้เขาชัดเจนในความต้องการตัวเองนะครับมีจิตใจที่เข้มแข็งกล้าเผชิญความจริงสามารถวางแผนแล้วก็เห็นคุณค่าตนเองจำแนกได้ด้วยว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วก
0: ็
1: เชื่อมั่นศรัทธาว่าฉันนำตนเองสู่การเปลี่ยนแปลงได
0: ้
1: แล้วก็ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะด้วยรวมทั้งเราพบว่าบางครั้งผู้รับการปรึกษาก็อาจจะแม้จะมีแผนแล้วอะไรแล้วไปทำแล้วไม่สำเร็จเราก็ต้องให้อภัยแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทุกวัน
0: ก็ทำใหม่ได้นะคะ
1: ใช่ครับใช
0: ่แล้วขั้นตอนเป็นไงบ้างนะคะอาจารย์มี8ขั้นตอนใช่ไหม
1: ใช่ครับขั้นตอนการปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะเราแบ่งเป็น2รูปแบบนะรูปแบบแรกคือ8ขั้นส่วนรูปแบบที่2จะมี4ขั้น

0: มาดูแปดขั้นนี้ก่อนแต่ก็คงจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับซึ่งเราจะมีสาธิตตัวอย่างให้ดูด้วยนะคร
1: ับ ใช่ใช่ใช
0: ่แปดขั้นนี้ก็คือขั้นที่หนึ่งผู้การปรึกษากับผู้รับต้องเข้าไปเกี่ยวข้องไปพูดคุยกันเน้นการคุยพฤติกรรมปัจจุบันนะครับไม่เน้นอดีตมากแล้วก็ประเมินตนเองว่าฉันเป็นอยู่อย่างไรตอนนี้นะแล้วถ้าประเมินตนเองแล้วพบว่ามันมีบางสิ่งที่ต้องปรับก็ต้องกำหนดแผนว่าจะปรับตนเองและบางทีต้องมีสัญญาด้วยนะ
1: ค่ะอันนี้สำคัญ
0: ใช่ใช่แล้วก็ให้การยอมรับรับฟังแบบไม่แก้ตัวถ้าหากว่าไม่สำเร็จนะครับที่สำคัญเราจะไม่ลงโทษนะเราจะพยายามให้กำลังใจเพื่อแก้ปัญหาครับ
1: ค่ะแล้วรูปแบบที่สองล่ะคะ
0: รูปแบบที่สองอ
1: ันนี้สำคัญเลยนะ
0: ใช่ซึ่งเราจะสาธิตให้ดูด้วยนะครับคือ WDEPส
1: ี
0: ่ขั้นนี้นะครับขั้นแรกเนี่ยเวลาเราใช้การปรึกษาใครเนี่ยเราจะชวนเขาเห็นความต้องการเขาก่อนว่าเขาต้องการอะไรชีวิตเกิดมาบทบาทหน้าที่เป็นนักเรียนคุณต้องการอะไรทำงานคุณต้องการอะไรแล้วมาสำรวจทิศทางการปฏิบัติตัวทุกวันนี้ซิว่าทำตัวแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้แล้วก็เข้าสู่การประเมินว่าถ้าทำตัวแบบนี้นะมันจะสำเร็จบรรลุตามที่ต้องการหรือเปล่าถ้าไม่นะเราต้องวางแผนเพื่อที่จะแก้ไขตนเองแล้วก็ปฏิบัติตามแผนก็จะประสบความสำเร็จครับ
1: ค่ะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทฤษฎีการเผชิญความจริงนี้เราก็จะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูในสี่ขั้นตอนนี้นะครับ
1: ค่ะวันนี้เราก็จะมีการสาธิตด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับสวัสดีครับคุณก้อยครับเป็นไงบ้างเช้านี้เดินทางลำบากไหมครับ
1: ก็รถติดนะคะอาจารย์นะคะแต่ว่านัดอาจารย์ไว้แล้วก็ต้องมานะคะขอบคุณอาจารย์มากมากเลยนะ
0: ยินดีมากมากเลยครับเนาะวันนี้เราจะได้คุยกันเนาะว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงอะไรก็จะได้เล่าสู่กันฟังและประเด็นเหล่านี้เราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นความลับอ่ะน
1: ะ
0: เราจะช่วยดูแลกันนะครับเนา
1: ะ
0: ยินดีครับวันนี้มีอะไรยังไงเหรอครับคุณก้อยครับ
1: ก็รู้สึกกุ้มใจเนาะเพราะว่าเราก็อยากได้รถยนต์สักคันนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ไปทำงานก็ขึ้นรถเมย์ก็ลำบากนะ บางทีมันก็ร้อนอะไรหลายๆอย่างนะคะก็ทีเนี้ยมันก็ยังทำไม่ได้อะก็พยายามมาสักระยะหนึ่งละนะว่าทำไมถึงทำไม่ได
0: ้อยากได้รถยนต์สักคันหนึ่
1: ง
0: เป็นใหม่เลยไหมครับหรือว่าเป็นแค่มือสองก็พอได้หรือยังไงเป้าหมายตรงนี้ครับ
1: ก็ตอนนี้รถใหม่มันก็ไม่ได้แพงมาก
0: อ่ะครับผม
1: ค่ะก็คิดว่าก็อยากจะได้รถใหม่นะคะ
0: อันนี้ความต้องการเราชัดเจนมากเลยเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: การเดินทางลำบากการได้รถใหม่นี่จะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้น
1: ก็คิดว่าอย่างนั้นน่ะนะคะ
0: ครับ
1: ทีเนี้ย
0: การใช้
1: การมีรถใหม่เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราก็ต้องใช้เงินก้อนหนึ่ง
0: ใช่ไหมคะใช่ครับ
1: แต่ตัวเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเก็บเงินได้เลยนะคะเพราะว่า
0: เก็บเงินไม่ได
1: ้ค่ะ
0: มันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะอะไรยังไงครับ
1: ก็เราเป็นคนชอบซื้อของ
0: ชอบซื้อของ
1: ค่ะเราเห็นอะไรแล้วก็อยากซื้อไปหมดโดยเฉพาะสมัยนี้มันซื้อของง่ายมาก
0: ใช่ใช
1: ่โดยเฉพาะของออนไลน์
0: ชอบออนไลน์เน
1: า
0: ะ
1: ใช่คือเวลาเราไปห้างไปอะไรแล้วก็อยากได้อยู่แล้วแต่ว่าบางทีเราก็ตัดใจเราก็ไม่ค่อยไปและอย่างเราทำงานก็ไม่ค่อยมีเวลาไปห้างแต่ว่าเราก็ชอบที่จะดูสื่อต่างๆแล้วก็ร้านค้าออนไลน์อะไรอย่างเงี้ย
0: มันก็จูงใจ
1: ใช่ใช่
0: เห็นนั่นก็อยากได้เห็นนี่ก็อยากได้
1: ใช่มันสะดวกแล้วเราก็เป็นคนชอบแต่งตัวเน
0: า
1: ะ
0: ทุกวันนี้การซื้อตรงเนี้ยเป็นยังไงบ้างครับมีความถี่จำนวนปริมาณเงินเยอะใช้มากน้อยแค่ไหนยังไง
1: ซื้อเกือบทุกวันเลยค่ะอาจารย์
0: ซื้อเกือบทุกวัน
1: มันเหมือนเป็นเสพติดไปแล้วอ่ะเนาะพอก่อนนอนเอ๊ะเราจะซื้ออะไรดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะกดซึ่งมันง่ายนะคะอะไรแบบเนี้ยประมาณเนี้ยมันก็ห้ามใจตัวเองก็ไม่ได้สักที
0: เพราะฉะนั้นฟังดูก็เหมือนกับว่าเราต้องการอยากจะได้รถใหม่สักคันนึงอาจจะเป็นมือสองก็ได้แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือเรายังใช้จ่ายเงินแล้วมันเหมือนกับคุ้นเคยกับการเปิดดูแล้วก็เสพติดกับการซื้อของมันลึกก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่มันน่าจะไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็ตัวเองก็มองว่าตัวเองก็ยังทำมันไม่สำเร็จเนาะอยากจะเก็บเงินเงี้ยพอมาดูทีเอ้าเงินมันไม่เหลือให้เก็บแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: มันถ้าประเมินถ้าเราประเมินตอนนี้เนาะถ้าเราจะลดการซื้อของลงเพื่อให้ได้ไปซื้อเป้าหมายเราคือรถ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ยังทำไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเราจะลดการซื้อของลงคิดว่าจะลดลงมากน้อยแค่ไหนยังไงถึงจะสามารถไปซื้อรถได้ครับคิดว่า
1: ก็คิดว่ามันจะต้อง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอะไรมากำหนดให้เราสักอย่างว่าแนวทางนี้เราจะทำยังไงดีเนาะเราจะเตือนตัวเองยังไง
0: เราก็เลยมาคุยกันวันนี้เนาะ
1: ใช่
0: งั้นเราลองกำหนดซิว่าแนวทางหรือว่าเรียกว่าเป็นแผนการแล้วกันเนา
1: ะ
0: เป็นแผนที่เราจะออมเงินแผนที่เราจะลดการใช้จ่ายลงเพื่อที่จะได้ไปสู่เป้าหมายคือซื้อรถได
1: ้ค่ะ
0: ในลองบอกสิครับว่าเรามีแนวทางยังไงบ้าง
1: ก็ตัวเองก็คิดว่าก่อนอื่นน่ะมันก็ต้องหักห้ามใจก่อนเนาะ
0: ครับ
1: เออ
0: สติเนาะ
1: ใช่
0: มีสติที่จะหักห้ามใจ
1: หักห้ามใจตัวเองก็มองว่าตรงเนี้ยมันยากนะ มันก็ดูจะยากอยู่นะการหักห้ามใจก็
0: ถ้าเป็นรูปธรรมหักห้ามใจเป็นยังไงครับ
1: อาจารย์
0: เช่นพอนึกอยากจะซื้อเช่นตกเย็นมาปุ๊บเราคุ้นเคยกับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแต่หน้าที่เราคือหักห้ามใจเราจะทำตัวยังไงตอนนั้นเราจะห้ามยังไงและหรือมีวิธีอื่นที่เป็นรูปธรรมต่อจากห้ามใจยังไงบ้างครับ
1: ก็แต่เองคิดว่าอย่างนี้ดีไหมคะอาจารย์แทนที่เราจะไปดูรูปสินค้าเราอาจจะไปดูรถ
0: อย่าง
1: เงี้ยนะภาพของรถที่
0: เราอยากได้
1: นะคะดูเป็นยังไงศึกษารายละเอียดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยไม่นึกถึงสิ่งของดีไหมคะ
0: เป็นการตั้งสติหักห้ามใจก็คือหันไปดูสิ่งที่เป้าหมายที่เราอยากจะทำเนาะแล้วเราก็นับจำนวนเงินที่ยังคงเหลืออยู่ในเราด้วยดีไหมสะสมเงินไปด้วยสะสมเงินไปด้วยดูว่าตอนนี้เรามีเงินอยู่เท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: หนึ่งหักห้ามใจสองดูเป้าหมายที่เราอยากจะไปให้ถึงคือรถสามมาดูเงินทองที่เรากำลังเก็บอยู่ที่ไม่ให้มันออกไปจากกระเป๋าเรา
1: ค่ะหมายถึงว่าเดือนหนึ่งตัวเองอาจจะต้องมาคิดว่า
0: ต้องออม
1: จะเก็บกี่บาท
0: ใช่
1: ดีไหมคะจัน
0: จะตั้งใจไว้ว่าจะเก็บได้ประมาณเท่าไหร่คิดว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์ดีครับ
1: ก็เงินเดือนก็ไม่ได้เยอะมากนะคะก็คิดว่าสัก 30%
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยนะคะ
0: แล้ว 30% นี่สะสมแล้วก็ไปอาจจะไม่ได้ซื้อทั้งหมด 100% แต่อาจจะดาวบางส่วนได้เนา
1: ะ
0: อยู่ในแผนตรงนี้ได้ไหมครับแผนว่าเราจะกี่เดือนกี่ปีแล้วจะเดือนไหนยังไงตัดสินผลตอนนั้นนะครับถ้าแผนเป็นไปได้ไหมครับ
1: ก็น่าจะได้นะคะแต่ว่าตัวเองอ่ะก็อยากที่จะดาวให้เยอะๆหน่อยไม่อยากเป็นหนี้นานเน
0: า
1: ะ
0: งั้นแสดงว่าแผนเราต้องแบบเก็บเงินเยอะหน่อย
1: ใช่ๆ
0: ลดการซื้อของลงตั้งสติดีๆแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้ไปตรงนั้นเนา
1: ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะเรามาลองเขียนเป็นแผนดีไหมครับว
1: ่
0: าเป็นข้อๆเลยดีกว่าเนาะเป็นข้อๆเลยว่าข้อที่หนึ่งแผนที่เราจะทำเพื่อไปสู่เป้าหมายได้รถสักคันหนึ่งการเดินทางก็สะดวกขึ้นหนึ่งทำอะไรนะครับ
1: ก็คือหักห้ามใจเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะหักห้ามใจนะคะแล้วก
0: ็สอง
1: ก็คือแบ่งสัดส่วนเน
0: า
1: ะ
0: แบ่งสัดส่วนตัวเงินเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะบัตรแบ่งสัดส่วนเงิน
0: 30% ใช่ไหมที่พูดตะกี้คร
1: ับ ค่ะใช่ค่ะ 30% นะคะอันที่3ก็คือ
0: ตัวจูงใจเราคือเป้าหมายเน
1: า
0: ะนึกถึงรถเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็อาจจะศึกษาข้อมูลรถอะไรนะ
0: ศึกษาข้อมูลรถนะ
1: ค่ะค่ะข้อมูลรถแล้วก็ดูภาพดูอะไรบางทีเราอาจจะได้รถรุ่นใหม่ๆอะไรที่มันดีเพราะว่ากว่าเราจะเก็บเงินได้เราอาจจะไม่ได้มันอาจจะมีรุ่นใหม่ๆดีอะไรอ
0: าจจะเกินคาดหมายที่เราคิดไว้แต่แรกก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ซึ่งบางทีก็เราก็อยากได้รถที่มันดีกว่าที่เราคิดไว้นี่ด้วยเหมือนกันเนาะ
0: โอ้นะครับ
1: ค่ะ
0: สามข้อพอไหมครับมีอะไรอีกไหมเอ่ย
1: ก็เงินนี้มันก็น่าจะต้องเอาไปฝากธนาคาร
0: งั้นก็
1: ค่ะ
0: จะได้ไม่หยิบจับใช้สอยเร็วนะ
1: ต้องใช้ให้ยาก
0: ใช้ให้ยากหน่อยนึงเนาะ
1: ค่ะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะ
0: ก็มี4ข้อด้วยกันนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ทีนี้เรามาลงน้ำกันหน่อยมั้ย
1: ได้ค่ะอาจารย์มันก็จะได้เตือนสติ
0: เนาะเตือนสติเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ใน4ข้อนี้นะก็ให้กำลังใจนะครับแล้วก็เชื่อว่าคุณก้อยทำได้แน่ๆเลย
1: ได้ค่ะ
0: ใจเราจะต้องมั่นคงเข้มแข็งเนา
1: ะ
0: แล้วก็ออมไว้อย่างน้อย 30% แล้วก็ศึกษาข้อมูลดูรูปภาพเป็นตัวจูงใจเราแล้วเพื่อไม่ให้เงินมันออกไปใช้ง่ายนักมันไม่ใช่แบบเดี๋ยวก็โอนก็ไปฝากไว้ในแบงก์ตรงนี
1: ้
0: ก็เชื่อว่าคุณก้อยทำได้แน่นอน
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: นะอันนี้จะลงนามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณก้อย ประสบความสำเร็จแล้วงวดหน้าเราจะได้มาคุยกันว่าไปถึงไหนอย่างไรนะครับ
1: ก็จะพยายามทำนะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็เห็นแนวทางนะคะ
0: ยินดีครับคุณก้อยครับมีโอกาสเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับครับจากการเรียนศึกษาที่ท่านได้ชมไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับซึ่งในสถานการณ์จริงเราก็จะเห็นว่ามีผู้รับบริการที่เขาอาจจะมีพฤติกรรมนะครับที่ไม่พึงประสงค์แล้วเราก็จะชวนให้เขาได้เผชิญกับความจริงโดยเริ่มต้นจากหาความต้องการตัวเองให้เจอนะครับแล้วก็ย้อนดูการปฏิบัติตนของตัวเองในแต่ละวันแล้วก็ประเมินดูว่าสิ่งที่ปฏิบัตินั้นมันจะไปสู่เป้าหมายของเขาได้หรือไม่ซึ่งโดยจริงๆแล้วก็คือไม่ได้นั่นเองนะครับมันถึงได้เกิดปัญหาขึ้นเมื่อเขาปฏิบัติตัวแบบนี้ไม่บรรลุเป้าหมายจึงต้องมาวางแผนร่วมกันว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรและที่สำคัญอาจจะต้องมีการเขียนสัญญากันไว้ด้วยเพื่อจะได้มีเรียกว่าหลักประกันหลักฐานเป็นแรงเสริมให้ตนเองมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นๆเพราะฉะนั้นทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงก็ดีหรือแบบพฤติกรรมนิยมก็ดีนะครับเน้นไปที่พฤติกรรมที่สังเกตได้วัดได้แล้วก็ปรับตนเองได้ครับต่อไปก็จะเป็นสาระสำคัญของทฤษฎีการปรึกษาแบบแอดเลอร์นะครับแล้วก็ทฤษฎีการปรึกษาแบบสั้นที่มุ่งเน้นคำตอบนะครับซึ่งผู้ที่จะบรรยายให้เราฟังและก็สาธิตด้วยนะครับคือรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทหญิงดร.สุขอรุณวงศ์ทิมครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะก็สำหรับทฤษฎีแรกที่จะพูดนะคะก็คือทฤษฎีการปรึกษาแบบแอดเลอร์นะคะทีนี้ก็มีมุมมองมนุษย์แบบองค์รวมนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคลนะคะพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยก็มองว่าทุกคนเนี่ยเวลาแสดงพฤติกรรมออกมาเนี่ยก็จะมีเป้าหมายนะคะแล้วก็มีจุดประสงค์เช่นกันนะคะแล้วก็มองว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีปมด้อยแล้วก็รับรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีปมด้อยอยู่นะคะแล้วก็อยากจะแสวงหาปมเด่นนะคะอาจารย์นะคะแล้วก็มองว่าคนเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยจะต้องอยู่รวมกับคนอื่นนะคะ
0: เป็นสังคม
1: ไม่สามารถที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้นะคะค่ะ
0: ทีนี้ทฤษฎีนี้เป้าหมายน่าจะมีเนาะอาจารย์นะ
1: ใช่
0: เป้าหมายสำคัญคืออะไรครับ
1: ใช่นะคะที่สำคัญก็คือต้องการให้คนเราเนี่ยได้สนใจในสังคมนะคะแล้วก็จะทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยเท่าเทียมกับผู้อื่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่สังคมนะคะเข้าใจแบบแผนชีวิตของตัวเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนแบบแผนชีวิตปรับเปลี่ยนเป้าหมายในชีวิตว่าเป็นอย่างไรนะคะจริงๆแล้วก็คือเป็นทฤษฎีที่เน้นพฤติกรรมนั่นเองนะคะแล้วก็ให้ได้ตระหนักรู้แล้วก็เห็นคุณค่าในตนเองนะคะแล้วก็ไม่มองตัวเองในทางลบนะคะ
0: ก็คือไม่ด้อยแล้วสร
1: ้
0: างคุณค่าตัวเองให้มากขึ้นนะครับ
1: มองว่าตัวเองเนี่ยมีความกล้าที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆอย่างเงี้ยนะคะไม่มีความรู้สึกขาด
0: อันนั้นก็คือเป้าหมายนะครับ
1: ค่ะแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะคะเราสามารถที่จะเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตของเราใหม่ได้นะคะสำหรับเทคนิคเนี่ยก็จะมีชื่อที่แปลกๆเหมือนกันนะคะซึ่งนักศึกษาก็ควรจะไปอ่านเนาะแล้วก็ทำความเข้าใจในรายละเอียดนะคะว่าตัว
0: เทคนิคสำคัญ
1: ใช่ใช่
0: นะคะครับเช่นอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
1: การหลีกเลี่ยงกับดักนะคะการเป็นตัวแบบการแสดงออกประหนึ่งว่านะคะการมีสติรู้จักยับยั้งตนเองอันนี้คือตัวอย่างเทคนิคที่สำคัญเท่านั้น
0: ซึ่งอ่านอย่างเดียวอาจจะยังไม่เข้าใจ
1: ใช่
0: ต้องเข้าไปดูในรายละเอียด
1: ค่ะนะคะก็นักศึกษาก็ควรจะอ่านให้หลายๆรอบนะคะก็เป็นที่เทคนิคหนึ่งก็คือการกดปุ่มนะคะ
0: เพราะฉะนั้นของแอดเลอร์นี่ก็คือพยายามมีเป้าหมายให้คนมีคุณค่าในตนเองลดปมด้อยตนเองแล้วก็มีเป้าหมายปรับเปลี่ยนตนเองนะคร
1: ับ ก็ปรับเปลี่ยน
0: ครับต่อไปก็จะเป็นเทคนิคอีกเป็นทฤษฎีหนึ่งนะครับเป็นแบบสั้นที่มุ่งเน้นคำตอบชื่อนี้น่าจะเหมาะกับยุคสมัยนะครับ
1: ใช่
0: คือน่าจะใช้เวลาไม่เยอะในทฤษฎีนี้ครับสาระสำคัญเป็นไงครับ
1: ค่ะทฤษฎีนี้ก็มองว่าเวลามีปัญหาเนี่ยไม่ต้องสนใจปัญหามากนะคะสนใจว่าเราจะหาทางออกยังไงคำว่าทางออกก็คือคำตอบนั่นเองนะคะก็ยังมองมนุษย์ในเชิงบวกนะว่าเวลามีปัญหาเนี่ยเขาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองนะคะเขามีความสามารถมีแหล่งสนับสนุนพร้อมนะคะทีนี้เป้าหมายก็คือให้เขาเนี่ยได้ปรับ เปลี่ยนมุมมองนะคะก็คือประมาณว่าเออมองปัญหาในเชิงบวกว่าปัญหาเนี้ยมันแก้ได้นะมันสามารถเปลี่ยนการกระทำของเราได้นะคะอนาคตเนี้ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะเราเนี่ยต้องมีจุดแข็งนะคะแล้วก็ค้นหาแหล่งสนับสนุนนะคะของตัวเองนะคะแล้วหมายถึงว่าของเขานั่นแหละของผู้รับบริการแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้เพิ่มความหวังแล้วก็มองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็เน้นที่จะแก้ไขปัญหามากกว่าที่จะพูดว่าเอ๊ะปัญหาเนี้ยมันเกิดจากอะไรนะมีสาเหตุอย่างไรมีอดีตความเป็นมาอย่างไร
0: คือพุ่งเป้าไปเลยมีกำลังใจที่จะสู้เลยหาทางออกแล้วก็เชื่อมั่นในตนเองเนาะ
1: ใช้เวลาให้น้อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได
0: ้สำคัญมีอะไรบ้างครับ
1: ค่ะเทคนิคเนี่ยก็มีหลายเทคนิคเหมือนกันนะคะอาจารย์ชื่อก็แปลกๆซึ่งนักศึกษาก็จะต้องทำความเข้าใจนะคะอย่างเช่นคำถามปฏิหารวิธีการแก้ไขปัญหาที่เคยใช้ได้ผลคำชมนะคะคำถามเผชิญนะคะคำถามข้อยกเว้นการสร้างงานในครั้งแรกคำถามระดับขั้นนะคะการทำให้เป็นปกติการปรับจุดสนใจมาอยู่ที่ผู้รับบริการการตั้งข้อสังเกตแล้วก็สุดท้ายคือการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้รับบริการ
0: เทคนิคเหล่านี้เนี่ยมันก็มีคำที่น่าสนใจหลายคำเนา
1: ะ
0: ซึ่งนักศึกษาและผู้สนใจก็จะได้ดูตัวอย่าง
1: ใช่ค่ะ
0: เราจะแสดงสาธิตตัวอย่างของการให้การปรึกษาให้ท่านได้ชมกันนะครับว่าเทคนิคการปรึกษาแบบสั้นที่มุ่งเน้นคำตอบนะครับเป็นอย่างไรนะครับ
1: อาจารย์ก็จะสาธิตนะคะ
0: เดี๋ยวพวกเราไปชมกัน
1: ในช่วงต่อไปนะคะ
0: ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณต้นวันนี้ดีใจมากเลยนะคะที่คุณต้นมาหาอาจารย์ตามนัดนะคะคุณต้นอยากจะเล่าเรื่องอะไรให้อาจารย์ฟังหรือเปล่าคะ
0: ครับก็ช่วงนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจคือที่ทำงานนี่เขาก็ตำหนิมาเยอะเลยว่าเราชอบเข้างานสายครับแล้วก
1: ็
0: บางทีก็มานั่งหลับช่วงเวลางานด้วยครับ
1: แล้วถ้าสมมุติว่าคือตอนนี้คุณต้นกังวลเรื่องนอนตื่นสายเนาะก็ทุกข์ใจอยู่นะคะแล้วถ้าสมมุติว่าอาจารย์ถามว่าพรุ่งนี้เนี่ยความกังวลใจที่คุณต้นมีนะคะตื่นนอนมาเนี่ยมันหมดไปเนี่ยคุณต้นจะทำอะไรเป็นอันดับแรกคะ
0: โอ้ก็จะตั้งใจทำงานเป็นพนักงานที่ดีเนาะเพราะว่าการได้เข้างานให้ทันเวลาการตั้งใจทำงานเพื่อนร่วมงานก็คงจะชอบเนาะเราก็มีความสุขงานก็เดินหัวหน้างานก็คงจะไม่ตำหนิเราแบบทุกวันนี้ครับ
1: ก็แสดงว่าคุณต้นก็รู้ว่าการนอนตื่นสายก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยคุณต้นทำยังไงนะคะถึงจะไม่นอนตื่นสาย
0: จริงๆผมก็คงจะต้องคือทุกวันนี้นะก็เพื่อนๆชอบสังสรรค
1: ์
0: ก็ไปกินเหล้ามั่งเที่ยวเตะกลางคืนกันบ้างเนี่ยครับมันก็ถ้าจะต้องไม่ให้ตื่นสายก็คงต้องนอนให้เร็วขึ้นก็จะต้องแบบไม่ไปกับเพื่อนนะครับ
1: ก็คือสาเหตุของการนอนตื่นสายก็คือการไปเที่ยวกลางคืนนะคะอันนี้ก็มันเป็นสิ่งที่เป็นสาเหตุของการแลกกันนะคะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะคะที่ตรงนี้เนี่ยคุณต้นเนี่ยอยากแก้ไขมันไหม
0: ใช่เลยครับตอนนี้เพราะว่าพอเราเที่ยวดึกพอเราตื่นสายงานการมันก็ถูกตำหนิไม่เสร็จอะไรเงี้ยครับก็อยากแก้ไข
1: ค่ะแล้วตรงนี้จะกำหนดเป้าหมายยังไงดีคะเป้าหมายที่ต้องการที่อยากจะให้เป็นนะคะ
0: ก็คือถ้าพูดถึงวิธีการเนาะก็อยากจะแบบนอนให้เร็วขึ้นไม่ไปเที่ยวเตะกับเพื่อนแล้วนะครับแล้วก็ไปให้ทันเวลาทุกวัน
1: แล้วคุณต้นช่วยบอกอาจารย์หน่อยสิคะว่าวันไหนที่คุณต้นไม่ไปเที่ยวข้างนอกกับเพื่
0: อ
1: นนะคะคุณต้นทำอะไรบ้างอะคะ
0: ก็มีเนาะบางทีเพื่อนไม่ชวนเราไม่ได้ชวนเพื่อนก็ที่บ้านจริงๆที่บ้านก็มีสวนนะมีที่มีทางก็ชอบปลูกต้นไม้ก็มีผักครับมีต้นไม้มีผลไม้อยู่ก็คือทำสวนก็สนุกแล้วก็
1: ทำสวนแล้วดียังไงอะคะ
0: ก็เป็นการผ่อนคลายยามเย็นมีผักผลไม้ให้ได้กินครับแล้วก
1: ็
0: ได้นอนเร็วขึ้นเช้ามันก็ไปทันงานครับ
1: ถ้าอย่างนั้นอาจารย์คุณต้นน่าจะแบบทำสวนให้มากขึ้นเนาะ เพื่อที่จะไม่ต้องไปออกไปเที่ยวกลางคืนก
0: ับ
1: เพื่อนนะคะ
0: ครับ
1: เวลาที่เพื่อนมาชวนก็อาจจะบอกว่าวันนี้เราต้องปลูกต้นนั้นต้นนี้อะไรเงี้ยกล้ามันจะตายแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ปฏิเสธเพื่อน
1: ปฏิเสธนะคะเพื่อหาเหตุผลที่จะทำให้ไม่ต้องออกไปเที่ยวกลางคืนนะคะอันนี้ก็ลองพยายามทำดูนะคะแต่อาจารย์เข้าใจคุณนะคะเพราะว่าคุณก็อยู่ในวัยนี้อ่ะเนาะบางที

0: ีก็อาจจะเหงานะคะก็ต้องการที่จะออกไปกับเพื่อนๆบ้างนะคะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะอันนี้ก็อาจารย์ก็คิดว่าม ันสามารถที่จะหักห้ามใจได้นะคะแล้วก็ไปได้เป็นบางวันนะคะให้น้อยลงนะคะทีนี้การทำสวนตะกี้คุณต้นบอกว่าทำสวนมีประโยชน์ยังไงนะ
1: ก็เราได้ผ่อนคลายร่างกายแล้วก็ได้เคลื่อนไหวก็เหมือนออกกำลังกายในตัวมีพืชผักผลไม้กินแล้วก็ตกเย็นแล้วก็ได้หลับได้นอนตื่นเช้าแล้วก็ไม่สายแล้วครับก็มีประโยชน์ยาวไปถึงว่าที่ทำงานแล้วก
0: ็
1: คงจะไม่ตำหนิเราครับ
0: อ๋อจริงๆอาจารย์คิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีเนาะอย่างเช่นเราปลูกผักกินเองถูกไหมคะเราก็ไม่ต้องไปกินผักที่มีสารพิษเนาะร่างกายแล้วก็ปลอดภัย
1: ร
0: ู้ไหมคะอันนี้ก็อาจารย์ก็อยากให้คุณทำต่อไปนะคะแต่ว่าในการเปลี่ยนการกระทำที่เราเคยชินมาระดับหนึ่งเนี่ย มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะ
1: ไม่ง่ายครับ
0: ไม่ง่ายเพราะว่าคุณก็ทำมาระยะหนึ่งแล้วนะคะ
1: ค
0: แต่คุณก็นึกถึงว่ามันมีประโยชน์นะถ้าเราเปลี่ยนแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนนิสัยแบบเนี้ยพฤติกรรมแบบเนี้ยเรื่องการงานของคุณจะเป็นยังไงนะคะ
1: ครับก็งานคงดีครับโอกาสของการที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานการชื่นชมเราบ้างก็น่าจะเกิดขึ้นครับ
0: แล้วเมื่อก่อนเป็นยังไงอะคะได้2ขั้นบ่อยไหม
1: อันนั้นไม่ได้หวังมากหรอกครับแค่เราไปทันงานเราไม่มีการผิดพลาดแล้วก็ได้รับคำชมบ้างแล้วก็มีความสุขละ
0: ก็ตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วอาจารย์คิดว่าคุณอาจจะโดยเนื้อแท้แล้วคุณก็คงไม่อยากไปหรอกแต่เนี่ยคุณอาจจะปฏิเสธเพื่อนไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะเกรงใจเพื่อนอย่างเงี้ยทีนี้ในเรื่องของการทำสวนเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุนะคะที่มีเป็นข้ออ้างนะคะแล้วก็เป็นข้ออ้างที่ดีเนาะมีประโยชน์ต่อตัวคุณเองต่อร่างกายต่อสุขภาพนะคะต่อคนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวได้ทานผักผลไม
1: ้
0: ที่คุณทานทำเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะก็อาจารย์ก็จะให้กำลังใจคุณนะคะอาจารย์ก็เชื่อว่าคุณทำได้เนาะเพราะว่าคุณก็ชอบทำสวนอยู่แล้วนะคะก็ทำให้มากขึ้นต่อไปนะคะอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะจากที่คุยกันมาทั้งหมดนี้คุณคิดว่าคุณพอจะมีทางออกบ้างไหมคะ
1: ครับคิดว่าทำได้นะครับคิดว่าทำได้แต่ว่าก็อาจจะไม่เต็ม10เต็มร้อยนะครับอาจจะขาดอยู่บ้างเพราะว่าใจเราก็ยังบางทีก็อยากสนุกกับเพื่อนอยู่อะไรอย่างนี้ครับ
0: ถ้าในไม้บรรทัดเนี่ยมีเลข0นี่คือมั่นใจมากที่สุดเลยนะคะเลข10นะคะคือมั่นใจมากเนี่ยคุณต้นคิดว่าตอนนี้คุณต้นมีความมั่นใจอยากที่จะทำสวนไม่ออกไปเที่ยวข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมากน้อยแค่ไหนลองบอกอาจารย์สิคะ
1: สักประมาณ7ครับ
0: ยังไม่ถึง10แล้วค่ะ
1: ยังเพราะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนครับลองดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูตัวเองอีกทีหนึ่งว่าอย่างน้อยก็7ละครับคิดว่
0: า
1: ครับที่เหลือก็ค่อยๆพัฒนาไปครับ
0: อาจจะยังไม่เต็ม10เนาะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าถ้าเต็มไปมันอาจจะดูเหมือนผิดปกติเนาะมันอาจจะเคยทำมาแล้วมันไม่ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรก็ยังดีกว่าคือจริงๆแล้ว7นี่ก็เยอะแล้วอาจารย์ก็ดีใจนะนะคะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวลองไปทำดูเนาะ
1: คร
0: ั้งต่อไปกลับมาบอกนะคะว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: วัน
1: นี้ได้ข้อคิดครับ
0: ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้คุยกันนะคะยังไงมาเจอกันอีกนะคะ
1: ครับ
0: อาจารย์ก็จะอยู่ที่นี่นะคะแต่ว่าโทรมานัดก่อนนะคะ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากเคสที่อาจารย์ได้สาธิตนะคะทฤษฎีการปรึกษาแบบสั้นที่มุ่งเน้นคำตอบนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่าทฤษฎีเนี้ยเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับอดีตหรือว่าความเป็นมาของปัญหาหรือว่าความทุกข์ใจของเคสเลยนะคะเราสนใจว่าเอ๊ะปัญหาที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยเราจะหาคำตอบหรือว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรนะคะจริงๆแล้วอ่ะก็ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นั่นเองนะคะอันนี้ก็เราจะพยายามใช้เวลาที่สั้นนะคะกระชับซึ่งจะเขาเรียกว่าตอบโจทย์นะคะในยุคปัจจุบันซึ่งไม่ต้องไปเสียเวลากับการขุดคุ้ยอดีต ที่ทำให้เขาเกิดปัญหานั้นๆ นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างซึ่งอาจารย์คิดว่าถ้านักศึกษาได้นำไปใช้แล้วก็ฝึกฝนในการใช้เทคนิคต่างๆนักศึกษาก็จะเกิดความเชี่ยวชาญมาก

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
0: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
4: ช่วงบัลลังก์เปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิฒวงศ์ทิพย
2: ์ครับอาจารย์ศิริศักดิ์ครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับท่านอาจารย์พงษ์รัตน์เครือกลิ่นรองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษแรงงานครับ
1: ในส่วนของตัววิธีการอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าถ้าเป็นระบบไต่สวนเนี่ยผู้พิพากษาสามารถที่จะเข้าไปค้นหาข้อเท็จจริงเองนี่การเข้าไปเนี่ยในทางปฏิบัติจริงๆมันจะไปในรูปแบบไหนฮะอาจารย
5: ์
1: ที่เห็นเป็นรูป
5: แบบในกระบวนการพิจารณาเนี่ยในกฎหมายจัดตั้งศาลแรงงานนะครับเขาจะให้อำนาจศาลในการที่จะเรียกพยานมาสืบได
1: ้
5: นะครับถ้าโจทก็ไม่อ้างพยานปากนี้จำเลยก็ไม่อ้างพยานปากนี้ศาลเห็นว่าพยานปากนี้น่าจะรู้เห็นข้อเท็จจริงแล้วจะมีผลทำให้ข้อเท็จจริงมันกระจ่างชัดว่าใครผิดใครถูกศาลมีอำนาจเรียกมาในคดีแพ่งสามัญนะครับส่วนใหญ่จะเป็นบทบาทของทนายโจทก์ทนายจำเลยในการซักความแต่ในคดีแรงงานเนี่ยกฎหมายจะกำหนดให้ศาลเนี่ยเป็นคนถามความเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทนายความกับพยานเตรียมกันมาซักซ้อมกันมาเนี่ยจะใช้ไม่ได้ในคดีแรงงานเพราะศาลจะเป็นคนซักเองศาลจะเป็นคนซักศาลซักจนเป็นที่พอใจแล้วศาลจึงจะเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายเนี่ยถามพยานเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยคือระบบชัดๆของระบบไต่สวนไม่ให้เอาเหมือนก็ว่ามาเล่นละครกัน
1: สารซักก่อนด้วยนะ
5: สารซักก่อนเลยฮะอยากรู้อะไรถามไม่ต้องเรียงลำดับตามที่ตกลงกันมากับตัวทนายความอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นข้อดี
2: งั้นแสดงว่าเรื่องของการเบิกความในชั้นศาลนี่ก็แล้วแต่เลยถ้าเกิดผู้พิพากษาเกิดมีความสงสัยอะไรยังไงก็ถามได้เลย
5: โดยกระบวนการผมเล่าอย่างนี้นะครับเผื่อจะเห็นภาพก็คือว่าเวลาศาลออกบัลลังก์เนี่ยศาลก็จะออก3ท่านก็คือมีผู้พิพากษากลางใส่คุมเนี่ยครับนั่งตรงกลางแล้วก็มีผู้พิพากษาสมทบนายจ้างลูกจ้างนะครับในบัลลังก์เนี่ยขวามือของศาลก็จะเป็นฝั่งของโจทก
1: ์
5: ซ้ายมือก็จะเป็นฝั่งของจำเลยในการสืบพยานเนี่ยแต่ละฝ่ายก็ต้องแสดงให้อีกฝ่ายนึงและศาลทราบก่อนว่าจะสืบพยานปากใดบ้างเพื่อป้องกันการจู่โจมทางพยานก็ต้องยื่นบัญชีระบุพยานมาศาลก็จะรู้ว่าโจทก์เนี่ยจะสืบกี่ปากยังไงจำเลยจะสืบกี่ปากยังไงแต่ละฝ่ายก็จะรู้พยานของตัวเองเขาจะได้มีโอกาสในการหักล้างพยาน

0: อีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับแล้วเวลาพอพยานมาเบิกความเนี่ยเราก็บางส่วนของการดำเนินคดีก็เหมือนคดีแพ่งเช่นจะต้องให้สาบานตนก่อนเบิกความนะเพื่อให้ยืนยันว่าเขาให้การต่อศาลด้วยความสัตย์จริงจริงนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยศาลก็จะเป็นคนถามความถ้าเป็นคดีแพ่งทั่วไปเนี่ยฝ่ายไหนนำสืบพยานเนี่ยฝ่ายนั้นจะซักถามพยานได้ก่อนแล้วอีกฝ่ายก็จะถามค้านเพื่อทำลายน้ำหนักนะแล้วฝ่ายที่อ้างพยานก็จะถามติงไอ้ระบบเนี่ยเป็นระบบคอมมอนลอว์เลยฮะเป็นระบบ cross examination ก็คือระบบของคอมมอนลอว์ที่จะใช้พิสูจน์ข้อที่จริงอันนี้คือแพ่งสามัญแต่ในคดีแรงงานนี่ไม่ใช่พอพยานสาบานตนปุ๊บเนี่ยศาลก็จะซักเลยฮะพยานรู้เห็นกับเขายังไงแล้วตอนนั้นพยานไปเห็นข้อได้ยังไงในเมื่อพยานนู่นนี่นั่นเนี่ยศาลก็จะถามจนไปที่พอใจแล้วเนี่ยศาลก็จะเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายเนี่ยสามารถซักถามพยานได้เผื่อว่าศาลเนี่ยอาจจะซักถามข้อเท็จจริงบางมุมที่เราไม่ทราบและคู่ความเขาทราบเพื่อจะได้ข้อเท็จจริงกระจ่างชัดแล้วไม่ว่าจะเป็นพยานโจทหรือพยานจำเลยเนี่ยกระบวนพิจารณาก็จะเป็นแบบนี
1: ้นั่นแสดงว่ากระบวนพิจารณาความของศาลชำนาญพิเศษเนี่ยมันจะมีความแตกต่างอยู่กับศาลยุติธรรมบ้างใช่ไหม
0: ครับ
1: ขั้นลำดับขั้นของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาส่วนในศาลชำนาญนี่มันจะมีครบทั้งสามศาลเหมือนกัน
0: ครับผมคือผมเรียนทั้งนี้ครับอาจารย์คือสมัยก่อนเรามีความคิดอย่างนี้อย่างศาลพวกศาลชำนาญพิเศษเนี่ยเราเมื่อศาลชั้นต้นตัดสินแล้วเนี่ยเราจะใช้การฎีกาคืออุทธรณ์ก้าวกระโดดไปยังศาลฎีกาแล้วให้เฉพาะข้อกฎหมายพอศาลฎีกาตัดสินอย่างไรแล้วเนี่ยก็จบตรงนั้น
1: ครับ
0: นะเหตุผลก็เพราะว่าคดีชำนาญพิเศษเนี่ยเราต้องการให้เสร็จเร็ว
1: เร็ว
0: คือปัญหาของศาลในอดีตนะครับสังคมคงทราบดีว่าเราก็สังคมอาจจะมองว่าศาลเนี่ยทำคดีล่าช้านะครับแต่ว่าอันนั้นอ่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เติม ED เรียบร้อยนะ เรียบร้อยแล้วผมเรียนทั้งหลายนี้เลยว่า เติม ED เรียบร้อยแล้วนี่เร็วอาจารย
1: ์เร็ว
0: ในศาลชั้นต้นเนี่ยเขามีกรอบเวลาอาจารย
1: ์
0: หนึ่งปีในศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเนี่ยเวลาที่ศาลชั้นต้นตัดสินปุ๊บเนี่ยอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษที่ผมรับผิดชอบดูแลอยู่เนี่ยเขากำหนดกรอบเวลาเลยอาจารย์6เดือนรับอุทธรณ์มาวันนี้นะต้องทำคดีให้เสร็จเนี่ยออกไปให้6เดือนแล้วในชั้นศาลฎีกาก็เหมือนกันฮะกำหนดกรอบเวลาแล้วว่าเข้าศาลฎีกาแล้วเนี่ยเวลาจะคดีจะเสร็จต้องเสร็จเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไอ้สมัยก่อนเนี่ยเราต้องการ2ศาลเพราะว่าเราต้องการให้มันเร็
1: ว
0: ครับพอต่อมาเราก็เกิดแนวความคิดใหม่ว่าไอ้คดีทั้งระบบของเราเนี่ยไม่ว่าศาลทั่วไปหรือศาลอุทธรณ์หรือศาลชำนาญพิเศษก็ตามเนี่ยให้ศาลชั้นต้นตัดสินแล้วเนี่ยเปิดโอกาสให้คู่ความเขารีวิวได้เขาให้ศาลสูงกว่าเนี่ยทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจพอศาลอุทธรณ์ตัดสินอย่างไรแล้วเนี่ยโดยหลักเราให้จบตรงนี้เลยนะฮะเว้นแต่ว่าคู่ความยังไม่พอใจอาจจะขอฎีกาอันนี้เราจะใช้ระบบฎีกาอนุญาตหมายว่าศาลฎีกาเนี่ยก็จะสร้างกระบวนการในการมาตรวจสอบดูว่าคำตัดสินของศาลชั้นต้นก็ดีศาลอุทธรณ์ก็ดีเนี่ยมันยุติถูกต้องเป็นธรรมแล้ว อย่างนี้ศาลฎีกาก็จะไม่อนุญาตให้ฎีกาแต่ถ้ามันเป็นข้อกฎหมายใหม
1: ่
0: ข้อกฎหมายที่มันมีผลกระทบกระเทือนต่อประชาชนในสังคมเนี่ยศาลฎีกาซึ่งเป็นศาลสูงสุดควรจะวางหลักเนี่ยศาลฎีกาก็จะอนุญาตขึ้นไปนะเพราะนั้นบทบาทของศาลใช่ครับศาลฎีกาก็จะวางบทบาทเหมือนสากลนะครับ คือวางบทบาทของสังคมว่าสังคมควรจะเป็นอย่างไรส่วนไอ้คดีความยุติธรรมเฉพาะคดีเนี่ยว่าคดีนี้ใครควรแพ้ใครควรชนะเนี่ยก็ให้จบที่ศาลอุทธรณ
1: ์
0: มันก็เลยระบบใหม่มันก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าพอศาลอุทธรณ์ชำนาญพิเศษตัดสินแล้วศาลชำนาญพิเศษตัดสินแล้วเนี่ยก็จะอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปศาลฎีกาโดยใช้ระบบอนุญาตแตกต่างไปจากเดิมครับ
1: แต่ก็หยิบเฉพาะบางเคสที่จะวางมาตรฐานให้กับสังคม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: คงเห็นกระบวนการทั้งหมดแล้วนะคร
0: ับ
1: ทีนี้ในส่วนของเมื่อไหร่ถึงจะเข้ามาสู่ศาลแรงงานมันจะแยกยังไงว่ามันต้องเลือกเองหรือเปล่าครับอย่างเช่นว่าเราลูกจ้างหรือว่ามันเมื่อไหร่ถึงจะเข้ามาสู่ช่องทางได้มาได้ไง
0: ศาลชำนาญพิเศษแต่ละแห่งเนี่ยเขาก็จะมีพระราชบัญญัติจัดตั้งเป็นวิของเขาวิธีวินาความครับในวิธีวินาความเขาก็จะกำหนดเขตอำนาจศาล
1: ครับ
0: อย่างเช่นคดีแรงงานเนี่ยก็จะอยู่ในมาตรา8พรบจัดตั้งศาลแรงงานเนี่ยเขาจะบอกว่าคดีพวกนี้เป็นคดีแรงงานถ้าไม่ใช่คดีพวกนี้ก็ต้องไปศาลอื่น
1: มีนิยามอยู
0: ่เขามีนิยามเลยครับอย่างเช่นว่าคดีแรงงานก็จะบอกเลยมาตรา8วงเล็บ1ก็บอกคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิตามสัญญาจ้างหรือข้อตรงเกี่ยวกับการจ้างคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายแรงงานสัมพันธ์กฎหมายเงินทดแทนประกันสังคมเนี่ยเขา

0: จะตีกรอบไปเลยฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคนที่จะมาฟ้องคดีที่ศาลชำนาญเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าแต่ละศาลน่ะเค้ามีเขตอำนาจยังไงอย่างศาลแรงงานถ้าเป็นคดีแรงงานเนี่ยโดยทั่วไปก็มาฟ้องที่ศาลแรงงาน
1: ครับ
2: ก็คือที่ศาลแรงงานที่ที่เค้าเรียกว่าเมื่อก่อนเรียกว่าศาลแรงงานกลางใช่มั้ย
0: ครับคือผมเรียนอย่างนี้ฮะคือเรามีศาลชั้นต้นเนี่ย10ศาลศาลแรงงานเน
1: ี่
0: ยวิธีคิดก็คือเราตั้งศาลแรงงานกลางไว้ที่กรุงเทพดีกว่าคดีแรงงานส่วนกลางแล้วเราก็ตั้งศาลแรงงานภาคกระจาย9ภาคเพื่อที่ว่าคู่ความจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเราก็แบ่งอย่างภาคหนึ่งเนี่ยเราก็ไปตั้งที่สระบุรีก็จัดการกับคดีแรงงานในภาคกลางนะส่วนภาคสองก็ไปตั้งที่ชลบุ
1: ร
0: ีก็จัดการกับคดีแรงงานในฝั่งตะวันออกนะพวกชลบุ
1: ร
0: ีระยองฉะเชิงเซานะพวกนี้ก็ไปไม่มากรุงเทพฮะไปฟ้องศาลแรงงานภาคสองส่วนศาลแรงงานภาคสามก็ไปตั้งที่จังหวัดนครราชสี
1: ม
0: าก็ดีลกับคดีแรงงานที่เกิดในภาคอีสานตอนล่างนะฮะภาคสี่ก็ไปตั้งอุดรนะฮะก็ไปดีลกับคดีภาคอีสานตอนบนส่วนภาคห้าก็ไปตั้งที่เชียงใหม
1: ่
0: ก็จัดการกับคดีที่อยู่ในภาคเหนือตอนบนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคดีงานบริการนะครับอาจารย
1: ์
0: ก็เช่นพวกโรงแรมร้านอาหารพวกนี้ครับที่จะเป็นลูกค้าหน่อยนะ
3: พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพุทธศักราช2522มาตรา8ศาลแรงงานมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้1. คดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 2. คดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมหรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 3. กรณีที่จะต้องใช้สิทธิทางศาลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์หรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 4. คดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมหรือของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 5. คดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างสืบเนื่องจากข้อพิพาทแรงงานหรือเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงานทั้งนี้ให้รวมถึงมูลละเมิดระหว่างลูกจ้างกับลูกจ้างที่เกิดจากการทำงานในทางการที่จ้างด้วย 6. ข้อพิพาทแรงงานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขอให้ศาลแรงงานชี้ขาดตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานและ 7. คดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลแรงงาน
4: ผู้หญิงรู้ได
5: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
4: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
6: ค่ะก็กลับมาพบกับพี่ออยพี่แนนกันอีกแล้วนะคะ
7: ค่ะพี่อ้อยคะวันนี้ก็มีเคสมาให้เราดูอีกแล้วค่ะพี่อ้อย
6: เกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนน
7: ซึ่งเราอาจจะได้พบเจอกันนะคะหรือว่าเราอาจจะเห็นคนรอบข้างนะคะขับรถไปขับรถมาเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเอ้ยเกิดอุบัติเหตุถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้นะคะเราจะแก้ปัญหากันยังไงไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ
8: มาแล้วครับหวานน้อยทั้งคู่ครับ
9: ว้าไม่ต้องรีบร้อนอะไรขนาดนี้หรอกร้านเจ๊ไม่รู้อยู่ที่ไหนเออถึงแล้ว
10: จอดโอเคครับ
8: แป๊บนะตัน
9: ว้าย
8: อยู่นี่ตกใจอะไรล่ะ
9: นี่ตังไหนจ้าเจ๊
8: แล้วก็ระวังอย่าให้เป็นแบบที่ถนนใหญ่ล่ะเป็นหน้าสงสาร
9: รีบไป
8: ไปแล้วต่อ
1: โวยวายเสียงดังอะไรกันจ๊ะกลัวเขาไม่รู้หรือไงว่ามา

0: ร้านแล้วเนี่ยเนี่ยรู้ไหมลูกค้ามารอแล้วนะ
1: อุ๊ยขอโทษนะคะขอคุยกับน้องแป๊บนะคะจังเลยอ่ะมีลูกค้ามารอเนี่ยฉันไปทำบุญที่วัดมาเห็นไหมทำบุญเนี่ยเห็นผลทันตาเลย
0: ตายแล้วสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนี่จ้าเออแล้วเมื่อกี้วุ่นวายอะไรกันอ่ะ
1: อ๋อก็ที่ถนนใหญ่อะสิมอเตอร์ไซค์ตัดหน้ารถเก๋งแล้วก็ชนกันมอเตอร์ไซค์เละเลยสงสารผู้โดยสารอะที่ต้องมาพลอยรับกรรมไปด้วยอ่ะ
2: ขนาดนั้นเลยเหรอน่าสงสารผู้โดยสารเนาะที่ไม่รู้อิโนอิเน่ด้วยอ่ะ
0: สงสารรถเก่งด้วยขับรถมันดีๆเนาะดวงมันจะเกิดอุบัติเหตุอ่ะ
1: เออแล้วแบบนี้ใครเป็นคนผิดล่ะ
2: นั่นน่ะสิ
0: ฉันว่ามอเตอร์ไซค์เพราะมอเตอร์ไซค์ไปตัดหน้าเขา
1: พี่ออยพี่แนนคะแล้วแบบนี้ใครเป็นคนผิดคะ
2: นั่นน่ะสิคะช่วยตอบหน่อยได้ไหมคะ
3: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีคำตอบค่ะ
4: ค่ะพี่ออยเรื่องนี้นะคะเขาก็มาเมาส์กันนะคะสาวๆนะคะคุณลอล่านะคะว่าเนี่ยมันเห็นเหตุการณ์
3: นี้ขึ้นมา
4: ใช่นะคะ
3: ก็เหตุการณ์นี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นกรณีที่ประมาทแน่นอนก็คือไม่ได้ตั้งใจในเมื่อประมาทแล้วเนี่ยมันมี2ฝ่ายทีนี้ก็ต้องดูว่าใครประมาทใครประมาทก่อนใครประมาท
4: น้อย
3: ใช่หรือประมาทร่วมเงี้ยก็มาแชร์ความค่าเสียหายกัน
4: ค่ะทีนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นการเรียกค่าสินไหมทดแทนนะคะในกรณีที่ทำละเมิดนะคะ
3: เป็นเรื่องในทางแพ่งเนาะ
4: ใช่ค่ะก็คือพอเรามาดูก่อนว่าใครประมาทมากประมาทน้อยใช่ไหมคะพี่ออยทีนี้ก็ต่างฝ่ายก็ต่างเรียกไปแต่ทีนี้เวลาเราเรียกค่าเสียหายนะคะเราสามารถเรียกอะไรได้บ้าง
3: เรียกค่าอะไรได้บ้าง
4: กฎหมายก็กำหนดเหมือนกันนะคะว่าถ้าในกรณีที่ประมาทนะคะแล้วทำให้เขาเนี่ยนะคะถึงแก่ความตายนะคะเสียชีวิตนั่นเองนะคะอันดับแรกเลยค่ะเรียกได้แน่นอนคือค่าปลงศพค่ะพี่ออย
3: ก็คือค่าทำศพ
4: ใช่ค่ะก็คือมีค่าจัดงานศพอย่างเงี้ยนะคะก็คือสามารถเรียกได้นะคะอันที่สองค่ะพี่ออยที่เรียกได้ก็คือค่าใช้จ่ายจำเป็นอย่างอื่นๆนะคะนะคะอันที่สามนะคะก็คือเป็นกรณีที่เป็นค่ารักษาพยาบาลเพราะว่าก่อนที่จะเสียชีวิตแน่นอนเขาต้องรักษาพยาบาลเน
3: า
4: ะ
3: ไม่ได้ตายทันทีเน
4: า
3: ะ
4: อาจจะแบบเหมือนกับสมองฟกช้ำนะคะเข้าโรงพยาบาล3วัน8วันก่อนเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเรียกได้นะคะแล้วอันที่4นะคะที่เรียกได้นะคะเขาเรียกว่าค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทำมาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานนั้นได้นะคะก็คือที่ไม่ได้ไปทำงานนั่นแหละนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคนที่เราไปชนเขาแล้วเขาเสียชีวิตเนี่ยเขามีรายได้ทำมาหากินเนี่ยนะคะฉะนั้นเราก็ต้องเสียตรงนี้ด้วย
3: สำหรับครอบครัว
4: อย่างเงี้ยนะคะและอันสุดท้ายค่ะอันที่5นะคะในกรณีที่ทำให้ถึงตายนะคะก็คือค่าขาดไร้อุปการะก็คือถ้าบุคคลที่เราไปทำให้เขาตายเนี่ยนะคะเขามีทายาท
3: มีคนที่เขาต้องดูแล
4: นะคะเนี่ยเราก็ต้องเสียค่าขาดไร้อุปการะให้เขาด้วย
3: ซึ่งอันนี้ศาลจะเป็นคนกำหนดคร่าวๆ
4: ใช่ค่ะ
3: เงินเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะ
4: ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าเราเลือกบอกว่าเนี่ยฉันขอเรียกเลยนะ100ล้านศาลไม่ได้ให้ร้อยล้าน
3: ได้แต่จะให้หรือเปล่า
4: เป็นอีกเรื่องนึงนะคะเพราะว่าในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนนะคะศาลจะใช้ดุลพินิจนะคะดูตามพฤติการนะคะแล้วก็ดูว่าประมาทมากประมาทน้อยแล้วก็ดูความเหมาะสมนะคะว่าคนที
3: ่
4: เป็นผู้ตายเนี่ยเขามีรายได้เท่าไหร่นะคะมีภาระเท่าไหร่นะคะไม่ใช่เรียกนึกจะเรียกก็เรียกไม่ได้นะคะพี่ออยนะ
3: อาจจะไม่ได้นะคะ
4: ค
3: ่ะนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นเรื่องถ้าเกิดไม่ตายทันทีหรือว่าไม่ตายเนี่ยคือแค่แบบบาดเจ็บหรือว่าไม่สบายทุพพลภาพหรือพิการเนี่ยก็สามารถเรียกค่าแรงงานได
4: ้
3: นะคะมีหลายอย่างเลยทีเดียว
4: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้นะคะคำตอบก็เป็นดังนี้ค่ะ
1: คุณพี่ทำทรงไหนคะ
0: เข้าร้านดีกว่า
1: ขอโทษด้วยนะคะที่ไม่รอนานเดี๋ยวสระใดก่อนไหมคะ
2: ทานให้อร่อยนะคะ
1: เชิญเข้าสระหลังร้านเลยค่ะ
5: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
6: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
7: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
8: สวัสดีครับ
7: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
8: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
7: อันนี้พระตื่นนอนใช่ไหมคะ
8: เชิญ
7: อาจารย์คะตอนนี้เนี่ยในสังคมไทยปัจจุบันนี้เนี่ย เรื่องการกล่าวพาดพิงถึงคนอื่นเนี่ยแหมรู้สึกว่าเป็นประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาพูดกันอยู่เรื่อยๆนะคะงั้นท่านผู้ชมก็เลยสงสัยถามมาว่ากรณีที่มีการ

0: กล่าวพาดพิงถึงคนอื่นเนี่ยค่ะมันพาดพิงแค่ไหนยังไงคะอาจารย์ถึงจะถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทเนี่ยค่ะอาจารย์คะ
1: ที่อาจารย์หยิบเรื่องนี้มาพูดเนี่ย
0: ค่ะ
1: เพราะสังคมเดี๋ยวนี้มันเป็นสังคมมือถือสังคมโซเชียล
0: ค่ะ
1: มันง่ายใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: สมัยก่อนเนี่ยเวลาเราพบปะกันพูดคุยกันเจอกันในงานทีหรือสุมหัวกันทีนึง
0: ค่ะ
1: เราค่อยนินทา
0: ใช่ค่ะ
1: เราค่อยว่า

0: ไม่เพราะเรามีโทรศัพท์มือถือ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเราหยิบขึ้นมาปั้งอยากจะด่าอาจารย์สุจินตนาก็ด่า
1: ด่าด่าลง
0: ไปแล้วก็ส่งโพสต์เข้าไปในกลุ่มของหรือใน Facebook หรืออะไรของมสทอะไรอาจารย์อยากจะด่าใครอาจารย์ก็ด่าได
1: ้ค่ะ
0: อยู่คนเดียวด่าคนอื่นได
1: ้อืมค่ะอาจารย์
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วด่าไม่ใช่ด่าได้ยินคนเดียวนะ
1: ค่ะ
0: ได้ยินทั้งโลก
1: อ๋อ
0: ได้ยินทั้งประเทศได้ยินทั้งหมู่บ้านตำบลอำเภอ
1: ใช่นะอาจารย
0: ์แล้วก็ทั้งอำเภอนี่ไม่คุยกับใครคุยกับเธอคนเดียวก็ใช้ Facebook นี่ก็ได้ใช่ป่ะอาจารย์
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์เลิกคุยทั้งอำเภอใช่ไหมอาจารย์โดยใช้เฟซบุ๊กคุย
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสังคมปัจจุบันมันจึงเกิดการหมิ่นประมาทกันมากขึ้น
1: ค่ะ
0: เพราะมันมีอุปกรณ์พร้อมที่จะหาเรื่องชาวบ้านได้ตลอดเวลา
1: ใช่ค่ะ
0: สมัยก่อนอยากหาเรื่องชาวบ้านนี่ต้องเดินออกไปหาคนอื่นนะ
1: ค่ะ
0: แล้วต้องไปด่ากันไปทะเลาะกัน
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้อง
1: ค่ะ
0: นะทีนี้อาจารย์ถามว่าแค่ไหน
1: แค่ไหน
0: คือถ้าอาจารย์เขียนอะไรสนุกสนานลื่นเลิงบันเทิง
1: ค่ะ
0: ตลกโปกฮาไป
1: ค่ะ
0: ไม่มีใครเดือดร้อนไม่มีใครเสียหาย
1: ค่ะ
0: มีเรื่องตลกก็โพสต์ไปไลน์ไปมีภาพสวยๆงามๆก็โพสต์ไปวันนี้สวยสดงดงามจังเลยนะชีวิตดีดีชีวิตดีทำไมมันสวยสดงดงามแกก็บ้าไปคนเดียวไม่มีใครว่าเพราะไม่มีชาวบ้านเดือดร้อนใช่ไหมอาจารย์วันนี้มากินข้าวถ่ายรูปน
1: ะ
0: วันนี้ประชุมถ่ายรูปแล้วก็ส่งมีใครเดือดร้อนไหม
1: ก็ไม่มีใครเดือดร้อนค่ะแต่ก็ถามว่าพาดพิงแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อาจารย์อย่าไปพาดพิงคนอื่นนะสิพาดพิงแค่ไหนนี่ผมกำลังจะบอกว่าอาจารย์ฟังเลยนะ
1: ค่ะอ๋อค่ะ
0: คือถ้าเราใส่ความคนอื่นต้องใส่ความนะ
1: ค่ะ
0: แปลว่าต้องใส่ความคนอื่นเนี่ยทำให้คนนั้นเนี่ยเสียชื่อเสียง
1: ค่ะอาจารย์
0: มันเสียชื่อเสียงอ่ะโอ้เยนี่แย่งผัวชาวบ้าน
1: เสียชื่อเสียง
0: โอ้รู้ดี
1: ฮะ
0: ตลอด
1: อ๋อฮะ
0: โอ้ยนี่มันโอ้โหเข้าที่ไหนวงแตกนะทำให้เขาถูกดูหมิ่น
1: ค่ะ
0: ทำให้เขาได้รับความเกลียดชังอย่างนี้ถือว่ามีความผิดฐานหมิ่นประมาทเป็นความผิดทางอาญาก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาททางแพ่งก็โดนด้วย
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าอาจารย์บอกเอ้ย1ปีไม่สะใจว่ะลงเฟซลงไลน์โฆษณาประชาสัมพันธ์ไปเลย
1: ค่ะ
0: อาจารย์ว่ามั้ย
1: ค่ะ
0: โฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเฟซส่งไลน์ลงกลุ่มออกหนังสือพิมพ์ทีวีวิทยุโทรทัศน
1: ์อ๋อขนาดนั้นเลย
0: ทำให้เขาเสียชื่อเสียงเกียรติยศถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังโทษ2ปี
1: โอ้โหหนักเลย
0: นะฮะปรับ 200,000
1: โอ้โห
0: เพราะนั้นสนใจว่าแค่ไหนหมิ่นประมาทแล้วอยากจะติดคุกมากน้อยแค่ไหนก็เลือกเอาถ้าอยากจะติดคุกเบาๆก็แค่ด่ากันต่อหน้าว่ากันต่อหน้านินทากัน3คน4คน
1: อันนี้เบาหน่อย
0: เบาหน่อย
1: ท่านผู้ชมก็คงรับคำตอบแล้วนะคะกรณีที่จะถือว่าหมิ่นประมาทต้องเป็นการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3นะคะโดยประการที่น่าจะทำให้เขาเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังแต่ถ้าพูดถ้อยคำดีๆพูดถึงคนอื่นพาดพิงแต่พาดพิงดีๆแหมอาจารย์วันชัยตอนนี้แกหล่อใหญ่เลยนะอย่างนี้ไม่เป็นไรเพราะไม่ได้เสียชื่อเสียงนะคะอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: โอ้ไม่

0: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
1: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
2: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
3: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
0: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

รายการกฎหมายเพื่อประชาชนแน่นด้วยสาระและความรู้เจาะลึกถึงแก่นช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาลกระบวนการพิจารณาทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งจากวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์ช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนำเสนอกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงหรือยังไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจโดยมีพี่ออยกับพี่แนนเป็นเทรนเนอร์ทางด้านกฎหมายคอยให้คำแนะนำค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายใครมีความทุกข์หาทางออกไม่ได้พบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุนวิสูตรนำเคสปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงจากทางบ้านมาไขข้อปัญหาเพื่อหาแนวทางไปจัดการกับชีวิตได้

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
5: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
6: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
5: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
6: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
7: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
8: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
9: ัน ไกลไกลไกล
10: เอาอะไร
9: เอาเหมือนเดิมอันหนึ่ง
11: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
12: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

0: ครับหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องของการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีสอนไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กับอีกฟากหนึ่งของอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องนะครับก็คืออัลกอริทึมของการเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอนมากนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น unsupervised learning นะครับข้อแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอนกับการเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอนก็คือทางด้านซ้ายนะครับดูจากแผนภาพนี้นะทางด้านซ้ายเนี่ยครับเราเรียกว่าเป็น supervised learning นะครับหรือว่าเป็น classification algorithm นะครับตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเรามีรูปภาพอยู่4รูปครับรูปภาพ2รูปแรกเนี่ยครับเราเฉลยว่าเป็นเป็ดนะครับเป็นดักนะครับส่วนอีก2รูปเนี่ยครับเราเฉลยว่ามันไม่ใช่เป็ดนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอนก็คือมันจะมีคำเฉลยอยู่ตรงดักกับ not duck ตรงนี้ครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวอย่างของตัวสายพันธุ์ดอกไอริสนะครับตัวคำเฉลยก็คือเซโตซ่าเวอร์ซิคัลเลอร์แล้วก็เวอร์เจนิก้านั่นเองนะครับสำหรับอันนี้ก็คืออัลกอริทึมนี้ก็สามารถที่จะสร้างสูตรคณิตศาสตร์หรือสามารถที่จะสร้างกลไกการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะ predict โมเดลออกมาได้ว่าถ้าเกิดว่ามันมีรูปภาพใหม่ขึ้นมาอีกรูปภาพหนึ่งเนี่ยครับเราจะใช้สูตรคณิตศาสตร์นั้นหรือวิธีการนั้นในการตัดสินว่าเป็นเป็ดหรือไม่ใช่เป็ดนะครับอันนี้ก็คือ supervised learning แตกต่างจากทางด้านขวาครับทางด้านขวาที่เราเรียกว่าเป็น unsupervised learning นะครับหรือเรียกในวันนี้เราจะเรียน clustering algorithm กันนะครับก็คือตัวรูปภาพทั้ง5รูปภาพตรงนี้ครับมันไม่มีคำเฉลยไม่ว่าจะเป็น not duck หรือ not duck ก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นอัลกอริทึมของเราเนี่ยครับมันจะทำได้แค่การจำแนกแยกแยะหรือการแบ่งกลุ่มว่ารูปภาพไหนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันบ้างรูปภาพไหนที่แตกต่างแล้วก็อยู่กลุ่มอื่นบ้างนะครับในตัวอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเขาจำแนกกันตัวอย่างนะครับอัลกอริทึมของเราจำแนกออกมาว่าไอ้3ตัวแรกตรงนี้ครับ3ตัวแรกตรงนี้ครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยที่ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นกลุ่มเป็ดหรือกลุ่มอะไรนะครับแต่ว่าตัวที่2ตรงนี้ครับเหมือนกับมันจะแตกต่างนะครับคือมันอาจจะไม่ได้มี2ขาชัดเจนแล้วก็มันก็จะมีหูชี้ๆออกมาก็จะแตกต่างจากเดิมก็จัดมันอยู่อีกกลุ่มนึงนะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยครับก็อาจจะแบบว่าเป็นสัตว์ตัวกลมๆไม่ได้มีระยางออกมาเป็นหูชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะจัดมันอยู่อีกกลุ่มนึงเป็นต้นนะครับก็จะเห็นความแตกต่างครับว่า supervised learning เนี่ยครับชุดข้อมูลที่เรานำมาเรียนรู้เนี่ยมันมีคำเฉลยติดอยู่ส่วน unsupervised learning นะครับชุดข้อมูลที่เอามาเรียนรู้เนี่ยครับมันไม่มีคำเฉลยติดอยู่นะครับสำหรับในนี้ก็คือเราจะเขียนโปรแกรมเรื่อง unsupervised learning กันนะครับโอเคเริ่มต้นครับเราใช้ GoogleCollaboratory เหมือนเดิมนะครับในบล็อกแรกครับเนื่องจากว่ามันเป็น unsupervised learning เพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมจะเริ่มต้นจากการ synthesize หรือการสร้างชุดข้อมูลตัวอย่างขึ้นมานะครับเราจะไม่เริ่มต้นด้วยการใช้ชุดข้อมูล iris เหมือนตอนเราทำ supervised learning นะครับเบื้องต้นก็คือผมจะใช้ library ที่ชื่อ makeblob ตรงนี้นะครับในการที่เราจะสร้างตัวsynthesize dataset ออกมานะครับเราบอกว่าเราจะสร้าง dataset ที่มี300หน่วยตัวอย่างนะครับแล้วก็ตรงนี้เราระบุได้ด้วยนะครับเราอยากให้มันสร้างหน่วยตัวอย่างออกมาเป็น3 cluster คือ3กลุ่มนะครับโดยที่ตัวนี้ครับ cluster std ตรงนี้ก็คือความกำกวมที่อยู่ในหน่วยตัวอย่างที่อยู่ในคลัสเตอร์ของเรานะครับจากนั้นผมก็จะปริ้นมันออกมาดูว่าตัวหน่วยตัวอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับผมลองกดปุ่ม run ดูนะฮะโอเคตรงนี้ปริ้นออกมาแล้วนะครับเราบอกว่าสร้าง300หน่วยตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือ300หน่วยตัวอย่างที่เขาสร้างขึ้นนะครับ300หน่วยตัวอย่างก็จะยาวๆหน่อยนะครับ300หน่วยตัวอย่างนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวเลขนะครับตัวเลขที่เป็นที่เกิดขึ้นเป็น300หน่วยตัวอย่างมี2คอลัมน์นะครับถ้าเราจะจับอย่างเหล่านั้นลองมาปริ้นดูลองมาสร้างกราฟที่เป็นscatter plot ดูนะครับว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับก็จะพบว่า scatter plot ของเราหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือหน่วยตัวอย่างที่เราสังเคราะห์หรือสร้างมันขึ้นมานะครับฟีเจอร์1ตรงนี้คือคอลัมน์แรกฟีเจอร์2ก็คือคอลัมน์ที่2นะครับฟีเจอร์1คือคอลัมน์แรกตรงนี้นะครับคอลัมน์แรกแถวแรกตรงนี้นะครับฟีเจอร์2ก็คือคอลัมน์ที่2ตรงนี้นะครับได้มันกระจายออกมาเป็นแบบนี้นะครับย้อนหลังกลับไปอีกทีนึงครับเราบอกว่าเราจะสร้างหน่วยตัวอย่างออกเป็น3คลัสเตอร์ใช่ไหมครับ300หน่วยตัวอย่าง3คลัสเตอร์อันนี้ก็จะดูเหมือนเป็น3คลัสเตอร์นะครับมองดีๆนะครับอันนี้กลุ่มที่1อันนี้กลุ่มที่2อันนี้กลุ่มที่3นะครับแกล้งๆมันออกมาเป็น3คลัสเตอร์นะครับส่วนไอ้ความกำกวมตรงนี้มันปรับได้เดี๋ยวผมลองทดสอบนิดนึงก็แล้วกันนะครับ ความกำกวมตรงนี้ครับ 3.0 3.0 3.0 ตรงนี้นะครับถ้าผมให้มันเล็กลงตัวอย่างเช่นให้ผมให้มันเป็น1 1 1แล้วผมลองกดปุ่มรันดูใหม่นะครับเพื่อให้มันสร้างหน่วยตัวอย่างใหม่นะครับแล้วพลอตกราฟใหม่นะฮะก็จะเห็นว่าหน่วยตัวอย่างมันเกาะกลุ่มกันมากขึ้นความกำกวมน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยครับเนื่องจากว่าเราจะสังเคราะห์หน่วยตัวอย่างขึ้นมาเพื่อทำคัสเตอร์ลิงอัลกอริทึมใช่ไหมครับเราก็อยากให้หน่วยตัวอย่างเนี่ยมันกำกวมหน่อยมันปนกันหน่อยนะครับเพื่อที่จะดูว่าอัลกอริทึมของเรามันฉลาดพอที่จะแยกแยะคัสเตอร์ได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมขอกลับไปเป็นความกำกวมระดับ 3.0 เหมือนเดิมนะครับโอเคผมกดปุ่มรันใหม่นะครับแล้วก็สร้างสแกตเตอร์พอตใหม่ให้แน่ใจว่ามันมีความกำกวมปรากฏอยู่นะครับโอเคนี่คืออันนี้คือหน่วยตัวอย่างของเราที่เราจะทำการวิเคราะห์กันในวันนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นครับเรากำลังจะใช้อัลกอริทึมที่เรียกว่า K-mean clustering K-mean clustering นะครับวิธีการของ K-mean clustering ในเอกสารประกอบการสอนมีวิธีการคำนวณด้วยมืออยู่แล้วนะครับว่าขั้นตอนมันเป็นอย่างไรซุ่ม cluster centroid หรือว่า cluster หรือว่าจุดกึ่งกลางของแต่ละ cluster ขึ้นมาแล้วคัสเตอร์เซนทอยจะย้ายไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าที่จะได้คัสเตอร์เซนทอยที่ดีที่สุดนะครับในที่นี้เราบอกว่าเราใช้ k เท่ากับ3 k เท่ากับ3ก็แปลว่าเรากำลังจะให้กับอัลกอริทึมพยายามแบ่งกลุ่มหน่วยตัวอย่างเหล่านี้นะครับออกเป็น3กลุ่มดูซิว่าเขาจะแบ่งได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับโอเคผมกดปุ่มรันนะฮะโอเคได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้ครับจากหน่วยตัวอย่างที่กระจัดกระจายกันอยู่ข้างบนตรงนี้ครับเราใช้ K-mean clustering เราจะแบ่งกลุ่ม3แบ่งเป็น3กลุ่มนะครับเรากำหนดว่าแบ่งเป็น3กลุ่มได้หน้าตาแบบนี้ครับตัวกลุ่มแรกก็คือกลุ่มจุดสีเขียวกลุ่มที่2คือจุดสีเหลืองและกลุ่มที่3ก็คือจุดสีม่วงตัวกากบาทสีแดงคือจุดศูนย์กลางของแต่ละคลัสเตอร์นะครับจุดศูนย์กลางของแต่ละคลัสเตอร์มีความสำคัญใน K-mean clustering อันนี้ไปดูในเอกสารประกอบการสอนนะครับแล้วจุดศูนย์กลางของแต่ละคลัสเตอร์ตรงนี้แหละที่จะเราจะถอดมันออกไปเป็นโมเดลในการตัดสินใจว่าถ้ามีหน่วยตัวอย่างใหม่มามันใกล้กับจุดศูนย์กลางไหนมากที่สุดเราก็บอกว่าหน่วยตัวอย่างใหม่นั้นเหล่านั้นเนี่ยครับเป็นกลุ่มนั้นเป็นต้นนะครับอันนี้ผมลองแก้ลองดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าให้ K-mean clustering แบ่งกลุ่มออกเป็น4กลุ่มบ้างหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคผมเปลี่ยนนะเป็น K เท่ากับ4นะครับอันนี้เรามี3กลุ่มนะครับผมกดปุ่มรันใหม่นะฮะโอเคอันนี้ K-mean clustering พยายามแบ่งกลุ่มให้เป็น4กลุ่มได้แบบนี้ครับกลุ่มนี้คือกลุ่มสีม่วงกลุ่มนี้คือกลุ่มสีฟ้ากลุ่มนี้คือกลุ่มสีเหลืองและกลุ่มนี้คือกลุ่มสีเขียวเป็น4กลุ่มนะครับเช่นนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปรับพารามิเตอร์ครับเป็น10กลุ่มก็ยังได้นะครับให้ K-mean clustering แบ่งเป็น10กลุ่มก็จะได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้นะฮะนี่คืออัลกอริทึม K-mean clustering นะครับผมขออนุญาตกลับไปเป็น3กลุ่มเหมือนเดิมเนื่องจากว่าตอนที่เราสังเคราะห์หน่วยตัวอย่างออกมาเราหวังไว้ว่ามันจะเป็น3กลุ่มนะครับโอเคตรงนี้ครับจะเป็นการที่เรากำลังจะวาดนะครับวัดประสิทธิภาพของ K-mean clustering ของเรานะครับเราบอกว่าไอ้ตัว K ตรงนี้ครับมันปรับได้ปรับเป็น3เป็น4เป็น5ได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้ว่ามันควรจะเป็นกี่กลุ่มเราก็ไม่สามารถที่เราจะระบุได้โดยตรงว่าตรงนี้มันเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับมันมีวิธีการอยู่นะครับสำหรับการทำการเรียนรู้ของเครื่องนะครับก็คือการใช้เราเรียกว่าเป็นวิธีการแบบเอลโบนะครับเอลโบก็คือว่าการวาดกราฟแบบนี้ครับแนวนอนตรงนี้คือจำนวนคลัสเตอร์ที่เราบอกว่าเราจะแบ่งนะครับส่วนไอแนวตั้งตรงนี้ครับเราเรียกว่าเป็น width in cluster sum of square ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครับถ้าเราจะพูดให้ง่ายก็คือว่ามันเป็นการเกาะกลุ่มภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยครับมันมีความเกาะกลุ่มกันแน่นหนาแค่ไหนนะครับยิ่งน้อยครับยิ่งตรงนี้ยิ่งแกน y น้อยก็แปลว่ามันยิ่งเกาะกลุ่มกันมากนะครับอันนี้เวลาอ่านกราฟแบบนี้ครับบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็น1คลัสเตอร์เนี่ยครับมันมีความเกาะกลุ่มกันน้อยขนาดนี้มันไม่แน่นถ้าเราแบ่งเป็น2คลัสเตอร์นี่ครับในแต่ละคลัสเตอร์แน่นขึ้นถ้าเราแบ่งเป็น3คลัสเตอร์ในแต่ละคลัสเตอร์ก็แน่นขึ้นอีกครับพอเราแบ่งเป็น4คลัสเตอร์มันแน่นขึ้นก็จริงครับแต่มันแน่นขึ้นในระดับที่น้อยลงมากก็แปลว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราซอยคลัสเตอร์ย่อยๆลงมาเรื่อยๆครับความแน่นของแต่ละกลุ่มจะมากขึ้นจนกระทั่งถึงจุดๆนึงครับเมื่อเราซอยย่อยเพิ่มขึ้นอีกมันจะแน่นขึ้นก็จริงครับแต่แน่นขึ้นในระดับที่น้อยลงก็แปลว่าการซอยย่อยตรงนี้ครับอาจจะมีค่าน้อยอาจจะมีค่าให้การแบ่งกลุ่มการเกาะกลุ่มกันน้อยลงนะครับเราก็เลยบอกว่ากราฟเนี่ยมันเหมือนเป็นข้อศอกเอลโบแปลว่าข้อศอกนะครับเราจะหาจุด ที่เคดีที่สุดก็คือจุดที่มันมีการที่มันเป็นข้อศอกอะครับตกลงมาเยอะๆแล้วพอถึงจุดนี้มันก็จะตกต่อไปก็จะตกน้อยลงแล้วนะครับตรงนี้ก็คือข้อศอกของเราอะครับเราก็บอกว่าอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยครับด้วยวิธีการเอลโบก็เหมือนกับว่า number of cluster ที่ดีที่สุดคือเลข3นั่นเองนะครับทีนี้เราบอกว่าถ้าเราจะมาลองแบ่งกลุ่มด้วย iris ดูบ้างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเราใช้ชุดข้อมูล iris ผมโหลด iris ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ลองแบ่งกลุ่มของดอกไอริสดูนะครับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับแบ่งกลุ่มออกเป็น3คลัสเตอร์อย่างที่บอกครับถ้าเราใช้ชุดข้อมูลไอริสชุดข้อมูลไอริสมันจะมีคำเฉลย อยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการนี้ครับในคลิปนี้ครับเราไม่ใช้คำเฉลยของดอกไอริสแต่เราจะลองให้ K-mean clustering แบ่งกลุ่มดอกไอริสดูก็จะได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้นะครับเป็น3สายพันธุ์เหมือนเดิมนะครับด้วยวิธีการของ K-mean clustering นะครับเราก็จะใช้วิธีการนี้ในการที่เราจะแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีการแบบที่มันไม่มีคำเฉลยนะครับแล้วเราก็จะสามารถจัดกลุ่มได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำ customer segmentation แบ่งกลุ่มกับลูกค้าแบ่งกลุ่มของความคิดเห็นของลูกค้าเป็นต้นนะครับหลังจากที่เราทราบวิธีการของตัว unsupervised learning หรือการเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอนมาแล้วนะครับแล้วก็เราลองทดลองใช้อัลกอริทึม K-mean clustering ในการที่เราจะแบ่งกลุ่มข้อมูลมาแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับเราจะมาดูวิธีการอื่นๆของการแบ่งกลุ่มข้อมูลหรือว่าการ clusteringบ้างนะครับว่ามันมีวิธีการอื่นๆบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็มีการมันเหมาะสมอย่างไรทำไมเราจะต้องเลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสมกับชุดข้อมูลของเรานะครับโอเคสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากการสร้างหน่วยตัวอย่างออกมา300หน่วยตัวอย่างเหมือนเดิมนะครับด้วยคลัสเตอร์ที่มันเป็น3คลัสเตอร์ดูเหมือนเป็น3กลุ่มนะครับแล้วก็มีความกำกวมอยู่ที่ระดับ 3.0 เหมือนเดิมนะครับผมก็ลองสแกตเตอร์ออกมาเหมือนเดิมนะครับสร้างหน่วยตัวอย่างเหมือนเดิมโอเคหน่วยตัวอย่างได้แบบนี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับจากนั้นครับในคลิปนี้ครับเราไม่ใช้เคมีนคลัสเตอร์ลิงแต่เราจะใช้ตัวไฮราคีคอลคลัสเตอร์ลิงหรือการแบ่งกลุ่มแบบลำดับชั้นนะครับด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มแบบลำดับชั้นเนี่ยครับก็จะมีวิธีการอันนี้อาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนของเรานะครับว่ามันมีวิธีการควบรวมการแบ่งกลุ่มอย่างไรนะครับแต่ว่าเบื้องต้นวิธีการแบบ hierarchical clustering ก็คือการที่เราจะจับคู่หน่วยตัวอย่างที่มีความใกล้กันในทางใน distance นะครับที่มีระยะใกล้กันนะครับจับคู่กันไปเรื่อยๆจนกว่าที่มันจะได้เป็นคลัสเตอร์เดียวกันหมดนะครับโอเคผมจะลองใช้library ที่ชื่อ linkage กับ f cluster นะครับในการที่เราจะจัดกลุ่มข้อมูลแบบ hierarchical clustering นะครับบรรทัดนี้เราบอกว่าเราจะใช้ distance threshold คือ40อันนี้คืออะไรเดี๋ยวให้ดูในกราฟอีกทีนึงเดี๋ยวให้ดูในผลลัพธ์อีกทีนึงนะครับแล้วแบ่งกลุ่มออกมานะฮะตัวกลุ่มที่เราใช้ที่เป็นผลลัพธ์ของการแบ่งเนี่ยครับจะอยู่ในตัวแปรที่ชื่อ cluster label นะครับ cluster label นะครับผลลัพธ์ออกมานะครับดูผลลัพธ์นี่คือกลุ่มที่เราแบ่งได้จากชุดข้อมูลที่เราสังเคราะห์ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือกลุ่มที่1กลุ่มที่4กลุ่มที่1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับดูว่าแต่ละกลุ่มมันเป็นอะไรเราบอกว่าเราจะให้แบ่งกลุ่มออกโดยใช้เทสโชเป็นเลข40นะครับทีนี้ถ้าเราจะเอาผลลัพธ์ไปใช้เราก็เอาผลลัพธ์ตรงนี้ไปใช้ได้เลยนะครับว่าแต่ละหน่วยตัวอย่างมีกลุ่มอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้เราอยากจะรู้ครับว่าวิธีการของการทำhierarchical clustering เนี่ยครับมันมีวิธีการอย่างไรนะครับผมก็เลยไปใช้ไลบรารีที่ชื่อ dendrogram ก็คือการวาด dendrogram นี่แหละครับว่ามันมีการจับคู่กันอย่างไรนะครับลองรันผลลัพธ์ดูนะฮะตอนวาด dendrogram ตรงนี้ครับมันจะวาดนานหน่อยนะครับโอเคตรงนี้จั่วหัวว่า hierarchical clustering dendrogram นะครับแนวนอนตรงนี้ครับมันคือหน่วยตัวอย่างแต่ละหน่วยนะครับแล้วหน่วยตัวอย่างแต่ละหน่วยจะถูกจับคู่กันไปเรื่อยๆนะครับจับคู่กันไปเรื่อยๆจนกว่าที่คลัสเตอร์หรือหน่วยตัวอย่างที่จับคู่กันนี่ครับจะถูกจับคู่กัน 100% หรือรวมกันเป็นคลัสเตอร์เดียวตัวอย่างเช่นเส้นข้างบนตรงนี้ครับก็คือหน่วยตัวอย่างทุกหน่วยตัวอย่างครับเส้นข้างบนตรงนี้ครับมันรวมหน่วยตัวอย่างทุกหน่วยตัวอย่างถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเส้นข้างบนตรงนี้ก็คือมันเป็นคลัสเตอร์เดียวทุกหน่วยตัวอย่างอยู่ในคลัสเตอร์เดียวกันถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเส้นนี้ก็คือว่าคลัสเตอร์สีเขียวสีแดงและสีม่วงเนี่ยครับอยู่ในคลัสเตอร์เดียวกันแล้วคลัสเตอร์สีส้มก็อยู่คนละคลัสเตอร์ถูกไหมฮะตรงนี้นะฮะ แต่ถ้าเราใช้เส้นนี้เส้นนี้มันก็จะแบ่งออกเป็น3เส้น1 2 3เส้นใช่มั้ยครับก็จะเป็น2กลุ่มนี้อยู่ในคลัสเตอร์เดียวกัน2กลุ่มนี้อยู่ในคลัสเตอร์เดียวกันกลุ่มนี้อยู่ในคลัสเตอร์เดียวกันแล้วก็2กลุ่มนี้อยู่ในคลัสเตอร์เดียวกันเป็นต้นนะครับก็คือการจับคู่กันไปเรื่อยๆครับจับคู่กันไปเรื่อยๆแล้วดูซิว่า distance ของเราระหว่างกลุ่มเนี่ยครับจะเป็นเท่าไหร่นะครับทีนี้เราบอกว่าตรงนี้ครับเราบอกว่าตอนที่เราคัสเตอร์ครับเราใช้เทสโชเท่ากับ40 distance เท่ากับ40เนี่ย distance ตรงนี้ครับแกนนอน40ก็คือประมาณตรงนี้ฮะประมาณตรงนี้แถวๆตรงนี้ครับที่เมาส์ผมชี้อยู่ตรงนี้นะครับที่เมาส์ผมชี้อยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราลากเส้นตัดนะครับเราก็จะพบว่าอ๋อมันมีอยู่ทั้งหมด4คัสเตอร์4นะครับ4หรือ4และตั้งแต่คัสเตอร์ที่1ถึงคัสเตอร์ที่4จะเห็นว่ามันไม่มีเลข5อยู่นะครับนี่ก็คือวิธีการของไฮรากีคอลคาสเตอร์ลิงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับไฮรากีคอลคาสเตอร์ลิงตัวสำคัญที่สุดเลยก็คือตัวเทสโชตรงนี้ครับว่าเราจะใช้เทสโชเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราใช้เทสโชเท่ากับ40ถ้าผมใช้เทสโชเท่ากับ125บ้างก็เห็นว่าถ้าเราลากเส้นตรง125แนวนอนตรงนี้ครับมันจะตัดเส้นตรง2เส้นก็แปลว่าแบบแบ่งเป็น2คลัสเตอร์นั่นเองนะครับถ้าผมใช้เทสโชเท่ากับ75นะครับ75ก็จะตัดเส้นตรงเส้นแนวตั้งครับทั้งหมด3เส้นก็แปลว่ามันก็จะแบ่งออกเป็น3คลัสเตอร์ตามเส้นแนวตั้งนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็คือ hierarchical clustering อ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราจะพลอตกราฟนี้ออกมาเป็นคลัสเตอร์บ้างครับว่ามันแบ่งคลัสเตอร์หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้ตามโค้ดของบล็อกนี้นะฮะนี่คือผลลัพธ์ที่ได้จาก hierarchical clustering ซึ่งมีเทสโชเท่ากับ40ได้เป็น4คลัสเตอร์หน้าตาแบบนี้นะฮะ ก็จะเห็นว่าไฮรากีคอลคลัสเตอร์ลิงจะจับคู่ตามความใกล้เคียงของหน่วยตัวอย่างนะครับหน่วยตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกันมากกว่าหน่วยตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกันมากกว่านะครับมีระยะห่างระหว่างคลัสเตอร์นะครับที่เทสโชมันตัดอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือไฮรากีคอลคลัสเตอร์ลิงนะครับส่วนวิธีการอีกวิธีการหนึ่งนะครับขออนุญาตข้ามไปเป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งเราเรียกว่าวิธีการแบบ DB scan นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่แยบยลเช่นกันนะครับมีวิธีการคิดด้วยมืออยู่ในเอกสารการสอนอยู่แล้วเช่นกันนะครับโอเคเวลาเราจะใช้ DB scan เนี่ยครับเนื่องจากว่า DB scan เนี่ยครับมันมีลักษณะเฉพาะตัวของมันนะครับก็คือมันจะเป็นการแบ่งกลุ่มตามความหนาแน่นของหน่วยตัวอย่างนะครับตรงนี้เนี่ยครับในบล็อกเนี่ยครับผมใช้ไลบรารีที่ใช้ที่ชื่อ DB scan นะครับของ sklearn เช่นกันนะครับในการสร้างโมเดลที่ชื่อ DB scan ขึ้นมานะครับแล้วลองพลอตหน่วยตัวอย่างดูนะครับผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไรดูผลลัพธ์นะฮะได้เป็นแบบนี้นี่คือวิธีการสร้างคลัสเตอร์ลิงแบบ DB scan นะครับทีนี้ตัว DB scan มันจะแตกต่างหรือมีลักษณะเฉพาะตัวนิดนึงครับก็คือว่าอันนี้มันแบ่งออกเป็น4คลัสเตอร์คือคลัสเตอร์ number 0 1 2 3แล้วนะครับมันยังมีจุดสีดำที่เราเรียกว่า noise อยู่ครับใน DB scan นะครับ noise หมายความว่าเป็นหน่วยตัวอย่างที่มันไม่ถูกจัดกลุ่มให้อยู่ในคลัสเตอร์ไหนเลยซึ่งมันมี definition มันมีนิยามของมันอยู่ว่าทำไมเราถึงไม่จัดมันอยู่ในกลุ่มไหนเลยนะครับอันนี้อาจจะไปดูต่อในเอกสารการสอนของเรานะครับในขณะที่ถ้าจัดกลุ่มด้วยวิธีการอื่นไม่มี noise นะครับ DB scan เท่านั้นที่มี noise เป็นจุดสีดำโอเคทีนี้เราบอกว่างั้น DB scan มันเหมาะสมกับหน่วยตัวอย่างลักษณะแบบไหนนะครับก็เลยขออนุญาตสร้างหน่วยสร้างชุดข้อมูลใหม่ขึ้นมานิดนึงชุดข้อมูลใหม่ตรงนี้ผมสร้างให้มันดูสวยงามนิดนึงนะครับหน้าตามันจะสวยๆประมาณนี้นะครับนี่คือชุดข้อมูลใหม่นะฮะผมสร้างชุดข้อมูลใหม่ด้วยคำสั่ง make moons นะครับ make moon ก็คือเหมือนกับสร้างหน่วยตัวอย่างที่มันมีลักษณะเป็นเสี้ยวพระจันทร์นะครับ300หน่วยตัวอย่างนะครับมี noise10มีน้อยสักประมาณ 0.1 นะครับประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเรามองด้วยตาเปล่าครับเราบอกว่าเราถามว่าตัวscatter plot แบบนี้หน่วยตัวอย่างที่มันเรียงกันแบบนี้ครับถ้าเราแบ่งกลุ่มเนี่ยครับมันจะแบ่งได้กี่กลุ่มแล้วตรงไหนบ้างที่เป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3นะครับก็ผมก็เลยลองเปรียบเทียบดูครับด้วยอัลกอริทึม K-meanนะครับ K-mean แบ่งกลุ่มหน่วยตัวอย่างเสี้ยวพระจันทร์ได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้ครับก็คือว่าใช้ด้วยวิธีการ K-mean clustering มันจะไปสร้าง cluster centroid แล้วก็แบ่งกลุ่มได้แบบนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูดีๆก็คือว่า จากหน่วยตัวอย่างของเราครับมันมีลักษณะเป็นเสี้ยวพระจันทร์อยู่ครับเสี้ยวพระจันทร์อันแรกเป็นเสี้ยวพระจันทร์คว่ำมันน่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วเสี้ยวพระจันทร์ที่2เป็นเสี้ยวพระจันทร์หงายซึ่งมันก็น่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเช่นกันนะครับแต่ปรากฏว่าเคมีนคัสเซอร์ลิงมันทำให้เราไม่ได้ครับมันทำได้แค่แบบว่าซ้ายตรงนี้คือกลุ่มเดียวกันขวาตรงนี้คือกลุ่มเดียวกันนะครับถ้าอย่างนั้นเราลองใช้ตัวไฮราคีคอลคัสเตอร์ลิงดูบ้างนะฮะว่ามันแบ่งกลุ่มให้เราได้เท่าไหร่พยายามปรับเทสโชยังไงก็แล้วนะครับอันนี้ผมลองปรับมาแล้วนะครับได้แบบนี้ครับก็คือเป็นเดนโดแกรมแล้วเราใช้เทสโชเท่ากับ 7.5 เทสโช 7.5 คือตรงนี้นะฮะลองพลอตกราฟดูว่ากราฟจากราคีคอลคัสเตอร์ลิงได้แบบนี้นะฮะก็คือแบ่งกลุ่มออกเป็น3กลุ่มสีส้มสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินก็จะเห็นว่ามันไม่สามารถบ่งชี้ลักษณะของเสี้ยวพระจันทร์ได้จริงๆอะครับไม่ได้ถึงสุดท้ายครับกำลังจะมีปลายทางถ้าเราใช้ DB scan นะครับ DB scan ย่อมาจาก density based spatial clustering นะครับ with noise นะครับซึ่งอันนี้ครับมันสามารถทำได้จริงๆที่พูดชื่อ DB scan ให้ฟังก็เพราะว่า DB ตรงนี้ครับย่อมาจาก density based ใช่ไหมครับซึ่งเขาพยายามจะบอกจริงๆว่าอ๋อ density based ก็คือการแบ่งกลุ่มตามความหนาแน่นนะครับตรงไหนที่มันมีความหนาแน่นมันก็จะกระจายคลัสเตอร์นะครับออกไปตามความหนาแน่นนั้นๆนะครับก็จะพบว่าตัว DB scan สามารถศึกษาความเป็นเสี้ยวพระจันทร์ของหน่วยตัวอย่างได้จริงๆถึงแม้ว่าตรงหน่วยตัวอย่างสีส้มตรงนี้จะผิดพลาดไปบ้างนะครับเราอาจจะปรับตัวพารามิเตอร์ของ DB scan เพื่อให้มันศึกษาเพิ่มเติมตรงนี้แล้วก็แบ่งกลุ่มตรงนี้ให้ถูกต้องก็ได้นะครับแล้วก็มี noise อยู่บ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรูปเสี้ยวพระจันทร์ก็จะดูครบดูดีนะครับกว่าการแบ่งกลุ่มประเภทอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยครับด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มอัลกอริทึมการแบ่งกลุ่มแบบต่างๆเนี่ยครับมันก็จะมีลักษณะของการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยตัวอย่างต่างๆนะครับซึ่งเวลาไปเจอข้อมูลจริงๆเนี่ยครับก็อาจจะต้องมีการเลือกใช้หรือมีการทดลองนะครับเพื่อที่จะศึกษาหน่วยตัวอย่างให้ครบถ้วนครับด้วยวิธีการที่เราเปรียบเทียบอัลกอริทึมของการแบ่งกลุ่มคลัสเตอร์ลิงนะครับในคลิปนี้ครับก็จะนำไปสู่การที่เราจะเลือกใช้อัลกอริทึมที่ดีที่สุดในการที่เราจะปรับให้เหมาะสมกับหน่วยตัวอย่างที่เรากำลังทำงานด้วยอยู่ครับอย่างที่ทราบไปแล้วนะครับอัลกอริทึมของ Unsupervised Learning หรือการเรียนรู้แบบของเครื่องแบบไม่มีผู้สอนนะครับก็คืออัลกอริทึมของการทำคลัสเตอร์ลิงหรือการแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งสำหรับการแบ่งกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นจำพวกหนึ่งนะครับส่วนอีกจำพวกหนึ่งเนี่ยครับถูกรวบรวมให้อยู่ในอัลกอริทึมของการเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอนเช่นกันนะครับก็คือการสร้างกฎความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลนะครับหรือว่า association rule นะครับสำหรับคลิปนี้ครับเรากำลังจะมาดู association rule กันนะครับ association rule ก็คือกฎของความสัมพันธ์เช่นตัวฟีเจอร์หนึ่งครับค่าข้อมูลหนึ่งเนี่ยครับถ้าเราจะหาความสัมพันธ์ว่ามันสัมพันธ์กับฟีเจอร์อื่นหรือเปล่านะครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างคลาสสิกนะครับการที่เราเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเราหยิบขนมขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับแล้วเราบอกว่าไอ้ขนมที่เราหยิบตรงนี้ครับมันสัมพันธ์กับสินค้าชิ้นอื่นในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเปล่าก็จะเอาไปทำเป็นเรื่องของระบบแนะนำไปนะครับตัวอย่างเช่นเราอาจจะคุ้นเคยนะครับว่าถ้าเราไปหยิบสินค้าชิ้นหนึ่งในการช้อปปิ้งออนไลน์ก็จะพบว่าสินค้าชิ้นอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กับสินค้าที่เราหยิบเนี่ยครับมันจะถูกแนะนำขึ้นมาทันทีนะครับเราถามว่าอัลกอริทึมพวกนี้ครับมันสร้างขึ้นมาได้ด้วยวิธีการยังไงมันรู้ได้ยังไงว่าคนหยิบชิ้นที่หนึ่งแล้วนะครับมันจะหยิบชิ้นที่สองที่สามที่สี่ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ขออนุญาตสร้างดัตเตอร์เซตหน้าตาแบบนี้นะครับสำหรับในบล็อกแรกตรงนี้ครับผมสร้างดัตเตอร์เซตขึ้นมาเราบอกว่าอันนี้ก็คือตะกร้าสินค้าของแต่ละคนอันนี้คือตะกร้าที่หนึ่งนะครับตะกร้าที่หนึ่งเขาหยิบนมหยิบขนมปังแล้วก็หยิบไข่อย่างนี้เป็นต้นนะครับตะกร้าที่สองครับหยิบขนมปังหยิบเนยแล้วก็หยิบแยมอย่างนี้เป็นต้นนะครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตะกร้าสุดท้ายนะครับผมสร้าง data set นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ data set เนี้ยครับผมขออนุญาต encoder มันคำว่า encoder ก็คือผมทำให้มันอยู่ในรูปแบบที่เราสามารถเอาไปวิเคราะห์ได้ต่อครับที่บอกคำว่าวิเคราะห์ได้ต่อก็แปลว่าในสเต็ปต่อๆไปครับเราจะโยน data set เนี้ยครับเข้าไปวิเคราะห์ด้วยอัลกอริทึม a priori นะครับซึ่งอันเนี้ยครับเอาพี่เอาที่ต้องการแบบนี้ครับก็คือตะกร้าที่1นี่คือตะกร้าที่1นะครับหยิบอะไรมันจะเป็น true นะครับไม่หยิบอะไรมันจะเป็น false data set นี้นะครับตัว data frame อันนี้จะมีความแตกต่างจากตัว array ข้างบน
1: ถูกไหมฮะอันนี้มันจะเป็นแค่บอกว่าหยิบอะไรแต่ตรงนี้มันจะเป็น true false นะครับว่าหยิบอะไรเป็น true หยิบอะไรเป็นไม่หยิบอะไรเป็น false นะครับโอเคผมขั้นตอนนี้เราเรียกว่าการ encoder มันนะครับใส่รหัสให้มันนะครับโอเคเราก็จะได้ผลลัพธ์เป็น data frame df นะครับได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้จากขั้นตอนที่1แล้วนะฮะโอเคขั้นตอนต่อไปครับหลังจากที่เราได้ df ครับผมเอา df ของเราเนี่ยครับมาใช้อัลกอริทึม a priori นะครับโดยที่ผมใช้ตัวไลบรารีที่ชื่อ a priori นะครับใน mlx 10นะครับโอเคแล้วก็บอกมันบอกว่าใช้ min support เท่ากับ 0.4 นะครับ min support คืออะไรเดี๋ยวว่ากันต่อไปนะครับตัว a priori จะสร้าง item set frequent item set ออกมานะครับ frequent item set หมายความว่าเป็น item ที่เกิดขึ้นคู่กันด้วยค่าซัพพอร์ตต่างๆค่าซัพพอร์ตนี้อาจจะต้องไปดูในเอกสารการสอนมีคำอธิบายอยู่นะครับว่าค่าซัพพอร์ตคือเท่าไหร่ยิ่งมากแปลว่ายิ่งดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวอย่างเช่นตัวขนมปังตรงนี้ครับมีค่าซัพพอร์ตเท่ากับ 0.7 ก็แปลว่าโอ้ยขนมปังเนี่ยครับมีแนวโน้มว่าจะถูกหยิบ 70% นะครับตัวเบสกับบัตเตอร์ตรงนี้ครับก็คือการที่เบสมันเกิดขึ้นคู่กับบัตเตอร์ก็คือการที่ขนมปังกับเนยมันจะอยู่ร่วมตะกร้าเดียวกันเนี่ยครับคือ40% อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เราเรียกว่า frequent item set นะครับโอเคหลังจากนั้นครับ frequent item set มันยังไม่ใช่กฎความสัมพันธ์ของข้อมูลนะครับเราก็จะมาสร้าง association rule สร้างกฎความเอา frequent item set ข้างบนครับมาสร้างกฎความสัมพันธ์ของข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะพบว่าได้หน้าตากฎความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็นแบบนี้นะครับกฎความสัมพันธ์ของข้อมูลอันแรกนะครับตัวคอลัมน์แรกตรงนี้ครับเราเรียกว่าทางซ้ายของลูกศรแล้วทางคอนซีเควนต์ตรงนี้คือคนขวางลูกศรนะครับอันนี้คือเบสชีสไปหาชีสก็แปลว่าถ้าลูกค้าคนนึงซื้อขนมปังแล้วก็มักจะซื้อชีสตรงนี้ถ้าลูกค้าซื้อขนมปังแล้วก็มักจะซื้อแยมตรงนี้บอกว่าถ้าซื้อแยมแล้วก็มักจะซื้อขนมปังอย่างนี้เป็นต้นนะครับด้วยค่าซัพพอร์ตและคอนฟิเดนซ์ต่างๆเหล่านี้นะครับโอเคตรงนี้ครับเราบอกว่าเราใช้คอนฟิเดนซ์มินเทสโชเท่ากับ 0.7 ก็แปลว่ามันจะโชว์เฉพาะคอนฟิเดนซ์มากกว่า 0.7 ขึ้นมานะครับ 0.7 ก็คือ 70% นะครับมีแนวโน้ม 70% นะครับตรงนี้อ่านเป็นภาษาเราๆท่านๆนะครับเราอ่านว่ามีแนวโน้มเท่ากับ 70% ในการที่ลูกค้าซื้อขนมปังแล้วจะไปซื้อชีสต่อเพราะนั้นตรงนี้ยิ่งมากยิ่งดียิ่งมากยิ่งแน่ใจนะครับโอเคอันนี้ก็คือลักษณะของกฎความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วเราก็สามารถถอดกฎความสัมพันธ์ของข้อมูลตรงนี้ไปทำแอปพลิเคชันแนะนำสินค้าได้นะครับโอเคอันนี้วิธีการแรกเราเรียกว่าวิธีการแบบ a priori ส่วนวิธีการที่2เนี่ยครับเราเรียกว่าวิธีการแบบ fp growth นะครับอันนี้ก็ไปดูในเอกสารประกอบการสอนด้วยได้ด้วยเช่นกันนะครับผมจะลองใช้ fp growth ในการสร้างกฎความสัมพันธ์ของข้อมูลดูนะฮะว่าหน้าตากฎความสัมพันธ์ของข้อมูลจะเหมือนข้างบนไหมนะฮะก็พบว่าอันนี้คือ frequent item set และกฎความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้จากอัลกอริทึม fp growth นะครับอันนี้ถ้าดูคลิปนะครับย้อนไปย้อนมาดูลองย้อนไปย้อนมาดูนะครับจะพบว่ากฎความสัมพันธ์ของข้อมูลเนี่ยครับลักษณะจะใกล้เคียงเหมือนกันกับที่ได้จากอัลกอริทึม a priori เลยจะแตกต่างกันที่ระดับ confidence หรือระดับช่วงความเชื่อมั่นตรงนี้ครับอาจจะมีบางกฎที่มีความเชื่อมั่นแตกต่างกันไปนะครับด้วยวิธีการแบบนี้นะครับอัลกอริทึม a priori และอัลกอริทึมแบบ fp growth นะครับก็จะเป็นอัลกอริทึมที่เราสามารถสร้างกฎความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือ association rule นะครับแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับกับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นการแนะนำสินค้าไม่ว่าจะเป็นการแนะนำภาพยนตร์ส่วนใหญ่ก็จะทำเป็น recommendation system นะครับระบบแนะนำต่างๆนะครับก็เลือกใช้เราสามารถเลือกใช้ fp code ก็ได้เราสามารถเลือกใช้ priori ก็ได้อันนี้แล้วแต่ว่าอัลกอริทึมไหนให้กฎความสัมพันธ์ที่สะท้อนความเป็นจริงมากกว่ากันนะครับแล้วเอาไปใช้งาน

0: เธอเรียนมสทได้เหรอ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องแนวคิดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตอนที่1นะครับก็คือเรื่องของความหมายความสําคัญและความเป็นมากันนะครับว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทําไมถึงมีความสําคัญและจําเป็นนะครับกับพวกเราทุกคนนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าอันแรกเนี่ยเราจะทําให้เราได้อาหารชนิดใหม่ขึ้นมานะครับในส่วนของอาหารชนิดใหม่เนี่ยก็จะทำให้เราได้ในสิ่งที่จะตอบโจทย์นะครับเพราะว่าอาหารอาจจะไม่ใช่แค่สิ่งที่เรานำสู่ร่างกายเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องของการเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนทำให้คนมีสุขภาพสุขภาวะที่ดีด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของการตอบในเรื่องวิถีชีวิตของการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันด้วยนะครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพนะครับทุกคนก็อยากได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพนะครับฉะนั้นในสิ่งที่เราพัฒนาหรือว่าในสิ่งที่เราปรับปรุงเนี้ยก็ทำไปเพื่อตอบสนองกับผู้บริโภคนั่นเองนะครับในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีความคงที่นะครับแล้วมีการตอบสนองกับผู้บริโภคประเด็นถัดมาก็เป็นเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสินค้าเกษตรเป็นจำนวนมากนะครับเรามีไม่ว่าจะเป็นข้าวยางอ้อยมันปาล์มหรือว่าจะเป็นปศุสัตว์นะครับการที่เราแปรรูปหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับให้กับตัวของสินค้าเกษตรนะครับโดยการที่เราใช้เทคโนโลยีแปรรูปที่มีความเหมาะสมนะครับเหมาะสมทั้งกับตัวเกษตรกรและเหมาะสมทั้งกับเรื่องของผู้บริโภคนะครับเพื่อทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็รูปแบบที่ตอบสนองนะครับในประเด็นถัดมาก็คือเรื่องของคุณภาพนะครับก็ให้มีความสอดคล้องกับวิธีการใช้งานนะครับหรือว่าเป้าหมายของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มแต่ละคนนั่นเองนะครับอันถัดมาก็จะเป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะครับมีความทันสมัยเราจะเห็นว่าจริงๆบรรจุภัณฑ์เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ นะครับที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญเพราะว่าปัจจุบันในประเทศไทยมีกลุ่มผู้บริโภคในกลุ่มผู้สูงอายุเราจะเห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะมีปัญหามีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้บรรจุภัณฑ์ฉะนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับให้ตอบสนองแล้วก็เอื้อต่อการใช้งานรวมหนึ่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนกระแสเรื่องความยั่งยืนก็จะย้อนกลับมาหาตัวของกระบวนการผลิตและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นะครับให้สามารถที่จะตอบสนองแล้วก็ลดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยต้องเหมาะสมนะครับคำว่าเหมาะสมเนี่ยอาจจะต้องดูว่าจุดหมายปลายทางเราต้องการพัฒนาตัวสินค้าหรือบริการนั้นให้ใครโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยผลิตภัณฑ์นั้นถ้าสมมติว่าผู้บริโภคอาจจะไม่ได้มีความต้องการที่จะได้เทคโนโลยีที่สูงมากเกินไปเนี่ยเทคโนโลยีที่สูงมากเกินไปจะเกิดเรื่องของต้นทุนที่มากขึ้นนะครับฉะนั้นคำว่าเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมจึงกลับมาตอบสนองว่าผู้บริโภคแต่ละกลุ่มนะครับแต่ละคนก็อาจจะมีความต้องการที่แตกต่างกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือเรื่องการให้ความสำคัญเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่สะอาดนะครับไม่ก่อให้เกิดเศษเหลือหรือการที่ผลิตคาร์บอนมากจนเกินไปนั่นเองเรามาดูปัจจัยนะครับที่สนับสนุนบ้างว่าอุตสาหกรรมอาหารที่จะนำไปสู่ความสำเร็จเนี่ยปัจจัยที่สนับสนุนหรือปัจจัยที่ส่งเสริมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันที่1ก็คือจำนวนของประชากรในปัจจุบันเราจะเห็นว่าเรามีผู้บริโภคหรือประชากรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของประชากรในกลุ่มผู้สูงวัยนะครับในกลุ่มนี้ก็จะมีความต้องการที่มีความหลากหลายนะครับแล้วมีความละเอียดอ่อนในการที่จะออกแบบนะครับฉะนั้นผู้บริโภคแต่ละกลุ่มก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันไปอย่างกลุ่มคนที่วัยทำงานนะครับแต่จะต้องการออกกำลังกายต้องการกล้ามเนื้อก็ต้องการผลิตภัณฑ์อาหารอีกลักษณะหนึ่งเป็นต้นนะครับเราจะเห็นว่าโอกาสในเรื่องของการที่เราจะนำไปสู่เรื่องความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีมากมายเลยนะครับอันที่สองก็คือความหลากหลายทางชีวภาพนะครับประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในด้านของมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากนะครับและเราก็มีสินค้าเกษตรที่มีความหลากหลายนะครับทั้งในแง่ของชนิดและในแง่ของรูปแบบนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดเด่นหรือว่าจุดสำคัญที่จะทำให้อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากๆนะครับอันถัดมาก็คือเรื่องของค่าแรงนะครับแล้วก็การจ้างงานในปัจจุบันเราจะเห็นว่าจริงๆในการจ้างงานในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยยังคงมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่หลายประเทศนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยก็มีการที่จะมีการสร้างงานเนาะในเรื่องของการแปรรูปในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มในการแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่มก็จะทำให้สู่เรื่องของการจ้างงานนะครับมีการจ้างงานแล้วก็มีรายได้เกิดขึ้นในท้องถิ่นชุมชนอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนที่ได้รับการจ้างงานเหล่านั้นและรวมถึงครอบครัวของเขาด้วยนะครับท้ายที่สุดก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่มีความสะอาดนะครับเพราะปัจจุบันเราจะเห็นว่าเรื่องกระแสเรื่องของ climate change นะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญนะครับดังนั้นเทคโนโลยีที่ใช้ก็จึงมีความสำคัญและจำเป็นในการที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับจากอดีตนะครับเราจะพูดถึงในเรื่องการทำธุรกิจเนี่ยเราจะพูดเพียงแต่ single bottom line หรือว่าแนวคิดที่เน้นในเรื่องของกำไรสุทธิเป็นสำคัญนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเนื่องจากมีการให้ความสำคัญกับเรื่องของการอยู่ร่วมกันและรวมถึงเรื่องความยั่งยืนมากขึ้นนะครับดังนั้นโมเดลของการทำงานธุรกิจในปัจจุบันจึงก้าวข้ามมาสู่เรื่องของ triple bottom line หรือว่าไตรกำไรสุทธินั่นเองนะครับก็จะประกอบไปด้วย 1. นะครับให้มองความสำคัญของโลกเราที่เราอยู่ด้วยกันนะครับก็คือ planet ประเด็นที่2ก็คือตัวของ people ก็คือคนที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ของอาหารทั้งหมดนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของ profit นะครับที่เราจะสามารถนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจต่อไปได้ร่วมกันนะครับครับในตอนที่2นะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องการออกแบบและเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารกันนะครับมาดูในส่วนแรกนะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีการพัฒนาตั้งแต่ระดับย่อยนะครับหรือระดับเล็กที่สุดก็คือในระดับของสูตรของตัวอาหารนะครับหรือในระดับของครัวเรือนนะครับเราจะเห็นว่าในจังหวัดต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งจังหวัดที่สำคัญยกตัวอย่างเช่นจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเราจะเห็นว่าเพชรบุรีจะมีขนมหวานนะครับหรือขนมไทยนะครับในสูตรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่บุญล้นนะครับหรือจะเป็นแม่ละเมียดหรือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเห็นว่าจุดต่างๆเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับของสูตรหรือระดับของครัวเรือนนะครับหลังจากที่ครัวเรือนเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาก็มีการพัฒนากันว่าบ้านนี้ครอบครัวนี้สูตรนี้แกงนี้ของบ้านนี้อร่อยนะครับก็จะมีการขยายหรือมีการพูดกรอกพูดต่อๆกันในชุมชนว่าบ้านนี้ทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้อร่อยนะครับก็จะมีการอาจจะยกให้บ้านนี้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมีความสำคัญนะครับเขาก็จะให้แล้วว่าอาจจะทดลองไปเลี้ยงในระดับที่ใหญ่ขึ้นเช่นจัดงานในชุมชนจัดงานวัดถ้าในต่างจังหวัดนะครับทีนี้ในจุดตรงนั้นเนี่ยก็เป็นการยกระดับว่าจากเราทำกันกินภายในครอบครัวหรือครัวเรือนเนี่ยก็นำไปสู่การขยายนะครับวิธีการทำงานในระดับที่สูงขึ้นนะครับอาจจะมีการใช้หม้อเบอร์ใหญ่ขึ้นอาจจะมีการใช้เครื่องมือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในระดับของชุมชนทีนี้มาดูในระดับของอุตสาหกรรมหลังจากที่เราได้สูตรในระดับของครัวเรือนนะครับถ้าในระดับอุตสาหกรรมจริงๆก็คือใช้โดยพ่อครัวหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าเชฟนะครับนั่นเองพอเชฟทำอาหารเหล่านั้นได้ดีนะครับก็จะมีการถอดแบบนะครับหรือมีการขยายไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีในระดับของโรงงานขนาดเล็กนะครับโรงงานขนาดเล็กอย่างถ้าเราเปรียบเทียบในชุมชนก็คืออาจจะเป็นในลักษณะของครัวหรือโรงครัวของวัดหรือโรงเรียนนะครับแต่ในโรงงานเนี่ยที่มีขนาดเล็กเช่นโรงงานที่เป็น SME นะครับก็คือSmall and Medium Enterprise นะครับอันนี้คือโรงงานขนาดเล็กอาจจะมีการใช้เตาใช้หม้อหรือว่าใช้ภาชนะในระดับที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็สามารถทำขายในชุมชนหรือทำขายที่เป็นของฝากอันนี้ก็มีการผลิตในระดับของอุตสาหกรรมในขั้นต้นนะครับฉะนั้นเราจะเห็นว่าในประเทศไทยเองเนี่ยมีการผลิตในระดับของสูตรและก็ขยายมาสู่โรงงานขนาดเล็กเนี่ยจำนวนมากตั้งแต่ภาคเหนือจนกระทั่งภาคใต้นะครับเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นไม่ว่าจะเป็นโอท็อปหรือวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นจำนวนมากฉะนั้นเราจะคุ้นเคยกับเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับของสูตรกับอุตสาหกรรมหรือว่าโรงงานขนาดเล็กเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวแตนไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไส้อั่วนะครับหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางภาคกลางก็อาจจะเป็นในเรื่องของการแปรรูปไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหรือว่าจะเป็นขนมไทยนะครับพอหลังจากที่สเกลหรือว่าระดับของโรงงานขนาดเล็กเนี่ยมันอาจจะมีการใช้งานนะครับหรือมีผู้บริโภคเขาสนใจมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมจะทำก็คือเรื่องของการขยายการผลิตไปสู่ในระดับของขนาดใหญ่ขึ้นในระดับของภาคอุตสาหกรรมดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีมุมมองหรือมีวิธีการในเรื่องของการเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็ในเรื่องของเครื่องจักรเนี่ยเข้ามาใช้มากขึ้นนะครับบางครั้งเราอาจจะเคยใช้ครกที่บ้านในการทำพริกแกงนะครับพริกแกงก็อาจจะถูกผลิตขึ้นมานะครับในโรงงานขนาดเล็กแล้วพอโรงงานขนาดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็
ก็อาจจะมีเรื่องของการใช้เครื่องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหม้อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในการที่จะบดตัวพริกนะครับบดในเรื่องของหอมกระเทียมใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนำไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมทีนี้ในมุมมองภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายครั้งในโรงงานเดียวอาจจะไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบดังนั้นเนี่ยทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาจะทำแกงขึ้นมาใส่ถุงรีทอร์ตพาวช์นะครับโรงงานอาจจะไม่ได้ผลิตทุกอย่างเองหมดยกตัวอย่างเช่นกะทินะครับกะทิเราอาจจะมีการนำเข้ามาจากซัพพลายเออร์หรือว่าตัวของวัตถุดิบตัวของกะทิให้เรานะครับแต่เรามีหน้าที่ในการนำกะทินั้นมาผสมกับเครื่องแกงแล้วก็เนื้อสัตว์หรือรวมถึงผักเนี่ยในโรงงานของเราเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการขยายหรือว่าการทำงานในระดับของการผลิตภาคอุตสาหกรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตั้งแต่ระดับของสูตรนะครับที่เราทำรับประทานในครัวเรือนนำมาสู่การขยายในโรงงานขนาดเล็กนะครับแล้วก็การผลิตในระดับของอุตสาหกรรมเนี่ยจะเกิดการทำงานอาจจะไม่ใช่แค่จบในโรงงานแล้วนะครับไม่ได้จบในครัวเรือนขนาดเล็กแล้วแต่มีการเชื่อมมีการส่งต่อมีการที่จะพัฒนาต่อยอดหรือการส่งมอบระหว่างซัพพลายเออร์หรือว่าผู้ผลิตซึ่งกันและกันทำให้เกิดการใช้งานทำให้เกิดการจ้างงานทำให้เกิดเครือข่ายของการทำงานในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมมีการใช้วัตถุดิบต่างๆการสร้างมูลค่าเพิ่มต่างๆมากมายนั้นเราจะเห็นว่าในการพัฒนาเทคโนโลยีตรงนี้สิ่งสำคัญก็คือขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางว่าเราต้องการที่จะตอบสนองกับผู้บริโภคนะครับหรือตลาดในขนาดประมาณไหนนะครับเล็กหรือใหญ่หรือครัวเรือนของฝากหรือจะเป็นสินค้าในระดับอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับสิ่งที่ตามมาด้วยก็คือเรื่องของมาตรฐานเราจะเห็นว่าการผลิตในระดับครัวเรือนนะครับหรือในระดับสูตรเนี่ยอาจจะยังไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องขอเครื่องหมายมาตรฐานอย่างเช่นอย.นะครับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับในโรงงานขนาดเล็กนะครับที่อาจจะมีการจำหน่ายเป็นของฝากที่อยู่ในหน้าร้านก็อาจจะมีบางผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องขอบางผลิตภัณฑ์อาจจะยังไม่จำเป็นต้องขออย.เป็นต้นนะครับแต่ในการผลิตในระดับของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องขอเครื่องหมายอย.นะครับหรือขอเครื่องหมายอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรากลับมาดูว่าในเรื่องขององค์ประกอบที่สำคัญนะครับของการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างอย่างแรกที่เป็นการที่เราจะต้องทำให้ได้นะครับก็คือการติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกก็คือสิ่งที่เราออกแบบมาจะต้องสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคนั่นเองฉะนั้นหลักใหญ่ที่สำคัญก็คือเรื่องของการออกแบบโดยการใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลางนะครับเราอาจจะได้ยินคำนี้มากขึ้นนะครับในหน่วยต่อๆไปก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งหรือความคิดเชิงออกแบบนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมีการพูดในหน่วยถัดๆไปนะครับถามว่าทำไมจะต้องเริ่มจากความพึงพอใจถ้าเราพัฒนาของขึ้นมาหนึ่งอย่างแต่ของนั้นไม่เป็นที่ต้องการไม่เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าแล้วอย่างอื่นก็อาจจะไม่มีความจำเป็นต้องทำต่อนะครับฉะนั้นในจุดแรกก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เราทำขึ้นมานั้นสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคนะครับเมื่อเราสามารถทราบได้แล้วพัฒนาได้แล้วสิ่งที่จะต้องพัฒนาหรือว่าทำต่อไปก็คือเราจะทำอย่างไรให้สิ่งที่เป็นพึงพอใจเนี่ยมันเป็นแค่คอนเซปต์หรือแนวคิดแค่นั้นเองนะครับนำไปสู่เรื่องของสเต็ปหรือขั้นตอนถัดไปก็คือการศึกษาความเป็นไปได้นะครับว่าตัวของแนวคิดหรือตัวผลิตภัณฑ์ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยทำอย่างไรมันถึงจะจับต้องได้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักครู่ก็คือเราเริ่มตั้งแต่ระดับสูตรนะครับขนาดเล็กที่สุดก็คือระดับสูตรระดับรองลงมาก็คือโรงงานขนาดเล็กแล้วก็ระดับใหญ่ขึ้นมาคือในระดับอุตสาหกรรมฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเราเริ่มนะครับในระดับที่เป็นสูตรแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นสามารถทำขึ้นมาได้จริงจับต้องได้จริงหรือเปล่ามีรูปร่างหน้าตามีเทคโนโลยีแค่ไหนนะครับแล้วก็มีรสชาติเป็นอย่างไรคุณภาพมาตรฐานขั้นต้นเป็นอย่างไรบ้างฉะนั้นความเป็นไปได้ที่สำคัญ2เรื่องนะครับที่เราต้องให้มุมมองที่สำคัญก็คืออันแรกความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคนะครับก็คือทำจริงได้ไหมทำแล้วหน้าตาเป็นยังไงมาตรฐานพอได้หรือเปล่าอันที่2ก็คือความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์นะครับสิ่งที่ทำขึ้นมาแล้วต้นทุนสามารถแข่งขันได้สู้ได้กับคู่แข่งที่เรากำลังจะทำอยู่หรือเปล่านะครับพอมาในจุดที่3นะครับสิ่งที่สำคัญอีกไม่แพ้กันก็คือเรื่องของความคุ้มค่าหรือความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจนะครับว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดตั้งแต่เราตอบสนองผู้คนได้เราทำจริงได้สุดท้ายแล้วมีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจจริงไหมคุ้มค่าไหมที่เราจะลงทุนในโครงการนี้
นะครับฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาก็ต้องมีความสามารถในการขายได้จริงมีกำไรและเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนี่คือองค์ประกอบทั้ง3อันถามว่าขายได้จริงไม่มีกำไรได้ไหมก็คงจะยากเพราะว่าไม่งั้นธุรกิจก็คงไปต่อไม่ได้และที่สำคัญอีกอันนึงก็คือต้องเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนี่คือองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาของที่มาตอบโจทย์ทำได้จริงและไปสู่เชิงธุรกิจได้นั่นเองครับเราก็มาต่อกันนะครับในเรื่องของสิ่งที่จะทำให้โครงการหรือสิ่งที่จะทำให้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยนำไปสู่ความสำเร็จนะครับเราก็มาแบ่งเป็น 2-3 ส่วนนะครับประเด็นแรกก็คือเรามาดูว่ากลไกที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นประสบความสำเร็จในระดับมหภาคนะครับภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าระดับแมโครนะครับสิ่งที่สำคัญก็คืออันที่1เรื่องของนโยบายของประเทศนะครับว่านโยบายประเทศมีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้างในช่วงเวลานั้นหรือณเวลานั้นหน่วยงานไหนที่เป็นคนดูแลนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการขอ BOI นะครับหรือการส่งเสริมการลงทุนนะครับอาจจะมีมาตรการในเรื่องของภาษีมาตรการในเรื่องของการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถทำพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วได้ส่วนลดหย่อนภาษีอย่างนี้เป็นต้นในเรื่องของการนำเข้าเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีนะครับหรือเรื่องของการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่นะครับอย่างนโยบายในช่วงของรัฐบาลที่ผ่านมาหรือจนกระทั่งปัจจุบันก็จะมีการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ BCG โมเดล B ก็คือ Bio ก็คือชีวภาพนะครับ C ก็คือ Circular นะครับก็คือเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็ Green ก็คือเศรษฐกิจสีเขียวนะครับนี่คือ BCG ฉะนั้นถ้าผู้ประกอบการสามารถที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องของ BCG โมเดลก็อาจจะมีมาตรการในเรื่องภาษีขึ้นไปส่งเสริมสนับสนุนหรือมีมาตรการเงินกู้ต่างๆนะครับของธนาคารของภาครัฐหรือสถาบันการเงินของภาครัฐนะครับที่จะมาส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถทำในมิตินโยบายเนี่ยได้นำไปสู่ความสำเร็จมากขึ้นในการดำเนินการธุรกิจในเชิงของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของระบบนิเวศของนวัตกรรมนะครับนอกเหนือจากมาตรการในเรื่องของเชิงนโยบายหรือการส่งเสริมต่างๆของภาครัฐแล้วนะครับในส่วนที่2ก็คือว่าถ้าเรามีความร่วมมืออย่างที่เรียนเมื่อสักครู่คือว่าถ้าเราทำขนาดเล็กเราคงทำคนเดียวได้ไม่ได้มีปัญหานะครับสามารถจบได้ที่เราเองตั้งแต่ระดับสูตรหรือระดับของการผลิตในระดับที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กแต่เมื่อเราต้องการผลิตในอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่สิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของการทำงานบนความร่วมมือหรือเครือข่ายความร่วมมือนะครับซึ่งอาจจะมีทั้งส่วนของภาควิชาการนะครับเช่นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยต่างๆนะครับหน่วยงานภาครัฐนะครับหรือว่าภาคธุรกิจด้วยกันที่อาจจะเกื้อหนุนสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันในการที่จะพัฒนานะครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าโมเดลของนวัตกรรมของเราเนี่ยให้นำไปสู่การทำงานจริงแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นย่านนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเป็นต้นนะครับหรือว่าจะเป็นพื้นที่ระบบนิเวศต่างๆของสวทช.นะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าไปอยู่ในบริเวณของอุทยานวิทยาศาสตร์ก็สามารถมีส่วนลดหย่อนทางภาษีให้กับการในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของวิจัยและพัฒนาได้นะครับประเด็นที่3ก็คือเรื่องการลงทุนและกฎกติกาต่างๆนะครับเราจะเห็นว่ามาตรการของภาครัฐพอมีนโยบายเหล่านั้นออกมาเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะครับหรือว่าจะเป็นหน่วยงานกรมสรรพากรต่างๆเนี่ยนะครับหรือกรมสรรพสามิตเนี่ยก็อาจจะมีมาตรการประโยชน์ทางภาษีต่างๆนะครับที่จะส่งเสริมสนับสนุนหรือว่ามีมาตรการส่วนลดหย่อนภาษีให้กับผู้ประกอบการนะครับซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนลดหย่อนภาษีนั่นคือส่วนลดจ่ายก็ทำให้ผู้ประกอบการมีแต้มต่อนะครับหรือว่ามีโอกาสในการที่จะประสบความสำเร็จง่ายขึ้นเนื่องจากมีต้นทุนในการพัฒนาที่ถูกลงนะครับแล้วก็มีมาตรฐานหรือว่ากฎกติกาต่างๆที่เอื้อต่อการพัฒนายกตัวอย่างเช่นการขึ้นทะเบียนสินค้านวัตกรรมนะครับอันนี้ก็เป็น fast track ที่จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะนำสินค้าที่มีความเป็นนวัตกรรมนะครับหรือผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะขอเข้าไปในช่องทางนี้นะครับผ่านมาตรการต่างๆที่ภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีโอกาสในการสร้างนวัตกรรมมากขึ้นนั่นเองนะครับอันถัดมานอกจากประเด็นทางด้านระดับมหภาคแล้วเรามาดูในเรื่องของ
กลไกสนับสนุนความสำเร็จในระดับจุลภาคกันบ้างนะครับในระดับจุลภาคก็อาจจะเล็กลงมานิดนึงนะครับเราก็มาดู

ผู้บริโภคของเราว่าเขามีวิธีคิดอย่างไรนะครับไม่ใช่บอกว่าเรามีแต่ของเราพัฒนาขึ้นมาแล้วยังไงเขาก็ต้องซื้อเราอันนี้ใน20ปีที่ผ่านมาอาจจะพูดแบบนี้ได้นะครับแต่ในปัจจุบันเป็นไงครับเราจะเห็นว่าในตลาดจริงๆมีสินค้ามากมายคำถามแรกก็คือทำไมเขาต้องซื้อของเรานะครับถ้าเราตอบคำถามเหล่านี้ได้เราจะเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นว่า mindset อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็น mindset ของผู้ประกอบการหรือ mindset ที่เอาผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางในการที่เราจะพัฒนาสินค้าหรือบริการต่างๆที่มีความเป็นนวัตกรรมขึ้นมาเมื่อเรามีวิธีคิดอย่างนี้แล้วเราอาจจะยังขาดในบางเรื่องนะครับเราอาจจะไม่ได้ครบทุกเรื่องแต่สิ่งที่เราต้องเติมก็คือเรื่องของ knowledge set นะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าผู้บริโภคเขาต้องการสินค้าหรือบริการในลักษณะนี้สิ่งเราต้องทำก็คือว่าเราจะต้องหาความรู้เพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่เราจะทำว่าความรู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันนะครับในอุตสาหกรรมอาหารก็จะมีเรื่องของการให้ความสำคัญกับเรื่องของ plant based proteinนะครับสมมุติเป็น plant based meat นะครับตอนนี้ก็คือเป็นเนื้อที่พัฒนาจากโปรตีนพืชนะครับเรารู้แล้วว่าผู้บริโภคเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมรู้แล้วว่าผู้บริโภคเขามีความสนใจในเรื่องของ vegetarian นะครับหรือว่าเป็นผู้บริโภคที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์นะครับแต่องค์ความรู้ที่เรามีเนี่ยเราก็ต้องลงไปลึกกว่านี้อีกว่าผู้ที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยเขาอาจจะบริโภคอะไรอยู่บ้างเขาติดขัดเรื่องอะไรอยู่บ้างสิ่งที่เขาขาดเขาขาดอะไรอยู่บ้างเช่นความอร่อยยังไม่ได้เรื่องของราคาอาจจะยังสูงอยู่เราจะทำยังไงได้บ้างอันนี้คือเรื่องขององค์ความรู้นะครับความอร่อยเกิดจากอะไรนอกเหนือจากรสชาติเป็นเรื่องของเนื้อสัมผัสนะครับเป็นเรื่องของกลิ่นรสอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ plant based meat หรือว่าตัวของผลิตภัณฑ์เนื้อที่มาจากโปรตีนพืชเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรก็ทำให้เราต้องเติมชุดความรู้หรือว่า knowledge set อย่างนี้เข้าไปนะครับถัดมาก็คือเป็นเรื่องของหลังจากที่เรามีความรู้แล้วเราต้องลงมือทำจริงนะครับนั่นก็คือ skill set นะครับหรือชุดของทักษะที่เราควรจะต้องมีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตตัวของโปรตีนพืชนะครับที่มีความเหมาะสมกับเรื่องที่จะนำมาใช้เป็น plant based meat product นั่นเองว่าหน้าตาหรือรูปร่างของโปรตีนที่เราจะใช้หน้าตามันจะต้องเป็นแบบนี้โครงสร้างเป็นยังไงนะครับแล้วรสชาติควรจะเกิดยังไงนี่คือทักษะที่เราจะต้องมาในเรื่องของการพัฒนาตัวของผลิตภัณฑ์นะครับและสุดท้ายนะครับในเรื่องของ tool set ก็คือเรื่องของเครื่องมือนะครับที่เราจะใช้ในเรื่องของการพัฒนาว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างในการที่จะช่วยเราในเรื่องของการทำความเข้าใจเรื่องทดสอบผู้บริโภคเรื่องการทดสอบตลาดเรื่องของการทดสอบตัวผลิตภัณฑ์นะครับนี่คือสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบร่วมในการที่เราจะนำไปสู่เรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์1ตัวให้ประสบความสำเร็จให้ได้นะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่ภาพใหญ่ที่เป็นระดับมหภาคโยงมาถึงเรื่องของจุลภาคที่เราจะต้องมีวิธีคิดองค์ความรู้ทักษะรวมถึงเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือวิธีการที่จะทำให้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรานั้นไปสู่เป้าหมายที่มีความสำเร็จมากขึ้นอย่างไรได้บ้างนะครับโดยเมื่อเรามาดูถึงระดับทักษะที่สำคัญนะครับของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในยุคปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าสิ่งสำคัญอันดับเริ่มต้นก็คือเรื่องของการออกแบบดังนั้นการออกแบบเป็นทักษะที่สำคัญแทบจะใช้ในทุกอาชีพนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการออกแบบคือจุดเริ่มต้นคือกระดุมเม็ดแรกที่สำคัญในการที่เราจะนำไปสู่การพัฒนาทุกเรื่องถ้าเราย้อนกลับไปเรื่องของหลักการนะครับที่สำคัญของการออกแบบก็คือเรื่องของการพัฒนาคือเรื่องเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะครับฉะนั้นการเข้าใจก็คือเรื่องของการที่เราจะออกแบบได้เราต้องเข้าใจก่อนว่าลูกค้าผู้บริโภคของเรามีข้อจำกัดมีปัญหาอุปสรรคอะไรถ้าเรียกภาษาอังกฤษก็คือเพนพอยต์นะครับแล้วเมื่อมีเพนพอยต์แล้วเราจะหาทางออกหาคำตอบหรือหาสิ่งที่ใช่สำหรับเขาได้อย่างไรนั่นคือการออกแบบนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าสิ่งที่เป็นข้อจำกัดถูกปลดล็อกถูกแก้ไขถูกนำเสนอสิ่งที่ดีกว่านะครับด้วยกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเราก็ต้องกลับมาดูว่าแล้วเทคโนโลยีแบบไหนนะครับวิธีการอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับเงื่อนไขการทำงานลักษณะนี้นะครับแล้วเราจะนำสิ่งเหล่านี้ไปสู่ธุรกิจหรือไปสู่เรื่องของการเข้าไปเรื่องของการสร้างเงื่อนไขทางธุรกิจได้อย่างไรเพื่อทำให้ธุรกิจนี้นำไปสู่การตอบสนองผู้บริโภคอย่างยั่งยืนนั่นเอง

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอแผนทำวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสท.ได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
2: จากการศึกษาหลักสูตรสาขามนุษยนิเวศศาสตร์ทำให้เราได้รับองค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสมดุลในเรื่องของการพัฒนาครอบครัวและเด็กเนี่ยนะคะรวมทั้งสังคมเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ทำให้เราได้มองสิ่งรอบๆตัวเราอย่างมีความหมายและสามารถไปพัฒนาใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
5: ครับสวัสดีครับเราก็มาพูดคุยกันวันนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทยนะครับสำหรับหน่วยนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในภาพรวมตั้งแต่อดีตปัจจุบันนะครับแล้วก็จะนำไปสู่เรื่องของอนาคตนะครับที่เราจะทำงานในภาพนี้นะครับคำถามว่าทำไมเราถึงต้องพูดถึงอดีตก่อนนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ทุกอย่างจะเป็นตัวช่วยเราในเรื่องของการทำความเข้าใจว่าทำไมเราถึงจะต้องไปสู่อนาคตในรูปแบบที่อาจจะคล้ายๆเดิมหรืออาจจะต่างออกไปนะครับประวัติศาสตร์จะเป็นบทเรียนนะครับที่สำคัญในการที่เราจะนำไปสู่การพัฒนาสู่อนาคตนั่นเองนะครับมาดูในส่วนแรกนะครับเป็นเรื่องของความสำคัญแล้วก็บทบาทของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะครับเราจะเห็นว่าจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราจะมีว่าอาหารมีความแตกต่างกันไปตามความต้องการนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจริงๆถ้ามองในด้านของขวามือสุดเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ผิดพันธุ์สำหรับทารกคลอดก่อนกำหนดเมื่อนิยามคำว่าคลอดก่อนกำหนดคือเขาอาจจะยังไม่อายุไม่ครบครรภ์นะครับยังไม่ได้ครบ9เดือนฉะนั้นความต้องการที่จะต้องการสารอาหารที่มาจากครรภ์ของมารดาก็ยังต้องมีอยู่แต่เมื่อทารกคลอดก่อนกำหนดแสดงว่าสารอาหารที่เขาจะได้รับจากภายนอกเนี่ยจะต้องเติมเข้ามาให้เพียงพอกับสิ่งที่เขาจะได้รับจากครรภ์มารดาในช่วงเวลาที่หายไปนี่คือความจำเป็นละนะครับที่มีความชัดเจนว่าขาดไม่ได้นะครับย้อนกลับมาตัวที่2ก็คือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับสำหรับทารกคำว่าอาหารเสริมสำหรับทารกหมายความว่าทารกคลอดครบ9เดือนนะครับตามขอบเขตของการตั้งครรภ์ตามปกติแต่เราสามารถมีผลิตภัณฑ์เสริมให้กับเขาได้นะครับในกรณีนี้แตกต่างกับประเด็นแรกนะครับแสดงว่าทารกมีการอยู่ในอายุครรภ์ครบตามกำหนดแต่ว่าเมื่อคลอดออกมาแล้วอาจจะมีความต้องการในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เพื่อจะเสริมในสิ่งที่น้ำนมจากมารดาอาจจะมีความจำเป็นที่ได้ครบหรือไม่ครบหรือมารดาบางท่านอาจจะมีน้ำนมให้ไม่เพียงพออย่างนี้เป็นต้นนะครับประเด็นถัดมาเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันนี้ก็จากเสริมอาหารสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับที่อาจจะเป็นวัยทำงานนะครับหรือผู้ใหญ่นะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ใหญ่ในปัจจุบันก็อาจจะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมนะครับเป็นวิตามินซีเป็นวิตามินชนิดต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของโปรตีนก็ตามแล้วเราจะเห็นว่าความจำเป็นหรือความต้องการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ละคนแต่ละกลุ่มแต่ละเป้าหมายก็มีแตกต่างกันไปท้ายที่สุดก็คืออาหารทั่วไปที่เราได้รับอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับอาหารกล่องอาหารที่เป็นจานเดียวหรือแม้กระทั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือจะเป็นอาหารอื่นๆก็ตามนะครับข้าวราดเราจะเห็นว่าในแต่ละกลุ่มของผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีความแตกต่างกันไปตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคนะครับนั่นเองเนาะก็จะนำมาซึ่งสาเหตุว่าทำไมเราถึงจะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพราะว่าสิ่งที่สำคัญอันนึงก็คือว่าผู้บริโภคเองมีความต้องการที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็วงจรของการผลิตก็จะมีความแตกต่างกันเนาะในเรื่องของกระบวนการผลิตเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไปทั้งในเรื่องของฤดูกาลทั้งในเรื่องของความสามารถในการผลิตเครื่องจักรนะครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการจัดการหรือลดต้นทุนในบางเงื่อนไขนะครับเพื่อทำให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะพัฒนาหรือว่าแข่งขันได้นั่นเองประเด็นถัดมานะครับของสาเหตุของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็คือเรื่องของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์หลายๆตัวที่เราเคยพบมาในอดีตปัจจุบันอาจจะไม่มีอยู่แล้วนะครับอย่างเราไปเดินในร้านสะดวกซื้อสินค้าบางตัวเราอาจจะเคยเห็นแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วจากตลาดคำถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าสินค้าทุกตัวมีวงจรชีวิตของเขานะครับมีเกิดขึ้นนะครับตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็คือมีช่วงของการนำเข้าสู่ตลาดมีช่วงของการเติบโตอิ่มตัวแล้วก็ถดถอยนั่นเองนะครับฉะนั้นสินค้าในกลุ่มที่ถูกเอาออกไปจากตลาดเพราะว่ามันถดถอยไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องการมีสินค้าในกลุ่มหรือว่าในผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆเข้ามาทดแทนนั่นเองเพื่อทำให้ผู้ประกอบการยังมีความสามารถในการแข่งขันได้อยู่นะครับในตลาดกลุ่มนั้นๆอันถัดมาก็คือเป็นเรื่องของวงจรของการเติบโตทางเทคโนโลยีเราจะเห็นว่ารอบตัวเราตอนนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิตอลนะครับที่เราเล่นdevice หรือว่าอุปกรณ์มือถือต่างๆเนี่ยก็เป็นดิจิตอลเทคโนโลยีตัวนึงนะครับสิ่งที่อาจจะมาในปัจจุบันที่เราเริ่มเห็นในปี2ปีนี้ก็คือเรื่องของ AI นะครับหรือ Artificial Intelligence นะครับหรือว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับเราจะเห็นว่าตัวของปัญญาประดิษฐ์เริ่มเข้ามานะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ชีวิตของมนุษย์มากขึ้นนะครับน้องๆบางคนอาจจะใช้ AI ในการหาใหม่ๆให้กับตัวเองหาคำตอบในเรื่องของการเรียนหาแก้ปัญหาคณิตศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นเทคโนโลยีพวกนี้จะมีผลต่อเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพราะผู้บริโภคเขาก็พยายามที่จะค้นหาพยายามที่จะตอบสนองกับวิธีการในการใช้ชีวิตใหม่ๆของเขานะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของแผนงานของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อความสมบูรณ์ของเขาเนี่ยในวิธีการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ต้องมีการวางแผนนะครับเพื่อทำให้งานเนี่ยดำเนินหน้าต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองเพื่อทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากที่สุดนะครับมาดูว่าบทบาทนะครับของการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีต่อการพัฒนาประเทศมากน้อยแค่ไหนนะครับในบทบาทเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม นะครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสินค้าเกษตรเป็นจำนวนมากนะครับแล้วเราก็มีการแปรรูปนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเป็นจำนวนมากแล้วเราก็ชื่อว่าเป็นครัวของโลกนะครับในบทบาทของภาครัฐนะครับมาดูประเด็นแรกของภาครัฐเนี่ยก็จะมีบทบาทในเรื่องของการกำหนดนโยบายนะครับยุทธศาสตร์ว่าในการที่เราจะเป็นครัวของโลกเนี่ยเราจะต้องดำเนินการเราจะต้องมีแนวทางเราจะต้องมีมาตรการอะไรบ้างในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการพัฒนาตัวของวัตถุดิบการแปรรูปหรือรวมถึงการส่งออกนะครับก็กลับมาที่เรื่องของการกำหนดแนวทางต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการสนับสนุนเรื่องของงบประมาณสนับสนุนเรื่องของทรัพยากรรวมถึงเรื่องของบุคลากรทางภาครัฐนะครับหรือมหาวิทยาลัยในการที่จะผลิตบุคคลออกมาเพื่อจะตอบสนองกับแนวทางการพัฒนาประเทศในบทบาทที่เราจะเป็นครัวของโลกนะครับแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมนะครับมหาวิทยาลัยนะครับหรือสถาบันวิจัยต่างๆเพื่อจะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเกื้อหนุนให้กับภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนเนี่ยดำเนินกิจกรรมในส่วนของการเป็นครัวของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพในบทบาทของภาคเอกชนเองก็มีความสำคัญนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำไปสู่เรื่องการตอบสนองต่อตลาดแล้วก็ลูกค้าเนื่องจากรัฐเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของมาตรการต่างๆหรือนโยบายต่างๆเพื่อจะสนับสนุนให้เอกชนนั้นทำงานได้แต่ภาคเอกชนก็มีความสำคัญมากๆในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการสร้างนะครับหรือพัฒนาตัวสินค้าขึ้นมานั่นคือเอกชนก็ต้องมีการลงทุนในเรื่องของการวิจัยและพัฒนานะครับเพื่อที่จะสร้างตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับนวัตกรรมใหม่ๆที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งแตกต่างจากบริษัทอื่นๆในประเทศเราเองหรือแม้กระทั่งในต่างประเทศก็ตามเพราะว่าของหลายบริษัทก็อาจจะมีการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆด้วยนะครับในภูมิภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปหรืออเมริกาเป็นต้นนะครับฉะนั้นในการที่เราจะขยายตลาดในประเทศหรือว่าในต่างประเทศเองก็แล้วแต่เนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องมีการใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆเนี่ยเข้ามาสนับสนุนการทำงานของภาคเอกชนดังนั้นเอกชนก็ต้องมีการลงทุนในส่วนต่างๆเหล่านี้มากขึ้นนะครับจากภาพนี้นะครับเรามาดูเรื่องของระบบการผลิตอาหารที่มีมุ่งเน้นความยั่งยืนนะครับเราจะเห็นว่าแกนหรือว่าแก่นของมันเนี่ยเป็นเรื่องของอาหารหรือโภชนาการที่มีการตอบสนองกับผู้บริโภคเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วอาหารอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่แค่นำสู่ร่างกายแต่นำไปถึงเรื่องของการสร้างสุขภาวะนะครับให้กับผู้คนในชุมชนในสังคมในประเทศนั้นๆ นะครับเมื่อเรามองในประเด็นนี้ก็จะเริ่มเห็นความสำคัญว่าอาหารทำหน้าที่ได้มากกว่าเรื่องของแค่สิ่งที่ทำให้เราอิ่มท้องนะครับสิ่งที่เราทานเข้าไปทุกวันก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนในวงที่สองก็คือว่าเมื่ออาหารเข้าไปเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้คนก็เป็นสิ่งหรือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะขับเคลื่อนปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมที่มีนโยบายที่ไปสนับสนุนในมิติต่างๆนั่นเองนะครับเพราะเราจะเห็นว่าอาหารหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสตรีทฟู้ดนะครับหรืออาหารที่ขายตามท้องถนนเนี่ยต่างประเทศเวลาเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเราเขาก็จะสนใจเรื่องของอาหารที่มีความเป็นวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยขนมไทยนะครับหรือวัฒนธรรมการกินต่างๆก็จะส่งเสริมสนับสนุนทำให้การท่องเที่ยวหรือว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของเราดีขึ้นนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันตัวของอาหารเองเมื่อเราบริหารจัดการได้อาจจะยังไม่ดีเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งจากของเสียนะครับแล้วก็เรื่องของการผลิตคาร์บอนในชั้นบรรยากาศด้วยนะครับย้อนกลับมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบของการผลิตอาหารทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำฉะนั้นทำอย่างไรเราถึงจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าผลิตอาหารที่นำไปสู่ความยั่งยืนมากขึ้นนั่นเองและในมิติของการทำงานในสังคมเราจะเห็นว่าภาคเอกชนไม่สามารถที่จะทำงานเพียงคนเดียวได้นะครับก็มีความจำเป็นที่ภาครัฐจะต้องออกนโยบายที่ส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็มีมาตรการต่างๆที่เอื้อให้กับเอกชนสามารถทำงานได้โดยมีภาควิชาการนะครับเป็นคนที่จะพัฒนาองค์ความรู้นะครับหรือว่าทักษะต่างๆเข้ามาสร้างแรงงานเข้าไปตอบสนองภาคเอกชนรวมถึงเรื่องของเอกชนเองก็มีบทบาทในการที่จะสร้างตัวของสินค้าหรือบริการเข้ามาตอบสนองประชาชนหรือรวมถึงมีการจ้างงานอีกด้วยนะครับ

ครับในตอนที่2นะครับเราก็มาดูเรื่องของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเราจะทำให้เราเห็นว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีความเป็นมาอย่างไรนะครับฉะนั้นในสิ่งที่เราพัฒนาการที่เราเกิดขึ้นมาในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อันนี้อาจจะเป็นเฟสแรกๆนะครับในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เรื่องของการจำแนกและการคัดเลือกโอกาสนะครับการเริ่มโครงการนะครับการสร้างและการคัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์นะครับรวมถึงเรื่องของการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์และการทดสอบจะสังเกตว่า4ขั้นตอนแรกเนี่ยเป็น4ขั้นตอนที่เราเน้นในเรื่องของการหาความต้องการของผู้บริโภคหาโอกาสทางธุรกิจซึ่ง4ขั้นตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้เป็นตัวผลิตภัณฑ์เลยเป็นแค่แนวคิดทั้งหมดเป็นแค่ไอเดียทั้งหมดนี่คือสิ่งที่4ขั้นตอนแรกทำให้เราเห็นว่าแนวคิดเหล่านี้มีความเป็นไปได้จริงไหมในเชิงธุรกิจแนวคิดเหล่านี้มีความเป็นไปได้ไหมในการที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะครับและเริ่มนำไอเดียคอนเซปต์หรือว่าแนวคิดเหล่านี้มาสู่การลงมือพัฒนาในขั้นตอนที่5ก็คือการพัฒนานั่นคือไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสูตรของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนากระบวนการผลิตนะครับเราจะเห็นว่าการผลิตมันมีตั้งแต่ในระดับของสูตรหรือครัวเรือนนะครับในระดับของอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ดังนั้นการพัฒนากระบวนการผลิตก็มีความจำเป็นนะครับขึ้นอยู่กับขนาดขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางว่าเราต้องการพัฒนาไปให้กับขนาดตลาดเล็กหรือใหญ่แค่ไหนและในขั้นตอนที่6กับ7ก็คือเรื่องของการนำไปสู่ตลาดแล้วนะครับก็คือ6เนี่ยนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดแล้วก็วางแผนการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดโดยที่7เนี่ยเป็นเรื่องของการจัดการวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ก็คือ product life cycle managementทำอย่างไรเราถึงจะทำให้ product ที่เราหรือผลิตภัณฑ์ที่เราออกมาเนี่ยทำให้เขาสามารถอยู่ในตลาดได้นานขึ้นนะครับเพราะการที่ผลิตภัณฑ์บางตัวที่มีความสามารถในการอยู่ในตลาดได้นานขึ้นก็ทำให้ต้นทุนในการพัฒนาตัวสินค้าใหม่ๆถูกลงนะครับยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่เป็นโคลาเนี่ยในท้องตลาดเราจะเห็นว่าตั้งแต่เราเป็นเด็กจนกระทั่งถึงปัจจุบันเราก็ยังเห็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่แสดงว่าไลฟ์ไซเคิลหรือว่าตัววงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของแต่ละตัวอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเร็วเสมอไปนะครับผลิตภัณฑ์บางตัวก็จะนานได้ในยุคที่2นะครับเราจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยจากเดิมเนี่ยเราอาจจะมีการพัฒนาโดยการใช้การตัดสินใจโดยเราเองคิดโดยเราเองไต่ตองโดยเราเองและก็ตัดสินใจโดยเราเองแต่ในทางธุรกิจเนี่ยอาจจะเป็นความเสี่ยงเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่เราประเมินสิ่งที่เราตัดสินใจเนี่ยมันอาจจะขึ้นอยู่กับเรามากเกินไปนะครับดังนั้นจึงมีการพัฒนากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยโดยการใช้เขาเรียกว่ากระบวนการ state gate นะครับชื่อจะเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงเนาะ state gate state ก็คือเป็นขั้นตอนส่วน gate ก็คือเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจนะครับ state gate เนาะในจุดต่างๆถ้าเราคิดเปรียบเทียบก็เหมือนกับประตูน้ำเวลาน้ำมาเวลาฝนตกเป็นไงครับน้ำก็จะไหลมาที่ในคลองชลประทานเราก็เห็นว่ามีประตูน้ำคอยเปิดปิดตรงนี้ณจุดนั้นๆเนี่ยสเตจก็เป็นเหมือนขั้นตอนว่ามาถึงประตูที่1แล้วนะครับเกตตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับประตูว่าเราจะดึงปล่อยน้ำมากปล่อยน้ำน้อยนั่นเองนะครับก็จะมีเกตหรือการตัดสินใจอยู่3แบบก็คือ1คือไม่ไปต่อ2คือให้ไปต่อได้3คือรอก่อนคำว่ารอก่อนเนี่ยมันก็มีนัยยะของมันอยู่ก็คือรออะไรรอข้อมูลที่ชัดเจนรอการตัดสินใจที่มาจากการเห็นข้อมูลที่ชัดขึ้นนั่นเองนะครับฉะนั้นตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยขั้นตอนคล้ายกันเพียงแต่เมื่อเรามีตัวของ state gate เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเช่นเรื่องของการสำรวจนะครับหรือการประเมินโอกาสทางธุรกิจเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอกาสทางธุรกิจมีจริงไหมมีจริงเรามีหลักฐานเรามีข้อมูลอะไรขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าสิ่งตรงเนี้ยมีโอกาสในการดำเนินธุรกิจไปได้อันที่2คือหลังจากที่เราชัดเจนแล้วว่าสิ่งนี้มีโอกาสทางธุรกิจนะครับเราก็มาดูว่าในเรื่องของขอบเขตของสินค้าหรือบริการที่เราจะพัฒนาขึ้นทำไมถึงคิดว่าจะไปได้ทำไมถึงคิดว่าจะมีลูกค้าสนใจในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ถ้า2ขั้นตอนนี้ไปได้ไปต่อทั้งคู่ก็จะนำไปสู่สเต็ปหรือขั้นตอนที่3ก็คือประเมินแล้วว่าตัวของเสียงจากผู้บริโภคภาษาอังกฤษก็อาจจะเรียกว่า VOC เนาะ Voice of Customer ก็คือลูกค้าเขาเห็นด้วยไหมถ้าลูกค้าเขาเห็นด้วยก็ไปต่อเลยนะครับก็คือเรื่องของการประเมินในเรื่องของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็กระบวนการว่ามันมีความเป็นไปได้ในการทำงานในการผลิตตัวสินค้านี้ขึ้นมาจริงนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็คื

การนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดนั่นคือเครื่องมือในการออกแบบผลิตภัณฑ์และนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดนั่นเองจากกระบวนการของ Stage Gate จะเห็นว่ามีความแตกต่างจากขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมในส่วนที่เป็นการตัดสินใจทำอย่างไรเราถึงจะมีเกณฑ์การตัดสินใจที่ชัดเจนนอกเหนือจากการตัดสินใจที่ชัดเจนแล้วในอนาคตเมื่อเราทำโปรเจกต์นี้ไปแล้วเราสามารถย้อนกลับมาดูได้ว่าณวันนั้นณวันเวลานั้นที่ผ่านไปแล้วเนี่ยทำไมโปรเจกต์นี้ประสบความสำเร็จทำไมโปรเจกต์นี้ถึงไม่ประสบความสำเร็จเราสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้มาตรวจสอบย้อนกลับนะครับหรือการทำKM หรือ Knowledge Management หรือการจัดการความรู้ในอนาคตได้ว่าทำไมบริษัทถึงมีสินค้าที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จนะครับนั่นคือบทเรียนครับในตอนที่ผ่านมาเราก็พูดไปแล้วนะครับเรื่องของกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอดีตนะครับมาสู่ปัจจุบันเราจะเห็นว่าความต่างของอดีตก็คือเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะใช่นะครับแต่พอปัจจุบันเราเริ่มเห็นว่ามันมีเงื่อนไขมีเกณฑ์มีคุณลักษณะในการที่เรามาช่วยเราในเรื่องของการคัดกรองตัดสินใจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นหรือการลดความเสี่ยงทางธุรกิจมากขึ้นนั่นเองนะครับพอมาดูว่าแล้วจากปัจจุบันจะนำเราไปสู่อนาคตเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคจะมีหน้าตาเป็นไงนะครับเราจะเห็นว่าในปัจจุบันเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะเริ่มมุ่งเน้นเรื่องของการตอบสนองกับผู้บริโภคมากขึ้นนะครับมองในเรื่องของนวัตกรรมในประเภทต่างๆนะครับก็สามารถแบ่งประเภทของนวัตกรรมได้ก็เรียกนวัตกรรม10แบบนะครับโดยสามารถจัดเป็น3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มแรกนะครับเรื่องของการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่สร้างคุณค่าที่มอบให้กับผู้บริโภคหรือลูกค้าของเราและก็สุดท้ายก็คือการจัดองค์ประกอบภายในองค์กรของเราเพื่อทำให้ตอบสนองกับผู้บริโภคนั่นเองมาดูในแต่ละแบบนะครับก็คือนวัตกรรม10แบบเนี้ยมีความแตกต่างกันนะครับมาดูในแบบแรกก็คือแบบที่สร้างประสบการณ์นะครับก็คือแบบแรกของการสร้างประสบการณ์ก็คือสร้างความผูกพันกับลูกค้าทำอย่างไรให้นวัตกรรมของเราเนี่ยเน้นในเรื่องของการสร้างความผูกพันนะครับเพื่อทำให้ลูกค้ายังคงอยู่กับเรานะครับลูกค้ามีความจงรักภักดีกับสินค้ากับตราสินค้าหรือว่ากับแบรนด์ของเรานั่นเองนะครับในกลุ่มที่2ก็จะโยงมากับประเด็นที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของประสบการณ์เนี่ยตราสินค้าหรือแบรนด์เนี่ยในปัจจุบันมีความสำคัญมากนะครับลูกค้าบางคนอาจจะไม่ได้เลือกที่ตัวสินค้าเป็นอย่างเดียวแต่เลือกที่ตัวของแบรนด์หรือตัวของตราสินค้าได้ว่าสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นสร้างความจดจำสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้หรือเปล่านะครับโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มที่มีถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า brand loyalty นะครับหรือการจงรักภักดีต่อตาสินค้ามากขึ้นนั่นเองนะครับอันถัดมาก็เป็นเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับเราจะเห็นว่าสินค้าในปัจจุบันอาจจะไม่ใช่อยู่ในสินค้าที่ขายแบบหน้าร้านเพียงอย่างเดียวนะครับหรือเรียกว่าออฟไลน์ปัจจุบันเราจะเห็นว่าช่องทางการจัดจำหน่ายมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับมีออนไลน์และก็มีออนไซต์ด้วยนะครับแบบออนไลน์เราจะเห็นว่ามีแพลตฟอร์มต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่มาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มีผู้ประกอบการหลายๆรายก็พยายามจะพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์ของตัวเองด้วยนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นว่าในช่วงของการเกิดโรคระบาดโควิดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่องทางการจัดจำหน่ายมีบทบาทเป็นอย่างมากนะครับต่อการสร้างประสบการณ์แล้วก็การสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคว่าทำอย่างไรตัวสินค้านั้นถึงจะได้มาถึงมือของเขานะครับเราจะเห็นว่าบางแพลตฟอร์มเนี่ยตอนนี้เรียกว่าดับเบิลเดย์เนาะอย่างวันที่6เดือน6นะครับหรือ7เดือน7เนี่ยเราจะเห็นว่ามีการจัดโปรโมชั่นนะครับดังนั้นลูกค้าก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้รู้ว่าในสินค้ารายการเดียวกันเนี่ยแพลตฟอร์มไหนขายราคาที่ถูกที่สุดนี่คือสิ่งที่สะท้อนกลับมาว่าทำยังไงเราถึงจะทำให้สินค้าเราไปอยู่ในใจนะครับอยู่ในสิ่งที่ผู้บริโภคเขาคิดถึงเราได้นะครับในราคาในเงื่อนไขที่เขาสามารถที่จะเลือกเราเป็นระดับต้นๆได้อันถัดมาก็คือการบริการนะครับสินค้าบางงานนะครับอาจจะไม่ได้เน้นที่ตัวของสินค้าเป็นอย่างเดียวแต่เน้นในเรื่องของการบริการผลิตภัณฑ์อาหารก็เช่นกันนะครับเราจะเห็นว่ามีสินค้าบางตัวเนี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องของตัวสินค้าแต่เน้นในเรื่องของบริการนะครับเราจะเห็นว่าใน
อาหารบริการยกตัวอย่างเช่นในห้างสรรพสินค้าเนี่ยมีอาหารบริการเกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วก็ช่วงโควิดเองก็มี delivery นะครับนี่คือรูปแบบของการบริการและร้านสะดวกซื้อเองก็มีเมื่อก่อนก็จะเป็นแค่ตัวร้านเดี๋ยวนี้มีบริการด้วยในการที่จะ delivery มาส่งที่บ้านของเรานั่นคือทั้งหมดของ4ปัจจัยเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคนั่นเองนะครับแต่ประสบการณ์ที่ดีจะเกิดขึ้นโดยตัวเองก็อาจจะเป็นเรื่องยากนะครับเราก็ต้องมาดูว่าคุณค่าหรือสิ่งที่มีในตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยทำอย่างไรตัวของสินค้าเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้การบริการหรือภายใต้การสร้างประสบการณ์ภายใต้แบรนด์ให้กับลูกค้านั้นได้รับความหมายมากที่สุดฉะนั้นเราจะเคยได้ยินคำว่าสินค้าที่ดีมันขายตัวมันเองได้นั่นคือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆว่าทำอย่างไรสินค้าเราถึงมีศักยภาพสินค้าเรามีคุณภาพที่ดีมีประสิทธิภาพที่ดีนะครับแล้วก็ระบบของผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถสนับสนุนเพราะบางทีตัวสินค้าเนี่ยจะใช้เดี่ยวๆไม่ได้มันอาจจะต้องไปร่วมกับองค์ประกอบอื่นเพื่อทำให้ตัวของสินค้าเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นนี่คือคุณค่าที่เราจะมอบให้กับลูกค้านั่นเองกลุ่มที่3ก็คือการจัดองค์ประกอบภายในขององค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการโครงสร้างเครือข่ายแล้วก็รูปแบบการทำกำไร4องค์ประกอบเนี้ยเป็นเงื่อนไขในองค์กรธุรกิจสมัยใหม่นะครับที่จะทำให้เกิดการสร้างหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นนวัตกรรมแล้วก็ตอบโจทย์นะครับในเรื่องของการทำงานมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เราดูคอนเทนต์หรือดูภาพยนตร์กันชื่ออาจจะขออนุญาตเอ่ยชื่อเป็น Netflix นะครับเราก็จะเห็นว่ารูปแบบของการนำเสนอสินค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิธีการในการทำของผลิตภัณฑ์เนี่ยจากเดิมที่เราต้องดูในซีดีที่เป็นแผ่นมาอยู่ในรูปของ subscription หรือเป็นในเรื่องของออนไลน์นะครับทีนี้รูปแบบในการเก็บเงินเนี่ยเขาก็ไม่ได้เก็บทีละเรื่องแต่เขาเก็บเป็นอะไรครับเป็น subscription ก็คือจ่ายเหมาไปเลยถามว่านี่คือรูปแบบของการเก็บเงินรูปแบบของการทำกำไรที่แตกต่างกันซึ่งก็อยู่ที่วิธีการในการจัดการวิธีการในการตอบสนองเพราะคำถามว่าถ้า Netflix เปลี่ยนวิธีการเก็บเงินจาก subscription มาเป็นจ่ายทีละเรื่องผมคิดว่าผู้บริโภคเองก็อาจจะมีคำถามว่าตกลงจะดูหรือไม่ดูดีถ้าจะจ่ายทีละเรื่องอันนี้คือเงื่อนไขของวิธีการในการเก็บเงินนั่นเองนะครับก็นำมาสู่เรื่องของการสร้างกำไรแล้วก็เรื่องของการตอบสนองในรูปแบบการบริการที่จะเข้าไปสร้างความพึงพอใจกับผู้บริโภคมากที่สุดมาดูว่างว่าในปัจจุบันนะครับที่จะนำไปสู่อนาคตเนี่ยกระบวนการในการพัฒนาตัวของนวัตกรรมเริ่มมีความซับซ้อนเริ่มมีการตอบสนองที่เปลี่ยนไปนะครับเราจะเห็นว่าเป้าหมายที่สำคัญก็คือเรื่องของการทำการเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งก็คือ consumer insight เนี่ยก็จะเริ่มเกิดขึ้นจากตรงนี้ว่าทำยังไงเราถึงจะมีความเข้าใจในความต้องการที่ซับซ้อนในความต้องการที่อยากได้อะไรบางอย่างที่ผู้บริโภคเองบางทีก็ตอบไม่ได้ว่าเขาอยากได้อะไรเน้นนะครับผู้บริโภคตอบไม่ได้ว่าอยากได้อะไรแต่เราเป็นหน้าที่ของคนพัฒนาว่าทำอย่างไรเราถึงจะต้องการความต้องการที่ลึกซึ้งแบบนั้นออกมาได้นะครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งที่เราเข้าใจผู้บริโภคเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าปัญหามันเกิดจากอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเห็นว่าวันนี้การบริโภคของผู้บริโภคเนี่ยเริ่มมีความเปลี่ยนไปนะครับมีกลุ่มต่างๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีการบริโภคแบบเฉพาะเช่นต้องการลดน้ำหนักต้องการเรื่องของคีโตต้องการ IF ต้องการแค่คลีนฟู้ดอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นความต้องการลึกๆของเขาต้องการอะไรกันแน่ต้องการสุขภาพดีต้องการดูดีสุขภาพดีกับดูดีอาจจะไม่เท่ากันฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจถึงสาเหตุหรือปัจจัยปัญหาที่ผู้บริโภคประสบอยู่เขาอาจจะไม่มีตัวเลือกเขาอาจจะไม่มีตัวที่เข้ามาตอบสนองในสิ่งที่เขาต้องการได้นั่นคือเมื่อเราลงไปทำความเข้าใจปัญหาเราจะนำไปสู่เรื่องของการหาแนวทางในการแก้ไขหรือในการหาโซลูชันนั่นเองว่าแล้วผลิตภัณฑ์หรือบริการที่น่าจะตอบสนองกับเงื่อนไขการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยน่าจะเป็นอะไรถ้ามีคนตอบสนองสิ่งนั้นได้ไหมครับเขาก็จะซื้อในสินค้าตัวนั้นเพราะเข้ามาตอบโจทย์เขาได้และเหนือกว่านั้นก็คือเรื่องของการมี business model หรือว่าการมีโมเดลธุรกิจที่สามารถตอบสนองหรือสามารถเข้ามาทำงานร่วมกับสิ่งเป็นความต้องการของเขาแล้วนะครับว่าจะทำยังไงเขาถึงจะเข้าถึงตัวสินค้านี้ได้เพราะบางทีสินค้าดีแต่หาไม่เจอสินค้าดีแต่ซื้อซ้ำแล้วอาจจะไม่เจอกัน
นะครับหรือรูปแบบการขายอาจจะไม่ตอบสนอง

0: กับผู้บริโภคนั่นเองนี่คือสิ่งที่การพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยถึงเข้ามาในทิศทางของการตอบสนองผู้คนมากขึ้นกระบวนการหนึ่งที่นำมาใช้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการพัฒนานวัตกรรมก็คือ design thinking นะครับก็คือกระบวนการคิดเชิงออกแบบนะครับในการใช้ความคิดเชิงออกแบบเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเริ่มมีการย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นะครับแผนภาพสักครู่ก็คือเพื่อทำความเข้าใจในผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายว่าในลึกๆแล้วเนี่ยผู้บริโภคมีประเด็นมีความคาดหวังกับสิ่งที่เขาต้องการอะไรบ้างมาตรฐานกับความคาดหวังอาจจะไม่เท่ากันเราจะเห็นว่าเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราก็คิดว่าโรงพยาบาลมีมาตรฐานเท่ากันหมดอะครับเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขก็มีการควบคุมคุณภาพในเรื่องการให้รักษาบริการนะครับรักษาพยาบาลต่างๆแต่ความคาดหวังเวลาที่เราไปโรงพยาบาลรัฐแล้วเรารอ2ชั่วโมงกับเวลาที่เราไปโรงพยาบาลเอกชนแล้วเรารอ2ชั่วโมงผมคิดว่าเราคงมีความคาดหวังไม่เท่ากันเพราะว่าโรงพยาบาลเอกชนเราก็ยินดีที่จะจ่ายกับราคานี้แต่นั้นเราก็เลยไม่ต้องไม่ได้อยากที่จะคอยนานนั่นคือความคาดหวังที่ผู้บริโภคมีต่อการให้บริการนั่นเองแล้วในสเต็ปถัดไปก็คือเรื่องของการเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าผู้บริโภคมีปัญหามีเงื่อนไขในการดำเนินชีวิตแบบนี้นะครับมาดูว่าแล้วปัญหาที่เขาพบอยู่สิ่งที่เขาประสบอยู่และสิ่งที่เขาใช้ทุกวันเนี่ยทำไมมันถึงไม่ตอบโจทย์ทำไมมันถึงทำให้คุณภาพชีวิตเขายังไม่ดีพอเราจะทำยังไงเพื่อทำให้เราตอบสนองเขาได้มากขึ้นตอบสนองเขาได้ดีขึ้นนั่นคือนำไปสู่สเต็ปที่3ก็คือเรื่องของการออกแบบทางเลือกหรือ ideateนะครับเพื่อทำให้เราเห็นว่าทางเลือกเนี้ยเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับปัญหาเหมาะสมกับเงื่อนไขการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็นำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะครับที่จะตอบโจทย์หรือว่าตอบสนองการทำงานของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสุดท้ายนำไปสู่การทดสอบหรือการเทสว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการเนี้ยเข้าไปตอบสนองได้จริงไหมนะครับก่อนที่เราจะทำการขยายวิธีการทำงานไปสู่ภาคของธุรกิจมากขึ้นนั่นเอง
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์คือศาสตร์แห่งการเรียนรู้ทั้งมวลที่มุ่งให้มนุษย์สามารถดำเนินชีวิตภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆได้อย่างมีคุณภาพหากท่านเป็นผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมของบุคคลครอบครัวและชุมชนตลอดจนดำเนินธุรกิจด้านอาหารและโภชนาการสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ววันนี้สอบถามโทร02504-7788อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788

ครับสวัสดีครับก็เรามาเจอกันในหน่วยที่3นะครับเป็นเรื่องเทคโนโลยีสร้างความพลิกผันเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับทีนี้เราจะมาดูว่าในหน่วยที่1ซึ่งเราพูดในภาพเริ่มต้นนะครับของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วว่าเรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปทำไมนะครับหน่วยที่2มาพูดถึงเรื่องของกระบวนการนะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันจนถึงอนาคตนี้ในหน่วยที่3เนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่จะเข้ามาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากขึ้นนะครับว่าเราจะมีแนวทางหรือมีเทคโนโลยีอะไรบ้าง

นะครับที่จะทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นมีความสมบูรณ์หรือมีความที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้นนั่นเองนะครับมาดูในตอนแรกนะครับก็คือความสำคัญของเทคโนโลยีด้านอาหารต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเนื่องจากวิชานี้นะครับเป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารดังนั้นเทคโนโลยีที่สำคัญก็คือเทคโนโลยีทางด้านอาหารนั่นเองนะครับมาดูเทคโนโลยีอาหารนะครับในแบบดั้งเดิมนะครับว่าในกระบวนการแปรรูปอาหารเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับสามารถหลักๆก็คืออันที่1ใช้เทคโนโลยีแปรรูปโดยใช้อุณหภูมิสูงแบบที่2ก็คือการแปรรูปโดยใช้อุณหภูมิต่ำและก็แบบที่3ก็คือการแปรรูปโดยกระบวนการหมักนะครับเรามาดูแบบแรกก่อนนะครับก็คือกระบวนการแปรรูปโดยใช้อุณหภูมิสูงเรามีเป้าหมายอะไรบ้างนะครับในการที่เราจะใช้อุณหภูมิสูงแบบแรกก็คือแบบการทำแห้งนั่นคือเป้าหมายชัดเจนนะครับชื่อก็คือเราต้องการทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นแห้งทำแห้งไปทำไมก็คือต้องการให้น้ำมันหายไปน้ำมันลดลงจนกระทั่งผลิตภัณฑ์นั้นมีความแห้งแล้วก็มีความปลอดภัยหรือมีการเสื่อมเสียที่ช้าลงหรืออาจจะเสื่อมเสียได้น้อยมากนะครับนั่นคือการทำแห้งเราจะเห็นว่ามีผักผลไม้แห้งนะครับมีเนื้อสัตว์แห้งมีอาหารทะเลแห้งนี้เป็นต้นเราจะเห็นรอบตัวเราเยอะมากนะครับแบบที่2ก็คือแบบทำให้ข้นนะครับก็คือเราอาจจะเอาน้ำออกบางส่วนนะครับแล้วทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีความข้นหรือมีความคงตัวมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นนมข้นหวานอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือนมข้นจืดนะครับแบบที่3ก็คือเราใช้อุณหภูมิสูงแต่จะมีระดับที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ก็คือแบบแรกเรียกว่าแบบ pasteurization หรือการทำ pasteurize นะครับแบบนี้หลักๆก็คืออุณหภูมิจะอยู่ในช่วงประมาณ60ขึ้นไปถึงประมาณ80องศาเซลเซียสนะครับเมื่ออุณหภูมิต่างไปก็อาจจะมีผลกับระยะเวลาที่ใช้ด้วยนะครับตรงนี้ pasteurize วัตถุประสงค์หลักๆก็คือต้องการจะฆ่าเชื้อในกลุ่มที่ก่อโรคนะครับฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอีโคไลอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ทำให้เกิดเชื้อก่อโรคนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นเราจะเห็นพวกอะไรครับน้ำผลไม้นะครับหรือจะเป็นนมนมจืดธรรมดานะครับที่ผ่านกระบวนการพาสเซอไรซ์นะครับก็จะบรรจุในขวดนะครับหรือในถุงก็แล้วแต่นะครับก็จะเก็บในตู้เย็นนะครับยังมีความจำเป็นต้องเก็บในตู้เย็นเพราะว่ายังมีเชื้อจุลินทรีย์อื่นอยู่นะครับอีกแบบนึงก็คือแบบ sterilization นะครับก็คือแบบอันนี้คือฆ่าทุกเชื้อนะครับก็จะมีอายุการเก็บที่นานขึ้นนะครับปกติก็อยู่ประมาณ6เดือนถึงปีนึงนะครับขึ้นกับผลิตภัณฑ์แต่บางผลิตภัณฑ์ก็อาจจะเก็บได้เกือบ2ปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับแบบแรกก็คือแบบที่ใช้อุณหภูมิสูงผ่านไปแล้วนะครับแบบที่2ก็คือการใช้อุณหภูมิต่ำนะครับเราเห็นว่ามีทั้งแบบแช่เย็นและแบบแช่แข็งแบบแช่เย็นอันนี้ก็คืออุณหภูมิประมาณ4ถึงประมาณ10องศาเซลเซียสนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มของผักผลไม้นะครับแล้วก็มีเนื้อสัตว์หรืออาหารทะเลนะครับเพื่อที่จะเก็บรักษาให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีอายุการเก็บยาวนานขึ้นนะครับอันนี้ก็แบบแช่เย็นแต่บางผลิตภัณฑ์อาจจะใช้เย็นมากไม่ได้นะครับก็อาจจะมีลักษณะของความเสียหายเกิดขึ้นด้วยนะครับอย่างเช่นเราเอากล้วยไปเก็บไว้ในตู้เย็นเราจะเห็นว่ามันสีจะคล้ำนะครับอันนี้ก็เป็นความเสียหายจากการแช่เย็นที่ใช้อุณหภูมิต่ำเกินไปนะครับอีกแบบนึงเรียกว่าแบบแช่แข็งนะครับเราเห็นสินค้าแช่แข็งเนี่ยจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าเยอะเลยนะครับในกลุ่มที่เป็นผักผลไม้หรือเป็นอาหารทะเลปลาปลาหมึกนะครับแช่แข็งกุ้งแช่แข็งนี้เป็นต้นไก่แช่แข็งนะครับเยอะมากเลยก็จะเป็นการใช้อุณหภูมิทั้งคู่นะครับทั้งอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำนะครับอีกวิธีการนึงก็คือการแปรรูปโดยใช้กระบวนการหมักนะครับก็จะมีทั้งการหมักในระดับอุตสาหกรรมก็คืออย่างเช่นน้ำปลาซอสเต้าเจี้ยวอย่างเงี้ยนะครับเป็นการหมักในระดับของอุตสาหกรรมนะครับอีกแบบนึงก็คือเป็นการสกัดแยกแล้วก็การทำให้บริสุทธิ์นะครับพวกนี้เป็นเรื่องของการหมักแบบมีวัตถุประสงค์ที่ค่อนข้างเฉพาะนะครับมีการต้องการที่จะคัดแยกนะครับอะไรออกมาที่มีอย่างเช่นสารสำคัญนะครับหรือต้นทางที่นำไปสู่การผลิตพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องการหมักในมีความเฉพาะเจาะจงนะครับอีกประเภทหนึ่งที่เราอาจจะพูดถึงก็คืออาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของกระบวนการแปรรูปนะครับหรือว่า process แต่เราใช้ในเรื่องของวัตถุเจือปนอาหารหรือเรียกว่า food additive นะครับหรือ food ingredient เนี่ยเข้ามาช่วยในการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสสีสันหรือเรื่องของการยืดอายุการเก็บรักษาเช่นการใช้กรดนะครับหรือการใช้สารเคมีบางชนิดนะครับเพื่อที่จะ
จัดการกับจุลินทรีย์นะครับหรือลดค่าปริมาณน้ำอิสระที่อยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารลงมานะครับเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีประโยชน์หรือว่ามีอายุการเก็บที่เหมาะสมมากขึ้นกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนั่นเองนะครับครับในตอนแรกนะครับเราก็พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านอาหารนะครับที่เราคุ้นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้อุณหภูมิสูงการใช้อุณหภูมิต่ำนะครับหรือว่าจะเป็นการหมักนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้มาตั้งแต่นานแล้วนะครับรอบตัวแล้วประเทศไทยก็มีการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มายาวนานทีนี้ในตอนนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านอาหารสมัยใหม่นะครับแล้วก็เทคโนโลยีสร้างความพลิกผันที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วทำไมถึงจำเป็นต้องใช้นะครับมาดูสาเหตุสำคัญที่เราจะต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็เทคโนโลยีที่สร้างความพลิกผันกันก่อนนะครับว่าทำไมเราถึงจะต้องใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือเรามีประชากรที่เกิดขึ้นเนี่ยมากขึ้นทุกวันนะครับมีประชากรเกิดขึ้นทุกวันแล้วประชากรที่เกิดขึ้นนะครับแล้วประชากรปัจจุบันในทางกลับกันคือประชากรที่เราเสียชีวิตเนี่ยก็น้อยลงนะครับอัตราการเสียชีวิตเนี่ยน้อยลงฉะนั้นเทียบแล้วก็คือตอนนี้เรามีประชากรในโลกเนี่ยสะสมเนี่ยมากขึ้นทุกวันมากขึ้นทุกวันมากขึ้นทุกวันและแน่นอนว่าเมื่อเรามีประชากรมากขึ้นทุกวันการใช้หรือการบริโภคอาหารก็มีความจำเป็นต้องมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนั่นคือสาเหตุสำคัญว่าทำไมเราถึงจะต้องเลือกหรือจะต้องมีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการทำให้อาหารเรามีคุณภาพที่ดีมีประสิทธิภาพที่ตอบสนองผู้คนนั่นเองประเด็นที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกนะครับเราจะเห็นว่า climate change นะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเรื่องของปริมาณผลผลิตนะครับวัตถุดิบต่างๆในการผลิตอาหารนะครับและส่งผลต่อเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเพราะว่าปริมาณอาหารหรือรวมถึงคุณภาพของอาหารเนี่ยน้อยลงไปเมื่อคุณภาพและปริมาณน้อยลงเป็นไงครับก็จะส่งผลให้ประชาชนหรือว่าประชากรโลกบางส่วนที่เขาไม่มีกำลังนะครับหรือมีความสามารถทางธุรกิจหรือทางเศรษฐกิจน้อยเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงอาหารที่ดีมีคุณภาพนั่นคือสาเหตุที่สำคัญว่าทำไมเราถึงจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้อาหารนั้นมีปริมาณที่เพียงพอต่อการบริโภคเพราะถ้าไม่งั้นอาหารก็จะมีราคาสูงขึ้นและคนกลุ่มนึงก็จะไม่ได้รับอาหารที่ดีมีคุณภาพนั่นเองอันถัดมาก็คือมีปริมาณขยะอาหารและการสูญเสียอาหารเนี่ยมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในการที่เราผลิตอาหารเนี่ยเมื่อเราใช้เทคโนโลยีนี่ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับความต้องการนะครับก็จะมีความสูญเสียเกิดขึ้นในตลอดห่วงโซ่ของทานไม่ว่าจะเป็นในฟาร์มนะครับในระหว่างการขนส่งในระหว่างการตัดแต่งที่โรงงานอุตสาหกรรมระหว่างการแปรรูปนะครับหรือรวมถึงการขนส่งหลังจากที่แปรรูปเสร็จแล้วก็จะมีความเสียหายในระหว่างการขนส่งเช่นตกหล่นกระทบหรือทับกันของสินค้านั่นเองนี่คือความเสียหายในระหว่างการจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานนะครับของการจัดการเรื่องของอาหารแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของปัจจัยทางด้านการแข่งขันในเชิงธุรกิจนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยก็นำมาซึ่งการจัดการเรื่องของต้นทุนการจัดการเรื่องของการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรื่องของการสร้างแต้มต่อทางธุรกิจก็จะทำให้ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมเนี่ยมีความได้เปรียบนะครับหรือมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงกว่าคู่แข่งนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับรายอื่นๆฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือการที่เรามีเทคโนโลยีสมัยใหม่เทคโนโลยีที่มีความพลิกผันเนี่ยก็ทำให้เกิดความใหม่นะครับสร้างผลกระทบที่ทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารเราสามารถเข้าไปตอบโจทย์ในการทำงานหรือผู้คนได้มากขึ้นนั่นเองนะครับครับก็มาดูเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับเทคโนโลยีเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือ artificial intelligence นะครับคำย่อก็คือ AI นะครับผมคิดว่าหลายๆท่านคงคุ้นเคยกับคำนี้อยู่แล้วนะครับมาดูว่าการประยุกต์ใช้ AI ในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับในการประยุกต์ใช้อันดับแรกก็คือเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเราสามารถที่จะนำ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับจากแหล่งข้อมูลที่เรามีหรือแม้กระทั่งในโซเชียลมีเดียหรือเรียกว่าเป็นโซเชียลลิสติ้งนะครับว่าเราสามารถที่จะใช้ AI มาประมวลผลนะครับว่าตอนนี้ผู้บริโภคเขาพูดคุยอะไรกันนะครับเขาสนใจเรื่องอะไรกันอยู่นะครับแล้วสามารถนำ
ตัวของ AI เนี่ยมาประเมินหรือว่ามาทดลอง

การพัฒนาสูตรของอาหารเสมือนจริงได้ด้วยนะครับจากการพัฒนาตรงนี้เราสามารถที่จะทำให้เห็นว่า AI สามารถเข้าไปดึงข้อมูลของผู้บริโภคนำไปสู่การออกแบบสูตรอาหารที่มีความใกล้เคียงนะครับกับที่มีความเสมือนจริงได้มากขึ้นครับอันถัดมามาดูเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปรรูปสมัยใหม่นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของการใช้ high pressure processing นะครับหรือว่าการใช้การแปรรูปโดยการใช้ความดันสูงนะครับจากเดิมที่เรามีการใช้อุณหภูมิสูงนะครับเพียงอย่างเดียวเนี่ยอุณหภูมิสามารถทำลายตัวของจุลินทรีย์นะครับหรือเซลล์ของจุลินทรีย์ได้เพื่อทำให้จุลินทรีย์ก็เป็นสาเหตุสำคัญของการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์อาหารนะครับดังนั้นในการที่เราใช้ high pressure หรือว่าการใช้แรงดันสูงนะครับสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการที่ความดันนั้นไปส่งผลกระทบต่อเซลล์นะครับของตัวของจุลินทรีย์ก็ทำให้จุลินทรีย์เซลล์ที่มันเสียหายนะครับเมื่อเกิดความเสียหายก็ทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถที่จะเจริญต่อไปได้นะครับหรืออาจจะเสียหรือตายไปเลยนะครับก็ทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีอายุการเก็บที่ยาวนานขึ้นนะครับแต่ high pressure เนี่ยก็ยังมีประเด็นที่เรื่องของการผลิตที่อาจจะยังไม่ต่อเนื่อง 100% นะครับก็ยังมีลักษณะของ semi continuous หรือว่าอาจจะกึ่งต่อเนื่องอยู่นะครับก็อยู่ในช่วงของการพัฒนาวิธีการแปรรูปแบบที่2ก็คือ ohmic heating นะครับ process ก็คือเรื่องของการใช้เรื่องของกระแสไฟฟ้านะครับที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยตัวที่2นะครับก็เป็นเรื่องของการแปรรูปโดยการใช้ตัวของกระแสไฟฟ้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะครับแล้วก็อันที่3คือ pulse electric field processing นะครับก็คือเรื่องของการใช้กระแสไฟฟ้าแต่เป็นคนละลักษณะของแบบที่เป็นโอมิกเพราะโอมิกจะเน้นเรื่องของความต่างศักย์นะครับไฟฟ้าตัวของ pulse electric นี่จะเน้นเรื่องของกระแสนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการแปรรูปสมัยใหม่นะครับที่อาจจะการแปรรูปโดยลักษณะพวกนี้สังเกตดูว่าไม่ได้ใช้ความร้อนที่ค่อยๆแพร่เข้าหาตัวผลิตภัณฑ์โดยตรงนะครับแต่ใช้ความดันหรือใช้กระแสไฟฟ้าซึ่งมีอำนาจในการเข้าถึงตัวของผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งก็จะมีผลในเรื่องของการฆ่าเชื้อมีผลในเรื่องของการเก็บรักษานะครับเพราะอะไรครับไฮเพรสเชอร์เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ความร้อนเมื่อไม่ใช้ความร้อนสารให้กลิ่นสารให้รสนะครับหรือสารสำคัญต่างๆที่เป็นคุณค่าทางโภชนาการหลายชนิดก็อาจจะไม่ได้สูญเสียไปในเรื่องของกระบวนการแปรรูปนะครับแบบเดิมที่เราเคยใช้ที่เป็นอุณหภูมิสูงนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วก็มาในตอนที่3นะครับตอนนี้จะต่อเนื่องจาก2ตอนแรกนะครับในตอนแรกเนี่ยเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านอาหารนะครับที่นำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนั่นเองนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เรามีความคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับจากวิชาอื่นๆที่เราเคยเจอในส่วนของตอนที่2นะครับเราจะเห็นเรื่องของเทคโนโลยีที่สร้างความพลิกผันนะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาใช้กับตัวของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยตรงนะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องการแปรรูปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ความดันสูงนะครับเรื่องของการใช้ความต่างศักย์หรือว่าการใช้กระแสไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในตอนนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้บริโภคแล้วก็การตลาดสมัยใหม่นะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญของภาคธุรกิจนะครับดังนั้นถึงไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตลาดในยุคต่างๆที่ผ่านมาในยุคแรกเนี่ยในการตลาด 1.0 เนี่ยจะเห็นว่าเขาเน้นในเรื่องของการผลิตสินค้าอะไรก็ได้นะครับให้มีคุณภาพฉะนั้นในยุคแรกที่เรามีรถยนต์คันแรกเนี่ยไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องทำอะไรมากทำให้คันแรกกับคันที่2เนี่ยมีมาตรฐานที่เท่าๆกันก็มีคนซื้อของละต่อให้สีอะไรก็ตามก็มีคนซื้อนะครับพอถัดมาในยุคที่2เริ่มมีคนผลิตเริ่มมีบริษัทมากกว่า1แห่งเราก็ต้องเริ่มให้ความสำคัญกับลูกค้าละนะครับไม่ใช่มีสีเดียวอาจจะมีมากกว่า1สีมี2สี3สียุคแรกสังเกตรถจะเป็นสีดำนะครับคนก็ซื้อหมดพอยุคที่2เนี่ยสีขาวสีแดงนะครับก็เริ่มมามากขึ้นก็ตอบสนองกับลูกค้านะครับโดยลูกค้านั้นเป็นศูนย์กลางในยุคถัดมายุคที่3นะครับก็คือเป็นเรื่องของการตลาดที่สร้างมูลค่าให้ผู้คนในสังคมนะครับคนก็เริ่มมองเห็นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญสำหรับเรื่องของธุรกิจเนี่ยการตลาด 3.0 เนี่ยมีหน้าตาเป็นแบบไหนอะไรที่มันเป็นมูลค่าที่ทำให้คนรู้สึกว่าจะต้องจ่ายกับสิ่งนั้นนะครับแล้วก็มาในยุคที่4เราจะเริ่มเห็นว่า

ยุคของ .com ของดิจิตอลยุคของการตลาดออนไลน์เริ่มเข้ามานะครับในการตลาด 4.0 การค้าขายบนโลกออนไลน์เริ่มมีให้เราเห็นมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังเป็นช่วงเริ่มๆนะครับก็มีบางบริษัททำได้บางบริษัทอาจจะยังทำไม่ได้พอมาสู่ยุคในช่วงที่เป็นการตลาด 5.0 เราจะเห็นว่ามีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้นะครับเพื่อการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้ายกตัวอย่างเช่นคอนโดมิเนียมนะครับหรือผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์อาจจะใช้ในเรื่องของดิจิตอลนะครับเข้ามาเป็น AR VR ในการที่จะไม่ต้องทำห้องต้นแบบไม่ต้องทำบ้านต้นแบบแล้วแต่สามารถให้ลูกค้านั้นดูบ้านจาก AR VR ได้นะครับมาสู่ยุคปัจจุบันที่เป็น 6.0 นะครับเราจะเห็นว่าการตลาดนั้นอยู่บนโลกดิจิตอลแบบสมบูรณ์แบบแล้วก็เริ่มมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของกระบวนการในการทำงานนะครับเพราะ AI สามารถเข้ามาสร้างตัวของคลิปเข้ามาสร้างตัวของภาพเข้ามาสร้างตัวของคอนเทนต์ต่างๆได้มากขึ้นนั่นคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการที่เราสามารถนำ AI นะครับหรือเทคโนโลยีในสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาผสมผสานกับเรื่องของการตลาดนะครับเราจะเห็นว่าในการตลาดเชิงประสาทวิทยาหรือว่า Neuro Marketing เนี่ยเริ่มมีการนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาใช้มากขึ้นเราจะเห็นว่าแพลตฟอร์มบางอันเช่น TikTok นะครับถ้าเทียบกับ Facebook LINE นะครับเราจะเห็นว่าในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมีความแตกต่างกันแพลตฟอร์มที่มีความได้รับความสนใจแล้วก็ได้รับความผมใช้คำว่าอะไรติดมากกว่าก็คือ TikTok เพราะอะไรครับมันเป็นภาพเคลื่อนไหวมันกระตุ้นอารมณ์นะครับมันเข้าไปถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคมากขึ้นนี่คือสิ่งที่สำคัญว่าทำไมแพลตฟอร์มบางอันถึงได้รับความสนใจแล้วก็โฆษณาก็จะเข้าไปหาช่องทางหรือแพลตฟอร์มดังนั้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งนึงที่Neuro Marketing เริ่มถูกนำมาใช้นะครับแล้วก็มีการเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวของลูกค้าในที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบน device อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือแม้กระทั่งในเชลฟ์ในห้างสรรพสินค้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเทคนิคพวกนี้ก็บริษัทขนาดใหญ่ก็มีการนำมาใช้ในตัวของการสร้างสิ่งเร้าต่างๆในกระบวนการเหล่านี้มากขึ้นนะครับและแน่นอนว่าการประยุกต์ใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็เริ่มมีการนำมาใช้กับเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็เรื่องของการตลาดดิจิตอลมากขึ้นนะครับอย่างที่เรียนก็คือว่าผู้บริโภคแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปทั้งในเชิงพฤติกรรมแล้วก็ความพึงพอใจดังนั้นรูปแบบของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อาจจะตรงใจกับผู้บริโภคนั้นก็มีความแตกต่างกันนะครับเราจะเห็นว่าเวลาที่เราใช้ AI นะครับในการ Gen AI ที่เราเล่นเองเนี่ยเราจะเห็นว่าพอเวลาเราใช้คำหรือพร้อมที่เราใช้แตกต่างกันเนี่ยก็จะทำให้ภาพหรือคลิปที่ออกมาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับของเพื่อนที่นั่งติดกันที่นั่งใช้พร้อมคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนนะครับสิ่งที่ต่างก็คือบริบทนะครับหรือคอนเท็กซ์ของการใช้พร้อมนั่นเองนั่นคือจุดเด่นของ AI นะครับในวันนี้ที่เราสามารถที่จะใช้พร้อมที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับนั่นก็โยงกลับมาถึงเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ว่า AI เนี่ยเข้ามาเรื่องของการวิเคราะห์พฤติกรรมวิเคราะห์ความต้องการแล้วก็นำไปสู่เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงแน่นอนว่าพอเราใช้ AI เข้ามาช่วยมันเป็นการลดเวลาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลงไปในหลายๆขั้นตอนนะครับในหลายขั้นตอนนี้แทบจะไม่ต้องใช้คนได้เลยนะครับเราสามารถใช้ AI มาช่วยในเรื่องของการประเมินหรือในช่วยในการออกแบบแสดงว่านักออกแบบเองก็ต้องมีการปรับตัวเนาะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องใช้นักออกแบบในทุกๆจุดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับอันถัดมาก็เป็นเรื่องของการ customer relationship นะครับหรือการให้บริการลูกค้านะครับหรือความสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยเราสามารถใช้แชทบอทที่เป็น AI เนี่ยตอบสนองลูกค้าได้ตลอด24ชั่วโมงเมื่อก่อนเราอาจจะต้องมีบุคลากรหรือว่ามีคนเนี่ยเข้าไปตอบลูกค้าเนี่ยเข้าเวรกัน24ชั่วโมงตอนนี้อาจจะลดลงแล้วเราใช้แชทบอทที่เป็น AI เนี่ยเข้ามาช่วยตอบคำถามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำถามที่เป็นคำถามประจำนะครับเราสามารถเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาหรือโยนไปให้อีกแผนกหนึ่งที่มีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าในเชื่อเรื่องของการให้คำแนะนำกับลูกค้าหรือเรื่องคำแนะนำในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะครับหลังจากที่เราได้ในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลการออกแบบผลิตภัณฑ์เรื่องของการบริการเราก็จะเริ่มมีข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นก็ทำให้เราสามารถนำไปสู่การวิเคราะห์ผู้บริโภคในเชิงลึกมากขึ้นเพราะอะไรครับพอมันใหญ่มากปุ๊บเนี่ยความสามารถของมนุษย์ธรรมดาก็อาจจะมีจำกัดนะครับแต่ว่า AI มันสามารถที่จะ

ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและก็นำไปสู่การตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เราพูดถึงเรื่องของในหน่วยที่แล้วพูดถึงเรื่องของโครงการที่อาจจะมีการพัฒนาโดยใช้ State Gate นี้เป็นต้นเมื่อเราทำ State Gate ไปเรื่อยๆหลายๆโครงการเข้าไปเราสามารถมีจำนวนของฐาน

0: Frontier Company นะครับก็คือเป็นองค์กรแห่งอนาคตนะครับที่จะนำมาสู่การใช้เรื่องของการเอา AI มาเป็นเหมือนกับเครื่องทุ่นแรงหรือว่าเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่สนับสนุนการทำงานของบุคลากรเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกประเด็นหนึ่งที่ AI จะเข้ามาช่วยก็คือเรื่องของการสร้างเนื้อหาและการจัดการเราจะเห็นว่าตอนนี้เราสามารถใช้ generative AI เนี่ยเข้ามาช่วยเขียนสคริปต์ช่วยเขียนเนื้อหาหรือแม้กระทั่งเรื่องของคำที่เป็น product concept หรือแนวคิดผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนะครับจากข้อมูลที่เราเก็บมายกตัวอย่างเช่นการทำข้อมูลในเชิงของ qualitative นะครับหรือว่าการทำข้อมูลในเชิงคุณภาพเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องหาวิธีการในการสรุปหรือการถอดข้อมูลออกมาจากผู้บริโภคเนี่ยยากมากนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถโยนเข้าไปให้ AI สามารถสรุปเนื้อหาที่เราไปได้ข้อมูลจากผู้บริโภคมาเนี่ยทำให้การสรุปความนั้นเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้นะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์นะครับก็ยังทำให้การจัดการลูกค้าสัมพันธ์นั้นง่ายขึ้นก็คือ customer relationship management เราจะรู้ว่าลูกค้าแต่ละประเภทเราควรจะจัดการเราควรจะส่งข้อมูลเราควรจะส่งแคมเปญเราควรจะส่งโปรโมชั่นอะไรไปให้ลูกค้าแต่ละกลุ่มในแต่ละช่วงเวลานั่นคือสิ่งที่ AI สามารถช่วยเราได้ในเรื่องการออกแบบแล้วก็เรื่องแคมเปญการตลาดก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราเข้าใจลูกค้านำมาสู่การสร้างนะครับเรื่องของแคมเปญทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นเรื่องของคอนเทนต์สำหรับการแนะนำร้านอาหารคอนเทนต์สำหรับการแนะนำเมนูต่างๆก็ทำให้ลูกค้าเกิดการได้รับการกระตุ้นนะครับเพื่อทำให้เขามีความสนใจในเรื่องของการเข้ามาใช้บริการที่ร้านหรือเข้ามาใช้บริการกับตัวของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เรามีนั่นเองและสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการบริการและการจัดการคำสั่งซื้อในการที่เรามีคำสั่งซื้อมากๆเนี่ยการเรียงลำดับการจัดการการแบ่งกลุ่มทั้งหมดเนี่ย AI สามารถช่วยเราในเรื่องของการตอบคำถามsorting หรือว่าการเรียงลำดับข้อมูลและการตอบสนองแชทบอทต่างๆให้กับลูกค้าเนี่ยได้อย่างทันท่วงทีนะครับก็จะทำให้การจัดการหลังบ้านเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองทั้งหมดที่พูดมาก็คือเป็นการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการในเรื่องของการตลาดดิจิตอลนะครับ
1: วันนี้ความรู้เรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
3: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
4: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
5: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
6: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
7: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
6: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
8: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
9: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
10: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
11: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสทได้นะเจ้า
2: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: ลุงเป็นคนอุบลครับผมหมูยอที่นั่นอร่อยมากนะครับอยากจะพัฒนาอาหารสูตรดั้งเดิมให้มันดีขึ้นก็ได้มสทนี่แหละที่เข้ามาเติมเต็มความรู้ส่วนนี้ให้กับลุงเขาสอนด้านโภชนาการชุมชนเอามาประยุกต์ใช้ใครๆก็เรียนได้ใครๆก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ครับหมูยออุบลธรรมดาธรรมดาของลุงทุกวันนี้ก็กลายเป็นสินค้าขายดีเป็นโอท็อประดับชาติไปแล้ว
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
14: เอ้า
13: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
14: เฮ้ย
13: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
15: อาจารย์สวัสดีครับ
13: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
16: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย

0: ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
1: ย ังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: โรคนี้รักษาหาย
1: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
3: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์จะมากล่าวถึงหน่วยที่4เรื่องการวางแผนงานและบริหารโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับตอนที่1จะเป็นเรื่องของหลักการของการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคำว่าโครงการมีความหมายว่าอย่างไรนะคะสำหรับโครงการก็จะเป็นกระบวนการทำงานที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลายๆกิจกรรมโดยแต่ละกิจกรรมเนี่ยจะมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกิจกรรมนั้นๆรวมถึงเราจะต้องดำเนินกิจกรรมของโครงการตามลำดับหรือตามความสัมพันธ์ของกิจกรรมเหล่านั้นเพื่อให้โครงการเสร็จลุล่วงนะคะโดยที่กิจกรรมทั้งหลายนะเราจะต้องทำทุกกิจกรรมพร้อมๆกันไปอาจจะมีกิจกรรมที่1กิจกรรมที่2 3 4 5แต่อาจจะสามารถทำพร้อมๆกันได้เช่นกิจกรรมที่1และ2ทำพร้อมกันได้ก่อนที่จะไปทำกิจกรรมที่3 4และ5นะคะมันมีความสัมพันธ์กันอยู่ต้องทำทุกกิจกรรมนะคะแล้วก็สำหรับการวางแผนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะเป็นแผนงานย่อย1ของแผนงานหลักในของบริษัทและใช้คำว่าการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์แทนการวางแผนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีความกระชับขึ้นกล่าวก็คือการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์จัดเป็นโครงการย่อยๆโครงการหนึ่งในโครงการใหญ่ทั้งหมดของบริษัทดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะตัวอย่างนี้เป็นแผนงานของบริษัทโดยบริษัทชื่อว่าบริษัท V-Good จำกัดจะมีโครงการย่อยๆอยู่ภายใต้แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามจะมีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มองุ่นผสมคอลลาเจนหรือเป็นน้ำทับทิมผสมแอลคาทินีนแล้วก็ตัวที่3จะเป็นน้ำผลไม้รวมผสมวิตามินแล้วก็กรดอะมิโนจะสังเกตได้ว่าในแผนงานหนึ่งๆจะมีโครงการย่อยๆได้หลายๆโครงการถัดมาคุณลักษณะของโครงการนะคะโครงการจะมีความแตกต่างจากงานประจำที่ทำอยู่เพราะว่าโครงการจะมีกรอบระยะเวลาของการเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดของโครงการแล้วโครงการจะมีวัตถุประสงค์เฉพาะนะคะสำหรับโครงการนั้นๆแล้วก็มีการวางแผนงานมีการใช้ทรัพยากรแล้วก็งบประมาณเพื่อการลงทุนด้วยต่างจากการทำงานปกติซึ่งเราจะทำในแต่ละวันโดยที่อาจจะไม่ได้มีวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับงานในวันนั้นๆแต่ว่าทำเพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรนะคะและไม่มีกรอบระยะเวลาที่แน่นอนคุณลักษณะสำคัญของโครงการ

่อเนื่องมาอีกอย่างหนึ่งก็คือโครงการต้องได้รับการวิเคราะห์และประเมินผลโดยอิสระนะคะทำให้เกิดผลลัพธ์บางอย่างขึ้นเช่นได้ตัวสินค้าออกมาพัฒนาสู่ตลาดใหม่ผลลัพธ์ของโครงการมักจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรืออาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เก่าที่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นจากความหมายของโครงการคราวนี้เรามาดูความหมายของการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะจะหมายถึงการวางแผนกิจกรรมทั้งหมดในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเริ่มตั้งแต่การกำหนดของโครงการไปจนกระทั่งโครงการเสร็จสิ้นและมีการประเมินผลโครงการกล่าวก็ความหมายจะคล้ายๆกับความหมายของโครงการแต่ว่าเจาะจงลงไปในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนั่นเองในการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะจะประกอบด้วยกิจกรรมการวางกลยุทธ์การจัดองค์กรการพัฒนาแนวความคิดการออกแบบการสร้างสรรค์และประเมินผลิตภัณฑ์ความสำคัญของการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะมีความสำคัญอย่างไรข้อแรกเลยจะทำให้เราทราบถึงทิศทางในการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารช่วยลดการสูญเสียจากการทำงานซ้ำซ้อนเพราะว่าอาจจะมีกิจกรรมหลายๆอย่างต้องทำไปพร้อมๆกันเราก็สามารถจัดได้ว่ากิจกรรมไหนเป็นกิจกรรมที่ควรจะทำและงานไหนเป็นกิจกรรมที่มีความซ้ำซ้อนก็สามารถลดทอนออกไปได้ช่วยลดความไม่แน่นอนลงช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทำให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆดีขึ้นนะคะนอกจากนั้นยังช่วยปรับปรุงและติดตามควบคุมงานต่างๆให้เป็นไปตามกำหนดการของโครงการได้บริหารเวลาได้ดีขึ้นทั้งนี้ยังช่วยผู้บริหารในการเตรียมรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและความยุ่งยากที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตลอดจนป้องกันการขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงานนะคะอย่างเช่นตัวอย่างของที่ผ่านมาเรามีสถานการณ์เรื่องของโควิด-19หรือโควิด-19ถ้าเกิดว่าเราไม่มีการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่พร้อมผู้บริหารอาจจะไม่สามารถเตรียมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเช่นอาจจะเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารนะคะมีสาขาหลายๆร้านพอเกิดโควิดปุ๊บอาจจะต้องมีการปิดสาขาหลายๆที่หรือมีการชะลอของลูกค้าที่จะเข้าร้านนะคะเนื่องจากข้อกำหนดต่างๆถ้ามีการวางแผนพัฒนาที่ดีผู้บริหารอาจจะการมีการปรับเปลี่ยนแนวทางนะคะในการให้บริการลูกค้าเช่นอาจจะจัดส่งเป็น delivery แทนนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะทำไปเพื่ออะไรข้อที่1ก็คือเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่วัดได้ข้อที่2ก็คือเป็นการแปลงความต้องการต่างๆนะคะให้ปรากฏอยู่ในแผนงานหรือโครงการนั่นเองและข้อที่3เพื่อกำหนดกิจกรรมต่างๆที่จะต้องดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการส่วนข้อที่4นะคะเพื่อกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของแต่ละกิจกรรมรวมถึงของโครงการทั้งโครงการเลยเพราะว่าโดยปกติแล้วโครงการจะต้องมีกำหนดระยะเวลาเช่นจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารภายในระยะเวลา3เดือนนะใน3เดือนจะต้องทำให้เสร็จแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆภายในโครงการนั้นๆดังนั้นเราก็จะต้องบริหารเวลาของแต่ละกิจกรรมให้ดีด้วยเพื่อให้เสร็จทันตามกำหนดการนะคะข้อที่5ของวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อกำหนดทรัพยากรที่ต้องใช้หรือว่าเราต้องจัดหาเพิ่มเช่นอาจจะต้องมีการจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วก็ข้อที่6นะคะเพื่อเป็นแนวทางและพื้นฐานในการประเมินติดตามและควบคุมโครงการแล้วก็รายงานผลเปรียบเทียบผลได้อย่างชัดเจนสำหรับส่วนประกอบของแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะเรามาดูกันว่าประกอบด้วยอะไรบ้างอันดับแรกนะคะของแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจะต้องมีตัววัตถุประสงค์ของแผนงานนั่นเองมีระเบียบวาระนะคะมีตารางกำหนดการของกิจกรรมต่างๆมีงบประมาณนะว่าต้องใช้งบประมาณเท่าใดมีทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรของเงินทุนเครื่องจักรแรงงานต่างๆมีหน่วยงานและผู้ร่วมงานที่เราต้องเซตอัพหรือว่าจัดตั้งขึ้นมามีนโยบายนะคะในการทำงานมีกระบวนการดำเนินงานและสุดท้ายต้องมีมาตรฐานด้วยค่ะสำหรับตอนที่1 นะคะก็จะสรุปได้ว่าความหมายโครงการก็คือเป็นแผนงานหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่ต้องดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะโดยมีกิจกรรมต่างๆที่จะต้องทำทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันมีระยะเวลาเริ่มต้นมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีจุดสิ้นสุดของโครงการเพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์จากตัวโครงการเองก็จะมีตัวแผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งก็

สอดคล้องอาจจะเป็นแผนงานย่อยในตัวโครงการหนึ่งๆนะคะที่เราจะต้องทำให้สำเร็จเพื่อให้ได้อาจจะได้เป็น product เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาสู่ตลาดนะคะค่ะสำหรับตอนที่สองนะคะจะเป็นเรื่องของการออกแบบแนวคิดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาดูความสำคัญกันก่อนว่าทำไมเราต้องมีการออกแบบแนวคิดนะคะทั้งนี้เพื่อการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงกล่าวก็คือเป็น consumer centric innovation นั่นเองถ้าเกิดเราสามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคอย่างแท้จริงได้ย่อมมีโอกาสสูงที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามีความพึงพอใจแล้วก็กลับมาใช้สินค้าของเราซ้ำๆนะคะการออกแบบแนวคิดหรือว่า conceptual design นะคะมีความหมายว่าอย่างไรมันเป็นขั้นตอนแรกๆของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยวิธีการต่างๆจะมีหลายๆวิธีนะคะในการพัฒนาแนวความคิดขึ้นมาทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านั่นเองสำหรับรูปแบบของการออกแบบแนวคิดนะคะจะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันหลักๆเลยก็คืออันแรกนะคะเป็นการออกแบบแนวคิดที่ขับเคลื่อนโดยตลาดหรือว่า market driven concept design นะคะการออกแบบแนวคิดแบบนี้จะเป็นการแปลงความชอบของผู้บริโภคในรูปของคุณภาพผลิตภัณฑ์มาใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะทราบว่าผู้บริโภคมีความห่วงใยสุขภาพหรือต้องการฟิตให้มีหุ่นที่ดีนะคะมีการเสริมโปรตีนเข้ามาไปในผลิตภัณฑ์อันนี้จะเป็นการใช้การขับเคลื่อนโดยตลาดเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาส่วนแบบที่2นะคะของการออกแบบแนวคิดก็คือเป็นการออกแบบแนวคิดที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนั่นเองหรือว่าเทคโนโลยี driven concept designการออกแบบแบบนี้จะเป็นการออกแบบแนวคิดที่อาศัยการออกแบบกระบวนการผลิตหรือ process design ใหม่ๆอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีอยู่ในโรงงานหรือว่าในสายการผลิตเพื่อมาสำรวจเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีเทคโนโลยีในการทำแห้งผลิตภัณฑ์แบบใหม่ๆหรือว่าเราอาจจะมีเทคโนโลยีในการแช่แข็งแบบใหม่ๆที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะหรือมีเทคโนโลยีไฮโดรคลอไรด์ต่างๆการใช้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ก็จะนำมาซึ่งแนวคิดใหม่ๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นรูปแบบของการออกแบบแนวคิดแบบที่2 ส่วนรูปแบบของการออกแบบแนวคิดอื่นๆอาจจะเป็นการใช้ทั้งตลาดแล้วก็เทคโนโลยีร่วมกันไปนะคะหาจุดที่เหมาะสมทั้งนี้จากรูปแบบของการออกแบบแนวคิดก็เลยทำให้เกิดนวัตกรรมของสินค้าหรือบริการขึ้นนะคะมาจากการออกแบบแนวคิดนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีหรือว่าทางด้านการตลาดใช่ไหมคะทั้งนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของ market pull ก็คือจากฝั่งของตลาดแล้วก็ทางด้านของเทคโนโลยี push ในการที่เราสร้างนวัตกรรมก็ต้องดูว่าเราจะใช้จุดไหนระหว่าง market pull แล้วก็เทคโนโลยี push ซึ่งจะทำให้เกิดนวัตกรรมขึ้นมานั่นเองการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบต่างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งสำคัญเลยนะคะก็ไม่ลืมความต้องการของผู้บริโภคใช้ consumer centric หรือผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานั่นเองมาดูกันนะคะว่าในการสร้างนวัตกรรมนะคะมีรูปแบบโมเดลแบบใดบ้างโมเดลแบบแรกก็คือเป็นแบบจำลองแบบควบคู่ที่เรียกว่า coupling model โมเดลแบบนี้เป็นแนวคิดที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างแนวคิดพื้นฐานของเทคโนโลยี push และ market pull หาจุดที่เหมาะสมก็เลยเรียกว่าหาเป็นแบบควบคู่นั่นเองนะคะแบบที่2ก็คือแบบบูรณาการหรือว่า integration model แบบนี้ทีมปฏิบัติการร่วมของฝ่ายวิจัยและพัฒนาฝ่ายการตลาดฝ่ายการผลิตและฝ่ายอื่นๆในองค์กรที่เกี่ยวข้องก็จะมาร่วมกันทำงานบูรณาการให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นแบบที่3ก็คือเป็นแนวคิดแบบเครือข่ายร่วมและรวมระบบหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า System Integrating and Network Model แนวคิดในการสร้างนวัตกรรมแบบนี้จะพิจารณานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเป็นชุดเป็นขั้นตอนมีการพัฒนาไปพร้อมๆกันเป็นระบบย่อยๆและระบบย่อยๆจะรวมกันเป็นระบบที่ใหญ่ขึ้นนะคะ

อันนี้อาศัยการร่วมมือกันแล้วก็ทำงานเป็นชุดๆเป็นขั้นตอนซึ่งในของลักษณะของเครือข่ายร่วมแล้วก็แบบรวมระบบเนี่ยอาจจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยเช่นอาจจะใช้ลักษณะของเป็น Fuzzy System หรือว่า Artificial Net Intelligence เข้ามาช่วยด้วยก็ได้นะคะมีการแบ่งเป็นโมดูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาหรือว่านวัตกรรมขึ้นมาแบบสุดท้ายก็คือเป็นนวัตกรรมแบบเปิดหรือว่า Open Innovation นะคะแบบนี้จะเป็นนวัตกรรมที่เปิดกว้างทางความคิดไม่ให้จำกัดเฉพาะกิจกรรมภายในบริษัทดังนั้นอาจจะมีการที่บริษัทเชิญบุคคลภายนอกหรือว่าติดต่อกับหน่วยงานภายนอกเช่นมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานวิจัยจากสถาบันของสถาบันวิจัยแห่งชาติอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือหน่วยงานของรัฐมาช่วยกันนะคะในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นเพราะว่าจะได้มีไอเดียที่หลากหลายมากขึ้นนอกจากภายในองค์กรเท่านั้นคราวนี้มาดูขั้นตอนการออกแบบแนวคิดกันนะคะหลังจากที่เรารู้โมเดลในการออกแบบแนวคิดรวมถึงนวัตกรรมแบบต่างๆนะคะขั้นตอนในการออกแบบแนวคิดก็เริ่มตั้งแต่ขั้นที่1ค่ะคือการทำความเข้าใจปัญหาแล้วก็โอกาสขั้นที่2ก็คือการค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อโอกาสขั้นที่3เป็นการระดมความคิดและสร้างแนวความคิดขั้นที่4การประเมินแนวคิดและการหาวิธีการแก้ไขปัญหาและสุดท้ายเป็นการเริ่มดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแนวคิดที่เราคัดสรรมาแล้วว่าน่าจะดีที่สุดในการทำความเข้าใจปัญหาหรือโอกาสนะคะนักศึกษาก็ควรจะหาซิว่าอะไรเป็นเพนพอยต์นะคะเป็นเพนพอยต์หรือจุดที่ต้องการได้รับการปรับปรุงหรือเสริมเข้าไปในตัวโปรดักต์ใหม่ๆเพราะว่าจะเป็นการตอบสนองความต้องการหรือจุดที่ผู้บริโภคอาจจะมีความรู้สึกว่าตรงนี้ยังไม่ใช่ยังได้รับการพัฒนาได้ดีขึ้นนะคะก็จะนำมาซึ่งข้อแรกก็คือการทำความเข้าใจปัญหาและโอกาสนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆนะคะจากนั้นเราก็ค้นหาแนวทางอย่างที่บอกไปแล้วจากปัญหานะคะจูเพนพอยต์เราทำ customer insight ให้เข้าใจตัวลูกค้ามากขึ้นก็จะเห็นถึงแนวทางหรือปัญหาที่จะตอบสนองเราก็จะมาเข้าสู่ข้อที่3ที่จะพูดในรายละเอียดลงไปนะคะก็คือวิธีการในการออกแบบแนวคิดมีหลายแบบด้วยกันเลยแบบแรกก็คือการระดมสมองหรือว่า brainstorming แบบนี้สมาชิกในกลุ่มก็จะมีประมาณ 5-10 คนมีคนที่เป็น moderator นะคะเป็นกิจกรรมมีระยะเวลาในการระดมสมองประมาณ 15-1 ชั่วโมง15นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะให้ได้แนวคิดจากการระดมสมองให้มากนะคะหลายๆแนวคิดเลยแบบที่2ก็คือเป็นการระดมสมองแบบการคิดตรงข้ามแบบนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างการระดมสมองกับเทคนิคที่เรียกว่า reversing หรือการคิดตรงข้ามอาศัยหลักการคิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามทำในลำดับที่ตรงกันข้ามเช่นแบบปกติที่เราระดมสมองกันมาอาจจะบอกว่าเราจะทำการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรนะคะทำการแก้ไขจุดอ่อนจุดข้อบกพร่องในตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างไรบ้างแต่การคิดแบบ reverse brainstorming อาจจะเป็นบอกว่าจะทำยังไงให้มันแย่ลงทำไงให้มันแบบไม่ดีทั้งนี้มันอาจจะดูแปลกๆแต่ว่ามันจะนำมาซึ่งไอเดียใหม่ๆได้ว่าอ้าวถ้าเกิดว่ามันแย่ลงแล้วเราจะมีการป้องกันการแย่หรือปัญหาที่จะหนักหน่วงอย่างนั้นได้อย่างไรจากตัวผลิตภัณฑ์นะคะถัดมาเป็นแบบที่3ในการสร้างแนวความคิดก็คือแผนที่ความคิดหรือว่า mind map mind map แบบนี้จะใส่ข้อความไว้ตรงกลางเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วแตกกิ่งก้านออกมาเป็นข้อกำหนดในผลิตภัณฑ์นั้นๆข้อพึงระวังก็คือว่าการที่เราแตกข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ออกมามากมายในบางครั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะไม่สามารถตอบข้อกำหนดทั้งหมดได้นะเพราะข้อกำหนดมีมากมายเราอาจจะต้องให้ความสำคัญกับข้อกำหนดบางอย่างที่คิดว่ามีความสำคัญจริงๆในการที่จะใส่เข้าไปเพื่อจะสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นมาแนวคิดแบบถัดไปก็นะคะก็คือจะพัฒนาโดยใช้วิธี6 3 5วิธีนี้จะประกอบด้วยคน6คนนั่งเป็นวงกลมแต่ละคนนะคะจะทำการเขียนไอเดียหรือแนวคิด3อย่างขึ้นมาแต่บางครั้งก็อาจจะมีมากกว่า3อย่างก็ได้นะคะแต่ในหลักการตามชื่อ6 3 5ก็จะเป็นไอเดีย3อย่างสำหรับการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาแนวคิดตอบโจทย์ลูกค้าภายในเวลา5นาทีแต่ละคนต้องเขียนไอเดียออกมาแล้วก็จะเกิดความคิด

ใหม่ๆเราจะทําอย่างเงี้ยค่ะจากคนแรกแล้ววนไปทางซ้ายนะคนแรกเขียน3ไอเดียส่งต่อให้คนที่2ทางด้านซ้ายมือคิดเพิ่มไปอีก3ไอเดียวนไปเรื่อยๆนะคะแต่ละคนคิดภายใน5นาทีถ้าเราทําแบบนี้6รอบเราจะได้แนวคิดใหม่ๆ108แนวคิดนั่นเองแบบสุดท้ายก็คือที่นำมาเสนอในวันนี้ในการสร้างแนวคิดก็คือการคิดแบบนอกกรอบหรือว่า lateral thinking การคิดนอกกรอบนะคะจะเป็นการคิดแนวข้างเป็นวิธีที่ตรงกันข้ามกับการคิดในแนวดิ่งหรือว่า vertical thinking แบบวิธีแบบนี้จะทำให้ได้ความคิดใหม่ๆเป็นการท้าทายสมมติฐานเดิมๆถ้าเราเปรียบเทียบโดยดูจากในแผนภาพเราจะเห็นว่าการคิดแบบแนวตั้งเนี่ยเราจะอาศัยการเริ่มต้นปัญหาด้วยความรู้องค์ความรู้ที่มีอยู่จากนั้นเนี่ยเราอาศัยกระบวนการคิดแบบเดิมๆนะคะกระบวนการคิดแบบเป็นตามลำดับเป็นขั้นตอนแล้วได้ออกมาเป็นคำตอบเดียวแต่สำหรับการคิดแบบนอกกรอบนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยปัญหาหรือความเริ่มต้นที่ปัญหาจากความรู้ที่มีอยู่ก็จริงแต่ว่าเราจะมีการเชื่อมโยงนะคะเรียกว่า free associate มีการระดมสมองแบบคิดที่ไม่ปิดกั้นมีความคิดไม่ปิดกั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้เราได้ผลลัพธ์ใหม่ๆที่เป็นการแก้ปัญหาที่หลากหลายขึ้นอาจจะไม่ใช่แค่ผลลัพธ์เดียววิธีการนี้อย่างที่เห็นในปัจจุบันนะคะอย่างเช่นวิวัฒนาการของการเกิดรถไฟฟ้าขึ้นนะคะหรือการพัฒนาโปรตีนแบบใหม่ๆจากทั้งพืชและสัตว์นะคะหรือแม้กระทั่งเชื้อราลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดจากความคิดนอกกรอบได้เพราะว่าคิดจากสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีตนะสำหรับตอนที่2นะคะอาจารย์ก็กล่าวไปหมดแล้วในเรื่องของการออกแบบแนวคิดนะว่าการออกแบบแนวคิดเนี่ยมีเทคนิคหลายๆอย่างนะคะรวมถึงอาจจะใช้เป็นลักษณะของ market driven หรือ technology driven ก็ได้แล้วการสร้างหรือสร้างพัฒนาแนวคิดออกมาก็จะมีลู่หลายวิธีซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนักศึกษาอาจจะศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบนะคะสำหรับตอนที่3นะคะเป็นเรื่องของการกระบวนการวางแผนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะมาดูขั้นตอนหลักของการวางแผนโครงการกันก็จะประกอบด้วยการกำหนดโครงการอันที่2เป็นการวิเคราะห์และประเมินโครงการและ3การดำเนินงานตามโครงการนั่นเองส่วนในสไลด์หน้านี้จะเป็นรายละเอียดย่อยในแต่ละส่วนตั้งแต่การกำหนดโครงการที่เริ่มตั้งแต่การค้นหาโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างและคัดเลือกความคิดผลิตภัณฑ์มาจนถึงการพัฒนาความคิดและการสร้างข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ในส่วนที่2ของการวิเคราะห์และประเมินโครงการจะประกอบด้วยการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการอนุมัติโครงการและส่วนสุดท้ายการดำเนินการตามโครงการนะคะจะประกอบด้วยการพัฒนากระบวนการผลิตการพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการขยายการผลิตนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดทั้งนี้ส่วนของการกำหนดโครงการได้กล่าวไปแล้วในส่วนของตอนที่2นะคะเราก็จะกล่าวถึงของการวิเคราะห์และประเมินโครงการในการวิเคราะห์และการประเมินโครงการจะเป็นตัวช่วยในการลดความเสี่ยงของความล้มเหลวของการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการหรือว่านักพัฒนาผลิตภัณฑ์ควรจะดำเนินการรวบรวมจากข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องนำมาพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนว่ามีความเป็นไปได้มากหรือน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแนวคิดเมื่อเขียนเป็นรายงานผลการวิเคราะห์ออกมาเราอาจจะเรียกว่าเป็นแผนธุรกิจได้ทั้งนี้ในชื่อรายกลุ่มที่เราควรจะทำการวิเคราะห์และประเมินนะคะจะประกอบด้วย1ตั้งแต่ก็คือชื่อของธุรกิจ2ความเป็นไปได้ทางการตลาด3ทางเทคนิคความเป็นไปได้ทางการเงินการบริหารสิ่งแวดล้อมและสภาวะภายนอกแล้วมาสู่ความเสี่ยงและผลประโยชน์ปิดท้ายด้วยการประเมินความเป็นไปได้โดยภาพรวมมาไล่ดูตั้งแต่ตัวแรกก็คือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาดนะคะอาจจะมีวิธีการหลายๆอย่างเช่นการสำรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ในตลาดเราอาจจะใช้แบบสำรวจผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วดังตัวอย่างนะคะหรือการสำรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม่ก็อาจจะใช้แบบสำรวจเรื่องของเซนเซอรี่ต่างๆนะคะเช่นลักษณะปรากฏสีกลิ่นนะคะเป็นต้นอาจจะมีการทำการสำรวจขนาดและขนาดของตลาดแล้วก็มูลค่าของตลาดด้วยโดยใช้แบบสอบถามต่างๆนะคะดังภาพ
หรือมีการวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดแล้วก็การแข่งขันเช่นดูซิว่าสัดส่วน

ส่วนของตลาดควรจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์จากจำนวนผู้ผลิตที่ว่าอาจจะมีมากน้อยหรือรายเดียวทั้งนี้ขึ้นกับผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังพิจารณาหรือพัฒนานะคะถัดมาเป็นความเป็นไปได้ทางเทคนิคควรจะต้องพิจารณาเรื่องใดบ้างก็คือตั้งแต่กระบวนการผลิตวัตถุดิบนะคะต้องใช้วัตถุดิบประเภทไหนชนิดใดแหล่งวัตถุดิบมาจากที่ไหนปริมาณเท่าใดแรงงานแล้วก็ระดับความชำนาญที่ต้องใช้อุปกรณ์วัสดุที่ต้องใช้ตารางการผลิตต้นทุนของการผลิตข้อกำหนดต่างๆของอย.แล้วก็ทางกฎหมายด้วยความเป็นไปได้ทางการบริหารก็จะประกอบด้วย2ส่วนก็คือส่วนแรกจะเป็นการจัดเตรียมงานด้านการจัดองค์กรในระยะเวลาก่อนการดำเนินงานจริงๆนะคะซึ่งตรงนี้ต้องพิจารณาในเรื่องของกิจกรรมย่อยของโครงการเช่นการก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักรการกำหนดการนะคะและอีกส่วนนึงเมื่อเราดำเนินงานไปแล้วเราก็ต้องพิจารณาล่วงหน้าว่าจะเลือกรูปแบบขององค์กรเป็นแบบใดจัดรูปแบบบริหารสายงานอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นด้านการบริหารนะคะถัดมาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินก็จะดูค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าสตาร์ทอัพคอสซึ่งรวมเงินลงทุนเริ่มต้นเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็ความต้องการของเงินทุนแหล่งเงินทุนมาจากไหนอันที่สองก็คือเป็น operating cost หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่จะมาใช้หมุนเวียนในการทำธุรกิจนั่นเองนะคะเราควรจะวิเคราะห์รายได้แล้วก็กำไรที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดด้วยนะคะโดยทั้งนี้เนี่ยก็จะมีการกำหนดราคาขายซึ่งมี2วิธีการคือจากต้นทุนก็ได้หรือเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดควรจะมีการวางแผนทางการเงินก็คือ financial planning ด้วยในระยะเวลาตั้งแต่รายเดือนเป็นระยะเวลา 1-3 ปีทำเป็นกระแสเงินสดขึ้นมารวมถึงควรจะทำรูปแบบของบัญชีกำไรขาดทุนขึ้นมาด้วยเช่นกันเพื่อดูซิว่าในระยะเวลา3ปีแรกของโครงการนะคะจะมีคาดการผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรนะคะการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินสิ่งหนึ่งที่ทำกันก็คือการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในแต่ละปีด้วยว่าเราลงทุนไปกับรายรับที่เกิดขึ้นนะคะจะมีความสมดุลเราควรจะผลิตสินค้าในปริมาณเท่าใดที่จะทำให้เกิดจุดคุ้มทุนของต้นทุนที่ลงไปแล้วก็รายรับที่ได้ทั้งนี้ในการคำนวณนะคะสไลด์นี้จะเป็นตัวอย่างซึ่งเราจะหาจำนวนที่ผลิตเนี่ยจากค่าของตัวแปรก็คือต้นทุนคงที่หารด้วยราคาขายลบด้วยต้นทุนผันแปรต่อหน่วยนั่นเองนะคะรายละเอียดนักศึกษาสามารถศึกษาได้ในหนังสือซึ่งจากสไลด์นี้จะเห็นได้ว่าจุดคุ้มทุนเนี่ยจะเป็นจุดที่รายรับรวมเท่ากับต้นทุนผันแปรรวมนั่นเองในการขั้นตอนถัดมาหลังจากที่เราประเมินในด้านต่างๆมาแล้วเราก็ต้องมาประเมินความเสี่ยงของโครงการด้วยซึ่งความเสี่ยงจะหมายถึงเหตุการณ์หรือความไม่แน่นอนในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอาจจะเป็นบวกหรือเป็นลบกับโครงการก็ได้นะคะในความเสี่ยงเนี่ยมันก็จะมีตัวความเสี่ยงที่อยู่ในการบริหารความเสี่ยงความเสี่ยงจะหมายถึงสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้นั่นเองปัจจัยของความเสี่ยงมีทั้งภายนอกและภายในสามารถศึกษาได้นะคะอย่างเช่นในตัวอย่างตารางนี้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของโครงการก็จะมีการกำหนดวัตถุประสงค์การระบุความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงการวางแผนการรับมือแล้วก็ควบคุมติดตามนั่นเองถัดมานะคะเรามาดูในเรื่องของการดำเนินการตามโครงการนะคะก็จะเริ่มด้วยการจัดสรรทรัพยากรของโครงการการจัดซื้อวัสดุการก่อสร้างติดตั้งสายการผลิตการติดต่อเรื่องของเงินกู้การจัดรูปแบบขององค์กรการดำเนินการทำโครงการแล้วก็การปิดโครงการในนี้ขอแทรกในเรื่องของหัวข้อที่6นะคะก็เรื่องของการสร้างตารางกำหนดการนะคะซึ่งจะมีการใช้เครื่องมือต่างๆเช่นแผนภูมิแกนนะก็จะมีหน้าตาดังภาพมีการวางตารางโครงการซึ่งก็จะมีทั้งการวิเคราะห์สายงานวิกฤตแล้วก็เทคนิคการทบทวนและประเมินโครงการข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงการก็จะมีทั้งการวิเคราะห์สายงานวิกฤตแล้วก็เทคนิคการทบทวนและประเมินโครงการทั้ง2เทคนิคนี้ช่วยในการวางแผนโครงการทำให้สามารถวางแผนโครงการได้เสร็จทันตามกำหนดการส่วนรายละเอียดเครื่องมือต่างๆก็คือเราต้องสร้างแผนภาพเครือข่ายโครงการขึ้นมาก่อนซึ่งจะมีตัวลูกศรแทนกิจกรรมแล้วก็วงกลมแทนจุดเหตุการณ์นั่นเองข้อมูลในรายละเอียดในการสร้างนะคะก็คือเราจะต้องสร้างแผนงานขึ้นมาให้ได้แล้วก็วิเคราะห์สายงานวิกฤตเพื่อดูซิว่างานกรรมใดเป็นกิจกรรมวิกฤตบ้างค่ะซึ่งทั้ง

ี้ทั้งนั้นจะมีอยู่ทั้งหมด3ขั้นตอนก็คือการหาระยะเวลาเริ่มต้นที่เร็วที่สุดการเสร็จสิ้นกิจกรรมที่ช้าที่สุดแล้วก็หากิจกรรมวิกฤตนั่นเองแต่จากในแผนภาพที่อาจารย์ให้นะคะเราก็มีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีจุดสิ้นสุดของโครงการในการคำนวณจะต้องมีสูตรในการคำนวณก็ขอให้นิสิตศึกษาจากในหนังสือนะคะเพิ่มเติมจากนั้นพอได้เรียบร้อยแล้วว่ากิจกรรมใดต้องดำเนินการช่วงใดบ้างเราก็จะมาสร้างตารางการดำเนินงานเพื่อให้สามารถบาลานซ์ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานก็คือคนนั่นเองนะคะให้เหมาะสมจากตอนที่3นี้นะคะก็จะเป็นการที่เราพยายามวางแผนกิจกรรมต่างๆตั้งแต่ต้นจนจบเลยให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดการมีการใช้ตารางการวางแผนการดำเนินงานมาช่วยนะคะ

0: จากการศึกษาหลักสูตรสาขามนุษยนิเวศศาสตร์ทำให้เราได้รับองค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสมดุลในเรื่องของการพัฒนาครอบครัวและเด็กเนี่ยนะคะรวมทั้งสังคมเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ทำให้เราได้มองสิ่งรอบๆตัวเราอย่างมีความหมายและสามารถไปพัฒนาใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
5: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับพบกับรายการสอนเสริมทั้งเพื่อการศึกษาชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นักศึกษาและท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการสอนเสริมในครั้งนี้ได้จากสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช STOU Channel หรือทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล DLTV 14หรือรับชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ media.stou.ac.th สำหรับการสอนเสริมชุดวิชานี้มีการสอนเสริมด้วยกันทั้งหมด5ครั้งนะครับครั้งละ2ชั่วโมงสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งแรกมีการสอนด้วยกัน3หน่วยก็คือหน่วยที่3หน่วยที่6และหน่วยที่7ในหน่วยที่3นั้นก็เป็นเรื่องของการจัด

0: การความสัมพันธ์และความร่วมมือในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรนะครับหน่วยที่6เป็นเรื่องของการพยากรณ์เพื่อการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกในธุรกิจการเกษตรหน่วยที่7เป็นเรื่องของการจัดหาในธุรกิจการเกษตรวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมการสนทนาในครั้งนี้ก็คือท่านรองศาสตราจารย์รัฐดาพิสารบุตรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่าน
0: แล้วก็ผมนะครับอาจารย์ภวัชเจียมจินวัฒน์นะครับก็เราทั้ง2คนนะครับก็เป็นอาจารย์ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็ติดตามนะครับในช่วงนี้ก็ติดตามชมสาระสำคัญของหน่วยที่3โดยผมจะเป็นผู้บรรยายในหน่วยที่3นี้นะครับสำหรับหน่วยที่3นั้นก็เป็นเรื่องของการจัดการความสัมพันธ์และความร่วมมือในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรนะครับซึ่งในหน่วยนี้ก็จะแบ่งออกเป็นเนื้อหาออกเป็น3ตอนนะครับในตอนแรกจะพูดถึงเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรนะครับส่วนตอนที่2นั้นจะพูดถึงการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างองค์การธุรกิจการเกษตรและในตอนสุดท้ายเป็นเรื่องของความร่วมมือและการเป็นผู้นำในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรนะครับเรามาเริ่มกันตั้งแต่เรื่องของความหมายเลยนะครับว่าในตอนที่1เราพูดถึงแนวคิดนะครับจากเรื่องของแนวคิดเนี่ยก็จะเริ่มจากความหมายของความสัมพันธ์ในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรซึ่งก็หมายถึงการทำงานร่วมกันของระหว่างองค์การธุรกิจการเกษตรนะครับก็คือความสัมพันธ์ในด้านของซัพพลายเออร์นะครับและความสัมพันธ์ในด้านของลูกค้าและยังรวมถึงนะครับการทำงานร่วมกันทั้งหมดของผู้ที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรนะครับเพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานที่เหมาะสมแล้วก็สามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทางการเกษตรได้นะครับซึ่งความสัมพันธ์ในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรนั้นก็มีความสำคัญมากมายนะครับในที่นี้จะขอสรุปเป็น3ประเด็นนะครับในประเด็นแรกก็คือเรื่องของการตอบสนองความต้องการที่เฉพาะนะครับของผู้บริโภคสินค้าเกษตรเนื่องจากในปัจจุบันนั้นผู้บริโภคก็มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับที่ต้องการสินค้านะครับที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นสินค้าอาหารเช่นสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพนะครับหรือผู้บริโภคบางรายเช่นจะบริโภคไข่ใช่ไหมครับก็อาจต้องการไข่ที่ผลิตไข่ต้มก็ได้นะครับหรือไข่อื่นๆที่เป็นไข่สมุนไพรหรืออะไรต่างๆนะครับหรือบางคนต้องการไข่ไก่ที่มาจากไก่ที่เลี้ยงแบบอิสระนะไม่ได้ขังกรงเหมือนสมัยก่อนอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เรามีความสัมพันธ์ในโซ่อุปทานเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เรื่องของพันธุ์เรื่องของอุปกรณ์ในการเลี้ยงนะครับเรื่องของการผลิตนะครับไปจนกระทั่งเรื่องการสื่อสารถึงผู้บริโภคนะครับถึงคุณสมบัติของสินค้าที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อผู้บริโภคนะครับในประเด็นที่2ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพและการควบคุมต้นทุนการควบคุมต้นทุนและประสิทธิภาพเนี่ยสัมพันธ์อย่างไรเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานนะครับก็คือถ้ามีการสร้างความสัมพันธ์ในโซ่อุปทานระหว่างสมาชิกต่างๆในองค์การธุรกิจต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีการวางแผนร่วมกันมีการให้ข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับเช่นว่าจะผลิตเท่าไหร่ผลิตอย่างไรเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ต้องมีการสต็อกสินค้ามากนักนะครับเช่นการจัดการในด้านของการเก็บรักษาสินค้าหรือการขนส่งเนี่ยก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก
1: ็ทำให้ต้นทุน
0: ลดลงสามารถควบคุมต้นทุนได้นะครับในประเด็นที่3ในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยนะครับก็มีความสำคัญในแง่ของการลดความเสี่ยงนะครับทั้งในด้านของราคาปริมาณคุณภาพและความปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่ามีการวางแผนในเรื่องของปริมาณราคาก็ไม่ผันผวนมากนักเพราะว่ามีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับประกอบกับเรื่องคุณภาพเพราะว่าสินค้ามีความเฉพาะเจาะจงเนี่ยก็ต้องการวัตถุดิบหรือสินค้าที่มาตอบสนองต่อความต้องการผู้บริโภคเนี่ยที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องมีการวางแผนร่วมกันแล้วก็การใช้ระดับความสัมพันธ์ของสมาชิกในโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรเนี่ยที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทีนี้ในด้านของความสัมพันธ์ในโซ่อุปทานเนี่ยก็มีหลายระดับนะครับในที่นี้เราแบ่งระดับความสัมพันธ์ของโซ่อุปทานสินค้าเกษตรออกเป็น4ระดับนะครับในระดับพื้นฐานระดับแรกก็คือเราเรียกภาษาอังกฤษว่า communication หรือระดับที่มีการสื่อสารซึ่งกันและกันนะครับในระดับเนี้ยเราจะเน้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ซื้อผู้ขายหรือว่าสมาช

อีกในโซ่อุปทานนั้นเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับระดับที่สูงขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่า coordination หรือระดับประสานงานนะครับในระดับประสานงานนอกจากมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการวางแผนร่วมกันหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆทางธุรกิจร่วมกันด้วยนะครับระดับที่สูงขึ้นมาถัดไปนะครับก็เป็นระดับcooperation นะครับ cooperation หมายถึงความร่วมมือนะครับคือระดับที่มีความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับในระดับนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันนะครับก็คือมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันด้วยนะครับแล้วก็มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันด้วยนะครับเช่นมีการใช้เงินทุนหรือมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนระดับสูงสุดเราเรียกว่า collaboration นะครับ collaboration ก็คือร่วมมือในที่นี้ผมให้ความหมายว่าเป็นร่วมมือร่วมใจนะครับร่วมมือร่วมใจก็หมายถึงว่านอกจากใช้ทรัพยากรร่วมกันแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีการสร้างความสามารถร่วมกันด้วยนะครับก็คือว่าองค์กรต่างๆในโซ่อุปทานนั้นเนี่ยมีความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเราจะสามารถเปรียบเทียบนะครับระดับความสัมพันธ์ในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับจะเห็นว่าในระดับคอมมิวนิเคชันเนี่ยนะครับก็เป็นระดับที่เป็นพื้นฐานเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับจะเห็นว่าในการกำหนดเป้าหมายเนี่ยต่างคนต่างกำหนดเป้าหมายนะครับแต่ถ้ามาร่วมมือกันในระดับที่สูงขึ้นเช่นในระดับ collaboration เราจะเห็นว่าจะต้องมีเป้าหมายที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับนะอันนี้ก็จะต้องมีจุดมุ่งเน้นที่แตกต่างนะครับแล้วก็มีการกำหนดเป้าหมายที่แตกต่างตัวอย่างของความสัมพันธ์ในแต่ละระดับเนี่ยอย่างเช่นระดับที่มีการสื่อสารนะครับเช่นมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านของการตลาดนะครับราคาของสินค้าเป็นอย่างไรหรือว่ามีการแลกเปลี่ยนเรื่องของเทคนิคในการผลิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับในระดับ coordination หรือระดับประสานจะต้องมีการประสานงานในด้านของการวางแผนเพื่อกำหนดปริมาณการผลิตนะครับหรือเงื่อนไขทั้งด้านราคาและก็คุณภาพร่วมกันก็คือมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันนั่นเองนะครับในขั้นถัดมาคือ cooperation เนี่ยจะต้องมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันใช่ไหมครับตัวอย่างก็คือเช่นการสนับสนุนเงินทุนและบุคลากรในการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันนะครับในระดับ collaboration นั้นเนี่ยจะเน้นเรื่องของการเป็นองค์การนะครับการจัดองค์การนะครับแล้วก็การมีเป้าหมายทางกลยุทธ์ร่วมกันนะครับและการดำเนินงานของโซ่อุปทานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่มีความเฉพาะเจาะจงนะครับก็คือเข้ากับความต้องการหรือเหตุการณ์ในปัจจุบันนั่นเองนะครับนอกจากในเรื่องของระดับของความสัมพันธ์นะครับในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรนั้นเนี่ยนะครับในการดำเนินงานเนี่ยจะต้องเกิดการบูรณาการนะครับนะไม่ได้ความสัมพันธ์เป็นคู่ๆระดับระหว่างผู้ซื้อผู้ขายอย่างเดียวแต่อาจจะต้องดูการบูรณาการเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำตั้งแต่ปัจจัยการผลิตไปจนกระทั่งถึงผู้บริโภคเลยนะครับถึงการจัดจำหน่ายเพราะนั้นในตัวแบบของการบูรณาการโซ่อุปทานสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับก็จะเริ่มจากเรื่องของการคำนึงถึงเรื่องของทรัพยากรและปัจจัยในการผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยจะทำอะไรให้แปลงไปสู่สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วไปสู่ผู้บริโภคสินค้าเกษตรโดยตัวแบบของการบูรณาการโซ่อุปทานเนี่ยนะครับจะมี3ระดับนะครับก็คือการบูรณาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานเลยก็คืออันข้างล่างสุดนี่นะครับก็เป็นเรื่องของการบูรณาการระดับปฏิบัติการนะครับในระดับปฏิบัติการเนี่ยก็เริ่มจากพื้นฐานภายในองค์การนะครับในองค์การธุรกิจปกติเราจะมีการแบ่งหน้าที่การดำเนินงานเช่นฝ่ายจัดซื้อฝ่ายผลิตหรือฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายการเงินทรัพยากรมนุษย์ต่างๆเนี่ยจะต้องมีการบูรณาการเพื่อเป้าหมายเดียวกันในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคสินค้าเกษตรนะครับต้องบริการภายในก่อนนะครับหลังจากนั้นจึงมีการจัดการในด้านของความสัมพันธ์ด้านซัพพลายเออร์นะครับแล้วการจัดการความสัมพันธ์ด้านลูกค้านะครับซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปในตอนที่2นะครับใน2ประเด็นนี้นะครับส่วนการบูรณาการในระดับที่สูงขึ้นไปก็เป็นเขาเรียกว่าการบูรณาการระดับยุทธวิธีนะครับอันนี้ต้องคำนึงถึงในเรื่องของการวางแผนนะครับแล้วก็การพยากรณ์นะครับซึ่งเดี๋ยวท่านอาจารย์ลดาก็จะกล่าวถึงเรื่องการพยากรณ์ให้พวกเราฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีส่วนในเรื่องของการปรับปรุงให้สมบูรณ์หมายความว่าการใช้ข้อมูลจากการดำเนินงานนะครับเดิมนะครับมาใช้ในการปรับปรุงในการวางแผนในขั้นต่อไปเพื่อให้การดำเนินงานนั้นมี

0: สิทธิภาพที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับและอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการประเมินสมรรถนะนะครับซึ่งการประเมินสมรรถนะเนี่ยเราจะไปกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับในหน่วยที่5นะครับในหน่วยที่5ก็จะกล่าวถึงในเรื่องนี้โดยตรงนะครับแล้วก็จะลงในรายละเอียดพร้อมตัวอย่างประกอบด้วยนะครับส่วนการบูรณาการเนี่ยในตัวแบบอันนี้นะครับการบูรณาการที่เป็นระดับสูงสุดเลยก็คือเป็นการบูรณาการในระดับของผู้บริหารระดับสูงก็คือระดับกลยุทธ์นะครับผู้บริหารระดับสูงขององค์การธุรกิจการเกษตรที่อยู่ในโซ่อุปทานเดียวกันเนี่ยจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับรวมทั้งในเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของการปรับตัววัฒนธรรมองค์การเพราะว่าแน่นอนว่าองค์การธุรกิจที่มาร่วมมือกันเนี่ยมาบริการร่วมกันเนี่ยต่างองค์การธุรกิจก็มีวัฒนธรรมองค์การหรือรูปแบบวิธีการในการทำงานที่แตกต่างกันนะครับซึ่งการพิจารณาถึงการปรับตัวทางวัฒนธรรมเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งต้องเกิดขึ้นจากผู้บริหารระดับสูงนะครับเป็นสำคัญเลยนะครับในการบริการนะครับสำหรับโซ่อุปทานสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับก็มีความสำคัญนะครับเนื่องจากว่าถ้าไม่มีการบูรณาการที่ดีแล้วเนี่ยนะครับก็จะเกิดลักษณะปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าปรากฏการณ์แซ่ม้านะครับปรากฏการณ์แซ่ม้าหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าบูวิปเอฟเฟกต์เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าจากกราฟในรูปแรกเนี่ยนะครับรูปแรกนี้ก็เป็นกราฟที่พูดถึงนะปริมาณการขายของผู้บริโภคนะครับนะก็คือผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้ามานะครับโดยที่แกนตั้งเนี่ยนะครับจะเป็นปริมาณการสั่งซื้อส่วนแกนนอนนั้นเป็นระยะเวลาจะเห็นว่าผู้บริโภคเนี่ยความต้องการของผู้บริโภคขึ้นลงค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอไม่ค่อยแกว่งตัวมากนักนะครับเห็นว่าความต้องการผู้บริโภคอันเดิมเนี่ยนะครับถ้าถ่ายทอดไปยังผู้ค้าปลีกที่สั่งซื้อสินค้าไปยังผู้ค้าส่งเราจะเห็นว่าความต้องการอันเดิมเนี่ยนะครับนะปริมาณการสั่งซื้อในแต่ละช่วงเวลานั้นค่อนข้างจะมีความผันผวนเพิ่มสูงขึ้นนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติถ้าหากเราไม่มีการบูรณาการในโซ่อุปทานจะเห็นว่าถ้าในรูปที่3เนี่ยจากผู้ค้าส่งไปยังโรงงานแปรรูปเนี่ยก็ยิ่งมีความผันผวนที่สูงขึ้นนะครับมีความเป็นฤดูกาลมากยิ่งขึ้นและต่อมาก็คือการกระทบไปสู่เกษตรกรนะครับจะเห็นว่าอันนี้เป็นจงเป็นสาเหตุว่าความต้องการสินค้าเกษตรนั้นมันมีฤดูกาลแล้วมีความผันผวนขึ้นลงบางครั้งเป็น10เท่าตัวนะครับนะเกิน10เท่าตัวแล้วก็เป็นสาเหตุของการแกว่งตัวของราคาผลผลิตทางการเกษตรที่มีบางครั้งมีความขัดแคลนนะครับบางครั้งก็จะผลผลิตล้นตลาดแล้วก็ราคาตกต่ำนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งนะครับที่มาอธิบาย
1: ขออนุญาตถามนิดนึง
0: ครับ
1: ทำไมถึงบอกว่าแซ่ม้า
0: ปรากฏการแซ่ม้าแต่ว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นแซ่วัวนะครับนะบูวิปนะครับแซ่ม้าก็หมายถึงว่าเวลาเราตวัดไปเนี่ยต้นทางเนี่ยมันแกว่งตัวนิดเดียวแต่ปลายของแซ่มันตวัดไปเยอะหมายความว่าความผันผวนของราคาหรือปริมาณของสินค้าเนี่ยในความต้องการปริมาณของสินค้าที่จะสต็อกเอาไว้สำหรับตลาดเริ่มต้นที่ความต้องการผู้บริโภคที่ไม่แกว่งตัวมากนักเนี่ยเมื่อถ่ายทอดไปยังต้นทางหรือว่าต้นน้ำเนี่ยก็มีความแกว่งตัวมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะก็เข้าใจมากขึ้นค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับต่อไปจะพูดถึงในตอนที่2นะครับตอนที่2จะกล่าวถึงการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างองค์การธุรกิจซึ่งจะเน้นอยู่ใน2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือการจัดการความสัมพันธ์ทางด้านซัพพลายเออร์ซึ่งต้องคำนึงถึงกระบวนการในด้านของการจัดการความสัมพันธ์ซัพพลายเออร์นะครับโดยมี4ขั้นตอนหลักเนี่ยนะครับก็คือในขั้นตอนที่1นะครับต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์นะครับเพราะว่าองค์การทางธุรกิจหนึ่งต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เช่นว่าต้องการปริมาณสินค้าเท่าไหร่ใช่ไหมครับคุณภาพเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นหรือต้องการที่จะลดต้นทุนหรือประสิทธิภาพของการดำเนินงานนะครับในโซ่อุปทานเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นในการกำหนดวัตถุประสงค์ก็ต้องกำหนดให้เป็นไปตามที่กำหนดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับโรงงานแปรรูปแห่งหนึ่งเนี่ยอาจจะมีการกำหนดวัตถุประสงค์เนื่องจากว่าต้องการที่จะผลิตสินค้านวัตกรรมคือออกสินค้าใหม่นั่นเองนะครับในการออกสินค้าใหม่เนี่ยก็อาจจะต้องมีความต้องการวัตถุดิบที่มีคุณภาพหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพเฉพาะนะครับดังนั้นเมื่อมีการกำหนดวัตถุประสงค์เนี่ยจะต้องมีการประเมินซัพพลายเออร์ว่าซัพพลายเออร์รายใดนะครับนี่คือขั้นที่

0: 2นะครับซัพพลายเออร์รายใดที่สามารถที่จะตอบสนองในด้านของคุณภาพและมาตรฐานที่จะนำไปใช้ในการผลิตสินค้าตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ได้นะครับอ
1: าจารย์นะก่อนจะอธิบายต่อขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึง
0: ครับ
1: ซัพพลายเออร์เนี่ยค่ะก็คือเป็นผู้ที่จัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบให้กับองค์การใช่ไหมคะ
0: เป็นผู้ที่ส่งวัตถุดิบให้กับองค์การหรือขายสินค้าให้กับองค์การก็ได้
1: ซึ่งตรงนี้
0: เราจะเรียกว่าซัพพลายเออร
1: ์ผู้ผลิตเนี่ยก็จะต้องมีความสัมพันธ์อันดีกับซัพพลายเออร์ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับเดี๋ยวโดยพื้นฐานแล้วเดี๋ยวจะกล่าวในหน่วยที่1ต่อไปอีกนะครับในส่วนของการประเมินซัพพลายเออร์เนี่ยนะครับก็จะแบ่งลูกค้าแบ่งซัพพลายเออร์นะครับออกเป็นกลุ่มๆนะครับตามระดับความสามารถในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านของการจัดซื้อนะครับแล้วก็ในขั้นตอนที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของการตอบสนองและการปรับปรุงนะครับซัพพลายเออร์บางรายอาจจะตอบสนองในด้านของวัตถุประสงค์ได้เลยทันทีนะครับบางซัพพลายเออร์บางกลุ่มอาจจะต้องมีการพัฒนานะครับหรือบางกลุ่มอาจจะพัฒนาไม่ได้เลยนะครับก็ต้องมีการคัดเลือกแล้วก็ต้องดูว่าปรับปรุงได้หรือไม่นะครับหลังจากนั้นจึงพิจารณาตัดสินใจที่จะรับเข้าร่วมความสัมพันธ์หมายถึงว่าธุรกิจเนี่ยรับซัพพลายเออร์เข้ามาถ้าเรามองในมุมมองของซัพพลายเออร์อย่างเช่นซัพพลายเออร์เป็นเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยก็ถ้าทางธุรกิจเนี่ยนะครับรับเข้าสู่ความสัมพันธ์หมายความว่าซัพพลายเออร์นั้นมีตลาดที่แน่นอนนะครับก็ความเสี่ยงในด้านการตลาดก็จะลดลงนะครับ
1: อันนี้คือผลประโยชน์ของตัวซัพพลายเออร์
0: ของซัพพลายเออร์เองนะครับไม่ได้เป็นประโยชน์ของการจัดการความสัมพันธ์ในด้านซัพพลายเออร์ด้วยนะครับซึ่งการแบ่งอย่างไรนะครับในที่นี้ก็เสนอการแบ่งออกเป็น4อย่างนะครับก็คือ1กลุ่มที่1เนี่ยเป็นซัพพลายเออร์ประเภทหุ้นส่วนคือถ้าพูดง่ายๆก็คือมองตารู้ใจนะครับก็คือหุ้นส่วนนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะตอบสนองได้โดยทันทีนะครับในการที่ผลิตสินค้าส่วนซัพพลายเออร์ที่สำคัญหมายความว่ามีช่องว่างระหว่างวัตถุประสงค์กับในการปฏิบัติเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วนกลุ่มที่3เป็นซัพพลายเออร์ที่มีคุณสมบัติหมายความว่าเขามีศักยภาพแต่อาจต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาเพื่อให้ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานนะครับหรือว่าต้นทุนตามที่กำหนดได้นะครับส่วนซัพพลายเออร์ขณะแบบขาดคุณสมบัติอันที่4คือกลุ่มที่4เนี่ยนะครับก็จะส่วนมากก็จะถูกปฏิเสธที่จะเข้าร่วมความสัมพันธ์กับโซ่อุปทานนะครับนี่ก็เป็น4กลุ่มนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดการความสัมพันธ์ในด้านของลูกค้านะครับในด้านลูกค้านั้นในการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า CRM เราก็คงเคยได้ยินนะครับก็คือ Customer Relationship Management นะครับ CRM เนี่ยนะครับเราจะพิจารณานะครับในด้านความสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของการบริการนะการบริการลูกค้าเนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็น3ระยะนะครับในระยะที่1เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการบริการหรือกิจกรรมที่ทำก่อนที่จะมีการดำเนินธุรกรรมนะครับก็เช่นไว้มีการกำหนดเรื่องของนโยบายการให้บริการลูกค้านะครับมีการสื่อเรื่องของนโยบายไปสู่ลูกค้านะครับว่ากิจการให้การบริการอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการจัดองค์การนะครับหรือการให้บริการก่อนการขายนะครับเช่นให้ข้อมูลของสินค้าจนกระทั่งลูกค้ามีความแน่ใจนะครับหลังจากนั้นเมื่อลูกค้ามีคำสั่งซื้อเนี่ยจึงเข้าสู่การบริการในระยะที่2นะครับในระยะที่2เราเรียกว่าเป็นกิจกรรมระหว่างการทำธุรการกรรมนะครับก็เริ่มจากการให้ข้อมูลสินค้าและการสั่งซื้อนะครับการสั่งซื้อแล้วก็ต้องคำนึงถึงการจัดการรอบการสั่งซื้อของลูกค้านะครับรอบการสั่งซื้อเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าตั้งแต่ลูกค้าสั่งซื้อจนกระทั่งดำเนินกระบวนการทางธุรกิจนะครับไปสู่การส่งมอบสินค้าไปสู่ลูกค้าก็จะครบ1รอบนะครับก็ต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการรอบการสั่งลูกค้าด้วยถ้ามีรอบระยะเวลาการสั่งซื้อสั้นนี่ก็หมายถึงว่ามีประสิทธิภาพที่ดีนะครับลูกค้าเกิดความพึงพอใจเพราะว่าไม่ต้องรอคอยนานนะครับในส่วนนี้ก็ยังต้องคำนึงถึงเรื่องของการจัดการสินค้าคงคลังด้วยนะครับว่าสินค้าคงคลังนั้นเนี่ยนะต้องไม่เก่าเก็บนะครับต้องเก็บอย่างดียังคงคุณภาพอย่างดีแล้วก็มีต้นทุนในการเก็บที่น้อยนะครับการจัดการการขนส่งสินค้าก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้ด้านโลจิสติกการขนส่งนี่ก็พัฒนานะครับไปค่อนข้างมากนะครับเราเห็นว่าลูกค้าก็เกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นนะครับ ในระยะสุดท้ายก็คือระยะที่3เนี่ยก็คือกิจกรรมหลังการทำธุรกรรมนะครับก็ได้แก่เรื่องของการบริการหลังการขายการติดตามลูกค้าและการจัดระบบคำร้องเรียนนะครับและข้อแนะนำต่างๆของลูกค้านะครับลูกค้าก็เช่นเดียวกันเราอาจจะแบ่งเป็นลูกค้าหลายๆประเภท

การข้อเสนอทางการตลาดหมายถึงสินค้านั้นมีลักษณะที่มีความแตกต่างนะครับสินค้าเฉพาะเช่นสมัยนี้มีผู้บริโภคเนี่ยต้องการสินค้าเขาเรียกว่าเป็นฟังชันนอลฟู้ดมากขึ้นยกตัวอย่างนะฟังชันนอลฟู้ดนี่หมายถึงสินค้าประเภทอาหารที่ตอบสนองในด้านของสุขภาพนะที่เฉพาะเจาะจงนะครับแล้วก็ต้องการการให้ข้อมูลนะครับการให้บริการนะครับในการปรึกษาต่างๆนะครับก็จะเป็นลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าประเภทนี้เนี่ยนะครับก็มักจะเป็นลูกค้าในกลุ่มที่1 นะครับส่วนกลุ่มที่2นั้นก็เป็นลูกค้าที่เรียกว่าลูกค้าที่ต้องการบริการเฉพาะนะครับอันนี้คือต้องการในแง่ของการบริการที่ค่อนข้างสูงนะครับคำแนะนำต่างๆแต่สินค้าที่นำเสนอก็อาจจะเป็นสินค้าโดยทั่วๆไปเช่นเดียวกับคู่แข่งขันนะครับส่วนลูกค้ากลุ่มที่3เขาเรียกว่าลูกค้าต้องการสินค้าที่แตกต่างคือต้องการเฉพาะตัวสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะนะครับแต่อาจจะไม่เน้นเรื่องของการบริการนะครับอันที่4ก็คือไม่เน้นทั้ง2ส่วนนะทั้งด้านบริการแล้วก็ตัวสินค้านะครับการจัดกลุ่มลูกค้าต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้กิจการนะครับหรือองค์การทางธุรกิจเกษตรนั้นสามารถที่จะมีการจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าด้วยนะครับอันนี้เป็นการแบ่งลูกค้านะครับทีนี้เราไปตอนที่3เลยนะครับตอนที่3เนื้อหาก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความร่วมมือและการเป็นผู้นำนะครับในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรนะครับความร่วมมือเนี่ยก็จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์นะครับนะเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็คือเรามาดูเรื่องของความร่วมมือนะครับระหว่างองค์การธุรกิจการเกษตรเนี่ยว่าแบ่งออกเป็น2 อย่างนะครับ2 อย่างก็คือ1แบ่งความร่วมมือออกเป็นในเรื่องของการเชื่อมโยงในลักษณะของแนวนอนอันนี้หมายถึงว่าเป็นความร่วมมือขององค์การธุรกิจที่ทําธุรกิจประเภทเดียวกันเช่นเกษตรกรมีความร่วมมือเป็นกลุ่มเกษตรกรหรือเป็นสหกรณ์นะครับผู้ค้าอาจจะเป็นสมาคมการค้านะครับผู้ส่งออกก็จะเป็นสมาคมผู้ส่งออกต่างๆในสินค้าประเภทเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าเชื่อมโยงแนวนอนนะครับอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าการเชื่อมโยงหรือให้ความร่วมมือในลักษณะแนวตั้งนะครับแนวตั้งก็หมายถึงว่าธุรกิจการเกษตรที่ต่างระดับกันนะครับอย่างเช่นเกษตรกรกับโรงงานแปรรูปมีการทำสัญญาร่วมกันนะครับหรือเกษตรกรกับผู้ค้าปลีกหรือผู้จัดจำหน่ายอื่นๆที่มีการวางแผนมีการให้ข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์ในการที่จะสินค้าที่มีคุณภาพร่วมกันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นลักษณะของการเชื่อมโยงแนวตั้งนะครับส่วนลักษณะของกลยุทธ์ถ้าเป็นการเชื่อมโยงแนวนอนเนี่ยก็จะเป็นกลยุทธ์ในด้านของการสร้างความสามารถในการดำเนินงานร่วมกันนะครับเพราะว่าต้องการการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสทางการตลาดเมื่อเขารวมตัวกันนะครับในแนวนอนเนี่ยเช่นกลุ่มเกษตรกรก็สามารถที่จะมีอำนาจในการต่อรองทางการตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่ารวมตัวกันเพื่อที่จะลดต้นทุนในด้านของปัจจัยการผลิตเช่นผลิตปัจจัยการผลิตร่วมกันนะครับหรือว่ามีการซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกันก็เป็นการลดต้นทุนนะครับเพิ่มสเกลหรือว่าเพิ่มขนาดของธุรกิจมากขึ้นนะครับหรือมีการเข้าถึงความรู้และบริการได้ง่ายมากขึ้นเช่นการส่งเสริมของภาครัฐเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มเกษตรกรเนี่ยก็จะสามารถที่จะได้รับความรู้และบริการจากภาครัฐได้ง่ายมากกว่าเกษตรกรรายเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับในส่วนของการเชื่อมโยงแนวตั้งเนี่ยจะจุดมุ่งเน้นของลักษณะของกลยุทธ์นั้นก็จะมุ่งในเรื่องของการตลาดเป็นสำคัญนะครับโดยการที่จะร่วมมือการปรับปรุงคุณภาพทั้งตั้งแต่วัตถุดิบนะครับไปจนกระทั่งเรื่องของการผลิตหรือกระทั่งการแพ็กเกจจิ้งหรือการหีบห่อสินค้านะให้มีการปรับปรุงคุณภาพการเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆนะในสินค้าหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีความแตกต่างใหม่ๆเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยการเชื่อมโยงในแนวตั้งเป็นสำคัญนะครับเราจะเห็นว่าการเชื่อมโยงต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับที่ต้องมาเชื่อมโยงกันเป็นเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของระบบตลาดนะครับอันนี้เป็นสาเหตุหลักของการที่ว่าจะมีความร่วมมือกันในโซ่อุปทานนะครับเราจะเห็นว่าระบบการตลาดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเช่นตั้งแต่เรื่องของการบริโภคเลยนะครับการบริโภคสินค้าเนี่ยถ้าเป็นตลาดแบบดั้งเดิมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะบริโภคสินค้าที่ไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าประเภทพลังงานนะที่ให้พลังงานนะครับเช่นประเภทสินค้าธัญพืชอย่างเดียวนะครับ

0: เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเป็นแบบระบบการตลาดแบบปรับโครงสร้างเนี่ยนะอย่างเช่นในประเทศไทยเราก็มีการพัฒนามาในส่วนนี้นะครับก็คือการปรับโครงสร้างก็คือผู้บริโภคนั้นมีความต้องการสินค้าที่หลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีสินค้าการเกษตรแปรรูปเนี่ยมากขึ้นนะครับส่วนแบบพัฒนาแล้วระบบการตลาดที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีความต้องการสินค้าประเภทแปรรูปแล้วก็สินค้าเกษตรมูลค่าสูงนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับในความร่วมมือในโซ่อุปทานนั้นก็มีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันนะครับซึ่งนักศึกษาก็สามารถหาอ่านในรายละเอียดได้ในชุดวิชานะครับโดยโซ่อุปทานสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับตามการเปลี่ยนแปลงของระบบการตลาดนั้นก็มีทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่นะครับจากภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าในภาพซ้ายนะครับในด้านซ้ายเนี่ยเป็นโซ่อุปทานแบบดั้งเดิมนะครับและโซ่อุปทานสมัยใหม่นั้นมีทั้งโซ่อุปทานทั้งภายในประเทศและโซ่อุปทานเพื่อการส่งออกนะครับแบบดั้งเดิมเนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดผู้ค้าส่งแบบดั้งเดิมเนี่ยนะครับมีอิทธิพลต่อโซ่อุปทานค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากเป็นผู้ที่รวบรวมเกษตรกรรายย่อยต่างๆแล้วก็ผู้ค้าปลีกรายย่อยนะครับส่วนถ้าเป็นแบบสมัยใหม่เนี่ยจะเน้นในเรื่องของความเชี่ยวชาญในด้านของการจัดซื้อนะครับอย่างที่เป็นทางการแล้วมีการรวบรวมกลุ่มเกษตรกรนะครับเช่นสหกรณ์การเกษตรหรือผู้นำเกษตรกรนะครับมีการซื้ออย่างเป็นระบบและการใช้เทคโนโลยีในการจัดซื้อนะครับมาสู่การตอบสนองต่อตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนะครับทีนี้นอกจากเรื่องความร่วมมือแล้วเนี่ยนะครับเรายังพูดถึงในด้านของความเป็นผู้นำในโซ่อุปทานนะครับแน่นอนว่าการมาร่วมมือกันในโซ่อุปทานเนี่ยบริษัทหรือว่าองค์กรทางธุรกิจต่างๆเนี่ยย่อมมีผู้เสียเปรียบและผู้ได้เปรียบนะครับดังนั้นในการศึกษาเนี่ยเราต้องศึกษาว่าใครเป็นผู้นำในโซ่อุปทานนะครับซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น2 อย่างก็คือผู้นำในเชิงอำนาจและผู้นำเชิงนวัตกรรมนะครับในด้านของผู้นำเชิงอำนาจเนี่ยเราสามารถที่จะจำแนกได้เป็นครับก็เป็นผู้นำที่4ส่วนนะครับ4ส่วนก็คือมี4กลุ่มนะกลุ่มแรกก็เป็นผู้นำที่เป็นอิสระต่อกันนะครับหรือพึ่งพาซึ่งกันและกันอันนี้ต้องพิจารณาถึงทั้งซัพพลายเออร์และก็ผู้ซื้อด้วยนะครับแล้วก็ผู้นำที่ผู้ซื้อมีอิทธิพลหรือผู้นำที่ซัพพลายเออร์มีอิทธิพลอันนี้เราก็ดูรายละเอียดได้นะครับในส่วนอื่นๆที่อยากจะกล่าวถึงก็คือเรื่องของผู้นำเชิงนวัตกรรมนะครับนอกจากการมีอำนาจในช่องทางทางการตลาดหรือว่าในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรแล้วเนี่ยการจะเป็นผู้นำนะครับก็สามารถที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างนวัตกรรมเกิดขึ้นเช่นผู้ผลิตหรือในระดับเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้นำในส่วนของการผลิตได้นะครับแล้วก็ผู้แปรรูปกับผู้จัดจำหน่ายซึ่งในรายละเอียดก็สามารถ
1: ติดตาม
0: ได
1: ้ในเอกสาร
0: การสอนนะครับ
1: ค่ะ
0: ที่จบไปก็เป็นสาระสำคัญในหน่วยที่3นะครับเพื่อที่จะเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะครับนักศึกษาก็ควรที่จะศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรหน่วยที่3เพิ่มเติมนะครับขณะนี้ท่านกำลังชมรายการสอนเสริมชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรนะครับในช่วงนี้ก็ไปติดตามเนื้อหาสาระสำคัญนะครับในหน่วยที่6ซึ่งเป็นเรื่องของการพยากรณ์เพื่อการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกในธุรกิจการเกษตรนะครับซึ่งการพยากรณ์โซ่อุปทานนี่นะครับการจัดการโซ่อุปทานนี่นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในด้านของโลจิสติกใช่ไหมครับซึ่งวิทยากรของเรานะครับก็จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านรองศาสตราจารย์ลดาพิสารบุตรครับเชิญพบกับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่เราก็ได้พบกันไปแล้วนะคะท่านอาจารย์พวัตก็ได้แนะนำให้ท่านผู้ชมและนักศึกษาได้รู้จักไปแล้วนะคะในหน่วยในตอนนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาสาระของหน่วยที่6เรื่องของการพยากรณ์เพื่อการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกในธุรกิจการเกษตรนะคะก่อนอื่นก็อยากจะให้เข้าใจความหมายของการพยากรณ์เพื่อการจัดการโลจิสติกซะก่อนนะคะคือในเรื่องนี้เนี่ย ในเรื่องของโลจิสติกการจัดการโลจิสติกเนี่ยเราก็จะมองดูก่อนมองทางด้านผู้บริโภคก่อนใช่ไหมคะอาจารย์ภวัตว่าผู้บริโภคเนี่ยมีความต้องการสินค้ามากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วจึงจะกลับมาถ่ายทอดหรือว่าให้ข้อมูลกับผู้ผลิตว่าเราควรจะผลิตสินค้าจำนวนเท่าไหร่ดีนะคะทั้งนี้เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพยากรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการคาดหมายหรือคาดคะเนความต้องการของตลาดนะคะ เพื่อโดยใช้เทคนิคในการพยากรณ์ต่างๆภายใต้สถานการณ์ที่กำหนดนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้ผลการพยากรณ์เนี่ยใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะคะอันนี้ก็คือความหมายของการพยากรณ์ทีนี้การพยากรณ์เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงคะทำไมเราต้องมาพยากรณ์นะคะที่เราต้องมาพยากรณ์เนี่ยเพื่อที่จะให องค์กรธุรกิจเนี่ยนะคะดำเนินธุรกิจไปอย่างเหมือนกับบรรลุเป้าหมายนะคะ เราจะต้องรู้ว่าลูกค้าของเราเนี่ยต้องการสินค้าจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ผลิตให้ตรงกับที่ลูกค้าต้องการนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ว่าลูกค้าต้องการสินค้าเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องอาศัยการพยากรณ์ค่ะเพราะฉะนั้นพยากรณ์จึงมีความสำคัญในเรื่องการที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายความสำคัญข้อที่2ก็คือช่วยในการเตรียมการทางด้านงบประมาณค่ะอันนี้ถ้าเผื่อว่าองค์กรสามารถที่จะรู้ว่าจะต้องผลิตสินค้าจำนวนเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดเตรียมงบประมาณเงินทองเนี่ยให้เพียงพอกับการผลิตสินค้าและบริการนะคะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปถ้าผลิตมากเกินไปสินค้าเหลือก็จะเป็นภาระกับองค์กรในการที่ต้องจัดเก็บสินค้าทำให้เกิดต้นทุนได้นะคะถ้าผลิตน้อยเกินไปก็ไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าก็จะทำให้สินค้านั้นขาดมือนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นผลเสียกับองค์กรเหมือนกันนะคะส่วนความสำคัญข้อต่อไปนะคะก็คือช่วยให้การผลิตมีความแน่นอนนะคะตรงนี้ก็สำคัญตรงที่ว่าถ้าเราสามารถที่จะรู้ว่าสินค้าที่เราต้องการจะขายนั้นมีจำนวนเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะผลิตให้เท่ากับจำนวนที่ลูกค้าต้องการเพราะฉะนั้นทำให้มีการใช้ทรัพยากรไปอย่างเหมือนกับถูกต้องไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่มีการสูญเสียของทรัพยากรของธุรกิจนะคะแล้วก็ยังทางด้านแรงงานก็จ้างบุคลากรเท่าที่จำเป็นในการผลิตนะคะไม่จ้างมากเกินไปน้อยเกินไปซึ่งตรงนี้มันเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรทั้งสิ้นนะคะข้อต่อไปก็คือช่วยในการตัดสินใจด้านการจัดการของธุรกิจนะคะคือธุรกิจไม่เพียงแต่ผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วก็คือไม่ใช่ว่าวางสินค้าไว้เฉยๆนะคะจะต้องมีการจัดการว่าสินค้านั้นจะไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างไรได้อย่างรวดเร็วถูกเวลานะคะแล้วก็คุณภาพที่ตามคุณภาพที่ลูกค้าต้องการนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะช่วยในการจัดการธุรกิจข้อต่อไปก็คือช่วยประเมินผลการประกอบการนะคะเช่นการพยากรณ์เนี่ยมีการพยากรณ์ว่าความต้องการสินค้าในคาบต่อไปในปีต่อไปเนี่ยปริมาณความต้องการจะลดลงเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อความต้องการลดลงเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการผลิตลดลงนะคะก็ต้องมีการถ้าหากว่าถ้าเราไม่ต้องการที่จะผลิตลดลงต้องการที่จะคงความต้องการของสินค้าแหล่งเดิมก็จะต้องมีวิธีการที่จะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้ความต้องการสินค้านั้นเพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้ก็เป็นการช่วยประเมินผลการประกอบการแล้วก็หาทางแก้ไขต่อไปนะคะเมื่อทราบความสำคัญแล้วนะคะในการพยากรณ์เนี่ยมันก็ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการพยากรณ์นะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการพยากรณ์นั้นนะคะถ้าดูตามชาร์ตนี่ก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะแบ่งวัตถุประสงค์ของการพยากรณ์เนี่ยออกเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะคะวัตถุประสงค์ของการพยากรณ์ระยะสั้นนั้นนะคะ1ก็จะช่วยในเรื่องของการกำหนดนโยบายการผลิตนะคะข้อที่2ก็คือกำหนดนโยบายด้านราคาข้อที่3กำหนดนโยบายด้านการจัดหาวัตถุดิบและข้อ4กำหนดนโยบายควบคุมการขายข้อที่5การจัดการด้านการเงินนะคะอันนี้ก็คือเ เป็นวัตถุประสงค์ของการพยากรณ์ในระยะสั้นส่วนวัตถุประสงค์ในระยะยาวนั้นก็คือการพยากรณ์จะช่วยในการตัดสินใจขนาดของการผลิตนะคะก็คือเราจะใช้การพยากรณ์เนี่ยมาตัดสินใจว่าเราจะผลิตเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือว่าจะขยายขนาดการผลิตนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์อีกข้อหนึ่งก็คือเป็นมีวัตถุประสงค์ในการที่จะกำหนดกิจกรรมในแผนระยะยาวนะคะแผนระยะยาวเนี่ยก็หมายความว่าเราจะพยากรณ์ความต้องการ ถ้าการพยากรณ์พบว่าความต้องการสินค้าของธุรกิจเนี่ยนะคะมันมีปริมาณเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นธุรกิจก็อาจจะต้องวางแผนการลงทุนเพิ่มขึ้นในด้านต่างๆแล้วก็พัฒนาโครงการในระยะยาวขึ้นมานะคะต่อไปนะคะเมื่อเรากำหนดวัตถุประสงค์เสร็จแล้ววัตถุประสงค์เรื่องต่อไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการพยากรณ์ค่ะนะคะกระบวนการพยากรณ์สำหรับการพยากรณ์เนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้การพยากรณ์เนี่ยมีความถูกต้องแล้วก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดก็จะต้องดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการนะคะซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะเป็น5ขั้นตอนค่ะนะคะค่ะก็คือขั้นตอนที่1จะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการพยากรณ์นะคะว่าเราจะต้องการพยากรณ์ในเรื่องอะไรเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนข้อที่2ก็คือกำหนดช่วงเวลาของการพยากรณ์นะคะจะเป็นปีหน้าเดือนหน้าหรือในอีก3เดือนข้างหน้าข้อที่3นะคะก็คือขั้นตอนที่3ก็คือการเลือกวิธีการในการพยากรณ์จะเลือกวิธีการพยากรณ์วิธีไหนดีนะคะจึงจะทำให้ถูกต้องและก็ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดนะคะแล้วก็การพยากรณ์นั้นจะต้องไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเหล่านี้เป็นต้นขั้นตอนต่อไปก็คือการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศนะคะก็คือในการพยากรณ์เนี่ยเราจะต้องอาศัยข้อมูลนะคะซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลย้อนหลังนะข้อมูลย้อนหลัง1ปี2ปี3ปี5ปี10ปีอะไรเป็นต้นนะคะเสร็จแล้วเมื่อพยากรณ์มาได้แล้วก็จะต้องมีการรายงานผลการพยากรณ์นะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นกระบวนการพยากรณ์เพื่อให้ได้ผลการพยากรณ์ที่มีความใกล้เคียงแล้วก็ใกล้ถูกต้องมากที่สุดค่ะนะคะทีนี้ในการพยากรณ์เนี่ยก็จะมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพยากรณ์ความต้องการนะคะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพยากรณ์ก็หมายความว่าปัจจัยพวกเนี้ยมันจะทำให้การพยากรณ์เนี่ยมีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้นะคะทั้งที่บางทีเราใช้วิธีการพยากรณ์ที่เราก็บอกวิธีการนี่มันดีแล้วนะแม่นยำแล้วแต่ว่ามาเจออิทธิพลพวกนี้เข้าเนี่ยก็อาจจะทำให้ปัจจัยทำให้การพยากรณ์เนี่ยมันผิดพลาดไปได้เหมือนกันนะคะปัจจัยแรกเลยก็คือชนิดของสินค้าค่ะนะคะโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเนี่ยมันเหมือนกับมันผลิตตามฤดูกาลแล้วก็มันมีฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่า เกิดฝนแรงขึ้นมาเนี่ยนะคะผลผิดเป็นไงอาจารย์ติมันก
2: ็ต้องลดลง
1: นะคะบางทีเราก็พยากรณ์คือตัวเลขเนี่ยตัวเลขที่เราใช้พยากรณ์เมื่อย้อนหลังไปเนี่ยเหตุการณ์มันปกติดีอะนะคะฝนฟ้าตกตามฤดูกาลแต่พอปีที่เราทำการพยากรณ์คือปีหน้าเนี่ยพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยนะคะฝนมันไม่ตกฝนแล้งหรือน้ำท่วมขึ้นมานะคะอันนี้ก็มีผลทำให้การพยากรณ์มันผิดพลาดไปได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
2: ก็เกิดจากเหตุการณ์ผิดปกติใช่ไหมครับก็มีผลต่อปริมาณหรือว่าค่าการพยากรณ
1: ์
2: ก็ไม่ตรงตามความต้องการ
1: ใช่ไหมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าถ้าเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยเราไม่ต้องคำนึงถึงเลยนะ ระดับการแข่งขันอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะโอ้เรื่องนี้อาจารย์ภวัตคงจะพูดอธิบายได้ดีนิดนึงระดับการแข่งขันเนี่ยคือเดี๋ยวนี้ธุรกิจมันมีการแข่งขันกันเยอะเลยเวลาเราพยากรณ์เนี่ยคือธุรกิจอาจจะมีเพียง 2-3 เจ้าแต่ในปีที่เราพยากรณ์เนี่ย5ปีข้างหน้าเนี่ย มันมีองค์กร
2: อาจจะมีคู่แข่งขัน
1: เพิ่มขึ้นมาอีก
2: เยอะแยะมากมายนะครับ
1: ตรงนี้ก็ทำให้การพยากรณ์เป็นยังไงคะ
2: ก็อาจจะผิดพลาดไปได้เพราะว่าสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง
1: ใช่ค่ะก็คือการแข่งขันของธุรกิจเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะ ตัวที่3ก็คือระดับราคาสินค้าค่ะระดับราคาสินค้าเนี่ยก็มีผลต่ออะไรต่อการพยากรณ์เหมือนกันระดับราคาสินค้าที่มันเปลี่ยนแปลงไปค่ะนะคะก็คือถ้าสังเกตดูคือบางอย่างก็เพิ่มขึ้นบางอย่างก็ลดลงแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เพิ่มขึ้นเนาะจำเ
2: พ
1: รา
2: ะว่าในช่วงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยการบริโภคก็จะน้อยลงก็เป็นเรื่องปกตินะครับทำให้การพยากรณ์เนี่ยเราอาจจะพยากรณ์ในระดับราคาเดิมแต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปทำให้ระดับราคาเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยค่าพยากรณ์มันก็จะแตกต่างจากความเป็นจริง
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของระดับราคาสินค้าที่มันมีผลต่อการพยากรณ์นะคะระดับเทคโนโลยีค่ะระดับเทคโนโลยีตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็มีผลทำให้การพยากรณ์เนี่ยมันผิดพลาดไปได้นะคะอย่างเช่นตอนนี้นะคะจะเห็นว่าการรับชมทีวีวิทยุโทรทัศน์เนี่ยน้อยลงแต่ว่าผู้บริโภคเนี่ยหันมาใช้สมาร์ทโฟนใช่ไหมคะที่ว่าดูจาก YouTube ดูจากอะไรเนี่ยซึ่งสามารถรับชมได้ตลอดเวลาเสร็จแล้วไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะโฆษณาสินค้าอีกเสียเวลานะคะตรงนี้ก็ทำให้การพยากรณ์นี่เปลี่ยนแปลงไปได้เหมือนกันไม่ถูกต้องนะคะ
2: ครับ
1: ข้อสุดท้ายเลยปัจจัยสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจค่ะโอ้โหด้านเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ก็คุยกันอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ภวัตว่าก็คืออ๋อนั่นเป็นเรื่องของเทคโนโลยีไปแล้วนะเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเศรษฐกิจดีคือในช่วง5ปีที่แล้วข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยเศรษฐกิจดีค่ะนะคะประชาชนมีรายได้เรียกว่าอะไรอะซื้อง่ายขายคล่องแต่ที่เราพยากรณ์เนี่ยเกิดมันเศรษฐกิจมันตกต่ำหรือมันถดถอยขึ้นมาเน
2: ี่
1: ย
2: ก็มีผลต่อรายได้ของผู้บริโภคใช่ไหมครับเศรษฐกิจเรื่องของอัตราเงินเฟ้อหรือสภาวะเรื่องของดอกเบี้ยต่างๆก็มีผลต่อในเรื่องของการลงทุน
1: อัตราแลกเปลี่ยน
2: อัตราแลกเปลี่ยนต่างๆนะครับก็ทำมีผลกระทบทั้งหมดเลยนะครับต่อเรื่องการบริโภคการผลิตต
1: ่
2: างๆก็ทำให้ค่าการพยากรณ์ในสินค้า
1: ผิดเพี้ยน
2: ทั้งวัตถุดิบทั้งยอดจำหน่ายที่ผู้บริโภคจะซื้อเนี่ยก็ผิดไปได้
1: ผิดไปด้วยค่ะ
2: นะครับ
1: เพราะฉะนั้น
2: นี่ก็มีแสดงว่าค่าพยากรณ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะอาจารย์
1: ใช่ค่ะก็คือนอกจากใช้วิธีการข้อมูลที่เราคิดว่าโอ้มันถูกต้องแล้วนะแต่ค่าการพยากรณ์เนี่ยก็อาจจะคลาดเคลื่อนไปได้ด้วยสาเหตุด้วยปัจจัยเหล่านี้แหละค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะต่อไปเราก็มาดูนะคะเนื่องจากว่าเรื่องนี้ในเรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องของการพยากรณ์ความต้องการสินค้าและบริการเพราะฉะนั้นเราก็กลับมาทบทวนนิดนึงนะคะเกี่ยวกับแนวคิดของอุปสงค์และอุปทานอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักศึกษาก็คงจะแบบว่าคุ้นเคยแล้วนะคะเรื่องนี้อุปสงค์ก็คือปริมาณความต้องการซื้อสินค้าและบริการของบริโภคณระดับราคาต่างๆในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะซึ่งในเรื่องแนวคิดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของกฎอุปสงค์นะคะซึ่งแสดงความสัมพันธ์ที่ผกผันของราคาสินค้ากับปริมาณความต้องการสินค้าและบริการอันนี้เป็นเรื่องของอุปสงค์นะคะก็คือไอ้กฎของอุปสงค์ก็คือราคาสินค้ากับปริมาณความต้องการเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามเราก็เรียกว่ามันความสัมพันธ์ที่เป็นผกผันกันนะคะทีนี้ไอ้ความต้องการเนี่ยของสินค้าและบริการเนี่ยมันจะมีมากหรือน้อยเนี่ยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆตัวเลยข้อแรกเลยคืออะไรคะอาจารย์ภวัตราคาสินค้าใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: อันนี้ เดินหน้าเลยค่ะก็คือราคาสินค้าเนี่ยขึ้นอยู่กับราคาสินค้านะคะราคาตัวสินราคาของตัวสินค้านั่นแหละค่ะ
2: ครับ
1: นะถ้าราคาสูงน้อยต้องการน้อย
2: ความต้องการก็น้อยเพราะคนไม่อยากซื้อของที่ราคาสูง
1: ใช่
2: แต่ถ้าราคาลดลงอุปสงค์ก็เพิ่มสูงขึ้น
1: ใช่ค่ะ
2: ครับก็คือปริมาณความต้องการสินค้าก็จะเพิ่มสูงขึ้น
1: ใช่ค่ะ
2: ทั้งนี้ก็อาจจะขึ้นกับเขาเรียกว่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: ครับถ้ามันยืดหยุ่นมากก็หมายความว่าราคาเปลี่ยนแปลงเพียงนิดเดียวนะครับการเปลี่ยนแปลงของ
1: ปริมาณ
2: ความต้องการก็เพิ่มมากขึ้นหรือน้อยลงเป็นอย่างมากก็มีการเปลี่ยนแปลงมากแต่ถ้าไม่ยืดหยุ่นหรือว่ายืดหยุ่นน้อยเนี่ยนะครับก็ราคาที่เปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะมีผลต่อความต้องการของในด้านของการซื้อเนี่ยนะครับค่อนข้างน้อย
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: สินค้าเกษตรเนี่ยความยืดหยุ่นเป็นไงคะอาจารย์
2: สินค้าเกษตรแล้วถ้าเป็นสินค้าที่จำเป็นอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องซื้อนะแล้วราคาเพิ่มสูงขึ้นมากเลยนะครับก็ยังต้องบริโภค

0: ันนี้ความยืดหยุ่นก็จะ
1: ก็จะน้อยนะครับอย่างเช่นว่าน้ำมันอย่างเงี้ยนะน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นหรือข้าวประเภทข้าวอย่างเงี้ยนะก็จะผู้บริโภคก็ยังต้องบริโภคอยู
0: ่ก็ต้องซื้อ
1: ก็ต้องซื้อในเมื่อต้องใช้เงินปริมาณมากในการซื้ออัตราเงินเฟ้อก็เพิ่มสูงขึ้นอ
0: ัน
1: นี้ก็ไปเกี่ยวข้องกันกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเองด้วยนะ
0: นี่นอกจากราคาแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่กำหนดว่าผู้บริโภคต้องการจะซื้อสินค้ามากหรือน้อยนั้นยังขึ้นอยู่กับรสนิยมของผู้บริโภคด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: รสนิยมถ้าเผื่อตอนนี้รสนิยมยกตัวอย่างตอนนี้ก็คือเช่น เรื่องสมาร์ทโฟนไหมอาจารย
1: ์ครับ
0: เนาะจะต้องรุ่นใหม่ๆใช่ไหม
1: ครับ
0: รุ่นใหม่ๆนี่ความสามารถแคปซิตี้มันสูงเนี่ยก็ต้องเอาสมาร์ทโฟนที่มันรุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ยนะคะ
1: ครับ
0: วัยรุ่นเนี่ยเขาต้องใช้สมาร์ทโฟนอะไรนะคะ
1: ครับคือถ้าเป็นสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยความต้องการของผู้บริโภคมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับอาจจะต้องการสินค้าเกษตรหรืออาหารเนี่ยนะครับที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยนะครับหรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแบบนี้เป็นต้นเพราะนั้นรสนิยมผู้บริโภคมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าสินค้าเกษตรชนิดใดนะครับมีปริมาณความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงมากน้อยเพียงใดถ้าขายแบบดั้งเดิมเนี่ยแนวโน้มนะครับหรือการพยากรณ์ไปข้างหน้าเนี่ยความต้องการสินค้าในลักษณะแบบดั้งเดิมที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ดีต่าง
0: ๆไม่สวย
1: ไม่สวยอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะลดน้อยถอยลงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วยเรื่องราคาอย่างที่กล่าวมาแล้ว
0: ค่ะแล้วก็การคาดการณ์ในอนาคตนะถ้าเราคาดการณ์ว่าราคาสินค้าในอนาคตมันจะลดลงเขาก็จะไม่ชะลอการซื้อไว้นะคะรอไว้อีกอาทิตย์นึงอีกเดือนนึงนะคะขึ้นอยู่กับการกระจายรายได้นะขึ้นอยู่กับฤดูกาลค่าใช้จ่ายในการโฆษณาใครจะโฆษณาเนี่ยบางทีก็มีผลนะอาจารย์เนาะโฆษณาเยอะๆเนี่ย
1: ก็ทำให้ปริมาณความต้องการมากเพราะว่าผู้บริโภคคุ้นเคยนะครับกับสินค้าอันเนี้ยตราสินค้านี
0: ้
1: นะครับพอคุ้นเคยก็เกิดการซื้อมากขึ้นนะครับความต้องการมากขึ้นนะครับ
0: ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูอุปทานนะคะนี่อุปสงค์และนี่อุปทานเนี่ยก็คือมองทางด้านผู้ผลิตละอุปทานก็คือปริมาณสินค้าและบริการที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายยินดีผลิตหรือนำสินค้าและบริการออกมาขายณระดับราคาต่างๆในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอันนี้ก็กฎอุปทานก็แสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณสินค้านะคะก็จะเป็นในทิศทางเดียวกันก็คือราคาสูงผู้ผลิตก็ผลิตออกมาขายมากราคาสินค้าต่ำก็ขายน้อยผลิตออกมาขายน้อยนะคะทีนี้ในเรื่องของการพยากรณ์อุปสงค์เนี่ยอุปทานนะคะขอโทษก็คือมันมีปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดปริมาณสินค้าที่จะผลิตออกมาขายเนี่ยตัวแรกเลยก็คือราคาสินค้าที่ใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกันนะคะราคาสินค้าที่แข่งขันกันราคาปัจจัยการผลิตนะคะเทคโนโลยีการผลิตสภาพแวดล้อมทางด้านภูมิศาสตร์และปัจจัยทางด้านสถาบันคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะมันจะเป็นตัวกำหนดว่าผู้ผลิตจะผลิตสินค้าออกมาขายหรือมากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้นะคะ
1: เช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: นะครับกับอุปสงค์นะครับก็จะขึ้นกับปัจจัยภายนอกหลายๆส่วนนะครับ
0: ค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเมื่อเรารู้ความหมายของมันแล้วเนี่ยในการที่จะคาดคะเนความต้องการอุปสงค์กับอุปทานเนี่ยมันก็จะมีวิธีการของมันนะคะเราจะต้องคือตัวเลขเนี่ยมันจะมี เวลาที่จะคาดคะเนอุปสงค์อุปทานเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าต้องดูนะคะว่ามันมีปัจจัยอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอุปสงค์อุปทานซึ่งตะกี้พูดไปแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาการที่จะพยากรณ์ความต้องการของอุปสงค์อุปทานก็แล้วแต่ก็จะต้องนำปัจจัยเหล่านี้เข้ามาคิดด้วยนะคะเช่นเราอาจจะพยากรณ์โดยใช้สมการทางด้านเศรษฐมิตินะคะซึ่งตรงนั้นก็จะต้องใช้โมเดลอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งโมเดลต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องเอาปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องกับความต้องการเหล่านี้เข้าไปใส่ไว้ในโมเดลนะคะตรงนี้เราจึงได้เหมือนกับว่ามาทบทวนสักนิดนึงว่ามันมีปัจจัยอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอุปสงค์อุปทานนะคะมันมีความสำคัญอยู่ตรงนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ไปดูเลยนะคะว่าไอ้วิธีการพยากร ความต้องการเนี่ยมันมีกี่วิธีอะไรบ้างนะคะค่ะเป็นวิธีเลยอาจารย์เทคนิคการพยากรณ์เพื่อการจัดการนะคะทีนี้ในการพยากรณ์เนี่ยนะคะมันก็จะต้องใช้ข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์นะคะ1ข้อมูล2เทคนิคการพยากรณ์ดีเทคนิคในการพยากรณ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้เทคนิคเชิงปริมาณก็ได้หรือว่าทางด้านคุณภาพก็ได้มี2ด้านนะคะ
1: คร
0: ับแล้วทีนี้การพยากรณ์เชิงปริมาณเนี่ยนอกจากพยากรณ์แล้วเนี่ยเรายังอาจจะวัดความคาดเคลื่อนของมันก็ได้ด้วยนะคะข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์เนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยนะคะพยากรณ์ความต้องการเนี่ยก็ใช้ข้อมูลอนุกรมเวลานะคะข้อมูลอนุกรมเวลาเนี่ยเป็นยังไงคะอาจารย์เป็นข้อมูลที่เราเก็บตามคาบเวลาใช่ไหมคะ
1: ครับก็คือผลของการพยากรณ์หรือค่าพยากรณ์เนี่ยจะขึ้นอยู่กับเวลาระยะเวลาไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยอื่นๆนะครับเฉพาะปัจจัยด้านเวลาอย่างเดียวนะครับ
0: ก็ซึ่งข้อมูลนั้นอาจจะเป็นรายเดือนรายปีหรือรายไตรมาสก็ได้นะคะนี่เป็นข้อมูลอนุกรมเวลาม
1: ีกี่วิธีครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะมี4-5วิธีนะคะเดี๋ยวขอพูดอีกนิดนึงอาจารย์ก็คือมันเชิงใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาแล้วอาจจะข้อมูลตัดขวางก็ได้นะคะ
1: พักตัดขวาง
0: cross section น่ะ
1: cross section ครับ
0: cross section นี่คือเก็บข้อมูลในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
1: จุดเวลาจุดใดจุดหนึ่งครับครับ
0: ค่ะทีนี้การพยากรณ์เนี่ยก็มีอยู่5วิธีนะวิธีแรกก็คือที่เรียกว่าวิธี naive นะคะ naive นี่ก็หมายความว่าใช้ข้อมูลในปัจจุบันนี่แหละค่ะพยากรณ์ความต้องการในปีหน้าหรือในเดือนหน้านะคะเพียงคาบเดียวเท่านั้นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายๆนะคะวิธีง่ายๆถ้าดูก็คือเนี่ยอย่าง F1 เนี่ยคะเป็นค่าพยากรณ์ในช่วงเวลาที่ i ก็คือช่วงเวลาที่ต่อไปเนี่ยเพราะฉะนั้น fi ลบ1ก็คือค่าความต้องการในช่วงเวลา i ลบ1ก็คือย้อนหลังมา1ช่วงเวลาเช่นต้องการพยากรณ์ในปีหน้าก็คือใช้ความต้องการในปีนี้แหละไปพยากรณ์ในปีหน้า
1: ใช้ค่าที่เกิดขึ้นอีกในปีนี้นะครับเป็นค่าพยากรณ์สำหรับปีหน้าด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ครับหรือค่าเวลาอาจจะเป็นเดือนหรือเป็นสัปดาห์ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับ
0: ความต้องการ
1: ขึ้นอยู่กับความต้องการในการพยากรณ์ครับเวลาใดนะครับ
0: ทีนี้วิธีนี้มันมีข้อดีข้อเสียไงคะอาจารย์ข้อดีข้อเสียของมันก็คือวิธีเนี้ยทำได้ง่ายสะดวกนะคะ
1: ไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการพยากรณ
0: ์ค่ะครับแต่ก็คือความคาดเคลื่อนมันค่อนข้างจะสูงอันนี้เราพยากรณ์โดยที่ตั้งสมมติฐานว่าเหตุการณ์ในปีหน้าเนี่ยมันเหมือนกับเหตุการณ์ในปีนี้แหละนะคะโอเคค่ะขอต่อไปอันนี้ข้อดีข้อเสียนี่วิธีต่อไปก็วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เนี่ยก็คือเป็นเอาข้อมูลย้อนหลัง3กี่คาบก็ได้แล้วแต่เราจะ
1: เป็น3เดือน4เดือนหรือ5เดือนก็แล้วแต่นะ
0: ค่ะก็เฉลี่ยมาว่าเอาจำนวนข้อมูล3เดือนนั้นน่ะมารวมกันแล้วก็หารด้วยจำนวนคาบเวลานะคะค่ะอันนี้สูตรนักศึกษาก็ไปดูจากเอกสารการสอนได้นะคะ
1: ก็หาง่ายๆนะครับก็เอามาบวกกันสมมุติ4คาบเวลาเช่นจะเราต้องการคำนวณนะครับค่าพยากรณ์ของเดือนพฤษภาคมถ้า4คาบเวลาก็เอาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนมาบวกกันนะครับค่าที่เกิดขึ้นนะครับแล้วหารด้วย4นะครับก็จะเป็นค่าพยากรณ์ของเดือนที่5เป็นต้น
0: ใช่ค่ะมีข้อดียังไงคะอาจารย์ขอดูข้อดีนิดนึงอ๋ออันนี้เป็นตัวอย่างค่ะตัวอย่างนักศึกษาก็ชมตัวอย่างได้นะคะ
1: อันนี้ก็เหมือนที่พูดไปเมื่อกี้นะครับ
0: ไปดูในเอกสารการสอนได้ค่ะนี้ข้อดีของวิธีนี้นะคะก็คือคำนวณได้ง่ายนะคะแล้วก็พยากรณ์ระยะสั้นได้แม่นยำระดับหนึ่งแต่ข้อเสียก็คือการพยากรณ์ระยะยาวเนี่ยอาจจะมีความคาดเคลื่อนสูงโดยเฉพาะถ้าข้อมูลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะ
1: อย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นระยะสั้นก็ค่อนข้างจะแม่นยำอยู่
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะวิธีที่3ก็วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักนะคะวิธีนี้ทำไมถึงต้องใช้วิธีนี้คะเพราะบางทีเราคิดว่าข้อมูลบางช่วงเนี่ยมันมีความสำคัญมากกว่าข้อมูลบางช่วงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะให้น้ำหนักคือให้ความสำคัญกับข้อมูลในบางช่วงนะคะตรงนี้เราก็เลยเรียกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือวิธีการเนี่ยเหมือนกับวิธีที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แหละ เพียงแต่ให้น้ำหนักกับข้อมูลบางตัวเท่านั้นเอง
1: ในแต่ละคาบเวลาแตกต่างกันนะครับที่เราก็ไปดูในเอกสารได
0: ้
1: นะครับและวิธีที่4ครับอาจารย์ครับ
0: วิธีที่4ก็วิธีปรับเรียกว่าวิธีปรับเรียบ exponential นะคะก็เป็นวิธีพยากรณ์โดยการหาเลขเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักโดยค่าถ่วงน้ำหนักนั้นจะเป็นค่าคงที่ปรับเรียบนะคะซึ่งค่าคงที่ปรับเรียบจะมีค่าตั้งแต่0ถึง1นะแล้วการจะเลือกใช้จะใช้คือมัน0ถึง1นี่ก็หมายความว่าเป็นจุด1จุด2จุด3จุด4ถึง1เลยนะคะทีนี้จะเลือกใช้ตัวใดเนี่ยเขาบอกใช้วิธีสุ่มเอา
1: ใช้สุ่มเอาแล้วก็ต้องทดลอง
0: ใช่
1: ครับหาว่าค่าใดที่ทำให้การพยากรณ์เนี่ยมีความแม่นยำมากที่สุด
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลือกค่านั้นนะครับ
0: ค่
1: านี้เราอาจจะเรียกว่าค่าอัลฟาก็ได
0: ้ค่ะ
1: นะครับ
0: ซึ่งไอ้ค่าอัลฟาตัวนี้เราสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มมาได้นะคะ
1: ตามสูตรก็ใส่อัลฟา
0: ครับก็สูตรเนี่ยนักศึกษาก็ลองไปดูในเอกสารการสอนนะคะแล้วก็ลองคำนวณดูนะคะ
1: ครับ
0: ไม่ยาก
1: วิธีนี้ไม่ยากนะครับ
0: ค่ะไม่ยาก
1: ซึ่งใช้ข้อมูลน้อยกว่าวิธีค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ด้วยนะครับเพราะว่าใช้ข้อมูลจากคาบก่อนนั่นเอง
0: ใช่ค่ะ
2: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: จัดแถว
5: หนึ่ง
6: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทีนี้วิธีที่5พยากรณ์โดยค่าแนวโน้มอันนี้เนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นวิธีวิเคราะห์การถดถอยนั่นเองอ่ะอาจารย์แต่ว่าตัวแปรอิสระนั้นแทนที่จะเป็นปัจจัยอย่างอื่นๆตัวแปรอิสระก็คือเวลาใช่ไหมอย่างที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดว่าก็คือเวลานะคะคือเป็นการพยากรณ์ในคาบเวลาต่างๆนะคะ
2: นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการวัดค่าความคลาดเคลื่อนด้วยใช่ไหมครับ
1: ค่ะค่ะวิธีวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์เนี่ยก็มีอยู่2ตัวก็คือ1การวัดคลาดเคลื่อนจากผลรวมของความคลาดเคลื่อนกำลัง2กับพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าพยากรณ์ค่ะ2ตัวนะคะส่วนรายละเอียดถ้านักศึกษาสนใจก็สามารถที่จะไปศึกษาจาก
2: ซึ่งค่าความคลาดเคลื่อนถ้าเรามาก็จะเป็นประโยชน์ว่าวิธีการพยากรณ์วิธีใดที่มีความแม่นยำกว่าวิธีนั้นก็จะมีค่าความคลาดเคลื่อนที่น้อยกว่า
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะค่ะแล้วก็มีเทคนิคการพยากรณ์เชิงคุณภาพก็มีตั้งแต่ก็มีอยู่ 5-6 วิธีก็อันนี้นักศึกษาก็ลองไปติดตามได้จากเอกสารการสอนต่อไปนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ก็ที่จบไปก็เป็นสาระสำคัญในหน่วยที่6นะครับเป็นเนื้อหาที่พูดถึงเรื่องของการพยากรณ์ในโซ่อุปทานและโลจิสติกนะครับนักศึกษาถ้าหากจะต้องการทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระ

0: เพิ่มเติมให้มากขึ้นนะครับนักศึกษาก็ควรที่จะไปศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรหน่วยที่6เพิ่มเติมนะครับขณะนี้ท่านกำลังชมรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรช่วงต่อไปก็เป็นการติดตามสาระสำคัญนะครับในหน่วยที่7ซึ่งเป็นเรื่องของการจัดหาในธุรกิจการเกษตรนะครับซึ่งวิทยากรก็คือท่านอาจารย์ลดาพิสารบุตรครับขอเชิญท่านอาจารย์บรรยายต่อเลยครับ
1: ค่ะในหน่วยนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการจัดหาในธุรกิจการเกษตรนะคะซึ่งก็จะแบ่งเนื้อหาเนี่ยออกเป็น3 ตอน
0: ครับ
1: นะที่สำคัญตอนแรกก็จะเป็นแนวคิดการจัดหาในธุรกิจการเกษตรตอนที่2ก็จะเป็นกระบวนการแล้วก็ยุทธกลยุทธ์การจัดหาในธุรกิจการเกษตรแล้วก็ตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการความเสี่ยงของการจัดหาในธุรกิจการเกษตรนะคะก่อนอื่นเราก็มาดูกันซะก่อนนะคะว่าความหมายของการจัดหานะคะในธุรกิจการเกษตรเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงนะคะการจัดหาเนี่ยเป็นกระบวนการที่องค์การจัดการนะที่องค์การจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบสินค้าและบริการซึ่งอาจจะได้จากการตกลงซื้อกับผู้ผลิตโดยตรงผ่านตัวแทนทำการผลิตเองเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ต้องการในคุณภาพจำนวนราคาและเวลาที่ต้องการโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการจัดหานะคะเพราะฉะนั้นจะเน้นเรื่องอะไรเรื่องของคุณภาพเวลาแล้วก็ปริมาณนะคะนี่วัตถุประสงค์การจัดหาเนี่ยค่ะก็คือเราก็สรุปได้ว่าการจัดหาเนี่ยมีวัตถุอยู่3ประการก็คือเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การด้วยการจัดหาวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพในเวลาที่ต้องการแล้วก็ได้จำนวนที่ต้องการด้วยเพื่อให้มีการจัดหาวัตถุดิบอุปกรณ์อย่างมีขั้นตอนจากแหล่งของสินค้าที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้เพื่อให้องค์การสามารถจัดหาวัตถุดิบอุปกรณ์ที่ต้องการด้วยต้นทุนที่เหมาะสมและราคายุติธรรมซึ่งอันนี้ก็สรุปได้ว่าวัตถุประสงค์ของการจัดหาก็มีหลากหลายวัตถุประสงค์นะคะธุรกิจก็ไม่จำเป็นต้องกำหนดวัตถุประสงค์คือที่กล่าวมา3ประการเนี่ยเป็นหลักๆนะคะแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยองค์กรก็จะต้องดูวิสัยทัศน์พันธกิจขององค์กรด้วยนะคะว่าเราวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยแล้วก็พันธกิจขององค์กรเป็นยังไงนะอันนี้ก็ต้องมีการปรับไปตามวัตถุประสงค์ของพันธกิจขององค์กรด้วยนะคะค่ะทีนี้หลักการจัดหาเนี่ยนะคะก็กล่าวได้ว่าหลักการจัดหาเนี่ยก็มีอยู่7ประการด้วยกันนะคะเราบอกว่า 6R+1 นะคะก็คือข้อที่1เลยก็คือได้คุณภาพที่ดีนะถ้าภาษาอังกฤษก็right quality ใช่ไหมคะอาจารย์ติน่าจะออกเสียงได้ดีกว
0: ่
1: า
0: ก็ต้องได้คุณภาพที่ดี
1: ค่ะข้อที่2มีของที่มีครบ
0: ก็คือเน้นในเรื่องของปริมาณที่ถูกต้อง
1: right คนออกเสียงพี
0: ่ right quantity
1: เนี่ย แล้วก็ข้อที่3ส่งของถูกที
0: ่ครับ
1: right place
0: right place
1: ครับแล้วข้อที่4
0: right time
1: ข้อที่5
0: ตรงต่อเวลา
1: ราคาที่ถูก
0: ก็คือ price หรือว่าที่ถูกต้องก็คือ right price นะครับ
1: โอเคแล้วข้อที่5แหล่งขายที่ถูกต้อง
0: ก็คือ right source หรือ right supplier
1: โอ้ยอดเยี่ยมเลยอาจารย์ข้อที่7ก็ต้องอันนี้ไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเป็นการหาผู้ที่เหมาะสมมาทำงานด้านจัดหาซึ่งมีพร้อมทั้งความรู้คุณวุฒิและประสบการณ์ในการจัดหาอันนี้สำคัญเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยคือคนที่จะไปติดต่อหรือว่าไปดีลกับซัพพลายเออร์เนี่ยจะต้องเป็นผู้มีความรู้คุณวุฒิประสบการณ์มากเลยมิฉะนั้นจะเกิดการเสียเปรียบ
0: ครับถ้าเป็นโซ่บริการสมัยใหม่เนี่ยก็ต้องเป็นผู้จัดหาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะนะครับ
1: ใช่บางทีนี่เป็นบริษัทเลยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับเป็นบริษัท
1: รับจัดหา
0: โดยเฉพาะครับ
1: เออนะคะอันนี้แต่ที่กล่าวมาทั้งหมดก็คือเป็นหลักในการจัดหาเลยนะคะต่อไปนะคะว่าหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดหาเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะกล่าวได้ว่าหน้าที่ในการจัดหาเนี่ยมีอยู่5ประการด้วยกันนะคะก็คือข้อ1เนี่ยจะต้องพิจารณาแล้วก็คัดเลือกซัพพลายเออร์อย่างที่บอกแล้วว่า

0: คนที่จะมาทำหน้าที่ในการจัดหาเนี่ยก็คือเราเรียกว่าที่เข้าใจโดยทั่วไปก็เป็นซัพพลายเออร์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งเขามีหน้าที่เนี่ยความรับผิดคืออันนี้พูดถึงองค์กรนะคะว่าเวลาเขาจะจัดหาสินค้าเนี่ยเขาก็จะต้องมีหน่วยงานหนึ่งขึ้นมาในการที่จะรับผิดชอบในเรื่องของการจัดหาวัตถุดิ
1: บ
0: ประการแรกเลยก็ต้องพิจารณาคัดเลือกซัพพลายเออร์ก่อนคนเนี้ยนะคะที่อยู่ในองค์กรข้อที่สองก็คือตรวจสอบข้อมูลคุณภาพทางด้านเทคนิคของวัตถุที่จัดหาข้อที่สามเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์ข้อที่สี่กำหนดวิธีจัดหาข้อที่ห้าการฝ่ายจัดหาก็จะต้องรับผิดชอบทั้งงานบริหารและงานประจำวันด้วยอันนี้ก็คือหน้าที่ของผู้ที่จะมาทำหน้าที่ในการจัดหาให้กับองค์กรนะคะ
1: เพราะเนื่องจากจัดหานี่เหมือนกับจัดซื้อไหมครับอาจารย์ครับ
0: จัดซื้อเนี่ยมันอยู่ภายใต้จัดหาค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือจัดซื้อก็คือว่าใช้เงินในการซื้อวัตถุดิบต่างๆเข้ามาในองค์การแต่จัดหาอาจจะต้องมีกลยุทธ์มากกว่าในเรื่องการใช้เงินเพื่อไปซื้อนะครับอาจจะต้องมีการไปส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับผลิตหรือมีการผลิตปัจจัยการผลิตได้ด้วยตนเองเพื่อจะได้มาซึ่ง
0: วัตถุดิบที่ต้องการเพราะฉะนั้นคือการจัดซื้อมันอยู่ภายใต้การจัดหาคือจัดหานี่มันใหญ่กว่าใช่ไหมจ้ะ
1: ครับ
0: ค่ะคือมันได้ทั้งที่ซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะคะนะรูปแบบในการจัดหาในธุรกิจการเกษตรนะคะธุรกิจการเกษตรเนี่ยนะคะก็คือมี6รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ1การซื้อแบบไม่มีพันธสัญญาระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อข้อที่2การซื้อแบบมีพันธสัญญาระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อข้อที่3ก็ผลิตวัตถุดิบเองข้อที่4ก็จัดหาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อที่5จัดหาโดยการประมูลข้อที่6การจัดหาแบบลีนตอนนี้เราจะมาดูกันทีละแบบนะคะอันนี้เป็นแบบที่เราที่กล่าวมาเนี่ยนะคะก็เป็นแบบที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วๆไปทีนี้แบบที่นิยมใช้ทาง
1: แบบที่หนึ่งเนี่ยไม่มีพันธสัญญาก็ซื้อขาย
0: ระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อ
1: โดยทั่วไปนะครับอาจจะเรียกว่าสปอตมาร์เก็ตหรือเปล่าครับใช่ครับก็คือว่าเมื่อมีความต้องการก็ไปจัดซื้อมานะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งมีการติดต่อซื้อขาย
0: ระ
1: หว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยไม่มีการกำหนดล่วงหน้าหรือมีพันธสัญญา
0: ไม่มีการสัญกันและกัน
1: ครับหรือยังไม่มีการวางแผนซึ่งกันและกัน
0: ค่ะว่าเนี่ยจะซื้อมาซื้อเดือนนี้วันนี้เวลานี
1: ้
0: ราคาเท่านั้นไม่มีการตกลงไว้เลย
1: ครับก็เป็นแบบง่ายๆนะครับคือแบบที่หนึ่งครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับทางการเกษตรที่ระดับเล็กๆนะระดับย่อยอ่ะ
1: ครับ
0: นะคะทีนี้การจัดซื้อแบบมีวิธีที่สองนะแบบมีพันธสัญญาระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อซึ่งอันเนี้ยก็แบ่งออกได้เป็น3รูปแบบอีกนะคะรูปแบบแรกก็คือการจัดการไม่เป็นรูปแบบขององค์การก็คือเป็นพันธสัญญาที่ผู้ซื้อผลผลิตให้กับเกษตรรายย่อยโดยส่วนมากก็จะเป็นการตกลงด้วยวาจาดังนั้นความน่าเชื่อถือของผู้รับซื้อผลผลิตและความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบกับผู้ซื้อเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะหมายความว่ารูปแบบเนี่ยคือมันมีพันธสัญญาแต่พันธสัญญาเป็นแค่แบบอะไรอะ
1: ตกลงไม่เป็นรูปแบบองค์การตกลงด้วยวาจาหรือเปล่าครับอันนี้
0: ใช่ใช่ตกลงด้วยวาจา
1: แ
0: ค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือหมายความว่าความเชื่อถือระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลย
1: ไม่ได้เป็นข้อผูกมัดทางกฎหมายเช่นว่าเมื่อราคาจริงเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นพันธสัญญาที่เป็นรูปแบบเป็นทางการเนี่ยหรือเป็นองค์การเนี่ย
0: ะ
1: นะครับก็จะต้องปฏิบัติตามที่ได้สัญญาเอาไว
0: ้
1: นะครับ
0: เพราะว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นมันด้วยวาจาเท่านั้นเองอ่ะ
1: แต่ด้วยวาจาบางครั้งเนี่ยการติดต่อธุรกิจกันในระยะยาวก็ต้องอาศัย trust หรือความน่าเชื่อถือ
0: ใช่ค่ะ
1: นะระหว่างองค์การถ้าหากว่าผิดสัญญาคราวหลังก็ไม่มีใครค้าขายด้วย
0: ใช่ค่ะถูกต้องไปรูปแบบที่สองเลยค่ะรูปแบบที่สองขอย้อนไปนิดนึงอาจารย์เป็นการจัดการแบบรูปองค์กร
1: ครับ
0: หรือองค์การก็เป็นการจัดหาวัตถุดิบที่มักเรียกกันว่าเป็นการจัดหาวัตถุดิบแบบมีสัญ

0: อย่าคอนแทคนะคะคอนแทคฟาร์มิ่งผู้แปรรูปในธุรกิจเกษตรที่ใช้ความที่ให้ความสำคัญกับการจัดหาวัตถุดิบนะคะก็มักจะตั้งหน่วยงานขึ้นมาเฉพาะหรือแต่งตั้งผู้แทนบุคคลภายนอกให้ดำเนินงานแทนโดยในท้องถิ่นเรียกว่าผู้รวบรวมหรือบางครั้งเรียกว่าโบรกเกอร์ทำหน้าที่ออกไปติดต่อชักชวนให้ติดกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์เนี่ยเข้าเป็นสมาชิกนะชักชวนให้ผลิตวัตถุดิบให้ตามความต้องการผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบงานส่งเสริมด้านวัตถุดิบจะมีการประชุมวางแผนประจำปีแล้วก็จัดทำแผนรายละเอียดว่าแต่ละคนควรจะผลิตเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบเรียกว่าองค์การ contract farming คือนอกจากเซ็นสัญญาแล้วยังวางแผนร่วมกันอีกนะคะไปรูปแบบที่3เลยค่ะแบบร่วมลงทุนอันนี้ก็คือเป็นผู้แปรรูปธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบที่มาจากพืชและสัตว์ที่มีฐานเงินทุนที่มั่นคงแล้วก็ให้ความสำคัญกับการจัดหาวัตถุดิบที่เป็นระบบโดยต้องมีส่วนร่วมในการควบคุมจัดการในฟาร์มของเกษตรทั้งในด้านปริมาณกำหนดเวลาส่งมอบคุณภาพอะไรเนี่ยคือเขาจะไปร่วมกันหมดเลย
1: ก็คือผู้ต้องการวัตถุดิบเนี่ยต้องไปลงทุนในเรื่องของผลิตด้วยแล้วก็ผู้ที่ทำหน้าที่การผลิตก็มีการลงทุนอีกส่วนหนึ่งเช่นมีการลงทุนในด้านของที่ดินใช่ไหมคร
0: ับ แรงงาน
1: ต่างๆหรือว่าถ้าเกิดเรื่องพันธุ์พืชพันธุ์สัตว
0: ์
1: ที่จะใช้ก็จะต้องมีการลงทุนจากผู้ต้องการใช
0: ้
1: วัตถุดิบใช่ไหมครับให้แหล่งเงินทุนหรือปัจจัยการผลิต
0: อ
1: ันนี้เรียกว่าจอยเวนเจอร์หรือเปล่าอาจารย
0: ์ก็ทำนองนั้นนะคะ
1: จอยเวนเจอร์นะ
0: ร่วมลงทุน
1: ร่วมลงทุนใช่ไหมครับ
0: ทีนี้วิธีกลับมาดูนะคะวิธีที่อันนี้เป็นหัวข้อใหญ่นะคะก็คือนอกจากไอ้วิธีที่กล่าวมาแล้วเนี่ยที่ไปสัญญาไปตกลงไปชักชวนให้เข้ามาทำอะไรร่วมกันแล้วเนี่ยอีกวิธีหนึ่งก็คือองค์กรธุรกิจการเกษตรนั่นน่ะทำการผลิตเองค่ะ
1: ครับก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับพอจะได้ควบคุมในเรื่องของวัตถุดิบได้ดีกว่าที่จะไปให้คนอื่นผลิตแล้วส่งให้ซัพพลายเออร์ผลิตแล้วส่งมาให้เราอันนี้คือทำเองเลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็จะต้องมีฝ่ายผลิตของบริษัทเองนะแล้วก็ทำหน้าที่ออกไปมีหน้าที่ในการควบคุมบริหารจัดการวัตถุดิบให้เป็นไปตามที่บริษัทต้องการนะคะอันนี้ก็จะต้องเหมือนกับลงทุนเยอะหน่อยเนาะลงทุนเยอะหน่อยจะต้องมีทั้งที่ดินโรงเรือนอุปกรณ์อะไรพวกนี้ครบ
1: ครับ
0: นะคะ
1: บุคลากรด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งหมดเลยนะครับ
0: ค่ะต่อไปนะคะก็วิธีที่4การจัดหาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารอันนี้ก็คือใช้กระบวนการในการสั่งซื้อระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายโดยระบบการทำงานบนอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งเป็นการทำงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะเว็บเบสแอปพลิเคชันเชื่อมโยงกระบวนการสั่งซื้อภายในองค์การกับผู้ขายตั้งแต่การออกใบแจ้งความต้องการจนกระทั่งสั่งซื้ออะไรเนี่ยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่บนเว็บหมดเลยใช่ไหมคะ
1: อันนี้รวมทั้งเรื่องการประมูลสินค้าด้วยไหมครับอาจารย์คร
0: ับอันนั้นเดี๋ยวจะไปแยกไปอีกวิธีนึงนะ
1: ครับ
0: แต่อันนี้เหมือนกับว่าเป็นการจัดหาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารก็คือเช่นเราต้องการพ่อพันธุ์เนี้ยสเปซิฟิกเลยพันธุ์หมูเนี้ยก็ไปเซิร์ชอยู่ในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะ
1: นะครับจะได้มีซัพพลายเออร์ที่กว้างไกลมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับ
0: มีผู้ขายพันธุ์สุกรพันธุ์เนี้ยสักกี่ราย
1: ครับ
0: เขาก็จะแต่ละรายมีรายละเอียดอะไรราคาคุณภาพปริมาณอะไรเนี่ยซึ่งถ้าหากเราสนใจรายใดเราก็คือทุกสิ่งทุกอย่างกระบวนการสั่งซื้อสินค้าเนี่ยอยู่บนอินเทอร์เน็ตหมด
1: ก็คือจะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากที่สุดนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดซื
0: ้
1: อมากที่สุดด้วย
0: ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ทราบแบบเนี้ยมีการค้าขายกันเยอะไหมคะอาจารย์ภวัต
1: ก็แนวโน้มแบบนี้จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าแบบเก่าๆเนี่ยนะครับก็คือเราได้ข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนเพราะว่าได้ข้อมูลจากซัพพลายเออร์เพียงไม่กี่รายแต่ถ้าเราใช้เทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูลมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อมากยิ่งขึ้นนะครับที่จะได้สินค้าหรือว่าวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว
0: ่
1: า
0: ใช
1: ่ครับ
0: พูดถึงค่าใช้จ่ายก็ต่ำกว่าด้วยนะ
1: ครับในการได้ข้อมูลมา
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ข้อต่อไปเดินหน้าค่ะอาจารย์ข้อที่5การจัดหานี่แหละการจัดหาโดยการประมูลนะคะก็เปิดให้มีการแข่งขันด้านราคากันอย่างเสรีเท่าเทียมกันโปร่งใสไร้ข้อสงสัยระบบประมูลเนี่ยบนอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็คือทำทั้งด้าน

0: บนอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็แบบที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็มีใช่ไหมประมูลอ่ะ
1: ครับ
0: มีทั้งสองแบบเลย
1: แต่ก็ต้องมีสถานที่ในการประมูล
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: เป็นรูปแบบที่นิยมใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นระบบประมูลแบบเขาเรียก e-auction ใช่ไหมและ e-auction เนี่ยมันก็ยังแบ่งเป็นที่นิยมใช้ก็บอกก็เป็น English auction English auction เนี่ยก็เป็นวิธีการที่มีการ
1: ที่ราคาได้ลงเรื่อยๆแล้วอาจจะเคยเห็นว่าคนให้ราคาดีที่สุดคือเริ่มจากราคาต่ำสุดใช่ไหมครับแล้วก็ใครที่ให้ราคาท็อปมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนไม่มีใครสู้แล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนนั้นก็ชนะการประมูลแต่ English auction นี่หมายถึงว่าตั้งราคาสูงเอาไว้ก่อนแล้วเสร็จแล้วราคาลดลงเรื่อยๆใครที่ขอราคาเป็นคนแรกคนนั้นก็ได้ไปโดยที่คนที่จะมาขอที่หลังเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับเพราะนั้นก็ต้องแย่งชิงกันเมื่อเวลาเมื่อราคาลดลงไปเรื่อยๆนะครับตามระยะเวลานะครับ
0: ค่ะอันนี้ที่มาใช้กับธุรกิจการเกษตรเช่นองค์การสะพานปลาประมูลซื้อสัตว์น้ำนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะที่องค์การสะพานปลาถ้าหากว่าท่านผู้ใดสนใจก็ลองไปดู observe ดูนะ
1: ครับ
0: ที่สะพานปลาประมูลการซื้อขายสัตว์น้ำค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะนะคะวิธีที่6ก็คือการจัดหาแบบลีนนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างจะใหม่แต่ก็คงไม่ใหม่มากนะอาจารย์เพราะว่า คงจะมีการใช้มาแล้วบ้างแหละนะคะวิธีนี้ภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็นแบบ
1: lean purchasing
0: นะคะคืออันนี้ก็คือมันเนื่องมาจากปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันเนี่ยก็คือต้องพยายามลดคือใช้ประสิทธิภาพในการจัดการปัจจัยการผลิตในองค์กรเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็คือโดยการรีดเขาบอกลีนเนี่ยมันไม่มีไขมันเลยรีดไขมันส่วนที่เกินต้องการออกเพราะฉะนั้นก็เหลือเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเหลือแต่เนื้อเลย
1: ก็คือต้นทุนส่วนเกินเนี่ยจะตัดออกหมด
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะทำอันนี้ได้ดีเนี่ยก็ต้องอาศัยเรื่องของเทคโนโลยีด้านสารสนเทศด้วยน
0: ะ
1: ทั้งระบบสารสนเทศภายในองค์การด้วยนะครับแล้วก
0: ็
1: เชื่อมโยงไปสู่ส
0: ่
1: วนอื่นๆด้วยนะครับ
0: งั้น Lean อันนี้เป็นชื่อใหม่แต่มันก็เป็นชื่อที่มีวัตถุประสงค์ที่ค่อนข้างชัดเจนอะว่าต้องการลดต้นทุนส่วนเกินออกไปนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการคือจะมีการออกแบบการจัดซื้อจัดหาเวลาในการรอคอยขั้นตอนการจัดซื้อจัดหาการเก็บสินค้าคงคลังส่วนเกินการจัดส่งใบอะไรเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างหมดเรื่อมรวมอยู่ในระบบทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือสรุปก็คือมีวิธีจัดหา6วิธีด้วยกันนะคะอาจารย์ขอต่อไปเลยค่ะขั้นตอนการจัดหานะคะก็มี7ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นแรกก็คือการรับรู้ความต้องการสินค้าและบริการอันนี้ก็คือเป็นการไปดูว่าสินค้าที่เรากำลังผลิตเนี่ยมีความต้องการมากน้อยแค่ไหนนะคะ
1: ครับ
0: อันขั้นตอนที่2ก็คือการแปลความต้องการเป็นรายละเอียดและเงื่อนไขการจัดหาก็คือไอ้ความต้องการนั้นน่ะก็คือมาแปลเป็นความต้องการเป็นรายละเอียดอย่างเช่นจะต้องมีรายละเอียดเรื่องคุณภาพนะก็เรียกว่ากําหนดสเปคอ่ะนะสเปคว่าสินค้าที่ต้องการเป็นยังไงนะคะกําหนดเงื่อนไขการจัดหาข้อที่3วางแผนการจัดหาและกำหนดกลยุทธ์การจัดหาซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราได้คุยกันไปแล้ววิธีที่4การจัดหาซัพพลายเออร์นะเดี๋ยวคงจะมาดูต่อว่าในหน่วยที่3ก็ได้พูดถึงบ้างแล้วนิดหน่อยนะคะว่าซัพพลายเออร์เนี่ยควรจะมีคุณลักษณะยังไงนะคะขั้นที่5ก็จัดหาวัตถุดิบและดำเนินการจัดหาขั้นที่6ตรวจรับสินค้าและบริการขั้นที่7ประเมินผลการปฏิบัติงานซัพพลายเออร์นะคะนี่การวางแผนจัดหาวัตถุดิบนะก็จะมีอยู่5ขั้นตอนก็คือ1รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้อที่2กำหนดปริมาณความต้องการในการผลิตข้อ3วางแผนการผลิต4วางแผนปฏิบัติการจัดหาวัตถุดิบข้อ5วางแผนการประเมินผลการจัดหาซึ่งรายละเอียดทั้ง5หัวข้อนี้นะคะก็มีอยู่ในเอกสารการสอนนะคะทีนี้กลยุทธ์การจัดหาเนี่ยก็คือจัดหาวัตถุดิบโดยใช้ประสบการณ์นะคะประสบการณ์นี่ก็หมายความว่ามีเราเคยมีเหมือนกับมีอะไรความรู้หรือว่ามีข้อมูลเดิมๆอะไรเงี้ย
1: ครับการซื้อสินค้าเกษตรก็ต้องใช้ความรู้ค่อนข้างมากนะครับว่าวัตถุดิบนั้นปริมาณความชื้นเป็นเท่าไหร่ฤดูกาลไหน
0: มีเยอะ
1: ผลผลิต

0: มากน้อยเพียงใดควรจะเก็บวัตถุดิบเอาไว้ในช่วงใดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือราคาเป็นอย่างไรในแต่ละช่วงเวลาอันนี้ใช้ประสบการณ์ทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ข้อที่สองก็การจัดหาโดยใช้ระบบข้อมูลอันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นระบบหน่อยก
0: ็
1: คือใช้ข้อมูลออกมาดูเลยนะคะอันนี้ประสบการณ์ก็คือผู้จัดการหรือว่าเฒ่าแก่เนี่ยรู้อยู่คนเดียวอยู่ในสมองหมด
0: ส่วนอันที่สองนี่ก็

0: ติเรื่องของราคาแล้วก็ปริมาณของวัตถุดิบต่าง
1: ๆค่ะ
0: นะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูแนวโน้มดูอะไรต่าง
1: ๆค่ะอันนี้ก็ใช้ระบบข้อมูลข้อที่3ก็จัดตั้งตัวแทนการจัดหา
0: ครับ
1: ก็คือตรงนี้จะมาเกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์นะอาจารย
0: ์ก็คือตัวแทนของผู้ผลิตหรือตัวแทนของผู้แปรรูปผู้ส่งออกก็ได้นะครับที่จะไปทำหน้าที่ในการที่จะรวบรวมผลผลิตมานะครับเพราะว่าคือว่าไม่ลงมาทำเองนะครับให้ผู้เชี่ยวชาญเขาทำดีกว่า
1: ครับ
0: ในส่วนกลยุทธ์การจัดหาในข้อที่4เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะสำหรับกลยุทธ์การจัดหาข้อที่4ก็คือใช้การจัดตั้งระบบสมาชิกค่ะนะ
0: ค
1: ะแล้วก็ข้อที่5กลยุทธ์ข้อที่5ก็คือการผลิตวัตถุดิบโดยหน่วยงานในองค์การค่ะขอสไลด์ทีนี้การจัดการซัพพลายเออร์เมื่อสักครู่เนี้ยก็ซัพพลายเออร์ก็คือผู้ที่เราตั้งขึ้นมาหรือว่าผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดหาวัตถุดิบนะคะก็คือซัพพลายเออร
0: ์
1: ทีนี้เราต้องจัดการเขายังไงอ่ะก็ต้องจัดการในเรื่องไปเลือกซัพพลายเออร์นะคะตกเพื่อตกลงราคาสินค้าวิธีการชำระเงินรวมถึงการจัดการหรือตกลงกันในเรื่องความผิดพลาดในกระบวนการจัดซื้อนะคะทีนี้ซัพพลายเออร์เนี่ยเวลาทำงานเนี่ยเราก็ต้องไปนั่นเขาด้วยนะอาจารย์ต้องประเมินเขาด้วยแล้วให้เขามอบหมายหน้าที่เขาไปแล้วเราก็ต้องประเมินเขาด้วยค่ะหลักการในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ก็ข้อแรกเลยแล้วก็เราไปดูคุณภาพของซัพพลายเออร์นะพิจารณาว่าซัพพลายเออร์รายใดมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพนะโดยวิธีอาจจะใช้วิธีมีหลายวิธีนะวิธีที่นิยมกันทั่วไปแล้วก็มีมาตรฐานเชื่อถือได้ก็คือใช้ระบบ ISO นะคะหลักการข้อที่2ก็คือความสามารถในการตอบสนองความต้องการของธุรกิจถ้าธุรกิจต้องการซัพพลายเออร์ที่สามารถตอบสนองความต้องการเป็นการบางเรื่องบางเฉพาะซึ่งมีต้นทุนสูงก็อาจจะไม่จำเป็นต้องพิจารณาต้นทุนในการบริการคือเราต้องการเฉพาะเรื่องแล้วมันก็ไม่ต้องดูเรื่องต้นทุนข้อที่3คือต้นทุนในการใช้บริการซัพพลายเออร์อันนี้ก็ต้องมาดูว่าเปรียบเทียบว่าซัพพลายเออร์แต่ละรายมีต้นทุนเท่าไหร่นะคะข้อที่4ก็คือทำการตกลงของระดับการให้บริการนะก็ข้อที่5มีการตรวจสอบข้อกำหนดของธุรกิจก็กำหนดให้ธุรกิจทำการประเมินความสามารถในการจัดซื้อจัดหาถ้าผ่านการประเมินก็จะได้ใบรับรองจากธุรกิจนะคะทีนี้ประเภทของซัพพลายเออร์เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ท่านหน่วยที่3เราก็ได้พูดไปบ้างแล้วใช่ไหมคะว่ามีตั้งแต่ซัพพลายเออร์ที่คัดเลือกซัพพลายเออร์ที่ชอบซัพพลายเออร์ที่อะไรเนี่ย 3-4 ประเภทซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆกันตรงนี้นักศึกษาสามารถที่จะไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ทีนี้เรามาดูซัพพลายเออร์เนี่ยเมื่อเราไปใช้บริการเขาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการวิเคราะห์นะคะผลการดำเนินงานของซัพพลายเออร์ว่าเขาทำงานให้เราดีไหมก็มีหัวข้อหรือประเด็นที่จะต้องไปประเมินเขาก็คือในเรื่องราคาคุณภาพและนวัตกรรมค่ะนะคะค่ะทีนี้แล้วก็การส่งมอบราคาคุณภาพนวัตกรรมการส่งมอบการบริหารจัดการระบบบัญชีที่ดีแล้วก็การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องนะคะนี่ขั้นตอนในการจัดซื้อแต่ละขั้นตอนเมื่อกี้เมื่อตะคู่นี้พูดกันว่าไอ้จัดหากับจัดซื้อเหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนนะคะซ
0: ื
1: ้อนี่คือไปซื้อนะคะทีนี้การจัดซื้อมันก็มีขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือการเสนอซื้อนะในการเสนอซื้อเนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินงานในด้านต่างๆก็คือ1รับใบขอซื้อนะคะ purchase
0: requisition ครับหรือ PR ครับ
1: ข้อที่2ก็ศึกษาสภาพตลาดนะข้อที่3ส่งใบขอให้เสนอราคาข้อที่4รับและวิเคราะห์ใบเสนอราคาจากผู้ขายข้อที่5เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุดค่ะ
0: คร
1: ับ การเสนอซื้อขั้นต่อไปก็คือการดำเนินการจัดซื้อในขั้นตอนนี้นะคะก็จะต้องมีการดำเนินการอันแรกเลยก็คือคำนวณราคาของสินค้าที่จะสั่งซื้อให้ถูกต้องข้อ2ส่งใบสั่งซื้อ purchase order นะคะไปยังผู้ขายที่ธุรกิจต้องการจะซื้อแล้วก็ข้อ3ติดตามผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อหรือตามสัญญาขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือการรับสินค้านะคะ ก็คือเมื่อได้สั่งซื้อดำเนินการจัดซื้อแล้วเนี่ยก็คือขั้นตอนสุดท้ายไปรับสินค้านะคะ

0: ก็จะต้องมีวิเคราะห์รายงานการรับรองของที่สั่งซื้อแล้วก็วิเคราะห์และตรวจสอบใบกำกับสินค้าของผู้ขายเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการจ่ายเงินอันนี้ก็สำคัญนะคะค่ะนี้ในการจัดซื้อเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีการประเมินกิจกรรมด้านการจัดซื้อว่ามันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไหมนะคะก็หัวข้อตัวชี้วัดการประเมินกิจกรรมด้านจัดซื้อเนี่ยก็แบ่งออกเป็น4มิตินะคะมิติแรกก็คือมิติราคาต้นทุนมิติที่2ก็ผลิตภัณฑ์และคุณภาพมิติที่3ก็โลจิสติกมิติที่4ก็คือโครงสร้างองค์การนะคะอันนี้เป็นมิติในการประเมินกิจกรรมด้านจัดซื้อนะคะต่อไปนะคะก็เป็น การประเมินกิจกรรมทั้ง4มิติข้างต้นเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ด้านด้วยกันก็คือด้านประสิทธิผลกับประสิทธิภาพอันนี้ประสิทธิผลการจัดซื้อเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3มิติด้วยกันก็คือราคาต้นทุนนะคะราคาและต้นทุนผลิตภัณฑ์และคุณภาพนะคะแล้วก็โลจิสติกซึ่งจะวัดและประเมินในส่วนของความสามารถในการตอบสนองนโยบายการสั่งซื้อและจัดเก็บความน่าเชื่อถือในการจัดส่งของผู้ขายแล้วก็อันนี้เป็นประสิทธิภาพทางด้านตะกี้ประสิทธิผลนะคะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เป็นประสิทธิภาพค่ะประสิทธิภาพการจัดซื้อเนี่ยก็ประเมินจาก1บุคลากร2การบริหารจัดการ3ขั้นตอนการปฏิบัติงานและนโยบายข้อ4ระบบข้อมูลสารสนเทศค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ในการวัดผลและประเมินผลการบริหารจัดซื้อทั้ง4มิตินะก็สามารถแบ่งเป็นระดับต่างๆได้ดังนี้นะคะตั้งแต่ระดับการจัดซื้อระดับการจัดซื้อนะ line item levelแล้วก็ระดับผู้ขายแต่ละรายระดับผู้ซื้อแต่ละรายระดับแล้วก็ระดับภาพรวมทั้งบริษัทนะคะทีนี้มาพูดถึงความการจัดการความเสี่ยงของการจัดหาในธุรกิจการเกษตรเนี่ยก็คือเราก็จะแบ่งเป็นต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะก็ไปดูว่าก่อนอื่นก็ไปดูสาเหตุก่อนนะสาเหตุว่ามันสาเหตุเป็นอะไรแล้วสาเหตุแต่ละข้อเนี่ยเราก็มีวิธีการที่จะไปจัดการความเสี่ยงนั้นได้ยังไงนะคะนักศึกษาก็ลองศึกษารายละเอียดดูนะคะอย่างเช่นสาเหตุความเสี่ยงในการจัดหาในระดับกลางน้ำที่สำคัญเนี่ยก็ได้แก่ระยะเวลาในการผลิตสภาพดินฟ้าอากาศสินค้าเกษตรเน่าเสียอุปสงค์เปลี่ยนไปราคาสินค้าเกษตรมีลักษณะเป็นวัฏจักรวิธีการจัดการความเสี่ยงก็ได้แก่ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขายเหมาผลผลิตความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงผลผลิตการประกันภัยผลผลิตและสำรองอันนี้เหล่านี้เป็นต้นนะคะก็ไปดูนะคะสาเหตุแล้วก็จัดการยังไง
1: ค
0: ่ะสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่7ก็คงสรุปคร่าวๆด้วยเพียงเท่านี้ค
1: ่
0: ะ
1: ที่บรรยายจบไปนะครับก็เป็นสาระในเนื้อหานะตั้งแต่วันนี้เราพูดถึงตั้งแต่ในหน่วยที่3นะครับหน่วยที่6แล้วก็หน่วยที่7นะครับซึ่งในช่วงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่อยากจะแนะนำในเรื่องของแนวคำถามแล้วก็แนวคำตอบนะครับเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้ใช้ในการพิจารณานะครับในการทำข้อสอบต่อไปนะครับก็เรามาเริ่มกันตั้งแต่หน่วยที่3เลยดีไหมครับ
0: ดีค่ะ
1: สำหรับแนวคำถามในหน่วยที่3นะครับเรื่องการจัดการความสัมพันธ์และความร่วมมือในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรนะครับนักศึกษาลองพิจารณาคำถามนะครับอย่างยกตัวอย่างคำถามข้อที่1นะครับถ้าหากว่าเราถามว่าความสัมพันธ์ในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรหมายถึงการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การซัพพลายเออร์ลูกค้าและข้อใดนะครับข้อกอไก่เนี่ยเราทำงานร่วมกับผู้บริโภคสินค้าเกษตรใช่ไหมครับนะฮะข้อที่2รัฐบาลนะครับข้อที่3หรือคอควายเนี่ยนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรงองูคือผู้สนับสนุนในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรนะครับแล้วจอจานคือชุมชนเกษตรจากเนื้อหาที่บรรยายไปเราจะเห็นว่าความหมายนะครับอันนี้ถามในวัตถุประสงค์ของในเรื่องของการทราบถึงความหมายนะครับก็คือนอกจากการทำงานร่วมกันของซัพพลายเออร์แล้วก็ลูกค้าแล้วเนี่ยเรายังคำนึงถึงเรื่องด้านการบูรณาการทั้งหมดของโซ่อุปทานสินค้าเกษตรด้วยนะครับเพราะนั้นข้อที่ถูก

0: ก็คือคอควายนะครับส่วนคำถามข้อที่2นะครับนักศึกษาลองช่วยกันตอบนะครับข้อที่2เนี่ยถามว่าการดำเนินงานในข้อใดตรงกับหลักความสัมพันธ์ระดับ cooperation นะจากที่บรรยายไประดับความสัมพันธ์เนี่ยมี4ระดับนะครับ cooperation ถือเป็นระดับที่3ใช่ไหมครับระดับที่3จะเน้นเรื่องของอะไรครับ1คือการสื่อสารระหว่างกันนะครับ2นะครับการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน3นะครับคือการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน4การใช้ทรัพยากรร่วมกันแล้ว5ก็คือการสร้างความสามารถร่วมกันนะครับกอไก่นี่การสื่อสารร่วมกันก็คือระดับคอมมิวนิเคชันนะครับส่วนคอไข่การแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนี่คือระดับระดับโคออร์ดิเนชันนะครับหรือการประสานงานกันส่วนคอควายการดำเนินงานกิจกรรมร่วมกันนะครับก็เป็นการแลกก็คือระดับโคออร์ดิเนชันเหมือนกันนะครับคอไข่นี่เป็นระดับคอมมิวนิเคชันนะครับกอไก่นี่คือข้อหลอกนะครับส่วนงองูนั้นคือการใช้ทรัพยากรร่วมกันคือระดับนะครับจอจานนี่คือระดับที่4เพราะนั้นต้องตอบงองูคือระดับที่3นะครับส่วนข้อที่3นะข้อที่3ในหน่วยที่3นี่เราถามว่าการดำเนินงานในข้อใดเป็นการบูรณาการโซ่อุปทานระดับปฏิบัติการจากที่บรรยายไปจะเห็นว่าการบูรณาการโซ่อุปทานมี3ระดับก็คือระดับปฏิบัติการระดับยุทธวิธีและระดับกลยุทธ์นะครับกอไก่นี่เป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์การรักษาความสัมพันธ์การรักษาความสัมพันธ์เป็นระดับกลยุทธ์ครับข้อไข่การปรับตัวทางวัฒนธรรมอันนี้ก็ต้องขึ้นกับผู้บริหารระดับสูงคุยกันนะครับว่าจะทำงานร่วมกันได้อย่างไรในเมื่อวัฒนธรรมแตกต่างกันคอควายก็คือเรื่องของการวางแผนการพยากรณ์และการปรับปรุงให้สมบูรณ์อันนี้ดูแล้วเป็นเรื่องของยุทธวิธีเพราะต้องใช้ในเรื่องของระดับวางแผนใช่ไหมครับส่วนงองูก็คือการประเมินสมรรถนะก็คือวางแผนแล้วก็ต้องประเมินก็ยังอยู่ในระดับของยุทธวิธีเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องตอบจอจานครับก็เหลือข้อเดียวนะฮะก็คือการจัดการความสัมพันธ์ด้านซัพพลายเออร์นะครับซึ่งในระดับปฏิบัติการนั้นก็ยังมีการจัดการความสัมพันธ์ในด้านลูกค้าด้วยแล้วก็การบูรณาการภายในองค์การด้วยนะครับก็ตอบข้อจอจานนะครับคำถามถัดไปนะครับก็คือคำถามข้อที่4ในกระบวนการจัดการความสัมพันธ์ด้านซัพพลายเออร์เนี่ยนะครับก็จะเริ่มจากการดำเนินงานควรจะเริ่มจากการดำเนินงานในข้อใดจากที่บรรยายไปมี4ขั้นตอนเห็นมั้ยครับเป็นรูปที่เป็นวงกลมนะครับก็คือเริ่มจากข้อใดนะครับกอไก่ก็คือการประเมินซัพพลายเออร์นะครับข้อที่2การกำหนดวัตถุประสงค์3คือการตอบกลับและปรับปรุงนะครับ4การเพิ่มสมรรถนะและจอจานนะครับหรือข้อสุดท้ายก็คือการรับเข้าร่วมความสัมพันธ์จอจานน่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะเข้าร่วมความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นในกระบวนการจัดการความสัมพันธ์เนี่ยเริ่มจากอะไรครับประเมินซัพพลายเออร์เลยไหมครับไม่นะครับข้อกอไก่ก็คงไม่ถูกนะครับข้อคอไข่กำหนดวัตถุประสงค์น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกนะครับเพราะว่าต้องกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนว่าต้องการวัตถุดิบจำนวนมากน้อยเพียงใดคุณภาพเป็นอย่างไรต้องการลดต้นทุนหรือว่าราคาวัตถุดิบเป็นจำนวนเป็นราคาเท่าไหร่ระดับใดนะครับต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนก็คือข้อขอไข่นะครับส่วนตัวอย่างคำถามในข้อที่5นะครับสำหรับหน่วยที่3ก็คือข้อใดเป็นกิจกรรมหลังการทำธุรกรรมในการให้บริการลูกค้าอันนี้พูดถึงฝั่งการจัดการด้านลูกค้าแล้วนะครับก็คือเน้นในเรื่องของกิจกรรมการดำเนินงานในการให้บริการนะครับข้อกอไก่การกำหนดนโยบายการให้บริการลูกค้าคอไข่การจัดการองค์การการจัดองค์การเพื่อการบริการลูกค้าคอควายการจัดการรอบการสั่งซื้อของลูกค้างองูการจัดระบบรับคำร้องเรียนและข้อแนะนำนะครับแล้วก็7นะครับการจัดส่งสินค้าเราจะเห็นว่ากอไก่นี่เป็นเรื่องของการกำหนดนโยบายก็เป็นก่อนการทำธุรกรรมต้องมีการกำหนดนะครับก็ไม่ถูกต้องนะครับขอไข่ก็คือการจัดการเพื่อการบริการลูกค้านะการจัดองค์การต้องมีการจัดองค์การก่อนลูกค้ายังไม่มานะครับต้องจัดองค์การเพื่อกำหนดนโยบายด้วยนะครับก็เป็นขั้นตอนก่อนการทำธุรกรรมขอควายเป็นการจัดรอบการสั่งซื้อแสดงว่าลูกค้าซื้อมาแล้วนะครับกำลังจะจัดส่งเพราะการต้องการการจัดการรอบการสั่งซื้อเพราะฉะนั้นก็ข้อควายก็เป็นระหว่างการทำธุรกรรมก็ไม่ใช่ข้างหลังนะครับงองูก็คือการจัดระบบคำร้องเรียนแสดงว่าได้รับสินค้าไปแล้วแล้วก็ร้องเรียนให้คำแนะนำเพราะฉะนั้นข้ององูเป็นข้อที่ถูกนะครับ ในข้อที่6ครับตัวอย่างคำถามข้อที่6ก็คือข้อใดเป็นลักษณะความร่วมมือในโซ่อุปทานของตลาดในเมืองที่ทันสมัยใช่ไหมครับการตลาดในเมืองที่ทันสมัยนี่ก็คือเป็นโซ่อุปทานที่เขาเรียกว่าเป็นโซ่อุปทานสมัยใหม่นะครับซึ่งเป็นโซ่อุปทานภายในประเทศนะครับมีความต้องการอย่างไรข้อกอไก่ความร่วมมือนะครับถูกขับเคลื่อนโดยอุปทานการผลิตใช่ไหมนะครับข้อกอไก่ความร่วมมือถูกขับเคลื่อนโดยอุปสงค์การบริโภคและนำโดยผู้ส่งออกนะครับข้อขอควายความพยายามสร้างความร่วมมือเพื่อคุณภาพความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของสินค้านะครับงองูการเน้นความร่วมมือตามความสัมพันธ์เชิงธุรกรรมนะครับข้อจอจานการใช้ความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็กลุ่มผู้บริโภคในเมืองโดยเฉพาะงองูนี่ไม่ใช่แน่นอนนะครับก็เพราะว่าเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์เชิงธุรกรรมก็คือเมื่อมีความต้องการแล้วค่อยไปซื้อถึงค่อยติดต่อกันนะครับความร่วมมือก็ไม่เป็นในลักษณะนี้อันนี้เป็นแบบดั้งเดิมนะครับกอไก่ก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าเป็นความร่วมมือที่ถูกขับเคลื่อนโดยอุปทานการผลิตหมายถึงผลิตก่อนแล้วค่อยนำไปขายอันนี้ก็ไม่ถูกต้องอันเป็นแบบดั้งเดิมนะครับส่วนขอไข่นั้นคือความร่วมมือขับเคลื่อนโดยอุปสงค์การบริโภคและนำโดยผู้ส่งออกแสดงว่าอันนี้เป็นอุปสงค์ที่เกิดจากตลาดต่างประเทศอันนี้น่าจะเป็นโซ่อุปทานสมัยใหม่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ในเมืองที่ทันสมัยนะครับแต่เป็นเรื่องโซ่อุปทานส่งออกที่ทันสมัยที่ต้องการมาตรฐานสูงส่วนคอควายนี่คือความพยายามในการสร้างความร่วมมือด้านคุณภาพเพราะว่ามาอาศัยอยู่ในเมืองใช่ไหมครับไม่ได้ผลิตอาหารเองก็ต้องการในเรื่องของคุณภาพความปลอดภัยแล้วก็ความเชื่อถือได้ของสินค้าที่บริโภคเพราะฉะนั้นข้อคอควายก็เป็นคำตอบที่ถูกนะครับในข้อถัดไปครับข้อที่7นะครับการเป็นผู้นำในโซ่อุปทานตามอำนาจเปรียบเทียบนั้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ผู้ซื้อมีอิทธิพลอันนี้จะเห็นว่าที่บรรยายไปมีอยู่4นะครับมีอยู่4ฝ่ายนะครับมีอยู่4ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือไม่มีอิทธิพลซึ่งกันและกันนะครับส่วนที่2ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีพึ่งพาอาศัยกันหรือส่วนที่3คือผู้ซื้อมีอิทธิพลและส่วนที่4คือผู้ขายหรือซัพพลายเออร์มีอิทธิพลนะครับเพราะนั้นเรามาดูว่าถ้าเป็นผู้ซื้อมีอิทธิพลใช่ไหมครับแสดงว่าเขาต้องมีปัจจัยที่มีความได้เปรียบข้อกอไก่เขาได้เปรียบไหมครับนะครับก็ลองพิจารณาดูว่าผู้ซื้อมีจำนวนน้อยในขณะที่ซัพพลายเออร์มีจำนวนมากผู้ซื้อจำนวนน้อยซัพพลายเออร์จำนวนมากถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับผู้ซื้อได้เปรียบเพราะมีจำนวนน้อยจะผู้ขายจำนวนมากก็ผู้ขายเขาจะเปลี่ยนผู้ขายหรือซัพพลายเออร์เมื่อไหร่ก็ได้เพราะนั้นผู้ซื้อมีอิทธิพลแสดงว่าข้อนี้กล่าวถูกต้องก็ไม่ใช่คำตอบที่ถูกอันนี้ยอกย้อนหน่อยนะครับต้องดูคำว่าไม่ถูกต้องตรงนี้นะครับไม่ถูกต้องนะครับเป็นคำเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างหลอกนะครับข้อขอไข่นะครับการผู้ซื้อครองมีส่วนครองตลาดมากนะครับผู้ซื้อนั้นมีส่วนครองตลาดมากอันนี้ถูกไหมครับก็แสดงว่าผู้ซื้อมีอิทธิพลข้อนี้เพราะมีส่วนครองตลาดมากข้อขอไข่ซัพพลายเออร์มีต้นทุนในการเปลี่ยนผู้ซื้อสูงแสดงว่าซัพพลายเออร์นั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยยังไงก็ต้องซื้อกับผู้ซื้อแสดงผู้ซื้อก็ได้เปรียบนะครับข้อนี้ก็ไม่ถูกต้องนะฮะข้องงูสินค้าที่ซัพพลายเออร์เสนอขายเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแสดงว่าไปหาซื้อที่อื่นไม่ได้ต้องซื้อกับซัพพลายเออร์รายนี้เท่านั้นนะครับถึงได้สินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะนะครับแสดงว่าข้อนี้น่าจะถูกนะครับก็คือข้องูข้อจอจานบอกว่าซัพพลายเออร์ไม่มีข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อแสดงว่าซัพพลายเออร์ไม่เป็นไงครับผู้ซื้อมีอิทธิพลเพราะว่าไม่ต้องพึ่งพาซัพพลายเออร์แสดงจอจานก็ไม่ใช่ต้องตอบงงูนะครับก็งงูเป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้ต้องคิดมากพอสมควรเดียวนะครับ
1: คิดสองซ้อน
0: ครับก็ขอผ่านไปในหน่วยที่6เลยนะครับสำหรับแนวคำถามในหน่วยที่6นะครับการพยากรณ์เพื่อการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกในธุรกิจการเกษตรนะแนวคำถามมีดังนี้ครับในข้อที่1นะครับถ้าถามว่าการพยากรณ์เพื่อการจัดการโลจิสติกมีความสำคัญอย่างไรนะครับแล้วก็มีช้อยมาให้นะครับก็คือกอไก่ทำให้ทราบจำนวนผู้ผลิตครับกอไข่ทำให้ทราบพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับข้อควายช่วยในการตัดสินใจด้านการจัดการธุรกิจงองูช่วยในการลดความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์และจอจานทุกข้อนะครับนักศึกษาจะตอบข้อไหนครับอาจารย์ครับ
1: น่าจะข้อสุดท้ายไหมคะถูกทุกข้อไหมคะ
0: ถูกทุกข้อใช่ไหมครับเพราะว่าทำให้ทราบทั้งหมดเลย
1: อ๋อ

0: ช่วยในการตัดสินใจด้านการจัดการธุรกิจค่ะ
1: ก็เป็นข้อขวายนะครับเพราะว่าทำให้ทราบจำนวนผู้ผลิตก็การพยากรณ์ไม่ได้ทำให้ทราบจำนวนผู้ผลิตนะครับ
0: ค่ะทำให้ทราบความต้องการของผู้บริโภค
1: ครับ
0: นะคะ
1: ถ้าพฤติกรรมผู้บริโภคก็ต้องอาศัยเรื่องการวิจัย
0: ค่ะ
1: ครับเพราะนั้นก็เป็นช่วยให้ตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องนะครับว่าจะผลิตจำนวนเท่าไหร่หรือว่าจะซื้อจำนวนเท่าไหร่
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับส่วนใหญ่นักศึกษามักจะเป็นตอบข้อจอจานอาจารย์ก็เลยแซวว่าสงสัยนักศึกษาตอบจดจานว่าถูกทุกข้อเพราะเรามีประวัติอย่างนั้นนะครับนักศึกษามักจะตอบข้อถูกข้อจริงๆอาจารย์ไม่ได้ออกข้อสอบแบบนี้ทุกครั้งนะครับ
0: คือถ้าอ่านหนังสือมาเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: ก็จะรู้ว่าข้อขอควายถูกแต่ถ้าไม่อ่านหนังสือมาเนี่ยก็บอกว่าข้อจดจานถูก
1: ครับ
0: นะคะ
1: ครับในข้อที่2ครับข้อที่2การจำแนกพยากรณ์ตามมิติของกระบวนการพยากรณ์ได้แก่ข้อใด
0: ค่ะ
1: ข้อกไก่นะครับการพยากรณ์ระยะปานกลางขอไก่การพยากรณ์ระยะยาวขอควายการพยากรณ์เชิงคุณภาพงองูการพยากรณ์ตามลักษณะข้อมูลและจอจานการพยากรณ์อุปสงค์และอุปทาน
0: น่าจะเป็นข้ออะไรคะเนี่ยตอบไม่ถูกกันนะอาจารย์เดี๋ยวรอวงกลมแล้วกัน
1: ก็ต้องตอบข้อขอควายครับการพยากรณ์เชิงคุณภาพนะตามมิติของการพยากรณ
0: ์มิติก็คือเราแบ่งออกเป็นเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพ
1: ครับ
0: อันนี้เรียกว่าเป็นมิติของกระบวนการ
1: เพราะว่าถ้าตามระยะเวลาก็จะเป็นสั้นปานกลางหรือยาว
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นมิติเนี่ยก็คุณภาพหรือปริมาณถ้าคุณภาพอาจจะใช้ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินนะครับว่าอาจจะพยากรณ์ออกมาเป็นเท่าไหร
0: ่
1: นะครับเหมือนนักพยากรณ์ศาสตร์ไม่ได้ใช้สถิติแต่ว่าใช้ประสบการณ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อที่3นะครับปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์ได้แก่ข้อใด1ครับจำนวนผู้ผลิตข้อขอไข่ครับรายได้ผู้ผลิตขอควายรสนิยมผู้บริโภคนะครับงองูระดับรายได้ของประเทศแล้วก็จอจานความเสี่ยง
0: ค่ะอันนี้เมื่อกี้เราก็คุยกันยาวนะตรงนี้นะคะว่าอุปสงค์ก็คือผู้มองทางด้านผู้บริโภคใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยมันจะมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะคะข้อแรกข้อหนึ่งจำนวนผู้ผลิตไม่ใช่อ่ะ
1: ใช่ไม่ใช่นะครับเพราะอันนี้เป็นฝ่ายผลิต
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ข้อที่สองรายได้ผู้ผลิตก็ไม่ใช่อีกนะ
1: ไม่ใช่รายได้ผู้ผลิตเพื่อไม่ได้ทำให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น
0: รายลดนิยมผู้บริโภคน่าจะเป็นข้อถูก
1: น่าสนใจนะครับนั้นตอบข้อขวายนะครับข้อขวาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ต่อไปมาดูข้อสี่ครับคำถามคือปัจจัยที่กำหนดอุปทานได้แก่ปัจจัยข้อใดนะครับกไก่รายได้ของผู้บริโภคขอไข่ราคาสินค้าที่ใช้ร่วมกันนะครับขอควายจำนวนผู้ซื้ององูเทคโนโลยีการผลิตและจอจานสภาพแวดล้อมทางสังคม
0: ค่ะคือพูดถึงอุปทานก็คือเรามองทางด้านผู้ผลิตว่าจะผลิตสินค้ามาขายมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมีตัวปัจจัยตัวใดเป็นตัวกำหนดถ้าดูทั้ง5ตัวเนี้ยก็น่าจะเป็นงองูนะคะ
1: งองูส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตคือเทคโนโลยีการผลิตนั่นเองนะครับตอบงองูนะครับข้อที่5ครับข้อที่5ถามว่าข้อใดเป็นวิธีการพยากรณ์เชิงปริมาณนะครับ1วิธีใน if นะครับ2วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับ3วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักงองูนะครับหรือข้อ4วิธีปรับเรียบ exponential นะครับแล้วก็จดจานทุกข้อ
0: ค่ะดูแล้วก็ถูกทุกข้อค่ะ
1: ดูแล้วข้อนี้จะง่ายหน่อยนะครับ เพราะว่าทุกวิธีถือเป็นวิธีเชิงปริมาณ
0: ค่ะ
1: ถัดไปนะครับข้อที่6ครับข้อใดไม่ใช่สาเหตุความผันแปรของข้อมูลอนุกรมเวลาคืออนุกรมเวลาขึ้นอยู่กับ 3-4 ปัจจัยนะครับ4ปัจจัยนะครับ
0: มีความผันแปรอยู่4ชนิดในตัวข้อมูล
1: กไก่พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ขอไข่ฤดูกาลขอควายวัฏจักรงองูการเพิ่มของประชากรและจอจานแผ่นดินไหว
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: อันนี้ก็คือมันจะมีความผันแปรเนื่องจากฤดูกาลเนื่องจากวัฏจักรเนื่องจากแนวโน้ม
1: และก็เหตุการณ์ผิดปกติเช่นการเพิ่มของประชากรย้ายเข้าย้ายออกมากเกินไปหรือแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีผลกระทบเพราะนั้นกอไก่ไม่ใช่ก็คือเรื่องของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ใช่ไหมครับก็ต้องตอบกอไก่นะคร
0: ับ
1: ที่ไม่ใช่ต่อไปข้อสุดท้ายก็ข้อ7ครับเทคนิคในการพยากรณ์แนวโน้มจากข้อมูลอนุกรมเวลาได้แก่ข้อใดกอไก่วิธีหาเฉลี่ยหาค่าเฉลี่ยขอไข่วิธีเนอีฟขอควายวิธีปรับเรียบ exponentialงองูวิเคราะห์การท

0: ดถอยและจอจานค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายปกติเราวิเคราะห์ตัว T หรือเทรนด์หรือแนวโน้มเนี่ยนะครับแนวโน้มเราใช้วิธีอะไรครับอาจารย์ครับ
1: ก็มีวิธีเดียวค่ะวิเคราะห์การถดถอย
0: ต้องใช้วิธีวิเคราะห์การถดถอยคืององูครับผม
1: ค่ะ
0: ครับอันนี้ก็จบคำถามของหน่วยที่6ครับ
1: ค่ะ
0: ครับสำหรับแนวคำถามในหน่วยที่7การจัดหาในธุรกิจการเกษตรนะครับโดยข้อที่1นะครับก็ถามว่าความหมายที่ถูกต้องของการจัดหาในธุรกิจการเกษตรได้แก่ข้อใดนะครับก็ไก่เป็นการจัดซื้อวัตถุดิบในเวลาที่ต้องการขอไข่เป็นการจัดซื้อวัตถุดิบในปริมาณและคุณภาพที่ต้องการอันนี้2ปัจจัยนะครับ3เป็นการจัดซื้อวัตถุดิบในปริมาณคุณภาพและราคาที่ต้องการ3ปัจจัยนะครับงองูเป็นการจัดซื้อวัตถุดิบในปริมาณคุณภาพที่ต้องการกับซัพพลายเออร์ที่ไว้วางใจได้นะครับและข้อสุดท้ายเป็นการจัดซื้อวัตถุดิบโดยผ่านหรือไม่ผ่านตัวแทนเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพปริมาณราคาและเวลาที่ต้องการโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการจัดหาข้อนี้ควรตอบข้อไหนครับ
1: ข้อนี้ก็ที่ครอบคลุมที่มันครอบคลุมทั้งหมดเลยนะคะก็น่าจะเป็นข้อจอจานค่ะ
0: ก็เป็นการครอบคลุมความหมายทั้งหมดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งหลายปัจจัยก็คือต้องคำนึงถึงเรื่องเวลาด้วยนะครับปัจจัยที่4นะครับก็คือจอจานนะครับข้อที่2ครับถามว่าหน้าที่ในการจัดหาได้แก่ข้อใดนะครับกไก่หน้าที่ในด้านของการวิเคราะห์คุณสมบัติของซัพพลายเออร์นะครับขอไข่ก็คือคัดเลือกซัพพลายเออร์ขอควายตรวจสอบคุณภาพคุณสมบัติของซัพพลายเออร์นะครับงองูประสานกับซัพพลายเออร์และจอจานถูกทุกข้อ
1: ค่ะอันนี้ดูแล้วก็คือถูกทุกข้อค่ะ
0: ครับเพราะว่าหน้าที่ในการจัดหาก็มีทั้งหมดเนี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องการวิเคราะห์คัดเลือกตรวจสอบแล้วก็ประสานงาน
1: ครับ
0: ต่อไปกับข้อที่3ครับรูปแบบการจัดหาแบบที่องค์การมีการลงทุนในการจัดหาวัตถุดิบด้วยการทำฟาร์มของตนเองเพื่อผลิตวัตถุดิบให้แก่องค์กรในการจัดหาวัตถุดิบถือว่าเป็นการจัดหาวัตถุดิบแบบใดใช่ไหมครับข้อกไก่แบบองค์การข้อขอไข่แบบไม่เป็นองค์การข้อขอควายแบบร่วมทุนข้ององูแบบผลิตวัตถุดิบเองนะครับและข้อจอจานแบบประมูลครับ
1: ค่ะอันนี้ดูแล้ว1กขคจอจานก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็คืององงูค่ะ
0: เพราะโจทย์ก็บอกอยู่แล้วว่าลงทุนในการทำฟาร์มด้วยตนเองเพื่อให้ได้วัตถุดิบมานะครับก็ต้องเป็นการผลิตวัตถุดิบเองนะครับคือข้ององงูครับข้อที่4ครับการวางแผนจัดหาวัตถุดิบมีขั้นตอนการดำเนินงานขั้นตอนแรกได้แก่ข้อใดอันนี้ถามขั้นตอนแรกในการจัดวางแผนการจัดหา1รวบรวมข้อมูลในการวางแผนนะครับข้อขอไข่กำหนดความต้องการในการผลิตข้อขอควายวางแผนการผลิตข้อที่4ข้ององูนะครับการวางแผนปฏิบัติการและข้อสุดท้ายก็คือประเมินผล
1: ค่ะ
0: ตอบข้อไหนดีครับอาจารย์
1: ก็จะเป็นน่าจะเป็นงองูนะ
0: งองูต้องวางแผนปฏิบัติการใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ครับต่อไปครับข้อที่5ครับในขั้นตอนการเสนอซื้อมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อใดอะไรที่เป็นเอกสารเกี่ยวกับการเสนอซื้อนะครับก็กไก่ก็คือใบขอซื้อขอไข่ใบแสดงแหล่งจัดซื้อขอควายใบสั่งขายงองูใบรับของและจอจานใบเสียภาษี
1: ข้อนี้ค่อนข้างง่ายนะอาจารย
0: ์ก็ถ้าเสนอซื้อก็ต้องเป็นใบขอซื้อนะ
1: ใช่ค่ะ
0: PR ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ไม่น่าจะไปใบเสียภาษีนะ
0: ใบ PR นะครับต่อไปครับก็ต้องตอบกไก่นะครับต่อไปข้อ6ครับสาเหตุของความเสี่ยงต้นน้ำนะครับในระดับต้นน้ำเนี่ยได้แก่ข้อใดนะครับกไก่ลักษณะตลาดปัจจัยการผลิตนะครับกไข่ลักษณะสินค้าและบริการคอควายลักษณะพื้นที่งองูลักษณะพื้นที่จอจานลักษณะผู้ผลิตคอควายกับงองูนี่ซ้ำกัน
1: ซ้ำกันค่ะ
0: อันนี้ข้อที่ถูกคือข้อไหนครับแจ้งครับ
1: ข้อกไก่ค่ะ
0: ข้อกไก่ก็คือลักษณะตลาดปัจจัยการผลิต
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับปัจจัยการผลิตถือเป็นระดับต้นน้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: นั้นปัจจัยการผลิตนั้นก็มีความเสี่ยงอย
1: ู
0: ่นะครับถ้าเป็นสินค้าบริการก็เป็นปลายน้ำไปแล้วนะครับความเสี่ยงนั้นก็เป็นลักษณะของตลาดปัจจัยการผลิตที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต้นน้ำนะครับ
1: ค่ะ
0: ต่อไปข้อสุดท้ายครับรูปแบบการจัดหาซึ่งทำให้กระบวนการจัดการนำไปสู่การลดระดับสินค้าคงคลังและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้แก่รูปแบบใดนะครับก็กลายแบบไม่มีพันธสัญญาข้อไข่แบบผลิตแบบผลิตวัตถุดิบเองนะครับข้อควายแบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับงองูแบบการประมูลและข้อสุดท้ายแบบลีนครับ
1: ค่ะอันนี้ก็ดูจากโจทย์นะโจทย์เนี่ยเน้นในเรื่องเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

0: นะคะโดยการลดระดับสินค้าคงคลังก็หมายความว่าให้มีการจัดการในเรื่องจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบอย่างมีคุณภาพทำให้ลดต้นทุนอะไรก็แล้วแต่
1: ก็มีประสิทธิภาพนะ
0: ครับ
1: เขาทำให้รวดเร็วนะครับแล้วก็ระดับสินค้าคงคลังน้อยใช่ไหมครับจานตอบข้อจอจานใช่ไหมครับ
0: จอจานครับ
1: ข้อจานก็เป็นข้อที่ถูกครับ
0: ค่ะ
1: ก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นคำถามของการสอนเสริมนะครับชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรครั้งที่1นะครับซึ่งมีหน่วย3หน่วย6และหน่วย7นะครับการบรรยายในสาระใน3หน่วยนี้นะครับแล้วก็คำถามนี้ก็คงช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้และก็ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับในวันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ลัดดาพิสารบุตรที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรนะครับแล้วก็พบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรครั้งที่2นะครับซึ่งจะเป็นการสรุปเนื้อหาสาระในหน่วยที่11 12และ13ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับครั้งนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: าขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักอย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยๆดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญ

0: พราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสทให้ยึดมั่นดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
3: พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชุดวิชา27117นะคะเทคโนโลยีการจัดการสื่อสารนะคะหน่วยที่1เรื่องสามัญทัศน์เทคโนโลยีการจัดการสื่อสารหน่วยที่1นะคะสามัญทัศน์ของการจัดการสื่อสารเนี่ยมี3ประเด็นนะคะประเด็นที่1เป็นสามัญทัศน์ของการจัดการนะคะประเด็นที่2เป็นการจัดการสื่อสารและประเด็นที่3เป็นรูปแบบของการจัดการสื่อสารตามบรรทัดฐานใหม่นะคะในแต่ละประเด็นเนี่ยมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้นะคะเรามาดูประเด็นที่1คือสามัญทัศน์ของการจัดการก่อนนะคะเรามาดูเรื่องความหมายของการจัดการก่อนนะคะความหมายของการจัดการคำว่าการจัดการหมายถึงการนำนโยบายที่ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดไว้เพื่อนำมาสู่ของการปฏิบัติโดยมีบุคคลในองค์กรนะคะเข้าไปดำเนินงานให้สำเร็จต้องสำเร็จตามนโยบายที่กำหนดไว้นะคะตอนนี้ต่อมาเรามาดูเรื่องของข้อ2ของประเด็นที่1นะคะในเรื่องขององค์ประกอบของการจัดการองค์ประกอบที่ดีของการจัดการเนี่ยนะคะมีสิ่งแรกเราต้องคาดการก่อนการคาดการและการวางแผนนะคะพอเราคาดการและการวางแผนแล้วเราก็มาดูที่การจัดองค์กรโครงสร้างขององค์กรควรเป็นยังไงนะคะจากนั้นเรามาดูเรื่องของการสั่งงานนะคะแล้วก็การควบคุมบังคับบัญชานะคะแล้วในเรื่องของการประสานงานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะจะต้องมีการประสานงานทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรสุดท้ายเมื่อเราต้องมาควบคุมนะคะทั้งองค์ประกอบเหล่านี้มีความสำคัญของการจัดการค่ะต่อมานะคะในเรื่องของประเด็นที่1ในหัวข้อย่อยที่3นะคะเป็นเรื่องของการดำเนินงานมีองค์ประกอบหลักอะไรบ้างนะคะจะมีคล้ายๆกับองค์ประกอบหลักเมื่อกี้ที่เรากล่าวถึงนะคะก็คือประเด็นอันแรกนะคะเราต้องรู้จักแผนนะคะการจัดองค์กรนะคะการจัดบุคลากรการกำกับควบคุมนะคะการสื่อสารให้ความร่วมมือการประสานงานการจัดสรรทรัพยากรการรายงานและการประเมินผลด้านองค์กรการประเมินผลด้านองค์กรเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้รู้ว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะคะ

ประเด็นที่1ในหัวข้อย่อยที่4นะคะพอเราทราบถึงองค์ประกอบแล้วเราทราบถึงเรื่องของการดำเนินงานแล้วเรามาดูเรื่องของการพัฒนาแนวคิดด้านการจัดองค์กรการพัฒนาแนวคิดด้านการจัดองค์กรเนี่ยมุมมองเราจะมองที่นักวิชาการต่างประเทศที่มีความคิดนะคะทั้งหมดเนี่ยมีหลายท่านซึ่งนำมาสู่ของการจัดองค์กรสมัยใหม่นะคะท่านแรกคือแฮร์รี่ไฟยอร์นะคะผู้นี้เนี่ยเป็นคนสำคัญนะคะมองหลักการจัดการถึง14ประการที่สำคัญนะคะที่จะให้องค์กรประสบความสำเร็จนะคะท่านต่อไปคือเฟเดริกนะคะคนนี้มองว่าหลักการจัดการที่ดีต้องมุ่งเน้นไปทางเชิงวิทยาศาสตร์นะคะคนต่อไปนะคะก็คือแฮร์รี่แฮร์รี่เนี่ยเขาเป็นคนที่พัฒนาแผนภูมิแก๊งชาร์ตซึ่งเป็นแผนภูมิที่เรานำมาใช้ในปัจจุบันนะคะต่อมาก็คือแฟรงค์แอนด์วิลเลียมเนี่ยได้เกิดการพัฒนาแนวคิดของการจัดการผลิตรวมถึงการจัดการปฏิบัติการด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีแม็กนะคะเป็นบิดาแห่งระบบราชการทำให้เกิดระบบราชการขึ้นนะคะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะโอลิเวอร์นี่เป็นคนกัดการจัดการแบบความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมนะคะองค์กรจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านใดบ้างนะคะส่วนริโอนาร์ดเนี่ยเป็นผู้พัฒนาการจัดตั้งฝ่ายบุคลากรในหน่วยของรัฐนะคะแล้วคนสุดคนยังไม่สุดท้ายนะคะยังมีแมรี่แมรี่เนี่ยเป็นคนที่ริเริ่มนวัตกรรมคำว่านวัตกรรมของการบริหารนอกจากนั้นเจมส์นะคะยังเป็นผู้ส่งเสริมการสื่อสารการสื่อสารนี้มุ่งเน้นไปทางแนวดินนะคะความคิดด้านการจัดการและธรรมชาติขององค์กรนะคะแล้วก็คนนี้เป็นคนสำคัญนะคะที่จะนำไปต่อที่เราจะต้องที่นักศึกษาควรรู้คือลูเทอร์กูริกนะคะคนนี้คิดหลักการบริหารแบบโพสต์คอปนะคะแล้วคนสุดท้ายนะคะคือคนที่ชื่อว่าชัตเตอร์เนี่ยเขาคิดโรงเรียนมนุษยสัมพันธ์มาโยนะคะตอนนี้เรารู้จักนักพัฒนานะคะเรานี้ที่ทำให้เกิดการจัดการที่ดีในองค์กรแล้วนะคะเรามาดูในประเด็นที่หนึ่งนี้มาพูดถึงเรื่องข้อ5ย่อยของประเด็นที่1คือหลักการของการจัดการนะคะและหลักการเป็นหลักการจัดการนี้ขององค์กรอันแรกที่เราควรจะดูนะคะคือหลักการเป็นผู้นำในการจัดการองค์กรนะคะหลักการจัดการเป็นผู้นำเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด3หลักการนะคะเป็นหลักการ4ประการของนะคะเฟยโยนะคะแล้วก็หลักการจัดการของเทเรอร์แล้วก็หลักการจัดการของลูเทอร์กูริกนะคะซึ่งหลักการเหล่านี้เนี่ยเราควรศึกษาเฉพาะหัวข้อย่อยของเขานะคะต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของหลักการของการเป็นผู้นำในการจัดองค์กรในการเป็นผู้นำของการจัดองค์กรนี้มีหลักการสำคัญคือหลักการจัดการแบบอิงวัตถุประสงค์หลักการจัดการแบบอิงผลงานหลักการจัดการแบบให้บุคคลมีส่วนร่วมและหลักการจัดการแบบอิงคุณธรรมนะคะต่อมานะคะในประเด็นที่1เราจะพูดถึงเรื่องรูปแบบของการจัดองค์กรรูปแบบของการจัดองค์กรเนี่ยนักพัฒนาบริหารองค์กรเนี่ยเขาก็จัดรูปแบบไว้หลายรูปแบบนะคะเช่นรูปแบบการจัดองค์กรตามสายงานการบังคับบัญชานะคะการจัดการตามสายงานการบังคับบัญชานะคะแล้วก็การจัดการตามลักษณะของผู้ดำเนินการนะคะแล้วก็การจัดการตามระดับการมีส่วนร่วมบุคลากรในองค์กรนะคะตอนนี้มาเรื่องของรูปแบบของการจัดการตามสายงานของการบังคับบัญชาเนี่ยจะมีลักษณะยังไงนะคะก็จะเริ่มการจัดการได้เลือกได้ทั้ง3รูปแบบนะคะว่าเราจะใช้รูปแบบใดนะคะอันแรกคือการจัดการจากบนลงล่างหรือจากการจัดการจากล่างขึ้นบนนะคะคือพนักงานส่วนล่างมีส่วนร่วมในการจัดการและการจัดการแบบผสมคือเอาทั้งจากล่างขึ้นบนและบนลงล่างเนี่ยมารวมกันนะคะใช้ทั้ง2ส่วนนะคะตอนนี้มารูปแบบของการจัดการตามลักษณะของผู้ดำเนินการเนี่ยมีการจัดการตามเอกตัปบุคคลและการจัดการโดยคณะบุคคลนะคะต่อจากนั้นมาเป็นเรื่องรูปแบบการจัดการตามลำดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรนะคะมีทั้งแบบเผด็จการแบบคณะธิปไตยนะคะและแบบประชาธิปไตยและสุดท้ายก็แบบธรรมาธิปไตยนะคะซึ่งทั้ง4แบบมีรูปแบบแตกต่างกันค่ะตอนนี้มาดูประเด็นที่1นะคะในเรื่องของแบบจำลองของการจัดการนะคะที่ชื่อว่าโพสต์คอปนะคะซึ่งมีความสำคัญแบบจำลองนี้จะพูดถึงเรื่องของการแพลนนิ่งคือการวางแผนตัว P การจัดองค์กรคือตัว Organizer คือ O การจัดบุคลากรคือ S คือ Staffing และการกำกับดูแลคือ Directing นะคะรวมทั้งการประสานงานคือ Coordinating
reporting นะคะแล้วก็ reporting คือการรายงานคือตัว R นะคะแล้วก็ basketing คือการจัดงบประมาณซึ่งทั้งหมดเนี่ย7ประการเนี่ยนักศึกษาเนี่ยต้องรู้นะคะตอนนี้มันถึงประเด็นที่2นะคะเป็นเรื่องของแนวคิดของการจัดการศึกษานะคะในประเด็นที่2นี้ส่วนประกอบที่สำคัญของแนวคิดการจัดการศึกษาก็คืออันแรกคืออุดมการณ์นะคะอุดมการณ์คืออะไรนะคะอุดมการณ์คือภาพเดิมของการศึกษาที่สมบูรณ์นะคะทั้งในระดับชาติภูมิภาคจังหวัดอำเภอแล้วก็ท้องถิ่นนะคะโดยมุ่งพัฒนาการเมืองการปกครองพัฒนาชนชาติไทยและส่งเสริมการผลิตเด็กไทยนะคะอันนี้เป็นหลักอุดมการณ์ของการจัดการศึกษานะคะซึ่งถูกเขียนไว้นะคะเหมือนกับเป็นสิ่งที่เรากำหนดไว้ให้ดำเนินการตามนี้นะคะตอนนี้ต่อไปเรามาดูเรื่องของอันที่2คือจุดมุ่งหมายแนวคิดของการจัดการศึกษาเนี่ยต้องมีการกำหนดจุดมุ่งหมายนะคะจุดมุ่งหมายคือเป้าหมายที่ต้องจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาใครล่ะเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์นะคะที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสังคม3นะคะเป็นเรื่องของแนวคิดของการจัดการศึกษาเนี่ยนอกจากอุดมการณ์จุดมุ่งหมายแล้ว3แนวนโยบายของการจัดการศึกษาแนวการจัดการศึกษาเนี่ยมุ่งเน้นนะคะนโยบายมุ่งเน้นของชาติมีหน่วยงานที่จะต้องนำไปปฏิบัตินะคะตามมาตรการนโยบายในการจัดการศึกษาซึ่งมี7ประการนะคะก็คือด้านนโยบายนะคะด้านการจัดการศึกษาด้านการจัดระบบนะคะแล้วก็ด้านบริหารนะคะในด้านของแนวนโยบายด้านการจัดการศึกษาเนี่ยเราจะมุมมองไปด้านการพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรการศึกษานะคะด้านการจัดระบบการศึกษารวมถึงการจัดระบบการเรียนการสอนการจัดระบบวิชาการบริหารนะคะด้านการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานะคะด้านการบริหารและการจัดการและสิ่งสำคัญที่สุดท้ายต้องมีคือด้านประเมินการศึกษาค่ะตอนนี้เรามาดูแนวนโยบายของการจัดการศึกษานี่ค่ะต้องมองที่รูปแบบของการจัดการศึกษารูปแบบของการจัดการศึกษาเนี่ยมีทั้งรูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการองค์รวมคำว่าแบบบูรณาการองค์รวมหมายถึงมุ่งเน้นทั้งวิชาการและทักษะวิชาชีพรวมกันนะคะนอกจากนั้นยังมีรูปแบบของการจัดการแบบแยกส่วนคำว่าแยกส่วนเนี่ยคือมุ่งไปที่การศึกษาในระบบโรงเรียนการศึกษานอกระบบโรงเรียนการศึกษาตามธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่าการศึกษาตามอัธยาศัยตามพรบการศึกษาตอนนี้มาเรื่องของบริบทของการจัดการศึกษาเนี่ยในแนวคิดการจัดการศึกษาเรามองเรื่องบริบทของการจัดการศึกษาว่าต้องเป็นต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมนะคะขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องครอบคลุมในแนวทางของการปฏิรูปของการจัดการศึกษาโดยอิงบริบทนะคะแนวทางของการจัดการพื้นที่การศึกษาและสุดท้ายแนวทางของการกับดูแลนะคะในเรื่องของการศึกษาและในเรื่องของเวลานะคะตอนนี้ในแนวคิดของการจัดการศึกษาเนี่ยมุมมองที่สำคัญอีกประเด็นนึงที่ขาดไม่ได้คือในเรื่องของโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานของการศึกษาโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่เราจะไม่มีไม่ได้คืออาคารสถานที่และสาธารณูปโภคนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาตลอดชีวิตนะคะการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมุ่งเน้นไปที่การออกแบบนะคะออกแบบอะไรล่ะต้องออกแบบอาคารเรียนอาคารประกอบนะคะการจัดอาคารการศึกษาการจัดให้มีเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอยู่ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนและการจัดการศึกษาในความรู้เนี่ยให้ปรากฏทุกหนแห่งทุกที่ทุกเวลาดังเช่นการสอนแบบภควัตภาพค่ะตอนนี้มาดูนะคะแนวคิดการจัดการศึกษาในเรื่องของการดำเนินการจัดการศึกษาในการดำเนินการจัดการศึกษาสิ่งแรกต้องมองคือการจัดระบบการศึกษานะคะระบบการศึกษาเนี่ยมีทั้งรูปแบบการศึกษาที่เป็นเอกชนและการศึกษาในบ้านซึ่งเราได้ยินว่าโฮมสคูลนะคะนอกจากนั้นในการจัดการระบบการศึกษาเนี่ยมุ่งเน้นถึงโครงสร้างของการศึกษาวิชาชีวิตนะคะคือวิชาที่ผู้เรียนเนี่ยสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้ไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะนอกจากนั้นยังมองสายวิชาชีพมุ่งเน้นไปทางช่างไปทางด้านไปทางด้านช่างไปทางด้านพวกที่ประกอบ
อุตสาหกรรมนะคะสายวิชาการ

แล้วก็สายประสบการณ์นะคะนอกจากการจัดการระบบการศึกษามุ่งเน้นที่โครงสร้างแล้วยังต้องมุ่งเน้นที่ระดับการศึกษานะคะว่ามีทั้งระดับการศึกษาที่เป็นอนุบาลนะคะประถมมัธยมแล้วก็อุดมศึกษานะคะตอนนี้นอกจากการจัดการระบบการศึกษาแล้วคราวนี้เรามาดูเรื่องการจัดการหลักสูตรของระบบระดับการศึกษานะคะการจัดการหลักสูตรระดับการศึกษาเนี่ยเราต้องรู้ถึงประเภทของหลักสูตรการศึกษานะคะต้องทราบถึงแนวทางของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษารูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรแล้วก็การศึกษาทุกระดับนะคะว่าการศึกษาทุกระดับเนี่ยมีรายละเอียดหรือจุดมุ่งหมายอย่างไรนะคะและสุดท้ายคือลักษณะของหลักสูตรนะคะตอนนี้จากนั้นเนี่ยเราต้องมามุ่งเน้นที่การจัดการผู้เรียนคำว่าการจัดการผู้เรียนคือการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนนะคะยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะนอกจากการจัดการผู้เรียนแล้วการจัดการบุคลากรทางการศึกษาก็มีความสำคัญนะคะเราต้องจำแนกประเภทของบุคลากรนะคะแนวทางการผลิตและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ด้วยค่ะต่อไปนะคะในเรื่องของการจัดระบบการเรียนการสอนนะคะระบบการเรียนการสอนเป็นระบบเนี่ยที่มีย่อยๆนะคะเป็นระบบการสอนและถ่ายทอดความรู้รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ์วิธีการเรียนการสอนและการจัดประสบการณ์นะคะการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาให้ควบคู่ในลักษณะของการจัดการศึกษาแบบอิงประสบการณ์ตอนนี้ต่อจากนี้ไปนะคะก็เป็นเรื่องของการจัดระบบการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กนะคะเรียนเนี่ยมันมีทั้ง3ขนาดขนาดเล็กขนาดใหญ่และขนาดกลางนะคะโรงเรียนที่มีปัญหามากที่สุดคือโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะสุดท้ายก็คือการจัดการประเมินการศึกษานะคะการจัดการประเมินสุดท้ายมุ่งเน้นนโยบายประเมินที่สำคัญนโยบายการประเมินองค์กรวิชาชีพเมื่อเรามีการจัดการแล้วจะต้องมีส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยค่ะไม่ได้คือการกำกับดูแลและการควบคุมการจัดการศึกษานะคะซึ่งในการกำกับดูแลและการควบคุมการจัดการศึกษาเนี่ยมุ่งเน้นแนวปฏิบัติของการบริหารและการจัดการศึกษาถึง6ประการคือสิ่งแรกเราต้องมีการกำหนดอุดมการณ์นะคะ2การทบทวนการบริหารการศึกษาระบบเขตพื้นที่การศึกษาการออกกฎหมายหรือตรากฎหมายรองรับนะคะแล้วก็การพัฒนาแบบจำลองระบบการบริหารและการจัดการนะคะการบริหารแบบมีส่วนร่วมทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการบริหารนะคะการตกลงกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการยกระดับในด้านของการกำหนดนโยบายเพื่อให้ผู้ศึกษาเนี่ยสามารถออกไปปฏิบัติงานต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการบริหารและการจัดระดับสถานศึกษาตรงนี้นะคะมุ่งเน้นการของการจัดระเบียบบริหารราชการเพราะเป็นเรื่องของแนวปฏิบัติของการบริหารในกระทรวงให้มีองค์กรหลักให้มีการกระจายอำนาจมีการกำกับดูแลความเป็นเอกตับบุคคลพัฒนาทักษะสำหรับบุคคลที่มุ่งเน้นไปพุทธศตวรรษที่26ต่อไปกำหนดบทบัญญัติให้มีการสั่งการใดๆนอกจากคนคนเดียวนะคะการตัดสินสั่งการต้องอาศัยอำนาจหน้าที่จากคณะกรรมการตามกฎหมายนะคะอันนี้แล้วก็กำหนดบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารระดับเบื้องล่างนะคะเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันก็ได้นะคะรายละเอียดพวกนี้เป็นเรื่องของการกำกับดูแลและการควบคุมนะคะการกระตุ้นพัฒนาระบบบริหารที่เหมาะสมกับเมืองไทยนะคะการทบทวนกำหนดคุณสมบัติการแต่งตั้งบทบาทหน้าที่ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงค่ะประเด็นที่3นะคะเป็นเรื่องของการจัดการปัจจัยที่ส่งเสริมการศึกษานะคะปัจจัยที่ส่งเสริมการศึกษาเนี่ยมีหลายปัจจัยนะคะปัจจัยส่งเสริมอันแรกนะคะก็คือปัจจัยส่งเสริมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาปัจจัยตัวนี้จะช่วยทำให้นะคะแนวคิดของการจัดการศึกษาเนี่ยประสบความสำเร็จปัจจัยส่งเสริมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างอันแรกคือปัจจัยด้านแนวคิดของเทคโนโลยีการศึกษานะคะแนวคิดของเทคโนโลยีการศึกษาเป็นแนวคิดทางปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการศึกษามุ่งเน้นแนวคิดทางด้านนะคะพฤติกรรมศาสตร์นะคะแล้วก็แนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์มารวมกันนะคะนอกจากนั้นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาซึ่งนำไปสู่การจัดการศึกษาที่ดีคือการศึกษาสู่นวปันทัดฐานใหม่

0: คะคือมุ่งเน้นการศึกษาในแนวใหม่การศึกษาที่มุ่งเน้นการอิงประสบการณ์เป็นหลักนะคะให้ผู้เรียนเข้าสู่ประสบการณ์นะคะปัจจัยที่จะส่งเสริมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอีกอันหนึ่งนะคะคือการจัดของเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีการจัดของเทคโนโลยีเนี่ยมุ่งไปที่ขอบข่ายเทคโนโลยีทั้ง7ขอบข่ายนะคะคือการจัดระบบการออกแบบระบบพฤติกรรมนะคะวิธีการนะคะพฤติกรรมทางการศึกษาวิธีการเรียนหรือวิธีการทางการศึกษานะคะแล้วก็สื่อสารทางการศึกษานะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมการจัดการและการประเมินนะคะปัจจัยที่2นะคะที่รองต่อจากปัจจัยที่เป็นเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคือปัจจัยส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมองค์กรคืออะไรวัฒนธรรมองค์กรคือส่วนหนึ่งที่ทำให้การแสดงออกของบุคคลในองค์กรให้เกิดความรวมกลมเกี่ยวกันนะคะมีความเหมือนกันหรือเป็นเอกลักษณ์ในองค์กรนะคะในการสร้างปัจจัยนี้นะคะมีความสำคัญคือเราจะต้องพัฒนานวัตกรรมในองค์กรในสถานศึกษาคือในสถาบันการศึกษาและในโรงเรียนการศึกษาให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่เหมือนกันเข้าใจกันตรงกันนะคะนอกจากนั้นจะต้องมีการปรับวัฒนธรรมองค์กรนะคะสิ่งที่ทำมาแล้วในเดิมที่ไม่ดีหรือไม่เหมาะสมนะคะก็ถูกปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเหมาะกับบุคลากรทุกคนมีวัฒนธรรมองค์กรอันแบบเดียวกันค่ะตอนนี้ปัจจัยที่3ปัจจัยอะไรล่ะคะปัจจัยตัวนี้เป็นปัจจัยส่งเสริมการจัดการปัจจัยนะคะการส่งเสริมการจัดการในด้านของการประกันคุณภาพของการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการตรวจสอบนะคะการจัดการศึกษาในองค์กรทั้งมีผู้มีกลุ่มบุคคลเข้ามาตรวจสอบนะคะตอนแรกจะเป็นการตรวจสอบโดยกลุ่มบุคคลในหน่วยงานองค์กรเองนะคะแล้วก็จากบุคคลภายนอกมาตรวจสอบนะคะในเรื่องของปัจจัยส่งเสริมนี่นะคะมุมมองที่สำคัญที่เราต้องมาปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาดีขึ้นก็คือประการแรกคือแนวคิดและแนวทางการควบคุมคุณภาพนะคะแบบ IQA นะคะประกันคุณภาพภายในและ EQA ประกันคุณภาพภายนอกนะคะแล้วก็แนวปฏิบัติของการประกันคุณภาพภายในเนี่ยจะต้องมีระเบียบข้อบังคับที่เขียนไว้อย่างชัดเจนนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการเข้าประกันคุณภาพของการศึกษาเราต้องยอมรับว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งที่ดูว่าการศึกษาที่เราจัดเนี่ยประสบความสำเร็จหรือเปล่าดังนั้นการเข้ารับประกันคุณภาพทุกสถาบันการศึกษาต้องจัดให้มีขึ้นนะคะในแต่ละปีนะคะต่อไปนะคะแนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายนอกเมื่อมีการประกันคุณภาพภายในแล้วนะคะต้องอย่าลืมว่าจะต้องมีการประกันคุณภาพภายนอกโดยการหน่วยองค์กรนะคะหรือบุคลากรภายนอกเนี่ยมาดูการจัดการเรียนการสอนของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากมีการประกันคุณภาพภายในแล้วนะคะดังนั้นเราก็ต้องมีการประเมินคุณภาพภายนอกนะคะในแนวปฏิบัตินี่หมายถึงเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับการประเมินภายนอกใช่ไหมคะพอถึงเขามากลุ่มก้อนที่จะมาประเมินคุณภาพหรือประกันคุณภาพภายนอกเขาก็จะมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปสุดท้ายคือองค์ประกอบหลักสำหรับ IQA และ EQA เราต้องหาให้ได้ว่าองค์ประกอบหลักของการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างนะคะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสท.ได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวม

0: นะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
1: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องของสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
2: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
0: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
2: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
3: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
4: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
5: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
6: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.ts
7: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
8: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
9: เรียนจบได้ใบเซอร์และขอแอดว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
0: สมัครง่ายๆแค่เป็น4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทําการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลย
10: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
11: แล้วเจอกันนะครับ
12: หน่วยที่2นะคะเป็นเรื่องสามัญทัศน์เทคโนโลยีการจัดการศึกษาค่ะในหน่วยที่2สามัญทัศน์เทคโนโลยีการจัดการศึกษาเนี่ยนะคะมีทั้งหมด3ประเด็นนะคะประเด็นที่1เป็นเรื่องความหมายขอบข่ายและแบบจำลองเทคโนโลยีการจัดการศึกษานะคะประเด็นนี้เนี่ยเป็นการปูพื้นฐานให้นักศึกษาเนี่ยได้ทราบถึงเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอย่างไรนะคะประเด็นที่2 เทคโนโลยีการจัดการศึกษาตามแนวบรรทัดฐานนะคะคำพวกนี้จะเป็นคำใหม่สำหรับนักศึกษาเรื่องนะคะในวงการทางการศึกษานะคะแล้วก็ชลาบรรทัดฐาน

านและนวบรรทัดฐานนะคะสำหรับประเด็นที่3เป็นภาพอนาคตของเทคโนโลยีของการจัดการศึกษาตามแนวบรรทัดฐานค่ะแต่นี้เรามาดูประเด็นที่1ก่อนนะคะในประเด็นที่1เป็นเรื่องความหมายและแบบสำรองของเทคโนโลยีการศึกษานะคะมีคำถามที่ลองถามดูนะคะข้อที่1เนี่ยสำนักวิชาเทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยมี3สำนักนะมีที่ควรนะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นการที่จะถามว่าสำนักวิชาเทคโนโลยีการศึกษามี3สำนักนะคะที่ควรมีอะไรบ้างเนี่ยนะคะในเรื่องของการเทคโนโลยีของการจัดการศึกษาเนี่ยควรมี1สำนักวิชาประสบการณ์วิชาชีพการศึกษาสำนักนี้ทำหน้าที่อะไรนะคะมีคำว่าประสบการณ์วิชาชีพแล้วดังนั้นสำนักนี้จะทำหน้าที่การปฏิบัติวิชาชีพทางการสอนนะคะคือให้ความรู้ลงมือปฏิบัติว่าการสอนที่ดีจะสอนอย่างไรนะคะสำนักที่สองคือสำนักวิชาวิทยาการการศึกษานะคะสำนักนี้จะทำหน้าที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ทางการศึกษาคณะนี้เนี่ยจะทำหน้าที่คือให้ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพครูนะคะเราได้ทราบถึง2สำนักแล้วนะคะเรามาดูสำนักที่3กันนะคะสำนักนี้ชื่อว่าสำนักวิชาเทคโนโลยีการศึกษาสำนักนี้ให้ความรู้อะไรนะคะสำนักนี้จะทำให้ความสำนักนี้จะทำหน้าที่นะคะให้ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เรียนในด้านของการจัดระบบนะคะในด้านของพฤติกรรมทางการศึกษาในด้านของวิธีการศึกษานะคะในด้านของกระบวนการสื่อสารนะคะแล้วก็การจัดสภาพแวดล้อมในเรื่องของการเรียนการสอนจะจัดอย่างไรนะคะการจัดการที่ใช้โพสต์แคร์หรือโพสต์ขอบเข้ามาช่วยหรือการจัดการสื่อสารในเรื่องรูปแบบและการประเมินสำนักนี้เนี่ยเป็นสำนักที่มีความสำคัญนะคะเพราะเป็นสำนักที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาค่ะทีนี้ในเรื่องของขอบข่ายเทคโนโลยีการจัดการศึกษาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากเพราะในเมื่อเรารู้ว่าเทคโนโลยีการจัดการศึกษาเนี่ยควรจะมีสำนักอะไรที่เกี่ยวข้องใช่ไหมคะตอนนี้เรามามองถึงขอบข่ายขอบข่ายทางเทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยมันรวมกันแล้วได้หลายเม็ดหลายมิติเลยนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ที่พูดให้ฟังว่าขอบข่ายตามสาระก็เป็นแบบการจัดระบบและออกแบบนะคะคนที่จะมาอยู่ในวงการเทคโนโลยีการจัดการศึกษาเนี่ยจะต้องมีความรู้ในด้านการจัดระบบออกแบบระบบในด้านพฤติกรรมนะคะในด้านวิธีการนะคะในด้านกระบวนการสื่อสารในด้านสภาพแวดล้อมในด้านของการจัดการและก็ในด้านของการประเมินขอบข่ายตามสาระเนี่ยมุ่งเน้นขอบข่ายทางด้านเนื้อหานะคะต่อไปเป็นขอบข่ายตามภารกิจภารกิจนี้หมายถึงหน้าที่นะคะที่เราจะต้องพึงกระทำนะคะขอบข่ายนี้จะมองทางด้านของการบริหารนะคะวิชาการและการบริการซึ่งสถาบันการศึกษานะคะไม่ว่าระดับขนาดเล็กระดับขนาดใหญ่นะคะหรือระดับขนาดกลางเนี่ยต้องมีขอบข่ายตามภารกิจนะคะคือบริหารวิชาการและก็บริการนะคะต่อไปขอบข่ายตามบริบทคำว่าบริบทเนี่ยก็คืออิงตามระดับของการศึกษานะคะระดับการศึกษาเนี่ยถ้าตามพรบการศึกษานะคะก็จะเป็นในระบบการศึกษาในระบบโรงเรียนนะคะการศึกษานอกระบบโรงเรียนการศึกษาตลอดชีวิตนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยอาจจะเพิ่มในเรื่องของการฝึกอบรมหรือการศึกษาทางไกลเข้ามานะคะทีนี้มีคำถามต่อไปถามว่าล่ะอุดมการณ์หมายถึงอะไรและประกอบด้วยอะไรนะคะอุดมการณ์คืออะไรล่ะคะอุดมการณ์คือภาพเต็มเปี่ยมที่ในองค์กรเนี่ยนะคะต้องการที่ให้บริหารและมีการจัดการที่ทำให้สำเร็จนะภาพเต็มเปี่ยมหมายถึงภาพที่เขียนไว้อย่างแบบดูแล้วเนี่ยเพอร์เฟกต์สมบูรณ์นะคะดังนั้นในอุดมการณ์เนี่ยจึงต้องประกอบด้วยปรัชญานะคะปรัชญาคือความเชื่อว่าความสำเร็จที่จะสำเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับอะไรนะคะยังต้องประกอบด้วยปณิธานนะคะแนวทางที่ต้องไป

ให้สำเร็จวิสัยทัศน์คือมองในอนาคตอันไกลนะคะนะคะแล้วก็พันธกิจคือกิจกรรมที่ต้องนำมาเกี่ยวข้องนะคะตอนนี้มีคำถามว่านะคะเมื่อกี้เรารู้แล้วนะคะว่าอุดมการณ์คืออะไรเขาบอกว่าการดำเนินงานโดยยึดแบบจำลองการจัดการโพสต์แคร์นะคะโพสต์แคร์เข้ามาแล้วนะคะเมื่อกี้เรารู้จักโพสต์คอปไปนะคะตอนนี้โพสต์แคร์เนี่ยก็เหมือนกับโพสต์คอปนะคะแต่ต่างกันบางองค์ประกอบนะคะจะต้องครอบคลุมในเรื่องของการวางแผนการจัดองค์กรนะคะการบริหารบุคคลการกำกับดูแลนะคะการสื่อสารการจัดสรรทรัพยากรการรายงานและการประเมินโพสต์แคร์เป็นแนวคิดที่ต่อยอดจากโพสต์คอปผู้ที่คิดหรือพัฒนาโพสต์แคร์ขึ้นคือศาสตราจารย์ดร.ชยงพรมวงศ์นะคะซึ่งก็มีการนำมาใช้ในวงการศึกษาเริ่มแพร่หลายแล้วนะคะตอนนี้คำถามต่อไปถามว่าตอนนี้เราอยู่ประเด็นที่หนึ่งอยู่นะคะหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการศึกษามีหลักการใดบ้างนะคะหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการศึกษาเนี่ยเราก็มองไปที่ขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษาซึ่งได้กล่าวถึงเมื่อตอนต้นแล้วว่านะคะประกอบด้วยขอบข่ายสาระขอบข่ายภารกิจและขอบข่ายบริบทนะคะพวกนี้ตอนนี้มาดูขอบข่ายเทคโนโลยีการจัดการศึกษาประกอบด้วยอะไรนะคะก็ถ้าดูจริงๆแล้วประกอบด้วยสาระใช่ไหมคะขอบข่ายตามสาระขอบข่ายตามภารกิจและขอบข่ายตามบริบทแต่ถ้าเน้นทางด้านเราจะเน้นทางด้านขอบข่ายตามสาระนะคะก็คือระบบพฤติกรรมเทคนิควิธีการกระบวนการสื่อสารสภาพแวดล้อมการจัดการและก็การประเมินนะคะมีคำถามในเรื่องของประเด็นที่หนึ่งนะคะว่าแบบจำลองเทคโนโลยีการจัดการศึกษาเนี่ยประกอบด้วยอะไรนะคะแบบจำลองเทคโนโลยีการศึกษาหมายถึงหมายถึงแบบจำลองก็คือพวกโมเดลต่างๆนะคะเราใช้ภาษาอังกฤษใช้คำว่าโมเดลนะคะก็ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบและขั้นตอนถึงจะมาเป็นแบบจำลองได้นะคะซึ่งประกอบด้วยในด้านของบริบทด้านปัจจัยนำเข้าด้านกระบวนการด้านผลลัพธ์และผลย้อนกลับค่ะประเด็นที่2นะคะมาถึงประเด็นที่2แล้วเป็นเรื่องเทคโนโลยีการจัดการตามบรรทัดฐานนะคะชลาบรรทัดฐานและนวบรรทัดฐานมีถึง3ตัวนะคะเรามาดูอันแรกก่อนนะคะมีคำถามถามว่าบรรทัดฐานมีลักษณะสำคัญมี6ประการเนี่ยอะไรบ้างนะคะที่จะจัดว่าทั้งหมดนี้เป็นบรรทัดฐานนะคะสิ่งแรกที่เราต้องมองคือผู้ได้รับการศึกษาผู้ที่ได้รับการศึกษาเนี่ยก็หมายถึงผู้ที่เข้ามาเรียนใช่ไหมคะก็หมายถึงผู้เรียนที่เป็นทั้งเด็กนะคะผู้ใหญ่นะคะจึงมีทั้งระดับที่เป็นอนุบาลนะคะประถมมัธยมและอุดมศึกษาค่ะตอนนี้มาถึงครูอาจารย์และแบบเรียนนะคะในบรรทัดฐานเนี่ยจะต้องมีครูนะคะและอาจารย์ที่มุ่งเน้นของการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะไม่ที่ทันโทษนะคะที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะคะและมีสื่อก็คือใช้สื่อที่เรียกว่าแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์นั่นเองนะคะเป็นหลักนะคะอันนี้คือลักษณะข้อที่2นะคะเรามาดูลักษณะข้อที่3นะคะก็คือประการที่3นั่นเองค่ะวิธีการสอนในเมื่อยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะคะวิธีการสอนก็ต้องเป็นการบรรยายการสาธิตนะคะตอนนี้มาเรื่องของลักษณะประการที่4คือการเรียนหนังสือมุ่งเน้นการเอาหนังสือเป็นหลักนะคะเรียนจากการหนังสือนะคะขาดการเรียนแบบประสบการณ์ชีวิตนะคะผู้เรียนก็จะท่องจำตามหนังสือนะคะเพราะว่าครูผู้สอนแบบบรรยายนะคะแต่นี่ในเรื่องของการประเมินนะคะก็มุ่งเน้นการประเมินเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอบไล่ประจำภาคต้นภาคกลางนะคะไม่ได้มุ่งเน้นกิจกรรมระหว่างเรียนที่ผู้เรียนเนี่ยได้ทำในระหว่างเรียนนะคะแล้วก็ไม่ได้มุ่งเน้นว่าก่อนเรียนเนี่ยผู้เรียนเขามีผลการพัฒนาอย่างไรและหลังเรียนเขาจะมีผลการพัฒนาอย่างไรนะคะตอนนี้อีกประการสุดท้ายเนี่ยมุ่งการเรียนสูงที่เรียนมาเนี่ยต้องต่อยอดคำว่าต่อยอดหมายถึงว่าเรียนจากอนุบาลแล้วนะเราต้องต่อประถมนะจากประถมแล้วไปมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วก็เข้าสู่อุดมศึกษานะคะพวกนี้มุ่งเน้นสายวิชาการค่ะทีนี้มีคำถามอีกนะคะในเรื่องบรรทัดฐานถามว่า

รรทัดฐานในด้านของเทคโนโลยีการจัดการสารเนี่ยหมายถึงอะไรคำถามนี้ดีนะคะบรรทัดฐานในที่นี้เนี่ยหมายถึงภาพและวิธีปกติในการจัดการสื่อสารนะคะเป็นขอบข่ายหนึ่งของเทคโนโลยีการสารอะไรที่เป็นขอบข่ายหนึ่งของเทคโนโลยีการสื่อสารคะก็คือบรรทัดฐานของการจัดการสื่อสารการจัดการสื่อสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของขอบข่าย7ของเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะนอกจากนี้ความหมายของบรรทัดฐานเนี่ยกินความไปถึงองค์ประกอบด้านบริบทปัจจัยพื้นฐานกระบวนการผลลัพธ์และผลย้อนกลับดังนั้นเมื่อเรามองบรรทัดฐานเนี่ยเราต้องมองว่าบรรทัดฐานเนี่ยมุ่งเน้นไปที่การจัดการแต่ในการจัดการนี้จะต้องมีองค์ประกอบและขั้นตอนหลักค่ะตอนนี้มาถึงคำถามบรรทัดฐานหมดแล้วนะคะนี่เราดูความแตกต่างแล้วตอนนี้มาถึงคำถามที่ถามว่าอ้าวแล้วชลาบรรทัดฐานเนี่ยของเทคโนโลยีการจัดการสารมีลักษณะอย่างไรลักษณะของชลาคำว่าชลานี่มันก็คงเป็นแบบแก่แล้วนะคำว่าชลาแก่อายุมากแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยจะมีลักษณะดังนี้นะคะในเรื่องของอันแรกคือจุดมุ่งหมายของการศึกษาจุดมุ่งหมายการศึกษาเนี่ยหวังรับราชการค่ะในสมัยโบราณเนี่ยนะคะเป็นการจัดการศึกษาแบบชลาบรรทัดฐานเลยนะคะคือใครที่เข้ามาเรียนเนี่ยจะต้องออกมาเป็นเจ้าขุนวุ่นนายนะคะเป็นเจ้านายคนนะคะแล้วก็ในสมัยก่อนจึงมุ่งเน้นเนี่ยให้คนจบการศึกษาเร็วเพื่อออกมารับราชการนะคะต่อไปนะคะลักษณะที่สองก็คือหลักสูตรหลักสูตรนี้ไม่ได้เน้นหลักสูตรแบบที่เป็นอิงประสบการณ์โดยตรงแต่มีทั้ง3อย่างเลยนะคะในปัจจุบันนี้ถ้าถามว่าเราใช้หลักสูตรอะไรแล้วเรายังอยู่ในชลาบรรทัดฐานไหมก็คงอยู่นะคะในบางสถาบันการศึกษาหรือในโรงเรียนนะคะหลักสูตรจะเน้นเป็นหลักสูตรแบบอิงเนื้อหาหมายถึงโอ้มุ่งสอนแต่เนื้อหาเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็หลักสูตรแบบอิงสมรรถนะสมรรถนะเนี่ยหมายถึงมุ่งเน้นให้มีทักษะต่างๆนะให้เกิดทักษะในด้านของการสูบยางรถทักษะในด้านการทำขนมครกและอีกอันนึงคือหลักสูตรแบบอิงประสบการณ์ก็มุ่งเน้นแต่มุ่งเน้นน้อยนะคะคือให้ผู้เรียนเนี่ยไปสู่ประสบการณ์ต่างๆนะคะเรารู้เลยนะคะว่าลักษณะของชลาบรรทัดฐานเนี่ยประกอบด้วยจุดมุ่งหมายใช่ไหมคะแล้วก็หลักสูตรตอนนี้อันที่3ลักษณะคือสาระและเนื้อหานะคะสาระและเนื้อหาคือหมายถึงสิ่งที่ผู้สอนถ่ายทอดไปยังผู้เรียนนะคะมันไม่ได้มุ่งเน้นนะคะมุ่งเน้นแบบหลักสูตรอิงเนื้อหาเป็นมากเลยก็คือเน้นการสอนแบบเนื้อหาเป็นหลักนะคะผู้เรียนจะเรียนแต่เนื้อหาในแบบเรียนนะคะตอนนี้ลักษณะประการที่4นะคะในเรื่องของระบบการศึกษาและระบบการเรียนการสอนลักษณะเป็นยังไงนะคะไม่มีค่ะไม่มีระบบพวกนี้เลยเพราะขาดการพัฒนาไม่มีเพราะว่าเราไม่มีใครที่จะพัฒนาระบบนี้ขึ้นนะคะ เรารู้มา4ประการแล้วนะคะเราไปดูซิลักษณะชลาบรรทัดฐานเนี่ยประการต่อไปเป็นอย่างไรก็คือในด้านของพฤติกรรมผู้เรียนและผู้สอนนะคะพฤติกรรมผู้เรียนเนี่ยถูกกำหนดมานะคะให้มาเรียนในสถานที่เดียวกันก็คือโรงเรียนนะคะเราต้องมาโรงเรียนนะคะแล้วก็พฤติกรรมของการสอนนะคะครูอย่างที่ครูผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะคะไม่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเลยน้อยมากนะคะตอนนี้มาดูเรื่องเมื่อกี้เราดูอะไรไปบ้างแล้วค่ะจุดมุ่งหมายใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงเราดูเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรใช่ไหมคะว่าหลักสูตรมีการพัฒนาอย่างไรใช่ไหมตอนนี้เราดูในเรื่องของพฤติกรรมของการเรียนการสอนนะคะว่ามีพฤติกรรมยังไงใช่ไหมคะตอนนี้มาดูเรื่องวิธีการสอนและการเรียนนะคะในด้านของวิธีการสอนบอกได้เลยนะคะในเมื่อใช้ครูเป็นศูนย์กลางหรือผู้สอนเป็นศูนย์กลางก็ใช้วิธีการสอนอาฉันสอนก่อนนะในเรื่องของเนี่ยการบวกลบคูณหารนี่ยกตัวอย่างนะคะแล้วก็ไปทำแบบฝึกปฏิบัตินะคะหรือแบบฝึกหัดก็คือสอนแล้วก็สั่งงานไปทำนะคะวิธีการเรียนนะคะก็เน้นการเรียนให้เกิดการเรียนแล้วก็ต้องรู้ก็คือท่องจำได้นะคะจากวิธีการสอนและการเรียนแล้วสภาพของชลาบรรทัดฐานเนี่ยก็คือการจัดสภาพแวดล้อมการจัดสภาพแวดล้อมเน้นสถานที่ในห้องสี่เหลี่ยมนะคะไม่มีอะไรเลยก็เข้ามามีโต๊ะเก้าอี้นั่งหันหน้ามาให้ครูก็มีกระดานดำนะคะบรรยากาศในการเรียนก็เหมือนกับห้องเรียนปกตินะคะไม่มีการตกแต่งป้ายนิเทศไม่มีการตกแต่งมุมการเรียนนะคะ
ต่อจากนั้นในเรื่องของการจัดการ management นะคะการจัดการก็จัดการในห้องเรียนนะคะแล้วก็การจัดระบบการเรียนนะคะหมายถึงการจัดการในห้องเรียนก็คือครูเนี่ยเป็นใหญ่ครูเป็นผู้กำกับดูแลแล้วก็ครูเป็นการประเมินนะคะต่อจากนั้นเนี่ยในเรื่องของแหล่งความรู้ลักษณะของชลาบรรทัดฐานเนี่ยแหล่งความรู้เนี่ยครูและแบบเรียนเป็นแหล่งความรู้หลักคำว่าครูและแบบเรียนเป็นแหล่งความรู้หลักหมายถึงผู้สอนจะยึดนั่นเลยแบบเรียนนะคะเป็นแนวทางในการเรียนนักเรียนหยิบแบบเรียนมาวันนี้หน้า18นะคะเราจะเรียนเรื่องพืชอย่างเงี้ยนะคะห้องสมุดที่มีอยู่ตามโรงเรียนก็กลายเป็นแหล่งความรู้นะคะที่สำคัญนะคะไม่มีศูนย์สื่อไม่มีศูนย์เทคโนโลยีการศึกษานะคะไม่มีการสอนแบบออนไลน์นะคะนี่ในเรื่องของการประเมินเนี่ยก็จะมุ่งเน้นการประเมินผลสุดท้ายหมายถึงการประเมินในการสอบไร่ประจำภาคต้นภาคกลางหรือสอบไร่ปีการศึกษาสุดท้ายนะคะในแต่ละปีมากกว่าจะเน้นการประเมินอย่างที่บอกว่าประเมินก่อนเรียนนะประเมินผู้เรียนก่อนเรียนระหว่างเรียนเราได้ทราบถึงในเรื่องของบรรทัดสถานหน้าตาเป็นไงชลาบรรทัดฐานหน้ามีลักษณะอย่างไรใช่ไหมคะนี่มาถึงนวบรรทัดฐานคำว่านวันต้องใหม่แน่นะคะ เป็นสิ่งที่ใหม่ในวงการการศึกษาในวงการการจัดการศึกษานะคะนวบรรทัดฐานเทคโนโลยีการจัดการศึกษามีลักษณะอย่างไรนะคะมาดูอันแรกคือจุดมุ่งหมายของการศึกษาเนี่ยจุดมุ่งหมายนี่จะต่างกันเลยเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้นะคะมีความรู้ไปประกอบอาชีพและมีทักษะชีวิตทักษะชีวิตหมายถึงไปออกไปสู่สังคมนะคะโดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดีนะคะในเรื่องของหลักสูตรก็แตกต่างกันนะคะเป็นหลักสูตรแบบอินสมรรถนะคือมุ่งเน้นทักษะนะคะให้ผู้เรียนทำนู่นทำนี่ได้นะคะแล้วหลักสูตรแบบอิงประสบการณ์เสริมด้วยอิงสาระก็คือเน้นสมรรถนะทักษะกับประสบการณ์ชีวิตนะคะแล้วก็เอาสาระเนี่ยมาเสริมเล็กน้อยนะคะตอนนี้ในต่อไปในเรื่องของลักษณะที่3นะคะก็คือสาระและเนื้อหาก็เน้นการสอนสาระมากกว่าเนื้อหาคำว่าสาระเนี่ยต่างกับเนื้อหานะคะคือเน้นเฉพาะประเด็นที่สำคัญเท่านั้นไม่เหมือนคำว่าเนื้อหานี่ยาวเหยียดมากนะคะในส่วนที่4นะคะระบบของการศึกษาและระบบการเรียนการสอนเนี่ยทุกสถานศึกษาต้องมีระบบการเรียนการสอนเป็นของตนเองคือต้องพัฒนาระบบขึ้นมานะคะอาจจะเป็นระบบรวมนะคะคือภาพใหญ่นะคะของตัวสถาบันการศึกษาและระบบเฉพาะสาขาวิชาก็ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะประการที่5คือในเรื่องของพฤติกรรมผู้เรียนเห็นไหมจะต่างไปนะคะกำหนดวิธีการเรียนตามที่ผู้เรียนสนใจจึงมุ่งเน้นพฤติกรรมของผู้เรียนตามเอกตับบุคคลหรือเรียกว่าการศึกษาแบบรายบุคคลนะคะต่อไปเป็นพฤติกรรมของการสอนนะคะครูจะทำหน้าที่เป็นผู้ที่เกื้อหนุนการเรียนนะคะครูไม่ทำหน้าที่สอนนะคะครูเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาและแนะนำนะคะจากนั้นก็เป็นเรื่องของวิธีการสอนนะคะวิธีการสอนใช้วิธีสั่งสอนนะคะสั่งหมายถึงสั่งงานไม่ใช่สั่งงานไปก่อนแล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยไปทำมานะคะวิธีการเรียนที่เน้นการเรียนคิดนะคะคือไปทำมาเสร็จแล้วมาให้ดูนะคะให้เด็กคิดเรียนทำแบบแก้ปัญหาเรียนดำรงชีวิตเพื่อไปใช้ชีวิตในสังคมได้และมากกว่านะคะมุ่งการเรียนรู้เพื่อท่องจำนะคะในด้านของการจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยเน้นการเรียนที่บ้านโฮมสคูลนะคะและที่ทำงานด้วยการเรียนแบบพักวัตภาพซึ่งนักวัฒนธรรมเนี่ยเหมาะกับสังคมในปัจจุบันนะคะที่เป็นสังคมใน เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะในเรื่องของการจัดการเน้นการจัดการห้องเรียนที่เอื้อต่อการสอนแบบผู้เรียนนะคะจึงเน้นการจัดการความรู้ management นะคะกระบวนการเรียนและการจัดการผู้เรียนนะคะในเรื่องของแหล่งความรู้เนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นศูนย์ความรู้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะโดยจัดให้มีฐานความรู้หรือข้อมูลต่างๆนะคะส่วนการประเมินเนี่ยครบวงจรเลยนะคะดังนั้นเรามองออกได้เลยว่านวบรรทัดฐานเนี่ยดีที่สุดคือต้องประเมินก่อนระหว่างและหลังเรียนค่ะตอนนี้มาถึงประเด็นที่3นะคะเราจะมองภาพอนาคตของเทคโนโลยีการจัดการศึกษาตามแนวบรรทัดฐานก่อนนะคะมีคำถามว่าเทคโนโลยีพัฒนาภาพหมายถึงอะไร
นะคะคำนี้รู้สึกเป็นคำใหม่ในวงการศึกษานะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีอยู่แต่เราไม่ได้ใช้ที่เมืองนอกจะใช้คำนี้นะคะ ubiquitous นะคะเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการวางแผนการเตรียมการการดำเนินงานการถ่ายทอดนะคะการจัดสภาพแวดล้อมและการประเมินความรู้ประสบการณ์ทักษะความชำนาญโดยการถ่ายทอดไปปรากฏอยู่ทุกหนแห่งคำว่าทุกหนแห่งคือหมายถึงทุกที่ทุกเวลานะคะอันนี้เป็นคำหมายของเทคโนโลยีพักวัตภาพค่ะนี่มีคำถามว่าก่อนที่ไปแนวบรรทัดฐานนะคะการสอนแบบแนวบรรทัดฐานเนี่ยนะคะลักษณะเนี่ยจะมีความสำคัญอยู่ 2-3 ลักษณะนะคะคือควรมีอันนี้ที่เรากำลังเห็นอยู่นะคะก็คือศูนย์การเรียนชุมชนนะคะมีลักษณะอย่างไรนะคะถ้าเราจัดการเรียนการสอนแบบแนวบรรทัดฐานเนี่ยศูนย์การเรียนชุมชนควรมีลักษณะอย่างไรต้องมีผู้บริหารนะคะเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดก่อนอื่นลืมอธิบายว่าศูนย์การเรียนชุมชนคืออะไรในแต่ละชุมชนเนี่ยเราจะมีอาคารอันนึงที่เปิดกว้างนะคะแล้วก็มีสื่อต่างๆไว้เยอะแยะใครจะเข้าเรียนก็ได้ไม่ว่าคนแก่นะคะเด็กนะคะหรือคนพิการหรืออะไรก็ได้เข้ามาเรียนในนั้นน่ะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการเหมือนกับเนี่ยในอนาคตนะคะจะเป็นการจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์การเรียนชุมชนนะคะหรือบางทีเขาก็ตั้งชื่อว่าศูนย์การเรียนแห่งการเรียนรู้นะคะเปิดกว้างเลยนะคะมีสื่อต่างๆมัลติมีเดียสื่อพื้นบ้านสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะจะเปิดการสอนตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 23:00 น.โอ้โหค่ําเลยนะคะคือเปิดแบบเปิดใจเปิดเวลาเปิดผู้เรียนนะคะเปิดอายุหมดเลยและมุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามความรู้ความสามารถความสะดวกและความสนใจของผู้เรียนนะคะอันนี้ถ้าเรามีแนวบรรทัดฐานเราต้องจัดแบบนี้นะคะคือมีศูนย์การเรียนชุมชนนะคะในศูนย์การเรียนชุมชนล่ะมีคำถามว่าแล้วประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้างนะคะอันแรกของศูนย์การเรียนชุมชนจะมีศูนย์เด็กอ้าวใครเป็นใครที่พาลูกหลานในชุมชนมาที่มีอายุน้อยก็จะไปเข้าศูนย์เด็กก็คือเตรียมอนุบาลนะคะใครที่พาลูกหลานเราในระดับที่ยังปออายุประมาณ7ขวบแล้วก็ไปเข้าศูนย์การเรียนระดับพื้นฐานเนี่ยค่ะซึ่งจะเปิดแบบระดับประถมศึกษาระดับ1ถึงระดับ6อย่านึกภาพนะคะว่ามีห้องไม่มีนะคะเปิดโรงถงกว้างนะคะแต่เป็นศูนย์ย่อยๆภายในศูนย์การเรียนชุมชนนะคะต่อไปเป็นศูนย์ที่3นะคะเป็นศูนย์การศึกษาระดับมัธยมนะคะศูนย์เนี้ยเขาเรียกว่าศูนย์การศึกษาระดับกรมนะคะก็คือการศึกษาระดับมัธยมศึกษาค่ะนี่ศูนย์อาชีวศึกษาศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่เปิดสอนวิชาชีพทั้งระยะสั้นใครจะเข้าศูนย์นี้ก็ได้แต่ไม่เน้นวิชาสามัญนะคะเน้นวิชาชีพต่อไปเป็นศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเป็นการจัดการด้านวิชาการและอาชีพชั้นสูงคือการอบรมนะคะอบรมในด้านของอบรมในเรื่องความรู้ต่างๆที่ให้ผู้รับการอบรมหรือประชาชนเนี่ยเข้าไปอยู่ในสังคมได้นะคะตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยภาพรวมของนะคะของการสอนเนี่ยมี3กลุ่มนะคะตอนนี้เราพูดถึงแนวบรรทัดฐานนะคะนะคะว่าเรามีการสอนแบบอิงเนื้อหานะคะคำถามนี้คำถามก่อนอันแรกนะคะคือมุ่งความรู้เป็นหลักนะคะแล้วก็วิธีการสอนแบบอิงสมรรถนะอันนี้มุ่งอะไรคะมุ่งทักษะความชำนาญและสุดท้ายเนี่ยวิธีการสอนแบบอิงประสบการณ์มุ่งให้ได้ประสบการณ์ในเรื่องของแนวบรรทัดฐานเนี่ยคงเมื่อกี้ฟังไปเนี่ยฮะจะรู้ว่า1จะต้องมีศูนย์การเรียนชุมชน2วิธีการสอนแบบอิงประสบการณ์อ่ะเรามาดูกันว่าวิธีการสอนแบบอิงประสบการณ์เนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วมันจะเป็นแนวบรรทัดฐานในอนาคตของการจัดการสายอย่างไรวิธีการสอนอย่างนี้นะยังไม่ปรากฏในประเทศไทยนะคะ เป็นวิธีการสอนที่ผู้สอนกำหนดประสบการณ์ที่คาดหวังไว้ล่วงหน้ายังไม่ปรากฏในประเทศไทยคือทำจนมีโรงเรียนทำแบบทั้งหลักสูตรยังไม่มีนะคะ เป็นประสบการณ์ที่ผู้สอนต้องกำหนดไว้เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยไปเผชิญประชนประสบการณ์นี้นะคะโดยมีการกำหนดพลังงานและภารกิจให้ความรู้ก่อนในด้านเนื้อหาหรือบางครั้งก็ไม่ให้ไปแสวงหาแหล่งความรู้เองแล้วก็ไปเผชิญความรู้นี้นะคะที่จัดเตรียมไว้ให้นะคะนี่คือการสอนแบบอิงประสบการณ์แต่นี่มาดูซิว่าก
การสอนแบบอิงประสบการณ์เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะคะที่มาของการสอนแบบอิงประสบการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ก็มหาวิทยาลัยสุโขทัยนั่นเองนะคะคือผู้นำทางด้านระบบคือศาสตราจารย์ดร.ชัยยงเนี่ยก็ได้พัฒนาการสอนแบบอิงประสบการณ์ขึ้นมาเพื่อต่อยอดการสอนแบบศูนย์การเรียนเพราะการสอนแบบศูนย์การเรียนเนี่ยเน้นกลุ่มสัมพันธ์แต่การสอนแบบอิงประสบการณ์เน้นการสอนที่หนึ่งผู้สอนเป็นผู้กำกับนะคะแล้วก็ teacher directed learning แล้วก็การสอนที่ผู้เรียนเป็นผู้กำกับด้วยตนเองคือ self directed learning และการสอนแบบกลุ่มก็คือ peer directed learning ค่ะตอนนี้มาเรื่องของปรัชญานะคะถ้าสมมติว่าเราต้องไปจัดการเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ์แบบแนวบรรทัดฐานเนี่ยเราจะยึดปรัชญาอะไรบ้างนะคะในการจัดการสารเนี่ยขอเรียนให้ทราบก่อนนะคะต้องมีปรัชญานะคะปรัชญาการสอนแบบอิงประสบการณ์เนี่ยมีถึง4กลุ่มนะคะกลุ่มที่1คือกลุ่มพิพัฒนาการนิยมกลุ่มนี้มุ่งให้ผู้เรียนนะคะลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตัวเองนะคะลงมือทำเลยตามที่ได้ไปเผชิญประสบการณ์มานะคะกลุ่มทั้ง4กลุ่มเนี่ยจะผสมคลุกเคล้ากันในการสอนแบบอิงประสบการณ์นะคะอีกกลุ่มหนึ่งของปรัชญาคือกลุ่มสภาพภาพนิยมกลุ่มนี้เน้นการเรียนรู้ตามความสามารถตามความสนใจและความพร้อมของผู้เรียนอันนี้ยึดความแตกต่างของบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยก็คือ self directed learning คือการเรียนด้วยตัวเองส่วนกลุ่มพิพัฒนาการนิยมเมื่อกี้นี้เป็นกลุ่มที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นกลุ่มคือ peer directed learning นะคะกลุ่มนึงคือกลุ่มสาระนิยมกลุ่มนี้นะคะสาระนิยมคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มตั้งเดิมของเราเลยเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มฉลาค่ะเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาที่ครูและตำราเป็นหลักนะคะแล้วก็ยังต้องใช้อยู่คือ teacher directed learning และอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มจริยสุนทรีนิยมนะคะเป็นกลุ่มที่เน้นให้ผู้เรียนเนี่ยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์คือทำจิตใจให้ผ่องใสนะคะทั้ง4กลุ่มนี้จะนำมาใช้ในการสอนแบบอิงประสบการณ์นะคะในแนวคิดใหม่ของแนวบรรทัดฐานนะคะตอนนี้มาดูจิตวิทยาของการสอนแบบอิงประสบการณ์มี2กลุ่มจิตวิทยาที่ต้องนำมาใช้ในการสอนแบบอิงประสบการณ์คือจิตวิทยากลุ่มเชื่อมโยงนิยมนะคะกลุ่มนี้คือ SR Theory กลุ่มนี้มองว่าผู้เรียนเป็นตัวแย่ผู้เรียนเป็นสิ่งเล้าแล้วเราต้องมีตัวตอบสนองให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะเมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วเนี่ยเราต้องให้เสริมแรงคือคำติคำชมนะคะในทางที่ให้ผู้เรียนเนี่ยอยากเปลี่ยนพฤติกรรมไปเรื่อยๆนะคะจิตวิทยาอีกกลุ่มนึงนะคะมีชื่อว่ากลุ่มประสบการณ์นิยมหรือทฤษฎีนะคะ Gesta กลุ่มนี้เชื่อว่าเมื่อผู้เรียนเผชิญปัญหาในห้องเรียนหรือเผชิญปัญหาที่ใดต้องเกิดต้องแก้ปัญหาจึงเกิดการเรียนรู้ค่ะตอนนี้เรามาดูลักษณะเด่นของการสอนแบบอิงประสบการณ์นะคะซึ่งเป็นในอนาคตการจัดการสาตามแนวบรรทัดฐานเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้มีอะไรบ้างนะคะคำถามนี้ดีนะคะเป็นสิ่งแรกต้องมุ่งให้ผู้เรียนทำได้คำว่าทำได้เขาต้องทำเองมากกว่ามุ่งให้รู้นะคะแล้วก็เป็นการเรียนแบบธรรมชาติของชีวิตจริงคำว่าชีวิตเรียนแบบก็คือให้ผู้เรียนน่ะไปเผชิญประชนประเด็จประสบการณ์นะคะสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์นะคะในสังคมเป็นผู้มีความรับผิดชอบเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นเป็นผู้ที่รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นผู้ที่รู้จักแก้ปัญหาชีวิตบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนต้องเปลี่ยนไปนะคะผู้สอนจะต้องเป็นไม่ใช่เป็นผู้แสดงผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกผู้เรียนเป็นผู้กำกับผู้ดำเนินการเองนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยระบบนี้จะเป็นระบบสากลแห่งระบบของการศึกษาทั่วประเทศนะคะนี้มาดูขั้นตอนของการสอนแบบอิงประสบการณ์เหมือนขั้นตอนการสอนทั่วไปหรือไม่คำถามนี้ดีนะคะแล้วก็มีลักษณะอย่างไรนะคะเรามาดูก่อนว่าเหมือนไหมนะคะคำตอบนะคะตอบได้ว่าไม่เหมือนค่ะนะคะไม่เหมือนการสอนทั่วไปที่หนึ่งเริ่มด้วยครูนำเข้าสู่บทเรียนนะคะแล้วก็สอนแล้วก็ประกอบกิจกรรมการเรียนหรือสรุปนะคะการสอนแบบอิงประสบการณ์มีลักษณะเฉพาะคือขั้นที่หนึ่งนะคะไม่ว่าจะเริ่มเข้าสอนในบทเรียนใดต้องประเมินก่อนเผชิญประสบการณ์นะคะขั้นที่สองปฐมนิเทศปฐมนิเทศของเด็กว่าวันนี้ครูมีภารกิจและงานอะไรที่จะให้นักเรียนทำนะคะขั้นที่3ให้เด็กเข้าไปเผชิญประสบการณ์ที่จัดเตรียมไว้ให้นะคะหรือเด็กหาประสบการณ์เองนะคะขั้นที่4เด็กจะต้องรายงานความก้าวหน้านะคะว่าเข้าไปเชิญในแต่ภารกิจและงานแล้วเนี่ยที่ครูให้เนี่ยพบอะไรบ้างและสุดท้ายมารายงานผลของการเผชิญประสบการณ์สุดท้ายนะคะ
เมื่อรายงานผลแล้วครูต้อง

0: สรุปว่าการไปใช้ประสบการณ์ครั้งนี้ยังขาดประสบการณ์อะไรที่นักเรียนต้องไปแสวงหาค่ะ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยมหาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
7: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: โดยที่3นะคะเป็นเรื่องของการจัดระบบการจัดการสาค่ะเรามาดูสิคะมีประเด็นอะไรบ้างนะคะประเด็นที่1เป็นเรื่องของความหมายและความสำคัญนะคะและขอบข่ายของการจัดระบบการสากับการจัดการสานะคะประเด็นที่2เป็นเรื่องของการจัดระบบการสาและการออกแบบการเรียนการสอนกับการจัดการสาและประเด็นที่3ซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของการเผยแพร่นะคะและการนำระบบการสาไปใช้ในการจัดการสาทั้ง3ประเด็นมีสาระสำคัญดังนี้ค่ะประเด็นที่1นะคะเป็นเรื่องของความหมายความสำคัญและขอบข่ายของการจัดระบบการสานะคะประเด็นนี้เนี่ยมีคำถามถามว่าการจัดระบบการสากับการจัดการสานี้หมายถึงอะไรบ้างมันมีคีย์เวิร์ดอยู่2คำนะคะคือการจัดระบบการสาอีกคีย์เวิร์ดนึงก็คือการจัดการสานะคะถ้าเราดูแล้วเนี่ยโดยความหมายเนี่ยหมายถึงการดำเนินการวางแผนนะคะโดยมีการระบบเนี่ยต้องมีการกำหนดองค์ประกอบและขั้นตอนนะคะที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเผยแพร่ระบบและการนำระบบไปใช้นะคะและมีการนำ post care เนี่ยมาใช้เพื่อให้ระบบนั้นพัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพข้อคำถามที่ถามว่าขอบข่ายของการจัดระบบการสานะคะกับการจัดการสามี3ขอบข่ายอะไรบ้างนะคะเราต้องแยก2ส่วนหนึ่งนะคะคือต้องการเอา post care นะคะก็คือการวางแผนนะคะการจัดองค์กรการจัดบุคลากรนะคะการจัดสรรทรัพยากรนะคะการกำกับดูแลนะคะการประสานงานนะคะการสื่อสารความร่วมมือนะคะการรายงานและการประเมินนะคะโพสแคร์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคะเอามาเกี่ยวข้องในเรื่องของขอบข่ายของการจัดระบบทางการสานะคะอันนี้เรามาดูขอบข่ายแรกก่อนว่าขอบข่ายของการพัฒนาระบบการสานะคะกับการจัดการสาขอบข่ายนี้ก็คือการได้มาซึ่งระบบนะคะโดยทั่วไปการได้มาซึ่งระบบเนี่ยเรามีหลายอย่างที่เราจะใช้

ศึกษาจากตัวอย่างเยอะนะคะแต่แนวคิดของการพัฒนาการได้มาซึ่งระบบเนี่ยนะคะมี4แนวคิดที่สำคัญนะคะคือขั้นที่1นะคะก็คือเราต้องวิเคราะห์ระบบนะคะการวิเคราะห์ระบบเป็นการศึกษาข้อมูลเดิมหรือข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะว่าระบบนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะคะเพื่อดูว่าในแต่ละองค์ประกอบและแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีจุดดีอะไรบ้างและมีจุดด้อยอะไรบ้างนะคะเพื่อที่นำมาปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่นะคะขั้นที่1แล้วนะคะขั้นวิเคราะห์วิเคราะห์แปลว่าศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอนเดิมที่มีอยู่นะคะพอเราศึกษาได้ข้อมูลแล้วอ่ะเราพบว่าเจ้าองค์ประกอบองค์ประกอบนี้คืออะไรล่ะถ้าเป็นการพัฒนาระบบการศึกษาปรัชญาจุดมุ่งหมายนโยบายนะคะแล้วก็การใช้สื่อการสื่อสารเป็นยังไงนะคะแล้วก็การจัดสภาพแวดล้อมการประเมินนะคะการสอนแหล่งความรู้เป็นไงแล้วก็มองไปหมดเลยนะคะเสร็จแล้วมาถึงขั้นวิเคราะห์นี้ต้องมององค์ประกอบตามที่กล่าวนะคะตอนนี้มาถึงขั้นสังเคราะห์ระบบคำว่าขั้นสังเคราะห์ระบบหมายถึงคำว่าสังเคราะห์ก็บอกแล้วปรุงแต่งขึ้นมาใหม่นะคะโดยเอาขั้นวิเคราะห์ระบบเนี่ยมามองแต่ละองค์ประกอบอีกครั้งหนึ่งนะคะการมองเนี่ยไม่ใช่มองแบบว่าอ่ะสวยไม่สวยนะคะเรามองว่ามันมีจุดมองอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีจุดดีจุดอ่อนยังไงแล้วสร้างระบบใหม่ดังนั้นขั้นตอนของการสังเคราะห์ระบบหนึ่งทบทวนการวิเคราะห์ระบบให้ดีนะคะว่าองค์ประกอบใดที่จะคงไว้องค์ประกอบใดที่เราจะตัดสินนะคะที่เป็นของเดิม2กําหนดองค์ประกอบขึ้นมาใหม่การกําหนดองค์ประกอบขึ้นใหม่เราจะยึดไม่ว่าวิเคราะห์ระบบหรือสังเคราะห์ระบบนะคะเราจะยึดองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยนําเข้าปัจจัยนําเข้าคือข้อมูลต่างๆที่เราใส่เข้าไปเพื่อใหองค์ประกอบนั้นดำเนินการได้นะคะแล้วก็องค์ประกอบอีกอันนึงก็คือกระบวนการคือการกระทำกับสิ่งที่เราใส่เข้าไปก็คือองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยนำเข้าแล้วก็อีกองค์ประกอบนึงก็คือองค์ประกอบที่เป็นผลลัพธ์ก็คือได้ผลออกมาอย่างไรดังนั้นคำว่าองค์ประกอบเนี่ยให้มอง3ตัวนะคะเหมือนเป็นทฤษฎีเลยปัจจัยนำเข้ากระบวนการและผลลัพธ์แต่บางแห่งเนี่ยจะมองถึงบริบทปัจจัยนำเข้ากระบวนการผลลัพธ์นะคะแล้วก็มองถึงผลย้อนกลับแต่ในที่นี้เนี่ยนะคะขอเอาแค่ง่ายๆ3ตัวนี้นะคะเวลาเราวิเคราะห์ระบบเนี่ยเมื่อกี้เราพิจารณาทบทวนระบบเดิมแล้วนะคะตอนนี้มาถึงขั้นวิเคราะห์ระบบเนี่ยนะคะขั้นทันโทษนะคะขั้นสังเคราะห์ระบบเนี่ยเราก็ดูว่าเอ๊ะระบบที่เรากำหนดให้มีปัจจัยนำเข้ามีกระบวนการมีผลลัพธ์หรือเปล่าเมื่อมีแล้วนะคะเราก็เขียนเป็นขั้นตอนนะคะการเขียนขั้นตอนเนี่ยเอาองค์ประกอบเช่นปรัชญานะคะก็เติมอาการนามไปนะคะว่าเป็นการกำหนดปรัชญาเนี่ยมันเป็นปัจจัยนำเข้าแน่มันจะเป็นกระบวนการไม่ได้เพราะของพวกนี้มันมีอยู่แล้วถูกไหมคะเรายังไม่ได้ทำแต่ถ้าบอกว่ากำหนดวิธีการเรียนการสอนนะคะหรือกำหนดวิธีการทางการสื่อสารเนี่ยพวกนี้เป็นกระบวนการ process แน่นะคะชื่อจะบอกเลยนะคะนี้ในขั้นสังเคราะห์เนี่ยเราก็จะเติมอาการนามเขียนรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนนะคะหรือแต่นะคะอย่างละเอียดเลยว่าทำอย่างไรนะคะดำเนินการอย่างไรเครื่องมือที่ใช้ในการทำอย่างไรให้ผู้ที่ทำระบบเนี่ยนำไปใช้ได้ยังไม่พอนะคะพอได้ขั้นตอนแล้วเนี่ยจะต้องกำหนดอะไรล่ะกำหนดรหัสของตอนว่า 1.0 คือขั้นกำหนดปรัชญานะคะ 1.0 2.0 กำหนดจุดมุ่งหมาย 3.0 มาตรการนโยบายเนี่ยค่ะไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วเนี่ยต้องตั้งชื่อระบบนะคะตั้งชื่อระบบว่าระบบที่เราพัฒนาตั้งชื่อระบบจำได้ไหมคะเรามีระบบ STOU PAN นะคะของมสท. 2524ระบบการสอนแบบศูนย์การเรียนพวกเนี้ยเป็นการตั้งชื่อระบบบางครั้งเนี่ยเราจะตั้งชื่อระบบเนี่ยตามชื่อ STOU แผนนี้บอกได้เลยก็คือของมสท.ตามชื่อสถาบันที่เกิดขึ้นที่พัฒนาระบบนั้นขึ้นแต่บางครั้งเราจะตั้งชื่อระบบเนี้ยตามชื่อของไอเนี่ยค่ะชื่อของเจ้าของที่พัฒนาระบบส่วนใหญ่เนี่ยชื่อของเจ้าของไม่มีใครสนใจเท่าไหร่นะคะตามความคิดเห็นนะคะของผู้บรรยายคิดว่าตั้งชื่อตามสถาบันน่ะดีกว่านะคะพอเราได้1วิเคราะห์ระบบได้สังเคราะห์ระบบเรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นอะไรล่ะขั้นสร้างแบบจำลองระบบขั้นสร้างแบบจำลองระบบขั้นนี้เป็นขั้นวาดภาพ
เอาขั้นสังเคราะห์ระบบแต่ละขั้นตอนมาเขียนเป็นโมเดลเพื่อใช้ในการสื่อสารตรงนี้นะคะโดยทั่วไปเนี่ยโมเดลเนี่ยจะอยู่ในรูปของแผนภูมิหรือโฟลว์ชาร์ตนะคะจะต้องมีลูกศรโยงใยจากขั้นที่1ไปขั้นที่2ขั้นที่2เป็นขั้นที่3นะคะแล้วก็มีกรอบมีอะไรมีจุดเริ่มต้นวงกลมและจุดสุดท้ายของระบบเพื่อให้คนที่อ่านระบบเนี่ยเอาระบบไปใช้ได้อย่างง่ายดังนั้นแบบจำลองระบบหรือพิมพ์เขียวเนี่ยพูดได้ตรงๆเลยนะคะเหมือนกันการออกแบบบ้านของสถาปนิกเนี่ยราคาค่อนข้างแพงและสูงมากนะคะเราจะดูว่าระบบนี้ล้มเหลวหรืออะไรเรากลางที่แบบจำลองระบบก่อนเลยนะคะเพราะมันเป็นตัวสื่อสารให้มองเห็นทุกขั้นตอนของระบบนะคะเมื่อเราสร้างระบบแล้วโอ้เราได้ระบบที่แน่นอนแล้วเราต้องไปทดสอบระบบการทดสอบระบบเป็นการดูว่าระบบที่เรานำทำเนี่ยมีประสิทธิภาพนำไปใช้ได้ไหมบางระบบเนี่ยเป็นระบบที่ใหญ่มากนะคะเอาอย่างง่ายการจัดระบบนะคะหรือแบบจำลองระบบอุทยานการสารอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์สร้างไม่ได้นักศึกษาจะเอาไปทดสอบระบบไม่ได้เพราะต้องใช้เวลาโอ้โหเป็นปีๆนะคะค่าใช้จ่ายมากใช้บุคลากรค่อนข้างมากเลยนะคะเราก็เอาไปให้ผู้ทรงคุณผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ประสบการณ์ในเรื่องนี้เป็นอย่างดีเป็นคนที่มองตัวระบบนี้ให้เราแต่ทั้งนี้ต้องมีเครื่องมือในการประเมินเครื่องมือที่มีการประเมินนี้เราเรียกว่าแบบประเมินคุณภาพของระบบนะคะแต่บางระบบเนี้ยนะคะอันนี้เป็นระบบจิ๊กจ้อยระบบเล็กนะคะระบบการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยเราสามารถทดลองได้นะคะอาจจะทดลองในสถานการณ์จำลองย่นย่อจำนวนนักเรียนย่นย่อในชั่วโมงนะคะเอาไปทดลองได้หรือหิ้วไปเลยเอาระบบไปนะคะแปลงระบบไปนะคะเอาไปทดลองในสถานการณ์จริงเลยนะคะตามขั้นตอนของระบบที่เราทำขึ้นทั้งหมดนี้เป็นการพัฒนาระบบการเรียนการสอนค่ะตอนนี้การจัดการสารจะเข้ามายังไงก็คือโพสต์แคร์แต่ละตัวเนี่ยจะเข้ามาช่วยว่าอะในขั้นวางแผนของการพัฒนาระบบเราจะวางแผนในเรื่องอะไรนะคะในขั้นจัดองค์กรนะคะเราจะวางแผนในเรื่องอะไรนะคะในเรื่องการจัดบุคลากรเนี่ยเราจะดำเนินการยังไงนะคะที่จะให้ระบบเนี่ยที่พัฒนาขึ้นเนี่ยดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวไปในข้อคำถามที่มีผู้สนใจหรือนักศึกษาถามมานะคะตอนนี้เรามาดูเรื่องของข้อข่ายของการเผยแพร่ระบบการสารเรามีระบบแล้วนะคะเรามีต้นแบบชิ้นงานแล้วการเผยแพร่ระบบคือการที่เราจะต้องเอาระบบเนี่ยของเราเนี่ยนะคะหรือของสถาบันของเราเนี่ยไปให้ผู้อื่นเนี่ยเขามองดูว่าอันนี้ไม่ได้มองแบบว่ามาทดลองใช้นะคะมองแบบจริงๆเอาระบบเราไปใช้ด้วยนะคะมองระบบเราไปใช้เนี่ยเราก็คือการเผยแพร่ดังนั้นการเผยแพร่มันมีหลายวิธีนะคะเราอาจจะเผยแพร่โดยการเนี่ยบรรยายการเผยแพร่โดยการลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะหรือการเผยแพร่โดยการเสวนานะคะในการเผยแพร่หรือขอบข่ายการเผยแพร่ระบบเนี่ยมันมีความสำคัญมากถ้าระบบนั้นเนี่ยนะคะไม่มีการเผยแพร่มันเหมือนของที่เราทำขึ้นหรือประดิษฐ์ขึ้นมันก็ถูกเก็บไว้ในตู้เซฟหรือตู้ของเรานะคะก็ไม่มีใครรู้จักนะคะดังนั้นเนี่ยการเผยแพร่ระบบเนี่ยจะทำให้เขายอมรับระบบเราแล้วเอานำไปใช้เนี่ยมันมีความสำคัญมากนะคะต้องใช้ขั้นตอนและกระบวนการนะคะซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปมีคำถามถามเหมือนกันว่าจะใช้ขั้นตอนหรือกระบวนการอย่างไรการเผยแพร่ระบบนี้มันมีความสำคัญไหมบอกได้เลยคือสำคัญมากนะคะคือการนำเอาระบบไปใช้ทำให้เกิดการพัฒนาระบบมากยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้เรามาถึงขอบข่ายที่3กันค่ะเป็นขอบข่ายของการนำระบบการสารไปใช้เอาละเราเผยแพร่แล้วเราจะไปดูซิว่าไอ้สิ่งที่เราเผยแพร่หรือสถานศึกษาหรือสถานการฝึกอบรมทั้งหลายเนี่ยเอาระบบเราไปใช้อย่างไรซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะการนำไปใช้นี่นะคะที่เขาจะต้องนำต้นแบบชิ้นงานหรือตัวซิสเต็มองค์ประกอบและขั้นตอนทุกขั้นตอนไปใช้จริงๆนะไม่ใช่ว่ามันตัดตอนของเราแล้วสิ่งสำคัญเนี่ยเราต้องตามไปดูว่าผลของการนำไปใช้เนี่ยผลเป็นยังไงประเมินดังนั้นหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่นำระบบไปใช้เนี่ยเขาจะต้องมีความรู้นะคะโดยการนำโพสต์แคร์นะคะเพราะแค่หรือการจัดการสารเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยเพื่อให้การนำระบบการสารเนี่ยไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพนะคะทำให้ระบบของการสารนั้นเนี่ย
จากการนวัตกรรมกลายเป็นเทคโนโลยีที่ทุกสถาบันทุกหน่วยงานสามารถนำไปใช้ได้ค่ะคราวนี้มาเรื่องประเด็นที่สองนะคะก็เป็นเรื่องของการจัดระบบการศึกษาและการออกแบบการเรียนการสอนกับการจัดการทรัพย์ในประเด็นนี้มีถึง2ขอบข่ายย่อยนะคะตอนนี้มีคำถามก่อนเรามาดูคำถามนะคะคำถามที่ถามว่าการจัดระบบการศึกษาคืออะไรนะคะแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรอย่างดังที่บอกแล้วว่าการจัดระบบการศึกษาเป็นการกำหนดองค์ประกอบและขั้นตอนของการวางแผนและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งในระดับมัธยภาพคำว่าระดับมัธยภาพคือระดับที่ใหญ่คำว่ามัธยภาพใหญ่เป็นระดับชาติระดับประเทศนะคะระดับภูมิภาคนะคะและเขตส่วนในระดับโรงเรียนเอ่ยในระดับนอกโรงเรียนและอัธยาศัยนะคะดังนั้นคำว่าการจัดระบบการศึกษามีคำว่าการศึกษาเนี่ยเป็นการจัดการศึกษาในระบบที่ใหญ่นะคะตอนนี้มาดูความสำคัญของการจัดระบบการศึกษานะคะการจัดระบบการศึกษาเนี่ยมันมีความสำคัญมากนะคะศาสตร์เนี้ยเนี่ยโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเนี่ยยังไม่ได้นำมาใช้อย่างเต็มที่นะคะประการแรกเลยคือทำให้การดำเนินงานคือการสอนเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนได้ชัดเจนนะคะคำว่าการสอนดำเนินการตามขั้นตอนถ้าเรามีระบบเนี่ยครูทุกคนเนี่ยจะยึดแบบจำลองระบบนะคะแล้วก็เอาไปใช้นะคะต่อไปในเรื่องของการสื่อสารความเข้าใจกันในเรื่องของการสอนเนี่ยนะคะจะเหมือนกันหรือการดำเนินการเนี่ยขั้นตอนมันมีขั้นตอนอยู่ชัดเพราะว่าระบบเนี่ยเสนอขั้นตอนใช่ไหมคะทุกคนก็จะไปดำเนินการตามขั้นตอนนั้นเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นการประเมินคุณภาพหรือประกันคุณภาพอีกว่าการศึกษาหรือการเรียนการสอนที่เราจัดขึ้นมานั้นประสบความสำเร็จไม่หรือไม่ดูจากขั้นตอนได้ว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนที่กำหนดไว้เนี่ยมันผ่านหรือไม่ผ่านนะคะเราก็ปรับปรุงแก้ไขได้ง่ายขึ้นนะคะและสุดท้ายเนี่ยเป็นการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาคำว่านวัตกรรมการศึกษาเนี่ยระบบถือว่าเป็นนวัตกรรมการศึกษาเช่นระบบการสอนทางไกล STOU PAN นะคะจะเป็น2524นะคะหรือ2500เท่าไหร่ก็ตามนะคะถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการสื่อสารในด้านของระบบค่ะตอนนี้กลับมาที่คำถามนี้นะคำถามนี้รู้สึกได้กล่าวไปในประเด็นที่1ไปแล้วแต่ไม่เป็นไรนะคะจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้เข้าใจกันดีขึ้นก็คือขั้นตอนของการจัดระบบการสารเนี่ยมีกี่ขั้นตอนอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขอเรียนให้ทราบก่อนนะคะในช่วงแรกเนี่ยเราจะปูพื้นให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงหลักการและทฤษฎีของตัวระบบนะคะแล้วต่อจากนั้นเนี่ยเป็นการที่เราจะนำพอดแคร์นะคะมาจับในแต่ละระบบนะคะตอนนี้เราอยู่ที่การจัดระบบทางการศึกษาอยู่นะคะก็มีขั้นตอนอยู่4ขั้นตอนนะคะขั้นที่1คือขั้นวิเคราะห์ระบบนะคะเมื่อกี้บอกแล้วทัวร์นะคะเป็นการศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอนที่มีอยู่นะคะที่มีอยู่นะคะนี่มีคำถามว่าแล้วไอ้องค์ประกอบขั้นตอนนะโรงเรียนบางโรงเรียนมันไม่มีระบบสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยก็ไม่มีระบบเนี่ยจะไปศึกษาที่ไหนล่ะนะคะเราก็ไปศึกษาในส่วนที่เขาทำงานประจำนะคะโดยไปเก็บข้อมูลเขานะคะโดยการพูดคุยโดยการสัมภาษณ์แล้วกำหนดขึ้นมารวบรวมขึ้นมาเป็นองค์ประกอบนะคะแล้วถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยเทียบเหมือนคำว่าเทียบเหมือนหมายถึงไปดูองค์ประกอบที่เขามีพัฒนามีบริบทคล้ายๆกับสิ่งในสถาบันการศึกษานั้นมาใช้นะคะขั้นที่สองเป็นขั้นสังเคราะห์ระบบขั้นสังเคราะห์ระบบอย่างบอกที่แล้วนะคะพอได้วิเคราะห์แล้วเราสังเคราะห์ก็คือเอาองค์ประกอบขั้นตอนนั้นนะมาสร้างเป็นระบบใหม่นะคะองค์ประกอบและขั้นตอนบางอันเนี่ยนะคะใช้ได้ก็คงไว้หรือเขาเรียกว่ามีจุดดีหรือจุดเด่นแต่องค์ประกอบหรือขั้นตอนบางอันเนี่ยใช้ไม่ได้นะคะเราก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีขั้นตอนที่เหมาะกับระบบของเรานะคะอีกประการหนึ่งนะคะในขั้นสังเคราะห์ระบบอย่าลืมนะคะเราต้องเขียนรายละเอียดภารกิจงานของขั้นตอนนะคะที่เรากำหนดไว้ในขั้นตอนเนี่ยที่เรากำหนดต้องมีอะไรคะต้องไล่มาเลยมี10ขั้นตอนขั้นตอนที่เป็นปัจจัยนำเข้าต้องมาก่อนต่อมาขั้นที่1ขั้นที่3เป็นปัจจัยนำเข้าขั้นที่4ขั้นที่5ขั้นที่6เป็นกระบวนการนี่ครูยกตัวอย่างนะคะขั้นที่7ขั้นที่8ขั้นที่9หรือขั้นที่10เป็นผลลัพธ์นะคะดังนั้นอย่าลืมตรงนี้นะคะสุดท้ายนี่อย่าลืมใส่รหัสนะคะ
ว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้าง 1.0 2.0 3.0 นี่คือรหัสแล้วก็อย่าลืมสำคัญที่สุดคือตั้งชื่อระบบมิฉะนั้นแล้วมีคนเอาระบบของเราไปนะคะต่อไปก็เป็นขั้นสร้างแบบจำลองระบบก็คือเป็นขั้นที่ได้โมเดลและสุดท้ายก็คือขั้นทดสอบระบบคือการนำระบบไปใช้นะคะตอนนี้เรามาดูคำถามต่อไปการใช้โพสต์แคร์เห็นไหมในการจัดระบบการศึกษามีการใช้อย่างไรอย่าลืมนะคะเราเอาโพสต์แคร์มาใช้เพื่อให้ระบบการศึกษาของเราเนี่ยประสบความสำเร็จโพสต์แคร์ตัวแรกคือตัว P planning ก็คือการวางแผนเราวางแผนอะไรล่ะวางแผนว่าเราจะสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวกับขั้นวิเคราะห์การสร้างเครื่องมือในขั้นวิเคราะห์การวางแผนเนี่ยก็เราต้องวางแผนในเรื่องของระยะเวลาในการปฏิบัตินะคะต่อไปตัว O ก็คือการ organizing นะคะก็คือการจัดองค์กรมีองค์กรหรือสถาบันใดที่ทำหน้าที่การจัดระบบล่ะแล้วก็จัดตั้งขึ้นอาจจะต้องแบ่งเป็นหน่วยฝ่ายนะคะหรือระดับนโยบายระดับนโยบายคือผู้อำนวยการระดับการจัดการนะคะระดับการจัดการก็หัวหน้าศูนย์หัวหน้าฝ่ายแล้วก็ระดับปฏิบัติโดยทั่วไปนะคะน่าจะมีสถาบันการจัดระบบการศึกษาขึ้นนะคะในประเทศไทยโอ้ถ้ามีเนี่ยการศึกษาไทยเนี่ยเราจะพัฒนาขึ้นนอกมีการจัดองค์กรแล้วก็มีการจัดสรรบุคลากรตามการจัดองค์กรคือต้องมีผู้รู้ผู้มีความสามารถนะคะในเรื่องการจัดระบบทางการศึกษาอย่างแท้จริงนะคะจากนั้นต้องมีการกำกับดูแลและอำนวยการนะคะก็คือดูแลตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ในการวางแผนนะคะต่อไปการสื่อสารนะคะการสื่อสารเนี่ยก็คือตัวสำคัญก็คือการสื่อสารโดยใช้ลายลักษณ์อักษรพูดคุยกันนะคะอันนี้เรามองภาพของถ้าในองค์กรหรือหน่วยงานนั้นมีการพัฒนาระบบขึ้นนะคะจะต้องมีทั้งลายลักษณ์อักษรความร่วมมือนะคะจะต้องทำงานกันเป็นทีมเวิร์กนะคะทำงานคนเดียวไม่ได้นะบอกได้เลยนะคะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกและเข้ากลุ่มอีกอันนึงนะคะคือการประสานงานอย่าลืมเลยนะคะสำคัญสื่อสารร่วมมือประสานงานแล้วก็ในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรจะต้องได้งบประมาณจากรัฐบาลนะคะมาช่วยในเรื่องของมีหน่วยงานของการจัดระบบทางการศึกษานะคะการรายงานรีพอร์ตนะคะต้องรายงานแต่ละขั้นตอนคือขั้นวิเคราะห์ขั้นสังเคราะห์การสร้างแบบจำลองนะคะแล้วก็การประเมินสุดท้ายนะคะคือในเรื่องของโพสต์แคร์ตัวสุดท้ายตัว evaluation นะคะก็คือการประเมินต้องมีการประเมินแต่ละขั้นตอนที่มารายงานนะคะแล้วก็การทดสอบระบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญก็ต้องประเมินให้เห็นนะคะตอนนี้มาเรื่องของในส่วนที่เป็นเรื่องของการออกแบบระบบการเรียนการสอนเนี่ยนะคะมีคำถามถามว่าหมายถึงอะไรอันนี้สำคัญนะคะอันนี้เป็นระดับจุลภาคแล้วนะคะเป็นการออกแบบขั้นตอนของการเรียนการสอนในระดับหน่วยเล็กลงมาเลยนะคะระดับหน่วยในกลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะหรือรายวิชาหรือวิชาที่กำหนดไว้นี้ในเรื่องของการออกแบบการเรียนการสอนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะถ้าถามความสำคัญแล้วเนี่ยช่วยให้การดำเนินการสอนมีขั้นตอนตรวจสอบการเรียนการสอนได้ทุกขั้นตอนเลยนะคะแล้วก็แก้ปัญหาการสอนได้ทันท่วงทีนะคะอย่างสิ่งสำคัญคือผู้สอนก็เกิดความมั่นใจผู้เรียนก็เกิดความมั่นใจนะคะแล้วสิ่งสำคัญคือผู้เรียนได้ตรวจสอบการสอนของครูว่าเป็นไปตามขั้นตอนที่ออกแบบไหมผู้เรียนเขาก็ต้องรู้นะคะว่าไอ้ขั้นตอนการออกแบบเนี่ยมีลักษณะอย่างไรค่ะต่อมานะคะมาเรามาดูขั้นตอนของการออกแบบการเรียนการสอนนี่เป็นขั้นพื้นฐานนะคะที่ยกมามี9ขั้นตอนบางคนอาจจะออกแบบในลักษณะอย่างอื่นก็ได้นะคะเพราะคำถามนี้ถามว่ามีอะไรบ้างนะคะขั้นที่1วิเคราะห์และกำหนดผู้เรียนเป็นการดูผู้เรียนว่าผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานนะคะมีสุขภาพอนามัยเป็นอย่างไรนะคะมีเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นอย่างไรกำหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนนะคะขั้นที่2เป็นวัตถุประสงค์เชิงพิธีกรรมนะคะวิเคราะห์และกำหนดเนื้อหาและประสบการณ์เอาหน่วยที่เราจะทำหรือบทเรียนที่เราทำเนี่ยแยกย่อยนะคะจากหน่วยมาเป็นหัวเรื่องหัวเรื่องเป็นหัวข้อย่อยนะคะพัฒนาขั้นที่4พัฒนาการสอนว่าเราจะใช้การสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลางยึดสื่อเป็นศูนย์กลางเนี่ยเราจะใช้ยังไงนะคะเราก็คิดต้องทำตารางทำแผนออกมานะคะขั้นที่5กำหนดวิธีการสอนนะคะว่าในการสอนที่ยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลางเนี่ยจะใช้บรรยายหรือสาธิตทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูขั้นที่3คือกับขั้นที่2เป็นหลักนะคะ
จากนั้นขั้นที่6คือกำหนดสื่อการสอนนะคะสื่อการสอนจะเป็นสื่อเดียวนะคะสื่อเดียวหรือสื่อผสมในรูปของชุดการสอนนะคะจะอยู่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสังคมนะคะก็ต้องกำหนดมาขั้นที่7จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนสภาพแวดล้อมทางการเรียนนี้มีทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพทางสังคมและทางจิตภาพนะคะแล้วขั้นที่9กำหนดการจัดการเรียนการสอนนะคะแล้วก็การประเมินผลการเรียนต้องประเมินในรายหน่วยดังนั้นการประเมินต้องประเมินก่อนระหว่างและหลังและสุดท้ายก็คือการสร้างแบบจำลองของการออกแบบระบบการเรียนการสอนทั้ง10ขั้นตอนนะคะหรือทั้ง9ขั้นตอนเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เป็นแนวทางปฏิบัตินะคะ

การวางแผนนะคะแล้วก็ดำเนินการออกแบบเป็นบางภาคหรือตลอดทั้งภาคนะคะวางแผนการจัดทำแผนงานการวางแผนการสำรวจบริบทของโรงเรียนการวางแผนการเตรียมการออกแบบการวางแผนการสร้างเครื่องมือและการวางแผนการอบรมผู้สอนว่าการออกแบบเนี้ยเป็นยังไงนะคะต่อไปในเรื่องของการจัดองค์กรนะคะเราก็ต้องมีการจัดองค์กรระดับผู้บริหารนะคะหรือหัวหน้ากลุ่มสาระเป็นสายงานสายงานพวกนี้เป็นผู้ควบคุมนโยบายและระดับปฏิบัติการคือผู้สอนนะคะการจัดสรรบุคลากรนะคะบุคลากรในที่นี้เป็นในระดับโรงเรียนหรือในระดับสถาบันการศึกษาก็คือผู้สอนหรืออาจารย์หรือครูนะคะให้เป็นผู้ออกแบบระบบการเรียนการสอนนะคะต่อไปตัวกำกับดูแลและอำนวยการตัวนี้นะคะผู้บริหารนี่แหละจะต้องเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมนะคะต่อไปในเรื่องของการกำกับดูแลและอำนวยการนะคะผู้บริหารจะเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงนะคะตามแผนงานที่กำหนดไว้การสื่อสารจะมีแบบจำลองที่ออกแบบไว้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารการทำงานเป็นทีมนะคะการประสานงานในระดับทั้งระดับชั้นระดับกลุ่มสาระและระดับวิชานะคะการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยเป็นการจัดหาและผลิตสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนนะคะส่วนการรายงานเนี่ยต้องรายงานผลของการเอาออกแบบการเรียนการสอนไปใช้นะคะและการประเมินจะต้องมีการประเมินผู้เรียนก่อนนะคะระหว่างเรียนและหลังเรียนค่ะทั้งหมดนี้คือการออกแบบระบบการเรียนการสอนค่ะค่ะตอนนี้มาถึงประเด็นที่3นะคะเราพูดไปแล้ว2ประเด็นประเด็นที่3นี้เป็นประเด็นสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับการเผยแพร่ระบบการศึกษาหมายถึงอะไรคำถามนี้ดีมากเลยนะคะเป็นการนำระบบการศึกษาที่พัฒนาขึ้นถ่ายทอดไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวกับการนำระบบการศึกษาไปใช้นะคะหรือเป็นการให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในเรื่องระบบการศึกษาเขาก็อยากจะมาฟังนะคะอยากจะมารู้นะคะเรามาดูคำถามต่อไปค่ะคำถามต่อไปนะคะเป็นเรื่องของความสำคัญของการเผยแพร่ระบบการศึกษาเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรนะคะการเผยแพร่การศึกษาเนี่ยอันนี้เรื่องนี้ยังไม่มีใครพูดถึงนะคะเป็นเรื่องที่ใหม่เป็นการนำระบบมาใช้อย่างถูกต้องหรือเปล่านะคะเราจะมาดูตรงที่เผยแพร่ช่วยให้ผู้ใช้ระบบมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบที่นำมาใช้เป็นอย่างดีนะคะนอกจากนั้นการเผยแพร่ระบบมีความสำคัญคือทำให้ระบบเนี่ยที่เรากำลังเผยแพร่อยู่เนี่ยเราอาจมีการแก้ไขหรือปรับปรุงผู้ใช้ระบบเมื่อเราพบข้อบกพร่องในการอบรมเราต้องไปปรับแล้วล่ะเนาะแล้วสุดท้ายนะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระบบการศึกษาดีขึ้นดังนั้นการเผยแพร่ระบบการศึกษามีความสำคัญและต้องมีนะคะคำถามต่อไปถามว่าขั้นตอนของการเผยแพร่ระบบการศึกษาเนี่ยมีกี่ขั้นอะไรบ้างในที่นี้เนี่ยนะคะผู้บรรยายขอกำหนดไว้6ขั้นนะคะขั้นที่1เราต้องไปศึกษานโยบายนโยบายในที่นี้ก็คือนโยบายของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาว่าเขามีความประสงค์หรือมีความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนไหมนะคะอ๋อเรารู้แล้วว่าเขามีแล้วเขาเน้นว่าต้องการให้ครูเนี่ยพัฒนาระบบได้เนี่ยนะคะขั้นที่2เราก็ต้องไปดูว่าทบทวนระบบนะคะทบทวนระบบไม่ใช่ระบบของโรงเรียนหรือสถาบันที่เราไปนะคะระบบของเราที่เราจะไปเผยแพร่ว่าองค์ประกอบมีขั้นตอนยังไงมีแบบจำลองยังไงนะคะเนี่ยเราต้องไปทบทวนอย่างดีนะคะขั้นที่3เราต้องกำหนดและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่เราจะไปเผยแพร่เป็นสถาบันในระดับมหาวิทยาลัยผู้ที่จะเอาไปใช้เนี่ยเป็นระดับอาจารย์ชั้นปีที่เท่าไหร่เอาไปใช้นะคะหรือเป็นระดับโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนจะเอาไปใช้ในกลุ่มสาระอะไรหรือใช้ทุกวิชาทุกทั้งโรงเรียนเลยทั้งภาคการศึกษานี่เป็นการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบไหมแล้วก็มีการทำงานเป็นแบบไหนในด้านของผู้สอนหรือพวกอาจารย์เนี่ยเราต้องไปวิเคราะห์ให้ดีนะคะขั้นที่4กำหนดรูปแบบและวิธีการเผยแพร่รูปแบบของการเผยแพร่จะเผยแพร่แบบไหนล่ะแบบเผชิญหน้าหรือไม่แบบเผชิญหน้านะคะไปขึ้นเลยนะคะขึ้นออนไลน์ให้ไปฟังนะคะหรือมาผสมผสานคือแบบเผชิญหน้านะแล้วมีทั้งออนไลน์นะแล้วก็มีทั้งฝึกปฏิบัตินะวิธีการเผยแพร่เนี่ยนะคะก็หมายถึงว่าบรรยายนะบรรยายเสร็จแล้วนะต้องมาฝึกปฏิบัตินะว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเอาไปใช้อย่างไรนะคะบางอย่างเนี่ยก็จะบรรยายอย่างเดียวไม่ต้องมีฝึกปฏิบัตินะคะทีนี้มาพอกำหนดรูปแบบและวิธีการเผยแพร่แล้วเราก็ดำเนินการเผยแพร่ระบบการศึกษานะคะก็คือจัดเลยจัดแบบเผชิญหน้าบรรยายสัมมนาแล้วก็ฝึกปฏิบัติถ้าเป็นออนไลน์อาจจะออนไลน์ทั้งหมดเลย

เลยนะคะเดี๋ยวนี้ Microsoft Teams Zoom ใช้ได้หมดนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะขั้นสุดท้ายนะคะก็คือขั้นประเมินนะคะขั้นประเมินของการนำการเผยแพร่ระบบไปใช้นะคะว่า เราเผยแพร่อบรมไปแล้วผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจยังไงมีทักษะยังไงนะคะต่อไปมีคำถามนี้ต่อมาเลยนะคะเราเผยแพร่ระบบการสื่อสารไปแล้วเนี่ยพอดแคร์จะมานำมาใช้ในลักษณะอย่างไรนะคะพอดแคร์ก็คือตัว P คือวางแผนวางแผนเนี่ยคือการประชาสัมพันธ์นะคะการที่คนเนี่ยหรือสถาบันการศึกษาหรือบุคลากรที่มีอยากสนใจแต่เขาไม่ได้อยู่ในหน่วยงานนั้นเขาจะต้องรู้นะคะว่าการเผยแพร่ระบบเรามีกิจกรรมอย่างไรนะคะเราต้องเตรียมการประชาสัมพันธ์เตรียมบุคลากรนะคะวางแผนเตรียมบุคลากรเตรียมวางแผนการใช้ทรัพยากรนะคะว่าเราจะใช้ทรัพยากรอะไรบ้างในการเผยแพร่เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์LCD นะคะห้องสถานที่อะไรบ้างตารางการปฏิบัติงานนะคะอันนี้เราต้องเตรียมไว้นะคะต่อไปนะคะมาเรื่องของการจัดองค์กรเราต้องมีองค์กรนะคะเมื่อกี้พูดแล้วว่าสถาบันระดับการศึกษาในระดับการจัดระบบเนี่ยต้องเป็นระดับหน่วยงานหรือองค์กรขึ้นมานะคะมีการมหาระดับนโยบายระดับการจัดการระดับปฏิบัติการภายในหน่วยหรือฝ่ายนะคะการเผยแพร่เนี่ยจะต้องมีงานประเภทงานจัดการทั่วไปเช่นนะคะงานฐานข้อมูลงานจัดการเผยแพร่ระบบงานวิจัยและเผยและประเมินการเผยแพร่ระบบนะคะพอเราได้จัดองค์กรแล้วเรามาดูเรื่องของการจัดบุคลากรบุคลากรจะจัดตามองค์กรนะคะบุคลากรเนี่ยตามโครงสร้างขององค์กรเลยนะคะในแต่ละหน่วยก็มีงานทั่วไปงานจัดระบบงานประเมินงานเผยแพร่การกำกับดูแลผู้บริหารจะต้องตรวจสอบตามแผนงานที่กำหนดไว้นะคะและอำนวยการในเรื่องจัดสรรงบประมาณเพราะต้องใช้เงินในเรื่องของการอบรมการเผยแพร่การติดตามนะคะอันนี้ด้วยนะคะแล้วก็การสื่อสารเนี่ยการสื่อสารต้องมี2ทางเป็นลายลักษณ์อักษรความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เป็นคนเป็นเจ้าของระบบและหน่วยงานที่เป็นเอาระบบไปใช้นะคะมีการดำเนินงานอย่างเป็นทีมนะคะประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายที่สนใจนะคะแล้วก็ต้องมีความร่วมมือกันในระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบเพื่อเอาระบบไปเผยแพร่ค่ะการรายงานผลและติดตามนะคะในรูปแบบของการนำเสนอผลแล้วก็การประเมินนะคะการเผยแพร่ระบบจะต้องมีการสร้างเครื่องมือในการประเมินด้วยค่ะตอนนี้มาเรื่องของอีกประเด็นหนึ่งเมื่อเผยแพร่แล้วเนี่ยเขาจะต้องนำระบบการศึกษาไปใช้เนี่ยหมายถึงอะไรเป็นการนำองค์ประกอบและขั้นตอนของระบบการศึกษาที่พัฒนาผ่านการทดลองใช้นะคะอาจมีการเผยแพร่ระบบไปยังหน่วยงานองค์กรสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจในการนำระบบการศึกษาไปใช้ตอนนี้เนี่ยเผยแพร่ไปแล้วนะคะเราจะดูว่าเขานำไปใช้นะคะการนำไปใช้เนี่ยถามว่ามีความสำคัญอย่างไรต้องมีความสำคัญสิคะเพราะประการแรกเลยเป็นการตรวจสอบระบบนั้นเนี่ยว่าเอาไปใช้จริงหรือเปล่าสถาบันที่มาฟังเนี่ยที่เราเผยแพร่เอาไปใช้จริงหรือเปล่าช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไหมมีผู้มาศึกษาคำสำคัญนะคะดูงานในการนำระบบไปใช้สถาบันที่เอาระบบไปใช้เนี่ยก็จะมีคนมาดูงานนะคะมีการทำวิจัยเพื่อนำไปสู่องค์ความรู้ก็มีการประเมินก็นำไปสู่การวิจัยนะคะตอนนี้ขั้นตอนของการนำระบบไปใช้มีกี่ขั้นตอนนะคะมีทั้งหมด5ขั้นตอนขั้นที่1เนี่ยศึกษาทบทวนระบบที่เราจะนำไปใช้ขั้นที่2วางแผนการนำระบบการศึกษาไปใช้นะคะขั้นที่3เนี่ยเราจะต้องรวบรวมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบการศึกษาทั้งหมดว่ามีใครบ้างนะคะแล้วก็ขั้น4ดําเนินการนําระบบการศึกษาไปใช้แล้วก็ขั้นสุดท้ายเนี่ยจะขาดไม่ได้คือประเมินและติดตามการนําระบบการศึกษาไปใช้ค่ะทั้งหมดมี5ขั้นตอนนะคะตอนนี้เรามาดูซิว่าพอดแคสต์จะนํามาใช้ในการนำระบบไปใช้อย่างไรนะคะการวางแผนต้องมีทั้ง5ขั้นตอน5ขั้นนะคะวางแผนทั้ง5ขั้นก็คือการวางแผนการอบรมการนำระบบไปใช้การดำเนินการไปใช้การตรวจสอบเนี่ยเราต้องวางแผนทั้ง5ขั้นตอนเลยการจัดองค์กรจะต้องมีหน่วยฝ่ายระดับงานดูแลมีงานการจัดการทั่วไปงานส่งเสริมการนำระบบไปใช้งานวิจัยและประเมินผลการนำระบบไปใช้นะคะในเรื่องการจัดบุคลากรผู้สอนหรือหัวหน้าสายงานผู้เรียนบุคลากรทางการศึกษาพวกนี้มีส่วนสำคัญนะคะในเรื่องการกำกับดูแลผู้บริหารจะดูแลตามแผนงานนะคะและผู้สอนก็ต้องทำตามคู่มือของการนำระบบไปใช้ผู้เรียนก็ต้องควบคุมตนเองให้เรียนตาม

ระบบนั้นด้วยนะคะการสื่อสารจะใช้แบบจำลองและความร่วมมือของผู้บริหารนะคะในเรื่องหัวหน้าหน่วยฝ่ายต่างๆให้ช่วยเหลือกันนะคะในเรื่องของการทำงานเป็นทีมก็มีการประชุมกันนะคะแล้วก็มีการประสานงานกันการรายงานการประเมินระบบติดตามการนำไปใช้ทุก5ขั้นตอนนะคะโดยการประเมินระบบเนี่ยเราจะรายงานผลจากการที่ผู้เรียนเนี่ยใช้ระบบไปแล้วส่วนการประเมินเนี่ยให้ประเมินทั้ง5ขั้นตอนของการนำระบบไปใช้ค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504788
3: ช่วงนี้เป็นการวิเคราะห์คำถามของชุดวิชา 2.7.17 นะคะเทคโนโลยีกับการจัดการสื่อสารนะคะเริ่มที่หน่วยที่1กันก่อนนะคะเรามาดูกันนะคะหน่วยที่1นี้มีชื่อว่าสามัญทัศน์เทคโนโลยีการจัดการสื่อสารนะคะผู้ที่จะทำการวิเคราะห์ให้เราฟังก็คือรองศาสตราจารย์ดร.วัฒนาทวีเวสัพค่ะในหน่วยที่1นี้ประกอบด้วยทั้งหมด5เรื่องด้วยกันใหญ่ๆนะคะทั้ง5เรื่องนี้ก็จะต้องมีข้อคำถามที่จะถามนักศึกษานะคะเรื่องที่ 1.1 นะคะเป็นเรื่องของความหมายและการจัดการองค์กรนี่ก็ต้องมี1ข้อนะคะเรื่องที่ 1.12 พัฒนาแนวคิดของการจัดการองค์กรนะคะนี่เป็นอีก1ข้อเป็นข้อที่2นะคะและเรื่องที่ 1.13 ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักการจัดการองค์กรและหลักการเป็นผู้นำในการจัดองค์กรนะคะและเรื่องที่ 1.14 นะคะในตอนที่ 1. นี้ก็เป็นเรื่องรูปแบบของการจัดองค์กร1.15 ก็เป็นแบบจำลองของการจัดการนะคะใน5เรื่องเนี่ยอาจจะมีข้อสอบอยู่ประมาณ2หรือ3ข้อคำถามนะคะตอนนี้ตอนที่ 1.2 เนี่ยเป็นเรื่องของการจัดการศึกษาซึ่งนักศึกษาจะต้องศึกษาเกี่ยวกับความหมายจุดหมายและรูปแบบของการจัดการศึกษานะคะบริบทและปัจจัยพื้นฐานในการจัดการศึกษาแล้วก็การดำเนินการจัดการศึกษาการกำกับดูแลและควบคุมการจัดการศึกษาในหัวข้อนี้ในตอนนี้อาจจะมีประมาณถึง3ข้อคำถามนะคะอันนี้มาตอนที่ 1.3 เป็นการจัดการปัจจัยที่ส่งเสริมการศึกษานะคะปัจจัยที่ส่งเสริมการศึกษาก็มีปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาปัจจัยส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพนะคะแล้วก็ปัจจัยที่เกิดขึ้นจากสภาวิชาชีพนะคะนอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็ปัจจัยที่เกี่ยวกับประกันคุณภาพของการศึกษาด้วยนะคะนี้เราได้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะคะของทั้ง3ตอนตอนนี้เรามาดูว่าข้อคำถามมาอย่างนี้เนี่ยเราจะวิเคราะห์อย่างไรนะคะอย่างเช่นในเรื่องที่ว่าหลักการจัดการองค์กรมีอะไรบ้างแต่ละองค์กรแตกต่างกันอย่างไรนะคะเราก็ต้องไปดูว่าหลักการจัดการองค์กรเนี่ยมีทั้งหมด4หลักนะคะแบบอิงวัตถุประสงค์เป็นยังไงนะคะแบบให้บุคลากรมีส่วนร่วมเป็นยังไงแล้วก็แบบอิงผลงานเป็นยังไงนะคะตลอดจนแบบอิงคุณภาพนะคะเราถึงจะตอบข้อคำถามนี้ได้ว่านะหลักการจัดองค์กรนะคะแตกต่างกันอย่างไรนะคะตอนนี้มาดูในเรื่องของรูปแบบของการจัดองค์กรนะคะมี3รูปแบบนะคะแต่รูปแบบเนี่ยมีลักษณะส่วนย่อยยังไง

นะคะอันนี้เป็นการจัดการตามสายงานบังคับบัญชานะคะการจัดการตามสายงานบังคับบัญชาก็จัดจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนแล้วก็จากแบบผสมนะคะนักศึกษาก็ควรไปศึกษาว่าจากบนลงล่างเนี่ยก็คือจากผู้บริหารมาสู่พนักงานนะคะจากพนักงานไปสู่ผู้บริหารแล้วก็แบบผสมผสานเนี่ยมีลักษณะอย่างไรตอนนี้ยังมีอีกอันหนึ่งนะคะการจัดการตามลักษณะของผู้ดำเนินในการนะคะก็อาจจะจัดตามแบบเอกตาบุคคลองค์คณะบุคคลค่ะแล้วก็การจัดการตามระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรนะคะตรงนี้เป็นการจัดการที่มีถึง4ลักษณะนะคะแบบเผด็จการแบบคณาธิปไตยแบบประชาธิปไตยแล้วก็แบบธรรมาธิปไตยค่ะตอนนี้ในเรื่องของที่จะเป็นข้อคำถามที่นักศึกษาต้องวิเคราะห์ให้ได้นะคะเรื่องของโพสต์แคร์โพสต์แคร์กับโพสต์กดต่างกันนะคะโพสต์แคร์เนี่ยนักศึกษาต้องรู้ว่าตัว P เนี่ยหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงการวางแผนตัว O หมายถึงการจัดองค์กรตัว S หมายถึงสตาฟก็หมายถึงการจัดบุคลากรตัว D คือการกำกับดูแลนะคะตัว CO นะคะก็คือการประสานงานและตัว R ก็คือการรายงานและตัวสุดท้ายคือตัว B ก็คือการจัดงบประมาณแต่ละตัวเนี่ยนะคะมีอักษรย่อว่าอะไรและแปลสัจไทยว่าอย่างไรตอนนี้มาในเรื่องของการปฏิรูปปัจจัยพื้นฐานนะคะในการปฏิรูปปัจจัยพื้นฐานนักศึกษาต้องไปดูว่ามีอะไรบ้างที่เราจะต้องปฏิรูปเช่นอาคารเรียนและอาคารประกอบนะคะมีลักษณะเป็นยังไงการจัดอาคารการศึกษาการจัดให้มีเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแล้วก็การจัดการศึกษาให้ความรู้ไปปรากฏทุกที่ทุกเวลาหรือการสอนพัฒนาวัตถภาพเนี่ยจะมีการปฏิรูปในลักษณะอย่างไรนะคะอันนี้ตอนนี้มาถึงเรื่องของการจัดระบบโครงการศึกษาโครงสร้างค่ะนะคะโครงสร้างนี่เราต้องดูอย่างละเอียดเลยว่ามันมีทั้งหมด4สายนะแต่ละสายมันลักษณะคืออย่างไรสั้นๆง่ายๆนะคะสายวิชาชีพสายวิชาชีวิตสายวิชาการแล้วก็สายประสบการณ์ค่ะตอนนี้มาเรื่องของปัจจัยนะคะปัจจัยที่ส่งเสริมเทคโนโลยีเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เราเปลี่ยนไปสู่นวบรรทัดฐานใหม่นะคะเช่นระยะวิชาชีพคืออะไรความเป็นวิชาชีพชั้นสูงการพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคมศึกษาการพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษานะคะทีนี้มันทางด้านปัจจัยทางเทคโนโลยีเรามาดูปัจจัยส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพพื้นฐานบ้างนะคะพื้นฐานนี้เราจะดูที่ผู้เรียนผู้สอนนะคะก็มีครูอาจารย์ที่มาสอนอุดมการณ์นิสิตนักศึกษาครูแล้วก็ระบบการพัฒนาครูค่ะต่อไปนะคะเป็นการวิเคราะห์คำถามนะคะในหน่วยที่2นะคะสามัญทัศน์เทคโนโลยีการจัดการศึกษานะคะเป็นของชั้นวิชาเทคโนโลยีกับการจัดการศึกษานะคะผู้บรรยายคือรองศาสตราจารย์ดร.วัฒนาทวีกุลทรัพย์ค่ะในหน่วยที่2นะคะมีเรื่องราวที่ผู้นักศึกษาจะต้องศึกษานะคะอย่างเช่นความหมายของเทคโนโลยีการจัดการในงานวิทยาการนะคะความหมายของเทคโนโลยีการจัดการในฐานะวิธีการขอบข่ายและแบบจำลองเทคโนโลยีการจัดการศึกษานะคะอันนี้เป็นของตอนที่1นะคะส่วนตอนที่2เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดบรรทัดฐานเทคโนโลยีการจัดการศึกษานะคะแล้วก็ชลาบรรทัดฐานนวบรรทัดฐานนะคะอันนี้เป็นของตอนที่2ส่วนตอนที่3เป็นนวบรรทัดฐานของการจัดการศึกษาผ่านการศึกษาพัฒนาภาพนะคะแล้วก็นวบรรทัดฐานของการจัดการศึกษาในรูปสถานศึกษาสู่การศึกษาชุมชนนะคะแล้วสุดท้ายเป็นนวบรรทัดฐานของการจัดการศึกษาด้วยการสอนแบบอิงประสบการณ์นะคะทั้งหมดทุกหัวเรื่องนี้ก็จะมีแนวข้อคำถามอย่างละ1ข้อนะคะเราจะมาดูว่าเราจะวิเคราะห์ข้อคำถามนั้นอย่างไรนะคะอย่างในเรื่องความหมายเทคโนโลยีการจัดการนะวิธีการนะคะนะคะอย่างเช่นถ้าข้อคำถามถามว่าสำนักวิชาเทคโนโลยีมีกี่สำนักวิชานะคะอันนี้เราต้องตอบก่อนว่ามันมีกี่สำนักวิชาและทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะก็มี
สำนักวิชาประสบการณ์วิชาชีพการศึกษาใช่หรือเปล่านะคะนะคะเราก็ต้องมานั่งคิดเอ๊ะคงไม่ใช่เนาะเพราะให้ประสบการณ์และฝึกอาชีพใช่ไหมคะแล้วก็สำนักวิชาวิทยาการศึกษาก็คือสำนักวิชานะคะอันนี้ก็คงทำหน้าที่นะคะทางด้านให้วิชาการทางด้านพื้นฐานนะคะแล้วก็วิทยาศาสตร์การศึกษาอันนี้ก็ให้ความรู้วิชาการและวิชาครูแล้วก็มีสำนักวิชาเทคโนโลยีการศึกษาที่ให้ความรู้และประสบการณ์7ขอบข่ายนะคะอันนี้ใกล้เคียงกับข้อคำถามมากเลยนะคะทีนี้มาดูต่อไปนะคะข้อ2อย่างนี้นะคะเช่นถามว่าความหมายเทคโนโลยีการจัดการในฐานะวิธีการเกี่ยวข้องกับอุดมการในองค์ประกอบใดบ้างถามเรื่องอุดมการเราก็ต้องดูว่าอุดมการนี้ประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยปรัชญาปณิพานวิสัยทัศน์พันธกิจถูกต้องนะคะตอนนี้แต่เขาถามเจาะไปว่าและในแต่ละองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องการบริหารและการจัดการองค์กรที่ทำให้สำเร็จอย่างไรอันนี้เราก็ต้องมองว่าตรงนี้เป็นคีย์หลักสำคัญที่เราต้องหาคำตอบนะคะจะเป็นวิสัยทัศน์หรือเปล่าคงไม่ใช่มั้งพันธกิจหรือเปล่านะคะปณิธานหรือเปล่าปรัชญาเราต้องรู้ว่า4ตัวนี้คืออะไรนะคะถึงจะตอบคำถามในข้อนี้ได้อันนี้ไม่ยากเลยค่ะนะคะต่อไปนะคะเป็นของเรื่องที่ 2.3 หรือข้อคำถามที่3นะคะถามเรื่องแบบจำลองแบบจำลองเทคโนโลยีการจัดการศึกษาเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและขั้นตอนอะไรบ้างนะคะถ้าแบบจำลองเป็นเรื่องของตัวสุดท้ายนะคะของขั้นตอนนะตัวสุดท้ายของขั้นตอนก็คือตัวที่จะต้องให้เราเห็นใช่ไหมคะเป็นปัจจัยนำเข้าหรือมันแบบจำลองไม่น่าเป็นเนาะกระบวนการคงไม่ใช่มั้งผลลัพธ์หรือเป็นผลย้อนกลับสองตัวนี้น่าสนใจนะคะเราก็ไปศึกษาซะก่อนว่าในแบบจำลองเนี่ยขั้นตอนเนี่ยนะคะแต่ละตัวเนี่ยหมายถึงอะไรเราจะตอบคำถามข้อนี้ได้อย่างง่ายเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของข้อคำถามว่าแนวคิดบรรทัดฐานเทคโนโลยีการจัดการศึกษาเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างแนวคิดบรรทัดฐานก็คือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหมายถึงผู้ที่ได้รับการศึกษาหรือเปล่าครูอาจารย์และแบบเรียนหรือเปล่าวิธีการสอนหรือเปล่าการเรียนหนังสือหรือเปล่าการประเมินหรือเจ้าเป็นนายหรือเปล่านะคะตรงนี้นักศึกษาก็ต้องไปดูว่าบรรทัดฐานเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างในพื้นฐานของทางด้านเทคโนโลยีการจัดการนะคะก็ถึงจะหาคำตอบนี้ได้นะคะต่อไปเรื่องชลานี่คืออดีตหรือเก่าแก่นะคะชลาบรรทัดฐานของเทคโนโลยีการจัดการมีอะไรบ้างและลักษณะที่เน้นการจัดห้องเรียนนะควรเป็นอันไหนนะชลาเนี่ยเราก็ต้องไปดูทุกตัวนะคะเช่นจุดหมายการศึกษาหลักสูตรสาระและเนื้อหาระบบการศึกษาและระบบการสอนและการเรียนพฤติกรรมผู้เรียนผู้สอนวิธีการสอนและการเรียนการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการจัดการแหล่งความรู้การประเมินนะคะทั้งหมดเนี่ย8-9ตัวนี้ตัวไหนนะคะที่มีลักษณะเกี่ยวกับการจัดห้องนะคะก็ต้องไปหาคำตอบโดยการไปศึกษาในเอกสารการสอนอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้มาเรื่องของนวบรรทัดฐานของเทคโนโลยีมีลักษณะที่แสดงนวบรรทัดฐานอย่างไรคือแสดงให้เห็นอย่างชัดเลยนะคะจะเป็นที่หลักสูตรหรือวิธีการสอนหรือพฤติกรรมผู้สอนหรือแหล่งความรู้ที่แสดงบรรทัดฐานนะลองดูซิว่าตัวไหนเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเซตเดียวกันนะคะอย่างแหล่งความรู้นี่อยู่อีกเซตหนึ่งนะคะน่าจะเป็นหรือเปล่าเป็นลักษณะที่แสดงนวบรรทัดฐานนะคะนวบรรทัดฐานในรูปแบบศูนย์การเรียนการศึกษาชุมชนลักษณะและมีกี่ประเภทศูนย์การเรียนการศึกษาชุมชนเนี่ยมีทั้งหมด5ประเภทด้วยกันนะคะนักศึกษาต้องไปอ่านแต่ละประเภทเนี่ยมีลักษณะยังไงเช่นศูนย์เด็กศูนย์การศึกษาระดับพื้นฐานศูนย์การศึกษาระดับกลางศูนย์อาชีวศึกษาและศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนะคะอันนี้มาสุดท้ายของข้อคำถามแล้วค่ะก็ถามว่านวบรรทัดฐานในรูปแบบการสอนแบบอิงประสบการณ์มีกี่ขั้นตอนอะไรบ้างแต่ละขั้นตอนนี้แตกต่างกันอย่างไรอันนี้ไม่ยากเลยค่ะนักศึกษาต้องไปศึกษาก่อนว่ามันมี7ขั้นตอนแน่แต่ละขั้นตอนเนี่ยมันหมายถึงอะไรเช่นขั้น1ประเมินก่อนเผชิญประสบการณ์ก็คือการทดสอบความรู้พื้นฐานเดิมของผู้เรียนปฐมนิเทศการเผชิญประสบการณ์ขั้นที่2เป็นการทำอะไรขั้นที่3เผชิญประสบการณ์ให้ผู้
ให้ผู้เรียนเผชิญประชนประเด็จประสบการณ์ขั้นที่4รายงานความก้าวหน้า

ในการเผชิญประสบการณ์นะคะขั้นที่5รายงานการเผชิญประสบการณ์ขั้นที่6สรุปผลการเผชิญประสบการณ์และขั้นที่7ประเมินหลังเผชิญประสบการณ์นะคะทั้ง7ขั้นตอนนะหลักการง่ายๆคือนักศึกษาต้องไปดูว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยให้นิยามว่าอย่างไรดังนั้นเนี่ยจะสามารถตอบคำถามพวกนี้ได้อย่างง่ายเลยค่ะคราวนี้มาวิเคราะห์คำถามนะคะของหน่วยที่3การจัดระบบการจัดการศึกษาในชุดวิชา27117นะคะเทคโนโลยีกับการจัดการศึกษาผู้บรรยายคือรองศาสตราจารย์ดร.วาสนาทวีกุลทรัพย์นะคะเรามาดูซิว่าจะมีข้อคำถามอะไรบ้างที่เราจะถามเรานะคะก็จะเป็นเรื่องของความหมายความสำคัญของการจัดระบบการศึกษากับการจัดการศึกษานี่มี1ข้อนะคะอันที่สองเป็นขอบข่ายของการจัดระบบการศึกษาก็อีกหนึ่งข้อนะคะการจัดระบบการศึกษากับการจัดการศึกษานี่ก็มีอีกหนึ่งข้อนะคะส่วนในเรื่องการออกแบบระบบการเรียนการสอนกับการจัดการศึกษามีถึง2ข้อแล้วก็การเผยแพร่ระบบการศึกษากับการจัดการศึกษามีถึง2ข้อนะคะและสุดท้ายคือการนำระบบการศึกษาไปใช้กับการจัดการศึกษานี่มีอีกหนึ่งข้อนะคะทีนี้เรามาเริ่มเลยนะคะข้อแรกมาดูเรื่องของความสำคัญของการจัดระบบการศึกษากับการจัดการศึกษาในการทำให้ระบบมีความชัดเจนสมบูรณ์เนี่ย PODCARE นะ PODCARE เนี่ยมาใช้อย่างไรใช้ในการวางแผนหรอใช้ในการแบบดูแลใช้ในการประเมินหรือเปล่าใช้3ตัวหรือเปล่าหรือใช้เฉพาะตัววางแผนอย่างเดียวหรือใช้เฉพาะตัวการกับดูแลอันนี้ลองไปศึกษาดูนะคะต่อไปนะคะในเรื่องขอบข่ายเนี่ยให้นักศึกษาดูทั้ง4ขอบข่ายเนี่ยคืออะไรการพัฒนาระบบการศึกษาก็คือการสร้างระบบให้ได้ระบบขึ้นมานะคะการออกแบบระบบการเรียนการสอนก็คือการกำหนดองค์ประกอบและขั้นตอนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนการเผยแพร่ระบบก็คือการนำระบบไปที่เราสร้างเสร็จแล้วไปเผยแพร่นะคะการนำระบบการศึกษาไปใช้คือระบบที่เป็นต้นแบบเนี่ยนำไปใช้ในโรงเรียนนะคะทั้งหมดนี้เราเรียกว่าขอบข่ายของการจัดระบบนะคะแต่ละตัวเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะตอนนี้มาถึงขั้นตอนของการจัดระบบมี4ขั้นนะย้ํา4ขั้นแต่ละขั้นตอนเนี่ยนักศึกษาต้องไปดูว่าหมายถึงอะไรนะคะครูจะพูดสั้นๆนะคะขั้นที่1ขั้นวิเคราะห์ระบบเป็นการศึกษาระบบเดิมที่มีอยู่ศึกษาทั้งองค์ประกอบและขั้นตอนขั้นที่2ขั้นสังเคราะห์ระบบคือสร้างระบบขึ้นมาใหม่นะคะให้มีองค์ประกอบและขั้นตอนที่แตกต่างจากระบบเดิมหรือใกล้เคียงกับระบบเดิมขั้นที่3คือขั้นสร้างแบบจำลองระบบนะคะแบบจำลองระบบก็คือเส้นทางการเดินของระบบของขั้นตอนแสดงอยู่ในรูปของแผนภูมิหรือโฟลว์ชาร์ตนะคะและสุดท้ายขั้นทดสอบระบบคือการนำระบบไปใช้ทั้ง4ขั้นตอนเนี่ยนักศึกษาต้องพยายามไปศึกษาและจำนิยามของทั้ง4ขั้นตอนให้ได้นะคะตอนนี้มาเรื่องของการออกแบบระบบการเรียนการสอนกับการจัดการศึกษาเนี่ยนะคะเขาจะถามขั้นตอนของการออกแบบระบบการเรียนการสอนกับการจัดการศึกษาว่าขั้นตอนแต่ละนี้หมายถึงอะไรนะคะอย่างเช่นการตรวจสอบคุณลักษณะของผู้เรียนเนี่ยคืออะไรก็คือการวิเคราะห์กำหนดผู้เรียนนะคะการระบุวัสดุอุปกรณ์วิธีการที่ใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหาคืออะไรก็คือการกำหนดสื่อในการเรียนการสอนนะคะการพิจารณาคำอธิบายรายวิชาก็เน้นหัวข้อย่อยวัตถุประสงค์จากนั้นนำหน่วยการเรียนมาจำแนกเป็นตอนเป็นหัวเรื่องอันนี้คืออะไรก็คือการวิเคราะห์และกำหนดเนื้อหานะคะตอนนี้มาเรื่องของการใช้ PODCARE ในการจัดสรรทรัพยากรนะคะเอา PODCARE เนี่ยมีความสำคัญในการจัดการจัดสรรทรัพยากรในเรื่องของการออกแบบการเรียนการสอนในด้านอะไรแล้วรู้ว่าการจัดสรรทรัพยากรก็คือต้องมีทั้งงบประมาณการจัดการสื่อบุคลากรสถานที่แต่ใน4ตัวนี้เรื่องอะไรที่โพสแคร์เข้ามาจัดการมากที่สุดและสำคัญที่สุดนะคะตอนนี้มาขั้นตอนของการเผยแพร่ระบบการศึกษาตรงนี้นักศึกษาคงต้องจำว่าขั้นที่1เนี่ยคืออะไรขั้นที่6ถึงขั้นที่6เนี่ยคืออะไรแล้วดำเนินการอย่างไรอย่างขั้นที่1ศึกษานโยบายขององค์กรนะคะขั้นที่2มาทบทวนระบบที่เราจะนำมาเผยแพร่นะคะทบทวนโดยการศึกษาดูอีกครั้งนึงขั้นที่3กำหนดวิเคราะห์ไอ้กลุ่มเป้าหมายที่เราจะเผยแพร่เป็นผู้เรียนระดับใดนะคะอันที่4ก็กำหนดรูปแบบวิธีการที่เราจะใช้ในการเผยแพร่นะคะอันที่5ดำเนินการเผยแพร่และสุดท้ายประเมินผลและติดตามผลนะคะตรงนี้ขอให้นักศึกษาพยายามทำความเข้าใจว่ามันมี6ขั้นตอน

แต่ละขั้นตอนมันมีอะไรบ้างนะคะต่อไปมันในเรื่องของการเผยแพร่ระบบการสื่อสารเนี่ยเราต้องใช้ postcare postcare เราจะใช้ postcare ในขั้นไหนบ้างการวางแผนไหมการจัดองค์กรหรือเปล่าการจัดสรรทรัพยากรหรือเปล่าหรือการจัดสรรบุคลากรหรือการรายงานนะคะการเผยแพร่ระบบสำคัญก็คือการที่เราจะต้องมองอะไรที่จะเกิดขึ้นหลังจากการเผยแพร่นะคะอันนี้มาเรื่องของการเผยโพสต์แคร์เหมือนกันถ้าเรานำมาใช้นำระบบมาใช้เนี่ยในการโพสต์แคร์ในเรื่องของแบบจำลองระบบเนี่ยโพสต์แคร์นี้จะช่วยอะไรในเรื่องของแบบจำลองระบบมันจะช่วยกำกับดูแลอำนวยการเราคงไม่ใช่แล้วเนาะการจัดบุคลากรเอ๊ะแบบจำลองระบบทำไมไปต้องไปจัดบุคลากรล่ะอาการสื่อสารความร่วมมือการประสานงานอันนี้น่าจะใกล้เคียงที่สุดเพราะแบบจำลองเป็นโฟลว์ชาร์ททำให้เราสามารถที่จะเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะการจัดองค์กรก็คงไม่เกี่ยวแล้วการวางแผนก็คงไม่เกี่ยวนะคะเวลาที่เราวิเคราะห์ข้อมูลเราค่อยวิเคราะห์โจทย์ถามอะไรคีย์เวิร์ดของโจทย์ตัวไหนที่ต้องการคำตอบแล้วเราก็จะเห็นว่าตัวเลือกตัวไหนที่มันเหมาะค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูรุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
4: จัดเท่าหนึ่ง
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกเอา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
2: ัน ไกล
3: คุณ
2: อะไร
3: เอาเหมือนเดิมจานหนึ่ง
0: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัด

0: เพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NCOU Channel

0: สวัสดีค่ะนักศึกษารายการในวันนี้เป็นการสอนเสริมทางไกลนะคะของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้เป็นการสอนเสริมของชุดวิชากฎหมายแพ่ง2นะคะสำหรับการสอนเสริมทางไกลนะคะเป็นบริการที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษาทุกท่านนะคะนักศึกษาสามารถรับชมรายการของเรานะคะโดยมีทางเลือกนะคะทางเลือกแรกนะคะเป็นทีวีออนไลน์นะคะนักศึกษาก็สามารถจะคลิกไปที่ e-tutorial นะคะแล้วก็นักศึกษาก็จะสามารถรับชมนะคะการสอนเสริมได้หรือว่านักศึกษาเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะมารับชมได้ที่ศูนย์บริการนะคะทางการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยค่ะการสอนเสริมทั้งหมดนะคะจะมีทั้งหมด5ครั้งค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่1นะคะซึ่งวิทยากรที่จะมาร่วมให้ความรู้ด้วยกันนะคะในวันนี้มีอีก2ท่านนะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อินทรัตน์ดลเจิมแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุฒแสนเจริญนะคะส่วนอาจารย์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิติยดาเกิดลาภผลค่ะนะคะในวันนี้นะคะก็จะมีการบรรยายหน่วยแรกก็คือหน่วยที่1นะคะซึ่งหน่วยแรกเนี่ยก็จะเป็นพ.ศ.ด็อกเตอร์นะคะอินทรัตน์ดลเจิมค่ะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับนักศึกษาครับพบกันอีกครั้งนะครับในชุดวิชากฎหมายแพ่ง2นะนะฮะส่วนใหญ่จะเจอเราที่แพ่ง1นะฮะแพ่ง1ตอนนี้นะฮะอัพเลเวลขึ้นมาเป็นแพ่ง2แล้วนะฮะนั่นแสดงว่านักศึกษานะครับได้ไปต่อในซีซั่นนี้นะครับแล้วก็คงจะได้ไปต่อในแพ่ง3หวังว่านะฮะจะทำความหวังของอาจารย์ให้เป็นความฝันนะครับนักศึกษาก็นะครับผ่านพ้นในเรื่องของบุคคลนิติกรรมสัญญาต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนิติกรรมเหมือนกันฮะนะฮะแล้วก็จะมีคำหนึ่งนิติเหตุนะฮะนะฮะนั่นก็คือในเรื่องของหนี้นะครับหนี้แล้วก็วิชานี้ก็คือมีละเมิดด้วยนะฮะละเมิดในตอนท้ายละเมิดนี่เป็นนิติเหตุนะฮะนะครับนะแล้วก็ในเรื่องหนี้เนี่ยเขาบอกว่าวิชานี้นะฮะนะครับสมัยที่เรียนใหม่ๆอาจารย์ท่านบอกว่าวิชานี้ถ้าอยากจะเรียนให้เข้าใจไปหาเพื่อนเลยยืมมาก่อนเลย50บาทตอนนั้นกู้ยืมยัง50บาทอยู่นะครับ
0: อุ๊ยนานมากแล้วนะคะอาจารย์
1: มีหลักฐานด้วยนะครับก็โอ๊ยตายแล้วก็เลยรู้อายุเลยก็อยู่ในยุคของประมวลกฎหมายแพ่งนั้นบัญญัติบอกไว้ว่าการกู้ยืมเงินต้องตั้ง50บาทขึ้นไปต้องมีหลักฐานหนังสือตอนนี้ 2,000 แล้ว
0: 2,000 แล้ว
1: 2,000 แล้วนะเพิ่มขึ้นมาหลายตังค์เลยทีเดียวนะครับในเรื่องของผมเองในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องสิทธิทางหนี้และวัตถุแห่งหนี
2: ้ครับ
1: หากเป็นหนี้แล้วขอให้
2: รีบใช้
1: รีบใช้นะไม่ไม่ใช่ขอให้เป็นหนี้รักเธอเหมือนเพลงเก่าอีกแล้ว
0: เก่าอีกแล้ว
1: หากเป็นหนี้แล้วก็ขอให้ใช้ทีนี้การใช้หนี้เนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องที่เป็นปฐมบทแห่งหนี
0: ้
1: นะครับแต่ถ้าเป็นหนี้ก็ต้องมีกำหนดระยะเวลาในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่าง
0: ๆค่ะ
1: โอ้โหนะครับวิชานี้เนี่ยท่านอาจารย์ขออนุญาตนะ
0: ค่ะ
1: มีคำหลายๆคำเนี่ยที่เหมือนกับเรียนมาในสมัยแพ่งหนึ่ง
2: ค่ะ

0: เช่นคำบานช่อชนอันนี้นักศึกษาหลายคนบอกพิมพ์ผิดหรือเปล่าเคยเรียนแต่กล
1: นช่อชน
0: การช่อชนคืออะไรนะครับแตกต่างกับ
1: กลนช่อชน
0: อย่างนี้ก็จะมาพูดกัน
1: ค่ะ
0: นะแต่ก่อนอื่นนั้นในหน่วยหนึ่งนี้นักศึกษาจะได้เรียนอะไรได้รู้เรื่องอะไรนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือสิทธิคำว่าสิทธิทางหนี้สิทธิทางหนี้โอ้โหเมื่อเป็นมีสิทธิทางหนี้เนี่ยนะครับนะคืออะไรมีสิทธิ์อะไรต่อกันสิทธิทางหนี้เอ๊ะใครอยากเป็นใครอยากมีสิทธิทางหนี้ชื่อมันฟังดูแล้วชาวบ้านอาจจะไม่อยากมีสิทธิ์ประเภทนี้เลยสิทธิทางหนี้นะครับสิทธิทางหนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุคคลสิทธิ์นะครับหรือสิทธิเรียกร้อง
2: ครับ
0: บุคคลสิทธิ์เนี่ยนะครับนักศึกษาบางท่านก็เคยเจอคำนี้มาแล้วในชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินซึ่งก็จะอยู่เทอมเดียวกันนะส่วนใหญ่นะฮะถ้าตามกระเช้าของมหาวิทยาลัยจะอยู่ในปี1เทอมที่2หรือปี2เทอมที่1อะไรประมาณนี้นะครับนะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าจะอยู่เทอมเดียวกันกับอายา2ด้วยแล้วก็นะครับแพ่ง2ด้วยบุคคลสิทธิ์มีคำหนึ่งนะครับที่มาคู่กันก็คือคำว่าทรัพยสิทธิ
1: ์
0: ทรัพยสิทธินั้นคือสิทธิเหนือทรัพย์บุคคลสิทธิ์คือสิทธิเหนือบุคคลทรัพยสิทธินี่มันใหญ่โตมากยกตัวอย่างเช่นเรื่องอะไรเป็นทรัพยสิทธินั่นก็คือเรื่องของกรรมสิทธิ
2: ์ใครเป็นที่สุด
0: โอ้กรรมสิทธิ์นี่ใกล้ตัวมากนะครับกรรมสิทธิ์มีสิทธิตาม 1,336 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ติดตามเอาคืนใช้ดอกผลโอ้โหใหญ่โตมากอาจารย์นะฮะเสียงเปลี่ยนเลยนะตกใจกับความใหญ่โตนะฮะ
2: นักศึกษาง่วงเห็นนักศึกษา
0: เดี๋ยวนักศึกษาง่วงนะฮะส่วนบุคคลสิทธิ์คือสิทธิเหนือบุคคลนี่เนี่ยมีบุคคลสิทธิ์คือสิทธิเหนือบุคคลไม่ได้เป็นมีสิทธิเหนือบุคคลอื่นนะฮะแต่มีสิทธิเหนือบุคคลที่เป็นคู่สัญญา
2: เท่านั้น
0: หรือคู่กรณีเท่านั้น
2: ครับผม
0: นะครับนะฮะบุคคลสิทธิ์หรืออีกอย่างนึงก็คือสิทธิที่เป็นสิทธิเรียกร้องระหว่างกันนะครับนะฮะทีนี้นะครับนะฮะสิทธิเรียกร้องนะครับนะฮะในเรื่องนี้นะครับนะฮะนี่นะครับนะเรียกร้องอะไรนะอย่างที่ว่าครับนะครับพูดอีกครั้งนะครับนั่นก็คือความผูกพันทางกฎหมายระหว่างบุคคล2ฝ่ายบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าลูกหนี
1: ้ครับ
0: และอีกบุคคลฝ่ายหนึ่งนะครับเรียกว่าเจ้าหนี้ลูกหนี้ต้องทำอะไรลูกหนี้ต้องกระทำการงดเว้นกระทำการหรือส่งมอบทรัพย์สินส่วนเจ้าหนี้ก็มีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้กระทำการดังกล่าวเมื่อคืนนี้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้ในความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
0: ์
1: ก็กว้างกว่าไหมคะอาจารย์กว้างกว่าที่เราเข้าใจกันในชีวิตประจำวันใช่ไหม
0: กว้างกว่าครับนะฮะอย่างที่ผมว่านะครับในชีวิตประจำวันอาจไปยืมเงินแค่50บาทคือนี่มันเป็นวิชาที่มันเป็นเขาเรียกว่าน
1: ามธรรม
0: ก็คือผู้ฟังพูดเนี่ยเราก็จะรู้เฉพาะตัวหนังสือแต่ถ้ายืมเงินกันก่อนเหมือนที่อาจารย์ผมบอกเนี่ยนะฮะก็จะเข้าใจเห็นภาพนะครับแล้วก็ค่อยไปคืนตอนเลิกเรียน
2: ครับ
0: 50บาทนะครับก็จะเป็นรูปธรรม
1: ขึ้นอาจารย์ก็ให้ยืมกันจริงๆเลย
0: ให้ยืมกันจริงๆเลยเนี่ยคือการก่อหนี้แล้วนะฮะก่อหนี้แล้วหากเป็นหนี้แล้วนะฮะต่อไปก็คือนะครับยกตัวอย่างมาตราที่เราจะได้เรียนกันเนี่ยนะครับ204นะครับถ้าไม่ได้กำหนดระยะเวลาคืนต้องทำยังไงก่อนถ้ากำหนดระยะเวลาคืนนะฮะต้องทำอะไรไหมประมาณนี้นะครับเราจะได้พูดกันนะครับทีนี้นะครับนะเพราะเราเคยเรียนมาในเรื่องของหนี้เนี่ยนะครับเรื่องหนึ่งในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งก็คือเรื่องของสัญญาต่างตอบแทน
2: ครับ
0: สัญญาต่างตอบแทนนะที่อาจารย์นะฮะได้สอนพวกเราไปเนี่ยนะครับก็คือสัญญาที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายล้วนต่างต้องปฏิบัติการต่อกันตอบแทนกัน
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าทั้งสองฝ่ายต่างเป็นเจ้าหนี้และก็เป็นลูกหนี
1: ้
0: ยกตัวอย่างง่ายๆผมไปซื้อลูกหมาพุดเดิ้ล
1: ซื้อจากอาจารย์ป๊อป
0: อาจารย์ป๊อปนะฮะ
1: ท่านอาจารย์มีลูกหมาพุดเดิ้ลอยู่ตัวนึง
0: พุดเดิ้ลอาจารย์ป๊อปเป็นคนเลี้ยงฟาร์มสุนัข
1: ค่ะ
0: นะฮะฟาร์มสุนัขนะครับก็ไปซื้อนะฮ
1: ะ
0: ก่อนที่ผมจะซื้อผมเนี่ยเป็นลูกหนี้นะฮะที่จะต้องชำระราค
1: า
0: เพื่อให้ได้ลูกหมาแต่เมื่อผมชำระราคาแล้วเนี่ย
2: ครับ
0: นะฮะอันนี้เอาในเรื่องของหนี้ก่อนนะครับไม่พูดถึงเรื่องของสัญญาซื้อขายว่ามันเกิดสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดขึ้นอย่างไรนะครับพอผมจ่ายเงินปุ๊บอาจารย์วิพุฒินะครับท่านก็จะกลายเป็นลูกหนี้ผมในการที่จะต้องส่งมอบ
2: ลูกหมาพุดเดิ้ล
0: ให้ผมเนี่ยนะฮะทั้งสองคนผมมี2สถานะเลยครับเป็นทั้งลูกหนี้ก่อนที่จะได้หมาแล้วก็เป็นเจ้าหนี้เมื่อจ่ายเงินแล้วนะครับอาจารย์ก็เป็นลูกหนี้กับเจ้าหนี้ของผมเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับทีนี้นะครับหนี้นี้เกิดจากอะไรหนี้นี้เกิดจาก2อย่างฮะนะฮะเกิดจากนิติกรรมและนิติเหตุนะฮะเกิดจากนิติกรรมและนิติเหตุนะครับนะซึ่งนิติกรรมนั้นนะครับนักศึกษาก็ต้องเข้าใจก่อนว่านิติกรรมนั้นคืออะไรนะฮะนิติกรรมคืออะไรจำได้ไหมเธอจ๋า
1: จำไม่ได้แล้ว
0: การใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการ

0: ผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์นะครับซึ่งนิติกรรมนั้นนะครับอยู่ในมาตรา149ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
1: ์
0: นะฮะอันนี้ต้องเรฟเฟอเรนซ์ไว้ก่อนนะฮะว่าถ้าไม่ได้กล่าวไว้เป็นอย่างอื่นมาตราที่พูดนั้นล้วนเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งสิ้นนะครับเพราะตอนนี้เรากำลังเรียนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องของหนี้กันนะครับนะฮะทีนี้นะครับนะฮะแล้วนิติกรรมที่ก่อให้เกิดหนี้เนี่ยนะครับมีสาระสำคัญอย่างไรนะครับนิติกรรมที่ก่อให้เกิดหนี้เนี่ยก็มีอยู่มากมายหลายอย่างก็คือทั้งหมดนะครับนะฮะซึ่งเป็นนิติกรรมที่ก่อให้เกิดหนี้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนิติกรรมเหล่านั้นต้องไม่มีความบกพร่องในการแสดงเจตนาออกไปไม่มีความบกพร่องในเรื่องความสามารถซะด้วยนะครับนะในเรื่องความสามารถนักศึกษาก็คงจะได้ศึกษามาแล้วคือไม่มีความบกพร่องในเรื่องของการเป็นผู้เยาว
1: ์
0: คนวิกลจริตคนไร้ความสามารถหรือกรณีคนเสมือนไร้ความสามารถตามที่กฎหมายในมาตรา34วงเล็บ1ถึงวงเล็บ11ได้บัญญัติไว
1: ้ฟื้นความทรงจำแห่งหนึ่ง
0: นะไม่ใช่นั้นนี่ไม่สมบูรณ์ฮะเพราะนี่อาจจะเป็นโมฆะหรือโมคิยะก็ได้แล้วแต่กรณีถ้าเกิดความบกพร่องในเรื่องของความสามารถนะครับส่วนนะครับอีกอย่างหนึ่งคือนี่ต้องไม่บกพร่องในเรื่องของการแสดงเจตนานะครับการที่จะก่อนี่นั้นต้องไม่เป็นนี่ที่เกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาซ่อนเร้นไม่ได้เกิดจากเจตนาลวงเอ๊ะเจตนาลวงคือยังไงนะครับก็นี่ฮะแกล้งซื้อรถกันอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนครับภาพที่ออกมานั้นนะครับดำกับแดงที่แกล้งซื้อรถกันเพื่อหนีหนี้เนี่ยนะเพื่อหนีคนอื่นแล้วกันนะครับเดี๋ยวนักศึกษาจะงงเกิดนิติกรรมขึ้นไหมก็ต้องตอบว่าเกิดขึ้นแต่นิติกรรมมันไม่มีความสมบูรณ์เนื่องจากมันเป็นการแสดงเจตนาโดยสมคบกันครับเท่ากับลวงผลเท่ากับเป็นโมฆะนี่ไม่เกิดฮะเนี่ยเห็นไหมครับนะฮะแล้วก็นะไม่เป็นการที่เป็นนิติกรรมอัมพางไม่ใช่หนี้ที่เกิดจากความไม่สมัครใจหรือใจไม่สมัครเช่นนี่ที่เกิดจากนะครับในเรื่องของสำคัญผิดนะฮะอาจารย์มิพุทธท่านมีฝาแฝด
1: ค่ะนะฮะมีไหมอ
0: าจารย์มิพุทธสมมุตินะฮะไม่มีฝาแฝดสมมุติว่าฝาแฝดท่านชื่อตะวันฉาย
2: ครับ
0: ตะวันฉายนะฮะ
2: ชื่อเพราะใช่ครับ
0: ชื่อเพราะหน้าตาก็เหมือนกันเลยก็ฝาแฝดนะครับท่านอาจารย์นะครับเนี่ยผมไปทำนิติกรรมกับตะวันฉายโดยเข้าใจว่าเป็นท่านอาจารย์มิพุทธใช้ความระมัดระวังแล้วว่าฝาแฝดนะฮ
1: ะ
0: นะฮะนะครับเนี่ยเพื่อป้องกัน158นะฮะประมาทเล่ออย่างร้ายแรงนะฮะอันนี้ใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วอย่างนี้ก็คือผมสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีในนิติกรรมนิติกรรมมันก็เป็น156นะฮะก็ตกเป็น6เป็นโมฆะ
1: ค่ะ
0: นะฮะโมฆะเนี่ยเพราะเพราะนะคำนี้ฮะโมฆะ
1: โมฆะพูดเพราะด้วย
0: พูดเพราะเป็นเรื่องที่ไม่มีผลในทางกฎหมายแต่พูดเพราะโมฆะนะฮะนะครับทีนี้นะครับเนี่ยนี่ก็ไม่เกิดเพราะว่านิติกรรมนี้เป็นโมฆะนะครับนะฮะหรือนะฮะสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินหรือนี่ที่กลช่อชนกลช่อชนคืออะไรครับกลช่อชนคือมีใครสักคนมาหลอกเราให้เราสำคัญผิดนะครับเข้ากับชีวิตจริงมากคนช่อชนในทางนิติกรรม
1: ค
0: ือถ้าสำคัญผิดนี่คือคิดไปเอง
1: คิดไปเอง
0: นะแต่คนช่อชนนี่คือมีใครมาหลอกเราให้เราคิดไปเองน
1: ะ
0: อย่างนี้นิติกรรมก็ถ้าถึงขนาดนะครับนะถึงขนาดหมายความว่าอันนี้ฟื้นความจำถ้าไม่มีคนช่อชนนี้เราก็ไม่ทำนิติกรรมแน่นอนถ้าถึงขนาดนะครับก็คือมีเรื่องคนช่อชนเนี่ยมาหลอกเรานะเราทำนิติกรรมนิติกรรมมันก็ตกเป็นโมคิยะตาม159วรรค2
2: ครับ
0: วรรค1วรรค2นะครับนะฮะหรือแม้กระทั่งบุคคลภายนอกมาใช้คนช่อชนนะครับแล้วก็เข้าองค์ประกอบนี่นับตามที่นักศึกษาได้เรียนมาแล้วแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายนี่นั้นต้องไม่เกิดจากเจตนาที่ถูกข่มขู
1: ่ค่ะ
0: ข่มขู่ภัยใกล้จะถึงร้ายแรงถึงขนาดมีมูลให้ผู้ถูกข่มขู่กลัวนะฮะนะครับนะอย่างเช่นตะวันฉายเมื่อกู
1: ้นะ
0: ตะวันฉายไปขู่แบงกี้นะครับแบงกี้บอกว่าแบงกี้ถ้าไม่ทำนิติกรรมเนี่ยจะดึงขนหน้าแข้งให้หมดเลยโอ้โหอันนี้นะฮะ
1: ข่มขู่ไหม
2: กลัวไหมกลัวไหม
1: กลัวไหม
0: ขู่จะบอกมาเลยมีแสนกว่าขนนะครับอันนี้ไม่กลัวไม่กลัวก็ไม่อาจอ้างข่มขู่ได
1: ้
0: นะฮะแต่ข่มขู่นั้นอ้าวถ้าไม่ทำแทงตายเลยขนาดนี้เนี่ยฮะข่มขู
1: ่
0: แล้วมีมูลเหตุให้แบงกี้ต้องกลัวนะครับแบงกี้จึงทำนี่เป็นนิติกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดนี่อย่างสมบูรณ์เพราะเป็นนิติกรรมที่ตกเป็นโมคิยะนะครับนะฮะเป็นโมคิยะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูด้วยนะครับว่าการข่มขู่นั้นนะครับเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา165หรือไม
1: ่
0: นั่นก็คือเป็นการกระทำที
2: ่ใช้
0: สิทธิ์ตามปกตินิยมหรือการกระทำเพราะความเคารพยำเกรงหรือไม่

0: ครับนะฮะดังนั้นเนี่ยฮะหนี้ในเบื้องต้นเนี่ยจากนิติกรรมจึงเป็นลักษณะนี้ส่วนหนี้ที่เกิดจากนิติเหตุนะฮะหนี้ที่เกิดจากนิติเหตุอย่างเช่นหนี้ที่เกิดจากมูลละเมิด
1: ค่ะ
0: นะฮะหนี้ที่เกิดจากละเมิดเนี่ยนะครับก่อนที่นักศึกษาจะเรียนไปถึงเนี่ยก็ขออนุญาตนะครับพูดถึงมาตรานี้ก่อนนั่นก็คือมาตรา420
2: นะฮะหลักเลย
0: วิชานี้จะ
1: กฎหมายอย่ามองเลย
0: จะกลับกัน
1: 420
0: 204กับ420นะฮะเรียนหนี้นี่เรียน204เป็นหลักนะครับ
1: มีเขียนผิดด้วยนะคะนักศึกษาตอนตอบข้อสอบ
0: ใช่ครับนักศึกษา
2: สลับเลข
1: นะฮะสลับเลข
0: อย่าเขียนกฎหมายแบบโต๊ดนะฮะนะครับไม่มีคะแนนโต๊ดให้นะครับนะครับดังนั้นนักศึกษาต้องแม่นถ้าเขียนเลขได้นักศึกษาต้องมีความแม่นยำซึ่งนักศึกษาเป็นนักศึกษาที่ผ่านการเรียนกฎหมายมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเขียนได้ต้องเขียนให้แม่นยำถ้าเขียนไม่ได้ไม่มั่นใจให้วางหลักกฎหมายให้ถูกต้องเคารพถ้วนสมบูรณ
1: ์
0: มาตรา420เนี่ยนะครับเป็นหนี้ที่เกิดจากมูลละเมิดน
1: ะ
0: หรือเกิดจากนิติเหตุนะครับ
1: น
0: ะผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาได้รับอันตรายต่อเสรีภาพการนำไม่สิทธิชื่อเสียงหร
1: ือ
0: สิทธิประการหนึ่งประการใดก็ดีผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
2: ครับ
0: และนี่ละเมิดนี่มีความพิเศษด้วยนะฮะเพราะถ้าเรียนของท่านอาจารย์วิพุทธที่ท่านอาจารย์จะพูดวันนี้ผิดนัดนับตั้งแต่ทำละเมิดเลย206
1: ใช่
0: นะฮะ206
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับดอกเบี้ยเดินตั้งแต่บัดนั้นเลยนะ
1: บัดนั้นเลย
0: นะครับอันนี้คือพื้นฐานก่อนนะครับทีนี้นะครับในเรื่องของหนี้นะครับนะฮะในเรื่องของหนี้นั้นนะครับมีข้อความที่สำคัญนะครับนะข้อความที่สำคัญต่างๆที่สรุปเป็นหลักการทั่วไปนะฮ
1: ะ
0: ของเรื่องหนี้อยู่หลายประการด้วยกันอย่างแรกก็คืออย่างที่ทราบหนี้เป็นบุคคลสิทธิ
1: ์
0: นะคือหากเป็นหนี้แล้วเราก็เป็นบุคคลสิทธิ์ในการที่จะบังคับเอากับตัวคู่กรณีนะครับส่วน2ก็คือหนี้เป็นสิทธิที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเป็นสิทธิที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับนะและ3ก็คือหนี้เป็นสิทธิในทางแพ่งนะฮะเป็นสิทธิในทางแพ่งนะครับเป็นสิทธิในทางเอกชนนะครับนะฮะหนี้นั้นต้องมีตัวลูกหนี้ที่แน่นอนนะฮะเขาต้องรู้ด้วยว่าใครเป็นในหนี้นะครับถ้าไม่รู้ว่าเออใครว่าเป็นลูกหนี้นะครับอย่างนี้จะไปบังคับเอากับใครเล่าใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็เป็นสิทธิเรียกร้องที่ต้องใช้ภายในกำหนดอายุความไม่เช่นนั้นขาดอายุความถ้าขาดอายุความนี่สำคัญนะอาจารย
2: ์
0: นะครับเพราะถ้าขาดอายุความนั้นนะครับสิทธินะครับในทางกระบวนการต่างๆอันเกิดขึ้นจากการขาดอายุความนั้นนะครับนะฮะนะฮะมันก็จะเริ่มดำเนินการหรือเริ่มขึ้นทันทีน
1: ะ
0: ไม่อีกฝ่ายหนึ่งนะหมดสิทธิ์ไปเลยนะครับนะแล้วก็นี่นะครับนะเป็นบุคคลสิทธิ์นะครับพูดไปแล้วแล้วก็เป็นเจ้าหนี้ทุกคนก็มีสิทธิเท่าเทียมกันนะครับนะฮะทีนี้นะครับนักศึกษาครับถ้าเราอยากรู้ความหมายของนี
1: ่
0: นิติกรรมถ้าเราอยากรู้นิติกรรมเราเปิดไปที่มาตรา149อาจารย์นะครับเราก็จะรู้ความหมายของนิติกรรมแต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะรู้ความหมายของนี
1: ่เราจะเปิดมาตรา
0: เราจะไปเปิดมาตราไหนก
2: ่
0: อนแน่นอนครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้พูดนิยามของคำว่านี่ไว้เลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: เคยมีเมื่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่นานมาแล้ว
0: ค
1: ่ะแล้วก็ยกเลิกไปแล้ว
0: ใช่ครับนะ
1: ค่ะ
0: นานมาแล้ว
1: นาน
0: การละครั้งหนึ่ง
1: นานมาแล้ว
0: นะฮะแต่การละครั้งนี้ไม่มีในบัญญัติไว้ในปัจจุบันแต่เราพออนุมานได้จากมาตรา1
1: 1
0: มาตรา1จะบอกว่ามาตรา1เดี๋ยวจะไปดูมาตราที่1นะ
1: ไม่เ
0: จอท่านนึงมาตรา1ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คือมาตรา194
2: ครับ
0: ครับ194หลักก็คือว่าด้วยอำนาจแห่งมูลหนี
1: ้โอ้โหขึ้นมาเลย
0: นะขึ้นมาปุ๊บ
1: อลังการมาก
0: นึกว่าอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์เฮ้ยไม่ใช่มั้ยหลอดออฟเดอะริงคนละเรื่องนะเรื่องบอกแล้วเอามาที่เราดีกว่านะฮ
1: ะ
0: ด้วยอำนาจแห่งมูลหนี
1: ้
0: นะครับนะฮะเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิจะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้อันหนึ่งการชำระหนี้ด้วยการงดเว้นการอันหนึ่งก็ย่อมทำได
1: ้
0: โอ้โหเราเรียนงดเว้นมาในอาญาหนึ่งนะฮะงดเว้นในประมวลกฎหมายอาญา
1: ตรา
0: ตา59ว่าเหมือนบังสุดท้ายงดเว้นเหมือนกันไห
1: ม
0: นะครับก็บอกไม่เหมือนซะทีเดียวนะครับนะฮะการงดเว้นในอาญานั้นนะครับมีหน้าที่อันนี้นี่จากการงดเว้นเนี่ยนะฮะนะการงดเว้นการทำงานเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวจะมาพูดมาพูดกันต่อนะครับนะฮะแต่ก็พอจะยกตัวอย่างเป็นอารัมภบทได
1: ้
0: น
1: ะคร ับ
0: อย่างเช่นนะฮะท่านอาจารย์กิตติยดานะฮะท่านเปิดร้านตัดผมน
1: ะ
0: มีชื่อเสียงนะยิ่งกว่าร้านใดนะครับนะฮะในประเทศสมมุติว่าชื่อร้าน
1: เกตยดา
0: เกตสยาย
2: เกตสยาย
0: นะฮะคู่กับเกตอะไรสักอย่าง
1: เกตสยอง
0: คือรักเกตสยายผมก็อยากจะเป็นช่างตัดผมที่เขาเรียกว่าอะไรครับยันมีชื่อเสียงนะฮะผมก็ต้องมาขอเรียนกับท่านอาจารย์กิตติยดา

0: ตัวเป็นสิทธ
1: ิ์ฝากตัวเป็นสิทธิ์ของเกตสยายนะครับ อาจารย์ก็บอกว่าได้ถ้าอยากเป็นสิทธิ์ไม่ยากแต่ขออย่างเดียวเมื่อเรียนจบแล้วต้องทำสัญญากันหน่อยบอกจะไม่เปิดร้านแข่งกับเกตสยายไม่ตั้งชื่อให้คล้ายคลึงกับเกตสยายนี่เห็นไหมครับอ
2: ัน
1: นี้คือการงดเ
2: ว้น
3: เป็นหนี้ที่ต้องไม่ไปเปิดร้านสักที่มีชื่อใกล้เคียงกันห้ามทำ
1: นะครับดังนั้นจึงเห็นจากตรงนี้นะฮะจาก194ก็ทำให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างตัวบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้กับ
2: ล
1: ู
2: กหน
1: ี
2: ้
1: นะครับนั่นก็คือนะครับลูกหนี้มีหน้าที่ฮะ
2: มีหน้าที
1: ่มีหน้าที่นะครับเจ้าหนี้นี่มีสิทธิเรียกร้องล
2: ู
1: กหนี้นี่มีหน้าที่3อย่างด้วยกัน
2: ครับ
1: นะอย่างแรกก็คือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อชำระหนี
2: ้ค่ะ
1: อย่างที่2ก็คืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่3ก็คือส่งมอบทรัพย์สิน
2: และ3อย่างนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
1: ทั้ง3อย่างนี้นะครับนะเป็นกรณีที่ลูกหนี้นะครับน
2: ะ
1: มีหน้าที่จะต้องกระทำการต่อเจ้าหนี้นะครับนะฮะซึ่งความสัมพันธ์เนี่ยนะครับนะความสัมพันธ์ในทางกฎหมายนี่เราก็เรียกว่านิติสัมพันธ์นะครับนะฮะนิติสัมพันธ์การที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะนะครับทีนี้นะครับนะฮะในเรื่องของหนี้เนี่ยก็มีบอกเกิด
2: บอกเกิด
1: นักศึกษาจะไม่เจอบอกเกิดในกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวนะฮะเราเจอในบอกเกิดนี่ก็ต้องมีบอกเกิดทุกเรื่องมันต้องมีบอกเกิด
3: ที่มาต่าง
2: ๆมีที่มาต่าง
1: ๆนะครับเรียนแพ่งหนึ่งก็ต้องเจอเรื่องเกิดเกิดเป็นเรื่องแรกใช่ไหมนะครับสภาพบุ
2: คคล
1: เริ่มแล้วแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกมีสภาพบุคคลก่อนนั้นถึงจะไปคุยถึงเรื่องหนี้ได้นะครับไม่ใช่ไปกู้ยืมเงินกับวิญญาณแห่งหนึ่งอันนี้ไม่มีนะฮ
2: ะ
1: นะคร
2: ับ
1: บ่อเกิดนะครับนะฮะบ่อเกิดนะฮะก็คือนิติกรรมกับนิติเหตุอย่างที่ว่านี่แหละนะครับอย่างเมื่อคู่เนี่ยนะครับจะเป็น
2: วัตถุแห่งนี
1: ้วัตถุแห่งนี
2: ้
1: นะครับนะ
2: เมื่อสักครู่ที่เราบอก3ข้อ
1: 3ข้อนั้น
2: ค่ะนั่นก็คือวัตถุแห่งนี
1: ้วัตถุแห่งนี้
2: ต่อมาก็เป็นบ่อเกิด
1: บ่อเกิดแห่งนี
2: ้ก็คือที่มาของหนี้นั่นเอง
1: ใช่ครับอยู่ดีๆคนเราจะเป็นหนี้เกิดขึ้นมาแล้วเป็นหนี้มั้ยนะครับในทางพุทธศาสนาเอ๊ะไม่ใช่ถือว่าลูกเป็นหนี้พ่อแม่อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นในทางอีกเรื่องนึงนะครับแต่ที่มาของหนี้ก็อย่างที่ว่ามี2ประการมี2เส้นด้วยกันนะครับเส้นแรกก็คือเอเชีย
2: เอาไม่ใช
1: ่เส้นแรกก็คือนิติกรรมเส้นที่2ก็คือนิติเหตุ
2: ที่สักครู่อาจารย์ได้พูดถึง
1: อาจารย์ก็พูดไปแล้วว่านิติกรรมเนี่ยคืออะไรการกระทำของบุคคลนะครับในการที่นะครับนะการกระทำโดยมีเจตนาที่จะผูกพันในทางหนี
2: ้
1: นะครับที่จะผูกพันในทางหนี้ในการที่จะก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์นั่นเองนะครับนะยกตัวอย่างเช่นนะฮะท่านอาจารย์วิพูดท
3: ่
1: านก
3: ็
1: เปิดร้านเต็นท์รถแล้วก็ให้เช่ารถด้วย
2: ทำหลายอย่าง
3: เปิดขายสุนัขขายรถด้วย
1: โดยมีตะวันฉายน้องชายเนี่ยเป็นคนเช็ดรถน
2: ะ
1: คือพี่ยังไม่กล้าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจการ
3: ครับ
1: เขากลัวตะวันฉาย
2: จะฮุบ
1: คร
2: ับ
1: จะฮุบ
3: ขายรถไปใช้อย่างเงี้ยนะฮะ
1: ก็เลยให้เช็ดรถก่อนนะครับอ่ะทีนี้ผมก็เป็นลูกค้านะฮะขออนุญาตต่อสร้อยด้วยที่แสนดีนะครับก็ไปนะทำสัญญาเช่ารถนะเช่ารถนะครับเช่ารถกับอาจารย์พิพุทธเพื่อจะพาแฟนสาว
3: สวยด้วย
1: อันนี้เป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นนะครับเพื่อที่จะพาแฟนสาวไปดูบุญบั้งไฟที่จังหวัดยะโสธร
2: ครับ
1: นะฮะนะครับที่ผ่านมาแล้วนะนะครับบุญบั้งไฟที่จังหวัดยะโสธรนะครับเพราะว่าเห็นว่ารถอาจารย์วิพุฒสวยแล้วก็บางทีเผื่อจะไปแอบบอกแฟนสาวด้วยว่าโอ้โหรถเนี้ยของตัวเองอะไรเงี้ยน
2: ะครับ
1: คือเพิ่งคบกันหมาดๆสมมุติทั้งนั้นนะครับทีนี้นะครับนะปรากฏว่าอาจารย์วิพุฒก็กำหนดเลยวันที่ผมไปยืมรถเนี่ยนะครับก็คือวันที่7เมษายนนะครับแต่บุญน้องไฟอยู่เดือนพฤษภาคมนู่นแหละก็เลยกำหนดคืน10พฤษภา
2: ค
1: มโอ้โหแต่ระหว่างนั้นนะครับนะครับระหว่างนั้นก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายซึ่งก็จะได้พูดในช่วงของท่านจันทร์ไม่พูดด้วยแต่เนี่ยเมื่อผมยืมแล้วนิติสัมพันธ์มันเกิดแล้วครับ
2: เกิดแล้ว
1: เกิดจากนิติกรรมสัญญาเช่านี่แหละครับ
2: เ
1: ป็นหนี้แล้วครับนะฮะนะเป็นหนี้ต่อกันระหว่างผมกับท่านอาจารย์วิพุฒแล้วการที่อาจารย์วิพุฒพอผมชำระค่าเช่าอาจารย์วิพุฒก็ส่งมอบ
3: ส่งมอบรถ
1: นะครับก็เกิดเป็นหนี้ต่อกันแล้วทีนี้นะครับทีนี้การชำระหนี้นะครับเขาบอกว่ามีสิ่งที่นักศึกษาที่ต้องจำไม่ได้เลยแล้วก็ต้องระลึกเสมอเลยนะครับในส่วนแรกของวิชาหนี้เนี่ยวิชาแพ่งสอง
2: แพ่งสอง
1: แพ่งสองซึ่งใช้ระบบการสอบเนี่ยอย่างเทอมนี้เนี่ยมีก1 ก2ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับ ซึ่งนักศึกษาต้องมีสอบกลางภาคด้วยนะท่านอาจารย
2: ์ถ้านักศึกษาจะเลือกสอบกลางภาค
1: ใช่นักศึกษาเลือก

0: 2เนี่ยนักศึกษาก็ต้องเข้าใจให้เห็นว่านะครับมาตราที่เป็นหัวใจเลยเนี่ยน
1: ะ
0: ครับก็คือเรื่องหนี้หนี้นั้นต้องนะครับมีการเตือนหรือไม่เตือน
1: เดี๋ยว
2: เตือน
1: ผิดนัดที่2
0: นั่นแหละครับการส่งรถยืมรถนี่ก็
1: เหม
0: ือ
1: นก
0: ันนะฮะยืมมาทีนี้จะคืนอย่างไรนะครับถ้ากำหนดไว้

0: มีสิทธิ์เรื่องด้วย
1: เดี๋ยวเรามาต่อในหน่วยที่1กันอีกสักเล็กน้อยค่ะ
0: ครับเมื่อคู่นี้เป็นนิติกรรมเนาะขอยกตัวอย่างนะครับทีนี้นิติเหตุนอกจากละเมิดแล้วยังมีเรื่องอื่นอีกนะครับนะฮะอย่างเช่นในเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งนะครับนะจัดการงานนอกสั่งนะฮะนักศึกษาเวลาคนไปเขียนจัดการงานตามสั่งไม่ใช่
1: น
0: ะ
1: จัดการงานอาหารตามสั่ง
0: นะครับในเรื่องของลาภมีควรได้นะครับแล้วก็ในนี่ในบัพอื่นๆเช่นพวกค่าอุปการะเลี้ยงดูในบัพที่5ในเรื่องของครอบครัวนะครับนอกจากนั้นนี่ก็ยังแบ่งเป็นประเภทต่างๆนะครับยกตัวอย่าง4ประเภทใหญ่ๆนะอาจารย์ก็คือนี่ที่มีเงื่อนไขนี่ที่มีเงื่อนเวลาเงื่อนไขเงื่อนเวลานักศึกษาก็คงจะได้ศึกษาไปแล้วนะครับในชุดวิชาแป้งหนึ่งนี่แบ่งได้นี่แบ่งไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ประธานและนี่อุปกรณ์นี่ประธานเช่นมีสัญญากู้เป็นนี่ประธานนะนะครับอาจจะมีสัญญาค้ำประกันเป็นนี่อุปกรณ์นะครับขึ้นมานี่ก็ได้นะครับทีนี้วัตถุแห่งนี่ก็พูดไปแล้ว3อย่างนะครับนะฮะก็คือกระทำการงดเว้นกระทำการแล้วก็ส่งมอบทรัพย์สินนะครับนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ทีนี้เมื่อเกิดหนี้ขึ้นแล้วนะครับเมื่อเกิดหนี้ขึ้นแล้วเจ้าหนี้ก็มีสิทธิเรียกร้องตาม194ใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยมีหนี้บางประการที่เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิต่อลูกหนี้นะครับนะฮะนั่นหมายความว่านะครับหนี้ที่เป็นบางประการเนี่ยนะครับเป็นหนี้ที่ไม่อาจบังคับกันได้ตามกฎหมาย
2: ครับ
0: นะครับนะเช่นหนี้ที่ขาดอายุความนะครับหนี้ที่ขาดหลักฐานนะครับแล้วก็หนี้ที่กลายเป็นพ้นวิสัยนะครับนะฮะทีนี้นะครับในเรื่องของทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี
1: ้ค่ะ
0: นะครับนะฮะทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้นกฎหมายบัญญัติในเรื่องนี้ไว้ว่านะครับนะฮะในกรณีทรัพย์ที่เป็นวัตถุแห่งหนี้ยกตัวอย่างเช่นก้อไก่ตกลงขายข้าวให้กับขอไข่จำนวน100กระสอบขนาดตรวจนับข้าวสารอยู่ได้50กระสอบขอไข่ติดธุระไม่อาจที่จะเลือกต่อไปได้ตกลงกับก้อไก่ว่าจะมาเรื่องในวันรุ่งขึ้นในคืนนั้นเองไฟไหม้นะไฟไหม้ลงเก็บข้าวสารทั้งหมดโดยไม่ใช่ความผิดของขอไก่นะอย่างนี้จะมีผลในทางกฎหมายอย่างไรนะครับน
1: ะ
0: ก็พิจารณาประกอบกับในเรื่องของสัญญาต่างตอบแทนที่พวกเราเคยเรียนแล้วพิจารณาประกอบนะฮะแต่ในเรื่องของนี่นี่บอกว่านะครับเนี่ยก็แยกพิจารณาออกเป็น2กรณีได้2ประเด็นนะฮะประเด็นแรกก็คือยังคงต้องส่งมอบข้าวสารอีก50กระสอบเพราะกรณีตาม195วรรค1โดยส่งมอบข้าวสารชนิดปานกลางหรือก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับข้าวสาร50กระสอบซึ่งได้เลือกโดยความยอมขอไข่เพราะข้าวสาร50กระสอบนั้นเป็นเรื่องทรัพย์เฉพาะสิ่งนะครับซึ่งเคยเรียนมาแล้วนะครับนะฮะนี่ก็คือในส่วนของนี่ในเบื้องต้นแต่ในเรื่องสุดท้ายนะสุดท้ายเลยก็คือว่าแล้วกฎหมายเนี่ยเขาบัญญัติการเลือกวัตถุแห่งนี้ไว้ว่าอย่างไรใครเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกนะครับโดยหลักแล้วครับนักศึกษาครับนะฮะสิทธิที่จะเลือกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นตกอยู่กับฝ่ายของลูกหนี
1: ้
0: นะครับนะหากการกระทำเพื่อการชำระหนี้นั้นมีหลายอย่างนะครับแต่คู่กรณีก็ตกลงกันให้เจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอกเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกก็ได้นะนะครับการเลือกนั้นต้องกระทำโดยการแสดงเจตนานะครับหากเป็นกรณีที่บุคคลใช่ครับหากเป็นกรณีที่บุคคลภายนอกเป็นผู้เลือกบุคคลภายนอกนั้นต้องแสดงเจตนาเลือกนะฮะต่อลูกหนี้แล้วลูกหนี้จึงจะแจ้งความนั้นให้แก่เจ้าหนี้ทราบนะครับนะนี่ก็เป็นความเบื้องต้นนะครับในเรื่องของสิทธิและวัตถุแห่งหนี
1: ้
0: ในเบื้องต้นต้องรู้ก่อนนะฮะว่านี่เป็นไปเป็นมาอย่างไรนะครับจึงจะทำให้เข้าใจหน่วยต่างๆได้
1: เราถึงจะไปต่อได
0: ้ไปต่อในซีซั่นต่อไปหรือในหน่วยต่อไปได้นะครับซึ่งนะฮะก็ฝากนักศึกษาอย่างหนึ่งนะครับวิธีการเรียนเหมือนเดิมฮะชุดวิชาเป็นชุดวิชาที่มีอัตนัยนะท่านอาจารย
1: ์
0: ท่านอาจารย์เป็นประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชานะฮะน้องเลือกก้อนหนึ่งนะครับเลือกก้อนหนึ่งนักศึกษาก็อยู่ในกระบวนการปกติแต่นักศึกษาเลือกก้อนสองนักศึกษาก็ต้องมีสอบกลางภาคนะครับมีสอบกลางภาคแต่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ประกาศคะแนนในช่วงกลางภาคนะครับนะครับก็จะไปรวมประกาศเหมือนเดิมนะครับนักศึกษาก็ต้องเข้าใจเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับ
1: ที่เราสอบกลางภาค
0: สอบกลางภาคนะฮะหรือสอบมิดเทอมแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนักศึกษาเลือกนะครับแล้วก
1: ็
0: แบบแผนไหน
2: ว่าตัวเองสะดวกแบบไหนอยากจะไปสอบทีเดียวตอนปลายภาคเลยหรืออยากจะเหมือนแบบ
1: เสี่ยงกัน
2: เสี่ยงหอยมาสอบมิดเทอมเป็นคะแนนช่วยอะไรเงี้ยนะครับ
0: นี่เราอยากสอบเนื้อหาอยากสอบถามนิดนึงครับอาจารย์ขออนุญาตนะฮะวิชานี้นะครับเรื่องนี้นั้นข้อสอบอัตนัยเราจะมี2ข้อใช่ไหมฮะแล้วเรื่องละเมิดจะเป็น1ข
1: ้
0: อ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อนี่นักศึกษาครับแล้วก็เรื่องกลางภาคก็จะอยู่เหนือต้นๆน
1: ะอยู่ต้นหน่วยที่1
0: ตามกระบวนการ
1: 7
0: ถึง7นะครับนะฮะซึ่งหน่วยต่อไปก็มีสาระสำคัญ เนี่ยหน่วยของอาจารย์เนี่ยนะครับที่ผมพูดเมื่อครู่นี้เป็นการปู
1: พื้นฐาน
2: พื้นฐาน
1: ค่ะให้เข้าใจ
0: นะครับคนที่มาปูพื้นแน่นขนาดนี้แล้วนักศึกษาเขาควรที่จะได้รับความรู้รากฐานมั่นคงต่อไปในหน่วยที่2เรียนเชิญอาจารย์ครับ
1: ค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่2นะคะหน่วยที่2เนี่ยก็มีความสำคัญต่อเนื่องจากหน่วยที่1เลยจะทำให้นักศึกษาเนี่ยรู้ถึงเรื่องของหน้าที่ในการชำระหนี
2: ้
1: นะคะว่ามีอย่างไร

0: ไปบ้างแล้วก็หน่วยนี้บางทีออกข้อสอบนักศึกษาจะสับสนมากเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ก็เลยทำPowerpoint มาเพื่อจะให้นักศึกษาเนี่ยได้ทราบนะคะว่าเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะนี่เรามาดูนะคะตอนแรกเนี่ยเราจะพูดถึงกำหนดเวลาชำระหนี้กำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยก็จะมี2กรณีนะคะเป็นหนี้ที่ไม่ได้เราไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้กันเอาไว้นะคะแล้วก็กรณีที่2ก็เป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างในกรณีที่2เนี่ยอาจจะมีย่อยไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจำไว้ว่าหัวข้อใหญ่ๆเนี่ยมี2ก็คือที่ไม่ได้กำหนดเวลาไว้นะคะแล้วก็กำหนดเวลาไว้นะคะมาตราแรกที่เราจะมาพูดถึงก็คือมาตรา203นะคะ203เนี่ยพูดถึงการเรียกนะคะชำระหนี้กรณีที่ไม่ได้กำหนดเวลาเอาไว้นะคะก็การเรียกชำระหนี้ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดเวลาเอาไว้เนี่ย203ก็ได้บอกเอาไว้ว่าวรรคแรกนะคะก็บอกว่าถ้าเวลาที่อันที่จะพึงชำระหนี้นั้นเนี่ยไม่ได้กำหนดเอาไว้นะคะหรือจะอนุมานจากพฤติการทั้งปวงก็ไม่ได
1: ้
0: นะคะท่านว่าเจ้าหนี้ก็ย่อมจะให้ชำระหนี้ได้โดยพลันและก็ฝ่ายลูกหนี้ก็ย่อมจะชำระหนี้ของตนได้โดยพลันดุจกันเมื่อสักครู่นี้อาจารย์อินทรัตก็ได้พูดตัวอย่างไปแล้วในเรื่องการซื้อสุนัขพุดเดิ้ลเมื่อสักครู่นะคะถ้าอีกกรณีวรรคสองได้พูดว่าถ้าได้กำหนดเวลาไว้แต่หากกรณีเป็นที่สงสัยท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหนี้จะเรียกให้ชำระหนี้ก่อนถึงเวลานั้นหาได้ไม่แต่ฝ่ายลูกหนี้จะชำระหนี้ก่อนกำหนดนั้นก็ได
1: ้
0: มาตรานี้นักศึกษาก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะกรณีเป็นที่สงสัยนี่สงสัยอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายดูซิว่าสงสัยอะไรกันนะคะในวรรคแรกนะคะก็สำคัญนี่วรรคแรก203นี่ก็ออกข้อสอบบ่อยเหมือนกันนะคะอาจารย์นักศึกษาก็จะต้องรู้ว่าหนี้ที่เราไม่ได้กำหนดเวลาเอาไว้เนี่ยชำระหนี้เอาไว้เนี่ยเป็นอย่างไรมีกรณีใดบ้างนะคะมาตรานี้203เนี่ยมันเป็นมาตราแรกเริ่มต้นของหมวด2เลยนะคะที่พูดถึงว่าด้วยผลแห่งหนี้นะคะพูดอย่างสั้นๆก็คือบัญญัติไว้ว่าเรื่องของสิทธิสิทธิของเจ้าหนี้แล้วก็หน้าที่ของลูกหนี้ด้วยนะคะเนื่องจากว่ามันมีมูลหนี้กันมานั่นเองนะคะส่วนมาตรานี้เนี่ยบอกว่าลูกหนี้เนี่ยกระทำการชำระหนี้ของตนเนี่ยนะคะถ้าไม่ได้กำหนด เวลาเอาไว้หรือว่าจะอนุมานไม่ได้นะคะจากพฤติการต่างๆเนี่ยนะเจ้าหนี้ก็มีสิทธิจะเรียกให้ลูกหนี้เนี่ยชำระหนี้ได้ทันทีส่วนหน้าที่ของลูกหนี้ก็คือจะชำระหนี้ได้ทันทีเหมือนกันนี่เราอย่างสมมติว่าอาจารย์ก้องเดินเข้าไปในร้านอาจารย์วิพุฒินะคะซึ่งตกลงจะซื้อของอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นการเกิดทำไมคะเป็นหนี้กันขึ้นมาละซึ่งอาจารย์ก้องจะต้องชำระราคานะคะซื้อสินค้าอย่างเมื่อสักครู่สมมุติว่าซื้อสุนัขนะคะซื้อสุนัขพุดเดิ้ลเนี่ยนะคะก็จะต้องอาจารย์วิพุฒิก็ต้องส่งมอบนะคะส่วนอาจารย์ก้องก็ต้องชำระราคานะคะให้กับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเกิดขึ้นในทันทีถ้าไม่ได้มีข้อตกลงกันเป็นอย่างอื่นนะคะอีกตัวอย่างนึงนี่ก็คือว่าถ้าเรามีข้อตกลงเนี่ยโดยชัดแจ้งว่าให้ทำอะไรก่อนอย่างเช่นจะไม่เอาสุนัขไปนะถ้าอาจารย์วิพุฒิยังไม่ตัดขนให้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์วิพุฒิก็ต้องตัดขนสุนัขให้เรียบร้อยก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่จะต้องกระทำนะคะนี้อนุมานเนี่ยจากข้อความประสงค์ของคู่กรณีว่าหนี้นั้นเนี่ยไม่มีกำหนดเวลาชำระนะคะเพราะฉะนั้นอนุมานอะไรไม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในกรณีที่มาตรา203วรรคแรกก
1: ็
0: คือหนี้ที่ไม่ได้กำหนดเวลาชำระเอาไว้นะคะส่วนวรรคที่2ที่บอกว่ากรณีเป็นที่สงสัยนะคะกรณีเป็นที่สงสัยเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะกรณีเป็นที่สงสัยเนี่ยสงสัยหรอว่าเอ๊ะวันที่เท่าไหร่ถึงจะชำระหนี้ชำระหนี้เมื่อไหร่ไม่ใช่นะคะกรณีนี้เนี่ยเป็นที่สงสัยว่าประโยชน์ที่ให้ไว้เนี่ยจะเป็นของเจ้าหนี้หรือว่าลูกหนี้นะคะเช่นถ้าเกิดว่าพอบอกว่ามีดอกเบี้ยสมมติว่าหนี้นั้นเนี่ยกำหนดดอกเบี้ยไว้ประโยชน์ย่อมจะไปสู่เจ้าหนี
1: ้
0: เพราะว่าเจ้าหนี้เนี่ยสมมุติว่ายืมเงินกันแล้วเราอยากได้ดอกเบี้ยเราถึงให้ลูกหนี้เนี่ยยืมเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยว่าประโยชน์ในหนี้นั้นเนี่ยก็คือ
1: เจ
0: ้
1: าหน
0: ี
1: ้
0: ก็จะต
1: ้
0: องอยากได้ดอกเบี้ยแต่ถ้ากรณีที่ไม่มีดอกเบี้ยลูกหนี้เนี่ยก็จะ ถือว่าลูกหนี้เนี่ยได้รับประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่เป็นที่สงสัยตามมาตรา203วรรค2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องกรณีสงสัยว่าประโยชน์นั้นเนี่ยจะตกไปสู่ผู้ใดไม่ใช่สงสัยว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เป็นเท่าไหร่อันนี้จะสับสนกันมากนักศึกษาจะสงสัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วล่ะค่ะว่ามาตรา203วรรคแรกเนี่ยพูดถึงหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระนะคะนี่เรามาดูมาตราต่อไปนะคะก็เป็นมาตรา204นะคะมาตรา204เนี่ยก็บอกว่าถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วนักศึกษาขีดคำนี้ไว้เลยนะคะหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วและภายหลังนั้นเนี่ยเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้วนะคะเราขีดอีกคำหนึ่งคือคำว่าคำเตือนนะคะแล้วลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ก็ลูกหนี้ก็ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวรรคแรกนี่พูดถึงหนี้ที่มีถึงกำหนดเวลาชำระแล้วล่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งพูดถึงเรื่องคำเตือน
1: คำเตือน
0: นะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็มาร์กไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาลองฟังอธิบายทีหลังนะคะว่ามันคืออะไรวรรคสองนะคะถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินขีดเส้นคำว่าตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้ไม่ได้ชำระหนี้ตามกำหนดนะคะท่านว่าลูกนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิต้องพักเตือนเลยขีดเส้นตรงนี้ว่าไม่ต้องเตือนมิต้องพักเตือนเลยนะคะวิธีเดียวกันนี้นะคะท่านให้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา204เนี่ยเป็นเรื่องของอะไรคะเป็นเรื่องของหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระแล้วล่ะนะคะวรรคแรกเนี่ยเมื่อเราได้ดูเราขีดเส้นใต้กันไปแล้วเราก็พูดถึงว่าหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระแล้วเนี่ยเขาไม่ได้พูดว่าเป็นหนี้ถึงกำหนดแบบไหนนะคะเป็นหนี้ถึงกำหนดเนี่ยอาจจะเป็นอนุมานจากพฤติการต่างๆนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องเตือนเนี่ยจะโยงไปถึง203ด้วยล่ะว่าหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระเนี่ยหนี้มันถึงกำหนดเมื่อไหร่เมื่อสักครู่เราก็บอกว่าหนี้ถึงกำหนดเมื่อทันทีเมื่อเกิดหนี้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหนี้ก็ต้องเตือนลูกหนี้ก่อน204วรรค1ก็พูดถึงหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระที่ไม่ใช่ตามวันแห่งปฏิทิน
1: คือมันไม่ได้ชัดเจน
0: เช่นอาจารย์ก้องบอกว่าเทอมนี้อาจารย์ก้องจะสอนแพ่ง2ขอยืมประมวลกฎหมายแพ่งของและพาณิชย์ของอาจารย์ป๊อปมานะ บอกว่าจะไปใช้สอนแพ่ง2จะคืนเมื่อสอนเสร็จ
2: ขอยืมคืนหน่อย
0: ขอยืมอันนี้อนุมานได้ไหมคะว่าจะคืนกันเมื่อไหร
1: ่ก็คือคืนต่อเมื่ออาจารย์ก้องสอนเสร็จ
0: อาจารย์ก้องสอนเสร็จแต่ว่ามันไม่ได้มีตามวันปฏิทิน
1: ไม่รู้นี่ว่าจะสอนเสร็จเมื่อไหร
0: ่ไม่รู้ว่าจะสอนเสร็จเมื่อไหร่หรือว่าไม่ได้บอกไว้ว่าจะคืนหลังสอนเสร็จ7วันไม่ได้บอกอย่างนั้นเราก็ไม่ได้บอกกันไว้
1: อาจารย์ก้องอาจจะสอนหลายปีอาจจะไปสอนโอ้ปีการศึกษา2572งี้หรือเปล่า
0: ใช่
2: แล้วมันขออนุญาตครับอาจารย์มันยังมีคำสองคำนะครับคำภายในครับคืนภายใน7วันอย่างเงี้ยไม่รู้คืนวันไหนนะภายใน7วันเนี่ย
0: มันไม่ชัดเจน
2: นะมันต่างกับคําว่าเมื่อครบอย่างยืม1มกราคมเมื่อครบ7วันก็คือต้องนับไปอีก
0: 7วัน
2: นะแต่ว่าภายในเนี่ยไม่ชัด
0: ไม่ชัด
2: ก็เนี่ยก็เป็นปัญหา
1: ก็จะเป็นกรณีของมาตรา204วรรคแรกเนาะ
0: ใช่204วรรคแรกก็คือนี่ที่มีกําหนดเวลาชําระ
1: มีกําหนดเวลานะ
0: มิใช่ตามวันแห่งปฏิทินนะคะมันมีนะอย่าไปสับสนกับไม่มี203วรรคแรกอันนี้ก็คือ203วรรคแรกไม่ได้กำหนดเวลาชำระไว้204วรรคแรกหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระแต่ไม่ใช่ตามวันแห่งปฏิทินซึ่งก็คืออนุมานได้ว่าจะคืนเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพูดอีกคำหนึ่งคือให้คำเตือน
1: ต้องเตือนก่อน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาขอคืนเลยได้ไหมคะต้องไปทวงถามเขาก่อนไหมเราก็ต้องไปทวงถามก่อน
2: ขอคืนเลยเนี่ยต้องดูด้วย
0: ใช่
2: นะครับนะฮะต้องดูด้วยอย่าขออนุญาตนะครับอย่า
0: ไม่ใช่ทันที
2: ใช่ต้องเตือนก่อนเพราะถ้าหากยังไม่เตือนก็ลูกหนี้ได้ชื่อว่ายังไม่ผิด
0: นัด
2: จะไปพูดถึงเรื่องของการผิดนัดไม่ผิดนัดด้วยตรงนี้ตั้งสาสำคัญนะครับว่านะครับว่าตั้งสาต้องดูให้ได้ว่าเนี่ยหัวใจเลยนะฮะท่านอาจารย์นี่ขออนุญาตนะครับหัวใจเลยก็ต้องดูว่าผิดนัดหรือยังไม่ผิดนัดเพราะว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับมาตราอื่น
0: ๆมาตราอื่นๆต่อไปถ้าผิดตรงนี้ปุ๊บ
2: นะ
0: ไปเลย
2: ถ้าขอคืนเลยเนี่ยต้องดูแต่ถ้าขอคืนดีได้เลย
0: สมมติว่า
2: ประมาณนั้น
0: สมมติว่าอาจารย์ป๊อปก็ไปเจออาจารย์ก้องที่ตลาด
1: บ
0: อกเอามาคืนเลย
1: ประมวลคืนมา
0: ประมวลคืนมาอาจารย์ก้องบอกเอ้าประมวลยังไม่มีเลยยังไม่ได้อยู่กับตัวอย่างนี้ถือว่าอาจารย์ก้องผิดนัดได้ยังคะถ้ายังไม่คืน
2: ผมยังไม่ได้ยืมใช่ไหมฮะยังไม่ได้ประมวลตัวประมวลมา
0: ได้มาแล้ว
2: ได้มาแล้ว
0: ปรากฏว่าก็บอกว่าหลังสอบเสร็จ อาจารย์ก้องก็ไปเดินตลาด
2: สอบเสร็จแล้วใช่ไหม
0: สอบเสร็จแล้วแต่อาจารย์ก้องไปเดินตลาดอาจารย์ป๊อปไปเจอพอดีอาจารย์ป๊อปบอกว่าเอามาคืนเดี๋ยวนี้นะ
2: ต้องเตือน
0: แต่อาจารย์ก้อง

0: เตือนแล้ว
1: ยังไม่มีประมวลในมือ
0: ครับ
1: อันนี้ถือว่าเตือนแล้ว
0: เตือนแล้ว
1: แต่ว่าผิดนัดตอนนั้นไหม
0: ก
1: ็ในตลาดไหมยัง
0: ครบยัง
1: เพราะต้องเตือนก่อน
0: ต้องเตือนก่อนแต่ว่านี่เตือนแล้ว
1: เตือนแล้ว
0: เตือนแล้วก็ถือถ้าเตือนปุ๊บผมผิดนัดเลยนะฮะเพราะยังไม่มีให้เนี่ย
2: ก็ต้องรีบเอามาประมวล
1: ต้องรีบเอามาคืน
0: ซึ่งการเตือนนี่นะอาจารย์ขออนุญาตนะครับนะฮะอันนี้เกริ่นก่อนเตือนด้วยวาจาแบบนี้ก็ได
1: ้ได
0: ้เตือนเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้
1: ลายได้ไหมคะ
0: ลายเอ๊ะมันยังมันอาจจะถ้ายังไม่ขัดต่อกฎหมายก็น่าจะได้น
1: ะ
0: นะครับและที่สำคัญเนี่ยการเตือนที่เป็นในทางปฏิบัตินะอาจารย์นะนะโดยลักษณ์คือโนติส
1: โนติส
2: ที่เราได้ยินเนาะ
1: โนติสโนติสอย่างเงี้ยก็คือการเตือนเหมือนกัน
0: นะครับนะฮะ
1: ไม่มีแบบกำหนดไว้
0: ไม่มีแบบกำหนดมาเตือนด้วยวาจาก็ได้ลายลักษณ์อักษรก็ได้
1: ก็ได้เพราะฉะนั้นนักศึกษาจำไว้ว่า203แบบเป็นหนี้ที่ไม่ได้กำหนดเวลาชำระเอาไว
2: ้
1: 204วรรคแรกเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระแต่ไม่ใช่ตามวันแห่งปฏิทินซึ่งอนุมานจากพฤติการต่างๆได้ว่านี่ครบกำหนดชำระเมื่อไหร
2: ่
1: นะคะส่วนมาตรา204วรรค2อันนี้ก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่อาจารย์ให้ขีดเส้นว่าไว้ตามวันแห่งปฏิทินเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ว่ามาตรา204วรรค2เนี่ยเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินตามวันแห่งปฏิทินคืออะไร
2: เช่นอะไรครับ
1: วันที่1มกรา2562
2: ครับ
1: อันนี้ก็คือปฏิทิน
0: ปฏิทินนี้ต้องเป็นปฏิทินตามราชการสากลด้วยนะครับ
1: ะ
0: นะฮะไม่ใช่ว่าจะไปคืนเมื่อแรม5ค่ำเดือนยี่ปีมะเสงเฮ้ยนี่ไม่ได้จันทรคติไม่ได
1: ้
0: ต้องเป็นสุริยคติหรือเป็นปฏิทินทางราชการแล้วก็สากลนะครับหรือที่พวกเราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะฮะไม่ใช่ว่าอ๋อต้องดูฤกษ์นะเป็นจุลฤกษ์หรือเปล่าหรือไปหัตถโนฤกษ์อันนี้
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: นะครับต้องเป็นวันแห่งปฏิทินอย่างนี
1: ้
0: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยหรือว่าสมมุติว่ายืมเป็นสัญญากู้ยืมเงินกันแล้วบอกว่าให้คืน1เดือนนับแต่วันทำสัญญา อันนี้ก็เป็นวันแห่งปฏิทิน
0: คำนวณนับได้ตามวันแห่งปฏิทินนะคร
1: ับ ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของมาตรา204วรรค2เพราะฉะนั้นเนี่ยในมาตรานี้บอกว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยไม่ต้องพักเตือนเลยสมมุติว่าบอกให้ชำระหนี้ในวันที่1มกราคม2562เพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่1มกราคม2562ก็ต้องมีการชำระหนี้กันแล้วถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้วันนั้นเจ้าหนี้ต้องเตือนไหมคะ
2: ไม่ต้อง
1: เตือนเลยก็ถือว่าถ้าลูกหนี้ไม่ชำระก็ตกเป็นผู้ผิดนัดทันที
0: นะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้ก็จะเป็นโยงไปถึงเรื่องผิดนัดไม่ผิดนัดนะคะ
2: อย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เรื่องยืมประมวลใช่ไหมครับอาจารย์อินทรัตน์ขอยืมประมวลผมแล้วบอกว่าจะคืนวันที่1มกราปี62นะพอถึงวันที่1มกราปี62ปุ๊บอาจารย์อินทรัตน์ต้องเอาประมวลมาคืนผมเลยถ้าเลยวันที่1มกราปี62ไปแล้วถือว่าอาจารย์อินทรัตน์เป็นลูกหนี้
1: ผ
2: ิ
1: ดน
2: ั
1: ด
2: โดยผมไม่ต้องเตือนอะไรเลย
1: นะคะนี่เราก็จะดูใน PowerPoint นะคะอาจารย์ก็จะเขียนเอาไว้ว่าการผิดนัดเนี่ยเราจะแยกได้เป็น2กรณีนะคะก็คือผิดนัดโดยที่เจ้าหนี้ต้องเตือนก่อนก็มี2กรณีคือ1หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระมิใช่ตามวันแห่งปฏิทินตามมาตรา204วรรคแรกนะคะแล้วก็กรณีที่2ก็คือหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระกันเอาไว้นะคะตามมาตรา203วรรคแรก
0: ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับเคยมีข้อสอบเก่าครับท่านอาจารย์ในชุดวิชาของเราเนี่ยฮะอย่างหน้าน้ำหน้าน้ำที่แล้ว
1: หน้าน้ำหลาก
0: นะฮะโอ้โหถ้าเป็นหน้าหนาวที่แล้วนี่ทอยเลยนะอาจารย์อันนี้เป็นหน้าน้ำที่แล้วบอกยืมเรือไปใช้นะครับเมื่อพ้นหน้าน้ำแล้วจึงเอามาคืนอย่างนี้ก็อาจจะเข้าข่ายน
1: ะ
0: นะครับนะอย่าง203เนี่ยวรรคแรกที่อาจารย์ท่านขึ้น PowerPoint เมื่อสักครู่นี้ก็อย่างผมยืมเงินท่านอาจารย์เก๋นะครับ50บาทพี่ยืม50บาทไม่ได้กำหนดอะไรไว้เลยอาจารย์เก๋ทวงผมเมื่อไหร่ก็ได
1: ้
0: น
1: ะ
0: โดยที่ผมก็ต้องชำระหนี้นะครับอาจารย์เก๋ดุดกันเห็นไหมครับอยู่ในมาตรา203นะครับดังนั้นในกรณีของพวกหน้าน้ำนะหรือพวกที่ไม่ได้ระบุไว้ตามวันแห่งปฏิทินหรือเวลาอันอาจคำนวณนับได้ตามวันแห่งปฏิทินที่ไม่ต้องเตือนเนี่ยนะครับนะฮะที่มีพักต้องเตือนเนี่ยนะครับนะฮะตามวรรคแรกเนี่ยพวกนี้นะฮะต้องเตือนก่อนนะนะฮะต้องเตือนก่อนทีนี้นะฮะการต้องเตือนเนี่ยนะครับการต้องเตือนที่ทำให้ผิดนัดเนี่ยนะครับมันจะส่งผลอะไรนะถ้าผิดนัดมันก็จะส่งผลมีค่าสินไหมทดแทนกรณีผิดนัดแล้วก็
1: หรือดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยถ้าเป็นหนี้เงินนะคะนี้เราก็มาดูเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องที่ต้องเตือนกันถ้าอีกกรณีนึงนะคะใน PowerPoint ก็เขียนไว้ว่าลูกหนี้ผิดนัดโดยเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนก็จะมี2ประเภทก็คือหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินตา204วรรค2แล้วก็อีกกรณีนึงก็คือหนี้ละเมิดเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงหนี้ละเมิดนี่เขาบอกว่าไงในกรณีอันที่เก

0: ิดแต่หนี้แห่งมูลละเมิดลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่ทำละเมิดโอ้โหว่าผิดนัดเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นต้องเตือนกันไหมคะ
1: ไม่ต้อง
0: เตือนเพราะฉะนั้นเนี่ยจำไว้นะคะว่ากรณีที่ไม่ต้องเตือนเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนหรือทวงถามมีกรณีใดบ้างแล้วก็กรณีที่เจ้าหนี้ต้องเตือนหรือว่าทวงถามมีกรณีใดบ้างนะคะ
2: ครับ
0: อันนี้ก็เราก็ได้พูดเมื่อสักครู่เดี๋ยวเราอาจจะไปช่วงท้ายๆเราอาจจะมาทบทวนให้นักศึกษาเนี่ยได้ทราบนะคะว่าอีก
1: นักศึกษาก็โยงเส้นก็ได้นะครับขออนุญาตสรุปเป็นเส้นบางๆเนี่ยดูมืออาจารย์นิครัตน์นะครับนะครับมือเล็กๆของอาจารย์เนี่ยนะครับนะฮะหนี้ที่ต้องเตือนกับหนี้ที่ไม่ต้องเตือน
0: ครับ
1: นะถ้า204วรรคแรกนะครับไม่ใช่หนี้ตามวันแห่งปฏิทินหรือหนี้ที่อันอาจคำนวณได้ตามวันแห่งปฏิทินนะฮะพอเป็นหนี้ปุ๊บนะครับไหลมาก่อนตามเส้นนะฮะลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดนะไม่มีผิดนัดนะไม่มีผิดนัดพอเตือนปุ๊บผิดนัดทันที
0: ผิดนัดทันที
1: ถึงจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ในกรณีตาม204วรร
0: ค
1: 2นะครับนะกำหนดไว้ยืมเงินท่านอาจารย์วิพุฒินะครับนะซึ่งเป็นพี่ชายของตะวันฉายเนี่ยนะครับหนึ่งมกรา
0: 62
1: นะครับเดี๋ยวคืน10มกรา62นะนะครับก็1มกราวันยืมปุ๊บพอถึง10ปุ๊บผิดนัดทันทีเลย
0: ผิดนัดทันที
1: ไม่ต้องเตือนนะครับ
0: ไม่ต้องเตือน
1: ไม่ต้องมีโนติสไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นนะครับนะผิดนัดทันทีแต่พอเป็นหนี้ตาม206
0: ค่ะ
1: หรือมาตรา206
0: ม
1: ูลละเมิดปุ๊บทำปั๊บผิดปุ๊บเลย
0: ปุ๊บเลย
1: นะครับดอกเบี้ยค่าสินใหม่เดินตั้งแต่วันที่มีการผิดนัดนะครับแล้วมันก็จะโยงไปแห่งผลของการไม่ชำระหนี้นะครับอาจเกิดขึ้นด้วยแต่มันจะมีคำหนึ่งนะฮะคำหนึ่งซึ่งจะปรากฏอยู่ในช่วงของท่านอาจารย์วิพุฒินี่ก็คือคำว่าภายหลังก่อนหนี้ในมาตรา219ภายหลังก่อนหนี้หมายความว่าก่อนหนี้ปุ๊บแล้วเกิดเหตุการณ์ภายหลังก่อนหนี้เลยนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
2: ติดตาม
1: หลังโฆษณาแต่ตอนนี้เรายังไม่โฆษณาย
0: ังไม่โฆษณานี่เรามาต่อ205 205เนี่ยเป็นเรื่องของข้อยกเว้นนะคะเรื่องการผิดนัดหรือว่าเป็นข้อแก้ตัวของลูกหนี้นั่นเองนะคะข้อแก้ตัวของลูกหนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าตราบใดนะคะที่การชำระหนี้นั้นยังไม่ได้กระทำลงเพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบตราบนั้นลูกหนี้ยังหาได้ชื่อว่าผิดนัดไม
2: ่
0: อ๋อพฤติการใดบ้างนะคะที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนะคะมาตรา205เนี้ยพูดอีกในหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของข้อแก้ตัวของลูกหนี้นั่นเองลูกหนี้เนี่ยจะต่อสู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ผิดนัดนะเพราะฉะนั้นลูกหนี้จะต้องอ้างเหตุอ้างเหตุนี้ต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะไม่ใช่อ้างไปเรื่อยอันนั้นไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้เขาเรียกว่าอ้างแบบเรื่อยเปื่อย
0: เรื่อยเปื่อยไม่ได้
1: ซึ่งพบมากในปัจจุบัน
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถกระทำการชำระหนี้ได้นั้นเนี่ยพฤติการอันใดที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบก็มีพฤติการที่หนึ่งเหตุเกิดจากเจ้าหนี้เองอ๋อเดี๋ยวเรามาดูซิเป็นอะไรบ้างพฤติการที่สองเหตุเกิดจากอาจจะเกิดจากบุคคลภายนอกหรืออันที่3อาจจะเกิดจากเหตุสุวิสัยหรือว่าภัยธรรมชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: เหตุเก
0: ิดจากความเหงานะไม่มีค่ะเหตุสุวิสัยเช่นอะไรบ้างอาจารย์ก้องอาจจะเราก็จะไปดูเรื่องความจำกัดความตามมาตรา8ก็ได้นะคะของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราเนี่ยแหละ
1: ขออนุญาตท่านอาจารย์ครับสุดวิสัยมีคำพ้องๆกันอีกคำหนึ่งคือพ้นวิสัย
0: อันนั้นไม่ใช่
1: ต่างกันนะ
0: ต่างๆ
1: ไม่เหมือนสุดวิสัยที่ท่านอาจารย์กิติยดากำลังอธิบายนะ
0: พ้นวิสัย
1: คือไม่อาจที่จะ
2: ชำระ
1: หนี้กันได้แล้วโดยมีเหตุการณ์ใดๆเหตุการณ์หนึ่งนะเหตุการณ์คลาสสิกคือฟ้าผ่ากับแผ่นดินไหวนะครับสึนามิอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาต
0: อันนี้ก็เป็นเหตุอย่างเหตุสุวิสัยเช่นสมมติว่าอาจารย์ป๊อปจะไปชำระหนี
2: ้
0: ไม่มีสมมติว่ายังใช้ไลน์ใช้มือถือหรือว่าแอปอะไรไม่เป็นนะคะโอนไม่ได้แต่ว่าปรากฏว่าบ้านท่วมน้ำ
1: บ้านท่วม
0: บ้านท
1: ่
0: วมน
1: ้
0: ำ
1: น
0: ้
1: ำท
0: ่
1: วมบ
0: ้
1: าน
0: นั้น
1: อันนี้คือเหตุสุดวิสัยนะน้ำท่วมฟ้าผ่าอะไรที่พี่พูดเมื่อกี้ทำให้พ้นวิสัยคือไม่อาจที่จะชำระ
0: แต่ไม่ใช่ว่าท่วมแล้วอาจารย์วิพุฒสามารถจะลุยออกไปได้อันนี้ก็ถือว่ายังไม่ถึงขนาดแต่ต้องท่วมถึงไม่ที่จะสัญจรได้เลยอย่างเช่นที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็เป็นได้นะคะเช่นท่วมไปถึงชั้น2อาจารย์วิพุฒอยู่ชั้น2โอ๊ยต้องพายเรือออกไปเรือก็ไม่มี
1: มี2คำครับถ้าน้ำท่วมขานี่ไม่อาจอ้างได้แต่ถ้าน้ำท่วมขากรรไกรนี่ไม่ได้แล้วอ้างได้นะฮะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยนะคะเหตุเกิดจากบุคคลภายนอกเช่นอาจารย์วิพุฒโดนจับไปเรียกค่าถ่าย
1: อย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้
0: า
1: เดี๋ยว

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

หากวันนี้เราสามารถเชื่อมต่อทุกความคิดและส่งผ่านความรู้ถึงกันได้เสมือนหนึ่งท้องฟ้าเดียวกันมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ร้อยใจผู้คนกว่า5ทวีปเข้าไว้ด้วยกันจะใกล้หรือไกลเราสามารถเรียนรู้และสัมผัสถึงกันได้ด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กับชีวิตทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทัดเทียมกันด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยและร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของชาติมากกว่า3ทศวรรษแสงเทียนเล่มแรกได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยเอกสารการสอนอันเป็นที่จากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยล้อมรวมกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มชนและได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสทั้งผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษาการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปได้เรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติการเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเกือบ 400,000 คน3ทศวรรษที่เราหยัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันด้วยอัตลักษณ์

0: ของมสท.ผูกพันด้วยมิตรภาพระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์โดยถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ One Stop Service ลืมความโดดเดี่ยวและสนุกไปกับกิจกรรมของชมรมนักศึกษาต่างๆวันนี้เรามีรุ่นพี่ที่พร้อมจับมือเราไปสู่ความสำเร็จด้วยกิจกรรมบัณฑิตอาสาคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่3ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนั้นให้การคุ้มครองได้อย่างไรกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศห้ามหรือจำกัดการใช้อาวุธสงครามที่มีอันรุนแรงหรืออาวุธที่ทำลายล้างโดยไม่แยกแยะพลเรือนและทหารกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดให้คู่ต่อสู้ทุกฝ่ายต้องแยกแยะระหว่างพลเรือนและทหารและละเว้นการโจมตีพลเรือนอีกทั้งดูแลผู้บาดเจ็บผู้เจ็บป่วยและปกป้องเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสร้างความเชื่อมั่นว่าเฉลยสงครามและพลเรือนที่ถูกควบคุมตัวจะได้รับการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมโดยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกาชาดสากลเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังเหล่านั้น
2: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
4: ่เอาครูไปไหนอ่ะ
3: ไม่รู
4: ้เอาวันนี้ก็ไม่มีใครบ้านตะเก้าม
5: าเร็ว
4: ลมวงไปสักสั้นหน่อยนานแล
5: ้
4: ว
5: เอ
4: าสองไม้พี่
6: เมื่อไหร่จะเลิก
7: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
9: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
10: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
11: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
12: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
13: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
14: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
12: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
8: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์

0: การศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันนะคะในหน่วยที่2นะคะเมื่อกี้กำลังสนุกเลยนะคะกรณีที่ลูกหนี้เราพูดถึงที่สามารถหรือไม่สามารถจะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวตามมาตรา205ได้นะคะกรณีที่ไม่สามารถยกเป็นข้อแก้ตัวอีกกรณีนึงที่จะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นสมมติว่าอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์วิพุฒอ้างว่ามีธุระจำเป็นจะต้องไปเลยไม่สามารถที่จะไปชำระหนี้ให้อาจารย์ก้องได
2: ้
1: อย่างนี้ถือว่าเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีเหตุถึงขนาดที่จะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวได้นั่นเองนะคะเหตุอีกพฤติการอีกพฤติการหนึ่งที่ลูกหนี้เนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบก็คือเป็นเหตุที่เกิดจากเจ้าหนี้เอง
2: ครับ
1: ก็คือเหตุที่เกิดจากเจ้าหนี้เองเนี่ยก็คือกรณีที่อย่างเช่นเจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระหนี้นะคะโดยเหตุอ้างจากกฎหมายไม่ได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเหตุที่เจ้าหนี้เนี่ยไม่สามารถอ้างตามกฎหมายได้ในกรณีที่ไม่รับชำระหนี้ของลูกหนี้เนี่ยมีกรณีใดบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะทราบแล้วว่าพฤติการซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบเนี่ยก็จะมี3เหตุเช่นเหตุเกิดจากเจ้าหนี้เองเหตุเกิดจากบุคคลภายนอกนะคะหรือว่าเหตุเกิดจากเหตุสุวิสัยหรือว่าเช่นภัยธรรมชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี้ในเรื่องของการผิดนัดในเรื่องละเมิดเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงมาตรา206ไปแล้วนะคะมาตรา206ก็บอกว่าในกรณีที่หนี้อันเกิดแต่มูลละเมิดลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดนะคะมาแต่เวลาที่ทำละเมิดนะคะมาตรา206บัญญัติเอาไว้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นการกระทำละเมิดตามมาตราเมื่อสักครู่อาจารย์อินทรัตน์ได้พูดถึงไปแล้วเช่นตามมาตรา420นะคะที่บอกว่าผู้ใดจงใจหรือว่าประมาทเลินเล่อนะคะทำต่อบุคคลอื่นนะคะให้เขาเสียหายอะไรบ้างแก่ชีวิตนะคะโดยผิดกฎหมายด้วยนะคะโดยความเสียหายแก่ชีวิตแก่ร่างกายแก่อนามัยแก่สิริภาพทรัพย์สินหรือว่าสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องผู้ทำละเมิดก็ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่หนี้ผิดนัดในเรื่องละเมิดก็ลูกหนี้ผิดนัดทันทีนับแต่เวลาที่ได้ทำละเมิดนะคะ อย่างเช่นตัวอย่างนายเอกขับรถยนต์โดยประมาทชนนายโทขาหัก
2: ครับ
1: แล้วซึ่งเป็นละเมิดละดังนั้นถือว่านายเอกเนี่ยผิดนัดตั้งแต่เวลาที่ชนนายโทอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกกรณีหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือมาตรา207
2: ครับผม
1: มาตรา207เนี่ยเป็นเรื่องของเจ้าหนี้ผิดนัดนะคะเจ้าหนี้ผิดนัดเนี่ยมีกรณีใดบ้างนะคะกฎหมายบัญญัติว่าถ้าลูกหนี้ขอปฏิบัติการชำระหนี้แล้วก็เจ้าหนี้ไม่รับชำระหนี้นั้นโดยปราศจากมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้นะคะท่านว่าเจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดการผิดนัดเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะแต่ลูกหนี้ฝ่ายเดียวแล้วล่ะนะคะฝ่ายเจ้าหนี้ก็อาจจะตกเป็นผู้ผิดนัดได้เหมือนกันนะคะการที่กฎหมายบัญญัติให้เจ้าหนี้ผิดนัดเนี่ยโดยที่ไม่ยอมรับชำระหนี้เมื่อลูกหนี้เนี่ยขอปฏิบัติการชำระหนี
2: ้
1: นะคะเนื่องมาจากเหตุผลที่ว่ามันอาจจะก่อความเดือดร้อนแล้วก็ก่อความเสียหายให้แก่ลูกหนี้ก็ได้นะคะลูกหนี้อาจจะต้องเสียเวลาดูแลทรัพย์สินนั้นๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะกรณีที่จะถือว่าเจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดตาม207เนี้ยนะคะจะต้องปรากฏว่าลูกหนี้ได้ปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบนะคะโดยชอบเราไปดูตามมาตราไหนบ้างเดี๋ยวเราก็ไปดูนักศึกษาลองเปิดมาตรา208นะคะแล้วก็330นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปรากฏว่าลูกหนี้ปฏิบัติการชำระหนี้โดยมิชอบเช่นชำระหนี้ไม่ตามกำหนดเวลาไม่ตามวันหรือเวลาหรือว่าสถานที่ที่ได้กำหนดกันเอาไว้ตกลงกันเอาไว้หรือว่าชำระหนี้ขาดตกบกพร่องนะคะหรือว่าชำระหนี้ผิดคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะบังคับให้เจ้าหนี้ชำระหนี้เพียงบางส่วนไปบังคับเจ้าหนี้ไม่ได้นะคะหรือว่าให้ชำระหนี้เป็นอย่างอื่นอย่างนี้เป็นต้นถือว่าเจ้าหนี้เนี่ยอาจจะปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้ได
2: ้
1: ถ้าลูกหนี้เนี่ยชำระหนี้ขาดตกบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างนี้กรณีนี้จึงถือว่าเจ้าหนี้มีมูลเหตุอันจะอ้างตามกฎหมายได้ที่จะไม่ยอมรับชำระหนี้นั่นเองจำไว้นะคะว่าเหตุที่เจ้าหนี้จะอ้างต้องเป็นเหตุตามกฎหมายนะคะไม่ใช่เจ้าหนี้ติดธุระหรือว่าโอ้ไม่อยากสมมุติว่าเอาเงินไปใช้ 300,000 ถึงบ้านแล้วบอกไม่รับนะเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะไปธุระกลัวว่าพกเงินไปอันตรายอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นมูลเหตุที่จะอ้างตามกฎหมายได้นั่นเองนะคะก็ต้องเป็นเหตุตามกฎหมายเท่านั้นนะคะ อันนี้ก็เป็นมาตรา207เป็นเรื่องของเจ้าหนี้ผิดนัดนะคะต่อมาเราก็จะไปพูดถึงผลของการผิดนัดซึ่งจะเป็นหน่วยที่3นะคะซึ่งอาจารย์วิพุฒนะคะก็จะมาพูดต้องบรรยายให้นักศึกษาฟังในหน่วยที่3ค่ะ
2: นะครับก็ขออนุญาตต่อเลยแล้วกันนะครับน
1: ะ
2: หลังจากเราดูได้ศึกษานะครับในหน่วยที่1ใช่มั้ยว่านะบ่อเกิดแห่งหนี้คืออะไรนะฮะนิติกรรมนิติเหตุนะฮะวัตถุแห่งหนี้นะฮะกระทำการงดเว้นกระทำการส่งมอบนะพอมาถึงหน่วยที่2ใช่มั้ยเราก็ทราบแล้วกำหนดเวลาชำระหนี้เมื่อไหร่นะครับหนี้ถึงกำหนดเมื่อไหร่
1: ค่ะ
2: นะแล้วก็ผิดนัดหรือยัง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับเมื่อถึงหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วตกเป็นลูกหนี้ผิดนัดแล้วลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เนี่ยไม่ยอมทำตามสัญญา
1: ค่ะ
2: ตรงเนี้ยเราก็ต้องมาดูในเนื้อหาของหน่วยที่3การบังคับชำระหนี
1: ้ค่ะ
2: นะครับหลังจากมีสัญญาเกิดขึ้นมีนิติกรรมเกิดขึ้นแล้วนะครับนะฮะเกิดมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าหนี้ผิดสัญญาลูกหนี้ผิดสัญญานะครับก็ต้องมาบังคับชำระหนี
1: ้ค่ะ
2: นะครับทีนี้ก่อนจะเข้าสู่วิธีการบังคับชำระหนี้นะฮะค่าเสียหายต่างๆนะครับแล้วก็ความเสียหายนะฮะการชำระหนี้ที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยนะครับเราก็จะค่อยๆดูเป็นลำดับขั้นตอนนะครับนะฮะทีนี้นะแนวคิดในการบังคับชำระหนี
1: ้
2: ตรงเนี้ยมันก็จะมีอยู่2แนวคิดนะครับแบ่งเป็นแนวคิดการบังคับชำระหนี้ตาม common law กับแนวคิดการบังคับชำระหนี้ตาม civil law นะ common law คือระบบกฎหมายจารีตประเพณีนะที่ถือว่าโดยหลักเนี่ยคำพิพากษาของศาลเป็นกฎหมายนะฮะก็พวกสหราชอาณาจักรต่างๆนะกับอีกระบบนึงก็คือ civil law นะระบบประมวลกฎหมายนะครับทีนี้แล้วแนวคิดการบังคับชำระหนี้ของ2ระบบเนี่ยมันต่างกันยังไงนะ civil law กับ common law นะครับถ้าเป็นระบบกฎหมาย common law นะฮะระบบจารีตประเพณีเนี่ยนะฮะการบังคับชำระหนี้เนี่ยนะครับโดยหลักคือเขาจะบอกว่านะจะไม่บังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง
1: ค่ะ
2: นะครับแต่ว่าจะให้เป็นลักษณะของการชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินแทน
1: ค่ะ
2: นะอย่างเช่นตัวอย่างง่ายๆนะครับผมไปขอซื้อม้าจากท่านอาจารย์อินทรัตน
1: ์ค่ะ
2: และเกิดอาจารย์อินทรัตน์เปลี่ยนใจไม่ยอมขาย
1: ค่ะ
2: นะอย่างเนี้ยถ้าเป็นระบบคอมมอนลอเนี่ย
1: ค่ะ
2: นะครับศาลจะไม่ไปบังคับให้อาจารย์คลัตส่งมอบมาให้ผมแต่จะให้อาจารย์คลัตจ่ายค่าเสียหายให้ผมแทนอันนี้คือหลักของคอมมอนล
1: อ
2: นะครับจะไม่เป็นการ
1: นะ
2: ไม่บังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงแต่จะเป็นการชดใช้ค่าเสียหายน
1: ั
2: ่นเองคอมมอนลอกับแนวคิดอีกรูปแบบนึงของการบังคับคดีก็คือแนวคิดของทางซีวิลลอนะระบบของไทยปัจจุบันก็เป็นแบบนี้แหละ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะคือถ้าอย่างเช่นตัวอย่างเดิม
1: เมื่อสักครู่ค่ะ
2: ขอซื้อม้าจากอาจารย์อินทรัตน
1: ์ค่ะ
2: อาจารย์อินทรัตน์ไม่ขายผมก็ไปฟ้องศาล
1: ค่ะ
2: ศาลก็จะบังคับให้อาจารย์อินทรัตน์เนี่ยส่งมอบมาให้ผม
1: อ๋อเพราะเราตกลงกันจะซื้อแล้ว
2: นะ
1: ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว
2: ศาลก็จะบังคับชำระหนี้คือให้อาจารย์อินทรัตน์เนี่ยทำตามสัญญ
1: า
2: คือต้องส่งมอบมา
1: ส่งมอบม้าน
2: ะอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างคอมมอนลอกับซีวิลล
1: อ
2: ถ้าคอมมอนลอเนี่ยจะไม่บังคับให้ส่งมอบม้าแต่จะให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินมาแต่ถ้าเป็นซีวิลลอให้ทำตามสัญญา
1: ะ
2: นะครับอันนี้คือโดยสรุปนะความแตกต่างของเรื่องแนวคิดการบังคับคดีของทั้งคอมมอนลอและซีวิลลอ
1: ค่ะ
2: ครับนะฮะถัดไปนะฮะเราก็จะมาดูวิธีการบังคับชำระหนี
1: ้
2: นะครับนะในเรื่องที่2ก็คือการบังคับชำระหนี้ตามความประสงค์แห่งหนี้นะครับเรื่องแรกนะก็จะเป็นเรื่องการบังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงนะครับโดยหลักเนี่ยทำสัญญากันว่ายังไงทำนิติกรรมกันไว้นะฮ
1: ะ
2: ทำสัญญาซื้อขายทำสัญญาเช่าอะไรต่างๆนะการชำระหนี้ที่ถูกต้องก็คือต้องชำระหนี้ให้เป็นไปตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี
1: ้ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับอย่างเช่นนะฮะ
1: ซื้อม้า
2: ซื้อม้านะครับอาจารย์อินทรัตน์ก็ต้องส่งมอบมาให้ผม
1: ค่ะอย่างเช่นม้าชื่อเจ้าสีหมอกตัวเนี้ยจะเอาตัวเนี้ย
2: ตัวนี้สวยลักษณะดี
1: สี
2: สวยขนสวยแข็งแรง
3: นะครับชื่อเหมือนมาคุณแผนเลยนะฮะ
2: ก็ต้องส่งมอบให้ผม
1: ไปส่งเจ้าเมฆแทนได้ไหมอีกตัวนึงสีดำ
2: บอกม้าเหมือนกัน
1: ม้าเหมือนกัน
2: ใช้ได้เหมือนกัน
1: เจ้าเมฆแพงกว่าด้วยนะได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ไม่ได้หมอกอะไรเงี้ย
1: จะเอาสีหมอก
2: อันนี้ก็ต้องเป็นไปตามที่ที่ตกลงกันไว
3: ้มาคุณแผน
2: มาคุณแผนนะครับ
1: ค่ะ
2: หรือว่าอย่างเช่นอาจารย์คลัตเป็นนักร้องดังอยากจะเรียนเชิญนะว่าจ้างง่ายๆขอคอนเสิร์ตนะครับโดยหลักเนี่ยผมก็ต้องการให้อาจารย์คลัตเนี่ยมาเป็นนักร้องในงานเลี้ยงวันเกิดผมอย่างเงี้ย
1: จะเอาคนนี้แหละ
2: เอาคนนี้แหละ
1: ร้องเพราะมากเลย
2: ร้องเพราะมาก
1: ร้องมาแขกไปหมดไม่ใช่
2: เรียกแขกครับเรียกแขก
1: อ๋อเรียกแขก
4: มีนักร้องเยอะแล้วร้องมากกว่าผมด้วยแต่อยากได้ผมไปเป็นนักร้องในงานประมาณนี้
2: ในงานครับ
1: ในงานค่ะ
2: นะเกิดปรากฏว่าเอ๊ะ

0: จารย์นิครัตไม่อยากร้องแล้ว
1: ไม่อยากร้องแล้วโอ๊ย
0: เ
1: กิดสบายใจ
0: ไม่ชอบ
1: แฟนเก
0: ่
1: ามา
0: ค่ะไม่อยากไปไม่ไป
1: ไม่ไป
2: พัตตะวันฉายไปแทนได้ไหม
0: ได้หรือเปล่า
1: พัตตะวันฉายบังคับได้ไหมอ
0: ย่างเงี้ยผมจะไปฟ้องศาลหรอกศาลครับผมทำสัญญาไว้กับอาจารย์นิครัตให้เขามาร้องเพลงในงานวันเกิดผมเขาไม่มาศาลช่วยเอาเจ้าพนักงานคดีไปลากตัวอาจารย์นิครัตมาร้องเพลงได้ไหมคำตอบคือไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้อันนี้มันจะเป็นหลักนะฮะนะคือต้องดูว่าสภาพแห่งนี้เนี่ยมันเปิดช่องให้บังคับกันได้หรือเปล่าอ
1: ันนี้ถือว่าไม่เปิดช่
0: อง มันเป็นการไปบังคับต่อเนื้อตัวร่างกายซึ่งตรงนี้เราจะไปบังคับเนี่ยไม่ได
1: ้แต่อาจารย์ป๊อปเสียหายนะ
0: เสียหาย
1: เพราะว่าอาจารย์นิครัตไม่มาปรากฏว่าคนอยากมางานนี้มากเพราะว่าอาจารย์อิงคลัตรู้ว่าอาจารย์อิงคลัตจะมา
0: ร้องเพลงเพราะมาก
1: ปรากฏไม่มาต้องไปจ้างตะวันฉายแทนทำยังไงล่ะคราวน
0: ี้อันนี้ก็เกิดถ้าเกิดสมมติมีค่าเสียหายขึ้นผมก็สามารถเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมได
1: ้
0: นะครับหรือว่าอาจจะให้คนอื่นมาเป็นนักร้องแทนอย่างเงี้ยแล้วถ้ามีค่าใช้จ่ายต้องจ่ายแพงขึ้นหรือว่าคนไม่มาซื้อบัตรอย่างเงี้ยนะผมก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากท่านอาจารย์อิงคลัต
1: อันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา213เนาะ
2: ใช่ครับนี่ถึงขนาดถึงแม้ว่าผมจะดังมากเจ้าของบทเพลงซับน้ำตาที่คาราโอเกะก็ไม่กดอย่างเงี้ยฮะ
1: ไม่ได้นะฮะเพราะว่าจะไปบังคับกับเนื้อตัวร่างกายเขาไม่ได
0: ้อันนี้ก็เป็นหลักของเรื่องของการบังคับชำระหนี้เพราะทางแพ่งก็ต้องบังคับกับตัวทรัพย์สินไปยึดทรัพย์เอารถของอาจารย์นิครัตเอาพระเครื่องของท่านจักรรัตน์มา
1: เมื่อกี้นี้อย่างนี้เป็นต้น
0: ออกขายก็ตลาดเอาเงินมา
1: เอามา
0: แต่จะไปบังคับต่อเนื้อตัวร่างกาย
1: ไม่ได
0: ้นี่คือหลักการบังคับคดีในทางแพ่งนะครับบังคับได้เฉพาะเหนือทรัพย์สินแต่จะไปบังคับต่อเนื้อตัวร่างกายไม่ได้
1: สมมุติว่าอาจารย์ป๊อปอยากจะแต่งงานกับอาจารย์เกวลินแล้วปรากฏว่าอาจารย์เกวลินบอกว่าไม่แต่งไปบังคับอาจารย์เกวลินให้แต่งได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
1: แล้วจะไปบังคับให้น้องสาวอาจารย์เกวลินมาแต่งแทน
0: ก็ไม
1: ่ได้ไม่ได
0: ้จะบังคับต่อเนื้อตัวร่างกายไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้ถ้าเกิดอย่างเงี้ยก็ถือว่าสมมติอาจจะผิดสัญญาอะไรเงี้ยนะสมมตินะก็ถ้ามีค่าเสียหายอะไรขึ้นก็ต้องไปฟ้องร้องกันเรียกเงินเรียกทองกันไปนะครับนะทีนี้อันนั้นคือหลักนะฮะว่าถ้าเป็นการบังคับชำระหนี้ในทางแพ่งเนี่ยนะฮะก็คือบังคับต่อตัวทรัพย์สินแต่จะไปบังคับต่อเนื้อตัวร่างกายไม่ได้
1: ไม่ได้
0: นะครับอันนี้ก็เป็นหลักเบื้องต้นนะครับทีนี้นะเรามาดูนะว่าไอการบังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะมีความหมายยังไงนะก็คือตามหลักของเราแหละนะว่าถ้าเป็นหนี้กันแล้วผูกพันกันยังไงก็ต้องชำระหนี้ตามที่ตกลงกันไว
1: ้
0: ตกลงซื้อม้าก็ต้องส่งมอบม้าตกลงซื้อรถคันไหนก็ต้องส่งมอบรถคันน
1: ั้น
0: อันนั้นก็คือเป็นลักษณะของการบังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงเป็นไปตามสัญญา
1: เป็นไปตาม
0: แต่ก็จะมีกรณีที่นะอย่างที่ได้เรียนไปว่าสภาพแห่งหนี้มันไม่เปิดช่องให้บังคับได้อย
1: ่
0: างที่บอกอ่ะอย่างเช่นต้องไปบังคับต่อเนื้อตัวร่างกายอย่างเนี้ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงแบบนั้นได
2: ้
0: นะครับนะฮะตัวอย่างนะฮะของกรณีที่สภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงเนี่ยก็อย่างเช่นกรณีที่เป็นหนี้กระทำการอย
1: ่
0: างเช่นเรื่องร้องเพลงอย่างเมื่อกี้
1: ร้องเพลง
0: นะจะไปลากให้อาจารย์นิครัตมาร้องเพลงงามเกิดผมไม่ได้
1: แล้ววาดภาพจ้างศิลปินวาดภาพ
0: ครับก็ไม่ได้ใช่ไหม
1: ไม่ได้จ้างอาจารย์เฉลิมชัย
0: เฉลิมชัย
1: ปรากฏว่าอาจารย์เฉลิมชัยไม่วาด
0: ไม่วาดไม่มีอารมณ์วาด
1: ไม่มีอารมณ์
0: จะไปเอาไม่ได้ฮะจะไปเอาตำรวจเอาเจ้าหน้าที่คดีไปยืนคุมให้อาจารย์แกวาดไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของกรณีที่สภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่อง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นนี่กระทำการต่างๆงดเป็นกระทำการ
1: ค่ะ
0: นะหรือว่าถ้าเป็นวัตถุแห่งนี้ที่เป็นการสมมอบทรัพย์สินเนี่ยก็อย่างเช่นทรัพย์สินนั้นนะอย่างเช่นผมทำสัญญาจะซื้อจะขายรถยนต์กับอาจารย์นิครัตไว
1: ้ค่ะ
0: นะฮะปรากฏว่าก่อนจะไปทำสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดอาจารย์นิครัตกลับไปขายคนอื่นเงี้ยรถยนต์มันกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นไปแล้วนะครับผมจะไปฟ้องศาลขอรถยนต์คันนั้นให้มาส่งมอบให้ผมก็คือไม่ได
1: ้
0: พอรถยนต์คันนั้นมันตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลภายนอกไปแล้ว
1: อ๋อนี่เป็นเจ้าของกิจการหลายอย่างนะคะขายม้าด้วย
2: ร้องเพลงด้วย
0: ขายม้าที่เป็นสัตว
1: ์ร้องเพลง
0: ร้องเพลง
1: แล้วก็
0: นะฮะ
1: เปิดกิจการขายรถ
0: ด้วยนะครับ
2: ชีวิตจริงทำสองอย่างฮะ
1: คือทำอะไรบ้าง
2: นายกสมาคมชายผู้เฝ้าไร่แห้วกับไร่อ้อยสองอย่าง
1: ไร่อ้อย
0: แห้วตลอดไม่ใช่นะนะครับ
2: ครับผม
0: อันนี้ก็คือเป็น2กรณีนะฮะนี่ที่เป็นการบังคับชำระหนี้ที่ไม่เปิดช่องนี่ก็ทำการจะไปบังคับต่อเนื้อตัวร่างกายไม่ได้นะวัตถุนี้ที่เป็นการส่งมอบทรัพย์สินอย่างเช่นทรัพย์สินนั้นมันตกเป็นของคนอื่นไปแล้วนะอันนี้ก็ต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินเป็นทองกันนะครับ
2: ต้องชำระทรัพย์สินนะ
1: ทรัพย์สิน
2: ถ้าบุคคลตกเป็นของคนอื่นไปแล้วเนี่ยยิ่งไม่ได้เลยนะฮะ
0: ครับผมมันจะผิดอะไรฮะ
2: มันจะผิดศีลธรรมอันดี
0: ศีลธรรมอันดีครับผม
1: โอเคค่ะ
0: ทีนี้หลังจากเราทราบไปแล้วว่าไอ้หนี้ที่ไม่อาจบังคับ

0: ำระหนี้ได้โดยเฉพาะเจาะจงก็คือสภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่องนะกฎหมายก็กำหนดทางแก้เอาไว้ว่าเฮ้ยแล้วเจ้าหนี้จะได้รับการเยียวยา
1: อ
0: ย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นไปตามมาตรา213 213
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับมาดูนะวรรค2บอกว่าเมื่อสภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่องนะครับให้บังคับชำระหนี้ได้นะถ้าวัตถุแห่งนี้นั้นเป็นอันให้กระทำการอันหนึ่งอันใดนะครับเจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระทำการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้ที
1: ่
0: กรณีแรกนะครับอันนี้คือกรณีหนี้ที่เป็นให้กระทำการนะอย่างที่บอกยกตัวอย่างไปนะฮะจ้างอาจารย์นิคลัตมาร้องเพลงงานวันเกิดผมเป็นหนี้กระทำการใช่ไหมว่าอาจารย์นิคลัตต้องมาร้องเพลงมากระทำการต่างๆแต่ปรากฏว่าอาจารย์นิคลัตไม่อยากมาแล้วนัดสาวไว้เบี้ยว
1: เบี้ยว
0: นี่นะครับ
1: ทำบ่อยไหมคะ
0: บ่อยไหมครับ
2: ถูกกระทำฮะ
0: เป็นผู้ถูกกระทำ
2: เป็นผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่ไม่ได้กระทำฮะ
0: อย่างเนี้ยอาจารย์นิคลัตเบี้ยวไม่ยอมมางานไม่ยอมมาร้องเพลงงานวันเกิดผมนะอย่างที่บอกไปว่าจะเอาตำรวจไปล่าคออาจารย์นิคลัตมาร้องเพลงก็ไม่
1: ได
0: ้นะฮะอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นสภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับแล้วและทางออกคืออะไรล่ะนะทางออกคือมาตรา3 213วรรค2บอกว่านะครับผมสามารถไปร้องขอต่อศาลนะให้บุคคลภายนอกมากระทำการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายก็อย่างเช่นอะไรอาจารย์ก็อาจารย์นิคลัตไม่มาร้องเพลงใช่ไห
1: ม
0: ผมก็ไปร้องขอต่อศาลงั้นเดี๋ยวผมจะไปจ้างพี่ตูน
1: บอดี้สแลม
0: มาร้องเพลงงานวันเกิดผมแทนโดยให้อาจารย์นิคลัตเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆได
1: ้
0: นะอย่างเช่นถ้าให้พี่ตูนมาร้อง4ชั่วโมงเสีย 200,000 อาจารย์นิคลัตก็ต้องเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่าย
1: ตรงนั้นแต่อย่าลืมว่าต้องร้องขอต่อศาลคำนี้ก็เป็นคำสำคัญเหมือนกันในตัวบทนะคะ
0: ค่ะอยู่ดีจะไปจ้างพี่ตูนเลยเนี่ยยังไม่ได้นะต้องไปบอกศาลครับอาจารย์นิคลัตไม่ยอมมาร้องเพลงงานวันเกิดผมขอให้ท่านช่วยสั่งให้พี่ตูนมาร้องเพลงแล้วให้อาจารย์นิคลัตเป็นคนชำระใช้ค่าใช้จ่าย
1: ตูนบอดี้สแลม
2: ไม่ใช่ตูนราชพฤกษ์นะฮะ
1: ไม่ใช่
2: ใช่คนละตูน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าศาลไม่ใช่หมายถึงว่าศาลจะไปบังคับพี่ตูนอันนี้เรามีตกลงกันไว้แล้วแต่บังคับให้อาจารย์อิงคลัต
2: ครับ
1: เสีย
0: ค่าใช้จ่ายค่าจ้างต่างๆที่ต้องให้พี่ตูนมาร้องเพลงแทนนะครับคือพูดง่ายๆคือเป็นการให้บุคคลภายนอกมาชำระหนี้แทนอาจารย์อิงคลัตโดยอาจารย์อิงคลัตเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายนั่นเอง
1: ใช่อ
0: ันนี้คือทางออกของการกรณีที
1: ่แล้วถ้ามีค่าเสียหายอย่างอื่นด้วย
0: ก็ยังคงสามารถเรียกเพิ่ม
1: เช่นสมมุติว่าอาจารย์ป๊อปเนี่ยได้ขายบัตรคอนเสิร์ตไปแล้ว
0: คอนเสิร์ตไปแล้ว
1: ปรากฏว่าแฟนคลับอาจารย์อิงคลัตบอกไม่มาแล้ว
0: ไม่มาแล้วจะมาฟังแต่พี่ก้องไม่อยากฟังพี่ตูน
1: แล้วมีค่าเสียหายเพิ่มขึ้นอีกสมมุติ 500,000
0: อย่างเงี้ยนะคร
1: ับอาจารย์ป๊อปเรียกได้ไหมคะ
0: สามารถเรียกได้ครับเรียกได้ทั้งค่าตัวพี่ตูนที
1: ่
0: อาจารย์อิงคลัตต้องเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่าย
1: และ
0: ถ้ามีค่าเสียหายอย่างอื่นนะมาตรา213วรรคท้ายก็กำหนดให้ผมสามารถเรียกเอาจากอาจารย์อิงคลัตได
1: ้โอ้โหง่อมเลย
0: ง่อมเลยเนี่ยเป็นการลงโทษจากการไม่ทำตาม
1: แต่ไปบังคับเขา
0: ไม่ได้จะไปลากคอมาร้องเพลงไม่ได้นะบังคับต่อเนื้อตัวร่างกาย
1: ไม่ได้เพราะเราฉุดไม่ไหว
0: ฉุด
1: ไม่ใช
0: ่สาหาเลยนะเนี่ย
2: มันไม่เปิดช่องครับพี
0: ่นะครับอันนี้กรณีแรกนะก็คือกรณีที่เป็นหนี้กระทำการน
1: ะ
0: ก็คือให้บุคคลภายนอกมากระทำการชำระหนี้แทนโดยให้ลูกหนี้เป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายพูดง่ายนะครับกับกรณีที่สองถ้าเป็นการทำนิติกรรมนะอย่างเช่นผมขอซื้อบ้านจากอาจารย์นิคลัตขอซื้อที่ดินจากอาจารย์นิคลัตผมเป็นนายหน้าแล้วนะครับล่ำสามารถมีหลายธุรกิจนะครับ
1: มีกิจการหลายอย่างนะคะ
0: ขอซื้อที่ดินนะจากอาจารย์นิคลัตผมจ่ายเงินให้แกไปละ2ล้านแต่แกไม่ยอมมาจดทะเบียนโอนที่ดินให้ผม
1: อ
0: ย่างเนี้ยผมจะเอาตำรวจไปลากคออาจารย์นิคลัตมาจดทะเบียนโอนซะดีๆนะไม่ได้นะครับถือว่าการบังคับชำระหนี้แบบเนี้ยไม่เปิดช่องไปบังคับต่อเนื้อตัวร่างกายไม่ได้ทางออกก็คือนะครับจะอยู่ในมาตรานะครับ213วรรค2เช่นกันนะที่บอกว่าแต่ถ้าวัตถุแห่งนี้นั้นนะแต่ถ้าวัตถุแห่งนี้เป็นอันทำนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไซศาลจะสั่งให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได
1: ้
0: คร
1: ับ
0: นะคือไม่ต้องเอาอาจารย์คลัตมาเซ็นที่ที่ดินไม่ต้องแล้วเอาคำพิพากษานี่แหละถือไปเลยอ่ะช่วยจดทะเบียนโอนให้ผมหน่อยถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
1: ร้องเพลงก็ไม่มา บ
0: ้
1: านก็ไม่ขาย
0: ใช่ครับผิดสัญญาตลอดนะครับแต่ความจริงไม่ใช่นะเป็นคนน่ารัก
2: ไม่เคลื่อนไหวร่างกายแค่นี้เอามาพาดนะ
0: นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่ไม่อาจบังคับชำระหนี้ได้โดยเฉพาะเจาะจงนะกฎหมายก็เปิดช่องไว้นะครับนะถ้าเป็นหนี้กระทำการก็ให้คนอื่นมาทำแทนถ้าเป็นการทำนิติกรรมก็ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนานะครับอ
1: ัน
0: นี้คือ หลักการบังคับชำระหนี้หลักคือ

0: บังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง
1: ครับ
0: ซื้อม้าเอาม้ามา
1: ค่ะ
0: นะครับนะฮะเช่ารถคือรถมาให้ใช้รถต่างๆแต่ถ้าสภาพการบังคับชำระหนี้ไม่เปิดช่องก็อย่างที่ได้เรียนไปหาคนอื่นมาชำระหนี้แทนนะครับหรือว่าถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ทีนี้อย่างที่บอกไปนะครับตามมาตรา213เนี่ยนะครับถ้าเกิดการไม่ชำระหนี้นะฮะแล้วมันเกิดก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยนะก็เป็นสิทธิของคู่สัญญาที่จะเรียกร้องเอาค่าสินมาทดแทนจากอีกฝ่ายหนึ่งนะที่ผิดสัญญาได
1: ้
0: นะครับตรงเนี้ยมันก็จะมีอยู่2คำนะฮะ
1: ค่
0: าสินไหมทดแทนนะกับค่านะค่าเสียหายกับค่าสินไหมทดแทนเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงนะครับ
1: ศึกษาจะถามนะมันต่างกันไหม
0: เคยมีนักศึกษาถามมานะครับอาจารย์ค่าสินไหมทดแทนกับค่าเสียหายมันต่างกันยังไง
1: นะ
0: โดยสรุปก็คือง่ายๆนะฮะค่าสินไหมทดแทนจะกว้างกว่าค่าเสียหายค่าเสียหายคือโดยหลักเนี่ยก็เป็น
1: มันต้องมีเสียหาย
0: มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วศาลก็จะกำหนดให้น
1: ะ
0: มีการจ่ายเป็นลักษณะของการใช้เงินกันนะครับจ่ายค่าเสียหายไปนะแต่ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยอาจจะกว้างกว่าม ีความหมายกินความกว้างกว่าค่าเสียหายอาจจะเป็นการกระทำการอย่างอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงิน
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นในทางทฤษฎีกว้างไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับหลักในการเรียกค่าเสียหายเนี่ยนะค่าต่างๆเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในมาตรา213วรรค4วรรคท้ายเลยนะครับนะที่บัญญัติไว้ว่านะครับอันหนึ่งบทบัญญัติในวรรคทั้งหลายที่กล่าวมาก่อนนี้ก็คือ213นะครับหากระทบกระทั่งถึงสิทธิ์ที่จะเรียกเอาค่าเสียหายไม
1: ่
0: นะคือบังคับชำระหนี้ไปแล้วนะครับแต่ถ้ามันยังมีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นนะก็เป็นสิทธิที่นะสามารถที่จะไปฟ้องร้องต่อศาลเรียกค่าเสียหาย
1: ได้ได้อีกนะครับ
0: ค่ะทีนี้นะครับในนี้ก็จะอธิบายนะครับว่านะครับการที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนได้มันต้องมีองค์ประกอบมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะฮะก็ต้องประการแรกมีการไม่ชำระหนี้ก่อนถึงกำหนดแล้วไม่ชำระหนี้ชำระหนี้ไม่ถูกต้องชำระหนี้ล่าช้าไม่ตรงกำหนดอันนี้นะฮะนะก็ถือว่ามีการไม่ชำระหนี้และมีการผิดสัญญาแล้วนะครับประการที่สองนะฮะมีพฤติการที่สามารถโทษลูกหนี้ได
1: ้
0: นะครับนะประการที่3เจ้าหนี้ต้องได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็ประการที่4ต้องไม่มีสัญญาตัดสิทธิ์เอาไว
1: ้ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็น4เงื่อนไขเบื้องต้นนะที่นะสามารถที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนได
1: ้ครับ
0: นะครับแล้วค่าสินไหมทดแทนที่จะเรียกได้มีอะไรบ้างล่ะนะครับค่าสินไหมทดแทนที่จะเรียกได้นะครับนั้นก็จะมีแบ่งเป็นนะฮะอยู่5ประเภทด้วยกันนะครับเราจะค่อยๆมาดูกันทีละเรื่องนะว่าหลังจากสมมตินะฮะ อย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยนะครับนะฮะ อาจารย์นิคลัต
1: ทำอะไรอีก
0: ทำอะไรอีกดีฮะเป็นอะไรเป็นเสียปล่อยเงินกู้แล้วกัน
1: โอ้โหนะครับกิจการนี้ดีนะ
0: โอเคนะครับผมขอกู้เงินอาจารย์นิคลัตสมมตินะฮะ1 ล้านบาท
2: โอ้โห
0: เยอะเลยนะ1 ล้านบาท
2: มีอีก
0: มีเยอะมาได้มาได้นะ
2: เยอะ
0: นะฮะผมขอกู้เงินอาจารย์นิคลัต1 ล้านบาท
1: ก
0: ำหนดคืนวันที่13 เมษายนวันสงกรานต์เลยเอาไปมั่นสาวแล้วกันครับ
1: โอเคโอเค
0: นะทำเป็นมั่นสาวนะครับขอกู้เงิน1 ล้านบาทบอกว่าเดี๋ยวจะคืนกันวันที่13 เมษายนวันสงกรานต
2: ์ครับ
0: นะครับแน่นอนมีการคิดดอกเบี้ยกันก็ปกตินะฮะปรากฏว่าวันที่13 เมษายนผมไม่เอามาคืนเบี้ยวผิดนัดชำระหนี้แล้วอ
1: ันนี้เป็นหนี้แบบไหนคะหนี้มีกำหนดเวลาชำระ
0: ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวัน
1: แห่งปฏิทินคือ13 เมษายน
0: ผิดนัดทันทีไม่ต้องเตือนเลย
1: ไม่ต้องเตือน
0: นะครับอย่างเนี้ยเมื่อผิดนัดแล้วเฮ้ยผมต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนอะไรให้แก่ท่านอาจารย์นิคลัตบ้างเกิดอาจารย์นิคลัตบอกว่าเอ๊ะตอนแรกคาดหวังว่าวันที่13 เมษายนจะได้เงิน1 ล้านบาทคืน
1: อ
0: ันนี้เอาไปนะครับไปดาวทำสัญญาไปทำสัญญาจะซื้อคอนโดไว
1: ้
0: หวังว่าเฮ้ยเดี๋ยววันที่13จะได้เงินมา
1: ไม่ได้
0: เฮ้ยไม่ได้เว้ยอาจารย์นิคลัตถูกลิฟมัดจำ
1: โอ้โหเสียไปเท่าไหร่คะ
0: ต้องรับผิดชอบตรงนี้หรือเปล่า
1: เสียค่ามัดจำไปเท่าไหร่
2: มันต้องเยอะเหมือนก
0: ัน200,000สมมติอย่างเงี้ยนะ
1: 200,000
0: นะมัดจำไปแล้ว200,000
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะไม่มีเงินมาให้อย่างเงี้ยนะผมต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายตรงส่วนนี้มั้ยหรืออาจารย์กลัดเศร้ามากไม่ได้เงินคืนไม่ได้เงิน1ล้านบาทคืน
1: ซึมเศร้า
0: ซึมเศร้าต้องมาหาหมออย่างเง
2: ี
0: ้ยอย่างเงี้ยค่ารักษาพยาบาลอีก 300,000 อย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ได้มั้ย
0: ผมต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนตรงนี้หรือเปล่า
2: โอ้โหครับกำลังสนุกเลยทีเดียวนะครับ
1: น
2: ะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในช่วงหน้า
0: ครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าอย่างที่บอกไปว่าเอ๊ะนะครับผมผิดนัดนะผิดสัญญากับท่านอาจารย์คลัตเนี่ยผมต้องรับผิดในค่าสินไหมทดแทนอย่างไรนะก็คือกรณีแรกนะฮะที่ต้องรับผิดแน่นอนก็คื

ค่านะสินใหม่ทดแทนตามปกตินะอันนี้คือคนทั่วไปรู้เลยว่าถ้าผมถ้ามีการผิดสัญญาแบบนี้แล้วนะมันจะก่อให้เกิดความเสียหายอะไรขึ้นนะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือนะฮะต้องไปซื้อของที่มีราคาสูงขึ้นนะอย่างเช่นผมขอซื้อข้าวอาจารย์นิครัต

0: เรียกจากอาจารย์ในการรัฐได
1: ้อัน
0: นี้คือกลุ่มแรกที่เรียกได้เสมอค่าเสียหายปกตินะครับกลุ่มที่สองนะค่าเสียหายที่เกิดแต่พฤติการพิเศษนะครับตรงเนี้ยคนที่ผิดสัญญาเนี่ยจะต้องรับผิดชอบก็ต่อเมื่อนะครับเขาสามารถคาดหมายรู้แล้วหรือว่าคาดหมายได้ว่าจะมีความเสียหายแบบนี้เกิดขึ้นนะอย่างเช่นพวกการขาดกำไรต่างๆนะฮะการขาดทุนทางธุรกิจเนี่ยนะถือว่าเป็นค่าเสียหายอันเกิดแต่พฤติการพิเศษนะที่ต้องคาดเห็นพฤติการต่างๆเหล่านั้นได้ก่อนนะถึงจะนะต้องรับผิดชอบนะครับนี่กลุ่มที่2นะฮะค่าเสียหายอันเกิดแต่พฤติการพิเศษนะตามมาตรา222วรร
2: ค
0: 2นะครับนะฮะทีนี้นะครับก็จะมีบางส่วนนะฮะค่าเสียหายที่ศาลเนี่ยจะไม่ให้เลยก็คืออย่างเช่นผมต้องอย่างเช่นนะครับอาจารย์นิกรัตน์ผิดสัญญานะสมมุตินะฮะและเกิดผมต้องไปฟ้องร้องต่อศาลเนี่ยนะต้องไปนะครับต้องไปจ้างทนายทวงถามหนี้นะค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดีต่างๆค่าวิชาธรรมเนียมในการฟ้องศาลต่างๆเหล่านี้ศาลไม่ให้นะฮะไม่ถือเป็นค่าเสียหายนะครับแล้วส่วนค่าเสียหายทางจิตใจล่ะนะครับนะฮะอยากซื้อม้าจากอาจารย์นิกรัตน์อาจารย์นิกรัตน์ไม่ขายให้ผมผมซึมเศร้าไปเลยนะครับนะอย่างเนี้ยไอความเสียใจความทุกข์ระทมโทมนัสว้าเวเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยศาลก็ไม่ให้
2: ไม่ให้ยกเว้นจะเป็นโรคอย
0: ่
2: างซึมเศร้าถาวรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเสียใจตกใจอะไรเงี้ย
0: ไม่ได
2: ้
0: นะครับค่าเสียหายทางจิตใจเนี่ยศาลไม่ให้นะครับนะฮะแล้วถ้าผู้ชายมีส่วนผิดล่ะนะนี่ก็ต้องค่าเสียหายก็จะลดหย่อนไปตามส่วน
2: ค่ะ
0: แล้วอย่างเช่นผมส่งของเนี่ยซื้อของออนไลน์นะผมเป็นคนขาย
2: ค่ะ
0: นะฮะสมมติบริษัทมสทขนส่ง
1: ครับ
0: นะขนส่งไม่ดีโยนเนี่ยโยนของแตกเนี่ย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับแน่นอนมสทขนส่งเนี่ยมีความผิดประมาทแต่ถ้าผมไม่ห่อเหมือนแบบบับเบิ้ลนะฮ
2: ะ
0: กันกระแทกเนี่ยถ้าผมไม่ห่อเลยผมก็ถือว่ามีส่วนผิดค่าเสียหายตรงนี้ก็จะลดไปตามส่วน
2: ค่ะ
0: นะนี่คือลักษณะของกรณีที่ผู้เสียหายก็มีส่วนผิดนะก็จะมีการลดหย่อนไปต่างๆนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นี่คือค่าเสียหายนะที่เป็นกรณีหนี้เงินอันนี้ก็ใกล้ตัวเรา
2: อ๋ออันนี้ก็สำคัญเลย
0: ใช่ครับ
2: ค่ะ
0: นะยืมเงิน1ล้านบาท
1: ครับ
0: นะครับกำหนดคืน13เมษาย
1: นครับ
2: 62ปรากฏว่า
0: ไม่ยอมจ่าย
2: ไม่จ่ายผิดนัดละวันนั้นผิดนัดเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือน
0: ไม่ต้องเตือนเลย
2: ค่ะ
0: นะครับค่าเสียหายของกรณีหนี้เงินเนี่ยนะฮะก็คือกฎหมายก็จะกำหนดไว้นะในมาตรา224
2: ค่ะ
0: นะครับว่าหนี้เงินนั้นเนี่ยท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ7ครึ่งต่อปี
1: ครับ
0: นะตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นความเสียหายที่กฎหมายกำหนดเบื้องต้นแล้ว
2: ค่ะอย่าลืมว่า224จะคิดดอกเบี้ยได้เฉพาะเขาเขียนไว้ว่าหนี้เงิน
0: นะครับ
2: หนี้เงินนะคะนักศึกษาชอบไปโยงกับหนี้อย่างอื่นด้วยนะคะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นกรณีความเสียหายกรณีที่เป็นหนี้เงินสามารถคิดดอกเบี้ยได้แล้วร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันที่ผิดนัด
2: ผิดนัด
0: นะฮะแล้วก็ห้ามคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยห้ามคิดดอกเบี้ยทบต้นต่าง
2: ๆค่ะ
0: นะครับ
2: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือเป็นกรณีหนี้เงินนะค่าเสียหายคือจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อป
2: ีแต่ถ้าตกลงไว้มากกว่านั้นได้
0: อย่างเช่นอะไรนะอย่างเช่นผมขอกู้เงินท่านอาจารย์นิกรัตน์เหมือนเดิม1ล้านบาท
2: 1ล้านมีในสัญญาบอกว่า
0: ในสัญญาบอกว่าจะให้คิดดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละ15ต่อปีตามกฎหมายเนี่ย
2: 15ได
0: ้นะครับร้อยละ15ต่อปี
2: ตามสัญญานั้นก็ได้
0: ใช่ครับ
2: ถ้าไม่กำหนดเอาไว้ถึงจะเป็น 7.5
0: นะครับ
2: แต่ว่ากำหนดเกินกฎหมายได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ดอกเบ
2: ี้
0: ยตกเป็นโมฆะนะก็อย่างเช่นเนี่ยนะในสัญญาบอกว่าจะให้ดอกเบี้ยอาจารย์นิกรัตน์15%ต่อปี
2: ค่ะ
0: พอผิดนัดปุ๊บ
2: ก็คิด
0: ไม่ใช่ลดมาเหลือ 7.5 นะคร
2: ับ
0: ก็ยังคงคิดได้ร้อยละ15ต่อปี
2: ตามสัญญาเดิมครับนะคะโอเค
0: แต่กลับกันถ้าในสัญญากู้ไม่ได้มีการระบุไว้ว่าจะมีการคิดดอกเบี้ย
2: อันนั้นถึงจะ
0: อันนี้แหละระหว่างสัญญาคิดดอกเบี้ยไม่ได้แต่เมื่ออาจารย์นิกรัตน
2: ์ผิดนัด
0: ปุ๊บคิดดอกเบี้ยได้ร้อยละ 7.5
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าผิดนัดเนี่ยมันจึงมีความสำคัญเพราะมันจะมีอะไรตามมาอีกหลายอย่างเลยนะคะคือว่าลูกหนี้ซวยละอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ
0: นะฮะอันนี้ก็คือกรณีของเรื่องค่าเสียหายต่าง
2: ๆ
0: นะทีนี้มาสู่เรื่องสำคัญก็คือหนี้ที่บังคับไม่ได
1: ้ครับ
0: เมื่อกี้เราดูไปแล้วบ่อเกิดแห่งหนี้วัตถุแห่งหนี้กำหนดเวลาชำระหนี
2: ้
0: นะการผิดนัดชำระหนี
2: ้ค่ะ
0: นะแล้วก็การบังคับชำระหนี้ต้องทำยังไงบ้าง2 1 3ว่าไปแล้วทีนี้เรื่องสุดท้ายของหน่วยนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของหนี้ที่บังคับไม่ได
2: ้ค่ะ
0: นะเมื่อตอนต้นอาจารย์กฤตเกริ่นไปบ้างแล้วว่าหนี้ที่บังคับไม่ได้เนี่ยก็มีหนี้ที่ขาดอายุความนะครับหนี้ที่ขาดหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนดหนี้ตามศีลธรรมหนี้การพนันนะหนี้ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมมันดี
2: อ
0: ันนี้นักศึกษา

0: รายละเอียดนักศึกษาต้องมองไปดูแต่ที่สำคัญเนี่ยนะมันจะมีอยู่2มาตรา
1: ค่ะ
0: นะมาตรา218กับ219
1: ค่ะ
0: นะเป็นเรื่องการชำระหนี้พ้นวิสัย
1: ต่างกับสุดวิสัยนะคะพ้นวิสัยก็กรณีนึงสุดวิสัยก็กรณีนึง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: การชำระหนี้กลายพ้นวิสัย
1: ค่ะ
0: ต่างจากเหตุสุดวิสัยนะครับ
1: อืมใช
0: ่ตรงเนี้ยนักศึกษาก็จำง่ายๆว่าเหตุสุดวิสัยเป็นเหตุ
1: เช่นน้ำท่วม
0: ไฟไหม
1: ้แผ่นดินไหว
2: ซึนามิ
0: อันนี้คือเหตุสุดวิ
1: ส
0: ั
1: ย
0: ซึ่งจะนำมาสู่ผลก็คือการชำระหนี
1: ้ผลวิสัย
2: คือไม่อาจชำระหนี้กันได้แล้ว
0: อย่างเช่นอะไรนะครับอย่างเช่นผมขอซื้อรถจากอาจารย์นิคลัตมาขายรถแล้วนะครับ
1: ขายรถอีกแล้วขายรถอีกแล้วค่ะ
0: ขอซื้อรถจากอาจารย์นิคลัต
2: ครับ
0: นะบ้านในจานคลัดอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2: ยุโรปตะวันออกเฉียงเหนือ
0: ถูกต้องครับ
2: แถวซานฟรานซิสโก
0: ซานฟรานซิสโก
2: ครับ
0: นะปรากฏว่าช่วงที่ผ่านมามีอุทกภัยใช่ไหมนะปรากฏว่าทำสัญญาไปแล้วรถถูกน้ำท่วม
1: เฮ้ยเอามาได้ไหมล่ะคันนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: มันไหลไปกับน้ำลงแม่โขงอย่างเนี้ยรถไม่อยู่แล้ว
1: รถไม่อยู
2: ่ประมาณนั้น
1: รถไม่อยู่แล้วทำไงดี
2: ไม่มีรถครับก็พ้นวิสัย
0: คือมันเป็นเขาเรียกว่าน้ำท่วมเนี่ยม
1: ัน
0: เป็นเหตุสุดวิสัย
2: ครับ
0: ซึ่งนำไปสู่การทำให้การชำระหนี้ของจันทร์คลัตเนี่ยพ้นวิสัย
1: เพราะทำไมคะรถไม่อยู่แล้ว
0: ไม่อยู่แล้ว
1: ถือว่าพ้นวิสัย
2: เราเคยเจอคำพ้นวิสัยเนี่ยนะฮะในแรกๆที่เราเรียนกฎหมายซื้อขายที่บนดวงจันทร์อย่างเงี้ยมันพ้นวิสัยฮะมันการชำระหนี้ที่มันพ้นวิสัยไม่อาจจะมีใครไปโอ้โหรังวัดที่ดวงจันทร์ฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: นะครับกรมที่ดินทำให้ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: แบบนี้นักศึกษาก็ต้องแยกนะว่าเหตุสุดวิสัยก็คือเป็นตัวสาเหตุว่ามันนะเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งนำไปสู่ผลก็คือการชำระหนี้ที่มันทำไม่ได้ก็คือผลวิสัย
1: ผลวิสัย
0: นะแล้วความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจคือนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค
2: ์
0: ผลวิสัยอันนี้ทำให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะ
1: คนละเรื่องกันนะ
0: คนละเรื่องกันเลยนะ
1: เ
0: ป็นโมฆะสัญญาไม่เกิดไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันเลย
2: มาตรา150
1: คือสมมติว่าทำสัญญาซื้อรถแต่รถมันไหลตามน้ำไปตั้งก่อนทำสัญญา
0: ใช่นะครับ
2: นะคนวิสัยมันหารถไม่ได้แล้วคันน
0: ี้ต้องนะครับ
2: ซึ่งต้องระบุเฉพาะเจาะจงนะว่าคือคันนี้นะ
1: คันนี้
0: นะครับนี่ก็ต้องทำความเข้าใจว่าเอ๊ะ
2: เอาคันนี้ทะเบียนนี้เลขตัวถังนี้ข้างหลังต้องติดสติ๊กเกอร์ด้วยว่าเรารักตะวันฉายเงี้ย
0: ถูกต้องได้ครับเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องแยกให้ได้ว่าวัตถุประสงค์พ้นวิสัยอันนั้นทำให้สัญญาเป็นโมฆ
1: ะ
0: แต่การชำระหนี
1: ้เป็นพ้นวิสัย
0: เนี่ยสัญญาสมบูรณ์นะเพียงแต่ว่าชำระหนี้กันไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เป็นพ้นวิสัย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยแล้วการชำระหนี้พ้นวิสัยลูกหนี้ต้องรับผิดชอบหรือเปล่าตรงนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญเลยที่จากสถิติก็ชอบเจอบ่อย
1: ๆอ่ะ
0: นะครับ
2: เขาก็สอบเยอะ
0: ก็จะมีอยู่สองมาตรานะฮะ218กับ219นะเรื่องการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย
1: ค่ะ
0: เรามาดูมาตรา218
2: ครับ
0: นะถ้าการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยจะทำได้เพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ต้องรับผิดชอบนะ218เป็นเรื่องพูดง่ายคือลูกหนี้ผิดลูกหนี้มีส่วนทำให้การชำระหนี้นั้นตกพ้นวิสัย
1: ค่ะ
0: นะลูกหนี้ผิดแล้วเป็นยังไงล่ะท่านว่าลูกหนี้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี
1: ้
0: เพื่อค่าเสียหายอย่างใดๆอันเกิดแต่การไม่ชำระหนี้นั้น
1: อ
0: ันนี้คือ218ลูกหนี้ผิดมีส่วนทำให้การชำระหนี้นั้นตกเป็นผลวิสัยอย่างเช่นอะไรเหมือนเดิมขอซื้อรถจากอาจารย์นิ
1: ค
2: ลัต
0: นะครับอาจารย์นิคลัตนะฮะจอดรถไม่ล็อกก่อนไม่ล็อกประตูรถ
1: มา
0: ค่ะนะ
2: ผมตกใจหมดนะจอดรถไม่ล็อกก่อนมันล็อกบ้านนี่ครับ
0: เขาต้องไงไม่ล็อกประตูรถ
2: ล็อกประตูรถ
0: นะฮะเสียบกุญแจคาไว้ที่รถอีก
2: ครับ
0: อย่างเงี้ย
1: ล่อโจร
0: ล่อโจรมากเลยนะนะอย่างเนี้ยก็อาจจะถือว่าเป็นความผิดของลูกหนี้ก็คือท่านอาจารย์นิคลัต
1: ก็มีส่วนผิดด้วย
0: ใช่ทำให้การชำระหนี้นั้นพ้นวิสัยก็คือรถถูกขโมยไป
1: ค่ะอ
0: ย่างนี้ก็จะเข้ากรณีตามมาตรา218นะการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยที่ลูกหนี้มีส่วนผิดผลก็คือลูกหนี้ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี
1: ้ค่ะ
2: ครับ
0: แต่ถ้าเป็น219การชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย
1: ค่ะ
0: เพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดภายหลังได้ก่อนหนี
1: ้
0: และลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับอย่างเช่นเกิดจากเหตุสุดวิสัยต่างๆเหตุการณ์ตามธรรมชาตินะครับหรือว่าเกิดจากบุคคลภายนอกที่ลูกนี้ไม่มีส่วนผิดอย
1: ่
0: างเงี้ยเอารถจอดไว้ในบ้านล็อกประตูเรียบร้อยอย่างดีแต่โจรมันก็ยังเอาไปได้อย่างเงี้ย
1: ป็นเหตุที่ทำไมคะนอกเหนืออำนาจของลูกหนี้ที่จะแบบ
0: ไม่มีส่วนผิดป้องกันอะไรไม่ได้แล้ว
1: ป้องกันไม่ได้
2: 219นี่เขียนชัดเลย
1: เพราะฉะนั้นลูกหนี้ก็ยกขึ้นเป็นข้อแก้ต
0: ั
1: ว
0: ใช่บอกว่าเฮ้ยผมไม่มีส่วนผิดนะ
2: ทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากการชำระหนี้หลุดพ้นเลยนะฮะ
1: หลุดพ้นเลย
2: 219นี่ไม่ผิดนัดเลยนะเกิดขึ้นภายหลังก่อนหนี้ด้วยนะ
1: ครับผ
2: มนะครับซึ่งคือมีมาตราหนึ่งที่สำคัญนอกจาก2มาตรานี้ขออนุญาตเสริมเพิ่มเติมตรงนี้นะครับ
1: 217 217นี่ต้องผิดนัด
2: จะผิดจะมีพฤติการที่รับผิดชอบไม่ต้องรับผิดชอบแต่ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบเนื่องจากเกิดขึ้นในระหว่างผิดนัด
1: ผิดนัดเพราะจำไว้เลยว่า217มีคำว่าผิดนัดขีดเส้นไว้เลย
2: ขีดเส้นไว้เลยนะผิดนัด
1: ขีดเส้นไว้เลย
0: อย่างเช่นอะไรนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างว่าเหมือนเดิมนะครับผมขอซื้อรถจากอาจารย์นิครัต
2: ครับ
0: ในสัญญาระบุว่าอาจารย์นิครัตต้องส่งมอบรถให้ผมวันที่13เมษายนนะต้องส่งมอบรถคันนี้วันที่13เมษายนวันสงกรานต์ปรากฏว่า13เมษายนปุ๊บอาจารย์นิครัตยังไม่ส่งมอบ
1: ไม่ส่งมอบ
0: ก็ถือว่าอะไรฮะท่านอาจารย์นิครัตตกเป็นลูกหนี้
1: ผิดนัด
0: นะ13เมษายนไม่ส่งใช่ไหมฮะ
1: พอผิดนัดเป็นลูกหนี้ผิดนัดปุ๊บมาตราไหน
0: ก็ต้องไปตีเข้า217
1: 217
0: ทีนี้นะฮ
1: ะ
0: ต่อมานะฮะข้อที่จริงต่อมาคือ หลังจากเป็นลูกหนี้ผิดนัดวันที่13เมษายนแล้ววันที่17น้ำท่วมใหญ่17เมษายนน้ำท่วมใหญ่น้ำไหลหลากมาพัดรถยนต์หายไปเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยท่านอาจารย์นิครัตต้องรับผิดชอบอะไรไห
1: ม
0: จะเห็นได้ว่าการชำระหนี้นั้นตกเป็นคนไม่ใส่เหมือนกันเป็นเพราะน้ำท่วมถึงแม้กรณีเนี้ยจะเห็นได้ว่านะฮะการชำระหนี้มันตกเป็นคนไม่ใส่มันเกิดขึ้นหลังจากอาจารย์นิครัตเนี่ยตกเป็นลูกหนี้ผิดนัดแล้วมาตรา217ก็กำหนดให้อาจารย์นิครัตต้องรับผิด
1: รับผิด
0: ถึงแม้ว่ามันจะเกิดจากน้ำท่วมก็ตาม
1: เพราะฉะนั้น217เนี่ยลูกหนี้ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
0: ใช่ครับ
1: คือตามถึงแม้จะพ้นวิสัยก็ตามก็เข้าถ้าผิดนัดปุ๊บ217ถ้ายังไม่ผิดนัดเราก็อาจจะมาดู219
0: ต่างๆนะครับนะโดยสรุปก็คือถ้าเรื่องการชำระหนี้พ้นวิสัยเนี่ยมันจะมีมาตราที่เกี่ยวข้องอยู่3มาตรา217 218 219 217นั่นคือการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยหลังจากลูกหนี้ผิดนัดแล้ว
1: เพราะฉะนั้นลูกหนี้ต้อง
0: รับผิดชอบสูงขึ้นกว่าเดิม
1: สูงขึ้นกว่าเดิม
0: นะครับแต่ถ้าการชำระหนี้พ้นวิสัยเกิดขึ้นในระหว่างที่ลูกหนี้ยังไม่ได้ผิดนัดนะครับก็จะมีอยู่2มาตรา218 219 218คือลูกหนี้มีส่วนผิดน
1: ะ
0: ลูกหนี้ก็ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าสินไหมทดแทนส่วน219ลูกหนี้ไม่มีส่วนผิดพูดง่ายๆลูกหนี้ก็หลุดพ้นจากการชำระหนี
1: ้
0: เนี่ยแค่นี้แหละ3มาตรา
1: อย่าลืมว่าผิดนัดก็ไป217นะ
0: ครับ
1: นะค่ะขีดเส้นใต้
0: ขีดเส้นใต้ไว้นักศึกษาก็ต้องแยกให้ได้นะว่าผิดนัดเมื่อไหร
1: ่
0: ถึงกำหนดชำระหรือยังเตือนหรือยังผิดนัดหรือยัง
1: คือต้องไปดูสเต็ปแรกก่อนว่ากำหนดชำระเนี่ยมีเมื่อไหร่กำหนดชำระมีเมื่อไหร่แล้วก็ผิดนัดหรือยังหรือว่าไม่มีแล้วก็ต้องเตือนไหมเจ้าหนี้มีการเตือนหรือยังเราก็ดู
2: คือขออนุญาตยกตัวอย่างให้เห็นภาพทั้งสามมาตรา
1: เรามาดูข้อสอบเก่ากันไหม
2: แนวข้อสอบเก่า
1: แนวข้อสอบเก่านะคะว่าเดี๋ยวอันนี้เป็นเรื่องบรรยายนะคะเราลองดูตุ๊กตา
2: แต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปตุ๊กตาขออนุญาตท่านอาจารย์พี่เก๋นะครับมันจะมีง่ายๆนักศึกษาง่ายๆเลยนะฮ
1: ะ
2: ถ้าผิดนัดนะครับ217เลย
0: ครับ
2: นะครับ217นี่จะคือคุณจะขับรถเอาอย่างนี้ดีกว่าครับยืมรถเหมือนตัวอย่างที่นะที่ผมพาแฟนไปดูบุญบั้งไฟ
0: ครับพาใครนะ
2: เป็นเหตุการณ์สมมุติ ไปดูบุญบั้งไฟนะฮะนะกำหนดคืน10พฤษภาใช่ไหมครับนะครับนะยืมเดือนวันที่7เมษายนกำหนดคืน10พฤษภานะน
1: ัก
2: ศึกษาตั้งโจทย์ไว้ในใจนะครับยืม7คืน10นะฮะยืม7เมษายนคืน10พฤษภ
1: า
2: คมปรากฏว่านะครับในวันที่นะครับ11พฤษภาคมผมขับรถด้วยความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะรถตกเหวพังทั้งคันนะฮะรถตกเหวพังทั้งคันเนี่ยอันนี้เป็นความผิดของผมเลย
0: แน่นอนครับ
2: นะครับแต่อย่าลืมครับเราล็อกด้วยอะไรครับระยะเวลาตามวันแห่งปฏิทินใช่ไหมครับอย่างนี้เนี่ยถือว่าผิดนัดแล้ว
0: ผิดนัดแล้ว
2: ก็ไป217เลย
1: 217
2: เลยนะครับกรณีที่2ผมขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ค่อยขับ
2: จอดรถเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งปรากฏว่าเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินแยกผมอยู่ในห้องน้ำแต่รถผมถูกสูบเข้าไปในแผ่นดินไหวตัวอย่างคลาสสิกมากครับนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับแต่เกิดวันที่11นะเอ้ยดูพฤติการอย่างเงี้ยท่านนักศึกษาไม่ละเอียดนักศึกษาบอกว่ามีต้องรับผิดชอบอ่ะก็เป็นไปธรรมชาติอ่ะมันเหตุสุดวิสัยทำให้พ้นวิสัย219อันนี้ผิด
1: ผิด
2: เพราะมันเกิดขึ้นระหว่างผิดนัดแล้ว
1: ผิดนัดแล้วผิดนัดแล้ว
2: 217
1: ขีดเส้นไว้เลย217เลยเพราะว่าผิดนัด
0: ครับ
2: ใช่ครับนะฮะ ผิดสับปะรด
1: สับปะรดอะไร
0: ภาษาใต้
2: ภาษายุโรปนะครับทีนี้ปรากฏว่าถ้าสมมติว่าวันที่8เมษายนเหมือนกันกับตัวอย่างเมื่อกี้ฮ
1: ะ
2: จอดรถเข้าห้องน้ำรถถูกสูบไปอันนี้ถึง219ฮะเก
1: ิ
2: ดขึ้นภายหลังก่อนนี
1: ่แต่ยังไม่ผิดนัดนะ
2: ยังไม่ผิดนัดนะ
1: แต่เป็นพ้นวิสัย
2: ก็หลุดพ้
1: นจากการชำระหนี้ไป219เลย
2: แต่ถ้ามีอีกตัวอย่างนึงขับ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถตกเหวเหมือนกันแต่เกิดขึ้นในวันที่9เหมือนกัน9เมษายนนะฮะ
1: 9เมษาย
2: นอย่างนี้ก็อาจจะไปดู2118
1: ครับ
2: วิธีการแยกนะครับ
0: แยกก็ได้217 218 219แยกก็ได
1: ้217ก็ยังบอกเรื่องข้อยกเว้นด้วยยกเว้นถ้าความเสียหายที่ถึงแม้ชำระหนี้ทันเวลาก็ต้องมีขึ้นอยู่นั่นเองถ้าเกิดว่าชำระหนี้ถ้า217เนี่ยลูกหนี้ก็ต้องรับผิดชอบถ้าการชำระถึงแม้ว่าการชำระหนี้จะกลายเป็นผลวิสัยเพราะอุบัติเหตุแต่ว่าเขามีข้อยกเว้นในตอนท้ายว่าถ้าเกิดความเสียหายนั้นน่ะจะตนชำระหนี้ทันเวลาก็ต้องมีอยู่นั่นเอง อย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์ป๊อปไปยืมบ้านอาจารย์ก้องบ้านพักตากอากาศปรากฏว่าขอยืมบอกว่าจะคืนวันที่4เมษายน62ปรากฏว่าอาจารย์ป๊อปก็ไม่ยอมคืนอยู่ต่อไปอีกถึง6เมษายน12เกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าบ้านพักตากอากาศหลังนั้นปรากฏว่าบ้านพังไปทั้งหลังเลยอันนี้อาจารย์ป๊อปผิดนัดได้ยังคะ
0: ผิดนัดแล้วครับ
1: แต่ว่าแล้วก็เหตุต้องรับผิดชอบไหมคะ
0: ต้องรับผิดชอบครับถ
1: ึ
0: งแม้จะเป็นฟ้าผ่าเป็นเหตุสุวิสัยก็ตามแต่มันเกิดขึ้นในระหว่างที่ผมพินัดก็เข้ากรณี217ผมต้องรับผิดชอบ
1: แต่ว่าข้อยกเว้นอาจารย์ป๊อป
0: คืออะไร
1: ครับก็อาจจะอ้างว่าความเสียหายนั้นน่ะถึงแม้ว่าอาจารย์ป๊อปจะคื
0: น
1: บ้านในวันที่4เมษายนแต่ว่าฟ้าก็ต้องผ่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นอาจารย์ป๊อปอาจจะยกขึ้นเป็น
0: ข้อต่อสู้ให้ผมไม่ต้องรับผิดก็ได
1: ้แต่ว่าผิดนัดผิดแหละแต่ว่ายกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้
0: ก็คือหมายความว่าต่อให้ถึงแม้จะชำระหนี้ตรงตามเวลาตามเสียหายนั้นมันก็คงยังต้องเกิดขึ้นอยู่ดีย
2: กตัวอย่างให้เห็นง่าย
1: ๆ
2: ให้เห็นง่าย
1: ๆลองมาดูข้อสอบเก่าที่ลงในวารสารในวารสารกฎหมายของเราเนี่ยนะคะเรียนวิเคราะห์ข้อสอบนะคะนักศึกษาลองดูตาม powerpoint นะคะคำถามมีอยู่ว่านายสมชายเนี่ยยืมรถยนต์ของนายสมศักดิ์เพื่อไปช่วยงานเทศกาลอาหารที่ภูเก็ตต่อมานายสมศักดิ์ต้องการใช้รถยนต์คันดังกล่าวจึงบอกกล่าวไปยังนายสมชายให้นำรถมาคืนแต่นายสมชายบอกว่าเทศกาลอาหารภูเก็ตยังไม่แล้วเสร็จยังเหลืออีกตั้ง3วันแล้วจะนำรถยนต์ไปส่งคืนนะคะในระหว่าง3วันที่ยังไม่ได้เอารถไปส่งคืนนั้นเนี่ยก็เกิดฝนตกน้ำท่วมอย่างฉับพลันท่วมรถยนต์คันดังกล่าวเสียหายทั้งคันนายสมชายก็ไม่ยอมใช้ค่าเสียหายใดๆแก่นายสมศักดิ์เจ้าของรถนะคะอ้างว่าไม่ใช่ความผิดของตนข้ออ้างดังกล่าวฟังขึ้นหรือไม่เพราะเหตุใดขั้นแรกนักศึกษาต้องมาดูก่อนว่าเป็นหนี้แบบไหนนะคะหนี้อันนี้เป็นหนี้ที่ยังไงคะมีกำหนดไหมคะ
0: นะ
1: ดู204วรรคแรกก็เป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระแต่ไม่ใช่ตามวันแห่งปฏิทิน
0: ไม่ได้ชัดเจนขนาดว่าวันนั้นวันนี้
1: ใช่ค่ะก็คือ204วรรคแรกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำหนดคืนก็คือหลังจากเทศกาล
0: อาหารมันจบแล้วก
1: ็
0: คือเป็นกรณีกำหนดเวลาชำระหนี้ที่สามารถอนุมานได้จากพฤติการคืออนุมานได้ว่าจะคืนกันก็ต่อเมื่อเทศกาลอาหารนั้นมันสิ้นสุดลงก่อน
1: ปรากฏว่าการยืมนั้นก็สัญญายังไม่สิ้นสุดเพราะว่าจะต้องคืนหลังจากนั้นแต่ปรากฏว่าเกิดรถยนต์ทำไมนะคะเมื่อสักครู่รถยนต์เนี่ยก็ได้น้ำท่วมไปเสียหายไปทั้งคันเลยนะคะเจ้าหนี้เตือนไหมขอคืนถือว่าเตือนไหมยังเพราะว่าย ัง
0: ไม
1: ่
0: ถ
1: ึ
0: งกำหนด
1: ถือไปเตือนก่อนหน้านั้นได้ไหมคะ
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้ถือว่านายสมชายนี่ก
0: ็ยังไม่ใช่ลูกหนี้ผิดนัด
1: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อยังไม่ผิดนัดแต่รถเนี่ยเสียหาย
0: เสียหายจากอะไร
1: เสียหายจากอะไรน้ำท่วมพายุไม่ใช่ความผิดของลูกหนี้เลยนะคะแล้วเราจะเข้าไปมาตราอะไรต่อ
0: ก็ต้องเป็นไม่ใช่217แน่ๆ
1: ไม่ใช่217เพราะ217เนี่ย
0: เมื่อใช้เมื่อลูกหนี้
1: ผิดนัดเพราะฉะนั้นเราต้องไป219นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนายสมชายก็อาจอ้างว่าไม่ต้องรับผิดชอบเพราะเป็นเหตุแห่งภัยพิบัติจากธรรมชาติก็จึงหลุดพ้นจากการชำระหนี้ตามมาตรา219นะคะ
2: ทีนี้เรามีตัวอย่างนะครับแนวคำถามน
1: ะ
2: ครับนะฮะแต่ซึ่งในช่วงท้ายนี่เราจะมาพูดกันในแนวคำถาม
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: เรียนเชิญท่านอาจารย์เลยครับ
1: ค่ะก็เมื่อกี้นี้สักครู่ก็เป็นวิเคราะห์ข้อสอบนะคะนี่เมื่อสักครู่เราก็ยกขึ้นมาแล้วว่าข้อสอบนี้เป็นการวัดความรู้นักศึกษานี้มันก็มีคำลองดูใน powerpoint ได้นะคะว่านักศึกษาส่วนมากเนี่ยจะ ตอบผิดในเรื่องอะไรบ้างนะคะเราฟังแล้วเราอย่าไปทำแบบนั้นนะคะเนื้อหาคือส่วนใหญ่เนี่ยนักศึกษาจะวิเคราะห์ผิดตั้งแต่ว่าหนี้นั้นเนี่ยเป็นหนี้แบบไหน
0: ครับ
1: เป็นหนี้แบบมีกำหนดเวลาชำระหนี้แต่นักศึกษาเนี่ยเข้าใจว่าเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้นะคะเข้าใจเป็น203วรรคแรกแต่จริงๆมันเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระแต่ไม่ใช่วันแห่งปฏิทินคือจะคืนรถเมื่อหลังเทศกาล
0: เมื่อมีพฤติการอันนั้นเกิดขึ้นแล้ว
1: ที่ภูเก็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จำไว้ว่าหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้มี2กรณีมีแรกก็คือหนี้ที่เกิดที่มีกำหนดเวลาชำระแต่ไม่ใช่วันแห่งปฏิทิน ซึ่งอนุมานจากพฤติการต่างๆเช่นกรณีนี้ก็คือคืนเมื่อเทศกาล
0: สิ้นสุด
1: สหารสิ้นสุดแล้วเจ้าหนี้ก็จะต้องทำไมคะ
0: เตือน
1: ก่อนถึงจะผิดนัดนะคะแต่ไปเตือนก่อนวันครบกำหนดชำระนี่ไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นการเตือนนะคะค่ะส่วนกรณีที่2คือหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินอันนี้ก็ไม่ต้องเตือนเลยก็จะมีกำหนดเวลาแต่ในกรณีข้อเมื่อสักครู่นี้เป็นมาตรา204วรรคแรกนะคะโอเคแล้วก็ส่วนอันนี้เนี่ยนะคะพอว่าลูกหนี้เนี่ยยังไม่ถึงกำหนดเจ้าหนี้เนี่ยยังไม่ได้ถ้าเจ้าหนี้ยังไม่ได้เตือนลูกหนี้ก็ยังไม่ผิดนัดนะคะโอเคบางทีนักศึกษาก็ในกรณีที่นักศึกษาผิดบ่อยๆก็คือนักศึกษาไม่อ่านโจทย
2: ์
1: นะคะไม่อ่านโจทย์ให้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางเรื่องเป็นเรื่องละเมิดก็เอาวิชาอาญามาตอบอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะนักศึกษาต้องโฟกัสว่าเราเนี่ยสอบวิชาอะไรอยู
0: ่
1: นะคะกรณีนี้เนี่ยก็เอาเรื่องเสียทรัพย์อะไรเงี้ยมาตอบมันก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอ่านโจทย์ก่อนนะคะแล้วก็เรียบเรียงคำพูดนะคะก็คือตอบให้เป็นภาษากฎหมายนะคะฝึกบ่อยๆแล้วเราก็จะทำได้นะคะก็ค่ะทักษะในกฎหมายบางทีมีไหมคะอาจารย์เคยเจอข้อผิดพลาดอะไรบ้าง
2: ครับ
1: เช่นยกหลักกฎหมายเองคิดขึ้นมาเองมีไหมคะ
2: บางทีนักศึกษาก็มาครับในช่วงอยู่ในสภา
0: ครับ
2: นะครับมีคนนักศึกษาก็เป็นสภาเองเลยนะครับ
1: ออ
2: กกฎหมายมาใช้บังคับเองนะฮะดังนั้นนะครับแล้วก็พอออกมาอย่างนั้นนะฮะก็มาโดนคะแนนที่อาจารย์บังคับลงไปนะครับก็จะไม่คือนักศึกษาต้องแสดงภูมิความรู
1: ้
2: นะภูมิรู้ในการตอบข้อสอบกฎหมายเนี่ยโดยความรู้จากเอกสารประกอบการสอนและการฟังสื่อเสริมต่าง
1: ๆ
2: นะครับที่นักศึกษาได้ยินได้ฟังแล้วเข้าใจด้วยนะครับนะฮะอย่างวิธีการนะครับนะฮะง่ายๆครับนักศึกษาต้องทวนบ่อยๆอ่านหลายๆรอบนะฮะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเนี่ยมันนอกจาก217.1819แล้วนะครับยังมีอีกหลายมาตรานะที่สำคัญนะฮะ215 216คือนักศึกษาต้องทำความเข้าใจนะฮะว่าในแต่ละมาตรานั้นเขามุ่งที่จะให้นักศึกษาเนี่ยนะครับเข้าใจเรื่องในและตอบอะไรออกมาได้นะครับจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับนะฮะในการที่จะเรียบเรียงโดยเฉพาะวิชากฎหมายแพ่ง2ก็อย่างที่บอกเนี่ยเป็นวิชาที่เนื้อหาค่อนข้างที่จะเข้าใจยากสักนิดนึงน
1: ะ
2: แต่ถ้าเราพยายามที่ทำความเข้าใจนะครับก็ไม่มีอะไรที่ยากนะครับนะอย่างแยกแยะอย่างสามมาตราที่บอกว่าหินหรือโหดอาจารย์พวกเราก็บอกแล้วนะฮะว่าวิธีการเป็นยังไงถ้าผิดนัดไปเลย217ทุกสถานีอะไรประมาณนี้นะครับครับนะฮะในส่วนของผมก็นะครับมีข้อแนะนำฝากไว้อย่างนี้นะครับ
1: ส่วนในเรื่องของอย่างดูข้อสอบอีกข้อหนึ่งที่เคยออกมาเป็นเรื่องบรรยายใน PowerPoint นะคะก็ให้นักศึกษาเนี่ยอธิบายเรื่องกำหนดเวลาชำระหนี
2: ้ครับซึ่งข้อสอบนี่น่าสนใจ
1: น่าสนใจแล้วไว้เรามาคุยกัน
2: ในครั้งต่อไปนะครับ
1: นะคะเพราะว่าครั้งหน้ายังมีอีกเยอะเลยนะคะที่อาจจะเอาข้อสอบเก่าๆที่แล้วก็ทบทวนเนื้อหาต่างๆที่เกิดขึ้นมานะคะแล้วก็นะคะในวันนี้นะคะก็จบลงไปในส่วนสรุปของสาระสำคัญของหน่วยที่1หน่วยที่2แล้วก็หน่วยที่3แล้วนะคะช่วงสุดท้ายเราก็ได้วิเคราะห์ข้อสอบไปบางส่วนแล้วนะคะก็การบรรยายสรุปสอนเสริมในวันนี้นะคะหากว่านักศึกษายังไม่เข้าใจก็ให้ไปอ่านได้ทบทวนได้นะคะจากในเอกสารการสอนของเรานะคะแล้วก็ยังสามารถติดต่อทางอีเมลหรือว่าอาจจะมาหาอาจารย์หรือว่าจะโทรไปที่สาขาวิชาก็ได้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคะอาจารย์อินทรัตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดนเจิมแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุฒแสนเจริญนะคะแล้วก็ในวันนี้ที่มาช่วยนะคะ บรรยายในหน่วยที่1แล้วก็หน่วยที่3นะคะส่วนวันนี้อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิติยดาเกิดลาภผลนะคะก็ขอจบรายการในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ค่ะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบหนึ่งก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสท.มาเปิดสอน
5: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
6: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไลน์นะครับ
6: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
7: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
8: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
9: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติ ดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
10: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
3: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
11: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
3: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
4: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
3: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
4: แล้วเจอกันนะครับ
12: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
13: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
12: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
14: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
12: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
15: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เรียนมสท.ดีอย่างไร
2: ผมก็เป็นบัณฑิตของมสท.และเป็นมหาบัณฑิตของมสท.คนหนึ่งนะครับที่มีความภาคภูมิใจในสถาบันแห่งนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็คงไม่มีผมในวันนี้ดังนั้นก็จึงอยากจะขอเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับที่มีความประสงค์นะครับอยากจะเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับกับชีวิตของตัวเองในด้านการศึกษาตอนนี้นะครับท่านอาจจะคิดว่าการศึกษาตรงด้านนี้พอแล้วอย่างเงี้ยแต่โลกเราเปลี่ยนไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของหลากหลายสาขาเราจำเป็นที่จะต้องรู้มากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสามารถตอบโจทย์ปัญหาได้นะครับก็เรียนอย่างมีความสุขนะครับจบอย่างมีคุณภาพนะครับผมยินดีนะครับที่ได้มีวันนี้ขอบคุณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ

0: ตัวใหญ
1: ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Green พบกับผมเช่นเคยกิติพันธ์นาคมงคลนะครับ Smart Green รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจนะครับเพื่อมีจุดมุ่งหมายทางวิชาการเพื่อให้ความรู้กับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะได้เพลิดเพลินกับสาระที่น่าเรียนรู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้นะครับและในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่สวนกล้วยแห่งหนึ่งครับที่จังหวัดปทุมธานีครับมองผิวเผินอาจจะเป็นสวนกล้วยธรรมดาธรรมดาครับแต่ที่นี่มีกล้วยพันธุ์แปลกๆมากมายนะครับทั้งกล้วยห้อมเมานะครับแล้วก็กล้วยน้ำว้าข้อมด่างรวมถึงกล้วยอื่นๆอีกมากมายครับที่นี่ครับมีกล้วยสะสมมากกว่า180สายพันธุ์เลยทีเดียวเอาละครับเราไปทำความรู้จักกับสวนกล้วยแห่งนี้ให้มากขึ้นนะครับในช่วงเช็คอิน

0: ลำน้ำเลียบถนนหมายเลข3026สายนี้มีชื่อว่าคลองระพีพัฒน์แยกใต้เป็นคลองชลประทานที่แยกมาจากคลองระพีพัฒน์คลองขุดที่ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งปัจจัยการผลิตให้พื้นที่เกษตรใน3จังหวัดได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานีเมื่อ30กว่าปีก่อนที่นี่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีเกษตรกรที่เคยปลูกข้าวเปลี่ยนผืนนามาทำสวนส้มเขียวหวานรวมพื้นที่ก็ประมาณ1,200,000ไร่ในคราวนั้นส้มเขียวหวานจากทุ่งรังสิตก็กลายเป็นผลไม้ที่สร้างรายได้สร้างชื่อให้กับคนปทุม
1: ก็เป็นคนที่นี่เกิดที่นี่เมื่อสมัยก่อนทำแต่นาอย่างเดียวแถวนี้ไม่มีทำสวนอะไรทั้งหมดต่อมาแถวรังสิตก็มีทำสวนส้มเขียวหวานกันบางมดกันก็ได้ดิบได้ดีกันก็เริ่มทำตามเขาคือก่อนปี35น่ะทำส้มทุกคนรวยหมดไม่มีคนเจ๊ง
0: แต่แล้วในปีพุทธศักราช2538ส้มเขียวหวานจากทุ่งรังสิตก็เริ่มประสบปัญหากับโรคระบาดอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนชาวบ้านเรียกว่าโรคเอดส้มโดยผลส้มจะร่วงก่อนถึงระยะเก็บเกี่ยวใบเหี่ยวและสุดท้ายต้นก็จะตาย
1: ปลูกส้มด้วยกันน่ะไอ้บ้านนี้เป็นโรคก็ปล่อยน้ำทิ้งลงในคลองเจ้าใหม่ก็ดูดขึ้นไปใช้อีกมันก็เลยเป็นติดโรคกันหมดทุกเจ้าก็เป็นโรคเหมือนกันไปหมดตอนนั้นก็ฉีด 2-3 วันฉีดครั้งหนึ่งอ่ะฉีดเดินฉีดจนไม่ไหวทำเรือบูมมันราคาแสนหนึ่งอ่ะชาวมือตีห้าก็ลุกมาฉีดเลย2คนตายายอ่ะฉีดเรือบูมโมงเช้าเสร็จตอนหลังแสนหนึ่งขาย 40,000 พอสุดท้ายก็เลิก
0: ไม่มีใครอยากรู้อนาคตได้ล่วงหน้าแต่อดีตก็เป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดวันนี้ลุงทศรู้ซึ้งถึงคุณและโทษของสารเคมีกำจัดโรคและแมลงสารเคมีที่เคยใช้มาส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมรอบตัวและเมื่อต้องปลูกพืชต้นใหม่ลงในสวนลุงทศจึงเลือกทำเกษตรแบบอินทรีย
1: ์ปลูกส้มใช้ยามากแต่ปลูกกล้วยเนี่ยไม่ใช้สารเคมีเลยสักครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่เคยใส่ปุ๋ยเคมีก็ใช้ชีวภาพทุกวันนี้ก็ใช้ชีวภาพตัดหญ้าอย่างเดียวไม่เคยฉีดยาใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยชีวภาพกับปุ๋ยคอกตอนนี้สุขภาพเราดีเพราะเราไม่ใช้สารเคมีแล้วไม่ได้ฉีดเลยเนี่ยตอนนี้สุขภาพดีกว่าถึงแก่แล้วก็สุขภาพยังดีกว่าตอนนั้น
0: บาดแผลจากการทำสวนปลูกส้มส่งผลให้ลุงทศต้องสละเนื้อที่สวนบางส่วนไปแล้วเริ่มต้นลงทุนลงแรงใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยไปกับพื้นที่13ไร่การปลูกกล้วยชนิดต่างๆเพื่อขายผลและขายหน่อพันธุ์โดยมีลูกชายดีกรีมหาบัณฑิตวิศวกรรมเคมีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นคนดูแลพร้อมกับพัฒนาสวนกล้วยของครอบครัว
1: ก็ภูมิใจเล็กๆ
0: น้ำจากคลองระพีพัฒน์แยกใต้ไหลเข้ามาขังเต็มร่องสวนที่ไร้เงาต้นส้มเขียวหวานแต่เต็มไปด้วยกล้วยหลากหลายสายพันธุ์ที่ได้เสาะหาปลูกรักษาไว้ทั้งที่เป็นพันธุ์ภายในประเทศและพันธุ์ต่างประเทศนับรวมแล้วมีมากกว่า180สายพันธุ์หากจะพูดว่าสวนกล้วยลุงทศเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ทางชีวภาพของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวชนิดนี้ก็ว่าได้

0: คุณผู้ชมครับและที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับนั่นก็คือคุณตั้มธีรพงศ์สุขสว่างนะครับซึ่งเป็นกำลังสำคัญของสวนลุงทศแห่งนี้เลยละครับเอาละครับเขากำลังรดน้ำต้นไม้อยู่นะครับซึ่งอยู่ในสวนกล้วยของเขานั่นเองเดี๋ยวเรารอให้เขาทำภารกิจให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันครับ
1: คุณตั้มครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณตั้มครับเมื่อกี้แอบเห็นนะครับคุณตั้มได้รดน้ำกล้วย
2: ใช่อ
0: ันนี้เป็นกิจวัตรประจำวันของการดูแลกล้วยอยู่หรือเปล่า
2: ก็เราไม่รดทุกวันแล้วแต่พื้นดินพื้นสวนว่ามันแห้งหรือเปียกเราต้องสังเกตเอาอีกทีครับ
0: อ๋อแล้วแต่ละวันเนี่ยในเรื่องของการดูแลกล้วยเนี่ยต้องทำอะไรบ้างครับ
2: นอกจากรดน้ำแล้วก็มีการตัดแต่งใบตัดแต่งหนอหรือว่าการดูแลตัดหญ้าเนี่ยครับเพราะเราไม่ใช่แบบสารเคมีฆ่าหญ้าเลยเราใช้แรงงานตัดเอาอย่างเดียวหรือว่าบางครั้งก็ช่วงที่ขุดหน่อขายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีพวกใส่ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยครับก็วนเวียนกันไปอาจจะไม่ไปแบบทุกวันต้องทำเหมือนกัน
0: ก็คือแต่ละอย่างทำนี่ก็ไม่ได้ทำเหมือนกันทุกวัน
2: หมุ
0: นเวียนกันไปแต่ก็คือมีงานทำทุกวันใช่ไหม
2: ใช่ครับมีงานทุกวัน
0: เอาละครับวันนี้ได้มายืนอยู่ในสวนกล้วย108,000กล้วยใช่ไหมครับสวนลุงทศ108,000กล้วยเห็นว่ามีกล้วยถึง180สายพันธุ์เลย
2: ใช่ครับ
0: มีกล้วยหลักๆอะไรบ้างครับพี่
2: กล้วยหลักๆคือจริงๆอย่างที่ทุกคนรู้จักก็จะมีกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยหอมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็จะมีเป็นพันธุ์แปลกๆกล้วยประดับกล้วยหายากเช่นอาจจะมีกล้วยน้ำว้าดำกล้วยงาช้างกล้วยเทพนมกล้วยด่างฟลอริดากล้วยหัวเมาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นกล้วยแปลก
0: พี่มีเทคนิคในการจำยังไงครับว่ากล้วยแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์มันแตกต่างกันยังไงอ่ะอย่างเช่นผมดูด้วยตาเนี่ยผมดูไม่ออกเลยนะเนี่ยร่องเนี่ยผมคิดว่าเป็นกล้วยประเภทเดียวกันหมดเลยนะ
2: อันนี้บางอย่างมันเห็นง่ายๆครับอย่างเช่นกล้วยนาคหรือกล้วยด่างอะไรมันจะเห็นว่าลายๆไม่เหมือนกันแต่อย่างบางอย่างกล้วยที่เป็นแบบกล้วยน้ำว้ามันก็จะมีแยกย่อยเป็นสายพันธุ์อันเนี้ยยิ่งดูยากหน่อยแต่บางคนก็อาจจะดูรู้ว่าแค่อันนี้กล้วยน้ำว้าอันนี้กล้วยไข่กล้วยหอมต่างกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเจาะลงไปลึกๆว่ากล้วยหอมพันธุ์ไหนไข่พันธุ์ไหนอันนี้ต้องศึกษาให้ละเอียดหน่อยถ้าเป็นแบ่งกลุ่มๆอาจจะแค่6-7กลุ่มอะไรเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่แล้วก็อย่างเช่นกล้วยน้ำว้าเนี่ยเขาก็มีแบบสายพันธุ์ย่อยๆเข้าไปอ
2: ีกใช่
0: คราวนี้พี่มีหลายๆอันรวมกันเนี่ยก็ถึง180กว่าสายพันธุ์เลย
2: ใช่ครับ
0: อย่างที่ว่าไปอ๋อแล้วแนวคิดเริ่มต้นละที่มาสะสมกล้วยเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
2: เริ่มสนใจคือเริ่มมันมีตลาดรองรับคือว่ามีญาติขายพันไม้อยู
0: ่ครับ
2: ก็เลยเขาให้ตอนแรกเขาให้มาปลูก 4-5 สายพันธุ์ก่อนครับแล้วก็คราวนี้เราก็เริ่มว่ามันน่าสนใจดีก็เลยให้เริ่มซื้อจากเขาให้มาสะสมพอเริ่มสะสมไปสะสมมาเริ่มชอบมันว
0: ่
2: ามันมีต้นใบลูกอะไรที่มันแตกต่างกันไม่เหมือนกันเราก็เลยอยากสะสมแล้วก็อยากอนุรักษ์ไว้ตอนแรกที่สวนนี้เริ่มเปลี่ยนมาสะสมกล้วยก็ตอนปี54ครับช่วงกลางๆปีแล้วก็ช่วงนั้นก็คือเหมือนว่าก็ทำงานประจำไปแล้วพ่อกับแม่ก็ดูแลไปแล้วก็ช่วงสักก่อนจะออกมาก็คือเหมือนว่าก็พอมีผลผลิตจำหน่ายแล้วก็คือมีหน่อมีคนมาซื้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่ว่าพ่อแม่อายุเยอะแล้วครับแล้วก็เป็นลูกคนเดียวก็เลยตัดสินใจออกจากงานแล้วก็มาช่วยทำสวนเต็มตัวครับ
3: กล้วยกว่า180สายพันธุ์ที่หามาปลูกสะสมไว้สร้างรายได้ด้วยการตัดผลจำหน่ายแต่ผลิตผลที่เป็นสินค้าหลักของสวนลุงทศก็คือหน่อกล้วยคุณภาพดีสายพันธุ์ต่างๆนั่นเอง
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมข้ามมาอยู่อีกท้องร่องนึงนะครับซึ่งเป็นร่องที่ปลูกกล้วยสำหรับเป็นเขาเรียกอะไรนะกล้วยประดับ
2: โซนนี้เป็นกล้วยประดับใช
0: ่โซนกล้วยประดับอันนี้มีชื่อว่าอะไรครับ
2: กล้วยเสือพานหรือกล้วยทหารพานครับ
0: โอ้ชื่อทำไมถึงเป็นชื่อนี้มีที่มาไหม
2: คาดว่าน่าจะดูจากลายของมันใบของมันนี่ครับ อาจจะคล้ายชุดของทหารพานที่จะเป็นแบบเขียวๆก็มีลายๆด่างๆเนี่ยครับแต่ว่ากล้วยนี้ก็คือเป็นกล้วยป่าที่แบบมีสีสันสวยงามก็เลยกลายเป็นกล้วยประดับไป
0: โอ้ผลนี่กินไม่ได้
2: ไม่ได้ครับมัน
0: เล็กมาก
2: ไม่มีเนื้อ
0: ครับ
2: แล้วถ้ามีเนื้อมันต้องมีเม็ดเพราะว่ามันเป็นกล้วยป่า
0: อ๋อแต่ก็ผลสวยดีนะเป็นไม้ประดับได้จริงๆแหละดูจากลำต้นนี่คือเป็นเอกลักษณ์นะครับมีสีทุกต้นมีสีนี้เลยปะ
2: ใช่ครับมันจะด่างมีลายๆอย่างนี้ตั้งแต่เล็กเลยนี่ครับอีกสายพันธุ์นึงสายพันธุ์นี้คือกล้วยหอมแคะครับปกติจะเห็นกล้วยหอมที่เรากินกันธรรมดามันจะสูง2เมตร2เมตรครึ่งมันจะสูงมากแต่ว่าอันนี้คือเหมือนว่ามันแคะมันก็ย่อส่วนออกมา
0: ครับ
2: อันนี้จะสูงแค่ประมาณ90เซนไม่ถึงเมตรแล้วแต่ด้วยความย่อส่วนมาครับผลมันก็เลยจากที่ยาวๆมันก็ย่อมาขนาดกล้วยไข่
0: ครับ
2: อันนี้ครับไว้เหมือนส่วนใหญ่เขาจะปลูกประดับ
0: ใช่เนี่ยน่ารักนะต้นไม่สูงมากนะแต่ว่าต้นก็ใหญ่นะคร
2: ับ อันนี้จะเป็นประเภทที่มันจะอวบใหญ่ไม่เหมือนกับเมื่อกี้ที่เป็นเสือพานมันจะเล็ก
0: ครับ
2: จะสูง
0: อันนี้คือเหมาะที่จะเป็นไม้ประดับ
2: ใช่ครับถ้าจริงๆแล้วปลูกเป็นต้นเดียวเลยไม่ไว้หน่อให้มันกลายเป็นต้นเดียวโชว์ไปเลยแต่อันนี้เราไว้เพื่อจะขายหน่อ
0: ครับสำหรับคนที่ซื้อไปนี่ก็คือมีต้นเดียวแต่ถ้าเกิดมีหน่อมาเขาก็แยกเป็นกระถางกระถางไปอย่างนี้หรอ
2: ครับแยกไว้ปลูกเองก็ได้หรือจะแยกไว้ขายก็ได
0: ้นานไหมครับถึงจะมีผลแบบนี้
2: อันนี้อ
0: ยากรู้
2: อันนี้ถ้าเป็นกล้วยหอมแค่นี้ประมาณ 9-10 เดือนครับมันจะไม่นานเหมือนน้ำว้าน้ำว้าจะปีหนึ่ง
0: ผลก็กินได้ด้วย
2: อันนี้ทานได้ครับเพราะว่ามันใหญ่มันมีเนื้อ
0: แต่ว่าก็ไม่รู้ว่ารสชาติจะอร่อยเหมือนกล้วย
2: รสชาติมันจะเป็นเหมือนกล้วยหอมเขียวตัวนี้ไม่ใช่กล้วยหอมทองอาจจะเนื้อเละๆหน่อยอาจจะไม่เหมือนที่ตลาดที่เรากินหอมทองนั้นจะอร่อยกว่าแต่เขาเน้นเป็นกล้วยประดับแต่ว่าก็ทานได้เป็นผลพลอยได้ไป
0: ก็มองว่าเป็นไม้ประดับแล้วกัน
2: ใช่
0: ถ้าเกิดมีกล้วยมาก็สวยๆไม่ต้องตัดเอาไว้โชว์
2: ใช่ครับ
0: ครับอันนี้อีกโซนนึงก็คือเป็นเหมือนกัน
2: เหมือนกันที่อยากบอกว่าคู่กันนี่คือเป
0: ็
2: น2ก1สายพันธุ
0: ์ก็แสดงว่ารูปแบบของการปลูกในแต่ละร่องก็คือคู่ขนานกันไป
2: ใช่ใช่ครับ
0: ใช
2: ่ใช่
0: ใช่มั้ยฮะโอ้มาเจออีก1สายพันธุ์พี่ตั้มอันนี้ผมรู้จัก
2: รู้จักใช่มั้ยครับ
0: เป็นกล้วยไดด้าถูกไหม
2: ใช่ใช่ครับ
0: ช่วงนี้กำลังนิยมด้วย
2: ช่วงนี้อยู่ในกระแสครับสายพันธุ์นี้
0: ความแตกต่างของกล้วยสายพันธุ์นี้คือเป็นกล้วยไม้ประดับเหมือนกัน
2: กล้วยประดับ
0: แล้วมีอะไรโดดเด่นนะพี่นอกจากใบ
2: มันจะมีลวดลายทั้งสังเกตว่าใบใช่ไหมครับลำต้นก็จะมี
0: ฮะมีลายด้วยฮะ
2: นี่ใช่นี่ลำต้นมันจะมีดับมันอาจจะไม่ชัดเท่าใบลำต้นก้านแล้วผลน่ะบางผลมันก็จะมีลายด้วยเป็นลายคล้ายๆกันแต่ว่าขึ้นไม่ชัดเข้าใบคือใบจะขึ้นชัดสุดอะครับ
0: เสียดายมากครับมาวันนี้ไม่ได้เจอที่มันมีผลเน
2: า
0: ะ
2: มันยังเล็กอยู่ครับเลยยังไม่เห็น
0: แล้วการดูแลรักษาของกล้วยพันธุ์กล้วยด่างฟลอริดานี่แตกต่างจากกล้วยพันธุ์อื่นยังไง
2: ก็จะแตกต่างนิดนึงตรงที่พวกกล้วยด่างหลายๆสายพันธุ์มันจะไม่ชอบแดดเหมือนกล้วยสายพันธุ์อื่นจริงๆมันต้องปลูกในที่มีแสงลำไรครับไม่งั้นเนี่ยครับสีขาวๆมันจะไหม
0: ้
2: ถ้าเกิดเราปลูกที่แบบมีแสงแล้วเนี่ยสีขาวมันจะไม่ไหม้แล้วก็ลายของต้นมันจะเข้มอย่างเขียวนี่มันก็จะเข้มลายก็จะสวยสีสันสวยงามกว่านี
0: ้แต่ว่ามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นกล้วยทหารพราน
2: ใช่
0: ไหมฮะแล้วก็กล้วยเขียว
2: แคะใช่
0: กล้วยหอมแคะแล้วก็อันนี้
2: ใช่
0: กล้วยด่าง
2: ครับ
0: ฟลอริดาก็แตกต่างกันหมดเลย
3: คุณผู้ชมคะถ้าได้สังเกตกันใกล้ๆก็จะเห็นว่าในแต่ละสายพันธุ์ใบลำต้นดอกและผลจะแตกต่างกันบางต้นก็ให้ดอกให้ผลที่สวยงามแปลกตาค่ะ

0: ก็ที่พี่บอกว่าจะพามาดูกล้วยที่กินผลได้อันนี้เป็นสายพันธุ์นึงคือกล้วยงาช้าง
1: โอ้เป็นกล้วยที่ไหนครับผมเดี๋ยวต้นนึงอ๋อนี่ไงผลใช่มั้ยฮะ
0: ถ้าสังเกตต้นอาจจะไม่รู้แต่ถ้าดูผลแล้วอ่ะมันจะเป็นกล้วยที่ผลใหญ
1: ่
0: กว่าปกติจะใหญ่จะยาวครับ
1: อันนี้คือกล้วยงาช้างมีผลที่ใหญ่ยาวแล้วรสชาตินี่คือมันต่างกับกล้วยอื่นๆมั้ยฮะ
0: ตัวนี้จะเป็นกล้วยที่ผลใหญ่มันจะแป้งเยอะมันจะออกจะจืดๆกว่าสายพันธุ์อื่นหน่อยอย่างพวกน้ำว้ากล้วยหอมอะไรตัวนี้จะจืดกว่าถ้าจะกินสดก็ต้องให้สุกๆแบบเปลือกดำอ่ะงอมหรือว่าเอาไปแปรรูปก็อร่อยครับเอาไปทำกล้วยฉาบเป็นฝายก็ได้ตัวนี
1: ้แต่ที่สังเกตเห็นนี่คือจะมีหน่อที่เยอะมากเลยนะกล้วยเนี้ยอันนี้เป็นด้วยสายพันธุ์ของเขา
0: เป็นข้อเด่นของสายพันธุ์เขาครับคือเหมือนเขาจะมีหน่อรอบต้นประมาณเหมือนรอบ2รอบต้นอะไรเงี้ย20หน่อก็ได้ครับแต่ว่ามันก็จะไม่สมบูรณ์ทุกหน่ออ
1: ันนี้ผมสังเกตเห็นหลายจุดแล้วที่เดินมาเนี่ยจะมีดินที่โปะคลุมบนตรงเขาเรียกว่าอะไรนะ
0: โคนต้น
1: บนโคนต้นอย่างเงี้ยอันนี้คือมันต้องช่วยอะไรครับ
0: ครับก็ตอนแรกที่ปลูกกล้วยไปอ่ะเราปลูกไปไม่ลึกมากเพราะบางครั้งมันมีปัญหาปลูกแล้วเน่าแต่พอปลูกไปได้สัก 3-4 เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะเอาเลนในร่องขึ้นมาเพื่อจะทำให้โคนต้นมันล้มยากคือเหมือนพูนดินมาแล้วก็อีกอย่างมันช่วยให้หน่อเยอะด้วย
1: ออเดอร์วันนี้ครับมีลูกค้าสั่งมาอย่างที่บอกไปว่าจะมาขุดหน่อกล้วยใช่ไหมพี
0: ่ใช่ครับวันนี้ลูกค้าสั่งกล้วยงาช้างครับงั้นเดี๋ยวพี่
1: ฝึก
0: มือขุดเลยแล้วกัน
1: โอเคเดี๋ยวเรามาดูการขุดกันนะฮะ
0: ช่วยดึงนิดนึงได้ไหมเรียบร้อยครับ
1: ได้แล้วเหรอ
0: ได้แล้ว
1: แค่นี้
0: ใช่
1: เราต้องแต่งรากอะไรอีกไหมนี่สามารถตัดออกได้เลยใช่ป่ะฮะ
0: จริงๆถ้าเราจะส่งก่อนส่งเราก็คือเราตัดรากออกหมดเลยครับนี่เดี๋ยวตัดให้ดูก็ได้ครับ
1: เริ่มเหมือนเพือกไม่เหลือเลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เหลือแต่หน่อ
0: ใช่เพราะรากเก่าๆเนี้ยมันต้องไปสร้างใหม่อย่างที่บอกใช้ได้คือต้องเป็นรากขาวๆเนี้ยเดี๋ยวพอไปปลูกไม่เกินอาทิตย์นึงก็รากออกมาแล้วก็นี่ครับที่บอกให้ขุดให้เงามันสมบูรณ์ติดมาเยอะที่สุด
1: นี่แหละครับหน่อพันกล้วยในสวนลุงทศ
0: พี่เหมือนเข็ดตั้งแต่ทำสวนส้มทำสวนส้มทั้งสารเคมีปุ๋ยยาอะไรนี่คือเยอะมากฉีดยาทุกอาทิตย์เลยอ่ะคือแบบโอ้โหเยอะพอเปลี่ยนพืชพี่ก็เลยไม่ใช้แล้วเพราะว่ามันตอนนั้นคือเหมือนแบบสุขภาพคนใช้ก็เสียดินก็เสียที่ว่าดินมันเสียต้องเปลี่ยนพืชปลูกเพราะว่าใช้สารเคมีเยอะแยะเนี่ยครับ
1: ก็แสดงว่าซื้อกล้วยซื้อหน่อกล้วยจากสวนเนี้ยเป็นอินทรีย์แน่นอนไม่มีการใช้สารเคมี
0: ใช่ครับกระทั่งปุ๋ยเราก็ใช้ปุ๋ยหมักบ้างปุ๋ยอินทรีย์บ้างเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วครับ
1: เดินดูกล้วยนี่ก็หลายสายพันธุ์แล้วครับอยากทราบนะครับว่าราคาเนี่ยในแต่ละสายพันธุ์ในแตกต่างกันไหมครับ
0: ก็ถ้าเป็นหน่อกล้วยมันราคามันอยู่ที่ว่าแต่ละสายพันธุ์ไม่เท่ากันอยู่ที่ความหายากความแปลกความโดดเด่นของสายพันธุ์ถ้าเกิดยิ่งโดดเด่นยิ่งหายากมันก็ราคาก็จะสูงหน่อย
1: ขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ประมาณกี่บาท
0: ก็ราคาที่สวนนี้อยู่ตั้งแต่หน่อละ50บาทถึง 2,500 บาทครับตอนแรกก็คิดว่าไอ้เรามาทำนี้คงไม่เจอผู้คนแต่ปรากฏว่าเราไม่ต้องไปหาผู้คนทุกคนเดินเข้ามาหาเองเข้ามาชมสวนเข้ามาซื้อหน่อพันธุ์เราแล้วก็เจอลูกค้าเจอคนที่อยากจะมาศึกษาเรียนรู้อะไรเงี้ยเราก็เจอชีวิตอีกรูปแบบนึงกับที่เคยทำงานโรงงานหรือว่างานที่เราเคยทำมากับการเป็นเกษตรกรตอนแรกคิดว่าเฮ้ยเกษตรกรอาจจะน่าเบื่อจริงๆแล้วเราก็เจอคนแล้วก็เจอปัญหาหรือว่ามีอะไรให้ทำทุกวัน
1: วันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่ตั้มมากครับที่ให้รายการของเราครับเข้ามาถ่ายทำในสวนของลุงทศก็ได้เห็นว่า

ตามหลักพฤกษศาสตร์เขาก็จะมีการจำแนกพืชออกเป็นอันดับต่างๆกันใช่ไหมคะสำหรับกล้วยเนี่ยเขาก็จะมีการจำแนกให้อยู่ในวงในอันดับเดียวกันกับพวกคล้านะคะแล้วก็มีพวกกล้วยพัดนะมีธรรมรักษาหรือเฮลิโคเนียแล้วก็มีพุทธรักษาแล้วก็ขิงนะคะที่จัดว่าเป็นพวกที่อยู่ในอันดับเดียวกันทีนี้พอลงไปในวงเนี่ยกล้วยก็จะมีวงต่างๆกันแล้วกล้วยที่เรานิยมนำมาบริโภคกันเนี่ยก็จะเป็นวงหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้แค่เอามาบริโภคได้นะคะก็จะมีที่เอามาทำเป็นพวกไม้ประดับได้ด้วยเช่นเดียวกัน

การบริโภคกล้วยนี่นะคะก็จะให้คุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างเยอะอย่างแรกก็คือพวกคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นกล้วยจึงเป็นพืชที่ให้พลังงานค่อนข้างสูงและในขณะเดียวกันก็ยังมีพวกวิตามินต่างๆอย่างเช่นวิตามินซีนี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งหลายคนสงสัยนะว่ากล้วยมันไม่ได้มีรสเปรี้ยวแต่ก็มีวิตามินซีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถึงได้มีการส่งเสริมให้มีการบริโภคกล้วยกันเนื่องจากการที่ให้พลังงานอย่างดีแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการแต่นอกจากวิตามินซีก็ยังมีวิตามินอย่างอื่นอีกด้วยนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนอกจากประโยชน์ในการนำมาบริโภคนะคะก็มีกล้วยบางอย่างที่มีการปลูกเป็นไม้ประดับเพราะว่าเขามีส่วนของใบประดับที่สวยงามอาจจะเป็นออกสีชมพูสีชมพูอมม่วงหรือออกสีส้มนะคะซึ่งในบ้านเราเนี่ยก็มีพวกกล้วยประดับเนี่ยซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นพืชพื้นเมืองก็มีการปลูกกันในคือขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยก็อย่างทางภาคเหนือนะคะและในขณะเดียวกันเราก็มีการนำพวกกล้วยประดับเนี่ยจากต่างประเทศเข้ามาเพราะว่าคนเราก็ต้องการความสวยงามความแปลกใหม่ที่เอามาใช้ในการจัดภูมิทัศน์นะคะประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนพวกนี้ก็เป็นพวกกล้วยประดับซึ่งจริงก็อยู่ในวงเดียวกับกล้วยที่เราใช้ในการรับประทานนั่นเอง

0: การขยายพันธุ์กล้วยก็มีทั้งขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดแล้วก็ขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อนะคะพวกที่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเนี่ยก็จะเป็นกล้วยที่ไม่ค่อยได้เอามาใช้ปลูกเพื่อบริโภคกันนะคะก็อาจจะเป็นพวกกล้วยป่ากล้วยที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเป็นกล้วยที่ขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกันเพราะว่าเวลาที่คนต้องการที่จะทำสวนกล้วยเนี่ยก็มีการไปซื้อหน่อกล้วยจากที่อื่นมาใช่ไหมคะซึ่งหน่อกล้วยเนี่ยก็คือส่วนขยายพันธุ์นั่นเองนะคะแล้วพวกหน่อกล้วยเนี่ยก็เขาก็ขุดแล้วก็เอามาปลูกต่อซึ่งเวลาที่กล้วยเจริญเติบโตไปก็จะมีการแตกหน่อเราก็สามารถขุดส่วนหน่อเนี่ยเอาไปใช้ในการปลูกต่อได้ทีนี้ถ้าสนใจนะคะที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพืชต่างๆนะคะก็สามารถมาเรียนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้นะคะสนใจก็มาเลยนะคะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: ต้องขอยกนิ้วให้กับคุณตั้มจากสวนลุงทศเป็นอย่างมากนะครับที่เขามีความพยายามในการที่จะเสาะหารวบรวมพันธุ์กล้วยต่างๆมาปลูกไว้ในสวนแห่งนี้ครับแล้วก็รักษากล้วยเป็นอย่างดีด้วยนะครับเพราะว่าของสะสมของคุณตั้มนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตกล้วยเป็นพืชล้มลุกเมื่อให้ผลผลิตออกมาแล้วลำต้นก็จะยืนต้นตายไปครับดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของคุณตั้มแล้วครับที่จะรักษาดูแลและขยายพันธุ์กล้วยเหล่านี้เอาไว้เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ไปนั่นเองทางรายการของเราต้องขอขอบคุณยังสมาร์ทฟาร์เมอร์คนเก่งมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำสามารถส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับรวมถึงช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับทั้ง Facebook Fanpage และ YouTube Channel นะครับที่ STOU Channel แล้วก็การรับสัญญาณดาวเทียม DLTV 14และ STOU Channel ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: าศเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
4: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

จะเน้นเฉพาะเรื่องของโมฆะกรรมแล้วก็โมคิยกรรมนะคะก่อนอื่นเนี่ยพอเราได้ยินคำว่าโมฆะกรรมเนี่ยเรามาดูก่อนนะคะว่าลักษณะทั่วไปของโมฆะกรรมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะโมฆะกรรมคือการกระทำที่เสียเปล่านะคะที่ไม่เกิดผลในกฎหมายแต่อย่างใดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเสียเปล่าเลยเหมือนกับว่าไม่มีการทำนิติกรรมขึ้นเลยนะคะไม่มีการเคลื่อนไหวในสิทธิหรือหน้าที่ของคู่กรณีทุกฝ่ายที่เข้ามาทำนะคะหรือว่าอีกในนึงก็คือว่ากิจการใดที่เป็นโมฆะเนี่ยย่อมไม่มีความผูกพันตามกฎหมายเกิดขึ้นและก็ไม่มีผลทางกฎหมายเลยเป็นกิจการที่ไม่อาจจะให้สัตยาบันได้ให้กลับไปสมบูรณ์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเสียเปล่าไปเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอเราได้ยินคำว่าสัตยาบันเนี่ยเราก็จะมารู้เลยเอ๊ะในสัตยาบันคืออะไรนะคะสัตยาบันเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเรียนในส่วนของเรื่องโมคิยกรรมนะคะว่าโมคิยกรรมเนี่ยอาจจะมีการให้สัตยาบันได้แต่โมฆะกรรมเนี่ยเสียเปล่าตั้งแต่ต้นไม่มีผลทางกฎหมายแต่อย่างใดนะคะเหตุที่ทำให้นิติกรรมโมฆะนะคะมีอะไรบ้างนะคะเรามาลองดูหลักๆเนี่ยก็จะมี5ประการนะคะประการแรกเนี่ยเหตุเกิดจากวัตถุประสงค์ของนิติกรรมนะคะซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150เนี่ยก็บัญญัติเอาไว้นะคะแล้วก็บอกว่าวางหลักเอาไว้เลยว่าในเรื่องของวัตถุประสงค์ของนิติกรรมที่ทำให้นิติกรรมนั้นเนี่ยเป็นโมฆะเนี่ยมีอะไรบ้างกรณีแรกก็เป็นกรณีที่นิติกรรมที่ทำขึ้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามโดยชัดแจ้งตามกฎหมายอย่างเช่นอะไรบ้างถ้าเราไปซื้อมีดซื้อดาบเอาไว้เนี่ยเก็บไว้ดูเล่นก็คงทำได้นะคะเพราะว่ามันเป็นการชอบโดยกฎหมายแต่เราซื้อมีดดาบโดยที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายคนซื้อคนขายเนี่ยรู้อยู่ว่ามีวัตถุประสงค์ของนิติกรรมในการซื้อขายเนี่ยว่าผู้ซื้อเนี่ยจะเอาไปฆ่าคู่อรินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการต้องห้ามโดยกฎหมายทำให้นิติกรรมนั้นเนี่ยทำให้การซื้อขายหรือว่าสัญญาที่ซื้อขายนั้นเนี่ยเป็นโมฆะนะคะอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามโดยชัดแจ้งตามกฎหมายนะคะกรณีที่2เกิดนิติกรรมขึ้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยนะคะเป็นยังไงการพ้นวิสัยก็คือว่าทำในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นั่นเองเช่นบอกว่าทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทนำเที่ยวพาไปทัศนศึกษาที่ดาวอังคารอนาคตมันอาจจะเป็นไปได้แต่ตอนนี้ปัจจุบันมันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้นะคะในปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าก็เริ่มจะมีแล้วล่ะถ้าถึงตอนนั้นเราค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็จะไม่บังคับให้นะคะจึงสร้างบทบัญญัติมาให้เป็นว่ากรณีที่เป็นการพ้นวิสัยเนี่ยเป็นการโมฆะไปนะคะนิติกรรมนั้นเป็นโมฆะไปนี่กรณีที่3ก็กรณีที่นิติกรรมขึ้นเนี่ยเป็นมีวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะคะอะไรที่เป็นนิติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็เช่นอย่างเช่นสัญญาที่ผู้รับเหมาเนี่ยร่วมกันหัวประมูลอย่างเงี้ยนะคะเพื่อเอาเปรียบในทางราชการในการประมูลราคาก่อสร้างอาคารอย่างเช่นสมรู้กันอย่างเงี้ยนะคะสมรู้กันว่าเดี๋ยวคราวนี้เธอได้นะคราวหน้าฉันได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้แต่ว่าทำให้ราชการเนี่ยเสียเปรียบยังไงเช่นทำให้ทางราชการเนี่ยต้องจ้างผู้รับเหมาในราคาที่สูงกว่าควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยการหัวประมูลนั้นเนี่ยย่อมเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือสัญญาจ้างอย่างเช่นสัญญาจ้างที่มีขอแบ่งทรัพย์สินที่พิพาทอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ย่อมเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เราก็รู้แล้วล่ะว่านิติกรรมมี3แบบละที่ขัดต่อความที่มีวัตถุประสงค์นะคะเกิดจากวัตถุประสงค์ที่เป็นการต้องห้ามนะคะแล้วลองมาดูในข้อที่4นะคะมันเป็นเรื่องของอะไรบ้างนะคะในเรื่องของเหตุอันเกิดจากแบบของนิติกรรมนะคะแบบของนิติกรรมในบางนิติกรรมบางประเภทเนี่ยมีกฎหมายเนี่ยบัญญัติเอาไว้ให้ทำตามแบบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายกำหนดบังคับเอาไว้เลยนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่ไม่ทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้นิติกรรมนั้นย่อมเป็นโมฆะนะคะตัวอย่างเช่นการซื้อขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆเนี่ยจะต้องทำยังไงคะจริงๆแล้วจะต้องทำเป็นหนังสือแล้วก็ไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะแต่เมื่อใดที่ไม่มีการไปทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมเป็นโมฆะนะคะหรือการเช่าทรัพย์สินใดก็ตามถ้าไม่ได้ทำเป็นหนังสือก็เป็นโมฆะนะคะอันนี้ก็ไปดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะและเกิดจาก
อีกกรณีหนึ่งก็คือเหตุเกิดจากการบกพร่องความสามารถของบุคคลก็คือการทำนิติกรรมเนี่ยโดยผู้ที่หย่อนความสามารถนั้นเนี่ยโดยหลักทั่วไปแล้วมักจะทำให้นิติกรรมเนี่ยเป็นโมฆะนะคะตาม153แต่ก็มีบางกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษนะคะว่าการบกพร่องความสามารถนั้นเนี่ยสามารถตกเป็นโมฆะไปได้เลยนะคะธรรมดาแล้วอาจจะเป็นแค่โมฆะแต่บางกรณีเนี่ยกฎหมายกำหนดให้เป็นโมฆะเช่นในกรณีที่ผู้เยาว์เนี่ยอายุไม่ครบ15ปีบริบูรณ์ทำพินัยกรรมขึ้นพินัยกรรมนั้นย่อมเป็นโมฆะอันนี้เราก็ไปดูที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1703อย่างนี้นะคะอันนี้ก็บัญญัติให้เป็นโมฆะเลยนะคะในประการที่4นะคะก็เป็นเรื่องของเหตุอันเกิดจากการแสดงเจตนาในการทำนิติกรรมนะคะก็จะมีในเรื่องการแสดงเจตนาก็มีหลายกรณีด้วยกันนะคะเช่นการแสดงเจตนาซ่อนเร้นนะคะและคู่กรณีอีกฝ่ายนึงเนี่ยก็ต้องได้รู้ถึงเจตนาที่ซ่อนอยู่ในใจด้วยของผู้แสดงเจตนานะคะนี้เราก็ไปดูมาตรา154อีกประการนึงก็คือการแสดงเจตนาลวงนะคะการแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็อันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา155วรรคแรกนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือการแสดงเจตนาวิปริตโดยเหตุที่สำคัญผิดซึ่งการสำคัญผิดนั้นเนี่ยจะต้องเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมตามมาตรา156นะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมหรือว่าการสำคัญผิดในทรัพย์อันเป็นวัตถุนะคะแห่งนิติกรรมนั้นหรือว่าเป็นการสำคัญผิดในตัวบุคคลที่เข้าทำนิติกรรมด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแสดงเจตนานะคะในการทำนิติกรรมซึ่งทำให้นิติกรรมนั้นเนี่ยเป็นโมฆะนะคะนี่อีกกรณีหนึ่งในกรณีที่5ก็เป็นเรื่องของเหตุอันเกิดจากเงื่อนไขของนิติกรรมนี่มีอะไรบ้างเงื่อนไขของนิติกรรมเนี่ยก็กรณีแรกก็เป็นเรื่องของการกระทำนิติกรรมโดยมีเงื่อนไขบังคับหลังซึ่งเงื่อนไขนั้นเนี่ยสำเร็จแล้วตั้งแต่เวลาทำนิติกรรมนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุที่เป็นเงื่อนไขอีกกรณีหนึ่งก็คือการกระทำนิติกรรมโดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนซึ่งก็เป็นที่แน่นอนว่าไม่อาจสำเร็จได้ตั้งแต่เวลาทำนิติกรรมนะคะก็คือเป็นไปตามมาตรา187วรรค2นะคะอีกกรณีนึงก็คือการกระทำนิติกรรมโดยมีเงื่อนไขอันไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม188เราก็รู้อยู่แล้วถ้ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายมันก็ต้องทำให้นิติกรรมนั้นเนี่ยเป็นโมฆะนะคะอีกกรณีนึงก็เป็นการกระทำนิติกรรมโดยมีเงื่อนไขที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะคะแล้วก็อีกกรณีนึงเป็นการทำนิติกรรมที่มีเงื่อนไขบังคับก่อนอันเป็นการพ้นวิสัยแล้วก็รู้เรื่องของพ้นวิสัยแล้วว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็กรณีที่6ก็คือการกระทำนิติกรรมโดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนอันจะสำเร็จได้หรือไม่สุดแล้วแต่ใจของฝ่ายลูกหนี้อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขของนิติกรรมที่ทำให้นิติกรรมนั้นเนี่ยเป็นโมฆะได้นะคะ นอกจากนั้นก็จะมีกรณีอื่นๆที่กฎหมายเนี่ยบัญญัติเอาไว้โดยเฉพาะเลยนะคะเช่นกรณีที่การกระทำพินัยกรรมโดยฝ่าฝืนนะคะที่ตามที่บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา1705แล้วก็1706เนี่ยบัญญัติเอาไว้ย่อมเป็นโมฆะหรือว่ากรณีสัญญาก่อนสมรสเนี่ยหากไม่ได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1466เนี่ยก็ย่อมเป็นโมฆะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาลองเปิดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยในมาตราเหล่านี้ดูเนี่ยว่ามีรายละเอียดที่กฎหมายเนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เนี่ยมาดูผลแห่งโมฆะกรรมที่กล่าวมาแล้วเนี่ยพอมีพอนิติกรรมนั้นเนี่ยเป็นโมฆะแล้วเนี่ยนะคะก็จะแยกออกเป็นหัวข้อดังนี้นะคะการกล่าวอ้างความเสียเปล่าใครสามารถที่จะกล่าวอ้างความเสียเปล่าแห่งนิติกรรมที่เป็นโมฆะได้นะคะนิติกรรมที่เป็นโมฆะนี่ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุอะไรก็ตามเนี่ยย่อมทำให้เป็นการกระทำที่กฎหมายมารับรองคุ้มครองให้นะคะไม่ทำให้เกิดผลเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ทำนิติกรรมจะมีเจตนาเข้าผูกนิติสัมพันธ์หรือไม่ก็ตามเมื่อกฎหมายให้นิติกรรมนั้นเนี่ยเป็นโมฆะไปแล้วเนี่ยย่อมไม่เกิดนิติสัมพันธ์ใดๆเกิดขึ้นนะคะจึงไม่มีความเคลื่อนไหวในสิทธิที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิทธิในลักษณะใดๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโมฆะกรรมจึงเป็นความเสียเปล่าของนิติกรรมที่ได้ทำขึ้นมานะคะนี้เนี่ยมีปัญหาว่าใครบ้างเนี่ยจะเป็นผู้มีสิทธิ์โดยตรงหรือว่ามีสิทธิ์โดยอ้อมที่จะอ้างโมฆะกรรมเพื่อประโยชน์แห่งตัวเองนะคะเนี่ยประโยชน์ของเราเนี่ยเรามาดูซิว่าเราจะกล่าวอ้างได้หรือไม่นะคะมาตรา172วรรคแรกก็มีหลักเอาไว้ว่าผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งจะยกเอาแห่งยกความเสียเปล่าแห่งนิติกรรมขึ้นกล่าวอ้างก็ได้จะเห็นได้ว่ากฎหมายยอมให้ผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้มีสิทธิในการกล่าวอ้างนิติกรรมที่เป็นโมฆะนั้นได้เหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการกล่าวอ้างกับการบอกล้างนี่มันเหมือนกันหรือไม่หรือว่าการเพิกถอนทำลายการเป็นโมฆะกรรมเนี่ย
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่าการเสียเปล่าเนี่ยมันเสียเปล่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปบอกล้างหรือว่าเป็นการทำลายให้มันเสียเปล่าไปอีกนะคะเพราะมันไป

สวัสดีค่ะในช่วงนี้ก็จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่4นะคะเรื่องโมฆะกรรมและโมคิยะกรรมนะคะแล้วก็ลองมาดูแล้วก็อาจจะได้ทราบในเรื่องของโมฆะกรรมกับโมคิยะกรรมไปบ้างนะคะในหน่วยแรกๆที่ได้พูดถึงบ้างนะคะก็อาจจะได้ยินนี่เนี่ยหน่วยนี้ก็

มันเสียเปล่ามาแล้วตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการกล่าวอ้างจึงเป็นเหมือนเรื่องการแจ้งเรื่องของโมฆะกรรมเนี่ยให้ผู้อื่นได้ทราบเพื่อประโยชน์แห่งความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมนั้นนะคะไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปทำการบอกล้างหรือว่าทำลายการเสียเปล่านั้นนะคะเพราะว่านิติกรรมที่เป็นโมฆะเนี่ยมันเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้นนะคะ ผู้มีส่วนได้เสียที่จะกล่าวอ้างถึงความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมเนี่ยศาลก็ย่อมยกเอาความเสียเปล่านั้นเนี่ยขึ้นมาอ้างนะได้หรือเปล่านะคะกรณีนี้เนี่ยจะต้องพิจารณาว่าโมฆะกรรมเนี่ยเกิดจากสาเหตุใดนะคะถ้าเหตุที่เกิดจากการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมายในเรื่องของความสงบเรียบร้อยของประชาชนแล้วเนี่ยศาลเนี่ยย่อมยกขึ้นวินิจฉัยเองได้นะคะจำไว้ว่าศาลเนี่ยไม่สามารถจะยกนะคะขึ้นเรื่องวินิจฉัยเองได้ถ้าคู่ความเนี่ยไม่ได้ให้ศาลยกนะคะก็คือไม่ได้มีหลักฐานอะไรไปแสดงต่อศาลแต่ศาลเนี่ยสามารถจะยกได้อยู่เรื่องนึงคือเรื่องของที่มันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยนะคะของประชาชนศาลย่อมยกขึ้นวินิจฉัยเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโมฆะกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความสงบเรียบร้อยอย่างเช่นเกิดจากการแสดงเจตนาวิปริตเนี่ยศาลย่อมไม่อาจจะยกขึ้นวินิจฉัยได้เองนะคะนั้นเนี่ยผู้มีส่วนได้เสียก็จะต้องอ้างถึงความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมให้ศาลได้รับรู้ให้ศาลเนี่ยได้ยกขึ้นวินิจฉัยนะคะนี้เรามาดูคำพิพากษาศาลฎีกานะคะที่3072/2536ฎีกานี้ได้มีบรรทัดฐานเอาไว้ว่าคำว่าผู้มีส่วนได้เสียหมายถึงใครผู้มีส่วนได้เสียก็หมายถึงผู้ที่ได้ประโยชน์หรือผู้ที่เสียประโยชน์จากนิติกรรมที่กล่าวอ้างว่าเป็นโมฆะเป็นผลหรือไม่ในทางกลับกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในคดีนี้เนี่ยก็ได้วางบรรทัดฐานเอาไว้ว่าคำว่าผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยหมายถึงใครบ้างนะคะนี่เรามาดูข้อสังเกตประการสุดท้ายก็คือว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาเอาไว้ของการกล่าวอ้างแล้วก็คือไม่มีอายุความในการกล่าวอ้างนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียเปล่านั้นก็จะมีอยู่อย่างนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นเวลานานเท่าใดก็ยังคงเป็นความเสียเปล่าอยู่นั่นเองนะคะจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้มีส่วนได้เสียก็ย่อมที่จะมีสิทธิยกกล่าวอ้างขึ้นในเวลาใดก็ได้นะคะแม้ว่าธรรมดาเนี่ยอายุความส่วนใหญ่ก็จะมีอายุ10 ปีแต่ทีนี้เนี่ยการกล่าวอ้างเนี่ยแม้จะเกิน10 ปีนะคะนับแต่วันทำนิติกรรมที่เป็นโมฆะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะยกขึ้นกล่าวอ้างได้ในกรณีนี้มันจะต่างกับเรื่องของการบอกล้างโมฆียกรรมนะคะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยกำหนดเอาไว้ให้บอกล้างโมฆียกรรมเนี่ยภายใน1 ปีนับแต่วันที่อาจให้สัตยาบันได้แต่ต้องไม่เกิน10 ปีนับแต่วันที่นิติกรรมอันเป็นโมฆียนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่านิติกรรมที่เป็นโมฆะกับนิติกรรมที่เป็นโมฆียเนี่ยจะมีการกล่าวอ้างแตกต่างกันนะคะในเรื่องของโมฆียกรรมเนี่ยมีกำหนดอายุความเอาไว้แต่โมฆะกรรมเนี่ยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวอ้างเมื่อไหร่ก็ได้นะคะส่วนกรณีที่2ก็คือโมฆะกรรมนั้นไม่อาจให้สัตยาบันได้นะคะดังที่เราได้รู้มาแล้วนะคะตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่าโมฆะกรรมนั้นเนี่ยคือความเสียเปล่านะคะโดยอำนาจแห่งกฎหมายทำให้ไม่มีผลใดๆในทางกฎหมายเกิดขึ้นเลยแล้วก็ไม่อาจจะย้อนกลับคืนมามีผลบังคับใช้ได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องข้อแตกต่างประการสำคัญระหว่างโมฆะกรรมกับโมฆียกรรมนะคะเพราะว่าโมฆียกรรมนั้นเนี่ยเป็นนิติกรรมที่สมบูรณ์อยู่จนกว่าจะถูกบอกล้างนะคะจำไว้ว่ามันยังสมบูรณ์อยู่จนกว่าจะมีคนมาบอกล้างนะคะคนบอกล้างเดี๋ยวเราก็จะไปดูซิว่าใครที่จะบอกล้างได้นะคะให้มีผลสิ้นไปหรือว่าถ้าบอกล้างปุ๊บก็จะเป็นโมฆะแต่เมื่อให้สัตยาบันโมฆียกรรมแล้วนิติกรรมนั้นย่อมสมบูรณ์ไปเลยนะคะโดยไม่อาจจะบอกล้างได้อีกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโมฆะกรรมไม่อาจให้สัตยาบันได้นะคะอีกประการหนึ่งก็คือโมฆะกรรมนั้นอาจจะแยกส่วนสมบูรณ์ออกจากส่วนที่ไม่สมบูรณ์ได้นะคะนี้เราก็ไปดูรายละเอียดในมาตรา173นะคะมาตรา173บอกว่านิติกรรมบางส่วนเนี่ยสมบูรณ์อันนั้นก็ให้สมบูรณ์ไปในส่วนที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยเป็นโมฆะไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะแยกส่วนได้นะคะก็ดูรายละเอียดในมาตรา173นะคะประการที่4ก็คือโมฆะกรรมนั้นอาจสมบูรณ์ในฐานเป็นนิติกรรมอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดโมฆะขึ้นมาย่อมไม่มีผลทางกฎหมายหรือศูนย์เปล่านะคะไม่มีการเคลื่อนไหวในสิทธิเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าทุกคนไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายทุกคนมีโอกาสที่จะทำผิดพลาดได้หรือว่าถ้ากฎหมายเนี่ยมีความตึงเกินไปเนี่ยไม่ถือหลักผ่อนคลายเนี่ยนะคะอาจทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยเสียประโยชน์นะคะจึงมีข้อสันนิษฐานในเจตนาของผู้ทำนิติกรรมเอาไว้เพื่อช่วยให้นิติกรรมนั้นเนี่ยที่ทำลงไปนั้นเนี่ยอาจ

จะสมบูรณ์ได้ในบางส่วนนะคะในรายละเอียดก็คือตามมาตรา174นะคะเราก็ไปดูในรายละเอียดอีกทีเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วล่ะว่านิโมคกรรมนั้นอาจสมบูรณ์ได้ในฐานเป็นนิติกรรมอย่างอื่นแต่ไอ้สิ่งที่มันจะไม่สมบูรณ์มันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแต่อาจจะไปสมบูรณ์ในเป็นกรณีอื่นอันนี้ลองไปดูรายละเอียดนะคะเอกสารการสอนนี้อ่ะถ้าเกิดเราเสียทรัพย์ไปแล้วล่ะเราไปเสียทรัพย์เพราะนิติกรรมที่เป็นโมฆะไปแล้วเนี่ยเราไปเรียกคืนสมมุติว่าเราเสียเงินไปแล้วเนี่ยเรียกคืนได้หรือเปล่าถ้านิติกรรมนั้นเป็นโมฆะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่างที่รู้ว่านิติโมฆะกรรมเป็นการกระทำที่เสียเปล่าไม่มีผลทางกฎหมายไม่ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในสิทธิระหว่างคู่กรณีไม่ก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ระหว่างคู่กรณีตามที่ความมุ่งหวังเดิมเนี่ยจะให้ในตอนที่เข้าทำนิติกรรมไว้บางครั้งคู่กรณีไม่ได้ทราบว่าการทำนิติกรรมนั้นเนี่ยเป็นโมฆะมันไม่เกิดผลทางกฎหมายอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าไม่รู้กฎหมายหรือบางครั้งก็รู้แต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติตามนะคะแต่ว่าทำให้เกิดการชำระหนี้กันขึ้นไปแล้วแล้วก็มีการปฏิบัติตามนิติกรรมที่เป็นโมฆะนั้นไปแล้วนะคะการกระทำต่างๆที่ทำไปแล้วนี่ที่เกี่ยวเนื่องกับนิติกรรมที่เป็นโมฆะเนี่ยมันเกิดไม่มีเกิดความผูกพันกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ไม่เกิดผลทางกฎหมายแต่ทีนี้เนี่ยเราได้มีการปฏิบัติการชำระหนี้หรือมีการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปแล้วนะคะในนิติกรรมที่เป็นโมฆะนั้นเนี่ยย่อมเป็นการกระทำที่กระทำไปโดยไม่มีมูลอันจะอ้างตามกฎหมายได้กฎหมายก็จึงเข้ามามีบทบาทบัญญัติให้บุคคลใดเนี่ยที่ได้ทรัพย์สิ่งใดไปอันทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเสียเปรียบโดยปราศจากมูลอันอ้างตามกฎหมายได้บุคคลนั้นเนี่ยจำต้องคืนทรัพย์นั้นคืนทรัพย์ในฐานะใดในฐานะที่เป็นลาภมิควรได้นะคะก็คือสามารถที่จะถ้าเรามีการชำระหนี้ไปแล้วเราอาจจะได้รับเงินคืนอย่างนี้เป็นต้นนะคะในฐานะที่เขาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เงินของเราไปนะคะก็เป็นในเรื่องของฐานะของลาภมีควรได้เอาไว้นะคะอันนี้กฎหมายก็ได้บัญญัติเอาไว้นะคะนี้ลองไปดูตัวอย่างนะคะในรายละเอียดนะคะในเอกสารการสอนก็จะมีตัวอย่างให้นักศึกษาได้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเขาเรียกกันคืนยังไงนะคะดูในตัวอย่างแล้วก็คำพิพากษาศาลฎีกาที่เป็นบรรทัดฐานเอาไว้นะคะนี้เนี่ยนิติกรรมที่เป็นโมฆะมีนิติกรรมอะไรบ้างนะคะนิติกรรมที่เป็นโมฆะก็จะมี1นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย2นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยแล้วก็3นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะคะ4นิติกรรมที่มิได้ทำตามถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้นะคะแล้วก็5นิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาซ่อนเร้นนะคะแล้วก็6นิติกรรมซึ่งเกิดจากการแสดงเจตนาลวงนะคะแล้วก็7เป็นนิติกรรมซึ่งเกิดจากการสำคัญผิดเหล่านี้นะคะเป็นหัวข้อที่ทำให้นิติกรรมเนี่ยเป็นโมฆะนะคะนี้เรามาลองดูตัวอย่างนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายนะคะก็อย่างเช่น การที่เจ้าพนักงานเนี่ยนะโจทเนี่ยมาฟ้องจำเลยที่2ในคำพิพากษาศาลฎีกานะคะในฐานความผิดที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งเป็นความผิดในคดีอาญาแผ่นดินนะคะความผิดในคดีอาญาแผ่นดินเราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นการที่ยอมความไม่ได้นะคะไม่ใช่คดีความผิดอันยอมความได้นะคะนี้เกิดมีการทำบันทึกข้อตกลงในส่วนที่จะถอนฟ้องโดยการที่เป็นการยอมความกันแล้วเนี่ยจึงเป็นข้อตกลงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อตกลงในส่วนนี้ย่อมตกเป็นโมฆะนะคะเราก็รู้แล้วล่ะนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามโดยชัดแจ้งโดยกฎหมายนะแล้วก็อีกกรณีที่2ก็คือที่เราบอกว่านิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยนะคะพ้นวิสัยเราก็รู้อยู่แล้วหลักเกณฑ์ที่พ้นวิสัยเนี่ยนะคะมันจะมีอะไรนะคะก็ต้องเป็นการพ้นวิสัยที่คนทั่วไปเนี่ยทำไม่ได้นะคะแล้วก็กรณีที่2ก็จะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่พ้นวิสัยเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นก่อนหรือขณะทำนิติกรรมนะคะแล้วก็ต้องเป็นการพ้นวิสัยอย่างเด็ดขาดด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องในนี้เราก็ลองไปดูอื่นๆนะคะในหัวข้อที่3ถึงที่7นะคะลองดูในเอกสารการสอนเนื่องจากวันนี้เวลาเราก็จะมีจำกัดนะคะนี้อาจารย์ก็จะลองมาพูดในเรื่องของโมฆิยกรรมนะคะในส่วนเบื้องต้นก็คือความหมายของโมฆิยกรรมโมฆิยกรรมก็คือนิติกรรมที่มีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็จะสมบูรณ์ตลอดไปจนกว่าจะถูกบอกล้างโดยปกติโมฆิยกรรมจะเป็นการกิจการที่ทำโดยครบถ้วนหลักเกณฑ์สาระสำคัญของเรื่องความสมบูรณ์ของนิติกรรมเกือบทุกประการเลยยกเว้นในเรื่องของเหตุความสามารถหรือความสามารถบ

พร่องหรือความไม่ถูกต้องในการแสดงออกซึ่งเจตนาซึ่งไม่ตรงกับบางความจริงในบางกรณีซึ่ง2กรณีนี้กฎหมายได้ให้ความคุ้มครองไว้เป็นพิเศษนะคะเหตุแห่งมุขยกรรมก็คือเป็นกรณีที่ในเรื่องบกพร่องความสามารถหรือว่าเป็นกรณีที่นิติกรรมที่ผู้ยาวกระทำลงโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเป็นกรณีที่นิติกรรมที่บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถทำขึ้นย่อมเป็นมุขยะนะคะหรือว่าเป็นกรณีที่นิติกรรมที่บุคคลวิกลจริตได้ทำลงนะคะในเวลาที่บุคคลนั้นวิกลจริตอยู่หรือว่าเป็นกรณีที่นิติกรรมซึ่งบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถได้ทำขึ้นนะคะโดยไม่ได้ความรับความยินยอมจากผู้พิทักษ์นะคะหรือว่าเหตุอันเกิดจากการแสดงเจตนาในการทำนิติกรรมเช่นการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลนะคะซึ่งคุณสมบัตินั้นเป็นสาระสำคัญย่อมเป็นมุขยะนะคะหรือว่าเป็นกรณีที่นิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาเพราะถูกกลช่อฉนถึงขนาดนะคะย่อมเป็นมุขยะแล้วก็กรณีนิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่ต้องถูกข่มขู่ถึงขนาดที่จะจูงใจให้ผู้ถูกข่มขู่เนี่ยมีความกลัวที่จะเป็นภัยแก่ตัวเองเนี่ยนะคะย่อมเป็นมุขยะเช่นเดียวกันผลของโมคิยกรรมผลของโมคิยกรรมก็คือนิติกรรมที่นั้นเนี่ยจะมีผลสมบูรณ์นะคะสามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายจนกว่านิติกรรมนั้นจะถูกบอกล้างโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะที่กำหนดไว้ในมาตรา175วรรค1นะคะโดยให้นิติกรรมนั้นเนี่ยบอกล้างแล้วก็จะเป็นโมฆะหรือเสียเปล่านะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตามมาตรา176วรรค1หรือว่าอาจจะให้สัตยาบันได้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามมาตรา175แล้วก็มาตรา177พอให้สัตยาบันไปแล้วเนี่ย มีผลทำให้นิติกรรมนั้นเนี่ยที่เป็นโมฆะนั้นเนี่ยสมบูรณ์อยู่ตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้ถ้าถูกบอกล้างก็โมฆะแต่ถ้าให้สัตยาบันก็สมบูรณ์นะคะก็ย้อนหลังไปเลยความสมบูรณ์เนี่ยย้อนหลังไปจนนับตั้งแต่เริ่มทำนิติกรรมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วละผลของโมคิยกรรมเป็นอย่างไรนะคะเราก็ได้รู้ว่านิติกรรมที่เป็นโมคิยะเนี่ยสามารถที่จะให้สัตยาบันและมีผลสมบูรณ์ได้ตั้งแต่นับตั้งแต่เริ่มเลยนะคะนี่การบอกล้างนิติกรรมที่เป็นโมคิยะใครบ้างที่มีเป็นผู้มีสิทธิ์บอกล้างโมคิยกรรมเราก็ไปดูมาตรา175นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นกรณีผู้ยาวก็จะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะก็สามารถที่จะบอกล้างได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นกรณีของบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็สามารถที่จะบอกล้างได้นะคะหรือว่าบุคคลที่โดนที่ถูกกลช่อฉนถูกข่มขู่เนี่ยก็สามารถจะบอกล้างได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นดูกรณีในมาตรา175นะคะวิธีการแบบบอกล้างก็ไม่มีกำหนดแบบเอาไว้กฎหมายไม่ได้กำหนดแบบไว้เพราะฉะนั้นการบอกล้างเนี่ยก็จะทำให้บอกล้างในการแสดงเจตนาอาจจะด้วยวาจาหรือด้วยลายลักษณ์อักษรก็ได้นะคะอันนั้นก็สามารถทำได้นะคะนิสัยใดบอกล้างต่อบุคคลใดการบอกล้างโมคิยกรรมเนี่ยจำเป็นหรือไม่จะต้องมีคนมารับรู้การแสดงเจตนานะคะก็ไปดูในตามมาตรา178บอกว่าการบอกล้างโมคิยกรรมคู่กรณีฝ่ายที่มีสิทธิบอกล้างจะแสดงเจตนาต่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งโดยชัดแจ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะระยะเวลาการบอกล้างก็อยู่ในมาตรา181ซึ่งบอกว่าบอกล้างนับตั้งแต่1ปีนับตั้งแต่วันที่อาจให้สัตยาบันได้นะคะก็คือถ้าเกิดอยู่ภายใน1ปีก็บอกล้างได้แต่ถ้าเกินแล้วเนี่ยก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าไม่ให้พ้น10ปีนับตั้งแต่ทำนิติกรรมอันเป็นโมคิยะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็น2ลักษณะก็คือ1ปีนับแต่วันที่อาจให้สัตยาบันได้หรือว่าถ้าพ้น10ปีไปแล้วเนี่ยไม่ได้นะคะนับแต่ได้ทำนิติกรรมนั้นอันนั้นมันก็จะแตกต่างกันนะคะผู้มีสิทธิ์บอกล้างก็ต้องทำในระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้พ้นนะคะผลของการบอกล้างเมื่อสักครู่เราก็พูดไปแล้วนะคะโมคิถือว่าเป็นโมฆะถ้าบอกล้างแล้วก็เป็นโมฆะตั้งแต่เริ่มแรกคู่กรณีก็กลับคืนสู่ฐานะเดิมนะคะการให้สัตยาบันผู้มีสิทธิให้สัตยาบันนักศึกษาไปดูในมาตรา177นะคะว่ามีใครบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องให้สัตยาบันนะคะในวันนี้ก็ลองดูนะคะว่านิติกรรมที่เป็นโมคิยะเนี่ยมีใครสามารถที่จะบอกล้างสามารถจะให้สัตยาบันได้และผลนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะก็ลองไปดูนะคะนี้ในช่วงนี้ก็จบการบรรยายนะคะในเรื่องของโมฆะกรรมโมคิยกรรมแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ในส่วนรายละเอียดให้นักศึกษาเนี่ยได้ไปศึกษาในเอกสารการสอนนะคะ

ค่ะแล้วก็ดูคำพิพากษาศาลฎีกานะคะที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้เข้าใจได้มากขึ้นค่ะค่ะในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของแนวคำถามคำตอบของหน่วยที่4นะคะในเรื่องโมฆะกรรมและโมฆียกรรมนะคะลองดูซิว่าเราสามารถจะทำได้กันได้ไหมนะคะนี่ข้อ1นะคะผลของโมฆะกรรมนั้นมีประการใดบ้างนะคะก็แนวคำตอบก็มีว่า ผลของโมฆะกรรมนั้นเนี่ยก็คือว่านิติกรรมนั้นเนี่ยเสียเปล่านะคะมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่อาจจะให้สัตยาบันได้นะคะบุคคลที่มีผู้มีส่วนได้เสียก็ย่อมกล่าวอ้างโมฆะกรรมนั้นได้แล้วก็การถ้าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยได้ทรัพย์สินไปอันมาเนื่องมาจากนิติกรรมที่เป็นโมฆะนั้นเนี่ยย่อมเรียกทรัพย์นั้นคืนได้ในฐานะตกเป็นลาภไม่ควรได้ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของผลของโมฆะกรรมนะคะเรามาดูข้อ2นะคะข้อ2บอกว่าให้นักศึกษาลองบอกหลักในการพิจารณาว่ากรณีใดบ้างที่โมฆะกรรมนั้นอาจแยกส่วนที่สมบูรณ์ออกได้จากส่วนที่ไม่สมบูรณ์นะคะก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะนิติกรรมที่ทำขึ้นเมื่อเป็นโมฆะก็จะต้องโมฆะไปทั้งหมดแต่ถ้านิติกรรมนั้นเนี่ยสามารถแยกได้เป็นส่วนๆโดยอิสระออกจากกันเนี่ยโดยพฤติการแล้วเนี่ยจึงสันนิษฐานได้ว่าคู่กรณีแสดงคู่กรณีเจตนาที่จะมีให้ส่วนที่สมบูรณ์นั้นเนี่ยแยกออกจากส่วนที่ไม่สมบูรณ์ได้นะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะลองดูข้อ3สิข้อ3การฟ้องเรียกทรัพย์การฟ้องเรียกทรัพย์สินคืนในฐานะราษฎรไม่ควรได้อันเนื่องมาจากโมฆะกรรมนั้นเนี่ยจะต้องฟ้องในกำหนดเวลาเท่าใดนะคะการฟ้องเรียกทรัพย์คืนภายใน1ปีนับแต่รู้ถึงสิทธิเรียกคืนซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็คือรู้ว่านิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะแต่ต้องไม่เกิน10ปีนับแต่วันที่ทำนิติกรรมที่เป็นโมฆะนั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเรียกฟ้องเรียกทรัพย์คืนในฐานะราษฎรมิควรได้นะคะในวันนี้นะคะก็จบการบรรยายในหน่วยที่4นะคะเรื่องของโมฆะกรรมและโมฆียกรรมแล้วนะคะนักศึกษาเนื่องจากเวลาที่เราบรรยายในการสอนเสริมนี้เนี่ยนะคะก็จะมีเวลาที่จำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายละเอียดเนี่ยอาจารย์อาจจะไม่ได้ลงไปได้ลึกมากนะคะแล้วก็อาจจะพูดไวไปนิดนึงนะคะนักศึกษาเนี่ยก็ไปศึกษาละเอียดได้นะคะโดยเฉพาะให้นักศึกษาเนี่ยอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเยอะๆนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจนะคะในรายละเอียดแล้วก็ข้อยกเว้นบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะก็เข้าไปดูในเอกสารการสอนพร้อมกับดูตัวอย่างประกอบไปด้วยเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจในมาตราต่างๆที่บัญญัติเอาไว้นะคะก็สำหรับในวันนี้ก็จบการบรรยายของหน่วยที่4แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะสำหรับการบรรยายวันนี้นะคะเป็นการบรรยายประกอบชีววิชากฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไปความผิดและระหุโทษนะคะแต่เนื่องจากเวลามีจำกัดค่ะเราจะบรรยายสรุปเฉพาะในเนื้อหาสาระสำคัญค่ะของหน่วยที่4ในเรื่องเหตุ